ผลิตสินค้าขายให้บริการอะไรก็ได้ท่านจะไม่กลัวไม่กลัวเจ๊งไม่กลัวว่าจะเจ้าเพราะท่านพร้อมในทุกอย่างแต่ถ้าท่านไม่พร้อมท่านก็กลัวขี้คลาดนะเหมือนบางคนมาถามเราเนี่ยว่ากลัวตายมากเลยทุกวันนี้จะทำไงอ่ะกลัวตายกลัวตายท่านก็ต้องหาคำตอบให้ตัวเองสิว่าถ้าท่านกลัวตายทำอย่างไรล่ะท่านจะไม่ตายท่านกลัวตายอันเกิดจากสาเหตุอะไรท่านก็ต้องเรียนรู้สิ่งที่จะเป็นสาเหตุที่ทำให้ท่านตายเรียนรู้ว่ามันยังไงทำให้ท่านตายยังไงแล้วถ้าจะป้องกันตัวเองไม่ให้ตายให้รอดปลอดภัยจากไอ้สิ่งที่เป็นเหตุที่ท่านกลัวว่าท่านจะตายเนี่ยมันคืออะไรอย่างไรถ้าท่านรู้จริงรู้แจ้งไม่นั่งงอมืองอเท้าไม่มานั่งกลัวเนี่ยถูกต้องไหมท่านก็ไม่มีปัญหาในการดำเนินชีวิตเหมือนภัยพิบัติเนี่ยที่จะเกิดเป็นมหันตภัยเนี่ยขนาดเกาะหายไปภูเขาทั้งลูกภูเขาทั้งเทือกหายไปจากแผนที่โลกมันขนาดนั้นเลยนะฟังแล้วคิดตามนะว่ามันน่ากลัวไหมมันถ้าท่านกลัวตายเพราะมันจะเกิดเหตุการณ์แบบนั้นท่านก็ต้องรีบตั้งคำถามให้กับตัวเองว่าทำอย่างไรเราถึงจะไม่กลัวตายจากภัยพิบัติที่พระบิดาจะทรงชำระโลกเมื่อวันนั้นมาถึงใช่ไหมทุกวันนี้เหมือนกันเราก็บอกท่านว่าท่านจะต้องเรียนรู้ที่จะเป็นปลาที่หายใจด้วยปอดแล้วรอดชีวิตได้นี่คือปริศนาธรรมนี่คือรหัสลับท่านใช้ปัญญาสิสังเกตไหมเราพูดบ่อยเราจะมาช่วยพระบิดาคัดปลาออกจากน้ำปกติปลามันต้องอยู่ในน้ำใช่ไหมแต่ปลาที่หายใจด้วยปอดมันไม่ได้อยู่ในน้ำแล้วมันหมายถึงใครครับนี่คือวิธีการทดสอบกลืนหรือปัญญาของพวกท่านในการฟังมันท่านจะไม่เห็นคุณค่าของอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลไม่เห็นคุณค่าหรอกที่เรากับน้องบุญธรรมอุตส่าห์อดหลับอดนอนทุกวันเสาร์สามทุ่มครึ่งพยายามจะสื่อกับพระเจ้าเพื่อจะเอาสิ่งดีๆที่เป็นอนุตตรธรรมที่ไม่มีมนุษย์คนไหนบนโลกนี้สามารถเข้าถึงได้และบอกความจริงกับท่านได้แล้วเราบอกตามจังหวะเวลาที่เหมาะสมหลายคนรอฟังเรื่องภัยพิบัติฟังข่าวเรื่องภัยพิบัติจากอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลแล้วเราก็เลิกพูดมานานแล้วสาเหตุที่เลิกพูดมี2ข้อง่ายๆเรื่องแรกมีคนชอบเอาขี้ปากเราไปพูดและไปพูดต่อและทำให้คนเนี่ยพูดโดยที่ไม่รู้สาเหตุว่าจะเกิดภัยพิบัติที่ไหนอะไรเมื่อไหร่อย่างไรไปบอกว่าจะเกิดเหตุนะตรงนั้นตรงนี้อย่างนั้นอย่างนี้แล้วทำให้คนเล่าลือขี้แตกขี้แตงกลัวตายกันไปหมดแล้วก็ไม่บอกเหตุผลด้วยว่ามันจะเกิดเพราะอะไรยังไงนะอย่างที่สองพี่ๆน้องๆไม่เอาธรรมะไม่เอาอนุตตรธรรมที่พระบิดาทรงเมตตาเป็นงานหลักเราอีกเรื่องหนึ่งที่เราจะต้องมาบอกพวกท่านเพราะไอ้ธรรมะหรือสัจธรรมที่พระบิดากล่าวเป็นพระโอวาทผ่านเรามานั้นมันเป็นการบอกทางกลับบ้านว่าจะกลับบ้านจะหลุดพ้นนิพพานได้อย่างไรแต่ก่อนจะกลับบ้านจะนิพพานเพื่อทำหน้าที่ตามพันธสัญญา6ที่ให้สัญญากับพระองค์ไว้ตนเองจะต้องปฏิบัติตนอย่างไรและไอ้พันธสัญญา6มันมีอะไรบ้างจะบรรลุผลสำเร็จใน6ข้อนั้นอย่างไรนั่นคือสิ่งที่พระบิดาเมตตาให้เรามาสอนไม่สนไม่ฟังกูรู้แล้วธรรมะพระพุทธเจ้าสอนกูไว้เยอะท่านเยซูคริสต์สอนกูไว้เยอะท่านนบีสอนกูเอาไว้แยะกูเห็นจะเป็นแต่ต้องฟังมึงเลยมึงไม่ใช่พระเจ้ามึงไม่ใช่พระศาสดามึงเป็นแค่อนุตตรธรรมาจารย์แต่เราก็เป็นบุตรเอกของพระเจ้าเหมือนกันนะและเราเป็นคนเดียวเท่านั้นในโลกนี้ที่จะกล่าวเรื่องพวกนี้ได้คนอื่นน่ะไม่มีใครที่จะสามารถล่วงรู้ได้ถ้ามีมนุษย์บนโลกนี้มีความสามารถนะเราไม่ต้องมาเกิดก็ได้ในชาตินี้คนอื่นทำหน้าที่ได้นี่เพราะคนอื่นทำไม่ได้เราจึงต้องกลับมาพี่น้องครับเข้าใจใช่ไหมแล้วเราถึงเตือนท่านเรื่องวัคซีนใช่ไหมฮะเฮ้ยวัคซีนแท้นะเว้ยต้องวัคซีนแท้นะพูดมากกว่านี้ไม่ได้เคยถูกแบนไปเดือนกว่าช่องออกอากาศถูกแบนไปเดือนกว่าเลยต้องหาสถานีส่งวิทยุโทรทัศน์แทนเอาไว้กันเหนียวพี่น้องครับบางอย่างเนี่ยที่เข้าไปในร่างกายเนี่ยนะที่อ้างว่าไอสัตว์ตัวน้อยที่มันเข้าไปในร่างกายมันกลัวไอ้สิ่งที่จะฉีดเข้าไปเนี่ยแล้วก็มันป้องกันได้ท่านก็ไม่รู้ว่าไอ้สิ่งที่เอาเข้าไปเนี่ยมันทำจากอะไรมันทำด้วยอะไร
เรารู้สันดานของมอดดีพี่น้องครับเราพูดอ้อมพี่ๆน้องๆก็ไม่ฉลาดจะต้องมีพี่ๆน้องๆคนหนึ่งเจ้าได้ไหมมาบอกเราว่าไอ้มันเป็นเฟคนิวส์มันเป็นเรื่องโกหกที่มีข่าวว่ามนุษย์บางประเทศมีคนเสียชีวิตเพราะไอ้เจ้าตัวน้อยเนี่ยก็มีการผ่าตัดพิสูจน์ชันสูตรแล้วก็ค้นพบความจริงอะไรบางอย่างแล้วเราก็เห็นว่าทางโลกมันเปิดเผยไปแล้วใช่มั้ยเราก็เลยมาประกาศแม้มีคนบางคนหวังดีนะมารีบบอกเราว่าท่านอาจารย์ไอ้นั่นมันเป็นเฟคนิวมันเป็นข่าวลวงคนอย่างอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลเอาเรื่องโกหกมาหลอกท่านเหรออย่างทุกวันนี้ท่านเห็นป่ะในไลน์ทางโซเชียลจะมีคนทำมาหากินหาเงินกับไอ้พวกเจ้าของไลน์ซึ่งเป็นญี่ปุ่นใช่ไหม YouTube ที่เป็นฝรั่งใช่ไหมทำคลิปออกมาเพื่อหาตัวเลขของคนหาจำนวนวิวส์ก็คือหาผู้ชมสร้างแฟนคลับสร้าง FC ขึ้นมาเพื่อจะทำเงินทำรายได้โอ้โหท่านรู้ไหมมระเนี่ยเป็นมระที่ขมนะท่านอยากกินมากนะถ้ากินมากขี้ไม่ออกนะนี่เรายกตัวอย่างนะพี่น้องไข่แมลงวันเนี่ยบางคนบอกเป็นตัวหนอนที่กินแล้วท้องเสียท้องร่วงแต่แมลงวันพันธุ์ใหม่ทุกวันนี้ที่เจอนะในบางประเทศเขาบอกว่ามันมีประโยชน์มากกินเข้าไปแล้วบำรุงร่างกายทำให้อายุวัฒนะข่าวพันเนี้ยในโซเชียลเต็มไปหมดพี่ๆน้องๆครับบางทีท่านเห็นปั๊บอุ้นหน้าตื่นเต้นแชร์กันใหญ่เลยแชร์กันใหญ่เลยนึกภาพพระบิดาทรงแยบยลนะอะไรที่กินไม่ได้สัญชาตญาณของมนุษย์จะรู้เลยว่าเนี่ยมันกินไม่ได้ยกเว้นคนตะกละและเห็นแก่กินอย่างเช่นมะระถ้ามันขมเนี่ยแสดงว่ากินเยอะเกินมีปัญหาผลไม้ที่มันหวานอย่างเช่นทุเรียนเนี่ยเป็น the king of fruit เป็นราชาแห่งผลไม้ราคาแพงมากใช่ไหมแต่ถ้ากินมากเนี่ยความดันในร่างกายความดันโลหิตสูงถ้ากินมากโดยเฉพาะในหน้าร้อนอาจจะเส้นเลือดในสมองที่ปริอยู่แล้วเส้นเล็กๆมันอาจจะแตกเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตหรืออาจจะตายได้อย่าว่าแต่ทุเรียนเลยมะม่วงข้าวเหนียวมะม่วงเคยได้ยินไหมมีผู้หลักผู้ใหญ่ในสังคมของประเทศไทยเรารู้สึกจะเป็นนายทหารท่านป่วยไม่ค่อยสบายอยู่โรงพยาบาลโรงพยาบาลขอโทษใช้คำแสลงโรงพยาบาลปรากฏว่าอยากกินข้าวเหนียวมะม่วงข้าวเหนียวใส่กะทินะมะม่วงก็บอกให้ลูกหลานหรือพรรคพวกเอามาให้ที่โรงพยาบาลหมอก็ไม่ห้ามโอ้โหอร่อยมากกินใหญ่เลยครับปรากฏว่าเสียชีวิตเพราะทานข้าวเหนียวมะม่วงนี่ในอดีตนะเด็กๆรุ่นหลังเนี่ยไม่เคยได้ยินข่าวพวกนี้หรอกเพราะตอนหลังๆเนี่ยมันแพงเขาก็ไม่ให้กินเยอะเรากำลังบอกว่าอะไรก็แล้วแต่กินมากก็เป็นโทษทั้งนั้นถึงแม้มันมีประโยชน์แต่ถ้ากินไม่เป็นมันก็เป็นโทษใช่ไหมยกเว้นเห็นแก่กินเราก็เลยขอบอกท่านทุกวันนี้ก็อยู่ในสัตว์เดียวกันสารบางอย่างที่รับเข้าไปในร่างกายมันไปมีผลต่อ DNA ไปมีผลต่อ RNA ซึ่งเป็นโครงสร้างหลักทางโปรตีนในร่างกายมนุษย์ซึ่งมันเป็นโปรตีนชนิดที่บริสุทธิ์นะเป็นโปรตีนชนิดที่บริสุทธิ์แล้วบางทีบางสิ่งที่ถูกสอดใส่เข้าไปเป็นสิ่งแปลกปลอมที่ใส่เข้าไปในร่างกายมันไปมีผลต่อสิ่งที่เล็กละเอียดคล้ายๆตอนสมัยแอตแลนติสที่ต่ออายุได้ทีละ3ปี6ปีพี่น้องจำได้ไหมตะกี้ที่เราเล่าไอ้บางอย่างที่เอาเข้าไปในร่างกายดันทะลึ่งไปมีผลต่อบางสิ่งที่เป็นตัวเดียวกันที่อยู่ในเซลล์ร่างกายและในเซลล์อวัยวะของมนุษย์สิ่งนั้นเนี่ยนักวิทยาศาสตร์โลกเรียกว่านิวคลีโอไทด์สมัยที่ใช้เครื่องกลบวกกับพลังจิตทำให้ต่ออายุไขของเครื่องยนต์แห่งกรรมหรือกายสังขารได้คราวละ3ปี6ปีเนี่ยมันก็ไปกระทำบางอย่างที่ไปกระตุ้นใ
สิ่งบางสิ่งที่อยู่ในนิวคลีโอไทด์ที่ตอนนี้ไอ้มอดทั้งหลายกับนักวิทยาศาสตร์โลกมันยังไม่รู้แต่พระบิดารู้มันเข้าไปมีผลถึงระดับนิวคลีโอไทด์นี่คือเหตุผลที่เป็นการเร่งวันเร่งคืนที่ดาวเคราะห์โลกเสรีดวงนี้จะต้องถูกปฏิบัติการในการชำระโลกเพื่อปิดยุคพลังงานเก่าแล้วเปลี่ยนผ่านสู่ยุคพลังงานใหม่เร็วขึ้นกว่าเดิมที่ถูกกำหนดเอาไว้อีกนี่คือเหตุผลท่านฟังเราอยู่ใช่ไหม453คนใน YouTube เป็นพยานนะว่าเราพูดวันนี้296คนที่ชมอยู่ทาง Facebook ท่านจำไว้นะครับมีคนเดียวในโลกที่พูดนะสารบางอย่างที่เอาใส่เข้าไปนั่นนะจะอ้างว่าใส่ไปเพื่ออะไรก็ตามมันไปมีผลกระทบต่อนิวคลีโอไทด์ในระดับเซลล์ไม่ต่างกับสมัยแอตแลนติสเลยที่พระบิดาต้องชำระโลกแล้วแอตแลนติสต้องจมหายไปพร้อมกับมนุษย์พร้อมกับวัตถุเทคโนโลยีชิ้นนั้นต้องกลบฝังเพราะมันคือขยะมันไปทำให้กระบวนการต่างๆที่พระบิดาทรงออกแบบไว้ผิดแผนและเสียหายหมดเขาเรียกว่าเป็นวิธีที่ช่อชนแต่คราวนี้มันไปมีผลต่อนิวคลีโอไทด์แทนที่มันจะทำให้อายุยืนยาวมันทำให้อายุสั้นเข้าใจที่เราพูดไหมสมัยโน้นอ่ะทำให้คนกลุ่มหนึ่งอายุยืนแต่คนส่วนใหญ่ก็เป็นไงเวียนตายเวียนว่ายตายเกิดไปตามยถากรรมแต่พอมายุคนี้คนส่วนน้อยจะรอดตายแต่ไม่ใช่ตายตามอายุไขวันเกิดแก่เจ็บตายตามปกติที่บอกว่าเป็นเรื่องธรรมดามันจะตายแบบไม่ธรรมดาถึงถูกปิดจมูกปิดปากถึงถูกปิดกั้นเนี่ยพูดไม่ได้คนที่ใช้ปัญญาต้องคิดเอาอย่าโง่แบบเดิมที่เราเคยเตือนว่าอย่าหาว่าเราเอาเฟคนิวมาพูดฟังแบบเนี้ยนะฟังไปคิดตามให้เข้าใจคนฉลาดเท่านั้นที่จะมีชีวิตรอดคนฉลาดเท่านั้นที่จะมีชีวิตรอดคนโง่คนงมงายเช่นหน้าตาอาจารย์ปริญญาไม่น่าเชื่อถือมันไม่ใช่ด็อกเตอร์ไม่ใช่นักวิชาการชั้นเจ๋งกูไม่เชื่อมันไม่ใช่นักบวชกูไม่เชื่อเพราะมันเป็นคนไม่มีศีลรู้ได้ไงฮะแต่งตัวหล่อๆเงี้ยแล้วเราไม่มีศีลหรือศีลเราเนี่ยสู้คนที่เป็นนักบวชไม่ได้ท่านรู้ได้ยังไงฮะหน้าตาแบบเนี้ยมันมีตรงไหนที่บอกว่าเราไม่มีศีลธรรมท่านดูพฤติกรรมที่เราทำนี่เราทำทุกอย่างเพื่อเพื่อนมนุษย์เพื่อนโลกโดยเฉพาะจิตจักรวาลสถานธรรมท่านเห็นไหมนะครับดำรงอยู่และเติบโตไปเรื่อยๆทำเพื่อใครครับทำเพื่อช่วยเพื่อนมนุษย์พี่ๆก็เห็นอยู่น้องๆก็เห็นอยู่เนี่ยงานเสาเสร็จแล้วตอนนี้งานรั้วรอบๆสถานธรรมยังทำอยู่ยังไม่เสร็จนะครับเราก็แอบมาบอกท่านเป็นระยะระยะแล้วยังมีอาคารหอพระคัมภีร์จิตจักรวาลซึ่งจะเป็นห้องโถงขนาดใหญ่ที่จะเอาไว้รองรับคนมาฟังพระโอวาทพระบิดาสดๆไม่ต้องสร้างใหญ่มากหรอกเพราะผู้ที่จะถูกคัดไว้มันไม่มากเท่าไหร่นั้นใครที่มีโอกาสได้ร่วมบุญร่วมกุศลกับเราเนี่ยท่านปิติไปด้วยตัวท่านเองเถอะเราจะไม่โมจิเวตเราจะไม่จูงใจท่านท่านต้องทำบุญกุศลร่วมกับเราร่วมกับอาจารย์ด้วยจิตสำนึกของท่านเองมากน้อยเรื่องของท่านท่านเอามาคืนพระบิดาเวลามาทำบุญตรงนี้และถ้าท่านคืนเกินกว่าที่ท่านจะต้องใช้เพราะพระบิดาทรงทราบอนาคตท่านต้องใช้ปัจจัยอะไรตรงนี้ไหมเดี๋ยวพระองค์จะทรงเมตตาคืนกลับไปให้ท่านเองพร้อมดอกเบี้ยอย่างคุ้มค่าอาจารย์อนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาไม่มีปัญญาจะคืนท่านหรอกนอกจากมีความรักให้กับท่านมีความรู้ให้กับท่านมีปัญญาที่จะกล่าวธรรมะให้ท่านฟังเรื่องยากๆที่เป็นระดับอนุตตรธรรมเรากล่าวให้ท่านฟังง่ายๆเข้าใจง่ายภายใน3นาทีท่านลองจับเวลาดูก็ได้เรื่องยากๆนะนั้นฝากท่านไว้โอเคไหมนะมันตอนนี้เราได้เปิดเผยความลับอะไรบางอย่างแบบไม่บอกล่วงหน้าท่านฟังทุกครั้งท่านจะได้มีสิ่งใหม่ๆเป็นความรู้ใหม่ตลอดพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับเอาแล้วนะณบัดนี้เป็นต้นไปเป็นเวลาที่เราทั้งหลายจะพาท่านพากันเข้าเฝ้าเพื่อกราบพระบาทพระบิดายังท้องพระโรงในแดนสุญญตาที่เราพูดแบบนี้เพราะว่าตัวตนภาคแรกที่สูงส่งซึ่งเป็นผู้แบ่งภาคลงมาเป็นจิตวิญญาณของท่านเพื่อมาเกิดเป็นมนุษย์นั้นจะได้รับโอกาสในการเข้าเฝ้าในท้องพระองค์เพื่อกราบพระบาทพระบิดา
เป็นโอกาสพิเศษพร้อมๆกับท่านที่อยู่บนโลกมนุษย์เนี่ยพี่ๆของท่านซึ่งมี11เหลี่ยมมุมเรียกว่าจิตจักรวาลดวงเล็กทุกคนที่เป็นมนุษย์มีทั้งนั้นจะได้มีโอกาสเข้าไปเฝ้าในท้องพระโรงเพื่อฟังพระโอวาทพระบิดาที่ทรงเมตตาสื่อผ่านเรามาแล้วกระจายเสียงไปทั่วทั้งจักรวาลที่นั่นจะได้ยินเสียงเอ็กโคพระบิดาทรงกล่าวกับบนนั้นและจะได้ยินเสียงของเรานั้นเป็นเสียงเอ็กโคกับพระบิดาขณะที่อยู่ในท้องพระโรงบนโลกได้ฟังอย่างไรบนในท้องพระโรงที่แดนสุญญตาซึ่งอยู่นอกระบบเอกภพซึ่งเป็นดินแดนที่จิตวิญญาณท่านน่ะจากมาแล้วต้องกลับไปนะไม่ใช่หายสาบสูญไปล่องลอยเป็นเทพเทวดาไปเป็นพรหมรูปพรหมอะไรอยู่บนเนี้ยไปเป็นอรหันต์อะไรต่ออะไรอยู่บนเนี้ยไม่ใช่ต้องกลับไปที่นั่นบนนั้นเขารอฟังอยู่ครับพี่พิงร้องทั้งหลายครับวิธีชนะความตายนี่คือเอพิโซดครั้งที่361พอพูดถึงเรื่องชนะความตายหลายคนบอกว่า มีใครบ้างอะที่ไม่ตายเกิดมาแล้วไม่ตายมีใครบ้างเรายกตัวอย่างท่านฟังแล้วไงก็ไอ้พวกเอเลี่ยนพวกมอดเนี่ยเราเล่าอุตส่าห์เล่าว่ามันผูกพันกับมนุษย์มาตั้งแต่สมัยแอตแลนติสแล้วพระบิดาต้องชำระโลกพลิกคว่ำแผ่นเปลือกโลกเหลือแต่พวกเลมูเรียเป็นบรรพบุรุษของพวกท่านเนี่ยแล้วทุกวันนี้แอตแลนติสก็พระบิดาเปิดโอกาสให้มันกลับมาใหม่เพราะเป็นปลายยุคสุดท้ายของยุคพลังงานเก่าพระบิดาจะปิดยุคเพื่อเปลี่ยนไปสู่ยุคพลังงานใหม่จึงให้โอกาสไอ้จิตวิญญาณที่ถูกกักขังเอาไว้เนี่ยปลดปล่อยออกมาเป็นพวกแอตแลนติสนี่เราพูดความจริงนะไม่กลัวเขาจะโกรธเพราะเขาไม่เชื่อเราอยู่แล้วปลดปล่อยออกมาว่าจะเลือกซาตานหรือจะเลือกพระเจ้าให้เขาได้ตัดสินใจแต่ตอนนี้ก็พิสูจน์แล้วครับว่าเขาเลือกซาตานเขาไม่รักพี่ๆน้องๆซึ่งเป็นผู้ที่มีพระบิดาผู้ให้กำเนิดจิตวิญญาณพระองค์เดียวกันถ้าเขารักเนี่ยเขาจะเห็นแก่ตัวคือหาประโยชน์ด้วยการสร้างเชื้อโรคใส่และสร้างยามาแก้เชื้อโรคเพื่อเอาชีวิตของพี่ๆน้องๆด้วยกันเนี่ยมาเสี่ยงเพื่อประโยชน์ของตัวเองสร้างอาวุธขึ้นมาแล้วประยุให้พี่ๆน้องๆที่โง่ๆทะเลาะกันทำศึกทำสงครามกันเพื่อตัวเองจะได้ขายอาวุธทำแบบนี้มาตลอดนี่คือการเลือกข้างฝ่ายซาตานพี่ๆน้องๆครับถ้าดูแผนที่จิตจักรวาลเนี่ยท่านก็จะมองออกว่าพื้นที่สีแดงมากที่สุดมันอยู่ในโซนไหนของโลกถ้าใครยังไม่มีนะติดต่อไปที่คุณดาราสำนักพิมพ์จิตจักรวาลนะว่าแกยังมีแผนที่โลกแผนที่โลกใหม่หลังชำระโลกแล้วเปลี่ยนยุคพลังงานเก่าไปสู่ยุคพลังงานใหม่แล้วทางสำนักพิมพ์ยังมีอีกไหมไม่มีก็ถามแกที่ว่าแกจะพิมพ์ไหมเราไม่ขายลิขสิทธิ์อะแต่อนุญาตให้ลิขสิทธิ์ไปพิมพ์ได้ถ้าจะพิมพ์ถ้ามีคนสนใจเยอะๆนะแต่ถ้ามีคนสนใจแค่ 2-3 คนก็บอกคุณดาราว่าอย่าพิมพ์เลยเดี๋ยวเจ๊งนะต้องพิมพ์ทิ้งเป็นร้อยๆพันๆแผ่นแล้วแต่ละแผ่นเนี่ยก็มีมูลค่าสูงมากนะถูกไหมครับนะวิธีชนะความตายเราต้องบอกให้ท่านฟังก่อนว่าทุกวันนี้พี่ๆน้องๆที่เป็นมนุษย์เนี่ยกล่าวกันติดปากมาตลอดจนฝังหัวเขาเรียกว่าบันทึกไว้ใน mindset เกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมดาถามว่าทำไมท่านบอกว่าเป็นเรื่องธรรมดาเพราะตั้งแต่ท่านเกิดมาเนี่ยถ้าเห็นคนที่อายุเยอะกว่าเขาเกิดมาเนี่ยเขาแก่เขาเจ็บเขาตายเห็นมาตลอดเกิดมากูเห็นแล้วมีคนเกิดมีคนแก่มีคนเจ็บมีคนตายถูกไหมเราเห็นเต็มตาแล้วไปที่ไหนชาติไหนเมืองไหนประเทศไหนถิ่นไหนจังหวัดไหนอำเภอไหนเมืองเป็นเหมือนกันหมดก็เลยบอกว่าเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมดาเพราะวันนี้จิตจักรวาลน่ะหรือพระเจ้าจะมาบอกลูกๆอย่างพวกท่านมาทำลายความไม่รู้ให้กระจ่างเนี่ยว่าลูกไอ้ที่ลูกเชื่อกันฝังหัวฝังใน mindset สอนกันมาเนี่ยว่าเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมดาเนี่ยพวกลูกๆเข้าใจผิดนะลูกพวกท่านเข้าใจผิดนะเกิดแก่เจ็บตายอ่ะจริงๆแล้วพระองค์บอกว่าเนี่ยตัดคำว่าเป็นออกเป็นอะไรครับเนี่ยไม่ใช่เรื่องธรรมดาตัดคำว่าเป็นออกนะคำว่ามิใช่มันปิดทับคำว่ามิใช่ไว้ด้วยคำว่าเป็นเกิดแก่เจ็บตายไม่ใช่เรื่องธรรมดาพี่น้องครับท่านจำไว้ครับที่ท่านเห็นเป็นธรรมดาเพราะท่านเกิดมาปั๊บก็เห็นแล้วว่ามีคนเกิดมีคนแก่มีคนเจ็บมีคนตายไม่มีใครหนีพ้นในสิ่งเหล่านี้ได้ท่านก็เลยคิดว่าเรื่องของมนุษย์เป็นเรื่องปกติ
ไม่มีใครอยู่ค้ำฟ้าท่านดูเอเลี่ยนสิเป็นหมื่นปีแล้วมันยังไม่ตายเลยแล้วมันรู้อะไรมากกว่ามนุษย์เพราะอะไรมนุษย์อายุแค่80ปีเอ้าถึง100ปีก็ตายแล้วแต่ไอ้พวกเนี้ยมันอยู่อย่างต่อเนื่องมันค้นคว้าอย่างต่อเนื่องมันถึงสามารถคิดจานบินที่เรียกว่า UFO ได้มันไม่ได้เก่งกว่าท่านมันก็โง่มาก่อนเหมือนกันเพราะเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์หรือรูปธรรมที่คล้ายมนุษย์ลักษณะคล้ายมนุษย์หรือต่างจากมนุษย์เป็นลักษณะคล้ายสัตว์ตัวเหมือนเฮ้นะแต่ฉลาดกว่ามนุษย์น่ะนึกภาพออกไหมฮะเพราะว่าพวกมันเนี่ยมีพัฒนาการทางสมองมาเป็นพันปีหมื่นปีมากกว่าพวกท่านอีกเนี่ยพวกท่านเนี่ยเวลาอายุ100ปีก่อน100ปีก็ตายแล้วครับนะเวลาตายแล้วปั๊บต้องกลับมาเกิดใหม่จิตวิญญาณก็ต้องถือรหัสที่เป็นพรสวรรค์นั้นมาต่อยอดในภพชาติใหม่ในภพชาติหน้าเพื่อเอาพรสวรรค์มาแต่ปรากฏพอมาเกิดใหม่ปั๊บมิติมันถูกปิดไว้ด้วยอำนาจแม่เหล็กโลกก็เลยค้นหาพรสวรรค์ของตัวเองไม่พบแทนที่จะมาต่อยอดเพราะมันตายก่อนไงทำไม่สำเร็จชาตินี้มาเนี่ยชาติใหม่มาเนี่ยแทนที่จะมาต่อยอดก็ต่อยอดไม่ได้ไม่ค้นหาพรสวรรค์ก็มีแต่พรแสวงคือบ้าเรียนนะครับก็มีพรแสวงมีพรแสวงอันใหม่เกิดขึ้นอ้าวพอตายไปแล้วต้องมีภพชาติใหม่เอาพรแสวงในชาตินี้ที่ทำไว้กับชาติที่แล้วถือติดตัวมาก็ไม่เคยค้นหาพรสวรรค์ของตนเองไม่รู้ว่าพรสวรรค์เนี่ยคือพรที่มาจากสวรรค์เนี่ยมันมาจากไหนมาได้ยังไงไม่รู้ไม่ได้ฝึกฝนเลยในชาตินี้แต่สามารถปฏิบัติสิ่งนี้ทำเรื่องนี้ได้อย่างชำนาญชำนาญเบอร์เผลอชำนาญกว่าไอ้คนที่มันใช้พรแสวงของมันในชาติปัจจุบันฝึกฝนเอาด้วยซ้ำท่านเคยเจอไหมล่ะนั่นนะถูกไหมการเกิดแก่เจ็บตายไม่ใช่เรื่องธรรมดาแต่ที่ท่านเห็นมันเป็นเรื่องธรรมดาแล้วพยายามจะเถียงเราเนี่ยเพราะท่านไม่รู้ไงใช่ไหมเช่นท่านเนี่ยเห็นใครคนหนึ่งเขาร่ำรวยเป็นเศรษฐีบางทีถ้าท่านเป็นคนดีท่านก็ชื่นชมเขาใช่ไหมว่าเขารวยดีใจด้วยนะที่ท่านรวยแล้วก็พยายามศึกษาว่าบริบทในการดำเนินชีวิตของไอ้เศรษฐีคนรวยคนเนี้ยมันรวยได้ยังไงศึกษาที่มาที่ไปว่ามันรวยได้อย่างไรแต่ถ้าท่านเป็นคนมักง่ายในการมองเป็นคนขี้เกียจเรียนรู้ขี้เกียจศึกษาและเป็นคนขี้อิจฉาตาร้อนก็อิจฉาเขาอิจฉาที่เขารวยกว่าท่านมองเห็นเขารวยแล้วอิจฉาเขาเนี่ยท่านได้ประโยชน์อะไรครับได้แต่เกิดความทุกข์ที่เกิดขึ้นในใจใช่ไหมแต่ถ้ายินดีไปกับความร่ำรวยของเขาด้วยแล้วศึกษาที่ว่าเขาทำรวยด้วยวิธีไหนเขารวยมาอย่างไรโกงมาหรือเก่งมาถ้าโกงมาก็อย่าไปเอาอย่างมันแต่ถ้าเก่งมาเนี่ยเรียนรู้ที่จะเอาอย่างนะท่านก็มีโอกาสจะสร้างความร่ำรวยให้กับตัวเองได้ใช่ไหมเกิดประโยชน์มนุษย์อยู่ที่จิตสำนึกว่าจะมีสำนึกดีหรือสำนึกชั่วใช่หรือไม่มันอย่าไปดูแค่ข้างหน้าโอ้ยแม่งเกิดมาแล้วรวยคาบช้อนเงินช้อนทองมาแล้วรวยกูเกิดมาในชาตินี้ซวยชิบหายยากจนทำหาเช้ากินค่ำนะตำข้าวสารกรอกหม้อทำอะไรก็เจ๊งทำอะไรก็จนนะต้องเป็นขี้ข้าคนอื่นเขาอย่างเดียวทำไมชีวิตกูบะซบไม่ใช่บะช่อนะบะซบทำไมเป็นอย่างนี้นะไปคิดแบบนี้มันอยู่ที่ว่าเรามีมุมมองแบบไหนใช่ไหมครับมันบางทีเวลาเราเห็นคนเขาร่ำรวยบางทีเราไม่รู้นะกว่าเขาจะรวยมาในคนเหนื่อยเลือดตาแทบกระเด็นรวยมาเพราะทำในสิ่งที่ถูกต้องเหมาะสมดีงามทำด้วยจิตสำนึกที่ถูกต้องในบทบาทของคนดีคนขยันคนฉลาดสะสมนะเก็บหอมรอมริบฉลาดใช้อะไรแบบนี้ใช่ไหมหรือมาแบบประเภทช่อฉนช่อโกงแล้วเขาแล้วก็รวยนะมันต้องดูที่มาที่ไปด้วยนะมนุษย์ก็เหมือนกันเราอุตส่าห์เล่าเอเลี่ยนให้ท่านฟังท่านชอบฟังเรื่องเอเลี่ยนเรื่อง UFOท่านฟังแล้วหูพึงเราเนี่ยรู้จริงครับเราเนี่ยรู้ดีครับไม่ใช่สู่รู้แต่ไม่พูดมากเอาเฉพาะบางสิ่งที่มีประโยชน์มาให้พูดให้ท่านฟังอย่างเช่นทุกวันนี้ท่านจะเห็น UFO แล้วก็อาจจะมีเอเลี่ยนแอบปรากฏตัวท่านเห็นบ่อยขึ้นเพราะสนามแม่เหล็กโลกมันวิปริตแปรปรวนอย่างรุนแรงมากยิ่งใกล้วันที่พระบิดาจะทรงเปลี่ยนยุค56วัน8ราตรีมากเท่าไหร่ท่านจะเห็น UFO และ Aliens มากขึ้นเท่านั้นท่านจำไว้นะครับถ้าท่านเห็นยานหรือ Aliens ที่เป็นมี UFO นะชนิดที่สะท้อนแสงได้ก็แปลว่ายานของมันทำด้วยวัตถุที่เป็น
วัสดุที่เป็นโลหะหรืออโลหะถูกต้องไหมมันทึบแสงมันจึงสะท้อนแสงได้ยานพวกนี้ครับหรือเผ่าเนี้ยท่านพยายามอย่าไปเข้าใกล้พวกมันนะครับรังสีของมันเนี่ยหรือพลังงานที่เปล่งออกมาเนี่ยมันเป็นอันตรายต่อเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ของท่านนะครับอย่าถามเป็นอันตรายตรงไหนอะไรยังไงร่างกายของมนุษย์อย่างท่านเนี่ยพระบิดาทรงติดตั้งเครื่องสร้างพลังงานไฟฟ้าเอาไว้ให้ตับไตไส้พุงปอดหัวใจให้มันทำงานได้แม้กระทั่งตอนที่ท่านนอนหลับเพราะมันต้องมีไฟฟ้าหล่อเลี้ยงเอาไว้ตลอดเวลามันแสดงว่าในร่างกายของท่านเนี่ยมีเครื่องผลิตพลังงานไฟฟ้าอยู่ท่านอย่าเอาตัวไปเข้าใกล้นะอย่าว่าไปเข้าใกล้ UFO หรือเอเลี่ยนหรือจานบินเลยครับแค่มีหม้อแปลงไฟฟ้าขนาด250 kVA หรือ100 kVA หรือair condition ซึ่งมีคอมเพรสเซอร์อยู่ข้างๆบ้านถ้าท่านห้องถ้าท่านทำห้องนอนไว้ท่านขี้เหนียวท่อน้ำยาแอร์ ท่อทองแดงถ้าต่อออกไปนอกบ้านแล้วเอาเครื่องคายความร้อนน่ะคือคอมเพรสเซอร์เนี่ยไปไว้ไกลเดี๋ยวกูต้องเสียตังค่าท่อทองแดงแพงนะเม็ดนึงเท่านั้นเท่านี้มันกลัวเอาไว้ใกล้ใกล้ที่สุดและบังเอิญไปอยู่ใกล้ห้องนอนของท่านท่านรู้ไหมท่านนอนและอยู่ใกล้คอมเพรสเซอร์มันเป็นตัวสร้างสนามแม่เหล็กไฟฟ้าเทียมขึ้นมามันจะมาทำลายความเข้มของสนามแม่เหล็กหรือทำลายแรงเคลื่อนทางไฟฟ้าในเซลล์ร่างกายของท่านให้มันเสื่อมลงเช่นสมมุติมันต้องมีแรงเคลื่อน10แอมป์สมมุตินะมีแรงเคลื่อน10แอมป์แต่พอไปอยู่ใกล้ไอ้พวกนี้มันไปลดทอนเหลือแค่8หรือ7หรือ6หรือ5ร่างกายของท่านเนี่ยอวัยวะต่างๆเนี่ยเพี้ยนนะครับเพราะได้รับแรงเคลื่อนไฟฟ้าหรือมีพลังงานทางไฟฟ้าลดต่ำลงกว่าค่าคงที่ซึ่งเป็นค่าปกติที่พระเจ้าหรือพระผู้สร้างทรงออกแบบเอาไว้ให้เห็นไหมนี่บางทีท่านป่วยนะเป็นโรคหัวใจโรคปอดโรคไตโรคตับอะไรสารพัดมันมาจากเรื่องพวกนี้ครับแต่ท่านไม่รู้แล้วหมอก็บอกไม่ได้หมอบอกได้อย่างเดียวว่าป่วยแบบนี้ต้องกินยาอะไรกินยาไม่ได้ก็ต้องผ่าตัดหมอก็บอกได้แค่นั้นนะครับเพราะมันเป็นศาสตร์ด้าน pure metaphysics มันเป็นศาสตร์ทางโลกเรียกว่าอภิปรัชญาบริสุทธิ์ไม่ใช่ philosophy ไม่ใช่ปรัชญาแบบที่ท่านทั้งหลายเรียนรู้กันนี่เป็น pure metaphysics เป็นอภิปรัชญาบริสุทธิ์ถ้าเป็นภาษาธรรมะเขาเรียกว่าเป็นอนุตตรธรรมขั้นสูงสุดที่พระผู้สร้างเท่านั้นที่รู้คนอื่นไม่มีใครรู้ผู้รู้ก็คือพระบิดาเอานะเรากำลังบอกท่านว่าตอนนี้เริ่มเชื่อยังครับสิ่งมีชีวิตลักษณะคล้ายมนุษย์คือเอเลียนส์พวกมันฉลาดกว่าคุณรู้มากกว่าพวกท่านเพราะเขาศึกษาค้นคว้าทดลองมานานปีกว่าพวกท่านเพราะเขาเกิดมาก่อนมนุษย์โลกเสรีเนี่ยพวกพี่พรีเดียนหรืออาดามกับเอวาเนี่ยไม่กี่หมื่นปีเองพวกนั้นมันเกิดมานานแล้วที่พวกนั้นเกิดมานานเพราะพระบิดาทรงพยายามจะสร้างเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ที่ลงตัวที่สุดสวยที่สุดมีประสิทธิภาพสูงสุดก็เลยทดลองสร้างแบบนั้นแบบนู้นแบบนี้นึกออกไหมครับองค์สร้างมาหลายเผ่าหลายรุ่นน่ะแล้วพวกท่านที่หน้าตาหล่อเหลาอย่างเราสวยงามอย่างพวกท่านเนี่ยก็คัดแล้วว่าสุดยอดที่สุดแล้วจึงส่งมาประจำทำหน้าที่อยู่บนดาวเคราะห์โลกเสรีตรงนี้จึงทำให้พวกเอเลี่ยนมันอิจฉาว่าพวกท่านเป็นมนุษย์เนี่ยใหญ่ถึงหล่อถึงสวยกว่าพวกเขานี่คือเหตุผลว่าทำไมพวกเขาถึงแบบนัวเนียกับสาวๆที่เป็นมนุษย์โลกเพราะสาวๆมันตั้งท้องได้ใช่ไหมผู้ชายมันตั้งท้องไม่ได้พยายามจะศึกษาอโนโตมีของมนุษย์แล้วก็แลกเปลี่ยนอะไรบางอย่างนะระหว่างมนุษย์ไอ้พวกที่เป็นแอตแลนติสมาเกิดแลกเปลี่ยนบางอย่างกับมนุษย์โลกกับไอ้พวกนั้นไงแล้วก็ได้อะไรมาครับได้สิ่งที่ทำให้ทำมาค้ารวยได้อำนาจเหนือแล้วพยายามจะลดจำนวนประชากรโลกเพราะอะไรเพื่ออยากจะให้ไอ้มอดมันโผล่ขึ้นมาอยู่แทนไงเพราะมอดเนี่ยมันก็ทั้งตระกูลทั้งโคตรอ่ะอยู่เต็มไปหมดจึงต้องให้น้ำท่วมรูบ้างจึงต้องให้ไฟป่าลุกลามเผาไหม้บ้างบางทีพวกมันก็เผาแก้แค้นมาเผาใกล้ๆเมืองของมนุษย์แก้แค้นเพราะไปเผารังของมันไปแย่รังแตนเรื่องพวกนี้ท่านอย่าไปคิดว่าเป็นนวนิยายน้ำเน่าเราไม่ค่อยพูดเล่นนะท่านฟังหรอกแต่ที่พูดนี่คือพูดจริงพี่ๆน้องๆครับตอนนี้ใน Facebook 302ท่านใน YouTube 477
น่าอนาถนะฮะน้อยมากเราพูดเรื่องใหญ่มากเลยท่านเป็นคนกลัวตายกันใช่ไหมครับเราบอกว่าวิธีชนะความตายท่านไม่สนแล้วครับเราไม่ได้พูดกับคนที่ฟังอยู่นะท่านที่ฟังอยู่เนี่ยโอเคน่ารักอยู่แล้วสิ่งต่างๆที่เรากล่าวในพระนามพระเจ้ามันจะศักดิ์สิทธิ์ได้ก็ต่อเมื่อท่านต้องเชื่อมั่นและศรัทธาแล้วต้องรู้จักฉลาดใช้ปัญญาคิดตามนะครับอ่ะเกิดแก่เจ็บตายไม่ใช่เรื่องธรรมดาเรากำลังจะบอกว่าเกิดแก่เจ็บตายนะที่ใครบอกว่าเป็นเรื่องธรรมดานั้นมันคืออะไรครับมันคือความเชื่อยังไม่ใช่ความจริงเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมดาทุกวันนี้ทุกคนเชื่อมันเป็นความเชื่อยังไม่ใช่ความจริงตอนนี้เราเอาความจริงซึ่งเอเลียนหรือมอดที่มีอายุขัยยืนยาวได้ซึ่งเขาประจำอยู่ที่ดาวดวงอื่นหรือแอบมาขุดรูอยู่ในดินทำตัวเป็นมอดอยู่ใต้ดินเป็นหลักฐานอ้างอิงให้ท่านฟังโดยเอาความฉลาดของเขาความรอบรู้ทางด้านไฮเทคโนโลยีของพวกมอดเนี่ยมาบอกให้ท่านฟังว่าเพราะเขาไม่ได้เก่งกว่ามนุษย์เพราะเขามีสมองแค่ก้อนเดียวของเรามีสมองหนึ่งก้อนแต่มีสองซี่ของเราก็คือของมนุษย์เราฉลาดกว่าเยอะสมองซี่ซ้ายของเราเนี่ยใช้หลักอิทัปปัจจยตาคือวิเคราะห์สามารถเรียนรู้สิ่งที่เป็นโลกียธรรมเรียนรู้สิ่งที่ไอ้พวกมอดมันเรียนรู้และมันผลิตสร้างได้ครับมันใช้สมองซีกซ้ายสร้างวัตถุเทคโนโลยีแต่พวกไอ้มอดมันไม่มีสมองซีกขวาที่จะสังเคราะห์เอานะองค์ความรู้ที่เป็นวิทยาศาสตร์ทางกายภาพเนี่ยมาสังเคราะห์ด้วยสมองซีกขวาเพื่อสร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่ามันยังทำไม่ได้ยกเว้นในสมัยแอตแลนติสนั่นแหละที่มันไปเอาความรู้จากสมองซีกซ้ายอะมาผสมผสานกับสมองซีกขวาคือผสมกับพลังงานของจิตที่เป็นวิทยาศาสตร์ทางจิตแล้วก็สร้างเครื่องกลที่สำคัญที่เป็นเหตุให้พวกเขาจะต้องถูกชำระทิ้งไปจากระบบโลกก็คือเครื่องมือต่ออายุนั่นแหละตอนนี้เหมือนกันครับเครื่องมือที่จะทำให้คนตายและเหลือแต่คนกลุ่มน้อยที่จะครองโลกพูดแล้วเหมือนลิเกอย่างนี้เราก็ไม่เคยอยากพูดมันเหมือนกับเรากำลังพูดเรื่องนิยายน้ำเน่าเหมือนกับที่เราเตือนไอ้คนบางคนที่มาลักขโมยอนุตตรธรรมของพระบิดาหรือของพระเจ้าไปเขียนเป็นหนังสือเขียนเป็นนวนิยายเราเตือนว่ามึงอย่าเอาธรรมะที่เป็นสัจธรรมจริงๆไปเขียนเป็นนิยายเพราะเดี๋ยวเด็กๆมันจะนึกว่าเป็นเรื่องนิยายน้ำเน่าไม่ใช่เรื่องจริงมันบอกว่ามันเอาธรรมะไปแฝงไว้ตรงนั้นนี่อะไรอย่างเงี้ยเราก็เตือนแล้วนะมันทำให้ธรรมะที่เป็นสัจธรรมชั้นสูงของพระบิดาหรือพระเจ้าเสื่อมแต่เมื่อมันดื้อทุกวันนี้ยังทำอยู่นะตั้งเป็นแก๊งเป็นกลุ่มก็เชิญนะเดี๋ยวถึงเวลาเนี่ยพระบิดาก็กำจัดเองนะถูกกำจัดทิ้งแน่นอนมันเป็นปลาหัวเน่าปลาหางเน่าอ่ะนะเป็นปลาที่หายใจด้วยปอดหัวเน่าหางเน่านี่ถูกคัดทิ้งอ่ะมันต้องจมน้ำตายไปอย่างนั้นนะไม่อยู่ในบ่อย่ำองุ่นก็ต้องอยู่ในทะเลเพลิงหรือบึงไฟนะอย่างใดอย่างหนึ่งแน่นอนเนี่ยนะอ้าวความเชื่อนะมันเป็นความเชื่อยังไม่ใช่ความจริงประการที่2เกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมดาเป็นความเชื่อที่ได้มาจากสมมุติฐานคำว่าสมมุติฐานแปลว่าฐานแปลว่าพื้นฐานหรือเบื้องต้นเนี่ยได้มาจากการสมมุติคำว่าสมมุตินี่จริงไหมล่ะครับคำว่าสมมุตินี่แปลว่าจริงไหมไม่จริงมันเป็นสิ่งสมมุติมันไม่ใช่ของจริงมันไม่ใช่เรื่องจริงมันจะเป็นความเชื่อจากสิ่งสมมุติเชื่อจนฝังหัวนี่ไม่ได้หรอกพี่น้องครับมันต้องมีหลักการต้องมีเหตุผลต้องมีที่มาที่ไปต้องสามารถพิสูจน์ได้อธิบายได้จึงจะเชื่อไอ้นี่เราเชื่อเลยและท่านอย่าเอาสิ่งที่ท่านเห็นเกิดมาแล้วเนี่ยเห็นคนเกิดคนแก่คนเจ็บคนตายเห็นเทวทูตทั้ง4เกิดมากูเห็นแล้วเทวทูตทั้ง4อ่ะกูเลยเชื่อว่าทุกอย่างเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมดาไม่มีใครหนีความตายพ้นเพราะเราไม่รู้ว่าดาวดวงอื่นหรือเอเลี่ยนที่มีเครื่องยนต์แห่งกรรมที่เป็นสิ่งมีชีวิตใกล้เคียงกับมนุษย์เนี่ยหรือสัตว์เนี่ยที่เขาอายุยืนและไม่ต้องตายก็มีโอเคไหมครับประการที่3ความเชื่อเนี่ยเกิดจากความรู้สึกรู้สึกว่าน่าเชื่อก็เลยเชื่อรู้สึกว่าไม่น่าเชื่อก็เลยไม่เชื่อเพราะฉะนั้นเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมดาเนี่ยมันอยู่บนพื้นฐานของ3สิ่งเนี่ยพี่น้องครับมันเป็นความเชื่อที่ไม่ถูกต้องพี่น้องๆครับเมื่อเราบอกท่านว่ามันเป็นความเชื่อที่ไม่ถูกต้องและมันถูกฝังหัวมานานเหมือนกับที่ท่านเชื่อว่า
ทุกอย่างในจักรวาลนี้หรือในโลกนี้ธรรมชาติเป็นผู้สร้างก็แปลว่ามันเกิดของมันเองมันเป็นของมันเองมันมีอยู่ของมันเองเพราะท่านเอาตรงไหนท่านตัดตอนไหนมันมีต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำมันเหมือน

เส้นทางของมรรคผลสูงสุดในการปฏิบัติธรรมมันเบี่ยงเบนบิดเบือนเพี้ยนไปหมดเลยครับเช่น 1. ท่านไม่รู้ความจริงด้านอนุตตรธรรมว่าจิตวิญญาณของท่านเป็นแก่นแท้ในความเป็นมนุษย์แล้วจิตวิญญาณของท่านก็แบ่งภาคตัวเองออกมาเป็นจิตหยาบหรือจิตมนุษย์ให้ทำหน้าที่แทนในการเป็นมนุษย์ในการดำเนินชีวิตประจำวันเห็นไหมถ้าท่านไม่เข้าใจเรื่องนี้ท่านไปคิดว่าจิตวิญญาณของท่านเป็นผู้ขับเคลื่อนเครื่องยนต์แห่งกรรมนี้ไม่มีจิตหยาบไม่มีจิตมนุษย์ท่านก็ผิดแล้วสมมติฐานต่างๆไม่ต่างเรื่องเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมดาสมมติฐานต่างๆก็เป็นฐานที่ตั้งอยู่บนสิ่งที่ไม่จริงสิ่งที่ไม่ถูกต้องและสิ่งที่เชื่อตามปฏิบัติตามคือความเท็จนี่เราขอดเกล็ดให้ท่านฟังท่านฟังแล้วคิดตามนะเราไม่ได้มากล่าวหาลอยๆมีเหตุมีผลให้สติปัญญาอันเฉียบคมแก่ท่านทั้งหลายเราจะได้ไม่ทุกข์เพราะความโง่และเราจะไม่ถูกคนอื่นเขาหลอกลวงให้คล้อยตามเพราะเรามันโง่ติดอาวุธทางปัญญาให้กับตัวท่านซะท่านเชื่อเราความเชื่อยังไม่ใช่ความจริงความเชื่อได้จากสมมติฐานความเชื่อเกิดจากความรู้สึกโอเคนะสิ่งที่ถูกฝังหัวและท่านล้างสมองมาเนี่ยคือ mindset เราบอกท่านเลยนะฮะถ้าท่านไม่เป็นพุทธะที่แท้จริงแปลว่าเป็นคนไม่มีความฉลาดทางปัญญาไม่มีความสามารถในการใช้ปัญญาไม่มีความฉลาดในการใช้เหตุผลไม่มีความเป็นคนที่เป็นอัจฉริยะหรือเป็นอริยะคือมีความสามารถในการใช้เหตุผลเป็นและเป็นคนเคารพในเหตุผลท่านจะไม่เข้าใจในอนุตตรธรรมที่พระบิดาหรือพระเจ้าทรงประทานพระโอวาทผ่านเรามาให้กล่าวต่อท่านเพราะว่าทุกสิ่งที่เรากล่าวที่พระบิดาเมตตามันไม่มีตัวอย่างอะไรในโลกนี้ให้ท่านได้เห็นให้ท่านได้สัมผัสด้วยอายตนะภายนอกทั้ง5และจิตที่เป็นอายตนะภายในตัวที่6ท่านต้องใช้ปัญญาโดยจิตของท่านจะต้องสั่นสะเทือนเพื่อให้เกิดการใช้ปัญญาของสมอง2ซีกแล้วคิดตามมโนตามเท่านั้นเราจึงเป็นผู้ชี้แนวทางเป็นผู้สร้างแนวคิดและเป็นผู้กระตุ้นจิตสำนึกของท่านให้สั่นสะเทือนได้อย่างถูกต้องไม่ใช่เชื่อตามอย่างไร้เหตุผลไม่ใช่เชื่อตามอย่างงมงายและไม่ใช่ฟังปุ๊บปฏิเสธทันทีโดยไม่ใช้ปัญญาของตัวท่านเองพี่น้องครับ mindset ถ้าจะให้ตรงกับภาษาธรรมะเขาเรียกว่าอยู่ในสัญญาขันธ์บันทึกอยู่ในสัญญาขันธ์ท่านต้องดีลีทมันออกไปให้ได้นะครับถ้าท่านดีลีทมันออกไปไม่ได้จิตวิญญาณของท่านจะต้องรับเอาคุณสมบัติกรรมข้อนี้ติดตัวจิตวิญญาณของท่านจะไม่บริสุทธิ์นะครับจะไม่สามารถหลุดพ้นกลับคืนแดนสุญญตากลับไปกราบพระบาทพระเจ้าหรือพระบิดาผู้อนุญาตให้ท่านมาเกิดเป็นมนุษย์ได้นะถึงแม้จะรู้ว่าจะไปยังไงเพราะจิตวิญญาณท่านไม่บริสุทธิ์เนื่องจากจิตหยาบยังไม่สามารถดีลีทหรือชำระสิ่งที่ไม่ถูกต้องตรงนี้ออกไปที่เรียกว่า mindset เพราะฉะนั้นถ้าท่านเป็นคนมีมิจฉาทิฏฐิสูงเป็นคนดื้อแทนที่จะมีสัมมาทิฏฐิและเป็นคนที่มีเหตุผลฟังอย่างมีเหตุผลรู้จักเคารพเหตุผลไม่ใช่ใช้อารมณ์ไม่ใช่ใช้ความรู้สึกมาชี้วัดตัดสินเราว่าอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลมันเพี้ยนแล้วอย่าไปเชื่อมันมันรู้ได้ไงก็เขาบอกแล้วไงว่าเขาสื่อกับพระเจ้าแล้วจะเชื่อหรือไม่เชื่ออย่าดูหน้าเราแล้วเชื่อหรือไม่เชื่อต้องฟังพระโอวาทหรือสัจธรรมอนุตตรธรรมที่พระบิดาหรือพระผู้เป็นเจ้าทรงเมตตาสื่อถ่ายทอดผ่านปากเรามาเนี่ยผ่านจิตเรามาเนี่ยฟังแล้วคิดตามสิแล้วท่านก็จะสามารถประเมินได้ว่าสัจธรรมชั้นสูงหรือชั้นต่ำหรือเป็นสัจธรรมที่ไร้เหตุผลท่านมีกึ๋นมีปัญญาของท่านอยู่เนี่ยใช่ไหมฉลาดเรื่องดีๆมั่งนะไอฉลาดเรื่องชั่วๆเราฉลาดกันมาเยอะแล้วฉลาดเรื่องชั่วๆไม่มีใครสรรเสริญฉลาดเรื่องชั่วๆไม่มีใครอวยให้แต่ถ้าฉลาดเรื่องดีๆมีแต่คนสรรเสริญมีคนอวยพรให้โอเคไหมพี่น้องครับความเชื่อในเรื่องของการเกิดเราเริ่มกระเทาะเมล็ดข้าวเปลือกให้เห็นข้าวสารข้างในแล้วนะความเชื่อเรื่องของการเกิดเราบอกแล้วตะกี้นะความเชื่อไม่ใช่เรื่องจริงความเชื่อเป็นสิ่งสมมุติความเชื่อเป็นความรู้สึกแม้กระทั่งความเชื่อเรื่องการเกิดมนุษย์ตามหลังคนนำทางตาบอดและไม่ใช่ลืมตาตามนะหลับตาตามด้วย

บอกว่าขันธ์5เป็นเหตุให้ตนเกิดไอ้คำว่าตนนี่หมายถึงตัวเองนะแต่ถ้าพูดภาพรวมไปว่าขันธ์5เนี่ยมันเป็นเหตุให้มนุษย์เนี่ยมาเกิดขันธ์5เป็นเหตุให้มนุษย์มาเกิดก็คือให้จิตวิญญาณมาเกิดพอจิตวิญญาณมาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยมาเกิดมามีตัวตนเป็นมนุษย์เนี่ยก็ไอตัวขันธ์5นี่แหละเป็นเหตุให้เกิดนี่เป็นความเชื่อแบบปัจจุบันแบบทั่วๆไปนะถ้าเป็นโบราณบอกว่าจิตวิญญาณมาเกิดเป็นมนุษย์เพราะว่าไปกินง้วนดินไปกินง้วนดินนะในดินก็มีดินน้ำลมไฟใช่ไหมจิตวิญญาณแต่ก่อนเป็นแค่จิตวิญญาณเป็นรูปธรรมทางพลังงานแล้วพอมายังโลกเดินทางมายังโลกดันไปกินง้วนดินเราก็เลยนึกว่ามันเหมือนกับวางกระจงหรือสัตว์อะเวลาไปอยู่ที่เขาใหญ่อะมันไปกินไอ้ที่ดินโป่งดินพองเค็มๆนะที่มันลอยอยู่บนน้ำอะเป็นเกลือชนิดหนึ่งอ่ะก็ดินป่องดินโป่งดินพองพองอ่ะสัตว์ชอบกินนะเขาคงเห็นไอ้ตรงนั้นอ่ะมั้งที่เขาใหญ่สัตว์จะมากินดินโป่งแล้วเราก็ไปส่องสัตว์ไปดูใช่ไหมสัตว์มันกินตาแวววาวกลางคืนน่ะคงได้ภาพจากตรงนี้มั้งเลยมโนตั้งสมมติฐานว่าจิตวิญญาณเนี่ยมนุษย์เรามีจิตวิญญาณมาเกิดใช่ไหมแต่มาเกิดยังไงอ่ะไม่รู้เบื้องหลังการมาเกิดของจิตวิญญาณเนี่ยไม่รู้ที่ไม่รู้เพราะว่ามันเกินความสามารถของสมองสองซีกของมนุษย์จะมโนได้บางเรื่องพอมโนได้ก็คือเดาเรียกว่าสมมติฐานเนี่ยเกียร์สแปลว่าเดาหรือตั้งสมมติฐานอยู่พยายามหาเหตุหาผลมาอ้างอิงใช่ไหม วิทยาศาสตร์ทางกายภาพมันเป็นอย่างนั้นใช่ไหมต้องทดลองและต้องสมมติฐานอะไรแบบนี้เนี่ยก็เลยบอกว่าจิตวิญญาณน่ะคงไปกินง้วนดินบนโลกเนี้ยพอกินแล้วก็เกิดเลยเกิดมีกายหยาบเกิดขึ้นเพราะมีดินน้ำลมไฟก็คือมีสสารที่เป็นดินน้ำลมไฟมารวมกับพลังงานก็คือจิตวิญญาณก็เลยเกิดอัตตาตัวตนขึ้นมานะเป็นสัตว์เป็นมนุษย์ขึ้นนี่คือความเชื่อแบบโบราณแต่ความเชื่อแบบทันสมัยเป็นวิทยาศาสตร์หน่อยบอกว่าเฮ้ยขันธ์5นะเว้ยเป็นเหตุให้มนุษย์มาเกิดอย่างที่2ในเรื่องของการเกิดเชื่อว่าชีวิตเกิดจากขันธ์5เห็นมั้ยถ้าไม่มีขันธ์5ตายก็คือไม่มีชีวิตเมื่อไม่มีชีวิตแสดงว่ามีขันธ์5มันเมื่อมีขันธ์5มาเกิดมีขันธ์5แสดงว่าชีวิตเนี่ยเกิดจากขันธ์5เห็นไหมฮะลอจิกท่านดูวิธีคิดนะเรากำลังจะมาชำแหละว่าเกิดแก่เจ็บตายไม่ใช่เรื่องธรรมดาเขาบอกว่าเป็นเรื่องธรรมดาเขามีคำตอบมีคำอธิบายเสร็จสรรพมันจะมาอ้างว่าพระศาสดาอธิบายไว้อย่างนั้นนะได้ยินกับหูบอกว่าพระศาสดาอธิบายอย่างนั้นนะมันเป็นคำบอกเล่ากล่าวมาทั้งนั้นน่ะเราไม่ได้บอกท่านนะว่าอย่าไปเชื่อพวกเขาเพราะไหนๆมันก็อยู่ใน mindset ของท่านอยู่แล้วเรากำลังมาเจาะ mindset ของท่านเผื่อให้มันไอสิ่งที่มันผิดเพี้ยนมันไม่ถูกต้องเนี่ยมันทะลักมันทะเล็ดออกมาบ้างมันจะได้เหลือน้อยลงอ่ะไม่งั้นกลับบ้านไปกราบพระบาทพระบิดาไปกับเราในยุคนี้ไม่ได้แน่นอนเพราะยังมีขยะอยู่เต็มสัญญาขันเลยขันห้าเป็นเหตุให้ตนเกิดเชื่อว่าชีวิตเกิดจากขันห้าอย่างที่สามชีวิตมีกรรมเป็นกำเนิดเชื่อว่าชีวิตเนี่ยมีกรรมเป็นกำเนิดข้อ1กับข้อ2ข้อ1กับข้อ2เป็นความเชื่อแบบดั้งเดิมคล้ายๆโบราณน่ะแต่ทันสมัยหน่อยเมื่อได้กินง้วนดินมันน่ะใช่ไหมแต่ข้อ3เนี่ยมันเป็นการเกิดที่ไม่ใช่ภพชาติแรกที่มาเกิดเห็นไหมเขาเอามาผสมกันนัวเนียนุงนังขันห้าเป็นเหตุให้ตนเกิดเชื่อว่าชีวิตเกิดจากขันห้านี่มันเป็นเรื่องของกำเนิดในการเป็นมนุษย์ในภพชาติแรกพวกเขาใช้วิธี verb to doubt ขันห้าเป็นเหตุให้ตนเกิดเพราะเวลาเกิดมาตรวจพบว่ามนุษย์เนี่ยมีขันห้าและมนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตถ้าตายไปนะไม่มีชีวิตขันห้าก็ไม่มีมันจะไม่มีได้ไงครับเพราะมันตายแล้วแต่ทุกวันนี้พยายามจะดับขันห้าตอนที่เวลาตายไปจากการเป็นมนุษย์น่ะสิ้นลมหายใจเมื่อไหร่ตายเมื่อไหร่ขันห้าดับเมื่อนั้นไม่ต้องไปหาทำให้เสียเวลายุ่งยากชีวิตมีกรรมเป็นกำเนิดนี่แสดงว่าขันห้าที่เป็นตัวทำให้เกิดชีวิตเนี่ยเวลามาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยมาพร้อมกับถือกรรมมาด้วยกรรมนี่ก็คือกรรมจิตวิญญาณกรรมเอากรรมก็คือผลลัพธ์ของการกระทำต่างๆในภพชาติอดีต
มาเกิดเป็นมนุษย์ด้วยนี่เรื่องการเกิดอย่างที่4อัตตาตัวกูอัตตาก็คือตัวกูเกิดจากอวิชชาเกิดจากสมมุติเรียกตัวเองว่าฉันว่าเราว่ากูมองว่าสิ่งเหล่านี้จริงๆแล้วมันไม่ใช่อัตตาไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงไม่ใช่ตัวกูที่แท้จริงไอ้คำว่าตัวกูเนี่ยเป็นสิ่งสมมุติกูไปหลงยึดติดอัตตาตัวกูแปลว่ากูไปหลงสิ่งที่กูสมมุติตัวกูเองนั่นคือคำสอนถามว่าทำไมมีคำสอนแบบนี้เพราะไปมองว่าขันห้าเป็นเหตุให้เกิดตัวตนขึ้นมาขันห้าเป็นทำให้เกิดความมีชีวิตและขันห้าทำให้มีตัวตนมีชีวิตนี่แหละเป็นเหตุแห่งทุกข์ทุกข์ตั้งแต่มาทำให้มาเกิดแล้วพอมามีตัวตนมีเกิดแก่เจ็บตายก็ทำให้เกิดทุกข์อีกเพราะฉะนั้นพยายามที่จะสลายอัตตาของตัวเองวิธีการสลายอัตตาก็แปลว่าต้องตั้งสิ่งสมมติขึ้นมาอีกว่าเมื่อสลายอัตตาได้แสดงว่ากูก็เป็นอนัตตาเมื่อกูเป็นอนัตตากูก็ไม่มีอัตตาแปลว่าไม่มีตัวกูไม่มีตัวตนมันไอสิ่งที่ยึดอัตตาว่าตัวกูของกูเป็นเพราะกูไปหลงสิ่งสมมติกายหยาบเนี่ยมันมาจากอะไรเนี่ยก็ว่ามาใน3ข้อนั่นเป็นสิ่งที่มันไม่มีจริงมันไม่ใช่ของจริงเมื่อไปเชื่อก็คือคำว่าเชื่อในสิ่งที่มันไม่จริงพวกนักพวกปฏิบัติธรรมที่เป็นคนนำทางตาบอดบอกว่านั่นคือเกิดอุปทานอุปทานแปลว่าความเชื่อในสิ่งที่ผิดความเชื่อในสิ่งที่ไม่ถูกต้องความเชื่อในสิ่งที่ไม่จริงและไอ้ตัวที่เชื่อแล้วมันไม่ถูกต้องมันไม่จริงอ่ะเช่นอัตตานี่คือตัวกูเนี่ยมันคืออวิชชามันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องไม่จริงและไปเชื่อมันนะแล้วเรียกการเชื่อนี้ว่าเกิดอุปทานชัดไหมพี่น้องครับพี่น้องๆที่เป็นผู้หญิงเนี่ยไม่ค่อยมีโอกาสได้บวชเรียนไม่ได้เป็นนักพรตไม่ได้เป็นนักบวชไม่ได้ลึกซึ้งในพระคัมภีร์ในพระไตรปิฎกเราก็พูดเรื่องยากๆเข้าใจยากให้ฟังเข้าใจได้ภายใน3นาทีเราไม่มีวันโกหกหลอกลวงท่านเพราะเราสื่อแก่พระเจ้าเราเป็นอนุตตรธรรมมาจารย์นั้นถ้าท่านต้องการจะพิสูจน์สิ่งที่เป็นจริงที่เราพูดเนี่ยมีบันทึกเอาไว้ใน YouTube บันทึกเอาไว้ใน Facebook เอาไว้เป็นหลักฐานอ้างอิงยุคนี้เป็นยุคที่เขียนพระคัมภีร์ด้วยตัวเองและเราเขียนด้วยปากด้วยจิตของเราด้วยปัญญาของเราไม่มีใครบิดเบือนและเบี่ยงเบนนะสัจธรรมคำสอนจากพระเจ้าที่เรารับผิดชอบได้อีกต่อไปไม่เหมือนคำสอนในอดีตมีการฟังต่อกันมาแล้วมาบันทึกตามความเข้าใจของแต่ละคนแล้วมันก็บิดเบือนเบี่ยงเบนผิดเพี้ยนนะหาความจริงได้ไม่หมดเพราะมันมีความไม่จริงแทรกอยู่ในจริงมีไม่จริงในไม่จริงมีจริงมั่วไปหมดนะครับประการที่5เชื่อว่าการเกิดเป็นทุกข์อย่างยิ่งเห็นไหมการเกิดเป็นทุกข์เอาแค่การเกิดอย่าเพิ่งไปเจ็บไปแก่ไปตายอย่าเพิ่งนะเอาแค่เกิดเป็นทุกข์อย่างยิ่งเช่นยกตัวอย่างเวลาเกิดมาเนี่ยถ้ามันไม่ทุกข์เด็กมันจะร้องอ้าอ้าอ้าเวลาตกฟากเด็กมันจะร้องทำไมเด็กมันต้องหัวเราะสิถ้าเกิดมาแล้วมีความสุขนี่เกิดมาแล้วทุกข์เนี่ยรู้ว่าเกิดแล้วทุกข์ก็เลยอ้าอ้าแล้วผู้ที่ทุกข์มากกว่านั้นคือคนที่เป็นแม่ต้องเบ่งออกมาแม่ที่เบ่งก็ร้องครวญครางไม่ต่างกับลูกที่แอะแอะกว่าลูกจะหลุดออกมาได้เอาหัวออกเอาศีรษะออกไม่เท่าไหร่ครับแต่มันดันทะลึ่งเป็นเด็กที่มีมิจฉาทิฐิมันจะอดีตชาติเป็นมารหรือเป็นอุปสรรคของพ่อแม่ดันทะลึ่งเอาตีนออกเด็กคลอดเวลาเท้าออกนี่อันตรายมากเผลอๆทั้งลูกทั้งแม่ตายครับถูกไหมต้องผ่าออกมาเลยนะถ้าเอาเท้าออกมันต้องเอาศีรษะออกใช่ไหมไม่มีใครหรอกเวลาเดินนะเอาตีนนะไม่เอาศีรษะไปข้างหน้าแปลว่าเวลาทำอะไรอ่ะต้องใช้ปัญญาใช้สมองไม่ใช่เวลาจะทำอะไรเอาตีนเดินอย่างเดียวกูเดินไปนะกูลุยอย่างเดียวเลยปัญญาไม่ใช้ความหมายของเราหมายถึงอย่างนั้นสัจธรรมตรงนี้พระบิดาบอกว่าสมองสำคัญที่สุดจิตวิญญาณของมึงอ่ะอยู่ที่สมองเพราะฉะนั้นผู้มาเกิดก็ต้องออกมาก่อนใช่ไหมไอ้บริวารเนี่ยมาทีหลังกายหยาบเครื่องยนต์แห่งกรรมเนี่ยมาสร้างไว้อยู่บนโลกในครรภ์ของแม่ไอ้จิตวิญญาณเนี่ยมันมาไกลเพราะเป็นผู้มาเกิดเพราะฉะนั้นพระบิดาจึงให้เอาหัวออกเอาศีรษะออกเพราะจิตวิญญาณของมนุษย์ที่เป็นทารกน้อยอยู่ในกะโหลกศีรษะรู้เหตุผลหรือยังว่าทำไมต้องเอาหัวออกถ้าเอาเท้าออกนี่ผิดปกติแล้วไม่ใช่ธรรมดาอีกแล้วพี่น้องๆครับนี่คือความเชื่อเรื่องการเกิดของคนในยุคปัจจุบันและอดีตเพราะตอนที่องค์เยซูคริสต์หรือองค์นบีมาเป็นพระบุตรเอกเนี่ยกล่าวอนุตตรธรรม
พูดถึงพระเจ้าเนี่ยให้มนุษย์ในยุคนั้นฟังเนี่ยแต่ละเอียดลึกซึ้งถึงตรงเนี้ยตอนนั้นยังไม่ถึงคิวจะพูดนะต้องมาถึงคิวตอนปิดยุคเนี่ยเพราะถ้าพูดไว้ก่อนนะเดี๋ยวมันเพี้ยนอีกอ่ะนี่พูดเดี๋ยวเนี้ยเข้าใจเดี๋ยวเนี้ยปฏิบัติมันเดี๋ยวเนี้ยพรุ่งนี้พระบิดาชำระโลกแล้วทุกคนก็จะได้ไม่หลงทางกลับบ้านนิพพานถูกหรือจะอาสาพระบิดาว่าจะช่วยอาจารย์ปริญญาดูแลโลกช่วยโลกก็ว่ากันไปไม่ต้องทิ้งไว้นานจนลืมพี่ๆน้องๆครับความเชื่อนะทั้งหมดที่พูดท่านลองอ่านอีกครั้งนะทำความเข้าใจตามที่เราอธิบายเพราะเนื่องจากมันยาวนะพูดมากเลยเดี๋ยวตีสามอีก1ขันธ์5เป็นเหตุให้ตนเกิดซึ่งไม่ใช่นะเราบอกเลยว่าข้อ1นี่ก็ไม่ใช่ขันธ์5ไม่ได้เป็นเหตุให้มนุษย์เกิดหรือจิตวิญญาณมาเกิด2เชื่อว่าชีวิตเกิดจากขันธ์5ไอ้คำสอนแบบนี้ไปดูได้ตาม YouTube มีเยอะเลยครับแค่เราเปิดดูของครูท่านเดียวนะท่านอื่นที่พูดเรื่องขันธ์5เรื่องอะไรขึ้นมาเป็นแถวเลยครับดูจนเวียนหัวเลยเพื่อจะรู้ว่าเขาสอนอะไรกันเชื่อว่าชีวิตเกิดจากขันธ์5นี่ก็มีจริงครับไม่ใช่ครับชีวิตก็ไม่ได้เกิดจากขันธ์5ชีวิตมีกรรมเป็นกำเนิดอันนี้ใช่ครับอันนี้ใช่เพราะข้อ3เนี่ยมันเป็นความจริงที่ไม่ใช่ภพชาติแรกที่จิตวิญญาณของท่านมาเกิดเป็นมนุษย์นี่มันเป็นชาติหลังๆแล้วนะเป็นชาติหลังๆแล้วตายแล้วเกิดใหม่มาแล้วครับจึงมีกรรมเป็นกำเนิดตอนที่เป็นภพชาติแรกนั้นจิตวิญญาณไม่มีกรรมเป็นกำเนิดครับมีภารกิจทางจิตวิญญาณที่ขันอาสาพระบิดาหรือพระเจ้ามาเกิดเป็นมนุษย์บนโลกนี้คือพันธสัญญา6ข้อมาเกิดต่างหากครับเห็นไหมไปเอาขันห้ามาเป็นจำเลยพันธสัญญา6ข้อของจิตวิญญาณที่ต้องมาเกิดเป็นคน2มิติคือมาเกิดเป็นมนุษย์อ่ะท่านเคยได้ยินคนนำทางตาบอดสอนไหมนะครับเขาสอนไม่ได้เพราะว่ามันเป็นอนุตตรธรรมที่สมอง2ซีกของผู้ที่เป็นมนุษย์หรือแม้กระทั่งเป็นองค์สัพพัญญูก็ไม่สามารถจะเข้าถึงได้ถ้ายังใช้เครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ที่มี2สมอง2ซีกกับจิตหยาบที่มีจิตวิญญาณเป็นประธานมีจิตหยาบทำงานแทนเอาละเมื่อเราบอกว่านะอัตตาตัวกูเกิดจากอวิชชาเชื่อว่าการเกิดเป็นทุกข์อย่างยิ่งไอ้2สิ่งเนี้ยมันเป็นน้ำจิ้มมันเป็นส่วนผสมของน้ำจิ้มที่เขาเอามาปรุงเพื่อจะได้คำตอบว่าถ้าเราสลายขันธ์5ได้เราจะสลายชีวิตได้เราจะสลายอัตตาได้อุปทานเอ่ยอวิชชาเอ่ยก็จะไม่มีความทุกข์ทั้งหลายก็จะไม่เกิดเพราะมาเกิดแล้วเป็นทุกข์มันจึงมีคำว่าทุกข์ทุกวันทุกๆคืนทุกๆคนทุกๆปีทุกๆทีทุกๆเวลาทุกๆหน้าที่มีคำนี้ตลอดเพราะมองว่าในโลกเนี้ยมันอบอวลไปแต่สิ่งที่มันเป็นทุกข์ทั้งนั้นเลยเอาทุกข์มาเป็นตัวประกันเลยพยายามเหตุแห่งทุกข์คืออะไรตัวตนตัวกูอัตตาตัวกูต้องสลายอัตตาตัวกูให้ได้และจะสลายได้ต้องดับขันธ์5เห็นมั้ยฮะมันเป็นสิ่งที่ถูกเอามาปรุงแต่งจับแพะชนแกะเอามาปรุงเพื่อทำให้ฟังแล้วดูดีมีเหตุผลเราบอกว่าอย่าเชื่อนะเลิกเชื่อซะนะทั้ง5ข้อนี้ไม่ถูกมาฟังตรงนี้ความจริงเรื่องของการเกิดนี่คือความจริงเรื่องของการเกิดเป็นการผ่าโลกให้ท่านฟังเราบอกแล้วเราเป็นอนุตตรธรรมอาจารย์เราจะกล่าวธรรมะเหมือนกับครูบาอาจารย์ของท่านคนอื่นๆพูดไม่ได้เพราะถ้าเป็นโลกิยธรรมกับโลกุตตรธรรมเราอาจพูดเหมือนพวกเขาเพราะเขาไม่ได้โกหกท่านหรอกแต่ถ้าเป็นเรื่องอนุตตรธรรมมีเราผู้เดียวที่จะกล่าวให้ท่านฟังได้นอกนั้นเขาจะบอกว่าเป็นอจินตายอย่าไปคิดเลยเดี๋ยวเป็นโรคประสาทอย่าไปคิดเลยไม่ใช่เรื่องของเราถูกต้องไหมอ่ะความจริงเรื่องของการเกิดเอาแค่เรื่องแรกนะเดี๋ยวจะมีแก่มีเจ็บมีตายให้ท่านได้รู้เราจะแฉให้หมดจะได้สบายใจคนที่ฟังอยู่ตอนนี้511คนที่ท่านโทรไปตามเพื่อนมาฟังเนี่ยรีบโทรเลยนะไปปลุกมันเลยมาฟังเป็นสิ่งแรกในโลกเป็นสิ่งแรกในอนันตจักรวาลนะใน Facebook ยังอยู่291แต่ใน YouTube เพิ่มขึ้นท่านไปเชิญเขามาฟังเลยบอกเขาเลยว่าถ้าเองไม่ได้ความรู้ใหม่ที่เกิดประโยชน์กลับไปนะคืนนี้นอนตี2ตี3เนี่ยนะมึงมาด่ากูได้เลยด่ากูนี่ไม่ใช่ด่าด่าท่านที่ไปโทรชวนเขาครับแล้วเรายอมรับกรรมนั้นแทนท่านให้เขาด่าไปเลยเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในจักรวาลนี้ที่ไปหาในพระคัมภีร์พระไตรปิฎกนะเล่มไหนก็ไม่มีในสิ่งที่เราจะกล่าวให้ท่านฟังเรากล่าวในนามของพระเจ้าขององค์จิตจักรวาลหรือของก็อดเรากล่าวความจริง
มาฟังความจริงในเรื่องแรกของการเกิดความจริงในเรื่องของการเกิดประการที่หนึ่งที่ท่านต้องรู้จิตวิญญาณแก่นแท้ในการเป็นมนุษย์ของท่านเดินทางมาจากแดนสุญญตานี่คือความจริงไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับจิตวิญญาณล่องลอยไปเป็นจิตวิญญาณเป็นสิ่งที่ล่องลอยจิตวิญญาณมาจากไหนไม่เคยถามจิตวิญญาณเป็นใครไม่รู้กูรู้อย่างเดียวเป็นจิตวิญญาณที่ล่องลอยแล้วมากินง้วนดินแล้วเกิดกายหยาบขึ้นมาก็เลยเรียกว่ามนุษย์สมมุติว่าเป็นมนุษย์แล้วก็ไอ้ตัวการที่ทำให้เกิดการเป็นมนุษย์นั่นก็คือไอ้ขันห้าไอ้ขันห้าทำให้มีชีวิตขันห้าทำให้มันมีตัวตนนั่นคือมโนเอาเองเท่านั้นไม่ใช่ความจริงความจริงคือสิ่งที่เรากล่าวนี่เป็นอนุตตรธรรมพระผู้สร้างพระผู้เป็นเจ้าหรือองค์จิตจักรวาลหรือก็อดเท่านั้นที่จะทราบความจริงเรื่องนี้เราไม่ทราบหรอกแต่ที่เรากล่าวได้พระองค์สื่อมาพระองค์ทรงเมตตาสื่อมาด้วยระบบจิตสู่จิตเรียกภาษาอังกฤษว่า vertical telepathy เรากำลังสื่อสดๆพระโอวาทระหว่างเรากับพระเจ้าให้ท่านฟังเราไม่รู้จะมาโกหกหลอกลวงท่านทำไมท่านตั้งใจฟังอย่างสงบท่านเป็นคนมีกลิ่นมีสมองมีปัญญาทดลองใช้มันดูหน่อยนะฮะฟังและคิดตามเราสงสัยอะไรจดบันทึกไว้เข้าไปถามใน Facebook เราจะตอบให้เพราะเราไม่ได้รับสื่อสารทางโทรศัพท์เพราะว่าโอ้โหทั่วโลกเลยที่จะติดต่อเราวันๆไม่ต้องทำอะไรแล้วทุกวันนี้ก็แทบจะไม่ได้ทำอะไรเลยจิตวิญญาณของท่านมาจากแดนสุญญตาเรายังไม่บอกละเอียดนะว่ามาจากแดนสุญญตาแล้วจิตวิญญาณท่านเนี่ยมันถูกแบ่งภาคแบ่งตัวออกมาอะไรยังไงวันหน้าเราค่อยพูดให้ฟังวันนี้เอาแค่ว่าจิตวิญญาณของท่านเดินทางมาจากแดนสุญญตาขันอาสาพระบิดาแห่งจิตวิญญาณซึ่งท่านทั้งหลายเรียกว่าพระเจ้าที่ท่านทั้งหลายเรียกว่า God ซึ่งท่านทั้งหลายเรียกว่าพระผู้สร้างคือพระบิดาแห่งจิตวิญญาณผู้ให้กำเนิดจิตวิญญาณของท่านทั้งหลายรวมทั้งของเราเองด้วยให้มาเกิดเป็นมนุษย์บนโลกเสรีนี้เดินทางผ่านประตูข้อแกะพระบิดาทรงสมมุติจิตวิญญาณของพระท่านเป็นเหมือนแกะของพระองค์ที่เดินทางออกมาจากข้อแกะผ่านประตูข้อแกะก็คือประตูที่จะเข้ามาในห้องทดลองของพระเจ้าหรือห้องทดลองของพระองค์ที่เรียกว่าเอกภพหรือที่เรียกว่าอนันตจักรวาลซึ่งมีมนุษย์มีโลกและมีทุกสรรพสิ่งที่ทรงสร้างและออกแบบวางเอาไว้ในห้องเรียนขนาดใหญ่นี้ขันอาสามาเกิดเป็นมนุษย์บนโลกเสรีนี้มนุษย์ก็คือคน2มิติเราขยายความนะเกิดมาเป็นมนุษย์คือเป็นคน2มิติเป็นคนที่เวลาสั่นสะเทือนร่างกายและจิตใจไม่ว่านึกคิดพูดหรือทำอะไรก็ตามมันจะเกิดผลลัพธ์ของการกระทำใน2มิติพร้อมกันเสมอเขาเรียกว่ามีมิติคู่ขนานมิติโลกทางกายภาพท่านพูดให้คนได้ยินด่าคนหรือชมใครทำสิ่งใดก็ตามด้วยอวัยวะร่างกายของท่านพฤติกรรมที่ท่านทำมันจะเกิดผลในทางโลกิยะในทางโลกใช่ไหมถ้าโค่นต้นไม้ต้นไม้หักตีหัวหมาหมาโกรธหมาเจ็บหมากัดด่าแม่เจ๊กด่าแม่เจ๊กก็แปลว่าด่าพ่อล่อแม่ใครก็ตามไอ้คนที่ถูกท่านด่าพ่อล่อแม่เขาก็ด่าพ่อล่อแม่ท่านกลับเผลอๆเขาเอาอาวุธมาตีกระบาลท่านเอาปืนมาทำร้ายท่านเอามีดมาเสียบอกท่านหรือใช้เท้ามาพาดก้านคอท่านนี่คือเป็นผลลัพธ์ของการกระทำหรือเป็นกรรมหรือการกระทำในมิติโลกทางกายภาพมนุษย์เป็นคนสองมิติแปลว่าอะไรกายเป็นบ่าวจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวเพราะฉะนั้นก่อนที่จะเกิดกายกรรมก็คือการกระทำทางกายที่เป็นสองตาหูอันนี้ได้ยินพฤติกรรมมันจะเกิดขึ้นข้างในก่อนคำว่าจิตเป็นนายแปลว่ากายเนี่ยพฤติกรรมทางกายจะถูกบงการจะถูกบังคับบัญชาให้แสดงออกมาทางกายด้วยจิตใจด้วยการกระทำทางจิตมโนแปลว่าจิตมโนกรรมก็คือการกระทำด้วยจิตท่านนึกภาพออกไหมมโนกรรมกับกายกรรมรวมทั้งวจีกรรมเนี่ยนะศาสดาของท่านอ่ะแยกวจีกรรมออกมาด้วยเพราะปากเป็นเอกเป็นเรื่องสำคัญจริงๆแล้วมันแค่กายกับใจหรือกายกับจิตวิญญาณเท่านั้นแหละแต่พระองค์ให้มีวจีกรรมเพราะมันสำคัญ
เพราะมนุษย์เราเนี่ยเป็นสัตว์สังคมต้องใช้ปากในการสื่อสารด้วยจะบอกว่ากายกรรมเนี่ยเดี๋ยวมันก็ละเลยเหลวไหลวจีกรรมกลายเป็นไม่มีความหมายหรือไม่สำคัญท่านนึกภาพออกใช่ไหมว่าพระพุทธองค์ทำไมจึงต้องสอนว่ากายกรรมวจีกรรมแล้วก็มีมโนกรรมจริงๆกายกรรมก็คือรวมทั้งวจีกรรมด้วยอยู่แล้วเพราะการพูดด้วยปากเนี่ยมันเป็นพฤติกรรมทางกายมันเป็นอวัยวะของร่างกายของท่านอยู่แล้วถูกต้องไหมนะนั้นเป็นคนสองมิติแปลว่าเวลาท่านพูดอะไรออกไปเนี่ยท่านพูดด้วยความรู้สึกท่านพูดด้วยการนึกท่านพูดด้วยการคิดเห็นไหมฮะการนึกการรู้สึกการคิดหรือพูดด้วยอารมณ์มันเป็นเรื่องของจิตเป็นพฤติกรรมทางจิตแล้วแสดงออกมาเป็นคำพูดเป็นการแสดงออกทางภาษากายภาษากริยาท่าทางมนุษย์จึงเป็นคนสองมิตินึกออกไหมฮะเพราะฉะนั้นท่านต้องเข้าใจนะเวรกรรมหรือกฎแห่งกรรมที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะตามกฎแห่งกรรมเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากการที่ท่านแสดงพฤติกรรมทางกายคือตีหัวหมาด่าแม่เจ็บแต่พฤติกรรมที่ทำให้เกิดผลละกรรมก็คือกรรมที่ก่อขึ้นด้วยมโนกรรมของท่านก่อขึ้นด้วยมโนกรรมของท่านมันจึงเกิดการมีกฎแห่งกรรมเกิดขึ้นเพราะจิตของท่านเนี่ยสั่นสะเทือนเป็นคลื่นเวรคลื่นกรรมนะแค่โกรธเกลียดเครียดแค้นอาฆาตพยาบาทแล้วด่ากราดเขาทำร้ายเขาช่อชนเขาเอาเปรียบเขาเนี่ยกรรมที่เกิดขึ้นตามกฎแห่งกรรมที่จิตวิญญาณของท่านต้องรับผิดชอบโดยจิตหยาบเป็นผู้กระทำนะตอนเป็นมนุษย์เนี่ยจิตหยาบของท่านเป็นผู้กระทำไม่ใช่จิตวิญญาณนะเข้าใจให้ตรงกับเราก่อนนะไม่งั้นเดี๋ยวเพี้ยนหมดนะการสร้างตึกเนี่ยเสาเข็มเนี่ยนะจะต้องแน่นแล้วก็วางรากฐานของตึกจะต้องได้สมดุลไม่ใช่ตึกเอียงเหมือนหอเอ็นเมืองปิซาข้างล่างเอ็นนิดเดียวพอสร้างสูงไปเรื่อยๆมันยิ่งเอ็นมากขึ้นเรื่อยๆความรู้เรื่องจิตวิญญาณเรื่องการเป็นมนุษย์ของท่านเหมือนกันครับถ้าเริ่มต้นเนี่ยมันเบี้ยวเริ่มต้นมันผิดโดยสมมติฐานผิดเราวันนี้เรากลับมาเกิดแล้วท่านไม่ต้องใช้สมมติฐานท่านต้องไม่มีคำว่าอจินไตยมีคำตอบหมดทุกเรื่องอนุตตรธรรมตอบได้หมดทุกเรื่องยกเว้นเรื่องชาวบ้านเรื่องส่วนตัวเราไม่ตอบนะพี่น้องครับจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวหมายถึงนี้แปลว่าจิตวิญญาณของท่านมาเกิดเป็นคนสองมิติโดยจิตหยาบเป็นผู้ได้รับการแบ่งภาคออกมาจากจิตวิญญาณภาคส่วนของจิตหยาบคือคลื่นความถี่ในทุกย่านความถี่ที่มีคุณสมบัติในการสั่นสะเทือนแล้วทำให้เกิดอาการของจิตเพื่อทำให้เกิดพฤติกรรมในมิติโลกทางกายภาพและในขณะเดียวกันเพื่อให้เกิดพฤติกรรมในทางจิตวิญญาณในมิติของพลังงานเพราะอะไรครับเพราะจิตวิญญาณของท่านขันอาสาพระบิดามาเกิดเป็นมนุษย์เพื่อใช้จิตหยาบเห็นไหมฮะเพื่อใช้จิตหยาบสั่นสะเทือนขันห้าก็แปลว่าให้สั่นสะเทือนจิตหยาบห้าขั้นตอนห้าขั้นตอนด้วยการหมุนธรรมจักรเพื่ออะไรครับเพื่อผลิตพลังงานจิตด้านบวกที่พระพุทธองค์ทรงใช้คำว่าเมตตาธรรมค้ำจุนโลกนั่นคือหน้าที่ของจิตวิญญาณของท่านที่มาเกิดเป็นมนุษย์แล้วมีหน้าที่มาผลิตพลังงานจิตด้านบวกเพื่อช่วยค้ำจุนดาวเคราะห์โลกดวงนี้ให้สมดุลนานหนึ่งยุคคือภายใน 60,000 ปีโลกท่านเห็นยังครับนี่คือความจริงเรื่องของการเกิดเดี๋ยวเราจะขยายความให้ท่านฟังจิตวิญญาณมาจากแดนสุญญตาขันอาสาพระบิดามาเกิดเป็นมนุษย์เพื่อใช้จิตหยาบสั่นสะเทือนขันห้าด้วยการหมุนธรรมจักรหมุนธรรมจักรนี่ต้องเป็นพฤติกรรมทางจิตเขาเรียกมโนกรรมแล้วผลิตพลังงานจิตด้านบวกช่วยค้ำจุนโลกพลังงานจิตด้านบวกก็คือเมตตาธรรมใช่ไหมเป็นคลื่นความถี่ทางไฟฟ้าแม่เหล็กด้านบวกที่โลกต้องการถ้าเป็นพลังงานจิตด้านลบเช่นโลภะโทสะโมหะนี่คือขยะที่โลกไม่ต้องการนี่คือเหตุผลว่าทำไมพระศาสดาทุกพระองค์จึงสอนมนุษย์ให้รักกันไม่สอนให้มนุษย์โลภะโทสะโมหะใช่หรือไม่มีพระศาสดาพระองค์ไหนบ้างที่สอนให้มนุษย์ว่าไม่รักกันไม่มีที่มาอ้างว่าพระศาสดาบอกว่าให้ฆ่ากันอันนั้นพระศาสดาตอแหลครับไม่ใช่พระบิดาไม่ใช่พระเจ้าของพวกท่านหรอกไม่รู้พระเจ้าไหนครับเป็นคนสองมิติเห็นไหมนั่นแสดงว่าให้มาหมุนธรรมจักรก็แปลว่าให้ชัดจิตหยาบนั้นสั่นสะเทือนเป็นความรักเพื่อหมุนธรรมจักรเพราะพระองค์ติดตั้ง
ขันห้าเอาไว้ให้จิตหยาบสั่นสะเทือนตามปกติตามธรรมชาติเป็นกรรมจักรมีหน้าที่แทรกแซงกรรมจักรนี่คือจิตหยาบโดยจิตวิญญาณนะมีหน้าที่มาแทรกแซงกรรมจักรที่พระบิดาทรงกำหนดออกแบบผิดๆเอาไว้ให้มาเรียนรู้โดยให้เวลาเรียนรู้เนี่ย 60,000 ปีโลกให้เรียนรู้ที่แค่ให้รู้เท่าทันว่าผิดนะเว้ยหมุนกรรมจักรตามธรรมชาติที่เกิดมาเนี่ยหมุนกรรมจักรท่านสังเกตมั้ยเวลาลูกของท่านเนี่ยเวลาเริ่มโตขึ้นยังไม่3ขวบพี่น้องๆอายุไล่เรียกกันมันจะมีอาการเห็นแก่ตัวปรากฏแย่งของเล่นแย่งขนมแย่งกันกินแย่งหมอนแย่งที่นอนแย่งความรักจากพ่อแม่เห็นหรือไม่นี่คือสิ่งที่เรายืนยันให้ท่านฟังว่าจิตวิญญาณของท่านแบ่งภาคออกมาเป็นจิตหยาบแล้วจิตหยาบเนี่ยตั้งแต่เด็กเลยนะมันจะสั่นสะเทือนเอา3ขวบที่สมอง2 4เชื่อมโยงกันแล้วก็ได้เด็ก3ขวบก็เริ่มเห็นแก่ตัวแล้วเริ่มวางแผนขโมยหรือปล้นของเล่นพี่ๆน้องๆแล้วใช่มั้ยบางทีอมลูกอมอยู่ที่ปากอมยิ้มอยู่ไม่ว่าพี่และน้องกระชากลูกอมออกมาจากปากพี่จากปากน้องแล้วเอามาอมอย่างนี้เขาเรียกปล้นซึ่งหน้าเขาเรียกปล้นกลางแดดถามว่าเด็กมีนิสัยสันดานแบบนั้นคืออะไรเพราะเขาหมุนกรรมจักรไปตามสภาวะธรรมที่พระบิดาทรงออกแบบเอาไว้ให้พระองค์ต้องการให้ลูกๆเนี่ยเรียนรู้ที่จะรู้ว่าความสว่างเป็นอย่างไรจึงทรงออกแบบกำหนดไว้ให้ในครรภ์ของแม่ในถุงน้ำคร่ำเป็นน้ำสีดำและแสงสว่างเข้าไปไม่ถึงมีแต่ความมืดเพราะอะไรพอให้โผล่ออกมาจากครรภ์ของแม่เวลาตกฟากแล้วตาเนี่ยมันจะมีแสงสว่างสะท้อนเข้าไปขณะที่ยังหลับตาอยู่แล้วจมูกก็ถูกปลุกให้ตื่นด้วยอากาศออกซิเจนที่ต้องหายใจแทนที่จะอาศัยอากาศเลือดจากแม่เด็กก็จะตกใจร้องแอ๊ะนั่นถ้าไม่ร้องแสดงว่าเด็กมันยังหลับไม่ตื่นต้องมีการปลุกให้ตื่นวิธีการปลุกก็คือตบตูดตบกระบาลไม่ได้กระหม่อมบางนะตบตรงอื่นก็ไม่ได้ตบตูดอย่างเดียวเป็นจุดที่ตบแล้วไม่มีปัญหาใช่หรือไม่นี่ให้มาใช้ขันห้านี่แสดงว่าจิตวิญญาณมาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยจิตวิญญาณไม่ได้อาศัยง้วนดินเลยใช่ไหมฮะเพื่อจะมาเป็นตัวตนต้องอาศัยโลหิตในครรภ์ของแม่สร้างกายหยาบขึ้นมาถูกไหมโดยใช้น้ำเชื้อของพ่อเข้ามามีส่วนมีสเปิร์มจากพ่อมาผสมกับไข่ในแม่พระบิดาให้ทำหน้าที่ตรงนี้เพราะว่าสอนให้มนุษย์เนี่ยรู้จักรักกันถ้าเป็นผัวเป็นเมียเป็นพ่อเป็นแม่จะมีลูกได้พ่อแม่ต้องรักกันถูกหรือไม่และคำว่าสองคนแล้วมีลูกใหม่หนึ่งเป็นสามนี่คือการให้เรียนรู้ว่าเป็นสัตว์สังคมจะทิ้งสังคมไม่ได้จะปลีกวิเวกไม่ได้ทุกคนต้องมีครอบครัวมีผัวมีเมียเป็นของตัวเองแล้วก็มีลูกเพื่อสืบสกุลไม่ใช่สืบสถุนใช่หรือไม่นี่คือสิ่งที่พระบิดาออกแบบไว้ทั้งหมดสมการซัมเบต้าเอ็กซ์ที่จะเป็นสมการทางพลังงานทานสายน้ำนมหรือพลังงานทางช้างเผือกตัวเอ็กซ์จริงต้องมี3แทนค่าด้วย3ไม่งั้นเราจะคำนวณค่าของพลังงานความถี่ทางไฟฟ้าแมกเนติกด้านบวกอันเกิดจากจิตสำนึกด้านบวกของมนุษย์3คนหรือ x คนเนี่ยมันจะคำนวณค่าไม่ได้ถ้าไม่เป็นไปตามสมการนี้นั้นปลีกวิเวกอยู่คนเดียวท่านไม่สามารถจะให้ความรักด้วยการหมุนธรรมจักรแก่โลกได้คำจุนโลกในข้อ5ที่ท่านเห็นบนจอมันจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยครับถ้าอยู่คนเดียวปลีกวิเวกอยู่ในถ้ำที่ท่านทำแบบนั้นเพราะอะไรท่านง่ายไงถ้าตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสอายตนะภายนอกเปิดทั้งหมดอีเวนที่อยู่รอบตัวกูแม่งเป็นตัวสร้างปัญหาทำให้กูวุ่นวายทำชีวิตวุ่นวายสับสนทำให้กูเป็นทุกข์งั้นถ้ากูปลีกวิเวกกูอยู่ตัวคนเดียวสบายใจอย่างต่อมานะหลับตาซะหลับหูเพื่อปิดไว้ไม่ให้มีใครมายั่วยุผ่านประตูผ่านหน้าต่างทั้ง5บานคือตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสเหลือแต่จิตที่เป็นอายตนะภายในของกูอย่างเดียวเพราะกูปิดมันไม่ได้กูเลยต้องคอยมานั่งฝึกจิตกูเพราะไอ้จิตกูนี่แหละเป็นเหตุแห่งทุกข์นะเหตุแห่งทุกข์จากคนนอกคนแวดล้อมสร้างเงื่อนไขให้กูปิดหมดแล้วเหลือแต่จิตอย่างเดียวเนี่ยแล้วพอมาเกิดวันนึงเนี่ยทำเพื่อใครครับมาเกิดวันนึงไปอยู่คนเดียวในป่าในถ้ำแล้วก็นั่งหลับตาคอยทุกข์กับบานถ้าจิตมันฟุ้งซ่านก็กดมันไว้กดมันไว้จนกระทั่งมันเคยชินดัดสันดานมันจิตมันนิสัยเหมือนลิงเหมือนข้างพี่น้องครับ
เราจะบังคับให้ลิงข้างมันอยู่เฉยๆได้ไหมถ้ามันยังตื่นอยู่นะใครสามารถบังคับให้ลิงข้างอยู่เฉยๆไม่ยุกยิกไม่ยุกยิกได้ไหมจิตของมนุษย์ก็ยุกยิกยุกยิกตลอดครับไม่มีทางแล้วครับที่มันจะนิ่งได้ถึงคอยนั่งสอนกันใหญ่แต่ตามดูจิตตัวเองและทำอะไรนั่นนะมาเกิดเพื่อหมุนธรรมจักรให้แทรกแซงกรรมจักรคือขันห้ามันสั่นสะเทือนเป็น5ขั้นตอนถ้าสั่นสะเทือนด้วยโลภะโทสะโมหะนี่แสดงว่าอีเวนเนี่ยหมุนกรรมจักรแล้วซึ่งตั้งแต่เด็กพระบิดาออกแบบให้ผิดๆไว้ให้เรียนรู้กันหลายภพชาติให้มีสังสารวัฏให้มีกฎแห่งกรรมก็กลับไปมองว่าไอ้พวกนี้คือทุกกองทุกกองเบลอเลยต้องเวียนว่ายตายเกิดต้องมีสังสารวัฏเกิดไปภพภูมินั้นภพภูมินี้วุ่นวายชิบหายเพราะกูต้องสลายอัตตาไม่มีตัวตนเป็นอนัตตามันจะได้ไม่ต้องเกิดทุกอย่างจบถ้าเมื่อจบแล้วไม่ต้องมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วไปเกิดเป็นอรหันต์หรือไปเกิดเป็นเทพเป็นพรหมอรูปพรหมอยู่เบื้องบนก็เป็นสุขที่สุดแล้วพ้นไปจากการเป็นมนุษย์นะรู้ได้ไงว่าอยู่บนนั้นไม่ทุกข์ครับรู้ได้ยังไงใครบอกครับว่าไปอยู่บนนั้นหลุดลอยอยู่นั้นไม่ทุกข์ใครบอกครับทุกวันนี้เพราะรักสงบไงอยู่คนเดียวลองมาใช้ชีวิตอยู่ในสังคมดูสิท่านว่าท่านฝึกจิตอย่างดีดูแลมาอย่างดีถ้ามาอยู่ในสังคมเนี่ยเปิดหูเปิดตานะเพราะคนเราไม่ใช่คนตาบอดหูหนวกอายตนะมันไม่พิการอ่ะพอมาใช้ชีวิตอยู่ในสังคมเนี่ยถามว่าจิตท่านแข็งแกร่งหนักแน่นจริงหรือเปล่าเห็นไหมแค่มีเงินมาทอดกฐินเยอะแยะเนี่ยไปหลักแสนเนี่ยอาตมาก็ระทดระทวยนะใช่หรือไม่บางทีก็รู้กันกับเจ้าภาพแต่พอมีข่าวอะไรขึ้นมาปั๊บอาตมาไม่ทราบอาตมาไม่รู้ไม่โวยวายใช่หรือไม่แสดงว่าฝึกจิตมาดีแล้วจริงหรือเปล่ากับฝึกในชีวิตประจำวันที่พระบิดาสอนน่ะใครทำตัวไม่น่ารักเนี่ยเราต้องฝึกจิตของเราต้องรักมันให้ได้แต่คุณมองพฤติกรรมระยำที่มันทำกับคุณเนี่ยคุณรักมันลงไหมไม่ลงนี่แปลว่าถ้าคุณจะรักมันได้ถ้าคุณรู้ว่าหน้าที่ของคุณเกิดมาเป็นมนุษย์คุณต้องหมุนธรรมจักรรักคนไม่น่ารักให้ได้ให้อภัยคนที่ไม่น่าให้อภัยให้เป็นนี่คือภารกิจของจิตวิญญาณของท่านที่จะต้องมาทำเพื่อโลกเพื่อเพื่อนมนุษย์ทำเพื่อจิตวิญญาณของตัวเองถามว่าไอ้ที่ไปนั่งหลับตานั่นทำเพื่อใครครับทำเพื่อโลกตรงไหนครับทำเพื่อตัวเองทั้งนั้นใช่ไหมสอนว่าตัวเองต้องพูดยังไงไม่สอนสอนว่าเวลาคนพูดไม่ดีกับเราเราจะต้องทำไงมีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเราต้องอย่างนี้นะเราจะต้องทำที่ตัวเองช่วยตัวเองแต่เราไม่ช่วยคนรอบข้างมั่งเลยเหรอครับเวลาพูดอย่าไปกวนตีนเขาเวลาพูดอย่าไปล่วงเกินเวลาทำอะไรอย่าไปก้าวล่วงเขาได้ไหมไปชวนเขาหมุนกรรมจักรเป็นเงื่อนไขด้านลบธรรมชาติเขาหมุนกรรมจักรอยู่แล้วแล้วยังไปประพฤติชั่วประพฤติบาปไปยั่วยุเขาอีกไปย้าวยวนเขาอีกพาเขาลงนรกและตัวเองก็ตกนรกด้วยใช่หรือไม่นี่คือเหตุผลว่าบวชนานแล้วทำไมนิพพานไม่ได้นิพพานแปลว่านิพพานโลภะโทสะโมหะคือนิพพานกิเลสตัณหาราคะอุปาทานอวิชชาทั้งปวงนิพพานให้หมดเพราะอะไรครับเพราะจิตหยาบของท่านเนี่ยถ้ายังมีสิ่งสกปรกหรือสนิมของจิตหยาบเกาะอยู่แบบนี้จิตหยาบของท่านเนี่ยจะไม่สามารถทำหน้าที่ทางจิตวิญญาณที่เป็นแก่นแท้อยู่ในกายมนุษย์ได้เลยนะครับเพราะทั้งภพชาติเวลาตายไปแล้วนะก็เสียชาติเกิดก็มาเกิดเป็นมนุษย์ตายแล้วเดี๋ยวต้องเริ่มต้นใหม่เดี๋ยวเรามาว่ากันนะว่าทำไมต้องตายการเกิดแก่เจ็บตายไม่ใช่เรื่องธรรมดาเป็นเพราะมีปัญหาแบบนี้ท่านฟังแล้วมีเหตุผลไหมถ้าท่านมีเหตุผลท่านคิดตามนะอย่าเพิ่งก้าวล่วงเรานะบาปนะมาผลิตพลังจิตด้านบวกช่วยคำจุนโลกนั่นคือหน้าที่ของจิตวิญญาณแปลว่ามาเพื่อรักให้ได้รักทุกคนมีพระพุทธองค์ก็สอนเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาพระพุทธองค์ไม่เคยสอนให้มนุษย์ไปชิงชังใครใช่ไหมไม่เคยสอนให้อาฆาตโกรธแค้นใครพระองค์ยังสอนให้รู้จักอโหสิกรรมอภัยให้กับคนที่ทำตัวไม่สมควรที่จะให้อภัยให้ได้นั่นคือภารกิจของจิตวิญญาณเพราะถ้าท่านมาเกิดเป็นมนุษย์มีจิตหยาบทำหน้าที่แทนจิตวิญญาณก็คือตัวตนที่แท้จริงของท่านเองท่านรู้ไหมความรู้สึกนึกคิดว่าตัวกูมีตัวกูอยู่ตัวกูเป็นตัวกูเนี่ยนี่จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นคุณสมบัติของจิตวิญญาณของท่านนะแต่จิตวิญญาณถูกขังอยู่ข้างในไม่จำเป็นต้องใช้คำว่าตัวกูยังมีอยู่เพราะถูกขังอยู่ไม่มีประโยชน์ก็เอาคำว่าตัวกูเป็นของกูและตัวกูยังมีอยู่เนี่ยมาให้กับจิตหยาบแทนเพราะสำนึกในการมีตัวตนของท่านมันคือสำนึกของจิตวิญญาณที่จิตหยาบของท่านต้องถูกหยิบยืมเอามาใช้อ่ะหยิบยืมเอามาใช้เวลาจิตหยาบท่านตายก่อนตายไอ้คุณสมบัติ
ตัวกูมีอยู่ตัวกูเป็นตัวกูตัวกูยังมีอยู่มันจะถูกถ่ายทอดคืนไปให้กับจิตวิญญาณรวมทั้งภารกิจอย่างอื่นที่จิตหยาบสั่นสะเทือนเป็นขันธ์5รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนั่นแหละจะถูกให้คืนกลับไปที่จิตวิญญาณตอนนี้จิตวิญญาณไม่มีขันธ์5เพราะขันธ์5ถูกย้ายมาอยู่ที่จิตหยาบเพื่อให้มาทําหน้าที่ในการเป็นมนุษย์แทนนี่คืออนุตตรธรรมพี่น้องครับท่านฟังเรื่องการเกิดฟังแล้วตาตื่นตาโตหรือไม่ล่ะหรือเฉยๆถ้าไม่ตื่นเต้นกับความรู้ที่เราพูดเนี่ยใครรู้สึกตื่นเต้นบ้างครับถ้าตื่นเต้นน่ะเขียนเลข12ให้เราตัวเดียวก็ได้12ตื่นเต้นสูงสุดคือเลข12ถ้าเฉยๆ0ครับถ้าท่านเฉยๆใส่0มาเลยครับเราไม่โกรธครับแสดงว่าเราจะได้รู้ว่าปัญญาของท่านสั่นสะเทือนไปถึงระดับไหนมาเนี่ย1ยุคอายุไขของจิตวิญญาณของท่านพระบิดาเปิดโอกาสไว้ถ้าจะคิดว่ากำหนดนะทรงออกแบบว่าคือ1ยุคคือ 60,000 ปีพี่น้องครับไม่ใช่แซยิดจับอีกนั่งโงจับหยีอะไรไม่รู้นะไม่ใช่อย่างที่มันเป็นอยู่ไม่ใช่อย่างที่มันเป็นตั้งแต่ท่านเกิดมาแล้วเห็นครบเป็นไม่ใช่ตั้งแต่พบชาติแรกจิตวิญญาณท่านมาจากแดนสุญญตาเป็นพระนิเวศของพระเจ้าถ้ากล่าวในนามของศาสนาอื่นเรากล่าวได้ทุกศาสนาแล้วเพราะเราคล้องแวะมาทุกศาสนาแล้วเราบอกท่านได้พบชาติสุดท้ายของท่านต้องรู้ความจริงตรงนี้เราจึงมาเฉลยให้ท่านรู้ว่าอะไรเป็นอะไรมันเป็นอนุตตรธรรมต้องอาศัยมโนสำนึกต้องอาศัยสติปัญญาต้องอาศัยสัมมาทิฏฐิจะเรียนรู้เหมือนเรียนรู้ธรรมะธรรมดาธรรมดาไม่ได้อาศัยความเชื่อกับความไม่เชื่อไม่ได้อีกต่อไปครับอนุตตรธรรมต้องอาศัยความจริงที่พิสูจน์ได้ด้วยปัญญาของท่านเหมือนท่านรักคนไม่น่ารักได้ให้อภัยคนที่ทำตัวไม่น่าให้อภัยเป็นเพราะท่านใช้ตาที่3คือปัญญาของท่านบอกกับตัวเองว่าเฮ้ยอีนี่กูต้องรักมันเว้ยกูฆ่ามันไม่ได้เว้ยกูทำร้ายมันไม่ได้เพราะเหตุผลอะไรนั่นคือสิ่งที่ท่านมองเห็นความจริงหรือมองเห็นคุณค่าของอีเวนนั่นไอเวนนี่ด้วยปัญญาของท่านไม่ใช่ด้วยตาเนื้อไม่ใช่ด้วยอายตนะทั้ง5ต้องมองด้วยจิตข้างในกับสมอง2ซีกเค้าเรียกว่าจิตตปัญญาโอเคนะเพราะฉะนั้นตอนนี้ท่านรู้แล้วจิตวิญญาณไม่ได้มาจากการกินง้วนดินแล้วทำให้เกิดกายหยาบเกิดตัวตนขึ้นมาเป็นมนุษย์จิตวิญญาณไม่ได้พาเอาขันห้ามาเพื่อที่จะทำให้เกิดอัตตาเกิดตัวตนขึ้นมาทำให้มีชีวิตขึ้นมาเพราะขันห้าไม่ใช่ขันห้าเป็นเครื่องมือของจิตวิญญาณที่มอบหมายให้จิตหยาบสั่นสะเทือนแทนเมื่อสัมผัสรู้ดูเห็นสิ่งร้าวต่างๆรอบตัวสิ่งร้าวเนี่ยซึ่งเป็นมิติโลกทางกายภาพทั้งนั้นเลยหูได้ยินเสียงนี่ก็เป็นมิติโลกทางกายภาพตามองเห็นแสงสะท้อนจากวัตถุจากสิ่งของนี่ก็คือทางกายภาพกลิ่นที่ได้กลิ่นเนี่ยมันก็เป็นคุณสมบัติของสรรพสิ่งที่เราไม่เห็นตัวนะเรามองเห็นตัวแต่เราได้กลิ่นมันนี่มันก็เป็นเรื่องทางกายภาพท่านนึกภาพออกด้วยการใช้ขันห้าเนี่ยสั่นสะเทือนใน2มิติคือสั่นสะเทือนในมิติของจิตโดยจิตญาเป็นผู้สั่นแต่สั่นในนามของจิตวิญญาณและสั่นสะเทือนทางกายกรรมก็คือทางพฤติกรรมทางกายนี่คือภารกิจเราพูดเนี่ยท่านว่าท่านเถียงตรงไหนบ้างเนี่ยท่านไม่รู้อย่างเดียวว่าจิตวิญญาณมาจากแดนสุญญตาใช่ไหมเป็นพระนิเวศของพระเจ้าท่านรู้ว่าจิตวิญญาณมาเกิดเป็นมนุษย์ท่านรู้ว่าเวลาตายจิตวิญญาณก็ตายไปจากการเป็นมนุษย์และเวลามาเกิดใหม่ในภพชาติต่อไปจิตวิญญาณมีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมในอดีตชาติไปเกิดทำไมท่านไม่ฉุกคิดน่ะว่าจิตวิญญาณน่ะที่มาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยในภพชาติแรกอ่ะจิตวิญญาณมาจากไหนถ้าท่านคิดหรือฉุกคิดท่านก็จะหาความรู้คราวนี้แหละเวลาเจอองค์ความรู้ที่มีผู้รู้ระดับอนุตตรธรรมของแท้นะไม่ใช่อนุตตรธรรมเทียมนะท่านจะหูพึงแล้วฟังเลยเพราะอะไรเพราะท่านอยากรู้ว่าจิตวิญญาณในภพชาติแรกมาจากไหนนี่ไงข้อหนึ่งเนี่ยข้อหนึ่งบนจอเนี่ยบอกท่านมาจากแดนสุญญตาเราบอกได้ด้วยว่ามีหกเหลี่ยมมุมจิตวิญญาณมีคุณสมบัติอย่างไรหมุนรอบตัวเองด้วยความเร็วเท่าไรคลื่นความถี่ข้างในสั่นสะเทือนกี่รอบต่อวินาทีเราเคยบอกไว้เมื่อหลายเสาร์ที่ผ่านมาไปค้นของเก่าวันนี้ไม่พูดซ้ำเราบอกได้อย่างละเอียด
ไม่ใช่ตัวเลขมั่วตัวเลขจริงๆแล้วโครงสร้างทางกายภาพของจิตวิญญาณ physical เนี่ย structure เนี่ยนะเปลือกนอกนะเปลือกนอกเป็นเหมือนยานพาหนะเรียกว่ามรรคบาถ้ามาอยู่ในร่างกายมนุษย์เรียกว่าจิตใต้สำนึกชั้น2ก็คือไข่ขาวก็เรียกว่าพรีเดียนทำหน้าที่เป็นไข่ขาวห่อหุ้มไข่แดงคือจิตวิญญาณตัวตนจริงตัวจริงเสียงจริงเท่ากับเมล็ดถั่วเขียวเล็กๆอยู่ข้างในนั่นแสดงว่าโครงสร้างทางจิตวิญญาณมี3ชั้นชั้นนอกเปลือกนอกเรียกว่ามรรคบาชั้นในก็เรียกว่าพรีเดียนนะชั้นไกลในสุดที่เรียกว่านิวเคลียสนั้นก็คือจิตวิญญาณน้ำหนักทั้งหมดนะมี50มิลลิกรัมอะไรเงี้ยเราบอกความจริงท่านไปหมดแล้วถ้ารู้ไม่จริงจะบอกได้ไหมเนี่ยท่านเอามาเชื่อมกันสิเพราะเราบอกว่าคืนนี้มีคนดูน้อยมากแทนที่จะขนาดดูหนังโอ้ถล่มทลายหนังเรื่องเดียวฉายแค่เดือนเดียวทำเงินได้ตั้ง90ล้านนี่ดูสิอนุตตรธรรมของพระบิดามีคนมีลูกที่รักดีมาชมอยู่แค่นี้482ของ YouTube 302ของ Facebook ท่านมีญาติโกโหติกาที่ไหนอย่าหวงสัจธรรมชั้นสูงนี้ไว้คนเดียวพระบิดาปิดยุคพลังงานเก่าแล้วทำยังไงจะเป็นปลาที่หายใจด้วยปอดแล้วถูกพระบิดาให้เราคัดไว้ท่านจะต้องมีคุณสมบัติอย่างไรกลัวตายไม่ใช่เลยครับเราจะรอดจากภัยพิบัติในการปฏิบัติการชำระโลกของช่างเทคนิคพี่ๆน้องๆเราช่างเทคนิคของพระบิดาได้อย่างไรจะรอดได้ต้องเป็นผู้ที่ถูกเลือกและถ้าไม่มีคุณสมบัติเป็นผู้ที่เหมาะจะถูกเลือกท่านจะได้รับการคัดเลือกหรือครับนั่งเฉยๆส้มไม่หล่นใส่หัวที่มันหล่นใส่หัวท่านคือส้มเน่าจำไว้พี่น้องครับตอนนี้ท่านรู้แล้วความจริงเรื่องของการเกิดมันเป็นอย่างนี้ไม่ใช่เป็นอย่างที่เชื่อกันอยู่ทุกวันนี้ถ้าท่านเข้าใจล้างมายด์เซ็ตขับมันออกจากศูนย์ไม่ใช่จากสัญญาขันธ์ครับมันอยู่ในตัวท่านท่านต้องดีลีทมันออกไปเองครับด้วยความเข้าใจเข้าใจจริงเข้าใจแจ้งเห็นจริงเห็นแจ้งรู้จริงรู้แจ้งท่านจะดีลีทมันออกไปได้ฟังไปดีลีทไปเลยพี่น้องครับอย่าไปเชื่อแบบนั้นอีกเพราะท่านมีเหตุผลเพราะคนนำทางตาบอดไม่รู้ความจริงของการเกิดเขาจึงเอาขันห้ามาเป็นจำเลยยอมรับไหมที่เราอธิบายตะกี้เขาเอาขันห้ามาเป็นจำเลยเพราะเขาไม่รู้ความจริงของการมาเกิดของจิตวิญญาณในภพชาติแรกที่มาเป็นคน2มิติเรียกว่าคน2มิติถ้าคนทั้ง2มิติให้มันเป็น1เดียวกันได้กายหยาบกับจิตหยาบเนี่ยให้มันเป็น1เดียวกันได้มันจะยกระดับไปสู่การเป็น1เดียวกับจิตวิญญาณได้โดยอัตโนมัติถ้าจิตหยาบกายหยาบมารวมกันเป็น1เดียวกับจิตวิญญาณได้สั่นสะเทือนเป็นคลื่นความถี่เดียวกันได้เขาก็จะเรียกท่านว่าเป็นมนุษย์มันก็เรียกว่าคนเพื่ออะไรคนเพื่อคนให้มันเข้ากันจิตหยาบกับจิตวิญญาณต้องคนให้เข้ากันจิตหยาบกายหยาบจิตวิญญาณต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเมื่อมันเป็นหนึ่งเดียวกันได้จึงจะถูกเรียกว่ามนุษย์ถ้ายังคนไม่เข้ากันยังคนเข้ากันไม่ได้จะเรียกว่ามนุษย์ไม่ต้องเรียกว่าแค่ว่าคนคออยากสักแต่ว่าคนท่านนึกภาพออกไหมจะเรียกว่ามนุษย์ไม่ได้เป็นได้แค่คนเท่านั้นไม่รู้ความจริงของการเกิดทีนี้ความเชื่อเรื่องที่สองความเชื่อเรื่องการแก่ชราความเชื่อเรื่องการแก่ชรามนุษย์โดยคนนำทางตาบอดและบรรพบุรุษสืบทอดความเชื่อกันมาว่า1ใครๆก็ต้องแก่ชราด้วยกันทั้งนั้นมึงเสือกมาบอกว่าแก่ไม่ใช่เรื่องธรรมดาแก่ชราเป็นเรื่องธรรมดาเพราะกูเกิดมากูเห็นคนแก่แล้วอย่างน้อยๆพ่อแม่กูเนี่ยแก่ลุงป้าอาแปะของกูอาเจกอาอึ้มอาม่าอาซิมของกูแก่ทั้งนั้นข้างบ้านเขาก็แก่กันนะแล้วอาจารย์อนุตตรธรรมปริญญาตันสกุลอนุตตรธรรมอาจารย์ดันมาบอกว่าไม่ใช่ธรรมดามันเป็นเรื่องไม่ธรรมดาเป็นเรื่องผิดปกติเราจะแชร์ให้ท่านฟังใครๆก็ต้องแก่ชราขนาดอย่าไปเชื่อครับอย่าไปเชื่อในสิ่งที่เห็นสิ่งที่เห็นอาจไม่ใช่สิ่งที่เป็นขีดเส้นใต้สิ่งที่ท่านเห็นอาจไม่ใช่สิ่งที่ท่านเป็นสิ่งที่มันเป็นเช่นเขาเล่นกลแมจิกเขาเล่นกลเหมือนทำทุกอย่างหายได้ทำให้ทุกอย่างบางอย่างเกิดขึ้นมาได้เห็นไหมคุณก็รู้ว่านั่นคือมายากลแต่คุณจับผิดเขาไม่ได้เพราะตาคุณไวไม่ทันมือเขาฝึกมือมาไวกว่าตาของคุณความสามารถของตาของเราเนี่ยพระบิดาถูกพระบิดาจำกัดเอาไว้ให้มันมีความสามารถในการที่จะมองเห็นด้วยความถี่ความเร็วเท่าไหร่ถ้ามันเร็วเกินนั้นมันก็ไม่ได้อย่างเช่นหูเหมือนกันบางทีหมาหอนเห็นไหม
กลางคืนกลางค่ำกลางคืนหมามันหอนเพราะมันรำคาญหูมันด้วยคลื่นความถี่ของเสียงในบางย่านความถี่ที่สูงเกินกว่าหูมนุษย์จะรับได้หรือย่านความถี่ที่มันต่ำมากมากเกินกว่าที่หูของท่านจะรับรู้ได้เช่นเสียงของพวกสัมภเวสีหรือพวกเปรตอสุรกายซึ่งพวกนี้ก็มีจริงมันเป็นอยู่มันอยู่ในนรกที่เป็นมิติที่ซ้อนกันมิติโลกทางกายภาพบางทีเวลามันร้องหวยหัวเนี่ยเสียงเปรตอสุรกายปากมันเล็กนะเสียงมันจะร้องเหมือนเสียงนกหวีดครับบางคนเนี่ยถ้าจิตนิ่งๆสงบบางทีได้ยินนะเสียงมันร้องเหมือนเสียงเป่านกหวีดฟีเสียงแหลมหมามันได้ยินพี่น้องครับมันเลยหอนบางคนบอกหมาเห็นผีมันเลยหอนบางทีมันก็เห็นครับแต่บางทีมันไม่เห็นแต่มันได้ยินเสียงแต่มนุษย์ได้ยินไหมไม่มนุษย์เลยกลัวผีจริงๆไม่ใช่กลัวสิผีกลัวหมาหอนกลัวเสียงหมาหอนเพราะไม่เคยได้ยินน่ะไม่เคยได้เห็นเนี่ยนี่มันเป็นอย่างนั้นนะเราให้ท่านได้รู้ความสามารถในการใช้อายตนะของมนุษย์แต่ละคนก็ไม่เท่ากันอีกขณะที่พระบิดาสร้างไว้ปกติก็จำกัดเอาไว้เช่นตาของนกเหยี่ยวนกเขาเหินหรือนกเหยี่ยวที่บินสูงๆมันมองเห็นนะสัตว์ตายหมาตายอะไรอยู่กับพื้นมันมองเห็นมันบินร่อนเลยนะแต่มนุษย์เราเนี่ยสายตายาวไกลไม่ถึงนกเขาเหินไม่ถึงพญาอินทรีอีแรงอะไรพวกนั้นใช่ไหมเราสู้เขาไม่ได้หูเหมือนกันหมาได้ยินเราไม่ได้ยินจมูกหมาได้กลิ่นแต่เราไม่ได้กลิ่นบางอย่างหมาได้กลิ่นเราได้กลิ่นแต่หลายอย่างหมาได้กลิ่นแต่เราไม่ได้กลิ่นถูกไหมฮะมันจะผิดประหลาดมากเลยนะหมาไม่ได้กลิ่นแต่คุณได้กลิ่นมันผิดนะประหลาดแล้วนะเออพระบิดาไม่ได้ออกแบบไว้อย่างนั้นนะครับนะโอเคนะหนึ่งที่บอกว่าใครๆก็ต้องแก่ชรากันทั้งนั้นท่านเชื่อแบบนี้ท่านตั้งสมมติฐานแบบนี้เพราะท่านเห็นแล้วเชื่อตามตาเห็นคนโบราณเขาก็สอนนะ10ปากว่าไม่เท่าตาเห็น10ตาเห็นไม่เท่าเอามือคลำดูคำว่าเอามือคลำดูแปลว่าต้องพิสูจน์เอามือเป็นตัวแทนของตัวเราถูกต้องไหมนะตัวแทนของตัวเราเช่นถ้าคุณถนัดขวาคุณใช้มือขวาเซ็นชื่อลงนามตามกฎหมายนิติกรรมคุณใช้มือขวาเป็นตัวแทนของคุณใช้มือใช้อวัยวะใช้มือขวาเป็นตัวแทนของคุณนะในการจับปากกาเซ็นชื่อหรือในการประทับตราก็ใช้มือขวาประทับเพราะคุณถนัดขวาคุณใช้มือข้างไหนถนัดก็ข้างไหนถนัดก็ข้างนั้นแหละเป็นตัวแทนของตัวคุณนึกภาพออกใช่ไหมครับอ้าวประการที่สองครับเป็นความเสื่อมของกายสังขารความเชื่อเรื่องการแก่ชรามนุษย์เราเกิดมานะต้องแก่เพราะกายสังขารมันเสื่อม นะมันเสื่อมกายสังขารมันเสื่อมพอมันเสื่อมมันก็แก่มันก็เหี่ยวยานนะที่มันแก่ชราเพราะว่ามันหย่อนยานมีตึงอยู่อย่างเดียวคือหู อายุมากเท่าไหร่หูยิ่งตึงมากเท่านั้นแต่กายสังขารนะหน้าอกหน้าใจแขนขาหนังหนึ่งอะไรต่างมันจะเหี่ยวมันย่นมันหย่อนมันยานตามอายุไขใช่ไหมประการที่สามเพราะทุกสิ่งล้วนเป็นอนิจจังสรุปดื้อเลยใครๆก็ต้องแก่ชรากันทั้งนั้นความชราเป็นความเสื่อมของกายสังขารเนี่ยเป็นความเสื่อมของกายสังขารนะเพราะอะไรวิเคราะห์ด้วยสมองซีกซ้ายใช้หลักอิทัปปัจจยาตาเนี่ยแต่วิเคราะห์เท่าที่ตาเห็นวิเคราะห์โดยใช้ข้อมูลเท่าที่ตาเห็นคุณจะเป็นอริยะไม่ได้หรอกครับคุณเป็นอัจฉริยะไม่ได้หรอกครับเพราะคุณยังใช้ปัญญาเห็นด้วยสมองเห็นด้วยปัญญาไม่ได้เพราะฉะนั้นคุณบอกคุณปฏิบัติธรรมคุณจะหลุดพ้นได้ยังไงครับคุณจะหลุดพ้นได้คุณต้องทำหน้าที่ในการแทรกแซงกรรมจักรโดยจิตหยาบนี่แหละใช้ขันธ์5นี่แหละหมุนธรรมจักรให้ได้คือใช้ความรักเท่านั้นมันกวนตีนก็ต้องรักมันครับมันทำดีมันทำตัวน่ารักก็ต้องรักมันครับมีคำว่ารักอย่างเดียวต้องไม่มีคำอื่นนึกออกไหมครับเพราะฉะนั้นท่านจะรักไอ้คนที่ไม่น่ารักได้เราย้ำอีกครั้งท่านต้องมองเห็นคุณค่าของไอเวนนั่นมองเห็นประโยชน์มองเห็นความสำคัญของเขานะด้วยปัญญาของท่านเพราะถ้าสิ่งไหนมีคุณค่าท่านจะทิ้งมันไหมครับสิ่งไหนมีคุณค่าท่านจะหวงแหนมันไหมครับสิ่งไหนมีคุณค่าท่านจะอนุรักษ์มันไว้ไหมครับเช่นน้ำทิพย์พระบิดาต่อให้เหลือก้นแก้วต่อให้เหลือก้นขวดท่านจะสาดทิ้งเททิ้งไหมถ้าท่านมองเห็นคุณค่าว่ามันเป็นน้ำทิพย์ของพระบิดาสามารถดื่มแล้วทำให้ร่างกายบริสุทธิ์ทำให้จิตวิญญาณบริสุทธิ์ทำให้ปลอดภัยจากสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์ถ้าท่านรู้ว่าสิ่งนั้นน้ำทิพย์พระบิดาน้ำมนต์น่ะนะช่วยได้ท่านจะทิ้งไหมท่านไม่ทิ้งหรอกถึงแม้มันอยู่ในขวดที่ไม่สวยมันอยู่ในแก้วที่ไม่ใสแต่ท่านรู้ว่านั่นคือหยดน้ำทิพย์ของพระบิดาหรือของพระเจ้าท่านไม่มีวันทิ้งหรอกมนุษย์เหมือนกันเพื่อนมนุษย์ของท่านน่ะผัวเมียกันเนี่ย
ลูกพ่อแม่ลูก3คนในครอบครัวต่อให้มีปัญหากันขนาดไหนก็ตามถ้าท่านยังมองเห็นคุณค่าของผัวของท่านเพราะท่านเป็นเมียหรือท่านมองเห็นคุณค่าของเมียของท่านเพราะท่านเป็นผัวหรือทั้งสองท่านมองเห็นคุณค่าของลูกของท่านเพราะท่านเป็นพ่อแม่ของลูกท่านจะตัดหางลูกปล่อยวัดท่านจะทิ้งผัวทิ้งเมียกันไหมถ้าท่านยังมองเห็นคุณค่ามองเห็นประโยชน์มองเห็นความสำคัญเห็นไหมท่านจะต้องรักและทนุถนอมไม่ได้ท่านต้องยอมนะรักมันนะถึงแม้มันไม่น่ารักเพราะมันเป็นผัวกูเพราะมันเป็นเมียกูเพราะมันเป็นลูกกูไม่ใช่ลูกหมาขนาดถ้าหมามันทำตัวไม่น่ารักขี้รักขี้ขโมยไม่อยู่บ้านแรดก็เอาไปปล่อยวัดใช่ไหมทิ้งเลยไม่เอาแล้วไม่เลี้ยงแล้วแต่นี่มันลูกกูไม่ใช่ลูกหมาใช่หรือไม่ใช่ดังเนี่ยทุกสิ่งล้วนเป็นอนิจจังคำว่าอนิจจังเนี่ยมาจากคำว่าอะไรไม่เที่ยงแท้เดี๋ยวเราจะขยายความให้ฟังว่าอนิจจังเนี่ยมันมาจากไหนเราจะได้ดูแผนที่การคิดของคนนำทางตาบอดและเชื่อกันมายาวเลยเพราะว่าไม่มีครูที่จะตัดสินให้ว่าไอ้ที่คิดเนี่ยมันถูกหรือมันผิดเพราะครูบนโลกนี้ก็บอกไม่ได้ด้วยเพราะไอ้ความจริงที่เราเฉลยเนี่ยมันเป็นอนุตตรธรรมอนุตตรแปลว่าเล็กอนุตตรเนี่ยนั่นอยู่เหนือนะธรรมะที่เป็นธรรมะระดับโลกที่เป็นโลกียธรรมกับโลกุตตรธรรมอนุแปลว่าเล็กๆอุดรหรืออุตตรนี่แปลว่าเหนือเกินกว่าความสามารถของจิตตะปัญญาของมนุษย์โลกธรรมดาทั่วๆไปที่มีสมองสองซี่จะเข้าถึงความจริงเหล่านี้ได้ยกเว้นพระบิดาหรือพระเจ้าทรงอนุตตรธรรมาจารย์อย่างเราหรือพระบุตรเอกนะลงมาบอกความจริงให้ท่านฟังเท่านั้นเราคนเดียวเท่านั้นที่จะบอกท่านแล้วพอบอกแล้วไม่ฟังเนี่ยก็ตัวใครตัวมันนะครับกรรมใครกรรมมันเวรใครเวรมันนะครับเพราะเราได้ถือว่าเราได้มาทำหน้าที่แล้วพี่น้องครับความเชื่อเรื่องของการแก่ชราเขาเชื่อกัน3อย่างเนี่ยครับแล้วมันทำให้เกิดความเสียหายอย่างมากมายใครๆก็ต้องแก่ชรากันทั้งนั้นก็เลยไม่ทำอะไรเลยกูเลยยอมแก่แก่ตามคนอื่นตามคนที่กูเห็นแล้วกูเชื่อว่าใครๆก็ต้องแก่ชราเหลาเย่ทั้งนั้นแล้วก็มันเป็นการแก่ชราเหี่ยวย่นหย่อนยานเพราะว่าเป็นความเสื่อมของกายสังขารนะทุกคนแล้วก็ต้องทำใจให้ยอมรับเพราะทุกสิ่งล้วนเป็นอนิจจังทำใจให้ยอมรับเพราะทุกสิ่งล้วนเป็นอนิจจังนึกออกไหมครับเรามาดูความจริงต่อคุณสมบัติของสังขารที่คนนำทางตาบอดชอบจับเอามาเป็นข้ออ้างในการปฏิบัติธรรมในการดำเนินชีวิตของตนนี่เราพาท่านมองในมุมของพระบิดาหรือองค์จิตจักรวาลมองในมุมของพระผู้เป็นเจ้ามนุษย์มองกันแบบนี้แล้วพระเจ้าหรือองค์จิตจักรวาลทรงมองแบบไหนต้องคิดด้วยนะเรากล่าวตามพระบิดาตามพระเจ้าตามองค์จิตจักรวาลคุณสมบัติของสังขารว่าด้วยเรื่องของไตรลักษณ์ไตรแปลว่า3ลักษณะก็แปลว่าอาการหรือรูปแบบหรืออะไรรูปร่างหรืออะไรก็แล้วแต่เลยเรียกว่าไตรลักษณ์แปลว่าอาการ3อย่างเขาเอากฎไตรลักษณ์เนี่ยมาอ้างอิงในการมองว่าการเกิดแก่เจ็บตายนี่เราเอาแค่เกิดกับแก่นะแต่มันพูดไปถึงเจ็บกับตายนะเอากฎไตรลักษณ์มาอ้างเพราะไม่รู้ความจริงเรื่องของการแก่ชราเนี่ยไม่รู้ว่าเพราะจริงๆมันเพราะอะไรมันเป็นยังไงการเกิดเนี่ยเราแฉไปแล้วนะอย่าลืมให้คะแนนเรานะ12นะถ้าถูกใจและเข้าใจข้อเรื่องของการแก่ชรานี่เหมือนกันถ้าเรากล่าวจบแล้วถูกใจก็อย่าลืมให้คะแนน12ด้วยนะแล้วบอกว่า12เนี่ยเพราะเข้าใจและเห็นจริงล้าง mindset แล้วอย่าเพิ่งง่วงนอนนะฮะยิ่งดึกยิ่งเข้มข้นไตรลักษณ์หมายถึงบางคนเรียนธรรมะมาบ้างนะถ้าตรงไหนเราพูดผิดบอกผิดเราเขียนผิดนะแย้งได้เลยนะเราไม่อายหรอกถ้าผิดเราก็จะขอโทษแต่คำว่าผิดขอโทษทีไม่มีกับอนุตตรธรรมแน่นอนครับเพราะสอนผิดไม่ได้ครับตกนรกขุมที่13ครับเราเสี่ยงมากนะครับอันนี้จังความคือความไม่แน่นอนไตรลักษณ์บอกว่าทุกสิ่งสังขารหรือทุกสรรพสิ่งล้วนเป็นอนิจจังเป็นอนิจจังแปลว่ามีความไม่แน่นอนประการที่1ครับ1เล็กนะเราขี้เกียจเขียนเป็น 1.1 มันเปลืองพื้นที่นะข้อย่อยของคำว่าอนิจจังสังขารแปลว่ารูปร่างรูปลักษณ์
ตัวตนอาการรวมเรียกว่าสังขารหมดนะสังขารเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากการปรุงแต่งนะพูดง่ายๆนะนะภาษาคนทำตาตาบอดหรือตาดีเขาพูดอย่างนี้เป็นอาการที่เกิดขึ้นแล้วเสื่อมสลายไปเขาไปมองที่อาการเนี่ยเช่นแก่นี่เป็นอาการเป็นอาการของเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์เนี่ยการแก่เนี่ยมันเป็นอนิจจังเป็นการเกิดขึ้นแล้วเสื่อมสลายไปประการที่สองอนิจจังเป็นความไม่แน่นอนในความหมายที่สองก็คืออาการที่

ยาวๆนะมีแต่บางคนก็เป็นหนุ่มไม่ยาวนะมันก็อยู่ที่ว่าไอ้คนคนนั้นน่ะมันดูแลกายหยาบหรือกายสังขารตัวเองให้มีความสมดุลได้มากน้อยแค่ไหนดูแลกายหยาบของตัวเองให้มีความสมบูรณ์พูนสุขได้มากน้อยแค่ไหนถ้าดูแลอย่างดีก็เป็นหนุ่มยาวยาวเป็นสาวนานนานโอเคนะเอาอนิจจังมาเล่าให้ท่านฟังในเรื่องของกฎไตรลักษณ์เขาเชื่อกันอย่างนั้นประการที่สามนี่เราไม่ได้พูดผิดเลยใช่ไหมเนี่ยที่เขาเอามาอ้างกันเนี่ยบางคนที่บวชพระบวชเป็นนักบวชเป็นอะไรมาเนี่ยนะอาการที่แสดงว่าไม่เที่ยงของขันห้าคนนำทางตาบอดหรือคนนำทางทั่วไปจะยึดเรื่องอนิจจังเอามาอธิบายในความแก่ความชราของมนุษย์ว่าเป็นการแสดงให้เห็นว่าขันห้าที่มีอยู่ในความเป็นตัวตนของมนุษย์นั้นขันห้าที่เป็นชีวิตของการเป็นมนุษย์นั้นมันไม่เที่ยงมันไม่เที่ยงไม่เที่ยงแท้ก็คือไม่แน่นอนมันก็เลยทำให้กายหยาบหรือกายสังขารเนี่ยแก่ชราพี่ๆน้องๆครับนี่คือเรื่องของอนิจจังซึ่งเป็นความเชื่อนะเป็นความเชื่อของคนเก่าแก่โบราณจนกระทั่งถึงทุกวันนี้แล้วบันทึกเอาไว้ในมายด์เซตว่าไตรลักษณ์เนี่ยสุดยอดไตรลักษณ์เนี่ยสุดยอดทำใจร่มๆตั้งใจฟังใช้ปัญญาเยอะๆพี่เป็นน้องๆครับคุณสมบัติของสังขารที่เป็นกฎไตรลักษณ์ข้อ2ครับเมื่ออนิจจังแล้วทุกขังเขากำลังจะพยายามอธิบายเรื่องของการเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยว่ามันเป็นไปตามกฎของไตรลักษณ์เราเลยก็เอากฎของไตรลักษณ์มาอธิบายท่านฟังว่าไอ้ไตรลักษณ์เนี่ยมันคืออะไรมันเป็นยังไงถูกยกมาอ้างอยู่ตลอดทุกขังหมายถึงความไม่เที่ยงนาฬิกาเนี่ยถ้าไม่เที่ยงแปลว่ามันเดินไม่ตรงถูกไหมมาเราอธิบายให้ทุกขังคือความไม่เที่ยงบางคนพูดมันตลอดพูดเป็นต่อยหอยนะแต่ไม่เข้าใจว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาความจริงแล้วมันคืออะไรวันนี้เรามาปอกเปลือกให้หนึ่งทุกขังหมายถึงสิ่งทั้งปวงหรือสังขารหรืออาการหรืออะไรก็แล้วแต่หยุดนิ่งไม่ได้เขาแปลว่าอย่างนั้นนะครับบางอันก็จิตจักรวาลเห็นด้วยแต่บางอันจิตจักรวาลเราก็ไม่ค่อยจะเห็นด้วยนะแต่เอาละปล่อยไปตามนี้ก่อนสิ่งทั้งปวงหยุดนิ่งไม่ได้ไม่มีสิ่งใดในธรรมชาติที่เป็นสภาวะธรรมหยุดนิ่งเมื่อมันไม่หยุดนิ่งไอ้การแก่ชราของกายหยาบกายสังขารของมนุษย์มันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นทุกขังแปลว่าในธรรมชาติมันไม่อยู่นิ่งไงถ้ามันอยู่นิ่งแปลว่ามันต้องหนุ่มตลอดมันเป็นสาวตลอดหรือถ้าอยู่นิ่งได้มันต้องเป็นเด็กตลอดเป็นกุมารน้อยตลอดนี่จากเด็กก็เป็นโตเป็นวัยรุ่นจากวัยรุ่นก็เป็นผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ก็เป็นผู้ชราใช่ไหมถูกต้องไหมเนี่ยเป็นเพราะว่าอยู่ในกฎไตรลักษณ์ในข้อที่2คือทุกขังมันไม่เที่ยงแท้นะมันหยุดนิ่งไม่ได้มันไปเรื่อยเปลี่ยนไปเรื่อยประการที่2ทุกขังในความหมายที่2คือทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ตลอดสรรพสิ่งนั้นสังขารนั้นอาการนั้นมันจะทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ตลอดเพราะอะไรครับเขาอธิบายว่ามันทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ตลอดเพราะถูกกดดันจากขันห้าที่อยู่ข้างในเพราะขันห้าคือชีวิตท่านเห็นไหมฮะจับเอามาปะติดปะต่อกันนะฮะฟังแล้วมีความสุขดีและเพลิดเพลินดีนะครับทำให้เกิดปัญญาไหมที่เราวิเคราะห์ให้ท่านฟังเราพูดเป็นครั้งแรกในจักรวาลนี้ในโลกนี้นะเพราะว่าเราไม่เคยพูดเรื่องพวกนี้มาก่อนพระบิดาทรงสื่อมาให้เราก็มีความสุขที่พระบิดาทรงเปิดปัญญาให้กับเราด้วยและมาช่วยติดอาวุธทางปัญญาให้กับพวกท่านด้วยทุกขังแปลว่าความไม่เที่ยงเขาหมายความว่าสิ่งทั้งปวงมันหยุดนิ่งไม่ได้มันต้องมีการเปลี่ยนแปลงมันต้องมีการเปลี่ยนแปลงมันเป็นมนุษย์เหมือนกันต้องมีการเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมดามันเป็นทุกขังอย่างที่สองคือทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ตลอดที่มันทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ตลอดเป็นเพราะว่ามันถูกกดดันจากข้างในก็คือถูกกดดันจากขันธ์5มันจึงต้องทำให้กายสังขารที่เป็นข้างนอกที่เป็นกายหยาบนะข้างในขันธ์5เขารวมเรียกว่าใจหรือบางคนพูดละเอียดลึกไปหน่อยก็มีคำว่าจิตปนมาด้วยจิตกระจายของเขาเลยมั่วกันอยู่นั่นนะนะเพราะจิตกระจายมันแปรปรวนมันไม่นิ่งมันไม่เที่ยงมันเลยทำให้นะเป็นเหตุให้ไอ้ขันธ์5เนี่ยทำให้กายหยาบมันเพี้ยนมันเปลี่ยนไปมันหล่อยาวนะมันสวยนานมันเลยไม่ได้ประการที่3ทุกขังคือการปรับสมดุล
เพราะมีการปรับสมดุลจึงทำให้สรรพสิ่งบาง

ถึงยังคงอยู่นี่เขาอธิบายนะเพราะมันมีการเป็นมนุษย์เนี่ยการมีกายสังขารเนี่ยมันเกิดจากองค์ประกอบหรือปัจจัยหลายอย่างมาผสมประสานกันอย่างลงตัวเมื่อมันมีหลายอย่างมาผสมประสานกันอย่างลงตัวจนกลายมาเป็นเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ท่านเห็นไหมเขาไม่ได้พูดถึงพระผู้เป็นเจ้าหรือพระเจ้าหรือพระผู้สร้างไม่ได้พูดถึงพี่พรีเดียนกับพี่อาร์คโทเรียนเป็นผู้สร้างกายหยาบเป็นผู้ออกแบบขึ้นมาทำในนามของพระเจ้าเลยเขาไม่รู้เรื่องพวกนี้เลยเห็นไหมเขาก็เลยบอกว่าไอ้เนี่ยมันเกิดเข้ามาเองจากง้วนดินบ้างจากอะไรที่ว่าเนี่ยนะครับท่านเห็นไหมครับมันเริ่มต้นมาจากความไม่รู้เริ่มต้นมาจากความไม่เข้าใจทุกอย่างมันผิดไปหมดที่ผ่านมาพอเรากล่าวคนบางคนก็เลยหัวเราะว่าอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลมันกล่าวอะไรของมันวะบางคนขนาดที่ว่าไม่เชื่อเรื่องพระผู้สร้างไม่เชื่อเรื่องพระผู้เป็นเจ้าไม่เชื่อเรื่องก๊อดไม่เชื่อเรื่องจิตจักรวาลพาไปเชื่อเพี้ยนไปหมดเลยเพราะไม่รู้ความจริงในสิ่งที่เราพูดพอรู้แล้วปั๊บเนี่ยจะเสียใจมากเลยนะที่เราไปก้าวล่วงผู้ให้กำเนิดจิตวิญญาณของตัวเราเองคือพ่อขนาดพ่อแม่เราเนี่ยยังอกตัญญูเนรคุณไม่ได้นี่พ่อแม่แก่นแท้ถ้าไม่มีจิตวิญญาณเป็นแก่นแท้มาเกิดพ่อแม่ก็ให้ลูกไม่ได้ใครสำคัญกว่าจริงๆแล้วสำคัญเหมือนกันนะแต่พระบิดาสำคัญกว่าถูกต้องไหมไม่งั้นให้เรามาเกิดเราก็ไม่มีตัวตนเป็นเราแบบนี้หรอกพระองค์ไม่สร้างจักรวาลไม่สร้างโลกสร้างอนันตจักรวาลเราจะสามารถมาใช้ชีวิตมาเรียนรู้สิ่งที่พระบิดาทรงออกแบบไว้ว่าพระบิดาเราทรงสุดยอดพูดภาษามนุษย์อะพระผู้เป็นเจ้าไม่เคยเกิดเป็นมนุษย์เป็นเหมือนดวงอาทิตย์ดวงหนึ่งนะเป็นรูปธรรมทำพลังงานแต่มีจิตสำนึกเป็นของตนเองเป็นผู้เริ่มต้นและสิ้นสุดทุกสรรพสิ่งพระองค์สามารถทำอะไรต่อมีอะไรที่เรานึกไม่ถึงได้อย่างเยียบยนต์มากๆถ้าพระองค์เป็นมนุษย์นะมีชีวิตนะเราจะรักพ่อเราคนนี้มากกว่าปกตินะพระองค์ทรงสุดยอดจริงๆนะพี่น้องครับนะเพราะฉะนั้นการปรับสมดุลเนี่ยทำให้บางสิ่งยังคงอยู่เช่นคนที่เป็นหนุ่มยาวเป็นเพราะว่าภายในกายสังขารนั้นมีการปรับสมดุลอยู่นะยังมีการปรับสมดุลอยู่และยังสมดุลอยู่ได้ยาวพี่น้องครับคนที่มีความสมดุลทั้งทางจิตใจและทางร่างกายคนพวกนี้จะอายุยืนใช่ไหมก็แสดงว่ากายสังขารจะไม่เสี่ยงจะมีความเที่ยงแท้มากกว่าคนทั่วไปใช่ไหมถ้าฉลาดฉุกคิดฉลาดบริโภคฉลาดในการดำเนินชีวิตฉลาดกินฉลาดหลับฉลาดนอนฉลาดพักผ่อนฉลาดออกกำลังกายอะไรต่อมีอะไรที่ท่านรู้มันจะทำให้ท่านอายุขัยยืนยาวใช่ไหมเช่นอย่าป่วยเป็นโรคบ่อยๆถ้าเป็นโรคทีอายุสั้นทีแค่เป็นหวัดเนี่ยคุณก็อายุสั้นแล้วนะอโรคยาปรมาลาภาไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐแปลว่าทำให้อายุยืนถูกไหมถ้ายังกินเนื้อสัตว์นะตียุงตายเพี้ยตัวนึงยุงมันมีอายุไข7วันพระบิดากำหนดอายุไขให้มันแต่ท่านเชื่อไหมรูปธรรมมนุษย์พระบิดาไม่ได้กำหนดอายุไขให้ว่าต้องมีอายุไขว่าต้องตายแล้วมีหลายภพชาติพวกท่านกลัวการมีภพชาติกลัวการเวียนว่ายตายเกิดแต่ท่านไม่รู้ว่าเพราะตัวท่านเองน่ะทำนะตัวท่านเนี่ยทำให้ท่านต้องมีภพชาติตัวท่านเนี่ยเป็นคนทำให้ตัวเองมีกฎแห่งกรรมและท่านไปโทษอะไรครับไปโทษใครครับพระบิดาเนี่ยไม่ได้กำหนดให้ท่านต้องตายโอ้ยกว่าจะมาเกิดได้มันลำบากเป็นบ้าเลยและหน้าที่ที่ท่านมาทำในจักรวาลนี่มันยิ่งใหญ่มากมันหนุกนั่นเหรอตายแล้วเกิดแล้วตายอ่ะพระองค์ไม่ได้ออกแบบไว้อย่างนั้นฟังเราต่อไปครับเราไม่ได้จูงใจให้เชื่อฟังเหตุผลเราคิดตามเราแล้วล้างมายด์เซตทิ้งซะครับไอ้ที่มันเป็นความเชื่อที่ผิดๆนะการปรับสมดุลยกตัวอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นนะถ้าท่านเป็นคนอารมณ์ดีหน้าตาท่านจะเบิกบานยิ้มแย้มแจ่มใสอยู่ตลอดเลยใช่ไหมถ้ายังอารมณ์ดีอยู่นะเพราะท่านมีความสมดุลอยู่ร่างกายจิตใจของท่านก็จะสมดุลตามกันจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ท่านถูกยั่วยุทำให้จิตตกสั่นสะเทือนเป็นความโกรธความโมโหหน้าตามันเหมือนยักษ์แล้วไม่ใช่คนแล้วใช่ไหมโกรธและโมโหสถานะสภาวะของจิตของท่านถ้ายังโกรธและยังโมโหอยู่อาการทางกายภาพอาการทางกายสังขารของท่านมันก็จะหน้าบูดหน้าเบี้ยวปากเบี้ยวหน้าดำหน้าแดงอาการทางกายจะยังคงอยู่ตั้งแต่เช้าจนถึงบ่ายถ้าสภาวะจิตของท่านยังปรับคืนสู่ความสมดุลยังไม่ได้มันไม่สมดุลของมันอยู่หน้าตาของท่านก็จะเหมือนยักษ์ขมูขีเหมือนกับตอนเช้าเลยแต่ถ้าเมื่อไรสภาวะจิตของท่านว่างไปจากความโกรธความโมโหแล้วหน้าตาของท่านอากับกิริยาทางกายสังขารของท่าน
มันจึงจะกลับคืนเข้าสู่สภาวะปกติหน้าตาของท่านก็เหมือนหน้าคนไม่ใช่หน้ายักษ์หน้ามารอีกใช่หรือไม่นี่คือคำอธิบายที่เป็นยกตัวอย่างนะที่เท่าที่เรานึกได้ว่าถ้ายังปรับสมดุลนะถ้ายังปรับสมดุลตรงนั้นได้อยู่อาการนั้นก็ยังคงอยู่แต่ถ้าหากว่าปรับสมดุลได้แล้วอาการนั้นก็จะหายไปก็คือเรื่องของความโกรธใช่ไหมเรื่องของอารมณ์ดีใช่ไหมครับจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวนี่คือคำอธิบายพี่ๆน้องๆที่รักครับคุณสมบัติของสังขารที่เป็นไตรลักษณ์เนี่ยประการที่3อนัตตาแปลว่าความไม่แท้แปลเป็นภาษาไทยคำว่าอนัตตาแปลว่าความไม่แท้ไม่แท้อะไร สรรพสิ่งที่เราเห็นว่ามันเป็นตัวตนมีอัตตานั้นมันมีอัตตานะไม่ใช่เป็นอัตตามันมีอัตตาสิ่งที่เราเห็นนั้นมันเป็นอัตตาแปลว่ามันเป็นตัวตนนะเนี่ยแต่แท้จริงแล้วมันเป็นอัตตาที่ไม่แท้การเป็นอัตตาที่ไม่แท้ที่เราสัมผัสรู้ดูเห็นมันน่ะมันเป็นอนัตตาแท้จริงแล้วมันคืออนัตตามันเป็นสิ่งที่ไม่แท้จริงนะอย่าไปหลงงมงายกับมันอย่าไปหลงยึดติดกับมันนะอย่าไปหลงรูปจูบเงานะมันเป็นอนัตตามันเป็นความไม่แท้จริงไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงนี่คือกฎไตรลักษณ์ที่เขาถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ที่สุดซึ่งเมื่อเสาร์ที่แล้วเราจบรายการสื่อพระโอวาทด้วยศีลสติสมาธิปัญญานั่นคือการปฏิบัติของคนนำทางตาบอดเพื่อจะเข้าถึงความเข้าใจในเรื่องของกฎไตรลักษณ์พอเข้าถึงกฎไตรลักษณ์ได้แล้วสามารถวางอัตตาให้มันเป็นอนัตตาได้แล้วเขาบอกว่านั่นแหละเขานิพพานแล้วเขาจบทุกอย่างแล้วไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดแล้วอะไรแบบนี้นะนั่นคือความเชื่อเพราะเขาบอกว่าเขาดับอัตตาตัวตนนั้นซึ่งเราบอกว่านั่นน่ะคือการหลงทางนิพพานวันนี้เรามาเฉลยให้ฟังว่าทำไมเราจึงบอกว่าอย่าหลงทางนิพพานว่าการปฏิบัติตามการเชื่อการใช้จิตปฏิบัติแล้วเชื่อเรื่องกฎแห่งไตรลักษณ์เนี่ยแล้วก็สุดท้ายไปสรุปแบบเหมารวมยกเข่งว่ากูไม่มีอัตตาแล้วกูเหลืออนัตตาอย่างเดียวเพราะฉะนั้นนะกูมีหน้าที่ปฏิบัติธรรมเพื่อรอวันตายอย่างเดียวรอวันตายถ้ากูตายแล้วกูไม่ต้องมาเกิดแล้วเพราะกูสลายอัตตาไปหมดแล้วกูเข้าใจเข้าถึงอัตตาเป็นอนัตตาแล้วอะไรมันจะง่ายขนาดนั้นนะพอมัวแต่ทำงั้นเสียเวลาไปทุกภพชาติทุกพรรษาแล้วก็ไม่สามารถจะทำหน้าที่ของจิตวิญญาณที่อุตส่าห์มาเกิดเป็นมนุษย์เพื่อใช้เมตตาธรรมค้ำจุนโลกตามที่พระพุทธองค์ก็ทรงตรัสเอาไว้ถามว่ามาพูดถึงเรื่องไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตาตรงเนี้ยเอาเวลาตรงไหนครับที่ไปใช้ความเมตตาหรือเมตตาธรรมช่วยค้ำจุนโลกคำว่าค้ำจุนยังไม่รู้แปลว่าอะไรเลยค้ำจุนก็แปลว่าช่วยให้โลกนี้ไม่เสียสมดุลค้ำจุนแปลว่าช่วยให้โลกนี้สมดุลถ้าโลกเสียสมดุลอนันตจักรและเอกภพเนี่ยชิบหายวายวอดหมดเพราะมนุษย์ตัวเล็กๆเนี่ยสำคัญที่สุดโลกมนุษย์จึงมีพระศาสดาเปลืองที่สุดในจักรวาลพี่น้องครับในดาวดวงอื่นเนี่ยที่เขามีสมองก้อนเดียวเนี่ยไม่ต้องมีพระศาสดาเลยครับไม่ต้องเปลืองศาสดาด้วยโลกเรานี่ล่อไป24พระองค์แล้วครับไม่ใช่เท่าที่ท่านรู้จักนะท่านจำไม่ได้ที่ท่านไม่รู้จักเพราะท่านเกิดมาไม่ทันเนี่ยลืมไปแล้วเนี่ย24พระองค์แล้วพี่น้องครับรวมทั้งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วย24พระองค์นะเอามาดูอนัตตาไตรลักษณ์ที่ว่าด้วยเรื่องอนัตตาแปลว่าความไม่แท้ความไม่แท้เราอธิบายนำหน้าไปแล้ว1สิ่งทั้งปวงมิใช่ตัวตนที่แท้จริงเห็นไหมเขาเอาตรงนี้มาเนี่ยเพื่อจะมาอ้างอิงอย่างเดียวว่ากูสลายอัตตาได้กูไม่มีตัวตนแล้วกูก็ไม่มีเหตุแห่งการมาเกิดขันห้ากูก็หายไปหมดแล้วอวิชชากูก็ไม่มีแล้วเนี่ยที่กูเชื่อนี่คือวิชชาทำให้กูเนี่ยดับทุกอย่างได้ด้วยกฎแห่งใจรักเนี่ยท่านฟังเราตลอดนะคิดตามนะสิ่งทั้งปวงไม่ใช่ตัวตนแท้จริงเพราะอะไรทำให้เราไม่ยึดติดสิ่งนั้นใช่ไหมเพราะเรารู้ว่ามันเป็นของปลอมเนี่ยมันเป็นเงาเราเคยพูดแล้วเราไม่เคยแตกต่างจากไตรลักษณ์หรอกก้อนหินหนึ่งก้อนที่ท่านเห็นมันไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงมันเป็นแค่ตัวแทนของบางสิ่งที่เร้นอยู่ข้างในก้อนหินนั้นต่างหากนี่คือคำสอนของพระบิดาหรือของพระเจ้ามันก็คือหนึ่งในเรื่องของกฎไตรลักษณ์แต่ต้องเอามาใช้อ้างอิงให้ถูกต้องแหวนเพชรแหวนพลอยทองคำที่ท่านมาสมมุติมันว่ามีค่ามีราคาสูงๆเนี่ยแท้จริงอ่ะตัวมันเองมันไม่ได้บอกมันว่ามันคือทองคำมันไม่ได้บอกว่ามันคือแร่ธาตุที่มีค่ามาก
มนุษย์ไปหลงยึดติดในเงามายาของมันถูกไหมเงามายาเพราะอะไรถ้าท่านเป็นคนที่กำลังโกรธมายาที่มันจะแสดงผ่านตัวตนของท่านคืออะไรครับอาการกระฟัดกระเฟียดขี้งอนอาการโกรธหน้าดำหน้าแดงหน้าเขียวมันจะแสดงออกมาครับถ้าจิตของท่านสงบไม่โกรธท่านจะเป็นคนหน้าดำหน้าแดงหน้าเขียวเหรอเวลาพูดจาจะหยาบคายเหรอพูดจาแต่มะนาวไม่มีน้ำเหรอครับสิ่งเหล่านี้มันคือมายาเป็นมายาที่แสดงออกมาจากแก่นแท้ที่อยู่ข้างในก็คือจิตของท่านแล้วเวลาท่านหายโกรธหายโง่นะความโง่นั้นก็หายไปนะหายโกรธอาการโกรธทั้งทางกายนะและพฤติกรรมที่แสดงออกทั้งวจีกรรมมโนกรรมกายกรรมมันหายไปทุกอย่างก็คลี่คลายก็เป็นเหมือนเดิมนี่แสดงว่าสิ่งที่ท่านเห็นน่ะเป็นอาการหรือเป็นตัวตนที่อยู่ข้างนอกมันเป็นแค่มายาซึ่งเป็นตัวแทนของแก่นแท้ที่อยู่ข้างในหรือเป็นคุณสมบัติไม่ว่าเฉพาะกิจเฉพาะการหรือเป็นคุณสมบัติเฉพาะตัวของแก่นแท้ที่อยู่ข้างในก็สุดแท้แต่คุณสมบัติของมันเป็นยังไงมันก็แสดงมายาออกมาอย่างนั้นใช่หรือไม่ถ้าดวงอาทิตย์คุณสมบัติดวงอาทิตย์คือความร้อนแรงกับแสงสว่างดวงอาทิตย์ก็ต้องแสดงมายาที่เป็นตัวตนของตนออกมาก็คือความร้อนและแสงสว่างถ้ามีแต่แสงสว่างแต่ไม่มีความร้อนเขาเรียกว่าดวงจันทร์ไม่ใช่ดวงอาทิตย์หรือพระสุริยะใช่หรือไม่ใช่นี่คือสิ่งที่พระบิดาสอนมาตลอดไม่ต้องไปอ้างอิงว่าเป็นกฎข้อไหนหรอกพูดแบบที่เราพูดเนี่ยเข้าใจง่ายกว่าอีกใช่ไหมท่านจะไปยึดได้ยังไงครับมันเป็นทุกสรรพสิ่งเนี่ยอนัตตาเป็นผู้สร้างอัตตาเสมอนี่ก็คือสิ่งที่พระบิดาหรือพระเจ้าเคยสอนท่านเป็นเอฟซีของจิตใจวันท่านต้องคุ้นๆอนัตตาเป็นผู้สร้างอัตตาพระบิดามีคุณสมบัติเป็นอนัตตาพระองค์จึงสามารถสร้างสรรพสิ่งที่มีมิตินะกายภาพมิติหยาบๆนะดินน้ำลมไฟนะพลังงานจิตวิญญาณพระบิดาจึงทรงสร้างได้ทุกสรรพสิ่งเพราะพระบิดาทรงมีคุณสมบัติเป็นอนัตตาจิตวิญญาณเป็นอนัตตาแบ่งภาคให้ตัวเองมีจิตหยาบทำหน้าที่ขับเคลื่อนเครื่องยนต์แห่งกรรมท่านยกมือขึ้นถามว่ามือมันยกเองได้ไหมไม่ได้จิตหยาบของท่านเป็นผู้สั่งการผ่านสมองเพื่อให้มือยกขึ้นนี่แสดงว่าเนี่ยมายารูปลักษณ์หรืออาการที่แสดงออกด้วยการยกมือเนี่ยใครเป็นผู้บงการใครเป็นผู้บังคับใครเป็นผู้ควบคุมให้มีการยกมือขึ้นจิตของท่านจิตวิญญาณของท่านโดยจิตหยาบของท่านใช่ไหมและจิตหยาบกับจิตวิญญาณของท่านเนี่ยนะเป็นสรรพสิ่งที่มีอัตตาแต่เป็นอนัตตาใช่ไหมถ้าไม่มีอัตตาเราจะเรียกว่าจิตหยาบได้ไงไม่มีอัตตาไม่มีตัวตนเราจะใช้ชื่อสมมติว่าจิตวิญญาณได้ยังไงครับสรรพสิ่งที่พระบิดาทรงกำหนดสร้างขึ้นไม่ว่าจะเป็นดินน้ำลมไฟอากาศหรือพลังงานล้วนมีอัตตาแปลว่าล้วนมีตัวตนทั้งนั้นเมื่อมันมีตัวตนเราจะต้องสร้างชื่อสมมุติเรียกมันนี่คือดวงอาทิตย์นี่คือดวงจันทร์นั่นคือดวงไฟพี่น้องครับพระบิดาจึงต้องให้ลูกๆเนี่ยสมมุติมันไม่มีใครหรอกวันนี้สมมุติดวงอาทิตย์ว่าเป็นดวงจันทร์หรือตั้งแต่เกิดมาเนี่ยเรียกดวงจันทร์สมมุติว่าดวงจันทร์วันดีคืนดีเสือกเปลี่ยนใหม่ไม่เรียกดวงอาทิตย์ว่าดวงอาทิตย์แล้วเรียกว่าดวงจันทร์แล้วเปลี่ยนผันไปเรียกดวงจันทร์ว่าดวงอาทิตย์ไม่มีใครบ้าบอคอแตกเป็นแบบนั้นหรอกถูกหรือไม่ถูกพี่น้องครับทุกอย่างล้วนเป็นสิ่งสมมุติคำว่าอัตตาอนัตตาท่านต้องเข้าใจในสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ฟังแล้วโก้อัตตาอะไรอนัตตาอัตตาเนี่ยเป็นตัวตนที่เกิดขึ้นจากอนัตตาเป็นผู้สร้างแล้วอนัตตาสร้างให้มันเกิดอัตตาก็คือมายารูปลักษณ์มาจากแก่นแท้ข้างในทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อทุกอย่างมันเสื่อมสลายถ้าเราจะสอนให้คนละวางอย่าไปยึดติดอัตตานะเพราะยึดติดอัตตามันทำให้เกิดกิเลสเกิดตัณหาเกิดราคะขึ้นมานะถ้าเราไม่ยึดติดตัวตนอัตตาในสิ่งที่เราสัมผัสรู้ดูเห็นนะไอ้กิเลสหรือเวทนาขันธ์มันจะไม่สั่นสะเทือนมันจะไม่ทำงานในขันธ์5หรอกมันจะไม่ทำให้ท่านทุกข์หรอกทุกวันนี้แทนที่ท่านจะไปดับทุกข์ซึ่งเป็นขยะในขันธ์5ใช่ไหมท่านก็พยายามจะไปทุบขันธ์ทั้ง5เพราะไปคิดว่ามันเป็นเหมือนขันธ์นะไปทุบขันธ์ทั้ง5เพื่อทำให้ดับขันธ์ซะเพราะท่านมองว่ามันเป็นต้นเหตุทำให้เกิดความทุกข์อันมหันต์นะก็เลยทุบขันธ์ซะทั้งที่จริงๆเหมือนกับว่ามือกับเท้าพระบิดาให้มือมาสองข้างท่านบอกมันรกมันเกะกะนะข้างเดียวก็ได้กูเลยตัดแขนกูไปข้างหนึ่งเท้าของกูเหมือนกันไม่รู้จะมีไว้ทำไมมีมือแล้วไงตัดขาแม่งทิ้งไม่เห็นคุณค่าไม่เห็นประโยชน์ทั้งที่พระบิดาเป็นพระผู้สร้างออกแบบไว้ให้ใช้เพราะไปมองว่าไร้ค่าไปมองว่าไม่มีประโยชน์ไปมองว่าสร้างปัญหากับกูด้วยนิ้ว5นิ้วนะพระองค์สร้างไว้ดีแล้วช่วยกันหยิบช่วยกันจับช่วยกันเกี่ยวใช่ไหมแต่ละนิ้วมีความหมายมีคุณค่ามีความสำคัญกูบอกว่าโอ๊ยแค่มี
สองนิ้วพอแล้วนิ้วโป้งกับนิ้วชี้หยิบจับอะไรได้จับช้อนจับอะไรกินได้นะที่เหลือสามนิ้วแม่งตัดทิ้งเดี๋ยวมันเกะกะรกกูท่านมองดูสิความคิดแบบจิตมนุษย์อ่ะมันตลกไหมแต่มันตลกหน้าเศร้านะไม่ใช่ตลกหน้าขำหรอกมันลักษณะมันเป็นเรื่องเดียวกันนะนะอ่ะต่อมาครับอนัตตาแปลว่าความไม่แท้แค่ดูเหมือนว่ามีตัวตนเท่านั้นใช่ไหมที่เราเห็นเป็นตัวตนเนี่ยให้เรามองว่ามันเป็นอนัตตามันเป็นความไม่แท้จริงไม่แท้เที่ยงเพราะเดี๋ยวมันก็เสื่อมจริงครับเดี๋ยวมันต้องเสื่อมไปมันอยู่ได้ไม่นานหรอกมันต้องเสื่อมนั่นหมายถึงทั่วไปนะอย่าเอามาพูดกับความกับตัวตนของมนุษย์มนุษย์ไม่ได้เหมือนกับสรรพสิ่งทั่วไปในธรรมชาติมนุษย์ไม่ต่างกันกับต้นไม้ต้นไม้ที่อยู่ยั้งยืนยง 60,000 ปีโลกอ่ะมนุษย์ต้องอยู่ถึง 60,000 ปีโลกเพราะฉะนั้นพระบิดาจึงทรงกำหนดออกแบบให้มนุษย์เนี่ยไม่ต่างกับต้นไม้ต้นไม้เนี่ยมีตัวตนใช่ไหมอ่ะแต่การมีตัวตนของต้นไม้ที่มีรูปลักษณ์แบบนั้นมันก็มีที่มาที่ไปเช่นใบมีสีเขียวพระองค์ออกแบบไว้เพื่อจะสะท้อนมายาของแกนแท้ที่อยู่ในแกนโลกมันเป็นก้อนธาตุออกซิเจนเหลวบริสุทธิ์เหนียวหนืดคล้ายตังเมมีสีเขียวมรกตมีสีเขียวมรกตเพราะฉะนั้นเวลาต้นไม้มันโตมาจากโลกพระองค์ก็เลยบอกมนุษย์ให้รู้ให้บอกใบว่าเฮ้ยในแกนโลกมันมีสีเขียวนะลูกแล้วก็ในแกนโลกอ่ะมันมีเป็นก้อนธาตุออกซิเจนเวลามันบิดตัวมันระเบิดเพราะความรักจากจิตมนุษย์ทำให้โลกหมุนได้บิดแกนแม่เหล็กเนี่ยมันจะปล่อยให้แก๊สออกซิเจนออกมาจากแกนโลกนะลูกไม่ได้ใบสีเขียวมันจึงให้ออกซิเจนออกมานี่ถูกกำหนดออกแบบไว้ทั้งนั้นไม่มีอะไรบังเอิญพี่น้องครับพระบิดาของเราหรือพระเจ้าหรือ God ที่หลายคนรังเกียจคำว่าพระเจ้าอ่ะมากกว่าคำด่าพ่อล่อแม่รังเกียจมากได้ยินคำพระเจ้าแล้วรังเกียจที่สุดแต่ได้ยินใครด่าพ่อล่อแม่หรือถูกเขาด่าคำหยาบคายฟังได้เสียกทำหน้าระรื่นแต่นี่พอได้ยินคำว่าพระเจ้าทั้งนี้ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับตัวเองแค่ตัวเองมีสติและสำนึกกลับไม่สำนึกรังเกียจคำว่าพระเจ้ารังเกียจคำว่าพระบิดาใช่ไหมเกิดอาการขนพองสยองกล้าวขึ้นมาทันทีเลยนะอ้าวอนัตตาที่เราเห็นว่าเป็นอัตตาหรือมีตัวตนนั้นแค่ดูเหมือนว่ามีเท่านั้นนะสรรพสิ่งที่เป็นอนัตตาต้องอาศัยอัตตาที่เป็นเปลือกนอกถึงจะดำรงอยู่ได้จิตวิญญาณของท่านเหมือนกันครับต้องอาศัยสรรพสิ่งที่นะที่มองว่าเป็นอัตตาเนี่ยมีตัวตนเนี่ยห่อหุ้มอยู่เป็นเปลือกนอกไม่งั้นจิตวิญญาณของท่านก็ไม่สามารถจะดำรงอยู่ได้ชั้นใดก็ชั้นนั้นที่เรากล่าวประการที่3เขาบอกว่าสรรพสิ่งที่เป็นสังขารหรือเป็นอัตตาตัวตนอะไรพวกนี้อาการอะไรพวกนี้นะอาศัยเหตุปัจจัยต่างๆประกอบกันขึ้นมาแล้วปิดบังซ่อนเร้นอนัตตาเอาไว้ข้างในก็จริงครับดินน้ำลมไฟไงเขาเลยเขียนเขาเลยอธิบายตามข้อ3เพราะดินน้ำลมไฟมาประกอบกันก็เลยนะเป็นกายหยาบแล้วซ่อนเร้นจิตใจกับจิตวิญญาณนะเอาไว้ข้างในซึ่งจิตใจกับจิตวิญญาณนั้นคืออนัตตาอันนี้ความจริงที่เขาเชื่อนี่ถูกต้องครับแต่จะเอามาใช้อ้างอิงว่ามนุษย์เราเนี่ยมีอัตตามีอนัตตาเหมือนกันต้องระวางอัตตาต้องเข้าใจใจรักเนี่ยตัวตนของกูก็จะหายไปก็ด้วยเหตุนี้ครับการนิพพานของคนที่หลงทางเนี่ยเขาจึงเข้าใจว่าคำนิพการว่านิพพานของเขานั้นคือตายไปจากการเวียนว่ายตายเกิดในการเป็นมนุษย์หรือเกิดภพภูมิไหนก็ตามตายแล้วไม่ไปเกิดที่ไหนอีกแต่ไปลอยแขวนอยู่ข้างบนได้ไม่กลับมาเกิดบนโลกอีกโดยใช้โลกเป็นบรรทัดฐานเป็นตัวชี้วัดจิตวิญญาณตายแล้วไม่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกเรียกว่าตายแล้วหายสาบสูญหายสาบสูญไปจากโลกแต่รู้ๆกันอยู่ว่าลอยไปอยู่สวรรค์มายาเป็นดินแดนที่พระเจ้าหรือพระบิดาไม่ได้สร้างไปแฝงตัวอยู่ตรงบนนั้นท่านนึกภาพออกยังซึ่งไม่มีสิ่งใดที่พระบิดาสร้างไว้ในอนันตจักรวาลนี้แม้กระทั่งรูปธรรมทางพลังงานของพระบิดาหรือพระเจ้าหรือก๊อดซึ่งเป็นพระผู้สร้างเองพระองค์ก็มีอัตตาเป็นพลังงานแล้วพระองค์ก็มีอัตตาถ้าได้ชื่อว่าเป็นสรรพสิ่งหนึ่งที่พระองค์สร้างหรือพระองค์ทรงอุบัติขึ้นมาเป็นสรรพสิ่งหนึ่งในจักรวาลอันไพศาลนี้ล้วนมีอัตตาทั้งนั้นจิตวิญญาณของท่านก็มีอัตตาเพราะมีรูปทรงเรขาคณิต
6เหลี่ยมมุมเป็น3เหลี่ยมด้านเท่า2รูปวางซ้อนทับกันโดยมีจุดหมุนจุดศูนย์กลางของการเหวี่ยงหมุนเนี่ยเป็นจุดเดียวกันถ้าหยุดนิ่งอ่ะจะมี6เหลี่ยมแต่ถ้าหมุนแล้วก็กลมๆมาเพราะเป็นวงกลมการหมุนเพื่อทำให้สมดุลการหมุนเพื่อทำให้จิตวิญญาณของท่านมีความฉลาดทางปัญญามีพลังอำนาจทางปัญญาจึงต้องหมุนรอบตัวเองเพื่อให้ไอ้ทั้ง6เหลี่ยมมุมเนี่ยมันซ้อนทับกันยิ่งหมุนเร็วซ้อนทับกันได้เร็วยิ่งฉลาดมากเท่านั้นนี่คือสิ่งที่พระบิดาทรงออกแบบไว้ไม่งั้นเราจะบอกท่านได้ยังไงไงมันเป็นความรู้ไม่ใช่เป็นความมั่วหรือความโม้เป็นความรู้พี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับนี่คือข้ออ้างเรื่องไตรลักษณ์เราบอกแล้วนะจริงครับถ้าใช้กับสรรพสิ่งทั่วไปไม่ใช้กับต้นไม้ไม่ใช้กับมนุษย์เพราะต้นไม้ใหญ่กับมนุษย์เป็นสิ่งพิเศษที่พระบิดาทรงออกแบบไว้ให้มันแตกต่างกับสรรพสิ่งอื่นแตกต่างจากดินน้ำลมไฟก้อนหินไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนต้องมีการผุร่อนอะไรแต่อะไรใช่ไหมท่านจำได้ไหมเราบอกแล้วเอเลี่ยนอ่ะเกิดมาเป็นหมื่นปีมันยังไม่ตายอ่ะมันถึงดูเหมือนมีไฮเทคโนโลยีมันดูเหมือนฉลาดกว่ามนุษย์เพราะว่ามันไม่ต้องเกิดตายเกิดตายมันต่อยอดได้เรื่อยไปมาเป็นหมื่นปีหมื่นภพชาติแล้วมันเลยดูเหมือนเจ๋งกว่าเราอ่ะนั่นคือตัวอย่างถ้าท่านเชื่อว่ามนุษย์ต่างดาวมีจริงไอ้มอดมีจริงอ่ะใช่ไหมแล้วก็ท่านเชื่อเรื่องมอดพวกนี้นะก็ต้องเข้าใจเรื่องพวกนี้ด้วยทีนี้เรามาดูครับตะกี้เรื่องการแก่ชราเนี่ยเราบอกว่ามันเป็นความไม่จริงนะเอามาใช้กับมนุษย์ไม่ได้อนิจจังทุกขังอนัตตาเอามาใช้กับมนุษย์ไม่ได้มาดูความจริงเรื่องของการแก่ในมรรควิถีจิตจักรวาลเราจะเปิดโลกผ่านโลกให้นั้นความจริงเรื่องของการแก่ชราในมรรควิถีของจิตจักรวาลพี่น้องครับเพราะว่าในการเกิดพระบิดาเป็นผู้อนุญาตให้จิตวิญญาณมาเกิดถูกต้องไหมและพระองค์ทรงออกแบบทุกอย่างในอนันตจักรวาลนี้ไว้รวมทั้งเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปกระทำมนุษย์ของโลกเสรีนี้ด้วยใช่ไหมทุกอย่างพระองค์ทรงออกแบบสร้างไว้ทั้งหมดเพราะฉะนั้นพระองค์จะบอกให้ท่านฟังว่าความจริงแล้วเนี่ยเมื่อจิตวิญญาณของท่านทั้งหลายมาเกิดเป็นคนสองมิติเพื่อคนทั้งสองมิติให้มันเป็นหนึ่งเดียวกันเพื่อเป็นมนุษย์เนี่ยโดยใช้ขันห้าเป็นเครื่องมือไม่ใช่ขันห้าเป็นผู้มาเกิดและขันห้าเป็นผู้ให้ชีวิตและขันห้าเป็นผู้ทำให้ท่านมีตัวตนผิดทั้งหมดทรงกำหนดให้จิตวิญญาณที่มาเกิดเป็นคนสองมิติคือเป็นมนุษย์ยังคนตัวเองเป็นมนุษย์ได้หรือไม่ได้ไม่รู้แต่กำหนดไว้เลยออกแบบไว้เลยว่าให้มาเติบโตให้มาเกิดเป็นมนุษย์แล้วเจริญเติบโตไม่ใช่ให้มาเติบตายถ้าพูดอย่างนี้ท่านต้องมองกลับไปที่ต้นไม้ต้นไม้เป็นสิ่งมีชีวิตชนิดแรกเป็นเครื่องยนต์แห่งกรรมชนิดแรกที่พระบิดาทรงสร้างขึ้นมาไว้บนโลกนี้เพื่อให้ทำหน้าที่เป็นเครื่องยนต์แห่งกรรมในการผลิตพลังงานไฟฟ้าแม่เหล็กด้านบวกหรือความรักมอบให้กับแกนโลกหรือที่พระพุทธองค์ใช้ว่าเมตตาธรรมเพื่อช่วยทำให้โลกเวียงหมุนอย่างต่อเนื่องทุกวันนี้นักวิทยาศาสตร์โลกบอกท่านได้ไหมว่าโลกเวียงหมุนรอบตัวเองได้อย่างไรนอกจากแบะแบะแบะคำเดียวว่ามาจากบิ๊กแบงมันหมุนมาตั้งแต่บิ๊กแบงจนถึงทุกวันนี้มันยังหมุนไม่หยุดท่านไม่แปลกใจเหรอมันหมุนด้วยความเร็วคงที่ต่อรอบ24ชั่วโมงโดยเฉลี่ยต่อรอบตั้งแต่ท่านเกิดมาจนอายุปูนเนี่ยมันก็ยัง24ชั่วโมงต่อรอบอะไรมันจะหมุนได้ต่อเนื่องขนาดนั้นถ้ามันจะหมุนต่อเนื่องได้มันต้องมีแรงหรือพลังงานเพิ่มเติมเข้าไปในระบบใช่ไหมนะถ้าท่านเรียนฟิสิกส์เรียนวิทยาศาสตร์มาเนี่ยพูดแบบนี้เดี๋ยวหาว่าเราเอาธรรมะมาโดยฉลาดเอาวิชาฟิสิกส์เข้ามาอธิบายที่มาด่าเรามาว่าเราเนี่ยนะใช่ไหมวันนี้มันฟังอยู่เปล่ามันรู้สำนึกบาปได้ยังไงมาตัวเองก็จบวิทยาศาสตร์มาปริญญาโทไปด็อกเตอร์ด้วยซ้ำทำไมไม่ทำแบบเราบ้างอ่ะถ้าเก่งจริงนะเราไม่เก่งเราสื่อจากพระเจ้าอ่ะนะมันมองอะไรกันนักหนาจับผิดอะไรนักหนาเรามีเหตุผลให้หมดอ่ะไม่ได้บังคับให้เชื่อนะพระบิดาเป็นผู้สร้างให้ต้นไม้เจริญเติบโตต้นไม้ของพระบิดาต้นไม้ใหญ่ในป่าในเขาถ้ามนุษย์ไม่โค่นไม่ทำลายถ้าภูเขาไม่สไลด์แผ่นดินไม่พังถ้าไม่มีอากาศที่แห้งแล้งจนกระทั่งต้นไม้ไม่มีน้ำไม่มีอาหารที่จะดูดซับเป็นได้ร่างกายต้นไม้ของพระบิดาต้นไม้ใหญ่นั้นจะตายไหมครับหรือไม่มีมอดไม่มีปลวกไปกัดไปแทะต้นไม้จะเป็นผุเป็นโพรงแล้วลมพัดมาก็โค่นก็ล้มไหมไม่ครับต้นไม้ใหญ่ของพระบิดาเนี่ยโอ้โหถ้าอายุเป็นร้อยๆปีพันๆปีนะหลายร้อยปีไม่ต้องถึงพันหรอกนะหลายคนโอบเลยใช่หรือไม่ใช่แต่เนื่องจากโลกเนี่ยเต็มไปด้วยภัยพิบัติเพราะมนุษย์จิตสำนึกต่ำทรามในทุกยุคทุกสมัยเลยทำให้เกิดภัยพิบัติเนี่ยต้นไม้ก็เลยล้มเพราะแผ่นดินไหวเพราะภูเขาไฟระเบิดเ
เพราะแผ่นดินภูเขาสไลด์นะเพราะเกิดอุทกภัยที่รุนแรงเกิดพายุหมุนรุนแรงนะต้นไม้ต้นไร่ของพระบิดาเลยตายหมดใช่ไหมบางต้นล้มอยู่ในดินพระบิดากลัวว่าลูกเนี่ยที่เป็นมนุษย์รุ่นหลังๆเนี่ยจะไม่เห็นเพราะเกิดมาแล้วไม่เห็นว่าต้นไม้ใหญ่ของพระบิดาใหญ่ขนาดไหนก็เลยให้ต้นไม้เนี่ยนอนอยู่ใต้ดินฝังตัวไว้และกลายเป็นฟอสซิลก็แปลว่ากลายเป็นหินเพื่อจะให้ลูกหลานรุ่นปลายยุคพลังงานเก่าเนี่ยนะได้รู้ว่าแต่ก่อนในต้นไม้มันใหญ่กว่าทุกวันนี้ที่เห็นอีกนะพระองค์สร้างไว้น่ะต้นไม้มีไว้เพื่อเติบโตแต่ที่มันตายเพราะภัยพิบัติมนุษย์เราเหมือนกันเนี่ยถ้าจะตายก็ต้องตายเพราะเชื้อโรคนะหรือเพราะป่วยตายนะไม่ใช่อยู่เฉยๆแล้วแก่ตายนะอย่างเนี้ยไม่ปกติครับโอเคนะเพราะมนุษย์เราเนี่ยก็ต้องเติบโตเหมือนต้นไม้ไม่ใช่เติบตายนะนี่ก็เป็นตัวอย่างอันหนึ่งที่มาอ้างกับท่านความจริงเรื่องของการแก่ชราประการที่สองทรงกำหนดให้ลูกๆที่เป็นมนุษย์ทุกคนที่มาเกิดเนี่ยแก่พรรษาได้แต่ไม่ใช่ให้แก่ชราท่านเข้าใจไหมแก่พรรษาเนี่ยคือแก่ปีนับไปเรื่อยๆอายุเท่าไหร่60 70 80หรือ10 20 30 40 10 20 30 40อันนี้เขาเรียกแก่พรรษาแก่ประสบการณ์แก่แดดแก่ลมใช่ไหมแต่ไม่ใช่แก่ชราไม่มีตำราไหนที่พระบิดาหรือพระผู้เป็นเจ้าให้ลูกเกิดมาแล้วต้องแก่ถ้าเองทำหน้าที่ได้ทำหน้าที่ทางจิตวิญญาณประสบความสำเร็จช่วยโลกของพระบิดาให้สมดุลได้มันทำให้จักรวาลสมดุลกาแล็กซี่สมดุลเอกภพสมดุลนั่นคือภารกิจหลักที่จิตวิญญาณอาสามาเกิดเป็นมนุษย์มาขับเคลื่อนเครื่องยนต์แห่งกรรมที่สร้างไว้บนโลกเพราะในแดนสุญญตาไม่มีเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์อยู่จึงต้องมาสร้างไว้บนโลกเพราะมันเป็นโลกทางกายภาพที่พระบิดาทรงเรียกโลกว่ากายาหรือกายาเรียกร่างกายมนุษย์ว่ากายาเพราะมันเป็นกายภาพในมิติของสุญญตาที่อยู่นอกเอกภพนั้นมีแต่มิติทางพลังงานนะมีแต่มิติทางพลังงานไม่มีกายหยาบไม่มีสสารนะมีแต่พลังงานเท่านั้นโอเคไหมประการที่3ความจริงเรื่องของการแก่ชราการแก่ชราเกิดจากกายสังขารเสื่อมนี่คือความจริงที่ท่านต้องตื่นแจ้งว่าที่ท่านแก่ชราเนี่ยพระบิดาไม่ได้กำหนดให้ท่านแก่ชราแต่ที่ตัวท่านแก่ชราเนี่ยมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วเนี่ยถ้าจะโตวันโตคืนโตเรื่อยๆโตไปโตไปเหมือนต้นไม้โตไปเรื่อยๆตัวใหญ่ร่างใหญ่ไปเรื่อยๆกลับแคะลงแกรนลงถูกไหมจนกระทั่งจะต้องสอยมะเขือเทศเอ้ยขอโทษสอยมะเขือพวงกินเป็นอาหารแล้วเพราะตัวเตี้ยนะเหมือนคนโบราณเขาสมมุติไว้ต่อไปมนุษย์เราเนี่ยนะเวลาจะเก็บมะเขือต้องใช้ไม้สอยแล้วเพราะแสดงตัวมันเล็กมากเลยนะมันเพี้ยนนะฮะการแก่ชราเกิดจากกายสังขารเสื่อมกายสังขารก็คือเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์เนี่ยมันเสื่อมเหมือนรถยนต์ของท่านเนี่ยเวลาท่านใช้งานนานๆเนี่ยเครื่องยนต์เสื่อมไหมตัวถังเสื่อมไหมถ้าใช้งานนานถ้าท่านทนุบำรุงและดูแลดีๆท่านใช้รถยนต์ของท่าน10ปี20ปีเครื่องยนต์ยังแจ๋วตัวถังยังนิ่งถูกต้องไหมล่ะมันคนที่นิยมรถเก่าจะชอบเลยโอ้ยมันหลายรุ่นหลายยุคมาแล้วแน่รถยนต์คันนี้เฮ้ยขอซื้อราคาแพงๆเผื่อแพงกว่ารถรุ่นใหม่ๆอีกเพราะว่ารถรุ่นเก่ายังมีคุณภาพวิ่งได้อะสวยงามแล้วอนุรักษ์ไว้อย่างดีเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ก็เหมือนกันครับแต่ส่วนมากนะมันแก่ชราเพราะกายสังขารเสื่อมเซลล์ร่างกายเซลล์อวัยวะเสื่อมถามว่าร่างกายของท่านเป็นของใครครับร่างกายของท่านถึงแม้เป็นของพระบิดาก็จริงแต่ท่านต้องมีหน้าที่รับผิดชอบดูแลถูกไหมเพราะจิตวิญญาณของท่านต้องใช้ในการทำงานในบทบาทของมนุษย์บนโลกแล้วถามว่าเมื่อจิตหยาบของท่านเป็นผู้ใช้เครื่องยนต์แห่งกรรมนี้ในนามจิตวิญญาณแล้วกายสังขารของท่านเสื่อมท่านโทษใครครับใครทำให้กายสังขารของท่านเสื่อมครับกายสังขารของใครคนนั้นรับผิดชอบใช่หรือไม่เพราะฉะนั้นตรงนี้คือความจริงที่ท่านต้องยอมรับว่ากายสังขารเสื่อมเพราะกูทำตัวกูเองขีดเส้นใต้สิครับขีดเส้นใต้สิครับโลกนี้เป็นโลกมนุษย์และเป็นดาวแห่งทางเลือกเสรีมนุษย์ทุกคนที่มีจิตวิญญาณมาเกิดโดยจิตหยาบเป็นผู้ขับเคลื่อนพฤติกรรมในการดำเนินชีวิตทุกคนมีอิสระเสรีจะทำดีก็ได้ทำชั่วก็ได้เข้าใจไหมแต่ถ้าทำดีก็จะได้รับผลกรรมที่ดีแต่ถ้าทำชั่วก็จะได้รับผลกรรมชั่วๆชัดเจนไหมมันถ้าท่านนะไม่ต้องการจะได้รับกรรมชั่วๆท่านควรทำไงท่านควรทำไงก็อย่าทำชั่วถูกหรือไม่ล่ะ
ก็อย่าทำชั่วถ้าอยากได้รับผลกรรมที่ดีก็มันทำแต่ความดีโลกเสรีหมายถึงอย่างนี้เลือกได้เลยใช่ไหมเลือกได้เลยไม่ต้องโทษใครเพราะฉะนั้นกายสังขารเสื่อมนี่ก็คือผลกรรมอันเกิดจากการกระทำของตัวท่านเองท่านจึงต้องคิดต่อไปว่าแล้วอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลจะบอกไหมว่าท่านทำอะไรผิดทำอะไรผิดทำอะไรบาปมันจึงทำให้กายสังขารของท่านต้องมีการเสื่อมคือมีการแก่ชราเกิดขึ้นบอกแล้วนะกฎแห่งไตรลักษณ์เป็นกฎที่แท้จริงใช้ได้กับสรรพสิ่งอื่นยกเว้นต้นไม้กับมนุษย์ใช้ไม่ได้เห็นไหมจิตวิญญาณมนุษย์มีจิตวิญญาณเป็นแก่นแท้แต่ต้นไม้ไม่มีจิตวิญญาณเป็นแก่นแท้มีแต่จิตหยาบเป็นกลุ่มพลังงานเหมือนกับที่มนุษย์ใช้ขับเคลื่อนเครื่องยนต์แห่งกรรมหรือเอาอีกหน่อยก็ได้สัตว์ก็เหมือนกันครับสัตว์เนี่ยมีหน้าที่ให้พลังความรักกับโลกเหมือนมนุษย์แต่สัตว์มีจิตวิญญาณทำเองทุกเรื่องจิตวิญญาณของสัตว์ทำหน้าที่ขับเคลื่อนเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมของสัตว์นั้นๆเพื่อใช้ขันห้าเหมือนมนุษย์เนี่ยสั่นสะเทือนเป็นธรรมจักรบ้างกรรมจักรบ้างเพื่อให้ความรักกับโลกเพื่อช่วยให้โลกหมุนพระบิดาสร้างพืชกับสัตว์ก่อนมนุษย์แต่พอรู้ว่าเดี๋ยวกรรมจักรเดี๋ยวธรรมจักรมันเอาแน่นอนไม่ได้ก็เลยพยายามคิดสร้างเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ขึ้นมาที่มันเหนือกว่าสัตว์นะเช่นสัตว์มันเนี่ยเวลามันรักนะพวกเดียวกันมันก็รักมันก็ให้บวกกับโลกถูกไหมกรรมจักรไม่หมุนมันจะหมุนเป็นธรรมจักรแต่ถ้าไม่ใช่พวกเดียวกันมันแย่งอาหารกันกินหรืออะไรก็ตามมันก็จะใช้ความชิงชังความโกรธเกลียดเคียดแค้นหมุนเป็นกรรมจักรไปตามธรรมชาติของมันมันให้ความรักกับโลกไม่ได้พระบิดาจึงให้เพิ่มกันสำหรับมนุษย์มนุษย์ก็เป็นสัตว์ชั้นสูงถูกไหมพระบิดาจึงให้สมองสองซีกมากับมนุษย์เพื่อให้สามารถใช้ปัญญาโดยทำงานร่วมกับจิตใช้ปัญญาในการคิดในการพิจารณาในการวิเคราะห์ในการสังเคราะห์เพื่ออะไรครับเพื่อช่วยให้มองคนที่ทำตัวชั่วๆทำตัวน่าเกลียดหรือไม่ใช่คนที่เป็นพวกเดียวกันเนี่ยให้เราใช้ปัญญาหาเหตุผลเพื่อจะบอกจิตหยาบตัวเองว่าเราจะรักไอ้หมอนั่นที่เป็นคนต่างเผ่าต่างพวกต่างพันธุ์รักลูกหลานคนข้างบ้านให้ตัวเราเนี่ยรักให้ได้เท่ากันกับที่เรารักลูกหลานของตัวเราเองต้องใช้สมองต้องใช้ปัญญาใช่ไหมสมัยองค์เยซูคริสต์เจ้าท่านก็สอนไว้ใช่ไหมจงรักลูกหลานคนข้างบ้านให้เหมือนกับท่านรักลูกหลานของตัวท่านเองนี่คือการสอนให้ใช้ปัญญาเราใครดีกูดีตอบใครชั่วกูชั่วตอบเพราะอะไรเพราะเราไม่ได้ใช้ปัญญาเราใช้อารมณ์ใช้ความรู้สึกจากตาเนื้อของเราที่มองเห็นจากหูที่ได้ยินไอเวนนี่มันด่ากูสาปแช่งกูใช่หรือไม่ถูกไหมเพราะฉะนั้นตอนนี้เริ่มเห็นแล้วว่าความจริงเรื่องของการแก่ชราตามมรรควิถีจิตจักรวาล นั้นมาจากข้อ3เนี่ยคือการแก่ชราเกิดจากกายสังขารน่ะเสื่อมและอย่างที่4การทำตนเองเสื่อมนะมันเป็นการทำตนเองให้เสื่อมมันไม่ใช่ตามกฎไตรลักษณ์เข้าใจไหมครับสิ่งที่เป็นไปตามกฎของไตรลักษณ์นั้นนะมันเป็นสรรพสิ่งทั่วไปที่พระองค์สร้างเอาไว้บนโลกเอาไว้ในระบบโลกแต่ไม่ใช่ตัวการหลักในการผลิตพลังงานความรักมอบให้กับโลกได้นึกภาพออกมั้ยครับแล้วถามว่าทำไมสัตว์เดรัจฉานสัตว์ประจำโลกมันถึงต้องตายด้วยอ่ะมันต้องมีเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมดาเพราะอะไรครับเพราะว่าสัตว์เนี่ยมีจิตวิญญาณที่พร้อมจะเกิดเป็นสัตว์นี่เยอะมากยุงมีอายุ7วันอย่างที่เราพูดตะกี้ถ้าเราตียุงตายปั๊บเราอายุสั้นไป7วันต้องชดเชยชดใช้ทำสิ่งใดได้รับสิ่งนั้นนะทำให้เขาอายุสั้นสัตว์พวกนี้บางทีมันก็กินกันเองทำร้ายกันเองนะบางทีมันก็เสียชีวิตไปเพราะมันเจ็บไข้ได้ป่วยหรือเพราะภัยธรรมชาติมันก็เป็นไปตามนั้นเป็นไปตามที่มันเป็นนึกภาพออกไหมฮะสัตว์มันก็เป็นมีวงจรชีวิตของมันอย่างนั้นพระองค์ทรงกำหนดอายุไขไว้ให้เพื่อให้จิตวิญญาณของมันผลัดกันมาเกิดผลัดกันตายผลัดกันมาเกิดเพราะพวกเขากลับบ้านหรือนิพพานแบบจิตวิญญาณมนุษย์ไม่ได้หลุดพ้นไม่ได้เขาก็ต้องผลัดกันเนี่ยเพราะเขามีจำนวนเยอะตายมาเกิดพร้อมกันทั้งหมดมันเต็มโลกไปหมดมันจะแย่งที่อยู่กับมนุษย์อ่ะถูกไหมนะนั้นข้อ4นะทำตนเองเสื่อมไม่ใช่เสื่อมไปตามกฎไตรลักษณ์ไม่ใช่จะเอามนุษย์ไปเทียบกับธรรมชาติทั่วๆไปตีเหมารวมไม่ได้ทำไมสิ่งมีชีวิต
เราสัตว์และพืชทำไมถึงต่างกันล่ะเพราะพระบิดาทรงออกแบบเอาไว้ไม่เหมือนกันไงและนี่คืออนุตตรธรรมที่ท่านต้องเรียนรู้เดาเองมั่วเองมโนเองไม่ได้ครับพี่น้องครับนี่คือความจริงเรื่องของการแก่ชราเพราะมนุษย์เราไม่รู้ความจริงของการแก่ชราจึงจับเอาอนิจจังมาเป็นจำเลยอนิจจังนี่ก็คือหนึ่งในไตรลักษณ์ใช่ไหมอนิจจังแปลว่าไม่เที่ยงทุกอย่างไม่เที่ยงเลยจับออกมาทีนี้มาดูความเชื่อเรื่องการเจ็บป่วยนี่เป็นความเชื่อของคนนำทางของบรรพบุรุษของมนุษย์หนึ่งใครๆก็ต้องเจ็บป่วยกันทั้งนั้นไม่มีใครหรอกเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยแล้วไม่เคยเจ็บไข้ได้ป่วยแน่เพราะอะไรที่พูดว่าเป็นเรื่องธรรมดาเพราะอะไรเพราะกูเห็นไงตัวกูเองก็เป็นประการที่สองการเจ็บป่วยจึงเป็นเรื่องธรรมดาเพราะกูเห็นมาอย่างที่สามถ้ายังมีชีวิตอยู่ก็ต้องมีเจ็บป่วยถ้ายังมีชีวิตอยู่ต้องมีการเจ็บป่วยถ้าไม่มีชีวิตแล้วก็ไม่เจ็บป่วยเพราะการเจ็บป่วยเป็นทุกข์มีชีวิตอยู่แล้วเจ็บป่วยเป็นทุกข์แสดงว่ากูต้องไม่มีชีวิตถ้ากูไม่มีชีวิตกูต้องไม่มีขันธ์ห้ากูต้องไม่มีอัตตาตัวกูของกูเอาไปโยงกับตรงนู้นนี่อย่างที่สี่ใครไม่เจ็บป่วยถือเป็นโชคดีมีบุญคนที่เกิดมาแล้วไม่เจ็บไข้ได้ป่วยกับเขาเลยถือว่าโชคดีมีบุญแต่มันมีจริงเปล่าที่ตั้งแต่เกิดมาไม่เคยนะไม่เคยเจ็บไข้ได้ป่วยเลยมันรู้สึกจะเป็นไปไม่ได้หรือมั้งนะสี่ข้อนี่คือความเชื่อเรื่องการเจ็บป่วยทีนี้มาดูฟังความเชื่อเลยใช่ไหมมาดูความจริงของจิตจักรวาลความจริงเรื่องของการป่วยของจิตจักรวาลนะมาดูต่อความจริงเรื่องของการเจ็บป่วยพื้นที่สีแดงเนี่ยเป็นพื้นที่ของจิตจักรวาลเพราะถือว่าเน้นสำคัญมาก 1. สาเหตุของการป่วยเพราะจิตของตัวเองเริ่มเสื่อมทรามมาแล้วจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวที่ผ่านมาเนี่ยคนนำทางตาบอดที่สอนวิชาการไว้สอนกฎเรื่องไตรลักษณ์อะไรไว้แค่เรียบๆเคียงๆกับมิติของจิตวิญญาณหรือมิติทางพลังงานส่วนมากใช้ตาเนื้อมองเห็นพิจารณาดูสิ่งที่เป็นกายภาพที่เป็นกายหยาบเป็นฟิสิกอลเป็นกายภาพมองอยู่ด้านเดียวคือมองคือเท่าที่ตามองเห็นพิจารณาตรงนั้นแต่ไม่มองนะว่ากายเนี่ยพระพุทธองค์เคยสอนไว้จิตเป็นนายกายเป็นบ่าวถ้าร่างกายเสื่อมโทรมกายสังขารเสื่อมโทรมพระพุทธองค์สอนว่าจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวถ้าคุณมีปัญญาจริงๆเนี่ยคุณจะรู้เลยว่าโอ้พระพุทธองค์สอนไว้แล้วนี่แสดงว่าที่กายกูเสื่อมเนี่ยแสดงว่ามันมีเหตุมาจากจิตของกูที่มันเสื่อมยอมรับไม่ทุกวันนี้มนุษย์ทั้งโลกส่วนใหญ่นะมนุษย์ทั้งโลกจิตสำนึกต่ำซามต่ำตมจนทั้งพระบิดาจับเอาโควิด-19มาเป็นตัวประกันในระยะต้นเมื่อปีแรกพระองค์ให้เวลา18เดือนเพื่อให้มนุษย์โลกโดยเฉพาะคนไทยเนี่ยเซตซีโร่ให้กลัวตายแล้วอยู่กับบ้านเพื่ออะไรเพื่อให้มาปรับจิตสำนึกของตนเองภายในครอบครัวพ่อแม่ลูกช่วยกันสอนยกระดับจิตสำนึกที่ต่ำตมต่ำซามให้มันสูงขึ้นมีสำนึกรักกันให้ได้ให้อภัยกันให้เป็นรักพ่อรักแม่รักพี่รักน้องรักผัวรักเมียรักลูกรักหลานแต่ปรากฏว่าเป็นไงบอกว่าอย่า11รอดอนะอยู่กับบ้านนะเพราะออกไปข้างนอกตายนะปรากฏก็ยังหาเรื่อง11รอดอออกไปนอกบ้านจนทั้งทุกวันนี้มีเจ็บมีป่วยมีตายมีทุกวันไม่ได้สนใจว่าพ่อแม่ลูกใครนิสัยไม่ดีตรงไหนใครนิสัยดีตรงไหนจุดดีจุดเด่นจุดด้อยอยู่ตรงไหนมาเรียนรู้ที่จะปรับปรุงแก้ไขกันแค่18เดือนที่พระบิดาให้เวลาไว้ไม่นานเลยนะครับประเทศไทยเราก็จะปลอดไปจากเชื้อโรคเพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็จะค้ำจุนให้เราบอกแล้วไงเรามากับใครเรามากับเทพเจ้าแห่งอาคีฟีนิกซ์กางปีกปกป้องพี่น้องไทยได้สบายๆแต่ไม่เชื่อเห็นไหมบางคนดูถูกดูแคลนดูหมิ่นก้าวล่วงอีกต่างหากโดยไม่รู้ว่าบาปเป็นยังไงเราอะวางเฉยอยู่แล้วไม่มีปัญหานะเราจะให้คำตอบเพราะจิตของท่านทั้งหลายเนี่ยเสื่อมทราม พอจิตมันเสื่อมทรามปั๊บกายสังขารของท่านก็จะเริ่มเสื่อมโทรมเริ่มเสื่อมโทรมคือเกิดแล้วโตใช่ไหมเป็นเบบี้เป็นทารกแล้วเป็นกุมารน้อยแล้วก็เป็นวัยรุ่นเห็นไหม
มันจะโทรมไปเรื่อยๆแล้วเจ็บป่วยเป็นระยะใช่หรือไม่เพราะว่าจิตหยาบไม่ทำหน้าที่ของจิตวิญญาณซึ่งพระบิดาทรงออกแบบไว้ว่าเมื่ออายุครบ3ขวบโดยสมอง2ซีกเนี่ยมีสะพานเชื่อมสมองที่เรียกว่าคอร์พัสคอลอสซัมมันเชื่อมสมอง2ซีกได้สำเร็จกฎแห่งกรรมของเด็กผู้นั้นจะเริ่มต้นทำงานทันทีเมื่ออายุครบ3ขวบแล้วเด็กอายุ3ขวบเนี่ยจะต้องสั่นสะเทือนรีบเรียนรู้ที่จะสั่นสะเทือนจิตสำนึกก็คือจิตหยาบเนี่ยให้เกิดกระบวนการของขันธ์5เมื่ออายตนะภายนอกทั้ง5เปิดแล้วลืมตาแล้วได้ยินเสียงแล้วได้กลิ่นแล้วกินอร่อยลิ้มรสเป็นแล้วสัมผัสรู้ดูเห็นเงื่อนไขต่างๆสิ่งรอบสิ่งแวดล้อมพี่ๆน้องๆก็เป็นเงื่อนไขได้เหตุการณ์เรื่องราวสถานการณ์ก็เป็นเงื่อนไขได้อาหารในครัวที่แม่ทำกลิ่นหอมฉุยมาอะไรพวกนี้ก็เป็นเงื่อนไขทั้งหมดให้เด็กน้อยคนนั้นเนี่ยต้องเรียนรู้ที่จะแทรกแซงกรรมจักรคือเห็นแล้วอยากได้อยากเอาอยากกินอยากดูอยากมีอยากเป็นอยากเห็นสารพัดเนี่ยมันทำให้เกิดการหมุนกรรมจักรล้วนๆท่านสังเกตไหมอ่ะมนุษย์เราจึงหนีกฎแห่งกรรมไปไม่พ้นการเกิดแก่เจ็บตายสังสารวัฏก็เลยตามมาเพราะอะไรเพราะหมุนแต่กรรมจักรตลอดทั้งวันนี่คืออนุตตรธรรมหมุนแต่กรรมจักรและพ่อแม่ก็ไม่ยอมสอนธรรมะกับลูกพาลูกไปวัดก็ไม่ได้สอนอะไรไม่ได้พูดอะไรเด็กเนี่ยมันรู้เรื่องตอนไหนเราจะไปรู้เหรอสอนมันสิครับให้รู้จักรักให้รู้จักให้สอนให้ลูกรู้จักความรักรักพี่รักน้องรักพ่อรักแม่รักเพื่อนร่วมงานรักการเรียนหนังสือรักโรงเรียนรักทุกอย่างรักต้นไม้รักธรรมชาติไม่สอนเพราะบอกว่าอะไรไหมมันยังเล็กอยู่มันยังไม่รู้เรื่องหรอกแล้วสังเกตไหมเล็กอยู่ไม่รู้เรื่องพอโตเป็นควายแล้วเนี่ยก็ยังไม่ว่างต้องทำงานคิดถึงธรรมะคิดถึงที่เดียวคือวัดนึกว่าจะไปทำจะไปเรียนธรรมะจะไปปฏิบัติธรรมต้องไปวัดจริงๆวัดอยู่ที่ใจเราจะประพฤติดีประพฤติชอบอยู่ที่จิตเราอยู่ที่กายเราถูกไหมฮะไม่ใช่ว่าจะทำบุญสักทีจะปฏิบัติธรรมสักทีต้องไปวัดต้องเข้าป่าเข้าเขาเข้าถ้ำอะไรไม่ใช่ถูกไหมครับท่านเดิมมองเห็นนะแล้วเราบอกท่านแล้วเมื่อเสาร์ที่แล้วพระบิดาออกแบบไว้อีกครับตั้งแต่3ขวบจนถึง25ขวบเบญจเพสมนุษย์ทุกคนพระบิดาเปิดโอกาสให้เป็นชั่วโมงของการเรียนรู้เรียนรู้ที่จะมีพ่อแม่เป็นผู้สอนผู้ปกครองเป็นผู้สอนครูเป็นผู้สอนทุกวันนี้มันบ้าอะไรสอนแต่วิชาโลกครับแต่วิชาด้านจิตวิญญาณวิชาธรรมะไม่สอนแล้วมีรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาบางคนเสือกยกเอาวิชาศีลธรรมออกไปจากหลักสูตรของกระทรวงศึกษาอีกครับทุกนี้มันเลยซวยไงเป็นส.ส.ไม่มีชื่อเสียงแล้วแล้วชีวิตรู้สุขภาพก็เริ่มย่ำแย่นะเห็นไหมฮะมันทำให้อนาคตในอดีตอนาคตของชาติในอดีตก็คือเยาวชนในภพชาติปัจจุบันเนี่ยมันถึงมีจิตสำนึกที่ตกต่ำไม่น่าภาคภูมิใจในการเป็นคนไทยหรือเป็นมนุษย์เลยเพราะอะไรครับเพราะว่าไม่ได้รับการอบรมเสี่ยมสอนเพราะหย่อนยานบอกว่าปฏิบัติธรรมมาไปวัดอย่างเดียวแล้ววิธีการปฏิบัติธรรมคือนั่งกรรมฐานนั่งสมาธิอย่างเดียวครับนั่งเฉยๆเนี่ยมันทำให้ฉลาดได้ไหมครับนั่งกรรมฐานทำปฏิบัติอยู่คนเดียวครับรู้ไหมว่าตรงไหนชั่วตรงไหนดีตรงไหนเด่นตัวเองรู้ไหมอยู่กับตัวเองอย่างเดียวรู้ไหมดีเด่นชั่วกลับจากการปฏิบัติธรรมในลักษณะแบบนี้กลับไปบ้านสันดานแบบไหนก็ยังเป็นเหมือนเดิมใช่หรือไม่แสดงว่าวิธีการที่ปฏิบัติอยู่มันไม่ถูกต้องใช่ไหมโลกนี้จึงเละโลกนี้จึงแย่เราจึงต้องรีบมากล่าวความจริงเนี่ยใครมีสติทางวิญญาณก็จำไว้นึกเอาแล้วรีบหันหน้าเข้าไปหาลูกนะสอนลูกสิ่งแรกที่ท่านต้องสอนลูกคือสอนให้รู้จักความรักรักเพื่อให้นะรักให้ได้ให้อภัยให้เป็นสอนตรงเนี้ยแล้วสอนให้ลูกมีสติเพราะสันดานมันไม่ดีนะเวลาพี่น้องๆยั่วโมโหหรือคนข้างบ้านหรือเพื่อนโรงเรียนยั่วโมโหบอกมันว่าอย่าไปชกหน้าเพื่อนอย่าไปถีบเพื่อนอย่าไปเตะเพื่อนอย่าไปทำร้ายสอนให้ลูกมีสติด้วยสอนสองอย่างรักให้ได้ให้อภัยให้เป็นและสอนให้ลูกมีสติเอาแค่นี้ก่อนถ้าโตเป็นผู้ใหญ่ก็ต้องมีมหาสติใช่ป่ะใช่ไหมยังทันนะพี่น้องครับแล้วจะไม่ตายเนี่ยยังปฏิบัติได้ทันนะถ้าเข้าใจทั้งหมดตรัสรู้ได้อย่างทะลุแจ้งจากสิ่งที่เรากล่าวนะข้อหนึ่งนะป่วยเพราะจิตป่วยเพราะจิตป่วยเพราะสังขารก็ป่วยประการที่สามเพราะจิตหยาบมันป่วยสังขารป่วยมันทำให้จิตวิญญาณซึ่งเป็นพระประธานที่อยู่ในโบสถ์ในวัด
พลอยชำรุดทรุดโทรมไปด้วยเพราะจิตหยาบคือเจ้าอาวาสไม่เอาไหนไม่ใส่ใจในจิตวิญญาณไม่ใส่ใจในพระพุทธรูปที่เป็นพระประธานของวัดเลยไม่มีการบูรณะไม่มีปฏิสังขรณ์เจ้าอาวาสทำตัวเป็นใหญ่ลืมนึกไปว่าเฮ้ยวัดกูยังมีที่ผู้ที่ใหญ่กว่ากูที่เป็นเจ้าอาวาสคือพระประธานวัดนั้นศักดิ์สิทธิ์ไม่ศักดิ์สิทธิ์ไม่ได้อยู่ที่เจ้าอาวาสอย่างเดียวนะอยู่ที่พระประธานด้วยถูกหรือไม่ถูกวัดพระพุทธชินราชที่พิษณุโลกที่วัดใหญ่วัดพิษณุโลกคนชอบไปกราบวัดนั้นไปเข้าวัดนั้นเนี่ยเขาไปขอโทษนะที่ไปกราบเจ้าอาวาสไปกราบพระภิกษุที่จำวัดอยู่ที่นั่นก็มีแต่หลักใหญ่ที่เขาไปกราบเนี่ยมาจากต่างประเทศด้วยเขาไปกราบไปไหว้ไปที่วัดนั้นไปปฏิบัติธรรมที่วัดนั้นเขาไปเพราะไปกราบใครไปกราบพระพุทธชินราชพระพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์และสวยงามที่สุดในโลกเห็นไหมคุณค่าของวัดนั้นอยู่ตรงนี้ตรงพระประธานแล้วก็ไม่มีใครสร้างพระประธานที่ไม่งามใช่ไหมครับปากเบี้ยวนะคอบิดนะหน้าเชิดไม่มีใครสร้างพระประธานแบบนั้นจะมีลักษณะพิเศษของพระประธานที่เวลาเขาจะหล่อจะสร้างเขาจะต้องมีแบบและต้องทำตามนั้นและจะต้องทำให้เห็นว่าพระประธานของวัดนั้นศักดิ์สิทธิ์บางคนไม่รู้ว่าจะทำไงศักดิ์สิทธิ์นะก็เอาลิปสติกไปทาปากพระพุทธรูปให้มันสีแดงจะได้เป็นพระพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์เพราะแตกต่างจากวัดอื่นไอ้แบบเนี้ยสารพัดว่าเราจะใช้สิ่งใดจูงถูกไหมถ้ามนุษย์เราเนี่ยตัวท่านอย่างเช่นนะถ้าท่านเป็นคนขี้ตกใจเป็นคนผวาง่ายเป็นคนขี้ตกใจและเป็นคนที่นอนไม่ค่อยหลับท่านจำไว้เลยขณะนั้นเวลานั้นเราใช้คำนี้นะขณะนั้นเวลานั้นตัวท่านเนี่ยกำลังขาดพลังอำนาจทางจิตวิญญาณจิตวิญญาณไม่มีพลังอำนาจพอจะคุ้มกันหรือควบคุมความสมดุลในการสั่นสะเทือนของจิตของท่านที่สั่นสะเทือนเป็นขันธ์5ได้จิตวิญญาณของท่านไม่มีพลังอำนาจที่จะค้ำจุนเพราะขาดพลังงานถามว่าแล้วพลังงานทางจิตวิญญาณของท่านขาดเพราะอะไร1เพราะท่านเป็นคนที่หมกมุ่นอยู่กับกิเลสหนาตัณหาเยอะจิตหยาบสั่นสะเทือนแต่สิ่งนี้จิตหยาบเลยไม่สามารถไปสั่นสะเทือนจิตวิญญาณเหมือนกับเป็นการชาร์จแบตเตอรี่ให้กับจิตวิญญาณได้เพราะรักไม่ได้ให้อภัยไม่เป็นมีแต่โลภะโทสะโมหะอยู่ตลอดทั้งวันจิตวิญญาณก็ใช้พลังงานที่มีอยู่ในแบตเตอรี่ของตัวเองใช้ไปเรื่อยๆใช้ไปเรื่อยๆก็อ่อนแรงลงแล้วมีหนำซ้ำบางคนยังอวดอุตริไปหลอกใช้จิตวิญญาณด้วยการไปเจาะจิตใต้สำนึกของตัวเองซึ่งเป็นพลังงานทางจิตวิญญาณหลอกเอามาใช้เพื่อหาประโยชน์ใส่ตนด้วยวิธีลัดไม่สั่นสะเทือนจิตใต้สำนึกก็คือพลังของจิตวิญญาณเนี่ยด้วยการกระทำที่จิตสำนึกซึ่งมันเป็นกระบวนการที่พระเจ้าหรือพระบิดาหรือพระผู้สร้างทรงออกแบบไว้อย่างนั้นว่าให้จิตวิญญาณโดยจิตใต้สำนึกเนี่ยต้องสั่นสะเทือนตามจิตสำนึกคือจิตหยาบเท่านั้นไม่ใช่ไปเจาะถึงแม้รู้วิธีจะเจาะได้นะแต่หาเรื่องนะเจาะให้มันรั่วเจาะไปเรื่อยมันก็รั่วไปเรื่อยจิตวิญญาณรั่วก็กลายเป็นจิตวิญญาณที่ป่วยหนักลงนรกก็ไม่สามารถจะฟื้นฟูได้กลายเป็นวัชพืชที่พระบิดาจะต้องกำจัดทิ้งในวันชำระโลกนี่คือเราเคยรักลูกศิษย์เราคนหนึ่งเราเตือนว่าอย่าทำอย่าหาทำถ้ามันดีจริงเราสอนให้ทำไปแล้วแหละไอ้นี่อยากรวยอยากดังอยากมีชื่อเสียงอยากเป็นครูอาจารย์คนอื่นก็เลยเอาเรื่องอุตริมาทำทั้งที่ตัวเองไม่รู้เลยรู้ไม่จริงเลยมันคืออะไรทำแล้วมันทำให้จิตวิญญาณตัวเองเป็นภัยนะบางทีก็ต่อไปก็จะหลอนครับพอสนามแม่เหล็กโลกไว้ปิดแปรปรวนปั๊บจะหลอนครับจะมีอาการป่วยเหมือนคนเป็นโรคประสาทนะครับพร้อมจะเป็นไหมครับพร้อมจะเผชิญไหมครับทำไปเถอะครับทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องหรือทำสิ่งชั่วๆช่างเทคนิคเขาชอบครับเขาจะได้ไม่ต้องคิดมากว่าไอ้คนนี้จะเอาไว้หรือคนไหนจะเอาทิ้งทำไปเลยฮะเขาปล่อยให้ทำนะผลกรรมหรือผลลัพธ์มันจะมาช้าอย่างเช่นเหมือนกับท่านฉีดอะไรบางอย่างเข้าไปในร่างกายซึ่งมันไม่ใช่ประโยชน์แต่เป็นสารแปลกปลอมบางอย่างเข้าไปเนี่ยท่านไม่เห็นผลหรอกครับว่ามันจะเกิดเรื่องร้ายรอไป7ปีครับ3ถึง7ปีมันถึงจะเกิดผลให้ท่านเห็นท่านเข้าใจนะดูต่อไปนะถ้าอวดเก่งอวดอุตริคิดว่ารู้ดีคิดว่าฉลาดนะไม่ต้องฟังเรามากก็ได้แค่ได้ยินไม่เฉยๆถึงวันนั้นนะมันเกิดอะไรขึ้นกับท่านแล้วท่านจะใสเจียคือเสียใจนะว่าตอนนั้นถ้าเชื่อฟังอนุตตรธรรมอาจารย์ปริญญาตันสกุลเอาไว้ก็ดีอะไรแบบนี้นะทุกอย่างนะโลกนี้เป็นโลกเสรีท่านเลือกเกิดเองได้เลือกที่จะเป็นเองได้นะ
อย่างที่4ป่วยเพราะขาดการใส่ใจบำรุงดูแลเพราะนั้นทุกวันนี้ท่านกินสิ่งที่อร่อยท่านเลือกกินในสิ่งที่สวยท่านเลือกกินในสิ่งที่หอมหวานเปรี้ยวตามที่ใจท่านชอบคนโบราณจึงเตือนไว้หวานเป็นลมขมเป็นยาเขาเตือนว่าอย่าเลือกกินเฉพาะสิ่งที่ตัวเองชอบกินสิ่งที่ตัวเองไม่ชอบมันอาจจะมีรสขมมันคือยาแปลว่ามันมีประโยชน์นะพอท่านไม่ปฏิบัติแบบนั้นเครื่องยนต์แห่งกรรมของท่านก็ยิ่งทรุดโทรมหนักเข้าไปอีกเพราะขาดสารอาหารที่จะไปบำรุงเลี้ยงร่างกายกายสังขารของท่านมันขาดพลังทางจิตและยังขาดพลังทางกายซึ่งเป็นจากที่จะได้จากสารอาหารป่วยเพราะขาดการใส่ใจบำรุงดูแลข้อ4นะป่วยเพราะขาดการใส่ใจบำรุงดูแลอย่างที่5เจ็บป่วยเพราะโรคจากกฎแห่งกรรมความจริงเรื่องการเจ็บป่วยมันไม่ได้เป็นไปตามกฎแห่งไตรลักษณ์อันนี้จังทุกขังอนัตตาไม่ใช่แต่เป็นโรคกรรมโรคกรรมกับโรคที่ไม่ใช่โรคกรรมโรคภัยกับโรคกรรมมันต่างกันตรงไหนกันง่ายนิดเดียวครับถ้าเป็นโรคที่เกิดจากกฎแห่งกรรมมันทำงานมันจะเป็นโรคที่ทำให้ท่านป่วยโดยไม่ได้มีสาเหตุจากเชื้อโรคท่านป่วยโดยไม่ว่าป่วยหนักหรือป่วยเบาป่วยหนักหรือป่วยน้อยนะป่วยหนักหรือป่วยเบาถ้าจะบอกว่าเฮ้ยท่านป่วยด้วยโรคกรรมนะหรือโรคที่เกิดจากกฎแห่งกรรมนะมันจะไม่มีเชื้อโรคเป็นเหตุให้ท่านป่วยเช่นป่วยทางกายสังขารตาเขตตาสั้นตาบอดหูหนวกหูตึงแขนกุดนิ้วกุดนี่ไม่ใช่เกิดจากเชื้อโรคแต่เป็นการเจ็บป่วยเพราะโรคกรรมหัวใจเต้นไม่ปกติปอดทำงานไม่เต็มที่นึกภาพออกไหมไตทำงานไม่เต็มที่ตับไตไส้พุงชำรุดไม่ได้เกิดจากเชื้อโรคเลยครับอยู่ๆมันชำรุดมันทำงานได้ไม่เต็มที่มันเลยเกิดอาการป่วยโรคพวกนี้คือโรคกรรมนึกภาพออกไหมเพราะฉะนั้นการเจ็บป่วยเพราะไม่ดูแลเพราะเสื่อมโทรมแล้วเกิดจากโรคกรรมด้วยป่วยเพื่อการนับถอยหลังสู่วันตายนี่คือวิธีการที่ฟ้าเนี่ยโดยพระบิดาทรงออกแบบไว้ว่าเมื่อมนุษย์ต้องมีอายุไขคือต้องตายที่มนุษย์เราต้องมีอายุไขคือต้องตายเพื่อแบ่งกันแบ่งกันมาเกิดสลับกันมาเกิดสลับกันไปรักษาจิตวิญญาณที่เพี้ยนเพราะจิตหยาบตอนเปิดเป็นมนุษย์ในชาตินี้มันเหลวไหลตายเพื่อไปลงนรกแล้วเอาจิตวิญญาณของตัวเองที่เสียสมดุลที่หลงมิติเพราะไอ้จิตหยาบในชาตินี้เป็นเหตุตายไปแล้วไปลงนรกเพื่อไปซ่อมแซมจิตวิญญาณให้คืนสู่สมดุลไปหาหมอฮะหมอกับพยาบาลในนรกก็เรียกว่ายมบาลกับพยายมหมอคือพยายมใช่ไหมนางพยาบาลในนรกก็คือยมบาลแต่ยมบาลนางพยาบาลบนโลกนี่สวยน่ารักนะแต่นางพยาบาลที่เป็นยมบาลหรือพยายมในนรกนี่ดุนะน่ากลัวไม่หล่อไม่สวยครับแล้วดูเหมือนใจร้ายดุดันเพราะถ้าไม่ดุดันไม่ได้ครับดัดสันดานจิตวิญญาณที่เสียสมดุลไม่ได้เป็นมนุษย์อ่ะพยาบาลดุบ้างหยิกเอาบ้างก็ยอมๆมั้ยนะยังไงเธอก็ยังช่วยรักษาเราอยู่ใช่มั้ยถึงแม้เธออารมณ์เสียนะโอเคนะมันความจริงเรื่องของการเจ็บป่วยมีอยู่6ข้อท่านเห็นมั้ยฮะมีตรงไหนที่เกี่ยวกับไตรลักษณ์บ้างอันนี้จังทุกขังอนัตตาถ้าเราดูแลปฏิบัติได้อย่างถูกต้องครบถ้วนใน6อย่างนี้รับรองเลยว่าท่านจะไม่เจ็บป่วยท่านเชื่อเราเพราะไม่รู้ความจริงของการป่วยจึงจับเอาทุกข์เป็นจำเลยเพราะว่าเกิดแก่เจ็บตายคำว่าเจ็บป่วยเป็นทุกข์มันทรมานเนี่ยกว่าจะหายนอนหยอดน้ำข้าวต้มหายใจก็ไม่ออกอึดอัดถูกเอาท่อยัดรูจมูกยัดคอยัดปากกินอะไรก็ลำบากลำบนทุกข์เป็นบ้าเลยแล้วรู้แล้วเนี่ยว่าไม่มีใครเกิดมาแล้วไม่เจ็บป่วยเห็นไหมฮะแทนที่รอให้ป่วยแล้วไปรักษาไม่ยอมดูแล
ไม่ยอมดูแลจิตใจของท่านใช่หรือไม่จิตใจของท่านและจิตวิญญาณของท่านเพราะวันๆนึงเนี่ยท่านไม่เคยสนใจจิตวิญญาณของท่านเลยท่านไม่เคยจำได้ว่าจิตวิญญาณของท่านอยู่ข้างในนอกจากจิตหยาบแล้วยังมีจิตวิญญาณอยู่ข้างในผู้มาเกิดคือจิตวิญญาณไม่ใช่จิตหยาบอย่างท่านและผู้ที่ต้องตายไม่ใช่จิตหยาบอย่างท่านจิตวิญญาณต่างหาก

ไม่เคยทำอะไรเพื่อจักรวาลไม่ทำอะไรเพื่อจิตวิญญาณของตัวเองและไม่เคยทำอะไรเพื่อพระบิดาหรือพระเจ้าที่ทรงเมตตาอนุญาตให้มาเกิดเพื่อมาทำหน้าที่ทดลองในห้องทดลองของพระองค์พระองค์อนุญาตให้มาขณะที่ผู้อื่นอยากมาเยอะแยะเลยมาไม่ได้แต่ท่านได้มาไม่ได้ให้คุณค่าตรงนั้นเลยนะแล้วก็จำบ้านไม่ได้ด้วยลืมพระองค์ด้วยไปกันใหญ่เลยครับพี่น้องครับความเชื่อเรื่องการตายความเชื่อเรื่องการตายมนุษย์ทั่วไปตั้งแต่บรรพบุรุษสืบทอดความเชื่อกันมาว่าใครๆก็ต้องตายด้วยกันทั้งนั้นเมื่อจิตดับกายสังขารก็ตายเมื่อจิตดับกายสังขารก็ตายถ้ายังมีชีวิตจิตกับกายก็เป็นทุกข์ถ้ายังมีชีวิตจิตกับกายก็เป็นทุกข์จึงพยายามจะตายก่อนตายโดยมุ่งบรรลุธรรมเพื่อรอตายฟังดีๆนะฮะข้อ4นี่คือความเชื่อไม่ใช่ความจริงพยายามจะตายก่อนตายโดยมุ่งบรรลุธรรมเพื่อรอตายการบรรลุธรรมของเขาคือการดับอัตตาให้เหลือเป็นแค่อนัตตาวิธีการดับอัตตาให้เหลือแค่อนัตตาก็คือดับขันธ์5มันวกกลับไปอันเดิมที่เริ่มต้นแล้วฐานมันเอียงพอสร้างขึ้นมาก็กลายเป็นหอเอียงเมืองปิซาที่อิตาลีนั่นดีนะเอียงแล้วยังไม่ล้มเพราะจุดศูนย์ถ่วงยังอยู่ที่ฐานอยู่ถ้าเอียงไปมากกว่านั้นนะหอเอ็นหอเอียงเมืองปิซาก็ล้มคลืนไปแล้วจะไม่เป็นสิ่งประหลาดมหัศจรรย์ในโลกนี้ให้คนเห็นหรอกแต่ทุกวันนี้มนุษย์เนี่ยดำเนินชีวิตอยู่เนี่ยด้วยแต่เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมดานะก็ยังมีชีวิตอยู่เป็นเหมือนอนุสาวรีย์ไปอวดให้คนอื่นเขาเห็นนะให้คนทั่วไปในจักรวาลนี้หรือมนุษย์ต่างดาวที่อยู่ดาวอื่นนะเขามองเห็นแล้วก็อาจจะขบขันกับพวกเราก็ได้นะว่าอยู่กับการเวียนว่ายตายเกิดโดยไม่คิดจะทำอะไรเลยครับยอมตามนั้นง่ายๆเพราะไปเข้าใจว่าเวียนว่ายตายเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องปกติพี่น้องครับความจริงอ่ะเรื่องของการตายตามมรรควิถีจิตจักรวาลมันเป็นอย่างนี้ครับความจริงเรื่องของการตายตามมรรควิถีจิตจักรวาลนะเหตุผลอย่างแรกครับมนุษย์เราเนี่ยเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์นะโดยจิตวิญญาณของท่านเนี่ยตายเพราะทำจิตตนเองเสื่อมจิตหยาบมันเสื่อมจิตวิญญาณเป็นพระประธานนิ่งอยู่ข้างในไม่เกี่ยวนะแต่จิตหยาบเสื่อมทำให้พระประธานพลอยเสื่อมไปด้วยเพราะว่าชำรุดสุดโทรมบรักหักพังเจ้าอาวาสไม่เคยสนใจบูรณะปฏิสังขรณ์พระประธานในวัดเลยในโบสถ์เลยเหมือนกันเลยกับมนุษย์เนี่ยเข้าใจไหมฮะเนี่ยตายเพราะทำจิตตนเองเสื่อมจิตเสื่อมจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวพอกายหยาบมันเสื่อมมากๆเข้าเนี่ยก็อย่างเนี้ยตายเพราะทำกายสังขารเสื่อมประการที่3ตายเพราะจิตวิญญาณยอมที่จะตายนี่คืออนุตตรธรรมเราเคยเตือนท่านใช่ไหมว่าในชีวิตประจำวันเนี่ยจงอย่าทำอะไรที่จะเป็นผลให้จิตวิญญาณของท่านเศร้าหมองไปค้นสัจธรรมเก่าๆที่เป็นอนุตตรธรรมที่เราเคยกล่าวไม่ว่าจะใน Facebook วิสุทธิปัญญาหรือในการสื่อพระโอวาททั้งไม่ว่าจะเป็นที่เย็นเฮไม่ว่าจะเป็นที่อิมพีเรียลสำโรงหรือไม่ว่าจะเป็นที่นะ ICC หรือที่โรงแรมนะมิโดสะพานควายหรืออะไรอะไรเนี่ยเราสื่อมาทั่วเราเคยพูดเรื่องพวกนี้ไว้เราเคยพูดเรื่องพวกนี้ไว้นะอย่าทำให้จิตวิญญาณเดือดร้อนอย่าทำให้จิตวิญญาณเศร้าหมองอย่าทำให้จิตวิญญาณตกใจเช่นแค่ท่านออกคำสั่งอาหารหมูผัดพริกกะเพราราดข้าวจิตวิญญาณของท่านสะดุ้งเลยนะพี่น้องครับจิตวิญญาณของท่านที่อยู่ข้างในเนี่ยสั่นสะเทือนเป็นเจ้าเข้าเลยครับจิตตกเลยนะนี่คือการทำให้จิตวิญญาณท่านเสื่อมลงเสื่อมลงเสื่อมลงเพราะเขาตกใจเขาสั่นสะเทือนด้วยการเสียสมดุลจิตหยาบกับจิตวิญญาณมันเชื่อมโยงกันอย่างนี้มีใครพูดอนุตตรธรรมแบบนี้ให้ท่านฟังมั้งไม่มีหรอกท่านจึงต้องค่อยๆติดตามฟังเราทุกเสาร์นะฟังไปเรื่อยๆไม่มีเรื่องที่ท่านไม่รู้ว่าต้องรู้และท่านไม่รู้ว่าท่านยังไม่รู้อีกตั้งเยอะอยากจะรู้ก็อีกเยอะครับจิตวิญญาณยอมที่จะตายเพราะอะไรครับเพราะถึงอยู่ไปก็ไร้อนาคตจิตวิญญาณยังมีชีวิตอยู่โดยให้จิตหยาบไอ้ตัวเนี้ยในชาตินี้ทำหน้าที่แทนตัวเองอยู่เนี้ยถึงแม้มีชีวิตอยู่ต่อไปจะอีกสักนานกี่ปีก็ตามมันก็ไร้อนาคต
พราะว่า

จิตหยาบเหลวไหลไม่มีสติทางวิญญาณเลยไม่เคยใส่ใจที่จะเรียนรู้มีแต่หลงตัวเองอวดเก่งยึดพระไตรปิฎกยึดพระคัมภีร์ไบเบิลเล่มเดียวยึดพระเจ้ายึดพระศาสดาพระองค์เดียวก็แปลว่ายึดครูคนเดียวยึดตำราเล่มเดียวแล้วบอกว่ากูจะจบมหาลัยให้ได้กูจะเป็นด็อกเตอร์ให้ได้เรียนหนังสือเล่มเดียวมีครูคนเดียวนะแต่ที่หลายตำราหลายครูยิ่งดีไม่ตายจิตวิญญาณยอมที่จะตายเพราะอยู่ไปก็ไร้อนาคตมันก็เหลวไหลมากขึ้นทุกวันจิตสำนึกก็ต่ำตมทุกวันทุกวันทุกวันใช่หรือไม่ใช่ถ้าขืนปล่อยไว้ประการที่ห้าตายเพราะกลายเป็นขยะที่รกโลกตายเพราะกลายเป็นขยะที่โลกถามว่าทำไมอ่ะเพราะจิตหยาบวันหนึ่งหมุนแต่กรรมจักรแล้วกรรมจักรเนี่ยมันเป็นคลื่นความถี่ทางพลังงานไฟฟ้าแม่เหล็กที่มีคุณสมบัติทางไฟฟ้าเป็นลบพอเหวี่ยงออกมามันก็กลายเป็นอิเล็กตรอนอิสระซึ่งมีอยู่ทั่วไปล่องลอยอยู่ในสนามพลังงานแม่เหล็กโลกอยู่ในบรรยากาศที่นักวิทยาศาสตร์โลกก็ตอบท่านไม่ได้ว่าอิเล็กตรอนอิสระในก้อนเมฆหรือในอากาศเนี่ยมันมาจากไหนเคยได้ยินไหมพระบิดาชำระโลกเสร็จแล้วขยะหรือสิ่งสกปรกโสโครกที่อยู่ในระบบโลกเช่นอิเล็กตรอนอิสระที่เกิดจากจิตมนุษย์ที่เกิดจากกิเลสตัณหาราคะอารมณ์ขยะทั้งปวงเนี่ยมันจะถูกชำระทิ้งทั้งหมดฟ้าของพระบิดาจะไม่เป็นเหมือนอย่างทุกวันนี้ฟ้าจะเป็นสีทองผ่องอำไพแล้วมนุษย์ที่รอดตายเนี่ยจะเป็นผู้ที่มีอำนาจที่ยิ่งใหญ่ในแผ่นดินโลกเคยได้ยินคำนี้ไหมมันฟ้าที่มีประจุบวกเต็มไปหมดฟ้าที่เป็นสุญญตาของพระบิดาหรือพระเจ้าจะต้องเป็นฟ้าสีทองหัวใจของมนุษย์ที่เต็มไปด้วยความรักเปี่ยมไปด้วยความรักเช่นหัวใจของเราที่นำเอาความรักจากพระเจ้ามาฝากมนุษย์นั้นเรามีหัวใจสีทองสีทองเหมือนรูปธรรมที่เป็นสัญลักษณ์ของพระบิดาหรือก็หรือของพระเจ้าหรือขององค์จิตจักรวาลที่มี12เหลี่ยมมุมที่ทรงหมุนเป็นแบ็คกราวด์ประทานพลังความรักให้กับเราเป็นแบ็คกราวด์หนุนหลังให้กับเราอยู่นี่สีทองมั้ยล่ะที่หมุนอยู่นั่นน่ะหมุนช้าๆถามว่าเดี๋ยวก่อนเป็นขยะที่โลกโลกเพราะอะไรนะเป็นขยะที่โลกโลกเพราะอะไรเพราะว่าเป็นประจุลบที่โลกไม่ต้องการมนุษย์ด้วยกันเองก็ไม่ต้องการสัตว์ก็ไม่ต้องการต้นไม้ต้นไร่ก็ไม่ต้องการถ้าคนไหนกิเลสหนาตัณหาเยอะนะไปเที่ยวธรรมชาตินะเดินไปกลางป่าเดินไปกลางทุ่งนะแค่ตัวเนี่ยเนื้อตัวไปเฉี่ยวกับต้นไม้ใบหญ้าพวกเนี้ยหญ้าก็เหี่ยวตายเป็นทางเลยนะมนุษย์ไปตรงไหนชิบหายที่นั่นถามว่าคนโบราณบอกไม่เข้าใจบอกว่ามนุษย์ตัวร้อนเวลาเดินผ่านป่าหญ้าป่าทุ่งตรงไหนมันจะโล่งเป็นทางเลยต้นไม้จะตายจะเหี่ยวเฉาไปหมดเลยเพราะความร้อนจากร่างกายมนุษย์ไม่ใช่พี่น้องครับเพราะมันได้รับประจุลบต้นไม้เหล่านี้ไม่มีประจุลบนะครับเขาจะผลิตแต่ประจุไฟฟ้าบวกเวลาท่านไปนอนอยู่ใต้ต้นไม้นอกจากได้ออกซิเจนบริสุทธิ์แล้วท่านยังได้คลื่นความถี่ทางพลังงานไฟฟ้าแม่เหล็กด้านบวกที่ต้นไม้มันเหวี่ยงออกมาและที่ปลายรากมันส่งไปที่แกนโลกเพื่อช่วยให้โลกหมุนแต่รอบๆต้นไม้มันจะเวียงคลื่นไฟฟ้าแม่เหล็กที่เป็นบวกออกมาเวลาท่านไปอยู่ในป่าในเขาในธรรมชาติท่านจะรู้สึกเย็นสบายมีความสุขสงบซึ่งมันต่างกันกับท่านไปเดินตามศูนย์การค้าใช่ไหมครับความรู้สึกมันต่างกันไหมพี่น้องท่านต้องสังเกตนะอย่าไปเรื่อยๆไม่คิดอะไรวันๆไม่คิดอะไรคือใช้ตีนเดินไปไม่เอาหัวเดินอย่างที่เราพูดให้ท่านฟังอ่ะใช่ไหมอ่ะนะคงเข้าใจความหมายเพราะฉะนั้นสิ่งที่ท่านเวียงออกมาเป็นประจุลบคือขยะและกรรมชั่วที่ท่านกระทำออกมาจากจิตที่เป็นลบนะจิตเป็นนายกายเป็นบาปพฤติกรรมที่ก้าวล่วงผู้อื่นก้าวล่วงตัวเองก้าวล่วงโลกของพระบิดานะทำร้ายคนอื่นทำร้ายโลกทำร้ายตัวเองทำร้ายระบบของโลกล้วนเป็นผิดบาปมันจะเหวี่ยงพลังงานไฟฟ้าแม่เหล็กด้านบวกออกมาเท่านั้นสิ่งเหล่านี้เรียกว่าขยะเพราะไม่มีใครต้องการโลกก็ไม่ต้องการไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยเพราะฉะนั้นจิตวิญญาณจึงยอมที่จะตายเพราะจิตหยาบลอยถ้อยแล้วจิตหยาบไม่เอาไหนแล้วประการที่6ตายเพื่อให้โอกาสและได้รับโอกาสจิตวิญญาณยอมตายการกำหนดอายุไขกำหนดด้วยการทำให้เครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ได้รับพลังงานไฟฟ้าน้อยลงได้รับพลังงานอาหารซึ่งเป็นดินน้ำลมไฟที่จะให้กับเครื่องยนต์แห่งกรรมเป็นอาหารให้เป็นพลังให้มันน้อยมีสัดส่วนน้อยกว่าปกติเมื่อได้รับพลังงานไฟฟ้าแม่เหล็กด้านบวกน้อยได้รับ
พลังงานอาหารที่ได้จากอาหารที่แร่ธาตุหรือต่างๆที่กินเข้าไปมันน้อยกว่าปกติมันก็ยิ่งเสื่อมโทรมเร็วขึ้นซึ่งเขาคำนวณไว้เรียบร้อยแล้วว่าพออายุครบเท่าไหร่ปั๊บต้องตายมันตายเมื่อนั้นนะครับนี่เป็นเรื่องเบื้องหลังมิติโลกไม่ใช่กฎแห่งไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตาทุกอย่างเกิดแก่เจ็บตายสังขารไม่เที่ยงไม่ใช่ก็มีเหตุผลมั้ยล่ะที่เราอธิบายให้ท่านฟังเนี่ยแล้วการตายเพื่อให้โอกาสแปลว่าอะไรตายเนี่ยเพื่อให้โอกาสกับจิตวิญญาณที่รอการมาเกิดไอ้พวกที่มีผลกรรมติดตัวอยู่คือทำผิดคิดบาปในภพชาตินี้เอาไว้เยอะจิตวิญญาณเวลาไปตกนรกต้องตกนานเพราะป่วยหนักใช่ไหมกว่าจะรักษาหายจิตวิญญาณจะขึ้นมาจากนรกได้แล้วจิตวิญญาณก็ต้องเอากรรมที่ทำไว้ในชาติที่แล้วเนี่ยเป็นกำเนิดก็มาเกิดทั้งสถานที่เกิดเรื่องราวเหตุการณ์ที่เกิดบทละครชีวิตที่จะต้องแสดงร่วมกันกับคนที่เป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องเป็นวงศาคณาญาติเป็นชุมชนเป็นสังคมเป็นประเทศชาติมันจะต้องมาตามกรรมที่ก่อเอาไว้ในอดีตชาติเนี่ยมันไอ้พวกที่มีกรรมมากกรรมหนักเนี่ยมันจะได้เกิดก่อนพอตายปุ๊บบางคนได้เกิดปั๊บนะแต่ถ้าใครเป็นคนดีนะไม่รีบรักษาชีวิตเอาไว้ยาวๆนะถ้าตายเนี่ยแต่ยังจะต้องกลับมาเกิดใหม่ใช่ไหมเพราะผลกรรมเก่ายังไม่หมดภารกิจทางจิตวิญญาณที่ทางจิตหยาบในชาตินั้นๆต้องทำตามพันธสัญญา6มันยังไม่ลุล่วงยังไม่แล้วเสร็จต้องรอโอกาสกลับมาเกิดอีกคราวนี้แหละนานเลยพี่น้องครับถ้าท่านมีเวรกรรมติดตัวอยู่น้อยเวลาตายไปแล้วจะกลับมาเกิดใหม่ช้ามากครับเพราะอะไรเพราะต้องเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีเวรกรรมติดตัวอยู่เหลือเยอะเนี่ยมาเกิดก่อนเนื่องจากมันใกล้สิ้นยุคแล้วเดี๋ยวไม่ทันเพราะฉะนั้นท่านเป็นคนดีใช่ไหมที่ฟังเราอยู่เนี่ยพยายามรักษาชีวิตไว้ทำตามที่สื่อสอนไว้ในคืนนี้ครับน่าจะได้มีอายุขัยยืนยาวที่เราอวยพรทุกครั้งที่บอกจำนวนคนตายเพราะโควิดจำนวนคนป่วยเพราะโควิดอ่ะเราหวังว่าคราวหน้าหนึ่งในนั้นนะวันเสาร์หน้า 20:30 หนึ่งในนั้นต้องไม่ใช่พวกท่านที่ฟังเรานะนี่คือการอวยพรนะแล้วให้สติไว้เพราะอยากให้มีอายุยืนยาวนั่นเองพี่น้องครับนี่คือความจริงเรื่องของการตายนี่แปลว่าจิตวิญญาณของท่านซึ่งเป็นตัวตนแก่นแท้ที่มาเกิดต้องยอมครับต้องยอมถามว่ายอมเพื่ออะไรครับเพราะจิตหยาบที่จิตวิญญาณแบ่งภาคออกมาเพื่อให้ทำหน้าที่แทนตัวเองนั้นมันเสื่อมมันเสียมันเน่าหมดแล้วครับถึงให้ทำหน้าที่เป็นมนุษย์ต่อไปยิ่งเลวยิ่งเละครับเพราะฉะนั้นรีบให้ตายซะจิตวิญญาณยอมตายเพื่ออะไรครับเพื่อเกิดชาติหน้าพระบิดาออกแบบไว้ว่าจะให้แบ่งภาคตัวเองมาเป็นกลุ่มพลังงานกลุ่มใหม่เป็นจิตหยาบกลุ่มใหม่ไม่ใช่กลุ่มของชาติที่แล้วครับเพื่อเริ่มต้นใหม่ตั้งแต่อายุ3ขวบเรียนรู้ที่จะหมุนธรรมจักรด้วยการแทรกแซงกรรมจักรให้ได้เด็กมันรู้เองไม่ได้พ่อแม่มันต้องสั่งสอนครูบาอาจารย์ต้องสั่งสอนและเนื่องจากว่ามันไม่ใช่ง่ายๆกว่าจะมีสติทางวิญญาณจึงต้องให้เวลาถึงเบญจเพสครบ25ปีถามว่าทำไมถ้าสังเกตไหมเวลาอายุครบเบญจเพสหลายๆคนบอกว่าระวังนะชีวิตช่วงเบญจเพสมันแรงนะนั่นแหละครับเพราะบททดสอบจิตสำนึกบททดสอบจิตหยาบหรือจิตปัจจุบันของท่านนะว่าสามารถเป็นหนึ่งเดียวกันกับจิตวิญญาณคือหมุนธรรมจักรได้สำเร็จกันบ้างแล้วยังหมุนสำเร็จกันได้กี่มากน้อยถ้าเป็นคนไม่มีบุญนะทำแต่บาปเบญจเพสแรงครับเบญจเพสแรงครับพอถูกทดสอบปั๊บแรงเลยครับไม่รอดครับแต่ถ้าพอรู้จักทำบุญทำกุศลบ้างเคยตักบาตรเคยใส่บาตรเคยมีความสุขกับการสร้างบุญสร้างกุศลสร้างทานบารมีนะเคยไหว้พระเคยกราบพระเคยเป็นเด็กดีมีความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณอะไรพวกเนี้ยตอนเบญจเพสเบญจเพสนะตอน25เนี่ยความรุนแรงก็จะลดลงสังเกตไหมฮะแต่บางคนผ่านเบญจเพสไปได้อย่างสบายๆแค่เจ็บไข้ได้ป่วยเล็กน้อยเท่านั้นแล้วก็ไม่เป็นอันตรายถึงชีวิตไม่เดี้ยงไม่อะไรต่างๆขนาดบางคนนะเบญจเพสนะนั่งรถไปกฐินที่วัดนะแล้วกลับมาระหว่างทางรถก็เกิดอุบัติเหตุแล้วเสียชีวิตบางคนก็พิการปรากฏว่าเบญจเพสพอดีเลยถามว่าทำไมอ่ะก็แสดงว่าบุญกุศลที่สร้างไว้บารมีทางจิตวิญญาณมันมากพอไหมไม่พอจึงไม่สามารถคุ้มครองตัวเองได้ไม่สามารถคุ้มครองเครื่องยนต์แห่งกรรมของตัวเองได้พี่พรีเดนช่วยไม่ได้พี่น้องครับเพราะมนุษย์เนี่ยไม่รู้ความจริงของการตายมนุษย์จึงจับเอาอนัตตามาเป็นจำเลย
ว่าไม่มีตัวตนที่แท้จริงมันเป็นอนัตตาอย่าไปยึดติดถ้ายึดติดแล้วมันเดี๋ยวมันก็ทุกข์นะพอยึดติดมันก็มีอัตตาเกิดขึ้นอะไรเงี้ยนะก็เป็นการสอนเอาบางอย่างมาผสมกับบางอย่างก็เลยงงๆมันก็ยังงงๆครับพี่น้องครับเมื่อท่านรู้แล้วว่าการเกิดแก่เจ็บตายไม่ใช่เรื่องธรรมดามันเป็นเรื่องผิดธรรมดาทั้งนั้นมนุษย์เราเกิดมาพระบิดาไม่ได้ทรงกำหนดให้ต้องตายนะครับเหมือนต้นไม้พระองค์ไม่ได้กำหนดให้มันตายมันเติบโตไปเรื่อยๆแต่มนุษย์เราแทนที่จะเหมือนต้นไม้กับดันแตกจะเติบตายและดันเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับไม้ล้มลุกเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับหินดินทรายธรรมชาติทั่วไปต้นไม้สายน้ำไปเปรียบเทียบกับสิใช่ต้นไม้ที่เป็นไม้พุ่มไม่ใช่ไม้ใหญ่ไม่ใช่ไม้ยืนต้นไปเปรียบเทียบกับสัตว์ด้วยความไม่รู้พี่น้องครับเมื่อท่านรู้ความจริงเรื่องไตรลักษณ์แล้วท่านต้องใช้ให้ถูกต้องถ้าเป็นสรรพสิ่งทั่วไปนะโอเคใช้หลักนั้นได้แต่ถ้าเป็นเรื่องของต้นไม้ใหญ่และเรื่องของเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์เป็นข้อยกเว้นเพราะพระบิดาทรงออกแบบเอาไว้อย่างที่พระองค์ทรงเมตตาให้เรากล่าวความจริงให้ท่านฟังจำไหมครับ mindset เก่าล้างทิ้งซะครับเมื่อรู้ถึงตรงนี้มนุษย์ไม่มีหน้าที่ตายมนุษย์ก็คือโดยจิตวิญญาณไม่มีหน้าที่ตายมาหาเหตุผลกันครับว่าทำไมมนุษย์ไม่มีหน้าที่ตายทำไมมนุษย์ไม่มีหน้าที่ตายประการแรกครับเพราะพระเจ้าหรือพระผู้สร้างหรือ God หรือองค์จิตจักรวาลหรือพระบิดาแห่งจิตวิญญาณพระองค์เดียวกันนะฮะที่พูดเยอะเนี่ยไม่ได้มีหลายพระองค์นะครับทรงออกแบบเอาไว้อย่างนี้มันเป็นความจริงระดับอนุตตรธรรมไม่ใช่อนุตตรธรรมอาจารย์ไม่สามารถจะสื่อสารกับพระเจ้าแล้วเอาความจริงมาบอกท่านได้นอกจากเอาความไม่จริงมาหลอกท่านให้เชื่อโดยอ้างเหตุผลบ้างอิงเหตุผลบ้างนะจับแพะชนแกะพระบิดาทรงออกแบบไว้ยังไงอะอวัยวะร่างกายของท่านเจริญเติบโตได้ไหมโอแวะโอแวะตั้งแต่เป็นทารกพอโตขึ้นมาเตาะแตะได้ตั้งแต่3ขวบก็เป็นกุมารน้อยมันเจริญเติบโตได้ใช่หรือไม่ไม่ต่างกับต้นไม้เลยต้นไม้ใหญ่เนี่ยก่อนมันจะใหญ่มันก็ต้องเป็นต้นน้อยก่อนใช่ไหมแล้วก็ค่อยเติบโตป่าดงดิบถ้ามนุษย์ไม่ตัดโค่นมันเนี่ยถามว่ามันจะหักจะโค่นจะตายไหมมนุษย์ไปเผือกกับมันใช่ไหมทำให้เขาต้องตายหรือภัยธรรมชาติภัยธรรมชาติจริงๆแล้วจริงมันก็ไม่ใช่ธรรมชาติด้วยการเกิดพายุเกิดอุทกภัยเกิดแผ่นดินไหวล้วนไม่ใช่ธรรมชาติไว้วันหน้าค่อยพูดให้ฟังอีกอะนะค่อยพูดให้ฟังวันนี้มีอะไรอยากพูดให้ฟังหมดนะมันเป็นอนุตตรธรรมล้วนๆมีเหตุมีผลไม่ต้องฝืนใจฟังไม่ต้องฝืนใจเชื่อพี่น้องครับอวัยวะร่างกายของมนุษย์เจริญเติบโตได้เซลล์อวัยวะและเซลล์ร่างกายมันโตได้คนโบราณเคยพูดด้วยว่าเด็กตัวอย่างน้อยๆเนี่ยใน1วันเนี่ยเขาจะโตถ้ารวมๆกันแล้วเนี่ยเซลล์ที่เติบโตเนี่ยจะมีขนาดเท่ากับเมล็ดข้าวสารเมล็ดข้าวสารน่ะที่เอาเปลือกออกแล้วเด็กทารกโตขึ้นมาเรื่อยๆเนี่ยมันจะโตขึ้นวันละเท่ากับ1เมล็ดข้าวสารแล้วมันก็ค่อยโตขึ้นเรื่อยๆประการที่2เซลล์อวัยวะร่างกายของมนุษย์มันสามารถซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอด้วยตัวของมันเองได้ใช่ไหมใครว่าไม่จริงอวัยวะร่างกายของมนุษย์เจริญเติบโตได้และมันสามารถซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอเองได้ด้วยใช่หรือไม่หนังกำพร้าก็คือหนังที่มันยังเป็นอยู่แต่พอใช้เป็นนานๆมันด้านมันเสื่อมใช่ไหมมันสึกหรอมันก็หลุดลอกออกไปไอ้หนังชั้นที่อยู่ถัดเข้าไปข้างในมันก็จะมาทำหน้าที่เป็นหนังแท้ภายนอกแทนพอใช้เป็นนานๆเข้ามันก็กลายเป็นหนังกำพร้าคำว่ากำพร้าแปลว่าหลุดออกจากตัวพ่อตัวแม่มันหลุดออกจากตีนพ่อตีนแม่มันหนังนั้นก็เรียกว่าหนังกำพร้ากำพร้าพ่อแม่คือกำพร้าเจ้าของมันหลุดนะไม่หลุดก็ต้องลอกไม่ลอกก็ต้องใช่เจ้าตัวก็ต้องลอกเองใช่หรือไม่
ถ้าท่านพิจารณาคุณสมบัติ2ประการในการเป็นเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ที่พระเจ้าสร้างมันเติบโตได้และมันซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอเองได้ด้วยทำไมวันดีคืนดีมันไม่เติบโตวันดีคืนดีทำไมมันสึกหรอและซ่อมไม่ได้ท่านรู้ไหมขนาดร่างกายท่านอ่ะมันป่วยมันโทรมมันเสื่อมแล้วร่างกายเองเนี่ยมันซ่อมไม่ได้พระบิดายังทรงอนุญาตให้มนุษย์นั้นเข้าโรงซ่อมสุขภาพได้ด้วยเมื่อเจ็บป่วยไม่ปล่อยให้ตายไม่ปล่อยให้โทรมไม่ปล่อยให้เดี้ยงพอไปโรงพยาบาลหาหมอหาแพทย์พยาบาลแล้วก็หายก็กลับออกมาเป็นมนุษย์เดินดินทั่วไปได้ท่านเห็นไหมครับถ้าพระองค์ออกแบบว่าต้องตายให้จิตวิญญาณต้องตายโดยเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์เนี่ยต้องตายเนี่ยพระองค์จะยอมให้มีโรงพยาบาลและให้จิตวิญญาณของเทพพรหมที่หลุดลอยไปอยู่สวรรค์เนี่ยแล้วมีสำนึกได้และต้องการที่จะหลุดพ้นเนี่ยต้องการที่จะทำความดีงามอ่ะก็อาสาลงมาเกิดเป็นหมอเป็นพยาบาลไม่ใช่พยาบาลนะแอบหยิกคนไข้นะไม่ใช่เป็นหมอแล้วเห็นแก่เงินต้องเห็นแก่คนไข้เห็นแก่ชีวิตด้วยแค่หมอกับพยาบาลเอามือจับคนไข้แล้วปลอบประโลมใจว่าเดี๋ยวก็หายแต่มันมี2 อย่างนะหายจากโรคหรือหายจากโรคบอกว่าเดี๋ยวก็หายนะใจเย็นๆนะทำใจให้สบายคนไข้มีชีวิตชีวาเนี่ยมีพลังจิตอันศักดิ์สิทธิ์พร้อมกับคำพูดที่วิเศษมากช่วยให้คนไข้เนี่ยหายแต่ถ้าหมอไม่เคยพูดคนไข้ไม่เคยพูดเวลาพูดทีไรว่า1,000-50,000พูดอย่างเงี้ยเราคิดว่าคนไข้ช็อกตายก่อนนะช็อกตายเลยเพราะได้ยินตัวเลขราคาเนี่ยนะเป็นเทพลงมาเกิดเป็นเทวดาผู้หญิงนะเป็นเทพธิดาลงมาเกิดเป็นพยาบาลมาเพื่อเอาพลังความรักของพระบิดามาฝากคนไข้เพื่อรักษาเยียวยาทางด้านจิตใจและทางกายด้วยคนที่ไม่ใช่หมอไม่ใช่พยาบาลลองไปพูดแบบหมอกับหรือพยาบาลพูดกับคนไข้สิเขาจะรู้สึกดีเหมือนแพทย์กับพยาบาลพูดไหมไม่เหมือนกันพี่น้องครับลองพิสูจน์ดูสินี่คือความจริงนะเข้าโรงซ่อมสุขภาพได้เมื่อเจ็บป่วย3 ข้อแล้วนะอย่างที่4พระบิดาทรงออกแบบไว้ไม่ให้ร่างกายท่านตายคือร่างกายของท่านสามารถสร้างภูมิต้านทานเชื้อโรคเองได้เห็นไหมท่านต้องฉีดวัคซีนเพื่ออะไรไปกระตุ้นภูมิต้านทานในร่างกายของท่านเพราะว่าเชื้อโรคเนี่ยมันแรงมากเลยและภูมิต้านทานอ่อนๆมันไม่พอที่จะป้องกันตัวเองให้รอดตายให้ปลอดภัยจากเชื้อโรคได้ก็เลยต้องฉีดวัคซีนต้องกินยาเข้าไปช่วยฆ่าเชื้อโรคใช่หรือไม่นะพระบิดาทรงออกแบบไว้แต่แรกสร้างภูมิต้านทานเชื้อโรคเองได้แปลว่ามีเชื้อโรคสิ่งแปลกปลอมแผลมหรือแหลมเข้าไปในร่างกายก็ยังมีภูมิต้านทานที่เซลล์อวัยวะร่างกายมันจะสร้างภูมิคุ้มกันออกมาได้ใช่หรือไม่เข้าโรงซ่อมสุขภาพก็ได้ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอเองก็ได้แล้วก็เติบโตได้ด้วยท่านลองดูสิคุณสมบัติทั้ง4ข้ออ่ะเดี๋ยวอีก5 ข้อก็ได้นะอวัยวะร่างกายไม่มีอายุขัยในการใช้งานข้อที่5เนี่ยอวัยวะร่างกายไม่มีอายุขัยในการใช้งานพระบิดาไม่ได้ทรงกำหนดให้มันมีอายุขัยในการใช้งานเช่นพระบิดาไม่เคยทรงกำหนดว่าปอดของคุณเนี่ยจะต้องทำงานเพื่อหายใจเข้าหายใจออกเท่านั้นปีเท่านี้ปีหัวใจของท่านจะต้องเต้นเพื่อสูบฉีดโลหิตนานเท่านั้นปีเท่านี้ปีปอดต้องมีอายุไขเท่านั้นเท่านี้ปีไม่มีสิ่งไหนกำหนดอายุไขของกายสังขารของท่านสมองก็เหมือนกันครับอย่าไปคิดว่าอายุกายสังขารเยอะแล้วอายุของสมองก็เยอะตามไปด้วยคือชราตามไปด้วยอายุกายกับอายุสมองมันคนละอย่างกันไม่เหมือนกันครับแก่พรรษาแก่ปัญญาคือมีความเฉลียวฉลาดมากผู้ที่อาวุโสอายุเยอะๆจะฉลาดกว่าเด็กไร้เดียงสาที่จะฉลาดกว่าเด็กๆตัวน้อยๆถูกต้องไหมพี่น้องครับเพราะเด็กมีประสบการณ์น้อยมีทักษะในการใช้ปัญญาค่อนข้างน้อยใช่หรือไม่เพราะถ้าท่านดูในข้อที่1พระบิดาทรงออกแบบเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ของท่านเอาไว้แบบนี้ให้มันมีคุณสมบัติอย่างนี้ท่านลองสรุปดูสิครับว่าร่างกายของท่านโดยจิตวิญญาณของท่านจำเป็นต้องตายเพื่อจะผลัดเปลี่ยนจิตวิญญาณให้มีภพชาติใหม่ไปตามกฎแห่งกรรมหรือไม่ล่ะเพียงแค่ข้อเดียวเนี่ยไม่ต้องพูดข้อ2ข้อ3ท่านต้องเชื่อว่าชีวิตของท่านเนี่ยสามารถอยู่ยั้งยืนยงได้ตลอดจนกว่าจะสิ้นยุคพลังงานเก่าคือครบ 60,000 ปี
แต่ตอนนี้มัน 6,800 ปีเสร็จแล้วพวกท่านน่ะเวียนตายเวียนเกิดมานับจำนวนภพชาติไม่ถ้วนเพราะไม่มีใครเคยบอกความจริงทั้งหมดในคืนนี้เหมือนที่พระบิดาทรงพระเมตตาให้เรากล่าวให้ท่านฟังพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับเหตุผลข้อที่2มนุษย์ไม่มีหน้าที่ตายเหตุผลข้อที่2ครับเพราะมนุษย์เป็นเพื่อนร่วมงานกับโลกจิตวิญญาณให้ท่านมาเกิดเป็นมนุษย์เพื่อทำหน้าที่เป็นเพื่อนร่วมงานกับโลกถ้าเป็นเพื่อนร่วมงานกับโลกประการที่หนึ่งพวกท่านทุกคนจึงต้องอยู่โยงใช่ไหมครับอยู่โยงก็แปลว่าอยู่ประจำโลกใช่ไหมถ้าท่านตายซะแปลว่าท่านหายไปจากระบบโลกเสรีนี้ใช่ไหมไปลงนรกหรือไปเกิดที่ภพภูมิของเทพเทวดาเทพพรหมเบื้องบนหรือไปหล่นลงไปอยู่ในนรกถามว่าแดนสวรรค์มายาหรือในนรกใต้พิภพในแกนโลกมันเป็นดินแดนหรือพิกัดหรือภพภูมิที่พระบิดาสร้างเอาไว้ให้เพื่อทำหน้าที่ร่วมเป็นเพื่อนร่วมงานกับดาวเคราะห์โลกหรือเปล่าถ้าท่านมีหน้าที่อยู่โยงกับบ้านเช่นสุนัขอ่ะมีหน้าที่ท่านเลี้ยงมีหน้าที่มันเฝ้าบ้านนะสุนัขมันต้องอยู่โยงแปลว่ามันต้องอยู่ประจำบ้านของท่านมันไปแรดบ้านข้างๆหรือไปบ้านอื่นไม่ได้สุนัขของท่านต้องอยู่โยงเพราะถ้าเจ้าของยังไม่กลับหรือไม่มีสุนัขตัวอื่นมาช่วยทำหน้าที่แทนไอ้สุนัขตัวนั้นก็ต้องอยู่โยงเป็นหมาเฝ้าบ้านอยู่ตรงนั้นจิตวิญญาณของท่านที่มาเกิดเป็นมนุษย์มีหน้าที่เป็นเพื่อนร่วมงานกับโลกจึงต้องอยู่โยงอยู่กับโลกไปอยู่โลกอื่นไม่ได้ไปอยู่ภพภูมิอื่นไม่ได้นี่คือเหตุผลพี่น้องครับฟังและคิดตามนะครับประการที่สองครับเมื่อโลกเนี่ยมันใหญ่มากมันต้องใช้พลังความรักใช้ต้องทำงานหนักมากพระบิดาจึงให้มนุษย์ที่อยู่บนโลกเนี่ยผลัดกันทำหน้าที่โดยให้ทำหน้าที่เฉพาะกลางวันทำงานกลางวันกลางคืนนอนหลับพักผ่อนมันบนโลกนี้พระองค์จึงกำหนดพื้นที่ภาคพื้นทวีปให้มันมีกลางวันซีกหนึ่งและอีกกลางคืนอีกซีกหนึ่งเพื่อให้รับแสงอาทิตย์ก็เป็นกลางวันถ้าบังแสงอาทิตย์ไปฝั่งนั้นก็เป็นกลางคืนกลางคืนต้องนอนผลัดกันตื่นผลัดกันหลับเพื่อจะให้พลังงานความรักในแกนโลกเนี้ยนัดสลับกันมันจะทำให้แกนหมุนของโลกเนี่ยหรือแกนแม่เหล็กโลกเกิดการบิดตัวและทำให้โลกหมุนอย่างต่อเนื่องได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นทุกคนจะถ้าโลกนี้มีแต่กลางวันทุกคนก็ตื่นกันหมดมันก็ทำให้โลกเนี้ยนะหมุนรอบตัวเองอย่างต่อเนื่องไม่ได้เพราะในแกนโลกมันจะระเบิดพร้อมกันทุกด้านเลยการบิดตัวของก้อนธาตุออกซิเจนบริสุทธิ์เหนียวหนืดคล้ายตังเมมันบิดไม่ได้มันต้องให้บิดอยู่ซีกเดียวนะพอตื่นเช้าขึ้นมาไอ้ฟากที่นอนก็ตื่นนะตื่นเช้ามาก็มาทำหน้าที่บิดไอ้ตัวที่บิดอยู่ตอนกลางวันก็หลับไปนะฝั่งนี้ก็ไม่มีการระเบิดไม่มีการบิดมันจะเป็นอย่างนี้ตลอดโลกจึงหมุนรอบตัวเองได้อย่างต่อเนื่องใช่ไหมเพราะฉะนั้นถึงแม้ไม่ได้ทำหน้าที่ในการให้ความรักกับโลกเพื่อทำให้โลกหมุนมนุษย์ก็ต้องนอนเพื่อพักผ่อนทำให้เครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์นี้ได้พักผ่อนเพราะถ้าตื่นอยู่เนี่ยตับไตไส้พุงปอดหัวใจมันทำงานหนักมากแต่เวลาเราหลับเนี่ยมันจะค่อยๆหายใจแผ่วๆพระองค์จะใช้จิตวิญญาณของท่านโดยสัญชาตญาณควบคุมกระบวนการสั่นสะเทือนของสมองที่จะขับเคลื่อนเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ของท่านเนี่ยให้รู้หลับให้ขาดสติให้ไร้สติก็คือสมองซีกซ้ายไร้สติให้จิตวิญญาณเนี่ยทำหน้าที่แทนด้วยสัญชาตญาณโดยให้จิตหยาบเนี่ยพักผ่อนมันเวลาท่านหลับท่านถึงไม่ตายใช่ไหมแต่ท่านไม่รู้ตัวพระบิดาทรงออกแบบไว้ยิ่งทั้งนั้นมันไม่ได้เป็นไปโดยธรรมชาติธรรมชาติมันไม่ได้สร้างอะไรที่มันลึกซึ้งแยบยลได้ถึงขนาดนี้ครับเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นเพื่อนร่วมงานกับโลกเมื่อไม่ต้องทำงานก็นอนเขาเรียกว่าอยู่ยามเพราะอะไรพอครบชั่วโมงนอนนะพอตื่นเช้ามาฟ้าสางก็ต้องทำหน้าที่ต่ออย่างนี้เขาเรียกอยู่ยามส่วนอยู่โยงนั่นก็ทำกลางวันทำกลางคืนนอนอยู่โยงอยู่ยามคนโบราณก็เลยมีคำว่ากี่โมงกี่ยามมันมาจากคำว่าอยู่โยงอยู่ยามนี่แหละพี่น้องกี่โมงเนี่ยสมมติเขาถามกี่โมงเนี่ยกลางวันใช่ไหมลูกแล้วกี่ยามนะสองยาม
4 2ยาม3ยามตี1ตี2เห็นไหมยามเนี่ยมันมาจากคำเนี่ยครับอยู่โยงคำว่าโยงก็อยู่โมงจากคำว่าโยงเปลี่ยนเป็นโมงถูกไหมกี่โมงกี่ยามรากคำประการที่3มนุษย์เป็นเพื่อนร่วมงานกับโลกทุกคนจึงต้องอยู่ยาวเพราะต้องทำหน้าที่2ข้ออยู่โยงอยู่ยามเห็นไหมฮะขาดใครคนใดคนหนึ่งไปจากโลกนี้ได้ไหมพี่น้องขาดไม่ได้เลยเขาจึงห้ามฆ่ากันตายห้ามทำร้ายกันเองหนึ่งในพันธสัญญา6จึงบอกว่าต้องอนุรักษ์เผ่าพันธุ์มนุษย์ไว้แปลว่าไม่ให้ฆ่าและไม่ให้ตัดแต่งพันธุกรรมเพราะพระบิดาทรงออกแบบไว้อย่างดีแล้วอย่ามาเผือกกับกลไกเครื่องยนต์แห่งกรรมทุกวันนี้เริ่มเผือกกับอะไรนะกับเซลล์เริ่มเผือกกับนิวคลีโอไทด์แล้วเห็นไหมครับตัดแต่งพันธุกรรมแล้วมนุษย์นี่คือข้อ2ที่เหตุผลว่าทำไมมนุษย์จึงไม่ต้องตายพระบิดาไม่ได้กำหนดให้ตาย3ข้อพี่น้องต้องอยู่โยงทำไมต้องอยู่โยงต้องอยู่ยามทำไมต้องอยู่ยามต้องอยู่ยาวทำไมต้องอยู่ยาวเพราะโลกขาดมนุษย์ได้ไหมไม่ได้รูปธรรมมนุษย์โดยจิตวิญญาณเวลามาเกิดเป็นมนุษย์มันจะมีจำนวนความสมดุลของรูปธรรมจำนวนรูปธรรมที่สมดุลคือจำนวนเครื่องยนต์แห่งกรรมเนี่ยที่จะมาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยมีผู้ควบคุมนะไม่ใช่ใครนึกจะมาเกิดก็เกิดเกินกว่าที่กำหนดไว้ก็ไม่ได้น้อยกว่าที่กำหนดไว้ก็ไม่ได้แสดงว่าฆ่าตายฆ่าตัวตายก็ถือว่าหนักเพราะเป็นการทำลายเครื่องยนต์แห่งกรรมชิ้นสำคัญที่พระบิดาสร้างเอาไว้ให้เป็นเพื่อนร่วมงานกับโลกก็คือให้เมตตาธรรมค้ำจุนโลกตามที่พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้นั่นเรื่องเดียวกันกับที่เราพูดข้อ2นี่คือเหตุผลอีกข้อแล้วที่ทำให้ท่านต้องจำนนและเชื่อว่ามนุษย์เราเกิดมาเวียนว่ายตายเกิดไม่ใช่เรื่องธรรมดาเกิดแล้วไม่ต้องตายถ้ายังไม่ครบกำหนดคำว่ากำหนดกับอายุไขเนี่ยไม่เหมือนกันพี่ๆน้องๆครับเหตุผลข้อที่3ทรงกำหนดอายุไขเอาไว้ให้มนุษย์ทุกคนโดยจิตวิญญาณแล้วตั้งแต่ภพชาติแรกถ้าจะมาเกิดเป็นมนุษย์ภพชาติได้พระองค์ทรงกำหนดอายุไขไว้ให้แล้วอายุไขของจิตวิญญาณองค์นบีมุฮัมมัดและองค์เยซูคริสต์เคยสอนซ้อนๆกันเอาไว้เรื่องเดียวกันนะพระองค์ตรัสเหมือนที่เราพูดนะจิตวิญญาณของมนุษย์ไม่มีอดีตชาตินี่เป็นคำสอนของพระบุตรเอกซึ่งเป็นพระศาสดาที่มาจากพระเจ้าในยุคเก่าจิตวิญญาณไม่มีอดีตชาติคนที่ศึกษาธรรมะจากพระคัมภีร์จากอัลกุรอานหรือจากไบเบิลอ่านแล้วงงเลยว่าทำไมทางศาสนาพุทธหรือทางจิตจักรวาลถึงบอกว่ามนุษย์เนี่ยมีภพชาติมีอดีตชาติมีปัจจุบันชาติและมีอนาคตชาติมันเป็นเพราะว่ามันผิดปกติเป็นเพราะจิตหยาบของมนุษย์ในแต่ละภพชาติที่จิตวิญญาณแบ่งภาคมามันลอยถ้อยมันเลวไหลมันทำผิดเลยทำให้การเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมดาไปนู่นเลยนะทั้งที่จริงๆไม่ใช่จิตวิญญาณไม่มีอดีตชาติท่านจำไว้นะเพราะว่ามามัวแต่เวียนตายเวียนเกิดนี่เสียเวลาไหมแล้วทิ้งโลกไปเนี่ยใครจะอยู่โยงใครจะอยู่ยามใครจะอยู่ยาวใช่หรือไม่ใช่มนุษย์จะต้องมีโลกโลกก็จะต้องมีมนุษย์ขาดกันไม่ได้นี่คือเหตุผลประการที่2จิตวิญญาณมีชาติเดียวจิตวิญญาณมีชาติเดียวไม่มีหลายชาติเพราะฉะนั้นจิตวิญญาณจึงไม่มีอดีตชาติแต่ที่ทุกวันนี้มันมีอดีตชาติมีปัจจุบันชาติมีอนาคตชาติเพราะจิตหยาบของมนุษย์ทำให้จิตวิญญาณหลงมิติและจิตหยาบเหลวไหลมากพระบิดาจึงต้องกำหนดให้มีอายุไขเพื่อแบ่งๆกันมาเกิดเป็นมนุษย์แบ่งๆกันมาทำหน้าที่แบ่งๆกันมาเพื่อแก้ไขกฎแห่งกรรมที่จิตหยาบกระทำผิดบาปไว้ในชาติที่แล้วมันก็เลยไม่รู้สิ้นสุดนี่คือเหตุผลว่าทำไมต้องส่งอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลมาพูดความจริงเหล่านี้ให้ท่านฟังเพราะไม่มีใครรู้เชื่อกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษและเชื่อกันมาตามนั้นอย่างไร้เหตุผลเรามีเหตุผลให้ท่านฟังให้ท่านตื่นแจ้งเลยไม่ใช่ตื่นตาตื่นตัวตื่นใจตื่นแจ้งแจ้งทั้งหมดนี่คือการ
ประกาศอิสรภาพทางจิตวิญญาณให้กับท่านทั้งหลายโดยพระบิดาให้เรามาประกาศตั้งแต่ประกาศเรื่องขันธ์5แล้วและนี่ก็มาประกาศว่าจิตวิญญาณไม่ต้องตายนี่คือการช่วยให้จิตวิญญาณของท่านเป็นอิสระจากการถูกจองจำมาเกิดเป็นมนุษย์จิตวิญญาณถูกขังที่ต่อมพิทูทรีจิตหยาบโหลยถ้อยเหลวไหลไม่สามารถมารวมตัวกันกับจิตวิญญาณให้เป็นหนึ่งเดียวกันได้ไม่สามารถมาน็อกน็อกน็อกเคาะประตูเพื่อจะเป็นหนึ่งเดียวกันกับจิตวิญญาณได้ได้แค่เฉียวไปเฉียวมาจึงเป็นมนุษย์ไม่ได้จึงเป็นมนุษย์ไม่ได้ประการที่3จิตวิญญาณมนุษย์ทุกคนต้องกลับบ้านเมื่อถึงวันสิ้นยุคนั่นแปลว่าหมดหน้าที่สิ้นยุคพลังงานเก่าขณะนี้สิ้นแล้วพี่น้องครับสิ้นยุคพลังงานเก่าแล้วพวกท่านจะต้องมีสติทางวิญญาณแล้วรีบนำพาจิตวิญญาณท่านกลับบ้านโดยจิตหยาบของท่านเนี่ยขณะที่เป็นมนุษย์เนี่ยท่านต้องเอาจิตหยาบที่มีคุณสมบัติทั้งหมดของจิตวิญญาณมาถือไว้ในมือเนี่ยคืนให้กับจิตวิญญาณขณะที่ท่านเป็นมนุษย์เวลาท่านตายไปเนี่ยจิตวิญญาณหลุดออกจากกายสังขารจะได้คืนสู่ความสมดุลหน้าที่ต่างๆที่จิตวิญญาณเนี่ยมีภารกิจอยู่เนี่ยเป็นคลื่นความถี่ต่างๆที่ให้จิตหยาบทำหน้าที่แทนขณะเป็นมนุษย์จะได้ไปเป็นรวมตัวกันเป็นหนึ่งเดียวกับจิตวิญญาณจิตวิญญาณก็จะเป็นจิตวิญญาณที่สมดุลเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ก็เรียกว่าเป็นมนุษย์อ่ะไม่ใช่คนธรรมดาใช่ไหมแล้วนั่นแหละถึงจะสามารถหลุดพ้นกลับบ้านได้นี่คือนิพพานที่แท้จริงไม่ใช่นิพพานเทียมเท็จหายไปจากโลกแต่ไม่ได้ล่องหนคือหลุดพ้นออกไปจากจักรวาลไม่ใช่หายไปนิพพานแบบตามยอดด้วนพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่พระบิดากำหนดอายุไขไว้ 60,000 ปีถ้าทำหน้าที่สำเร็จนะตามพันธสัญญา6ใครจะกลับก่อน 60,000 ปีก็ได้ใครจะกลับก่อน 60,000 ปีกลับก่อนสิ้นยุคก็ได้ถ้าปฏิบัติภารกิจสำเร็จแล้วรู้ทุกอย่างรู้ความจริงทุกอย่างสามารถทำสามเหลี่ยมกับพระเจ้าหรือกับพระบิดาได้และไม่ปฏิเสธพระบิดาไม่ก้าวล่วงพระบิดานะลูกคนนั้นเนี่ยเป็นลูกที่ดีได้กลับบ้านอยู่แล้วครับพี่น้องครับต่อมาครับมนุษย์ไม่มีหน้าที่ตายเหตุผลข้อที่4 3ข้อแล้วพี่น้องนะเห็นไหมฮะท่านไม่รู้นะทั้งหมดที่เราพูดนี่คืออนุตตรธรรมไม่ใช่พระผู้สร้างไม่มีใครรู้หรอกที่จะบอกเรื่องนี้ได้มนุษย์ต้องการเวลาเพื่อเรียนรู้อันนี้ก็มองมาในโลกทางกายภาพนิดๆครับนิดๆนะมนุษย์ต้องการเวลาเพื่อเรียนรู้จิตวิญญาณต้องเปิดโอกาสให้มนุษย์ได้เรียนรู้ครับการเรียนรู้ทางโลกมนุษย์เนี่ยเวลาทางกายภาพมันต้องใช้จาก1ไป2 2ไป3 3ไป4ทําเป็นสมการเส้นตรงเป็นเวลาทางกายภาพมันเป็นสมการเส้นตรงเพราะฉะนั้นการเรียนรู้เนี่ยยิ่งเรียนให้เวลาเรียนรู้น้อยก็รู้น้อยถ้ามีเวลาเรียนรู้มากก็รู้มากถ้ามีเรื่องยากๆให้เรียนรู้ยิ่งต้องเรียนนานนานข้ามภพชาติเพราะฉะนั้นตนเองโลกและทุกสรรพสิ่งเรียนรู้อะไรครับเรียนรู้จากตนเองจิตวิญญาณแบ่งจิตหยาบให้มาเกิดเป็นมนุษย์จิตหยาบก็ต้องเรียนรู้จากตนเองว่าตัวเองเป็นใครมาจากไหนมาเกิดเป็นมนุษย์ทำไมตัวเองมีหน้าที่ต้องทำอะไรบ้างอะไรแบบนั้นและเรียนรู้ว่าโลกคืออะไรนะมนุษย์กับโลกเกี่ยวข้องกันอย่างไรและทุกสรรพสิ่งที่เป็นสิ่งแวดล้อมรอบๆตัวเองในระบบโลกนะตัวเองเกี่ยวข้องกันยังไงสัมพันธ์กันยังไงต้องเรียนรู้ครับถามว่าภพชาติเดียวเนี่ยถ้าตายไปแล้วเนี่ยภพชาติเดียวมันจบไหมครับจิตหยาบเลี้ยวไหลอ่ะก็ต้องตายไปเพื่อเกิดใหม่จิตวิญญาณต้องการจิตหยาบใหม่เพื่อเริ่มต้นใหม่ทุกอย่างก็ต้องเริ่มใหม่หมดเซตใหม่หมดเลยรีเซตเป็นเซตใหม่หมดเลยเห็นไหมฮะเพราะมัวแต่เกิดแล้วตายมัวแต่เกิดแล้วตายไงถ้าอายุยืนยาวเนี่ยไม่มีปัญหาเหมือนในพวกเอเลี่ยนเห็นไหมครับมันฉลาดกว่าเรามันสร้างไฮเทคโนโลยีอะไรเยอะแยะมากมายอ่ะเพราะมันไม่เคยตายให้เรียนรู้เรื่องการเป็นสัตว์สังคมว่ามนุษย์เราเนี่ยจิตวิญญาณมาเกิดให้จิตหยาบทำหน้าที่แทนเนี่ยเราจะต้องทำตัวเป็นสัตว์สังคมนะเราจะปลีกวิเวกทิ้งสังคมหนีสังคมเพราะอ้างว่ามันวุ่นวายที่นี่วุ่นวายหนอขัดข้องเนาะเป็นทุกข์เป็นปัญหาเลยหนีปัญหาเลยหนีสังคมเพราะมองว่าคนในสังคมเนี่ยมันสร้างความวุ่นวายและทำให้จิตใจมีปัญหาต้องเรียนรู้ว่าเราจะใช้ชีวิตอยู่ในสังคมเป็นสัตว์สังคมได้ไงเราบอกแล้วไงพระบิดาบอกว่าสมการทางช้างเผือกหรือทางสายน้ำนมอ่ะซัมเบต้าเอ็กซ์กับสามเอ็กซ์กำลังสองคูณด้วยเบต้าหนึ่งบวกเบต้าสองบวกเบต้าสามบวกไปเรื่อยๆจนถึงบวกเบต้าเอ็กซ์ก็คือเอ็กซ์คนต้องความรักที่จะเป็นเมตตาธรรมมอบไปกับโลกเพื่อค้ำจุนโลกให้หมุนอย่างสมดุลเนี่ยมันต้องคนสามคนขึ้นไปตัวเอ็กซ์คือสามมันถามว่าถ้าสามคนเนี่ยไปปลีกวิเวกอยู่คนเดียวเนี่ยสมการนี้จะเกิดขึ้นได้ไหมเราจะทำหน้าที่เพื่อโลกได้ไหมในหน้าที่ทางจิตวิญญาณไม่ได้มัวแต่มัวทำเพื่อตัวเองมัวแต่ทำเพื่อตัวเองหนีทุกข์ทำเพื่อตัวเองจะไม่มีอัตตาจะเหลือแต่อนัตตา
นะทำเพื่อหายไปจากโลกไม่ต้องมาเกิดเป็นหัวโลกอีกมันคนละเรื่องเลยที่เราพูดท่านว่าจริงไหมล่ะตั้งแต่ต้นชั่วโมงถึงป่านนี้คุ้มค่าไหมกับที่ท่านฟังเนี่ยนะง่วงยังถ้าไม่ง่วงอ่ะ999หน่อยนะ999ก็คือเกาตัวเองหน่อยจะได้ไม่ง่วงนะประการที่3การเกิดสติทางวิญญาณท่านต้องเรียนรู้ที่จะเกิดสติทางวิญญาณถ้าไม่มีใครบอกหรือถ้าท่านไม่ฉลาดพอท่านก็จะไม่ต่างกับตั้งแต่บรรพบุรุษโบราณที่ไม่เคยรู้เลยว่าผู้ที่ทำหน้าที่ขับเคลื่อนเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์หรือขับเคลื่อนกายหยาบเนี่ยไม่ใช่จิตวิญญาณที่มาเกิดเป็นมนุษย์แต่เป็นตัวแทนของจิตวิญญาณที่เรียกว่าจิตหยาบเห็นไหมฮะถ้าท่านไม่มีสติทางวิญญาณความรู้เรื่องนี้ท่านไม่มีเมื่อไม่มีความรู้เรื่องนี้การจะทำอะไรในนามของจิตวิญญาณมันก็จะไม่เกิดท่านก็จะมีอีโก้สูงหลงตัวเองนี่คือตัวกูนี่คือของกูนี่คือของมึงนั่นคือของมึงมันจะหลงมิติแบบนี้เลยครับโลกนี้เป็นโลกของกูแผ่นดินนี้ของกูประเทศนี้ของกูลมอากาศเนี้ยที่หายใจอยู่เนี่ยของกูถ้ามันเอาได้นะมันเอาหมดอะคำว่าเอานี่ก็คือไอ้มนุษย์ที่มันหลงมิติเพราะไม่เกิดสติทางวิญญาณไม่รู้ว่าตัวเองมีจิตวิญญาณอยู่ข้างในและไม่รู้ว่าจิตวิญญาณกับจิตหยาบเนี่ยใครมาเกิดแล้วมาเกิดต้องทำหน้าที่เพื่อใครเพื่อจิตหยาบทำจิตหยาบทำเพื่อตัวเองหรือจิตหยาบทำเพื่อกายหยาบและเพื่อจิตวิญญาณของตัวเองรวมมาทั้งถึงทำเพื่อโลกพระพุทธองค์ก็สอนแล้วเมตตาธรรมค้ำจุนโลกและพี่ๆน้องๆที่เป็นคนนำทางเนี่ยเอาสัจธรรมบทเนี้ยที่พระพุทธองค์ทรงตรัสรู้ด้วยอนุตตรธรรมมาอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเชียวนะท่านเอาความจริงที่เป็นสัจธรรมตรงเนี้ยที่พระองค์ตรัสรู้ท่านเอาไปเก็บไว้ที่ไหนครับเห็นไหมฮะเราจึงจำเป็นต้องมาเปิดเผยความลับของจักรวาลให้ท่านฟังไม่มีใครพูดได้ไม่มีใครบอกได้นอกจากพระเจ้าแล้วคุณยังไม่รักพระองค์อีกเหรอพระองค์รักพวกคุณนะส่งเรามากล่าวความจริงให้พวกท่านฟังเพราะความรักของพระองค์ประการที่4การเรียนรู้ที่จะเข้าถึงอนุตตรธรรมชั้นสูงสุดให้เวียนตายเวียนเกิดหลายภพชาติภายใน 60,000 ปีเนี่ยจริงๆแล้วไม่ต้องให้ตายก็ได้เพื่อให้โอกาสกลับมาเรียนรู้ให้ได้ว่าความจริงบางอย่างเห็นไหมท่านคิดสมมุติฐานด้วยตัวท่านเองเนี่ยท่านก็สมมติผิดแล้วก็หลงทางแล้วบางอย่างเนี่ยท่านสมมุติไม่ได้คิดไม่ออกท่านก็บอกว่ามันเป็นอจินไตยท่านบอกว่ามันเป็นอจินไตยแล้วหลายเรื่องราวเนี่ยที่ท่านคิดด้วยตัวท่านเองไม่ได้ท่านก็ละทิ้งละวางไว้เช่นไม่เคยถามว่าจิตวิญญาณของท่านน่ะภพชาติแรกเนี่ยมาจากไหนภพชาติแรกมาเกิดเป็นมนุษย์ทำไมแล้วจิตวิญญาณของท่านเนี่ยภพชาติแรกเนี่ยนะมีถิ่นฐานบ้านเกิดอยู่ที่ไหนใครให้มาเกิดอะไรต่างๆพระบิดาก็ให้สัญชาตญาณไปแล้วเวลาท่านขับรถไปตามถนนแล้วเห็นเด็กคนหนึ่งนะอายุประมาณ 5-6 ขวบหรือ3ขวบตัวเล็กน้อยกำลังเดินตอกต่อยอยู่ข้างทางท่านก็มักจะต้องจอดรถเพราะสงสัยนั่นคือสงสัยคำว่าสงสัยแปลว่าอยากรู้จอดรถถามเอ้ยไอ้หนูเองมาเดินแถวนี้ได้ไงอ่ะบ้านเองอยู่ไหนทำไมพ่อแม่ถึงปล่อยเองมาเดินอยู่แถวนี้นี่คือสัญชาตญาณทางจิตวิญญาณที่พระบิดาฝากมาไว้กับจิตวิญญาณเพื่อให้ท่านเนี่ยใช้สัญชาตญาณเนี้ยมากระตุ้นเพื่อให้เกิดสติทางวิญญาณแก่จิตหยาบแต่ปรากฏว่าพวกท่านไม่เคยฉุกคิดไม่เคยรับรู้สัญชาตญาณจากจิตวิญญาณที่จะทำให้ท่านฉุกคิดว่าจิตวิญญาณกูเป็นใครก็พระศาสดาของท่านก็บอกแล้วว่าจิตวิญญาณมาเกิดเวลาตายจิตวิญญาณก็ออกจากร่างทุกคนรู้ว่าตัวเองเนี่ยมีจิตวิญญาณใช่ไหมทำไมไม่ถามไม่ใช้สัญชาตญาณถามจิตวิญญาณกูเป็นใครวะพอรู้ว่าจิตวิญญาณเรามีจิตวิญญาณเป็นใครมาจากไหนพ่อแม่ของจิตวิญญาณของกูก็คือพระบิดาแห่งจิตวิญญาณนะเป็นใครแล้วกูมาทำอะไรอยู่แถวนี้ก็เหมือนว่าเด็กตัวน้อยๆมึงมาทำอะไรอยู่ข้างถนนตรงนี้วะอันตรายนะเสี่ยงนะเองรู้ไหมเนี่ยกลับบ้านถูกหรือเปล่าไม่เคยฉุกคิดเพราะขาดปัญญาดีแต่เชื่อตามกูเชื่อใครกูเชื่อคนนั้นไม่เคยใช้ปัญญามีแต่เชื่อกับไม่เชื่อสองอย่างแต่คุยนักคุยหนาว่ากูฉลาดคนที่ฉลาดก็คือคนที่มีความสามารถในการใช้ปัญญาของสมองทั้งสองซีกและสามารถคิดในสิ่งที่คนอื่นเขาคิดไม่ได้คิดไม่ถึง
มองเห็นในสิ่งที่คนอื่นเขามองไม่เห็นหรือไม่เห็นไม่คิดที่จะมองอะไรแบบนี้นั่นคือคนฉลาดส่วนมากแล้วดีแต่อวดฉลาดแล้วดีแต่ทับถมคนอื่นว่าโกหกตอแหลช่างจำนันจามโนลิเกสารพัดอ่ะเพราะอะไรเพราะตัวเองทำไม่ได้อย่างเขาตัวเองคิดไม่ได้แบบเขาก็เลยด้อยค่าเขาด้วยการติเตียนติติงหรือนินทาวิจารณ์เมื่อเราไม่รู้ว่าตัวเองเป็นใครจิตวิญญาณตัวเองเป็นใครมาจากไหนหาความรู้สิครับมีพระไตรปิฎกมีพระคัมภีร์ที่ตัวเองเชื่อว่ามีทุกอย่างสมบูรณ์เปิดหาทุกหน้าเลยเปิดดูเลยครับเราเอาสัญชาตญาณมายกตัวอย่างเราไปเปิดดูซิมีบรรทัดไหนข้อไหนมีขันไหนบอกเอาไว้บ้างว่าจิตวิญญาณในภพชาติแรกมาจากไหนไม่ว่าศาสนาไหนก็ตามไปค้นคัมภีร์เลยมีไหมเพราะไม่เคยฉุกคิดติดแต่โลกทางกายภาพใช้แค่อายตนะทั้ง5มองเห็นเท่าที่ตาเห็นเท่าที่ได้ยินครูบาอาจารย์สอนถ้าครูบาอาจารย์ไม่สอนก็ไม่รู้แล้วก็ไปยกย่องว่าครูอาจารย์ของกูคนเดียวสุดยอดที่สุดในจักรวาลมันกูเลยเจ๋งเพราะกูมีครูที่สุดยอดในจักรวาลกูไม่ต้องเรียนรู้อะไรอีกแล้วเหมือนคุณเป็นลูกอะคุณเกิดมาเนี่ยคุณเรียนรู้เองได้ทุกเรื่องครูบาอาจารย์ของคุณตามโรงเรียนในสถานศึกษาหรือนอกสถานศึกษาสอนคุณได้ทุกเรื่องถ้าคุณอยากเรียนรู้อะไรก็ตามใช้สมองสองซี่รู้ได้ทุกเรื่องแต่มีอยู่เรื่องเดียวที่คุณต้องถามพ่อแม่คุณคุณไปถามพ่อแม่ของเด็กข้างบ้านมันไม่มีทางตอบคุณได้คือเรื่องเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของตัวคุณเองว่าตอนเป็นเด็กเนี่ยเกิดวันไหนเดือนอะไรปีอะไรพ.ศ.เท่าไหร่เกิดโรงพยาบาลไหนตอนเป็นเด็กขี้เหร่ไหมน่ารักไหมตอนเป็นเด็กเลี้ยงยากหรือเลี้ยงง่ายตอนเป็นเด็กติดใครเป็นพี่เลี้ยงใครเป็นแม่นมใช่หรือไม่ท่านถามใครครับคำถามเหล่านี้ที่เกี่ยวกับตัวท่านเองตอนวัยเด็กต้องถามพ่อแม่ถ้าถามคนอื่นมันก็ตอแหลใช่ไหมครับนี่พระบิดากำลังให้เรามาเพื่อบอกท่านว่าเราไม่ได้กล่าวเองพระองค์สื่อสดๆมาเพื่อบอกลูกๆอย่างพวกท่านบนโลกนี้ว่าพระองค์เป็นใครท่านมีใครเป็นผู้ให้กำเนิดแล้วตอนเด็กๆก็คือจิตวิญญาณแรกๆก่อนมาเกิดเป็นมนุษย์นะเริ่มต้นมายังไงจึงมาอยู่ที่โลกนี้ไม่มีใครบังคับให้มาท่านอาสาพระองค์มาแบบไหนมาอย่างไรฟังจิตจักรวาลอ่านโลกทุกวันเสาร์สามทุ่มครึ่งเดี๋ยวเราจะมีบทเรียนที่พระบิดาจะแฉจะเฉลยให้ท่านฟังหมดอ่ะก่อนที่จะสิ้นยุคจริงๆคือโลกจะมืด56วัน8ราตรีเราถึงบอกไงใครยังระเหยลอยชายอยู่นะก็รีบๆเข้าเมื่อหาความจริงจากพระคัมภีร์พระไตรปิฎกอะไรเนี่ยไม่ได้หาความจริงจากพระศาสดาที่ท่านยอมรับนับถือไม่ได้แต่มันมีความจริงที่ท่านต้องรู้ท่านก็ต้องพยายามที่จะหาผู้รู้พระบิดาทรงทราบดีครับว่ามนุษย์โลกต่อให้เป็นสัพพัญญูก็ไม่มีใครสามารถจะรู้ในสิ่งที่เรากล่าวไม่ว่าเรื่องขันธ์5ว่าความจริงมันคืออะไรหรือเรื่องจิตวิญญาณนะไม่จำเป็นต้องตายที่เราบอกว่ากินขนมปังพระบิดาแล้วไม่ต้องตายนี่คือวิธีชนะความตายเนี่ยก็ต้องถามว่าใครจะสามารถบอกท่านได้พระบิดาจึงต้องส่งเรามาเพราะไม่มีครูคนไหนบนโลกนี้หรือในจักรวาลนี้ที่จะบอกความจริงเหล่านี้กับพวกท่านได้สถานีวิทยุกระจายเสียงเสาสูงๆถึงต้องเกิดการสื่อสดไลฟ์สดทุกคืนวันเสาร์สามทุ่มครึ่งจนถึงตีสองตีสามจึงต้องเกิดการมีเฟซบุ๊กทุกวันเอาไว้ให้อ่านให้ศึกษาจึงต้องมีการจะต้องบันทึกไว้ในยูทูบซึ่งเป็นโซเชียลขนานแท้เขียนพระคัมภีร์เอาไว้ใครนึกอยากจะฟังเรื่องอะไรบทไหนคลิกเอาคลิกคำว่าจิตจักรวาลคำเดียวเดี๋ยวท่านก็จะเห็นเป็นตับเลยเพียงแต่ชื่อเรื่องมันไม่น่าสนใจอ่ะวันไหนพูดเรื่องนิพพานวันนั้นไม่เคยมีคนมาฟังหรอกเพราะบอกว่ากูไม่นิบไม่แนบแม่งนะกูตัดสินใจตั้งแต่ก่อนเจอมึงนะกูไม่นิบไม่แนบนะเพราะมันยากถ้าเราจะบอกคุณนะว่าชาตินี้ถ้าคุณฟังจิตจักรวาลอ่านโลกแล้วคุณปฏิบัติตามเนี่ยคุณสามารถนิพพานได้ทุกคนเลยในชาตินี้ไม่ต้องรอหลายชาติเพราะที่ผ่านมาก็ใช้เวลาเปลืองไปเยอะแล้วใช่ไหมบวชนานแล้วนิพพานไม่ได้เวียนวนเวียนว่ายตายเกิดมาแล้วหลายภพชาติหลุดพ้นนิพพานไม่ได้จริงๆสักทีเพราะว่าวิธีการมันไม่ถูกต้องความเข้าใจไม่ถูกต้องมีแต่ความเชื่อแต่ไม่ใช่ความจริงเมื่อปฏิบัติตามความเชื่อแต่ไม่ได้ปฏิบัติตามความจริงแล้วมันจะถึงผลสัมฤทธิ์ได้อย่างไรพี่น้องครับไม่ว่าในมิติโลกทางกายภาพหรือมิติทางจิตวิญญาณเราเชื่อว่าท่านฉลาดมีปัญญาท่านฟังเราปั๊บท่านจะได้ปัญญาเกิดขึ้นพี่น้องครับการทำหน้าที่ตามพันธสัญญา6มนุษย์ต้องการเวลาเพื่อเรียนรู้จิตวิญญาณมาเกิดไม่ใช่ล่องหนมาเกิดล่องลอยมาเกิดพเนจรมาเกิดตั้งใจมาครับแล้วเวลามาแล้วก็มีภารกิจทางจิตวิญญาณที่จะต้องมาปฏิบัติด้วยนั่นคือพันธสัญญา6
แล้วก็ไอ้พันธสัญญา6ข้อนี้นะพี่น้องครับจิตวิญญาณของท่านรับปากหรือให้สัจจะกับพระผู้เป็นเจ้าหรือผู้ให้กำเนิดจิตวิญญาณผู้อนุญาตให้ท่านมาทำหน้าที่แทนพระองค์ในการทดลองแผนการต่างๆที่พระองค์ทรงออกแบบไว้ในอนันตจักรวาลนี้ว่ามันจะเป็นไปได้ตามแผนที่พระองค์วางไว้แค่ไหนอย่างไรในการมาเป็นมนุษย์บนโลกนี้บนจักในจักรวาลนี้มันถ้าเราไม่กล่าวให้ท่านฟังมีไหมที่ไหนที่เขาบอกว่ามีพันธสัญญา6ข้อจิตวิญญาณมีพันธสัญญา6ข้อถือติดตัวมาเกิดเป็นมนุษย์มาเพื่อจะทำหน้าที่ให้ครบ6อย่างตามที่อาสาพระบิดาไว้ถ้าไม่รับปากพระบิดาไม่ให้มาเกิดครับไม่ให้มาเป็นมนุษย์ไม่ให้มาเป็นคน2มิติต้องรับปากคือต้องมีสัจจะกับพระเจ้านี่คือเหตุผลว่าองค์เยซูคริสต์ที่เสด็จมาจุติเป็นมนุษย์ทรงมาเตือนพี่ๆน้องๆที่เป็นมนุษย์เป็นพี่ๆน้องๆของพระองค์ว่าอย่าเสียสัจจะโดยเฉพาะสัจจะที่ให้ไว้กับพระบิดาคือจิตวิญญาณของท่านอย่าเสียสัจจะพระองค์จึงยอมที่จะเป็นตัวอย่างให้กับท่านทั้งหลายเป็นครูสอนท่านด้วยการเอาชีวิตของพระองค์เองสละชีวิตสละชีพของพระองค์เพื่อเป็นแบบอย่างในการสอนธรรมะว่าเสียชีพอย่าเสียสัตว์เสียชีวิตแต่อย่าเสียสัจจะมนุษย์ไม่มีสัจจะโกหกตอแหลเพราะมีเปลือกนอกหุ้มห่อสิ่งที่เป็นอนัตตาไว้ข้างในมีอัตตามายาหุ้มห่ออนัตตาคือจิตวิญญาณกับจิตหยาบเอาไว้ข้างในจึงโกหกตอแหลได้หน้าตาเฉยไม่มีใครรู้ว่าตัวคนนั้นโกหกใช้โอกาสตรงนั้นพระบิดาจึงต้องทรงยอมเพราะองค์เยซูคริสต์ท่านจะทรงใช้พระชนมาชีพของพระองค์เพื่อเป็นบทเรียนให้กับพี่ๆน้องๆที่เป็นมนุษย์โลกในยุคนั้นและยุคปัจจุบันว่ารับปากพระบิดาแล้วต้องปฏิบัติท่านรับปากว่าจะมาใช้จิตหยาบใช้ขันธ์5ในการสั่นสะเทือนให้เป็นธรรมจักรแทรกแซงกรรมจักรให้สำเร็จด้วยความรักแต่นี่ดันทะลึ่งคิดเองเองมาพยายามจะไปดับขันธ์5และไม่ใช่มาทำหน้าที่เพื่อให้ความรักให้ความเมตตาธรรมคำจุนโลกตามที่พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้กลับมาเพื่อจะพยายามดับขันธ์5และกลับมาเพื่อวันทำอะไรทุกอย่างเพื่อตัวเองแต่ไม่ได้ทำเพื่อโลกไม่ได้ทำเพื่อเพื่อนมนุษย์ไม่ได้ทำเพื่อจักรวาลและไม่ได้ทำเพื่อพระบิดาตามที่ตัวเองอาสามาด้วยท่านรู้สึกเสียใจไหมครับที่ได้รู้ความจริงที่เราพูดยกเว้นท่านไม่เชื่อท่านจะไม่เสียใจหรอกที่เราพูดถ้าท่านไม่เชื่อเรามีเหตุผลทั้งหมดพันธสัญญา6มีว่าอย่างไรบ้างไปย้อนดูเทปเก่าๆเนาะที่น้องบุญธรรมอัพโหลดขึ้น YouTube ไว้ท่านไปดู6ข้อมีอะไรบ้างจิตวิญญาณมีหน้าที่ต้องทำอะไรจิตหยาบต้องปฏิบัติตามนั้นประการที่6ต้องทำสามเหลี่ยมกับพระบิดามนุษย์ต้องการเวลาเพื่อเรียนรู้ว่าตนนั้นต้องทำสามเหลี่ยมกับพระบิดาท่านเห็นไหมศาสนาคริสต์ศาสนาอิสลามเขามีการทำ ทำอะไรเนี่ยเขาเรียกอะไรใช่ไหมรู้อย่างเดียวคนอิสลามเขาทำละหมาดกราบพระบาทพระบิดาทำสามเหลี่ยมพระบิดาด้วยการกราบที่พื้นโลกกราบพระแม่ธรณีพระบิดาพระบุตรพระจิตนั่นคือการทำสามเหลี่ยมกับพระเจ้าพี่ๆน้องๆที่นับถือ2ศาสนาเนี้ยรู้วิธีที่จะติดต่อกับพระเจ้าด้วยการทำสามเหลี่ยมใช่หรือไม่พระจิตก็คือตัวเองจิตวิญญาณตัวเองพระบุตรก็คือจิตจักรวาลดวงเล็กที่มี11เหลี่ยมมุมตัวตนภาคแรกที่สูงส่งที่อยู่บนนั้นแต่ถ้าตัวเองเนี่ยพลังอำนาจทางบารมีน้อยมากพระบุตรในความหมายที่ทำแบบเนี้ยซึ่งเป็นหนึ่งในมุมของสามเหลี่ยมพระบุตรก็คือพระบุตรเอกพระบุตรเอกก็คือพระศาสดาที่มาจากพระเจ้าแต่เป็นศาสนาคริสต์ก็คือองค์เยซูคริสต์เจ้าท่านเข้าใจไหมนี่คือสัญลักษณ์แล้วก็แปลให้ท่านฟังต้องทำสามเหลี่ยมกับพระบิดามายุคนี้เวลาท่านทำสามเหลี่ยมกับพระบิดาชาวจิตจักรวาลจะทราบดีระหว่างที่ชมเราฟังพระโอวาทพระเจ้าผ่านพระสุรเสียงของพระองค์ที่กล่าวผ่านเราท่านระลึกถึงพระองค์ตลอดเวลาใช่ไหมเพราะท่านรู้ว่าอาจารย์ปริญญาคนนี้ไม่ได้พูดพล่ามเองสอนธรรมะเองไม่ได้อวดอุตริเอาอนุตตรธรรมที่ไหนไม่รู้มากล่าวแต่เราสื่อกับพระองค์ด้วยวิธี vertical telepathy มันระหว่างที่ท่านฟังและท่านส่งจิตของท่านมาถึงเราและระลึกถึงพระเจ้าระลึกถึงองค์จิตจักรวาลนี่คือการทำสามเหลี่ยมตอนนี้ผ่านมา3-4ชั่วโมงแล้วนะท่านทำสามเหลี่ยมกับพระองค์มาตลอดถ้าท่านไม่หลับแล้วไหลซะก่อนท่านอ่านท่านฟังพระโอวาทย้อนหลังท่านอ่านพระคัมภีร์จิตจักรวาลเล่มไหนก็ตาม
นั่นคือการทำสามเหลี่ยมกับพระบิดาทั้งนั้นแต่ทำผ่านเราเพราะท่านฟังเสียงของเราท่านอ่านจากที่เรานิพนธ์ขึ้นมาเพราะสื่อจากพระองค์มาท่านทำสามเหลี่ยมผ่านเราถ้าเป็นองค์เยซูคริสต์ท่านทำผ่านองค์เยซูถ้าเป็นสมัยท่านนบีท่านก็ทำสามเหลี่ยมผ่านท่านนบีไม่ได้แตกต่างกันโอเคไหมพี่น้องครับมนุษย์ต้องการเวลาเพื่อเรียนรู้ในสิ่งเหล่านี้เพราะฉะนั้นมาแค่ไม่กี่วันเช่นไปเรียนโรงเรียนสังเกตไหมนะ1ชั้นเรียนต้องใช้เวลา1ปีไม่ใช่1ชั้นเรียนเรียนเทอมเดียวจบกว่าจะเรียนรู้ความรู้ระดับอนุบาลระดับประถม1ประถม2อะไรเงี้ยกว่าจะเรียนจบได้เนี่ยนะมันแค่เทอมเดียวพอมันไม่พอนะมันต้องเรียนทั้งปีเห็นไหมครับและกว่าจะเรียนจบชั้นสูงสุดเนี่ยต้องใช้เวลากี่ปีครับในการอยู่ในสถาบันการศึกษายังไม่พูดนอกสถานศึกษานะท่านต้องใช้เวลาเยอะแยะเลยเพราะฉะนั้นมาเกิดแล้วตายตายแล้วเกิดมันหนุกเหรอครับความรู้ก็ไม่ต่อเนื่องเพราะเวลาข้ามภพชาติปั๊บมิติถูกปิดก็จำอดีตชาติไม่ได้อีกก็ต้องมาเริ่มต้นใหม่อีกเห็นไหมฮะแล้วกว่าจะทำหน้าที่ทางจิตวิญญาณได้กว่าจะแทรกแซงกรรมจักรเป็นธรรมจักรได้กว่าจะรู้สติทางวิญญาณว่าตัวเองยังมีจิตวิญญาณอยู่ข้างในที่ใช้อยู่นี่คือจิตหยาบถามจริงๆไม่เจออนุตตรธรรมอย่างเราท่านจะรู้ไหมครับไม่รู้หรอกมนุษย์ไม่มีหน้าที่ตายประการที่4มนุษย์ต้องมีเวลาฝึกฝนเพียงพอตะกี้เวลาเรียนรู้ครับอันนี้เวลาที่จะฝึกฝนอย่างแรกคือฝึกการใช้อายตนะกับอวัยวะพี่น้องครับท่านหลับหูหลับตาแล้วไปอยู่คนเดียวเนี่ยหลับตามันจะฝึกให้ตาชำนาญในการสังเกตในการมองได้ไหมครับปิดหูคือไม่ฟังใครคุยหรืออยู่คนเดียวท่านจะมีความชำนาญหรือมีทักษะในการใช้หูฟังไหมครับขนาดฝึกแทบตายยังหูเฟือนเขาพูดก็หาว่าเขาไม่ได้พูดหรือเวลาเขาไม่ได้พูดก็ดันทะลึ่งไปกล่าวหาว่าเขาพูดทั้งที่เขาไม่ได้พูดอะไรแบบนี้ขนาดอยู่ในสังคมเนี่ยต้องเรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตจริงถ้าเขาพูดอะไรแล้วเราฟังไม่ได้สับจับไปกระเดียดเราก็จะได้เรียนรู้เพราะมันเกิดผลกรรมขึ้นมาจริงๆฟังไม่ได้สับจับไปกระเดียดแปลว่าเข้าใจผิดแล้วก็เกิดเรื่องเกิดราวขึ้นมาแล้วก็จำไว้แสดงว่าที่ผ่านมานี่กูฟังไม่ได้สับจับไม่กระเดียดแต่ว่ากูใช้หูไม่เป็นนี่ถ้าไปอยู่คนเดียวในป่าในถ้ำเนี่ยท่านจะชำนาญไหมเพราะอายตนะภายนอกทั้ง5ตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสมันเป็นหน้าต่าง5บานที่พระบิดาสร้างเอาไว้ให้สัมผัสรับรู้อะไรมั้ยรูปรสกลิ่นเสียงรูปรสกลิ่นเสียงมี5อย่างก็เลยสร้างประตูหรือหน้าต่างไว้5บานเพื่อเอาไว้รับรู้เอาไว้รับเอาไว้สัมผัสสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัวแล้วส่งคลื่นที่พวกท่านเรียกว่าวิญญาณน่ะส่งคลื่นพลังงานน่ะพลังงานก็คือวิญญาณน่ะน่ะสมัยปัจจุบันเรียกวิญญาณวิญญาณทางตาเขาเรียกจักขุวิญญาณใช่ไหมส่งภาพที่ตาเห็นนะไปที่จิตหยาบแล้วจิตหยาบก็จะรับรู้เพื่อเป็นเงื่อนไขในการกระตุ้นให้จิตหยาบนั้นสั่นสะเทือนเป็น5ขั้นตอนที่เรียกว่า5ขันธ์หรือขันธ์5ที่ท่านพยายามจะไปตับดับทิ้งไปทำลายทิ้งนะจิตหยาบมันต้องใช้ท่านนึกออกไหมครับท่านต้องฝึกใช้อายตนะภายนอกให้มันทำงานสัมพันธ์กันกับจิตหยาบที่อยู่ข้างในที่เราเคยสอนว่าจิตหยาบนั้นต้องฉลาดรับรู้ฉลาดรับเอาฉลาดรับรู้ฉลาดไม่รับเอานี่แหละก็คือเรื่องของการใช้ขันธ์5เรื่องเดียวกันเลยแต่เพียงแต่ไม่ได้พูดตรงๆตรงนั้นท่านต้องฝึกครับเช่นเวลาพูดพระบิดาก็ต้องฝึกเราตั้งแต่เด็กให้เป็นนักพูดให้เป็นประธานนักเรียนให้เป็นนักโต้วาทีให้เป็นนักจัดรายการวิทยุให้ไปเป็นตัวแสดงในรายการโทรทัศน์เพื่อฝึกความกล้าหาญในการแสดงออกต่อหน้าคนเยอะๆพระองค์ฝึกเรามาตั้งแต่เด็กๆฝึกทุกอย่างเป็นนักจัดรายการวิทยุเนี่ยจัดมา 4-5 ปีเต็มๆจัดทั้งรายการเพลงจัดรายการทั้งที่เป็นวิชาการจัดรายการทั้งที่เป็นจิตวิทยาอิงธรรมะพระองค์ฝึกเรามาหมดเป็นประธานนักเรียนเป็นผู้โต้วาทีต่อหน้าคนเยอะๆซึ่งเป็นคนแปลกหน้าตอนแรกๆฝึกใหม่ๆก็ขาสั่นพับๆแต่ตอนนี้ไม่ครับเชื่อมั่นในตัวเองมั่นใจในทุกสิ่งที่ตัวเองพูดและสังเกตไหมพูดไม่ผิดยกเว้นพูดเร็วและลิ้นมันพันกันติดกันนิดหน่อยแต่พูดผิดไม่มีเพราะมีทักษะมีความชำนาญมันต้องใช้เวลามันถ้าท่านยิ่งไปปิดมันแล้วเข้าป่าเนี่ยมันก็ยิ่งไปกันใหญ่เคยได้ยินไหมเข้าป่าไปเลย
ขาบอกเนี่ยไม่ต้องเข้าเมืองก็เข้าป่าไปเลยแสดงว่ามันชักจะไม่ได้เรื่องนะครับประการที่สองครับพี่น้องครับต้องฝึกการใช้ขันห้าเราจะใช้ขันห้าได้ไหมครับถ้าเราอยู่คนเดียวเราฝึกตัวเองปฏิบัติธรรมอยู่คนเดียวจะไปสวรรค์คนเดียวเนี่ยไม่มีคนรอบข้างสร้าง

สงบแต่พอตื่นขึ้นมาปั๊บเนี่ยมีเงื่อนไขแล้วมีเงื่อนไขขึ้นมาขันธ์ 5เริ่มทำงานใช่หรือไม่ใช่มันต้องฝึกใช้แล้วต้องใช้ให้ถูกต้องด้วยใช้ได้ใช้เป็นและใช้ให้ถูกต้องด้วยถ้าถูกต้องคือต้องหมุนเป็นธรรมจักรต้องใช้ความรักเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาอดทนอดกลั้นให้อภัยเป็นตัวขับเคลื่อนขันธ์ 5ไม่ใช่ใช้โลภะโทสะโมหะหรือกิเลสหนาตัณหาเยอะเป็นตัวขับเคลื่อนนี่ต้องฝึกใช่หรือไม่ประการที่3ต้องฝึกการใช้มหาสติเพราะจิตหยาบสั่นสะเทือนเป็นขันธ์5นั้นมันจะมีอยู่ขันธ์1คือสังขารขันธ์เป็นสังขารที่ต้องปรุงแต่งเป็นต้องปรุงแต่งเป็นอารมณ์รู้สึกนึกคิดอยู่ในขันธ์สังขารขันธ์เนี่ยถ้าท่านไม่ใช้มหาสติท่านก็จะไม่มีตัวควบคุมเหมือนกับมนุษย์เวลาอยู่ในสังคมอ่ะถ้าไม่มีกฎหมายไม่มีกฎระเบียบแบบแผนในการอยู่ร่วมกันมันก็เละขันธ์5ของท่านก็เหมือนกันครับรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณสังขารขันธ์มันเป็นขั้นตอนในการปรุงแต่งท่านต้องมีมหาสติเป็นผู้กำกับและควบคุมมหาสติคือรู้สติมีสติใช้สติไม่ใช่มหาสติปัฏฐาน4จงอย่าเข้าใจผิดรู้สติคืออะไรมีสติคืออะไรใช้สติคืออะไรเดี๋ยวค่อยว่ากันพูดบ่อยอย่างที่4คือต้องฝึกใช้ปณิธานแห่งนิพพานปณิธานแห่งนิพพานคือตั้งใจที่จะดับการเกิดดับของกิเลสหนาตัณหาเยอะให้สิ้นตั้งใจจะดับการเกิดดับของราคะจริตให้สิ้นไม่ว่าจะเป็นกิเลสตัณหาราคะจริตต่างๆที่มันเกิดขึ้นณปัจจุบันขณะหรือเป็นคุณสมบัติที่ติดมากับสัญญาขันที่จิตวิญญาณถือติดตัวมาจากอดีตชาติเพื่อหวังว่าจะให้จิตหยาบในภพชาติปัจจุบันช่วยชำระให้ถ้าไม่ชำระสัญญาขันยังมีสิ่งลบๆอยู่แบบนี้ก็ถือว่าจิตวิญญาณไม่บริสุทธิ์ก็ยังไม่สามารถหลุดพ้นกลับบ้านได้นึกภาพออกใช่ไหมครับมีเหตุมีผลหมดอย่างที่5ฝึกคนตนเองเพื่อเป็นมนุษย์ฝึกคนตนเองเพื่อเป็นมนุษย์ก็แน่นอนถ้าท่านสามารถหมุนธรรมจักรได้สำเร็จรักคนไม่น่ารักได้ให้อภัยคนที่ไม่น่าให้อภัยให้เป็นแทนที่จะหมุนกรรมจักรท่านเปลี่ยนมาเป็นหมุนธรรมจักรนี่เท่ากับว่าท่านก็เป็นมนุษย์ได้แล้วนะมนุษย์คือผู้ที่มีจิตใจสูงแปลว่าจิตสั่นสะเทือนได้คลื่นความถี่สูงคือคลื่นความรักและเมื่อจิตสั่นสะเทือนไปคลื่นความถี่สูงแล้วจิตนั้นก็สามารถไปโปรแกรมให้สมองสองซีกสั่นสะเทือนได้คลื่นบวกเพื่อการนึกคิดเพื่อการกระทำด้วยสิ่งที่เป็นบวกได้อีกต่างหากด้วยนี่แหละเขาเรียกว่ามนุษย์พี่ๆน้องๆครับมนุษย์ไม่มีหน้าที่ตายเหตุผลข้อที่4คืออย่างนี้ครับเหตุผลข้อที่5ข้อต่อไปเห็นไหมฮะมีเหตุผลตั้งเยอะนะยอมรับในเหตุผลข้อหนึ่งข้อใดไม่ได้ก็ยอมรับในข้ออื่นต่อไปแต่ท่านยอมรับได้ทุกข้อท่านมีความสุขเพราะมีเหตุผลหมดไม่ได้บังคับไม่ได้จูงใจให้ท่านเชื่อมนุษย์ไม่มีหน้าที่ตายประการที่5ครับสาเหตุที่มนุษย์ไม่สมควรตายสาเหตุที่มนุษย์ไม่สมควรตายนี่คือสิ่งที่พระบิดาทรงทราบทรงมีพระดำริไว้จึงไม่ยอมให้จิตวิญญาณต้องตาย 1. เพราะว่าถ้าตายแล้วเมื่อกลับมาเกิดใหม่ในภพชาติใหม่จิตวิญญาณของท่านต้องเริ่มต้นใหม่แทบทั้งหมดไอ้ที่ศึกษาเรียนรู้ไว้อย่าไปคิดนะจิตวิญญาณจะสามารถแบกพรสวรรค์ในชาติที่แล้วติดตัวกลับมาหมดได้แค่บางเรื่องแต่ทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่ๆยากๆทั้งนั้นหรือบางทีก็ไม่รู้จะแบกอะไรกลับมาเพราะมันต้องเริ่มต้นใหม่อยู่ดีเพราะชาติที่แล้วจิตหยาบมันเหลวไหลไงมันลอยถ้อยมันไม่เอาไหนไงมันจะมีต้นทุนอะไรล่ะที่ดีๆเอามาเพื่อต่อยอดในภพชาติหน้าหรือภพชาติใหม่ในปัจจุบันมันไม่มีนั้นมันการให้ตายเนี่ยก็เพื่อจะได้มาเริ่มต้นใหม่ใช่หรือไม่ประการที่2สาเหตุที่มนุษย์ไม่ควรตายเพราะมันเป็นการเพิ่มภาระให้กับจิตวิญญาณในภพชาติต่อๆไปด้วยครับถามว่าทำไมอ่ะเช่นชาตินี้สร้างเวรสร้างกรรมอะไรไว้พอตายไปแล้วจิตวิญญาณไปชำระให้สมดุลจิตวิญญาณก็จะต้องถือเอาผลกรรมในชาตินี้ที่ทำผิดบาปไว้เนี่ยติดตัวกลับมาเกิดใหม่ด้วยเพื่อจิตหยาบในภพชาติใหม่ช่วยแก้ไขให้ทีช่วยชำระบาปให้ทีแต่ถามว่าถ้าเวรตายเวรเกิดหลายภพชาติอ่ะไอ้ผลกรรมที่เร็วๆที่เหลวไหลที่จะต้องแก้ไขกันเนี่ยที่สะสมเนี่ยมันจะยิ่งมากขึ้นเรื่อยๆใช่หรือไม่มันไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดเลยถ้าเป็นอย่างเงี้ยใช่หรือไม่ใช่ถ้าไม่เกิดสติทางวิญญาณต
ต้องมาเกิดใหม่นะต้องมาชดใช้กรรม

ด้วยต้องมาเรียนรู้ใหม่ด้วยต้องมาแก้ไขด้วยโอ้โหสารพัดเลยครับและยิ่งอายุสั้นๆเนี่ยแค่ไม่กี่สิบปีก็ตายอีกเนี่ยพระบิดาทรงทราบเรื่องนี้จึงไม่ประสงค์จะให้มนุษย์โดยจิตวิญญาณต้องตายและมีหลายภพชาติภพชาติเดียวเลยอยู่เป็นหมื่นปีเลยต่อยอดต่อยาวอยู่โยงอยู่ยาวและอยู่ยืนใช่ไหมประการที่3เสียเวลาในระหว่างภพชาตินี่ตะกี้เราก็บอกไปแล้วตอนนั้นว่าคนที่มีผลกรรมเหลือเยอะๆเวลาตายแล้วต้องกลับมาเกิดใหม่ไอ้คนที่มีกรรมเหลือน้อยๆแทนจะหลุดพ้นได้นิพพานได้เร็วกลับต้องช้าเพราะอะไรเพราะพอตายแล้วครับต้องรอระหว่างภพชาติเพื่อที่จะได้รับโอกาสมาเกิดใหม่ในภพชาติใหม่กับเขาบ้างนี่แหละคือเสียเวลาคนที่จะหลุดพ้นได้จะทำหน้าที่ทางโลกและจิตวิญญาณได้กลับต้องรอคอยการมาเกิดแต่คนที่ลอยถ้อยเนี่ยจิตวิญญาณมันมีความไม่ประเสริฐอยู่เยอะๆมันต้องกลับมาเกิดใหม่อย่างนี้เขาเรียกชิงมาเกิดถูกไหมเพราะฉะนั้นต้องมีอายุยืนยาวจะได้ไม่ต้องตายไงจะได้ไม่ต้องรอคิวนี่คือคำตอบว่าทำไมพระบิดาจึงไม่ให้พวกท่านตายประการที่4ยิ่งเกิดตายหลายภพชาติจะยิ่งขาดสติทางวิญญาณเห็นไหมทุกวันนี้เราบอกว่าจิตวิญญาณของท่านมีผู้ให้กำเนิดเราเรียกว่าพระบิดาแห่งจิตวิญญาณหรือเราถวายพระนามพระองค์ว่าองค์จิตจักรวาลหลายคนยังฟังหูซ้ายทะลุหูขวายังฟังเฉยๆไม่เกิดการตื่นเต้นทางจิตหยาบและจิตวิญญาณเลยนะแต่ถ้าเราบอกว่าเป็นพระเจ้าหรือพระบิดาก็รังเกียจอีกครับรังเกียจอีกเพราะอะไรเพราะหาว่าเพ้อเจ้อเลอะเทอะหาว่ามาเผยแพร่ศาสนาใดศาสนาหนึ่งเราบอกแล้วเราไม่ได้เป็นกระบอกเสียงของศาสนาใดทั้งนั้นเพราะทุกศาสนาล้วนเป็นหนึ่งเดียวกันทุกศาสนาเป็นสากลพระศาสดาทุกองค์ก็ล้วนเป็นหนึ่งเดียวกันมีต้นฐานแห่งธรรมะมาจากต้นเดียวกันถ้าสมัยพระเยซูท่านก็บอกว่านะเป็นธรรมะคือผลองุ่นที่หวานอร่อยต้นองุ่นก็คือพระเจ้านึกออกไหมครับเถาองุ่นก็คือพระเยซูก็คือพระศาสดาที่มาจากพระเจ้าแล้วเอาอะไรมาฝากเถาองุ่นก็เอาผลองุ่นพวงองุ่นที่มีรสหวานอร่อยเอามาฝากมนุษย์พี่ๆน้องๆเห็นไหมครับส่วนผู้ดูแลเถาองุ่นดูแลผลองุ่นเนี่ยก็คือคนนำทางที่องค์เยซูคริสต์เจ้าองค์นบีมหาเจ้าทรงเลือกไว้เนี่ยเรื่องราวมันเป็นอย่างเงี้ยถ้าท่านฟังแล้วเข้าใจและคิดเป็นนะพระคัมภีร์เขียนว่ายังไงเนี่ยท่านเข้าใจได้ง่ายมากพี่น้องครับสาเหตุที่มนุษย์ไม่ควรตายนะนี่คือ4ข้อถ้าฟังไม่ทันจำไม่ได้คอยทบทวนทีหลังนะเวลาเราเอาขึ้น Facebook เอาขึ้น YouTube ทีนี้เมื่อเราพูดถึงตรงนี้แล้วเราต้องมาถามว่าไอ้ความตายนี่คืออะไรความตายนี่คืออะไรเราต้องรู้เพราะว่าวิธีชนะความตายใช่ไหมเราพยายามจะเอาชนะความตายแต่เราไม่รู้ความตายคืออะไรไม่ได้ครับความตายคือความตายก็คือเครื่องยนต์แห่งกรรมหยุดทำงานก็คือกายสังขารของท่านดับหยุดทำงานนี่คือการตายหยุดทำงานเพราะความเสื่อมของกายสังขารที่ตายเนี่ยเพราะความเสื่อมของกายสังขารเพราะความแก่นี่แหละพระบิดาให้เราเนี่ยแก่พรรษาคือแก่วันแก่เดือนแก่ปีแต่ไม่ใช่แก่กายแก่กายเพื่อแก่ตายเนาะความเสื่อมของกายสังขารอันเกิดจากจิตหยาบเหลวไหลใช้ชีวิตผิดธรรมชาติเพราะขาดสติจิตวิญญาณจึงต้องการโอกาสใหม่เพื่อเริ่มต้นใหม่ในภพชาติต่อไปนี่คือคำจำกัดความของคำว่าความตายคืออะไรชัดๆนะ6ข้อเครื่องยนต์แห่งกรรมหยุดทำงานเพราะความเสื่อมของกายสังขารอันเกิดจากจิตหยาบเหลวไหลใช้ชีวิตผิดธรรมชาติเพราะขาดสติจิตวิญญาณจึงต้องการโอกาสใหม่เพื่อเริ่มต้นกันใหม่ในภพชาติต่อไปคราวนี้คำถามต่อมาแล้วชนะคืออย่างไรชนะความตายอ่ะนี่คือชนะนี่คืออย่างไรชนะอะไรก็แล้วแต่ชนะคือการทำให้อีกฝ่ายหนึ่งยอมแพ้เราชนะความตายได้แปลว่าทำให้ความตายของเรามันแพ้ถ้ามันแพ้ปั๊บเนี่ยเครื่องยนต์แห่งกรรมของเราก็ไม่เสื่อมเครื่องยนต์แห่งกรรมของเราก็ไม่ดับนั่นแปลว่าเราจะต้องทำยังไงไม่ให้กายสังขารของเราเสื่อมทำยังไงไม่ต้องให้เครื่องยนต์แห่งกรรมหรือกายสังขารของเรามันดับนี่แปลว่าเราชนะนี่คือข้อที่หนึ่ง
ข้อที่2ชนะหมายความว่าทำให้ตนเองประสบผลสำเร็จผลสำเร็จที่เราต้องการคืออะไรคือต้องการไม่ตายต้องการมีชีวิตที่เป็นอมตะต้องการอยู่จนสิ้นยุคพลังงานเก่าเป็นหมื่นหมื่นปีเหมือนเอเลี่ยนอยู่ได้กูก็อยู่ได้และความสำเร็จตรงนี้มันต้องได้มาจากการดำเนินชีวิตอย่างฉลาดและปฏิบัติตนอย่างฉลาดถูกต้องไหมเป็นคนสองมิติอย่างถูกต้องประการที่3การเป็นผู้มีอำนาจเหนือกว่ามีอำนาจเหนือกว่าอะไรล่ะที่เป็นเหตุที่ทำให้เราต้องตาย1เพราะกฎแห่งกรรมจึงทำให้ท่านมีอายุขัยถูกกำหนดอายุขัยไว้ให้ว่าต้องมีชีวิตอยู่นานเท่าไหร่มีกำหนดอายุขัยเพื่อให้ต้องตายท่านต้องมีอำนาจเหนือกว่ากฎแห่งกรรมท่านทำยังไงจะต้องให้ตัวเองมีอำนาจเหนือกฎแห่งกรรมแล้วท่านก็จะไม่มีเครื่องยนต์แห่งกรรมที่ดับเครื่องยนต์แห่งกรรมดับก็คือกายสังขารตายพูดง่ายๆประการที่4ชนะหมายถึงชัยชนะที่ได้มานั้นต้องทำที่ตัวเอง3ประการ1 2 3ไม่ว่าอีกฝ่ายหนึ่งยอมแพ้ไม่ว่าตนประสบความสำเร็จไม่ว่าตัวเองต้องมีอำนาจเหนือกว่าต้องทำที่ตัวเองเท่านั้นไม่ใช่ไปทำให้เขาอีกฝ่ายหนึ่งแพ้ไม่ต้องทำให้ตัวเองเนี่ยนะไม่ต้องไปเบียดเบียนบิดบังหลอกลวงเขาเพื่อทำให้ตัวเองประสบผลสำเร็จไม่ต้องไปใช้อำนาจเหนือกว่าเขาแล้วเอาชนะอำนาจของเขาได้ตัวเองก็เลยสำเร็จไม่ใช่แบบนั้นทุกอย่างต้องได้มาจากการปฏิบัติจากการกระทำที่ตัวเองเท่านั้นพี่น้องครับประการที่5ชัยชนะนั้นต้องตรวจและวัดผลได้คำว่าชนะแปลว่าต้องตรวจและวัดผลได้เช่นอายุยืนจริงๆไม่เสื่อมโทรมไม่เจ็บป่วยรุนแรงนะเป็นหวัดไอคอกไอแคกไอกระดกไอกระแดกแค่นั้นพอถ้าจะเกิดต้องสามารถตรวจวัดผลได้คนเราถ้าไม่เจ็บไข้ได้ป่วยบ่อยๆพระบิดาก็บอกแล้วร่างกายของท่านจะแข็งแรงแต่ไม่อายุสั้นแต่อายุยืนยาวถ้าเจ็บไข้ได้ป่วยบ่อยๆด้วยขี้โรคอายุสั้นแน่นอนเพราะมันบั่นทอนอายุไขเครื่องยนต์แห่งกรรมมันเสื่อมโทรมประการที่6ชัยชนะที่ได้รับนั้นต้องไม่ผิดกฎธรรมชาติจำได้ไหมที่เราบอกท่านว่าสมัยแอตแลนติสเขาทำให้ตัวเองอายุยืนได้แล้วไม่ตายเนี่ยต่ออายุได้คราวละ3ปี6ปีโดยใช้เครื่องกลเมคานิกผสมกับวิทยาศาสตร์ทางจิตแล้วต่ออายุไขได้นั่นช่อชนใช่ไหมไม่ใช่วิธีธรรมชาติวิธีที่เป็นธรรมชาติต่างหากพระบิดาจะไม่ปฏิเสธเพราะพระองค์ออกแบบเอาไว้ให้แล้วพี่น้องครับนี่คือชนะหมายความว่าอย่างไรสุดท้ายเรามาเรียนรู้กันว่าวิธีชนะความตายต้องทำไงบ้างอันนี้สำคัญมากวิธีชนะความตายครับวิธีที่ท่านจะชนะความตาย 1. ท่านสามารถแทรกแซงกรรมจักรได้ต้องแทรกแซงกรรมจักรให้ได้ในชีวิตประจำวันอย่าดันทะลึ่งไปพยายามดับขันห้าอีกครับเพราะต้องใช้ขันห้าในการหมุนกรรมจักรหรือธรรมจักรในต้องใช้ขันห้าล้วนๆมันเป็นเครื่องมือของจิตหยาบนะฮะที่ใช้ในการทำงานถ้าจิตหยาบไม่มีขันห้าให้ทำงานก็เสียชาติเกิดแล้วครับพระบิดาคงไม่ให้มาเกิดหรอก 1.ละกิเลสตัณหาราคะทั้งปวงจำไว้นะถ้าต้องการแทรกแซงกรรมจักรแปลว่าจะไม่หมุนกรรมจักรเพราะกิเลสตัณหาราคะทั้งปวงมันเป็นเหตุปัจจัยที่ทำให้กรรมจักรมันทำงานแล้วผลิตพลังงานไฟฟ้าแม่เหล็กที่เป็นลบเป็นขยะให้โลกซึ่งโลกไม่ต้องการประการที่สองแทรกแซงกรรมจักรให้ได้โดยไม่ตกเป็นธาตุอารมณ์ขยะอารมณ์ขยะคือโกรธเกลียดเครียดแค้นอาฆาตพยาบาทใช่ไหมหรือตัณหาความอยากความไม่อยากหรืออารมณ์ขยะทั้งหลายทั้งปวงที่เป็นโลภะโทสะโมหะสิ่งเหล่านี้ถ้าท่านไปสั่นสะเทือนมันในการดำเนินชีวิตจิตใจมันจะเป็นการหมุนกรรมจักรทั้งนั้นซึ่งพระบิดาทรงอนุญาตให้ตั้งแต่3ขวบถึง25ปีท่านต้องเรียนรู้ที่จะเข้าถึงธรรมจักรให้ได้ทรงให้เวลา25ปีไม่งั้นแล้วท่านเวลาท่านถูกทดสอบท่านจะเดี้ยงที่บอกว่าวัยเบญจเพสนั่นนะเราบอกสาเหตุแล้วเพราะไม่มีใครตอบท่านได้ว่าทำไมเบญจเพสแล้วมันแรงประการที่3ละเลิกสันดานที่ไม่ดีให้สิ้นส่วนมากจะเป็นสันดานที่ไม่ดีคือนิสัยทางอารมณ์โทสะจริตรุนแรงโมโหง่ายขี้ใจน้อยขี้โวยวายขี้เกียจ
ขี้เอาก็คืองกขี้โมโหก็คือนั่นแหละต้องละเลิกสันดานที่ไม่ดีเหล่านี้เพราะสันดานที่ไม่ดีเหล่านี้บางคนเนี่ยมันติดมากับสัญญาขันสัญญาก็คือตัวจำได้หมายรู้มันเอามาจากอดีตชาติเพื่อมาแก้ไขมาชำระมาดีลีทในภพชาติปัจจุบันขณะที่บางคนเป็นเด็กบังเอิญเกิดในครอบครัวที่ไม่ค่อยดีคือมีพี่น้องหลายคนมันเลยมีการขัดคอขัดแย้งทะเลาะเบาแว้งกันเด็กตั้งแต่เล็กครับถ้ามันทะเลาะกันบ่อยๆปั๊บโตขึ้นมามันจะเป็นคนขี้โมโหครับเป็นคนที่มีโทสะจริตรุนแรงเป็นคนที่เอาแต่ใจตัวเองไม่เคยคิดถึงคนอื่นเลยครับสันดานเสียครับอันนี้เรียกสันดานเสียแล้วมันบันทึกเอาไว้ในสัญญาขันในชาตินี้ครับแต่ถ้าบางทีนะครอบครัวก็ดีแต่ทำไมขี้โมโหจังทำไมโมโหแล้วโมโหร้ายด้วยอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นสันดานที่ติดมากับอดีตชาติติดมาจากอดีตชาติท่านต้องชำระมันทั้งหมดเพราะในข้อ3คือละเลิกสันดานที่ไม่ดีให้สิ้นถ้าท่านอยู่คนเดียวไม่ได้อยู่กับคนในสังคมไม่มีคนกวนตากวนตีนกวนใจแล้วท่านจะรู้ได้ยังไงว่าสันดานท่านดีหรือไม่ดีท่านขี้โมโหหรือเปล่าท่านเป็นคนขี้งกขี้โลภขี้เอาหรือเปล่าอะไรพวกนี้ท่านต้องอยู่ในสังคมใช่ไหมท่านที่จะรู้ว่าตัวเองเป็นคนยังไงถ้าอยู่คนเดียวท่านจะรู้ได้ไงว่าตัวท่านมีนิสัยใจคอเป็นไงสันดานเป็นยังไงใช่ไหมเราอธิบายให้ท่านฟังและประการที่4ครับถ้าจะแทรกแซงกรรมจักรให้ได้กรรมจักรมันเกิดขึ้นตอนที่ท่านกำลังโมโหกำลังโกรธและกำลังจะมีวจีกรรมเพราะมโนกรรมมันแย่แล้วกำลังจะมีวจีกรรมกับกายกรรมที่เป็นลบครับให้ท่านรีบควบคุมจิตของท่านให้ได้เอาให้อยู่หมัดภายในไม่เกิน3นาทีนี่เป็นวิธีที่โปรโมชั่นเป็นวิธีที่พระบิดาทรงเมตตาชะลอเวลาไม่ให้อารมณ์ด้านลบซึ่งมันเป็นกรรมด้านลบที่เกิดจากมโนกรรมวจีกรรมและกายกรรมมันหล่นตุ๊บลงไปในจิตใต้สำนึกจิตใต้สำนึกมันเป็นเครื่องบันทึกผลกรรมที่จิตวิญญาณของมนุษย์คนนั้นโดยจิตหยาบเป็นผู้ก่อเอาไว้ในภพชาตินั้นตั้งแต่เด็ก3ขวบเลยครับที่เราบอกกฎแห่งกรรมเริ่มทำงานก็ตั้งแต่3ขวบบางเรื่องบางราวเนี่ยมนุษย์คนนั้นเนี่ยก่อไว้ทำบาปทำกรรมเอาไว้ตั้งแต่เล็กแต่น้อยจนจิตสำนึกของมนุษย์นั้นลืมไปแล้วด้วยซ้ำว่าตัวเองได้ทำกรรมทำเวรทำชั่วทำบาปอะไรไว้แต่จิตวิญญาณของท่านโดยจิตใต้สำนึกเขาไม่เคยลืมครับเพราะฉะนั้นกฎแห่งกรรมจึงไม่ต้องมีใครควบคุมมันจิตวิญญาณของท่านควบคุมเองเพราะเป็นผู้มีสัจจะแล้วตัวเองก็ต้องรับชะตากรรมนั้นครับพี่น้องครับ4ข้อแทรกแซงกรรมจักรให้ได้นี่คือวิธีชนะความตายวิธีชนะความตายวิธีที่2หมุนธรรมจักรให้สำเร็จหยุดกรรมจักรได้ยังไม่พอท่านต้องหมุนธรรมจักรด้วยเพราะหน้าที่ของจิตวิญญาณของท่านอาสาพระบิดาหรือพระเจ้ามาหมุนธรรมจักรเพื่อมอบความรักให้กับโลกแล้วให้จิตหยาบคือตัวท่านในการเป็นมนุษย์เนี่ยทำหน้าที่แทนสั่นแทนอยู่นะครับหมุนธรรมจักรให้สำเร็จท่านคุ้นไหมเราบอกท่านมาตั้งนานเป็น10ปีจะ30ปีแล้วว่าต้องรักให้ได้อภัยให้เป็นถึงแม้ใครมันยั่วโมโหเป็นสิ่งร้าวด้านลบให้กับท่านมีคำตอบเดียวคือต้องรักมันให้ได้ต้องให้อภัยมันให้เป็นถามว่าจะรักมันได้ไหมถ้าใช้ตาเนื้อไม่ได้หรอกถ้าใช้หูมันตอแหลกูได้ยินกับหูกูจะให้อภัยมันได้ยังไงกูจะรักมันลงคอได้ยังไงท่านต้องเห็นด้วยปัญญารักมันได้ให้อภัยมันได้ด้วยปัญญาเท่านั้นทางศาสนาพุทธเขาจึงบอกว่าเป็นพุทธะเนี่ยแปลว่าทุกอย่างจะเข้าใจธรรมะปฏิบัติธรรมะต้องใช้ปัญญาอย่างเดียวใช้ความโง่ไม่ได้มันทุกวันนี้ที่ท่านใช้ความเชื่อแต่ไม่ได้ใช้ปัญญาไม่ได้ใช้ความคิดถามว่าท่านเป็นพุทธะจริงหรือเปล่าและจะประสบความสำเร็จในการเข้าถึงสัจธรรมได้ไหมถ้าไม่ใช้ธรรมะใช้แต่ความเชื่อเชื่อคนนั้นเชื่อคนนี้เชื่อคนนำแต่ไม่ได้เชื่อตัวเองเพราะตัวเองคิดเองเห็นเองพิจารณาเองแล้วรู้เองได้อย่างที่เราพูดอยู่เนี่ยเรากล่าวกับพระบิดาให้ท่านฟังท่านก็อย่าเชื่อเราทันทีที่ท่านฟังท่านต้องคิดตามเราด้วยคิดตามให้เข้าใจเห็นด้วยแล้วค่อยเชื่อถ้ายังไม่เห็นด้วยก็วางไว้ก่อนอย่าเพิ่งปฏิเสธเพราะถ้ามันเป็นเรื่องไม่จริงเราคงไม่มานั่งเสียเวลาพูดให้เมื่อยตูดเมื่อยก้นเราหรอกถูกไม่ถูกประการที่2หมุนธรรมจักรให้ได้ก็คือเมื่อเขาทำชั่วกับเราแล้วเรารักเขาได้อภัยให้เขาเป็นแล้วเราจะต้องไม่หาทางแก้แค้นเอาคืนด้วยหนามยอกเอาหนามบงเลิกครับเลิกซะครับ
ดีมาดีตอบเลิกซะครับดีมาดีตอบชั่วมาก็ดีตอบในพจนานุกรมแห่งชีวิตเราต้องไม่มีคำว่าชั่วมีแต่คำว่าดีมีแต่คำว่ารักมีแต่คำว่าให้ไม่ใช่มีแต่คำว่าเอาหรือมีแต่คำว่าไม่ให้ประการที่3มีมหาสติที่เราพูดไปตะเกียคือธรรมชาติสมาธิรู้สติมีสติใช้สตินี่คือธรรมชาติสมาธิไม่ต้องนั่งหลับตานะและปฏิบัติกรรมฐานสมาธิเพราะนั้นเป็นการไปสวรรค์คนเดียวแต่นี่ท่านเป็นสัตว์สังคมท่านสามารถอยู่ร่วมโลกกับคนอื่นได้ตาก็เห็นหูก็ได้ยินสมองก็คิดจิตก็นึกเห็นไหมรอบจัดเลยเขาเรียกว่ารู้ตัวทั่วพร้อมอายตนะต้องเปิดอย่าปิดครับไม่งั้นจะเรียกว่าตื่นแจ้งหรือรู้ตัวทั่วพร้อมไม่ได้หน้าต่างเปิดหมดเนี่ยเขาเรียกว่าในบ้านเนี่ยสว่างโร่เลยเพราะหน้าต่าง5บานเปิดหมดไม่ใช่ปิดมันประการที่4มองโลกในแง่ดีเสมอแปลว่าอะไรครับแปลว่าถ้าเราจะสรรเสริญเป็นบวกเราต้องมองโลกในแง่ดีอ๋อที่เขาโกหกเราเนี่ยเราต้องไม่โกรธเขานะเขาโกหกเราเพราะเขาคิดว่าเขาสามารถจะหลอกเราได้เขาคิดว่าเราคงไม่รู้เท่าทันเขาก็เลยโกหกเราแต่ก็ดีนะเขาโกหกเรามันเป็นการพิสูจน์ให้เรารู้ว่าตัวเราฉลาดพอที่จะรู้เท่าทันนะถ้ามันไม่โกหกหลอกลวงเราเราจะรู้ได้ไงว่าเราฉลาดพอจะรู้เท่าทันมันเออนี่คือความดีงามของมันเว้ยเฮ้ยเราก็จะไม่โกรธมันละเพราะมันเป็นผู้ทดสอบเราทำให้เรารู้ว่าเราฉลาดพอและรู้เท่าทันเขาได้ท่านเห็นไหมครับนี่คือการมองโลกในแง่ดีด้วยปัญญาถ้าโง่โง่เนี่ยงกงกโง่โง่ท่านไม่รู้หรอกเรื่องพวกนี้ท่านจะไปสวรรค์ไม่ได้นิพพานก็ไม่ได้หลุดพ้นก็ไม่ได้สิทธิ์ของจิตจักรวาลจึงถูกติดอาวุธทางปัญญาให้ตลอดเราจึงบอกว่าฟังให้จบฟังให้ตลอดอย่าฟังปุ๊บเถียงปั๊บไม่จริงไม่เชื่อไม่ใช่ไม่จริงไม่เชื่อไม่ใช่หลอกลวงโกหกเพี้ยนเลิกซะครับในพจนานุกรมชีวิตของท่านถ้ามีสิ่งเหล่านี้มันไม่ทำให้ท่านฉลาดมากขึ้นหรอกมันทำให้ท่านไม่ทำให้ท่านรอบรู้มากขึ้นหรอกและแน่นอนมันทำให้ท่านกลับบ้านไม่ได้แน่นอนนี่คือหมุนธรรมจักรให้สำเร็จประการที่3ครับวิธีชนะความตายประการที่3คืองดทานเลือดเนื้อสัตว์ทุกชนิดอันนี้ไม่ต้องพูดมากงดทานเลือดเนื้อสัตว์ทุกชนิดเพราะอะไรครับให้ท่านทานโปรตีนจากพืชผักให้ทานโปรตีนจากเมล็ดธัญพืชให้ทานผักหลากสีสันให้ทานผลไม้หลากชนิดให้ทานอาหารที่เป็นประโยชน์5ประการครับจำไว้ครับโปรตีนที่ได้จากพืชผักมีเยอะแยะครับมีเยอะแยะเลยครับอย่างเช่นสาหร่ายสไปรูลินาเนี่ยที่ท่านรู้จักกันในท้องตลาดอันนี้ก็มีโปรตีนสูง100กรัมเนี่ยมีโปรตีนตั้ง40กรัมเนี่ยเยอะมากนะมีหลายอย่างโปรตีนที่ได้จากสัตว์เป็นโปรตีนที่ไม่บริสุทธิ์โปรตีนที่ได้จากพืชและเมล็ดธัญพืชเป็นโปรตีนที่บริสุทธิ์ร่างกายมนุษย์ต้องการโปรตีนก็จริงครับแต่ต้องการโปรตีนที่บริสุทธิ์ถ้าท่านทานโปรตีนที่บริสุทธิ์อายุท่านจะไม่สั้นครับเพราะร่างกายเอาโปรตีนที่บริสุทธิ์ไปใช้ประโยชน์ได้แต่โปรตีนที่ไม่บริสุทธิ์ที่ทานได้จากเนื้อสัตว์ท่านเห็นไหมครับตดก็เหม็นครับถ่ายออกมาก็เหม็นครับแล้วมีกากเหลือเยอะด้วยแต่ถ้าท่านทานโปรตีนที่ได้จากผักหญ้าธัญพืชท่านเห็นไหมช้างม้าวัวควายตัวเขาเบลเลอร์นะอุจจาระเข้ามาเป็นกองก้อนๆเล็กนิดเดียวครับถ้าท่านกินพืชผักเนี่ยถ่ายออกมามีแต่กากและความเหม็นก็น้อยลงร่างกายท่านก็แข็งแรงไม่เพาะบ่มเชื้อโรคใช่หรือไม่ใช่นั้นการทานสิ่งเหล่านี้มันช่วยทำให้ท่านอายุยืนได้ไม่ทำให้ร่างกายเสื่อมและที่สำคัญคือถ้าท่านไปลดทอนอายุไขพวกนี้ไปกินหมูเนี่ยหมูตัวหนึ่งนะอายุประมาณ10ปีท่านกินชิ้นเนื้อของหมูตัวนั้นแค่ชิ้นเดียวอายุของท่านที่เป็นอายุไขที่ถูกกำหนดไว้เพราะเดิมไม่ต้องตายแต่ตอนนี้ต้องตายนะเพราะแข่งแบ่งและแย่งกันตายกันเกิดเพราะทำผิดบาปอายุไขของท่านก็จะต้องถูกลดทอนไปโดยอัตโนมัติหมู1ชิ้นหมูอายุ10ปีตายอายุไขของเขาพระบิดากำหนดไว้ประมาณนั้นท่านก็จะต้องถูกลดทอนถ้าท่านมีอายุเหลือถ้าท่านมีอายุ60ปีนะแต่ท่านกินหมูไปชิ้นนึงแล้ว10ปีท่านก็จะมีอายุเหลืออยู่แค่50ปีให้ได้ใช้เท่านั้นทุกวันนี้ที่ท่านตาย90 80ท่านอย่าดีใจนะฮะเพราะว่าอายุท่านเนี่ยอายุไขอ่ะปกติเหลืออยู่เยอะท่านกินเนื้อสัตว์ไม่บรรยะบรรยังมันถูกลดถูกทอนถูกลดไปเรื่อยสัตว์ตัวเล็กๆก็มันตายด้วยอายุไขน้อยๆสัตว์ตัวใหญ่ๆก็ตายด้วยอายุไขเยอะๆเขาถึงบอกห้ามกินสัตว์ใหญ่บางคนก็ฉลาดไปกินสัตว์เล็กๆแต่ก็อายุสั้นใช่มั้ยเจ็บไข้ได้ป่วยใช่มั้ยกายสังขารเสื่อมคนที่กินเนื้อสัตว์เยอะๆเนี่ยก็จะมีร่างกายภูมิต้านทานโรคต่ำแล้วก็
จ็บไข้ได้ป่วยไม่ค่อยแข็งแรงแล้วก็ในทางจิตวิญญาณก็คือคนคนนั้นเนี่ยจะมีอุบัติเหตุในชีวิตประจำวันเกิดขึ้นบ่อยๆถ้ากินแต่เลือดเนื้อของสัตว์เยอะๆท่านสังเกตเอาเถอะเราพูดเพื่อชี้ให้ท่านคิดท่านหนึ่งนะทานอาหารที่เป็นประโยชน์ร่างกายกายสังขารจะไม่เสื่อมวิธีชนะความตายวิธีที่4รักษาสุขภาพอนามัยให้ดีครับรักษาสุขภาพอนามัยให้ดีตอนนี้โชคดีไหมท่านมีโควิด-19 ระบาดท่านเลยระวังรักษาสุขภาพอนามัยอย่างดีไอ้คนที่เผลอท่านหน้าที่ตายไอ้คนที่เผลอท่านหน้าที่ติด1พักผ่อนหลับนอนเพียงพอคนอายุเยอะๆนะถ้ายังไม่เลย70นอน3ชั่วโมงก็พอเด็กๆอายุน้อยๆ นอนเยอะยิ่งดีครับเพราะมันกำลังเจริญเติบโตการเจริญเติบโตของมนุษย์มันจะโตตอนนอนหลับถ้าไม่ค่อยจะนอนหลับมันจะไม่โตครับมันเด็กๆจึงต้องนอนให้อิ่มคนชราเหมือนกันครับจะซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอได้ก็ตอนที่ร่างกายนอนหลับคนชราร่างกายเสื่อมโทรมแล้วไม่รู้ตัวว่าตัวเองเนี่ยกินในสิ่งไม่ถูกต้องจิตก็บอดนะมีแต่กิเลสหนาตัณหาเยอะไปวัดไปวาไม่ค่อยสันสนึกสันสะเทือนจิตสำนึกด้านบวกไม่เข้าใจว่าบุญบาปคืออะไรอะไรแบบนี้มันก็บั่นทอนอายุขัยของกายสังขารไปเรื่อยๆถูกไหมก็ต้องนอนเยอะหน่อย6ชั่วโมงแต่ถ้าเป็นหนุ่มเป็นสาวเต็มที่เต็มโตเต็มวัยแล้ว3ชั่วโมงพอครับแล้วก็สั่นสะเทือนจิตสำนึกเป็นบวกเห็นไหมหมุนธรรมจักรตลอดเวลาครับยังไงก็อายุยืนนอนดึกยังไงก็สดใสครับก็ปิ้งปิ้งปิ้งปิ้งนะหลับนอนให้พอออกกำลังกายกลางแจ้งทุกวันที่ต้องออกกำลังกายกลางแจ้งเพราะว่าเพื่อให้ร่างกายของท่านเนี่ยโดยเซลล์เนี่ยได้รับวิตามินดีจากแสงแดดแสงแดดส่องมาแล้วกระตุ้นให้ร่างกายเราเนี่ยผลิตวิตามินดีขึ้นมาเพราะร่างกายเราผลิตเองไม่ได้ต้องอาศัยแสงแดดเป็นตัวช่วยนะวิตามินดีนะมันมีประโยชน์นะต่อร่างกายของท่านนะในพืชผักก็มีนะพืชที่อยู่กลางแจ้งอ่ะนะเพราะว่ามันก็สามารถที่จะสังเคราะห์แสงออกมามีวิตามินดีเกิดขึ้นได้ก็เราก็รับประทานได้บ้างไม่มากก็น้อยออกกำลังกายกลางแจ้งทุกวันประการต่อมาคือได้ออกซิเจนหายใจเข้าไปเซลล์ร่างกายเราต้องการออกซิเจนใช่ไหมเซลล์ร่างกายต้องการออกซิเจนซึ่งกลางวันพืชปล่อยออกซิเจนออกมาเราก็สามารถที่จะไปออกร่างกายทำออกกำลังกายทำให้เราหอบทำให้เราหายใจทีหายใจเร็วหายใจลึกกว่าปกตินั่นคือวิธีการที่พระบิดาฉลาดมากออกแบบให้เครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ของท่านสูบเอาออกซิเจนเข้าไปเยอะๆแล้วคายคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาเยอะๆเพื่อให้พืชได้ใช้ประโยชน์พืชเอาคาร์บอนไปแล้วปล่อยออกซิเจนมาเห็นไหมทำให้เราออกกำลังกายต้องออกกลางแจ้งไม่ใช่ออกในห้องนอนแล้วก็ได้วิตามินดีด้วยออกกำลังกายกลางแจ้งทุกวันนานเท่าไหร่ก็แล้วแต่ท่านมีเวลาว่างแต่ควรจะออกทุกวันมันทำให้ร่างกายของท่านแข็งแรงมากมีภูมิต้านทานนึกออกไหมออกซิเจนก็เพียงพอประการที่3อาบแดดอาบน้ำไม่ต้องพูดนะครับอาบแดดอ่อนๆ30นาทีทุกเช้าครับทุกเช้าเพราะตอนเช้าแดดอ่อนๆตอนเช้ามันจะไม่มีอัลตราไวโอเลตที่รุนแรง UV ไม่แรงมันจะไม่เผาไหม้ทำให้ผิวหนังท่านเป็นมะเร็งบอกแล้วไงอะไรที่พอดีก็เป็นคุณอะไรที่เกินพอดีก็เป็นโทษอะไรที่ขาดความพอดีก็เป็นโทษต้องพอดีเท่านั้นถึงจะเป็นคุณนะท่านก็ดูเอาว่าถ้ารู้สึกร้อนทนไม่ไหวแล้วก็พอหิวน้ำกระหายน้ำมากกระหายน้ำมากแล้วก็พักก็พอ30นาทีทุกเช้านะประมาณ9โมงต่อไปเวลาพระบิดาจะชำระโรคที่รุนแรงขึ้นจำไว้นะครับความร้อนตอนเช้า9โมงมันจะร้อนเท่ากับตอนเช้า10โมงของปกติ9โมงเช้ามันจะร้อนมากกว่าปกติจะร้อนเหมือนตอน10โมงเช้าพอเวลา10โมงเช้ามันจะร้อนเหมือนตอน11โมงเช้าตอน11โมงเช้ามันจะร้อนเหมือนตอนเที่ยงครับเพราะฉะนั้นจำไว้ฮะยิ่งใกล้เวลาที่พระบิดาชำระโลกมากเท่าไหร่ดินฟ้าอากาศโดยเฉพาะอุณหภูมิของโลกทั่วทั้งโลกเลยมันจะเปลี่ยนตอน7โมงเนี่ยมันจะร้อนเหมือนตอน8โมง8โมงมันจะร้อนเหมือนตอน9โมงนะมันจะ1ชั่วโมงจะบวก1ชั่วโมงนะนั่นคือวิธีสังเกตนะนี่เป็นของแถมพี่น้องครับประการที่4ดื่มน้ำบริสุทธิ์6แก้วต่อวัน6แก้วกี่ลิตรไม่รู้นับเอา6แก้วนะแก้วที่เขาดื่มกันนั่นแหละเป็นน้ำบริสุทธิ์นะน้ำทิพย์พระบิดาก็ได้น้ำบริสุทธิ์คือน้ำที่ต้มสุกแล้วน้ำบริสุทธิ์จะไปเอาน้ำฝนมาก็ไม่ได้เพราะเชื้อโรคเยอะฝุ่นละอองก็แยะนะมันต้องต้มให้สุกต้องผ่านการกลั่นกรองแล้วถ้าเราดื่มน้ำแล้วก็อย่าดื่มน้ำที่เขาผสมนั่นผสมนี่เป็นน้ำบริสุทธิ์จริงๆนะเป็นน้ำกลั่นน้ำกรองอะไรพวกนี้นะดื่มได้เซลล์ร่างกายของท่านต้องการน้ำและต้องการน้ำบริสุทธิ์กระบวนการเมตาบอลิซึมในร่างกายของท่านเพื่อทำให้ร่างกายแข็งแรงเติบโตซ่อมแซมส่วนที่เสียหรอมันต้องใช้น้ำในกระบวนการทั้งสิ้นครับเหมือนกับพืชอ่ะจะสังเคราะห์แสงได้ปรุงอาหารเลี้ยงตัวเองได้ต้องใช้น้ำรากต้องดูดน้ำเข้าไปถ้าไม่รดน้ำต้นไม้แห้งเหี่ยวเฉาแล้วก็ตายถูกไหมครับมนุษย์ก็เหมือนกันครับโอเคนะประการที่5งดดื่มนมตั้งแต่ครบ3ขวบถามว่าทำไมงดดื่มนมท่านเป็นมนุษย์
ท่านเป็นคนท่านโตแล้ว3ขวบแล้วท่านเป็นมนุษย์นะท่านเป็นคนสังเกตไหมเป็นคนนี่ก็คือยืนเอาลำตัวตั้งฉากกับพื้นเอาศีรษะชี้ขึ้นไปเบื้องบนบนฟ้าชี้ขึ้นไปหาพระบิดาถ้าสัตว์เนี่ยเอาลำตัวขนานกับพื้นเวลาคลานเวลานั่นไปก็คลานไปคลานไปนอนคว่ำไปแทกเหงือกไปใช่ไหมครับเด็กๆถึงกินนมได้นมสัตว์กับนมมนุษย์เนี่ยถ้ายังเป็นทารกอยู่เป็นกุมารน้อยอยู่เนี่ยกินได้พี่น้องครับแต่พอโตแล้วเดินได้แล้วเป็นมนุษย์เป็นผู้เป็นคนกับเขาแล้วหยุดครับถามว่าเพราะอะไรครับเพราะว่านมเนี่ยมันเป็นธาตุอาหารมันเป็นโปรตีนชนิดพิเศษที่มันไปทำให้เซลล์อวัยวะร่างกายของเด็กน้อยของทารกอ่ะเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วมากท่านยอมรับไหมเวลามีลูกเวลามีหลานท่านสังเกตดิมันโตเร็วมากเลยนะแป๊บเดียวโอ้โหมันโตแล้วน้ำหนักตัวเยอะอ้วนตุ้ยนุ้ยเพราะมันกินนมไงกินนมกับดื่มน้ำแต่พอเราโตเป็นเต็มวัยเดินแล้วเดินแล้วเป็นคนแล้วไม่ได้คลานแล้วนมต้องหยุดกินเพราะนมมีไว้ให้สัตว์กินครับนมของสัตว์มีไว้ให้สัตว์กินแม่ของลูกอ่ะมีนมให้ลูกกินสักกี่เดือนเนี่ยต่อให้ไปบีบถันบีบนมเพื่อเอามาให้ลูกกินเพราะคิดว่านมแม่มีประโยชน์จริงครับนมแม่มีประโยชน์กว่านมสัตว์อีกนะแต่ถ้านมแม่ไม่มีให้ลูกกินแล้วแสดงว่าลูกควรหย่านมได้แล้วไม่เหมาะสมที่ให้ลูกกินนมอีกแล้วครับอะไรไหมครับเซลล์มะเร็งมันจะเกิดเซลล์อวัยวะร่างกายของมนุษย์เราเนี่ยบางเซลล์เนี่ยมันจะมีสมรรถภาพพิเศษมันแบ่งตัวขยายตัวผิดปกติเพราะมันได้ธาตุอาหารคือนมคือโปรตีนพิเศษเข้าไปมันทำให้มันเจริญเติบโตไม่สัมพันธ์กันกับเซลล์บริเวณข้างเคียงอวัยวะร่างกายบริเวณนั้นจึงกลายเป็นก้อนเนื้อที่เจริญเติบโตเร็วกว่าก้อนเนื้อหรือเซลล์เนื้อก้อนอื่นเขาจึงเรียกว่าเป็นเนื้อก้อนเนื้อร้ายหรือก้อนเนื้อดีก็มี2 อย่างถ้าก้อนเนื้อดีก็โชคดีไปถ้าก้อนเนื้อร้ายก็คือมะเร็งทิวเมอร์เป็นได้ทุกที่ถ้าต้องการปลอดภัยจากมะเร็งนอกจากไม่กินเนื้อสัตว์ที่ปิ้งปิ้งย่างย่างเผาเผาแล้วนมด้วยนะครับนมด้วยครับหยุดเถอะครับนี่คือรักษาสุขภาพอนามัยให้ดีถ้าเป็นมะเร็งก็อายุสั้นถูกไหมร่างกายสุดโทรมก็ตายเร็วมันเป็นอย่างนั้นวิธีชนะความตายวิธีที่5รักษาสมดุลทางไฟฟ้าในตัวเองนี่2ตาเปล่ามองไม่เห็นแล้วนะครับเห็นไหมเรามีวิธีที่จะชนะความตายได้ถ้าเรารู้วิธีดูแลรักษาและปฏิบัติ5ข้อแล้วจริงๆนะตั้งแต่สไลด์แรกเลยใช่ไหมรักษาสมดุลทางไฟฟ้าในตัวเองที่1ครับไม่อยู่นิ่งเฉยโดยไม่เคลื่อนไหวครับอย่าอยู่นิ่งเฉยโดยไม่เคลื่อนไหวท่านสังเกตไหมคนข้างบ้านท่านเป็นข้าราชการอายุครบ60บอกกูเกษียณเกษียณแล้วกลับมาอยู่บ้านนะนั่งๆนอนๆเลี้ยงหลานไม่ทำอะไรนะปลูกผักสวนครัวอัวกินได้หรือทำอะไรก็ไม่ทำนั่งนั่งนอนนอนให้ลูกหลานป้อนกูบอกว่ากูเหนื่อยมากๆแล้วกูพอแล้วเนี่ยก็นั่นเรียกว่านอนรออะไรครับเนี่ยมันเหมือนกับคนปฏิบัติธรรมอ้างว่าบรรลุธรรมแล้วกูเป็นอนัตตาแล้วกูก็มีชีวิตอยู่ไปเรื่อยๆรออะไรฮะรอวันตายตายแล้วเพื่อกูจะได้ไม่กลับมาเกิดอีกนี่เหมือนกันนะเกษียณงานราชการดันทะลึ่งไปเกษียณอายุตัวเองด้วยอย่านะครับไม่ทำงานแล้วอยู่บ้านก็ทำงานได้เช็ดบ้านกวาดบ้านถูบ้านไอ้แค่นั่งนั่งนอนนอนเลี้ยงหลานนี่มันไม่ค่อยได้นะมันไม่ได้ธรรมะคือธรรมชาติธรรมชาติทุกสิ่งต้องมีการสั่นสะเทือนการสั่นสะเทือนก็คือการเคลื่อนไหวนั่งนั่งนอนนอนไม่มีความคิดถึงอนาคตนั่งนึกถึงแต่อดีตก็เรียกว่าเดินถอยหลังไม่ค่อยคำนึงถึงปัจจุบันสั่นสะเทือนถึงแต่อนาคตหรือบางทีอยู่กับปัจจุบันหรือบางทีไม่ได้อยู่กับอะไรเลยเป็นเหมือนวัตถุเลื่อนลอยจะถูกโปรแกรมให้อายุถอยหลังประการที่2 อย่าไปอยู่ในสถานที่อโคจรนานๆการไม่เคลื่อนไหวเนี่ยไม่มีการสั่นสะเทือนพลังอำนาจก็ไม่เกิดขึ้นนะครับใช่ไหมครับขาของท่านเนี่ยถ้านั่งนั่งนอนนอนแล้วไม่ค่อยเดินไม่ค่อยออกกำลังกายมันจะมีแรงยืนมีแรงเดินไหมครับท่านลองถามตัวท่านเองดูใช่ไหมเช่นกันครับไม่ไปอยู่ในสถานที่อโคจรนานๆสถานที่ที่เป็นย่านชุมชน
ป็นแหล่งอบายมุขสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่มีผู้คนที่จิตสำนึกตกต่ำต่ำซามเขาไปรวมอยู่ด้วยกันแล้วเขาสั่นสะเทือนด้วยกิเลสหนาตัณหาเยอะโลภะโทสะโมหะแล้วเขาก็เหวี่ยงสนามแม่เหล็กที่เป็นคลื่นไฟฟ้าที่เป็นลบออกมาสถานที่อโคจรก็คือสถานที่ที่เต็มไปด้วยคลื่นพลังงานจิตที่เป็นลบเพราะคนหมุนกรรมจักรออกมาเยอะแยะเวลาท่านเข้าไปอยู่แป๊บเดียวนะท่านเดินออกมาเนี่ยท่านจะมึนหัวมึนศีรษะตรงนี้ครับแล้วคิดอะไรไม่ออกบางทีคลื่นไส้จะอ้วกเป็นเพราะว่าร่างกายของท่านพลังงานสับสนด้วยคลื่นความถี่ที่เป็นลบเนื่องจากบวกในตัวท่านก็มีน้อยอยู่แล้วมีลบเข้ามาอีกมันทำให้พลังงานในกายสังขารท่านสับสนนะครับมันอย่าไปอยู่ในสถานที่อโคจรนานๆถ้าจำเป็นต้องไปได้แต่อย่าอยู่นานโอเคไหมประการที่3นี่คือเรื่องสมดุลทางไฟฟ้ามันสำคัญมากเพราะไม่งั้นทำให้เครื่องยนต์แห่งกรรมดับเพราะว่าไฟฟ้าในร่างกายของท่านดับครับไม่อยู่ใกล้เครื่องไฟฟ้าแรงสูงเช่นหม้อแปลงไฟฟ้าเช่นเครื่องคอมพิวเตอร์จอใหญ่ๆเช่นแอร์มีคอมเพรสเซอร์แอร์เช่นที่เล็กกว่านั้นอีกดายเป่าผมที่ผู้หญิงชอบใช้ดายผมกันอย่าใช้มันนานๆนะสิ่งที่เรากล่าวทั้งหมดที่เป็นเครื่องไฟฟ้าแรงสูงเนี่ยมันจะมีความสามารถในการผลิตสร้างสนามแม่เหล็กไฟฟ้าเทียมออกมาสนามเหล็กไฟฟ้าเทียมเนี่ยมันจะไปลดทอนสนามแม่เหล็กโลกให้มีความเข้มลดลงต่ำกว่าปกติที่มนุษย์อย่างท่านเนี่ยต้องการที่กายสังขารของท่านมาสร้างพลังงานไฟฟ้าให้ตับไตไส้พุงปอดหัวใจทำงานได้ด้วยคลื่นไฟฟ้าพลังงานไฟฟ้าไอ้สนามแม่เหล็กโลกเนี่ยมันจะถูกลดทอนด้วยเครื่องใช้ไฟฟ้าเหล่านี้ผลิตสร้างสนามแม่เหล็กไฟฟ้าเทียมขึ้นมาท่านต้องอยู่ไกลอยู่ห่างๆอย่าไปอยู่ใกล้ถ้าใช้มันก็อย่าใช้นานเกินนึกภาพออกไหมครับมันจะทำให้ขั้วต่างทางไฟฟ้าในเซลล์อวัยวะและร่างกายของท่านสูญเสียความสมดุลพอมันเสียสมดุลปั๊บพลังงานไฟฟ้าในร่างกายของท่านจะขาดพร่องมันเหมือนกับถ่านไฟฉายอ่อนนะเวลาท่านใส่ไฟฉายถ่านไฟฉายอ่อนเนี่ยแสงมันจะริบหรี่ถ้ามันอ่อนมากปั๊บจุดไฟไม่ติดนะครับหลอดไฟไม่มีครับมันก็ดับฮะหัวใจท่านน่ะถ้าหัวใจท่านดับเดือดร้อนไหมครับกลไกอวัยวะภายในตับไตไส้พุงของท่านอะไรบางอย่างที่มันดับไปเนี่ยต้องถูกหามส่งโรงหมอนะบางอย่างก็ผ่าตัดได้บางอย่างก็ผ่าตัดไม่ได้ใช่หรือไม่เพราะท่านต้องดูแลตัวเองอย่าปล่อยให้มันโทรมประการที่4อันนี้ท่านก็ต้องรู้ด้วยหมุนรอบตัวเองทุกเช้าและเย็นจำไว้ท่องไว้เลยครับเราเป็นคนไทยนะเราอยู่บริเวณใกล้ๆเหนือเส้นศูนย์สูตรไม่ได้อยู่ใต้เส้นศูนย์สูตรซ้ายรักษาขวาสมดุลอะไรครับหมุนรอบตัวเองสิครับตอนเช้าเนี่ยหมุนรอบตัวเองไปทางขวาหมุนรอบตัวเองทางขวานะนั่งเก้าอี้หมุนแล้วหมุนช้าๆนะหรือยืนแล้วก็ใช้ขาขวาเป็นหลักนะใช้ส้นเท้าขวาเป็นหลักแล้วก็ค่อยๆใช้เท้าซ้ายยันตัวเองหมุนไปช้าๆทางขวามือหมุนสัก3รอบ10รอบแล้วแต่อย่าหมุนเร็วนะเดี๋ยวเวียนหัวหกกระล้มเดี๋ยวหน้ามืดหมุนช้าๆเพื่อเอาร่างกายของท่านในระบบเซลล์เนี่ยมันจะมีเครื่องยนต์แห่งกรรมที่เป็นกลไกเส้นใหญ่แม่เหล็กที่เรียกว่าดิจิตอลลิสเป็นเครื่องกลไกที่สำคัญมากที่เมื่อท่านหมุนนะเอาหมุนทางขวาคือเพื่อปรับสมดุลทางไฟฟ้าให้กับร่างกายของท่านเพื่อจะใช้งานในตลอดวันท่านต้องหมุนทางขวาเนี่ยเพื่อทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำขึ้นในระบบเซลล์ทั่วร่างกายทำให้ท่านมีพลังงานทางไฟฟ้าที่สมดุลพอตอนเย็นท่านก็หมุนรอบตัวเองอีกแต่ให้หมุนทางซ้ายเพื่อรักษาอาการเสียสมดุลทางไฟฟ้าในร่างกายของท่านท่านจะไม่เป็นคนหัวใจวายปอดทำงานมีปัญหาเครื่องยนต์กลไกภายในขัดข้องสารพัดท่านต้องหมั่นดูแลตัวเองและถ้าท่านมีลูกหลานตั้งแต่อายุ3ขวบต้องสอนพวกมันให้ปฏิบัติตนอย่างนี้ถ้าไม่อยากจะแพ้ความตายหมุนรอบตัวเองทั้งเช้าเลยอย่าขี้เกียจและอย่าหมุนเร็วจนเวียนหัวนึกได้เมื่อไหร่ก็ทำเมื่อนั้นอ่ะตอนเช้าตอนเย็นทำกี่รอบก็เชิญโอเคไหมประการที่5ไม่ทำให้จิตวิญญาณเสื่อมพลังไม่หมุนแต่กรรมจักรไม่พยายามจะแทรกแซงไอ้นี่ทำให้จิตวิญญาณเสื่อมพลังพยายามใช้จิตใต้สำนึกตัวเอง
หลอกจิตวิญญาณเพื่อเอาพลังจิตใต้สำนึกมาใช้เพื่อสนองกิเลสตัณหาของตัวเองอยากรวยอยากสวยอยากเป็นเศรษฐีอยากนู่นอยากนี่เอากิเลสตัณหามาหลอกจิตใต้สำนึกคือหลอกจิตวิญญาณตัวเองเอาพลังของเขามาใช้เรียกว่าเจาะเจาะชัยชัยจิตวิญญาณเขาทั้งเสื่อมแล้วก็ไม่เคยมีความรักมีความเมตตาต่อผู้อื่นการมีความรักมีความเมตตาคือหมุนธรรมจักรมันเป็นการชาร์จพลังงานให้กับจิตวิญญาณด้วยครับโอเคไหมครับแล้วก็อย่าไปพาจิตวิญญาณไปยุ่งกับเรื่องที่งมงายนะมันทำให้เสียพลังทั้งนั้นนะครับวิธีชนะความตายโอ้โหหลายวิธีเห็นไหมครับคุ้มเวลาไหมครับเนี่ยวิธีที่6ครับเป็นมนุษย์ให้เป็นครับเป็นมนุษย์ให้เป็นประการที่1ครับไม่ต้องอธิบายเยอะไม่ปิดอายตนะไว้ถ้าเป็นมนุษย์เป็นคน2มิติที่สามารถยกระดับจิตหยาบเป็นหนึ่งเดียวกับจิตวิญญาณได้อายตนะต้องไม่ปิดครับ2ฝึกใช้อายตนะให้เป็น3ไม่อุตริริดับขันธ์5เพราะเป็นเครื่องมือของจิตหยาบทำหน้าที่แทนจิตวิญญาณประการที่4นิพพานขยะในขันธ์5ให้สิ้นโลภะโทสะโมหะซึ่งเราสอนท่านแล้วพระบิดาเมตตาถ้าเราจะดับตัณหาราคะอารมณ์ขยะทั้งปวงต้องตัดกิเลสต้องแทรกแซงที่เวทนาขันธ์อย่าให้เกิดความรู้สึกความรู้สึกทั้งหลายทั้งปวงนั่นคือกิเลสอย่าให้กิเลสเกิดทุกอย่างมาจากกิเลสทั้งนั้นตัณหาราคะอารมณ์ขยะมาจากกิเลสทั้งนั้นท่านต้องเซฟตัวเองด้วยการเมื่อรับรู้สิ่งใดแล้วอย่ารับเอาสิ่งนั้นมาไม่งั้นมันจะทำให้สิ่งนั้นเกิดมีอัตตาตัวตนเกิดขึ้นการยึดติดอัตตาตัวตนมันก็จะเกิดขึ้นจิตมันจะทำงานของมันแบบนั้นนั่นคือรูปธรรมเมื่อมันเกิดรูปธรรมขึ้นมาปั๊บจิตก็จะโปรแกรมให้เกิดความรู้สึกชอบไม่ชอบนี่นะแล้วก็จะไปหาตัณหาคือความอยากเพื่อจะทำให้สิ่งที่ตัวเองชอบนั้นประสบความสำเร็จตัวเองได้มาก็คือทำให้มันมีตัวตนพออยากได้ปั๊บอยากมีอยากเอาปั๊บจิตก็จะโปรแกรมในขั้นสังขารขันธ์ทันทีว่าถ้ากูจะเอากูจะเอายังไงวิธีที่จะเอาทำยังไงเพราะว่าไอ้สิ่งที่ตัวกูอยากอ่ะมันมีตัวตนเกิดขึ้นมาแล้วแล้วกูไปยึดติดมันเกิดอัตตาเกิดขึ้นแล้วมันวิธีการง่ายๆไม่ต้องไปคิดให้มันยากวิธีการเนี่ยใช้ขันธ์5ให้ถูกต้องคืออย่าให้เหตุเกิดที่เวทนาขันธ์เวทนาขันธ์มันจะเกิดรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเวทนาขันธ์คือความรู้สึกอย่าให้ความรู้สึกเกิดอย่าเสียความรู้สึกรับประกัน 100% ท่านจะไม่เสียสมดุลในช่วงของสังขารขันธ์ท่านจะสามารถนึกคิดได้สั่นสะเทือนเป็นความรักได้ใช้เหตุใช้ผลได้อะไรพวกนี้สังขารขันจะสั่นสะเทือนเป็นบวกตลอดเพียงแค่ดูแลที่เวทนาขันเท่านั้นโอเคนะอย่าเสียความรู้สึกประการที่5ทำหน้าที่ทางจิตวิญญาณให้ได้หน้าที่ทางจิตวิญญาณคือรักให้ได้ให้อภัยให้เป็นการทำหน้าที่แบบนั้นอย่ารักอย่างมีเงื่อนไขอย่าให้อย่างมีเงื่อนไขไม่ได้ครับต้องให้อย่างไม่มีเงื่อนไขครับจักรวาลเป็นที่ว่างโล่งไร้ขอบเขตท่านจะใช้จิตจักรวาลใช้จิตหยาบของท่านสั่นสะเทือนให้เป็นหนึ่งเดียวกับจักรวาลท่านต้องสั่นสะเทือนให้เป็นคุณสมบัติเดียวกันกับจิตจักรวาลถ้าท่านสั่นสะเทือนจนเป็นหนึ่งเดียวกับจิตวิญญาณซึ่งเป็นหนึ่งของจักรวาลถ้าท่านเป็นหนึ่งในเป็นหนึ่งเดียวกันกับอนันตจักรวาลหรือกับเอกภพหรือกับจักรวาลแล้วจิตหยาบของท่านก็จะเปลี่ยนมาใช้เวลาทางจิตวิญญาณหรือเวลาของจักรวาลแทนท่านใช้เวลาทางโลกเป็นสมการเส้นตรงใช้เป็นหนึ่งชั่วโมงหรือ24 ชั่วโมงแต่ถ้าท่านใช้ชีวิตอยู่ด้วยการเป็นหนึ่งเดียวกันกับจิตจักรวาลหรือเป็นหนึ่งเดียวกันกับจักรวาลท่านใช้ไป24 ชั่วโมงนะในตอนเป็นกายหยาบนะแต่ถ้าท่านใช้จิตวิญญาณในการดำเนินชีวิตเนี่ยท่านใช้เวลาไปแค่1เท่านั้นนี่คือเคล็ดลับว่าทำไมถ้าท่านเข้าถึงจิตวิญญาณของท่านได้เข้าถึงจิตจักรวาลได้ท่านเข้าถึงเวลาของจิตจักรวาลได้ด้วยเวลามีค่าเท่ากับ1มีเลขตัวเดียวเท่ากับ1ท่านใช้ไป24 ชั่วโมงหรือปีพันกี่หมื่นชั่วโมงท่านก็ใช้ไปแค่1นี่คือท่านจะมีชีวิตที่เป็นอมตะชั่วนิรันดร์เข้าใจฮะเข้าใจแล้วใช่มั้ยวิธีชนะความตายวิธีที่7ไม่ตัดสัมพันธ์กับจักรวาล1ไม่ละทิ้งสังคมอย่าปลีกวิเวกอย่าหนีเข้าป่าอย่าหาทางจะไปสวรรค์คนเดียวท่านต้องเป็นคนชวนคนอื่นหมุนธรรมจักรด้วยธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรแปลว่าชวนคนอื่นหมุนธรรมจักรไม่ใช่ตัวเองหมุนธรรมจักรสำเร็จแล้วไม่ใช่ตัวเองต้องแสดงมันออกมาเป็นพฤติกรรมด้านบวกและพฤติกรรมด้านบวกที่ตัวเองหมุนธรรมจักรและแสดงออกมาเป็นวจีกรรมเป็นกายกรรมมันจะเป็นเงื่อนไขมันจะเป็นสิ่งร้าวให้จิตหยาบของคนรอบข้างของท่าน
เขาใช้ตรงนี้มาเป็นเงื่อนไขเพื่อจะหมุนธรรมจักรตามท่านไปด้วยและจะหมุนอย่างต่อเนื่องนี่คือสิ่งที่พระพุทธองค์ทรงตรัสรู้ด้วยอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเพื่อช่วยให้โลกหมุนเพราะทุกคนร่วมกันหมุนแล้วอย่างน้อย3คนนะอย่าละทิ้งสังคมไม่มีโลกส่วนตัวสูงคือส่วนตัวแต่ต้องมีบ้างเวลาส่วนตัวใช่ไหมแต่ส่วนใหญ่แล้วต้องอยู่กับส่วนรวมไม่งั้นท่านเกิดมาจิตวิญญาณเสียชาติเกิดเพราะเกิดมาแล้วมีแต่โลกส่วนตัวไม่ได้ช่วยโลกเลยไม่ได้ช่วยเพื่อนมนุษย์เลยครับนั่นคือจิตวิญญาณล้มเหลวครับอย่างที่สามไม่ทำลายระบบโลกอย่าทำลายระบบโลกก็คือดินน้ำลมไฟต้นหญ้าป่าไม้สร้างเขื่อนระเบิดภูเขาเผาป่าสารพัดเนี่ยก็คือทำลายระบบโลกฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเนี่ยคือทำลายระบบโลกอย่าทำครับเพราะนั่นคือการทำให้ท่านเนี่ยตัดสัมพันธ์ตัวเองกับจักรวาลเป็นหนึ่งเดียวกับจักรวาลไม่ได้อย่าอายุสั้นแน่นอนครับประการที่สี่ไม่ตัดสัมพันธ์กับจักรวาลแปลว่าไม่รู้จักรักไม่รู้จักให้ต้องรู้จักรักรู้จักให้เพราะทุกสิ่งในจักรวาลเนี่ยไม่ว่าจะเป็นระบบใหญ่หรือระบบเล็กล้วนมีแรงดึงดูดเหนี่ยวรั้งซึ่งกันและกันไว้อย่างเป็นระบบพลังที่ใช้ดึงดูดเหนี่ยวรั้งกันเขาเรียกว่าพลังบวกพลังบวกนะมันในจักรวาลเนี่ยเต็มไปด้วยพลังบวกการรักการให้จิตใจรักพฤติกรรมที่แสดงออกคือให้เป็นการแสดงออกทั้งสองมิตินี่คือการที่ท่านแสดงให้เห็นว่าท่านเป็นสรรพสิ่งหนึ่งที่เป็นหนึ่งเดียวกันกลมกลืนกันกับจักรวาลประการที่ห้าถ้าท่านตัดสัมพันธ์กับจักรวาลมีอีกเรื่องหนึ่งก็คือการไม่ทำสามเหลี่ยมกับพระบิดาไม่ทำสามเหลี่ยมกับพระบิดาแปลว่าก้าวล่วงพระบิดาจาบจ้วงพระบิดาปฏิเสธพระบิดาปฏิเสธพระเจ้าปฏิเสธผู้ให้กำเนิดจิตวิญญาณตัวเองและปฏิเสธมรรควิถีจิตจักรวาลเพราะคำว่ามรรควิถีแปลว่าเส้นทางเดินจิตจักรวาลก็คือพระบิดาหรือพระเจ้ามรรควิถีจิตจักรวาลก็คือเส้นทางเดินที่ถูกต้องเพื่อไปพบพระเจ้าไปกราบพระบาทพระบิดาพี่น้องครับนี่คือทั้งหมดที่พระบิดาทรงเมตตาให้เรากล่าวมานี่ก็สมควรแก่เวลาละเอพิโซด361วิธีชนะความตายถ้าท่านพอใจและประทับใจให้ช่วยกดเลข9 2ตัวให้เราด้วยและเพื่อเป็นการยืนยันกับพระบิดาว่าท่านเก็ทท่านเข้าใจในทุกสิ่งต่อไปนี้ท่านจะพยายามดูแลตัวเองให้ไม่ต้องตายและท่านจะต้องเอาชนะความตายของท่านให้ได้กราบพระบาทขอพระทัยพระบิดาที่ทรงเมตตาขอพระองค์ทรงโปรดประทานพรให้กับพี่ๆน้องๆของลูกที่ได้ฟังและรับแสงสว่างดั่งฟ้าแลบจากการที่พระบิดาทรงเมตตาให้ลูกหงายกะลาขึ้นมาแล้วมีแสงแลบเข้ามาในจักรวาลนี้เหมือนดังแสงฟ้าแลบและมันจะต้องแลบจากทิศตะวันออกไปยังทิศตะวันตกอย่างแน่นอนขอบคุณพี่ๆน้องๆที่ติดตามชมอย่างต่อเนื่องเป็นกำลังใจให้ท่านฟังแล้วเข้าใจไม่ทันกลับไปฟังซ้ำใหม่ขอสุขภาพที่ดีจงมีแก่ท่านนะก่อนที่จะนอนหลับฝันดีก็ช่วยกันขอบคุณน้องบุญธรรมนะครับที่ช่วยควบคุมเสียงแสงสีและก็กราบขอบพระทัยพี่ๆทั้งหลายที่เป็นช่างเทคนิคตั้งแต่ในวงโคจรดาวพฤหัสตั้งแต่พี่ๆที่อยู่ในระบบของพระสุริยะเทพและก็จนถึงพระบิดาที่อยู่นอกอนันตจักรวาลนะเราจะพบกันใหม่เสาร์หน้า 3:30 นทาง YouTube และก็ทาง Facebook วิสุทธิปัญญาพบได้ทั้งวันคืน24ชั่วโมงในเว็บไซต์จิตวันcom ก็พบกันได้นะขอให้ทุกท่านนอนหลับฝันดีตื่นเช้าด้วยความสดชื่นสดใสเราก้าวล่วงใครด้วยการไม่เจตนาพระบิดาเมตตาโมฆะกรรมให้เราแล้วเราขอกราบอโหสิกรรมต่อท่านทั้งหลายด้วยอย่ามีเวรมีกรรมต่อกันและกันเลยเอเมนสาธุราตรีสวัสดิ์ครับ

สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับทุกวันเสาร์สามทุ่มครึ่งในรายการจิตจักรวาลอ่านโลกทาง YouTube ในช่องจิตจักรวาลในรายการจิตจักรวาลอ่านโลกแล้วก็ทาง Facebook วิสุทธิปัญญากับเว็บไซต์จิตจักรวาล .com นะครับทุกวันเสาร์สามทุ่มครึ่งเรามีนัดกันที่จะมาเข้าเฝ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าองค์จิตจักรวาลเพื่อที่จะมารับฟังการสื่อพระโอวาทจากองค์จิตจักรวาลหรือจากพระองค์นะฮะผ่านเราอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลเพื่อที่จะชี้แนวทางสร้างแนวคิดแล้วก็สั่นสะเทือนทางจิตสำนึกในการที่จะปฏิบัติธรรมเพื่อให้บรรลุธรรมในเป้าหมายที่ถูกต้องด้วยวิธีการที่ถูกต้องโดยพระองค์จะทรงเมตตานำเอาสัจธรรมชั้นสูงสุดที่เรียกว่าอนุตตรธรรมที่ท่านทั้งหลายไม่เคยได้ยินมาก่อนไม่ว่าจะในภพชาติอดีตหรือภพชาติปัจจุบันส่วนใหญ่นะฮะพระบิดาจะสื่อมาเพื่อให้เรามากล่าวต่อท่านทั้งหลายเพื่อที่จะนำพาลูกแกะก็คือท่านทั้งหลายเนี่ยเดินทางกลับบ้านคืนสู่แดนสุญญตาไม่ให้หลงทางนิพพานเหมือนหมื่นปีหรือหลายพันปีที่ผ่านมาอีกต่อไปเพราะว่าเวลาของมนุษย์กับโลกในยุคพลังงานเก่านั้นได้สิ้นสุดยุติลงแล้วจบสิ้นยุคพลังงานเก่าแล้วคือ60,000ปีและนี่ก็ล่วงเลยมา800กว่าปีเศษจึงต้องมาเร่งรัดพี่ๆน้องๆอย่างท่านทั้งหลายให้ใช้จิตหยาบของท่านหรือจิตมนุษย์เนี่ยขับเคลื่อนจิตวิญญาณซึ่งเป็นตัวตนแก่นแท้ตัวจริงเสียงจริงของมนุษย์อย่างท่านทั้งหลายนั้นคืนกลับบ้านกลับออกไปจากอนันตจักรวาลกลับออกไปจากเอกภพซึ่งเป็นห้องทดลองของพระเจ้าหรือห้องทดลองของพระบิดาเพื่อกลับไปกราบพระบาทพระบิดาไปถวายรายงานว่าจิตวิญญาณของท่านที่เดินทางเข้ามาสู่ระบบโลกได้ปฏิบัติภารกิจทางจิตวิญญาณซึ่งเป็นภารกิจของพระเจ้าเรียบร้อยแล้วลุล่วงได้ดีแค่ไหนอย่างไร ก็ไปกราบถวายรายงานก่อนที่จะกลับคืนสู่แดนสุญญตาสภาวะของความอิ่มเอิบในความว่างเหมือนเดิมเหมือนเมื่อก่อนที่จะจากมาสู่การเกิดเป็นมนุษย์ในระบบโลกพี่พี่น้องๆที่รักทั้งหลายครับวันนี้เป็นวันเสาร์ที่27พฤศจิกายน2564 EP 362ซึ่งเป็นพระโอวาทและก็เป็นบทเรียนสำหรับพี่ๆน้องๆที่เป็นมนุษย์แห่งดาวเคราะห์โลกซึ่งเป็นดาวแห่งทางเลือกเสรีไม่ว่าท่านจะเป็นคนเชื้อชาติไหนศาสนาใดก็ตามท่านก็คือมนุษย์ท่านก็คงจะต้องรับฟังพระโอวาทของพระองค์ที่พระองค์จะเมตตาทรงสื่อผ่านเรามาในเสาร์นี้สามทุ่มครึ่งพระองค์จะทรงเมตตาให้บทเรียนเรื่องทุกข์ของจิตวิญญาณพระองค์ก็จะให้นะบทเรียนเรื่องทุกข์ของจิตวิญญาณนะเราก็ใส่จอเล็กไว้ให้ท่านเห็นนะครับในรายการจิตจักรวาลอ่านโลกนะครับซึ่งเราอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลจะทำหน้าที่ตรงนี้เพื่อที่จะให้ท่านได้รับรู้ได้รับฟังแล้วก็ได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกันพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับเรามาในชาตินี้ก็พระบิดาทรงมีพระบัญชาให้เรามาพร้อมกับเทพเจ้าแห่งอะคีฟีนิกซ์ซึ่งเป็นพระจิตวิญญาณของเราเพื่อจะมาช่วยกันทำหน้าที่ในสองพิธีเพื่อดูแลแล้วก็ปกป้องคุ้มครองผองภัยต่างๆให้กับพี่ๆน้องๆที่เป็นมนุษย์บนโลกเสรีที่รักทั้งหลายที่ได้เวลาจะต้องขืนกลับบ้านสู่แดนสุญญตาเนี่ยจะสามารถอยู่รอดปลอดภัยในช่วงปลายยุคพลังงานเก่าที่มันเต็มไปด้วยความวุ่นวายเต็มไปด้วยสิ่งที่เลวร้ายที่จะมีปัญหาทั้งกายสังขารและก็จะมีปัญหาทางด้านจิตวิญญาณของท่านทั้งหลายปัญหาทางด้านกายสังขารในการดำเนินชีวิตเป็นมนุษย์บนโลกเสรีของท่านทั้งหลายก็คือยุคพลังงานเก่าที่กำลังจะสิ้นสุดตอนปลายยุคเนี่ยมันจะเป็นยุคของการทำสงครามลัทธิ
เป็นการทำสงครามเพื่อแย่งสาวกของลัทธิอุตริของลัทธิประหลาดทั้งหลายซึ่งถ้าพี่ๆน้องๆเนี่ยขาดอาวุธทางปัญญาโอกาสที่กายสังขารของท่านจะเสื่อมคลายเสื่อมสลายหรือมีปัญหาเนี่ยมันก็เป็นไปได้สูงมากอย่างน้อยเรื่องนึงที่เมื่อไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาพระบิดาทรงพระเมตตาให้เราเปิดเผยกับท่านนั่นก็คือให้รู้ความจริงเมื่อเสาร์ที่ผ่านมาเต็มหลักสูตรว่าจิตวิญญาณของมนุษย์หรือหมายถึงตัวท่านเองที่เกิดมาเป็นมนุษย์มาเป็นคนสองมิติเนี่ยไม่มีหน้าที่ต้องตายนี่คือความรู้ด้านอนุตตรธรรมที่ท่านทั้งหลายไม่เคยได้ยินได้ฟังจากที่ไหนมาก่อนท่านได้ยินได้ฟังอย่างเดียวว่าเกิดแก่เจ็บตายเป็นของธรรมดาเพราะว่าอะไรเพราะว่าเวลาท่านเกิดมาท่านเห็นคนอื่นเขาเกิดเห็นคนอื่นเขาแก่เห็นคนอื่นเขาเจ็บปวดป่วยไข้เห็นคนอื่นเขาก็ตายใครๆก็เป็นอย่างนี้ทั้งนั้นทุกชาติทุกศาสนาทุกภาษาทุกภาคพื้นทวีปทุกคนก็เกิดแก่เจ็บตายเหมือนกันทั้งนั้นก็เลยไปมองว่ามันเป็นเรื่องธรรมดามองว่ามันเป็นเรื่องปกตินี่แหละmindset ที่ท่านฝังหัวอยู่เนี่ยที่บันทึกเอาไว้ในสัญญาขันเนี่ยมันจึงทำให้ท่านน่ะไม่ฉุกคิดที่จะทำอะไรเลยเพราะไปมองว่าเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมดาไอ้เกิดอ่ะมันก็ไม่ใช่เรื่องธรรมดานะแต่ทุกคนต้องมาเกิดเพราะวิธีการในการมาเป็นมนุษย์บนโลกนี้ก็ต้องผ่านการปฏิสนธิทั้งกายหยาบและปฏิสนธิทางวิญญาณในครรภ์ของมารดานั่นคือเรื่องปกติแต่พอมาเกิดแล้วไอ้การแก่การเจ็บปวดการเจ็บป่วยแล้วก็การตายซึ่งหมายถึงการมีอายุไขนะมันไม่ใช่เรื่องปกติหลายคนไม่ได้ฉุกคิดนะไปมองว่านั่นคือเทวทูตทั้ง4ทุกคนไปมองอย่างนั้นมองว่าทุกคนต้องเกิดเดี๋ยวแก่เดี๋ยวเจ็บเดี๋ยวตายมาเกิดแล้วอีกไม่นานก็ต้องตายจะโลภโมโทสันไปทำไมนะจะอย่างนั้นอย่างนี้ทำไมอีกไม่นานก็ตายแล้วอะไรเงี้ยก็เป็นการเอามาสอนกันนะทางด้านโลกียะซึ่งมันก็ถูกนะฮะเอามาสอนมันก็มีประโยชน์แต่จริงๆแล้วเนี่ยจิตวิญญาณของท่านมาเกิดเป็นมนุษย์นะไม่จำเป็นต้องตายนี่คือหน้าที่เราอย่างหนึ่งที่เราจะมาเตือนสติท่านทั้งหลายว่าพระบิดาเนี่ยทรงกำหนดให้ท่านทั้งหลายโดยมีจิตวิญญาณมาเกิดเป็นคนสองมิติถ้าคนจนสำเร็จเรียกว่ามนุษย์เนี่ยถ้าคนสำเร็จจนเป็นมนุษย์ได้แล้วจิตวิญญาณของท่านไม่จำเป็นต้องมีอดีตชาติก็แปลว่ามีชาติเดียวคือมาเกิดแล้วก็อายุยืนยาวจนกว่าจะทิ้งกายสังขารไปเมื่อปฏิบัติภารกิจทางจิตวิญญาณที่ขันอาสาพระบิดาหรือพระเจ้ามาทำหน้าที่อยู่ในห้องทดลองที่เรียกว่าเอกภพหรืออนันตจักรวาลนี้ได้สำเร็จลุล่วงนี่คือความจริงเราจึงมาบอกท่านมันเมื่อเสาร์ที่แล้วท่านจะได้ยินว่าที่นี่มีความรู้ใหม่ให้ไว้มันเพ้อเจ้อหรือเปล่านะมันเพ้อเจ้อหรือเปล่ามันละเมอเพ้อพกหรือเปล่าใครๆก็บอกว่าเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมดาแต่อนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาบอกว่าเกิดแก่เจ็บตายไม่ใช่เรื่องธรรมดาแล้วมันเรื่องผิดปกตินะซึ่งเสาร์ที่แล้วไปย้อนฟังดูนะเกือบ5ชั่วโมงเต็มๆเราสื่อจนถึงเกือบ 3:00 นโน่นเพื่อจะบอกความจริงและอธิบายความให้ฟังจนเข้าใจหลายคนเข้าใจแล้วก็ตอนนี้ก็พยายามที่จะปฏิบัติตัวเองว่าทำยังไงในเวลาที่เหลืออยู่เนี่ยตัวเองจะมีอายุไขยืนยาวได้แลเห็นว่าโลกเราจะมืด56วันหรือ8ราตรีของพระบิดามันมืดจริงแล้วมันเต็มไปด้วยมหันตภัยพิบัติจริงแล้วตัวท่านเองก็อยู่รอดปลอดภัยจริงเพราะปฏิบัติตนตามแนวทางหรือมรรควิธีของจิตจักรวาลแล้วท่านก็ได้รับการคัดเลือกเป็นปลาที่ยังหายใจด้วยปอดเพราะน้ำท่วมไปทั้งโลกอ่ะแต่ท่านรอดตายนั่นแปลว่าท่านเป็นปลาที่ถูกคัดไว้เป็นปลาที่ถูกเลือกพี่น้องครับนี่คือความจริงอ่ะนะก็รีบปฏิบัติอย่าขยันอ่านที่เราโพสต์นะขึ้นไว้ใน Facebook นะอ่านแค่ไม่กี่นาทีอ่ะนะฮะแล้วท่านก็มาเม้นเหมือนว่าท่านเข้าใจแต่บางทีบางคนนะเหมือนจะเข้าใจนะหัวเป็นมงกุฎแต่ท้ายกลายเป็นมังกรตรงกลางกลายเป็นบ้องกัญชาอะไรก็ไม่รู้นะเอาความรู้ที่ไม่ค่อยถูกต้องมาผสมประสานประเสเนี่ยน่าจะให้อนุตตรธรรมาจารย์อย่างเราเนี่ยกดไลค์ให้ก็บางทีก็กดไม่ลงนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวจะเข้าใจว่าที่ตัวเองวิจารณ์เขียนอยู่นั่นน่ะมันถูกนะเราก็ขี้เกียจแก้นะเพราะว่าเยอะแยะเลยนะมีหลายท่านหลายรายนั้นท่านอ่านให้เข้าใจและเมื่ออ่านเข้าใจแล้วสิ่งที่เราติงเตือนท่านก็คือว่าต้องนำเอาไปปฏิบัติอย่าเรียนเพื่อจะรู้
อย่ารู้เพื่อจะท่องอย่าท่องเพื่อจะจำแล้วจำก็ที่เอาไปพูดไปพ่นให้คนอื่นเขาฟังท่านต้องจำแล้วเอาไปปฏิบัติท่านจะเป็นผู้บรรลุธรรมไม่ได้แค่ก่อ

เดินตามหลังเราหรือเดินตามหลังผู้ใหญ่หมาไม่กัดเดินตามหลังเรายังไงไม่ตกขบวนแน่ท่านคิดผิดนะครับถ้าท่านไม่ปฏิบัติท่านเดินตามหลังก็จริงครับแต่พอเผลอแป๊บเดียวนะท่านมองไม่เห็นหลังคนที่เขาเดินนำอยู่ข้างหน้านะเพราะว่านะท่านขาดบารมีขาดปัญญาขาดทักษะความสามารถในการก้าวเดินท่านเข้าใจที่เราพูดไหมท่านต้องปฏิบัติด้วยพี่ๆน้องๆครับท่านดีอยู่กึ่งหนึ่งแล้วที่ขยันเข้าห้องเรียนนะประมาณ 80-90 ท่านหรือประมาณ200กว่าท่านที่ไลฟ์แต่ไม่ยอมเม้นต์นะซึ่งเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าท่านไลฟ์แล้วท่านเข้าใจไหมแล้วท่านคิดอย่างไรท่านเข้าใจไม่เข้าใจอะไรตรงไหนอย่างไรท่านไม่ได้เขียนนะครับเราก็ไม่ทราบนะทำไมขี้เกียจเขียนก็ไม่รู้นะก็ลองเขียนดูสิว่าท่านเข้าใจว่าอย่างไรไม่ต้องไปเอาธรรมะบทอื่นๆที่พระบิดาเคยสอนท่านผ่านๆมาแล้วเนี่ยไม่ต้องไปเอามาพูดเอาแค่ที่พระบิดาให้เรากล่าวเอาแค่ที่พระบิดาให้เราโพสต์ขึ้นไปที่เป็นพื้นสีนะฮะไอ้ที่เป็นพื้นสีส่วนมากคือคำสอนนะส่วนไอ้ที่เขียนสนทนาประสาจิตจิตวันเป็นการที่พ่อสอนสนทนากับลูกอย่างเราและเราก็เอาสิ่งที่พ่อสนทนากับเราเนี่ยมาเล่าให้พี่ๆน้องๆอย่างท่านฟังก็แปลว่าส่วนมากจะเป็นความรู้ด้านอนุตตรธรรมส่วนที่เป็นแบ็คกราวด์เป็นพื้นสีเนี่ยท่านจำไว้นะต้องเพ่งไว้เลยนะนั่นคือวิธีการปฏิบัติไม่เข้าใจตรงไหนเข้าใจว่าอย่างไรท่านเขียนไปในนั้นเลยนะไม่ต้องไปใช้กล่องข้อความมาถามเรานะว่าตรงนี้มันคืออะไรอย่างไรท่านถามมาเลยครับถามในห้องเรียนอ่ะเพราะมันคือห้องเรียนทุกคนคือนักเรียนนะไม่ต้องอับไม่ต้องอายไม่ต้องเขินไม่ต้องขวยเราทำในสิ่งที่ดีงามเราไม่รู้เราไม่เข้าใจใครหัวเราะเยาะเราว่าเราโง่ไอ้คนที่มันหัวเราะเยาะเราว่าเราโง่มันโง่กว่าเราอีกแต่ที่มันจะสนใจเรียนรู้ว่าอ๋ออย่างนี้ไม่ถูกต้องเข้าใจไหมครับนะธรรมะไม่ได้มีไว้ท่องนะมีไว้ทำไอ้ท่องน่ะท่องเพื่อให้จำได้แต่เมื่อจำแล้วท่านต้องทบทวนมันให้เข้าใจท่องแล้วทบทวนท่องแล้วก็ทวนทวนแล้วก็ทำเนี่ยโดยเฉพาะอนุตตรธรรมท่านไม่เคยได้ยินจากพระโอษฐ์ของพระศาสดาพระองค์ใดมาก่อนหรอกถ้าเป็นพระศาสดาที่เกิดจากโลกทุกวันนี้จนทั้งหลายคนเข้ามาฟังชมดูใน Facebook วิสุทธิปัญญาฟังใน YouTube ที่มีบันทึกย้อนหลังไว้ขณะที่เราสื่อสดไปแล้วเนี่ยบางคนบอกความรู้เรื่องอะไรวะกูยังไม่เคยได้ยินเลยนะอย่างเช่นคนนำทางตาบอดบอกว่าต้องดับขันห้านะเพื่อจะบรรลุธรรมนี่ต้องดับขันห้าเพราะถ้าดับขันห้าแล้วมันจะดับอัตตาดับตัวตนให้เป็นอนัตตาได้เมื่อไม่มีตัวตนกลายเป็นอนัตตาแล้วความทุกข์นะที่เกิดจากขันห้ามันก็จะไม่เกิดถึงแม้จะเกิดเราก็จะไม่รับรู้ใช่ไหมแล้วบอกว่าดับขันห้าได้ก็จะได้ประโยชน์มากตรงที่ว่าขันห้าเป็นที่มาของชีวิตในการมาเกิดเป็นมนุษย์ซึ่งเป็นการเข้าใจที่ผิดและเชื่อผิดๆมาตลอดพอเราบอกความจริงว่าอย่าดับขันห้านะอย่าหาทำเชียวนะเพราะขันห้าเป็นเครื่องมือของจิตหยาบที่จิตวิญญาณแบ่งภาคออกมาเป็นกลุ่มพลังงาน189กลุ่ม5กลุ่มใน189กลุ่มก็เรียกว่าขันห้าคือเครื่องมือที่จิตหยาบโดยจิตวิญญาณมอบอำนาจให้ทำหน้าที่แทนตนเองในขณะที่เกิดกายเป็นมนุษย์มีกายหยาบเกิดเป็นคน2มิติท่านเข้าใจไหมพอได้ฟังเราพูดแบบนี้ปั๊บไม่เคยได้ยินมาก่อนพระศาสดาของกูนะก็ไม่เคยสอนแบบนั้นทั้งที่ตัวเองไม่เคยเกิดทันพระศาสดาเลยไม่รู้ว่าพระศาสดาสอนว่าให้ดับขันห้าหรือสอนให้ใช้ขันห้านี่คนนำทางตาบอดอุตริสอนให้ดับขันห้าแทนที่จะสอนให้ใช้ขันห้าท่านรู้ไหมเหตุแห่งทุกข์ทั้งหลายเกิดแก่เจ็บตายโลภะโทสะโมหะอะไรต่างๆเนี่ยเขาโทษเราเพราะมีขันห้าจึงทำให้มีการเกิดแก่เจ็บตายมีการเวียนว่ายตายเกิดมีสังสารวัฏไอ้เพราะขันห้านี่แหละทำให้กูต้องตกเป็นทาสของกฎแห่งกรรมถามว่านี่คือการโทษขันห้าใช่ไหมครับแต่จิตหยาบหรือจิตมนุษย์ไม่เคยโทษตัวเองเลยก็เหมือนในชีวิตจริงครับเวลามีอะไรมีปัญหากับใครขึ้นมาเนี่ยมึงกับกูต้องทะเลาะกันว่ามึงน่ะผิดกูนี่แหละถูกนี่แปลว่าอะไรครับแปลว่าเพ่งโทษคนอื่นเพ่งผิดที่คนอื่นแต่ไม่เคยยอมรับความจริงว่าตัวเองมีส่วนไหมซึ่งคนโบราณก็สอนแล้วนะว่าปรบมือข้างเดียวนะมันดังได้ไหมนะการทะเลาะกันก็เหมือนกับการปรบมือนะเอามือสองข้างมาตีกันนะถ้าตีแรงมือก็เจ็บทั้งสองฝ่ายใช่ไหมไม่มีข้างใดข้างหนึ่งของมือหรอกที่จะไม่เจ็บเมื่อตีกันถ้าตีกันแรงหัวร่างข้างแตกเจ็บทั้งคู่ใช่ไหมแต่ถ้าอีกฝ่ายหนึ่งหาเรื่องจะชวนตีชวนปลบเหมือนกับปลบมือเนี่ยจะชวนทะเลาะแต่มืออีกข้างก็คืออีกฝ่ายหนึ่งไม่ยกมือขึ้นมาปราด้วยไม่ยกมือขึ้นมาปลบกับมือของมันด้วยถามว่าการมีเสียงแปะแปะเพียเพียพัวพัวอะไรมันจะเกิดขึ้นได้ไหมใช่ไหมเนี่ยมนุษย์เรา

ส่วนใหญ่เพราะไอ้นี่มันกวนตีนเพราะไอ้นี่มันหาเรื่องก็เลยเกิดเรื่องอ้าวถ้ามันหาเรื่องแล้วเราไม่ไปเอาเรื่องมันนะมันจะเกิดเรื่องไหมยอมไม่ได้กูยอมไม่ได้เนี่ยยอมไม่ได้บางทีเหยียบหัวเกือกกูหน่อยเดียวกูยอมมีดกระซวกท้องแม่งเลยถามว่าทำไมอ้าวมันหมิ่นกูเขาเหยียบหัวไม่ตีนเนี่ยเหยียบรองเท้าเนี่ยเนี่ยมันเจ็บปวดอะไรนักหนาถึงต้องฆ่าเขาตายอ่ะโอ้โหอีโก้สูงมากทุกวันนี้มันแค่บนท้องถนนท่านสังเกตไหมไม่ว่าจะแก่เหลาเยขนาดไหนก็ยังทำตัวเหมือนวัยรุ่นหรือไอ้จิ๊กโก้จิ๊กกี้เด็กรุ่นใหม่ขับรถปาดหน้านะกันหน่อยเดียวโดยที่ไอ้คนที่ปาดอาจไม่ได้ตั้งใจหรอกแต่มันอาจจะฉุกละหุกหรือกระทันหันเนี่ยไอ้ขับมาข้างหลังเนี่ยเพลินๆเลยแล้วตกกระจายก็เลยปาดกันไปปาดกันมานะในที่สุดเมื่อเป็นมนุษย์ปาดกันเรียบร้อยแล้วก็การปาดตัวนั้นแทนที่ปาดหน้ารถก็มีดปาดคอเอาปืนยิงใส่กันแล้วตายพอได้สติแล้วก็เสียใจนะมาขอขมาลาโทษศพคนตายที่กูไปยิงกระบาลมันไปยิงหัวใจมันนะแล้วก็เสียใจว่ากูไม่น่าเลยสิ้นอนาคตนะเมียกูต้องเป็นไม้พ่อกับแม่กูต้องเสียใจนะที่กูนะต้องไปติดคุกตลอดชีวิตนะยันบันดาลโทษะซัดเขาหมดแม็กเลยอะไรเงี้ยใช่ไหมเพราะอะไรฮะเพราะแพ้ไม่ได้เพราะอะไรฮะยอมไม่ได้เพราะอะไรฮะกูต้องชนะกูต้องชนะแพ้ไม่ได้ยอมไม่ได้เนี่ยคืออีโก้สูงไงอีโก้เนี่ยจะเป็นภาษาธรรมะภาษาทางธรรมะนะเขาบอกว่ามีอัตราตัวกูของกูนี่สูงมากยิ่งมีอัตราตัวกูของกูสูงมากเท่าไหร่ไม่ต้องมาปาดหน้ากูหรอกแค่มึงกดแตรปี๊ดนะตามหลังกูแล้วกดแกปี๊ดใส่กูเนี่ยกูจะต้องเอาเรื่องมึงมันเจ็บปวดตรงไหนท่านลองคิดดูสิเนี่ยเพราะอีโก้มันสูงมากเนื่องจากสังคมบ้านเรานะถ้าเป็นต่างประเทศก็สังคมต่างประเทศนะคนเนี่ยหัวใจไร้ธรรมะเป็นหัวใจในไร้ธรรมะจิตใจไม่มีคุณธรรมไม่มีธรรมะไม่มีความฉ่ำเย็นเลยครับมีแต่อะไรครับมีแต่กิเลสหนาตัณหาเยอะโลภโทสะโมหะโดยเฉพาะโทสะจริตนี่รุนแรงมากยอมไม่ได้นะถือว่าแพ้ชนะเป็นเรื่องใหญ่นะแพ้ชนะเป็นเรื่องใหญ่ทั้งที่คนโบราณก็สอนนะแพ้เป็นพระชนะเป็นมารแต่ทุกวันนี้คำนี้มันเสื่อมนะฮะเพราะบางทีแพ้ก็ไม่ใช่พระนะพระก็ไม่ยอมแพ้เหมือนกันนะไม่ได้พระทุกรูปนะพระบางรูปแต่ก็ทำให้ญาติโยมมองเห็นแล้วเป็นคำสอนที่เสื่อมไปหมดนะโอเคไหมนี่ก็คือสิ่งที่เราขออนุญาตกล่าวให้ท่านทั้งหลายได้ฟังนะว่าทุกวันเสาร์สามทุ่มครึ่งเนี่ยเราจะมารดน้ำให้กับหัวใจท่านมาเติมพลังอำนาจทางจิตวิญญาณให้กับท่านและมาเติมพลังทางปัญญาให้กับท่านโดยกราบพระบาทพระบิดาน้อมนำหรือเหนี่ยวรั้งเอาพลังงานความรักที่บริสุทธิ์จากพระเจ้าหรือจากองค์จิตจักรวาลเนี่ยผ่านเรามาประทานให้กับพี่ๆน้องๆที่เป็นมนุษย์และสรรพสัตว์ทั้งหลายด้วยเวไนยสัตว์ทั้งหลายทั่วทั้งปฐพีนี้ก็คือทั่วทั้งโลกใครเข้ามาฟังรายการของเราแล้วจะเห็นว่าสิ่งที่เป็นพิษเป็นภัยนั้นไม่มีมีแต่สิ่งดีๆและมีประโยชน์ทั้งนั้นถึงแม้ว่าเราสื่อมา30กว่าปีแล้วคืนวันนี้นะในราตรีนี้เสาร์สามทุ่มครึ่งมีผู้มาเข้าฟังพระโอวาทของพระเจ้าที่ทรงพระเมตตาสื่อผ่านเรามาด้วยวิธี vertical telepathy คือสื่อสารทางจิตในระบบจิตสู่จิตในแนวดิ่ง Facebook มีคนเฝ้าฟังพระโอวาทอยู่233ท่านและใน YouTube มีคนมาเฝ้าฟังพระโอวาทอยู่359ท่านวันนี้ยังไม่ถึง400นะใน YouTube ใช่มั้ยใน Facebook ก็200แต่ยังไม่ถึง3นะก็ขึ้นๆลงๆอยู่ตรงเนี้ยท่านเห็นไหมครับโอวาทของพระเจ้าพระโอวาทของพระเจ้าทั้งที่หลายคนอยากรู้จักพระเจ้าขณะที่หลายคนปฏิเสธพระเจ้าแต่ไม่ยอมมาพิสูจน์พระผู้เป็นเจ้าหรือ God หรือผู้ให้กำเนิดจิตวิญญาณของตัวเองพอมีมนุษย์คนหนึ่งบอกว่าเนี่ยเราคืออนุตตรธรรมอาจารย์ปริญญาตันสกุลทำหน้าที่สื่อพระโอวาทกับพระเจ้าตามที่ต่างๆทั่วแผ่นดินโลกและทั่วแผ่นดินไทยมาแล้ว31 32ปีจนถึงวันนี้เห็นไหมครับก็ไม่ค่อยมีใครรู้จักไม่ค่อยมีใครใส่ใจเพราะอะไรแต่ถ้าเราเป็นนักเล่านิทานน้ำเน่าเป็นคนที่เขียนนิยายโกหกนะแล้วเล่าเรื่องอัศจรรย์พันลึกที่เป็นอนุตตรธรรมได้โอ้โหหนังสือขายดีถ้าเขียนเป็นหนังสือถ้าสร้างเป็นภาพยนตร์ก็ขายดีมากเลยนี่เพราะอะไรฮะเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่อัศจรรย์เป็นเรื่องที่แปลกมากเป็นความรู้ที่หลุดโลกเลยมันจะไม่หลุดโลกได้ยังไงครับพี่น้องครับเพราะมันเป็นความจริงเบื้องหลังของอนันตจักรวาลไม่ใช่ความลับเบื้องหลังมิติโลกอย่างเดียวเป็นความลับเบื้องหลังอนันตจักรวาลเบื้องหลังเอกภพเป็นความลับที่พระเจ้าเท่านั้น
ที่ทรงสร้างที่ทรงรู้มนุษย์ทั้งโลกไม่มีใครรู้พระองค์จึงต้องส่งเรามาและพระองค์ก็สื่อให้เรามาบอกความจริงให้พี่น้องครับเทพเจ้าแห่งอาคีฟีนิกซ์เป็นที่พึ่งทางจิตวิญญาณของท่านทั้งหลายได้ขออย่างเดียวขอให้ท่านทั้งหลายมีความเชื่อมั่นในพระบิดาและศรัทธาในเราซึ่งเป็นอนุตตรธรรมาจารย์ที่พระผู้เป็นเจ้าหรือพระบิดาทรงเมตตาให้เราเนี่ยเอาความรักของพระองค์เอาความรู้ของพระองค์เอาสัจธรรมของพระองค์ในทุกระดับมาฝากให้กับท่านทั้งหลายเพื่อที่จะนำพาจิตวิญญาณของท่านทุกคนที่มาเกิดเป็นมนุษย์อยู่บนโลกเสรีนี้พากันเดินทางกลับบ้านเกิดเมืองนอนของจิตวิญญาณแทนที่จะนิพพานเหมือนตาลยอดด้วนโดยจิตวิญญาณยังหลงทางหลงมิติอยู่ในอนันตจักรวาลแล้วก็หลอกหรือบอกตัวเองว่าตัวเองนิพพานแล้วตัวเองบรรลุธรรมชั้นสูงสุดแล้วซึ่งนั่นคือการเข้าใจผิดนะพระบิดาก็ให้เรามาบอกความจริงเพราะฉะนั้นประโยคศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่บนจอเล็กๆที่ท่านเห็นนะ2บรรทัดตื่นเถิดเธอมนุษย์จ๋าเรามาแล้วซึ่งมีข้อความต่อไปอีกเยอะแยะไปหมดนะก็บนจอมันมีพื้นที่น้อยเข้าไปค้นหาใน Facebook เอาก็แล้วกันนะเราก็ฝากท่านทั้งหลายนะว่าเรามาเพื่อชุดช่วยพวกท่านทั้งในมิติของจิตวิญญาณถ้าในมิติของจิตวิญญาณนะที่จะป้องกันสิ่งที่ชั่วร้ายทั้งหลายปกป้องให้ท่านทั้งหลายมีความปลอดภัยทางจิตวิญญาณก็เทพเจ้าแห่งอาคีฟีนิกซ์เป็นผู้ทำหน้าที่ร่วมกับเราส่วนในทางโลกนั้นนะกายสังขารของท่านจะปลอดภัยจะไม่เป็นอันตรายนั่นคือหน้าที่ของเราจะต้องช่วยเหลือท่านเช่นแนะนำเรื่องอาหารการกินแนะนำเรื่องทานอาหารเป็นยาไม่ใช่ทานยาเป็นอาหารแนะนำว่าจะปลอดภัยจากโควิด-19 เป็นยังไงนะแนะนำว่าร่างกายของท่านจะแข็งแรงนะสมบูรณ์โดยที่ไม่มีวันแก่ชราและไม่มีวันตายจนกว่าจะหมดหน้าที่ของท่านที่จะต้องจากโลกนี้ไปเมื่อถึงเวลานั้นมันถึงจะจบสิ้นหน้าที่ท่านถึงจะจิตวิญญาณที่จะตายไปจากโลกตายแล้วไม่ต้องกลับมาเกิดใหม่ตายแล้วกลับบ้านไม่ต้องไปเวียนว่ายตายเกิดนะบนสวรรค์มายาไปเป็นเทพเทวดาหรือไม่ต้องหล่นลงไปอยู่ในนรกไม่ว่าคุ้มไหนก็ตามหรือตกนรกแทบจมูกไม่อะไรแบบนั้นคือตกอยู่ในบึงไฟเขาเรียกว่าตกนรกไม่ต้องเป็นมนุษย์ได้ตลอดมีชีวิตอยู่อย่างยั่งยืนนะเป็นร้อยปีพันปีก็อยู่ได้นี่คือความรู้ใหม่ที่หลายคนพอฟังเราพูดแล้วไม่ได้คิดตามไปเชื่อความรู้เดิมความเชื่อเดิมที่บันทึกอยู่ใน mindset ก็ปฏิเสธเราเลยนะฮะว่าหน้าตาหล่อๆอย่างเราเนี่ยเชื่อถือไม่ได้หลอกลวงนะเราไม่ได้หลอกลวงหรอกนะเรามาดูกันสิคนที่ติดตามจิตจักรวาลตลอดนะฮะศรัทธาในพระบิดาและเชื่อมั่นในคำสอนที่พระองค์ทรงเมตตาประทานมาให้กินเป็นอยู่เป็นใช้ชีวิตเป็นแล้วก็ปฏิบัติธรรมะเป็นเนี่ยนะคนใกล้ๆตัวก็คอยพิสูจน์ด้วยสิว่าไอ้หมอเนี่ยมันจะสาววันสาวคืนไอ้หมอเนี่ยมันจะหนุ่มวันหนุ่มคืนขณะที่ถ้ามองทางโลกไอ้หมอเนี่ยมันจะดีวันดีคืนฟังพระโอวาทพระบิดาหรือพระเจ้ามากเท่าไหร่แล้วเอาไปปฏิบัติตามที่ตัวเองเข้าใจถ้าทำได้อย่างถูกต้องท่องแท้นะหน้าตาจะผ่องใสนะบอกว่าอายุ60กว่าจะ70แล้วพอเห็นหน้าตาไม่มีใครเชื่อนะโดยไม่ต้องทานยาอายุวัฒนะอะไรเลยทานอนุตตรธรรมของพระบิดาเท่านั้นแล้วก็ปฏิบัติให้ได้พี่ปีน้องๆที่รักทั้งหลายครับนี่คือความจริงที่เราอยากจะกล่าวกับท่านเนาะเอาละตามปกติทุกครั้งในการสื่อพระโอวาทครั้งนี้เป็นครั้งที่362โควิด-19บันทึกไว้ได้เลยว่าวันเสาร์ที่27พฤศจิกายนพ.ศ.2564มีผู้ป่วยใหม่ที่ติดเชื้อวันนี้ 6,073 คน 6,073 คนและก็มีผู้ที่เสียชีวิต32คนจากตัวเลข50กว่าเมื่อวันก่อนเหลือ32เหลือ32แต่อย่าประมาทนะเพราะเราไม่รู้ว่าโควิด-19 เชื้อไวรัสตัวนี้เขาล่องลอยอยู่ในบรรยากาศเขาเกาะจับอยู่ตามเสื้อผ้าหน้าผมของคนอื่นเขาไปเกาะอยู่ตามที่ที่มนุษย์เราจะสัมผัสเช่นตามบันไดเลื่อนในห้างลูกบิดประตูในห้องน้ำสาธารณะที่ก๊อกนะที่ก๊อกล้างมือซึ่งคนก่อนหน้าของท่านอ่ะเขามีน้ำมูกน้ำลายนะน้ำเหลืองนะ
ติดมือแล้วเขาไปจับแล้วไม่สะอาดเราจึงบอกท่านนะถึงแม้ตัวเลขมันดูแล้วสวยงามขึ้นเรื่อยๆนะแต่ต้องอย่าประมาทแค่เอาโทรศัพท์ของคนที่เขาติดเชื้อเนี่ยไปยืมของเขาแล้วมาใช้โทรเนี่ยปรากฏว่าคนที่ไปโทรศัพท์ไปยืมโทรศัพท์เขาใช้เนี่ยก็ติดเชื้อโควิด-19 ได้เหมือนกันเราบอกแล้วครับอย่าประมาทกาดอย่าตกนะกาดก็คืออะไรครับกาดก็คือแมสไปในที่ที่ไม่ควรจอดเขาเรียกสถานที่อโคจรคือสถานที่มีคนเยอะๆเป็นชุมชนคนเยอะๆและเป็นสถานที่ที่ท่านทั้งหลายไม่ค่อยคุ้นเคยนะปิดแมส2ชั้นทนอึดอัดหน่อยดีถ้าเสร็จธุระแล้วจะได้ไม่ระเหยลอยชายมันอึดอัดหายใจขัดๆเพราะปิดแมสอยู่ไม่สะดวกก็จะได้รีบออกมาจากพื้นที่นั้นจะได้ไม่ต้องปิดแมสหนาอย่างที่สองต้องขยันล้างมือบ่อยๆนะจะล้างด้วยสบู่ที่มันสามารถฆ่าเชื้อไวรัสไม่ใช่สบู่ที่ฆ่าเชื้อแบคทีเรียอย่างเดียวนะต้องฆ่าเชื้อไวรัสได้ด้วยซึ่งมันก็มีสบู่เหลวสบู่นะท่านก็ต้องรู้ถ้าให้ดีก็เอาแอลกอฮอล์ใส่กระเป๋าถือนะอย่ามัวแต่ใส่เครื่องสำอางนะนะให้ใส่แอลกอฮอล์ขวดเล็กๆเอาไว้ด้วยนะฉีดพ่นมันบ่อยๆอย่าไปกลัวว่ามือจะซีดเพราะว่าแอลกอฮอล์ชนิด 75% เนี่ยเวลาท่านฉีดที่มือของท่านเนี่ยไม่เกินนะ1นาทีมันเลยหายไปแล้วมันจะไม่กัดมือท่านจนซีดจนเจ็บหรอกที่บอกแพ้แอลกอฮอล์นะนั่นแหละนะบางคนหาทำอ่ะอยากได้วิวใน YouTube ก็พยายามทำ YouTube ออกมาทำอวดรู้อ่ะทั้งที่ตัวเองก็ไม่ใช่หมอนะไม่ใช่หมอนะเป็นอะไรก็ไม่รู้อ่ะนะไอ้พวกที่มันออกมาเผยแพร่พวกนี้ไม่ว่าจะเขียนเป็นข้อความหรือเป็นหน้าตาเป็นเสียงของมันเนี่ยนะบางทีมันก็หลอกว่าเป็นหมอแท็กหมอท็อปหมอทุกหมอท็อตสารพัดหมอนะถ้าเขาเป็นแพทย์จริงเขาจะไม่เขียนแค่คำว่าหมอท็อตหมอแท็กหมอนิกหมอแน็กหรอกก็จะบอกเลยว่านายแพทย์เพราะว่าข้อมูลนั้นเป็นข้อมูลที่ต้องน่าเชื่อถือแต่ถ้าคนโง่เนี่ยนะแตกตื่นนะไอ้พวกนี้มันชอบสร้างทำให้คนเราเสียขวัญ นึกออกปะชอบทำให้คนเสียขวัญ มันจะพูดอะไรให้ตื่นกลัวให้ตกใจนะเช่นบอกว่าอย่ากินมะระมากนะถ้ากินมะระมากแล้วจะเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ขึ้นหัวสักคนกลัวบางคนชอบกินมะระโดยเฉพาะคนสูงวัยคนสูงวัยก็บอกว่าหวานเป็นลมขมเป็นยาอย่าไปคิดนะว่ากินของหวานแล้วจะเป็นลม อย่าคิดนะว่ากินของขมๆแล้วนั่นแหละเป็นยาความหมายที่คนโบราณโดยพระบิดาเมตตาให้เขาใช้สัญชาตญาณกล่าวสอนลูกหลานนะมันหมายความว่าหวานเป็นลมก็คือกินแล้วของหวานน่ะมันไม่มีประโยชน์คำว่าไม่มีประโยชน์แปลว่าหวานแล้วเป็นลมกินแล้วเป็นลมคือไม่มีประโยชน์อะไรเกิดขึ้นกับสุขภาพร่างกายของท่านส่วนกินมากแล้วเป็นโรคเบาหวานเบาอะไรต่ออะไรนั้นก็ว่ากันไปแค่บอกว่ากินแล้วไม่มีประโยชน์มันอาจจะมีโทษหรือไม่มีก็สุดแท้แต่ถ้าไม่มีประโยชน์กินทำไมครับใช่หรือไม่อ่ะเมื่อไม่มีประโยชน์แล้วไม่ต้องกินแล้วคนโบราณบอกไม่ต้องไปบอกว่ากินกินแล้วเดี๋ยวน่าจะเป็นโรคเบาหวานอะไรพวกเนี้ยไม่ต้องไปพูดถึงตรงนั้นเราจะต้องทำในสิ่งที่ดีและมีประโยชน์เราจะต้องรับเอาสิ่งที่มีประโยชน์เข้าสู่ร่างกายของเราเราจะฉีดอะไรเข้าไปในร่างกายของเราเราต้องมั่นใจก่อนว่ามันมีประโยชน์ต่อร่างกายถ้าไม่มั่นใจว่ามีประโยชน์มันอาจมีโทษแฝงอยู่ก็ได้แล้วไปฉีดมันทำไมล่ะครับคิดตามทันนะนะมันเป็นอย่างนั้นส่วนขมเป็นยาเนี่ยอะไรที่มันกินไม่อร่อยอะไรที่มันกินยากอะไรที่มันขมเช่นเผ็ดนะเผ็ดนะเผ็ดก็เป็นยานะพี่น้องสังเกตไหมเนี่ยสะระแหน่พริกไทยดีปลีตระกูลพวกเนี้ยขิงข่าตะไคร้เป็นรสเผ็ดร้อนทั้งนั้นน่ะพวกเนี้ยมันเป็นยาสมุนไพรทั้งนั้นน่ะก็บอกไอ้ถ้ากินไอ้พวกเนี้ยมันมีประโยชน์นอกจากเป็นอาหารแล้วยังมีประโยชน์คือกินอาหารเป็นยามันอย่าไปแปลความหมายผิดว่าขมเป็นยาอะไรที่ไม่ขมไม่ใช่ยาไม่มีประโยชน์กูไม่กินกระท่อมก็ขมนะกัญชาก็ออกขมๆเฟื่อนๆนะเป็นยาทั้งนั้นน่ะแต่บางคนบอกมันมีคำว่าเสพติดด้วยคือถ้ากินมากมันก็ติดสิถูกไหมพระบิดาบอกแล้วไม่มีอะไรที่มีแต่คุณและไม่มีโทษถ้ากินแต่พอดีทำแต่พอควรก็มีคุณอย่างเช่นการออกกำลังกายถ้าท่านหักโหมมากจนเกินไปมันจะมีประโยชน์หรือมีโทษครับพี่น้องครับก็มีโทษนะพริกถ้ากินเผ็ดมากก็อร่อยปากลำบากตูดเห็นไหมฮะมีโทษไหมลำบากตูดเข้าใจไหมลำบากตูดว่าอีตอนถ่ายมามันแสบตูดแสบตูดอีนี่แสบตูด กินเผ็ดมากแต่ในพริกที่เผ็ดๆนั้นมันเป็น
พืชชนิดเดียวที่มีวิตามินอีสูงมากวิตามินอีเนี่ยมันสามารถที่จะเอาไปใช้ประโยชน์ในร่างกายก็คือเอาไปสร้างฮอร์โมนเพศคนที่มีฮอร์โมนเพศบกพร่องต้องทานเผ็ดแล้วคนที่ทานเผ็ดเนี่ยจะมีภูมิต้านทานโรคสูงกว่าคนที่ทานจืดคนที่ทานจืดจะร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงจะอ่อนแอนะแต่ถ้าคนที่ทานรสเผ็ดรสจัดเนี่ยนะเผ็ดจัดนะแต่ไม่ใช่จัดจนขนาดทานไม่ได้น้ำกินแล้วน้ำมูกน้ำตาไหลนะนะตอนน้ำตาไหลเวลาทานเผ็ดเนี่ยอย่าไปคิดว่ามันเป็นโทษกับลูกตานะมันเพียงแค่ทำให้ความดันในลูกตาสูงขึ้นนิดหน่อยเท่านั้นเองนะท่านดื่มน้ำเข้าไปเยอะๆแล้วทำให้น้ำตาไหลออกมาเนี่ยเป็นเพราะอะไรครับธรรมชาติบอกว่าเนี่ยเรากินเผ็ดเกินไปแล้วนะธรรมชาติก็เลยเอาน้ำมาล้างตาก็คือเอาน้ำตามาล้างลูกตาเพื่อทำให้ความดันในลูกตาความดันในลูกตาก็มีนะให้มันลดลงโดยใช้น้ำตาที่ไหลพรากนี่แหละเป็นตัวช่วยถามว่าใครออกแบบวะเนี่ยธรรมชาติหรือเปล่าน่ะท่านฟังที่เราพูดว่าธรรมชาติใครสร้างนะก็คือพระเจ้าคือพระบิดามันสมดุลมันลงตัวมันมีประโยชน์ทุกอย่างพระองค์สร้างเพื่อช่วยลูกเพราะรักลูกอย่างพวกท่านน่ะใช่ไหมกินเผ็ดเกินไปมันเผ็ดมากน้ำมูกน้ำตาก็ไหลแสบจมูกก็ให้น้ำมูกไหลออกมาเพื่อทำให้จมูกมันชื้นมันจะได้ไม่แสบใช่ไหมใช่ป่ะน้ำตาไหลก็เพื่อจะทำให้ความดันในลูกตามันลดลงเพราะความเผ็ดร้อนมันทำให้ความดันในลูกตามันเพิ่มขึ้นเพื่อเป็นการบอกว่าเฮ้ยมึงกินเผ็ดเกินไปแล้วใช่ไหมแสบตูดไม่ถึงขั้นลูกตาแสดงว่าให้รู้ไว้นะตะกี้ที่มึงกินเข้าไปก่อนหน้านี้มื้ออาหารนะกินเผ็ดๆกินน้ำพริกกินแกงเผ็ดอะไรพวกนี้นะอย่าเผ็ดมากไปกว่านี้อีกนะเพราะว่าเนี่ยมันเตือนว่าลำบากตูดคือแสบตูดแล้วแต่ยังไม่แสบตาถ้าแสบตานี่แสดงว่าหนักแล้วเนี่ยโอเคไหมพี่น้องครับเราก็หวังว่า 6,073 ท่านกับ32ท่านที่เสียชีวิตในวันนี้คงไม่ใช่หนึ่งในจำนวนท่านที่ติดตามรับชมรับฟังการสื่อถ่ายทอดสดพระโอวาทจากองค์จิตจักรวาลเป็นการสื่อถ่ายทอดสดด้วยระบบจิตสู่จิตเป็นครั้งแรกในโลกและเป็นครั้งเดียวครั้งสุดท้ายในยุคพลังงานเก่านี้นะครับทุกวันนี้มีเราคนเดียวนะที่สื่อกับพระเจ้าสื่อกับพระบิดาท่านฟังนะต้องเห็นคุณค่าของรายการนี้นะฮะคนที่ไม่เห็นคุณค่าในหน้าเสียดายและเสียใจเป็นอย่างยิ่งอ่ะเราเตือนท่านแล้วนะอย่าประมาทกาดอย่าตกนะครับใส่แมสแล้วก็ขยันล้างมือกินของร้อนอย่าใช้ของใช้ร่วมกันกับคนแปลกหน้าคนแปลกหน้าในที่นี้อาจจะเป็นญาติพี่น้องของท่านที่มาเยี่ยมท่านที่บ้านเรือนของท่านนี่คือว่าแปลกหน้าเพราะมันไม่ได้อยู่บ้านเดียวกับเราต้องระวังให้มากอย่าไปคิดว่าโอ๊ยเป็นพวกเดียวกันเป็นญาติพี่น้องกันแค่มันไม่ได้อยู่บ้านกับเราตลอดทั้งวันแต่มันออกไปทำงานนอกบ้านเนี่ยมีหลายคนนะที่มีคนในบ้านเนี่ยออกไปทำงานนอกบ้านแต่เช้าแล้วตอนเย็นกลับเข้ามามันออกไปผูกสัมพันธ์ปฏิสัมพันธ์กับใครไม่รู้ทั่วสารทิศอ่ะแล้วพอกลับมาบ้านท่านก็มองว่ามันเป็นพวกพี่น้องกันเองไม่มีอะไรก็ไม่ระมัดระวังปรากฏว่ามันทั้งมันและทั้งเราติดโควิด-19ต้องรีบไปหาหมอโชคดีนะมีเครื่อง ATK ในการตรวจใช่ไหมว่ามีบวก2ขีดหรือเปล่าเนี่ยแล้วถ้าไม่มีตรวจเองเนี่ยเราจะรู้ก็ต่อเมื่อเราเจ็บคอเราจะรู้ก็ต่อเมื่อเรานะมีไข้เราจะรู้ว่าเราป่วยเราติดเมื่อมีผื่นสีแดงเราจะรู้ว่าติดนะถ้าไม่ใช่โควิดสายพันธุ์ใหม่ล่าสุดอะสายพันธุ์เดลต้านะเราไม่รู้นะเพราะกลิ่นอาหารเนี่ยเราก็ได้กลิ่นปกติรสชาติอาหารเราก็ได้รสชาติปกติเพราะว่าโควิด-19 มันกลายพันธุ์มาเป็นสายพันธุ์เดลต้ามันหลบเลี่ยงการตรวจจับด้วยวิธีธรรมชาติของพระบิดาที่สร้างเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ให้ท่านเพราะว่าเวลาไม่มีกลิ่นอาหารเนี่ยกับเวลาไม่ได้รสชาติอาหารเนี่ยร่างกายของท่านโดยพระบิดาทรงออกแบบไว้เนี่ยให้เตือนท่านว่าท่านต้องหยุดทานอาหารเพราะท่านไม่ได้รสชาติไม่ได้กลิ่นไม่ได้รสแล้วนี่แปลว่าร่างกายของท่านสั่งให้ท่านหยุดทานอาหารนะอย่างน้อย3วันนะดื่มแต่น้ำได้นะแต่ต้องหยุดทานอาหารอาหารที่มีไม่ว่าคาวหรือหวานมีกลิ่นสีมีรสต้องหยุดนะเพราะถ้าไม่หยุดเนี่ยมันจะทำให้ร่างกายเราเนี่ยไม่มีความพร้อมที่จะสร้างภูมิต้านทานนะไม่มีความพร้อมที่จะสร้างภูมิต้านทานไอเชื้อโรคที่มันเข้าไปอันนี้เป็นวิธีธรรมชาติที่พระบิดาทรงกำหนดไว้ไอเดลต้ามันฉลาดอะวันไอเชื้อไอไวรัสตัวเนี้ยที่มันสร้างขึ้นมาไม่ใช่ไวรัสของพระเจ้านะมันสามารถที่จะไม่ไปกระตุ้นให้ร่างกายรู้ทัน
แล้วทำให้ไม่ได้กลิ่นอาหารและทำให้ไม่รู้รสมีแต่ผื่นสีแดงเกิดขึ้นแล้วพอเผลอปั๊บนะคอเจ็บแป๊บเดียวเพราะเราไม่นึกว่าเราเป็นโควิดพรวดเดียวมันลงไปที่ปอดทีนี้ล่ะต้องนอนกันเป็นเดือนเลยครับเพราะรักษายากยิ่งปอดช้ำปอดอักเสบมากเท่าไหร่ต้องพักรักษาตัวต้องกักตัวอยู่ต้องเซตซีโร่อยู่ที่สถานพยาบาลหรือเซตซีโร่อยู่ที่บ้านลูกหลานก็เข้าใกล้ไม่ได้เพราะเดี๋ยวติดเชื้อนะเป็นเดือนแล้วพอหายแล้วก็ไม่เหมือนเดิมเราจะหายใจไม่ค่อยทั่วท้องเราจะเป็นคนที่เหนื่อยง่ายเพราะปอดเราช้ำไปแล้วเวลาเอ็กซเรย์ปอดเรามีสีขาวเยอะมากเท่าไหร่โอกาสที่จะรักษาหายไวมันก็เยอะเท่านั้นนะและจะกลับคืนดีอย่างเดิมเนี่ยยากมากพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมานะโดยเฉพาะเมื่อ 2-3 วันก่อนก็มีข่าวเพิ่มมาอีกมีข่าวว่าอะไรให้ทางการนะเตือนให้ท่านทั้งหลายเฝ้าระวังโควิด-19 สายพันธุ์ใหม่ล่าสุดชื่อโอมิครอนเป็นสายพันธุ์ที่มีชื่อทางวิทยาศาสตร์เขาใส่รหัสว่า B11529 B1.1.529 ก็คือ B11529 ถ้าไม่ใช้จุดก็ใช้คำว่า B-1-1-529 เป็นรหัสของโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ซึ่งไปก่อกำเนิดเกิดขึ้นในกลุ่มของประเทศประมาณ10กว่าประเทศในทวีปแอฟริกาท่านสังเกตไหมเชื้อโรคพันธุ์ใหม่ไปเกิดขึ้นในแผ่นดินของแอฟริกาซึ่งพี่ๆน้องๆที่นั่นน่ะเขาก็ลำบากอยู่ลำบากแห้งแล้งขาดแคลนกว่าดินแดนด้วยทวีปอื่นๆมันเหมือนกับนรกบนดินพี่ๆเขาเนี่ยนะมีชีวิตที่ลำบากคนยากจนมีเยอะมากด้านอนามัยอะไรต่างๆนี่ก็บกพร่องกินอยู่หลับนอนก็ไม่ค่อยได้ถูกหลักอนามัยเท่าไหร่มันเหมาะไหมฮะที่จะเอาเชื้อโรคไปปล่อยแถวนั้นท่านเข้าใจใช่ไหมครับอย่างอินเดียเหมือนกันประชากรเยอะมากมันก็เป็นจุดล่อแหลมมากที่มนุษย์ใจร้ายกับไอ้มอดใจดำมันจะพยายามทำอะไรแหละที่ให้โลกเนี่ยมันวุ่นวายพี่ๆน้องๆครับให้เฝ้าระวังโอมิครอนนะฮะระวังตัวแต่เท่าที่ดูเนี่ยฟังมาเนี่ยไอ้โควิด-19 สายพันธุ์ใหม่ตัวเนี้ยมันเขาเล่าว่านะฮะเขาเล่าว่ามันเกิดจากโควิด-19 ซึ่งเป็นไวรัสเนี่ยมันไปผสมพันธุ์กันกับไวรัสที่เป็นเชื้อ HIV พี่น้องครับ HIV ผสมพันธุ์กับโควิด-19 สายพันธุ์อะไรก็ไม่รู้ว่ามันก็เกิดมาเป็น B11529 ก็คือ B11529ที่เรียกว่าเขาตั้งชื่อให้ว่าโอมิครอนเราก็พูดให้ท่านฟังให้ทันสมัยให้รู้ตัวไว้อย่าประมาทนะอย่าประมาทเชียวไหนดูตัวเลขสถิติน้อยลงเขาเปิดประเทศให้คนต่างชาติไปเที่ยวได้กูเลยขอไปเที่ยวบ้างนะลมเพลมพัดนะครับนะประมาทหรือเคราะห์ร้ายที่ภาษาชาวบ้านเขาเรียกว่าซวยนะแล้วก็จะรู้สึกนะไม่คุ้มเลยนะฮนะให้ท่านระวังขนาดจิตจักรวาลสถานธรรมเนี่ยเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่จะต้องรีบเปิดเพื่อที่จะชำระจิตหยาบของท่านทั้งหลายให้ใสชำระใจก็คือจิตวิญญาณของท่านให้สวยเพื่อพร้อมที่จะกลับบ้านแดนสุญญตาคือหลุดพ้นให้ได้ในภพชาติปัจจุบันทำขยะในขันห้าให้มันนิพพานให้สิ้นจิตวิญญาณจึงจะพร้อมที่จะเดินทางกลับบ้านคือหลุดพ้นออกไปจากอนันตจักรวาลเราจะต้องรีบเปิดด้วยซ้ำแต่มันยังทำไม่ได้เพราะมีโอกาสที่จะสุ่มเสี่ยงมากมายก็เลยต้องมาสื่อพระโอวาทผ่านทาง Facebook ผ่านทาง YouTube ผ่านทางเว็บไซต์จิตจักรวาล .com เพื่อให้ท่านทั้งหลายเนี่ยนะได้เอาไปปฏิบัติด้วยตนเองนะใน Facebook วิสุทธิปัญญาก็ให้ท่านอ่านจากพื้นสีนะข้อความในพื้นสีคือสอนการปฏิบัติทั้งสิ้นบางอย่างก็เป็นหลักการปฏิบัติบางเรื่องก็เป็นวิธีการปฏิบัติใครฉลาดอ่านและเอาไปทำเอาไปปฏิบัติไม่ใช่ท่องจำพออ่านแล้วเข้าใจแล้วท่องจำก็มาพรรณนาอยู่ใน Facebook เรานะก็บอกเพียงแค่ว่าท่านเข้าใจว่าอะไรและท่านจะเอาไปปฏิบัติอย่างไรบ้างท่านรู้แล้วว่าท่านจะต้องปฏิบัติอย่างไรท่านจะแก้ไขปรับปรุงตัวเองอย่างไรเมื่อรู้ความจริงจากข้อความบนพื้นสีสเตตัสที่เป็นพื้นสีที่เราสื่อมาวันนึง 3-4
3-4 ชุดเลย 3-4 เรื่องนะอย่าปืดตื่นเต้นดีใจกับธรรมะท่านจะไม่ได้ประโยชน์อะไรหรอกท่านเชื่อเราแค่รู้มากมันไม่มีประโยชน์นะเอาไปปฏิบัติและถ้าจะให้เราช่วยดูให้ตรวจสอบให้ท่านต้องบอกท่านจะเอาไปปฏิบัติอย่างไรเอาเรื่องนี้ไปปฏิบัติอย่างไรเฉพาะเรื่องที่สอนนั่นที่พระบิดาสื่อมานั่นอย่าไปเอาความรู้เก่าๆเรื่องอะไรไม่รู้เยอะแยะที่พระบิดาสอนไว้เอามาผสมประสานประเสริฐเรารู้ว่าท่านเข้าใจแล้วท่านรู้แล้วแต่ท่านบอกเราสิว่าจะไปปฏิบัติอย่างไรให้มันสอดคล้องถ้าท่านเอาบทเรียนเก่ามาอธิบายบทเรียนใหม่ที่เราสอนเนี่ยว่าท่านเข้าใจอย่างเนี้ยแล้วมันถึงแม้เป็นบทเรียนเก่าเป็นบทเรียนที่ถูกต้องที่เราเคยสื่อสอนไว้แต่มันไม่ได้ประโยชน์กับการที่จะทำให้สำเร็จในสเตตัสที่เป็นพื้นสีที่สอนให้ปฏิบัตินั่นนะเราก็จะได้แย้งให้ฟังว่าท่านเอาความรู้มาอ้างเป็นความรู้ของพระบิดาเป็นความรู้ของพระเจ้านะถูกต้องแล้วแต่ถ้าจะเอาวิธีที่ท่านพูดตรงเนี้ยมาทำให้บรรลุในความรู้ใหม่ในวิธีการปฏิบัติใหม่เนี้ยไม่ได้เพราะมันเป็นคนละเรื่องเราจะได้บอกท่านนี่ท่านเขียนซะยาวโมยาวเหยียดเลยนะถูกหมดอะธรรมะพระบิดาสอนไว้ทั้งนั้นในที่เขียนมาเนี้ยมันถูกหมดอะแต่เวลาเอามาปฏิบัติมันไม่ได้เอาทั้งหมดนั้นมาปฏิบัตินะแต่ละสเตตัสเนี่ยเน้นแต่ละเรื่องนะท่านจะต้องทำยังไงใช่ไหมเช่นเราบอกว่าท่านเนี่ยจิตหยาบของท่านจะต้องมีธรรมชาติสมาธิคือมหาสติเนี่ยปกป้องไว้ไม่งั้นจิตหยาบของท่านเนี่ยมันจะตกเป็นทาสของการยั่วยุเย้ายวนของคนรอบข้างทำให้จิตตกใช่ไหมแล้วท่านก็จะไปใช้นะสิ่งที่เรียกว่ากิเลสตัณหานั่นน่ะขับเคลื่อนขันธ์5ขับเคลื่อนขันธ์5แล้วมันก็จะทำให้เกิดกรรมจักรเกิดขึ้นแล้วท่านก็จะต้องมีภพชาติเพราะตกเป็นทาสของกฎแห่งกรรมนะเราเขียนอย่างเงี้ยถ้าท่านจะบอกเราท่านอ่านแล้วเนี่ยท่านลองทำความเข้าใจว่าที่เราสื่อไปแบบเนี้ยสอนอย่างเงี้ยท่านได้แง่คิดอะไรบ้างว่าถ้าท่านจะไม่หมุนกรรมจักรไม่ตกเป็นทาสของการยั่วยุโดยการใช้มหาสตินะฮะไม่ใช่มหาสติผฐาน4นะมหาสติที่เป็นธรรมชาติสมาธิตามมรรควิถีจิตจักรวาลท่านจะต้องปฏิบัติอย่างไรในทุกลมหายใจเข้าออกในยามตื่นท่านเราบอกเราสิว่าตัวท่านจะทำยังไงนะทุกคนรู้หมดอ่ะเพราะเขียนข้อความแบบนั้นนะนี่ท่านไปเอาเรื่องเก่าๆอะไรไม่รู้เป็นธรรมะที่พระบิดาสื่อสอนเอามาบรรยายเอามาพูดตรงเนี้ยถามว่านั่นคือวิธีการเรียนรู้ที่ยังไม่ค่อยถูกต้องนะนี่พูดด้วยความรักถ้าเราไปติท่านในห้องเรียนเดี๋ยวท่านก็มีมาเขียนให้เราเห็นอีกนะท่านอายชาวบ้านใช่ไหมใช่ไหมถ้าเราเอาเป็นว่าบางทีบางคนเนี่ยมันมีอะไรผิดประหลาดมากอยู่ในนั้นน่ะท่านเห็นไหมเราไม่ไลค์ท่านเราไม่กดไลค์ให้เพราะถ้ากดไลค์เนี่ยมันเป็นการสนับสนุนทำให้คนอื่นเข้าใจผิดว่าท่านเขียนน่ะถูกต้องหมดแล้วอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาปวิสุทธิปัญญาเห็นด้วยก็เลยไปไลค์ท่านนะท่านเข้าใจนะเราลำบากใจมากๆเลยนะมันทำตามที่เราแนะนำนะอย่าหนีหน้าไปจากห้องเรียนท่านต้องการเรียนรู้ท่านคือนักเรียนอย่าเรียนคนเดียวให้ครูพูดอยู่คนเดียวและท่านก็อ่านแล้วก็เรียนอยู่คนเดียวแต่ไม่รู้ว่าท่านจะปฏิบัติอย่างไรท่านเข้าใจไหมที่ครูสอนเข้าใจว่าอะไรแต่ไม่ใช่ท่านบอกว่าท่านรู้ธรรมะอะไรที่ครูเคยสอนมาแล้วมันคนละเรื่องโอเคนะฝากไว้นะไปแล้วก็ระวังตัวนะเรารักพวกท่านทุกคนอยากให้พวกท่านเนี่ยก้าวหน้าทางจิตวิญญาณเร็วที่สุดนะแล้วจะได้มีอายุยืนยาวจะได้มาเป็นเพื่อนเรามองเห็นว่านะพวกเราใครบ้างที่เป็นปลาซึ่งหายใจด้วยปอดแล้วถูกพระบิดาคัดเอาไว้ไม่ต้องตายแม้กระทั่งกับภัยพิบัติก็ไม่ต้องตายไม่ถูกชำระให้หายไปจากโลกไม่พิสูจน์กันเหรอครับนะอย่าไปคิดว่าแค่อ่านอ่านแล้วมีความสุขกราบพระบาทพระบิดากราบพระเชษฐากราบท่านอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลเอเมนสาธุเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าท่านเข้าใจว่าอะไรเราดีใจที่ท่านแสดงตนนะดีกว่าสอนธรรมะแล้วไม่มีใครอ่านไม่มีใครฟังนะถึงแม้เราบอกท่านว่า5คนเข้ามาอ่านใน Facebook เราหรือฟังเราเราก็ไม่เสียใจหรอกเพราะยังน้อยมีคนฟังใช่ไหมแต่เราเสียดายที่พระบิดาสื่อมาในยุคนี้โดยมีเรามีตัวเป็นๆอยู่และสื่อกับพระเจ้ากล่าวในพระนามพระเจ้าแล้วพวกท่านเนี่ยหลายคนที่จะรู้จักพระเจ้าไม่ว่าในนามศาสนาไหนแต่ไม่เคยเข้ามาใส่ใจในการศึกษาเลยมีคนคนหนึ่งมันอ้างตัวว่ามันสื่อกับพระเจ้าได้ไม่ใช่เป็นนักบวชหรือเป็นคนนำทางเอาคัมภีร์กลางคัมภีร์ที่พระศาสดาที่มาจากพระเจ้าเคยสื่อสอนเอาไว้นะแล้วก็มาบันทึกแล้วเขียนถ่ายทอดต่อๆกันมาผิดบ้างเพี้ยนบ้างบิดบ้างเบือนบ้างเบนบ้างนะไม่เข้ามาลองมาฟังดูล่ะ
เรามาศึกษาดูสิเราอ้างว่าเรากล่าวในนามของพระเจ้าท่านก็รู้พระเจ้าเป็นสิ่งที่สูงส่งพระองค์สูงส่งมากและไอ้หมอเนี่ยหน้าตาก็ดีนะไม่ได้เกิดมาพิการหน้าตาก็เป็นคนสมประกอบมีใส่แว่นเท่ๆเท่านั้นเองเพราะสายตาเอียงเนื่องจากไปทำบาปมาในชาตินี้ถ้าเราเป็นคนบาปหน้าตาเราจะดีแบบนี้เหรอเราไม่ได้ยกตัวเองคำว่าหน้าตาดีแปลว่าไม่ขี้เหร่ไม่พิการกายสังขารก็ดูงดงามใครที่มาอบรมจิตจักรวาลมาอบรมไซโคโชที่จิตจักรวาลสถานธรรมก็จะรู้ว่าถึงแม้ตัวเราไม่ dark tall and handsome แต่เราก็ handsome เราก็ smart smart แปลว่าบุคลิกไม่พิการและมีปัญญาปาฏิหาริย์ภาษาอังกฤษจึงใช้คำว่า smart smart นี่ไม่ได้แปลว่าองอาจทางกายอย่างเดียวแต่มีความสามารถทางปัญญาสูงด้วยไม่งั้นพระบิดาไม่ส่งเรามามันท่านเป็นผู้ที่ยอมรับพระเจ้าไม่ว่าในศาสนาใดก็ตามทำไมท่านไม่ลองเข้ามาศึกษาดูไม่ต้องแสดงตนก็ได้แอบศึกษาเรียนรู้เมื่อมั่นใจแล้วว่าเนี่ยนายคนนี้มันสื่อกับพระเจ้าจริงตั้งจิตอธิษฐานเลยว่าถ้านายคนนี้มันสื่อกับพระเจ้าจริงลูกต้องการทราบความจริงจากพระเจ้านะนายลองให้พระเจ้าเมตตากล่าวผ่านนายคนนี้มาดิตอบคำถามที่ฉันอยากรู้สินะอะไรแบบนี้แต่ท่านต้องศรัทธาจริงนะท่านต้องไม่มีจิตที่สันสืนเป็นลบนะไม่งั้นจะไม่มีคำตอบยกเว้นเข้ามาถามใน Facebook ถึงแม้ท่านศรัทธาจริงไม่จริงไม่รู้มาตั้งคำถามเราเกี่ยวกับศาสนาของท่านเกี่ยวกับพระเจ้าของท่านก็ได้แล้วเราจะตอบให้ท่านฟังว่าที่ท่านเข้าใจกันอยู่เนี่ยกับที่พระบิดาเมตตาตอบเรามาเนี่ยมันตรงกันไหมพิสูจน์ได้เนี่ยนะไม่งั้นคนจะต้องมาฟังรายการเราเยอะกว่านี้อีกนะเราเองเนี่ยเสียดายไม่ใช่เสียใจที่มีคนมาฟังน้อยแต่เราเสียดายโอกาสเนื่องจากทุกคนกำลังเดินหน้าไปหาความตายมันไม่ใช่ความตายตามอายุขัยแต่เป็นความตายที่จะเกิดจากภัยพิบัติซึ่งเรียกว่าระดับมหันตภัยเราเคยบอกท่านแล้วภัยพิบัติที่รุนแรงครั้งนี้รุนแรงกว่าครั้งที่แอตแลนติสล่มสลายหายไปจากแผนที่โลกรุนแรงกว่ายุคที่โนอาห์สร้างเรือขึ้นมานะแต่ที่เราบอกแล้วเราเฉลยแล้วนะที่โนอาสร้างเรือลำใหญ่ขนาดยักษ์มันเป็นไปไม่ได้มันไม่ใช่เรือแต่มันเป็นแผ่นดินที่อยู่ในมหาสมุทรเป็นเกาะขนาดใหญ่ที่ถ้าใครไปอยู่ที่เกาะนั้นแล้วไปเกาะที่เกาะนั้นแล้วจะมีชีวิตรอดทั้งคนทั้งสัตว์แต่หลายคนไม่เชื่อไม่มีใครไปอยู่กับโนอาไม่มีใครเดินทางไปอยู่กับโนอาพอไปแล้วพอถึงวันเวลาที่พระบิดาทรงชำระโลกน้ำท่วมโลกแต่เกาะนั้นไม่ท่วมมันคือความมหัศจรรย์ของพระเจ้าในยุคพลังงานเก่าจะเปลี่ยนไปสู่ยุคพลังงานใหม่นี่ก็เหมือนกันพี่น้องครับภาคใต้หักเป็น3ท่อนจังหวัดพัทลุงท่านรู้จักไหมจังหวัดพัทลุงจะกลายเป็นเกาะขนาดใหญ่ให้คนภาคใต้ที่อยู่ตรงด้ามขวานที่มันหักแล้วเหลือ3ท่อนนะได้มีพื้นที่ที่จะไปเกาะเพื่อให้รอดชีวิตพวกที่จะเป็นปลาที่หายใจด้วยปอดแล้วถูกคัดไว้ต้องเป็นคนดีต้องเป็นคนดีเท่านั้นไม่ว่าจะอยู่ในศาสนาไหนก็ตามขอให้เป็นคนดีเนี่ยและเป็นคนที่มีอนาคตที่จะช่วยพระบิดาเนี่ยใช้เมตตาธรรมค้ำจุนโลกต่อไปได้เนี่ยซึ่งเป็นคนจำนวนน้อยจะต้องมีความสมดุลทางจิตวิญญาณค่อนข้างสูงไม่ใช่เดี๋ยวหมุนกรรมจักรเดี๋ยวหมุนธรรมจักร3วันดี4วันป่วยไอ้คนที่รอดเนี่ยหมุนธรรมจักรอย่างเดียวนะครับคนที่รอดชีวิตได้จะเหลือน้อยปลาที่ถูกคัดขึ้นเรือของพระบิดาเนี่ยขึ้นเรือแปลว่าขึ้นเกาะขึ้นเกาะแปลว่าอยู่บนบกเนี่ยที่จะรอดชีวิตเนี่ยน้อยไอ้ที่ขึ้นไม่ทันน่ะมันต้องอยู่ในน้ำลอยคออยู่แล้วหายไปเนี่ยมันจะเยอะกว่าท่านเข้าใจไหมเราไม่เอาเรื่องพวกนี้มาพูดในช่วงนี้หรอกเพราะขวัญสยองชวนท่านเนี่ยนำตัวเองเนี่ยให้หลุดพ้นให้ได้และนิพพานขยะในขันห้าทั้งหมดให้ได้เพราะที่ผ่านมามีความเชื่อผิดๆอ่ะนะพยายามที่จะไปทุบทำลายขันห้าทิ้งโทษว่าทุกอย่างที่ตัวเองเกิดมาแล้วมีความทุกข์ไม่น่ามาเกิดเป็นมนุษย์บนโลกนี้เลยไอ้เพราะไอ้ขันห้าเนี่ยทำให้กูมีชีวิตไอ้ขันห้าทำให้กูมีตัวตนมีอัตตามันเลยเกิดปัญหาขึ้นมาวุ่นวายเกิดเวียนตายนะเกิดแก่เจ็บตายนะเวียนว่ายตายเกิดทุกข์นั้นน่ะไอ้ขันห้านี่แหละกูจะต้องทุบมันเนี่ยทั้งที่พระศาสดาของตัวเองที่ตัวเองยอมรับนับถือสอนให้รู้จักฉลาดใช้ขันห้าไม่ได้สอนให้ดับขันห้าแล้วดันทะลึ่งเข้าใจผิดเองคิดเองเองสร้างความเชื่อเองและบันทึกเอาไว้ในมายด์เซตเป็นพันปีที่ผ่านมา
ทำให้คนฝังหัวเลยอยู่ในสัญญาขันจิตวิญญาณมาเกิดในภพชาติใหม่เวียนตายเวียนเกิดกี่ภพชาติเวลาแบ่งภาคตัวเองออกมาเป็นกลุ่มพลังงาน189กลุ่มเพื่อให้จิตหยาบนั้นทำงานแทนตัวเองก็แบ่งภาคเอามาในเรื่องของความเชื่อในขันห้าเนี่ยนะในความเชื่อในสัญญาขันเนี่ยความเชื่อว่าต้องดับขันห้าถ้าดับขันห้าได้ก็นิพพานได้นั่นคือบรรลุธรรมชั้นสูงสุดแล้วมันเป็นความคิดที่ผิดถนัดเราย้ำหลายครั้งนะครับมันใครมาฟังทุกครั้งแล้วได้ยินเราย้ำเรื่องนี้เพราะพระบิดาบอกว่ามันเป็นเรื่องสำคัญเนี่ยถ้ายังไม่เปลี่ยนความคิดไม่เปลี่ยนวิธีคิดวิถีชีวิตวิถีของมรรควิถีของจิตวิญญาณมันก็ไม่เปลี่ยนถ้าไม่เปลี่ยนความคิดไม่เปลี่ยนวิธีคิดมรรควิถีของจิตวิญญาณที่จะหลุดพ้นกลับบ้านมันก็จะไม่เปลี่ยนมันก็จะนิพพานเหมือนตาลยอดด้วนอยู่เหมือนเดิมทุกอย่างก็ยังเหมือนเดิมหมดนะพี่น้องครับ EP ที่362ความทุกข์ของจิตวิญญาณพระบิดาจะสื่อกับเราเพื่อที่จะสอนลูกๆอย่างพวกท่านให้ได้เรียนรู้ว่าท่านเกิดมาเป็นมนุษย์ท่านพยายามที่จะตายไปจากการเป็นมนุษย์และท่านพยายามที่จะไม่ยอมมาเกิดเป็นมนุษย์ซึ่งท่านรู้ไหมครับว่าท่านกำลังทำผิดบาปต่อจิตวิญญาณของท่านโดยท่านจับเอาความทุกข์ของจิตหยาบเมื่อได้รับโอกาสให้เกิดเป็นมนุษย์ท่านได้มีโอกาสใช้จิตหยาบคือตัวท่านเองขับเคลื่อนเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ท่านไปจับเอาตัวทุกข์เป็นตัวประกันเพราะท่านมองว่าฉันไม่รู้จะเกิดมาเป็นมนุษย์ทำไมเกิดบนโลกเสรีนี้ทำไมมาเกิดแล้วก็ทุกข์แก่ก็ทุกข์เจ็บป่วยก็ทุกข์ตายก็เป็นทุกข์และเมื่อตายไปแล้วยังต้องไปตกนรกเพราะเป็นทาสของกฎแห่งกรรมอีกนี่ก็ทุกข์เพราะไปถูกทำทุกข์ทรมานอยู่ในนรกเพราะวิธีการดัดจิตวิญญาณที่เสียสมดุลเนี่ยในนรกเนี่ยจะต้องใช้บททดสอบที่เป็นเรื่องร้ายๆเป็นเรื่องลบไม่เหมือนไซโคโชที่ชำระจิตสำนึกของมนุษย์บนโลกเราใช้เรื่องของความสุขความหนุกหนานเราใช้ด้านบวกในการชำระจิตสำนึกนะแต่สังเกตไหมไม่เคยยอมมาเข้าเรียนกับเรามาเข้าฝึกกับเราที่จิตวิญญาณสถานธรรมอยากรอเมื่อเสียชีวิตแล้วลงไปชำระมันในนรกซึ่งมันมีแต่เสียงร้องไห้คร่ำครวญแต่ถ้ามาที่จิตวิญญาณสถานธรรมทำให้จิตใสใจสวยได้โดยมีแต่เสียงหัวเราะมันต่างกันเยอะมนุษย์เรานี่แปลกมากเลยนะฮะแต่ไม่เป็นไรแล้วนะตอนนี้โควิดมาเป็นอุปสรรคแล้วไม่รู้จะได้จัดจะได้เปิดสถานธรรมเมื่อไหร่ระหว่างนี้เราก็เลยสร้างรั้วไปให้เสร็จๆนะปรับปรุงอ่างเก็บน้ำให้มันเสร็จๆสร้างเสาอากาศนะแล้วจะสร้างสถานีวิทยุโทรทัศน์นะเพื่อออกอากาศเผยแพร่สัจธรรมของพระเจ้าออกไปให้ทั่วทั้งโลกออกไปทั่วทั้งจักรวาลระหว่างที่รอโควิด19เราลืมบอกท่านไปนะคนที่ไม่ได้ตั้งใจฟังช่างหัวเขาเราจะบอกว่าท่านอย่าไปตกใจอย่าไปแตกตื่นกับการที่ท่านได้ข่าวว่าโควิด19มีการพัฒนานะตัวเองเรียกว่ามีการกลายพันธุ์เกิดขึ้นท่านรู้ไหมฮะทุกอย่างเนี่ยมันมีทั้งคุณและโทษคนที่ป่วยเป็น HIVนะสามารถที่จะเป็นมิตรกับโควิด -19 ได้วันไวรัสโควิด -19 เข้าไปในตัวคนที่ป่วยเป็น HIV ซึ่งมันรักษายากนะมันจะมีเชื้อตัวนี้อยู่มันก็จะไปผสมพันธุ์กันแล้วทำให้เกิดพันธุ์ใหม่ขึ้นมาสายพันธุ์ใหม่เหมือนตะกี้ที่เราเล่าให้ท่านฟังแล้วท่านรู้ไหมไข้หวัดใหญ่บางชนิดที่รุนแรงจนทั้งทุกคนต้องไปฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ซึ่งตอนนี้มีทั้งหมด 5-6 สายพันธุ์แล้วนะบางสายพันธุ์เนี่ยเวลามันผสมพันธุ์กับวันไวรัสที่ไอ้มอดกับมนุษย์มันร่วมมือกันทำสร้างขึ้นมาเนี่ยมันก็จะกลายพันธุ์นะท่านเชื่อไหมฮะอยู่ๆคนทั้งโลกจะแปลกใจมากเลยแปลกใจเลยรู้ไหมอ้าวโควิด19มันหายไปไหนไม่รู้หายไปจากโลกเลยโดยไม่ได้ทำอะไรเลยนะเราฉีดวัคซีนจนทั้งเข็มฉีดจนรอบๆแขนเราเนี่ยจนไม่มีที่จะปักเข็มแล้วนะเพราะมันกลายพันธุ์มันมีสายพันธุ์ใหม่เกิดขึ้นเยอะแยะแล้วคนก็บอกว่าน่ากลัวเนี่ยอันตรายร้ายแรงขึ้นเนี่ยข้อดีก็คือว่าผลจากการกลายพันธุ์ของพวกมันเนี่ยจะทำให้พวกมันสูญพันธุ์ท่านเชื่อเราไหมล่ะแต่ต้องใช้เวลานะใช้เวลาซะหน่อยป
พราะท่านต้องเอาตัวรอดให้ได้ต้องรักพระบิดาศรัทธาเราและปฏิบัติตามอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลสื่อพระโอวาทจากพระเจ้ามาสอนท่านอย่าดีแต่ฟังอย่านั่งหลับบ้างตื่นบ้างฟังนอนหลับบ้างนอนตื่นบ้างฟังเอาไปปฏิบัติอย่าดีแต่ท่องจำแล้วไม่เอาไปทำทำด้วยปากอย่างเดียวคือโม้ให้ฟังโอ้เนี่ยอนุตตรธรรมเนี่ยเขาว่างี้นะมันต้องไปงี้แต่ตัวเองไม่ได้ปฏิบัติมันจะไม่เกิดประโยชน์ถ้าไม่มีการสั่นสะเทือนนะคุณซื้อกีตาร์ราคาแพงมาเนี่ยนะถามเสกโลโซได้ซื้อกีตาร์ตัวแพงๆมาเนี่ยเสกเอาวางพิงผนังห้องนอนผนังห้องซ้อมไว้เนี่ยกีตาร์นั้นต่อให้มันนะเป็นกีตาร์ที่มีคุณภาพชั้นเลิศเสียงสุดยอดเสียงดีแค่ไหนมันจะมีประโยชน์กับเสกไหมแล้วมันจะมีประโยชน์กับคนฟังไหมถ้าเสกเอาไปวางพิงไว้และไม่ทำให้กีตาร์ของตัวเองที่มีคุณภาพดีราคาสูงมันมีการสั่นสะเทือนเกิดขึ้นเมื่อไรก็ตามทีกีตาร์ของเสกถ้าไม่มีการดีดกีตาร์นั้นเสกไม่เอามาเล่นเสกคือเสกโลโซนะไม่ใช่มาปลุกเสกนะไม่ดีดให้เส้นสายเส้นลวดของกีตาร์นั้นเกิดการสั่นสะเทือนเกิดขึ้นเสียงเพลงเสียงดนตรีเสียงกีตาร์ร็อกของเสกอ่ะมันจะฟังแล้วสั่นสะเทือนถึงจิตวิญญาณของคนฟังที่ดื่มด่ำในฝีไม้ลายมือความสามารถของเสกโลโซไหมไม่หรอกครับเสกก็ไม่สามารถจะเป่าให้กีตาร์ของเขาดังขึ้นมาได้ถ้าวางพิงอยู่เสกต้องหยิบกันขึ้นมาแล้วดีดไม่ใช่เป่าเพราะว่ากีตาร์เอาไว้ดีดทำให้มันเกิดการสั่นสะเทือนพี่น้องที่รักทั้งหลายครับนะเอาละความทุกข์ของจิตวิญญาณที่พระบิดาจะให้เรากล่าวมันมีสาเหตุมาจากการที่ทุกวันนี้มนุษย์เราพยายามจะหนีทุกข์เกิดแก่เจ็บตายเป็นทุกข์ทั้งที่จริงๆพระบิดาบอกว่าเกิดแก่เจ็บตายไม่ใช่เรื่องธรรมดาทำไมไม่คิดอ่ะว่าเราเกิดมาแล้วเกิดมาเพื่อตายเหรอเกิดมาทำไมอ่ะเกิดมาเพื่อแก่เกิดมาเพื่อเจ็บป่วยเกิดมาเพื่อตายเกิดมาทำไมเนี่ยซึ่งสอนไปแล้วแล้วนอกจากนั้นก็ยังพยายามจะหนีภารกิจทางจิตวิญญาณในการที่จิตวิญญาณอาสามาเกิดเป็นมนุษย์เพียงแค่พระบิดามิทรงประสงค์จะให้จิตวิญญาณเนี่ยเสื่อมเสียสมดุลหลงมิติถ้ามาขับเคลื่อนเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ด้วยตัวเองจิตวิญญาณก็เลยถอดเอาเครื่องไม้เครื่องมือทั้งหมด189ชิ้น189กลุ่มคือ189ขันธ์นะออกมาทั้งหมดโดยที่จิตวิญญาณจะไม่เหลือเครื่องมือในการที่จะมาเป็นมนุษย์เลยนะฮะให้จิตหยาบทำหน้าที่แทนจิตหยาบก็คือกลุ่มพลังงานที่จิตวิญญาณได้แบ่งภาคออกมาแล้ว5ใน189กลุ่มก็คือขันธ์ทั้ง5ที่ให้จิตหยาบเอาไว้ใช้ในการสั่นสะเทือนขับเคลื่อนเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์เพื่อหมุนธรรมจักรให้ได้หมุนธรรมจักรให้ได้ด้วยความรักและด้วยความเฉลียวฉลาดทางปัญญาแต่ปรากฏว่าจิตหยาบมันเหลวไหลเองใช้ขันห้าไม่เป็นเพราะขันห้าที่พระบิดาทรงติดตั้งมาให้นั้นพระองค์เอาแบบมาจากสัตว์ประจำโลกซึ่งพระองค์ให้สัตว์เนี่ยมันสามารถที่จะหมุนได้ทั้งกรรมจักรและธรรมจักรโดยใช้ขันห้าถ้าสัตว์ใช้ความรักในการสั่นสะเทือนจิตวิญญาณของสัตว์เพราะสัตว์ไม่มีจิตหยาบมันก็จะหมุนกรรมจักรแต่ถ้ามันแสดงความรักพ่อแม่ลูกในครอบครัวมันในเผ่าพันธุ์ของพวกมันในยามนั้นมันก็จะหมุนธรรมจักรมอบความรักให้กับโลกได้แต่สัตว์น่ะมันคุ้มดีคุ้มร้ายเขาบอกไว้ใจสัตว์หน้าขนไม่ได้ใช่ไหมเพราะมันใช้อารมณ์ในการดำเนินชีวิตพระบิดาจึงสร้างเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ขึ้นมาเป็นสัตว์ชั้นสูงให้มีสมองสองซีกให้มีสติปัญญาให้มีปัญญาญาณเพราะในสัตว์มันไม่มีมันจึงหมุนกรรมจักรบ้างเดี๋ยวหมุนธรรมจักรบ้างและมันไม่แน่นอนพระบิดาจึงให้มนุษย์เนี่ยให้จิตวิญญาณมาเกิดเป็นมนุษย์และมีเครื่องยนต์แห่งกรรมที่แยบยลยอดเยี่ยมกว่าสัตว์ประจำโลกเห็นไหมใช่ไหมนะทั้งที่เครื่องยนต์แห่งกรรมระบบต่างๆเนี่ยไม่ต่างกันเลยระหว่างมนุษย์กับสัตว์อ่ะพระองค์ก็เลยให้ขันห้ากับมนุษย์มาด้วยแต่เพื่อป้องกันไม่ให้มนุษย์เนี่ยเดี๋ยวหมุนกรรมจักรเดี๋ยวหมุนธรรมจักรเรียกว่าคุ้มดีคุ้มร้ายประเภทไว้ใจไม่ได้เหมือนสัตว์หน้าขนเนี่ยเลยให้สมองมาให้ปัญญามาแปลว่าให้มนุษย์เราเนี่ยได้ใช้สติปัญญาของสมองซีกซ้ายในการเรียนรู้ที่จะวิเคราะห์ที่จะแยกแยะว่าไหนดีไหนชั่วไหนบุญไหนบาปไหนคุณไหนโทษแล้วก็ให้ใช้สมองซีกขวาสังเคราะห์ความรู้ที่ได้มาจากสมองซีกซ้ายว่าถ้าจะนำเอามาใช้ประโยชน์ในการดำเนินชีวิตจะเอามาใช้ได้อย่างไรนะจะสร้างสรรค์
นะเอาความรู้ตรงนี้มาสร้างสรรค์ให้มันเกิดประโยชน์กับชีวิตตนเองอย่างไรนะฮะพระบิดาก็ให้สมองมา2ซี่สุดยอดมากซึ่งในวิวรณ์4ในศาสนาคริสต์นะพระศาสดาก็ทรงสอนไว้แล้วก็มีผู้บันทึกเอาไว้ว่าสมองของมนุษย์เนี่ยนะแต่เขาใช้เป็นรหัสเขาไม่ได้พูดตรงๆแบบที่เรามาพูดตอนปลายยุคเนี่ยเพราะถ้ามัวแต่ให้ไปตีความกันเอาเองเดี๋ยวตีผิดตีถูกแล้วหลงทางนิพพานหลงทางกลับบ้านอีกนะในพระคัมภีร์วิวรณ์4ก็บอกไว้ว่าพระศาสดาน่ะทรงเห็นคำว่าทรงเห็นนี่แปลว่ารู้ทรงรู้ดีว่าทรงเห็นสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นใช่ไหมพระองค์ในพระคัมภีร์บอกว่าทรงเห็นทรงเห็นแปลว่าทรงรู้จริงอย่างมั่นใจเลยรู้จริงเห็นจริงทรงเห็นว่าพระองค์ผู้สูงส่งพระผู้สูงส่งพระองค์นั้นก็คือพระเจ้าก็คือองค์จิตจักรวาลหรือก็คือ God พระองค์ทรงประทับอยู่บนพระบัลลังก์พระองค์ทรงประทับอยู่บนพระบัลลังก์พระองค์ผู้นั้นพระองค์นั้นก็คือพระเจ้าคำว่าประทับนั่งอยู่บนพระบัลลังก์ก็คือพระองค์อยู่เหนือหัวของมนุษย์ซึ่งเป็นบุตรของพระองค์เหนือหัวมนุษย์หรือคนที่ยังคนไม่เสร็จยังคนเป็นมนุษย์ไม่ได้พระเจ้าจะอยู่เหนือหัวก็แปลว่าประทับอยู่บนบัลลังก์พระองค์ทรงอยู่เบื้องบนและบริเวณรอบๆพระแท่นพระแท่นก็คือพระบัลลังก์หรือพระแท่นของพระองค์นั้นถูกประดับเอาไว้ด้วยสัตว์4ตัวนะสัตว์ตัวหนึ่งสัตว์ตัวหนึ่งหน้าเหมือนโคสัตว์4ตัวนะสัตว์ตัวหนึ่งหน้าเหมือนโคใช่ไหมหน้าเหมือนโคก็คือสมองที่มีความเฉลียวฉลาดต่ำที่สุดน้อยที่สุดเพราะว่าโคเป็นสัตว์ใช่ไหมหน้าเหมือนสัตว์ใช่ไหมแล้วก็หน้าเหมือนคนก็มีนะแล้วก็อีกตัวหนึ่งเนี่ยเหมือนอินทรีย์กำลังบินนะสมองมี4ส่วนเราเคยสื่อไว้แล้วเราเคยสื่อเอาไว้แล้วเพราะว่าหลายพันปีที่ผ่านมาพระบิดาทรงเห็นว่าลูกๆเนี่ยหลงเข้าใจผิดโดยเชื่อความคิดเชื่อความรู้ซึ่งได้จากความเชื่อของคนนำทางตาบอดบอกว่าที่มาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยมีแต่ความทุกข์ไม่ควรมาเกิดจึงพยายามที่จะหยุดการเวียนว่ายตายเกิดหยุดการมีสังสารวัฏแล้วก็พยายามทำทุกอย่างเพื่อตัวเองเพื่อตัวของจิตหยาบเองและไม่รู้ด้วยซ้ำว่าที่ทำอยู่นะเป็นจิตหยาบไม่ใช่จิตวิญญาณทั้งที่จิตวิญญาณมีภารกิจที่ขันอาสาพระบิดาหรือพระเจ้าเนี่ยเข้ามาทำหน้าที่ในมิติโลกด้วยการเป็นคน2มิติเพื่อนำเอาความรักจากพระเจ้ามามอบให้กับดาวเคราะห์โลกเพื่อที่จะช่วยทำให้ดาวเคราะห์โลกเนี่ยเกิดการเหวี่ยงหมุนด้วยอัตราเร็วรอบตัวเองนะด้วยอัตราเร็วคงที่เพื่อทำให้โลกนี้สมดุลทั้งที่พระศาสดาที่เกิดจากโลกเองก็ทรงสอนไว้แล้วว่าเมตตาธรรมค้ำจุนโลกให้มาทำหน้าที่เพื่อช่วยโลกทำให้โลกเนี้ยสมดุลแต่พอไปมองว่าความทุกข์เนี่ยคือจำเลยขันห้าคือจำเลยทั้งที่ขันห้าเนี่ยเป็นเหมือนมือเหมือนเท้าเป็นเหมือนอายตนะเป็นเหมือนอวัยวะของตนเองที่จะต้องใช้ในการเป็นมนุษย์กลับพยายามจะไปทำลายอวัยวะหรืออายตนะตรงนั้นก็คือพยายามจะดับขันห้าซึ่งถ้าปล่อยไว้อย่างนี้ไม่มีจิตวิญญาณของใครที่จะสามารถบรรลุภารกิจของจิตวิญญาณโดยมอบหมายให้จิตหยาบเป็นตัวแทนทำหน้าที่แทนได้หรอกและเมื่อบรรลุหน้าที่ทางจิตวิญญาณไม่ได้เพราะจิตหยาบเหลวไหลจิตวิญญาณก็จะไม่สามารถหลุดพ้นกลับบ้านตามที่ให้สัจจะเอาไว้ในพันธสัญญา6กับพระบิดาหรือพระเจ้าได้นี่คือปัญหาใหญ่พระบิดาจึงทรงเห็นว่าลูกๆเนี่ยรู้อย่างเดียวทุก
ฉันเชี่ยวชาญมากเรื่องของความทุกข์ความทุกข์ซึ่งจริงๆเป็นความทุกข์ของจิตหยาบซึ่งเป็นตัวแทนของจิตวิญญาณไม่ใช่ความทุกข์ที่เกิดแก่จิตวิญญาณราตรีเนี้ยพระบิดาจึงทรงพระเมตตาให้เรามาทำหน้าที่หงายกลานำเอาความสว่างเข้ามาสู่ระบบโลกเพื่อที่จะให้สติทางวิญญาณกับพี่ๆน้องๆทั้งหลายว่าพวกท่านเนี่ยนะดีแต่เกลียดกลัวความทุกข์ที่เกิดขึ้นกับจิตหยาบซึ่งจิตหยาบเองเนี่ยเป็นตัวแทนของจิตวิญญาณเวลาทำกรรมดีกรรมชั่วอะไรก็ตามจิตหยาบเองไม่ต้องรับผิดชอบจิตวิญญาณของตนเองซึ่งเป็นตัวตนแก่นแท้และเป็นผู้มอบอำนาจให้จิตหยาบทำหน้าที่เป็นมนุษย์แทนต้องรับผิดชอบเต็มร้อยในทุกเรื่องทั้งที่ตัวเองไม่ได้เป็นผู้ก่อแต่ไอตัวแทนผู้รับมอบอำนาจเป็นผู้ก่อรู้อย่างเดียวว่าตัวเองเจ็บปวดอย่างไรทุกอย่างไรแต่ไม่รู้หรอกว่าจิตวิญญาณกับพี่พรีเดนซ์ซึ่งเป็นเหมือนไข่ขาวห่อหุ้มไข่แดงที่เป็นจิตวิญญาณซึ่งเป็นแก่นแท้อยู่ข้างในเขามีความทุกข์อะไรบ้างในฐานะที่เขามอบอำนาจให้จิตหยาบทำแทนไปแล้วในการมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วจิตวิญญาณก็มายุ่งเกี่ยวอะไรไม่ได้ไม่ได้ยุ่งเกี่ยวอะไรกับจิตหยาบเลยคอยลุ้นจิตหยาบอย่างเดียวให้ทำในสิ่งที่ถูกต้องเหมาะสมและก็ดีงามแต่ปรากฏว่าทุกคนที่เป็นจิตหยาบเนาะสร้างแต่ความล้มเหลวหายนะให้กับจิตวิญญาณของตัวเองโดยตลอดโดยไม่มีใครมาบอกความจริงให้ล่วงรู้เลยราตรีนี้พระบิดาจึงเมตตาให้เรามาบอกกล่าวกับพวกท่านว่าท่านลองมาฟังดูสิชีวิตของท่านบอกว่าเต็มไปด้วยความทุกข์ซึ่งเป็นความทุกข์ของจิตหยาบแต่ขณะที่ท่านบอกว่าท่านใช้ชีวิตหรือแสดงบทบาทของการเป็นมนุษย์แล้วท่านบอกว่าท่านมีความทุกข์มากขณะเป็นมนุษย์พยายามจะละทิ้งหน้าที่ทางจิตวิญญาณคือตายแล้วกูจะไม่กลับมาเกิดอีกซึ่งมันเป็นความผิดที่ร้ายแรงมากจิตวิญญาณเขามีความทุกข์อย่างไรบ้างจำไว้นะครับจิตวิญญาณซึ่งเป็นตัวตนแก่นแท้ที่เร้นอยู่ในกายสังขารของท่านคือตัวตนที่แท้จริงของท่านเองนะครับแล้วที่ท่านมีอารมณ์รู้สึกนึกคิดขณะมีชีวิตเป็นมนุษย์นั้นเป็นแค่จิตหยาบซึ่งเป็นตัวแทนของจิตวิญญาณที่จิตวิญญาณแบ่งภาคออกมาให้ทำหน้าที่แทนตัวเองเพื่อไม่ให้ตัวเองเนี่ยหลงมิติแล้วกลับบ้านหลุดพ้นนิพพานไม่ได้จึงให้ตัวแทนตัวตายตัวแทนเนี่ยนะให้มาเป็นตัวตายตัวแทนในการแสดงบทบาทของการเป็นมนุษย์ท่านต้องเข้าใจมันเมื่อเราจะพูดเรื่องความทุกข์ของจิตวิญญาณกันแล้วทำใจร่มๆครับเราจะต้องเริ่มต้นจากความรู้ที่เป็นความจริงซึ่งท่านทั้งหลายต้องรู้ร่วมกันก่อนครับพระบิดาให้เรากล่าวถึงเรื่องความเชื่อของมนุษย์ความเชื่อของพวกท่านพวกท่านเชื่อว่าจิตวิญญาณมาเกิดเป็นมนุษย์พวกท่านเชื่อว่าจิตวิญญาณเนี่ยมาเกิดเป็นมนุษย์อันนี้ถูกต้องท่านเชื่อว่าจิตวิญญาณมาเกิดเป็นมนุษย์อันนี้ถูกต้องท่านก็เชื่อกันต่อไปว่าขันห้าเนี่ยทำให้มีชีวิตและมีตัวตนขันห้าเวลาจิตวิญญาณมาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยจิตวิญญาณก็มีขันห้าเนี่ยที่มาทำให้ตัวท่านเนี่ยมีชีวิตและมีตัวตนเกิดขึ้นเห็นไหมเริ่มโทษขันห้านะนี่เป็นความเชื่อนะไม่ใช่ความใช่ประการที่สามดังนั้นพวกท่านที่เป็นมนุษย์ก็เลยเชื่อกันว่าขันห้าเป็นที่มาแห่งทุกข์ทุกทั้งปวงอย่างที่เรากล่าวอารัมภบทไปแล้วประการที่สี่พวกท่านก็เชื่อกันว่าถ้าดับขันห้าได้พวกท่านก็พ้นทุกข์คำว่าพ้นทุกข์ก็คือจะไม่ย้อนกลับมาเกิดอีกเมื่อตายแล้วเมื่อตายไปในภพชาตินี้แล้วจิตวิญญาณท่านจะไม่ย้อนกลับมาเกิดอีกเพราะท่านดับขันธ์5ได้แล้วพ้นทุกข์แล้วดับการมีชีวิตได้แล้วซึ่งสภาวะเนี้ยพวกท่านก็เชื่อว่านั่นคือสภาวะนิพพาน
ของจิตวิญญาณของท่านแปลว่าอะไรฮะดับการเวียนว่ายตายเกิดได้ดับสังสารวัฏได้ก็เรียกว่านิพพานแล้วทั้งหมดเนี่ยเพราะความเชื่อของท่านทั้ง5ประการโดยหยาบๆนะโดยสังเขปพวกท่านเชื่อกันอย่างนี้คนนำทางตาบอดสอนพวกท่านอย่างนี้จึงไม่แปลกใจเมื่อเชื่ออย่างนี้วิธีการปฏิบัติธรรมหรือมรรควิธีในการปฏิบัติธรรมปลายทางสุดท้ายคือคำว่านิพพานมันเวลาเรากล่าวคำว่านิพพาน

ได้อย่างสิ้นเชิงวิธีการดับการเกิดดับของการเวียนว่ายตายเกิดก็คือดับขันห้าดับอัตตาให้มันเป็นอนัตตาดับขันห้าได้ก็เท่ากับว่าทำให้ชีวิตผู้ที่จะให้กำเนิดชีวิตหรือให้กำเนิดตัวตนนั้นมันดับไปด้วยมันดับศูนย์ไปด้วยตายแล้วหายไปเลยไม่มาเกิดบนโลกเสรีนี้เองนั่นคือความหมายของคำว่านิพพานของคนนำทางตาบอดซึ่งเราบอกว่านิพพานแบบตาลยอดด้วนทั้งที่จิตวิญญาณของท่านเนี่ยเป็นรูปธรรมทางพลังงานเป็นกล่องพลังงานมันจะหายสาบสูญไปไหนได้ไหมครับพลังงานน่ะมันหายสาบสูญไปไหนไม่ได้แค่ความเชื่อตรงนี้เราเอาหลักฐานทางวิทยาศาสตร์เอาความรู้ทางวิทยาศาสตร์โลกด้านกายภาพมาอ้างอิงท่านก็รู้ว่านี่เป็นความเชื่อที่ผิดอยู่แล้วนะโดยไม่รู้ว่าจิตวิญญาณของท่านเนี่ยเวลาตายไปจากการเป็นมนุษย์แล้วไม่กลับมาเกิดอีกหายไปไหนแต่ตอนหลังเนี่ยก็กล่อมแกล้มว่ารู้ไปเกิดเป็นเทพเทวดาอยู่เบื้องบนแล้วก็สรุปเอาดื้อว่านั่นนิพพานแล้วอยู่ตรงนั้นนะไม่ว่าจะอยู่สวรรค์ชั้นไหนนิพพานแล้วนะไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดแล้วไปลอยค้างอยู่ตรงนั้นนะสรุปเอาดื้อนะเมื่อสรุปเอาดื้อแบบนี้ความเชื่อของมนุษย์โดยรวมจึงกลายเป็นว่าตนน่ะไม่ควรมาเกิดเป็นมนุษย์ไม่ควรมาเกิดเป็นมนุษย์เพราะมาเกิดแล้วเต็มไปด้วยความทุกข์เต็มไปด้วยกองทุกข์เพราะมีแต่ความทุกข์ทั้งสิ้นเกิดแก่เจ็บตายก็ทุกข์เวียนว่ายตายเกิดก็ทุกข์นี่คือความเชื่อของมนุษย์จากอดีตจนถึงปัจจุบันที่คนนำทางตาบอดพาท่านคิดพาท่านทำและพาท่านก้าวเดินตามถ้าท่านไม่ใช้ปัญญาก็แปลว่าถ้าท่านไม่ใช้ตาสองข้างที่ท่านก็มีพระบิดาก็ให้ท่านมาเวลาเดินตามคนนำทางที่เป็นคนตาบอดท่านยังดันหลับตาเดินตามเขาอีกโดยที่ไม่ยอมลืมตาขึ้นมามองแปลว่าท่านมีสมองมีปัญญาให้ใช้ท่านเป็นพุทธะเพราะท่านมีสมองมีปัญญาให้ใช้ดำเนินชีวิตด้วยปัญญาด้วยความรักอันนี้ท่านดำเนินชีวิตด้วยความรู้ดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อในองค์ความรู้ที่ครูที่เป็นคนนำทางตาบอดสอนโดยที่ท่านไม่ยอมเป็นครูของตนเองไม่ยอมเรียนรู้ที่จะคิดตามก่อนที่จะเชื่อตามและปฏิบัติเขาสอนให้เชื่อก็เชื่อเขาสอนให้ทำก็ทำแต่ไม่ยอมคิดแต่พอมาเจออนุตตรธรรมอาจารย์ปริญญานำเอาพระโอวาทของพระบิดามากล่าวให้ฟังซึ่งเป็นอนุตตรธรรมชั้นสูงที่พระศาสดาที่เกิดจากโลกเองแม้กระทั่งคนนำทางตาบอดก็สอนให้ท่านฟังไม่ได้กล่าวให้รู้ก็ไม่ได้กลับใช้ปัญญาต่อต้านและปฏิเสธท่านเข้าใจไหมท่านพยายามคิดต่อต้านใช้ปัญญานะพระศาสดาของกูไม่ได้สอนนี่ใช้ปัญญาแล้วนะแล้วตอบโดยไม่ยอมคิดตามที่พระบิดาให้พระโอวาทผ่านเรามาว่ามีเหตุผลอะไรน่าเชื่อถือได้หรือไม่นะต้นสายปลายเหตุมันเป็นยังไงที่มาที่ไปมันเป็นอย่างไรทำเหมือนกับว่าตัวเองเนี่ยไม่มีสมองท่านมีสมองแต่ท่านไม่คิดมีสมองแต่ไม่ใช้มีใครคิดต่างเห็นต่างแทนที่จะไปพิจารณาความคิดต่างเห็นต่างของเขาเผื่อตัวเองจะได้ประโยชน์ไม่ยอมคิดตามยึดติดกับความเชื่อเดิมไม่ใช่ความรู้เดิมนะความเชื่อเดิมที่มันเป็นอวิชชามันเป็นอุปทานคือเชื่อในสิ่งที่ไม่ถูกต้องยึดเอาไว้แน่นเหมือนลิงหวงเถาวัลย์พี่น้องครับถามว่าเป็นอย่างนี้เพราะอะไรพระบิดาบอกว่าเพราะท่านที่มีวิถีชีวิตแบบนี้ไม่รู้อนุตตรธรรมไม่รู้อนุตตรธรรมคำว่าอนุตตรธรรมนี่หมายถึงอะไรครับเป็นธรรมะที่อยู่เหนือกว่าโลกิยธรรมและโลกุตรธรรมซึ่งสมองสองซีกของมนุษย์ที่พระบิดาทรงติดตั้งเอาไว้ให้ในเครื่องยนต์แห่งกรรมนั้นมันไม่สามารถที่จะทำหน้าที่เรียนรู้หรือเข้าถึงเพื่อที่จะรู้เองคิดเองด้วยสมองสองซีกของตัวเองได้ด้วยเหตุนี้พระองค์จึงส่งพระบุตรเอกมาในแต่ละยุคแต่ละสมัยมาเป็นพระศาสดาที่มาจากพระเจ้าและยุคนี้ก็ทรงพระเมตตาบัญชาให้เรากลับมาเพื่อจะใช้เครื่องยนต์แห่งกรรมของเราที่ถือเอาเครื่องมือในการติดต่อสื่อสารกับพระเจ้า

เอาเป็นเครื่องมือพิเศษที่เรียกว่า vertical telepathy ซึ่งเป็นกลุ่มของสมองที่ให้ปัญญาถ้าเปรียบเทียบเหมือนกับสมัยองค์เยซูคริสต์ทรงเปรียบเทียบก็แปลว่าเป็นปัญญาของสมองที่มีรูปลักษณ์เหมือนอินทรีย์กำลังบินอินทรีย์นกอินทรีย์นี่บินสูงเพื่อจะติดต่อกับพระเจ้าในมนุษย์ธรรมดาไม่มีคนทั่วไปไม่มีนะเราจึงเป็นบุตรเอกก็แปลว่าเป็นลูกคนเดียวที่พระองค์ส่งมาเพื่อจะกล่าวพระโอวาทของพระองค์ให้พวกท่านได้รู้ได้ฟังว่าความจริงมันคืออะไรโอเคไหมอนุตตรธรรมอนุแปลว่าเล็กๆอุตระหรืออุดรแปลว่าเหนือสิ่งที่เล็กละเอียดลึกซึ้งเหนือกว่าโลกียธรรมกับโลกุตรธรรมที่มนุษย์ทั่วไปที่เป็นมนุษย์โลกสามารถเข้าถึงและศึกษาด้วยตัวเองได้เนี่ยทีนี้อนุตตรธรรมที่มนุษย์ไม่รู้เนี่ยมันคืออะไรที่ไม่รู้มันคืออะไรจึงไปเข้าใจผิดซะใหญ่โตแล้วทำให้จิตวิญญาณเนี่ยล้มเหลวเกือบร้อยทั้งร้อยล้มเหลวในการอาสาพระบิดาหรือพระเจ้าเข้ามาเกิดเป็นคนสองมิติเพื่อจะคนสองมิติให้เป็นมนุษย์และเอาความรักที่จิตวิญญาณแบกขนมานั้นมอบให้กับโลกเพื่อช่วยให้โลกสมดุลถ้าโลกสมดุลกาแล็กซี่ทานสายน้ำนมมิลกี้เวย์ก็สมดุลเมื่อกาแล็กซี่ทานสายน้ำนมมันสมดุลเพราะมันเวียงหมุนอย่างต่อเนื่องได้เอกภพซึ่งเป็นลักษณะคล้ายๆซาลาเปาสองลูกนะเอาที่แบนๆมาประกอบกันนูนบนนูนล่างเนี่ยมันถึงจะเป็นรูปทรงอย่างนี้ได้เพราะมันเป็นสนามพลังงานเป็นสนามพลังงานที่มีรูปทรงนะเหมือนซาลาเปาสองลูกประกอบกันซึ่งมันสมดุลได้มันเป็นรูปทรงอย่างนั้นได้เพราะว่าเส้นผ่านศูนย์กลางของไอ้ซาลาเปาสองลูกที่ประกอบกันที่เรียกว่าเอกภพเนี่ยมีเส้นผ่านศูนย์กลางทำหน้าที่เวียงหมุนเหมือนเครื่องบินปีกหมุนนะเวียงหมุนเป็นวงกลมอย่างต่อเนื่องการเวียงหมุนเนี่ยมันทำให้เอกภพหรืออนันตจักรวาลเนี่ยสมดุลเหมือนกับโลกหมุนเนี่ยมนุษย์มาช่วยให้โลกหมุนพอโลกหมุนโลกสมดุลทุกอย่างจากระบบเล็กไปสู่ระบบใหญ่ก็เลยสมดุลโลกจึงเสียสมดุลไม่ได้นะโอเคไหมเพราะมนุษย์เนี่ยไม่รู้ว่าไม่รู้อนุตตรธรรมนะไม่รู้ว่าจิตวิญญาณของตัวเองนะเป็นใครไม่รู้ว่าจิตวิญญาณของตัวเองเป็นใครซึ่งเป็นตัวตนแก่นแท้รู้ว่าตัวเองมีจิตวิญญาณเวลาตายแล้วจิตวิญญาณก็ออกจากร่างเวลามาเกิดจิตวิญญาณก็มาปฏิสนธิทางวิญญาณในครรภ์ของมารดาโดยใช้โลหิตในครรภ์ของมารดาสร้างเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์เป็นกายหยาบขึ้นมาให้หรือเรียกว่ากายสังขารเพราะพวกท่านไม่รู้ว่าก็คือจิตหยาบเนี่ยมีแต่จิตวิญญาณเท่านั้นที่รู้แต่จิตหยาบก็ยังไม่รู้อีกว่าตนเนี่ยเดินทางมาจากไหนจิตวิญญาณของตนเนี่ยเดินทางมาจากไหนและไม่รู้ด้วยว่าใครให้มาคำตอบก็คือถ้าไม่ฟังอนุตตรธรรมอาจารย์หรือไม่ฟังศาสดาที่มาจากพระเจ้าไม่ฟังพระโอวาทของพระเจ้าท่านก็ไม่รู้หรอกว่าจิตวิญญาณของท่านนะก็คือรูปธรรมทางพลังงานที่เป็นกล่องพลังงานแบ่งภาคมาจากพระบุตรซึ่งเป็นจิตจักรวาลดวงเล็กที่มี11เหลี่ยมมุมจากแดนสุญญตานอกระบบเอกภพแล้วแบ่งภาคมาเป็นพระจิตก็คือจิตวิญญาณที่มี6เหลี่ยมมุมเพื่อมาเกิดเป็นคน2มิติในกายสังขารที่เรียกว่าเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์นี่ก็แปลว่ามาจากนอกด่านนภาลัยมาจากนอกเอกภพบ้านเกิดอยู่นอกเอกภพเพราะไม่รู้เรื่องนี้แล้วใครให้มาก็พระบิดาหรือพระผู้เป็นเจ้าพระผู้สร้างทุกสรรพสิ่งพระบิดาแห่งจิตวิญญาณเป็นผู้ให้กำเนิดจิตวิญญาณของท่านทั้งหลายนะเป็นผู้ส่งอนุญาตให้มาให้มาเพื่อทำหน้าที่มาช่วยทดลองว่าแผนการที่พระบิดาทรงออกแบบไว้ในเอกภพซึ่งเป็นห้องทดลองของพระเจ้าหรือห้องทดลองของพระองค์นั้นแผนการที่พระองค์ทรงออกแบบวางแผนไว้มันจะสามารถลุล่วงได้แค่ไหนอย่างไรมันจะเป็นความจริงได้แค่ไหนอย่างไรเพราะพระบิดาทรงสร้างห้องทดลองนี้ขึ้นมาเพื่อทรงปรารถนาที่จะเรียนรู้ว่าพระเจ้าหรือจิตจักรวาลอย่างพระองค์เนี่ยสามารถที่จะทำอะไรได้อีกบ้างนอกเหนือจากการสร้างพระบุตรที่เป็นจิตจักรวาลดวงเล็ก11เหลี่ยมมุมจำนวนมหาศาลมากมาย
อยู่บนพระอุระก็คืออยู่บนสนามพลังงานจิตจักรวาลซึ่งเป็นพระนิเวศของพระองค์เนี่ยเพราะพวกท่านน่ะไม่รู้เพราะคนนำทางตาบอดไม่รู้ความจริงเรื่องนี้ประการที่3แล้วก็คนนำทางตาบอดก็ไม่รู้ว่าจิตวิญญาณของพวกตนเนี่ยมาเกิดเป็นมนุษย์ทำไมเผลอๆบางทีไปเข้าใจว่าเพราะจิตวิญญาณเนี่ยเป็นอะไรก็ไม่รู้ซึ่งมันเป็นมันอยู่ในธรรมชาติอยู่แล้วนึกว่าจิตวิญญาณอะธรรมชาติสร้างให้มีจิตวิญญาณอะแล้วล่องลอยมายังโลกมาเจอง้วนดินจิตวิญญาณก็ดันทะลึ่งกินง้วนดินเข้าไปก็เลยมีกายหยาบมีกายสังขารห่อหุ้มจิตวิญญาณเอาไว้ข้างในกลายมาเป็นมนุษย์ก็คิดว่ามาเป็นมนุษย์โดยฟลุกอะ by ฟลุกจับแพะชนแกะแล้วก็ชนนะผสมประสานประเสกันอย่างนั้นมาเกิดเป็นมนุษย์ทำไมเพราะคนนำทางตาบอดไม่รู้ว่าตัวเองมีหน้าที่ต้องทำอะไรบ้างแน่นอนเขาไม่รู้แน่ๆเพราะว่ามาเกิดเป็นมนุษย์ด้วยการที่จิตวิญญาณล่องลอยมาจากไหนก็ไม่รู้มากินง้วนดินเข้าจะเรียกว่าเป็นทฤษฎีของความบังเอิญนะฮะก็เลยมีกายหยาบขึ้นมาเป็นมีกัดเกิดเป็นตัวตนเป็นมนุษย์ขึ้นมาเลยไม่รู้เลยคิดว่าไม่มีหน้าที่ต้องทำอะไรบนโลกนี้หรอกถ้ารู้ว่าจิตวิญญาณมาเกิดเป็นมนุษย์และมีหน้าที่จะต้องทำเขาคงไม่คิดว่าจะต้องหาทางดับขันห้าดับชีวิตดับอัตตาตัวกูเพื่อดับทุกข์แล้วจะได้ไม่ต้องกลับมาเกิดอีกถ้ารู้ว่าจิตวิญญาณมีหน้าที่ต้องทำบนโลกนี้ใช่ไหมเพราะคนนำทางตาบอดไม่รู้พอไม่รู้มันก็ออกทะเลแบบนี้ครับเนี่ยและที่สำคัญที่สุดก็คือไม่รู้ว่าตัวเองคือจิตหยาบไม่ใช่จิตวิญญาณตัวเองนะที่ท่านนั่งฟังเราสื่อพระโอวาทกับพระเจ้าให้ท่านฟังจิตหยาบก็คือตัวท่านน่ะหลงผิดคิดว่าตัวกูคือจิตวิญญาณใช่หรือไม่ไม่มีใครเคยกล่าวความจริงให้ท่านฟังไม่มีใครบอกให้ท่านรู้เพราะไม่มีใครรู้ไงเนื่องจากมันเป็นอนุตตรธรรมผู้ที่ทรงออกแบบไว้ว่าคนสองมิติหรือมนุษย์อย่างพวกท่านน่ะมันต้องเป็นแบบนี้ก็คือผู้ออกแบบก็คือพระผู้สร้างก็คือพระเจ้ามันไอคนที่ปฏิเสธว่าพระเจ้าไม่มีจริงพระเจ้าเนี่ยเป็นพวกเทวนิยมมันฟังเอาไว้ด้วยครับใช้สติเยอะใช้ปัญญาแยะๆเนี่ยพระองค์ออกแบบให้มีจิตหยาบทำหน้าที่แทนจิตวิญญาณโดยเอาคุณสมบัติที่จะใช้เป็นเครื่องมือในการดำเนินชีวิตแบบมนุษย์ในเครื่องยนต์แห่งกรรมที่เป็นกายสังขารหรือกายหยาบเนี่ยถอดออกจากจิตวิญญาณทั้งหมดซึ่งกลุ่มพลังงานกลุ่มนี้ถูกนำออกมาติดตั้งไว้ที่ต่อมพาเนลหรือพาเนลแกลนเขาเรียกว่าเป็นที่ตั้งของจิตหยาบนั่นแหละจุดศูนย์กลางของการสั่นสะเทือนของจิตหยาบส่วนจิตวิญญาณของตัวเองนั้นเวลามาเกิดเป็นมนุษย์เวลามีภพชาติเป็นมนุษย์พระบิดาก็ทรงกำหนดที่ตั้งออกแบบเอาไว้ให้อยู่ที่ต่อมพิทูอิชรีซึ่งเป็นต่อมใต้สมองมันคนละต่อมกันพี่น้องครับสังเกตไหมเนี่ยต่อมพายเนลหรือพายเนลแกลนจะเป็นจุดศูนย์รวมของการสั่นสะเทือนของอายตนะทั้ง5ที่เป็นอายตนะภายนอกคือตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสเมื่อหน้าต่างทั้ง5บานเนี่ยมันสัมผัสรู้ดูเห็นสิ่งใดที่เป็นที่อยู่โดยรอบคือดินน้ำลมไฟรูปรสกลิ่นเสียงรูปรสกลิ่นเสียงสีสันอะไรพวกนี้แสงมันจะไปสั่นสะเทือนรวมกันที่ภายในแกลนนั่นแหละเพราะพันธุ์แกลนเป็นที่ตั้งของจิตยาบรรดากลุ่มพลังงานทั้งหมด189กลุ่มมีศูนย์กลางของการสั่นสะเทือนอยู่ที่ต่อมนี้ต่อมเล็กๆเนี่ยพี่น้องครับเพราะฉะนั้นเพราะคนนำทางตาบอดไม่ใช่ว่าฉลาดและรู้หมดไปทุกเรื่องถ้าโลกิยธรรมโลกุตตรธรรมไม่มีปัญหาเขาฉลาดแยบคายแยบยลองค์สัพพัญญูก็สามารถรู้จบรู้แจ้งได้ทุกสิ่งที่เป็นความจริงในอนันตจักรวาลไม่ใช่เฉพาะบนโลกหรอกแต่ความจริงที่อยู่เบื้องนอกอนันตจักรวาล นี่คืออนุตตรธรรมพระบิดาเท่านั้นนะที่จะทรงทราบและบอกท่านได้ซึ่งเรากำลังกลับมาและมาบอกท่านอยู่นี่เห็นหรือยังครับเพราะไม่รู้อนุตตรธรรมอย่างน้อย5ข้อนี่ครับมันจึงทำให้คนนำทางตาบอดพาท่านหลงทางตั้งแต่ต้นพยายามจะทิ้งภารกิจทางจิตวิญญาณบนโลกคือตายแล้วไม่เกิดอีกขณะที่มีชีวิตอยู่วันๆก็พยายามจะทำให้ตัวเองพ้นทุกข์จะทำให้ตัวเองเนี่ยนะไม่ต้องกลับมาเกิดอีกให้ได้ดับอัตตาดับความทุกข์ดับการมีชีวิตก็คือดับขันธ์5
พยายามทำอยู่คนเดียวแล้วก็ทำเพื่อตัวเองทั้งที่จิตวิญญาณให้มาเกิดเป็นคนมาเป็นมนุษย์เนี่ยมาเพื่อช่วยโลกมาเพื่อช่วยกันกับเพื่อนมนุษย์และสรรพสัตว์ทั้งหลายที่รวมเรียกว่าเวนยสัตว์เพื่อช่วยทำให้โลกนี้สมดุลภารกิจหลักอยู่ตรงนั้นแล้วทำให้สมดุลได้ด้วยไงด้วยความรักใช้ความเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาใช้ความอดทนอดกลั้นให้อภัยใช้พลังอำนาจด้านบวกตรงนี้ครับช่วยกันหมุนธรรมจักรเพื่อมอบความรักให้กับโลกไม่ใช่พยายามจะก้มมองดูแต่ตัวเองพิจารณาแต่ตัวเองกายเนื้อกายในและพยายามจะดับมันให้หมดดับมันให้สิ้นเชื้อที่เรียกว่านิพพานเหมือนตาลยอดด้วนอย่างที่เราพูดเราจะพูดแบบนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าท่านทั้งหลายที่เป็นคนส่วนใหญ่จะเกิดสติทางวิญญาณเราฝากพี่ๆน้องๆที่ฟังเราอยู่หน้าทาง YouTube ขณะนี้554ท่านถ้าสามารถแชร์ได้นะถ้าสามารถแชร์ให้เพื่อนๆออกไปได้เนี่ยอยากให้รายการเราเนี่ยแพร่หลายไปทั่วโลกเร็วที่สุดให้ท่านช่วยกันแชร์ด้วยอย่านั่งชมอยู่คนเดียวเพราะว่าเวลาท่านดูใน Facebook เนี่ยนะเราสามารถจะมองออกบอกได้นะแอดมินเราบอกได้เลยว่าใครดูเราอยู่แล้วแชร์ให้เราอยู่ในขณะเดียวกันแชร์ไปไลฟ์สดด้วยยิ่งดีครับให้คนฟังเยอะๆท่านไม่ต้องเสียตังอะไรนะเพราะใช้ค่าไฟเท่าเดิมถ้าท่านต้องการจะช่วยงานพระบิดานะเป็นทีมงานของเรานะโดยไม่ต้องขันอาสาเลยทำไปเลยนะเราอนุญาตในสดๆระหว่างออกอากาศเนี่ยแชร์ไปเลยครับถ้าแชร์ได้ช่วยกันแชร์วันนี้ไม่ได้แชร์วันหน้าก็ได้ทุกวันเนี้ยคนยังดูน้อยเพราะอะไรฮะเพราะพี่ๆน้องๆอย่างพวกท่านเนี่ยชมคนเดียวชอบปลีกวิเวกนะนอนชมนั่งชมการสื่อพระโอวาทสดๆของเรานะอยู่คนเดียวหรือลำพังในครอบครัวไม่ยอมแชร์ออกไปข้างนอกนะไม่ทราบเพราะอะไรนะฮะเราก็ถามนะช่วยกันแชร์นะฮะช่วยกันแชร์ไม่ใช่กดไลค์อย่างเดียวช่วยกันแชร์ด้วยนะพี่ๆน้องๆครับคำว่าอนุตตรธรรมตะเกียรอถอดความหมายให้ท่านฟังไปแล้วคำว่าอนุตตรธรรมเนี่ยรอถอดความหมายให้ท่านฟังไปแล้วนะว่ามันหมายความว่าอะไรนะเราก็เลยนะจะกล่าวซ้ำให้ท่านฟังเป็นข้อสรุปสั้นๆ 2-3 ข้อจาก5ข้อเมื่อตะเกียนะว่าจิตวิญญาณเนี่ยมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วก็จิตวิญญาณเนี่ยมอบให้จิตหยาบทำหน้าที่แทนโดยที่จิตวิญญาณเนี่ยยินยอมที่จะรับผิดชอบทุกสิ่งที่จิตหยาบเป็นผู้กระทำจิตหยาบมีกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมอะไรอย่างไรผลลัพธ์ของการกระทำของจิตหยาบซึ่งเป็นตัวแทนผู้ได้รับอำนาจรับมอบอำนาจจากจิตวิญญาณจิตวิญญาณก็จะยอมรับในกรรมและผลกรรมจากการกระทำของจิตหยาบของตนเช่นนั้นโดยไม่มีข้อแม้โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้นทำผิดจิตวิญญาณก็จะเป็นผู้รับผิดทำชอบจิตวิญญาณของท่านก็จะรับชอบทำชั่วจิตวิญญาณของท่านก็จะเป็นผู้รับชั่วก่อกรรมทำเข็ญก่อบุญกุศลอะไรจิตวิญญาณก็จะต้องรับไปตามนั้นทั้งหมดนี่คือสิ่งที่พระบิดาทรงออกแบบไว้พระเจ้าทรงออกแบบไว้พี่ๆน้องๆครับด้วยเหตุนี้เองเวลาจิตหยาบซึ่งเป็นผู้ได้รับมอบอำนาจจากจิตวิญญาณเนี่ยนะตายไปจากการเป็นมนุษย์จิตหยาบเป็นไงฮะจิตหยาบไม่ได้ไปด้วยกับจิตวิญญาณแต่จิตหยาบจะต้องคืนเครื่องมือซึ่งเป็นกลุ่มพลังงานทั้งหมด189กลุ่มรวมทั้ง5กลุ่มก็คือขันธ์5เนี่ยคืนให้กับจิตวิญญาณทั้งหมดก่อนที่เครื่องยนต์แห่งกรรมหรือกายสังขารจะดับลงจิตวิญญาณจะต้องดีดตัวเองออกจากกายหยาบออกจากกายสังขารให้ทันต้องดีดออกเพื่อทิ้งกายสังขารนี้นั่นแปลว่าต้องรับเอา189กลุ่มที่ตัวเองแบ่งภาคออกไปเป็นจิตหยาบอ่ะเนาะกลับคืนแล้วมาเป็นตัวของตัวเองแล้วดีตัวเองออกแล้วก็ไปเผชิญชะตากรรมตามที่จิตหยาบเป็นผู้ก่อก็คือต้องไปลงนรกเพื่อจะชำระไอ้กรรมหรือบาปทั้งหลายที่ทำให้จิตวิญญาณหลงมิติจิตวิญญาณนี่จะสั่นสะเทือนด้วยคลื่นความถี่ทางด้านบวกแต่ถ้าจิตหยาบทั้งภพชาติสั่นสะเทือนแต่โลภะโทสะโมหะกิเลสหนาตัณหาเยอะมันก็ทำให้จิตวิญญาณ
ทั้งภพชาติเนี่ยเสียสมดุลจึงต้องถูกส่งไปลงนรกไปลงบึงไฟจึงลงบึงไฟพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับนี่คือสิ่งที่คนนำทางตาบอดไม่รู้เพราะมันเป็นอนุตตรธรรมมันเป็นความจริงที่พระเจ้าเป็นผู้ทรงออกแบบเอาไว้พระองค์ก็ทรงเผยความจริงให้ลูกๆอย่างพวกท่านรู้ผ่านเรามาท่านเข้าใจมันพอไม่รู้ความจริงเหล่านี้การพยายามจะตายแล้วไม่กลับมาเกิดอีกการพยายามจะดับขันห้าไปโทษขันห้าว่าเป็นตัวสร้างปัญหาให้กับตนเองคิดว่าถ้าตายไปแล้วจิตวิญญาณคงไม่มีขันห้าเหลือแล้วไม่หรอกจิตวิญญาณก็มีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเหมือนกันแต่จิตวิญญาณมีคุณสมบัติเดียวคือความรักคือที่เป็นบวกจิตวิญญาณจะไปเอาขันห้าออกก็นู่นแหละตรงด่านนภาลัยก่อนจะหลุดพ้นออกไปจากอนันตจักรวาลเท่านั้นเอาละเรื่องที่บอกว่าจิตหยาบทำหน้าที่เป็นตัวแทนของจิตวิญญาณโดยถือกลุ่มพลังงานของจิตที่จะใช้ทำงานในบทบาทของการเป็นคน2มิติที่เรียกว่ามนุษย์189กลุ่ม189ขันธ์189หน้าที่เพื่อจะทำให้ท่านเข้าใจเรื่องซับซ้อนที่พระเจ้าหรือองค์จิตจักรวาลทรงออกแบบไว้ซึ่งเป็นเรื่องยากระดับอนุตตรธรรมให้เข้าใจได้ง่ายๆภายใน3นาทีเราจะให้ท่านดูภาพนี้เราจะให้ท่านดูภาพนี้ในภาพนี้ท่านจะเห็นว่าแบ็คกราวด์เป็นเหมือนวิหารเป็นเหมือนวัดนะแล้วบริเวณหน้าวัดก็จะมีพระประธานที่เราทำแสงแว๊บๆแว๊บๆเอาไว้วัดต้องมีพระประธานแล้วก็ทางด้านซ้ายมือของท่านแต่เป็นขวามือของจอนะจะมีเจ้าอาวาสจะมีเจ้าอาวาสยืนอยู่เป็นตระหง่านเลยส่วนทางขวานะจะมีเนนกับพระนั่นเป็นลูกวัดมันไม่งั้นมันก็จะเป็นวัดที่สมบูรณ์เหมือนปัจจุบันไม่ได้พี่น้องครับพระประธานที่ท่านเห็นเนี่ยนั่งนิ่งสงบก็นั่งเข้าฌานสมาบัตินั่งกรรมฐานสมาธิหรือนั่งวิปัสสนากรรมฐานจันเรียกว่านั่งอะไรแล้วแต่นั่งเงียบๆอยู่คนเดียวเฉยๆเป็นรูปปั้นที่มีตาหูจมูกปากมีตัวตนเหมือนปกตินั่งขัดสมาธิอยู่เนี่ยเราสมมติให้เป็นจิตวิญญาณซึ่งจิตวิญญาณของท่านเนี่ยถูกขังอยู่ที่ต่อมพิทูทารีไม่สามารถหลุดออกมาได้นะยกเว้นนาทีสุดท้ายของลมหายใจเฮือกสุดท้ายจิตวิญญาณจะได้รับโอกาสให้รีบดีตัวเองออกมาจากกายสังขารหรือเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์เพราะนั่นคือจิตวิญญาณแสดงให้เห็นว่าจิตวิญญาณนั้นต้องตายในวันตายจิตวิญญาณก็คือพระประธานเนี่ยจึงจะมีชีวิตจึงจะเป็นอิสระหลุดออกมาจากกายหยาบได้แต่ที่ถ้าขณะที่ยังอยู่ในกายของมนุษย์ก็คือยังอยู่ในวัดน่ะจะเป็นได้แค่พระประธานทำอะไรไม่ได้รู้เห็นได้แต่ทำอะไรไม่ได้แต่ผู้ทำหน้าที่แทนคือเจ้าอาวาสเจ้าอาวาสก็คือจิตหยาบที่จิตวิญญาณมอบหมายให้ทำหน้าที่แทนให้เป็นเจ้าวัดแทนเพราะวัดไม่มีพระพุทธรูปไม่มีพระประธานไม่ได้อยู่แล้วท่านเข้าใจอ่ะเพราะฉะนั้นสรุปพระประธานก็คือจิตวิญญาณองค์ดำๆที่เราทำไว้ในภาพส่วนเจ้าอาวาสก็คือจิตหยาบและแน่นอนถ้าจะเปรียบไปก็คือขันธ์5ก็คือพระธรรมวินัยที่พระทุกรูปที่เป็นเจ้าวัดหรือลูกวัดก็ตามต้องถือครองนั่นคือมีพระธรรมและมีวินัยนะซึ่งมันรวมทั้งหมดอะคำว่าวินัยมันรวมทั้งศีลด้วยเราใช้คำสั้นๆว่าพระธรรมวินัยนักบวชทุกรูปจะต้องมีพระธรรมวินัยเป็นหลักปฏิบัติใช่หรือไม่จิตหยาบของมนุษย์เหมือนกันต้องใช้ขันธ์5ต้องปฏิบัติขันธ์5ธรรมวินัยที่ปฏิบัติขันธ์5ก็คือต้องสั่นสะเทือนจิตหยาบให้เกิดขันห้าทางด้านบวกซึ่งตัวกำหนดขันห้าให้สั่นสะเทือนเป็นด้านบวกคืออะไรครับคือความรักความรักและถ้าสามารถสั่นสะเทือนขันห้าเป็นบวกได้เป็นความรักได้นั่นแสดงว่าท่านต้องใช้อายตนะทั้งห้าภายนอกหมุนเวียนสับเปลี่ยนกันใช้รับรู้สัมผัสรู้ข้างนอกแล้วส่งให้จิตหยาบรับรู้หรือสั่นสะเทือนตอบรับตอบสนองด้วยขันห้าก็แปลว่าหมุนวนจากข้างนอก
เข้าไปหาจิตหยาบเพื่อให้สั่นสะเทือนขันธ์5ที่อยู่ข้างในและลึกสุดที่เป็นแกนกลางของการเป็นมนุษย์คือแก่นแท้คือจิตวิญญาณหน้าที่ของเจ้าอาวาสก็คือจิตหยาบจะต้องสัมผัสรู้ในสิ่งที่เป็นสิ่งเร้าจากภายนอกที่ตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสเนี่ยนะมาเร้าจิตหยาบก็คือเร้าเจ้าอาวาสให้สั่นสะเทือนเป็นหมวกด้วยความรักความเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาให้สั่นสะเทือนเป็นความอดทนอดกลั้นให้อภัยเท่านั้นเพราะอะไรครับเพราะว่าการหมุนเนี่ยถ้าหมุนธรรมจักรต้องหมุนด้วยความรักเนี่ยมันเป็นการเหวี่ยงหมุนจากข้างนอกก็คืออายตนะภายนอกหมุนวนสลับเปลี่ยนกันใช้เข้าไปหาจิตหยาบจิตหยาบนี่ก็ยังไม่ใช่แก่นกลางหรือแก่นแท้ของการเป็นมนุษย์แก่นแท้ของการเป็นมนุษย์ก็คือจิตวิญญาณพี่น้องครับแต่ถามว่าทุกวันนี้ถ้าท่านยังเต้น3ชาติด้วยโลภะโทสะโมหะใช้โลภะโทสะโมหะในการสั่นสะเทือนจิตหยาบให้ด้วยขันธ์5เนี่ยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยยังสั่นสะเทือนด้วยโลภะโทสะโมหะด้วยกิเลสหนาตัณหาเยอะด้วยราคะจริตด้วยอารมณ์ขยะเนี่ยมันจะไม่สามารถหมุนเข้าไปข้างในสุดจนถึงจิตวิญญาณของท่านได้โปรดฟังอีกครั้งนะนี่คือสิ่งที่พระเจ้าหรือพระผู้สร้างทรงออกแบบไว้เราไม่ได้อวดอุตริมาสร้างนิยายยกเมฆมาหลอกลวงท่านเพราะเราไม่ใช่คนนำทางตาบอดที่ไม่หลอกลวงท่านก็บิดเบือนเบี่ยงเบนเพราะความเชื่อของตัวเองเพราะความหลงของตัวเองแล้วใส่ mindset ผิดๆไว้ให้กับท่านท่านฟังดีๆนะครับคำว่าธรรมจักรกัปปวัฏฐานสูตรที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนไว้ก็คือสิ่งที่เรากำลังกล่าวให้ท่านฟังเนี่ยซึ่งไม่มีนักบวชหรือคนนำทางตาบอดหรือตาดีคนไหนกล่าวให้ท่านฟังเลยใช่ไหมว่าธรรมจักรกัปปวัฏฐานสูตรคือต้องช่วยกันหมุนธรรมจักรอย่างต่อเนื่องไม่รู้สิ้นสุดอ่ะโดยการใช้ความรักและความเมตตาน่ะนั่นคือหน้าที่ของจิตวิญญาณที่มาเกิดเป็นมนุษย์พระพุทธองค์ท่านสอนไว้แล้วแต่ไม่มีใครมาขยายความเพราะไม่รู้ไงเพราะมันเป็นอนุตตรธรรมพระองค์ตรัสรู้ด้วยอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณไม่ใช่ตรัสรู้ด้วยปัญญาญาณไม่ได้ตรัสรู้ด้วยโลกุตตรธรรมที่เป็นนะปัญญาญาณโดยอาศัยสติปัญญาเป็นตัวช่วยแบบมนุษย์ไม่ใช่แต่ตอนนี้เรากำลังพูดเรื่องกรรมจักรถ้าหมุนเป็นกรรมจักรท่านจึงไม่รอดจิตวิญญาณของท่านจึงไม่รอดไปจากกฎแห่งกรรมต้องตกนรกต้องเวียนว่ายตายเกิดไม่อยากกลับมาเกิดอีกเป็นมนุษย์ก็ต้องเกิดก็ต้องกลับมาเกิดอยู่ดีไอ้ที่หลุดลอยไปนั่นเพราะอะไรวันหน้าเราค่อยบรรยายให้ฟังค่อยสื่อพระโอษฐ์ให้ฟังนะบางทีก็ต้องเลื่อนลอยนะบางทีก็นะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกบางทีก็ไปเป็นสัตว์บางทีก็ลงนรกนะไม่สามารถที่จะนิพพานที่แท้จริงได้ที่เราบอกว่าเป็นนิพพานเทียมเท็จนั่นแหละการหมุนกรรมจักรในชีวิตประจำวันมันเกิดจากการที่ท่านมีถ้าท่านอ่าน Facebook ของเราในวันนี้นะท่านจะเข้าใจสิ่งที่เรากำลังกล่าวกับพระบิดาให้ท่านฟังกรรมจักรเนี่ยมันเกิดจากการที่ท่านเวลามีสิ่งเร้าภายนอกที่ท่านหมุนวนกันใช้ตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสพอส่งข้อมูลเข้ามาที่จิตหยาบจิตหยาบก็สั่นสะเทือนเป็นขันธ์5รับขึ้นมาทันทีแต่ขันธ์5ของท่านน่ะโดยจิตหยาบของท่านนี่แหละไปสั่นสะเทือนเป็นกรรมจักรเพราะว่าหลงมายาคิดว่าเป็นแก่นแท้หลงในอัตตาตัวกูของกูหลงในอัตตาตัวตนของสรรพสิ่งที่ท่านสัมผัสดูเห็นแล้วก่อให้เกิดกิเลสตัณหาราคะอารมณ์ขยะขึ้นมาสิ่งเหล่านี้มันจะทำให้เกิดการขับเคลื่อนเป็นกรรมจักรเกิดขึ้นเห็นไหมฮะท่านใช้อารมณ์ใช้ความรู้สึกเป็นตัวกำกับการสั่นสะเทือนของขันห้ามันเลยเกิดเป็นนะเวรกรรมเกิดเป็นผลกรรมที่จิตวิญญาณของท่านต้องรับผิดชอบมันไม่สามารถทำหน้าที่ของจิตวิญญาณเพื่อให้ความรักหรือให้ความเมตตาหรือสั่นสะเทือนเป็นเมตตาธรรมเพื่อช่วยค้ำจุนโลกได้ซึ่งเป็นหน้าที่ของจิตวิญญาณเห็นไหมฮะจิตวิญญาณมอบหน้าที่ให้จิตหยาบทำหน้าที่แทนเพื่อสัมผัสรู้ดูเห็นแล้วค่อยๆเรียนรู้ที่จะยกระดับสภาวะจิตของตัวเองให้มันสั่นสะเทือนเป็นบวกสูงสุดให้ไ
โอเคตอนแรกๆก็ค่อยๆเรียนรู้เราบอกแล้วเมื่อเสาร์ที่แล้วตอนเกิดมาเป็นกุมารน้อยเป็นเด็กอายุประมาณ2ขวบ3ขวบขึ้นมาเนี่ยยังเห็นแก่ตัวอยู่ยังทำอะไรอะไรเพื่อตัวเองอยู่เพราะอะไรเพราะจิตหยาบมีขันธ์5ที่ได้ต้นแบบมาจากสัตว์ประจำโลกสัตว์ส่วนมากแล้วมันทำตามใจทำตามอารมณ์ทำตามความรู้สึกและมันทำเพื่อตัวมันเองกับพวกตัวมันถ้าท่านเป็นมนุษย์เนี่ยท่านไม่ใช่สมองที่พระบิดาให้มาให้สมอง2ซีกเนี่ยเพื่อท่านรักคนที่ไม่น่ารักให้ได้ให้ท่านหายโกรธขณะที่ท่านกำลังโกรธคนที่ทำให้ท่านโกรธถ้าจะหายโกรธได้ท่านต้องใช้ปัญญาของท่านใช้สมองสองซีกเนี่ยแต่พวกท่านไม่ใช้พอไม่ใช้แล้วชีวิตของพวกท่านบริบทในการดำเนินชีวิตมันต่างกับสัตว์ประจำโลกไหมพี่น้องครับเพราะสัตว์มันไม่มีสมองให้ใช้เมื่อท่านมีสมองให้ใช้แต่ไม่ใช้พฤติกรรมของท่านย่อมไม่ต่างกันกับเจ้าสัตว์ประจำโลกนั่นแหละเห็นไหมฮะท่านก็เป็นสัตว์ชั้นสูงไม่ได้เพราะท่านใช้สมองไม่เป็นใช้ความรักเพื่อให้ไม่เป็นรักคนไม่น่ารักให้ได้ให้อภัยคนที่ไม่สมควรจะให้อภัยให้เป็นท่านทำไม่ได้เพราะท่านไม่ใช้ปัญญาหรือบางทีมีปัญญาไม่รู้จักใช้ไม่พอบางทีอยากใช้แต่ใช้ไม่เป็นเพราะวันหนึ่งเวลาศึกษาธรรมะได้แต่ถามเขาและจำเอามาทำจำเอามาท่องแต่ไม่เข้าใจไม่เกิดจากจะปฏิบัติธรรมะข้อไหนท่านต้องเข้าใจธรรมะข้อนั้นมันจึงจะเป็นการกระทำด้วยจิตสำนึกของการเป็นมนุษย์ของท่านเองการกระทำนั้นจึงจะไม่เป็นโมฆะขีดเส้นใต้ไว้ด้วยครับที่เรากล่าวไม่ใช่ทำเพราะเชื่อต้องทำเพราะเข้าใจว่ามันคืออะไรมันคืออย่างไรทำไมจึงต้องทำเช่นนั้นทำแล้วมันจะเกิดประโยชน์โพธิผลอย่างไรมันจะมีผลดีต่อตนเองต่อคนรอบข้างต่อโลกต่อพระบิดาต่อจิตวิญญาณของตัวเองอย่างไรต้องรู้อย่างนั้นครับนะพี่น้องครับขันธ์5คือพระธรรมวินัยใช่ไหมเมื่อท่านหมุนกรรมจักรท่านก็ล้มเหลวในการที่จะเป็นมนุษย์ท่านก็ได้เป็นแค่คนเท่านั้นถ้าท่านจะเป็นมนุษย์ได้ท่านต้องหมุนนะหมุนจากตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสเข้าหาจิตหยาบเข้าหาจิตหยาบก็คือเจ้าอาวาสนี่แหละนะใช่ไหมแล้วจะต้องหมุนต่อไปถึงแกนกลางของการหมุนจุดศูนย์กลางของการหมุนที่อยู่ข้างในก็คือจิตวิญญาณที่เร้นตัวเองอยู่ข้างในท่านต้องเอาขันห้ารวมทั้งจิตหยาบทั้งหมด189กลุ่มที่มีขันห้าด้วยเนี่ยยกระดับตัวเองขึ้นมาแล้วไปสวมคืนให้กับจิตวิญญาณไปสวมคืนก็แปลว่าไปเป็นหนึ่งเดียวกันกับจิตวิญญาณที่ตั้งอยู่ที่ต่อมพิทูอิตรีท่านต้องไปน็อกเคาะประตูแล้วใช้ความรักที่สั่นสะเทือนด้วยบวกสูงสุดเนี่ยเปิดประตูเข้าไปหาจิตวิญญาณคือทำให้ต่อมพิทูอิตรีสั่นสะเทือนรับรู้ตามแรงสั่นสะเทือนของจิตหยาบที่อยู่ที่พาเนอร์แกลนให้ได้ที่เราพูดทั้งหมดเนี่ยเป็นเพียวเมตาฟิสิกส์เป็นอภิปรัชญาพี่น้องครับถ้าเป็นภาษาธรรมะเรียกว่าเป็นอนุตตรธรรมท่านคิดเองได้ไหมครับไม่ได้หรอกครับเราก็คิดเองไม่ได้แต่เรารู้เราจึงมาเปิดเผยความจริงให้ท่านฟังไม่เกิดมาชาตินี้ไม่เสียชาติเกิดหรอกนะที่มาฟังพระโอวาทของพระเจ้าและไม่เสียเวลาหรอกนะที่มาเสียเวลาในการฟังการสื่อถ่ายทอดสดพระโอวาทจากพระเจ้า real time เราเป็นผู้สื่อดึกเหมือนท่านท่านก็เป็นผู้ฟังเป็นผู้เรียนรู้ก็ดึกเหมือนกันส่วนพระบิดาเป็นเวลาของจักรวาลพระองค์ไม่มีคำว่าดึกไม่มีคำว่าสายไม่มีคำว่าเช้าไม่มีอดีตไม่มีอนาคตพระองค์ทรงมีแต่ปัจจุบันเท่านั้นเราจึงพยายามชวนท่านเนี่ยให้ใช้เวลาของจิตจักรวาลซึ่งมีค่าตั้งแต่หนึ่งเลิกใช้เวลาทางกายภาพที่ร่างกายจะเหี่ยวเฉาเหลาเยเพราะมันมีอายุขัยเพราะร่างกายเหี่ยวเฉาเหลาเยก็ต้องทิ้งกายสังขารนี้ไปใช่ไหมแล้วจิตวิญญาณก็ต้องหาโอกาสมาเกิดใหม่เพื่อจะมาดั้งร่างกายใหม่ๆเสียเวลานะเสียเวลาเกิดแล้วไม่ต้องตายเมื่อตายไปก็เมื่อหมดหน้าที่แล้วก็เท่านั้นเองนะขันธ์5คือพระธรรมเพราะถ้าท่านจะหมุนธรรมจักรเนี่ยท่านรู้มั้ยมันต่างกับกรรมจักรตรงไหนถ้าเป็นกรรมจักรเนี่ยมันจะหมุนไม่สุดหมุนไม่สุดก็คืออายตนะภายนอกหมุนใช่มั้ยแล้วสั่นสะเทือนไปถึงจิตหยาบจิตหยาบรับรู้แล้วไม่สามารถสั่นสะเทือนไปต่อไปถึงจิตวิญญาณได้เพราะความถี่ของจิตหยาบที่สั่นสะเทือนโดยเจ้าอาวาสที่ทำน่ะมันไม่เข้าถึงจิตวิญญาณไม่เข้าถึงพระประธานที่ต้องการได้เพราะความถี่ต่ำจิตวิญญาณมีความถี่สูงมันไอ้ที่ต่ำเนี่ยมันต้องยกระดับตัวเองขึ้นไปสู่ที่สูงใช่ไหมพระบิดาจึงใช้คำว่าท่านต้องยกระดับการสั่นสะเทือนของจิตหยาบให้สูงขึ้นทางด้านบวกเพื่อที่จะเป็นหนึ่งเดียวกับจิตวิญญาณของตัวเองให้ได้พูดแบบนั้นไม่ชัดเจนมันพูดแบบนี้ชัดกว่า
ช่ไหมหมุนจากข้างนอกเข้าไปหาจิตหยาบจากจิตหยาบหมุนเข้าไปหาจิตวิญญาณซึ่งเป็นแก่นแท้เร้นอยู่ข้างในชัดไหมพี่น้องคราวนี้ชัดไหมถ้าท่านทำโดยการหมุนธรรมจักรด้วยความรักเพื่อให้ด้วยปัญญาอันเฉลียวฉลาดของท่านที่เราก็พยายามจะติดอาวุธทางปัญญาให้กับท่านมาตั้งแต่เราเริ่มสื่อพระโอวาทเป็นหย่อมๆและทุกวันนี้มาสื่อผ่านโซเชียลก็แล้วเปิดกว้างไปทั่วทั้งจักรวาลโลกแล้วเราติดอาวุธทางปัญญาให้ตลอดเราเน้นกับท่านว่าฟังแล้วต้องคิดตามไม่งั้นท่านก็จะฉลาดเท่าเดิมก็คือโง่เท่าเดิมจะไม่ฉลาดขึ้นเลยคิดสิครับถึงแม้สิ่งที่เราสอนนั้นอาจจะผิดหรืออาจจะถูกยังไม่รู้แต่ถ้าท่านคิดด้วยปัญญาของท่านท่านก็สามารถพิจารณาด้วยปัญญาของท่านเองได้ว่ามันผิดหรือมันถูกมันใช่หรือมันไม่ใช่และก็สามารถจะพิจารณาคำสอนของคนนำทางตาบอดได้ว่ามันต่างกันกับเราตรงไหนต่างกันอย่างไรสิ่งไหนควรเชื่อมากกว่ากันคนนำทางตาบอดสอนท่านด้วยความเชื่อด้วยปัญญาด้วยสมองของตนเองแต่เราสอนท่านไม่ได้ปัญญาไม่ได้สมองของเราแต่เป็นความจริงที่เรารับสื่อมาจากพระเจ้าแล้วมาบอกพวกท่านนะมันจะน่าเชื่อของใครจะน่าเชื่อกว่ากันนะพี่น้องครับนี่คือสิ่งสำคัญนะพี่น้องนะอ่ะถ้าหมุนธรรมจักรท่านจะเป็นหนึ่งเดียวกับจิตวิญญาณเมื่อมันเป็นหนึ่งเดียวกับจิตวิญญาณแล้วท่านก็จะอยู่เหนือกฎแห่งกรรมเอาชนะกฎแห่งกรรมได้และเมื่อเอาชนะกฎแห่งกรรมได้ท่านก็ไม่ต้องตายเมื่อไม่ต้องตายก็สังสารวัฏก็ไม่ต้องมีสิ่งเดียวคือมีหน้าที่ในการสั่นสะเทือนความรักสั่นสะเทือนขันห้าด้วยจิตหยาบเพราะท่านให้มันเป็นความรักแล้วใช้ความรักนั้นค้ำจุนโลกให้สมดุลร่วมกันกับเพื่อนมนุษย์คนอื่นร่วมกันกับสรรพสัตว์อื่นๆแล้วทุกคนก็จะอายุยืนเหมือนพวกเอเลียนที่มันอายุยืนมันสร้างโควิดได้สร้างเชื้อโรคได้มันไม่ได้เก่งมาจากไหนแต่มันคิดค้นมานานก่อนที่พวกเราเนี่ยนะจะมีอายุยืนยาวได้ซะอีกพวกเขาเกิดมาแล้วยังไม่เคยตายอ่ะเขาก็ศึกษาอย่างต่อเนื่องมันพระบิดาจึงออกแบบพวกท่านไม่ให้ต้องตายเหมือนกับเอเลี่ยนนั่นแหละแต่พวกท่านน่ะทำผิดจึงอายุสั้นจึงมีอายุไขนะมัวแต่เริ่มใหม่มัวแต่เริ่มใหม่เหมือนท่านทำแล้วทำอีกล้มแล้วล้มอีกเหมือนเด็กอ่ะล้มแล้วลุกลุกแล้วล้มหล่นนะไม่สามารถก้าวเดินไปข้างหน้าได้สักทีมนุษย์ต่างกับเอเลี่ยนตรงเนี้ยเขาเรียกว่าเป็นตุ๊กตาล้มลุกอ่ะล้มลุกคลุกคลานตลอดไม่สามารถจะก้าวเดินอย่างสง่างามไม่สามารถจะก้าวหน้าอย่างองอาจได้แต่พวกเอเลี่ยนมันไม่ต้องเสียเวลาเพราะเวลาระหว่างภพชาติเนี่ยมันเสียเวลามากนะระหว่างภพชาตินี้พอตายไปแล้วกว่าจะได้มาเกิดใหม่ในภพชาติถัดไปมันต้องใช้เวลามากเลยนะในระหว่างภพชาติไม่ใช่ไม่มีอะไรนะฮะนะแต่ถ้าท่านอยากเกิดเร็วนะฮะก็ทำชั่วเยอะๆครับวันเนี่ยก่อแต่เวรก่อแต่กรรมทำแต่บาปสินะพอท่านตายไปแล้วนะแต่ตายต้องทุกข์ทรมานนะแล้วก็ไปลงนรกนะแล้วจะรีบกลับมาเกิดเร็วมากเลยนะบางคนนี่30วันเนี่ย30วันของโลกก็กลับมาเกิดใหม่ได้แล้วนะไอเนี่ยที่มาเกิดไวเนี่ยตายแล้วกลับมาเกิดไวกว่าคนอื่นกว่าจิตวิญญาณดวงอื่นเพราะว่ามีเวรมีกรรมต้องชำระมีบทเรียนมีบททดสอบต้องแก้ไขอะไรต่ออะไรเยอะกว่าคนอื่นครับจึงได้แซงคิวมาเกิดอะมันตายแล้วเกิดเร็วเนี่ยไม่ใช่ว่าดีหรือดีไม่รู้นะแต่คนดีๆเนี่ยแต่ยังมีกรรมอยู่เนี่ยพยายามอย่าตายครับเพราะถ้าตายนะกว่าท่านจะได้รับโอกาสให้กลับมาเกิดใหม่เพื่อทำหน้าที่ที่ค้างอยู่เนี่ยโอ้รอไปเถอะโอ้นะรอไปเถอะและตอนนี้มันสิ้นยุคพลังงานเก่าแล้วทุกคนเดินหน้าไปหา56วัน8ราตรีที่สมัยองค์เยซูคริสต์ท่านบอกว่าลูกแกะอย่างพวกท่านจะต้องรีบกลับเข้าข้อก่อนค่ำนี่คือรหัสที่พระองค์ทรงกล่าวไว้และมีบันทึกเอาไว้ในพระคัมภีร์นั่นนะคนที่มีพระเจ้าคนที่มีพระเยซูก็ลองไปเปิดดูสิใช่ไหมท่านรู้ว่าแปลว่าอะไรอ่ะท่านแปลกันว่าไงเราไม่ทราบแต่บอกว่าให้ลูกแกะก็คือจิตวิญญาณของพวกท่านที่มาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยไม่ว่าชาติไหนศาสนาไหนก็ตามรีบหาทางนะใช้จิตหยาบเนี่ยหาทางส่งจิตวิญญาณของตัวเองก็คือลูกแกะเนี่ยเดินทางกลับเข้าคอกคอกก็คือพระนิเวศของพระเจ้าพระนิเวศของพระเจ้าก็คือจิตจักรวาลนะสนามพลังงานของจิตจักรวาลและออกไปจากระบบโลกออกไปจากอนันตจักรวาลผ่านประตูข้อแกะก็คือด่านนภาลัยซึ่งเป็นประตูมิติที่จิตวิญญาณของท่านคือลูกแกะเดินทางเข้ามาเพื่อมาเกิดเป็นมนุษย์บนโลกเสรีเนี่ยเราเชื่อมโยงให้ท่านได้ฟังว่ามันเป็นเรื่องเดียวกันเพราะที่ผ่านมามันเป็นอนุตตรธรรมก็เลยไม่มีใครสามารถนึกออกบอกได้ก็เลยนึกว่าเป็นนิยายน้ำเน่าเป็นเรื่องไร้สาระและบางอย่างที่อยากรู้แต่คิดไม่ออกก็บอก
ัวเองกับใครๆว่ามันเป็นอาจินไตที่เป็นอาจินไตเพราะว่าตัวเองคิดไม่ออกไงคิดไม่ได้อะสมองสองซีกมันคิดไม่ได้ก็เลยบอกถ้าคิดมากเดี๋ยวเป็นโรคประสาท ก็น่าเห็นใจนะน่าสงสารนะครับนะมันเรามาแล้วตื่นเธอมนุษย์จ๋าเรามาแล้วอยากทราบอะไรถามมาแต่อย่าถามเรื่องส่วนตัวของท่านเรื่องครอบครัวของท่านก็แล้วกันนะเข้าใจนะโอเคยังมีอีกเรื่องนะครับวัดก็คือกายสังขารวัดหรือวิหารที่ท่านเห็นอยู่แบ็คกราวด์ที่เป็นรูปอะเราสมมติให้ว่านั่นคือกายสังขารจิตหยาบคือเจ้าอาวาสจิตวิญญาณก็คือพระประธานและธรรมะที่ปฏิบัตินั่นคือพระธรรมวินัยก็คือขันธ์5มนุษย์มีขันธ์5นั่นแหละคือพระธรรมวินัยต้องเรียนรู้ใช่ไหมว่าจะปฏิบัติธรรมจะถือศีลมีว่าอะไรพระธรรมมีว่าอะไรวินัยในการเป็นมนุษย์วินัยในการเป็นมนุษย์วินัยในการเป็นนักบวชในการเป็นผู้มีคุณธรรมเป็นผู้ทรงคุณธรรมวินัยในการปฏิบัติเป็นอย่างไรจะไม่รักให้ได้ให้เป็นเนี่ยคือวินัยในการเป็นมนุษย์วินัยในการเป็นนักบวชนะเห็นไหมฮะนี่คือสิ่งที่เราเอามาบรรยายให้ท่านฟังถึงแม้พูดยาวกว่า3นาทีแต่ท่านเก็ทได้ตั้งแต่3นาทีแรกที่เราพูดท่านว่าจริงไหมที่เราพูดนี่เรื่องของจิตหยาบกับจิตวิญญาณที่ผ่านมาเนี่ยนี่เป็นอนุตตรธรรมชั้นสูงสุดที่พระบิดาหรือพระเจ้าหรือพระผู้สร้างเท่านั้นที่ทรงทราบเพราะพระองค์ทรงออกแบบวางแผนไว้อย่างนี้แต่คนนำทางตาบอดไม่รู้คิดว่าปัญญาสองข้างของสมองสองซีกมันเป็นเลิศเนี่ยหรือเป็นถึงระดับสัพพัญญูจะรู้ไปทุกเรื่องเราเคยบอกท่านความรู้ในโลกนี้ในจักรวาลนี้หนึ่งเป็นความรู้ประเภทที่หนึ่งคือความรู้ที่ท่านเคยเรียนรู้มาบ้างแล้วเคยอยากรู้ได้เรียนรู้มาบ้างแล้วสองเป็นความรู้ที่ท่านรู้ว่าท่านต้องรู้แล้วก็ท่านก็อยากรู้แต่ก็ยังหาครูสอนท่านไม่ได้นี่คือความรู้ประเภทที่สองความรู้ประเภทที่สามเป็นความรู้ที่มีครูคนใดคนหนึ่งหรือใครสักคนมาบอกท่านมากระซิบข้างหูหรือมาตะโกนเปล่าๆดังๆเหมือนอย่างที่เรากำลังทำเนี่ยท่านไม่รู้ว่าความรู้เนี่ยกูจะรู้ไปทำไมเป็นความรู้ที่ไม่รู้ว่าตัวเองต้องรู้แล้วรู้ไปทำไมนี่คือความรู้ประเภทที่สามส่วนความรู้ประเภทที่4นี่คืออนุตตรธรรมแท้ๆ 100% คือเป็นความรู้ที่ท่านไม่รู้ว่าท่านไม่รู้คนนำทางตาบอดไม่รู้ว่าตัวเองเป็นมนุษย์ที่เป็นนักบวชเป็นมนุษย์อยู่ในเครื่องยนต์แห่งกรรมกายหยาบกายสังขารเนี่ยไม่รู้ว่าที่ตัวเองใช้อยู่นี่คือจิตตัวไหนก็คิดว่าตัวเองใช้จิตวิญญาณในการดำเนินชีวิตเวลาตายจิตวิญญาณก็ตายมันแต่ตัวเองดับขันธ์5ดับอัตตาก็คือดับอัตตาของจิตวิญญาณของตัวเองมันไม่ใช่นะพี่น้องครับเห็นหรือยังครับเนี่ยเพราะฉะนั้นวัดเนี้ยควรจะตั้งชื่อไหมวัดในภาพเนี่ยเราก็เลยตั้งชื่อว่าวัดราชศรัทธาธรรมวัดราษฎรศรัทธาธรรมวัดราษฎรศรัทธาธรรมก็คือตัวของท่านเนี่ยมนุษย์ทุกคนเนี่ยก็คือวัดหนึ่งที่มีจิตหยาบเป็นเจ้าอาวาสมีจิตวิญญาณที่ถูกขังอยู่ที่ต่อมพิชวีเราใช้คำว่าขังนะก็ขังจริงๆอะถ้าจิตหยาบของท่านยกระดับไปเป็นหนึ่งเดียวกับจิตวิญญาณไม่ได้แล้วเอาอำนาจคืนให้กับจิตวิญญาณจิตวิญญาณก็จะไม่สามารถออกมาทำหน้าที่มอบความรักด้วยเมตตาธรรมค้ำจุนโลกได้ถ้าท่านล้มเหลวในการหมุนธรรมจักรในทุกภพชาติท่านจะไม่มีวันหนีกฎแห่งกรรมไปพ้นท่านจะไม่มีวันหนีการเวียนว่ายตายเกิดไปพ้นท่านไม่มีวันที่จะนิพพานขยะในขันธ์5และพาจิตวิญญาณหลุดพ้นกลับบ้านไปกราบพระบาทพระบิดาซึ่งเป็นผู้อนุญาตให้ท่านเข้ามาทำหน้าที่บนโลกนี้ได้เพราะโลกนี้ไม่ใช่บ้านของพวกท่านไม่ใช่อยู่ๆไม่รู้อะไรก็นิพพานเหมือนตาลยอดด้วนใช่ไหมเห็นว่าขันห้าเนี่ยนะขันห้าเนี่ยมองว่ามันเป็นตัวต้นเหตุแห่งทุกข์ก็เลยพยายามจะหาเรื่องดับมันอย่าว่าแต่อะไรเลยอายตนะภายนอกทั้งห้าถ้าตาบอดเกิดมาตาบอดเขาบอกคนพิการใช่ไหมไม่สมประกอบเกิดมาหูหนวกเขาบอกคนพิการไม่สมประกอบใช่ไหมครับแต่พวกท่านน่ะเกิดมาตาดีหูดีปากดีจมูกดีกายสัมผัสก็ดีอะไรก็ดีหมดแต่ดันพยายามทำให้ตัวเองพิการบอกว่านั่นคือวิธีการปฏิบัติธรรมคำว่าธรรมะแปลว่าธรรมชาติตาดีอยู่พยายามจะหลับมากกว่าที่จะลืมเพื่อจะลืมตาดูโลกเพื่อจะเรียนรู้เพื่อทำให้มันตาสองข้างเป็นหน้าต่างสองบานของจิตวิญญาณของจิตหยาบก็คือของจิตวิญญาณเปล่าพยายามทำให้มันพิการแล้วจิตวิญญาณของท่านที่อยู่ข้างในจะแลเห็นอะไรครับดวงตาของจิตวิญญาณเนี่ย
จะมองโลกได้เนี่ยจะต้องมองผ่านสองตาเนื้อของท่านออกมาจากข้างในพี่น้องครับท่านจำได้ไหมฮะเราเคยกล่าวไว้เมื่อหลายสิบปีที่แล้วกล่าวใหม่ก็ได้ถ้าท่านมีลูกตัวเล็กๆนะตัวน้อยๆเป็นกุมารน้อยนอนแบเบาะอยู่แล้วเล่นกับท่านได้แล้วเขามองเห็นท่านแล้วลองหัวเราะท่านแย่หัวเราะได้ท่านลองมองลึกเข้าไปในดวงตาของลูกหลานของท่านสิที่เขาเป็นกุมารน้อยเป็นทารกอ่ะท่านจะมองเห็นลึกซึ้งถึงคุณสมบัติของจิตวิญญาณของเจ้าเด็กน้อยคนนั้นได้นะถ้าท่านจิตนิ่งและสงบลองจ้องตาลูกหลานของท่านดูเพราะดวงตาเนื้อของลูกหลานของท่านนั้นมิติยังไม่ถูกปิดเพราะเขายังพูดไม่ได้เป็นดวงตาของจิตวิญญาณด้วยแต่พอเด็กของท่านน่ะลูกหลานท่านน่ะอายุครบ3ขวบสมอง2ซี่เชื่อมต่อกันไว้ปั๊บดวงตาของจิตวิญญาณก็จะถูกปิดเอาไว้ข้างในต้องมองผ่านจิตหยาบอย่างเดียวเลยครับเพราะมอบให้จิตหยาบทำหน้าที่แทนนะจิตหยาบเห็นอะไรจิตวิญญาณก็จะเห็นอย่างนั้นครับแต่ถ้าจิตหยาบเห็นกงจักรเป็นดอกบัวจิตวิญญาณขอโทษนะขอพูดภาษาชาวบ้านจิตวิญญาณซวยครับเพราะดันไปเห็นกงจักรเนี่ยเป็นดอกบัวตามจิตหยาบไปด้วยซวยไหมครับหลงมิติไหมครับเพราะจิตวิญญาณมองผ่านสองตาเนื้อเหมือนตอนที่มาเกิดใหม่ที่เป็นทารกยังไม่ครบ3ขวบเนี่ยมองไม่เห็นแล้วก็มันถูกปิดหมดและดีดันทะลึ่งปิดและทำให้จิตหยาบไม่สามารถมองผ่านหน้าต่างบานนี้ได้เพื่อจะได้เรียนรู้ไม่ดันไปปิดหมดเลยนะวัดราชศรัทธาธรรมทำไมเราใช้คำนี้ราษฎรนะถ้าท่านเป็นผู้ปฏิบัติธรรมท่านก็ไม่ต่างกับนักบวชหรอกใช่ไหมประพฤติดีประพฤติชอบท่านเป็นคนดีใช่ไหมท่านจึงประพฤติดีประพฤติชอบถามว่าระหว่างคนดีกับคนชั่วเวลาเจอมนุษย์คนอื่นๆในสังคมเขาจะกราบเขาจะไหว้คนไหนครับระหว่างคนดีกับคนชั่วคนดีก็คือคนที่มีพระธรรมวินัยคือมีขันธ์5และสันสะเทือนเป็นธรรมจักรได้ใช่ไหมและจิตหยาบนั้นเป็นเจ้าอาวาสแสดงเป็นเจ้าอาวาสที่ดีมีธรรมะสูงมีบารมีสูงใช่หรือไม่เมื่อตัวท่านเนี่ยโดยจิตหยาบเนี่ยมันเป็นเจ้าอาวาสที่ดีนะแสดงความศักดิ์สิทธิ์ออกมาแต่ว่าตัวท่านเป็นคนศักดิ์สิทธิ์เมื่อเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นคนศักดิ์สิทธิ์ผู้คนที่อยู่รายรอบก็ยกมือไหว้ท่านพร้อมจะกราบท่านพร้อมจะไหว้ท่านไม่ได้ไหว้ตัวตนที่เป็นกายสังขารหรือกายหยาบมนุษย์ของท่านหรอกแต่ไหว้ขันธ์5ไหว้พระธรรมวินัยที่ท่านถือครองอยู่ไหว้ความดีงามที่ตัวท่านเองที่เหมือนกับเจ้าอาวาสของวัดคือจิตหยาบเนี่ยเป็นผู้กระทําอยู่ปฏิบัติอยู่ใช่หรือไม่พอเข้าใจแค่นี้พอนะโอเคนะกระจ่างมั้ยนี่คืออนุตตรธรรมพี่น้องที่รักทั้งหลายครับหน้าที่ของจิตหยาบจิตวิญญาณแบ่งภาคตัวเองออกมาเป็นจิตหยาบแล้วให้อำนาจทั้งหมดของจิตวิญญาณซึ่งมีเครื่องมือในการขับเคลื่อนเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ในการที่จะใช้หมุนธรรมจักรเพื่อมอบความรักให้กับโลกและจักรวาลโดยความรักถ้าจิตหยาบนั้นสามารถสั่นสะเทือนได้มันคือกุญแจที่จะเปิดประตูมิติให้กับจิตวิญญาณที่ถูกขังอยู่ข้างในให้ออกมาทำหน้าที่ด้วยตัวเองในการเป็นมนุษย์เขาจึงใช้คำว่าคนตนเองให้เป็นมนุษย์ด้วยการหมุนธรรมจักรด้วยความรักเพื่อให้คือเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาอดทนอดกลั้นให้อภัยซึ่งเราจะรักแต่เมตตาคนไม่น่ารักได้เราต้องใช้สมองคือใช้ปัญญาของเราถ้าเป็นภาษาของจิตจักรวาลเราใช้คำว่าใช้จิตตะปัญญานึกออกไหมนี่คือความจริงทั้งหมดที่เราพยายามจะเชื่อให้ท่านได้ฟังถ้าท่านเป็น FC ของจิตจักรวาลท่านสามารถตรัสรู้ได้ทุกครั้งที่ฟังตรัสรู้แปลว่าคุยว่ารู้แล้วคุยว่าเข้าใจละแต่ไม่ใช่แค่ขี้คุยนะธรรมะของพระบิดาไม่ได้มีเอาไว้ท่องครับและก็ไม่ได้มีเอาไว้พร่ำให้ใครฟังทำให้คนอื่นเขาเห็นเป็นตัวอย่างเอาไปปฏิบัติเชื่อเราเถอะครับชาตินี้ท่านสามารถหลุดพ้นนิพพานได้แน่นอนเวลาตายก็ตายตาหลับถึงไม่มีภัยพิบัติอยู่รอบข้างท่านก็สามารถตายอย่างสงบเพราะท่านจะเป็นผู้ที่ถูกคัดไว้ท่านเชื่อเราสิยกเว้นคนที่มีอายุไขรออยู่ข้างหน้าอาจจะโชคร้ายที่ต้องตายก่อนอันนั้นช่วยไม่ได้แต่ถ้าพระสามารถปฏิบัติดีปฏิบัติชอบได้พระบิดาก็จะทรงมีรางวัลให้ตามสมควรนะก่อนตายนะครับนะอ้าวหน้าที่ของจิตหยาบพูดมากเดี๋ยวหาว่า motivate มาจูงใจด้วยทฤษฎีขยะของฝรั่ง1ขับเคลื่อนเครื่องยนต์แห่งกรรมหน้าที่ของจิตหยาบคือขับเคลื่อนเครื่องยนต์แห่งกรรมคืออะไรแสดงออกหรือสั่นสะเทือนเป็นวจีกรรมเป็นกายกรรมนะขับเคลื่อน
จิตหยาบเป็นตัวขับเคลื่อนไม่ใช่จิตวิญญาณโดยใช้ขันห้านี่แหละเป็นผู้ขับเคลื่อนพฤติกรรมของเครื่องยนต์แห่งกรรมทั้งหมดทั้งในมิติของจิตวิญญาณและในมิติของแก่นแท้นะโดยใช้ขันห้าในข้อ2นะโดยใช้ขันห้าและความรักเพื่อให้เป็นตัวขับเคลื่อนผ่านการหมุนธรรมจักรผ่านการหมุนธรรมจักรร่วมกับจิตวิญญาณพี่น้องๆครับฟังให้ดีนะฮะนี่คือหน้าที่ของจิตหยาบที่ต้องทำนะขับเคลื่อนเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์โดยใช้ขันห้าและความรักเพื่อให้หมุนธรรมจักรร่วมกับจิตวิญญาณให้ได้นี่คือหน้าที่ของจิตหยาบแต่พระบิดาเนี่ยให้กรรมจักรมาเพราะเป็นบริบทของสัตว์ประจำโลกซึ่งเป็นต้นแบบของมนุษย์พระบิดาก็เอากรรมจักรของสัตว์มาใส่ไว้ในจิตหยาบของมนุษย์เพื่อให้เรียนรู้ที่จะทำในสิ่งที่ถูกต้องด้วยการลองทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องก่อนเหมือนกับที่เราเคยยกตัวอย่างว่าเด็กอยู่ในครรภ์ของแม่อยู่ในถุงน้ำคร่ำมีแต่ความมืดนั่นแปลว่าพระบิดาทรงเมตตาให้จิตวิญญาณที่มาเกิดเป็นทารกในครรภ์ตั้งแต่ในครรภ์เนี่ยเรียนรู้โลกมืดๆก่อนพอตกฟากออกมาก็ตกใจเขาเรียกตกฟากก็ตกใจร้องเอาแหวะเอาแหวะเอาแหวะเพราะมองเห็นหรือสัมผัสรู้แสงสว่างผ่านม่านตาจิตวิญญาณไม่เคยเจอแสงสว่างเพราะแดนสุญญตาเป็นดินแดนที่เต็มไปด้วยความมืดไม่ใช่สว่างเหมือนระบบโลกที่กลางวันสว่างกลางคืนก็สว่างเพราะแสงไฟแต่ที่แดนสุญญตานั้นมีแต่ดวงจิตจักรวาล11เหลี่ยมมุมเท่านั้นที่มีแสงเปล่งปลั่งออกมาจากตัวเองเหมือนหิ่งห้อยที่พระบิดาทรงเรียกว่าดินแดนของผู้ที่อิ่มเอิบอยู่กับความว่างคือว่างว่างไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องทำอะไรทั้งนั้นอยู่เฉยๆว่างน่ะอิ่มเอิบพอใจมีปิติสุขอยู่กับความว่างไม่ต้องทำอะไรตอนมาเป็นมนุษย์มันไม่ว่างขนาดหลับอยู่ยังไม่ว่างเลยยังทะลึ่งฝันดีฝันร้ายอีกต่างหากฝันเห็นหวยบ้างฝันชั่วๆบ้างนะไม่ว่างเลยนะตอนเป็นมนุษย์เนี่ยแต่ถ้าเป็นจิตจักรวาลอยู่ในแดนสุญญตาจะอิ่มเอิบอยู่กับความว่างไม่มีอะไรไม่ฝันไม่นึกไม่รู้สึกไม่คิดไม่อะไรทั้งนั้นไม่มีภารกิจอะไรจะต้องทำซึ่งหลายคนบอกว่านั่นละดีก็ใช่ไงใช่ไหมต้องกลับคืนไปตรงนั้นนั่นคือดินแดนของความสงบดินแดนแห่งความสุขที่แท้จริงพี่น้องครับนะอ่ะนี่คือหน้าที่ของจิตหยาบเมื่อเราเอากรรมจักรของสัตว์มาพระบิดาก็ไม่ได้ให้กรรมจักรมาเหมือนแกล้งท่านนะพระองค์ก็ให้ปัญญากับท่านมาด้วยด้วยสมองสองซีกนะมีสัญชาตญาณ นั่นคือสมองที่ก้านสมองใช่ไหมสติปัญญาคือสมองซีกซ้ายปัญญาญาณก็คือสมองซีกขวามีปัญญาให้ใช้ถึงสามระดับท่านสามารถจะรักคนไม่น่ารักไม่ได้เหรอฮะท่านมีปัญญาถึง3ระดับไม่สามารถใช้ปัญญาเพื่อเข้าถึงความรักอีเวนนี่ไอเวนนั่นไม่ได้หรอใช่ไหมท่านต้องเข้าถึงได้แต่ที่ผ่านมามันเข้าไม่ได้เพราะท่านไม่คิดจะใช้มันไงบางคนเขาพูดแรงนะว่าอย่าเอาสมองไว้ขั้นหูหูสองข้างอะ two ears เนี่ยอย่าเอาสมองไว้ขั้นหูสมองเอาไว้คิดวิเคราะห์ด้วยสมองซีกซ้ายคิดสังเคราะห์ด้วยสมองซีกขวาท่านใช้มันทั้งสองฝั่งเนี่ยปัญญาของสมองสองซีกเนี่ยมันจะสามารถทำให้ท่านรักคนที่ไม่น่ารักได้ให้อภัยหรืออโหสิกรรมแก่คนที่ไม่สมควรให้อภัยได้ท่านจะไม่อาฆาตโกรธแค้นพยาบาทไม่ต้องมีภพชาติไม่ได้จองจำจองเวรไม่ต้องเป็นเจ้ากรรมนายเวรกันไม่ต้องเกี่ยวเวรเกี่ยวกรรมกันเพราะอะไรเพราะตัวท่านเองเนี่ยไปอาฆาตพยาบาทเขาจะต้องแก้แค้นจะต้องเอาคืนให้ได้เนี่ยอยากเอาชนะแล้วก็ติดยึดกับอัตตาตัวกูของกูใครจะลบหลู่ไม่ได้ใครจะล่วงเกินไม่ได้ทำอย่างกระเจ็บปวดนักอะไรที่เรายกตัวอย่างนะมันเหลวไหลร้ายสาระมากนะแม้กระทั่งที่ยกตัวอย่างขับรถปาดหน้ากันก็มาฆ่ากันถึงตายใช่ไหมมันไม่ได้เจ็บอะไรครับเจ็บใจนะเจ็บใจมันเจ็บปวดตรงไหนใจของท่านก็อยู่ในตัวท่านแล้วไอ้คนที่มันขับรถปาดหน้าท่านหรือไอ้คนที่มันด่าท่านอ่ะมันเอามือเข้าไปทำร้ายจิตหรือใจของท่านที่อยู่ข้างในกายสังขารของท่านตรงไหนถามว่าคนที่ทำร้ายจิตใจท่านนะเวลาท่านเห็นใครทำไม่ดีต่อท่านนะเห็นใครทำไม่ดีต่อท่านท่านรับรู้ท่านโกรธมากเลยเจ็บใจก็คือโกรธมากถามว่าไอ้คนที่มันทำให้ท่านโกรธไอ้คนที่มันทำให้ท่านเจ็บใจอ่ะมันเป็นคนทำให้ท่านเจ็บ
หรือตัวท่านที่เป็นเจ้าของจิตใจเป็นตัวการทำให้ท่านเจ็บใจด้วยตัวท่านเองคิดครับถ้าท่านไม่คิดนะท่านก็จะไปโทษไอเวนนั่นน่ะท่านไปโทษไอเวนเนี่ยที่ทำให้กูเสียหายทำให้กูเสียหน้าทำให้กูอับอายทำให้กูเสียประโยชน์เสียทรัพย์เสียโอกาสเสียเวลากูเจ็บใจมากเพราะมึงทำให้กูสูญเสียในสิ่งเหล่านี้ไอสูญเสียสิ่งเหล่านี้ถ้าเราคิดเป็นนะไม่ตายก็หาใหม่ได้ใช่ไหมแต่ที่ท่านต้องลุกขึ้นมาฆ่าเขามาแก้แค้นเขาทำร้ายเขาเพราะท่านไปมองว่าเขานี่แหละเป็นคนทำร้ายจิตใจท่านเขาเป็นผู้ทำร้ายจิตใจท่านถามจริงๆจิตใจท่านอยู่ในร่างกายของท่านอยู่ในเครื่องยนต์แห่งกรรมของท่านใครกันแน่ที่เป็นคนทำร้ายจิตใจของท่านไม่ใช่ตัวท่านเองเหรอเห็นไหมฮะใช้ขันห้าไม่เป็นสั่นสะเทือนไม่ถูกต้องแล้วเกิดความทุกข์เกิดความทุกข์เกิดกิเลสตัณหาราคะอารมณ์ขยะและต้องตกนรกต้องเวียนว่ายตายเกิดความทุกข์ทั้งปวงที่เกิดขึ้นนั้นไปโทษขันห้าขันห้ามันอยู่เฉยๆของมันนะคนที่ขันห้ามันทำให้เกิดความทุกข์เพราะคนที่เป็นเจ้าของขันห้านั่นแหละเป็นคนทำเองท่านคิดสิท่านโทษคนอื่นใช่ไหมท่านถึงไปทำร้ายคนอื่นไปแก้แค้นเอาคืนคนอื่นท่านไม่เคยโทษตัวเองเลยมีบางคนด้านนั้นน่ะที่โทษตัวเองแต่เสือกโง่โทษตัวเองว่าทำไมเกิดมาชะตาต่ำต้อยเกิดมาแล้วบุญน้อยไม่เหมือนคนอื่นอยากระนั้นเลยกูฆ่าตัวตายดีกว่าเพราะกูทนต่อสภาพนี้ไม่ได้ทนต่อสภาวะนี้ไม่ได้เนี่ยไอ้คนเนี่ยมันโทษตัวเองแต่โทษแบบโง่ๆใช่ไหมไม่ใช้ปัญญาถ้าเราโทษตัวเราเองเราต้องมาจัดการแก้ไขที่ตัวเราเองใช่ไหมเราห้ามอีเวนเนี่ยอย่ามากวนตีนเราได้ไหมเราห้ามมันไม่ได้ใช่ไหมเราก็ห้ามใจตัวเราเองสิว่าอย่าทำร้ายตัวเองเมื่อมีใครรอบข้างมันทำร้ายเราด่าเราลักขโมยของเราที่ปล้นเราหรือทำอะไรก็แล้วถ้ามันทำให้เรายังมีชีวิตอยู่ได้ไม่ใช่ว่าเสียชีวิตเรายังมีลมหายใจอยู่เราไม่ต้องเดือดร้อนทรัพย์สินหายไปเดี๋ยวหาใหม่ได้ไม่ตายก็หาใหม่ได้ถูกหรือไม่ถูกสอบไม่ผ่านบททดสอบตรงนั้นด้วยมีการมีวิธีคิดมีวิธีการมองโลกที่ฉลาดไม่ใช่ว่าไปกล่าวหาคนอื่นตลอดมีอยู่คนเดียวที่ไม่เคยโทษเลยคือตัวเองท่านก็จะไม่สามารถเป็นผู้ปฏิบัติธรรมได้อย่างยอดเยี่ยมท่านจะไม่สามารถเป็นผู้บรรลุธรรมชั้นสูงสุดได้ถ้าทำอะไรแล้วโทษแต่คนอื่นเราเคยบอกท่านแล้วพระบิดาสอนว่าถ้าท่านอยากจะเปลี่ยนแปลงคนอื่นถ้าท่านอยากเปลี่ยนแปลงคนอื่นท่านต้องเปลี่ยนแปลงที่ตัวท่านเองอย่าไปเปลี่ยนแปลงที่คนอื่นเด็ดขาดเพราะนั่นคือการใช้อำนาจเหนือเขาเป็นการก้าวล่วงเขามันผิดบาปและมันไม่ได้ผลด้วยท่านอยากให้เขารักท่านเพราะมันไม่เคยรักท่านใช่ไหมท่านก็พยายามทำตัวให้เขารักสิเช่นทำตัวให้น่ารักมากขึ้นแต่อะไรที่ทำแล้วเขามองว่าท่านไม่น่ารักท่านก็ทำให้มันน่ารักสิเดี๋ยวเขาก็เปลี่ยนใจหันมารักท่านได้ท่านไปบังคับให้เขารักท่านได้ไหมขณะที่ท่านไม่ยอมเปลี่ยนแปลงไม่ยอมเปลี่ยนใจมันไม่ได้อยู่แล้วครับมนุษย์ทั่วไปเป็นผู้ปฏิบัติธรรมแต่ขาดปัญญาได้แต่ท่องศีลมาแล้วจำศีลนะแต่จำแล้วทำได้บ้างไม่ได้บ้างเพราะไม่เข้าใจศีลธรรมหรือธรรมวินัยที่เป็นขันห้าของจิตจักรวาล นั้นมีไม่กี่ข้อพี่น้องครับท่านฟังนะหนึ่งท่านต้องรักให้ได้ถึงแม้ใครคนนั้นจะไม่น่ารักสองท่านต้องให้อภัยให้เป็นถึงแม้คนคนนั้นทำตัวไม่สมควรหรือไม่น่าจะให้อภัยนี่คือข้อสองข้อสามท่านจะต้องไม่ก้าวล่วงเขาคือไม่ต้องไม่แก้แค้นต้องไม่เอาคืนโดยอ้างเหตุว่ากูรักมึงก็ได้ให้อภัยมึงก็เป็นแต่มึงอย่าเสือกทำร้ายกูก่อนมึงอย่าเสือกทำร้ายให้กูเจ็บปวดก่อนเจ็บใจนะไม่ได้เจ็บกายเจ็บอะไรนะเจ็บใจสำคัญกว่าใช่ไหมนี่คือ3ข้อและอย่างที่4ท่านต้องใช้จิตตะปัญญาก็แปลว่าต้องใช้จิตของท่านสั่นสะเทือนให้เกิดความเฉลียวฉลาดทางปัญญาของสมอง2ซีกคิดก่อนคิดคิดก่อนพูดและคิดก่อนทำรับรองว่าโอกาสที่จะก่อกรรมทำเข็นหมุนกรรมจักรเพื่อสร้างเจ้ากรรมในเวรเกี่ยวกรรมใบมีภพชาติมันจะไม่เกิดขึ้นอย่างสิ้นเชิง absolutely แปลว่าอย่างสิ้นเชิงถ้าท่านทำตามที่เราบอกไม่ต้องท่องหรอกว่ามี227ข้อ300ข้อหรือ8ข้อ9ข้อแค่4ข้อนะทำได้ไหมครับรักเขาให้ได้ถึงแม้เขาไม่น่ารักให้อภัยเขาให้ได้ถึงแม้เขาทำตัวไม่น่าให้อภัยแล้วก็ไม่ก้าวล่วงเขากลับคืนสุดท้ายข้อ4คือใช้จิตตะปัญญาในการดำเนินชีวิต
ก็แปลว่าต้องคิดก่อนคิดคิดก่อนพูดคิดก่อนทำรับรองว่าการกระทำของท่านไม่ว่าจะเป็นวจีกรรมหรือกายกรรมแม้กระทั่งที่มันออกมาจากมโนกรรมคือจิตที่อยู่ข้างในมันไม่มีวันผิดพลาดไปจากนี้มันจะสั่นสะเทือนเป็นบวกและทำให้ท่านได้หมุนธรรมจักรได้ตลอดทั้งชีวิตวิถีจากจิตจักรวาลง่ายนิดเดียวไม่ต้องมีเรื่องเยอะขอให้เข้าใจว่าอนุตตรธรรมที่พระบิดาทรงออกแบบไว้คืออะไรพระองค์ให้พวกท่านน่ะมาเกิดเป็นมนุษย์

ิดยาตอบสนองคนรอบข้างหรือสิ่งเร้าต้องหมุนธรรมจักรร่วมกับจิตวิญญาณตอบสนองคนรอบข้างหรือสิ่งเร้านั่นคือภารกิจของจิตหยาบขณะเป็นมนุษย์ถ้าทำได้สำเร็จนะท่านรู้ไหมจิตหยาบกับจิตวิญญาณก็จะเป็นหนึ่งเดียวกันเป๊ะและนั่นท่านจะถูกเรียกว่าเป็นมนุษย์ได้เพราะว่าจิตวิญญาณของท่านออกมาสั่นสะเทือนเคลื่อนไหลเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์นี้ได้ด้วยตัวเองก็แปลว่าท่านเป็นผู้ปลดปล่อยจิตวิญญาณของท่านให้เป็นอิสระด้วยไม่ใช่ใช้ความรักเมตตาธรรมคำจุลโลกได้อย่างเดียวท่านยังปลดปล่อยตัวท่านเองอ่ะจิตวิญญาณคือตัวท่านเองถูกขังอยู่ขณะเป็นมนุษย์เวลาออกมาจากการเป็นมนุษย์คือตายแล้วจิตหยาบไม่ได้มาด้วยแต่คุณสมบัติของท่านทั้งหมดถูกคืนกลับท่านก็เป็นตัวตนตัวเดิมท่านก็ซวยอยู่เหมือนเดิมและท่านรู้ความจริงอย่างเนี้ยท่านจะปล่อยให้จิตวิญญาณของท่านเนี่ยยังเวียนว่ายตายเกิดยังมีสังสารวัฏอยู่เหมือนเดิมอีกหรอครับขณะที่จิตหยาบของท่านกลัวการมีสังสารวัฏเกลียดกฎแห่งกรรมกลัวความทุกข์แต่ใช้วิธีปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องใช้คือปฏิบัติไม่เป็นก็เลยไม่สามารถที่จะบรรลุคำตอบว่าการมีสังสารวัฏจะดับได้ยังไงพยายามจะดับขันธ์5ดับอัตตาตัวตนอย่างเดียวแล้วก็โอเคข้างๆคูๆท่านเข้าใจไหมเห็นไหมฮะถ้าเรารู้ความจริงถามว่ายากไหมลองย้อนหลังไปดิท่านเกิดมาคนละหลายพันหลายหมื่นภพชาติแล้วถ้าท่านรู้ความจริงที่เป็นอนุตตรธรรมที่พระบิดาหรือพระผู้เป็นเจ้าทรงเมตตาอย่างคืนนี้ปัจจุบันเนี่ยไอคนที่มันเบื่อโลกอะนะมันสามารถหลุดพ้นกลับบ้านไปกราบพระบาทพระบิดาไปรวมตัวเองให้เป็นหนึ่งเดียวกันกับจิตจักรวาลดวงเล็กซึ่งพวกท่านเรียกว่าพระเชษฐาบ้างพระคณิษฐาบ้างที่กำลังเข้าเฝ้าพระบิดาอยู่ในท้องพระโรงในเวลาเรียลไทม์ในขณะเนี้ยที่ท่านอยู่บนโลกกับเราเนี่ยท่านก็ได้ไปเข้าเฝ้าแล้วก็ไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดอีกหมดภารกิจหมดหน้าที่ทางจิตวิญญาณแล้วแต่ทุกวันนี้ยังค้างต่องแต่งลอยต่องแต่งบางคนเนี่ยยังตกอยู่ในบึงไฟไม่สามารถได้ผุดได้เกิดเลยด้วยซ้ำน่าเห็นใจไหมครับเพราะไม่รู้อนุตตรธรรมเห็นไหมปฏิเสธพระศาสดาที่มาจากพระเจ้าเอ้ยพระเจ้าไอ้พวกนี้เป็นพวกเทวะนิยมยังไม่รู้ความจริงเลยเนี่ยก็ปฏิเสธแล้วด้วยอะไรเอาศาสดาของตัวเองที่ไม่เคยกล่าวถึงพระเจ้ามาเป็นตัวชี้วัดมาเป็นตัวตัดสินว่าไหนใช่ไหนไม่ใช่ไหนถูกไหนไม่ถูกเห็นไหมฮะถ้าท่านฟังอนุตตรธรรมแบบอย่างที่เรากล่าวมันลึกซึ้งเกินกว่าจะเข้าใจเองได้จะคิดเองได้ใช่หรือไม่แล้วพอท่านมองเห็นตรงนี้ปั๊บท่านจะรู้เลยว่าอนุตตรธรรมอาจารย์ปริญญาตันสกุลเนี่ยสื่อกับพระเจ้ามาสอนเรื่องนั้นเรื่องนี้เอาไว้ในก้อน YouTube เก่าๆที่เป็นก้อนธรรมะเนี่ยสื่อเรื่องนั้นเพราะอะไรมันเป็นยังไงถึงเป็นอย่างนี้ที่มาที่ไปเป็นยังไงท่านถึงจะรู้ใช่ไหมครับพี่เป็นน้องๆที่รักทั้งหลายครับหน้าที่ของจิตหยาบประการที่5ก็คือเพื่อช่วยกันใช้ความรักค้ำจุนโลกเพื่อช่วยกันใช้ความรักค้ำจุนโลกเนี่ยหน้าที่ของจิตหยาบทั้งหมด5บรรทัดเนี่ยร้อยเรียงเป็นหนึ่งเดียวกันท่านลองอ่านนะฮะจะได้ไม่ง่วงนะครับอ่านกันที่บ้านพร้อมกับเราก็ได้นะหน้าที่ของจิตหยาบคือขับเคลื่อนเครื่องยนต์แห่งกรรมโดยใช้ขันธ์5และความรักเพื่อให้หมุนธรรมจักรร่วมกับจิตวิญญาณเพื่อตอบสนองคนรอบข้างหรือสิ่งเร้าในการที่จะช่วยกันใช้ความรักค้ำจุนโลกตามภารกิจของจิตวิญญาณถ้าไม่คิดให้มันยากและไม่ทำให้มันเรื่องมากถามว่าความจริงที่จิตหยาบต้องรู้และต้องทำมันยากไหมมันไม่ยากเลยแล้วท่านก็สามารถมีกำลังใจที่จะปฏิบัติด้วยไม่ใช่รู้และปฏิบัติไม่ได้เพราะไม่รู้ว่าทำไมต้องทำแบบนี้ทำแบบนี้เพื่ออะไรทำไมต้องทำความตั้งใจจริงที่จะทำความมุ่งมั่นที่จะทำความเพียรพยายามจะทำมันจึงน้อยกว่าปกติถ้าท่านต้องการที่จะบรรลุภารกิจทางจิตวิญญาณบรรลุในพันธสัญญา6ข้อที่จิตวิญญาณของท่านคือตัวท่านเองนะให้สัจจะกับพระบิดาไว้ในภพชาติแรกมาเกิดเป็นมนุษย์ท่านต้องใช้แรงบันดาลใจฟังเรากล่าวพระโอวาทกับพระเจ้ามันจะต้องไปสั่นสะเทือนจิตหยาบของท่านให้เกิดแรงบันดาลใจที่เรียกว่าให้เกิดการinspiration ก็คือแรงบันดาลใจไม่ใช่แรงจูงใจท่านต้องใช้แรงบันดาลใจในการเป็นมนุษย์ให้ได้เป็นมนุษย์ให้เป็นหนึ่งเดียวกับจิตวิญญาณได้ให้ได้มันต้องมีพลังขับเคลื่อนจากแรงบันดาลใจซึ่งเป็นพลังจากจิตวิญญาณของตัวท่านเองนั่นแหละใช้มันให้ได้เข้าถึงแรงบันดาลใจทางจิตวิญญาณของท่านท่านต้องเข้าถึงให้ได้เมื่อเข้าถึงจิตวิญญาณตัวเองได้ท่านก็เป็นมนุษย์เมื่อเป็นมนุษย์ท่านก็ประสบความสำเร็จในการมาเกิดเพื่อทำหน้าที่ทางจิตวิญญาณในการใช้เมตตาธรรมค้ำจุนโลกแล้วมีแค่นี้ครับ
คนนำทางตาบอดไม่เคยสอนท่านใช่ไหมเพราะเขาไม่รู้เนื่องจากสิ่งนี้เป็นอนุตตร

ั้นถ้าท่านไม่รู้ว่าตนเองคือจิตหยาบไม่ใช่จิตวิญญาณถ้าท่านไม่รู้ว่าตนเองคือจิตหยาบไม่ใช่จิตวิญญาณทุกวันนี้ท่านเข้าใจว่าตัวเองคือจิตวิญญาณถูกไหมในการเป็นมนุษย์เรามีความจริงจะบอกให้ท่านฟังเราจะจุดประกายในความมืดด้วยแสงของก้านไม้ขีดไฟอันริบหรี่ของการ์ตูนตัวนี้โดยเราจะบอกท่านว่าความเชื่อผิดๆของคนนำทางตาบอดและคนก้าวตามคนหลับตาก้าวตามคนนำทางตาบอดทั้งพวกจนหลงทางนิพพานมันนมนานหลายพันปีหลายหมื่นปีจนณบัดนี้ก็ยังไปไหนไม่ได้ไม่หลุดลอยก็หลุดหล่นไม่หลุดหล่นก็หลุดลงมี3หลุดเนี่ยแต่หลุดพ้นไม่มีจนถึงขนาดนี้เพราะอะไรครับประการที่1อวิชชาเป็นเหตุแห่งอุปทานอุปทานของจิตหยาบของมนุษย์ที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันคือหลงทุกข์คำว่าหลงทุกข์นี่แปลว่าอะไรจับเอาความทุกข์มาเป็นตัวประกันใช่ไหมประการที่1เราบอกแล้วนะเราไม่เขียน 1.1 เพราะมันเปลืองพื้นที่เลยเขียนข้อ1เหมือนกันแต่ข้อ1ในข้อ1ก็คือ 1.1 นะให้ท่านคิดเอาเองกายสังขารไม่เที่ยงนั้นเป็นทุกข์นี่คืออุปทานของคนนำทางตาบอดสอนพวกท่านไว้ในกรณีที่บอกว่าจิตหยาบหลงทุกข์โดยมองว่าความทุกข์นั้นเกิดจากกายสังขารไม่เที่ยงนั้นเป็นทุกข์เมื่อเสาร์ที่แล้วเราก็กล่าวลึกซึ้งเอาไว้วันนี้เราชลแลบฉลับหรือชะแวบไปนิดหนึ่งนะกายสังขารไม่เที่ยงนั้นเป็นทุกข์เพราะไปมองว่ากายสังขารไม่เที่ยงแปลว่าเกิดแล้วแก่แล้วเจ็บป่วยเจ็บป่วยแล้วเดี๋ยวก็ตายอะไรทำนองนั้นมันเป็นความทุกข์โดยไม่คิดว่าเฮ้ยจิตวิญญาณมาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยเกิดมาเพื่อตายเหรอเกิดเล่นๆแล้วตายเหรออย่างต้นไม้ที่พระบิดาปลูกไว้บนโลกคือทรงสร้างไว้บนโลกท่านมองว่าต้นไม้มันเป็นธรรมชาติและมันเกิดของมันเองเพราะอะไรเพราะท่านพระบิดาสร้างท่านขึ้นมาเป็นมนุษย์เนี่ยหลังจากการสร้างต้นไม้พระองค์ทรงเรียกว่าต้นใหม่นะหรือต้นใหม่สร้างไว้บนโลกเพราะแต่ก่อนโลกไม่มีอะไรเลยพระองค์ค่อยๆสร้างขึ้นมาใช่ไหมพระองค์สร้างมาพอพระท่านเกิดมาไม่ว่าจะเกิดแก่เจ็บตายกี่ภพกี่ชาติท่านก็เห็นต้นไม้อยู่แล้วท่านก็เลยบอกว่าท่านไม่รู้ว่าใครสร้างท่านก็เลยไม่รู้ว่าใครสร้างเราคิดว่ามันเกิดขึ้นมาจากดินมันโตของมันเองอย่างวันนี้ใน Facebook เราก็ถามถ้าท่านเกิดมาเป็นลูกของพ่อแม่นะเริ่มจำความได้วิ่งเล่นไปมาเห็นต้นไม้อยู่หน้าบ้านเห็นต้นไม้อยู่หลังบ้านเป็นต้นไม้ใหญ่หรือต้นไม้เล็กก็ตามถ้าลูกอย่างท่านน่ะสนใจลูกก็จะต้องถามพ่อกับแม่ว่านี่ต้นอะไรนะพ่อแม่ก็ตอบว่าต้นอะไรบอกแม่ปลูกไว้เหรอพ่อปลูกไว้เหรอพ่อก็บอกเออลูกพ่อกับแม่เป็นคนปลูกไว้พ่อกับแม่รดน้ำพรวนดินนี่แสดงว่าต้นไม้ที่อยู่ในบ้านท่านน่ะมันไม่ได้ขึ้นเองนะพ่อแม่เป็นคนปลูกไว้นะพอท่านรู้ว่าพ่อแม่เป็นคนปลูกไว้ต่อไปอะไรที่อยู่ในบ้านท่านก็จะคิดเองได้เลยว่าพ่อแม่ต้องสร้างไว้มันไม่ได้เกิดของมันเองใช่นะอย่างเช่นหญ้าที่มันขึ้นมาหน้าบ้านน่ะหรือหญ้าที่มันขึ้นที่โคนต้นไม้ที่พ่อแม่ปลูกอ่ะท่านมองว่าพ่อแม่ท่านไม่ปลูกหญ้าใช่มั้ยอ่ะเนี่ยเกิดจากธรรมชาติเนี่ยหญ้ามันขึ้นมาที่โคนต้นไม้หรือหญ้าขึ้นมาที่สนามหญ้าหน้าบ้านน่ะนะมันเป็นธรรมชาติใช่มั้ยมันเกิดเองใช่มั้ยเราก็ถามท่านว่าดินน่ะที่ท่านไปซื้อมาเนี่ยเป็นดินปุ๋ยหรือดินอะไรก็แล้วแต่เพื่อจะมาปูเพื่อจะปลูกหญ้าหรือจะเอามาถมที่โคนเป็นปุ๋ยให้กับต้นไม้มันมีเมล็ดหญ้ามันมีดอกหญ้ามีเมล็ดหญ้าติดมาด้วยหรือเปล่าท่านมองเห็นป่ะท่านเคยดูป่ะเมื่อมันมีเมล็ดหญ้าติดมาด้วยเมื่อมันได้รับน้ำที่อุดมสมบูรณ์มีแร่ธาตุในดินที่เป็นดินปุ๋ยอุดมสมบูรณ์แน่นอนน่ะเมล็ดหญ้าต้นนั้นน่ะมันก็จะแตกตัวขึ้นมากลายเป็นต้นหญ้าใช่หรือเปล่าแล้วถามว่าเนี่ยมันเกิดขึ้นมาโดยบังเอิญหรือเปล่าครับไม่มีอะไรบังเอิญใช่ไหมและนี่ก็เป็นชีธรรมชาติทำให้มันเกิดมีความเหมาะสมมีความพร้อมให้มันเกิดมันก็เกิดใช่ไหมอ่ะตัวเราเหมือนกันน่ะที่เราเกิดแล้วเราต้องแก่ชราหนังเหี่ยวอะไรก็เหี่ยวอะไรก็หย่อนอะไรก็ยานมีอย่างเดียวอะนะที่ตึงก็คือหูยิ่งอายุเยอะยิ่งหูตึงมันเกิดจากอะไรนะครับมันเกิดจากการที่ท่านน่ะใช้ชีวิตไม่ถูกต้องใช้ชีวิตไม่เป็นกินไม่เป็นอยู่ไม่เป็นใช่ไหมอะ
กินไม่เป็นอยู่ไม่เป็นดูแลไม่เป็นบางคนเนี่ยก็อายุยืนกว่าอีกคนนึงเพราะอะไรเพราะดูแลตัวเองได้ดีกว่าอีกคนนึงแต่ขณะที่ใครบางคนไม่ได้ดูแลตัวเองเลยก็แก่ง่ายตายเร็วใช่หรือไม่นะแล้วก็ไม่คิดว่าเอ๊ะถ้าเราจะไม่แก่เราจะไม่ตายอ่ะถ้าเราไม่ตายเราก็ไม่ต้องเกิดใหม่ถูกต้องไหมเพราะร่างกายพระบิดาสร้างไว้ให้มันไม่ต้องตายอยู่แล้วหนังฝ่าเท้ามันมีหนังแท้นะอยู่ข้างนอกพอใช้ไปนานๆเข้าก็กลายเป็นหนังกำพร้าพอกำพร้าปั๊บมันก็บอกว่าฝ่าตีนจ๋ากูลาก่อนไอ้ที่เป็นหนังแท้ที่เหลืออยู่ก็จะกลายเป็นหนังกำพร้าต่อเนี่ยเหมือนกันเซลล์อวัยวะร่างกายมันก็สามารถซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของตัวเองได้ถ้าซ่อมแต่ตัวเองไม่ได้พระบิดาก็อนุญาตให้เทพพรมลงมาเกิดเป็นแพทย์เป็นพยาบาลสร้างโรงพยาบาลบนโลกให้ส่งกายสังขารนั้นไปรักษาเยียวยาเพราะว่าเกินความสามารถว่าเหลวไหลจนเกินความสามารถที่เจ้าตัวเจ้าของเครื่องยนต์แห่งกรรมนั้นจะดูแลตัวเองได้ใช่หรือไม่ผ่าตัดบ้างอะไรบ้างแต่ถ้าบางทีอ่ะมันเป็นโรคกรรมอ่ะส่งไปให้หมอผ่าตัดหมอก็ไม่ค้นพบไม่สามารถค้นพบวิธีการรักษาผ่าตัดยังไงก็ตายสังเกตไหมบางคนไม่น่าตายมันก็ตายแต่บางคนน่าตายมากเลยนะแต่พอไปโรงพยาบาลแล้วรอดเพราะอะไรครับก็เพราะโรคกรรมอ่ะมันหนักมันเบาไม่เท่ากันมันสาหัสมันโคม่าไม่เหมือนกันเห็นไหมใช่ไหมถ้าพระบิดาไม่เมตตาจะให้มีโรงพยาบาลหรือถ้าต้องการให้เกิดแล้วต้องตายอ่ะไหนไหนมันป่วยแล้วให้มันตายไปจะได้มีวิญญาณมาเกิดใหม่อีกมีคนอื่นได้มาเกิดอีกนะเพราะบนโลกมันล้นแล้วต้องมีผลัดกันตายบ้างไม้ผลัดใบใหม่ขึ้นใบเก่าร่วงไปอะไรทำนองนั้นใช่ไหมถูกไหมครับนั่นแหละเพราะไปคิดเองเป็นอุปทานไปเชื่อว่าเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมดาไม่รู้หรอกว่ากินอยู่หลับนอนไม่ถูกต้องกินอยู่หลับนอนไม่เป็นใช้จิตตัวเองไม่เป็นสั่นสะเทือนไม่ถูกต้องกายไม่บริสุทธิ์จิตก็ไม่บริสุทธิ์เมื่อทำให้กายไม่บริสุทธิ์จิตไม่บริสุทธิ์และไอ้เครื่องยนต์แห่งกรรมนั้นมันจะทนทานได้หรือครับไม่ได้อยู่แล้วนะไปฟังเสาร์ที่แล้วนะเราบอกว่าจะมีอายุยืนยาวไม่ต้องตายต้องทำอย่างไรเราบอกเอาไปแล้วประการที่สองจิตหยาบหลงความทุกข์จากการมีสังสารวัฏบอกว่าการมีสังสารวัฏนั้นมาเกิดภพภูมิโลกไปเกิดเป็นภพภูมิเทวดาไปเกิดในนรกไปเกิดเป็นสัตว์นรกหรือไปเกิดบนชั้นสวรรค์มายาอะไรก็ไม่ทราบวนไปทุกข์เท่านั้นนะตายแล้วไม่เกิดดีกว่านะเป็นทุกข์ทั้งนั้นประการที่3หลงทุกข์เพราะมองว่าการที่ตัวเองเกิดมาเป็นสัตว์สังคมต้องมีสังคมนั้นเป็นทุกข์สิ่งแรกที่ทำเลยปลีกวิเวกหนีเข้าป่าหนีเข้าถ้ำทั้งที่การทำแบบนั้นน่ะถ้าจะใช้เมตตาธรรมค้ำจุนโลกตามที่พระพุทธองค์ทรงตรัสสอนเอาไว้สมการซัมเบต้าเอ็กซ์ซึ่งเป็นสมการทานสายน้ำนมหรือสมการทางช้างเผือกมันจะเกิดขึ้นเพื่อที่จะใช้พลังร่วมแห่งความรักจากจิตสำนึกด้านบวกของมนุษย์3คนเป็นอย่างน้อยมันจะเกิดขึ้นไม่ได้มันจะไม่สามารถที่จะให้พลังงานความรักจากจิตสำนึกด้านบวกของคน3คนเนี่ยที่จะไปทำให้แกนโลกเกิดการบิดตัวเพื่อช่วยโลกหมุนอย่างต่อเนื่องเพื่อทำให้โลกสงบและสมดุลได้มันเกิดไม่ได้ถ้าไปปลีกวิเวกอยู่คนเดียวมันต้องมีใจร่วมกันเหมือนกับครอบครัวพ่อแม่ลูกต้องรักกันต้องสั่นสะเทือนจิตสำนึกร่วมกันและต้องใช้เงื่อนไขในการดำเนินชีวิตต้องมีบริบทในการดำเนินชีวิตแบบเดียวกันเพราะเป็นครอบครัวเดียวกันครอบครัวคือพ่ออีพ่ออีแม่กับอีนางนะอีนางก็แปลว่าลูกสาวนะอย่างน้อย3คนลูกชายก็ได้สมการซัมเบต้าเอ็กซ์จะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นไปหลงทุกข์ก็เลยบอกว่าการมีสังคมนั้นเป็นทุกข์เลยปลีกวิเวกเลยถือสันโดษเห็นไหมพอถือสันโดษปั๊บก็ไม่สามารถสืบทอดเผ่าพันธุ์มนุษย์เอาไว้ได้เพราะไม่มีครอบครัวจิตวิญญาณที่ตายไปแล้วหรือผู้ที่จะมาเกิดใหม่จะมาเกิดใหม่ได้ไหมถ้ามนุษย์บนโลกนี้บวชกันหมดเลยนะเข้าป่าหมดเลยแล้วไม่มีใครสืบพันธุ์ให้เกิดกายหยาบในกายในครรภ์ของเพศแม่แล้วจิตวิญญาณเนี่ยจะเข้ามาปฏิสนธิกับอะไรครับกับอะไรครับเข้าป่าหมดไม่บอกว่าการมีเพศสัมพันธ์การสืบพันธ์เป็นสิ่งที่สกปรกเป็นสิ่งที่ไม่ควรเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องไม่ใช่เข้าใจผิดครับไม่งั้นเผ่าพันธุ์มนุษย์จะเกิดขึ้นได้ไงท่านจะเกิดขึ้นมาได้ไหมถ้าไม่มีพ่อแม่แล้วแต่งงานกันมีครอบครัวอย่างถูกต้องท่านเกิดมาได้เพราะว่าพ่อแม่ปฏิบัติตามพันธสัญญา6คือต้องสืบทอดเผ่าพันธุ์มนุษย์ไว้
ประการที่4การหลงยึดติดความทุกข์อันนี้ก็ทุกข์อันนั้นก็ทุกข์จิตหยาบหลงทุกข์ก็คือยึดติดกับความทุกข์เกลียดความทุกข์กลัวความทุกข์พยายามจะหนีทุกข์พยายามจะดับทุกข์ท่านรู้ไหมฮะการกลัวความทุกข์การเกลียดความทุกข์การพยายามจะหนีทุกข์นั่นคือการยึดติดความทุกข์ถ้าอยากมีความสุขกลัวจะไม่มีความสุขนั่นคือการติดสุขใช่ไหมตั้งที่สุขกับทุกข์มันไม่มีจริงอ่ะมันเป็นสิ่งสมมุติประการที่5หลงทุกข์การยึดตัวทุกข์เป็นจำเลยที่เราพูดมาตั้งแต่ต้นพอไปหลงความทุกข์จิตหยาบหลงความทุกข์หรือหลงทุกข์เข้าจิตหยาบก็เลยยึดตัวทุกข์เป็นจำเลยโทษว่าทุกอย่างเนี่ยความทุกข์เป็นสิ่งที่ไม่ดีเป็นสิ่งที่ไม่ควรก็เลยพยายามที่จะจัดการกับความทุกข์ด้วยการดับอัตตาตัวตนของตนอะไรพันนั้นนะครับเราไม่อยากพูดซ้ำบ่อยนะนี่คืออุปทานที่ทำให้มนุษย์เราเนี่ยหลงความทุกข์หลงความทุกข์ก็มี5ประการเนี่ยมันกลายเป็นอุปทานเพราะมันไม่ใช่ความจริงมันเป็นแค่ความเชื่อไม่ใช่ความจริงที่เป็นความใช่เป็นความจริงที่ไม่ใช่ความจริงมันเป็นความเชื่อเพราะว่าตาบอดคำว่าตาบอดแปลว่าขาดปัญญาปัญญาตรงนี้เราไม่โทษหรอกเพราะมันเป็นความจริงมันเป็นความรู้ที่จะต้องใช้ปัญญาระดับอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเท่านั้นถึงจะเข้าถึงความจริงที่เราพูดนี้ได้นอกหรือไม่ก็ต้องให้พระเจ้าหรือพระบิดาทรงเมตตาโปรดท่านด้วยการกล่าวผ่านเรามาให้ท่านฟังอวิชชาเป็นเหตุแห่งอุปทานประการถัดมาคือประการที่2จิตหยาบหลงธรรมตะกี้หลงทุกข์อุปทานอย่างที่2คือหลงธรรมทออัมธรรม1ประการแรกการพยายามที่จะดับขันธ์5เพราะตะกี้หลงทุกข์ไปแล้วเหตุจากการหลงทุกข์ใน5 6ประการนั้นน่ะมันทำให้เกิดการหลงธรรมในข้อที่1พยายามที่จะดับขันธ์5เพราะว่ามองว่าขันธ์5เป็นเหตุขันธ์5เป็นเหตุแห่งการเกิดขันธ์5เป็นเหตุแห่งความทุกข์มันถ้าใครยังชอบจะเกิดยังติดใจกับการเกิดเป็นมนุษย์แสดงว่าคนพวกนี้โง่ไม่รู้จักความทุกข์นะอยู่กับความทุกข์ก็สุขได้พวกนี้โง่นะอะไรแบบนี้มีชีวิตที่สุขสุขเดียวก็สุดแท้แต่จะคิดนะครับแต่นี่คืออุปทานคำว่าอุปทานแปลว่าเป็นความเชื่อที่ไม่ถูกต้องและถ้าเป็นความเชื่อไม่ถูกต้องเนี่ยอย่างเช่นพยายามจะดับขันธ์ห้าเนี่ยนะมันกลายเป็นอวิชชานะเป็นอวิชชาเพราะว่าเอาอุปทานนั้นนะมาหาทางปฏิบัติซึ่งอุปทานเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องได้มาจากความเชื่อแล้วการปฏิบัติอย่างนั้นก็ไม่ถูกต้องด้วยไม่ถูกต้อง2 อย่างครับ1ดับขันธ์5เนี่ยท่านดับไม่ได้หรอกขันธ์5ดับไม่ได้เพราะมันเป็นเครื่องมือของจิตวิญญาณที่มอบให้จิตหยาบมาใช้ประโยชน์ในขณะที่คน2มิติเพื่อจะเป็นมนุษย์และใช้กระบวนการของขันธ์5เนี้ยผลิตสร้างพลังงานความรักด้านบวกที่เป็นเมตตาธรรมนะเพื่อช่วยค้ำจุนโลกร่วมกันกับเพื่อนมนุษย์คนอื่นเมื่อมันเป็นเครื่องมือสำคัญเนี่ยมันดับได้ไหมดับไม่ได้เพราะมันเป็นมิติของจิตมันดับไม่ได้รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณน่ะดับไม่ได้แต่มีอีกข้อหนึ่งที่เขาหลงผิดนะฮะอีกข้อที่หลงผิดเพราะเขาไปเข้าใจว่าไอ้รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนะคือความเป็นตัวตนในการเป็นมนุษย์ของเขาแท้จริงแล้วในมรรควิถีของจิตจักรวาลที่พระบิดาทรงออกแบบไว้คือเวลาท่านสัมผัสรู้ดูเห็นสิ่งใดสัมผัสรู้ดูเห็นสิ่งใดจิตญาณของท่านมันจะสั่นสะเทือนขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็น5ขั้นตอนซึ่งไอ้ขั้นตอนทั้ง5เนี่ยมันไม่ใช่ตัวตนในการเป็นมนุษย์ของพวกท่านมันคนละเรื่องรูปตรงนั้นไม่ได้หมายถึงรูปธรรมของตัวท่านเวทนาไม่ได้หมายถึงคุณสมบัติในการเป็นคนหรือเป็นตัวตนของจิตวิญญาณของท่านเวทนาสัญญาสังขารนะแล้ววิญญาณเนี่ยก็ไปมองว่านะมันคือจิตวิญญาณก็ครบเครื่องเลยรูปเวทนาสัญญาสังขารแล้วมีวิญญาณก็เข้าใจว่าเป็นจิตวิญญาณซึ่งมันไม่ใช่วิญญาณตัวนั้นคือพลังงานที่จิตหยาบของท่านเมื่อสั่นสะเทือนจนถึง4ขั้นตอนแล้วขั้นตอนสุดท้ายคือขั้นตอนที่5จะผลิตสร้างพลังงานไฟฟ้าแม่เหล็กออกมาถ้าเป็นความรักก็เป็นพลังงานไฟฟ้าแม่เหล็กที่เป็นด้านบวกชนิดเดียวกับสนามแม่เหล็กโลกแต่ถ้าเป็นกรรมจักร
ไอ้วิญญาณที่ผลิตสร้างออกมาด้วยจิตหยาบด้วยขันห้านั้นมันก็จะเป็นพลังงานไฟฟ้าแม่เหล็กที่มีคุณสมบัติทางไฟฟ้าที่เป็นลบที่โลกก็ไม่ต้องการและมันเหวี่ยงออกมาแล้วมันก็ลอยเป็นก้อนเมฆสีเทาสีดำอยู่บนท้องฟ้านั่นนั่นก็คือขยะที่เกิดจากจิตของมนุษย์จิตหยาบมนุษย์ที่สั่นสะเทือนเป็นกรรมจักรตลอดวันเวลานั่นเองโอเคไหมนี่คืออวิชชาซึ่งเกิดจากอุปทานประการที่สองการพยายามที่จะดับอัตตาเพราะคิดว่าถ้าไม่มีอัตตาตัวเองก็จะไม่ทุกข์ใช่ไหมถ้าไม่มีอัตตาตัวเองก็ไม่ทุกข์ถ้าตัวเองดับตาดับอัตตาแล้วเป็นอนัตตาได้ก็ไม่มีตัวทุกข์อีกไม่มีอะไรจะมาทุกข์อีกสอนกันอย่างนั้นนะครับซึ่งการดับอัตตาก็คือการทำลายความรู้สึกว่าตัวเองยังมีตัวตนอยู่มันเป็นการบังอาจมากซึ่งทำไม่ได้หรอกครับจิตหยาบหรือจิตวิญญาณมีตัวตนเป็นสรรพสิ่งหนึ่งที่มีตัวตนพระบิดาจึงต้องให้รหัสของจิตวิญญาณรหัสของจิตหยาบต้องมีไว้เสมอว่าตัวฉันยังมีตัวตนอยู่ตัวฉันยังมีตัวฉันอยู่นั่นแหละคืออัตตาแต่ที่หักห้ามไว้ว่าเกี่ยวกับเรื่องอัตตานะแปลว่าอย่ายึดติดอัตตาอย่ายึดติดตัวกูของกูตัวกูนี่รู้ว่ายังมีตัวกูอยู่ตัวกูยังมีชีวิตอยู่ไม่ผิดแต่ยึดติดอัตตาตัวกูของกูใครยังมาแตะต้องกูตัวกูนะใครยังมาหยามใครยังมาเหยียบใครยังมาย่ำกูนะนั่นต่างหากที่พระบิดาทรงสอนว่าอย่ายึดติดมีอัตตาได้ทุกสรรพสิ่งที่พระบิดาสร้างไม่มีสิ่งใดที่ไม่มีอัตตาไม่มีสิ่งใดที่ไม่มีตัวตนอัตตาเป็นมายาของสรรพสิ่งที่เป็นอนัตตาซึ่งเป็นแก่นแท้อยู่ข้างในจิตวิญญาณของท่านเนี่ยมีคุณสมบัติกรรมติดตัวมาอย่างไรหน้าตาหล่อไม่หล่อปากเบี้ยวตาเขตาเหลอะไรพวกนี้หูตึงข้างนึงอะไรพวกนี้มันล้วนเป็นคุณสมบัติของจิตวิญญาณที่ถือติดตัวมาเกิดในชาตินี้แล้วแสดงมายาออกมาภายนอกด้วยอาการพิการทางกายสังขารให้ท่านได้เห็นหรือจะเอาสั้นๆช็อตสั้นๆเวลาท่านดีใจนิ่งโลดใจหน้าตาของท่านก็จะอิ่มเอิบเบิกบานนี่คือมายาที่แสดงออกมาจากแก่นแท้ที่เป็นอนัตตาที่อยู่ข้างในใช่ไหมนะง่ายๆเข้าใจง่ายภายใน3นาทีทั้งที่นี่เป็นอนุตตรธรรมโอเคไหมเพราะฉะนั้นท่านพยายามจะดับอัตตาหรือดับขันห้าเราบอกแล้วขันห้าดับไม่ได้นะอันที่2ไม่ต้องหาธรรมหรอกตายไปจากโลกนี้ตายไปจากการเป็นมนุษย์เมื่อไหร่กายสังขารเน่าสลายบนโลกขันห้าไม่ต้องดับครับมันดับไปเพราะว่ากายหยาบเข้าใจไหมคำว่าดับไปพร้อมกับกายหยาบมันไม่ได้สลายไปไหนหรอกจิตวิญญาณก็เอาคืนเอาคืนกลับเพื่อที่จะเอามาแบ่งให้กับจิตหยาบในภพชาติหน้าที่จะต้องมาเกิดเป็นมนุษย์อีกนะดับอัตตาดับไม่ได้นะอัตตาดับไม่ได้ถ้าตายแล้วอัตตาตัวตนของการเป็นเครื่องยนต์แห่งกรรมมนุษย์รูปธรรมมนุษย์นะโอเคถูกมันก็สลายไปเผาบ้างไปฝังบ้างนะแต่อัตตาตัวตนของจิตวิญญาณเนี่ยตัวรู้ว่าตัวกูมีเป็นจิตวิญญาณตัวรู้ว่าตัวกูยังเป็นจิตวิญญาณอยู่ตัวกูยังเป็นมนุษย์อยู่อะไรอย่างเงี้ยจะไปดับสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ที่พยายามไปดับเพราะไปคิดเอาว่าไออัตตาตัวกูของกูนี่แหละมันเป็นเหตุแห่งทุกข์กูเลยต้องดับมันให้สิ้นอันนี้ก็เป็นอวิชชาและเชื่อตามนี้ก็เรียกว่าเกิดอุปทานอีกครับหลงทางอีกครับประการที่3การพยายามจะปิดอายตนะอายตนะให้มาตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสอายตนะนอกแล้วบางคนก็บอกว่าอายตนะภายนอกอ่ะไม่ใช่ตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสเพราะไอ้เนี่ยคืออายตนะภายในอายตนะภายนอกคือรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสนั่นคืออายตนะภายนอกก็ว่าเขาไปแต่ถ้ามาเข้าวิถีจิตจักรวาลนะอะไรที่เป็นของเรามันต้องติดอยู่กับตัวเราอะไรเป็นของธรรมชาติแวดล้อมมันก็อยู่กับธรรมชาติแวดล้อมครับก็คือรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสใช่ไหมมันอยู่ข้างนอกแต่ถ้าเป็นอายตนะของเราเป็นกลไกประสาทสัมผัสรับรู้สิ่งเราภายนอกซึ่งมันอยู่ที่ตัวเรานั่นต่างหากใช่ไหมและจิตใจของเราซึ่งเป็นอายตนะภายในพยายามจะปิดอายตนะภายนอกนี่ถ้าปิดอายตนะภายในได้ก็คงกลั้นใจตายไปแล้วใช่ไหมแต่จิตหยาบหรือจิตที่เป็นอายตนะภายในมันปิดไม่ได้มันนึกนั่นนึกนู่นนึกนี่นึกไปเรื่อยเหมือนลิงนะยุกยิกไปเรื่อยจิตอ่ะนะแต่อายตนะข้างนอกปิดได้เพราะมีเปลือกตาให้ปิดหูเนี่ยปิดเปลือกหูไม่ได้เพราะหูไม่มีเปลือกมีแต่ใบหูใช่ไหมคอยรับเสียงมีวิธีเดียวคือไปอยู่คนเดียวจะต้องจะได้ไม่ยินเสียงใครถ้าอยู่ในป่าได้ยินเสียงนกเสียงลมเสียงฟ้าก็ยังน่ารำคาญอยู่นะยังทำให้จิตกูเกิดขันห้าเกิดอัตตากูเลยหลบไปอยู่ในถ้ำจะได้ไม่ยินเสียงลมเสียงฟ้าเสียงฝนเสียงอะไรไม่ได้ยินได้ยินแต่ค่อยๆใช่ไหมเห็นไหมฮะ
ก็เลยทุกวันนี้เวลาปฏิบัติธรรมก็เลยปฏิบัติแต่จิตอย่างเดียวฝึกจิตอย่างเดียวเก่งเรื่องจิตครับแต่พอลืมตาดูโลกออกมาสัมผัสกับสิ่งแวดล้อมปรากฏสอบตกละนาวเพราะอะไรฮะหน้าต่างบานในสุดก็คือจิตถูกควบคุมเอาไว้ได้โดยไม่มีเงื่อนไขของสิ่งเร้านะแล้วก็ตอนมาฝึกปฏิบัติอยู่ในป่าในเขาในถ้ำเนี่ยก็ปิดมันหมดอะอายตนะทั้ง5ภายนอกปิดหมดแต่พอมนุษย์เป็นสัตว์สังคมถ้าต้องการรู้ว่าตัวเองเจ๋งจริงหรือไม่ก็ต้องก้าวมาสู่โลกกว้างออกมาสู่สังคมแล้วเมื่อนั้นจะรู้เลยว่าตัวเองไม่ได้ชำนาญเลยเห็นคนเขาแลบลิ้นปิ้นตาหลอกเราเห็นสาวๆเปลือยกายเย้ายวนได้ยินเสียงคนบ่นเราได้ยินเสียงก่นด่าเราด่าพ่อล่อแม่เราเราไม่เคยฝึกเลยนะฮะในการใช้อายตนะร่วมกับจิตเพื่อรับรู้สิ่งเราปรากฏสอบตกกันละนาวเห็นไหมฮะเพราะไม่ได้ฝึกมาความชำนาญหรือสกิลมันไม่เกิดมันเหมาะที่จะอยู่คนเดียวตั้งแต่ออกไปเข้าป่าและอย่ากลับมาเข้าสังคมอีกนะนะจบสิ้นชีวิตอายุไขก็จบไปแบบคนเดียวถ้าอย่างนั้นนะโอกาสสอบตกไม่น่าจะมีเพราะเก่งกับการฝึกจิตดูแลจิตควบคุมจิตตัวเองเหมือนคอยมองเต่าไม่ให้มันโผล่หัวโผล่หางออกมานอกกระดองคอยมองดูถ้าจิตมันเหลวไหลนะมันนึกมันคิดอะไรขึ้นมาก็คอยเอาอะไรก็ได้ตบกระบาลมันเพื่อให้มันหลุดเข้าไปข้างในอีกคอยจัดการมันแบบนั้นนะครับทำได้แค่นั้นแต่ถ้าจิตกับอายตนะภายนอกเนี่ยนะถูกยั่วยุให้หมุนไม่ว่าจะเป็นกรรมจักรหรือธรรมจักรซึ่งมันเป็นธรรมชาติที่จิตวิญญาณมาเกิดเป็นมนุษย์ต้องทำแบบนั้นพระบิดาออกแบบไว้นี่พยายามจะไม่ให้หมุนทั้งกรรมจักรไม่ให้หมุนทั้งธรรมจักรเพื่ออะไรเพราะคิดว่าตัวเองจะสามารถนิพพานได้และไม่ต้องกลับมาเกิดอีกทำไมไปคิดแบบนั้นนะนี่คือจิตหยาบหลงธรรมพี่น้องครับประการที่4การพยายามที่จะละทิ้งสังคมนะเราไม่ต้องพูดแล้วตะกี้พูดรวมไปแล้วนะพยายามจะละทิ้งสังคมทั้งที่ตัวเองเป็นสัตว์สังคมเหตุผลก็คือจิตวิญญาณมาเกิดเป็นมนุษย์ต้องร่วมกันกับมนุษย์คนอื่นอย่างเช่นพ่อแม่ลูกในครอบครัวเป็นสังคมเล็กๆร่วมกับเพื่อนบ้านที่เป็นสังคมใหญ่ๆช่วยกันหมุนธรรมจักรเพื่อให้เกิดสมการ3มิตินะคือซัมเบต้า x เท่ากับ3 x ยกกำลัง2คูณด้วย20คูณด้วย k คือค่าคงที่นี่คือพลังงานร่วมจากจิตสำนึกด้านบวกที่โลกต้องการมันจะเกิดสมการนี้ไม่ได้ถ้าไม่มีพ่อแม่ลูกอย่างน้อย3คนหรือไม่มีคนที่เป็นทีมงาน3คนสั่นสะเทือนจิตสำนึกทางด้านบวกร่วมกันณวินาทีเดียวกันในเรื่องเดียวกันโอเคไหมประการที่5การพยายามที่จะทำบุญทิ้งบาปจิตหยาบหลงทำพยายามที่จะทำบุญเพื่อทิ้งบาปก็แปลว่าละทิ้งความชั่วไม่ทำความชั่วทำแต่บุญสร้างแต่กุศลอย่างเดียวกลายเป็นอะไรไหมทำบุญเบื้องล่างเอาไปสร้างเบื้องบนทำบุญหลายหนได้กุศลหลายครั้งทำให้จิตวิญญาณมีน้ำหนักเบากว่าปกติเนี่ยแล้วก็มีค่านิยมว่าไปเป็นเทพเป็นพรหมเนี่ยถ้าจะดีกว่าเป็นมนุษย์นะใส่รหัสไว้ครับมันพอทิ้งกายสังขารไปเมื่อสิ้นบุญสิ้นกรรมอะไรเนี่ยนะกรรมเก่าไม่ได้แก้ไขแต่กรรมใหม่ไม่สร้างน้ำหนักตัวของจิตวิญญาณก็เบาโลกก็เหนี่ยวรั้งหรือดึงดูดเอาไว้ได้ไม่มากทำให้จิตวิญญาณนั้นสามารถลอยขึ้นไปในสวรรค์มายาแล้วก็ไปสมมุติตนเองว่าเป็นสมมุติเทพนั่นก็คือหลงอีกละใช้ความหลงเงี้ยหลงว่าตัวเองเป็นเทพสมมุตินะฮะว่าตัวเองเป็นเทพเป็นเทวดาซึ่งไม่มีจริงเพราะพระบิดาหรือพระเจ้าไม่ได้สร้างเทพเทวดาไม่ได้สร้างสวรรค์มายาพระองค์สร้างแต่นรกกับโลกและก็จิตจักรวาลเท่านั้นอย่างอื่นพระองค์ไม่ได้สร้างมันก็กลายเป็นหลงมิติเข้าไปอีกมันเลยยิ่งไปกันใหญ่พี่น้องครับนี่คืออุปทานที่เกิดจากอวิชชาใน2ประการนะอวิชชาเป็นเหตุแห่งอุปทานและทำให้เกิดปัญหาของจิตวิญญาณอีกในประการที่3คือจิตหยาบหลงทางหลงทุกข์ใช่ไหมหลงทุกข์หลงธรรมแล้วอย่างที่3คือหลงทางหลงทางก็คือ1ทำทุกสิ่งเพื่อสนองจิตอยากเห็นไหมครับเพราะไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยที่เป็นแก่นแท้มาเกิดเป็นมนุษย์น่ะคือจิตวิญญาณและที่ตัวเองรับรู้อาการต่างๆขณะเป็นมนุษย์มีชีวิตเป็นมนุษย์คือจิตอยากเพราะฉะนั้นเวลาทำทุกอย่างขณะที่เกิดมีชีวิตเป็นมนุษย์เนี่ยจึงทำทุกอย่างเนี่ยเพื่อสนองจิตอยากของตัวเองทั้งนั้นเลยเป็นการทำที่ศูนย์เปล่าแล้วทำให้ติดลบแก่จิตวิญญาณของตัวเองด้วยเพราะความไม่รู้ทำเพื่อจิตหยาบทั้งที่จิตหยาบพอถึงเวลาแล้ว
มันก็ตายสลายไปกับกายหยาบมันไม่ได้ไปกับจิตวิญญาณด้วยแต่สิ่งที่จิตหยาบทำไว้ทั้งดีทั้งชั่วมั่วๆกันไปกลายเป็นผลกรรมหรือผลลัพธ์ที่จิตวิญญาณก็คือตัวเองแท้ๆเนี่ยต้องรับไปอีกเห็นไหมตอนเป็นมนุษย์ก็รับกรรมที่ตัวเองทำพอตายไปแล้วก็ไปรวมกันเป็นจิตวิญญาณเหมือนเดิมก็ต้องรับกรรมที่ตนก่อไว้ตอนมีชีวิตอีกแปลว่ามีชีวิตก็รับกรรมตายไปแล้วเป็นจิตวิญญาณก็ไปรับกรรมนั้นอีกเพราะไม่รู้อนุตตรธรรมเพราะเกิดอวิชชาด้วยการเชื่อในสิ่งที่ไม่ถูกต้องแล้วเกิดเป็นอุปทานเกิดขึ้นเราจะพูดเร็วๆนะฮะประการที่2ถ้าดับอัตตาได้ตนก็จะพ้นทุกข์นี่คือหลงทางนะดับอัตตาได้ตนก็จะพ้นทุกข์เราพูดไปตะกี้แล้วนะว่าอัตตาตัวตนของจิตวิญญาณของท่านนั้นท่านดับไม่ได้เพราะมันเป็นคุณสมบัติที่สำคัญในการเป็นสรรพสิ่งหนึ่งที่พระบิดาทรงสร้างรู้ว่าขณะนี้เรายังทุกข์อยู่รู้ว่าขณะนี้เราสุขอยู่รู้ว่าขณะนี้เรายังมีตัวเราอยู่รู้ว่าขณะนี้เราเกิดมาเป็นมนุษย์บนโลกเสรีไอ้ตัวรู้เหล่านี้มันเกี่ยวข้องกับอัตตาทั้งนั้นจะไปดับมันได้ยังไงครับพระบิดาไม่ได้ทรงออกแบบไว้ให้ท่านดับและท่านก็ดับมันไม่ได้ด้วยครับดับมันไม่ได้ด้วยอัตตาตัวตนของการเป็นมนุษย์ท่านจะดับได้ก็ต่อเมื่อตายไปจากการเป็นมนุษย์แล้วมันดับของมันเองครับไม่ใช่ใครไปดับมันดับของมันเองจิตหยาบดับกายหยาบก็ดับจิตวิญญาณก็จะต้องดับไปจากการเป็นมนุษย์แต่จิตวิญญาณยังคงอยู่หลุดพ้นออกไปนะครับประการที่3ดับอัตตาด้วยการดับที่ขันธ์5เนี่ยก็เป็นอุปทานเป็นความเชื่อที่ไม่ถูกต้องอีกครับดับขันธ์5ดับไม่ได้นะเราบอกแล้วดับไม่ได้ขันธ์5มันจะดับเองก็คือมันจะกลับไปเป็น1เดียวกับจิตวิญญาณพร้อมกันทั้งหมด189กลุ่ม189ขันธ์จะไปรวมกันเป็นจิตวิญญาณซึ่งเป็นผู้มอบอำนาจให้จิตหยาบนำไปใช้อ่ะเขาจะกลับคืนไปมันในความเป็นมนุษย์เนี่ยท่านต้องรู้ไว้อย่าไปเสียเวลามานั่งดับขันธ์5ครับไร้สาระเรียนรู้ว่าจะใช้ขันธ์5อย่างไรที่จะทำให้ท่านไม่ต้องตายและทำให้จิตวิญญาณของท่านบรรลุผลสำเร็จในการมาเกิดเป็นมนุษย์คือใช้เมตตาธรรมคำจุนโลกเรียนรู้ตรงนั้นดีกว่าเนี่ยและถ้าทำหน้าที่ได้สำเร็จท่านก็ไม่ต้องตายไม่ต้องมามีไม่ต้องบอกว่ามีกองทุกข์กองใหญ่ตอนเป็นมนุษย์ก็มีกองทุกข์พอตายไปเป็นจิตวิญญาณแล้วก็มีกองทุกข์กองใหญ่รออีกก็เลยคิดว่ากูดับอัตตาตัวกูซะเลยจะได้ไม่ต้องเกิดไม่ต้องเป็นจิตวิญญาณไม่ต้องมีตัวตนไม่ต้องเป็นอะไรนั่นแหละคิดแบบเด็กๆครับนะคิดแบบเด็กๆนะมันมีมิตินะฮะมันต้องมีมิติก็คือต้องมีความรู้เรื่องอนุตตรธรรมประการที่4จิตหยาบหลงทางบอกว่ากูจะไม่ขอมาเกิดอีกแล้วคือกูจะนิพพานแล้วในชาตินี้กูจะนิพพานได้การบรรลุธรรมก็คือนิพพานเนี่ยบางคนบอกว่าเนี่ยพอกูมั่นใจว่ากูดับอัตตาได้แล้วดับขันธ์5ได้แล้วกูยังมีชีวิตอยู่ไม่เป็นไรมีชีวิตอยู่ก็นิพพานได้แปลว่ากูรอวันตายพอตายแล้วกูก็นิพพานขณะที่พระบิดาสอนว่าท่านต้องนิพพานก่อนตายสิ่งที่ตัวท่านหรือจิตหยาบต้องนิพพานก็คือขยะที่อยู่ในขันธ์5ไม่ใช่ดับขันธ์5หรือนิพพานขันธ์5และทุกอย่างก็จบนึกออกไหมครับประการที่5นะไม่ทำอะไรเพื่อจิตวิญญาณของตัวเองเลยทั้งชีวิตทุกภพชาติแม้กระทั่งภพชาติปัจจุบันจะทำอะไรเพื่อจิตวิญญาณได้ไงเพราะคิดว่าไอ้จิตหยาบที่ตัวเองใช้อยู่ปฏิบัติอยู่ขับเคลื่อนเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์อยู่มันคือจิตวิญญาณเพราะเข้าใจผิดไงถูกไหมเพราะเข้าใจผิดเพราะฉะนั้นจึงไม่ทำอะไรเพื่อจิตวิญญาณเลยการทำอะไรเพื่อจิตวิญญาณคือการหมุนธรรมจักรตามที่พระพุทธเจ้าสอนไว้ว่าจิตวิญญาณมาเกิดเป็นมนุษย์ทำไมพระองค์ตั้งคำถามตัวเองและพระองค์ก็ได้คำตอบว่าอ๋อมาเพื่อหมุนธรรมจักรอย่างต่อเนื่องจนทำให้โลกเนี้ยเหวี่ยงหมุนจนทำให้โลกนี้สมดุลและทุกอย่างอยู่ในระบบโลกได้จักรวาลก็สมดุลพระองค์เลยตรัสว่าอ้อเรารู้แล้วเนี่ยเหตุผลที่พระพุทธองค์ตรัสว่าเรารู้แล้วเพราะรู้ว่าจิตวิญญาณมาเกิดเป็นมนุษย์ทำไมไม่ใช่พลัดหลงมากินง้วนดินแล้วเกิดมาเป็นกายหยาบมาเป็นมนุษย์พูดเหมือนหนังไซไฟเป็นเหมือนหนังมายาหนังตลกอะครับไม่มีเหตุไม่มีผลเลยครับใช่ไหมแล้วบอกขันธ์5คือชีวิตนะถ้าดับขันห้าได้แล้วก็ไม่มีชีวิตก็คือตายไงพอตายแล้วขันห้าก็ดับมาก็หายไปจากกายหยาบใช่ไหมครับนะนั่นก็คิดว่าคิดเองเองแล้วก็สรุปเองนะครับนะเพราะที่ผ่านมาทั้งชีวิตเนี่ยไม่ได้ทำอะไรเพื่อจิตวิญญาณเลยสิ่งเดียวที่จะต้องการจิตวิญญาณต้องการเร็วที่สุดตั้งแต่ท่านอายุครบ3ขวบพ่อแม่ผู้ปกครองต้องสอนลูก
ให้หมุนธรรมจักรให้ได้ด้วยการแทรกแซงกรรมจักรเร็วที่สุดเพื่ออะไรครับถ้าหมุนธรรมจักรได้สำเร็จมันจะหมุนได้ตลอดจิตหยาบของลูกของท่านจะสั่นสะเทือนเป็นหนึ่งเดียวกับจิตวิญญาณได้ลูกท่านจะเป็นมนุษย์ได้ก่อนใครและลูกของท่านเนี่ยจะเป็นตัวอย่างของคนทั้งโลกมันจะอายุยืนแล้วมันจะเป็นคนดีเป็นแบบอย่างที่ดีของโลกมันไม่ต้องเป็นพระศาสดาหรอกมันเป็นมนุษย์นี่แหละแต่มันจะเป็นคนดีมีคุณธรรมและเป็นแบบอย่างของคนทั่วไปในสังคมโลกท่านเข้าใจที่เราพูดลูกหลานของท่านเนี่ยเป็นแบบอย่างที่ดีของคนทั้งโลกได้ท่านเป็นพ่อแม่ท่านภูมิใจไหมนะตัวท่านเนี่ยมันแย่ไปแล้วมันเหลื่อยถ้อยไปแล้วมันเหลวไหลไปแล้วก็มาปลูกปั้นลูกของท่านสิไม่ใช่มายกเลิกวิชาศีลธรรมในหลักสูตรของกระทรวงศึกษาในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยนะแล้วเวลาปฏิบัติธรรมก็มี 2 3 อย่าง1ตักบาตรปฏิบัติธรรม2นะนั่งกรรมฐานใช่มั้ยฮะ3คือทำบุญนะถือศีลทำบุญมีอยู่แค่นั้นน่ะมันไม่ใช่นะทำแบบนั้นไม่ได้หมายความไม่ดีนะตักบาตรทำบุญน่ะดีครับนะนั่งกรรมฐานก็ดีครับทำให้จิตของท่านเนี่ยฝึกจิตให้สงบเพราะมันแรดทั้งวันโลภะโทสะโมหะแรดทั้งวันนึกนู่นนึกนั่นนึกนี่จิตมันจะได้พักผ่อนบ้างก็นั่งกรรมฐานสมาธิหรือนั่งทำเทคนิคสมาธิแต่ถ้าท่านรู้เรื่องมหาสติรู้เรื่องธรรมชาติสมาธิเวลาว่างๆไม่ทำอะไรนอนครับพักผ่อนร่างกายต้องการพักผ่อนไปทรมานกายสังขารดึกๆดื่นๆไม่นอนไปนั่งหลับตาอยู่ทำไมครับทำงานไปด้วยมีสมาธิไปด้วยมีสติไปด้วยใช่ไหมทำขณะทำงานเขาเรียกว่าทำงานคือการปฏิบัติธรรมไงล่ะพี่น้องครับใช่ไหมเราไม่ได้บอกว่าไปวัดไม่ดีไปทำบุญไม่ดีดีนะย้ำนะไปวัดก็ดีไปทำบุญก็ดีเพื่อทำให้จิตของท่านเนี่ยผ่องใสทำให้จิตใจของท่านเบิกบานเพราะการทำไปวัดไปทำบุญสร้างกุศลเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีงามอยู่แล้วโอเคไหมนะเราไม่ได้บอกว่าไปวัดไม่ดีหรือถือศีลกินเจประพฤติธรรมนั่งกรรมฐานไม่ดีเราไม่ได้บอกไม่ดีแต่ปฏิบัติได้ครับแต่ต้องเข้าใจนะว่านั่นไม่ใช่เส้นทางหลุดพ้นและนั่นไม่ใช่เส้นทางที่จะทำให้ท่านบรรลุธรรมบรรลุธรรมก็คือตามที่พระพุทธองค์ตรัสไว้ใช้เมตตาธรรมค้ำจุนโลกได้ท่านใช้เมตตาธรรมตรงไหนตอนไหนท่านถามตัวเองเลยในแต่ละวันเพื่อทำให้โลกนี้สมดุลโลกไม่สมดุลมันจึงทำให้เกิดภัยพิบัติเยอะแยะมากมายเกิดขึ้นบนโลกนี้แล้วรุนแรงขึ้นเรื่อยๆดินน้ำลมไฟวิปริตวิกฤตหมดโลกก็วิกฤตแผ่นดินสะเทือนท่านเห็นไหมครับนั่นคือตัวชี้วัดว่าจิตสำนึกของมนุษย์เราเนี่ยตกต่ำไม่สามารถหมุนธรรมจักรได้มันจึงเกิดปัญหาโลกเสียสมดุลเราจึงบอกท่านตัดโค่นต้นไม้ทำลายป่านี่ก็ทำให้โลกเสียสมดุลมีสายน้ำลำธารแม่น้ำใหญ่ๆดันไปสร้างเขื่อนกั้นเอาไว้เป็นท่อนๆๆก็เหมือนกับว่ามีเส้นเลือดอุดตันในร่างกายท่านมีก้อนเลือดแข็งตัวอุดตันในหลอดเลือดถามว่าตายไหมครับเลือดไม่โฟลว์ไปเลี้ยงร่างกายท่านไม่ได้บางทีเลือดไหลไม่สะดวกมันทำให้เกิดความดันโลหิตสูงเพราะในเลือดไม่สะอาดใช่ไหมมีคอเลสเตอรอลมีไขมันมีอะไรไปเกาะที่หลอดเลือดทำให้เลือดไหลไม่สะดวกคนอายุเยอะๆเนี่ยนะมักจะเป็นไอ้คนเด็กๆไม่ค่อยเป็นหรอกเพราะหลอดเลือดมันไม่สะอาดมันไม่มีอะไรที่จะล้างหลอดเลือดได้นะไม่มีนะเพราะพระบิดาไม่เคยนึกคิดว่าลูกๆจะปฏิบัติตนไม่ถูกต้องแบบนี้มันทำให้ตายเร็วนี่เป็นโรคกรรมที่ทำกับตัวเองนะไม่ใช่โรคที่เกิดจากเชื้อโรคเข้าใจนะมันเมื่อไม่ได้ทำอะไรเพื่อจิตวิญญาณตัวเองเลยถามว่าจิตวิญญาณเสียชาติเกิดไหมเพราะจิตวิญญาณไม่สามารถออกมาทำหน้าที่ด้วยตัวเองในการขับเคลื่อนเครื่องยนต์แห่งกรรมหรือกายสังขารนี้ได้ตั้งแต่อายุครบ3ขวบแล้วพอครบ25ขวบจึงมีบททดสอบ บางคนถูกทดสอบจนเดี้ยงจนพิการบางคนถูกทดสอบด้วยบททดสอบแล้วตายเป็นการทดสอบว่าจิตวิญญาณของท่านเนี่ยมีพลังอำนาจในการคุ้มครองดูแลเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ของท่านด้วยตัวเองได้แล้วหรือยังเพราะมีเวลาให้ประมาณ20ถึง22ปีในการเรียนรู้ที่จะเข้าถึงธรรมจักรนี่คือเหตุผลว่าทำไมเบญจเพสจึงมีปัญหาจึงมีความรุนแรงในมนุษย์ทุกคนไม่ว่าหญิงหรือชายบางคนถึงตายเพราะอุบัติเหตุเลยเพราะนั่นน่ะถูกทดสอบด้วยบททดสอบว่าจิตวิญญาณเนี่ยมีบารมีมากพอคุ้มครองตัวเองได้ไหมเทพพรหมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่เป็นผู้ควบคุมหรือผู้ดูแลเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมนั้นน่ะนะสามารถเข้าถึงได้ไหมถ้าไม่มีพลังความรักไม่มีพลังบวกไม่เคยหมุนธรรมจักรไม่สร้างบุญบารมีไม่สร้างทานบารมีมันก็ไม่มีพลังอำนาจท่านทั้งหลายจิตหยาบหลงทางเพราะฉะนั้นถ้าเราจะกล่าวสรุป
อวิชชาเนี่ยเป็นเหตุแห่งอุปทานของมนุษย์แล้วทำให้หลงทางนิพพานจนหลุดพ้นไม่ได้แล้วก็ปฏิบัติตนในการเป็นคนสองมิติไม่สำเร็จในทุกภพชาติเพราะจิตหยาบเหลวไหลเนี่ยคือหลงทุกข์หลงธรรมแล้วก็หลงทางจิตหยาบหลงทุกข์หลงธรรมหลงทางเพราะอวิชชาเป็นเหตุแห่งอุปทานทำให้เกิดสิ่งเหล่านี้กระจ่างไหมพี่น้องถ้าท่านกระจ่างนะช่วยกดเลข9ให้เราหน่อยช่วยกด9มาให้เราหน่อยว่าเข้าใจกระจ่างเลยว่าที่ผ่านมาในจิตหยาบมันเพี้ยนเพราะไปก้าวตามคนนำทางตาบอดโดยหลับตาก้าวตามไม่ลืมตาตามแล้วคิดตามเขาก่อนนี่พอท่านฟังเรากล่าวและท่านคิดตามท่านเห็นไหมท่านเกิดแสงสว่างโร่เลยถึงแม้วันนี้ยังเป็นแสงสว่างริบหรี่เหมือนดวงไฟที่อยู่ในมือของการ์ตูนที่เป็นแบ็คกราวด์ที่เราเอามาโชว์ให้ท่านดูเป็นความสว่างในความมืดมิดที่ถูกจุดประกายขึ้นมาด้วยอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลด้วยพระบารมีของพระผู้เป็นเจ้าด้วยพระเมตตาขององค์จิตจักรวาลพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับความทุกข์ของจิตวิญญาณเป็นเรื่องสุดท้ายที่เราจะต้องกล่าวกับท่านทั้งหลายให้ท่านได้รู้ท่านรู้แต่เรื่องความทุกข์ของจิตหยาบความทุกข์ของจิตหยาบท่านบ่นท่านพร่ำท่านมีปัญหาและพยายามจะหนีมันมาตลอดท่านต้องรู้ว่างบ้างว่าขณะที่จิตหยาบมันทุกข์จิตวิญญาณของท่านทุกข์มากกว่าอีกความทุกข์ของจิตวิญญาณที่ว่านั้นคืออะไรเรามาดูกันนี่น้ำตาไหลนะนี่สมมติว่าตัวการ์ตูนนี่คือจิตวิญญาณครับน้ำตาไหลเศร้าสะอื้นเนี่ยมันสั่นดิ๊กๆๆนะฮะนี่เป็นเจตนาทำให้สั่นนะดิ๊กๆๆนะเห็นไหมนะมีน้ำตาด้วยเห็นไหมน้ำตา 2-3 เม็ดไหลพรากเลยนี่คือความทุกข์ระทมของจิตวิญญาณของมนุษย์ที่ยังหลุดพ้นไม่ได้เวียนว่ายตายเกิดอยู่เนี่ยนะหรือบางทีลอยไปค้างบนสวรรค์มายาก็ยังหลงมิติอยู่ตรงนั้นนึกว่าบนนั้นน่ะดีบนนั้นน่ะแจ๋วบนนั้นน่ะแจ่มหรือตกนรกหมกไหม้จนเคยชินแล้วแล้วก็เลยคิดว่ามันเป็นเรื่องปกติความทุกข์ของจิตวิญญาณสิ่งแรกเลยคือจิตหยาบขาดสติทางวิญญาณจิตหยาบขาดสติทางวิญญาณหมายความว่าจิตหยาบไม่รู้ว่าตนเองนั้นยังมีจิตวิญญาณถูกขังอยู่ข้างในซึ่งจิตวิญญาณก็คือตัวเองที่ตัวจริงเสียงจริงของตัวเองนะแต่แบ่งภาคตัวเองออกมาเป็นจิตหยาบอ่ะก็คือตัวตนที่แท้จริงของตัวเองถูกกักขังอยู่และรอให้จิตหยาบซึ่งเป็นตัวแทนของตัวเองที่แท้จริงอ่ะช่วยไขกุญแจเปิดมิติหรือปลดปล่อยให้จิตวิญญาณก็คือตัวตนของตัวเองเนี่ยให้มีอิสรภาพให้เป็นอิสรภาพนี่คือความทุกข์จิตวิญญาณของท่านก็คือตัวท่านแต่ตัวความสำนึกรู้ว่าเป็นตัวท่านน่ะมันอยู่ที่189กลุ่มของจิตหยาบที่ถูกย้ายนะออกมาให้ทำหน้าที่ขับเคลื่อนเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์เพื่อสั่นสะเทือนขันธ์5แทนจิตวิญญาณก็คือแทนตัวตนของตัวเองพูดง่ายๆคือตัวเองแบ่งภาคออกมาเอาตัวเองขังไว้เอาตัวเองขังไว้แล้วก็แบ่งภาคตัวเองออกมาอยู่นอกห้องขังแล้วก็มีบันไดขึ้นหลายขั้นกว่า ที่จะจิตหยาบสำนึกรู้หรือมีสติทางวิญญาณว่าจิตวิญญาณของตัวเองคือตัวเองถูกขังอยู่และต้องขึ้นกระไดไปหลายขั้นต้องผ่านบทเรียนบททดสอบอันหลากหลายเพราะมีกระไดหลายขั้นจิตหยาบนั้นต้องฟันฝ่าอุปสรรคมากมายเพื่อที่จะเข้าถึงจิตวิญญาณของตัวเองที่ถูกขังไว้บนยอดนั้นได้ไปเปิดประตูแอดออกมาแล้วตัวเองก็เข้าไปสวมกอดจิตวิญญาณกลายเป็นหนึ่งเดียวกันด้วยความดีใจและพากันลงกระไดลงมาเพื่อทำหน้าที่ขับเคลื่อนเครื่องยนต์แห่งกรรมจิตวิญญาณของท่านรอโอกาสนี้มาทุกภพชาติอย่างที่เรากล่าวจิตหยาบของมนุษย์ลอยถ้อยทุกภพชาติขอพูดภาษาจีนลอยถ้อยแปลว่าแย่มากไม่มีสำนึกเพราะขาดสติทางวิญญาณถ้าเราไม่มาบอกในชาตินี้ถามว่าท่านจะนิพพานแท้แทนนิพพานเทียมเท็จได้ไหมท่านจะบรรลุธรรมะชั้นสูงสุดก็คือใช้เมตตาธรรมค้ำจุนโลกช่วยให้โลกสมดุลและโลกก็ช่วยให้เอกภพเนี่ยสมดุลซึ่งเป็นห้องทดลองของพระบิดาได้หรือไม่เอกภพจะสมดุลไม่ได้นะถ้าโลกไม่สมดุลก
แกลเล็กซี่ทานสายน้ำนมที่เป็นเส้นผ่านศูนย์กลางของเอกภพเนี่ยมันจะเหวี่ยงหมุนอย่างสมดุลไม่ได้นะถ้าโลกไม่สมดุล และแน่นอนโลกจะสมดุลไม่ได้นะถ้ามนุษย์ทั้งโลกไม่สมดุล ไม่สมดุลแปลว่าอะไรแปลว่าหมุนแต่กรรมจักรสั่นสะเทือนขันธ์5ด้วยโลภะโทสะโมหะราคะจริตแล้วก็เนี่ยมีอวิชชาหลงในอวิชชาเกิดเป็นอุปทานและปฏิบัติผิดพาทุกคนหลงทางนิพพานกันไปหมดเรามาให้สติทางวิญญาณในพระนามของพระเจ้าเราไม่ได้กล่าวเองจิตหยาบขาดสติทางวิญญาณนี่คือสิ่งที่จิตวิญญาณเป็นทุกข์มากเพราะไม่รู้เมื่อไรอ่ะมันจะสำนึกได้ว่ากูถูกขังอยู่แล้วมันเนี่ยก็คือตัวกูที่ถูกแบ่งภาคออกไปนี่แหละ แต่ผู้ที่ทุกข์มากกว่าขณะที่จิตวิญญาณถูกขังอยู่ในกายท่านนะก็คือพี่พรีเดียนส์เพราะว่าพี่พรีเดียนเนี่ยปิดกั้นทั้งหมดทำหน้าที่แทนจิตวิญญาณทั้งหมดอ่ะไม่ให้จิตวิญญาณรับรู้ในเรื่องที่จิตหยาบเหลวไหลอะไรทั้งนั้นจิตวิญญาณเนี่ยจะได้รับแรงสั่นสะเทือนจากพี่พรีเดียนเท่านั้นถึงจะรู้แต่พี่พรีเดียนเนี่ยจะปิดกั้นหมดอะไรที่ชั่วๆอะไรที่ไม่ดีจะยอมรับเอาไว้เองนะแม้กระทั่งจิตหยาบหลงมิตินะประการที่2จิตหยาบหลงอัตตามายาเนี่ยที่ไปมองว่าขันธ์5เนี่ยทำให้เกิดความทุกข์เนี่ยจิตจักรวาลมองว่าโอ้โหเป็นเรื่องเล็กนิดเดียวแต่เข้าใจให้มันยากคิดให้มันยากเพราะจิตหยาบเนี่ยเวลารับรู้สิ่งต่างๆสัมผัสรู้ดูเห็นจากอายตนะภายนอกทั้ง5คือจากหน้าต่าง5บานเนี่ยภายนอกซึ่งเป็นสิ่งร้าวเป็นเหตุการณ์เป็นสถานการณ์หรือเป็นเรื่องราวเป็นเงื่อนไขเนี่ยจิตหยาบดันสั่นสะเทือนเป็นการรับรู้พอรับรู้แล้วนะก็เกิดรูปรูปก็คืออัตตาถูกไหมซึ่งเห็นนกเห็นต้นไม้เห็นสายน้ำเห็นไฟไหม้เห็นคนยืนด่าเห็นคนเขาฆ่ากันนี่คือรูปบางอย่างเนี่ยมันไม่ได้เป็นรูปธรรมแต่มันเป็นนามธรรมเช่นพอจิตสัมผัสรู้แล้วเกิดอะไรครับเกิดสัมผัส ขึ้นมาที่จิตนะสัมผัสในสิ่งที่จิตนะมันรับรู้เกิดเป็นความรู้สึกเอ้ยนิ่มนี่เฮ้ยลื่นเฮ้ยเย็นเฮ้ยร้อนลื่นสาดเย็นร้อนนี่คือนามธรรมพอสัมผัสกับรูปธรรมหรือนามธรรมแล้วนี่คือกระบวนการของขันธ์5นะไม่ใช่ตัวตนหรืออัตตาของมนุษย์นะเกิดความรู้สึกเกิดขึ้นเฮ้ยลื่นมือดีไว้กูชอบเฮ้ยสาดมือไว้กูไม่ชอบเฮ้ยร้อนเฮ้ยไม่ได้ร้อนร้อนเดี๋ยวมันไหม้กูไม่ชอบเกิดความรู้สึกเกิดขึ้นนี่แหละที่มันเกิดความรู้สึกเกิดขึ้นนี่แหละท่านรู้หรือไม่มันเกิดขึ้นในขั้นตอนที่เรียกว่าเวทนาขันธ์นี่เราพูดซ้ำกับที่เคยสื่อนะแต่ให้มันอยู่ในบทเดียวกันก็เลยยกตัวอย่างท่านจะได้เข้าใจว่าไอ้ความทุกข์เนี่ยที่มันเกิดขึ้นเป็นเพราะใช้ขันธ์5ไม่เป็นไม่ใช่เกิดเป็นเพราะขันธ์5ทำให้เกิดทุกข์ท่านเนี่ยไปเกิดความรู้สึกเมื่อสัมผัสรู้ดูเห็นสิ่งนั้นๆที่เป็นรูปธรรมเป็นนามธรรมแล้วก็เกิดความรู้สึกพอเกิดความรู้สึกขึ้นมาปั๊บไอ้สิ่งที่ท่านสัมผัสรู้ดูเห็นมันก็เลยเกิดเป็นสิ่งที่มีอัตตาเกิดขึ้นมันทำให้รูปธรรมนั้นมันทำให้นามธรรมนั้นเกิดมีอัตตาเกิดขึ้นทั้งที่จริงๆแล้วมันเป็นแค่สรรพสิ่งที่แสดงมายาของแก่นแท้ที่เป็นอนัตตาซึ่งเร้นอยู่ข้างในเท่านั้นฟังทันไหมพี่น้องครับธรรมะพวกเนี้ยเป็นอนุตตรธรรมแต่ใช้สมองสองซีกเนี่ยคิดตามวิเคราะห์วิจัยวิจารณ์ได้เพราะท่านไม่รู้เท่าทันมันไงเห็นใช่ไหมเห็นรูปธรรมนามธรรมแล้วไปเกิดความรู้สึกกับเกิดขึ้นคำว่าเกิดความรู้สึกแปลว่าอะไรครับเป็นการรับรู้แล้วรับเอาจึงเกิดความรู้สึกพอใจไม่พอใจพอใจนี่แหละคือความรู้สึกซึ่งไอ้ความรู้สึกเกิดขึ้นตรงนี้มันทำให้ไอ้สิ่งที่เราสัมผัสรู้ดูเห็นนั้นมันเกิดมีอัตตาตัวตนเกิดขึ้นทั้งที่มันเป็นแค่มายาของสรรพสิ่งที่เป็นอนัตตาเท่านั้นมันจึงเกิดเป็นมีอัตตาเกิดขึ้นจิตมันสัมผัสแล้วรับรู้เกิดอาการขึ้นมาแสดงว่าสิ่งนั้นมีตัวตนขึ้นมาแล้วเนี่ยมันเลยพลอยไปขั้นตอนของสังขารก็การปรุงแต่งด้วยอารมณ์รู้สึกนึกคิดของจิตก็กลายเป็นอารมณ์ขยะกลายเป็น
ความรู้สึกคือกิเลสนะที่เวทนาขันธ์ก็กลายเป็นตัณหาตัณหาก็เป็นราคะเป็นอารมณ์ขยะลุยไปนู่นเลยครับทั้งหมดเนี่ยคือความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นจากใครครับไม่ใช่เกิดจากขันธ์ห้าตอนที่ท่านจิตสงบจิตว่างนะไม่มีเงื่อนไขสิ่งเร้าภายนอกภายในเนี่ยจิตก็ท่านนิ่งสงบเนี่ยนะนั่นก็คือขันธ์ห้ามันนิ่งครับเพราะอะไรเพราะไม่มีอะไรมากระตุ้นผ่านบานหน้าต่างทั้ง6ก็คือจิตด้วยข้างในนั่นคือ6แต่พอมีอะไรมายั่วยุเย้ายวนเข้าเสร็จเลยครับจิตหยาบมันไม่ว่างแล้วครับมันเกิดการสั่นสะเทือนเกิดขึ้นนะเป็นการหลงอัตตามายาเกิดขึ้นมีอัตตาเกิดขึ้นมีการยึดติดอัตตาเกิดขึ้นจึงทำให้เกิดอารมณ์นะโลภะโทสะโมหะเนี่ยจิตมันดันไปยึดติดอัตตาที่ตัวจิตเองมันสร้างขึ้นเนี่ยเรายังไม่ได้สอนนะว่าวิธีการใช้ขันธ์5ต้องใช้อย่างไรแต่เราพูดให้ฟังคร่าวๆเพราะท่านเรียนกันมาเยอะแต่ส่วนมากสอนให้ดับขันธ์5กันใช่ไหมไม่ได้สอนให้ใช้ขันธ์5มีแต่จิตจักรวาลเท่านั้นสอนให้ใช้ขันธ์5เพราะนี่คือหนทางที่ถูกต้องในการปฏิบัติธรรมแล้วจะได้ไม่หลงทางจิตหยาบหลงอัตตามายาแล้วก็จิตหยาบก็เข้าใจผิดในขันธ์5ไปโทษว่าขันธ์5ทำให้ทุกข์ทั้งที่ตัวเองนะตัวเองเนี่ยตัวจิตหยาบสามารถใช้จิตคุมจิตได้เพื่อจะควบคุมให้มันสั่นสะเทือนได้อย่างถูกต้องให้มันเป็นธรรมจักรไม่ใช่กรรมจักรโอเคไหมแล้วก็ประการที่4ความทุกข์ของจิตวิญญาณก็คือจิตหยาบเนี่ยสอบตกบททดสอบท่านอย่าลืมนะตั้งแต่ภพชาติแรกเนี่ยจิตวิญญาณเมื่อมาเกิดเป็นมนุษย์ต้องการให้จิตหยาบเนี่ยสั่นสะเทือนคลื่นความถี่ของจิตเป็นบวกโดยการใช้พุทธะก็คือใช้ปัญญาของสมองสองซีกเนี่ยคิดรักให้ได้ให้อภัยให้เป็นจิตวิญญาณก็เลยออกแบบบทละครที่เรียกว่าชะตาชีวิตแล้วถือติดตัวมาเกิดเป็นมนุษย์เพื่อให้จิตหยาบซึ่งเป็นตัวเองนี่แหละแต่แบ่งภาคออกมาได้เผชิญกับบททดสอบบทละครชีวิตเหล่านั้นน่ะเพื่อจะต้องตัดสินใจจะต้องแก้ปัญหาหรือจะต้องสั่นสะเทือนเพื่อการตอบสนองเนี่ยให้เป็นบวกอย่างเดียวให้ได้ชีวิตของท่านจึงมีทั้งเรื่องบวกๆใช่ไหมคนรอบข้างสร้างความเป็นบวกให้แต่มีน้อยครั้งที่สร้างบาปก็คือสร้างบททดสอบที่เป็นลบเป็นเงื่อนไขด้านลบให้กับท่านบางทีก็ลบบ่อยๆแต่ลบเล็กๆแต่บางทีนานๆจะลบแต่ลบเยอะๆเห็นไหมฮะที่ท่านสอบตกบททดสอบในชีวิตประจำวันคือรักไม่ได้ให้อภัยคนที่เขายื่นเงื่อนไขให้ท่านไม่เป็นโดยเฉพาะในครอบครัวผัวๆเมียๆกัดกันทะเลาะกันครกปลิวตะหลิวบินเนี่ยเป็นเพราะว่ามีบททดสอบที่เป็นเงื่อนไขด้านบวกก็มีถ้าเป็นด้านบวกก็กอดกันนะครับรักกันหวานชื่นนะอะไรนะน้ำต้มผักก็หวานนะแต่ถ้าเป็นบททดสอบที่เป็นเงื่อนไขของกันและกันที่สร้างบททดสอบที่เป็นลบถ้าท่านจะสั่นสะเทือนเป็นบวกหรือเป็นความรักได้หากกระทำด้านลบถูกกระทำด้านลบท่านต้องรักเขาคือต้องให้ความเป็นบวกกับอีกฝ่ายหนึ่งที่ยื่นเงื่อนไขมากกว่าปกติจิตวิญญาณต้องการให้ท่านให้ความรักกับโลกมากๆก็เลยจึงวางแผนออกแบบบททดสอบที่ยุ่งยากไปหมดเลยเนี่ยก็คือความอวดอุตริของจิตหยาบของท่านไม่ใช่ของจิตวิญญาณของท่านที่เขียนบทละครซะยากมากเขียนเองแล้วมาแสดงเองแต่ลืมไปว่าเวลาแสดงอ่ะตัวเองต้องใช้ตัวแทนแสดงไม่ใช่ตัวเองแล้วถูกปิดมิติไว้ไม่ให้บอกให้จิตหยาบรู้ด้วยว่าที่เมียกวนตัวผัวกวนตีนลูกกวนใจเนี่ยมันเป็นบททดสอบที่จิตวิญญาณเขียนมาตั้งแต่ภพชาติแรกด้วยส่วนนึงครับนี่มาเกิดหลายภพชาติแล้วบางทีก็เป็นคู่เวรคู่กรรมกันมาใช่ไหมเป็นลูกเวรลูกกรรมกันมาก็สอบตกในคราวที่แล้วในอดีตชาติก็เลยต้องถือเอาบทเรียนกรรมและบททดสอบอันเดิมในชาติที่แล้วไม่ใช่เฉพาะชาติแรกที่จิตวิญญาณออกแบบไว้นะถือติดตัวมาด้วยเพราะฉะนั้นภพชาติปัจจุบันเนี่ยผ่านการเกิดการตายมาแล้วหลายภพชาติชะตาชีวิตที่เป็นบทละครในภพชาติแรกที่จิตวิญญาณเขียนไว้กับชะตากรรมอันเกิดจากจิตหยาบซึ่งเป็นตัวแทนของจิตวิญญาณเองนี่แหละล้มเหลวหรือสอบตกเมื่อตอนที่มาเกิดเป็นมนุษย์มีภพชาติแล้วถือติดตัวมาด้วยไม่รู้ว่าอันไหนเป็นชะตาชีวิตไหนเป็นชะตากรรม ทุกวันนี้แยกไม่ออกแต่ท่านไม่ต้องตกใจวิธีการสอบผ่านบททดสอบถ้าท่านรู้ความจริงตรงนี้มีคำตอบคือรักให้ได้ให้อภัยให้เป็นและก็ไม่ก้าวล่วงกลับคืนใช้ความรักกับปัญญาในการแสดงออกหรือกระทำนะนึกคิดหรือกระทำเพื่อตอบสนองอย่าใช้อารมณ์ตอบสนองถึงแม้จะเป็นความรักที่เป็นสิ่งที่ดีงามก็ต้องมีเหตุผลให้กับตัวเองว่าทำไมต้องตอบสนองเขาด้วยความรักและต้องตอบสนองอย่างไรจึงทำให้เขามีความสุขตอบสนองอย่างไรจึงช่วยให้เรามีความสุขว่างไปจากความทุกข์ว่างไปจากกฎแห่งกรรมได้
นั่นคือสิ่งที่ท่านต้องเรียนรู้เห็นไหมฮะไม่ว่าจะเป็นบทละครชีวิตที่จิตวิญญาณถือมาตั้งแต่ภพชาติแรกหรือชะตากรรมเป็นกรรมเวรที่เกี่ยวกรรมกันมาก่อกรรมทำเข็นกันมาที่ถือติดตัวมาต้องใช้คำตอบเดียวถึงแม้เป็นข้อสอบที่มาจากคนละแหล่งแต่คำตอบเดียวที่เป็นคำตอบที่จะเฉลยข้อสอบนี้ให้นะท่านต้องใช้คำตอบนี้เขียนคำตอบไปเลยรักให้ได้ถึงแม้เขาจะไม่น่ารักให้อภัยให้ได้ถึงแม้เขาทำตัวไม่น่าให้อภัยและก็ต้องไม่ก้าวล่วงเขากลับคืนด้วยถึงแม้เขาทำชั่วกับเราก่อนและอย่างที่สี่สุดท้ายต้องใช้ปัญญาและความรักกระทำตอบสนองด้วยวิถีทางและหรือวิธีการที่เหมาะสมเท่านั้นท่านก็จะสามารถเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เป็นมนุษย์ที่สมดุลและชาตินี้ท่านไม่ต้องตายอีกเพราะว่าท่านหมุนธรรมจักรได้สำเร็จธรรมจักรมันง่ายขนาดนี้แต่ทุกวันนี้เป็นไงมัวแต่ละวางกิเลสปฏิเสธตัณหาน้องๆแง่งๆงงๆแง่งๆตลอดทั้งภพชาติตายแล้วก็ยังมาติดกิเลสติดตัณหาอยู่อย่างเงี้ยเพราะไม่รู้ว่าละวางไปทำไมทำไมต้องละวางนะแล้วเวลาวางต้องละวางอย่างไรมันต้องอยู่กับสังคมเนี่ยต้องอยู่กับสังคมเพราะโลภะโทสะโมหะเนี่ยมันไม่ได้เกิดเฉพาะตอนเด็กอายุ3ขวบแล้วเรียนรู้กับสถานการณ์ณปัจจุบันขณะนั้นแต่บางทีมันเป็นสัญญาขันที่จิตวิญญาณถือติดตัวมาเพื่อให้จิตหยาบในชาตินี้ช่วยละวางช่วยชำระมันด้วยมันถ้าท่านจะชำระในสิ่งที่มันเป็นสันดานนะครับมันต้องผ่านประสบการณ์จริงมันต้อง learning by doing หรือ learning by experience หรือ learning by self instructional เรียนรู้ด้วยการสอนและการกระทำด้วยตัวท่านเองไม่ใช่ learning by modeling ก็คือนั่งเรียนรู้ด้วยการดูคนอื่นเขาทำไม่ได้อะหรือด้วยการอ่านพระคัมภีร์แล้วจำเอามาปฏิบัติมันไม่มีทางหรอกพี่น้องครับอย่างเช่นท่านเห็นไหมท่านจะเขียนหนังสือสวยได้ไหมแค่ดูทีวีแล้วเขาเขียนหนังสือสวยแล้วไปเขียนตามเขาโดยที่ท่านไม่ได้ฝึกใช้ปากกาไม่ได้ฝึกใช้มือไม่ได้ฝึกใช้ดินสอท่านจะเขียนสวยได้ไงครับนั่นแหละเรื่องเกี่ยวกับกลไกเครื่องยนต์แห่งกรรมของท่านต้องอาศัยการฝึกฝนรู้แล้วต้องฝึกรู้แล้วต้องปฏิบัติรู้แล้วต้องทำครับนะไม่ใช่อยู่เป็นพหูสูตรได้แต่ทำอะไรไม่ได้สักสูตรนึงครับพหูเนี่ยเป็นจำนวนเท่าของสูตรนะของกฎเกณฑ์ของหลักการอะไรต่างๆในชีวิตเรียนมาจนเป็นพหูสูตรแต่พิสูจน์อะไรไม่ได้สักสูตรนึงคือไม่ได้ทำรู้อย่างเดียวขาด skill performance skill performance ก็แปลว่าทักษะในการแสดงออกหรือทักษะในการกระทำพี่น้องครับประการที่5จิตหยาบไม่ทำเพื่อจิตวิญญาณนี่คือความทุกข์ของจิตวิญญาณอีกอย่างนึงครับจิตหยาบไม่ได้ทำอะไรเพื่อจิตวิญญาณเลยเช่นจิตหยาบเนี่ยมีกิเลสตัณหาราคะอารมณ์ขยะเพราะจิตหยาบทำเพื่อสนองความต้องการของจิตหยาบเองครับเช่นกูโกรธอีเวนนี่กูจะต้องเตะก้านคอมันนั่นคือการตอบสนองความต้องการของจิตหยาบแต่ถ้าไอเนี่ยมันยั่วโมโหกูถ้ากูทำเพื่อจิตวิญญาณกูจะโอโหสิให้มันกูจะให้อภัยมันกูจะไม่ไปเตะก้านคอมันนะกูจะยกมือไหว้มันนะแล้วกูจะอ่อนน้อมถ่อมตนกับมันจะไม่เอาเรื่องเอาราวกับมันนั่นคือการที่กูทำเพื่อจิตวิญญาณของกูไอ้เนี่ยจะต้องเอาชนะให้ได้ไม่ลดลาวาศอกนี่แสดงว่าทำเพื่อจิตวิญญาณหรือเพื่อตัวเองก็เพื่อจิตหยาบเองนะนี่คือสิ่งที่จิตวิญญาณเขาท่านเศร้าหมองเป็นทุกข์แล้วรู้เลยว่าชาตินี้กูเสียชาติเกิดอีกแล้วมึงเอ้ยกูต้องรีบขอพระบิดาว่าขอตายขอโอกาสให้ตายเพื่อจะกลับมาเกิดใหม่จะได้แบ่งภาคเป็นจิตวิญญาณกลุ่มใหม่ซึ่งมันซิงๆอ่ะเผื่อหวังว่ามันจะเก็ตมันจะมีสำนึกทางวิญญาณได้บ้างก็หวังมาตลอดอ่ะนี่เวียนตายเวียนเกิดมาเป็นพันเป็นหมื่นภพชาติไม่เคยมีสติทางวิญญาณไม่เคยมีสำนึกสักทีอ่ะนี่คือสิ่งที่จิตวิญญาณเศร้าหมองท่านสังเกตไหมครับมาในชาตินี้ท่านเคยรู้สึกไหมเวลาท่านอยู่คนเดียวเงียบเงียบเนี่ยมันแปลกมากเลยท่านรู้สึกว่าท่านรู้สึกเหงาเหงารู้สึกว้าเหวขึ้นมาในจิตใจรู้สึกคิดถึงอะไรสักอย่างนึงนะไม่รู้ว่ามันว้าวิวอ่ะแต่จิตมันเศร้าหมองยังไงบอกไม่ถูกโดยไม่มีสาเหตุเลยครับหรือบางทีท่านก็ชอบมองท้องฟ้าท่านชอบมองดวงดาวและชอบอยู่คนเดียวเงียบๆนั่นแหละครับนั่นแสดงว่าจิตวิญญาณของท่านมาเกิดหลายภพชาติแล้วนะแล้วเขารู้ว่าจิตหยาบของเขาทุกภพชาติไม่มีอนาคตให้กับเขาเลยให้กับจิตวิญญาณเลยพอมาเกิดชาตินี้ปั๊บก็เหลวไหลอีกครับแล้วเขาก็รู้คำตอบว่ากูต้องมีจุดจบคือต้องเวียนว่ายตายเกิดต่อไปเดี๋ยวกูก็ต้องตายอย่างทุกข์ทรมานแล้วกูก็จะต้องสมสารหลุดออกจากกายสังขารมามีภพชาติใหม่ทั้งที่กูมาเกิดได้ไม่ต้องมีภพชาติแต่จิตหยาบมันเลี้ยวไหลลอยถ้อยเนี่ยเหตุหนึ่งก็คือเพราะหลงทางนิพพานเหตุหนึ่งก็คือเพราะหลับตาก้าวเดินตามคนนำทางตาบอด
ซึ่งไม่รู้อนุตตรธรรมท่านศิระครับนี่คือความทุกข์ของจิตวิญญาณยังไม่พอความทุกข์ของไหนพูดแล้วนะพูดให้หมดท่านจำไว้นะว่าจิตวิญญาณท่านน่ะมันทุกข์มากกว่าจิตหยาบของท่านที่ทุกข์ในแต่ละวันหรือเปล่าจิตหยาบบอกทุกข์จริงทุกข์จังทุกทุกวันทุกทุกคืนทุกทุกคนทุกทุกเวลาทุกทุกโอกาสทุกทุกที่ทุกทุกเรื่องราวทุกทั้งนั้นใช่ไหมท่านบอกแม่งทุกเยอะมาก5อย่างแล้วที่จิตหยาบเหลวไหลนะประการที่6จิตหยาบหลงตัวเองมีมิจฉาทิฏฐิหลงตัว

ของพระศาสดาพระองค์อื่นเลยซึ่งนี่คิดแบบจิตมนุษย์ก็ผิดแล้วนะเพราะว่าถ้าพระศาสดาไม่เก่งจริงไม่ทรงพระปรีชาญาณจริงไม่ทรงเป็นแบบอย่างหรือเป็นผู้นำของมนุษย์อย่างพวกท่านจริงจะมีคนในโลกนี้จำนวนมากมายไปยอมรับนับถือว่าเป็นพระศาสดาเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณได้ไหมอย่างต่อมามีมิจฉาทิฏฐิยึดติดพระองค์ได้แล้วไม่รู้ว่าพระศาสดาในโลกนี้ในประวัติศาสตร์จนถึงปัจจุบันมี2ประเภทพระศาสดาประเภทที่1คือพระศาสดาที่มาจากพระเจ้าซึ่งเวลาศาสดากล่าวธรรมะเนี่ยมักจะอ้างว่าพระเจ้าตรัสว่าพระเจ้าทรงเตือนว่าพระศาสดาเหล่านี้จะไม่อ้างตัวเองเพราะว่าเขาใช้วิธีการสื่อสารกับพระเจ้าเหมือนเราแหละมากล่าวพระโอวาทให้พวกท่านฟังพระเจ้าศาสดาประเภทที่2ก็คือศาสดาที่ไม่ได้มาจากพระเจ้าแต่เป็นศาสดาที่เกิดจากโลกเองเราจำได้แม่นเลยคำกล่าวคำนี้ทำให้พี่ผู้อาวุโสท่านหนึ่งที่มาฟัง YouTube และติดใจชอบมากความรู้แบบมรรควิถีจิตจักรวาลเนี่ยอยากรู้มานานแต่มองฟังบอกว่าศาสดาที่เกิดจากโลกเองไม่ได้มาจากพระเจ้าอย่างเช่นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าฟังแค่นี้ครับปิดเครื่องหนีเราเลยครับบอกว่าเราไปก้าวล่วงพระพุทธองค์เราพูดความจริงเราก้าวล่วงพระพุทธองค์ตรงไหนพระพุทธองค์เป็นสัพพัญญูรู้ทุกเรื่องใช่ไหมแต่ศาสดาที่มาจากพระเจ้าทรงสื่อสารกับพระเจ้าเพราะเอาอนุตตรธรรมที่มนุษย์โลกเองไม่รู้ต่อให้เป็นสัพพัญญูก็ไม่รู้อ่ะเอามาสอนมนุษย์ได้เอามาบอกมนุษย์ได้ใช่ไหมถูกไหมเพราะไม่รู้ก็เลยยึดติดพระศาสดาพระองค์เดียวยึดติดพระคัมภีร์เล่มเดียวนะและนอกจากนั้นก็ยังไม่ฉลาดก็คืออ่านพระคัมภีร์แล้วบางทีก็ไม่ใช้ปัญญาไม่ใช้ปัญญาแล้วก็เชื่อตามคนนำทางอีกอ่ะก็เลยเชื่อผิดหลงผิดแปลความหมายในคำกล่าวที่ถูกบันทึกไว้ในพระคัมภีร์ผิดๆอีกอ่ะไม่ว่าศาสนาไหนก็เป็นแบบนี้ทั้งนั้นเราจึงมาเคลียร์ให้ก็เลยเคลียร์คัทเพื่อจะมาตัดสินให้ว่าอะไรที่คุณเชื่ออยู่อันไหนถูกที่มันถูกเพราะอะไรอะไรที่คุณเชื่อตามอยู่แต่มันผิดมันผิดเพราะอะไรมันผิดอย่างไรและที่ถูกต้องนะมันคืออะไรอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลทำเช่นนั้นใช่ไหมคืนนี้ทั้งคืนก็ทำแบบนี้มาตลอดไม่ได้บอกว่าที่เชื่ออยู่มันผิดเฉยๆเราบอกว่ามันผิดเพราะอะไรจึงผิดเพราะคิดอย่างไรจึงคิดผิดจนเชื่อผิดและที่ถูกต้องนะมันคืออะไรมันคืออย่างไรเราบอกหมดแล้วไม่ฟังเราเนี่ยจะฉลาดขึ้นและจะรู้มากขึ้นได้อย่างไรประการที่7ความทุกข์ของจิตวิญญาณคือจิตหยาบไฟอุตริอวิชชาจิตหยาบไฟอุตริอวิชชาจิตหยาบก็คือจิตมนุษย์ของท่านดันไปฝักไฟอุตริอวิชชาอวิชชาแปลว่าความเชื่อที่ถูกสอนกันมาแล้วอุตริก็คือความชอบความเชื่อไปฝักไฟกับสิ่งนั้นน่ะทั้งที่ไม่ควรไปฝักไฟไม่ควรไปข้องแวะเช่นที่เขาบอกว่าเห็นว่าเป็นขี้หรือเป็นอุจจาระเนี่ยยังดันเอามือไปรันขี้อีกคำว่ารันก็แปลว่าไปดันไปคุยไปเขี่ยเพราะมันเป็นอุจจาระถ้าเราไปเจออุจจาระมันก็เหม็นเนี่ยถ้าเรารู้ว่ามันเป็นสิ่งที่เหม็นแล้วเอานิ้วมือไปคุยไปเขี่ยมันน่ะมีประโยชน์อะไรไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรมีแต่นิ้วเหม็นอย่างเดียวไม่ได้มีสาระอะไรคุณไปทำทำไมเพราะฉะนั้นไอ้ฝักไฟอุตริอวิชชาเนี่ยก็ไม่ต่างกันกับการที่เราไปยุ่งเกี่ยวกับขี้หรืออุจจาระซึ่งมันไม่มีประโยชน์มีแต่เหม็นมีแต่เหม็นแบบว่ามีแต่บาปมีแต่ความผิดที่ติดตัวไปแล้วจิตวิญญาณจะต้องรับผิดชอบต้องเดือดร้อนจิตหยาบสมัยนี้ฝักใฝ่ในสิ่งเหล่านี้นะแทนจะเชื่อพระเชื่อเจ้ากลับไปเชื่อผีใช่ไหมไม่เชื่อพระไม่เชื่อเจ้าอย่างน้อยก็ดีกว่าไปเชื่อพูดผีปีศาจถูกไหมนะหรือบางทีไปเชื่อ อ้างว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นสัตว์ต่างๆแล้วอ้างว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะทั้งที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์พวกนั้นเนี่ยเขาก็ยังมีเวรมีกรรมอยู่เขาก็ยังต้องช่วยเหลือตัวเขาเองอยู่แล้วก็ไปทำให้เขาเพี้ยนนะอย่างเช่นเราเคยเล่าให้ฟังใช่ไหมในแม่น้ำโขงอ่ะที่มีพญานาคอ่ะหลายคนก็เถียงกันว่าเฮ้ยจริงหรือเปล่าวะลาวมันยิงพลุแล้วมันก็เลยเหมือนกับพญานาคพ่นลูกไฟได้อะไรเงี้ยถ้าคนฉลาดก็มองออกนะว่ายิงพลุเนี่ยพลุมันจะขึ้นมาแบบไหนถ้ามันไม่ใช่พลุนะเพราะว่าที่แม่น้ำโขงอ่ะมันมีพลุไฟใช่ไหมมีดวงไฟเนี่ยพุ่งขึ้นจากแม่น้ำโขงมาตั้งสมัยโบราณปู่ย่าตายายแล้วไม่ใช่มาสมัยนี้ที่คนลาวมาแสดงอะไรต่ออะไรหลอกคนไทยนะซึ่งมันมีนะที่หลอกลวงก็มีใช่ไหมเราก็เคยเล่าให้ท่านฟังว่าในแม่น้ำโขงเนี่ยเป็นหนึ่งใน8ทิศนะที่พระบิดาส่งให้พรหมจิตวิญญาณของมนุษย์
ที่เคยปฏิบัติตนเป็นนักพรต

นักบวชนี่แหละนะแต่พอตายไปแล้วก็เป็นหนึ่งในพวกที่หลุดลอยไปอยู่ชั้นพรหมแต่เป็นชั้นพรหมที่ยังไม่สูงครับยังต้องมีครอบครัวมีผัวเมียมีลูกแต่สามารถเสพสมแต่เสพสมโดยการบ่มิสมเสพสมบ่มิสมแต่ทำให้มีลูกมีหลานเอาแค่ลูกพอนะบนชั้นพรหมได้อยู่บนนั้นต้องทุกคนต้องปฏิบัติธรรมอ่ะเพราะว่าผู้ที่ไปเกิดเป็นเทพเป็นพรหมเนี่ยส่วนมากนั่งกรรมฐานนั่งสมาธิเป็นอาชีพมันเวลาตายแล้วไปอยู่บนนั้นเนี่ยต่อให้เดินเหินได้แต่อาชีวะหรือหลักปฏิบัติคือต้องนั่งกรรมฐานก็แปลว่าการนั่งกรรมฐานคือการปฏิบัติธรรมไม่ว่าชั้นเทพเทวดาพรหมอรูปพรหมอ่ะมันบนชั้นพรหมก็ยังมีพรหมที่ขี้เกียจพี่น้องครับมีพรหมที่ขี้เกียจตอนเป็นมนุษย์เนี่ยนะบวชเป็นนักพรตแต่ขี้เกียจนะพออยู่บนนั้นก็ขี้เกียจไปเห็นเทพกรพินเทพกรพินเนี่ยก็เป็นเทพสูงสุดในชั้นนั้นในพรหมชั้นนั้นพรหมแต่ละชั้นเนี่ยนะในชั้นใหญ่ของพรหมจะมีชั้นเล็กๆ3ชั้น4ชั้นอะไรเงี้ยจะมีท่านพรหมอยู่ชั้นนึงที่เป็นผู้ควบคุมดูแลพรหมชั้นเนี่ยซึ่งมีไอ้จิตวิญญาณที่ไปเกิดเป็นพรหมเนี่ยครอบครัวนึงครับมันขี้เกียจนั่งกรรมฐานมันขี้เกียจนั่งเข้าฌานสมาบัติเพราะมันนั่งนานแล้วเมื่อยเบื่อขี้เกียจนะมันตอนสันดานเป็นมนุษย์มันเป็นยังไงพอขึ้นไปเกิดบนนั้นมันก็เป็นแบบนั้นนะใช่ไหมครับมันเห็นเทพกรพินเนี่ยมีความอัจฉริยะทางจิตวิญญาณก็แปลว่ามีฤทธิ์อ่ะมีปัญญาปาฏิหาริย์มีอิทธิฤทธิ์อ่ะโดยที่ท่านเวลานั่งเข้าฌานสมาบัติหรือเวลานั่งกรรมฐานท่านปฏิบัติจิตท่านก็จะมีลูกแก้วอยู่ลูกหนึ่งอยู่ในมือแล้วก็นั่งบริกรรมนั่งภาวนาปรากฏว่าไอ้พรหมครอบครัวเนี่ยมันเข้าใจผิดคิดว่าเทพกรพินเนี่ยมีฤทธิ์มีเดชมีอำนาจมีปัญญาปาฏิหาริย์ได้เนี่ยสงสัยว่าได้อานิสงส์จากไอ้ลูกแก้วดวงเนี้ยลูกเนี้ยจากวัตถุชิ้นเนี้ยมันทุกปีเนี่ยทุกปีของโลกมนุษย์เนี่ยเทพกรพินเนี่ยเขาก็จะไปเข้าฌานสมาบัติอยู่ในหลืบในถ้ำ3เดือนก็แปลว่าช่วงที่มนุษย์โลกเราเข้าพรรษาพอดี3เดือนระหว่างที่เทพกรพินไม่อยู่ลูกแก้วยังอยู่ถูกต้องไหมไอ้พรหมครอบครัวเนี้ยมันก็ไปขโมยลูกแก้วลูกนี้มาเพราะคิดว่าจะเรียนทางลัดเหมือนคนอยากรวยทางลัดอันนี้ก็อยากจะมีอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์เหมือนกับเทพกรพินทางลัดก็เลยไปขโมยเนื่องจากยังมีจิตหยาบที่โสมมอยู่ยังมีกิเลสหนาตัณหาเยอะอยู่เราบอกแล้วเห็นไหมหลงทางไปตรงนั้นยังไม่ได้ละวางยังไม่ได้ชำระแล้วลืมนึกไปว่าเทพกรพินเนี่ยท่านมีปัญญาปาฏิหาริย์ท่านมีอิทธิฤทธิ์อ่ะไอ้นี่คิดว่าถ้าขโมยลูกแก้วมาแล้วเทพกรพินก็บอกมีไกด์พูดไงไม่รู้หรอกว่าใครขโมยไปขโมยมาครับปรากฏว่าพอออกพรรษาเนี่ยเทพกรพินก็จับได้ว่าลูกแก้วหายไปแล้วรู้ว่าไอ้พรหมครอบครัวเนี่ยผัวพ่อแม่ลูกเนี่ยลูกมันมีตั้ง5คนลูกของพรหมครอบครัวนี่มีตั้ง5คนรวมกับของผัวเมียด้วยก็เป็น7รูปธรรมเทพกรพินก็เลยสาปไอ้จิตวิญญาณของที่เป็นพรหมครอบครัวนี่ทั้ง7ตนเนี่ยให้ลงมาเป็นพญาเกิดมาเป็นพญานาคอยู่บนโลกแล้วก็ไปประจำอยู่ในลำแม่น้ำโขงซึ่งจีนก็บาปมากเลยนะฮะที่ทำให้แม่น้ำโขงขึ้นลงผิดธรรมชาติแล้วทำให้ครอบครัวที่มาเกิดเป็นพญานาคของไอ้พรหมชั้นเนี่ยมันเดือดร้อนนี่เราพูดไม่ใช่เล่นนะเราพูดเรื่องจริงให้ท่านฟังท่านจะได้ไม่ต้องเถียงกันอีกว่าพระบิดาว่าไงพญานาคมีจริงหรือเปล่าจริงก็มีเท็จก็มีบางทีมันเป็นผีแต่มันหลอกว่ามันเป็นพญานาคแล้วมาคอยใบ้หวยแล้วก็ใบ้แม่นซะด้วยเพื่อจะหลอกให้มนุษย์หลงทางเป็นพวกมารเป็นพวกซาตานแล้วก็นับถือกันใหญ่นั่นแหละครับนี่ก็เรียกว่าอุตริอวิชชาที่เรากำลังพูดนะก็เลยถูกสาปส่งลงมาให้ลงมาเกิดเป็นพญานาคเพื่อเฝ้าโลกทั้ง8ทิศซึ่ง1ใน8ทิศนั้นก็คือในแม่น้ำโขงระหว่างไทยกับลาวเนี่ยเพื่ออะไรเพื่อให้คอยควบคุมปริมาณน้ำทางทิศตะวันออกด้านแม่น้ำโขงเนี่ยไม่ให้มันท่วมแผ่นดินลาวไม่ให้มันท่วมแผ่นดินไทยไม่ให้มันท่วมแหลมทองพญานาคทั้ง7ตัวเนี่ยต้องทำหน้าที่ปรากฏว่ามีอยู่ตัวนึงครับซุกซนนะที่มันเป็นลูกอะครับก็ค
ขึ้นมาว่ายน้ำเล่นนะเลยถูกมนุษย์จับตัวได้เอาขึ้นจากน้ำไปแล้วมันก็ตายนะตอนนี้ก็เหลือไม่ครบ7ตัวแล้วครับในแม่น้ำโขงนั่นนะทุกวันนี้ยังอยู่เขารออยู่ครับพระบิดาชำระโลกคราวนี้นะมันผ่านมาแค่300ปีเขาต้องอยู่ต่ออีก400ปีที่จะครบ700ตามที่ถูกสาปแต่เขาจะได้รับอนุญาตให้กลับก่อนครับเมื่อน้ำท่วมโลกเมื่อพระบิดาใช้น้ำชำระโลกที่กำลังจะเกิดขึ้นที่เราบอกว่าภัยพิบัติจะเกิดท่านทั้งหลายจะต้องเป็นปลาที่หายใจด้วยปอดจะต้องมีชีวิตรอดให้ได้จะต้องทำยังไงท่านก็ต้องปฏิบัติตามมรรควิถีจิตจักรวาลไม่งั้นท่านไม่รอดพรหมที่เป็นจิตวิญญาณนะของพญานาคที่เหลือในแม่น้ำโขงจะต้องช่วยกันสูบน้ำเพื่อจะทำหน้าที่ตัวเองเพื่อไม่ให้ลาวน้ำท่วมเพื่อไม่ให้แผ่นดินไทยน้ำท่วมจนท้องแตกตายจิตวิญญาณที่ได้กลับสู่สวรรค์พวกเขาโชคดีใช่ไหมได้กลับก่อนที่จะถึงกำหนดตามที่ถูกสาปไว้ตั้ง400ปีถูกสาปมา700ผ่านไปแล้ว300ปีใกล้ๆกับกรุงเทพนะตั้งกรุงเทพไปแล้วนั่นเหลืออีก400ใช่ไหมครับที่เขาสูบน้ำจนตายเนี่ยพี่ๆน้องๆที่อยู่ประเทศลาวฟังไว้นะครับแต่ยังไม่ใช่ใกล้ๆนี้หรอกท่านฟังและเตรียมทางหนีทีไล่ไว้เพราะว่าแผ่นดินของประเทศลาวจะไม่ปรากฏบนแผนที่โลกใหม่อีกมีแต่ฝั่งไทยเท่านั้นแต่ฝั่งไทยเนี่ยจะมีชายแดนที่ติดกับทะเลซึ่งแม่น้ำโขงจะหายไปเพราะถูกทะเลมันกลืนนะครับนานๆเราพูดทีนะไม่พูดทีอย่างน้อยๆให้รางวัลท่านเพราะพี่ๆน้องๆชาวลาวเนี่ยฟังการกล่าวพระโอวาทของพระเจ้าขององค์จิตจักรวาลทุกวันเสาร์สามทุ่มครึ่งค่อนข้างเยอะจากที่เราเห็นท่านเม้นอยู่ใน Facebook และตามไปฟังใน YouTube อีกต่างหากด้วยเราอนุโมทนาบุญให้กับจิตวิญญาณของท่านนะท่านก็สามารถที่จะหลุดพ้นหลุดรอดได้เป็นปลาที่หายใจด้วยปอดก็จริงแต่ถูกคัดไว้ได้ถ้าวันใดที่มันเกิดหายนะเนี่ยมันจะมีเหตุจำเป็นให้ท่านต้องข้ามมาฝั่งไทยท่านไม่ต้องตกใจปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามที่พระบิดาให้เรากล่าวไว้พระองค์ทรงเมตตาพวกท่านอยู่แล้วเพราะท่านก็เป็นลูกของพระองค์แผ่นดินหายแต่คนไม่หายก็ได้ครับเมื่อถึงวันหนึ่งมันจะมีเหตุให้เป็นท่านอาจจะต้องเดินทางมาจิตจักรวาลสถานธรรมตรงนี้ก็ได้โดยไม่รู้ตัวว่ามีเหตุอะไรต้องมามันมีเหตุที่ต้องมาพอมาแล้วปั๊บตรงนั้นก็เกิดเหตุท่านก็รอดนี่สมมุตินะสมมุติมันจะเกิดอะไรขึ้นมันอยู่ที่ช่างเทคนิคของพระบิดาช่างเทคนิคของเราที่จะร่วมมือกันในการวางแผนจะให้ทุกอย่างมันลงตัวโดยไม่ผิดพลาดมันช่วงวันนี้มันมีการล่าสาวกกันเกิดขึ้นมันมีเจ้าลัทธิเกิดใหม่เยอะแยะมากมายเพื่อเป็นบททดสอบที่มารจะหยิบยื่นให้กับพวกท่านว่าท่านเป็นแฟนคลับของจิตจักรวาลที่แท้จริงหรือเปล่าท่านเป็นคนจิตใสใจสวยที่แท้จริงหรือเปล่าท่านเป็นคนที่มีอนาคตจริงหรือเปล่าก็จะมีสิ่งมาจูงใจมีสิ่งมายั่วยุมีสิ่งมาปลุกเราเยอะแยะนะครับนะแล้วบางทีก็พยายามจะมาทำร้ายโจมตีเรานั่นในสิ่งที่ถูกต้องหาว่าเราโม้หลอกลวงอะไรต่างๆเหล่านี้ท่านมีปัญญาเป็นของตัวเองอย่าให้ใครหลอกลวงท่านง่ายๆนะครับเราก็บอกท่านแล้วท่านฟังเรากล่าวแล้วท่านต้องคิดตามด้วยอย่าเชื่อเราทันทีที่เรากล่าวอย่าไปปฏิเสธทันทีว่ามันเป็นความรู้ใหม่ที่ฉันรู้มาเนี่ยคนก็เชื่อมาเป็นพันๆปีสมัยโคตรพ่อโคตรแม่กูก็เชื่อมาแบบนี้ว่าขันห้ามันต้องดับไม่งั้นไม่พ้นทุกข์ไม่งั้นถ้ายังมาเกิดอีกก็ยังไม่พ้นทุกข์ตั้งแต่พ่อแม่กูก็เชื่อมาแบบนี้มึงมาจากไหนอยู่ๆมาโผล่หัวมาบอกกูว่าที่เชื่อน่ะผิด นะหรือคนก็เชื่อกันมาเป็นล้านคนทั่วทั้งโลกที่มึงมาพูดเนี่ยเป็นความรู้ใหม่มีคนเชื่ออยู่ไม่กี่คนเนี่ยตอนเนี้ย YouTube มีคนฟังคนเชื่ออยู่508คน508คนใน YouTube ไม่รู้เชื่อทั้งหมด508คนหรือเปล่าก็มาฟังเพื่อเรียนรู้อยู่อาจจะไม่เชื่อก็ได้หรือใน Facebook ตอนนี้เหลืออยู่156คน156คนเนี่ยจะเชื่อกี่คนก็ไม่รู้ไม่เชื่ออีกกี่คนก็ไม่รู้ประการที่8ความทุกข์ของจิตวิญญาณคือจิตหยาบก่อกรรมทําเวรเพิ่มขึ้นทุกวันจิตหยาบคือจิตมนุษย์ก่อกรรมทําเวรเพิ่มขึ้นทุกวันก็มัวแต่ขึ้นกระไดสามขั้นน่ะโลภะโทสะโมหะเนี่ยมันก่อกรรมทําเวรอยู่แล้วจิตวิญญาณต้องแบกภาระในผลกรรมทุกเรื่องราวทุกกรณีทุกเคสที่จิตหยาบของตัวเป็นผู้ก่อเอาไว้ขณะที่มีชีวิตทั้งสิ้นแล้วจะไม่ทําให้จิตวิญญาณคือตัวตนที่แท้จริงของท่านเองนั่นแหละทำผิดบาปแล้วโยนกรรมมาให้ไม่ให้ทุกข์ได้อย่างไรท่านรู้แล้วใช่ไหมจิตหยาบก็คือเงาของตัวท่านนั่นแหละ
เงาของตัวท่านเองนั่นแหละนะเวลาตายไปแล้วนะจิตหยาบตายจิตวิญญาณก็ยังอยู่ก็ยังต้องรับเอากรรมที่ชั่วร้ายที่จิตหยาบก็คือเงาตัวเองเป็นผู้ก่อไว้ตอนมีชีวิตแม้เป็นจิตวิญญาณยังต้องรับกรรมยังต้องเผชิญกับกรรมตรงนั้นอีกนะทำวัดทำเวรเพิ่มขึ้นไม่ได้ทำดีเพิ่มขึ้นเลยมองดูแล้วไม่มีอนาคตเพราะไม่มีใครมาสนใจคำกล่าวของอนุตตรธรรมมาจารย์ปริญญาตันสกุลจิตวิญญาณของท่านก็ยังระทมทุกข์อยู่เหมือนเดิมจิตวิญญาณของท่านก็เป็นโมฆะมาเกิดเป็นมนุษย์ในอีกภพชาติหนึ่งไปเหมือนเดิมแล้วมันสิ้นยุคแล้วหมดโอกาสที่จะมีภพชาติหน้าแล้วถ้าท่านไม่ทำในชาตินี้ให้จบชาติหน้าไม่มีโอกาสนะครับจิตวิญญาณของท่านเนี่ยจะไม่สามารถกลับบ้านไปรวมตัวกันกับจิตจักรวาลดวงเล็กที่แบ่งภาคออกมาให้เป็นหนึ่งเดียวกลับคืนสู่ความเป็นรูปธรรมเต็มร้อยเหมือนเดิมได้อีกแล้วถามว่าแล้วจะไปไหนอ่ะถ้ากลับบ้านไม่ได้อ่ะถ้ายังโง่อยู่ยังไม่ฉลาดอยู่และยังดื้อรั้นดันทุรังด้วยมิจฉาทิฏฐิไม่ฟังเราไม่เชื่อพระบิดามันบอกว่าถ้ามึงสื่อพระบิดาจริงและพระบิดามีจริงมึงแน่จริงมึงบอกพระบิดามาปรากฏตัวให้กูดูเดี๋ยวสิคำกล่าวที่เรากล่าวนี่ไงเป็นอนุตตรธรรมที่พระบิดาเท่านั้นที่ทรงกล่าวได้เรากล่าวอนุตตรธรรมที่ไม่มีใครกล่าวให้ท่านฟังได้กล่าวในนามของพระเจ้าแล้วมันพิสูจน์ได้ไหมล่ะว่าพระเจ้ามีจริงอ่ะองค์จิตจักรวาลมีจริงอ่ะใช้ปัญญาหน่อยสิใช่ไหมพี่น้องครับจิตหยาบทำกายสังขารเสื่อมเพราะอะไรครับเขาบอกว่าอย่ากินเลือดเนื้อของสัตว์เพราะสัตว์ทุกตัวรักชีวิตเหมือนท่านนี่คือสอนทางกายภาพและสัตว์ทุกตัวมีจิตวิญญาณซึ่งมาจากแดนสุญญตามีพระผู้ให้กำเนิดจิตวิญญาณคือพระบิดาแห่งจิตวิญญาณพระองค์เดียวกันกับผู้ให้กำเนิดจิตวิญญาณของท่านนี่มันเลยซวยตรงไหนรู้ไหมท่านไม่เชื่อว่าตัวท่านมีพระบิดาแห่งจิตวิญญาณท่านไม่เชื่อว่ามนุษย์อย่างท่านเนี่ยจิตวิญญาณเนี่ยมาเกิดโดยมีพระเจ้าอนุญาตให้มาเกิดเพื่อมาทำหน้าที่ในห้องทดลองของพระองค์ท่านไม่เชื่อว่าจิตวิญญาณของท่านเนี่ยนะมีผู้ให้กำเนิดเชื่อแต่ว่าเป็นจิตวิญญาณเป็นพลังงานน่ะล่องลอยมาจากไหนไม่รู้พอมาเจอโลกนี้เห็นง้วนดินก็กินง้วนดินเข้าไปแม้มากินง้วนดินเข้าไปทำให้เกิดกายหยาบเป็นดินน้ำลมไฟห่อหุ้มจิตวิญญาณเอาไว้ข้างในก็กลายเป็นตัวตนเกิดมีตัวตนขึ้นมาเป็นมนุษย์ขึ้นมาและตั้งแต่นั้นมาก็สืบทอดเผ่าพันธุ์เป็นมนุษย์มาตลอดจนถึงทุกวันนี้ถ้าพวกท่านเชื่อกันอย่างนี้เราเตือนว่าอย่าไปกินเลือดเนื้อของสัตว์เพราะว่าสัตว์ทุกชนิดรักชีวิตเหมือนท่านและสัตว์ทุกตัวในโลกนี้มีจิตวิญญาณเป็นผู้ขับเคลื่อนพฤติกรรมของสัตว์เหล่านั้นเพื่อให้ความรักกับโลกเหมือนมนุษย์อย่างท่านน่ะแล้วก็เขามีพ่อแม่เป็นรูปธรรมเดียวกันกับพ่อแม่ของจิตวิญญาณของท่านนั้นการไปกินเลือดเนื้อของเขาก็คือการฆ่าพี่ๆน้องๆของตัวท่านเองแล้วแล่เนื้อเถือหนังเอาเลือดมาสูบมาดูดมากินมันโหดร้ายไหมพี่น้องครับฆ่าพี่ๆน้องๆของตัวเองแล้วกินเลือดกินเนื้อเราเตือนแล้วก็ไม่เชื่อเราใช่ไหมมันพอกินเลือดเนื้อเหล่านี้ถึงแม้ว่าสัตว์เนี่ยมีโปรตีนเหมือนมนุษย์ร่างกายมนุษย์เป็นองค์ประกอบของโปรตีนพวก DNA RNA หลายโครงสร้างสัตว์ก็มีโปรตีนที่เป็น DNA RNA เหมือนมนุษย์เลยอ้าวเพราะมนุษย์เนี่ยมันพัฒนาการมาวิวัฒนาการมาจากสัตว์ไงพระบิดาได้แบบจากสัตว์มาสร้างมนุษย์ไงใช่ไหมมันจึงต้องเหมือนไงต่อยอดไปเรื่อยๆถูกไหมแต่พระบิดาก็ได้สร้างต้นไม้ใบไม้พืชผักธัญพืชเอาไว้และพระองค์รู้พระองค์เป็นผู้ออกแบบว่าไอ้กายหยาบของหรือกายสังขารของมนุษย์เนี่ยมันต้องการโปรตีนเหมือนกันแต่ต้องการโปรตีนที่บริสุทธิ์โปรตีนที่ได้จากสัตว์และมนุษย์ด้วยกันเนี่ยมันเป็นโปรตีนที่ไม่บริสุทธิ์เมื่อกินพืชผักผลไม้และเมล็ดธัญพืชที่มีโปรตีนเป็นหลักเหมือนกันเป็นโปรตีนที่บริสุทธิ์เมื่อกินเข้าไปนะร่างกายของท่านก็บริสุทธิ์ถ้าจิตของท่านมีสติทางวิญญาณจิตหยาบของท่านเนี่ยมีสำนึกทางวิญญาณหมุนธรรมจักรได้จิตของท่านต้องบริสุทธิ์ถูกต้องไหมเมื่อจิตบริสุทธิ์บวกกับกายที่บริสุทธิ์มนุษย์ทุกคนเกิดมาจึงไม่จำเป็นต้องตายแต่ที่ผ่านมาไม่เชื่อเราสังเกตไหมคนที่เป็นนักบวชอะโรงพยาบาลที่เขารับรักษานักบวชอะเราเคยท้าให้ท่านไปพิสูจน์ไปทำการสำรวจและวิจัยดูว่าผู้ป่วยที่เป็นนักบวชอยู่ที่โรงพยาบาลนั้นอะจำนวน500คนสมมุตินะโรงพยาบาลนั้นบรรจุได้500คนมีคนที่ป่วยด้วยเชื้อโรคกี่คนมีคนที่ป่วยที่เขาอ้างว่าโรคชราป่วย
ด้วยเครื่องยนต์แห่งกรรมนะเครื่องยนต์แห่งกรรมที่เป็นอวัยวะภายในตรงนั้นตรงนี้บกพร่องชำรุดต้องไปนอนซ่อมบอบแบบอยู่นะมีกี่คนเราสรุปให้เลยฟันธงเลยพวกที่ป่วยด้วยโรคกรรมไม่ใช่โรคที่เป็นเชื้อโรคมีจำนวนเปอร์เซ็นต์มากกว่าอย่างแน่นอนนั่นคือสิ่งที่ท่านต้องฉุกคิดเคยสังเกตไหมคนบางคนเป็นมะเร็งมะเส็งนะถูกผ่าตัดฉีดคีโมต้องนอนซมอยู่โรงพยาบาลเพราะแพ้คีโมเนี่ยเมื่อได้รับคำสอนของเราแล้วญาติของเขาไปบอกผู้ป่วยคนนั้นนะหมอบอกว่าไม่เกิน7วันหรือ3เดือนหรือ90วันญาติของคุณคนนี้ต้องตายเพราะไปไม่รอดปรากฏว่าเมื่อเขาหยุดทานเลือดเนื้อของสัตว์มากินมังสวิรัติตามที่เราแนะนำปรากฏว่าญาติของพวกเขาคนนั้นที่เป็นผู้ป่วยดีวันดีคืนแล้วสามารถอายุยืนยาวต่อมาอีกได้ร่วม3ปีเป็นอย่างน้อยถึงเสียชีวิตเพราะร่างกายมันไม่ไหวแล้วเนื่องจากกินเลือดเนื้อของสัตว์มาตลอดท่านรู้ไหมพี่น้องครับท่านบอกว่าร่างกายของท่านเนี่ยประกอบด้วยโปรตีนมีเปอร์เซ็นต์สูงมากที่เป็นโปรตีนใช่ไหมท่านก็เลยบอกว่าร่างกายของท่านจะขาดโปรตีนไม่ได้ต้องกินมันเยอะๆกินมันเป็นกิโลกิโลกินมันเป็นตันนะจนป่านนี้แต่ท่านรู้ไหมความจริงก็คือว่าร่างกายของท่านน่ะต้องการสารอาหารที่เป็นโปรตีนที่ได้จากพืชไม่ใช่จากสัตว์เนี่ยเพียงแค่ 9% ต่อวันจากอาหารสารอาหารทั้งหมด 100% ที่ท่านทานเข้าไปเท่านั้นร่างกายของท่านคือเครื่องยนต์แห่งกรรมเซลล์ร่างกายและอวัยวะต้องการโปรตีนที่บริสุทธิ์จากพืชจากธัญพืชกินเข้าไปโดยเฉลี่ยเนี่ยสารอาหารที่ต้องได้ไม่ว่าจะมีกี่หมู่นะครบทุกหมวดหมู่เนี่ย 100% เนี่ยร่างกายของท่านต้องการสารโปรตีนเป็นสารอาหารแค่ 9% เท่านั้นพี่น้องครับร่างกายก็ไม่อ่อนเปรี้ยเพลียแรงร่างกายของท่านก็ไม่เป็นง่อยเราจึงสร้างเห็ดเป็นอาหารมังสวิรัติใช่ไหมเป็นเห็ดคั่วกลิ้งเห็ดมันมีรสเผ็ดๆร้อนๆนิดๆให้มันท่านคลุกข้าวกินเพราะพวกท่านกินเจกินมังสวิรัติท่านกินข้าวน้อยท่านกินเนื้อสัตว์น้อยเพราะว่าท่านไม่กินเราก็เลยบอกว่าเนี่ยเห็ดเนี่ยโปรตีนสูงมากแล้วก็ยังมีสาหร่ายนะสาหร่ายเซลล์เดียวบ้างสาหร่ายสีเขียวบ้างนะที่เราเคยแนะนำไปแล้วก็ผักที่เป็นหัวสีเขียวๆนะนะบรอกโคลีก็มีสารโปรตีนมีเยอะแยะเลยโดยเฉพาะถั่วทุกชนิดมีสารประกอบที่เป็นสารอาหารครบโปรตีนทั้งนั้นท่านไม่ต้องกินเยอะๆเป็นกิโลหรือเป็นตันๆท่านเห็นไหมเนี่ยช้างม้าวัวควายเขากินหญ้าในหญ้าก็มีสารประกอบที่เป็นสารอาหารที่เกี่ยวข้องกับโปรตีนแล้วช้างม้าวัวควายกินแต่หญ้าครับแต่มีปริมาณของมวลเนื้อปริมาณของหนังอย่างเช่นช้างเนี่ยโอ้หนังหนามากอ่ะก็เป็นโปรตีนเหมือนกันนะหนังนั่นน่ะใช่ไหมเขาได้จากหญ้าแล้วเขาลากซุงได้ลากเกวียนได้ไถนาได้แต่มนุษย์อย่างท่านน่ะกินเป็นตันน่ะไปลากเกวียนไปไถนาไปลากซุงเนี่ยทำได้ไหมอ่ะท่านบอกทำไม่ได้เว้ยถามว่าทำไมอ่ะทำไมทำไม่ได้ไม่ใช่หน้าที่กูเว้ยหน้าที่ช้างม้าวัวควายเว้ยเอาก็แล้วแต่ถ้าท่านยังมีสัมมาทิฏฐิอย่างนั้นยังกลับเนื้อกลับตัวได้นะถ้าไม่มีประโยชน์แล้วพระบิดาคงไม่กล่าวพระโอวาทให้ท่านฟังเพื่อท่านหยุดที่จะกินเลือดเนื้อของสัตว์ถ้าอยากมีอายุยืนไม่มีใครอยากอายุสั้นหรอกเชื่อเราเชื่อไม่มีใครอยากอายุสั้นพอพระบิดาบอกว่าผู้ที่จะทรงคัดเลือกไว้เท่านั้นถึงจะรอดจากภัยพิบัติในการชำระโลกเพื่อปิดยุคพลังงานเก่าทุกคนยกมือสลอนเลยอยากมีอายุยืนอยากรอดอยากเป็นผู้ที่พระองค์ทรงเลือกแต่ถ้าท่านอยากเป็นผู้ที่ถูกเลือกมันก็อยู่ที่บริบทในการดำเนินชีวิตของท่านอยู่ที่หลักการปฏิบัติธรรมของท่านอยู่ที่การปฏิบัติตนของท่านใช่หรือไม่ล่ะอยู่เฉยๆแล้วนั่งให้ส้มหล่นเราบอกแล้วไงส้มที่มันหล่นใส่หัวท่านถ้าท่านไปยืนโคนต้นนะแล้วรอให้มันหล่นมีแต่ส้มเน่าๆเท่านั้นถ้าท่านต้องการได้ส้มที่ดีๆท่านต้องรู้จักสอยรู้จักปีนรู้จักปลายท่านจะได้ส้มที่ดีๆใช่ไหมอ่ะมันยังอยู่คาต้นเดี๋ยวนะโอเคมันถ้าท่านกินไม่สะอาดกินไม่บริสุทธิ์ใช้ชีวิตไม่ถูกต้องอะไรพวกนี้นะกายสังขารของท่านก็เสื่อมจิตหยาบของท่านเนี่ยถ้าสั่นสะเทือนเป็นโลภะโทสะโมหะมันจะผลิตสร้างพลังงานไฟฟ้าแม่เหล็กด้านลบออกมามันจะเป็นขยะมันจะเป็นพอลลูชันทางพลังงานที่สองตาเปล่ามองไม่เห็น
มองเห็นมายาก็คือก้อนเมฆสีเทาๆดำๆนั่นนะมันมาจากโพลิชันของจิตมนุษย์ที่เป็นจิตหยาบแล้วสั่นสะเทือนเป็นกิเลสหนาตัณหาเยอะนึกภาพออกไหมเมื่อเหวี่ยงข้างนอกแล้วข้างในก็มีข้างในก็จะเป็นคลื่นไฟฟ้าเคมีที่มีประจุลบเป็นคุณสมบัตินี่แหละที่พอมันเกิดขึ้นแล้วพระบิดาจึงต้องสร้างเชื้อโรคสร้างไวรัสขึ้นมาเพื่อให้มันมีประจุบวกตัวเล็กนิดเดียวครับแล้วแทรกซึมเข้าไปในร่างกายของท่านได้โดยท่านไม่รู้จักเจ็บไม่ต้องเอาเข็มแทงเข้าไปมันจะเข้าไปทางปากทางจมูกเนี่ยจากอาหารที่กินนะถ้ามีประจุลบโผล่ขึ้นมาเล็กๆน้อยๆสมัยก่อนเป็นคนดีนะเป็นคนมีคุณธรรมมนุษย์สมัยโบราณมันจะมีประจุลบเกิดขึ้นในร่างกายเนี่ยค่อนข้างน้อยจึงมีเชื้อโรคตัวน้อยๆนะที่มีประจุบวกพาประจุบวกเข้าไปเพื่อที่จะไปทำให้ลบที่อยู่ในเลือดของมนุษย์ในร่างกายมนุษย์อ่ะไปจับคู่กันกับบวกที่ไวรัสเอาเข้าไปมันก็ทำให้ประจุลบในร่างกายมนุษย์ตัวนั้นน่ะที่มันเป็นขยะอยู่ในเส้นเลือดในสายเลือดมันเป็นกลางทางไฟฟ้าพอมันเป็นกลางทางไฟฟ้าร่างกายของท่านก็จะแข็งแรงมีสุขภาพพลามัยดีมีภูมิต้านทานโรคสูงตามปกติไม่เหมือนสมัยหลังใช่ไหมท่านกิเลสหนาตัณหาเยอะประจุลบเยอะมากต้องใช้เชื้อโรคเข้าไปแบ่งตัวในร่างกายของท่านจำนวนนับไม่ถ้วนเลยเพื่ออะไรเพื่อจะไปทำลายประจุลบในร่างกายเพื่อช่วยทำลายขยะในร่างกายของท่านแต่ปรากฏว่าเมื่อมีเชื้อโรคเนี่ยเมื่อมันมีมากเกินไปเนี่ยเราบอกแล้วว่าทุกอย่างนั้นมันมีทั้งคุณและโทษถ้ามันมีน้อยๆเข้าไปในร่างกายของท่านพอมันทำให้ประจุลบในร่างกาย1ประจุต่อบวก1ตัวที่เป็นเชื้อไวรัสเนี่ยพอมันเป็นกลางปั๊บคุณศักยภาพทางไฟฟ้าของมันไม่มีตัวเชื้อไวรัสตัวนี้ก็จะเหมือนกับตายไม่มีชีวิตไม่สามารถเคลื่อนไหวได้พอมันอยู่นิ่งก็คือตายเพราะประจุบวกไม่มีแล้วเนื่องจากลบมาคู่กับบวกแล้วไอ้ไวรัสตัวนี้ที่มันเป็นสารประกอบของโปรตีนเหมือนกันใช่ไหมเป็นองค์ประกอบของโปรตีนเหมือนกันไวรัสพวกนี้ก็จะถูกภูมิต้านทานโรคคือจะถูกทหารคือเม็ดเลือดขาวเนี่ยมาล้อมกรอบแล้วทำให้มันสลายตัวไปนั่นก็คือไอ้สิ่งที่แปลกปลอมเข้าไปในร่างกายของท่านคือตัวเล็กๆน้อยๆมันก็เลยไม่สร้างปัญหากับตัวท่านทุกวันนี้จิตสำนึกมนุษย์เราต่ำซามต่ำตมกิเลสหนาตัณหาเยอะประจุลบมันเยอะมากเชื้อโรคเข้าไปแล้วเลยต้องแบ่งตัวกันเยอะๆเพราะแบ่งตัวเยอะๆมันเป็นภัยแทนที่อย่างมันจะเป็นคุณเชื้อโรคพวกนี้เป็นภัยเพราะอะไรครับเพราะว่ามันจะไปทำลายเนื้อเยื่อไปเกาะที่ปอดก็จะทำลายเนื้อเยื่อปอดไปทำลายไปเกาะที่หลอดลมก็ทำลายหลอดลมไปเกาะตรงไหนก็ทำลายตรงนั้นนะครับแล้วเมื่อทำลายอวัยวะซึ่งเป็นเครื่องยนต์แห่งกรรมในการใช้ทำงานของจิตหยาบและจิตวิญญาณของท่านมันก็ป่วยพอป่วยแล้วเนี่ยฮะพระบิดาก็ดูว่าอันไหนรักษาได้ก็ส่งไปโรงพยาบาลอันไหนรักษาไม่ได้ก็ปล่อยให้ตายไปเพื่อจะต้องหาโอกาสเสียเวลามาเกิดใหม่เพื่อจะได้เครื่องยนต์แห่งกรรมใหม่ๆที่เป็นเด็กทารกนะแล้วก็ค่อยเติบโตขึ้นมาอย่างมีคุณภาพต้องเป็นอย่างเงี้ยนะเพราะจิตวิญญาณเขาทุกข์เพราะอะไรเมื่อกายสังขารเสื่อมเดี๋ยวก็ตายครับพอตายแล้วจิตวิญญาณเขาไม่อยากเริ่มต้นใหม่เขาไม่อยากไปลงนรกเพื่อทำใหจิตวิญญาณตัวเองเสียสมดุลเพราะจิตหยาบเนี่ยคืนสู่สมดุลแล้วต้องกลับมาเกิดใหม่อีกใช่ไหมต้องมีภพชาติใหม่อีกแล้วก็ต้องให้จิตหยาบเรียนรู้นะเรียนรู้ด้วยพรแสวงที่จะทำหน้าที่นะในการเป็นคนสองมิติให้สำเร็จนะต้องเรียนรู้อะไรเป็นอะไรต้องมีสติทางวิญญาณใหม่ต้องมาเริ่มต้นใหม่หมดเลยมันเสียเวลา มันเสียเวลามากพระบิดาจึงต้องให้เวลาถึง 60,000 ปีให้เวลา 60,000 ปีต่อ1ยุคอ่ะเพื่อให้จิตวิญญาณเนี่ยได้รับโอกาสในการเวียนว่ายตายเกิดเพื่อให้จิตหยาบมีสติทางวิญญาณมีสำนึกที่จะทำหน้าที่ทางจิตวิญญาณตามที่อาสาพระบิดามาแต่ก่อนเรามีความรู้สึกพระบิดาบอกว่าให้เวลา 60,000 ปีเรานึกใจโอ้โหพ่อทำไมใจดีมากให้เวลามาเกิดเป็นมนุษย์ตั้ง 60,000 ปีแต่พอมารู้ความจริงที่พระองค์ทรงเมตตาเราเลยรู้ว่าโอ้ 60,000 ปีมันน้อยไปนี่ต่ออายุให้ตั้ง800กว่าปีแล้วนะ 6,800 กว่าปีก็ยังไม่มีใครสำนึกที่จะกลับบ้านก็ยังหลงทางนิพพานกันอยู่งอกๆแงกๆงอกๆแงกๆอยู่เนี่ยท่านเห็นภาพแล้วหรือยังใช่ไหมเนี่ยจิตวิญญาณกลัวว่าจะต้องตายแล้วเกิดใหม่เสียเวลาต้องเริ่มต้นใหม่นี่แหละเสียเวลาระหว่างภพชาติอีกพอมาเกิดภพชาติใหม่ตั้งแต่3ขวบขึ้นไปสมอง2ซี่เชื่อมกันได้ กฎแห่งกรรมเริ่มทำงานจิตวิญญาณก็ต้องรอว่าเมื่อไหร่จิตหยาบจะสำนึกจะมีใครหนอจะมาช่วยจิตวิญญาณกูให้สำนึกแล้วทุกวันนี้ขนาดพระพุทธองค์สอนเรื่องใช่ไหมหลักกาลามสูตรให้ฉลาดในการเรียนรู้อย่าเชื่อทันที ที่รับฟังแต่พระองค์ไม่ได้ให้ปฏิเสธคำว่าอย่าเชื่อทันทีที่ฟังหลักกาลามสูตรก็แปลว่าคุณต้องคิดตามเขาไปด้วยก่อนที่จะปฏิเสธว่าเชื่อหรือไม่เชื่อแต่ไอ้นี่ใช้ไม่เป็นบอกว่า
อย่าเชื่อทันทีที่ฟังพระองค์ไม่ได้บอกนะเชื่อพระองค์อย่างเดียวพระองค์สอนอะไรเชื่อตามคนอื่นสอนแตกต่างอย่าฟังเพราะไอ้คนอื่นที่มันสอนแตกต่างไม่ใช่พระพุทธองค์สอนนะไอ้คนนำทางตาบอดมันสอนไม่ใช่พระพุทธองค์สอนหรือองค์เยซูหรือองค์นบีสอนไอ้คนนำทางเท่านั้นน่ะที่มันสอนมันแปลความตีความเอาเองเท่านั้นน่ะโอเคไหมครับประการที่10จิตหยาบยกระดับถึงตนมิได้จิตหยาบยกระดับแรงสั่นสะเทือนของจิตหยาบด้วยขันห้าเนี่ยให้มันสั่นสะเทือนทางด้านบวกสูงสุดจนเป็นระดับคลื่นความถี่ด้านบวกสูงสุดระดับเดียวกันกับจิตวิญญาณเนี่ยไม่ได้ก็แปลว่าหมุนได้แต่กรรมจักรหมุนไม่สุดจนถึงจิตวิญญาณที่อยู่ข้างในจิตวิญญาณก็เลยถูกกักขังอย่างไร้อิสรภาพอยู่ชั่วนาตาชาติเวียนกายเวียนตายเวียนเกิดมาแล้วเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นภพชาติแม้กระทั่งที่หลุดลอยไปเป็นเทพพรหมอยู่เบื้องบนนั่นนั่นก็ใช้จิตหยาบอยู่ใช้คุณสมบัติของจิตหยาบอยู่เพราะจิตวิญญาณเนี่ยยังหลงมิติอยู่เพราะไม่ได้ไปลงนรกไม่ได้ไปชำระให้สมดุลท่านเข้าใจไหมก็เลยคิดว่าตรงนั้นไปถูกทางอ่ะที่เราบอกเนี่ยมันยุ่งยากมันซับซ้อนมากเพราะหาเรื่องขึ้นมาเองครับแต่พอเราพูดแล้วไม่ฟังไม่คิดตามก็ชอมดอนะพี่น้องครับ ความทุกข์ของจิตวิญญาณประการต่อมา ประการที่11จิตหยาบทำให้ตัวเองต้องตายที่ทุกข์อ่ะคือจิตวิญญาณเนี่ยต้องตายเพราะจิตหยาบเป็นเหตุคำว่าตายแปลว่ามีอดีตชาติคำว่าตายแปลว่ามีปัจจุบันชาติและตายแปลว่าต้องมีอนาคตชาติทั้งที่พระบิดาเนี่ยทรงออกแบบวางแผนเอาไว้เนี่ยให้จิตวิญญาณมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วไม่มีอดีตชาติคำว่าไม่มีอดีตชาติมาชาติแรกมาเกิดเป็นมนุษย์เลยเมื่อมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วไม่ต้องตายเลยเพราะถ้าตายไปปั๊บมันจะมีอดีตชาติทันทีเลยใช่ไหมศาสนาคริสต์ศาสนาอิสลามก็มีสอนเรื่องนี้ไว้มีแต่ศาสนาพุทธเท่านั้นที่ไม่ได้สอนเพราะไม่เคยสนใจว่าจิตวิญญาณมาจากไหนจิตวิญญาณเป็นใครมาเกิดเป็นมนุษย์ทำไมใช่ไหมครับไม่เคยสนใจไม่รู้อนุตตรธรรมตรงนี้วันนี้ได้รู้กันทั่วโลกทุกคนทุกชาติทุกศาสนาและทุกลัทธิถ้าฟังอย่างใจกว้างๆไม่มีมิจฉาทิฏฐิมีแต่สัมมาทิฏฐิและไม่คิดลบกับเราผู้กล่าวพระโอวาทกับพระเจ้าท่านจะได้ปัญญาท่านจะได้ความรู้และท่านจะฉลาดขึ้นทันทีเผลอๆชาตินี้ท่านทำอะไรง่ายๆใช้ชีวิตอย่างมีความสุขเป็นมนุษย์ปกติมีผัวมีเมียมีลูกปกติใช้ชีวิตปกติแต่มุนธรรมจักรได้ตลอดเวลาชาตินี้อายุยืนจะเอาสักกี่ปีล่ะเพราะว่าท่านบรรลุธรรมชั้นสูงสุดแล้วไม่ต้องตายร่างกายก็ไม่เสื่อมเมื่อร่างกายไม่เสื่อมจิตไม่เสื่อมสมองก็ไม่เสื่อมจิตวิญญาณร่าเริงจะทำหน้าที่ช่วยค้ำจุนโลกได้เกิดตายมาหลายภพชาติไม่เคยเจอเราพอเจอเราในชาตินี้ใช้โอกาสที่เหลืออยู่ทำหน้าที่ตามพันธสัญญา6ที่พระบิดาหรือพระเจ้าทรงออกแบบไว้ให้แล้วพวกท่านก็ให้สัจจะกับพระองค์ว่ามาเกิดเป็นมนุษย์และจะปฏิบัติแล้วก็ปฏิบัติตามแบบแผนที่พระองค์ทรงวางไว้เพื่อให้พระบิดาเนี่ยพอพระทัยว่าทรงออกแบบเอาไว้แล้วไอ้ลูกๆที่เป็นรุ่นลูกรุ่นหลานของพรีเดียนที่เคยเกิดเป็นมนุษย์และประสบความสำเร็จกันทั้งบรรพบุรุษนั่นน่ะพวกท่านเองเป็นลูกหลานของพรีเดียนก็สามารถจะปฏิเพียเดนส์ของเรานี่ไม่ใช่มนุษย์ต่างดาวที่เขาอ้างกันนะเพียเดนส์ที่เป็นรูปธรรมมนุษย์ที่เคยเกิดเป็นมนุษย์บนดาวลูกไก่เป็นกลุ่มพีเรียดิสที่มีดวงดาวทั้งหมด7ดวงนั่นนะเราขอวงเล็บไปนิดนึงก่อนเดี๋ยวเอาเราไปอ้างว่าเป็นพวกเดียวกับเอเลี่ยนนะมนุษย์เราเนี่ยนะเป็นผู้ที่มาจากกลุ่มดาวพีเรียดิสไม่ใช่จะเรียกว่าเป็นผู้ที่อยู่ที่ต่างแดนต่างดาวก็ได้แต่ไม่ใช่มนุษย์ต่างดาวเพราะทุกอย่างเหมือนเราหมดไอ้ทุกวันนี้ที่เราเรียกว่าพวกนั้นมันเป็นมนุษย์ต่างดาวเนี่ยส่วนใหญ่หน้าตามันไม่เหมือนพวกเราที่เป็นมนุษย์โลกนะโอเคนะไอ้ที่หล่อๆเหมือนเราก็มีนะแต่เขาไม่ค่อยมายุ่งกับเราหรอกเพราะเขารู้ว่าอะไรควรไม่ควรนะอ้าวจิตหยาบทำให้ตนต้องตายเพราะอะไรต้องขอพระบิดาตายด้วยเพราะอะไรอยู่ต่อไปก็ไม่มีอนาคตนั่นเองครับ12ครับจิตหยาบทำให้ตนมีสังสารวัฏเพราะจิตหยาบเนี่ยทำให้ตนต้องมีสังสารวัฏเพราะอะไรครับเพราะสร้างกรรมเก่าเอาไว้เยอะนะสร้างกรรมเก่าเอาไว้เยอะมากพอสร้างกรรมเก่าเอาไว้เยอะมากกฎแห่งกรรมเนี่ยกรรมใดใครก่อกรรมนั้นคนนั้นต้องรับผิดชอบเพราะฉะนั้นจิตวิญญาณก็ต้องกลับมารับผิดชอบเพื่อเป็นมนุษย์แล้วก็ชดใช้กรรมแก้ไขกรรมเรียนรู้ที่จะสอบผ่านบททดสอบที่จะได้ไม่ก่อกรรมทำเข็ญอะไรอีกการมีสังสารวัฏเนี่ยบางทีก็ตกชั้นไปเกิดเป็นสัตว์เพราะว่าเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยเนรคุณ
อกตัญญูต่อพ่อแม่และผู้มีพระคุณถ้าอกตัญญูต่อพ่อแม่ผู้มีพระคุณไม่ต้องอะไรมากแค่พ่อแม่แก่ตัวลงสมัยก่อนเนี่ยไม่มีสถานเลี้ยงคนชราก็ปล่อยให้พ่อแม่นอนอยู่ขี้นอนอยู่กระฉี่มีบ้านมีสมบัติก็เอาไปใช้เพราะพ่อแม่หาไว้ให้แต่ไม่ดูแลครับแล้วเวลาเอาข้าวอาหารให้พ่อกับแม่ที่แก่เท่ากินเนี่ยใส่ให้เหมือนกับชามข้าวหมาครับให้กินแบบอดๆอยากๆตัวเองกินอะไรอร่อยไม่เคยนึกถึงพ่อแม่ให้แค่กินเพื่อให้พ่อแม่พอมีชีวิตรอดนะหรือไม่ให้น่าเกลียดไม่ให้ใครนินทาปล่อยให้พ่อแม่เนี่ยนอนทุกข์ทรมานอยู่กับที่ติดเตียงนะกินขี้นอนอยู่กับที่ไม่เคยใส่ใจเลอะเคลอะเหมือนเด็กๆเพราะพ่อแม่แก่เท่าแล้วไม่มีแรงพอจะช่วยเหลือตัวเองได้แล้วเอาข้าวใส่จานข้าวหมาให้กินนะพูดง่ายคุกๆๆๆให้กินจานข้าวก็สกปรกไม่ล้างไอ้พวกเนี้ยไอ้ลูกของไอ้ที่ไปทำร้ายพ่อแม่ตัวเองแบบนี้ครับชาติหน้าแน่นอนเลยครับเองต้องเกิดมาเป็นสุนัขต้องเกิดมาเป็นสุนัขแล้วสังเกตไหมสุนัขเวลาเขาเลี้ยงเขาเอาจานข้าวใส่ให้ไม่ใช่สุนัขเลี้ยงทั่วๆไปเป็นสุนัขที่จรจัดทั่วๆไปเนี่ยเวลาเขาใจบุญให้กินก็ใส่ชามใส่กะละมังสะอาดหรือสกปรกไม่รู้เขาก็ใส่ให้กินแล้วอดอยากๆบางทีเจ้าของหรือไม่ใช่ไม่เกี่ยวคนใจบุญบางวันไม่ได้กินอดทั้งวันทั้งข้าวทั้งน้ำเนี่ยอย่างที่เรียกว่ามีสังสารวัฏคือจิตวิญญาณตายแล้วต้องตกไปเกิดเป็นสุนัขหรือบางคนเกิดมาเป็นมนุษย์หนังสือหนังหาไม่เรียนทำตัวเป็นแก๊งคนจีนบอกเป็นทำตัวเป็นเกี่ยวกุ้ยทำตัวเป็นอันธพาลนะเห่าไปเรื่อยตายแล้วต้องเกิดเป็นสุนัขเห่าไปเรื่อยเป็นสุนัขจรจัดแต่ชอบอยู่กันเป็นฝูงแล้วชอบยกพวกกัดกันครับบางทีไปอยู่ในวัดนะเขาไปปล่อยวัดใช่ไหมเพราะว่ามันขี้รักขี้ขโมยสุนัขพวกนี้ชาวบ้านเขาไม่เลี้ยงเอาไปปล่อยวัดด้วยความเมตตาไปปล่อยวัดเพราะคิดว่ามีข้าววัดกินปรากฏว่ามันก็ไปแบ่งแก๊งแบ่งก๊กกันในวัดท่านสังเกตไหมบางทีไปวัดบางวัดเนี่ยมันมีหมาเป็นหลายฝูงหลายกลุ่มและพวกมันก็จะเห่ากันกัดกันเองเขาเด็กกัดกันเหมือนหมูเหมือนหมานั่นแหละแต่หมูก็ไม่เคยกัดกันแล้วหมาเนี่ยจะกัดหมูจะกัดอีตอนที่กินข้าวแล้วมันแย่งอาหารในรางข้าวเดียวกันนะยังไม่เท่าไรแต่สุนัขเนี่ยการเวียนว่ายตายเกิดการมีสังสารวัฏคือจากมนุษย์เนี่ยก็ตกชั้นไปเป็นสัตว์ไปเป็นสุนัขบางคนเนี่ยชาติที่แล้วเกิดเป็นผู้หญิงนะชาติที่แล้วเกิดเป็นผู้หญิงแล้วก็ชอบเอาความสวยงามชอบแต่งตัวยั่วยุผู้ชายเพื่อให้เขาหันมาหลงไหลตัวเองเลิกกับแฟนเขาเลิกกับเมียเขาให้มาหลงไหลตัวเองแน่นอนชาติหน้าเกิดมาถ้ามีโอกาสให้เกิดนะให้เกิดอีกนะต้องเกิดมาเป็นแมวสังเกตไหมแมวมันมีนิสัยทำอะไรว่างไม่ได้ครับแต่งตัวตลอดเพื่ออะไรเพื่อให้สวยงามชอบแต่งตัวเสร็จแล้วแมวมีนิสัยอะไรชอบพนาวพนอมาคอแข้งคลอขามานัวเนียคลอเคลียใช่ไหมเป็นผู้หญิงในอดีตชาติทำตัวแบบนี้ครับก็เลยพระบิดาก็เลยให้มาเกิดเป็นแมวนะเพื่ออะไรมานัวเนียคลอเคลียที่ตีนคนบางคนไม่เห็นเหยียบล็อกเงาเหยียบขี้แตกก็มีเหยียบหางเจ็บก็มีเหยียบขาหักก็มีหรือบางทีคนเขารำคาญเขาไม่รักแมวไม่ชอบแมวก็รำคาญเขาก็เตะกระเด็นเลยครับเนี่ยคือถูกลงโทษเนี่ยเขาเรียกตกชั้นไปเป็นสัตว์นึกออกไหมครับหรือบางทีบวชเป็นนักบวชครับสอนธรรมะอวดอุตริคิดว่าตัวเองเจ๋งตัวเองเก่งเอาธรรมะจากปัญญาอันน้อยนิดของตัวเองมาเที่ยวสอนให้คนเนี่ยเขาเชื่อตามที่ตัวเองเชื่อทั้งที่จริงๆที่เชื่อนั้นมันไม่ถูกต้องตัวเองหลงตัวเองว่าตัวเองคิดเองเชื่อเองแล้วใช่แน่ๆไปสอนคนอื่นให้เขาคล้อยตามสังสารวัฏก็คือต้องตกนรกขุมที่13แล้วผุดเกิดยากมากขุมที่13เนี่ยยังได้เกิดนะเพราะเป็นขุมสุดท้ายเป็นขุมสุดท้ายสุดแล้วขุมที่14 15 16เนี่ยไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดเป็นนักบวชหรือเป็นคฤหัสถ์แต่ทำตัวเป็นครุสอนธรรมะผิดทำให้คนหลงทางนิพพานทำให้คนหลงธรรมะหลงทางหลงทุกข์หลงธรรมสอนแบบนี้นรกขุมที่13ทั้งนั้นนี่เราพูดความจริงให้ท่านฟังใครไม่เชื่อใครไม่กลัวก็ทำต่อไปถึงเวลาแล้วท่านรู้เองนั่นน่ะเนี่ยก็เป็นเส้นทางเป็นวัฏฏสงสารนะยังมีเยอะแยะมากมาย
ส่วนมากเขาบอกว่าทำเวรทำกรรมอะไรตายแล้วไปตกนรกขุมไหนเป็นยังไงเราไม่ชอบสอนแบบนั้นหรอกแต่สอนว่าเมื่อตายไปแล้วกลับมาเกิดอีกจะเกิดเป็นอะไรจะเกิดภพภูมิไหนเกิดเป็นอะไรทำไมต้องเกิดอย่างนั้นเราจะสอนแบบนี้นะท่านได้ประโยชน์มากกว่าโอเคนะจิตหยาบทำให้ตนมีสังสารวัฏนั่นคือทุกข์ของจิตวิญญาณเพราะจิตวิญญาณไม่รู้ว่ากูจะตกชั้นไปเป็นหมาไปเป็นแมวไปเป็นหมูหรือตกชั้นไปเป็นครูที่สอนผิดแล้วไปอยู่นรกขุมที่13หรืออื่นๆจิตวิญญาณไม่รู้อนาคตเพราะว่าจิตหยาบใช้ชีวิตในการเป็นมนุษย์แทนตนเองได้อย่างอิสระแต่ตัวเองสิ้นอิสรภาพเพราะถูกขังโดยจิตหยาบไม่ช่วยเหลือเลยเพราะไม่มีสติทางวิญญาณจำไว้นะจิตวิญญาณท่านเศร้าหมองนะเห็นไหมความทุกข์ของจิตวิญญาณมี13ข้อแล้วเนี่ยมันมากกว่าจิตหยาบของท่านที่เป็นทุกข์อยู่ทุกวันนี้ไหมครับท่านทุกข์กันเหลือเกินแต่ไม่เคยทุกข์กันเพลิดเพลินจนลืมจิตวิญญาณว่ามีความทุกข์หนักหนากว่าท่านหลายเท่า13คือจิตหยาบทำให้ตนเสียชาติเกิดเคยโดนพ่อแม่หรือคนทั่วไปด่าไหมว่าไอ้เวรเนี่ยเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วเสียชาติเกิดหรือเฮ้ยมึงเกิดมาเป็นมนุษย์อย่าทำตัวเสียชาติเกิดนะเว้ยเขาพูดแบบนี้เขาปรมาสเนี่ยมันเจ็บปวดมากนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่จิตวิญญาณเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องใหญ่มากเพราะจิตวิญญาณรู้ว่าอายุของการที่จิตวิญญาณเนี่ยสัญญากับพระบิดาว่าจะมาทำหน้าที่เป็นมนุษย์บนโลกนี้เพื่อใช้เมตตาธรรมค้ำจุนโลกนั้นพระบิดามีเวลาให้ทำ 60,000 ปีต่อ1ยุคเท่านั้นจิตวิญญาณรู้เวลาว่ามันนับถอยหลังอยู่ตลอดจึงเป็นวิตกจึงเป็นกังวลจึงเป็นทุกข์เกิดมาพบชาตินี้เอาอีกแล้วผ่านไปแค่ไม่ถึง100ปีอ่ะมันแค่ 6-70 มันก็ตายแล้วหรือบางที 4-50 ก็ตายเอาอีกแล้วกูต้องเกิดใหม่อีกแล้วกูต้องไปเผชิญชะตากรรมแบบเดิมอีกแล้วนับถอยหลังไปเรื่อยๆนี่คือความทุกข์ของจิตวิญญาณว่าเมื่อไรกูจึงจะสามารถทำหน้าที่ของกูได้เพราะถ้าไอ้จิตหยาบมันยังเหลวไหลถ้าไอ้จิตหยาบหรือจิตมนุษย์มันยังลอยถ้อยอยู่อย่างเงี้ยใครหนอที่จะเป็นพระเอกขี่ม้าขาวมาช่วยจิตหยาบของกูในภพชาตินี้ที่เป็นมนุษย์เนี่ยให้มีสำนึกทางวิญญาณมีสติทางวิญญาณได้บ้างนั่นคือสิ่งที่จิตวิญญาณร้องขอต่อพระบิดาร้องขอต่อพระเจ้าแต่จิตหยาบมันไม่เอาไหนมันไม่รู้เรื่องมันไม่ได้ยินและขณะนี้พระองค์ส่งเรามาแล้วเราคนเดียวและยังจะไม่ฟังไม่ใส่ใจกันอีกเนี่ยเราก็ไม่รู้จะว่าไงเราไม่รู้จะว่าไงจริงๆนะเสียชาติเกิดคือสิ่งที่จิตวิญญาณเศร้าหมองประการที่14 จิตหยาบทำให้ตนถูกขังนานคนเราเนี่ยถูกกักขังไม่เห็นเดือนไม่เห็นตะวันเนี่ยท่านเป็นลูกนะยังเล็กและซนมากอายุ3ขวบนะพ่อแม่ไม่มีปัญญาเลี้ยงดูก็ใส่กุญแจขังไว้ที่บ้านปิดประตูปิดหน้าต่างล็อกหมดเพราะไม่อยากให้ลูกอย่างท่านเนี่ยซุกซนออกไปข้างนอกเพราะกลัวเป็นอันตรายถามว่าแค่ขังไว้ชั่วโมงเดียวเนี่ยอยู่ในบ้านอยู่ในห้องแคบๆและมืดเนี่ยท่านมีความสุขไหมท่านหนุกไหมท่านนึกภาพว่าท่านมีความรู้สึกไม่สนุกรู้สึกวังเวงรู้สึกตื่นกลัวไม่ใช่ตื่นตัวนะว่าเมื่อไรจิตหยาบจะมาเคาะประตูและเปิดสลักเปิดประตูให้กูออกไปสนุกสนานกับการเป็นมนุษย์สักทีอายุ50แล้วมันก็ยังมาเปิดประตูเอากูออกไม่ได้70ก็แล้วกายสังขารมันตะแงวตะแงวผงาบผงาบแล้วมันคงหมดปัญญาที่จะช่วยกูอีกแล้วในชาตินี้กูซวยอีกแล้วเนี่ยการถูกกักขังนานๆของจิตวิญญาณเนี่ยมันก็ทำให้จิตวิญญาณวังเวงและเศร้าหมองเมื่อก็ถูกขังคุกเลยท่านต้องจำไว้นะจำความรู้สึกนี้ไว้ประการที่15จิตหยาบทำให้ตนหลุดพ้นไม่ได้จิตหยาบทำให้ตนหลุดพ้นหลุดพ้นออกจากการถูกกักขังที่ต่อมพิชูอิชรีไม่ได้และแค่นั้นยังไม่พอจิตหยาบก็ยังไม่สามารถทำให้ตนหลุดพ้นกลับคืนสู่ข้อแกะกลับไปหาเจ้าของแกะคือพระเจ้าคือองค์จิตจักรวาลได้เพราะจิตหยาบไม่รู้ทางไปและจิตหยาบยังหลงทางเพราะไปเชื่อตามคนนำทางตาบอดอีกให้เวียนวนขึ้นเขาพระสุเมนเวียนวนขึ้นเขาวงกฏสลับขึ้นสลับลงอยู่อย่างนั้นเนี่ยมาไม่ไปไหนเลยครับเดินไปเดินมาก็อยู่กับที่ก็อยู่กับโลกนี้ตลอดนั่นคือสิ่งที่เป็นความทุกข์ของจิตวิญญาณ15ประการประการต่อมาความทุกข์ของจิตวิญญาณเยอะไหมพี่น้องเราทำให้ท่านเห็นว่ามันเยอะมากๆและท่านคิดนะให้ท่านมีหัวอกหัวใจของจิตวิญญาณซึ่งเป็นตัวตนที่แท้จริงด้วยให้รู้เลยว่าข้างในอ่ะจิตวิญญาณก็คือตัวท่านตัวจริงอ่ะเขาทุกข์อะไรอยู่ขณะที่จิตหยาบคือตัวท่านไม่รู้เรื่องเลย
ทำทุกอย่างเพื่อตัวเองอย่างเดียวนะกลัวทุกหนีทุกอย่างเดียวประการที่16จิตหยาบใช้อายตนะไม่เป็นชอบหลับตาปฏิบัติธรรมใช้อายตนะอายตนะไม่เป็นชอบหลับตาปิดหูปิดตาทั้งที่มันเป็นหน้าต่างบ้านของท่านสร้างหน้าต่างไว้เยอะแยะทำไมครับสร้างไว้เปิดรับแสงสว่างสร้างไว้เปิดรับองค์ความรู้ที่อยู่นอกบ้านเรื่องราวเหตุการณ์สถานการณ์ใช่ไหมนี่ท่านมีบ้านอยู่นะแล้วท่านปิดหมดเลยไม่เห็นแสงเดือนแสงตะวันไม่คบค้าสมาคมกับคนข้างนอกนี่คือสิ่งที่จิตวิญญาณของท่านทุกข์ระทมเพราะอะไรเพราะขันธ์5มันสั่นสะเทือนไม่ได้ถ้าไม่มีเงื่อนไขของสิ่งร้าวที่มันจะผ่านเข้าไปทางหน้าต่างภายนอกทั้ง5บานไปถึงจิตหยาบซึ่งอยู่ข้างในขันธ์5รูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณมันเกิดขึ้นไม่ได้นี่คือทุกข์อีกอ่ะนี่เราไม่ได้เรียงสลับข้อนะสลับเรื่องสลับราวว่าไปเพื่อให้มันมีหลากหลายรสชาติท่านฟังและคิดตามว่าสิ่งที่เรามอบให้คืนนี้ที่พระบิดาทรงเมตตาพวกท่านเนี่ยมันล้ำค่าไหมมันยิ่งกว่าถูกลอตเตอรี่หนึ่งชุด 3-40 ล้านเลยนะเพราะไอ้นั่นกินเข้าไปขี้กินเข้าไปก็ขี้ออกหมดอะแต่ที่เราบอกคือเนี่ยยิ่งรับเข้าไปนะยิ่งติดตัวท่านติดตรึงจิตวิญญาณของท่านมันจะถูกบันทึกไว้ในสัญญาขันของขันห้าเป็นคุณสมบัติติดตัวจิตวิญญาณเลยครับพอมาเกิดพบชาติใหม่นะถ้าสมมตินะท่านก็จะมีองค์ความรู้พวกนี้เพียบพร้อมท่านจะไม่หลงมิติอีกครับอย่างที่17ครับจิตหยาบเป็นคน2มิติไม่เป็นเป็นคน2มิติไม่เป็นแปลว่าอะไรแปลว่าเวลาทำอะไรแล้วจะมองโลกแต่ทางกายภาพเท่านั้นจะนึกถึงกายสังขารครับหาความสุขทางกายหาความสุขทางจิตหยาบเขาเรียกสุขกายสุขใจอ่ะก็คือความสุขของจิตหยาบแต่ไม่เคยคิดว่าถ้าจิตหยาบของท่านกับกายหยาบของท่านพอใจคือมีความสุขแล้วจิตวิญญาณของท่านที่เป็นตัวจริงของท่านที่ถูกขังอยู่ข้างในเขาจะเห็นด้วยไหมเขาจะรู้สึกมีความสุขเหมือนกับจิตหยาบและกายหยาบของท่านไหมจิตหยาบสั่นสะเทือนสมองสองซีกให้คิดที่จะทำนั่นทำนี่แล้วพอใจที่จะทำจิตหยาบของท่านเคยถามจิตวิญญาณของท่านไหมว่าที่จิตหยาบคิดใช้สมองแล้วนะคิดจะทำสิ่งนั้นคิดจะทำสิ่งนี้จิตวิญญาณของท่านปรารถนาเช่นนั้นได้หรือไม่ด้วยหรือไม่เห็นด้วยหรือเปล่าไม่เคยครับถ้าไม่เคยแสดงว่าท่านเป็นคนมิติเดียวท่านไม่ใช่คน2มิติใช่หรือไม่ท่านก็ปล่อยทิ้งจิตวิญญาณเอาไว้ให้เตออยู่ในห้องขังคือต่อมพิทูอิตรีแล้วออกมาไม่ได้ด้วยถูกขังสนิทเลยครับ18จิตหยาบเข้าถึงความรักไม่ได้จิตหยาบของท่านมันหยาบจริงๆครับกลองเพลงพระตีกลองตุ้มแรกกับตุ้มที่สองมันจะห่างกันตุ้มที่สามก็จะชิดเข้ามาอีกจนกระทั่งรัวมันตุ้มตุ้มตุ้มตุ้มตุ้มตุ้มตุ้มตุ้มตุ้มตุ้มตุ้มใช่หรือไม่นี่คือสิ่งที่เรายกตัวอย่างมาให้ท่านได้เรียนรู้ว่า การสั่นสะเทือนของจิตหยาบของมนุษย์มันไม่ต่างกันกับการตีกลองของพระที่เป็นตีกลองเพลงหรือจะยกตัวอย่างเสกโลโซก็ได้ที่เขาดีดกีตาร์ได้ยินเสียงกีตาร์ดังขึ้นก่อนที่กีตาร์จะดังมันต้องถูกดีดพอดีดแล้วสายกีตาร์นั้นต้องสั่นสะเทือนอยากให้มันสั่นสะเทือนเป็นคลื่นความถี่สูงก็ต้องดึงสายให้ตึงหน่อยถ้าต้องการให้มันสั่นสะเทือนเป็นความถี่ต่ำก็ทำสายให้หย่อนหน่อยใช่ไหมใช่หรือไม่ใช่นี่คือหลักความจริงนั้นจิตหยาบเนี่ยเวลาจะสั่นสะเทือนก็เหมือนตีกลองครับมันจะสั่นสะเทือนด้วยคลื่นความถี่หยาบๆก่อนคลื่นความถี่หยาบๆของการตีกลองของตีกลองเพลงของพระก็คือตุ้มตุ้มตุ้มตุ้มตุ้มตุ้มตุ้มตุ้มถ้ามันหลายๆตุ้มทีๆเนี่ยเขาเรียกความถี่สูงสมมติว่าตีตุ้มตุ้มตุ้มนี่คือคลื่นความถี่ต่ำและคลื่นความถี่ต่ำเนี่ยมนุษย์ใช้ภาษาธรรมะสมมติว่าคลื่นความถี่ต่ำคลื่นเนี้ยคือโลภคลื่นความถี่ต่ำคลื่นนี้คือโกรธคลื่นความถี่ต่ำคลื่นนี้คือหลงลุ่มหลงคืองมงายคือความทุกข์คือวิตกคือกังวลมันมีคลื่นความถี่เยอะแยะเลยในย่านความถี่ต่ำซึ่งมันพร้อมจะทำให้หมุนกำมะจักรแต่ถ้าสั่นสะเทือนไปคลื่นความถี่สูงได้คือ
เมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาอดทนอดกลั้นให้อภัยถ้าจิตของท่านน่ะจิตหยาบสั่นสะเทือนขันห้าเนี่ยให้มันเป็นคลื่นความถี่ในย่านความถี่สูงเนี่ยมันก็คือความรักก็คือความเป็นผัวถ้าเข้าถึงความรักตรงนี้ได้จิตวิญญาณรอดตายจิตวิญญาณเป็นอิสระเลยไม่ต้องตายอีกแล้วก็หลุดพ้นอยู่เหนืออำนาจของกฎแห่งกรรมได้แต่ปรากฏว่าจิตหยาบมันเต้นสามชาติโลภะโทสะโมหะโลภะโทสะสั่นสะเทือนได้คลื่นความถี่ต่ำอยู่อย่างนั้นเข้าถึงจิตวิญญาณตัวเองไม่ได้ก็เลยเป็นมนุษย์ไม่ได้เป็นคนสองมิติไม่สำเร็จก็ต้องตายไปอีกหนึ่งภพชาติอย่างที่ว่าสิ่งที่เป็นความทุกข์ของจิตวิญญาณประการที่19นั่นเองจิตหยาบไม่ใช้ปัญญาของสมองเห็นไหมมันจะไม่ใช้ปัญญาของสมองได้ไงพี่น้องครับนะเพราะมันทำตามอำเภอใจทำตามอารมณ์ทำตามความรู้สึกทำตามการนึกคิดของจิตหยาบที่สั่นสะเทือนเป็นคลื่นความถี่ต่ำเป็นกิเลสหนาเป็นตัณหาเยอะเป็นราคะเป็นโลภะโทสะมานะสั่นสะเทือนด้วยคลื่นความถี่เหล่านี้มันก็จะใช้ปัญญาของสมองก็ใช้ปัญญาแบบโง่ใช้ปัญญาแบบความฉลาดแบบต่ำๆเช่นถ้าโกรธจิตก็จะใช้สมองตอบสนองความโกรธถ้าเป็นความงมงายลุ่มหลง จิตมันก็จะโปรแกรมให้สมองเนี่ยสั่นสะเทือนเพื่อตอบสนองความงมงายลุ่มหลงยกเว้นถ้าจะให้แสดงพฤติกรรมที่เป็นด้านบวกคือความรักจิตหยาบนั้นต้องสั่นสะเทือนให้เป็นคลื่นความถี่ด้านบวกคือความรักแล้วมนุษย์คนนั้นก็จะตอบสนองสิ่งนั้นที่เป็นสิ่งร้าวด้วยความรักนี่คือกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับขันธ์ 5ที่ท่านพยายามจะดับมันนั่นแหละแทนที่จะเรียนรู้ที่จะใช้มันให้เป็นจิตหยาบไม่ใช้ปัญญาของสมองก็คือใช้อารมณ์นำหน้าปัญญาโอกาสที่จะคิดผิดทำผิดพูดผิดคิดร้ายพูดร้ายทำร้ายเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาเพราะจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวจิตเป็นผู้นำกายก็คือสมองเป็นผู้ตามเป็นผู้สั่งการเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์คืออวัยวะกับอายตนะเป็นเครื่องมือที่จะใช้แสดงออกที่เป็นกายกรรมและวจีกรรมมันก็มาจากจิตที่กำหนดด้วยอารมณ์รู้สึกนึกคิดนั่นแหละว่ามันเป็นบวกหรือเป็นลบถ้าจิตมันเป็นลบมันจะใช้ปัญญาเป็นลบเนี่ยจิตวิญญาณก็กลัวละแต่ถ้าใช้อารมณ์ไม่ได้ใช้ปัญญาแต่ใช้อารมณ์ทำตามอารมณ์เลยไม่รู้หรอกว่าถูกหรือผิดดีหรือชั่วจิตวิญญาณก็กลัวอีกครับเพราะผลกรรมจิตวิญญาณต้องได้รับแม้แต่จิตหยาบจะเป็นผู้กระทำประการที่20จิตหยาบหลงทางนิพพานจิตหยาบหลงทางนิพพานอันนี้กลัวชุดๆนี่แหละที่เป็นเหตุข้อ20นี่แหละเป็นเหตุให้พระบิดาทรงเมตตาให้เราเดินทางกลับมาตามสัญญาก่อนกำหนดเดี๋ยวท่านพวกท่านเถียงกันนะว่าโลกสิ้นยุคศาสนาพุทธจบนะอีก 5,000 ปีไม่ใช่ตอนนี้อะไรแบบนี้ก็มาพยายามฉกเถียงกันนะทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงได้สำหรับโลกมนุษย์เนี่ยเพราะดาวเคราะห์โลกเป็นดาวเคราะห์แห่งทางเลือกเสรีพี่น้องครับนอสตราดามุสพูดเอาไว้เป็นพันปีที่ผ่านมาว่าจะเกิดอย่างนั้นอย่างนี้ขึ้นบนโลกโอ้หลายอย่างแม่นยำเหมือนตาเห็นครับแต่หลังจากที่มีจิตจักรวาลปรากฏขึ้นมีอนุตตรธรรมาจารย์ปริยาตันสกุลกลับมาสิ่งใดก็ตามที่นอสตราดามุสพยากรณ์เอาไว้ท่านเห็นไหมระยะหลังนี้ไม่มีใครพูดถึงนอสตราดามุสคำทำนายคำพยากรณ์ของนอสตราดามุสเขาใช้วิธีการอ่านเงาในอ่างน้ำใช้จิตสัมผัสมองเงาในอ่างน้ำแล้วมองเห็นเหตุการณ์ในอนาคตของโลกได้ในยุคนั้นนอสตราดามุสใช้วิธีการอ่านเงาในน้ำแต่เราไม่ต้องแบบนอสตราดามุสไม่ต้องใช้ตาให้ปวดเราใช้จิตของเรานะสื่อกับพระเจ้าเหมือนองค์เยซูคริสต์องค์ท่านนบีมูฮัมมัดรุ่นสมัยเก่าไม่ต้องเปลืองพลังงานอะไรมากเพียงแค่ใช้พลังอำนาจของจิตที่เป็นมหาสุญญตาให้ได้ระหว่างสื่อกับพระองค์เท่านั้นจิตหยาบหลงทางนิพพานเป็นสิ่งที่จิตวิญญาณมีความทุกข์สูงสุดเพราะการนิพพานหมายถึงการนิพพานแบบตาลยอดด้วนไม่รู้ว่าหายไปไหนจิตวิญญาณไม่รู้หายไปไหนหายไปจากการมาเกิดบนโลกนี้แล้วหายไปไหนก็ไม่รู้และบอกว่าบรรลุธรรมแล้วนั่นแหละครับจิตวิญญาณต้องการกลับบ้านเพราะเป็นหนึ่งใน6ข้อในพันธสัญญาที่ให้ไว้กับพระเจ้าหรือพระบิดา
จิตวิญญาณทุกรูปธรรมล้วนมีสัจจะทุกสรรพสิ่งในจักรวาลเนี่ยล้วนมีสัจจะพระองค์ให้สัจจะพระองค์ไว้อย่างไรต้องเป็นอย่างนั้นสัจจะของพระสุริยะเทพหรือดวงอาทิตย์คือต้องมีความร้อนแรงและแสงสว่างและต้องเปล่งออกมาเพื่อให้ชีวิตกับทุกสรรพสิ่งในจักรวาลนี้เห็นไหมพระสุริยะเทพไม่เคยวันดีคืนดีนะไม่ส่องแสงวันดีคืนดีไม่ร้อนแรงไม่ให้ความรักกับทุกสรรพสิ่งไม่มีใช่ไหมดวงจันทร์ก็เหมือนกันซื่อสัตย์ไหมสัจจะต่อพระบิดาไหมว่าจะให้แสงนวลสว่างเย็นตาเย็นใจและจะช่วยทำให้เกิดน้ำขึ้นน้ำลงบนโลกช่วยให้ผู้หญิงสตรีบนโลกเนี้ยสามารถมีประจำเดือนคือ30วันเป็นอย่างน้อยได้แต่ทุกวันนี้ท่านบอกว่าบางทีมันมาก่อนเวลามาก่อนกำหนดและไม่ตรงเวลาเพราะอะไรอ่ะนั่นแหละคือตัวชี้วัดประจำเดือนท่านมาไม่ตรงเวลาเป็นเพราะดาวเคราะห์โลกของเรากับดวงจันทร์เสียสมดุลและถามว่าใครทำใครล่ะไอ้พวกที่มันโซ่ตัวเองนั่นแหละทำเราก็ไม่อยากพูดซ้ำนะจิตหยาบหลงทางนิพพานนั่นคือสิ่งที่จิตวิญญาณมีความทุกข์มากที่สุดหลงโลกหลงมายาใช่ไหมหลงแสงสีเสียงหลงความร่ำรวยหลงยศถาบรรดาศักดิ์เนี่ยหลงทางนิพพานทั้งนั้นนะหรือบ้าบุญทำบุญเบื้องล่างเอาไปสร้างเบื้องบนทำบุญหลายหนได้กุศลหลายครั้งอันนี้ก็หลงทางนิพพานอีกเหมือนกันเพราะมันเป็นความเชื่อที่ไม่ถูกต้องอย่างที่21จิตหยาบปฏิเสธพระบิดาจิตหยาบปฏิเสธพระบิดาพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับอันนี้สุดท้ายจริงๆนะปฏิบัติตนอย่างไรจึงจะช่วยให้จิตวิญญาณพ้นทุกข์ทุกข์มี22 23ประการมากกว่าความทุกข์ของจิตหยาบประจำวันของท่านซะอีกใช่ไหมรู้แล้วอ่ะใครทุกข์มากกว่าระหว่างจิตหยาบคือตัวท่านกับจิตวิญญาณซึ่งเป็นตัวตนแก่นแท้ของท่านเองซึ่งเวลาตายแล้วนะท่านต้องกลับไปเป็นจิตวิญญาณเหมือนเดิมท่านจะต้องทุกข์ระทมขนาดไหนวิธีช่วยจิตวิญญาณให้พ้นทุกข์ประการที่หนึ่งไม่ต้องอธิบายเยอะเพราะพูดไว้หมดแล้วนะหนึ่งท่านต้องสำนึกให้ได้ว่าตนคือจิตหยาบเราเลือกเฉพาะประการที่สำคัญในจำนวน23ประการหมายท่านได้มีสติแล้วรีบปฏิบัติเพราะปฏิบัติทั้ง23นั้นมันไม่ทันแล้วครับแต่เอาเป็นว่าผ่อนหนักให้เป็นเบานะเมื่อเจอเราจะช่วยบรรเทาให้บรรเทาทุกข์และบรรเทาโทษสำนึกได้ว่าตนคือจิตหยาบและตนมีจิตวิญญาณอยู่ข้างในจำไว้ครับเวลาทำอะไรต้องสำนึกตลอดถามตัวเองตลอดว่าเฮ้ยนี่กูกำลังพูดแบบนี้กับไอ้หมอนี่เช่นกูกำลังด่ามันเนี่ยจิตวิญญาณของกูเห็นด้วยไหมมันจะทำให้เกิดความทุกข์เกิดปัญหากับจิตวิญญาณซึ่งเป็นตัวกูเองเมื่อตายแล้วอ่ะเมื่อตายแล้วกูต้องเป็นจิตวิญญาณเองเนี่ยมันจะเป็นเรื่องเดือดร้อนกับกูไหมถ้าจิตหยาบบอกว่ากูไม่เดือดร้อนแต่จิตวิญญาณท่านเดือดร้อนเช่นไปลักขโมยเงินทองของเขากูได้เงินได้ทองที่ลักขโมยเขาเอามาปลนเปลือกกายหยาบของกูไม่เดือดร้อนไว้กูมีความสุขเพราะกูได้ใช่ไหมแต่กูไปลักขโมยเขามาเนี่ยไปเอาเปรียบไปช่อฉนไปจี้ปล้นเขามาเนี่ยจิตวิญญาณกูเห็นด้วยไหมจิตวิญญาณกูจะเดือดร้อนไหมเฮ้ยเดือดร้อนเว้ยเพราะมันจะมีกฎแห่งกรรมทำสิ่งใดแล้วจะได้สิ่งนั้นเว้ยอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาบอกว่าอย่างนั้นเฮ้ยงั้นกูไม่ลักไม่ขโมยไม่ปล้นไม่จี้เขาดีกว่าขยันทำมาหารับประทานเองดีกว่าจิตวิญญาณของท่านก็จะปลอดภัยนี่แปลว่าท่านต้องสำนึกได้ว่าตัวท่านเองมีจิตหยาบอย่าใช้อำนาจบาดใหญ่เพราะผู้ที่ยิ่งใหญ่กว่าจิตหยาบคือตัวท่านน่ะก็คือจิตวิญญาณซึ่งเป็นตัวตนที่แท้จริงของท่านเองต่างหากไม่ใช่จิตหยาบก็คือตัวท่านอย่ายิ่งใหญ่อย่ายโสอย่าโอหังอย่ามีแต่มิจฉาทิฏฐินะต้องอ่อนน้อมถ่อมใจเอาไว้ครับเพราะตัวท่านไม่ใช่ตัวจริงท่านเป็นแค่เงาเท่านั้นแหละเหมือนคนรับใช้ที่บ้านท่านน่ะเวลาเจ้าของบ้านอย่างท่านไม่อยู่มันอวดแสดงตนว่ามันเป็นเจ้าของบ้านและใช้อำนาจบาดใหญ่จะเรียกใครเข้าบ้านก็ได้จะไล่เฉดหัวใครออกไปจากบ้านท่านก็ได้อย่างเงี้ยถามว่าไอ้คนรับใช้คนนั้นอ่ะมันเลวไหมมันเลวไหลไหมใช่ไหมจิตหยาบของท่านก็เหมือนกันนะจำตัวอย่างที่เรายกเอาไว้ให้ดีครับประการที่สองวิธีช่วยจิตวิญญาณไม่ให้ทุกข์ครับคือสำนึกให้ได้ว่าตนคือคนสองมิตินะตนคือจิตหยาบกับตนคือคนสองมิติมันจะต้องมีสำนึกรู้ต่อเนื่องกันเชื่อมโยงกันนะตนคือคนสองมิติแปลว่าตนจะต้องทำหน้าที่แต่ที่รู้ว่ามีจิตวิญญาณอยู่ข้างในนะแต่คนสองมิติแปลว่า
จะต้องยกระดับแรงสั่นสะเทือนของจิตหยาบของตัวเองเนี่ยเพื่อจะเข้าถึงจิตวิญญาณของตัวเองให้ได้นะมิติของจิตวิญญาณซึ่งสั่นสะเทือนเป็นบวกมิติของจิตหยาบเป็นมิติของกายหยาบสั่นสะเทือนเป็นลบ ถ้าจะเข้าถึงให้ได้เป็นคนสองมิติก็คือต้องเป็นบวกคือเป็นหนึ่งเดียวกันนั่นแปลว่าเราจะต้องรักให้ได้ให้อภัยให้เป็น

งานในการดำเนินชีวิตหรือปฏิบัติธรรมในการดำเนินชีวิตในบทบาทของคนสองมิติที่เป็นมนุษย์นั้นท่านจะทิ้งสังคมไม่ได้ทิ้งครอบครัวไม่ได้ทิ้งสังคมโลกไม่ได้ถึงแม้ว่ามันจะมีแต่ปัญหาวุ่นวายแต่นั่นเป็นเพราะว่าท่านไม่ฉลาดที่จะดำเนินชีวิตใช่หรือไม่ท่านไม่ฉลาดที่จะมองโลกใช่หรือไม่ท่านไม่ฉลาดที่จะปฏิบัติตนปฏิบัติจิตใช่หรือไม่ใช่ไหมอย่างเช่นเข้าเมืองตาหลิวต้องหลิวตาตามไม่ทำตัวเด่นเกินแล้วท่านก็จะมีอุปสรรคจากการที่คนอื่นเขาหมั่นไส้เอาเขาก็เหม็นเอาใช่ไหมนะต้องหลิวตาตามก็แปลว่าอย่าไปเถียงเขาเขาชั่วไม่ได้หมายความว่าท่านต้องไปทำชั่วตามเขาหลิวคำว่าเข้าเมืองตาหลิวคนที่เขาหลิวตาเนี่ยเมื่อท่านเข้าเมืองนั้นไปท่านไม่จำเป็นต้องหลิวตาตามนะคำว่าหลิวตาตามไม่ได้แปลว่าท่านต้องไม่นะไม่ต้องไปชั่วตามท่านแค่อยู่เฉยๆนะอยู่เฉยๆโดยไม่ต่อสู้ไม่ตอบโต้ไม่ต่อต้านเขาอยู่มีเสียงเดียวตัวเดียวคนเดียวไปต่อต้านพวกเขาที่เป็นคนส่วนใหญ่ในเมืองนั้นเขาเรียกว่าทำอุตริแผลงๆใช่ไหมท่านก็จะต้องถูกกระทืบอ่ะมันแต่คนฉลาดก็ต้องรู้จักฉลาดที่จะเป็นมนุษย์ฉลาดที่จะดำเนินชีวิตใช่หรือไม่นี่สำนึกให้ได้ว่าตนคือสัตว์สังคมพอใช้ชีวิตไม่เป็นโอ้โหชีวิตนี่เต็มไปด้วยความวุ่นวายที่นี่วุ่นวายที่นี่ขัดข้องนั้นกูไปอยู่ที่ไหนล่ะจะไม่วุ่นวายไม่ขัดข้องกูก็ต้องทิ้งสังคมและพอทิ้งสังคมปั๊บท่านก็ปฏิบัติธรรมไม่ได้ปฏิบัติธรรมก็คือทำตามสัญญาที่ให้ไว้กับพระบิดาหรือพระเจ้า6ข้อทำไม่ได้ก็เลยสอบตกก็เลยเลวไหลมันถ้าช่วยจิตวิญญาณไม่ให้ทุกข์นะงานภารกิจหลักที่สำคัญข้อที่3คือสำนึกให้ได้ว่าตนคือสัตว์สังคมต้องไม่ทิ้งสังคมแล้วประการที่4สำนึกให้ได้ว่าตนต้องใช้ขันธ์5สำนึกให้ได้ว่าตนต้องใช้ขันห้าถ้าไม่มีขันห้ามาเกิดก็เป็นโมฆะเออหรอเหมือนคนที่ขาดสติเพราะเมาเหล้าเหมือนคนที่ถูกตีกระบาลจนสลบไม่ได้สติขันห้าทำงานไม่ได้ระหว่างสลบอยู่เนี่ยทำอะไรไม่ได้เป็นโมฆะบุรุษเป็นมนุษย์ที่โมฆะให้ความรักกับโลกก็ไม่ได้ให้ความรักกับสิ่งแวดล้อมกับคนรอบข้างก็ไม่ได้เป็นปัญหานะท่านต้องสำนึกให้ว่าต้องใช้ขันห้าแปลว่าอย่าริอ่านดับขันห้าแล้วอย่าเอาขันห้ามาเป็นจำเลยว่าชีวิตที่เต็มไปด้วยความทุกข์เต็มไปด้วยหมาก็เพราะไอ้ขันห้านี่แหละขันห้าทำให้กูมีอัตตาตัวตนขันห้าทำให้กูมีชีวิตนี่ปัญหาทั้งนั้นอย่าไปจับเอาขันห้าเป็นจำเลยแต่เรียนรู้ที่จะใช้ขันห้าให้เกิดประโยชน์ใช้ขันห้าให้ประสบความสำเร็จเพื่อภารกิจของจิตวิญญาณที่มีพันธะผูกพันในการมาเกิดเป็นมนุษย์ประการที่ห้าอ๋อเดี๋ยวต้องเรียนรู้ด้วยว่าใช้ขันห้าใช้อย่างไรนะรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเราบอกแล้วไงสักวันหนึ่งข้างหน้าเราจะมากล่าวพระโอวาทกับพระบิดาเพื่อสอนให้ท่านฟังว่าถ้าไม่ให้ดับขันห้าแล้วจะใช้ขันห้าอย่างไรหรือท่านไปคิดเองก่อนก็ได้เพราะทุกวันนี้มีอนุตตรธรรมที่จะต้องสอนหลายเรื่องต้องค่อยๆจัดลำดับมาให้แหละนะประการที่ห้าคือสำนึกได้ว่าตนต้องหมุนธรรมจักรท่านต้องสำนึกให้ได้ว่าตนต้องหมุนธรรมจักรเพราะเกิดมาแล้วท่านเกิดมากับกรรมจักรเป็นธรรมดาติดกับจิตวิญญาณของท่านมาถ้าท่านปล่อยตามอัตโนมัติปล่อยตามธรรมชาติส่วนใหญ่ชีวิตท่านก็จะหมุนแต่กรรมจักรเท่านั้นท่านต้องหมุนธรรมจักรด้วยการแทรกแซงกรรมจักรแน่นอนเราบอกท่านไปแล้วท่านรู้แล้วอย่าสั่นสะเทือนด้วยคลื่นจิตความถี่ต่ำโลภะโทสะโมหะให้สั่นสะเทือนเป็นคลื่นความถี่สูงเป็นด้านบวกอย่างที่พระศาสดาทุกศาสนาสอนให้มนุษย์รักกันนั่นแหละความรักคือการสั่นสะเทือนได้คลื่นความถี่ด้านบวกซึ่งมันจะนำไปสู่การหมุนธรรมจักรนั่นเองวิธีช่วยจิตวิญญาณไม่ให้ทุกข์ในประการต่อมาประการที่6ต้องสำนึกให้ได้ว่าท่านต้องใช้ความรักและปัญญาท่านต้องใช้ความรักและปัญญาในการดำเนินชีวิตอย่าใช้อารมณ์อย่าใช้ความรู้สึกอย่าใช้นิสัยเคยชินอย่าใช้สันดานที่เคยตัวเลิกละวางให้หมดก่อนที่จะทำอะไรต้องคิดก่อนพูดคิดก่อนทำและก่อนจะพูดจะคิดจะทำอะไรต้องสั่นสะเทือนมันด้วยความรักเท่านั้นท่านต้องทำให้ได้นี่คือการช่วยจิตวิญญาณไม่ให้ทุกข์เป็นมนุษย์ที่จะเหนือมนุษย์ได้ท่านต้องทำตามอย่างน้อย6ข้อแล้วที่เราพูดประการที่7ท่านต้องสำนึกได้ว่าทำอย่างไรจึงไม่ต้องตายอันนี้ให้รายละเอียดไปแล้วในตอนเนื้อๆของสาระที่4พระโอวาทเช่นต้องทำกายให้บริสุทธิ์และ2ต้องทำจิตให้บริสุทธิ์

แล้วจิตวิญญาณของท่านก็จะบริสุทธิ์แล้วจิตวิญญาณของท่านก็จะไม่มีหน้าที่ต้องตายอีกโอเคไหมประการที่8ต้องสำนึกได้ว่าจิตวิญญาณคือผู้รับกรรมรู้สึกสลดใจบ้างเวลาจะก่อกรรมทำบาปจะก่อกรรมทำเวรก่อกรรมทำเข็ญอะไรเช่นก้าวล่วงผู้อื่นอะไรพวกนี้ให้สำนึกว่าถ้าจิตหยาบกำลังโมโหเป็นไงเป็นกันมึงทำร้ายกูได้กูจะฆ่ามึงกูต้องทำร้ายมึงให้ได้นี่คือจิตหยาบต้องมีสตินะแล้วระลึกให้ได้ว่ากูทำจิตวิญญาณของกูต้องรับกรรมนะและบางทีถ้ากูเตะปากมันนะมันก็มีตีนเหมือนกันมันก็เตะกูกายหยาบกับจิตหยาบกูก็เจ็บปวดเหมือนกันนะแต่อย่าลืมถ้าโมโหแล้วขาดสติแล้วไม่สนแล้วเป็นไงเป็นกันเนี่ยไอ้จิตหยาบกับกายหยาบส่วนมากมันมุทะลุดุดันก็คิดถึงจิตวิญญาณของตัวเองด้วยว่าจิตวิญญาณของตัวเองจะต้องเดือดร้อนเดือดร้อนและก็เดือดร้อนประการที่9สำนึกให้ได้ว่าจิตวิญญาณของท่านต้องกลับบ้านเราบอกแล้วนะจิตวิญญาณของท่านก็คือตัวจริงของท่านแต่มอบหมายให้เงาของท่านเป็นตัวปลอมเนี่ยมาสั่นสะเทือนขับเคลื่อนกายหยาบหรือกายสังขารที่เป็นมนุษย์เนี่ยแทนตัวเองขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ในภพชาติของการเป็นมนุษย์นึกภาพออกไหมครับแล้วให้จิตหยาบเนี่ยสำนึกให้ได้เสมอว่าทำอะไรก็แล้วแต่อย่าทำตนเป็นอุปสรรคขัดขวางหรือสร้างปัญหาให้กับจิตวิญญาณตัวตนของตัวเองที่แท้จริงอ่ะจนกลับบ้านไม่ได้จนหลุดพ้นไม่ได้คิดรู้เอาไว้ตลอดท่านคิดเอาไว้ตลอดท่านจะไม่สามารถที่จะทำผิดต่อจิตวิญญาณของท่านได้เลยท่านเชื่อเราแต่ที่ผ่านมาท่านทำผิดบาปต่อจิตวิญญาณของท่านตลอดเพราะท่านไม่เคยสำนึกได้ใน9อย่างที่เราพูดเพราะท่านไม่เคยสำนึกเลยคิดว่าจิตหยาบของกูยิ่งใหญ่เพราะจิตหยาบของกูคือจิตวิญญาณน่ะหลอกตัวเองอีกเพราะหลงครับประการที่10จิตวิญญาณจะไม่ทุกข์ได้ถ้าท่านช่วยสำนึกให้ได้ว่าตัวท่านนั้นมีพระบิดาทรงรออยู่จิตวิญญาณมีพระบิดาทรงรออยู่เพราะโลกนี้ไม่ใช่บ้านของจิตวิญญาณจิตวิญญาณมาจากบ้านนอกอนันตจักรวาลนอกเอกภพคือมาจากพระนิเวศของพระเจ้าแดนสุญญตาดินแดนของผู้ที่อิ่มเอิบอยู่กับความว่างมาจากที่นั่นเมื่อหมดหน้าที่แล้วสิ้นยุคของโลกยุคพลังงานเก่าแล้วจิตวิญญาณรูปธรรมใหม่กลุ่มใหม่ก็จะมาทำหน้าที่เป็นมนุษย์แทนพวกท่านท่านต้องรีบกลับออกไปจากระบบโลกเพราะท่านยังอยู่กันเต็มโลกพวกเขาก็กลับมาเกิดไม่ได้นี่มันเลยเวลาปิดยุคไป800กว่าปีพระบิดาทรงเมตตาเพราะรอจังหวะเรากลับมาบอกความจริงตรงนี้ตอนนี้มาบอกความจริงแล้วนะเวลาเหลือน้อยลงทันทีเพราะบอกให้รู้แล้วจะอ้างว่าไม่เคยได้ยินไม่เคยฟังก็มีโซเชียลเน็ตเวิร์กท่านมีหูท่านมีตาทำไมนกรู้ได้ทำไมมนุษย์อย่างพวกท่านฉลาดกว่านกอีกทำไมไม่รู้นกรู้คนอย่างท่านก็ต้องรู้ว่าอนุตตรธรรมอาจารย์มาเกิดแล้วเอาสิ่งที่เป็นความจริงตรงนี้มาบอกท่านอ้างว่าไม่รู้ไม่ได้ยินทำยังไงคนทั้งโลกนี้จะได้รู้ได้ยินอ้าวมันก็ขยันท่องเน็ตเวิร์กเลยขยันท่อง Google ท่องอินเทอร์เน็ตสิเพราะทุกอย่างเราบรรจุไว้ในอวกาศทั้งนั้นเลยในดาวบนดาวเทียมก็มีใน YouTube ใน Facebookนะใน Google มีครบหมดเลยที่เรากล่าวทั้งหมดนี้จะอ้างว่าไม่รู้ว่าไม่ได้แต่ถ้าท่านฟังอยู่อยากให้เพื่อนมนุษย์ในโลกนี้เขารู้ว่าก็แชร์ไปเขาฟังบ้างสิครับแชร์ไปให้เขาชมบ้างสิครับอย่านั่งชมนั่งฟังนอนชมนอนฟังอยู่คนเดียวครับท่านจะได้บุญกุศลด้วยครับนะทั้งหมดเนี้ย10ประการคือวิธีการช่วยจิตวิญญาณของท่านไม่ให้เกิดความทุกข์ครับพี่น้องครับนี่คือบทเรียนสำคัญของคืนวันเสาร์ 3:30 นที่พระบิดาทรงเมตตาให้เป็นบทเรียนชิ้นใหญ่ถ้าท่านตั้งใจฟังอย่างมีสติท่านเห็นไหมเป็นความรู้ใหม่ที่ประหลาดมากเลยเพราะท่านไม่เคยได้ยินความรู้เหล่านี้มาก่อนนี่คือสิ่งที่พระองค์ทรงเรียกว่าอนุตตรธรรมเป็นอนุตตรธรรมแท้ไม่ใช่เทียมเป็นอนุตตรธรรมแท้ๆที่ไม่มีพระศาสดาพระองค์ใดในโลกที่ผ่านมาทรงตรัสไว้หรือกล่าวสอนในสิ่งเหล่านี้มาก่อนมีเราเป็นคนแรกและคนเดียวเพราะพระองค์ส่งเรามากล่าวในพระนามของพระเจ้ากล่าวในพระนามของพระองค์พี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับหวังว่าท่านทั้งหลายคงได้ประโยชน์หวังว่าท่านทั้งหลายคงมีความสุขฟังจิตจักรวาลอ่านโลกทุกวันเสาร์3:30กรุณาช่วยแชร์ด้วยแชร์ออกไปเยอะๆเพื่อให้คนได้รับรู้สิ่งดีๆแบบนี้เยอะๆท่านยอมรับไหมท่านฟังอยู่ทุกเสาร์ดีทุกเสาร์ไหมถ้าดีทุกเสาร์ช่วยบอกด้วยอย่าขี้เกียจนะ
บางทีให้แค่กดเลข12กดเลข9ยังขี้เกียจกดขี้เกียจเขียนให้เราเลยใช่ไหมนะแล้วเราบอกนะใน Facebook เนี่ยเวลาท่านดูท่านไลค์เวลาท่านดูเนี่ยมันจะมีชื่อท่านแบบเป็นกำลังดูเราอยู่เนี่ยนะถึงแม้ท่านไม่โพสต์ไม่เม้นอะไรนะเดี๋ยวนี้ Facebook เขาจะมีสัญลักษณ์บอกเราว่าท่านที่ชมเราอยู่เนี่ยท่านแชร์ไปที่อื่นแชร์ไปห้องอื่นหรือไม่สัญลักษณ์ของการแชร์มันจะปรากฏให้เราเห็นนะใครจะปิดบังเราไม่ได้นะเพราะเขาเพิ่งสร้างสัญลักษณ์ขึ้นมาท่านลองสังเกตสิครับถ้าท่านอยากได้บุญได้กุศลท่านต้องแชร์แต่วันนี้ไม่ต้องแชร์แล้วเพราะมันจบแล้วครับเวลามันจบแล้วแค่นี้ครับนะก็ถ้าต้องการที่จะสรรเสริญพระบิดาก็กราบพระบาทพระบิดาขอบพระทัยพระองค์นะเอเมนสาธุไปพร้อมกันและก็เราก็ขอให้ท่านทั้งหลายจงรับเอาความรักที่บริสุทธิ์เพื่อเป็นพลังทางจิตวิญญาณและเป็นพลังทางจิตหยาบให้กับท่านทั้งหลายที่รักดีใฝ่ดีและเข้าใจในทุกสิ่งที่เรากล่าวมาตั้งแต่ต้นจนจบณเวลาตีสองครึ่งเป๊ะณเวลานี้นะขออภัยถ้าการถ่ายทอดสดมันขัดติดมันไม่ราบรื่นแต่ถ้าได้ฟังพระโอวาทของพระบิดาครบทั้งหมดไม่ได้ขาดตอนตรงไหนเลยนะขอความสุขสวัสดีจงมีแก่ท่านทั้งหลายจนกว่าจะพบกันใหม่ก่อนอื่นก็ขอขอบคุณน้องบุญธรรมนะบุญธรรมทองคำนะฮะนะที่หลับตื่นควบคุมเสียงควบคุมแสงควบคุมระบบการสื่อสารออกอากาศอยู่ในคืนนี้และขอบคุณขอบใจขอบพระทัยช่างเทคนิคทั้งหมดตั้งแต่ระบบโลกเสรีไปยันในวงโคจรของดาวพฤหัสยันถึงดวงอาทิตย์และไปจนถึงนอกอนันตจักรวาลนอกดันนภาลัยไปถึงพระจิตของพระเจ้าเราจะมารับรู้เรียนรู้เพื่อรับฟังพระโอวาทของพระองค์อีกในวันเสาร์หน้า 3:30 นพระองค์จะทรงสอนพวกท่านเรื่องอะไรอย่างไรคอยติดตามฟังข่าวอย่างช้าวันศุกร์หน้าส่วนก้อนที่เราถ่ายทอดสดออกอากาศไปเนี้ยคิดว่าอย่างช้าที่สุดท่านสามารถมาฟังซ้ำได้นะในวันศุกร์มาฟังซ้ำได้ในวันศุกร์แต่เราต้องการให้ท่านฟังสดมากกว่าฟังวันศุกร์เพราะเราถ่ายทอดสดวันเสาร์นั่งฟังพระโอวาทพระเจ้าเหมือนนั่งเฝ้าเข้าเฝ้าพระองค์ด้วยตัวท่านเองนี่คือสิ่งที่เราอยากจะกระซิบบอกกับพวกท่านทั้งหลายขอให้ทุกท่านทั้งหลายนอนหลับอย่างมีความสุขรับความรักจากพระบิดาไปเต็มอิ่มตื่นเช้าขึ้นมาไม่ว่าเวลาใดขอให้ท่านสดชื่นและพบเจอแต่สิ่งที่ดีงามสุขภาพแข็งแรงปลอดภัยจากโควิด-19 ไม่ว่าจะสายพันธุ์เก่าหรือสายพันธุ์ใหม่แต่จำไว้กาดอย่าตกครับพี่น้องครับสวัสดีครับ

สวัสดีครับพี่ๆน้องๆที่รักแห่งเราทั้งหลายวันนี้ก็เป็นวันเสาร์ของต้นเดือนแล้วก็ต้นเดือนของเดือน12ซึ่งก็เป็นสิ้นปีเวลาผ่านไปเร็วมากนะครับนี่คือรายการจิตจักรวาลอ่านโลกคืนวันเสาร์3:30วันที่4ธันวาคม2564คืนนี้เราก็แน่นอนเรามาพร้อมกับเทพเจ้าแห่งอัคคีฟีนิกซ์หรือนกนะนกไฟเป็นพระจิตวิญญาณของเราเองซึ่งพระบิดาให้เรามาเพื่อช่วยเหลือพี่ๆน้องๆอย่างพวกท่านทั้งหลายให้รู้ว่าขณะนี้สิ้นยุคพลังงานเก่าแล้วจิตวิญญาณของท่านซึ่งเป็นผู้ขันอาสาพระบิดาหรือพระเจ้าจากนอกระบบโลกจากนอกเอกภพซึ่งเป็นห้องทดลองของพระเจ้าที่จิตวิญญาณแก่นแท้ของท่านขันอาสาพระบิดานะหรือพระเจ้าเดินทางเข้ามาจุติเป็นมนุษย์บนโลกเสรีนี้เพื่อทำภารกิจที่ยิ่งใหญ่มากเป็นการปฏิบัติภารกิจในพระนามของพระเจ้าด้วยโดยที่ไม่เคยมีใครบอกกล่าวเรื่องความจริงเรื่องพวกนี้ให้ท่านทั้งหลายที่กำลังติดตามรับชมรับฟังอยู่ในขณะนี้ได้ทราบกันมาก่อนไม่มีใครทราบแต่ละคนจึงทำตัวเป็นมนุษย์บางคนก็เป็นมนุษย์แบบสเปโตนะบางคนก็ทำตัวเป็นมนุษย์ประหลาดขณะที่บางคนก็ปรารถนาจะเป็นคนดีแต่ไม่รู้ว่าการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบหรือการบรรลุธรรมที่ถูกต้องถ่องแท้นั้นคือจะต้องอย่างไรและต้องเป็นอย่างไรต้องทำอย่างไรและต้องเป็นอย่างไรมันสิ้นยุคพลังงานเก่าแล้วถามว่าแล้วมันสำคัญตรงไหนในการสิ้นยุคพลังงานเก่านี่คือคำตอบที่พระบิดาทรงพระเมตตามีพระบัญชาให้เรามากล่าวต่อท่านทั้งหลายว่าจิตวิญญาณของพวกท่านเนี่ยได้ให้พันธสัญญา6ประการเอาไว้กับพระบิดาหรือพระเจ้าผู้ให้กำเนิดจิตวิญญาณของท่านมีอยู่6ข้อที่เรียกว่าพันธสัญญา6แล้ว1ใน6ข้อคือเมื่อสิ้นยุคแล้วคำว่าสิ้นยุคแปลว่าจิตวิญญาณของพวกท่านทั้งหลายที่อยู่ในระบบโลกอยู่ในเอกภพเนี่ยจะต้องเดินทางกลับบ้านเพื่อกลับไปกราบพระบาทพระบิดายังแดนสุญญตาซึ่งอยู่นอกระบบเอกภพทุกคนต้องกลับให้ทันยกเว้นคนที่ยังมีภารกิจสำคัญที่จะต้องอยู่ช่วยโลกช่วยงานพระบิดาอยู่ช่วยโลกตามที่พระบิดาทรงคัดสรรหรือทรงคัดเลือกไว้ที่เราเรียกว่าจะต้องเป็นปลาที่หายใจด้วยเหงือกแล้วจะเป็นผู้รอดเพราะพระบิดาทรงคัดไว้นั่นจะเหลืออยู่เท่านั้นนอกนั้นต้องกลับบ้านหมดคือหลุดพ้นที่เรียกว่านิพพานแท้ไม่ใช่นิพพานเทียมเท็จอย่างที่เข้าใจกันอยู่ทุกวันนี้พระองค์ให้เรากลับมารีบมาบอกพวกท่านแล้วไม่ได้บอกว่าสิ้นยุคพลังงานเก่าแล้วพวกท่านต้องรีบกลับบ้านก็เอาจิตวิญญาณกลับบ้านใช่ไหมไม่ใช่ว่านิพพานแบบตานยอดด้วนเพราะขลาดกลัวความทุกข์แล้วเพราะหลงทางนิพพานคิดว่าถ้าทำให้หรือจัดการให้จิตวิญญาณของตัวเองไม่ต้องย้อนกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกเนี่ยแล้วท่านก็บอกว่านั่นคือหลุดพ้นแล้วนั่นคือนิพพานแล้วซึ่งมันไม่ใช่นั่นคือการหลงทางนิพพานเราเลยต้องมาชี้แจงความจริงให้พี่ๆน้องๆได้ตั้งหลักตั้งตัวตั้งไข่แล้วก็ตั้งเข็มทิศเพื่อจะมุ่งเดินทางกลับออกไปจากเอกภพหรือกลับออกไปจากอนันตจักรวาลซึ่งดาวเคราะห์โลกที่ท่านเหยียบยืนอยู่นี้ได้ทำหน้าที่เสมือนหนึ่งเป็นจุดกึ่งกลางหรือจุดศูนย์กลางของทรงกลมที่เรียกว่าเอกภพของพระบิดาเพื่อที่จะวางมือเลิกและที่จะทำหน้าที่ใช้เมตตาธรรมค้ำจุนโลกถึงแม้พระศาสดาของท่านสอนไว้ตรัสไว้แต่ก็คนนำทางทั้งหลายที่สืบทอดคำสอนของพระศาสดากลับไม่มีเยื่อใยกลับไม่มีใส่ใจและก็ไม่มีใครใยดีไม่เคยสอนให้หนีทุกข์สอนให้ขจัดทุกข์สอนให้ดับทุกข์แล้วก็ไปเชื่อมโยงการดับทุกข์เอาไว้กับการดับอัตตาตัวตนของตนดับอัตตาดับมายาดับสารพัดดับจนกระทั่งบอกว่าจะต้องดับตัวก่อเหตุหรือตัวต้นเหตุ
พื่อจะดับทุกสิ่งให้หมดและไม่ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกก็คือดับขันธ์5นั่นคือปัญหาของโลกหลายพันปีหรือนับหมื่นปีที่ผ่านมามันบวชนานก็เลยนิพพานแท้จริงคือกลับบ้านหลุดพ้นไม่ได้ไม่เวียนว่ายตายเกิดก็จริงแต่ตายแล้วยังไปเกิดแต่ไปเกิดอยู่ที่อื่นไม่ได้เกิดอยู่บนภพภูมิโลกไม่ได้ไปอยู่ในนรกซึ่งเป็นดินแดนที่พระบิดาหรือพระเจ้าทรงสร้างไปอยู่ที่แดนเนรมิตหรือแดนนฤมิตนะไปซุกไปซอกไปซุกอยู่ในซอกไปซุกอยู่ในหลืบแล้วก็บอกว่าไอ้คนที่อยู่ข้างหลังเนี่ยก็เข้าใจว่าไอ้พวกนั้นน่ะที่ไปอยู่ตรงนั้นไปอยู่ตรงไหนมาด้วยแต่กูว่าพวกนั้นล่ะหลุดพ้นแล้วนิพพานแล้วบรรลุธรรมชั้นสูงแล้วนะปฏิบัติธรรมกันนะเป็นปีๆหรือหลายปีนะแล้วก็เวียนตายเวียนเกิดก็ไม่สามารถจะหลุดพ้นได้นั่นคือสิ่งที่เรามีภารกิจที่พระเจ้าหรือองค์จิตจักรวาลทรงเมตตาประทานให้เราเนี่ยมาทำหน้าที่ช่วยเหลือพวกท่านแต่ถ้าหากว่าเรามากล่าวกับท่านทั้งหลายแล้วพูดความจริงให้ท่านฟังแล้วแต่ท่านไม่ยอมจะฟังไม่ยอมที่จะเชื่อไม่ยอมที่จะเชื่อโดยเชื่อตัวเองนะโดยที่ท่านฟังเรากล่าวกับพระบิดาแล้วท่านก็ต้องคิดตามใช้ปัญญาของท่านคิดตามพระบิดาก็ให้สมอง2ซีก1ก้อนเอาไว้ในกะโหลกศีรษะแล้วแต่หลายคนเนี่ยนะพยายามที่จะไม่ยอมคิดยึดติดอยู่กับความเชื่อและคิดว่าตัวเองรู้ดีแล้วเก่งแล้วฉลาดแล้วมันเหมือนนักเรียนพระบิดาเมตตาให้เรากล่าวกับท่านนะเหมือนนักเรียนนะครับถ้านักเรียนคนไหนมันมั่นใจว่าตัวเองรู้แล้ววิชาที่ครูสอนอยู่เนี้ยมันเป็นวิชาที่ตัวกูรู้หมดแล้วเนี่ยมันจะเราจะสังเกตเห็นได้เลยว่าพฤติกรรมของเด็กคนนั้นน่ะมันก็คือมันจะไม่ฟังครูมันจะไม่ตั้งใจฟังมันจะไม่ตั้งใจเล่าเรียนมันจะไม่ค่อยยอมทำการบ้านมันก็จะไม่ยอมอ่านหนังสือเพราะนักเรียนคนนั้นมันคิดว่ามันรู้หมดแล้วมันเก่งแล้วมันเจ๋งแล้วมันไม่ต้องเรียนแล้วนะลูกของท่านก็เหมือนกันครับถ้าเด็กคนนั้นเนี่ยมันมั่นใจว่าตัวมันเนี่ยไม่มีอะไรที่ยังไม่รู้ไม่มีสิ่งใดที่มันประพฤติผิดอยู่เด็กคนนั้นเนี่ยถ้ามันไม่ยอมรับนะว่าตัวเองยังไม่รู้นะถ้ามันยังไม่ยอมรับว่าตัวเองยังไม่เก่งอยู่ยังต้องฝึกทักษะต่อเรียนต่อเรียนให้มากมากกว่าเดิมอะไรพวกเนี้ยการตั้งใจเรียนการขยันเล่าเรียนมันก็จะไม่เกิดขึ้นการพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองก็จะไม่เกิดขึ้นถ้ามนุษย์คนนั้นไม่ว่าผู้ใหญ่หรือเด็กไม่ยอมรับว่าฉันเนี่ยจะต้องเปลี่ยนแปลงตัวฉันเองแล้วนะที่ไม่ยอมรับว่าตัวฉันเนี่ยจะไม่ต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วนะท่านว่าเพราะอะไรรู้ไหมฮะเพราะเขาหลงตัวเองคิดว่าตัวเองอ่ะเก่งแล้วตัวเองอ่ะดีอยู่แล้วตัวเองอ่ะฉลาดอยู่แล้วไม่รู้จะไปหาทำไมไม่รู้จะเปลี่ยนแปลงตัวเองไปทำไมถ้าเขาคิดอย่างนั้นนี่คือสิ่งหนึ่งที่พระบิดาฝากเรากล่าวกับพี่ๆน้องๆที่ฟังอยู่ในขณะนี้ในตอนต้นชั่วโมงของการถ่ายทอดพระโอวาทซึ่งกำลังถ่ายทอดผ่าน YouTube เนาะช่องจิตจักรวาลในรายการจิตจักรวาลอ่านโลกกำลังถ่ายทอดผ่าน Facebook ผ่าน Facebook วิสุทธิปัญญาเนี่ยก็คือถ่ายทอดรายการเดียวกันเนี่ยแล้ววันนี้ก็นะมีในเว็บไซต์นะในเว็บไซต์จิตจักรวาล .com ด้วยนะแล้ววันนี้เป็นวันแรกที่ทดลองออกอากาศกระจายเสียงท่านสามารถที่จะรับฟังแต่ไม่เห็นภาพนะถ้าจะรับฟังได้แต่เสียงใสชัดเจนแจ่มแจ๋วเหมือนออกอากาศสดๆทาง YouTube ที่ท่านฟังอยู่นี่แหละถ้าจะใช้แอปพลิเคชันของมือถือดูก็ได้เรามีถ่ายทอดผ่านช่องทาง Radio Garden เป็นสถานีวิทยุของจักรวาล Radio Garden ท่านอยู่ในทะเลอยู่ในมหาสมุทรนะอยู่ในป่าในเขาในถ้ำดำไปอยู่ใต้น้ำถ้าเอาวิทยุถ้าเอามือถือเอาแอปพลิเคชันของ Radio Garden เนี่ยลงไปท่านก็สามารถรับฟังได้ทุกทิศทั่วโลกทุกถิ่นทุกที่รับฟังได้ตลอดแล้วตอนนี้เราออกอากาศมาตั้งแต่เมื่อวานจนถึงตอนนี้นะเราออกอากาศ24ชั่วโมงท่านจะใช้ธรรมะของพระบิดาที่เรากล่าวด้วยเสียงเจี้ยวเจ้าโดยเฉพาะตอนนี้ออกอากาศรายการเทพทิพย์มงคลธรรมให้ท่านฟังเป็นรายการที่จะให้ธรรมะเบื้องต้นระดับเป็นระดับโลกียธรรมที่จะช่วยทำให้ท่านและทุกคนในครอบครัวมีชีวิตอยู่สันติสุขมีธรรมะภาคปฏิบัติที่ทำให้ท่านมีความสุขจนลืมความทุกข์ได้หมดเลยว่าจะอยู่ยังไงถึงจะมีความสุขประพฤติตนอย่างไรถึงจะมีความสุขเป็นวิชาโลกนะไม่ใช่อนุตตรธรรมอย่างที่ท่านฟังสดๆอยู่ในขณะนี้หรือที่ผ่านมารายการเทพทิพย์มงคลธรรมนั้นช่วยให้คนที่ไม่รู้จักจิตจักรวาลช่วยให้คนที่ไม่รู้จักอนุตตรธรรมอาจารย์ปริญญาตันสกุลรู้จักแต่ว่าอาจารย์ปริญญา
รู้จักแต่ว่าอาจารย์เชี่ยวชาญด้านไซโคโชให้ท่านฟังนะท่านก็จะได้ความรู้ขั้นพื้นฐานบางคนมาฟังอนุตตรธรรมระดับที่เราถ่ายทอดสดทุกวันเสาร์สามทุ่มครึ่งหรือฟังหรืออ่านที่เรานิพนธ์ด้วยการสื่อถ่ายทอดสดในระบบจิตสู่จิตกับพระบิดาหรือกับพระเจ้าเหมือนสื่อสดอยู่ในขณะนี้แต่เราสื่อมาแล้วเราเขียนใน Facebook เนี่ยบางคนอ่านแล้วไม่เข้าใจบางคนอ่านแล้วก็ไม่รู้เรื่องบางคนอ่านแล้วรู้เรื่องรู้ว่าเอ้ยธรรมะเขาแม่งแปลกๆเว้ยนะสงสัยอุตริแน่ๆเลยพระศาสดาที่กูยอมรับนับถืออยู่ในโลกนี้ที่หรือที่กูรู้จักยังไม่เคยใครยังไม่เคยมีใครพูดถึงธรรมะแบบที่อนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลมันพูดเลยกูเลยระแวงมันกูไม่เชื่อมันเอาไว้ก่อนเพราะกูไม่เคยได้ยินนะแล้วกูก็ไม่เคยคิดตามนะนั่นแหละมันจึงเป็นที่มาของหัวข้อในการสื่อถ่ายทอดสดพระโอวาทนะในครั้งนี้ซึ่งเป็นครั้งที่363 3 + 6 + 3เลขของพระบิดาก็เป็น12เป็นเลขที่มีพลังสูงสุดเพราะว่าบทเรียนบทเนี้ยวันเนี้ยคืนเนี้ยที่พระบิดาจะทรงพระเมตตาให้เราเนี่ยสื่อนะอัญเชิญมาแล้วกล่าวออกไปทางปากกล่าวไปด้วยเสียงเนี่ยเขียนพระคัมภีร์ด้วยเสียงเนี่ยบันทึกเอาไว้ใน YouTube ใน Facebook ใน Google นะวันนี้เรามากับเทพเจ้าแห่งอคีฟีนิกซ์นะก็ขอบอกว่าตื่นเถิดเธอมนุษย์จ๋าเรามาแล้วอย่าไปเที่ยวมองหาหันหาหรือเหหันนะอยู่เลยนะเรามาอยู่ตรงหน้าของท่านแล้วถ้าท่านคิดว่าท่านกำลังคอยใครสักคนหนึ่งที่จะเอาข่าวเรื่องการชำระโลกซึ่งมันจะเกิดมหันตภัยพิบัติรุนแรงพร้อมกันทั่วทั้งโลกมันจะเกิดที่ไหนอะไรเป็นยังไงบ้างถ้าท่านต้องการจะรู้ว่าจะหลุดพ้นกลับบ้านนิพพานไม่ใช่เหมือนตาลยอดด้วนอย่างที่เชื่อกันอยู่ทุกวันนี้นะบวชเรียนมานานหรือปฏิบัติธรรมกันมาหลายภพหลายชาติจนท้อแท้นั่นเนี่ยก็ไม่สามารถจะหลุดพ้นกลับบ้านบรรลุธรรมชั้นสูงตามต้องการสักทีถ้าต้องการจะรู้ว่าบกพร่องตรงไหนทางกลับบ้านอยู่ทางไหนวิธีการจะนำพาจิตวิญญาณตัวเองกลับบ้านเนี่ยนะมีวิธีการอย่างไรบ้างท่านมาฟังเราท่านฟังเราเราเป็นคนเดียวเท่านั้นที่จะกล่าวให้ท่านฟังได้ไม่มีใครในโลกนี้ทั้งในอดีตทั้งในปัจจุบันและทั้งในวันอนาคตข้างหน้ายกเว้นพระศาสดาสากยมุนีสีอริยะเมตไตรพระศาสดาพระองค์ต่อไปเท่านั้นที่พระองค์จะบอกท่านได้นะพระองค์ก็จะสามารถสื่อกับพระเจ้าสื่อกับพระบิดาได้เหมือนที่เราสื่อเท่านั้นเนี่ยเพราะถ้าช่วงเนี้ยท่านต้องแก่ตัวลงทุกวันทุกวันทุกวันเพราะปฏิบัติตนไม่ถูกต้องซึ่งเราเคยบอกท่านแล้วว่าจิตวิญญาณของท่านมาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยท่านไม่มีหน้าที่ต้องแก่เมื่อเกิดแล้วไม่ต้องมีหน้าที่ต้องแก่ไม่มีหน้าที่ต้องเจ็บป่วยไม่มีหน้าที่ต้องตายมีชีวิตที่เป็นอมตะได้แล้วที่ผ่านมาท่านเกิดมาก็เห็นคนเกิดแก่เจ็บตายเกิดมาทีไรเห็นคนเกิดแก่เจ็บตายก็เลยคิดว่าธรรมชาติของมนุษย์มันต้องเป็นของมันอย่างนั้นคือต้องเกิดแก่เจ็บตายนะวันนี้เราก็จะมาชวนท่านคิดหลายๆเรื่องเราจะมาติดอาวุธทางปัญญาให้กับท่านทั้งหลายในพระนามของพระเจ้าพระองค์เป็นผู้สร้างมนุษย์สร้างเครื่องยนต์แห่งการรูปธรรมมนุษย์พระองค์เป็นผู้สร้างสมองสองซีกเอาไว้ให้จิตมนุษย์หรือจิตหยาบเนี่ยได้ใช้โดยทำหน้าที่ในนามของแก่นแท้คือจิตวิญญาณของตัวท่านเองแต่ปรากฏว่าเราเอาสมองส่วนใหญ่เอาไว้ขั้นหูเท่านั้นนะสมอง 100% เนี่ยมนุษย์เราเนี่ยโดยเฉลี่ยแล้วสามารถเข้าถึงการใช้ความฉลาดทางปัญญาของสมองทั้ง2ซีกก็คือ1ก้อนเนี่ยใช้กันได้โดยเฉลี่ยนะรวมไอน์สไตน์ที่ว่าฉลาดเป็นกรดแล้วเนี่ย 20% เท่านั้นเองพี่น้องครับท่านทั้งหลายใช้สมองของท่านที่มีพร้อมให้ใช้เนี่ยใช้ได้แค่ 20% โดยเฉลี่ยของคนทั้งโลกจนถึงปัจจุบันเนี่ยนี่คือตัวเลขจริงนะแล้ว 80% นั้นมันหายไปไหนครับ 80% นั่นแหละที่หายไปเนี่ยจึงทำให้มนุษย์กลายเป็นคนโง่โง่แปลว่ามีปัญญาให้ใช้ถึง 100% แต่เข้าถึงการใช้มันได้แค่ 20% นี่เรายังไม่ได้วิเคราะห์ให้ท่านฟังนะไม่ได้บอกนะว่ามันมี2 อย่างในการเข้าถึงการใช้ความฉลาดทางปัญญาของสมอง2ซี่ที่เรียกว่า 20% นะ 20% เนี่ยมาจากการใช้มันได้ by fluke แปลว่าใช้มันได้โดยฟลุกเข้าใจคำว่าฟลุกไหมไม่ได้ใช้โดยจงใจหรือตั้งใจจะใช้อันที่หนึ่งแล้วก็อีกอย่างนึงนะอีกประเภทหนึ่งในเยียบจำนวน 20% เนี่ยคือสามารถใช้ได้ด้วยการจงใจหรือพยายามตั้งใจจะใช้สมอง2ซี่ของตัวท่านเองแต่ก็ใช้ได้บ้างไม่ได้บ้างเพราะไม่เคยมีใครสอนว่าวิธีการใช้สมองสองซีกเพื่อเข้าถึงความฉลาดทางปัญญาของสมองรวมทั้งความฉลาดทางจิตใจหรือความฉลาดทางอารมณ์ที่เราเรียกรวมๆกันว่าจิตตปัญญาท
ที่มีคุณครูคนหนึ่งเป็นสุภาพสตรีเขียนคำถามถามเราและค้างไว้ใน Facebook เนี่ยเราก็เลยคิดว่ารอให้ท่านน่ะให้เธอที่เป็นครูบาอาจารย์ท่านนั้นน่ะนะมาฟังสดๆในคืนนี้พร้อมกับคนอื่นแล้วลองดูซิว่าท่านได้คำตอบไหมที่ท่านถามเราไว้ใน Facebook เพราะว่าจะเขียนตอบท่านน่ะมันยาวท่านถามว่าจิตตปัญญานี่คืออะไรจิตตปัญญานี่คือ EQ ใช่ไหมนั่นคือคำถามที่คุณครูท่านถึงถามเรามาขอบคุณที่มีคำถามดีๆเราชอบนะที่ยังไม่ตอบให้ผ่านมาหลายวันเนี่ยไม่ใช่ว่าตอบไม่ได้หรือไม่มีความรู้ประการแรกคือไม่ค่อยว่างประการที่สองก็คือมันต้องพูดยาวต้องเขียนยาวเรามีเวลาว่างตอนตีสองตีสามตีสี่นั่งเขียนจนสว่างคาตาแล้วเพื่อตอบคำถามนี้อันเดียวเนี่ยเราก็คิดว่าหาเวลาที่เหมาะๆดีกว่าวันนี้เราบอกแล้วนะจิตตปัญญาก็คือความฉลาดทางจิตที่จะต้องสร้างให้มีขึ้นเมื่อท่านมีความฉลาดทางจิตแล้วท่านถึงจะเข้าถึงความฉลาดทางปัญญาได้เพราะสมองทำงานไม่ได้ถ้าจิตไม่เป็นผู้บังคับขับเคลื่อนหรือไม่เป็นผู้สั่นสะเทือนก้อนสมองทั้งสองซีกแน่นอนในตำราวิชาครูตำราวิชานักเรียนซึ่งเป็นวิชาโลกไม่มีใครสอนแน่นอนว่าจะฉลาดได้อย่างไรวิธีการเป็นคนฉลาดที่จะคิดจะเป็นยังไงเนี่ยอย่างหัวข้อเรื่องคืนนี้ที่พระบิดาทรงเมตตาประทานให้นะว่าทั้งโง่กันง่ายๆเนี่ยไม่มีวันพ้นทุกข์เขาเรียกว่าโง่ง่ายไม่พ้นทุกข์แต่ถ้าฉลาดง่ายท่านไม่มีปัญหาท่านจะสามารถพ้นทุกข์ได้ทุกสิ่งถ้าจะสะกดคำว่าทุกข์ไม่เป็นถ้าเป็นคนฉลาดง่ายๆทุกวันนี้จะเป็นคนฉลาดง่ายไหมยากมากเพราะอะไรเพราะไม่มีใครสอนส่วนมากฉลาดด้วยพรสวรรค์ความฉลาดที่เกิดจากพรแสวงนั้นไม่เคยจะมีหรอกจึงไม่สามารถจะสอบผ่านบททดสอบจิตสามนึกซึ่งเป็นภารกิจสำคัญที่จิตหยาบจะต้องใช้เงื่อนไขของบททดสอบที่คนรอบข้างหยิบยื่นมาให้เนี่ยเพื่อจะหมุนธรรมจักรแทนกรรมจักรให้ได้ก็คือใช้ความรักบริสุทธิ์ใช้ความรักเพื่อให้ในการสั่นสะเทือนให้เกิดเป็นธรรมจักรเกิดขึ้นในกระบวนการ5ขั้นตอนของจิตที่เรียกว่าขันธ์5ซึ่งคนนำทางตาบอดพยายามชวนท่านมาหลายพันหลายหมื่นปีแล้วชวนท่านทำอะไรพยายามจะดับขันธ์5เราได้ยินปั๊บเราก็ตกใจอุ๊ยทำไมเชื่อกันมาแบบนี้ทำไมสอนกันมาอย่างนี้มันมีอยู่สองข้างพอแล้วยังเสือกตันทะลึ่งมีตีนมาอีกสองข้างก็เลยมองว่าไม่มือก็ตีนมันเป็นส่วนเกินกูจะตัดมันทิ้งโดยที่ไม่รู้ว่าพระผู้สร้างหรือพระบิดาทรงสร้างเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์มีอาการ32ครบถ้วนมาให้พวกท่านทำไมไม่รู้คุณค่าเพราะไม่รู้ว่าเขาสร้างมาไว้เพื่อให้ใช้ทำอะไรอย่างเช่นมาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยจิตวิญญาณมาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยถือภารกิจสำคัญอันยิ่งใหญ่ในพระนามของพระเจ้านะต่างคนต่างมาเพื่อช่วยกันใช้เมตตาธรรมค้ำจุนโลกแต่ปรากฏว่าละทิ้งการเป็นสัตว์สังคมพยายามจะลาออกจากการเป็นคฤหัสถ์คฤหัสถ์ผู้ครองเรือนพยายามจะปลีกวิเวกจนภารกิจของจิตวิญญาณเนี่ยที่มาเกิดร่วมกันเป็นสัตว์สังคมเพื่ออะไรครับเพื่อใช้สมการซัมเบต้าเอ็กซ์เป็นสมการที่ใช้คิดคำนวณพลังงานร่วมจากจิตสำนึกด้านบวกของมนุษย์ในสังคมโดยเฉพาะสังคมเล็กๆคือบ้านเนี่ยพ่อแม่ลูกเนี่ยต้องรักกันท่านถึงจะสามารถใช้เมตตาธรรมค้ำจุนโลกดังกล่าวซึ่งพระพุทธองค์ทรงตรัสสอนเอาไว้แล้วทุกวันนี้ที่ผ่านมาจนถึงทุกวันนี้ท่านเคยได้ยินไหมมีใครชวนกันมานะทำบุญร่วมกันประพฤติบุญร่วมกันมาเรียนรู้ที่จะหาความเอาความแตกต่างที่ค้นเจอนะมาสร้างความเป็นหนึ่งเดียวเกลียวกลมกันซึ่งแน่นอนความแตกต่างกันมันมีทั้งที่ดีและไม่ดีความแตกต่างกันมันมีทั้งดีมากดีน้อยใช่หรือไม่ใช่ความแตกต่างกันก็ดีทั้งคู่ก็มีแต่ปรากฏว่ามนุษย์อะเอาความแตกต่างมาสร้างความแตกแยกแทนเพราะว่านั่นไม่รู้ว่านั่นคือบททดสอบในการเป็นสัตว์สังคมถ้าเราจะสร้างสังคมได้เราต้องรักกันครับความรักเช่นเหนี่ยวรั้งความชังใช้ผลักไสเห็นไหมฮะคนนำทางตาบอดไม่เคยสอนท่านแบบนี้เลยสอนให้ท่องแต่ศีลสอนให้ท่องแต่ธรรมสอนให้จำให้ได้แล้วเอามาปฏิบัติให้ได้โดยปฏิบัติแบบนกแก้วนกขุนทองโดยไม่รู้คุณค่าที่พระศาสดาทรงห้ามไว้คำว่าศีลคือศีลละแปลว่าให้ละอย่าปฏิบัตินะไอ้ศีลเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ดีใช่ไหมส่วนธรรมะนั่นก็คือธรรมต้องปฏิบัติตามนั้นโดยที่ตัวเองไม่เข้าใจว่าทำไมพระองค์จึงทรงห้ามฆ่าสัตว์ตัดชีวิต
ทำไมพระองค์จึงทรงห้ามโกหกห้ามผิดลูกเมียของคนอื่นใช่ไหมทำไมถึงห้ามลักทรัพย์ทำไมห้ามดื่มเครื่องดองของเมาเอาแค่ 4-5 ข้อนี้ยังไม่รู้เลยคนที่ปฏิบัติธรรมส่วนใหญ่รู้ว่ามันเป็นการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแต่ตอบไม่ได้ว่าสาเหตุที่จะต้องละวางพฤติกรรมขยะเหล่านั้นเนี่ยมันเพราะอะไรทำไมทุกคนจะต้องปฏิบัติธรรมต้องถือศีลนะประโยชน์ที่เกิดขึ้นมันคืออะไรไม่ใช่เกิดความสุขเกิดความสงบในชีวิตเกิดความสบายใจในตนเองไม่ใช่แค่นั้นครับสัจธรรมมันลึกซึ้งยิ่งกว่านั้นอีกครับท่านต้องฟังรายการจิตจักรวาลอ่านโลกซึ่งเราอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลจะเป็นผู้สื่อพระโอวาทจากพระเจ้าเอามาประทานให้กับพี่ๆน้องๆทั้งหลายทุกวันเสาร์3:30 เราอยู่ตรงนี้นะอย่าถามว่ารายการเราจะเลิกเมื่อไหร่แล้วแต่พระองค์ที่อยู่เบื้องบนนะบางเสาก็2:30บางเสาก็3:00บางเสาก็3:30นะบางเสาก็2:30เป๊ะก็แล้วแต่เบื้องบนไม่ใช่แล้วแต่เรานะแผ่นมา PowerPoint ที่ขึ้นบนจอเล็กๆให้ท่านเห็นเนี่ยเราก็ต้องทำงานก่อนจะมาสื่อสดๆกับพระเจ้ากับพระบิดานะให้พวกท่านฟังเราต้องสื่อ2ครั้งพระองค์จะสอนอะไรพระองค์จะให้หัวข้อกับเรามาเป็น point แต่ละข้อซึ่งไล่เรียงตามลำดับไปท่านฟังอย่างต่อเนื่องไม่อย่าหลับมั่งตื่นมั่งแล้วฟังไม่รู้เรื่องหรือวันเสาร์เว้นเสาร์ท่านเข้ามาฟังบางวันเนี่ยพอรู้ว่าวันศุกร์เนี่ยนะวันศุกร์เราจะแจ้งว่าวันเสาร์เนี่ยจะสื่อสอนอะไรพระบิดาจะเมตตาเรื่องอะไรพอเห็นชื่อเรื่องไม่โดนใจกูก็ไม่เข้ามาฟังนะแล้วพอบางวันเนี่ยมาอ่านใน Facebook เนี่ยก็มันก็เชื่อมต่อกันกับที่ฟังวันเสาร์เนี่ย3:30ไม่ได้ก็ต้องกลับมาถามเราอีกอะว่าตรงเนี้ยมันคืออะไรมันหมายความว่าอะไรตรงนี้ไม่เข้าใจอะไรแบบเนี้ยซึ่งเราไม่ห้ามท่านหรอกที่ถามอะเนาะเพราะเป็นเรื่องปกติแต่ถ้าท่านไม่เข้าใจเพราะท่านขาดการติดตามการเรียนรู้ในห้องเรียนอย่างต่อเนื่องนะโดยเฉพาะศิษย์เก่าๆของเราที่หายหน้าไปเยอะเราบอกว่าคิดว่าไม่มีอะไรใหม่นะกูเป็นศิษย์เก่าของท่านอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลมานานเป็น20-30ปีกูเป็นศิษย์เก่าแก่มากนะบางคนหายไปเลยนะครับบางคนก็ผุโผล่ๆแต่บางคนหายไปเลยเพราะคิดว่าสัจธรรมที่อาจารย์ปริญญาเนี่ยสื่อพระบิดามาสอนเนี่ยคงหมดไส้หมดพุงแล้วพระพุทธองค์ยังบอกเลยธรรมะที่พระองค์เอามาสอนเนี่ยและที่ลูกศิษย์ท่านในรุ่นหลังๆมาบันทึกไว้ในพระไตรปิฎกนะ 84,000 พระธรรมขันธ์เนี่ยมันเป็นเหมือนใบไม้แค่ 84,000 ใบเองพระองค์บอกว่านอกกำมือของพระองค์ที่เอามายื่นกรรมมาสอนกรรมมาสั่งท่านทั้งหลายที่เป็นพุทธศาสนิกชนเนี่ยมีแค่ 84,000 ใบเท่านั้นน่ะเท่าที่อายุไขของพระองค์ในการเป็นมนุษย์จะสามารถสืบค้นมาศึกษามาเรียนรู้มาและเอามาถ่ายทอดแก่เพื่อนมนุษย์ให้เรียนรู้ตามให้ก้าวตามให้เห็นตามได้จึงสอนว่า 84,000 พระธรรมขันธ์นี่อย่าหลงนะอย่าหลงนะว่านี่คือความรู้ฉบับพิสดารที่ครอบคลุมทั้งหมดในการที่พระองค์เป็นสัพพัญญูคือทรงรู้แจ้งทุกสิ่งในทุกหลืบทุกซอกทุกมุมภายในอนันตจักรวาลคือภายในเอกภพเนี่ยพระองค์ทรงเป็นสัพพัญญูพระองค์ทรงรู้หมดทุกเรื่องแต่ที่พระองค์กล่าวมาเป็นข้อเป็นบทนะเป็นกลุ่มอ่ะจัดธรรมะไว้เป็นกลุ่มเป็นหมู่อ่ะจัดได้84,000พระธรรมขันธ์ก็คือเป็นธรรมะที่อยู่ถ้ามีรวมทั้งหมด 84,000 กลุ่มหรือขันธ์เนี่ยมันจะหมดแค่นี้ใช่ไหมครับเช่นสัจธรรมหรือความจริงที่มันมีอยู่จริงแต่มนุษย์ที่มีแค่สมอง2 ซีกอยู่ในกะโหลกศีรษะเนี่ยมันไม่มีสมองส่วนที่3ที่จะสามารถเข้าถึงสัจธรรมความจริงตรงนั้นได้ถึงแม้ว่าจะเป็นแค่จะเป็นถึงสัพพัญญูก็ไม่สามารถเข้าถึงความจริงในสิ่งเหล่านั้นได้สัมผัสรู้ดูเห็นว่ามันมีจริงแต่ไม่รู้ที่มาที่ไปไม่รู้ว่าที่มาจากไหนไม่รู้ว่าที่เป็นอยู่มันเป็นยังไงนะแล้วที่ไปมันจะเป็นยังไงรู้ว่ามันมีอยู่มันเป็นอยู่เท่านั้นอธิบายเบื้องหลังความเป็นมาไม่ได้ก็ตอบว่านะตอบเลยนะถ้าเป็นคนซื่อตรงนะเป็นคนซื่อสัตย์คือตัวเองไม่รู้อ่ะตอบว่ามันเป็นอจินไตยมึงรู้ไหมที่มึงถามกูอ่ะกูเคยถามตัวกูเองกูคิดเองถามเองมาหลายภพชาติกูคิดจนกะโหลกจะแตกจะร้าวสมองจะระเบิดไปแล้วมึงอย่าคิดเลยเดี๋ยวเป็นบ้าเดี๋ยวเสียประสาทมันจะไปคิดได้ไงครับเพราะสมองมี2 ซีกไม่มีสมองซีกไหนที่จะตอบคำถาม
ซึ่งเรารู้ว่ามันมีอยู่จริงมันเป็นจริงเราเห็นจริงเนี่ยเราไม่สามารถจะตอบค้นหาความจริงว่าที่มาที่ไปมันคืออะไรได้คิดจนสมองบวมสมองจะระเบิดกะโหลกศีรษะจะแตกยังไงก็คิดไม่ออกซึ่งเราเคยยกตัวอย่างนะว่าไอ้ความจริงแบบนี้อย่างเช่นทุกคนมีวันเดือนปีเกิดท่านว่าจริงปะทุกคนมีวันที่เกิดมีเดือนเกิดมีปีเกิดมีเวลาตกฟากใช่หรือไม่แล้วถามว่าถ้าท่านต้องการจะรู้ความจริงอ่ะว่าตัวท่านเองเกิดวันไหนเดือนไหนปีไหนเวลาอะไรข้างขึ้นข้างแรมถ้าท่านจะรู้เนี่ยท่านสามารถตรัสรู้เองได้ไหมครับนะคิดให้ตายคิดจนตัวเองตายไปสักกี่ภพชาติคิดจนสมองแตกระเบิดคิดจนประสาทเสียเนี่ยท่านก็ไม่มีทางได้คำตอบแต่ถ้าท่านฉลาดนะท่านต้องคิดนะแล้วใครบ้างวะที่เขาจะรู้เรื่องอดีตชาติของไม่ใช่อดีตชาติชาติกำเนิดของกูในชาตินี้ที่มาเกิดเนี่ยใครสามารถจะบอกกูได้บ้างวะว่ากูเกิดวันไหนเดือนไหนปีไหนวันเวลาตกฟากเวลาเท่าไหร่และสถานที่ที่กูไปเกิดมันอยู่ที่ไหนถ้าท่านไม่โง่นะใช้สมองเป็นนะท่านก็ต้องกูก็ถามพ่อกูสิวะกูก็ถามแม่กูสิวะโดยเฉพาะแม่ตั้งท้องกูมาอย่างน้อย9เดือนน่ะท่านไปคลอดที่โรงพยาบาลไหนนะหมอตำแยคนไหนทำคลอดตัวกูที่อยู่ในท้องแม่ออกมาลืมตาดูโลกจนถึงทุกวันเนี้ยถ้าเรามีกึ๋นมีปัญญาเราคิดได้ใช่มั้ยถ้าเราอยากรู้ต้องถามพ่อแม่เราใช่มั้ยน่ะถูกมั้ยบางเรื่องเนี่ยมันก็ไม่ต่างกับอายุไขวันเดือนปีเกิดอะไรของท่านน่ะพระบิดาจึงส่งเรามาเพราะผู้ที่จะบอกความจริงในเรื่องเบื้องหลังในหลายๆสิ่งที่ท่านเรียกว่าเป็นอจินไตยอย่างเช่นจิตวิญญาณของท่านเป็นใครมาจากไหนพวกท่านถูกสอนว่ามึงอย่าคิดเลยว่าจิตวิญญาณมึงมาจากไหนไม่รู้ว่ามันล่องลอยมาที่โลกเราเจอง้วนดินก็แดกง้วนดินเข้าไปร่างกายก็เลยมีกายหยาบดินน้ำลมไฟรวมกันมีกายหยาบเป็นตัวตนเป็นมนุษย์ขึ้นมาใช่ไหมแล้วทำไมอ่ะทำไมมันเกิดขึ้นครั้งเดียวอ่ะถ้ามันเป็นธรรมชาติมาแบบนั้นทุกวันนี้มันก็ต้องมีจิตวิญญาณบางตัวที่สามารถกินง้วนดินบนโลกนี้ก็ดินง้วนก็คือดินโป่งดินโป่งแถวเขาใหญ่ที่สัตว์ชอบกินมันเป็นดินเค็มๆสัตว์ชอบยังไม่เห็นเลยใช่ไหมว่ามีจิตวิญญาณตัวไหนดวงไหนที่มันกินง้วนดินแล้วอยู่ๆมันก็อุบัติขึ้นมาเป็นกายหยาบกลายเป็นมนุษย์ถ้ามันเป็นธรรมชาติจริงทุกวันนี้ท่านก็ต้องเห็นสิใช่ไหมบางอย่างอธิบายไม่ได้ผมบุญอย่าถามนะไอ้อย่างนั้นน่ะที่บอกกินง้วนดินน่ะก็คือเดาบางทีบอกว่ามนุษย์เนี่ยจิตวิญญาณของมนุษย์เนี่ยนะเดิมก่อนจะมาเป็นมนุษย์เนี่ยเป็นปลาก่อนจากเป็นปลาก็ขึ้นมาเป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำจากครึ่งบกครึ่งน้ำผ่านมาเป็นล้านปีก็วิวัฒนาการตัวเองไม่ใช่พัฒนานะวิวัฒนาการตามธรรมชาตินะมันเป็นกฎของธรรมชาติมันต้องวิวัฒนาการขึ้นมาเลยกลายมาเป็นคนบางสูตรบางตำราก็บอกว่ามนุษย์มาจากลิงใช่ไหมเราก็เลยแซวว่าบรรพบุรุษของกูคนหนึ่งละไม่ใช่ลิงอะถ้ามึงเชื่อนะเชื่อกันว่าบรรพบุรุษของมึงอะมาวิวัฒนาการมาจากลิงมึงก็เชื่อไปนะแล้ววันหลังก็อย่าลืมเนรคุณอย่าเนรคุณลิงนะจับลิงมาเจาะกะโหลกเอาสมองลิงมากินนะถ้าคิดว่าลิงเนี่ยไปเป็นพ่อเป็นแม่เราเป็นผู้ให้กำเนิดเราเป็นบรรพบุรุษของมนุษย์นะใช่ไหมอย่าไปเอาลิงมาขึ้นมาพระมาทรมานสิใช่ไหมเพราะเขาเป็นบรรพบุรุษของมนุษย์อย่างพวกเราไงใจร้ายนะถ้าเป็นอย่างนั้นนะใช่ไหมคิดอย่างนั้นแล้วเราก็ยังไม่เคยเห็นลิงเดินมาจากป่าไม่ว่าจากเขาหิมาลัยป่าภูเขาหิมาลัยหรือจากที่ไหนก็แล้วแต่ที่เป็นป่าลึกป่าดงดิบอะที่มีลิงอยู่เดินออกมาแล้วมาบอกมนุษย์เอ้ยคนเอ้ยกูจากลิงมาเปลี่ยนเป็นมนุษย์เหมือนพวกเองแล้วช่วยรับกูเป็นพวกด้วยถามว่าท่านเกิดมากี่สิบปีแล้วเวียนตายเวียนเกิดมากี่ภพชาติแล้วล่ะชาตินี้ผ่านการเกิดมากี่น้ำแล้วกี่ฤดูแล้วการเกิดเป็นฤดูใช่ไหมกี่ฤดูแล้วอะท่านเคยได้ยินข่าวไหมนะโซเชียลเฟื่องฟูว่ามีลิงออกจากป่าและประกาศตัวว่าเป็นคนมันเป็นเรื่องตั้งสมมุติฐานมันเป็นเรื่องของการตั้งสมมุติฐานแล้วหลายคนก็ดันเชื่อทั้งที่ตัวยังไม่เคยเห็นเลยแล้วก็ไม่ได้ใช้สมองเชื่ออย่างเดียวก็คนมันเชื่อมาเป็นพันปีกูจะไม่เชื่อได้ไงถ้ามันไม่จริงมันไม่ถูกต้องมันไม่ใช่ใครมันจะเชื่อมาเป็นพันปีเราถามว่าและถ้าคนที่ผ่านมามันโง่มาตั้งแต่พันปีแล้วจนถึงทุกวันนี้ก็เชื่อตามกันมาเพราะมันโง่มันไม่เคยคิดอ่ะคุณทำไมคุณไม่คิดว่าจะเป็นผู้นำทางความคิดเป็นคนแรกที่กูจะไม่เชื่อตามคนอื่นง่ายๆถ้ากูยังพิสูจน์ไม่ได้ใช่ไหมขณะที่เราบอกไหมว่าที่มั่วนะมันผิดที่พูดตะเกียบบางอย่างเนี่ยรู้เลยว่ามั่วไม่ได้ถ้ามั่วหรือหลอกลวงเนี่ยคนก็จะรู้ก็เลยบอกว่าเป็นอจินไตยมึงอย่าไปคิดหาคำตอบอย่าไปถามเลยเดี๋ยวประสาทแดก
นะไม่มีประโยชน์อย่าไปถามแล้วบางอย่างบอกไม่มีคำตอบมันเป็นธรรมชาติเวียนว่ายตายเกิดเป็นธรรมชาติเห็นไหมฮะเป็นคนไม่มีเหตุผลไม่ได้เป็นมนุษย์ที่เป็นสัตว์ชั้นสูงไม่ได้ทำตัวให้คุ้มค่าที่พระบิดาสู้ศาสตร์ทรงเมตานะสัตว์พระองค์ไม่ได้สร้างให้นะไอ้สมองสองซีกหนึ่งก้อนที่อยู่ในกะโหลกศีรษะพระองค์สร้างให้กับลูกที่เป็นลูกแกะของพระองค์ก็คือจิตวิญญาณที่มาเกิดแล้วมาขับเคลื่อนเครื่องยนต์แห่งกรรมเนี่ยพระองค์สร้างสิ่งที่สุดยอดสิ่งที่เป็นเลิศเอาไว้ท่านรู้ไหมสมองสองซีกที่อยู่ในกะโหลกศีรษะของท่านเนี่ยมันมีลักษณะไม่ต่างกันกับดวงดาวที่เรียกว่าดาราประดับฟ้าที่อยู่ในจักรวาลที่มองเห็นและมองไม่เห็นนะมองด้วยตาเปล่าเห็นและทั้งที่ท่านมองไม่เห็นเป็นล้านล้านดวงท่านรู้ไหมเซลล์สมองเป็นเซลล์ประสาทเล็กๆในสมองมหัศจรรย์ของมนุษย์เนี่ยมันมีเซลล์จำนวนทั้งสิ้นเท่าไหร่รู้ไหมท่านขี้เกียจนับใช่ไหมเราไม่ต้องนับครับพระผู้เป็นเจ้าพระผู้สร้างทรงนับให้เราแล้ว8,100,000,000เซลล์พี่น้องครับถ้าไม่เชื่อเราก็ไปวิเคราะห์สินะมนุษย์เก่งวิเคราะห์เก่งวิจัยใช่ไหมเราไม่ต้องวิจัยเราเอามากล่าวเลยเพราะพระผู้สร้างเป็นผู้บอกว่าพระองค์ใช้เซลล์ประสาทเนี่ยประกอบรวมตัวกันเป็นก้อนสมองเนี่ย8,100,000,000เซลล์เท่ากับดวงดาวที่อยู่บนท้องฟ้าที่หลายคนเรียกว่าดาวฤกษ์ดาวฤกษ์ก็คือดวงอาทิตย์เนี่ยเป็นดาวที่เป็นแก๊สเหลวมีแสงสว่างในตัวเองคล้ายๆดวงอาทิตย์ของระบบสุริยะของเรานั่นคือการใช้ verb to do and verb to do verb เป็นภาษาฝรั่งเศส verb เป็นภาษาอังกฤษนะ verb to do and verb to do ว่านะดวงดาวพวกนั้นนะมันเกิดจากกระบวนการ Big Bangและพวกนั้นเป็นดาวฤกษ์ดาวฤกษ์ต่างจากดาวเคราะห์ตรงที่ดาวเคราะห์มีมวลแข็งถ้าเป็นดาวฤกษ์มันมีแสงสว่างเปล่งออกมาจากข้างในจากเกิดจากการระเบิดของแก๊สดาวนั้นเป็นดาวแก๊สพระบิดาถามว่าถ้าพระองค์สร้างดวงอาทิตย์เอาไว้8,100,000,000ดวงไม่นับนะเพราะไอ้ดาวเคราะห์หรือดาวมวลแข็งที่มีอยู่เนี่ยน้อยมากดังนั้นนะถ้านอกนั้นเป็นดาวแก๊สนะดาวฤกษ์คือดาวแก๊สถามว่าทุกอย่างในจักรวาลนี้จะดำรงอยู่ได้ไหมแค่ดวงอาทิตย์ดวงเดียวก็ร้อนตับแลบแล้วพี่น้องพระองค์บอกดวงอาทิตย์ดวงเดียวก็ร้อนตับแลบแล้วท่านถามไปพวกนาซาพวกนักบินอวกาศหรือนักเดินทางท่องอวกาศของจีนหรือของที่ไหนก็แล้วแต่ไปถามเขาว่าเวลาสูงขึ้นไปเหนือพื้นโลกซึ่งเท่ากับว่าเรากำลังเดินทางเข้าไปหาดวงอาทิตย์ถูกต้องไหมถูกต้องไหมที่ยาน discovery หรือยานอะไรก็แต่ที่โคจรอยู่รอบโลกมันอยู่เหนือพื้นโลกยิ่งสูงยิ่งร้อนใช่ไหมแต่คนโบราณบอกพวกท่านโดยที่คนโบราณไม่เคยขี่ยานอวกาศขึ้นไปโคจรรอบโลกอยู่ในบรรยากาศคนโบราณเขาพูดเป็นสำนวนว่ายิ่งสูงยิ่งหนาวยิ่งสูงยิ่งหนาวไม่ใช่หนาวใจยิ่งสูงไม่ใช่หนาวใจอย่างเดียวเพราะบางคนเป็นโรคกลัวความสูงหนาวกายพี่น้องครับหนาวใจพี่น้องครับยิ่งสูงยิ่งหนาวหนาวกายด้วยคนที่เป็นโรคกลัวความสูงเนี่ยคือหนาวใจเวลาอยู่ที่สูงสูงแต่คนที่เป็นไม่เป็นโรคกลัวความสูงเวลาขึ้นไปในอวกาศบินสูงไปเรื่อยๆไปถามพวกนักบินที่บินสูงสูงได้ว่าหนาวไหมนั่นเป็นการลอยตัวขึ้นไปหาดวงอาทิตย์แปลกไหมแต่ทำไมมันหนาวมันแค่ดวงอาทิตย์ดวงเดียวของเราเนี่ยขึ้นไปสูงๆเนี่ยมันยิ่งสูงยิ่งหนาวขึ้นไปหาดวงอาทิตย์ไม่ใช่ยิ่งสูงขึ้นไปแล้วยิ่งร้อนไม่ใช่นึกภาพออกไหมเพราะฉะนั้นถ้าในจักรวาลที่พระบิดาทรงสร้างไว้คือในเอกภพเนี่ยเต็มไปด้วยดาวที่เป็นดวงอาทิตย์เป็นล้านล้านดวงเป็นดวงอาทิตย์ล้านล้านดวงพระองค์ก็ให้เราถามพี่ๆน้องๆอย่างพวกท่านที่เป็นคนมีเหตุผลและใช้เหตุผลเป็นใช้ปัญญาของสมองคิดตามพระองค์คิดตามเราเป็นว่ามันจะร้อนตับแลบไหมเผลอๆทุกอย่างถูกเผาไหม้ละลายเป็นจุลไปหมดในเอกภพซึ่งเป็นห้องทดลองของพระองค์ไม่มีสิ่งใดจะเหลืออยู่ได้เลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นไอ้ที่เห็นดวงดาวประดับฟ้าเยอะแยะแล้วไปมาโกหกมาเดา make believe มาชวนให้เชื่อว่าเป็นดวงอาทิตย์เป็นดาวแก๊สเป็นดาวแก๊สที่เป็นแก๊สเลยว่าผิดเป็นการตั้งสมมติฐานที่ผิดพระบิดาทรงเรียกดาวฤกษ์ที่มนุษย์เรียกนะว่าดาวฤกษ์นะพระองค์ให้เรียกว่าดาราประดับฟ้าพระองค์ให้เห็นนะเพื่อให้รู้ว่าในท่ามกลางอวกาศในจักรวาลนี้มันมีแต่สรรพสิ่งที่มีความหลากหลายพระองค์ก็เลยให้เห็นว่ามันอยู่ไกลโพ้
้นและมีความหลากหลายมีหลายมิติหลายชั้นแล้วให้แสงวับวับแวมแวมวับวับแวมแวมพระองค์บอกว่ามนุษย์เนี่ยมันดีแต่เดาเดาแล้วก็พอวันหลังค้นพบว่าที่ตัวเองเดาไว้ไม่จริงก็ยกเลิกหน้าตาเฉยเลยครับยกเลิกหน้าตาเฉยเลยเนี่ยก็เรียกว่าใช้ความคิดแบบแบนๆของสมองซีกซ้ายนะเราอยากจะบอกให้นะวันนี้ไม่ได้พูดถึงเรื่องเอกภพหรือสุริยะจักรวาลหรือดวงดาวประดับฟ้าไม่ได้พูดถึงเรื่องซูบารุดาวประดับฟ้าเนี่ยนะหรือดาวลูกไก่ภาษาฝรั่งไอ้ภาษาญี่ปุ่นเขาใช้ชื่อว่าซูบารุเราพูดถึงดาวทุกดวงท่านรู้ไหมว่าที่ท่านมองเห็นที่นักวิทยาศาสตร์โลกดาราศาสตร์โลกเรียกว่าดาวฤกษ์มันวับวับแบมแบมวับวับแบมแบมอยู่พระบิดาบอกว่าแท้จริงแล้วพวกนั้นน่ะคือดาวมวลแข็งเหมือนโลกเราเลยแต่โลกเราเนี่ยประกอบด้วยดินหินแร่ธาตุต่างๆเยอะแยะมากมายเป็นธาตุมวลหนักแต่ดาราประดับฟ้าที่เห็นอยู่บนท้องฟ้านะวับวับแบมแบมนั่นนะพระองค์ทรงสร้างดาวพวกนั้นเป็นดาวมวลแข็งเหมือนกันโดยใช้อะไรเป็นหลักเป็นมวลสารของดาวเหล่านั้นท่านจำสิ่งที่เราพูดไว้นะฮะพระองค์ใช้ถ่านหินเป็นมวลสารหลักเป็นมวลสารหลักนะมีอย่างอื่นปนอยู่บ้างเล็กน้อยแต่ไม่มีสิ่งมีชีวิตอยู่บนดาวเหล่านั้นพระองค์ต้องการให้มันมีน้ำหนักเบาไม่ต้องมาถามเราหรอกแต่ละดวงอ่ะเส้นผ่านศูนย์กลางเท่าไหร่อย่ามาถามนั่นเป็นการใช้ความคิดแบบจิตมนุษย์เอาให้รู้ว่ามันคืออะไรมันถูกสร้างขึ้นด้วยถ่านหินมีขนาดไม่ใหญ่มากแล้วพระองค์ก็ทรงกำหนดให้มันหมุนรอบตัวเองช้าๆถ่านหินมีคุณสมบัติอย่างไร 1. เบาพร้อมจะลอยยิ่งเบามากเท่าไหร่มันจะมีปฏิสัมพันธ์กับดวงดาวดวงอื่นที่เป็นมวลใหญ่ๆซึ่งมีแรงดึงดูดเหนี่ยวรั้งนะมันจะมีปฏิสัมพันธ์ค่อนข้างน้อยถ้ามันมีปฏิสัมพันธ์มากดาวที่มนุษย์เรียกว่าดาวฤกษ์นะแต่พระองค์บอกว่าไม่ใช่อ่ะมันจะลอยอยู่ไม่สะดวกครับเพราะจะดึงไปทางนู้นจะถูกดึงไปทางนี้ก็เลยพยายามให้น้ำหนักมวลมันน้อยมากเมื่อเปรียบเทียบสัดส่วนกับการถูกดึงดูดเหนี่ยวรั้งกับดาวดวงอื่นๆทั้งระยะใกล้ระยะไกลมันจึงดูเสมือนหนึ่งว่าไม่มีผลเช่นแรงดึงดูดเหนี่ยวรั้งของกาแล็กซี่มิลคีเวย์ก็คือทานสายน้ำนมที่มนุษย์เราตั้งแต่สมัยโบราณเรียกว่าทางช้างเผือกมันเมียงหมุนเหมือนใบพัดปีกหมุนแล้วสุริยะจักรวาลที่มีโลกดำรงอยู่บนกาแล็กซี่แห่งเดียวกันเนี้ยนะมันจะต้องถูกแรงดึงดูดหรือแรงเหนี่ยวรั้งจากกาแล็กซี่มิลกี้เวย์นี้ด้วยเพราะมีการเหวี่ยงหมุนมันก็จะมีแรงดึงดูดเหนี่ยวรั้งดาวเคราะห์โลกกับระบบสุริยะจักรวาลเอาไว้นึกภาพออกไหมฮะเพราะฉะนั้นเวลาพระบิดาจะทรงกำหนดค่าของการถูกดึงดูดเหนี่ยวรั้งกับกาแล็กซี่มิลกี้เวย์เนี่ยพระองค์จึงต้องทรงกำหนดมวลของโลกให้มีน้ำหนักที่เหมาะสมมากเกินก็ไม่ได้น้อยไปก็ไม่ได้เพื่อจะให้มีปฏิสัมพันธ์กันกับแรงดึงดูดเหนี่ยวรั้งของกาแล็กซี่ทานสายน้ำนมที่จะกระทำต่อวัตถุมวล1หน่วยบนพื้นที่ 33.33 ตารางกิโลเมตรที่บนโลกเนี่ยยังพอดีซึ่งพระองค์ทรงบอกว่านักวิทยาศาสตร์โลกไม่ต้องไปคำนวณหรอกพระองค์ทรงบอกไปเลยว่าพระองค์คิดไว้ให้แล้วค่าคงที่ที่เป็นแรงดึงดูดเหนี่ยวรั้งที่กระทำต่อวัตถุที่เป็นมวล1หน่วยบนพื้นดาวเคราะห์โลกในพื้นที่ 33.33 ตารางกิโลเมตรนั้นมีค่าคงที่เท่ากับ20อะไรก็ได้ไม่มีหน่วยมีค่าเท่ากับ20เห็นไหมฮะนี่ท่านพระเจ้าหรือพระบิดาซึ่งเป็นพระผู้สร้างไม่ทรงบอกเราเนี่ยเราจะรู้ได้ไงแล้วเราจะมาบอกท่านได้ไงเรากล่าวความจริงนะเราไม่ได้มาโมเมยกเมฆให้ท่านฟังและพิสูจน์ได้ด้วยค่อยๆฟังกันไปอีกหน่อยท่านฉลาดขึ้นเนี่ยเราคงไม่ต้องสอนว่าท่านจะต้องมองไงพิจารณายังไงท่านที่จะสามารถเชื่อตามความจริงที่เรากล่าวได้เพราะท่านมองไม่เห็นเหมือนพวกท่านอ่ะมองไม่เห็นและไม่รู้ว่าท่านเอาแง่เอาแง่ตกฟากวันที่เท่าไหร่เดือนอะไรพ.ศ.อะไรปีชวดฉลูอะไรข้างขึ้นข้างแรมอะไรใช่ไหมและเกิดที่ไหนเวลาตกฟากเวลาเท่าไหร่ท่านไม่รู้เพราะท่านมองไม่เห็นท่านเกิดมาเนี่ยหรือจำความได้เนี่ยก็ต่อเมื่อเหตุการณ์นั้นมันเกิดขึ้นก่อนแล้วเนี่ยจิตวิญญาณท่านเนี่ยมาเกิดเป็นมนุษย์แบ่งภาคตัวเองออกมาโดยเอาคุณสมบัติทั้งหมดที่จะต้องขับเคลื่อนเครื่องยนต์แห่งกรรมใน2มิติเอามาให้จิตหยาบซึ่งเป็นกลุ่มพลังงานใช้แทนตัวเองตัวเองก็ถูกขังอยู่ที่ต่อมพิทูเทอรี่เ
พอพวกท่านเกิดมาแล้วถูกแบ่งจิตหยาบออกมาทำหน้าที่ขับเคลื่อนเครื่องยนต์แห่งกรรมก็เลยคิดการใหญ่ถือว่าหลงตัวเองคิดว่านี่คือร่างกายของกูนี่คือตัวกูกูจะทำไงกับตัวกูก็เลยพยายามฆ่าตัวตายการทำอัตตวินิบาตกรรมพระพุทธองค์จึงสอนว่าเป็นกรรมที่หนักอย่างยิ่งบางคนถึงขนาดว่าฆ่าตัวตายแล้วจะไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดได้เกิดครับพี่น้องครับฆ่าตัวตายตอนอายุ60นะก็เวลากลับมาเกิดใหม่ต้องเวียนตายเวียนเกิดอย่างน้อยๆ60ภพชาติและแต่ละภพชาติต้องฆ่าตัวตายทุกครั้งฆ่าตัวตายตอนอายุ20ก็เวลาตายไปแล้วตกนรกหมกไหม้ไปแล้วเมื่อได้กลับมาเกิดได้รับโอกาสให้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกก็จะต้องมาฆ่าตัวตายอีก20ภพชาติเท่ากับจำนวนปีที่เกิดเป็นมนุษย์มันไม่จบอย่างนั้นหรอกครับหลายคนบอกตกนรกหมกไหม้ฆ่าตัวตายเป็นอนันตริยกรรมฆ่าพ่อแม่ตายก็เป็นอนันตริยกรรมตายแล้วจิตวิญญาณจะไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดได้ครับได้เกิดครับแต่คิดกันไปเองครับแต่กว่าจะได้กลับมาเกิดมันนานหน่อยเท่านั้นเองครับหรือบางทีกลับมาเกิดเพราะฆ่าตัวตายซ้ำแล้วซ้ำอีกจิตวิญญาณก็ย่ำอยู่กับที่ถ้าจิตตกก็ถอยหลังลงคลองชาติไหนเกิดมาแล้วเจอผู้ที่มีความสมดุลทางจิตวิญญาณมาเจอคนที่มีรหัสต้องฆ่าตัวตายอยู่ในจำนวนที่เราบอกตะเกียถ้ามาเจอผู้ที่สมดุลทางจิตวิญญาณนะครับก็สามารถที่จะไม่ต้องฆ่าตัวตายอีกได้ถ้าสามารถที่จะมีสติและสำนึกได้โดยผู้ที่มีความสมดุลทางจิตวิญญาณล่วงรู้อดีตชาติของไอ้คนนั้นนะว่าจิตวิญญาณเขาทำผิดบาปอะไรมาแล้วก็สั่งสอนนะหรือโปรดสั่งสอนเมตตาสั่งสอนหรือเทศนาสั่งสอนสามารถที่จะปลดรหัสที่เหลือทั้งหมดถือว่าฆ่าตัวตายมาแล้ว20ปีนะยังเหลืออีก40เพราะตอนเป็นมนุษย์ในชาติที่แล้วอายุ60ฆ่าตัวตายจะมาฆ่ามาแล้ว20ภพชาติพอภพชาติที่21เนี่ยมาเจอผู้สมดุลทางจิตวิญญาณก็สามารถจะยกเลิกกฎแห่งกรรมไม่ต้องรับกรรมนั้นได้ถ้าผู้ที่สมดุลทางจิตวิญญาณมีเมตตาแล้วเข้าถึงความจริงของไอ้หมอนั่นได้เหมือนกับคนที่ติดคุกอ่ะพี่น้องครับติดคุกตลอดชีวิตนี่ปรากฏว่านะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระเมตตามีพระบารมีสูงมากเห็นว่าเป็นนักโทษที่ดีมีสติและมีสำนึกได้ในการจะเป็นคนดีไม่ประพฤติชั่วไม่ประพฤติเหลวไหลไม่คิดจะไปฆ่าใครตายอีกเพราะเสียใจที่ฆ่าคนตายถ้าประเภทติดคุกตลอดชีวิตนี่คือฆ่าด้วยการวางแผนและฆ่าคนอื่นตายด้วยการวางแผนคือจงใจเจตนาไม่ได้ฆ่าด้วยอารมณ์โทสะไม่ได้ฆ่าคนอื่นตายเพราะสติแตกถ้าฆ่าคนอื่นตายเพราะสติแตกเพราะถูกยั่วยุเนี่ยโทษก็จะเบาลงศาลก็จะให้เบาลงเนี่ยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันเฉลิมพระชนมพรรษานะตอนที่ในหลวงร.9นะฮะแม้กระทั่งในหลวงร.10ก็เช่นกันเมื่อตรงกับวันประสูติของพระองค์เนี่ยพระองค์ก็จะทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสิ่งหนึ่งที่ต้องทำก็คือท่านก็จะบอกทางกรมราชทัณฑ์ว่าช่วยคัดดูซินักโทษคนไหนเป็นคนดีแล้วต้องโทษนานนะเราก็ยินดีจะให้ท่านเนี่ยลดหย่อนผ่อนโทษให้เขาเพื่อถ้าเขากลับเนื้อกลับตัวกลับใจเขาจะได้กลับมานะเป็นพลังของชาติเป็นกำลังของครอบครัวเป็นแบบอย่างที่ดีของคนในสังคมต่อไปท่านก็พระราชทานอภัยโทษให้เห็นไหมฮะติดคุกชั่วชีวิตอ่ะก็สามารถจะหลุดออกมาจากคุกได้เพราะพระเมตตาถูกต้องไหมมันคนเหมือนกันครับถ้าเจอผู้ที่สมดุลทางจิตวิญญาณไม่ใช่ประเภทสมดุลแบบโกหกตอแหลนะผู้ที่สมดุลทางจิตวิญญาณเขาจะล่วงรู้อดีตชาติของคนอื่นเพราะว่าในเส้นทางของนักรบแห่งแสงสว่างที่เป็นชาวพุทธปฏิบัติเนี่ยส่วนมากผ่านกรรมฐานเนี่ยพวกนี้จะสำเร็จอภิญญาตั้งแต่1 2 3 4 5พวกนี้จะสำเร็จถ้าเขาสำเร็จอภิญญาจากการนั่งกรรมฐานสมาธิเนี่ยหรือสมถะกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานตามวิถีทางของนักบวชเนี่ยสิ่งที่จะได้รับก็คืออภิญญา1 2 3 4 5เป็นอภิญญาขั้นเกือบสูงสุดอภิญญา5ก็คือล่องหนได้หายตัวได้ล่วงรู้อดีตชาติตัวเองได้ล่วงรู้อดีตชาติคนอื่นได้ล่วงรู้อนาคตที่ยังมาไม่ถึงได้มีความสามารถพิเศษมีฤทธิ์ว่างั้นเถอะแล้วถามว่าต่อให้เป็นนักพรตนักบวชที่นั่งกรรมฐานมาชั่วนาตาชาติจะบรรลุนะธรรมะชั้นสูงเป็นได้บรรลุอภิญญาจิตนะฮะเรื่องของอภิญญานี่เป็นอภิญญาทางจิตนะครับจิตมันจะมีฤทธิ์มากมีกฤษดาภินิหารมีอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์และมีความพิเศษเหนือกว่ามนุษย์คนอื่นเนี่ยจะมีสักกี่คนครับจะมีก็แค่ขนาดมีนิดๆแหละแค่ใบหวยผิดบ้างถูกบ้างเท่านั้นเนี่ยก็ใช้อภิญญาที่ฝึกมาแต่ยังเท่าหางอึ่งครับหรือเอาอภิญญาที่มีฤทธิ์มีพลังสามารถประจุพลังในก้อนหินก้อนดินได้นี่ก็เป็นหนึ่งในอภิญญา5สามารถปลุกเสกได้นะแล้วก็ไปพาคนญาติโยมไปติดกับวัตถุกับดินกับไม้แกะสลักกับรูปรอยเคารพบูชา
นะที่จริงๆก็ปั้นมาจากดินแล้วก็เอาดินที่ปั้นเป็นรูปลักษณ์นู่นนั่นนี่ก็มากราบมาไหว้นะงมงายถึงแม้มันมีฤทธิ์จริงเพราะใช้อภิญญา1ใน5แต่ถามว่ามันสามารถทำให้เราบรรลุธรรมชั้นสูงได้ไหมไอ้สิ่งเหล่านี้พระบิดาจึงไม่ส่งเสริมไม่สนับสนุนเนี่ยใช่ไหมไม่ใช่ว่าจิตจักรวาลไม่รู้ครับรู้เห็นไหมถ้าเราต้องการจะให้จิตจักรวาลโด่งดังและตัวเราก็โด่งดังให้ท่านทั้งหลายที่เป็นมนุษย์โลกทุกชาติทุกศาสนาหันมาฟังเราเยอะไม่ยากหรอกครับขอกฤษฎาภินิหารให้พระบิดาหรือพระเจ้าประทานมาให้เรามนุษย์ชอบในเรื่องที่งมงายชอบในเรื่องอุตริพิสดารชอบในเรื่องอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์แต่มองไม่เห็นปัญญาปาฏิหาริย์ที่เราแสดงอยู่ตลอดก็เลยไม่ค่อยมีคนมานะคิดว่าอาจารย์คงหมดไส้หมดพุงแล้วก็เลยจรรีจากไปบางคนก็โผล่แพลมเข้ามาในห้องเรียนวิสุทธิปัญญาเพราะว่าเบื่อแล้วนะกูรู้หมดแล้วรู้ทุกอย่างรู้หมดแล้วจำได้หมดแล้วเราจะถามว่าใครที่มั่นใจว่ารู้หมดแล้วแล้วก็รู้ครบรู้เยอะเพราะเป็นศิษย์เก่าเราช่วยมาออกอากาศสดๆนะแทนเราทีได้ไหมช่วยออกอากาศสดๆแทนเราทีได้ไหม

ใช่ไหมซุ้มเสียงเราที่พระบิดาให้กล่าวธรรมะพูดชัดถ้อยชัดคำภาษาไทยไม่วิบัติเพราะเราหรอกยกเว้นเราพูดเพื่อทำให้รู้สึกว่าเป็นสมบัติสนวนเล่นๆสไตล์เราเช่นคำว่าหนุกหนานหรือกวนสตีนอะไรแบบนี้มันเป็นศัพท์เฉพาะตัวของเราก็ไม่ได้หยาบคายตรงไหนใช่ไหมพูดชัดถ้อยชัดคำน้ำเสียงน่าฟังไหมน่าฟังขนาดเสียงกระแอมเสียงไอเราท่านยังไม่รำคาญเลยใช่ไหมแสดงมันน่าฟังใช่เปล่าครับมารมันชอบตีตื้นขึ้นมาในตอนต้นรายการก่อนจะเผาหัวเนี่ยจะมีขึ้นมามีกระแอมกระไอแต่พอไปเรื่อยๆก็เดี๋ยวก็คล่องพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับนี่คืออารัมภบททั้งหมดที่เราจะกล่าวกับท่านและเราจะกล่าวต่อเนื่องทุกตอนของวันเสาร์สามทุ่มครึ่งนั่นแหละนะแต่ละตอนท่านเอามาต่อกันเป็นเรื่องเดียวกันได้เลยครับเพราะเราพูดเรื่องเดียวกันแต่ลึกไปเรื่อยๆเตือนท่านอะไรต่อมีอะไรนะฮะพี่น้องครับนะเรามาดูตรงนี้พี่น้องครับอัปเดตโควิด-19 วันนี้วันที่4ธันวาคมเขาประกาศเมื่อตอน 8:10 นาทีเมื่อเช้าของวันเสาร์เนี่ยครับบอกว่ามีผู้ติดเชื้อใหม่เนี่ยเพิ่มขึ้นเนี่ย 5,896 รายท่านดูบนจอนะแล้วก็มีผู้ที่เสียชีวิตไปยังหลักเลข3อยู่นะ37รายมีผู้รักษาหายไปแล้ว 5,666 รายและกำลังรักษาอยู่นะทั้งในโรงพยาบาลทั้งโรงพยาบาลสนามโรงพยาบาลจริงหรือโรงพยาบาลบ้านเนี่ยอยู่ในทำเนียบที่เขาสำรวจเจอก็คือ 72,954 รายเราก็พูดเหมือนเดิมนะครับหวังว่าท่านเองหรือญาติพี่น้องของท่านคงไม่เป็นหนึ่งในจำนวน4บรรทัดบนจอเล็กๆที่เราเอามาให้ท่านดูนะหวังว่าคงไม่เป็นหนึ่งในนั้นเราก็เตือนท่านแล้วว่าพยายามรักษาเนื้อรักษาตัวให้ดีอย่าประมาทไม่จำเป็นก็อย่า11รอดอออกนอกบ้านไม่งั้นพระบิดาโดยช่างเทคนิคของพระองค์จะช่วยพวกท่านด้วยการทำงานลำบากครับลูกแกะตัวที่ดีๆหรือปลาที่หายใจด้วยปอดที่เป็นปลาที่พระองค์จะทรงคัดไว้นะพระองค์จะทรงคัดลำบากมากขึ้นนะถ้าปลาอย่างพวกท่านเนี่ยที่พระองค์ทรงเลือกให้รอดน่าเสียดายไหมฮะถ้าไปพลาดทำผิดพลาดไปต้องโทษก็คือโดนเชื้อโรคเข้าร่างกายเข้าทำร้ายรักษายากไหมครับระหว่างป้องกันกับการรักษาเยียวยาหรือแก้ไขอันไหนท่านชอบมากกว่ากันนะอันไหนง่ายกว่ากันนะป้องกันดีกว่าป่วยแล้วมาแก้ไขใช่หรือไม่อย่างน้อยปอดก็พังไปแล้วเสาร์ที่แล้วเราแพรมๆบางสิ่งให้ฟังเสาร์นี้ก็แพรมให้ฟังอีกนิดนึงท่านจะสังเกตเห็นว่าข่าวเรื่องโควิด-19 สายพันธุ์ใหม่หรือกลายพันธุ์เนี่ยคำว่าสายพันธุ์ใหม่นี่แปลว่าถูกสร้างขึ้นมาใหม่ใครสร้างมาต้องถามแล้วก็กลายพันธุ์ก็คือการวิวัฒนาการด้วยตัวของมันเองพี่พี่น้องที่รักครับทุกสรรพสิ่งไม่ว่าจะเป็นมนุษย์สร้างมันขึ้นมาโดยการเรียนแบบพระเจ้าแต่เอามาใช้ในทางชั่วกับสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างไว้ไม่มีอะไรที่พระองค์จะควบคุมมันไม่ได้มนุษย์สร้างพระองค์ก็ควบคุมได้ถ้ามันจะเป็นภัยกับคนส่วนใหญ่เราจึงบอกพี่น้องคนไทยไม่ว่าอยู่ในประเทศไหนในโลกหรือในประเทศไทยเนี่ยถ้าท่านรักพระบิดาและศรัทธาเราท่านคือลูกที่แท้จริงของพ่อท่านเป็นลูกที่มีพ่อแล้วเพราะท่านรักและศรัทธาท่านมีลูกที่มีพี่น้องๆอย่างเราท่านเชื่อและศรัทธาความศักดิ์สิทธิ์ในทุกสิ่งมันจะเกิดขึ้นกับชีวิตจริงของท่านความมหัศจรรย์มันจะเกิดเราไม่ต้องไปนั่งบอกท่านหรอกว่าท่านจะเกิดมหัศจรรย์อะไรกับชีวิตของท่านขอให้ท่านมีคุณสมบัติอย่างที่เราว่าเราจะบอกความจริงให้ว่าถ้าพวกท่านนะช่วยกันไม่ประมาทและพยายามประพฤติดีประพฤติชอบพยายามเป็นคนดีคนดีเนี่ยอย่าว่าแต่ผีคุ้มเลยฮะนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายก็คุ้มที่ท่านต้องเป็นคนดีเพราะท่านต้องทำหน้าที่หมุนธรรมจักรเพื่อทำหน้าที่ร่วมกันระหว่างจิตหยาบกับจิตวิญญาณในการผลิตสร้างพลังงานความรักที่เป็นคลื่นความถี่ทางไฟฟ้าแม่เหล็กด้านบวกมอบให้กับโลกเพื่อให้แกนโลกเนี่ยมันเกิดการบิดตัวเพื่อให้เกิดการทำงานและเพื่อทำให้โลกหมุนรอบตัวเองอย่างต่อเนื่อง24ชั่วโมงต่อรอบโดยประมาณโดยไม่หมุนช้าลงและไม่กระชากกระตุกหมุนเร็วไปบางจังหวะให้มันสมูทแค่นี้เอกภพหรือจักรวาลอันไพศาลของพระบิดาหรือพระเจ้าซึ่งเป็นห้องทดลองของพระองค์ก็จะสามารถดำรงอยู่ได้นะการทดสอบว่าที่พระองค์ทรงออกแบบอะไรต่อมีอะไรเอาไว้ให้มันเป็นไปในเอกภพหรือในโลกนี้หรือในกาแล็กซี่

ทางช้างเผือกทานสายน้ำนมเนี่ยมนุษย์ที่เป็นจิตวิญญาณมาเกิดสามารถที่จะปฏิบัติสามารถจะเรียนรู้ได้อย่างราบรื่นหน้าที่มนุษย์ก็คือใช้ความรักช่วยให้โลกนี้สมดุลนั่นเองใช่ไหมเขาถึงบอกว่าถ้าคุณเป็นคนดีมีศีลธรรมปฏิบัติธรรมเนี่ยคุณก็จะมีชีวิตยืนยาวโลกนี้ก็จะไม่เกิดภัยพิบัติหรือถ้าเกิดภัยพิบัติคุณก็จะเป็นผู้รอดเพราะคุณสอบผ่านบททดสอบทางจิตสำนึกที่จิตวิญญาณออกแบบแผนเขียนบทละครเอามาไว้ให้ท่านปฏิบัติไม่ใช่โอ้ยทุกพอเจอเงื่อนไขที่เป็นลบนะเพื่อให้ต้องการให้หมุนธรรมจักรไม่ใช่ให้หมุนกรรมจักรก็เลยทุกถ้าไม่ทุกหรือไม่รู้ตัวว่าทุกก็หมุนกรรมจักรตลอดชั่วมากูชั่วตอบดีมากูดีตอบแทนที่ดีมากูดีตอบดีเป็นแล้วนี่พระบิดาก็เลยให้มีคนบางคนชั่วกับเราบ้างเพื่อให้คุณรู้ว่าถ้าเขาดีมาเราดีตอบได้เขาชั่วมากับเราและทำไมเราทำดีตอบกับเขาไม่ได้นี่คือการสอนมนุษย์ที่แยบยลของพระเจ้าแต่มนุษย์ไม่เอาไหนไม่เข้าใจไม่เข้าใจว่าพระเจ้าหรือพระองค์ทรงออกแบบวางแผนแบบไหนเอาไว้จึงให้เรามาค่อยๆกล่าวทีละนิดทีละนิดให้ท่านฟังอ่ะบางคนบอกเนี่ยขันห้าอีกแล้วกูเบื่อเรื่องขันห้าแล้วกูรู้แล้วอย่าดับขันห้าจะต้องใช้ขันห้านะกูรู้แล้วรู้แค่นี้แล้วท่านรู้ไหมใช้ขันห้าเนี่ยขั้นตอนของรูปะรูปอ่ะนะต้องใช้ยังไงอ่ะขั้นตอนของเวทนาขันน่ะท่านต้องควบคุมต้องวงการมันยังไงอ่ะนะสัญญาสังขารขันเนี่ยโดยเฉพาะไอ้ขันใหญ่นะสังขารขันเนี่ยมันเป็นขั้นตอนของการปรุงแต่งปรุงแต่งอะไรทำไมต้องปรุงแต่งปรุงแต่งแบบไหนที่จะถูกต้องเหมาะสมดีงามท่านรู้จากเราไปหมดแล้วเหรอเราเคยบอกท่านไปหมดแล้วเหรอขันห่างแล้วกูเบื่อขันห่างแล้วมันกูไม่เข้าดีกว่ามันพูดแต่เรื่องเก่าเรื่องเดิมๆกูเลยไปก้าวเดินตามทางเดิมของกูดีกว่าไม่เอาแล้วไม่ก้าวตามจิตจักรวาลแล้วฉลาดหรือโง่คิดเอาเองเนี่ยพอพูดในสิ่งที่แปลกหูไม่เคยได้ยินไม่เคยรู้มาก่อนศาสดาของกูไม่เคยสอนมึงกับเพ้อเจ้อก็สลัดทิ้งทันทีสมองยังไม่ได้ใช้นะว่าสิ่งที่เราสอนในสิ่งที่ศาสดาตัวเองไม่สอนน่ะมันมีประโยชน์อะไรกับกูบ้างถ้ากูฟังกูได้ยินแล้วกูคิดตามและกูปฏิบัติตามไม่เห็นไม่คิดต่อปฏิเสธทันทีใช่ไหมนอกจากอยากรู้เท่านั้นน่ะว่าวันเดือนปีเกิดกูเวลาตกฟากของกูเนี่ยนะมันเป็นอะไรยังไงกันแน่กูถึงบากหน้าไปหาพ่อกับแม่กูไปถามพ่อกับแม่พ่อแม่ก็บอกให้แต่ถ้าไม่มีการสนใจไม่มีการใฝ่รู้ไม่อยากรู้เราก็ไปถามพ่อแม่พ่อแม่ก็จะมานั่งบอกเราไหมท่านก็ไม่บอกแล้วถ้าเราอยากรู้เราก็ดูจากสูจิบัติก็มีถามพ่อแม่ก็มีใช่ไหมเพราะเราเกิดมาด้วยตัวเราเองแต่เราจะรู้ตัวเราจะสำนึกได้เราจะจำความได้มันต้องใช้เวลาเกิดมาหลายเดือนหลายนะนับปีเราถึงจะเรียนรู้ได้ฉลาดเรียนรู้แล้วจำอะไรต่อมีอะไรได้ก็ต่อเมื่ออายุอย่างน้อยก็3ขวบแล้วใช่ไหมแต่ก่อนหน้านั้นที่ยังเป็นเด็กวิ่งต๊อกแต๊กต๊อกต่อยเนี่ยไม่รู้ก็ต้องถามพ่อแม่อย่างเดียวเนี่ยความรู้แบบนี้ที่บอกว่าเป็นอจินไตยนะแล้วไม่ถามผู้รู้ด้วยนะบอกว่าเป็นอจินไตยอย่าไปสนใจเลยกูยังหาคำตอบให้ไม่ได้มึงอย่าไปหาทำเลยเดี๋ยวประสาทแดกเดี๋ยวเป็นโรคประสาทอย่าไปคิดอย่าไปหาคำตอบไม่มีอะไรหรอกครับที่ไม่มีคำตอบไม่มีอะไรหรอกครับที่เป็นปัญหาโลกแตกที่คือโลกแตกก็คือกะโหลกแตกครับคิดแทบตายคิดให้ตายก็คิดไม่ออกครับเพราะมันเป็นความรู้ที่มันเกิดขึ้นพร้อมกับที่เราอุบัติขึ้นบนโลกนี้หรือจุติบนโลกเรายังไม่สามารถรับรู้เรียนรู้หรือจำความอะไรได้เรายังเออเตออยู่ใช่ไหมเรายังไร้เดียงสาอยู่พูดง่ายๆเราจะไปรู้ได้ไงเราเกิดวันเดือนปีอะไรทั้งที่เราเป็นผู้เกิดเราเป็นผู้ถูกแม่เกิดใช่ไหมนั่นแสดงว่าความรู้ในโลกนี้มันยังมีแบบนี้เยอะนะมีอจินไตยถ้าเดาได้ก็เดามั่วที่บอกว่ามนุษย์เราเกิดมาจากจิตวิญญาณที่มากินง้วนดินบนโลกแล้วมันอร่อยเลยกินใหญ่เลยก็เหมือนทางบางศาสนาบอกว่านะเป็นมนุษย์และพระบิดาหรือพระเจ้าส่งมาแล้วบอกว่าลูกแอปเปิลบนโลกลูกสีแดงๆอย่ากินนะเป็นผลไม้พิษห้ามกินนะพอดันทะลึ่งไปกินเข้าก็เลยจำความอะไรไม่ได้จำพระเจ้าไม่ได้เพราะมันลืมหมดเลยถ้ากินเป็นผลไม้พิษก็คือแอปเปิลนะแล้วเป็นสัญลักษณ์นะโดยเฉพาะไอ้ผู้ชายเนี่ยเป็นคนพาเพศหญิงอะอดัมเนี่ยเป็นคนพาเอวากินแอปเปิลเนี่ยแต่ด้วยผลกรรมที่อดัมเนี่ยเป็นคนก่อนะอดัมก็เลยมีลูกแอปเปิลติดคอก็คือเป็นลูกกระเดือกอยู่เพศเดียวคือฝ่ายชายผู้หญิงไม่มีลูกกระเดือกเพราะผู้หญิงเป็นผู้ตามนะใช่ไหมมันก็ลงโทษไอ้ผู้ทำเอาผลไม้พิษที่พระเจ้าบอกสั่งว่าอย่ากินนะ นี่คือการตั้งสมมติฐานมันมีเหตุมีผลไหมล่ะพี่น้องครับถ้ามันเป็นอย่างนี้จริงอ่ะอย่ากินผลไม้พิษแอปเปิลนะแล้วทำไมทุกวันนี้เรากินแอปเปิลราคาแพงอ่ะผลไม้แอปเปิลเป็นผลไม้ยุโรปกินแล้วไม่เห็นมีใครลูกกระเดือกโปนเพราะแต่เกิดมาเนี่ยเราก็มีนะแต่มีน้อย
ถ้าที่เราใช้เสียงเยอะเกิดมาตั้งแต่เด็กๆหัดพูดหัดจาคุยช่างคุยช่างสอนช่างสื่อแต่ไม่ช่างเสือกและไม่ใช่สัตว์ไม่ช่างสังเพราะว่าเรามีวินัยในการใช้คำพูดใช้ความคิดของเราในการเป็นมนุษย์เห็นไหมนี่คือสิ่งที่เรามาเล่าอารัมภบทให้ฟังพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับวันนี้พระบิดาจะเมตตานะให้เราสื่อเรื่องนี้ให้ท่านฟังโง่ง่ายพ้นทุกข์ไม่ได้นี่คือหัวข้อเรื่องท่านลองค่อยๆคิดตามโง่ง่ายพ้นทุกข์ไม่ได้บางคนฟังแล้วรู้สึกแปลกๆถ้าเราไม่ตั้งชื่อแล้วขายความแปลกคืนนี้ทาง Facebook คงไม่มีคนมาดูเราสื่อเพราะว่ากับพระบิดาไม่มานั่งตั้งใจฟังกัน259ท่านแล้วก็ใน YouTube คงจะไม่มีใครมาแห่แหนฟังถึง456ท่านเพราะชื่อแปลกโง่ง่ายๆมันพ้นทุกข์ไม่ได้ความหมายคืออย่างนั้นโง่ง่ายๆพ้นทุกข์ไม่ได้แล้วตรงกันข้ามกับคำว่าโง่ง่ายๆคืออะไรครับเนี่ยถ้าฟังโง่ง่ายๆพ้นทุกข์ไม่ได้นี่เป็นเรื่องที่ไม่ดีถูกไหมไม่เหมาะไม่ควรและทางตรงข้ามถ้าท่านเป็นนักคิดคือฉลาดง่ายๆพ้นทุกข์ได้อย่างแน่นอนสะกดคำว่าทุกข์ไม่เป็นแน่นอนถ้าฉลาดง่ายๆไม่ใช่โง่ง่ายง่ายโง่ง่ายง่ายหมายถึงอะไรยังไงเดี๋ยวเรามาว่ากันแต่เราประกาศไว้ณขณะนี้เลยนะหลังสไลด์แรกของพระบิดาโผล่ขึ้นมาใครติดตามฟังรายการถ่ายทอดสดการสื่อพระโอวาทในระบบจิตสู่จิตระหว่างเรากับพระเจ้าหรือองค์กับองค์จิตจักรวาลด้วยวิธีที่เรียกว่า vertical telepathy ถ้าใครฟังตั้งแต่ตอนนี้หรือตั้งแต่ตอนต้นที่เราเริ่มตั้งแต่3ทุ่ม40ในคืนวันนี้ใครฟังจนจบราตรีสวัสดิ์ท่านจะพบว่าท่านจะเป็นคนโง่ยากขึ้นและเป็นคนที่ฉลาดง่ายขึ้น 1,000% เราการันตีเพราะพระบิดาสื่อกับเรามาก่อนในวันนี้หนึ่งรอบแล้วเรารู้เลยว่าโอ้โหลูกแกะตัวไหนมันพาจิตหยาบของมันเองมานั่งฟังพระโอวาทพระบิดาอย่างตาโตตาสว่างตาโตกลมเหมือนหมีแพนด้าหรือหมาแพนดี้รับรองฉลาดแน่คุณอยากฉลาดหรืออยากโง่ฟังรายการเราสามารถติดอาวุธทางปัญญาให้กับท่านทั้งหลายในพระนามของพระเจ้าไม่ใช่ในนามของมนุษย์อย่างเราด้วยมันเป็นโอกาสที่วิเศษที่สุดเราไม่ได้หลอกลวงท่านถ้าเราหลอกลวงท่านฟังจนจบรายการนี้ท่านโง่ง่ายมากขึ้นทุกวันนี้โง่อยู่แล้วนะแต่โง่ง่ายมากขึ้นแล้วยังฉลาดยากฟังแล้วยังไม่ฉลาดแล้วเรียกฉลาดยากขึ้นพ้นทุกข์ไม่ได้วันหลังเลิกเคารพพระบิดาเลิกศรัทธาเราได้เลยพระบิดาที่เรากล่าวนะพระบิดาพระองค์อื่นท่านจะไปนับถือพระองค์ไหนจะเราไม่รู้แต่พระบิดาของเราและของพวกท่านซึ่งเป็นผู้ให้กำเนิดจิตวิญญาณเลิกนับถือเลิกเคารพเลยแสดงว่าเป็นเรื่องโกหกตอแหลแต่ถ้าท่านฉลาดขึ้นท่านจำไว้ต้องช่วยกันเผยแพร่ว่าพระเจ้ามีจริงองค์จิตจักรวาลมีจริงแล้วเราช่วยให้ท่านนิพพานหลุดพ้นในชาตินี้ได้จริงเพราะคนที่จะนิพพานหรือพร้อมจะนิพพานจิตต้องเป็นพุทธะแปลว่าจิตจะต้องใฝ่หาความเฉลียวฉลาดทางจิตและความเฉลียวฉลาดทางปัญญาที่เราเรียกว่าจิตตะปัญญานี่แหละต้องใฝ่หาถ้านั้นใฝ่หาแล้วใฝ่รู้แล้วเกิดทักษะเกิดขึ้นแน่นอนชาตินี้หลุดพ้นได้แน่นอนท่านเป็นปลาที่หายใจด้วยเหงือกแล้วหลุดพ้นได้แน่นอนเพราะท่านจะฉลาดทางปัญญาพอท่านฉลาดทางปัญญาปั๊บเนี่ยท่านรู้ไหมท่านจะมีความฉลาดทางสัญชาตญาณวันใดเวลาใดตัวท่านดันทะลึ่งไปอยู่ในสถานที่อโคจรที่ช่างเทคนิคเขากำลังจะจัดการกับพี่ๆน้องๆบริเวณนั้นบางทีมันจะกำลังจะกลายเป็นบ่อย่ำองุ่นแถวนั้นหรือบางทีจะกลายเป็นบึงไฟเหมือนวันสองวันเนี้ยแถวนครปฐมที่เกิดโรงงานน้ำมันหรือโรงงานแก๊สอะไรระเบิดแล้วไฟไหม้หมดทั้งโรงงานแล้วก็อีกอันนึงที่ไหนก็ไม่ทราบที่เกิดไฟไหม้ใช่ไหมแล้วเสียหายเป็นล้านๆนะเพราะลูกจ้างเผา นั่นแหละมันสร้างทะเลเพลิงสร้างบึงไฟแต่โชคดีไงให้เป็นตัวอย่างแค่ยังไม่มีใครตายยังไม่มีใครเสียชีวิตเพราะให้เกิดตอนกลางวันบ่อยะมังงุนคืออะไร
คือตึกพังถล่มแผ่นดินสุดแผ่นดินยุบภูเขาหรือแผ่นดินสไลด์แล้วมีหมู่บ้านบ้านเรือนอยู่แถวนั้นมันก็ฝังกลบทับนะเขาเรียกนั่นนะเขาเรียกบ่อย่ำองุ่นแผ่นดินไหวตึกสูงสูงโค่นพังคลื่นลงมาแล้วทับคนอยู่ในนั้นเหมือนกับ 7.5 ริกเตอร์ตามมาตรวัดริกเตอร์เมื่อ 2-3 วันก่อนที่มีขนาด 7.5 ของแผ่นดินไหวมีบ้านเรือนพังแถวตุรกีจำได้ไหมนะมีคนเสียชีวิตเหมือนกันแต่ยังไม่เป็นหลายสิบหรือหลายร้อยหรือครึ่งร้อยเขาจะเพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อยๆให้คนได้เรียนรู้โดยเฉพาะคนที่อยู่ไกลเราแล้วฟังภาษาไทยที่เรากล่าวไม่ได้ถึงแม้ตอนนี้เรามีเรดิโอการ์เด้นกำลังออกอากาศสดๆแล้วฟังได้ทั่วโลกถ้าใครนึกสนุกอ่ะไปหาโทรศัพท์มาอีกเครื่องนึงก็ได้ฮะถ้าท่านโหลดแอปพลิเคชันของเรดิโอการ์เด้นไปแล้วลองเปิดดูแล้วสไลด์หาพื้นที่พิกัดอยู่ตรงอำเภอหล่มเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์นะหาให้เจอท่านฟังเสียงเราออกอากาศสดๆเนี่ยท่านก็จำได้แล้ววันนี้เสียงอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลเอานะฟังจนจบคืนนี้ฉลาดขึ้นแน่นอนเพราะเราจะสอนวิธีคิดสอนวิธีคิดให้ท่านด้วยคนฉลาดก็คือคนที่มีวิธีคิดหลายๆวิธีใช่หรือไม่ซึ่งถ้าท่านโง่ง่ายๆอยู่เนี่ยท่านจะเป็นคนฉลาดง่ายๆไม่ได้ครับต้องทำลายความโง่ให้เป็นเมื่อทำลายความโง่เป็นแล้วแล้วก็มาฝึกทักษะในการใช้ความง่ายในการใช้ปัญญาของสมองคือคิดฉลาดง่ายมันถึงจะเป็นไปได้มันแสดงว่าต้องดับความโง่ก่อนทำลายความโง่ก่อนแล้วสร้างความฉลาดให้เพิ่มขึ้นท่านอย่าดูแคลนนะว่าสิ่งที่เรากล่าวเนี่ยมันเวอร์เวอร์ไม่เวอร์ก็ทดสอบดูสิทดสอบดูนะฟังนะอ้าวเพราะฉะนั้นสไลด์ที่2เราจะมาให้ความหมายมาให้คำตอบว่าโง่ง่ายๆเนี่ยคืออะไรคำว่าโง่ง่ายๆเนี่ยมันคืออะไรมันคือยังไงกันแน่เราจะตอบท่านทีละข้อโง่ง่ายๆคือถ้าท่านเป็นคนโง่ง่ายๆนะข้อแรกท่านจะเป็นคนที่เชื่ออะไรทันทีโดยไม่คิดพิจารณาก่อนพอฟังใครพูดปั๊บท่านเชื่อตามเขาเลยโดยไม่คิดพิจารณาก่อนคำว่าคิดพิจารณาเนี่ยไม่ใช่เพียงแค่หาคำตอบว่าเฮ้ยที่มันพูดมันบอกมันสอนกูมันชี้แนะกูเนี่ยเชื่อได้หรือเปล่าวะ ถามหาความรู้สึกพิจารณาคือการหาความรู้สึกนั้นผิดนะครับถ้าท่านเป็นคนฉลาดการเชื่อทันทีโดยไม่คิดพิจารณาให้ถ่องแท้ก่อนเช่นพิจารณาว่ามันสมเหตุสมผลไหมมันเป็นจริงได้ไหมหรือมันเพ้อเจ้อมันเพ้อฝันเอาละถึงแม้สิ่งที่มันสอนกูมันบอกกูเนี่ยกูยังไม่เคยมีประสบการณ์ตรงแต่ถ้ามันจะน่าเชื่อน่ายอมรับมันต้องมีเหตุผลที่จะอธิบายได้มีเหตุมีผลพิจารณาจากความเป็นเหตุเป็นผลพิจารณาจากความเป็นจริงที่มันจะเป็นไปได้หรือไม่ได้ให้พิจารณาตรงนี้ถ้าพิจารณาแล้วเฮ้ยมันมีความเป็นไปได้ว่ะ probability ภาษาฝรั่งเรียก probability หรือพูดง่ายๆว่า prop มี prop เป็นบวกมีแนวโน้มที่จะเป็นจริงได้แน่อ่ะแสดงว่าน่าเชื่อแต่แกเพิ่งเชื่อทันทีนะหาเหตุผลอื่นด้วยมันเป็นไปได้จริงครับแต่มันเป็นความฝันหรือเปล่ายังฝันลมแรงๆเพราะทุกวันนี้ยังไม่มีใครปฏิบัติอย่างนี้ได้ถ้าปฏิบัติได้สร้างให้มันเป็นจริงได้เนี่ยจะให้กูเชื่อมึงช่วยอธิบายให้กูฟังสิมึงบอกกูสิว่ามึงพิสูจน์ยังไงหรือจะให้พิสูจน์ยังไงอธิบายความว่ายังไงที่จะให้เชื่อว่ามันจริงถ้าเขายังอธิบายแล้วเรายังไม่กระจ่างเราก็ต้องฉลาดตั้งคำถามเขาเพื่อให้คนที่มันมาบอกเราสอนเรามาแนะนำเราชี้ทางสว่างให้กับเราให้ช่วยอธิบายให้เราฟังลึกซึ้งมากขึ้นหน่อยหาเหตุผลให้เราหน่อยเห็นไหมฮะไม่ใช่พอเขามาพูดอะไรแล้วเนี่ยเป็นสิ่งที่แปลกหูแปลกตาแปลกใจไม่เคยพบมาก่อนแต่ไอคนมันพูดอ่ะมันฟังแล้วน่าเชื่อถือบุคลิกไอคนที่พูดอ่ะมันน่าเชื่อถือกูเอาความรู้สึกว่าน่าเชื่อถือของไอคนที่มันพูดให้กูฟังเนี่ยมาเป็นเงื่อนไขในการตัดสินใจว่าเชื่อหรือไม่เชื่ออย่างนี้ก็ได้เชื่อทันทีอย่างนี้ก็ได้โง่ง่ายเรากำลังโง่ง่ายๆแล้วเนี่ย
หรืออาจจะกำลังโง่ง่ายๆถึงแม้ว่าที่คุณเชื่อมันอาจจะเป็นเรื่องจริงเป็นสิ่งที่ถูกต้องแต่คุณอธิบายไม่ได้คุณไม่รู้ที่มาที่ไปคุณบอกไม่ได้ว่าทำไมคุณจึงรู้สึกว่ามันน่าเชื่อแล้วคุณจึงเชื่อคุณไม่มีคำตอบตรงนี้เลยอย่างนี้ก็เรียกว่าโง่ง่ายๆถ้าคนเราจะเชื่อสิ่งใดก็ตามที่เรารู้สึกว่ามันน่าเชื่อเนี่ยเราต้องเชื่อให้มันยากซะหน่อยให้มันยากแปลว่าต้องหาวิธีต้องสร้างหลักการเหตุผลกระบวนการอะไรเพื่อทำให้ตัวเองเนี่ยมีอะไรบางอย่างที่สามารถรองรับแล้วตัวเองสบายใจที่จะเชื่อไอ้หมอนี่หรือเชื่อตำราเล่มนี้หรือเชื่อคำสอนของครูคนนี้เนี่ยแค่ข้อแรกที่เราพูดอย่างเงี้ยท่านว่าท่านตาสว่างขึ้นไหมท่านทำลายความโง่ของตัวเองได้ไปอีกหนึ่งสเต็ปแล้วไหมทำลายความโง่ของตัวเองก็คือไม่เชื่อทันทีเว้ยนะไม่เชื่อมันทันทีโดยเอาความรู้สึกของกูที่มีต่อสิ่งที่มันพูดเอาความรู้สึกของกูที่มีต่อตัวตนของคนที่พูดที่สอนกูมาเป็นตัวชี้วัดตัดสินไว้แค่กูไม่ทำแบบเนี้ยแบบที่กูเคยเป็นแต่กูหาหลักการและเหตุผลมึงช่วยบ้างบอกมาสิว่าเป็นยังไงกูก็พิจารณาว่ามันเป็นจริงได้ไหมมันเป็นความจริงได้ไหมหรือใครทำตัวอย่างจริงๆให้เห็นแล้วเราถึงจะเชื่อนี่แปลว่าเราเป็นคนโง่ยากขึ้นไม่ใช่ง่วงง่ายนะประการที่สองพี่น้องครับไม่ต้องอธิบายมากนะเพราะเราทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายอนุตตรธรรมาจารย์อย่างเราเนี่ยถนัดครับขอให้ท่านคิดตามอย่าขี้เกียจคิดอย่าหลงตัวเองว่าท่านฉลาดแล้วถ้าท่านคิดว่าตัวท่านฉลาดแล้วท่านจะไม่คิดตามเราหรอกเพราะท่านว่างี่เง่าเอาอะไรมาสอนคิดไม่รู้ไร้สาระกูไม่เห็นต้องพัฒนาสติปัญญาของกูเลยกูฉลาดอยู่แล้วกูเก่งอยู่แล้วนะมันก็จะไม่มีอะไรใหม่ในชีวิตท่านและตัวท่านก็จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองได้จากสิ่งที่ดีอยู่แล้วไปสู่ที่ดีกว่าเก่งอยู่แล้วไปสู่สิ่งที่เก่งกว่าฉลาดแล้วไปสู่การเป็นคนที่ฉลาดยิ่งกว่าประการที่สองตรงกันข้ามกับข้อแรกบางคนประเภทเชื่อง่ายๆไอ้นี่เหมือนกันนะปฏิเสธทันทีโดยไม่คิดพิจารณาก่อนเขาเอาเรื่องจริงหรือเรื่องเท็จไม่รู้มาพูดให้ฟังมาสอนเราพอฟังปั๊บเนี่ยเราใช้ความรู้สึกของเราว่าเอ้ยมันไม่น่าเชื่อไอ้คนพูดเนี่ยหน้าตาหล่อๆเงี้ยไม่น่าเชื่อนะเอาตรงเนี้ยเอาความไม่หล่อของคนพูดหรือเอาความรู้สึกของตัวเองมากูไม่เคยได้ยินเรื่องนี้ไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยสุดยอดแห่งครูของกูคือพระศาสดาก็ไม่เคยสอนในเรื่องที่มึงพูดและไม่เคยสอนแบบนี้มันกูไม่เชื่อเอาสิ่งที่เราอ้างตะกี้สองสิ่งเนี่ยมาปฏิเสธความรู้ใหม่ที่ตัวเองรับรู้สัมผัสรู้ดูเห็นอยู่ในขณะนี้เอาความรู้สึกนะที่มีต่อคนพูดเอาความรู้สึกที่มีต่อความรู้สึกที่เป็นความรู้สึกนะที่มีต่อสาระเรื่องราวเหล่านี้ไม่ใช่หลักการไม่ใช่เหตุผลและปฏิเสธอย่างนี้ก็เรียกว่าโง่ง่ายๆเหมือนกันนะโง่มากเพราะไม่ใช้ปัญญาสมองสองซีกมีเรามีเราฉลาดกว่าสัตว์ประจำโลกหรือสัตว์เดรัจฉานที่พวกท่านเรียกก็เพราะเรามีสมองสองซีกก้อนเบลเลอร์ให้ใช้แต่เราไม่ใช้เวลาท่านสั่นสะเทือนเป็นความรู้สึกเพื่อชี้วัดตัดสินว่าจะรับเอาไม่รับเอาสิ่งใดความรู้ใดท่านไม่ได้ใช้สมองเลยนะครับเนี่ยใช้แต่จิตที่งูโง่ไม่ใช่จิตตะปัญญาที่เป็นจิตที่ฉลาดไม่ใช่แล้วพวกท่านก็เคยชินเคยตัวกับการเป็นแบบนี้ไม่งั้นพระศาสดาจะไม่ทรงเตือนพวกท่านหรอกโลภโกรธหลงความหลงความงมงายซึ่งภาษาจิตจักรวาลใช้คำว่าโง่ง่ายๆเป็นคนโง่ง่ายๆไม่งั้นมันจะไม่มีอยู่ในสารบบหรอกท่านลองถามตัวท่านเองสิครับท่านเป็นคนสองประเภทนี้ไหมบางทีก็เชื่อทันทีโดยไม่คิดพิจารณาก่อนบางทีบางเรื่องก็ปฏิเสธทันทีโดยไม่คิดพิจารณาก่อนถามว่าใช้สมองตรงไหนพี่น้องครับมีสมองเอาไว้ขั้นหูเท่านั้นใช่ไหมใช้สมองไม่เป็นเหมือนกับมีผ้าขม้าคาดศีรษะไว้เวลาจะอาบน้ำเวลาจะใช้ผ้าขม้าเพื่อประโยชน์อะไรก็แล้วแต่กลับไปเที่ยวหาอย่างอื่นไปเที่ยวหาผ้าขม้าของคนอื่นของตัวเองสมองก็มีก็คือมีผ้าขม้าคาดหัวอยู่ไปถามคนอื่นว่าเฮ้ยเธอเจอปัญหาแบบนี้คิดยังไงวะเฮ้ยเจอปัญหาเงี้ยทำไงดีวะก็คือการไปขอยืมผ้าขม้าคนอื่นที่เขาคาดหัวอยู่เพราะเราเห็นนะผ้าขาวม้าที่เขาคาดหัวอยู่เราเห็นแต่สมองของเราก็เหมือนผ้าขาวม้าที่คาดอยู่ที่ศีรษะเรามองมันไม่เห็นเราเลยไม่รู้จักนำเอามันมาใช้นี่คือคำเปรียบเทียบเราจะไปฉลาดได้ยังไงครับฉลาดง่ายๆไม่ได้ครับถ้าเรายังมีพฤติกรรมแบบนี้
เรายังมีพฤตินิสัยในการดำเนินชีวิตแบบนี้พี่น้องครับฟังแล้วเข้าใจนะฮะเริ่มฉลาดขึ้นทีละน้อยแล้วใช่ไหมเนี่ยแค่สไลด์แผ่นที่2แผ่นที่3เองนะประการที่3นึกแล้วพูดทันทีโดยไม่มีการยั้งคิดก่อนอันนี้ก็โง่ง่ายๆเหมือนกันครับเพราะอะไรจิตของท่านเนี่ยมันสามารถนึกออกนึกเอานึกเองนึกนั่นนึกโน่นนึกนี่สารพัดนึกพระบิดาทรงเป็นผู้ออกแบบให้จิตหยาบของมนุษย์มันมีคุณสมบัติที่จะทำตรงนี้คือนึกออกนึกเอานึกเองนึกโน่นนึกนั่นนึกนี่แต่พระองค์ทรงออกแบบเอาไว้ให้ท่านเป็นอย่างนั้นแต่ก่อนที่จะพูดก่อนที่จะแสดงออกมาภายนอกจากการนึกของท่านแสดงออกมาเป็นการกระทำแสดงออกมาเป็นคำพูดเขาเรียกว่ากายกรรมวจีกรรมอย่าเป็นลูกอีช่างนึกพระบิดาหรือพระเจ้าที่เป็นพระผู้สร้างทรงออกแบบไว้ว่าท่านน่ะต้องนึกก่อนที่จะคิดแล้วต้องคิดพิจารณาก่อนที่จะพูดหรือก่อนที่จะกระทำออกมาข้างนอกให้คนเห็นนึกออกไหมครับแล้วคิดก่อนที่จะพูดคิดก่อนจะทำก็ต้องมีหลักคิดด้วยต้องมีหลักคิดก็ต้องมีสัมปชัญญะมีการยั้งคิดด้วยไว้ที่นึกแล้วพูดหรือจะทำเนี่ยมันถูกต้องเหมาะสมดีงามหรือไม่มันเป็นการกระทำผิดบาปด้วยการก้าวล่วงใครหรือเปล่ามันคำว่าก้าวล่วงแปลว่าพฤติกรรมของท่านที่แสดงออกมาจากการเป็นลูกอีช่างนึกอ่ะนึกแล้วพูดนึกแล้วทำเลยไม่ได้ผ่านการกลั่นกรองด้วยสมองสองซีกซึ่งเป็นเครื่องมือวิเศษที่มนุษย์มีแต่สัตว์ไม่มีในการจะใช้หมุนธรรมจักรเพื่อแทรกแซงกรรมจักรต้องมีปริญญาโมเดลด้วยคือกฎแห่งความถูกต้องถูกคนถูกวิธีถูกที่ถูกเวลาถูกต้องถูกใจ6ถูกต้องผ่านการกลั่นกรองด้วยปริญญาโมเดลว่าด้วย6ถูกนี่ไม่ใช่นึกแล้วพูดทันทีทำทันทีนะเดี๋ยวทำเนี่ยข้อต่อไปนึกแล้วพูดทันทีโดยไม่ยั้งคิดก่อนโอกาสที่จะนึกแล้วพูดผิดโอกาสจะนึกแล้วทำผิดคุณว่ามีไหมล่ะ เพราะบางเรื่องเกิดจากคุณมองคุณได้ยินคุณได้ฟังคุณมองคุณใช้กลไกอายตนะสัมผัสรับรู้แล้วการผัสสะหรือการรับรู้ที่เกิดขึ้นในกระบวนการของขันธ์ 5ตาสัมผัสเกิดขันธ์ 5ขั้นที่1ก็คือรูปเกิดรูปปรากฏว่าไปหลงเงามายาคิดว่าเป็นรูปตัวตนรูปลักษณ์ของแก่นแท้ก็เลยไปหลงยึดติดมันเข้าเห็นไหมฮะเห็นไหมครับท่านพูดตามกิเลสของท่านพอนึกว่าเฮ้ยมันนี่มันคืออย่างงี้นี้พอนึกปั๊บนะรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณกระบวนการ5ขันธ์ขั้นตอน5ขั้นตอนมันเกิดขึ้นทันทีท่านจะต้องใช้อะไรควบคุม1ใช้สติซึ่งถ้าเป็นจิตจักรวาลมรรควิถีเราเรียกว่ามหาสติต้องคุมจิตของท่านเอาไว้ให้ได้มหาสติในที่นี้หมายถึงการมีสติคือตื่นรู้ตื่นตัวตื่นตนนะรู้ตัวทั่วพร้อมแล้วก็อย่างที่2มีความสามารถที่จิตจะเข้าถึงการใช้ปัญญาของสมอง2ซีกได้ในการสั่นสะเทือนกระบวนการของขันธ์5ต้องใช้จิตตะปัญญาคือความฉลาดความฉลาดที่เรียกว่าจิตตะปัญญาเป็นตัวกำกับในการสั่นสะเทือนหรือในการขับเคลื่อนพฤติกรรมทั้งภายในและภายนอกเห็นไหมไม่งั้นเนี่ยมันจะเป็นการแสดงออกด้วยความโง่หมุนทำมาจากไม่ได้ได้แต่หมุนกรรมมาจากเพราะหมุนด้วยความโง่หมุนด้วยความงมงายด้วยคลื่นการสั่นสะเทือนของจิตที่เป็นย่านความถี่ต่ำมันเลยทำให้สมองซีกขวาเปิดขึ้นมาเพื่อจะใช้ความคิดใช้ความรักไม่ได้ก็ได้ใช้แต่สมองซีกซ้ายกับสัญชาตญาณที่ก้านสมองของท่านเท่านั้นนี่คือโง่ง่ายๆเพราะถ้าจะใช้ความฉลาดของจิตท่านต้องนึกเพื่อคิดคิดเพื่อที่จะพูดหรือเพื่อจะกระทำในสิ่งที่ถูกต้องเหมาะสมดีงามนั่นคือการใช้ขันธ์ 5ที่ถูกต้องแต่ถ้านึกแล้วพูดทันทีไม่ใช้ปัญญาไม่คิดโอกาสพูดผิดเพราะนึกผิด
โอกาสกระทำผิดเพราะนึกผิดมันจะเกิดขึ้นมากมีโอกาสเกิดขึ้นมากแน่นอนในประการที่4โง่ง่ายๆคือนึกแล้วทำทันทีโดยไม่ยั้งทำคำว่ายั้งทำต้องใช้สัมปชัญญะเฮ้ยที่เรากำลังจะทำเนี่ยเราคิดตัดสินใจว่าเราจะทำเนี่ยมันควรทำจริงไหมทำแล้วมันจะเกิดปัญหากับใครเปล่าทำแล้วจะย้อนกลับมาเป็นปัญหากับตัวเราเองไหมเท้าตาแปะตีหัวตาแปะสร้างปัญหาให้คนอื่นแล้วปัญหานั้นมันจะกลับมาตีหัวเราเองเพราะเราเป็นผู้ก่อเราเป็นผู้กระทำหรือเปล่าเราพิจารณาอย่างรอบคอบแล้วหรือยังนึกแล้วทำทันทีนึกแล้วพูดทันทีอย่างนี้มันง่ายเกินไปถูกไหมครับนะชีวิตเรามันต้องยากกว่านั้นครับเพื่อที่จะไม่เกิดความผิดพลาดทำอะไรมักง่ายเนี่ยโอกาสผิดพลาดสูงใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นการนึกการคิดเพื่อพูดเพื่อทำอ่ะหรือในการนะทำการบ้านอ่านหนังสืออ่านแบบง่ายๆนึกแบบง่ายๆปฏิบัติแบบง่ายๆโอกาสที่เราจะทำอะไรแบบมักง่ายแล้วมันจะออกมามีผลลัพธ์ที่ดีผลสำเร็จหรือผลงานที่ดีๆมีคุณภาพมันเป็นไปไม่ได้เพราะเป็นไปไม่ได้ท่านเห็นด้วยไหมประการที่ 5โง่ง่ายๆคือคล้อยเคลิ้มตามทันทีเมื่อถูกจูงใจ motivate เมื่อถูก motivate ก็แปลว่าเมื่อถูกจูงใจจูงใจด้วยคนที่เขามีอำนาจเหนือเราเขาจูงใจเราจูงใจมี2 อย่างถ้าเป็นจูงใจทางลบเขาเรียกว่าบังคับข่มขืนใจจำยอมต้องทำตามเขาเพราะเขาบังคับว่าจะลงโทษเราหรือแบบนี้หรือจูงใจเราทางด้านบวกเอาสิ่งที่เราชอบเอาตัวที่เราปรารถนาเอาตัวที่เราต้องการหรือต้องกำลังแสวงหาเอามาเป็นตัวล่อนี่คือการจูงเราอยากได้รางวัลที่มันเอามาล่อเราเลยจำใจต้องทำตามในสิ่งที่มันบอกให้เราทำจริงๆแล้วคือมันหลอกให้เราทำเอารางวัลที่เราชอบมาล่อเช่นเอาสินทรัพย์เอาผลประโยชน์เอามาล่อเรานี่คือเรียกว่ามาจูงทางด้านบวกพอเราอยากได้สิ่งที่มันเอามาจูงเราก็เลยจะขยันทำแต่ไม่ใช่เราขยันทำเพราะเราตั้งใจที่จะทำเราสนุกกับการที่จะทำสิ่งนั้นเราอยากได้รางวัลที่มันเอามาจูงมาล่อเราอย่างนี้เขาเรียกว่าคุณคล้อยเคลิ้มตามถึงแม้สิ่งที่คุณทำมันเป็นสิ่งที่สมควรทำและมันเป็นสิ่งที่ดีแต่คุณทำเพราะคุณถูกจูงใจให้ทำเนี่ยมันเป็นโมฆะพี่น้องครับการกระทำนั้นเป็นโมฆะถ้าคุณทำบุญเบื้องล่างแล้วอยากเอาไปสร้างเบื้องบนคุณรู้ไหมฮะว่าบุญกุศลตรงนั้นมันจะเป็นโมฆะจิตวิญญาณของท่านจะไม่ได้บารมีหรือเป็นไม่ได้พลังงานด้านบวกแต่ท่านจะหลงทางเพราะจิตของท่านเนี่ยเป็นนายกายเป็นบ่าวจิตของท่านมันจะสาปตัวท่านเองหรือสั่งจิตวิญญาณของท่านว่าตอนที่ทำบุญเบื้องล่างเอาไปสร้างเบื้องบนก็คือเอาไปสร้างบนสวรรค์มายาเวลาตายไปแล้วจิตวิญญาณของท่านเนี่ยก็จะลอยขึ้นไปบนนั้นตามสัจจะที่ท่านสั่งตัวเองไว้ว่ากูทำบุญเบื้องล่างกูจะเอาไปสร้างเบื้องบนจะไปสร้างสวรรค์วิมานอยู่บนสวรรค์มายากูจะไปเกิดเป็นทวยเทพเทวดาหลายชั้นใส่ชดาแหลมเปียบอยู่บนนั้นนั่นเป็นเพราะจิตหยาบกูใช้อำนาจทางจิตวิญญาณซึ่งเป็นอำนาจของพระเจ้าเป็นผู้กำหนดสร้างมันสวรรค์มายาเป็นสิ่งที่พระบิดาไม่ได้สร้างพระบิดาไม่ได้ทรงสร้างแต่เป็นความหลงของลูกๆที่เป็นมนุษย์ใช้จิตที่ศักดิ์สิทธิ์ที่มีอำนาจของพระเจ้าเนรมิตมันขึ้นมาที่เรียกว่าโลกนิรมิตอะโลกนิรมิตเป็นคำทันสมัยใช่ไหมเพราะเฟซบุ๊กหรือไงเขาจะเรียกว่าโลกนิรมิตแล้วเขาจะไม่เรียกว่าเฟซบุ๊กแล้วใช่ไหมถ้าเป็นคนทันสมัยคงรู้เนี่ยเราเลยขออนุญาตเอาคำทันสมัยมาใช้สวรรค์มายาที่มีเทพเทวดาอยู่นั่นคือสวรรค์นิรมิตไม่ใช่จิตจักรวาลนิรมิตท่านจำไว้นะเราถึงบอกไปทางนั้นอะหลงทางไปทางพิษโอเคคล้อยเคลิ้มตามทันทีเมื่อถูกจูงใจหรือคล้อยเคลิ้มตามทันทีคล้อยเคลิ้มนี่ก็แปลว่ากลัวตามที่เขาขู่แล้วก็ทำในสิ่งที่ตัวเองก็ไม่อยากทำหรอกแต่เขาต้องการให้ทำหรือเลิกทำในสิ่งที่เขาไม่อยากให้เราทำขณะที่เราอยากทำอยู่ในข้อ5นี้ท่านเห็นไหมฝรั่งมันเก่งเรื่องมองคนเป็นสัตว์แล้วใช้ทฤษฎีการจูงใจมาจูงเขาเรียกทฤษฎีหัวแครอทกับทฤษฎีไม้เรียวเราเรียนมาไอ้ฝรั่งมันสอนเราไว้ทุกวันนี้เราไม่ใช้เลยครับเราสอนว่ามนุษย์ต้องทำทุกอย่างด้วยตนเองด้วยจิตสำนึกของตัวเองต้องนึกออกนึกเอานึกเองและนึกบวกด้วยนะลูกของท่านเหมือนกันตั้งแต่3ขวบท่านต้องมีหน้าที่สอนลูกของท่านนะถ้าท่านไม่สอนเป็นลูกที่พ่อแม่อย่างท่านไม่สั่งสอนนะนอกจากลูกจะเสียผู้เสียคนแล้วพ่อกับแม่ก็ต้องรับโทษทันตามกฎแห่งกรรมเพราะพ่อแม่เป็นผู้ทำให้ลูกเกิดมาต้องรักลูกเหมือนที่พระบิดารักพวกท่าน
จะไม่ทรงทอดทิ้งลูกที่ดีและลูกที่น่ารักเพราะฉะนั้นลูกมันมาเนี่ยมาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยสันดานเลวมันยังไม่ปรากฏนะท่านต้องรีบอบรมสั่งสอนให้ลูกมีนิสัยที่ดีแทนที่จะมีสันดานที่เลวเข้าใจไหมให้เป็นตัวของตัวเองไม่ตกเป็นทาสของการจูงใจให้ทำอะไรด้วยแรงบันดาลใจซึ่งเป็นพลังอำนาจทางจิตวิญญาณอันเกิดจากการสั่นสะเทือนจิตสำนึกด้านบวกด้วยตัวของเขาเองให้ลูกสั่นสะเทือนด้วยตัวเองพ่อแม่มีหน้าที่แนะนำอบรมสั่งสอนหรือชี้แนะไม่ใช่ออกคำสั่งมึงต้องเป็นเด็กดีห้ามเป็นลูกทรพีห้ามเป็นลูกอกตัญญูห้ามไอ้เป็นลูกเหลือขอเหลือเดนท่านสั่งลูกไม่ได้ท่านมีหน้าที่สอนแล้วมันก็จะเป็นของมันเองสอนให้มันเป็นของมันเองนึกออกไหมถั่วเขียวเนี่ยเวลาเราเพาะเอามาปลูกเนี่ยมันก็เป็นของมันเองชี้เป็นถั่วงอกท่านเป็นคนปลูกท่านไม่ต้องไปทำอะไรกับมันเลยมันออกมาเป็นถั่วงอกเองใช่ไหมหรือต้นพ่อต้นแม่ของถั่วเขียวฝักถั่วเขียวพอให้ฝักสุกออกมาเป็นเมล็ดแล้วต้นพ่อต้นแม่ก็ไม่ต้องมาวุ่นวายกับไอ้เมล็ดถั่วเขียวที่มันหล่นอยู่ที่โคนต้นเดี๋ยวมันจะแตกรากออกมาเป็นหน่อถั่วเขียวและถ้าโดนแดดและดูดน้ำโดนแดดมีแร่ธาตุในดินเข้าไปหล่อเลี้ยงมันก็จะมีใบสีเขียวแล้วก็รากสีเขียวก็จะเจริญเติบโตกลายมาเป็นต้นถั่วเขียวต่อไปไม่มีใครไปบังคับมันมันต้องเป็นอย่างนั้นเพราะลูกของท่านก็เหมือนกันครับเพราะลูกท่านมันจำอะไรไม่ได้ก็พยายามสอนลูกของท่านให้มันทำตัวเป็นลูกคนนะเพราะท่านเป็นคนใช่ไหมครับไม่ใช่สุนัขหรือเป็นสัตว์ท่านก็ต้องสอนลูกของท่านให้เป็นลูกของคนก็คือลูกของท่านนะสอนให้เป็นมนุษย์อ่ะพูดง่ายๆนะเพราะเด็กมันไม่รู้เรื่องถ้าสอนให้มันเป็นสัตว์มันก็เป็นสัตว์ครับสอนให้เป็นอะไรมันก็เป็นนะที่เขาบอกเด็กมันเป็นผ้าขาวอ่ะใช่เลยพ่อแม่ต้องสอนลูกของตัวเองให้เป็นมนุษย์ไม่ใช่สอนให้เป็นสัตว์ใช่ไหมฝึกมันแบบไหนมันก็เป็นแบบนั้นมันเรียนรู้ได้ด้วยสัญชาตญาณเพราะเด็กเนี่ยจิตหยาบมันยังไม่ได้พัฒนาจนกว่าจะครบ3ขวบสอนอะไรไปเนี่ยจิตวิญญาณของมันจะเป็นผู้รับรู้และเป็นผู้เรียนรู้เป็นผู้รับรู้และเป็นผู้รับเอาหรือไม่รับเอาเป็นจิตวิญญาณของเด็กน้อยทั้งนั้นมันรีบสอนเลยฉันสังเกตว่าเวลาท่านเลี้ยงลูกหมาลูกแมวนะที่เป็นตัวอ่อนอยู่ท่านยังต้องพูดกับมันเลยถ้าอยากให้มันรู้ภาษาคนอยากให้มันฉลาดท่านต้องพูดกับมันนะลูกแมวลูกหมาเนี่ยเป็นคิตตี้นะลูกแมวลูกหมาเนี่ยน่ารักท่านก็แลกกับความน่ารักอ่ะแล้วค่อยๆสอนมันลูบหัวลูบหางมันเอามันอุ้มมากอดสอนให้มันรู้จักความรักนะลูกหมาลูกแมวมันจะรู้ว่าเรารักมันไหมใช้คำพูดซึ่งเวลาท่านพูดด้วยความรักจิตใจของท่านก็จะสั่นสะเทือนเป็นความรักแล้วลูกแมวลูกหมามันพูดไม่ได้ภาษาคนมันก็พูดไม่ได้แต่มันรับรู้คลื่นความถี่ที่เป็นคลื่นความรักจากจิตมนุษย์ที่เป็นเจ้าของอย่างท่านนะแล้วเวลาท่านสอนเขาสอนให้ทำไรเวลาหม่ำข้าวในชามสอนให้มันนั่งนะอายุครบ3เดือนแล้วนะสอนให้มันนั่งให้นั่งกินอย่ายืนกินมันโป๊นะไม่ว่าตัวผู้หรือตัวเมียโป๊ทั้งนั้นใช่ไหมเพราะมันไม่มีเสื้อผ้าใส่สอนให้มันนั่งให้เรียบร้อยใช่ไหมแล้วเวลากินมันจะมูมามาลูกหมาลูกแมวมันจะเอาตีนมือลงไปในอ่างในถาดอาหารมันจะเลอะเทอะไปหมดก็ต้องจับเขาออกมานะแล้วบอกว่าห้ามเอามือลงเราเอามันเอาเข้าไปเราเอาออกมันเอาเรามันเอามันเอาเข้าไปเราเอาออกทำสักไม่เกิน10ครั้งมันจะรู้เนี่ยสอนให้มันทักทายไหนเอามือมาสิเช็คแฮนด์เฮลโลมันฟังไม่รู้หรอกว่าภาษาฝรั่งพูดว่าเฮลโลนี่แปลว่าอะไรแต่จิตของหมาเนี่ยมันจะรับรู้เลยว่าเราต้องการให้มันเนี่ยยื่นมือมาจับพอมันแตะได้ครั้งหนึ่งนะเราฝึกมันให้มันแตะต่อเนื่องกันเลย 2-3 ครั้งพอครั้งหน้าเนี่ยเรายื่นมือไปบอกไหนเช็คแฮนด์ฮะเฮลโลฮาวอาร์ยูแล้วแล้วจะกระแดะพูดกับหมาของท่านแมวของท่านเป็นภาษาอะไรมันฟังได้หมดเพราะมันฟังภาษาจิตท่านมันไม่ได้ฟังภาษาพูดที่เป็นภาษาเสียงยิ่งมันยังเบบี้เนี่ยมันจะใช้สัญชาตญาณของมันในการรับรู้รับฟังสอนง่ายมากเลยแล้วหมามันจะน่ารักไหมแมวจะน่ารักไหมเมื่อมันโตวันโตคืนหรือโตขึ้นก็อยู่ที่เจ้าของอย่างท่านท่านรักมันแต่ท่านไม่เคยสอนมันเลยใช่ไหมสัตว์ก็สอนได้ท่านเห็นไหมนกแก้วบางพันบางชนิดอ่ะใช่ไหมเขาทำนิ้วเป็นปืนแล้วยื่นไปหามันแล้วเป่าคำว่าโป้งหรือพิ้วไอ้นกแก้วตัวนั้นมันนอนหงายล้มลงไปเลยมันสมมุติว่ามันถูกยิงนั่นถ้าไม่ฝึกมันทำได้ไหมล่ะครับนะเห็นไหมเป็นเรื่องที่เอ้ยน่ารักเว้ยน่าแปลกใจเฮ้ยไอสัตว์น่ารักมากมันทำได้ไงวะก็เพราะฝึกมันไงถูกไหมอ่ะฝึกให้จูงคนตาบอดฝึกให้เป็นสุนัขล่าเนื้อซึ่งบาปกรรมนะฝึกให้เป็นสุนัขเฝ้าบ้านฝึกให้มันขยันเห่าเห็นสิ่งใดแปลกๆก็เห่าถ้าแล้วพอเห็นเห่าแล้วเจ้าของบอกเฮ้ยหาแม่งยากกูมาบ้านมึงเสือเห่าบอกพ่อห้ามเห่านะหยุดพอเราห้ามว่าหยุดมันฟังออกว่าเจ้าของรู้แล้วว่าห้ามเห่าไอ้คนเนี้ยอย่าห้ามเห่าแสดงว่าเป็นญาติกันหมาก็จะหยุดแต่ไอ้หมาบางตัวเห่าไม่หยุดไอ้นั่นแสดงว่าไม่ได้เสี่ยมสอนใช่หรือเปล่า
ใช่ไหมความน่ารักไร้เดียงสาของเด็กกับสัตว์มันไม่ต่างกันเลยเด็กมันยังคลานอยู่ก็สัตว์ถามว่าสัตว์มันก็เลื้อยคลานใช่ไหมครับใช่ไหมพอเด็กพ้นจากความเป็นสัตว์ครบ3ขวบเด็กคนนั้นต้องตั้งไข่เดินได้วิ่งได้นะ3ขวบพระบิดาให้ถึง3ขวบมันอย่าไปเรียนแบบสัตว์นะท่านเนี้ยต้องเป็นมนุษย์ก็คือเรียนแบบพ่อแม่ประการที่6คนที่โง่ง่ายๆก็คือคนที่มีปณิธานว่ากูคิดว่ากูไม่คิดอ่ะคนขี้เกียจคิดให้คิดไปเท่านั้นคิดไปกูก็คิดโง่ๆกับคนอื่นอยู่เนี่ยคิดไปคิดไม่ออกทำงานเป็นทีมกูเป็นท่านขุนพลอยพยัคฆ์ใครคิดยังไงใครว่าไงกูเอาตามนั้นเนี่ยอย่างนี้คือเรียกว่าโง่ง่ายๆเป็นการโง่ที่ง่ายมากแค่ไม่ต้องคิดนี่ก็โง่ที่สุดแล้วเนี่ยใช่ไหมคนฉลาดก็คือคนที่รู้จักใช้ปัญญาด้วยความฉลาดของสมองเพื่อตอบสนองความต้องการในการเรียนรู้ตอบสนองความต้องการในการประพฤติปฏิบัติในการดำเนินชีวิตของตนเองและคนรอบข้างเพราะเราเป็นสัตว์สังคมไงใช่ไหมถ้าเราเป็นผัวเมียกันเนี่ยเรา คิดเพื่อจะหาคำตอบในการที่จะสร้างสรรค์เปลี่ยนแปลงแก้ไขอะไรต่ออะไรเนี่ยเราก็ต้องคิดว่าเมื่อเราเลือกวิธีคิดเลือกวิธีปฏิบัติได้แล้วเนี่ยมันจะตอบโจทย์เมียเราหรือผัวเราที่เป็นสมาชิกในครอบครัวเดียวกันด้วยหรือไม่ไม่ใช่คิดถึงแต่ตัวเองคนเดียวถ้าเรามีเมียเราต้องคิดถึงเมียด้วยเรามีผัวเราต้องคิดถึงผัวด้วยแต่ถ้าเรามีลูกทั้งผัวทั้งเมียคือพ่อกับแม่ต้องคิดถึงลูกด้วยไม่ใช่คิดถึงแต่มึงกับกูที่เป็นตาอยากตากับยายพ่อกับแม่แล้วกูไม่ได้คิดถึงลูกถึงหลานกูไม่ได้ทั้งนั้นเพราะเราเป็นสัตว์สังคมนะเพราะฉะนั้นเราอย่าเป็นคนโง่ง่ายๆท่านเข้าใจไหมนี่คือทั้งหมด6ประการเข้าใจหรือยังฮะโง่ง่ายๆตามมรรคพิธีจิตจักรวาลเป็นแบบเนี้ยคือ6อย่างท่านลองถามตัวเองสิว่าอย่าหลอกตัวเองอย่าเข้าข้างตัวเองหรืออย่าตำหนิตัวเองเอาจริงๆท่านช่วยตอบเราสิว่าตัวท่านน่ะค้นพบว่าทั้ง6ข้อเนี่ยท่านมีกี่ข้อถ้าใครมีทั้งหมด6ข้อก็เขียนเลข6ถ้าใครมีข้อเดียวก็เขียนเลข1ข้อบกพร่องในการเป็นคนโง่ง่ายๆนิสัยท่านเป็นคนโง่ง่ายๆใช้ชีวิตตลอดมาก่อนจะฟังพระโอวาทของพระบิดาในคืนนี้มาถึงตรงเนี้ยท่านช่วยเขียนใน Facebook หรือใน YouTube ถ้าเขียนได้นะไม่รู้เขียนได้เปล่าลำบากก็บอกไม่รู้ใน YouTube เขียนไม่ได้ท่านจำไว้แล้วค่อยมาต่อท้ายใน Facebook เราหลังจากถ่ายทอดสดจบคืนวันนี้แล้วก็ได้แต่จำไว้นะท่านช่วยบอกเราด้วยท่านเป็นคนโง่ง่ายๆกับเขาเหมือนกันแต่โง่ง่ายๆอยู่กี่ข้อ1ข้อ2ข้อ3ข้อ4ข้อ5ข้อหรือ6ข้อเลยท่านต้องยอมรับความจริงแล้วท่านก็จะได้รีบปรับปรุงตัวเองพัฒนาตัวเองซะยังไม่สายเกินเมื่อเรารู้ว่าถ้าเป็นคนโง่ง่ายๆพ้นทุกข์ไม่ได้เราต้องมาเรียนรู้ว่าและไอ้ความทุกข์ที่ว่าเนี่ยตามแนวทางหรือมรรควิถีของจิตจักรวาลหรือของพระบิดาหรือของพระเจ้าหรือของก๊อดพระองค์ทรงมีนิยามไว้ว่าอะไรบ้างง่ายๆครับท่านคุ้นชินอยู่แล้วความทุกข์คือพวกในกลุ่มที่1โลภโกรธหลงและงมงายงมงายก็คืองมง่ายๆงมเอาง่ายๆแบบมักง่ายคว้าๆลูกๆทำๆแล้วก็หยิบเอาโดยไม่เสียเวลาที่จะคิดจะพิจารณาให้ถ่องแท้ก่อนนะเขาเรียกว่างมงายซึ่งมันมาจากคำว่างมง่ายแต่กี้ของเราชื่อเรื่องว่าโง่ง่ายนะฮะอันนี้งมง่ายคนละเรื่องโลภโกรธหลงแล้วก็งมงายหรืองมง่ายเป็นความทุกข์ถามว่าทำไมเป็นความทุกข์เพราะเมื่อท่านสั่นสะเทือนขันห้าในกลุ่มเวทนาขันธ์ขึ้นไปจนถึงสังขารขันธ์เนี่ยถ้าสั่นสะเทือนด้วยคลื่นความถี่ของจิตเป็นอาการของจิตที่เรียกว่าจริตแล้วมันสั่นสะเทือนเป็นคลื่นของความโลภความโกรธในกลุ่มของความโลภในกลุ่มของความโกรธในความของลุ่มหลงในความงมงายจิตของท่านจะสั่นสะเทือนในย่านความถี่ต่ำเพราะมันเป็นคลื่นหยาบจิตหยาบของท่านจะสั่นเสือนได้คลื่นโลภะโทสะโมหะลุ่มหลงงมงายอะไรพวกนี้นะมันเป็นย่านความถี่ต่ำถ้ามันเป็นย่านความถี่ต่ำเนี่ยนั่นคือการที่จิตหยาบของท่านเสียสมดุลอยู่ในขณะนั้นท่านเกิดความโลภโกรธหลงงมงายจิตหยาบของท่านกำลังเสียสมดุลเสียสมดุลไปจากการสั่นสะเทือนในเวลาปกติคือเป็นคลื่นความถี่สูงจิตที่สั่นเสือนเป็นคลื่นความถี่สูงสุดเนี่ยเขาเรียกว่าสงบจิตที่สงบนั่นคือกำลังสั่นสะเทือนเป็นคลื่นบวกและถ้าหยาบกว่าความสงบ
มันจะเป็นคลื่นบวกที่เป็นความรักต่างๆเช่นอดทนอดกลั้นให้อภัยเมตตากรุณามุทิตาและอุเบกขาคลื่นความถี่ของการสั่นสะเทือนด้านบวกมันจะยกระดับนะเป็นสเต็ปนะเหมือนกับขึ้นกระไดนึกภาพออกไหมเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาอุเบกขานี่สั่นสะเทือนสูงสุดคือความสงบที่เราสื่อกับพระบิดาเป็นพระโอวาทลงใน Facebook วันนี้หรือเมื่อคืนวานนะไม่มีที่เป็นความสุขที่สุดอะไม่มีสุขใดจะเท่ากับความสงบไม่มีสิ่งใดที่จะมีความสุขสูงสุดได้เท่ากับความสงบท่านเห็นด้วยไหมจิตที่สงบเนี่ยเป็นจิตที่สั่นสะเทือนเป็นคลื่นความถี่ด้านบวกที่เป็นคลื่นความถี่สูงท่านสังเกตไหมเวลาโกรธเนี่ยท่านจะโมโหจนตัวสั่นที่ตัวสั่นเป็นเพราะว่าจิตของท่านก็สั่นสะเทือนด้วยคลื่นความถี่หยาบสั่นเหมือนเจ้าเข้าเลยนี่แสดงว่าตกใจมากกลัวมากไปดูที่ภูเก็ตนะเจ้ารูปไหนที่เข้าทรงแล้วสั่นสะเทือนแรงแสดงว่านั่นเป็นการสั่นสะเทือนได้คลื่นความถี่ต่ำแต่ถ้าเจ้ามาประทับทรงประทับยานเจ้าไหนก็ตามมาประทับแล้วถ้าเราไม่สังเกตเราจะไม่รู้เลยว่าเจ้ารูปธรรมนั้นน่ะกำลังประทับทรงประทับยานอยู่ท่านจะเห็นแค่มือสั่นนิดๆนะแล้วคุยปกติหันซ้ายหันขวาปกติทำตัวเหมือนคนปกติเหมือนมนุษย์ปกติเลยมือก็ไม่สั่นมากตัวก็ไม่สั่นนิ่งเลยบางทีเรายังไม่รู้เลยว่าเจ้าเข้าอยู่นั่นน่ะนี่เราบอกความลับให้ดูเพราะแสดงว่าจิตวิญญาณรูปธรรมที่มาประทับยานมาประทับทรงนั่นน่ะมีคุณสมบัติของคลื่นความถี่สูงสุดของจิตวิญญาณได้เท่ากับลักษณะของคลื่นความถี่ที่เขาส่งผ่านออกมาเป็นมายาให้เราเห็นว่าร่างกายของม้าทรงหรือของผู้ที่ถูกประทับทรงเขาเจ้าของจิตวิญญาณที่มาประทับทรงประทับยานมีคลื่นความถี่สูงสุดได้แค่เท่าที่ท่านเห็นถ้าสั่นเยอะแสดงว่าจิตหยาบมีคลื่นความถี่ต่ำมากมีคลื่นความรักน้อยมากแสดงว่ายังมีกิเลสหนาตัณหาเยอะอยู่เยอะเข้าใจที่เราพูดไหมเนี่ยท่านมองพฤติกรรมปั๊บท่านก็อ่านออกเลยว่าไอ้เจ้าที่มาเข้าทรงร่างเนี้ยถ้ามันเข้าจริงนะไม่ใช่หลอกลวงนะแสดงว่าเป็นเทพหรือเทวดาชั้นสูงนะยิ่งชั้นสูงมากเท่าไหร่อย่างเช่นระดับพรหมเนี่ยถึงแม้จะมีลุกหลิกอยู่บ้างเพราะพรหมบางชั้นเนี่ยยังมีผัวได้มีเมียได้มีลูกได้การสั่นสะเทือนก็จะสูงกว่าพวกเทพที่ชั้นต่ำสุดเทวดาก็ชั้นสูงขึ้นมาระดับแรงสั่นสะเทือนเนี่ยมันจะไม่เท่ากันท่านสังเกตจากอาการของร่างทรงได้เข้าใจอย่างตัวนี้ชัดไหมนะความทุกข์คืออะไรในกลุ่มที่สองคือวิตกกังวลคลาดกลัวห่วงใยนี่คือความทุกข์เป็นความทุกข์ที่จิตวิญญาณของท่านทุกข์ไม่ใช่จิตหยาบทุกข์ทุกข์เพราะคลื่นความถี่ต่ำไม่สามารถไปชาร์จแบตเตอรี่ให้กับจิตวิญญาณมีพลังบารมีหรือพลังอำนาจสูงเพิ่มขึ้นได้ขณะที่จิตวิญญาณต้องใช้พลังที่ตัวเองถือติดตัวมาจากพระบิดาหรือจากพระเจ้ามาเกิดเป็นมนุษย์ต้องใช้ของเก่าเพราะเป็นแบตเตอรี่เอามาให้จิตหยาบกับกายหยาบใช้แต่ถ้ามันไม่รีชาร์จเหมือนรถยนต์มีแบตเตอรี่ติดตั้งอยู่เนี่ยแล้วดันทะลึ่งไม่ติดเครื่องยนต์แล้วไม่มีไดชาร์จติดตั้งเพื่อทำให้แบตเตอรี่นั้นรีชาร์จก็แปลว่าเอาพลังไฟที่ใช้หายไปมาชาร์จแล้วมาเก็บไว้ในแบตเตอรี่เอาไว้พอดับเครื่องมันก็จะมีไฟอยู่เต็มใช่ไหมอ่ะเนี่ยเหมือนกันจิตหยาบไม่สั่นสะเทือนเป็นบวกเพื่อจะชาร์จแบตเตอรี่ก็คือจิตวิญญาณตัวเองเลยเพราะสั่นสะเทือนด้วยย่านความถี่ต่ำสองย่านแล้วนะวิตกกังวลคลาดกลัวความห่วงใยกลุ่มที่3ที่เป็นความทุกข์ของจิตวิญญาณและบางอย่างเนี่ยเมื่อเอาไอ้ความทุกข์เนี่ยอาการของจริตหรือของจิตที่มันเป็นความที่เรียกว่าความทุกข์เนี่ยไปขับเคลื่อนเครื่องยนต์แห่งกรรมด้วยขันธ์5มันจะกลายเป็นกรรมจักรนั่นคือสิ่งที่จิตวิญญาณทั้งกลัวนะกลัวจะต้องเผชิญกับสิ่งเหล่านั้นคือกฎแห่งกรรมเพราะว่าเวลาตายแล้วเนี่ยผู้ที่จะต้องเผชิญกับกฎแห่งกรรมอันเกิดจากจิตหยาบตอนเป็นมนุษย์เป็นผู้ก่อเป็นผู้กระทำเนี่ยก็คือจิตวิญญาณก็คือตัวเองนั่นแหละตอนที่ปลอมตัวมาเป็นจิตหยาบทำหน้าที่ขับเคลื่อนเครื่องยนต์แห่งกรรมกลับไม่มีสติก่อแต่กรรมทำแต่บาปแต่พอตายไปแล้วปั๊บจิตหยาบนะมันก็ถลายตายไปกับกายหยาบแต่คุณสมบัติทั้งหมดที่จิตวิญญาณเนี่ยแบ่งภาคให้จิตหยาบเอาไว้ใช้ทำหน้าที่แทนตอนเกิดมาเป็นมนุษย์ในภพชาติปัจจุบันเมื่อตายจิตหยาบจะต้องคืนคุณสมบัติทั้งหมดนั้นให้กับจิตวิญญาณเพื่อให้จิตวิญญาณเป็นอิสระจากการถูกจองจำอยู่ในต่อมพิทูอิตรีที่อยู่ใต้สมองบริเวณไททอยนั่นคือสิ่งที่พระบิดาทรงออกแบบไว้มันเป็นอนุตตรธรรมนะที่เราพูดเนี่ยอย่าคิดว่าเราเลอะเทอะเพ้อเจ้อนะ
นี่เป็นความรู้ใหม่ของพวกท่านเนี่ยเป็นความรู้ที่ท่านไม่รู้ว่าท่านยังไม่รู้เราก็มาบอกให้รู้เนี่ยพระบิดาก็เมตตานะรู้ว่าเราอดทนเก่งเราขยันพูดแล้วไม่เคยเหนื่อยเท่าไหร่แต่มีมารคอหอยบ้างที่มันมีเสลดเหนียวๆมาติดคอแล้วต้องกระแอมกับไอ้ love you I love you กับท่านตลอดจนหลายท่านอาจจะรำคาญเนี่ยนะพระบิดาเลยยอมให้เรามาพูดให้ท่านฟังเพราะเราต้องอดทนมากเนี่ยเพราะพูดแล้วไม่มีใครเชื่อพูดแล้วไม่ค่อยมีใครฟังเห็นไหมอย่างวันนี้กับเมื่อวานมีบางท่านนะอุตส่าห์ส่งแชร์เรดิโอการ์เด้นสถานีภูกระต่ายเรดิโอไปให้คนที่ท่านรักไปให้เพื่อนฝูงที่ชอบแชร์ไปให้มันนะบางคนยังโดนด่ากลับมึงส่งอะไรมาให้กูทั้งที่ถ้าเขาฉลาดนะเขาไม่ฟังรายการจิตจักรวาลอ่านโลกของเราทั้งที่สาวกหรือสานุสิทธิ์หรือลูกแกะของพระบิดาเมตตาพวกมันแล้วส่งไปให้มันยังด่าก้าวล่วงอีกนะแต่มันยิ่งโง่มากโง่ง่ายมากเลยครับเพราะถ้ามันไม่ฟังสถานีเรานะมันฟังได้เป็นพันสถานีรับฟังสถานีวิทยุที่มีอยู่จริงได้ทั่วทั้งโลกข่าวสารเพลงบรรเลงเพลงแขกเพลงจีนเพลงพม่าเพลงมีหมดสถานีวิทยุทั่วโลกมีครบอยากฟังอะไรล่ะสถานีวิทยุบางแห่งส่งมาจากเกาะเล็กๆที่อยู่ในมหาสมุทรนี่นะมีเยอะแยะเลยมันไม่ฟังจิตจักรวาลมันใช้แอปที่ท่านแชร์ลิงก์ไปให้มันเลื่อนนะมันไม่ได้บังคับล็อกสถานีเราไว้สถานีเดียวนะเราไม่เห็นแก่ตัวหรอกว่างๆอยากจะไปฟังเพลงจากสถานีอื่นข้างเคียงจากประเทศข้างเคียงหรือจากคนละทวีปเลยไปฟังสถานีที่ญี่ปุ่นเลื่อนไปเลยครับใช้นิ้วเนี่ยสไลด์ไปครับมันเป็นลูกโลกกลมๆครับเดี๋ยวท่านก็เจอถ้าท่านไม่อยากฟังจิตจักรวาลน่ะใช่ไหมแต่นี่โง่นะมาด่าเพื่อนที่เป็นเพื่อนคุณที่อยู่ใน Facebook วิสุทธิปัญญาเนี่ยอุตส่าห์แชร์ไปให้นะเธอก็นะส่งข้อความมาบอกว่าให้พระอาจารย์กับพระบิดาทรงเมตตาอโหสิกรรมให้แก่ไอ้คนพวกนี้ด้วยนะยังไงก็เป็นเวรเป็นกรรมของพวกเขากฎแห่งกรรมมันทำงานของมันเองไม่ว่าพระบิดาหรือเราไม่ต้องเอาเรื่องพวกเขาหรอกครับเขาก้าวล่วงพระบิดาก้าวล่วงเราทั้งพระองค์ทั้งพระบิดาพระองค์กับเราพูดกันพระหัตถ์เนี่ยไม่ให้แปดเปื้อนสิ่งโสโครกหรอกไม่ต้องกฎแห่งกรรมไม่ต้องมีใครควบคุมมันท่านจำได้ไหมมันเป็นของมันเองมันเป็นกฎธรรมดาของมนุษย์อ่ะกฎแห่งกรรมอ่ะซึ่งจิตวิญญาณจะต้องรับผิดชอบเพราะมนุษย์เป็นผู้ก่อจิตวิญญาณก็ต้องเป็นผู้ซวยไปเป็นผู้แก้ไขนะผู้ก่อคือจิตหยาบจิตวิญญาณต้องเป็นผู้แก้ไขก็คือกลับมาเกิดใหม่ใช่ไหมอ้าวประการที่4เศร้าหมองโศกเศร้าโหดหูนี่คือความทุกข์ทั้งของจิตวิญญาณและจิตหยาบด้วยเช่นจิตกำลังเศร้าหมองก็คือจิตตกอ่ะจิตหยาบมันตกก็ทุกข์จิตวิญญาณก็พลอยทุกข์ไปด้วยเพราะว่าคลื่นความถี่ของจิตหยาบที่สั่นเซียนมันเป็นบวกสูงสุดไม่ได้เพราะมันยังอยู่ในขั้นสามกระไดสามขั้นที่เราเคยบอกไปสั่นสะเทือนเป็นหนึ่งเดียวกันกับจิตวิญญาณเพื่อปลดปล่อยจิตวิญญาณให้ออกมาเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่ในการขับเคลื่อนบทบาทการเป็นมนุษย์ด้วยตัวเองก็ทำไม่ได้ทั้งภพชาติและที่ผ่านมาก็หลายภพชาติแล้วก็ทำไม่สำเร็จถูกต้องไหมหมุนแต่กรรมมาจากอย่างเดียวประการที่ห้าคือเปล่าเปลี่ยวเดียวดายเหงาหงอยประการที่หกก็คือชอกช้ำใจท้อแท้ท้อถอยสิ้นหวังพี่น้องครับทั้งหกกลุ่มที่เราจัดไว้ให้ท่านเนี่ยมันคืออาการของจิตที่เมื่อสั่นสะเทือนขันห้าจากการสัมผัสรู้ดูเห็นสิ่งใดหรือจากการที่นึกเองนึกเอาเองเพราะเป็นอายตนะภายในแล้วเกิดเป็นอาการทั้งหมด6ประการเนี่ยมันทำให้เกิดความทุกข์ทั้งจิตหยาบเองและความทุกข์ของจิตวิญญาณซึ่งเป็นตัวตนแก่นแท้ของท่านมันเป็นความทุกข์ท่านจะเลี่ยงหนีความทุกข์ไปไม่ได้นี่คือสิ่งหนึ่งที่นักบวชนักพรตทั้งหลายเขาพยายามนั่งกรรมฐานเข้าฌานสมาบัติเพื่อที่จะกำจัดความทุกข์ที่เกิดขึ้นในขันห้าของพวกเขาเพื่อกำจัดมันให้หมดสิ้นแต่ปรากฏว่าเขาไม่รู้ว่าจะกำจัดมันยังไงเพราะเขาหนีสังคมไปปลีกวิเวกอยู่คนเดียวไม่มีคนอยู่ข้างๆเนี่ยคอยกวนตีนคอยยื่นบททดสอบที่เป็นลบๆอ่ะเพราะบททดสอบที่เป็นบวกทำดีกับเราแล้วเราดีตอบมันเรื่องง่ายไงแต่ถ้าทำเลวกับเราแล้วให้เราให้ดีให้เราดีตอบมันยากมันต้องใช้สมองใช่ไหมนี่ไปปลีกวิเวกไม่มีใครออกข้อสอบให้แล้วไปนั่งหลับตาฝึกอยู่คนเดียวก็แปลว่าฝึกโดยไม่มีใครยั่วยุมีแต่จิตกูเองยั่วยุอยู่ข้างในเพราะมันแรก
กิจกูเสบ11รอดอมันยั่วยุตัวกูเองมันเลยง่ายมากกูคอยส่องจิตกูแล้วคอยตบกระบาลจิตกูคอยกดจิตของกูไว้ไม่ให้มัน11รอดอไม่ให้มันออกไปวอกแวกกับคนข้างนอกให้มันอยู่กับตัวกูของกูในปัจจุบันเนี่ยแล้วพอกดมันจนกระทั่งมันเคยตัวก็เลยคิดว่าตัวเองเนี่ยดับอัตตาดับตัวตนดับความทุกข์แล้วพร้อมที่จะดับชีวิตแล้วเพราะดับชีวิตแล้วถ้ากูไม่มีตัวตนแล้วกูก็ไม่ทุกข์แล้วเห็นไหมซึ่งเนี่ยทั้ง6ข้อบนจอเนี่ยท่านสามารถดับมันได้เพราะมันเป็นขยะในขันห้าไม่ใช่ตัวขันห้าในสิ่งเหล่านี้ซึ่งเราสามารถดับได้จานข้าวเรากินแล้วมันเลอะพี่เนาะเลอะนี่คือสกปรกใช่ไหมเป็นเศษอาหารเศษขยะถ้าเรากินไม่หมดเนี่ยเราเหลือไว้แล้วไม่ทำอะไรมันเนี่ยมันก็เน่าบูดเนี่ยไอ้สิ่งที่เน่าบูดนี่คือ6ข้อเนี่ย6ข้อใหญ่ๆเนี่ยที่อยู่ในขันห้าของท่านน่ะเราจึงบอกว่าอย่าทะลึ่งไปดับขันห้าจานชามเนี่ยมันยังใช้การได้นะแพงนะเว้ยพระบิดาประทานมาให้มนุษย์ทุกคนได้ใช้นะเว้ยนะใช่ไหมขันทั้ง5ใบเนี่ยเป็นสิ่งที่พระบิดาหรือพระเจ้าทรงประทานเอาไว้ให้จิตวิญญาณและจิตหยาบซึ่งเป็นตัวแทนของตัวเองได้ใช้ตอนเป็นมนุษย์ถ้าตอนตายขันห้าไม่มีไม่ต้องใช้ขันห้านึกออกไหมครับให้ดับหรือให้ทำลายขยะใน6ข้อใหญ่ๆเนี่ยซึ่งมันเกิดขึ้นในขันห้าของท่านเนี่ยโดยเฉพาะเริ่มจากเวทนาขันแล้วก็บางทีติดมาจากอดีตชาติหรือตอนที่เป็นเด็กๆบางทีมันติดไอ้สันดานไม่ดีหรอกเนี่ยมันติดอยู่ในสัญญาขันและนะความเคยตัวเนี่ย ความเคยตัวสอบตกมาถูกยั่วยุให้ชำระขยะเหล่านี้ที่เห็น6ข้อเนี่ยทิ้งเช่นถ้าท่านเป็นคนจิตตกเห็นของคนอื่นแล้วอยากได้มีความโลภทำงานหามรุ่งหามค่ำทำงานโดยไม่สนใจกายสังขารไม่มีการพักผ่อนไม่มีการบำรุงนะงกงกงกแล้วก็โลภอยากรวยอยากไม่สนใจกายหยาบหรือกายสังขารของตนเองเลยถ้าท่านยังใช้ชีวิตเป็นมนุษย์และเป็นแบบนี้ความโลภของท่านมันไม่มีวันที่จะถูกทดสอบเพื่อที่จะ modify แปลว่าเพื่อจะฟิตจิตหยาบของท่านเนี่ยให้มันดีขึ้นให้มันไม่มีความโลภท่านรู้ไหมบททดสอบความโลภก็คือจะต้องมีเงื่อนไขที่จะทำให้ท่านเกิดความโลภจะมีเงื่อนไขที่จะมากระตุ้นต่อมโลภคือความอยากได้ความโลภคือความอยากจะได้ในสิ่งที่ไม่สมควรได้อยากได้ในสิ่งที่ไม่สมควรนะที่จะมีโลภหรืออยากจะทำคนเดียวทั้งที่มือมี10นิ้วมี2ข้างซึ่งมันถ้าทำแล้วมันยากเกินกว่ามือ2ข้างยากเกินกว่ามือ10นิ้วที่จะทำเพราะอะไรไปมองที่ถ้ากูทำคนเดียวกูไม่ต้องแบ่งใครนี่โลภไหมแต่ที่แบ่งๆกันไปแบ่งกันรวยช่วยกันทำไม่เห็นไหมสถานการณ์ที่จะเป็นเงื่อนไขด้านลบเพื่อจะทดสอบความโลภมีคนใกล้ตัวคอยยั่วโมโหท่านให้ท่านโกรธให้ท่านโมโหหลบไปอยู่คนเดียวเหลือแต่จิตอย่างเดียวจิตถ้าไม่มีใครยั่วยุมันจะโมโหง่ายไหมนะต่อให้ท่านมีสันดานอยู่ในสัญญาขันว่าเป็นคนขี้โมโหเป็นคนที่มีโทสะจริตรุนแรงท่านลั่งหลับตาปิดอายตนะทั้งหมดเหลือแต่จิตอย่างเดียวที่เป็นอายตนะภายในจิตมันจะกวนตีนตัวเองให้โมโหตัวเองมีไหมครับไม่มีหรอกมันการติดนิสัยที่เป็นเหตุแห่งทุกข์เนี่ยมันจึงต้องฉลาดเราจะสามารถสอบผ่านเรื่องนั้นเรื่องนี้ได้พระบิดาอนุญาตให้ท่านใช้คำว่า self-instructional learning self-instructional learning แปลว่าการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงด้วยการสอนตนเอง instruct แปลว่าสอนนะ self แปลว่าสอนตัวเอง self s-e-l-f และขีด dash นะ self-instructional learning learning แปลว่าการเรียนรู้ต้องเรียนรู้จากประสบการณ์จริงด้วยตัวเองท่านเก่งแต่อยู่ในป่ากูอ่ะสามารถที่จะไม่โลภไม่โกรธไม่ลุ่มหลงไม่งมงายไม่วิตกไม่กังวลไม่ขลาดกลัวไม่ห่วงใยอะไรแล้วเพราะกูตัดอวัสวะกิเลสไปทิ้งแล้วรอพาตัวเองกลับเข้าอยู่ในสังคมอีกครั้งสิไอ้6ข้อเนี่ยมาเต็มเลยต่อให้ฝึกมาหลายพรรษาฝึกมาหลายปีท่านเชื่อสิไม่เชื่อลองทดสอบดูสิถ้าใครคิดว่าแน่เพราะมันเป็นการศึกษาเรียนรู้ด้วยวิธีที่ไม่ถูกต้อง
การที่พระบิดาให้คุณไม่ลืมในสิ่งที่คุณไม่ประทับใจในชีวิตคุณเลยก็คือคุณไม่พอใจอะไรในชีวิตที่มันเกิดขึ้นอ่ะเหตุการณ์ร้ายๆที่เกิดขึ้นในชีวิตอันเกิดจากความล้มเหลวของตัวคุณเองด้วยเหตุการณ์ร้ายๆเหล่านั้นเนี่ยพระบิดาจะออกแบบจิตของท่านเอาไว้ไม่ให้มันลืมคือจำแบบไม่ลืมเลยทั้งที่ท่านอยากลืมอยากลืมกูจำได้ทีไรกูระทกระทุกระทม

วิตของท่านเนี่ยจำได้ครบทุกเรื่องไหมแล้วถามตัวเองด้วยนะนึกอีกด้านหนึ่งท่านสามารถจำในสิ่งเลวร้ายในชีวิตของท่านเนี่ยได้มากหรือได้น้อยท่านจะจำแต่สิ่งไม่ดีในชีวิตท่านเนี่ยท่านที่ท่านอยากลืมอ่ะท่านจะจำมันได้ดีมากเลยจำได้อย่างละเอียดละออด้วยนะอย่างเช่นเพื่อนชั่วๆเนี่ยท่านจำมันได้หมดทุกตัวเลยท่านบอกว่าเพื่อนชั่วๆแล้วสิ่งชั่วร้ายเหลวไหลที่เกิดขึ้นในชีวิตท่านแต่ถ้าถามว่าแล้วเพื่อนดีๆตั้งแต่มึงเกิดมาจนถึงทุกวันนี้นั่งฟังหน้าจออยู่เนี่ยฟังพระโอวาทอยู่หน้าสลอนเนี่ยท่านจำมันได้ไหมคนที่เป็นคนดีกับท่านนะไม่ว่าดีแป๊บเดียวหรือดีเป็นประจำหรือดีนานๆหรือนานๆดีมันมีกี่คนมันมีใครบ้างบอกให้หมดเลยท่านจำได้หมดไหมมันจึงมีคำกล่าวว่ามนุษย์เนี่ยอะไรดีๆก็อยากจำอะไรที่ไม่ดีก็ไม่อยากจำแต่ปรากฏความจริงว่าสิ่งที่อยากจะจำกลับลืมแต่อะไรที่กูอยากลืมเสือกจำใครเถียงไหมนะถ้าเห็นด้วยก็เขียนเลขศูนย์มาก็ได้ตากลมๆนะเลขศูนย์สองลูกแปลว่าเห็นจริงตามที่พูดตามที่พระบิดาให้กล่าวพี่ๆน้องๆครับทั้งหมดเนี่ยเราจะบอกให้ท่านให้ท่านฟังก่อนจะมาบอกสาระนี้ว่าสาเหตุที่ท่านพ้นทุกข์ไม่ได้นั้นเพราะอะไรแต่เราจะบอกให้ท่านว่าถ้าจิตของท่านเนี่ยจิตตกโดยการสั่นสะเทือนเป็นคลื่นความถี่ต่ำหยาบๆด้วย6กลุ่มของอาการของจิตที่เรียกว่าทำให้เกิดทุกข์ทั้งจิตหยาบและจิตวิญญาณถ้าจิตหยาบของท่านสั่นสะเทือนในย่านความถี่เหล่านี้ไม่แปลกอะที่ท่านจะกลายเป็นคนฉลาดยากตรงกับคำว่าฉลาดยากแปลว่าโง่ง่ายท่านเข้าใจไหมมีใครบ้างเนี่ยที่สามารถวิเคราะห์เจาะลึกให้ท่านฟังจนถึงกึ๋นแบบเนี้ยเถียงได้ไหมเนี่ยที่เราพูดมาเนี่ยใช่ไหมถ้าท่านต้องเป็นคนฉลาดท่านต้องคิดตามแล้วฉลาดตามให้ได้เพราะท่านติดอยู่กับ6ประการ6ประการพวกนั้นคือกิเลสตัณหาราคะอารมณ์ขยะแล้วก็บางทีนะแถมอุปทานคือความเชื่อในสิ่งผิดๆนะท่านติดอยู่กับสิ่งเหล่านี้ท่านถึงต้องหมุนกรรมจักรตลอดแล้วต้องเวียนว่ายตายเกิดมีสังสารวัฏตลอดทั้งที่ท่านไม่อยากมีแต่ท่านพยายามจะไปทุบขันธ์แทนที่ไปหาวิธีจะดับไอ้สิ่งที่อยู่ในขันธ์ทั้ง6ข้อที่เราบอกมันเลยทำให้จิตของท่านเนี่ยสั่นสะเทือนในคลื่นความถี่ต่ำเวลาท่านจะพูดท่านก็พูดด้วยกิเลสมีกิเลสเป็นตัวกำกับให้ท่านพูดในกระบวนการของขันธ์5มีกิเลสมีตัณหาขับเคลื่อนพฤติกรรมของกายหยาบหรือกายสังขารของท่านไม่ว่าจะเป็นมโนกรรมหรือวจีกรรมหรือกายกรรมท่านตกเป็นทาสของอำนาจกิเลสตัณหาราคะอารมณ์ขยะรายวันและก็อุปทานในหลายเรื่องหลายเรื่องท่านขับเคลื่อนในสิ่งเหล่านี้ท่านเห็นไหมครับท่านจึงเป็นผู้บรรลุธรรมที่แท้จริงไม่ได้ผู้ที่บรรลุธรรมที่แท้จริงต้องเป็นพุทธะแท้ๆไม่ใช่ตามคำอ้างอิงหรือตามมโนเอาว่ากูเป็นพุทธะพุทธะแปลว่าท่านต้องสามารถใช้ความรักและปัญญาของสมองสองซี่ในการขับเคลื่อนขันธ์5เพื่อให้เกิดธรรมจักรในการที่จะแทรกแซงกรรมจักรเนี่ยให้มาเป็นธรรมจักรได้เป็นผลสำเร็จไม่งั้นเนี่ยท่านก็เวียนว่ายตายเกิดอยู่นี่แหละครับบรรลุธรรมแบบตาลยอดด้วนนะก็คือนิพพานแบบตาลยอดด้วนไม่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกแต่นั่นไม่ใช่การหลุดพ้นนั่นไม่ใช่การประสบความสำเร็จที่แท้จริงในการเกิดมาเป็นมนุษย์คือคนสองมิติที่ต้องคนมิติกายหยาบกับมิติจิตหยาบเนี่ยนะกายหยาบจิตหยาบเนี่ยกับมิติของจิตวิญญาณซึ่งเป็นแก่นแท้ต้องคนให้เข้ากันเป็นหนึ่งเดียวจึงจะเรียกว่ามนุษย์ได้อย่างที่เราบอกเข้าใจนะท่านนี้ต่อมาที่กำลังจะอธิบายแต่ไม่ใช่สไลด์แผ่นนี้คือถ้าจิตเราเนี่ยยังหมกมุ่นอยู่กับคลื่นความถี่ต่ำไม่สามารถจะปฏิบัติธรรมเพื่อยกระดับจิตหยาบตัวเองให้สันเซียนเป็นบวกเข้าหาจิตวิญญาณให้ได้แล้วก็เวลาคุณจะใช้ปัญญาของสมองคุณจะเข้าถึงอำนาจในการใช้ปัญญาสูงสุดทางด้านบวกของสมองไม่ได้คุณจะใช้กิเลสเนี่ยเป็นตัวบังคับให้จิตนะจิตที่เป็นกิเลสเนี่ยเช่นความรู้สึกรังเกียจหรือความรู้สึกลุ่มหลงงมงายไอ้ความลุ่มหลงงมงายหรือความรู้สึกรังเกียจเนี่ยของจิตเนี่ยมันจะไปขับเคลื่อนสมองซีกซ้ายของคุณให้เกิดการสั่นสะเทือนเพื่อให้เป็นความคิดของตัวคุณเองจากการนึกและการคิดด้วยจิตของตัวคุณเอง
โดยอำนาจ

ของกิเลสตัณหาพวกนี้คุณก็จะมีพฤติกรรมที่บกพร่องคุณก็จะมีพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้องเพราะอะไรครับเพราะตัวขับเคลื่อนตัวก่อเหตุนั่นน่ะมันเป็นตัวที่ไม่ถูกต้องมันไม่สามารถเข้าถึงจิตวิญญาณตัวเองได้และมันก็จะไม่สามารถคิดบวกพูดบวกทำบวกได้เพราะตกเป็นทาสของกิเลสตัณหาราคะอารมณ์ขยะแล้วก็อุปทานในสิ่งที่ไม่ถูกต้องเป็นความเชื่อในสิ่งที่ไม่ถูกต้องมันก็เป็นของมันอย่างนั้นมันคนที่โกรธคือคนนั้นก็จะโง่คนที่เป็นคนโมโหคือแรงยิ่งกว่าโกรธคือบ้าคลั่งเลยนี่ก็คือคนบ้าคนบ้าเป็นเพราะจิตสั่นสะเทือนเป็นโกรธจิตสั่นสะเทือนเป็นโมโหจิตมันเลยขับเคลื่อนสมองซีกซ้ายและจิตมันก็ขับเคลื่อนสัญชาตญาณเนื่องจากมันเป็นคลื่นความถี่ต่ำการจะเข้าถึงความฉลาดทางปัญญาของสมองซีกซ้ายหรือการจะเข้าถึงความฉลาดทางปัญญาของสมองซีกขวามันเลยถูกปิดประตูตายปิดประตูเพราะจิตหยาบไม่สามารถสั่นสะเทือนด้วยคลื่นความถี่สูงทางด้านบวกได้ถ้าเราจะใช้สมองซีกซ้ายคิดดีคิดชอบไม่ให้คิดชั่วสมองซีกซ้ายของท่านก็จะต้องได้การได้รับการกระตุ้นหรือการสั่นสะเทือนจากจิตหยาบที่สั่นสะเทือนเป็นด้านบวกคือด้านดีต้องนึกดีคิดดีเท่านั้นสมองซีกซ้ายถึงจะให้คำตอบว่านึกดีคือนึกอย่างไรคิดดีคือคิดอย่างไรพูดดีทำดีคือทำอย่างไรหรือตอนที่จะต้องกดปุ่มใช้สมองซีกขวาค่าความถี่ของคลื่นจิตหยาบของท่านต้องไม่ใช่สั่นสะเทือนเป็นบวกคือต้องทิ้งไอ้หกอย่างนี้อย่างเดียวนะทิ้งขยะในจิตหมดท่านต้องมีความสามารถหรือมีปัญญาที่จะสั่นสะเทือนจิตของท่านให้มีความบวกสูงสุดเพื่อจะกดปุ่มใช้สมองซีกขวานำซีกซ้ายให้ได้มิติของการใช้สมองสองซีกพระบิดาทรงออกแบบเอาไว้ด้วยอาการทางจิตที่เป็นบวกกับเป็นลบเป็นบวกสูงสุดจะเปิดในการใช้สมองซีกขวาได้ถ้าเป็นบวกแต่ยังไม่สูงสุดจะสามารถใช้เปิดมิติในการใช้สมองซีกซ้ายด้วยวิธีกดปุ่มได้แต่ถ้าสั่นสะเทือนเป็นบวกไม่ได้บวกบ้างลบบ้างหรือเป็นบวกแบบหยาบๆกูรำคาญมันกูเลยจะช่วยมันรำคาญนี่คือบวกต่ำสุดจิตหยาบของท่านก็จะบงการให้สมองซีกซ้ายทำงานได้แต่จะทำงานได้ในมิติของแรงสั่นสะเทือนที่เป็นบวกต่ำๆเท่านั้นแค่กูสมเพชมึงวะกูเวทนามึงวะกูอุจจาตาไปกูรำคาญมึงมากเลยเอาไปนี่คือบวกที่ใช้สมองซีกซ้ายไม่ใช่บวกบริสุทธิ์โอเคนะยกตัวอย่างเท่านี้เพราะฉะนั้นถ้าท่านยังมีกิเลสหนาตัณหาเยอะอยู่ในซวงหมุนขันธ์5นาทีไรจะเป็นกรรมจักรทุกทีครับแล้วถ้าก็ยังจะโง่ครับเพราะไม่สามารถเข้าถึงการใช้ปัญญาของสมอง2ซีกได้หลงจ้องมันจะเป็นอย่างนั้นนะสาเหตุที่พ้นทุกข์ไม่ได้ประการที่1ครับสไลด์ปัจจุบันนะเพราะว่าท่านแก้ปัญหานั้นไม่ได้ที่แก้ปัญหานั้นไม่ได้เพราะโง่ไงเพราะโง่ง่ายๆเข้าถึงอำนาจทางปัญญาไม่ได้เข้าถึงความรักที่บริสุทธิ์ไม่ได้จึงแก้ปัญหานั้นไม่ได้ประการที่2เพราะตัดสินใจผิดพลาดก็เกิดความทุกข์อีกตัดสินใจผิดพลาดเพราะคิดไม่เป็นหรือคิดผิดหรือเชื่อคนผิดเชื่อคำแนะนำที่ผิดก็เลยตัดสินใจลงมือพูดตัดสินใจลงมือทำมันก็เลยผิดมันก็เกิดความทุกข์ทำให้เกิดปัญหาก็เลยพาความทุกข์มาเกิดประการที่3สาเหตุที่พ้นทุกข์ไม่ได้เพราะเกิดปัญหาใหม่เพิ่มเกิดปัญหาใหม่เพิ่มขึ้นเพราะมีความผิดพลาดใน2ประการที่ผ่านมาคือแก้ปัญหานั้นไม่ได้แล้วตัดสินใจผิดพลาดแล้วยังก่อปัญหาใหม่เพิ่มขึ้นไปอีกอ่ะยิ่งทุกข์หนักเข้าไปอีกใช่ไหมเหมือนลิงแก้แหแหมันพันตัวลิงมันไม่ฉลาดเหมือนกับคนหรอกที่จะต้องแก้ไขแหเอาออกจากการที่มามัดขามัดแขนมาพันตัวอยู่ต้องแก้ออกทีละชั้นทีละชั้นแต่ยิงมันลิงมันมองอยากเป็นมิติแบบฉลาดแบบมนุษย์ไม่มีไม่ได้เพราะมันไม่มีสมองสองซีกที่ฉลาดมีปัญญาให้ใช้ถึง4ระดับอะลิงมันไม่ได้ขนาดนั้นยังใช้สัญชาตญาณของลิงมันเลยแก้ไปแก้มามันยิ่งพันตัวมันแน่นถ้าไม่มีมนุษย์ผู้ใจบุญไปช่วยมันลิงตัวนั้นตายแน่เ
พราะโดนแหพันเขาเรียกว่าลิงแก้แหมันถ้าคนฉลาดง่ายแล้วก็โง่ยากเนี่ยคนพวกนี้จะเป็นผู้ที่สามารถมีชีวิตอย่างสันติสุขมีความสงบสุขนะไม่เกลียดกลัวปัญหาเพราะมีความฉลาดทางปัญญาและมีความฉลาดทางจิตเขาเรียกว่าจิตตปัญญาเป็นอาวุธเป็นเครื่องมือในการแก้ปัญหาใดๆในชีวิตที่มันนำมาสู่ความทุกข์ยากให้กับตัวเองแก้ได้หมดแต่ถ้าเป็นคนโง่ง่ายกลัวปัญหาเกลียดปัญหาคิดว่ากูแก้ไม่ได้กูล้มเหลวแน่ๆกูต้องหาคนช่วยวานด้วยใครช่วยกูทีถ้ามัวอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าเป็นพวกโง่ง่ายเสร็จครับยิ่งแก้ปัญหายิ่งแก้มันจะยิ่งแก้แล้วก็เหมือนกับลิงแก้แหเหมือนพฤติกรรมของลิงแก้แหเพราะมันมั่วก็มัดตัวเองปัญหามัดตัวเองดิ้นไม่หลุดตายคาปัญหาเลยเข้าใจไหมนี่คือการยกตัวอย่างประการที่4สาเหตุที่พ้นทุกข์ไม่ได้เพราะสูญเสียความมั่นใจทุกข์ไหมเวลาทำอะไรต่อกูไม่มั่นใจเพราะกูแก้ปัญหาไม่ได้ตัดสินใจก็ผิดพลาดแล้วมีปัญหาใหม่เพิ่มให้ต้องแก้ไขซ้ำๆซากๆอีกมีปัญหาใหม่เพิ่มด้วยสวยแน่ๆเลยต่อไปเลยไม่ค่อยกล้าคิดไม่ค่อยกล้าแสดงออกไม่เป็นตัวของตัวเองและไม่กล้าแก้ปัญหาไม่กล้าเผชิญปัญหาเพราะเสียความมั่นใจคนที่ใช้ชีวิตอยู่ในสังคมในทีมงานในครอบครัวหรือในประเทศชาติหรือในโลกนี้นะถ้าไม่เป็นคนที่ไม่มีความมั่นใจในการดำเนินชีวิตหรือทำสิ่งใดก็ตามให้ประสบความสำเร็จอย่างยอดเยี่ยมยิ่งใหญ่ถ้าทำแล้วทั้งตอนเริ่มต้นทำหรือขณะกำลังลงมือทำไม่มีความมั่นใจอะไรสักอย่างนึงว่าตัวเองจะทำได้ตัวเองจะฟันฝ่าอุปสรรคปัญหาหรือแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้ทั้งปัญหาใหม่ปัญหาเก่าถ้าไม่มั่นใจและไม่มั่นใจว่าตัวเองจะมีฝีมือมีความสามารถที่จะทำและประสบความสำเร็จได้ทุกตลอดมีความทุกข์อยู่กับจิตใจตลอดเรากำลังบอกว่าถ้าคิดไม่เป็นแก้ปัญหาไม่เป็นและไม่เข้าใจก็จะมองเหมือนกับคนนำทางตาบอดสอนท่านนะทั้งที่ตัวเองมีปัญญาพระพุทธองค์ก็สอนหลักอริยสัจ4ให้เอาไว้ใช้ในการจัดการกับปัญหาตัวเองเพื่อจัดการกับความทุกข์เพราะปัญหาเป็นที่มาแห่งทุกข์ไม่เอามาใช้เห็นไหมใช้ไม่เป็นไปใช้เพื่ออะไรก็ไม่ทราบแล้วก็เกลียดปัญหากลัวปัญหาเพราะมันพาให้เกิดความทุกข์เลยพยายามจะดับทุกข์ด้วยการดับอัตตาตัวกูและก็ดับการมีชีวิตอยู่ก็คือไม่ต้องมาเกิดอีกมาตายแล้วก็ทำกันง่ายๆด้วยสมองซีกซ้ายแต่ไม่บรรเจิดเพราะขาดหลักการและขาดเหตุผลไม่ได้เป็นพุทธะที่แท้จริงนะคนเราถ้าทำอะไรแล้วขาดความมั่นใจเสร็จแล้วเลิกกันเลยครับมีแต่ล้มเหลวมีแต่ความไม่ก้าวหน้ามีแต่ความไม่ประสบความสำเร็จไม่ประสบความสำเร็จประการที่5พอทำแล้วเจอปัญหาเดิมอีกแก้ปัญหาแล้วปัญหาเดิมก็กลับมาอีกแก้ไม่เสร็จสักทีก็เรียกว่าขว้างงูไม่พ้นคองูคือตัวปัญหากูขว้างมันไปมันก็เหวี่ยงกลับมาหาคอกูมารัดคอกูอีกเนี่ยก็จะเกิดความเบื่อหน่ายท้อแท้ปัญหาไม่ใช่งูแต่พอเจอซ้ำๆซากๆเขาก็เบื่อหน่ายแล้วเจอมากมายนะก็เกิดความท้อแท้ไม่อยากทำอีกแล้วไม่อยากสู้อีกแล้วก็ต้องระทมกับอยู่กับความทุกข์นั้นก็แปลว่านอนกอดปัญหานั้นนะเพราะคนอื่นจะแก้ปัญหาให้แทนเราไม่ได้นะความปัญหาใครปัญหามันใครหิวคนนั้นต้องกินใครกระหายคนนั้นต้องดับกระหายเองให้คนอื่นกินแทนดื่มแทนไม่ได้นะใครรักเราแค่ไหนก็ตามถ้าเราเจ็บไข้ได้ป่วยมากเขาสงสารเราที่เราเจ็บป่วยเขาขออาสาป่วยแทนเจ็บแทนเราทำได้ไหมครับไม่ได้ปัญหาใครปัญหามันกายใครกายมันปากใครปากมันจมูกใครเอาไว้หายใจก็จมูกของมันคนนั้นเนี่ยจะให้คนอื่นมาหายใจแทนเป็นไปไม่ได้นี่คือกฎของธรรมชาติมันสาเหตุที่พ้นทุกข์ไม่ได้เพราะยังจมอยู่กับกองทุกข์และเกิดความเบื่อหน่ายท้อแท้ประการที่6สาเหตุที่พ้นทุกข์ไม่ได้เพราะพึ่งจิตตปัญญาของตัวเองไม่ได้ตัวแดงๆนะพึ่งจิตตปัญญาของตัวเองไม่ได้หลายคนมีตัวแดงๆขึ้นมาว่าพึ่งพาจิตตปัญญาของตัวเองไม่ได้อยากรู้จังจิตตปัญญาภาษาของจิตจักรวาลของท่านอาจารย์เนี่ยมันคืออะไรวะคืออะไรเว้ไม่สงสัยครับมาดูสไลด์ต่อไปครับจิตตปัญญาคืออะไรจิตตปัญญาเนี่ยเราเขียน2ตัวเพื่อให้คุณอ่านว่าจิตตปัญญาถ้าเอาตัวต่อเต่าออกไปตัวหนึ่งนะฮะตัวเต่าหลังตุงออกไปเนี่ยเต่าก็จะหลังไม่ตุงแล้วมันก็จะอ่านเป็นจิตปัญญาไปเลยนะมันเป็นคำบาลีสันสกฤต2คำเนี่ย
ที่มาเชื่อมกันนะฮะมาสมาดกันไม่ใช่สมาดนะครับสมาดก็คือสอเสือมอม้าสระอาสอเสืออามาสมาดกันก็แปลว่าเชื่อมกันอย่างมีนัยยะคำว่าจิตมีต่อเต่า2ตัวคำว่าปัญญาก็เขียนอย่างเงี้ยนะเอา2ตัวมารวมกันเรียกว่าจิตตปัญญาถามว่าจิตตปัญญาคืออะไรครับเรามีคำตอบจิตตปัญญามนุษย์ทุกคนต้องมีครับจิตตปัญญาเนี่ยกับจิตสำนึกเนี่ยนะจริงๆแล้วมันก็คือคำเดียวกันแต่เราเห็นคนมันมั่วจิตสำนึกบ้างจิตใต้สำนึกบ้างมั่วไปนะเอาเรื่องของจิตสำนึกไปเรียกว่าจิตใต้สำนึกเอาคุณสมบัติหรือเรื่องราวของจิตใต้สำนึกมาพูดว่าจิตสำนึกมนุษย์ทั่วไปในสังคมมั่วเราเลยแยกคำว่าจิตสำนึกกับจิตตปัญญาเนี่ยนะออกไว้ออกจากกันจิตสำนึกก็คือการสั่นสะเทือนนะทางอารมณ์รู้สึกนึกคิดของมนุษย์นะโดยการใช้ขันห้าทั้งกระบวนการทั้งระบบเนี่ยแล้วก็ขับเคลื่อนมโนกรรมก็คือพฤติกรรมภายในเนี่ยออกมาให้คนที่อยู่รอบข้างได้แลเห็นว่ามโนกรรมของตนนั้นกำลังสั่นสะเทือนด้วยพฤติกรรมแบบไหนอย่างไรแล้วแสดงภาพมายาหรือฉายมายาออกมาเป็นพฤติกรรมภายนอก introvert behavior คือพฤติกรรมภายในกับ extrovert behavior คือพฤติกรรมภายนอกที่เป็นวจีกรรมกับกายกรรม introvert ก็คือมโนกรรมแสดงมันออกมาข้างนอกการขับเคลื่อนพฤติกรรมด้วยกระบวนการ2มิติแบบนี้เราเรียกว่าจิตสำนึกเป็นการสั่นสะเทือนทางจิตสำนึกที่เรียกว่า consciousness หรือ conscious โอเคแต่จิตตปัญญาเนี่ยเราต้องการแยกให้เห็นชัดเจนว่าจิตที่สั่นสะเทือนเป็นบวกต้องไปสั่นสะเทือนปัญญาหรือสมองที่เป็นด้านบวกถึงแม้ว่าจะสั่นสะเทือนเป็นบวกทั้งจิตบวกก็คือความรักปัญญาเป็นบวกก็คือคิดให้ไม่คิดเอาอะไรอย่างเงี้ยนะใช่ไหมรวมกันแล้วเนี่ยคุณจะแสดงออกมาหรือไม่ก็ตามเพราะคุณสามารถอนุโมทนาบุญได้คุณสามารถเอเมนสาธุได้เพียงแค่แสดงพฤติกรรมทางจิตเท่านั้นเพราะบางทีคุณไม่จำเป็นต้องไปแสดงออกให้ใครรู้ก็ได้ว่าคุณมีความรู้สึกนะมีความสุขและดื่มด่ำกับความดีงามของเขามากเหลือเกินนะเพราะบางทีมันอาจจะเป็นดาบสองคมใช่ไหมทำให้เขาหลงตัวเองว่าโอ้เราประทับใจเขามากเราอาจจะไม่ต้องแสดงออกแค่แสดงความเป็นมิตรออกมาเฉยหน้าตาปกติไม่หน้าตาเหมือนยักษ์ขมูขีเพราะจิตไม่สงบหรือกำลังเสียสมดุลใช่ไหมฮะเราก็ยิ้มแย้มแจ่มใสทำตัวปกติไม่ทำร้ายเขาอะไรทำนองนั้นอย่างนี้เขาเรียกว่าจิตตปัญญาสั่นสะเทือนเป็นบวกแล้วใช้พลังอำนาจทางสมองนะที่ได้จากการสั่นสะเทือนของสมองเป็นคลื่นบวกจากอำนาจของจิตที่เป็นบวกมากๆเราจึงเรียกว่าจิตตปัญญาอ่ะถ้าแยกออกเป็นข้อเห็นชัดเจนก็คือจิตตปัญญาประกอบด้วย 1. ความฉลาดทางอารมณ์ถ้าคุณเป็นครูบาอาจารย์ที่ถามว่ามันคือ EQ ใช่ไหม EQ มาจากคำแต่ว่า emotion quotient แปลว่าความฉลาดทางอารมณ์ในทางโลกวิชาจิตวิทยาเขาสอนเรื่องนี้แต่มันจะมีปัญหาตรงที่ว่าเราตอบท่านไม่ได้หรอกว่ามันเหมือนกันไหมกับวิชาโลกของเราเนี่ยนะเป็นอภิปรัชญาเป็นเมตาฟิสิกส์เป็นวิชาพระอาทิตย์วิชาพระอาทิตย์ก็คือวิชาของพระเจ้าเป็นวิชาของพระบิดาไม่ใช่วิชาโลกความหมายเหมือนกันหรือเปล่าเราไม่รู้ความฉลาดทางอารมณ์ของเราหมายถึงเราสามารถที่จะจัดการกับอารมณ์ที่ไม่ดีของเราได้หลังจากที่เราถูกยั่วยุด้วยบททดสอบที่เป็นเงื่อนไขด้านลบเราจะต้องสามารถจัดการกับอารมณ์รู้สึกที่มันจะลามปามไปถึงการนึกคิดด้านลบเราจะต้องสามารถจัดการกับอารมณ์ด้านลบอันเกิดจากการถูกคนยั่วยุหรือคนรอบข้างยื่นบททดสอบที่เป็นบทที่เป็นลบเนี่ยเป็นเงื่อนไขลบมาให้เราถ้าเราสามารถจัดการได้เราก็จะสามารถในข้อที่2สามารถแสดงออกทางอารมณ์ที่ไม่เหมาะสมซึ่งมันกำลังเกิดขึ้นเป็นสภาวะปัจจุบันของกูเนี่ยสามารถที่จะแสดงออกมาเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นสั่นสะเทือนจิตหยาบที่มันเกิดอาการไม่สงบหรือเสียสมดุลเพราะถูกยั่วยุจากคนรอบข้างแล้วควบคุมมันได้จัดการให้มันสงบได้แล้วจากนั้นก็สามารถแสดงพฤติกรรมอันเกิดจากการสั่นสะเทือนด้วยความไม่สงบเนี่ยแต่สามารถแสดงออกมาอย่างสงบได้ในทันทีทันควันนั้นเพราะจิตหยาบท่านเอาชนะจิตฝ่ายต่ำได้
เห็นไหมนี่คือความหมายของความฉลาดทางอารมณ์ที่เราไม่เรียกว่า EQ เดี๋ยวจะไปซ้ำกับของฝรั่งที่พวกท่านเรียนมาที่คุณครูเรียนมานั่นนะมันเหมือนเราไหมล่ะจัดการกับอารมณ์ขยะของตัวเองได้อย่างเหมาะสมและสามารถแสดงพฤติกรรมที่เป็นวจีกรรมหรือกายกรรมออกมาได้ขณะที่จิตนั้นมีสภาวะจิตเพราะถูกยั่วยุที่มันมีอาการที่ไม่เหมาะสมเช่นโกรธโมโหมีโทสะจริตที่รุนแรงอยู่สามารถแสดงออกมาได้มีวาจาที่เป็นดอกไม้เป็นภาษาดอกไม้มีพฤติกรรมที่ไม่ก้าวร้าวมีพฤติกรรมที่แสดงออกมาว่าเป็นมิตรได้นี่คือ2ข้อควบคุมได้แสดงออกอย่างเหมาะสมได้อย่างที่3ถ้าท่านมีคนมีความฉลาดทางอารมณ์ท่านต้องสามารถทำงานหรือใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันกับใครก็ได้สามารถทำงานหรือใช้ชีวิตร่วมกันกับใครก็ได้ถึงแม้มีนิสัยใจคอที่แตกต่างกันกับท่านท่านก็จะสามารถทำงานร่วมกันกับเขาได้อย่างมีความสุขและพวกสุขนี่คือจิตใจถูกไหมใช่ไหมนะจิตใจอารมณ์นี่ก็คือจิตใจท่านสามารถทำงานร่วมกับใครก็ได้นิสัยไม่ดีสันดานดีนะอย่างไรท่านก็มีความสุขอยู่กับคนเหล่านี้และขณะเดียวกันคนเหล่านี้ที่มีความหลากหลายคือนานาจิตตังกับตัวท่านมีอะไรที่แตกต่างกับท่านเขาก็สามารถที่จะใช้ชีวิตร่วมกันกับท่านทำงานร่วมกันเป็นทีมเดียวกันเป็นองค์กรหน่วยงานเดียวกันกับท่านได้อย่างมีความสุขไม่ใช่ว่ามีความสุขกับทุกคนได้แต่ยกเว้นอีเวนนี่มีความสุขกับทุกคนได้ยกเว้นไอเวนนั่นถ้าอย่างเงี้ยไม่ใช่คนที่มีความฉลาดทางอารมณ์คุณครูครับที่ถามเราไว้ใน Facebook เราตอบแล้วนะจิตตปัญญาในประการที่1คือมีความฉลาดทางอารมณ์ความฉลาดทางอารมณ์ภาษาอังกฤษชื่อว่า emotion quotient จริงครับภาษาอังกฤษชื่อตรงกันแต่นิยามหรือความหมายเป็นพฤติกรรมเชิงประจักษ์ภาษาจิตวิทยาพฤติกรรมเชิงประจักษ์ของคนที่มีความฉลาดทางอารมณ์เป็นแบบไหนล่ะที่ฝรั่งมันสอนคุณครูไว้เนี่ยตำราฝรั่งน่ะนี่ตำราของจิตจักรวาลนะเราสอนว่าต้องมีคุณสมบัติสำคัญ3ประการนี้ถ้ามีไม่ครบ3ประการนี้แสดงว่าเป็นคนไม่มี EQ ครับในความหมายของจิตจักรวาลโอเคนะโอเคมั้ยทำงานอยู่กับใครไม่ได้ทำงานได้ไม่นานเดี๋ยวก็กัดกันทะเลาะกับเขาไม่ว่าทะเลาะด้วยผลประโยชน์หรือทะเลาะด้วยความมีนิสัยสันดานที่แตกต่างเวลาจะทำงานต้องบอกเจ้านายว่าหนูไม่อยากทำงานเป็นทีมร่วมกับอีเวนนี่เพราะมันนิสัยไม่ดีสันดานไม่ดีใช่ไหมเราจะทำงานกับคนนิสัยดีสันดานดีหรือนิสัยไม่ดีสันดานไม่ดีเราทำงานได้หมดทุกคนถ้าจะต้องทำนี่แสดงว่าเรามีความฉลาดทางอารมณ์เพราะคนเราเวลาโกรธเนี่ยเวลาโมโหเนี่ยแสดงว่าจิตโตใช่ไหมไม่มีความฉลาดทางจิตใจไม่มีความฉลาดทางจิตตะนะไม่ฉลาดประการที่สองจิตตปัญญาเห็นไหมตะกี้ความฉลาดทางอารมณ์ไปแล้วนะความฉลาดทางสมองไอ้พวกท่านก็รู้คุณครูถามว่าเป็น IQ ใช่ไหมแต่ไม่ได้เขียนไว้ใน Facebook เรารู้ว่าครูต้องถามแน่ intelligence quotient เป็นผู้ที่มีความฉลาดทางปัญญาปัญญานี่ได้จากสมองนะไม่ใช่ปัญญาไม่ใช่ปัญญาของจิตเป็นปัญญาที่ได้จากสมองแต่จิตต้องเป็นผู้บงการจิตต้องเป็นผู้สั่นสะเทือนสมองไม่งั้นเนี่ยอำนาจแม่เหล็กของสมองมันจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าจิตไม่สั่นสะเทือนเซลล์ประสาทที่เป็นเซลล์สมองอ่ะให้มันเกิดการสั่นสะเทือนเนี่ยเป็นคลื่นความถี่แล้วมันก็จะคายสนามแม่เหล็กออกมาถ้าเป็นสนามแม่เหล็กของสมองซีกซ้ายก็แปลว่าท่านสั่นสะเทือนจิตเพื่อคิดด้วยสมองซีกซ้ายถ้ายังโง่อยู่คือคิดเรื่องยากๆยังคิดไม่ค่อยได้แสดงว่าจิตของท่านนั้นมีสภาวะของจิตในการสั่นสะเทือนเป็นคลื่นบวกเนี่ยค่อนข้างต่ำอยู่มันจึงทำให้ท่านเนี่ยมีอำนาจทางปัญญาที่ได้จากสมองซีกซ้ายออกมาน้อยพอมีปัญญาน้อยก็คิดไม่ค่อยออกอ่ะนึกออกยังแต่ถ้าท่านมีจิตที่ใสมีกิเลสหนาตัณหาเยอะในจิตอ่ะน้อยลงแล้วอำนาจในการสั่นสะเทือนของจิตเพื่อที่จะเข้าถึงด้านบวกแล้วนึกคิดสิ่งที่สมองซีกซ้ายหรือขวาต้องคิดเนี่ยมันจะมีความน่าสูงกว่าปกติท่านก็จะกลายเป็นคนที่แสดงมายาให้คนอื่นเห็นว่าเฮ้ยนายเป็นคนช่างคิดนี่วะเฮ้ยทำไมนายฉลาดเป็นโกรธอย่างนี้วะอุ้ยนายนี่จีเนียสแต่บางทีเวลาท่านโมโหท่านโกรธจิตตกจิตกำลังตกต่ำท่านกลายเป็นจีเนียสวะครับ ท่านก็จะกลายเป็นคนโง่ทันทีเลยเป็นเหมือนกับคนไร้สติปัญญาเลยครับนะทำอะไรก็เอาอารมณ์นำหมดก็ทำอะไรแบบโง่ๆนั่นแหละเห็นไหมอย่างที่สองคือความฉลาดทางสมองคือต้องฉลาดทางอารมณ์ก่อนสอนจิตให้คิดบวกนึกบวกมีอารมณ์ด้านบวกก่อนส่วนความฉลาดทางสมองสองซีกนั้นน่ะต้องใช้จิตที่สั่นสะเทือนเป็นบวกอย่างเดียวเลยท่านต้องฝึกจิตให้สั่นสะเทือนเป็นบวกก่อนเราจึงใช้คำว่าจิตตะ
แล้วก็มาต่อกันกับปัญญาแปลว่าจิตนั้นจะต้องสามารถไปบงการสมองของท่านให้สั่นสะเทือนเป็นกระบวนการในการคิดซึ่งกระบวนการเนี้ยมันอยู่ในขันที่3คือรูปเวทนาสัญญาขันสัญญาเนี่ยมันอยู่ในขันที่3ใช่ไหมการคิดกระบวนการคิดของสมองโดยการทำงานกับจิตกับสมองมันจะเกิดขึ้นในขั้นตอนของสังขารขันซึ่งเป็นขันที่4ใน5ขันของขัน5ฟังแล้วงงไหมครับเห็นไหมมันเป็นเรื่องสลับซับซ้อนมันเป็นอนุตตรธรรมถ้าไม่ใช่เราและพระบิดาทรงเมตตาสื่อสอนมาไม่มีใครสอนท่านได้เพราะเขาไม่รู้ถ้าท่านรู้รู้เท่ารู้ทันท่านก็จะสามารถมีอำนาจในตัวเองเป็นมนุษย์ที่เข้าถึงอำนาจของการเป็นมนุษย์ของตัวเองได้ท่านก็จะชนะทุกสิ่งเลยชนะกฎแห่งกรรมได้ชนะการมีสังสารวัฏได้ชนะเพื่อนมนุษย์ด้วยการที่จะไม่ต้องต่อสู้ไม่ต้องทำร้ายเขาชนะโดยไม่ต้องใช้อำนาจอันเลวร้ายอำนาจจากพฤติกรรมขยะไปจัดการเขาครับแต่เป็นอำนาจที่ได้จากบารมีทางจิตวิญญาณของท่านอำนาจได้มาจากบารมีทางกายสังขารของท่านคือพลังปัญญาของสมองพลังอำนาจด้านบวกที่เป็นพลังจิตของท่านท่านจะชนะคนทั้งหลายรอบตัวท่านด้วยอำนาจเหล่านี้ซึ่งถ้าใช้อำนาจเหล่านี้เอาชนะคนรอบข้างทั้งหมดทุกสิ่งในโลกนี้ท่านเป็นคนที่เหนือเป็นคนที่เหนือโลกเป็นคนที่เหนือกฎแห่งกรรมเป็นคนที่มีชัยชนะเหนือทุกสิ่งได้ถ้าท่านชนะเหนือทุกสิ่งได้นี่ไงท่านมีหน้าที่ต้องตายไหมนะไม่ต้องตายเพราะสามารถชนะได้แม้กระทั่งความตายเราค่อยๆเจาะลึกให้ท่านฟังไปเรื่อยไอ้ใครมันดูถูกดูแคลนก่อนว่าเราช่วยท่านไม่ต้องตายได้นะอายุยืนยาวจนกว่าพร้อมที่จะตายเพราะหมดหน้าที่แล้วสิ้นยุคพลังงานเก่าและพระบิดาจะเปลี่ยนสู่ยุคใหม่แล้วต้องละทิ้งกายสังขารและเพื่อให้เด็กๆจากฟ้าสีครามที่ไม่เคยเกิดมาเป็นมนุษย์มาทำหน้าที่เป็นจิตวิญญาณเพื่อช่วยใช้ความรักค้ำจุนโลกในรุ่นต่อไปถ้าเรารู้อย่างเงี้ยเราหลับไปปั๊บเราตั้งใจเลยพระบิดาลูกจะกลับไปกราบพระองค์นะลูกขอทิ้งกายสังขารด้วยการนอนหลับไปพรุ่งนี้เราจะไม่มีสำหรับลูกอีกแล้วอนาคตชาติก็จะไม่มีสำหรับลูกอีกแล้วอดีตชาติก็จะไม่มีสำหรับลูกแล้วจิตวิญญาณของลูกจะเดินทางกลับออกไปจากเอกภพผ่านดานะพาลัยหรือประตูข้อแกะเพื่อกลับไปกราบพระบาทของพระองค์ในภพชาตินี้ให้ได้ตั้งจิตอธิษฐานไว้เห็นไหมถ้าไม่ฟังพระโอวาทคืนนี้ท่านจะได้ทีเด็ดที่เราพูดเมื่อกี้ไหมเราไม่พูดซ้ำนะอยากฟังต้องไปฟังซ้ำอย่าขี้เกียจฟังบ่อยๆยิ่งดีเห็นไหมเพลงที่ชอบทำไมชอบฟังอ่ะฟังแล้วเพลินมีความสุขแต่เนี่ยฟังแล้วมันเข้าไปถึงกึ๋นเลยและท่านสามารถรู้ทางกลับบ้านนะซึ่งไม่มีใครบอกท่านได้เราจะแอบบอกเป็นระยะแบบนี้ท่านก็ไม่หนักหัวด้วยเห็นไหมฮะเห็นไหมท่านปฏิบัติตามเราในชั่วโมงที่ฟังอยู่เนี่ยคือการปฏิบัติธรรมแล้วอย่าหลับต้องตื่นเนี่ยความฉลาดทางสมองก็เรียกว่า IQ ตัวที่3คือความฉลาดทางสังคมถ้าเป็นฝรั่งนะมีเป็น10เลยหลาย10 Q เลยใช่มีมอรัลควอเชียนด้วยนะเราเห็นนะมันเอามาจากไหนมอรัลก็คือคุณธรรมสำนึกแห่งคุณธรรมต้องมีความฉลาดทางด้านคุณธรรมมันบอกโอ้โหอวดอุตริหลักๆนี้แค่3เนี่ยพี่น้องครับความฉลาดทางสังคมรวมอยู่ในจิตตปัญญาเนี่ยเพราะถ้าเราจะอยู่ในสังคมร่วมกันกับคนอื่นอย่างมีความสุขตัวเรานะมีความสุขได้เนี่ยจิตตปัญญาเราต้องแข็งแกร่งพอคือเราต้องเป็นคนมีความฉลาดทางอารมณ์เราต้องมีความฉลาดในการใช้สมองเราจึงจะสามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมร่วมกับคนอื่นโดยไม่อยู่ในฐานะที่เป็นลูกไล่คนอื่นและไม่ได้อยู่ในฐานะที่ต้องใช้อำนาจไม่ว่าอำนาจอะไรก็แล้วแต่ที่มันก้าวร้าวกักขระเนี่ยไปกดขี่ข่มเหงหรือไปเบียดเบียนไปทำลายอำนาจของคนอื่นเพื่อให้ตัวเองมีอำนาจมันการใช้ชีวิตอยู่ในสังคมท่านก็เป็นคนฉลาดรู้ว่าคนคนนี้เป็นคนขี้รักขี้ขโมยท่านเนี่ยต้องมีความฉลาดทางสังคมที่จะใช้ชีวิตอยู่กับไอ้คนขี้รักขี้ขโมยท่านก็ต้องมีความฉลาดทางปัญญาว่าท่านจะต้องปฏิบัติตนอย่างไรท่านถึงจะปลอดภัยกับไอ้เพื่อนคนนี้เพื่อนร่วมงานคนนี้หรือไอ้ลูกคนนี้ที่มันเป็นเด็กขี้รักขี้ขโมยท่านจะต้องปฏิบัติตนเองอย่างไรใช่ไหมนั่นคือคนที่มีความฉลาดทางสังคมไม่ใช่ว่าอยู่กับไอ้คนขี้รักขี้ขโมยแล้วกูต้องฆ่าไอ้คนขี้รักขี้ขโมยให้ตายหรือไล่มันออกไปจากทีมงานของกูเพื่อให้กูไม่มีคนที่รักขี้ขโมยอยู่แล้วกูจะได้มีความสุขในสังคมและกูจะปลอดภัยนี่ไม่ใช่ธรรมะนี่ไม่ใช่มรรควิถีจิตจักรวาลถ้าเป็นมรรควิถีจิตจักรวาลต้องจัดการที่ตัวเองคนที่มีความฉลาดทางสังคมฉลาดทางอารมณ์ฉลาดทางสมองต้องจัดการที่ตัวเองเช่นกำลังโกรธต้องไม่ฆ่าไอ้เวรที่ทำให้กูโกรธถ้าฆ่ามันตายแล้วคุณจะหายโกรธไหมความโกรธมันอยู่ในใจคุณค
ความอาฆาตพยาบาทตายแล้วยังอาฆาตก็คือโกรธไม่รู้จักจบจักสิ้นชาติหน้าต้องกลับมาเพื่อแก้แค้นเอาคืนเพราะคุณโกรธไม่รู้ลืมเห็นไหมครับการจัดการกับความโกรธต้องจัดการที่ตัวเองไม่ใช่ไปฆ่ามันตายจะอยากได้สมบัติเห็นเขามีสมบัติโอ้โหเขามีของใช้หรูๆรวยๆกูก็เลยอยากได้บ้างถ้าอยากได้บ้างต้องทำที่ตัวเองก็ต้องรีบขยันทำมาหากินถามตัวเองให้ได้ว่าไม่ใช่สิ้นไม้ร้ายตอกหรือเป็นคนโง่ง่ายๆไม่ฉลาดง่ายๆจะคิดไม่ได้หรอกชาตินี้กูจะทำรวยเหมือนคนอื่นที่กูเห็นเขารวยกูจะทำมันยังไงกูถึงจะรวยนี่ไม่คิดอ่ะพอเห็นเขารวยแล้วก็อยากได้ของเขาก็ลักขโมยเขาโกงเขาช่อฉนเขานี่ง่ายไงเขาเรียกว่าชั่วง่ายๆเพราะโง่ง่ายเห็นไหมเราต้องทำเราต้องเหงื่อผิวหนังของเราต้องเปื้อนเหงื่อต้องเปียกเปื้อนไปด้วยเม็ดเหงื่อถ้าเราจะได้มาด้วยสิ่งที่บริสุทธิ์แล้วภาคภูมิใจการลักขโมยของเขามาช่อโกงเขามาไม่ต้องเสียเหงื่อสักหยดนึงได้มาโดยไม่เสียเหงื่อเนี่ยท่านต้องนึกเอาไว้ก่อนเลยนะว่านั่นเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องเช่นซื้อหวยเอาเงินไปซื้อหวยนะได้ตังหวยมาเนี่ยเหงื่อไม่ได้ออกนะครับมันจะเหงื่อจะออกเหงื่อแตกพลักๆอีตอนที่ลุ้นว่าจะถูกหวยไหมและปรากฏว่าโป้งคำว่าโป้งนี่ไม่ได้แปลว่าถูกนะถ้าถูกต้องบอกเปรี้ยงแม่นยำอะโป้งเนี่ยแปลว่าซีมองเซ็กไม่ถูกก็คือถูกเจ้ามือกินนะแล้วเหงื่อแตกเลยเพราะชิบหายกูเอาเงินที่เก็บไว้ไปซื้อหวยหมดแล้วแล้วนี่ลูกกูผัวกูเมียกูจะเอาอะไรกินเนี่ยใจสั่นตัวสั่นเลยแย่แล้วเห็นไหมนะเหงื่อออกคนละอย่างกันนะครับพี่น้องครับจิตตปัญญาคือ3คำตอบคนที่มีความฉลาดทางสังคมก็คือทำงานร่วมกันกับใครใช้ชีวิตร่วมกันกับผู้ใดไม่ว่ามากน้อยคนก็ตามตัวเราต้องมีความสุขและคนอื่นก็มีความสุขแล้วก็มีความฉลาดทางสังคมก็คือถ้าต้องการที่จะมีสันติสุขในสังคมนั้นหากเรานะต้องการจริงๆเราจะกระทำที่ตัวเราเองก็คือเราจะเปลี่ยนแปลงที่ตัวเราเองแทนที่เราจะไปเปลี่ยนแปลงสังคมหรือจะไปเปลี่ยนแปลงผู้อื่นเพราะอำนาจของเรามีไว้ใช้เพื่อตัวเราไม่ใช่อำนาจของเราที่มีไม่ว่าความฉลาดทางปัญญาทางอารมณ์หรืออะไรเนี่ยนะอารมณ์ปัญญาเอาไว้ใช้จัดการสิ่งแวดล้อมรอบตัวเราถามว่ามนุษย์ส่วนใหญ่ชอบทำแบบไหนที่คุยนักคุยหนาว่าเป็นผู้ประพฤติธรรมธรรมะเนี่ยกับอธรรมกับสิ่งที่ไม่ใช่ธรรมะเนี่ยมันต่างกันนะฮะพระบิดาสอนว่าถ้าท่านต้องการให้อีเวเนี่ยมันไม่ยิ้มกับกูเลยไม่แสดงออกซึ่งความเป็นมิตรกับกูเลยสักนิดก็ไม่มีพระบิดาบอกว่าอย่าไปจัดการที่ตัวมันมันไม่มีวันจะเปลี่ยนแปลงหรอกบังคับมันก็ยิ้มให้เราไม่ได้ข่มขืนจิตใจมันยังไงมันก็เปลี่ยนแปลงทัศนคติที่มันไม่ชอบใจเราไม่พึงพอใจเราแล้วแสดงท่าทีปั้นปึงกับเราไม่มีวันเปลี่ยนแปลงมันได้ถ้าเราจะเปลี่ยนแปลงมาได้เราต้องเปลี่ยนที่ตัวเราเองคือต้องการอะไรจากมันเราต้องกระทำสิ่งนั้นกับมันเช่นเราอยากให้มันเป็นมิตรกับเราเราต้องแสดงความเป็นมิตรกับมันก่อนหลายคนบอกก็เคยแสดงแล้วแสดงไงอ่ะแล้วแต่คุณสิ่งแรกเลยเจอหน้ามันนะทักทายมันก่อนเลยยิ้มให้กับมันแล้วทักทายมันก่อนนี่คือการแสดงออกซึ่งความเป็นมิตรเป็นการทอดไมตรีให้เขาไมตรีมาจากคำว่าไมตรีถ้าลองทำดูสิไอ้เพื่อนคนไหนที่หน้ามู่ทู่มันต้องหู้ยี้หน้าบูดมันตูดเป็ดเนี่ยเจอหน้ากูแล้วแม่งหน้าตามันบอกบุญไม่รับอ่ะเราไม่เคยเห็นหน้าตัวเราเองลองสิครับอยากให้มันยิ้มแย้มแจ่มใสทักทายเราก่อนมั่งเรายิ้มกับมันทักทายมันเลยสบายดีไหมกินข้าวหรือยังอะไรแบบนี้เป็นคำที่ไม่ต้องคิดมากสวัสดีครับเป็นคำที่ไพเราะที่สุดโดยที่ไอ้คนฟังเราสวัสดีเห็นเราสวัสดีด้วยลีลาท่าทางด้วยคำพูดและน้ำเสียงน้ำคำน้ำใจอะไรเนี่ยนะให้มันเป็นบวกนะสวัสดีครับเนี่ยมันเป็นคำที่ศักดิ์สิทธิ์มากนะมันจะทำให้คนอย่างเราที่ใครทำกับเราหรือเราทำกับใครมันจะแสดงพฤติกรรมที่เป็นด้านบวกตอบสนองทันทีเพราะมนุษย์เราเนี่ยไอ้สันดานที่น้ำยอกแล้วเอาน้ำบ่งเนี่ยมันมีอยู่นะใช่ไหมเอาเข็มยอกเข็มยอกแล้วเข็มหม่งก็คือเราประพฤติดีกับเขามันก็ประพฤติดีกับเรามาบางทีเราไม่เคยรู้จักมันก่อนเลยเพิ่งเจอครั้งแรกแล้วเรายิ้มให้เขาก่อนเรายิ้มให้เขาก่อนแล้วทักทายก่อนท่านก็จะได้รับการทอดไมตรีกลับมาแน่นอนเพราะฉะนั้นลองดูสิครับใครมันไม่เคยเป็นมิตรกับเรานะเราลองพูดเพราะกับมันทำดีกับมันยิ้มให้มันนะแสดงความเป็นมิตรคือเอาของเอาขนมนมเนยนะเอาของกำนันไปฝากไม่ต้องลงทุนมากอะไรหรอกเดี๋ยวเราก็จะได้ความเป็นมิตรจากมันกลับมาถูกหรือไม่ถูกท่านไปบังคับเขาแทน
แทนที่จะหยิบยื่นความเป็นมิตรไมตรีให้เขาอะถ้าไปบังคับให้เขาเป็นมิตรกับท่านอะทำได้ไหมยกเว้นมันตอแหลและแสดงออกด้วยความตอแหลท่านหลอกลวงท่านเพราะท่านมีผลประโยชน์บางอย่างทั้งที่มันเกลียดท่านมันมองว่าท่านไม่น่ารักแต่มันก็แกล้งทำเป็นกระแดดัดจริตว่านะมันโอเคกับท่านเพราะอะไรฮะเพราะมันหลอกเด็กซ์มันหวังจะเอาประโยชน์จากท่านไงท่านก็จะมีแต่คนไม่จริงใจเพราะท่านมัวแต่พยายามจัดการคนอื่นให้เปลี่ยนแปลงแล้วตัวท่านค่อยเปลี่ยนแปลงท่านจำไว้นะพระบิดาสอนไว้ถ้าท่านต้องการเปลี่ยนแปลงโลกคำว่าโลกแปลว่ามนุษย์คนอื่นในโลกนี้หรือโลกทั้งใบเนี่ยท่านต้องเปลี่ยนแปลงที่ตัวเองเท่านั้นนะถ้าเมื่อใดท่านเปลี่ยนแปลงที่ตัวท่านเองเมื่อนั้นโลกหรือคนรอบข้างของท่านมันจะเปลี่ยนแปลงตามตัวท่านเองครับนี่คือเคล็ดที่ไม่ลับนี่คืออำนาจที่พระองค์ทรงมีไว้ให้กับมนุษย์ทุกคนที่เป็นลูกแกะของพระองค์อำนาจอยู่ในตัวเองครับอย่าไปหาเอาข้างนอกถ้าเราไปเอาอำนาจจากข้างนอกท่านจะกลายเป็นคนเถื่อนครับท่านจะเป็นคนเถื่อนท่านจะไม่ใช่มนุษย์คนเถื่อนคือห้าวก้าวร้าวไม่มีความเป็นบวกไม่มีความน่ารักเลยท่านจะเป็นคนเถื่อนเคยได้ยินไหมหนังเรื่องยอดคนแดนเถื่อนนะมันฆ่ากันนะหนังคาวบอยฆ่ากันยิงกันจนจอตุงไปตุงมาแทบตลอดเรื่องเลยเพราะว่ามันไปฉายอยู่ในแดนคนเถื่อนมันไปใช้ชีวิตอยู่แดนคนเถื่อนแล้วถ่ายชีวิตประจำวันของพวกจังโก้พวกมือปืนพวกคาวบอยเนี่ยมันอยู่ในแดนเถื่อนมันตัดสินใจกันด้วยลูกปืนนัดเดียวเปี้ยงเดียวจับคู่หัวใจแล้วเอาปากกระบอกปืนที่มีควันลอยมาแล้วก็เป่ากระบอกปืนถือว่ากูชนะและกูประสบความสำเร็จกูใช้อำนาจเถื่อนๆโอเคไหมพี่น้องครับเพื่อทบทวนนะฮะความฉลาดทางอารมณ์เนี่ยก็ตรงกับคำว่า EQ ในความหมายของฝรั่งที่เรียกว่า emotion quotient แต่นิยามของฝรั่ง EQ กับของจิตวิญญาณอาจจะไม่เหมือนตัวที่สองคือ IQ intelligence quotient นะตัวที่สามคือ social quotient social แปลว่าสังคมนะฮะความฉลาดทางสังคมทีนี้พอเราพูดถึงเรื่องความฉลาดซึ่งมันตรงข้ามกับความโง่ใช่ไหมแต่กี้เราบอกว่าโง่ง่ายๆกับฉลาดง่ายๆมันตรงกันข้ามกันนะพวกท่านต้องเป็นคนฉลาดง่ายๆและโง่ให้มันยากหน่อยนะหรือไม่โง่เลยดีกว่าครับนะอ่ะเรามาดูกันคนฉลาดเป็นแบบไหนครับพี่น้องครับคนฉลาดเป็นแบบไหนฟังให้ดีและตีความให้เข้าใจตามที่เราอธิบายจบรายการนี้ท่านจะเป็นคนฉลาดขึ้นแน่นอนเพราะท่านรู้แล้วฉลาดคือแบบไหนโง่ๆง่ายๆเป็นยังไงฉลาดง่ายๆเดี๋ยวเอาไว้ตอนท้ายคนฉลาดเป็นแบบไหนครับเรามาดูคุณสมบัติของคนฉลาด 1. คนฉลาดต้องเป็นคนช่างสังเกตคนที่ฉลาดคือคนที่ต้องเป็นคนช่างสังเกตแปลว่าต้องเป็นคนมีความสามารถในการใช้อายตนะใช่หรือไม่ใช่ไหมถ้ามีความสามารถในการใช้อายตนะแปลว่าท่านวันหนึ่งปฏิบัติธรรมด้วยการนั่งหลับหูหลับตาไม่พูดกับใครไม่ฟังใครไม่มองเห็นอะไรหลับหูหลับตาหมดเลยมันจะทำให้ท่านเป็นคนช่างสังเกตได้ไหมครับถามว่าทำไมอ่ะเป็นคนช่างสังเกตแปลว่าประการที่หนึ่งครับตาของท่านต้องไวต่อสิ่งที่เป็นพิรุธตาของท่านจะต้องไวต่อสิ่งที่เป็นพิรุธเพราะว่าสิ่งที่เป็นพิรุธท่านต้องใช้ตามองใช่ไหมเพราะเป็นหนึ่งในอายตนะถ้าท่านมองไม่เห็นสิ่งที่เป็นพิรุธจิตของท่านเนี่ยจะรับรู้อะไรที่ตาสัมผัสได้ไหมถ้าตาไม่ไวต่อสิ่งที่เป็นพิรุธมองแล้วก็มองผ่านไปคนอื่นเขาเห็นแต่ท่านไม่เห็นอ่ะสิ่งที่มันเป็นพิรุธแปลว่าสิ่งที่มันแปลกๆสิ่งที่มันแปลกปลอมสิ่งที่มันเป็นจุดดีจุดเด่นหรือจุดด้อยเรียกว่าเป็นพิรุธทั้งนั้นนะถ้าท่านต้องการจะเรียนรู้ท่านมองด้วยตาท่านต้องสามารถพบเห็นว่าไหนดีไหนเด่นไหนด้อยและไอดีไอเด่นไอด้อยไหนควรที่จะรับรู้เอามาเพื่อเรียนรู้ถ้าตาไม่ไวต่อสิ่งที่เป็นพิรุธและดันทะลึ่งไปนั่งหลับตาไม่ฝึกมองไปโดดเดี่ยวไปเดียวได้แล้วท่านจะเรียนรู้อะไรได้ตาของท่านจะชำนาญในการมองไหมเราถามจริงๆปากเหมือนกันเนี่ยใช่ไหมถ้าไม่ฝึกฝนในการใช้มันในการพูดเกิดมาแล้วจะเป็นนักพูดเหมือนกับคนที่พูดแล้วต่อยหอยได้ไหมเขาจะพูดมากได้ต้องมีความฉลาดในการใช้ความนึกความคิดเพื่อจะพูดออกมาเป็นคำพูดที่จะอธิบายความในสิ่งที่ตัวเองมีความรู้สึกนึกคิดอยู่และอธิบายออกมาเป็นวาจาเป็นวจีเป็นคำพูดได้ต้องฉลาดด้วยถ้าต้องคิดเร็วเรียนรู้เร็วเข้าใจเร็วการพูดก็จะพูดเร็วไม่ติดอ่างไม่ตะกุกตะกักถ้ามีความสามารถในคิดเชื่อมโยงในการคิดเชื่อมโยงได้ประติดประต่อได้อย่างที่เราแสดงให้ท่านเห็นว่าเราสื่อกับพระเจ้าท่านก็จะสามารถอธิบายความขยายความได้อย่างต่อเนื่อง
เรื่องยากๆท่านก็เข้าใจได้เพราะท่านฉลาดท่านมีปัญญาปาฏิหาริย์ใช่หรือไม่ถึงแม้ท่านคิดนำไม่ได้แค่ท่านใช้ปัญญาปาฏิหาริย์คิดตามพระบิดาที่สื่อพระโอวาทผ่านเรามาแล้วท่านเก็ทท่านเข้าใจก็ได้เพราะว่าการเป็นผู้นำในการคิดมันต้องฝึกอะแต่การเป็นผู้ตามในการคิดเนี่ยมันง่ายกว่าและมันต้องฝึกก่อนจะนำคนอื่นเนี่ยต้องตามคนอื่นเขาก่อนแต่ต้องฉลาดไม่ใช่ตามแบบหลับตาโง่ๆเหมือนหลายคนที่ก้าวตามด้วยการหลับตาเดินตามคนนำทางตาบอดที่พูดเป็นประจำเนี่ยหนึ่งตาต้องไวต่อสิ่งที่เป็นพิรุธถ้าท่านเป็นคนช่างสังเกตคนช่างสังเกตจะได้ประโยชน์มากเพราะอะไรครับสามารถจะรับรู้เพื่อเรียนรู้รับรู้เพื่อสั่นสะเทือนธรรมจักรอะไรต่ออะไรนี้ได้ง่ายมากเลยแต่ถ้าท่านมองไม่เห็นคุณงามความดีของคนอื่นแปลว่าตาไม่ดีและยังไม่ฉลาดด้วยการจะสั่นสะเทือนเป็นความรักเพื่อหมุนธรรมจักรมันก็ยิ่งยากเข้าไปใหญ่เขาเรียกว่ารักคนไม่ได้ให้อภัยไม่เป็นนั่นก็เป็นความโง่ไม่ใช่ความฉลาดเนาะประการที่สองหูต้องไวต่อสิ่งที่ได้ยินเพราะว่าประสาทหูเนี่ยมันเอาไว้ใช้รับฟังคำพูดรับฟังความต้องการรับฟังความคิดของคนอื่นที่อยู่รอบข้างหูสำคัญตรงนั้นรับฟังความรู้สึกรับฟังการนึกคิดรับฟังความต้องการและก็รับฟังผลประโยชน์ที่เราจะได้รับจากเขาหรือรับฟังความต้องการของเขาหรือพยายามรับฟังเพื่อจะรีครูทก็คือเพื่อจะคัดหาสิ่งที่เราต้องการได้ทั้งนั้นเลยคุณไปปิดหูปิดตาอยู่ในป่าคนเดียวอยู่ในถ้ำแล้วคุณไม่ได้ฝึกเลยเนี่ยเพราะคุณคิดว่าคุณอยู่คนเดียวได้ใช่ไหมครับมันก็จะทำให้ตัวเองเนี่ยมีปัญหาชีวิตไปอีกหนึ่งภพชาติแล้วก็ขาดทักษะไม่สามารถที่จะเป็นคนฉลาดโดยมีจิตปัญญาที่ฉลาดทั้ง EQ IQ และ SQ ได้ประการที่3เป็นคนช่างสังเกตโดยการรับฟังสัญชาตญาณของตัวเองเป็นนี่สำคัญมากทุกวันนี้พวกท่านเนี่ยไม่เคยรับฟังสัญชาตญาณของตัวเองเลยทั้งที่มีสัญชาตญาณให้ตัวเองใช้มาตั้งแต่เด็กก่อน3ขวบด้วยซ้ำและพออายุครบ3ขวบแล้วใช้ติดจิตตปัญญาของสมอง2ซีกได้พระบิดาก็ไม่เอาสัญชาตญาณของท่านคืนสัญชาตญาณคืออะไรมดมันหนีอะไรมาไม่รู้นะอพยพกันเป็นแถวเลยนั่นมดหนีน้ำแมงเม่าหรือแมลงเม่าที่มันมีปีกนะตัวปลวกที่มันมีปีกหรือตัวมดที่มันมีปีกมันมาเล่นไฟมากมายมันมาตายโดยการปีกหล่นเยอะแยะไปหมดเลยเพราะมันมีสัญชาตญาณรู้ว่าฝนหรือพายุหรืออุทกภัยกำลังจะมาน้ำจะท่วมรูของมันเลยชิงกันอพยพซะก่อนใช้ปีกที่มันมีเนี่ยงอกปีกมาแล้วพาตัวเองย้ายถิ่นที่อยู่ออกไปจากตรงนั้นซึ่งบริเวณตรงนั้นเนี่ยมันเป็นบริเวณที่ไม่ปลอดภัยเป็นบริเวณอันตรายแล้วก็ไม่ปลอดภัยพี่น้องครับท่านเคยเห็นไหมครับนี่ก็คือเป็นคนช่างสังเกตถ้าท่านจะเป็นคนฉลาดท่านไม่ช่างสังเกตท่านก็จะบกพร่องในการรับรู้เพื่อเรียนรู้ที่จะรู้ไว้เรียนรู้ไว้เพื่อที่จะตอบสนองเรียนรู้ไว้เพื่อจะแก้ไขตอบสนองแปลว่าเพื่อสร้างบุญสร้างกุศลหรือเพื่อตอบสนองความต้องการของคนรอบข้างใช่ไหมเรียนรู้เพื่อการแก้ไขปัญหาเพราะรู้ว่าสถานการณ์ที่ท่านเผชิญอยู่นั้นอ่ะมันเป็นสถานการณ์ที่เป็นปัญหาไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์เป็นเรื่องราวหรือเป็นตัวตนของบุคคลท่านต้องสามารถที่จะเข้าถึงเข้าใจไม่งั้นท่านก็จะไม่สามารถจัดการกับสิ่งที่ท่านเผชิญคือปัญหาตรงนั้นหรือสิ่งที่มันนำมาซึ่งความทุกข์ของท่านตรงนั้นได้แสดงว่าต้องคนฉลาดเนี่ยต้องเป็นคนช่างสังเกตเข้าใจยังครับประการที่สองคุณสมบัติของคนฉลาดก็คือต้องฉลาดเรียนรู้ต้องฉลาดที่จะเรียนรู้คนที่ฉลาดเรียนรู้ก็เรียกว่าฉลาดง่ายแล้วโง่ยากเลยโง่ยากมากแล้วเผลอๆจะไม่โง่ด้วยต้องฉลาดที่จะเรียนรู้เพราะการเรียนรู้ไว้มากๆมีองค์ความรู้เยอะๆมีประสบการณ์สูงๆมันคือคนฉลาดฉลาดทั้งอารมณ์เพราะมีประสบการณ์ในการอยู่กับคนงี่เง่างอแงเยอะก็จะฉลาดทางอารมณ์ใช่ไหมจะฉลาดทางปัญญาเพราะมีปัญหาให้ต้องขบคิดให้ต้องแก้ไขต้องหาทางออกจากปัญหาเยอะมากก็เลยฉลาดทางปัญญาฉลาดทางสังคมก็แปลว่าไม่หนีสังคมคุ้นชินกับการทำงานกับการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมของคนหมู่มากซึ่งมีอุปนิสัยใจคอความนึกคิดต้องการที่แตกต่างกันอย่างหลากหลายรวมทั้งแตกต่างกันกับเราด้วยถูกไหม
ถ้าเราฉลาดทางสังคมนะแล้วยิ่งเราเป็นคนฉลาดเรียนรู้ด้วยโอ้โหเราจะไม่ทุกข์เลยไม่หนักเลยในการเป็นมนุษย์ในสังคมเพราะอะไรฮะเพราะนะประการแรกคือรู้จักฟังมากกว่าพูดประการที่หนึ่งคนที่ฉลาดเรียนรู้คือรู้จักฟังมากกว่าพูดคนฉลาดนะไอ้คนที่พูดเป็นต่อยหอยพูดแล้วไม่เว้นว่าให้คนอื่นพูดเลยขี้โม้ขี้โอขี้อวดขี้อ้างไอ้คนประเภทนี้จะเป็นคนที่ไม่ฉลาดที่จะเรียนรู้ไม่ว่าเราจะเรียนรู้นิสัยใจคอของคนอื่นเรียนรู้วิธีคิดของคนอื่นเรียนรู้วิธีการแก้ไขปัญหาของคนอื่นเรียนรู้ประสบการณ์ของคนอื่นนอกจากตาจะต้องดูแล้วหูจะต้องฟังด้วยถ้ามีแต่ปากพูดเนี่ยถ้าพูดภาษาบ้านๆหยาบๆนะเวลาพูดให้คนอื่นฟังเนี่ยแปลว่าเอาของออกของจริงของปลอมของขี้โม้คือของปลอมของจริงก็คือรู้จริงที่พร่ำพรรณนามาเนี่ยเป็นการพูดและคนอื่นเป็นผู้ฟังผู้สื่อหรือเซนเดอร์ผู้สื่อนะกับรีเซิเวอร์เนี่ยรีเซิเวอร์จะได้ประโยชน์นะเพราะเป็นผู้รับเซนเดอร์ก็คือคนพูดเป็นผู้ส่งเป็นผู้สื่อสารใช่ไหมเป็นผู้เอาออกมาให้ก็แสดงว่าถ้าพูดภาษาชาวบ้านก็แปลว่าเป็นฝ่ายขาดทุนเป็นฝ่ายต้องลงทุนนะแต่ฝ่ายที่ตั้งใจรับฟังเนี่ยไม่ต้องลงทุนมากแค่ใช้เวลาอย่างสงบและตั้งใจฟังอย่างสงบและคิดตามที่เขาพูดได้ประโยชน์เต็มๆเพราะฉะนั้นที่เขาบอกคนฉลาดแกล้งโง่คนโง่มักจะอวดฉลาดเพราะอะไรคนที่เขาฉลาดเนี่ยเขาจะพูดน้อยจะฟังเยอะและคิดตามส่วนไอ้คนโง่เนี่ยมันจะพูดมากเพราะมันขี้คุยขี้โอดขี้อวนะมันอยากให้คนอื่นยอมรับว่ามันฉลาดมันอยากให้คนอื่นยอมรับว่ามันเก่งมันเจ๋งถ้าคนที่เขาฉลาดแล้วเก่งแล้วเจ๋งแล้วเขาจะไม่อวดหรอกเพราะอะไรกูรู้ตัวกูดีว่ากูฉลาดอยู่กูเก่งอยู่มันไอ้คนขี้โม้ขี้คุยขี้อวดท่านจำไว้เลยคนในสังคมเขาจะมองออกว่าไอ้เนี่ยบ่มีไก่แท้จริงแล้วไม่มีอะไรข้างนอกสุขใสแต่ข้างในเป็นโพรงไม่ใช่ตะติ่งหนงต้องรู้จักฟังให้มากกว่าพูดถ้าท่านจะเป็นคนฉลาดแต่ไม่ใช่ไม่พูดเลยต้องรู้จักพูดเพราะการคุยกันเป็นการสนทนาคำว่าสนทนาแปลว่าผลัดกันพูดผลัดกันฟังไม่ใช่ว่าจะฟังเขาจะคิดแต่จะเอาท่าเดียวนี่แสดงท่านโลภนะพอโลภปั๊บก็ผิดกฎของพระบิดาผิดกฎจักรวาลอีกใช่ไหมท่านต้องเป็นคนประพฤติดีอ่ะไม่ใช่ว่าพออาจารย์บอกว่าเฮ้ยฟังแล้วได้ประโยชน์ไว้ได้เปรียบด้วยเพราะฉะนั้นกูจะเอาเปรียบมันกูจะฟังอย่างเดียวความรู้ประสบการณ์ของกูมีอะไรกูจะไม่แลกเปลี่ยนกับมันกูจะฟังอย่างเดียวอย่างนี้เขาไม่เรียกว่าสนทนาเขาไม่เรียกว่าสนทนาคำว่าสนทนาเนี่ยที่จะมี conversation เนี่ยจะมีการสนทนามันต้องมีประโยคเรากับประโยคเขาต้องมีลีลานะผลัดกันเป็น sender ผลัดกันเป็น receiver ต้องผลัดกันครับผลัดกันพูดผลัดกันฟังเข้าใจไหมครับถ้าฟังอย่างเดียวเนี่ยไม่ได้แต่ถ้าต่างคนต่างแย่งกันฟังก็ชิบหายเหมือนกันครับเพราะว่าไม่ได้เกิดองค์ความรู้อะไรเลยในทางกลับกันครับถ้าต่างคนต่างแย่งกันพูดนี่แสดงว่าไอ้สองตัวเนี่ยทะเลาะกันแล้วนะเดี๋ยวก็ต้องหัวร้างข้างแตกแล้วผลัดกันพูดผลัดกันฟังนะโอเคนะรู้จักฟังให้มากกว่าพูด และต้องพูดในจังหวะที่ควรพูดประการที่สองเป็นครูสอนตัวเองได้ถ้าเป็นคนฉลาดเรียนรู้เนี่ยต้องเป็นครูสอนตัวเองได้คนที่เป็นครูสอนตัวเองได้คืออะไรครับคือต้องมองให้ออกบอกให้ได้ว่าไอ้อันไหนที่เราเผชิญอยู่เนี่ยมันสมควรที่จะเรียนรู้อันไหนไม่สมควรที่จะเรียนรู้การที่ท่านฉลาดตัดสินใจเลือกว่าจะเรียนรู้อะไรเลือกที่จะไม่เรียนรู้สิ่งใดด้วยอายตนะภายนอกตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสรวมกระทั่งจิตของท่านด้วยนะยังไม่พูดถึงสมองนะถ้าท่านสามารถที่จะเอ้ยอันนี้น่าสนใจไว้อันนี้น่าเรียนรู้ไว้นี่คือการเป็นครูของตัวเองไม่ใช่ให้คนมาสนตาพายบอกเฮ้ยไอเวนมึงทำไมไม่สนใจเรื่องนี้วะเฮ้ยมันมีประโยชน์นะทั้งปัจจุบันและอนาคตเฮ้ยทำไมมึงแก่แล้วแก่เลยไม่สนใจเลยวะเฮ้ยมึงลองเรียนรู้ดูมึงลองฝึกฝนดูลองทำตามดูสิมันมีประโยชน์นะอย่างนี้เขาเรียกว่าให้คนอื่นมาเป็นครูสอนเรามันถ้าเราจะเป็นคนฉลาดฉลาดแล้วรู้มากแล้วมีประสบการณ์พอตัวแล้วเราต้องสามารถเป็นครูสอนตัวเองได้ถ้าเราสอนตัวเราเองได้เราก็สามารถที่จะแบ่งปันความรู้ที่เรามีเพราะเราทดสอบด้วยตัวเองแล้วอ่ะใช่ไหมสอนตัวเองและทดสอบว่าเอ้ยมันจริงมันเชื่อมันใช่เว้ยเราก็สามารถเอาประสบการณ์ตรงนั้นไปแบ่งปันให้กับคนอื่นแปลว่าไปเป็นครูเพื่อสอนคนอื่นได้บุญได้กุศลได้ทานบารมีอีกต่างหากด้วยถ้าท่านเป็นคนโง่ไม่ฉลาดเรียนรู้แล้วท่านจะเอา
ความรู้ที่ไหนเอาทักษะเอาความชำนาญเอาประสบการณ์ที่ไหนของท่านไปแบ่งปันให้กับเพื่อนมนุษย์คนอื่นเพื่อสร้างกุศลบุญนะเพื่อสร้างบารมีสร้างทานบารมีมันต้องทำเนี่ยเพื่อให้จิตวิญญาณของท่านได้รับการสั่นสะเทือนได้คลื่นบวกเพื่อรีชาร์จพลังงานด้านบวกที่จิตวิญญาณเป็นแบตเตอรี่แล้วคอยให้เครื่องยนต์แห่งกรรมของจิตหยาบเนี่ยใช้ไปแล้วแต่ไม่มีการรีชาร์จไม่เติมเต็มเหมือนรถยนต์อ่ะใช่ไหมแบตเตอรี่มันไม่ชาร์จมันเก็บไฟไม่ได้เก็บไฟไม่อยู่หรือไดชาร์จไม่ทำงานเนี่ยพอคุณดับเครื่องปั๊บคุณติดเครื่องมันตายเลยครับตายสนิทเลยครับเครื่องยนต์ไม่ติดนะครับต่อให้เครื่องยนต์นั้นใหม่เอี่ยมอ่องก็ตามแต่แบตเตอรี่เสื่อมพลังใช่ไหมเนี่ยครับเนี่ยเอาความจริงตรงนี้มาเรายกตัวอย่างให้ฟังท่านจะได้เก็ทภายใน3นาทีต้องเป็นครูสอนตัวเองได้ถ้าเราเป็นครูสอนตัวเองได้เนี่ยเรารู้ตัวเลยว่าเราฉลาดถ้าเราสอนตัวเองไม่ได้ยังต้องให้คนอื่นเสี่ยมสอนตัวเองไม่ได้ยังเที่ยวไปลอกเรียนแบบของคนอื่นจำขี้ปากคนอื่นก็มาพูดลอกเรียนผลงานของคนอื่นแล้วแอบหลอกคนที่เขาไม่รู้ว่านี่เป็นผลงานของกูเองทั้งที่ตัวกูก็รู้อยู่กูแฮปเข้ามากูขโมยเข้ามาเนี่ยเราก็จะมีความน่าภาคภูมิใจถ้ามันเป็นประสบการณ์ของเรามันเป็นความสามารถทางปัญญาของตัวเราประการที่3คนที่ฉลาดเรียนรู้จะต้องเป็นคนที่อ่อนน้อมถ่อมตนต้องอ่อนน้อมถ่อมตนนึกออกไหมถ้าเป็นภาษาขององค์เยซูคริสต์ในสมัยก่อนพระองค์ใช้คำว่าอ่อนน้อมถ่อมตนและก็ถ่อมใจนะอ่อนน้อมถ่อมตนถ่อมใจจะเป็นคนที่น่ารักนะคนที่อ่อนน้อมถ่อมตนคุณว่าน่ารักไหมต้นไม้ถ้ามันแข็งทื่อตรงๆนี่ไม่สวยแต่ถ้ามันจะมีส่วนโค้งของมันมีส่วนเว้าของมันนะตามสภาวะธรรมที่มันเป็นต้นไม้นั้นก็จะสวยงามถูกต้องไหมไม่งั้นเขาจะมีตะโกดัดใช่ไหมถ้าเป็นต้นตะโกเฉยๆอ่ะมันไม่สวยงามครับเขาเอาต้นตะโกมาดัดให้มันเป็นไปตามที่แบบเป็นแบบที่เขาออกแบบไว้ที่ต้องการต้นตะโกนั้นก็สวยงามมีราคาขึ้นมาทันทีแต่ถ้าเป็นต้นตะโกตามธรรมชาติเป็นไม้พุ่มตามธรรมชาติไม่มีการดัดไม่มีการอะไรเนี่ยมันก็ไม่สวยงามคุณค่าของมันหรือราคาของมันก็ไม่แทบจะไม่ค่อยจะมีใช่หรือไม่อ่ะมันมนุษย์เราเนี่ยจะกลายเป็นคนที่มีคุณค่าในสายตาของคนอื่นนะต้องเป็นคนที่ฉลาดเรียนรู้และก็มีความอ่อนน้อมถ่อมตนคำว่าอ่อนน้อมถ่อมตนแปลว่าไม่คุยทับคนอื่นไม่คุยโวโอ้อวดจะแสดงความรู้ความสามารถหรือทักษะความชำนาญของตัวเองออกมาในยามที่คนรอบข้างเขาต้องการความช่วยเหลือหรือเราจะแสดงมันออกมาในตอนที่เราจะต้องใช้อำนาจเหล่านี้ที่เรามีอยู่เพื่อพิชิตความสำเร็จในการทำงานเพื่อพิชิตความสำเร็จนะในการคิดหรือในการทำอะไรก็แล้วแต่ในนามของตัวเองหรือในงามในนามของหมู่คณะเราจะแสดงออกมาเมื่อตอนนั้นไม่ใช่แสดงออกพร่ำเพื่อโอ้อวดเพื่อขี้คุยไม่มีประโยชน์อะไรพี่น้องๆครับคุณสมบัติของคนฉลาดในประการที่3คุณสมบัติของคนฉลาดประการที่3เป็นผู้มีธรรมชาติสมาธิเป็นผู้มีธรรมชาติสมาธิซึ่งท่านไม่ใช่นักบวชการที่นักบวชเขานั่งคนเดียวหลับตาอยู่ในป่าในเขาในถ้ำนั่นเขากำลังปฏิบัติสิ่งที่พระบิดาทรงเรียกว่าเทคนิคสมาธิเป็นการปฏิบัติธรรมด้วยตัวเองลำพังแต่เพียงคนเดียวโดยใช้ตัวเองเป็นครูโดยไม่ง้อบททดสอบจากครูที่เป็นคนอื่นๆที่อยู่รอบข้างไม่ง้อไม่แคร์และที่สำคัญคือไม่สนถือว่าปลีกวิเวกเนี่ยดีที่สุดแล้วทุกน้อยที่สุดเพราะไม่ต้องมีใครมากวนตัวไม่ต้องมีใครมากวนใจใช่หรือไม่ผู้มีธรรมชาติสมาธิคำอธิบายคำว่าเป็นผู้มีธรรมชาติสมาธิคือ1ต้องรู้ตัวคำว่ารู้ตัวแปลว่าต้องมีมหาสติรู้สติมีสติใช้สติการรู้ตัวเนี่ยก็คือต้องมีสติ3สติครบเราไม่อธิบายซ้ำนะเพราะมหาสติรู้ประกอบด้วย1รู้สติรู้ว่าขณะนี้กำลังทำอะไรอยู่รู้ว่าเมื่อครูเพิ่งทำอะไรมารู้ว่าต่อไปข้างหน้าจะต้องทำอะไรขณะที่อยู่ในปัจจุบันนี่คือตัวอย่างนะเราเอาแค่นี้เพราะเราเคยสื่อกับพระบิดามาให้ท่านได้ฟังได้เรียนรู้มาอยู่เนืองๆแล้วรู้ที่2คือต้องรู้ตื่นอะไรตื่นครับอายตนะถ้าท่านเป็นคนฉลาดอย่างที่ท่านชอบพูดนะต้องรู้ตัวทั่วพร้อมนะซึ่งมันเห็นภาพไม่ชัดใช่ไหมล่ะเนี่ยรู้ตัวทั่วพร้อมแล้วเป็นไงอ่ะเนี่ยหนึ่งรู้ตัวต้องมีมหาสติคือรู้สติมีสติและใช้สติประการที่สองคือรู้ตื่นคำว่าตื่นเนี่ย
เวลาท่านหลับแล้วท่านนอนเนี่ยท่านไม่ท่านยังไม่ตื่นใช่ไหมท่านนอนอะไรปิดอ่ะหูก็ปิดตาก็ปิดนะแต่จมูกไม่ปิดแต่เพราะว่าหายใจทำงั้นเดี๋ยวตายใช่ไหมจิตก็ปิดเพราะว่าท่านจำอะไรไม่ได้เลยเวลาฝันเนี่ยเพราะว่าจิตก็ปิดแล้วแล้วจิตมันก็ไม่ทำงานเพราะนอนหลับในสมักนอนนิ่งถ้าจิตวิญญาณของท่านเห็นว่านอนในท่าเดิมนานๆเดี๋ยวปวดเมื่อยปวดหลังปวดแข้งปวดขาปวดหัวปวดหูอะไรเนี่ยจิตวิญญาณของท่านก็จะใช้สัญชาตญาณเนี่ยบังคับให้กายสังขารของท่านเนี่ยขยับตัวนะมือชี้ขึ้นไปบนหัวนอนราบเดี๋ยวยกเลยเหนือไหล่ขึ้นไปแล้วเดี๋ยวแขนจะล้าต้องไปหาหมอนวดนะต้องทำกายภาพบำบัดสัญชาตญาณทางจิตวิญญาณก็จะทำให้ตอนที่ท่านหลับนะเอามือลงเอามือมาลงข้างตัวหรือมาวางบนหน้าท้องหรือบางทีนอนหงายนานแล้วปวดหลังเมื่อยหลังสัญชาตญาณโดยจิตวิญญาณก็จะทำให้ท่านมีเหตุให้ต้องพลิกตัวนั้นใครนอนดิ้นใครนอนปวดเมื่อยแล้วเตียงเล็กเกินไปเผลอๆจิตวิญญาณก็จะพลิกท่านตกเตียงก็เรียกว่านอนหลับแล้วละเมอตกเตียงไม่ได้ละเมอหรอกจิตวิญญาณมันพลิกเพื่อช่วยกายสังขารน่ะไม่ให้ปวดเมื่อยนะเพราะเวลานอนน่ะอย่าขี้เหนียวเตียงถ้านอนเตียงสูงกว้างหน่อยนะแต่ถ้าหากว่ากลัวเพราะเป็นคนนอนดิ้นนอนซนก็ใช้เบาะวางกับพื้นแล้วนอนกับพื้นนะตกเบาะไม่เป็นไรแต่ตกใจยังไม่ได้นะโอเคนะก็คืออายตนะรู้ตื่นเพราะว่าอายตนะต้องเปิดแปลว่าอะไรฮะคล้ายๆกับตะเกียบเป็นคนช่างสังเกตตาต้องมองให้เหมือนตาสับปะรดเลยหูต้องฟังจากสิ่งแวดล้อมโดยรอบฟังทุกเสียงฟังให้ชัดฟังให้ถนัดไม่งั้นเราจะไม่สามารถรับรู้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ข้อมูลที่เป็นข้อจริงเราจะไม่สามารถได้มันอาจจะได้ประเภทข้อเท็จหรืออาจจะมองไม่เห็นหรืออาจจะไม่ได้ยินบางสิ่งมันจะทำให้เราเนี่ยกลายเป็นคนไม่ฉลาดแล้วเพราะอะไรรู้น้อยรับรู้อายตนะของเรารับรู้น้อยยิ่งเราหนีเข้าป่าไม่เคยฝึกที่จะใช้ตามองฝึกเห็นตามองในสิ่งที่คนอื่นเขาไม่เห็นแต่เราเห็นหูเราเนี่ยได้ยินได้ฟังในสิ่งที่คนอื่นเขาฟังแล้วเขาไม่ได้ยินแต่เราได้ยินอย่างนี้เป็นต้นนี่คือรู้ตื่นเข้าใจไหมครับมันคนฉลาดต้องเป็นคนรู้ตัวใช้มหาสติต้องเป็นคนรู้ตื่นคือต้องใช้อายตนะจะไปทำให้มันตาบอดไม่ได้ทำให้หูหนวกไม่ได้ไม่ฟังใครก็ไม่ได้เข้าใจนะครับรู้ที่สามคือรู้ตอบรู้ตอบก็คือตอบสนองสิ่งเร้าที่เป็นเงื่อนไขนั้นสิ่งเร้าบางสิ่งเร้าที่เป็นเงื่อนไขของจิตหยาบให้สันเซียนเป็นขันห้าบางครั้งเนี่ยนะการรู้ตอบสนองเนี่ยอาจจะหมายถึงการไม่ตอบสนองก็ได้การที่มีสิ่งเร้ามากระตุ้นจิตหยาบเราแล้วเราไม่ตอบสนองเพราะเราคิดได้แล้วพิจารณาแล้วว่าตอบสนองเขาไปมีแต่ปัญหาหรือตอบสนองเขาไปก็ไม่มีประโยชน์ถ้ามันจะเกิดปัญหาหรือไม่มีประโยชน์เราควรตอบสนองไหมครับไม่ควรตอบสนองใช่ไหมถ้าเราตอบสนองแล้วมันต้องไม่สร้างปัญหาให้กับเราและตอบสนองเขาแล้วนะเขาต้องเห็นประโยชน์ต้องมองเห็นคุณค่าของเราที่เราตอบสนองด้วยพฤติกรรมอย่างนั้นแบบนั้นอย่างนี้เขาเรียกว่าใช้จิตตปัญญาEQ IQ SQ ใช่ไหมครับพี่น้องนี่ไงเป็นผู้มีธรรมชาติสมาธิคือคนฉลาดเป็นคนฉลาดง่ายขึ้นแล้วใช่ไหมครับเพราะท่านรู้มา3ข้อแล้วว่าคุณสมบัติของคนฉลาดคืออะไรเห็นไหมครับจำไว้นะครับความโง่นะทำลายได้เพียงแค่ท่านเรียนรู้ที่จะทำตัวเองให้ฉลาดง่ายๆอย่าเป็นคนฉลาดยากพูดตั้งนานแล้วฟังไม่รู้เรื่องอย่างนี้เขาเรียกฉลาดยากแนะวิธีการติดอาวุธทางปัญญาให้เองฟังพระโอวาทของพระบิดาหรือพระเจ้าที่ทรงสื่อผ่านเรามาให้คิดตามนะวางความคิดวางความรู้วางความเชื่อแต่เดิมๆของตัวเองซะก่อนถ้าฉลาดนะนี่ไม่ยอมวางพอไม่ยอมวางปั๊บเนี่ยมันไม่มีที่ว่างสมองท่านก็ไม่มีที่ว่างให้ท่านคิดตามจิตของท่านก็ไม่มีที่ว่างให้ท่านกำหนดจิตเพื่อกำหนดให้สมองนึกแล้วคิดตามมันตันหมดเลยครับทุกอย่างมันตีตันไม่หมดเพราะจิตท่านไม่ว่างสมองของท่านก็ไม่ว่างท่านจึงต้องใช้จิตตปัญญาเห็นไหมครับมีมหาสติมีอายตนะแล้วต้องใช้จิตตปัญญาต้องใช้ให้เป็นต้องแคร์อารมณ์รู้สึกและการนึกคิดของคนที่เราจะตอบสนองหรือคนที่เราจะกระทำตอบด้วยไม่ใช่แคร์แต่อารมณ์รู้สึกนึกคิดของตัวเอง
แล้วพยายามจะสนองความต้องการของตัวเองนี่คือเป็นผู้มีธรรมชาติสมาธิสุดยอดไหมสว่างขึ้นเยอะไหมถึงแม้ฟ้ายังไม่สว่างคุณสมบัติของคนฉลาดประการต่อมาคือประการที่4ท่านต้องเป็นคนที่นึกตั้งคำถามตัวเองเป็นถามว่าการนึกตั้งคำถามตัวเองเป็นนั้นคืออย่างไรประการที่1ครับ

ผู้เริ่มต้นกระบวนการของการเกิดพฤติกรรมทั้งภายในและภายนอกเสมอครับเห็นเรื่องอะไรอยากรู้ปั๊บจิตของท่านมันก็จะนึกแล้วถามตัวเองการตั้งคำถามตัวเองนั่นคือการนึกของจิตตั้งคำถามตัวเองว่าเฮ้ยนั่นอะไรวะเฮ้ยเขาทำอะไรกันวะแค่นี้นะเราอยู่ไกลๆเราเห็นเขากำลังมุงกันอยู่ทำอะไรก็ไม่รู้อะจิตของเรามันจะถามตัวเองทีนี้เฮ้ยนั่นเขาทำอะไรกันวะเขาพวกเขาทำอะไรกันวะพวกเขามุงดูอะไรกันวะนี่คือการตั้งคำถามเพื่อที่จะเริ่มไปสู่การหาความรู้ก็คือหาคำตอบในสิ่งที่ตัวเองเห็นแต่การนึกของจิตถ้าเราจะตั้งคำถามตัวเองมันจะไม่ตั้งคำถามแล้วหยุดอยู่แค่นั้นถ้าความอยากรู้อ่ะถ้าความอยากรู้อ่ะมันยังมีอยู่มากและยังไม่ได้รับการตอบสนองจิตมันก็จะถามต่อไปอีกว่าเฮ้ยไปดูมันซะหน่อยดีไหมวะว่าพวกมันกำลังทำอะไรอยู่นี่คือการนึกของจิตอีกแล้วรหัสที่สำคัญที่กำกับให้สมองและจิตหยาบเองในขันอื่นต้องสั่นสะเทือนตามก็คือว่าไม่หยุดแค่สนใจจากที่เห็นแค่นั้นมีความอยากรู้ว่าเฮ้ยตอนแรกบอกเฮ้ยพวกมันทำอะไรวะเฮ้ยพวกมันทำอะไรกันอยู่วะอยากแค่นั้นเลยลองเดินเข้าไปสู่รู้สู่เห็นมันดีไหมถ้าจิตอีกจิตหนึ่งคือสัญชาตญาณเขาบอกมาว่าบอกมาจากขนาดเฮ้ยไม่ได้เสียเวลาเรามีหน้าที่ต้องทำมีเรื่องด่วนต้องทำมัวมาแวะสนใจเรื่องพวกนี้ซึ่งเรื่องอะไรไม่รู้มันไร้สาระเนี่ยเดี๋ยวทำให้เราเสียงานเสียการดีกว่าคุณก็จะหยุดแล้วเลิกคือวางความสนใจในไอ้ไทยมุงหรือคนมุงกลุ่มนั้นคุณทำตามจิตอยากของคุณที่มันนึกซ้อนขึ้นมาว่าเฮ้ยอย่าไปเสียเวลาเลยเวลาไม่พอเรามีเรื่องด่วนเรื่องฮอตต้องรีบทำไม่นั้นจะเสียหายไม่ได้ประโยชน์ดูแล้วก็ไม่ได้ประโยชน์ได้แค่เสือกรู้สู่เห็นเท่านั้นแต่ถ้าเราเป็นคนไม่ฉลาดที่จะตั้งคำถามตัวเองนะว่าเฮ้ยนั่นมันเขาทำอะไรกันวะและไม่ตั้งคำถามเองแล้วเรามีเวลาพอจะไปดูมันเหรอเรามีเวลาพอจริงเหรอที่เราจะไปดูมันเสียเวลาเปล่าๆนั่นคือการตั้งคำถามตัวเองแล้วก็เตือนตนเองอยู่ในข้อหนึ่งนะนึกถามในสิ่งที่ตนอยากรู้ตัวอย่างประการที่สองตั้งคำถามตัวเองให้เป็นแปลว่าต้องนึกเพื่อตั้งคำถามตัวเองให้มันตรงประเด็นเหมือนอย่างที่เขายกตัวอย่างกันแต่ไม่ใช่เรื่องของจิตนะไปไหนมาอีกคนหนึ่งตอบว่าสามวาสองศอกนี่คือตัวอย่างตั้งคำถามและไม่ตรงกับคำตอบหรือไอ้คนตอบเสือกตอบไม่ตรงกับคำถามนี่เหมือนกันครับนึกคำถามให้ตรงประเด็นถ้าเราตั้งคำถามตัวเองเป็นแปลว่าเรานึกถามตัวเองได้ตรงกับประเด็นที่เราอยากรู้ที่เราอยากเรียนเช่นถ้าเราเนี่ยอยากจะซ่อมรถยนต์ได้ถ้าเราอยากจะซ่อมรถยนต์ได้เราต้องทำไงวะนี่เห็นไหมนี่ถามตรงประเด็นไหมถ้าเราอยากซ่อมรถยนต์ได้เราต้องทำไงบ้างวะจิตหยาบของเราก็จะเอาคำถามว่าถ้าเราอยากซ่อมรถยนต์ได้เราจะต้องทำอย่างไรบ้างจิตหยาบก็จะส่งคำถามที่จิตถามตัวเองเนี่ยไปให้สมองเพื่อให้สมองเนี่ยสร้างกระบวนการในการวิเคราะห์เพื่อจะเอาคำตอบมาให้จิตหยาบเนี่ยด้วยกระบวนการของขันธ์5เนี่ยใช้สมองซีกซ้ายสมองซีกซ้ายก็ตอบว่าก็ต้องไปอบรมก็ต้องไปเรียนมาสิคนเราอยู่เฉยๆเนี่ยมันจะมีความรู้เรื่องเครื่องยนต์ที่จะซ่อมเป็นซ่อมได้อย่างเชี่ยวชาญอย่างชำนาญได้อย่างไรต้องบอกตัวเองทั้งนั้นนะครับพอบอกว่าอ้าวต้องเรียนอ้าวแล้วถ้าต้องเรียนเนี่ยมันต้องใช้เวลาเรียนเยอะไหมแล้วต้องไปเรียนที่ไหนแล้วกูมีตังกูพอจะมีเวลาที่จะสะดวกเรียนไหมเพราะเวลาเรียนมันทำงานไม่ได้มันต้องเรียนอย่างเดียวแล้วใครจะทำงานแทนกูหรือใครจะหาเงินมาให้กูเรียนนี่คือสิ่งที่จิตจะต้องตั้งคำถามต้องตั้งให้ตรงประเด็นถ้าถามว่ากูจะไปเรียนที่สถาบันไหนสมองมันก็จะจิตมันก็จะนึกให้ว่ามีอยู่3สถาบันในจังหวัดเรา
ที่สอนเกี่ยวกับเรื่องช่างเท

คนิคในการซ่อมเครื่องยนต์เนี่ยมีสถาบัน A สถาบัน B สถาบัน C จะสมองก็จะช่วยคิดให้เพราะติดบอกเอ๊กูจะไปเรียนที่ไหนดีวะสถาบันไหนมีชื่อเสียงเวลาไปเรียนแล้วจะเป็นช่างฝีมือที่มีทักษะมีความชำนาญมากที่สุดจิตหยาบก็จะตั้งคำถามให้สมองมันวิเคราะห์แล้วหาคำตอบนึกไหมมันถ้าท่านตั้งคำถามตัวเองไม่เป็นเช่นไม่ตั้งคำถามว่าแล้วเราจะไปเรียนที่ไหนหรือเราจะมีความรู้เรื่องซ่อมเครื่องยนต์ได้ยังไงนะแล้วถ้าเรานึกไม่เป็นนะเราก็หาคำตอบจากสมองไม่ได้ความสำเร็จในชีวิตของท่านความก้าวหน้าหรืออะไรต่างๆมันก็จะไม่สามารถที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในแนวทางที่ดีได้ต้องถามให้ตรงประเด็นเพราะฉะนั้นเราจะสังเกตนะคนบางคนเนี่ยมันถามตัวเองยังถามไม่เป็นเลยนะและยังไม่พอมันจะมาถามเราด้วยปรากฏว่ามันอยากรู้อย่างหนึ่งแต่มันตั้งคำถามของเราเมื่อเราฟังแล้วมันไปถามซิอีกอย่างหนึ่งท่านเคยเจอคนแบบนี้ไหมครับมันอยากรู้เรื่องอะไรมันรู้อยู่ว่ามันอยากรู้เรื่องอะไรแต่มันตั้งคำถามเราไม่เป็นมันบอกกูไม่รู้จะถามมึงไงไอ้ประเภทนี้ก็มีใช่ไหมหนูไม่รู้จะถามครูว่ายังไงอ้าวแล้วมึงอยากรู้อะไรล่ะยังบอกตัวเองไม่ได้ว่าตัวเองอยากรู้เรื่องอะไรเดี๋ยวจะได้ตั้งคำถามถูกนะตั้งคำถามคุณครูขาคุณครูขาถ้าหนูอยากนะจะเป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยนะตอนนี้หนูเรียนอยู่ชั้นมัธยมหนูควรจะเรียนรู้ด้านไหนและหนูจะต้องมีคุณสมบัติอย่างไรหนูควรจะมีวิถีชีวิตเป็นแบบไหนหนูถึงจะเป็นนายกรัฐมนตรีหญิงของประเทศไทยกับเขาได้คนหนึ่งอะค่ะนี่แสดงว่าตั้งคำถามถูกช่องใช่ไหมตั้งคำถามเป็นใช่ไหมต้องเรียนรู้อย่างไรไปเรียนที่ไหนต้องปฏิบัติตนอย่างไรต้องมีคุณสมบัติอะไรนี่ตั้งคำถามถูกหมดเลยเมื่อตั้งคำถามถูกคนที่เป็นครูก็จะตอบคำถามได้ตรงกับที่หนูตั้งคำถามครูอย่างถูกต้องหนูก็ได้คำตอบถูกต้องถ้าถามผิดไม่ว่าจะถามตัวเองหรือถามคนอื่นใครก็ตามสมองของท่านมาให้คำตอบผิดๆได้หมดนะครับใช่เปล่าใช่ไหมนะถามว่าตัวกูเนี่ยจะจัดการกับไอ้หมอนี่อย่างไรเพราะมันกวนตีนกูมากจิตนึกเลยกูจะจัดการกับอีเวนนี่ที่มันกวนตีนกูยังไงสมองก็จะรับข้อมูลไปจะจัดการอีเวนนี่ที่กูไม่พอใจที่มันกวนตีนกูกูจะจัดการมันยังไงถ้าเบาๆนะจิตมันก็จะบอกเองนะสมองก็จะบอกว่าก็ตัดความเป็นเพื่อนตัดความเป็นเพื่อนไม่คบมันเป็นเพื่อนอีกเป็นต้นนะถ้าจิตมันรุนแรงกว่านี้แทนที่จะบอกตัดความเป็นเพื่อนมันอาจจะตัดอย่างอื่นแทนนะตัดหัวมันเลยก็คือฆ่ามันเลยใช่ไหมเนี่ยมันอยู่ที่จิตเนี่ยว่านึกเพื่อจะให้สมองคิดอะฉลาดหรือโง่ก็อยู่ที่ตรงเนี้ยนะต้องระวังครับนะประการที่3นึกใช้คำถามปลายเปิดถ้าท่านตั้งคำถามตัวเองเป็นท่านก็เป็นคนฉลาดถามตัวเองว่าเอาหรือไม่เอาเชื่อหรือไม่เชื่อชอบหรือไม่ชอบคำตอบที่ได้คืองมง่ายคำตอบที่ได้คือเป็นคำตอบที่ได้มาจากความงมง่ายถ้าต้องงมยากก็คือต้องคิดก่อนการต้องคิดคำถามปลายเปิดคือทำไมเพราะเหตุใดอย่างไรคำตอบที่ได้มาจากคำถามเหล่านี้มันจะได้คำตอบที่เป็นข้อมูลที่ลึกซึ้งที่ละเอียดละออที่มีมิติมีข้อมูลยิ่งมากเท่าไหร่ท่านจะสามารถเอามาใช้ประโยชน์ในการพิจารณาในการคิดวิเคราะห์หรือในการตัดสินใจได้ใกล้เคียงความจริงหรือได้อย่างถูกต้องได้อย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างมีประสิทธิผลมากขึ้นยิ่งมีข้อมูลที่ละเอียดมากเท่าไหร่ลึกซึ้งมากเท่าไหร่การตัดสินใจหรือการทำความเข้าใจของท่านมันจะมากขึ้นนี่คือความจริงเพราะฉะนั้นถ้าท่านต้องการได้ข้อมูลมากๆเนี่ยท่านตั้งคำถามตัวเองว่าเราจะเอาดีหรือไม่เอาดีวะถ้าจิตมันเป็นลบอยู่มันบอกกูไม่เอาดีกว่ากูไม่เอาดีกว่า5พยางค์หรือกูเอาใช่ไหมกูเอามันก็เสี่ยงกับการเป็นคนโลภได้เหมือนกันเพราะจิตมันใช้ความรู้สึกนึกเอาว่ากูเอาไม่งั้นถ้ามีคุณธรรมก็ต้องใช้การนึกเพื่อถามตัวเองต่อไปอีกว่าแล้วมันจะให้กูเหรอเห็นไหมมันจะไปเรื่อยเลยครับเนี่ยแผนที่ของการนึกเพื่อนำไปสู่การคิด
มันจะเป็นแบบนี้นี่ที่เราพูดเนี่ยมันอยู่ในกระบวนการของขันห้าทั้งนั้นน่ะที่เราบอกอย่าหาทำด้วยการไปดับขันห้าไม่งั้นกระบวนการเหล่านี้มันเกิดขึ้นไม่ได้มันจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยเพราะขันห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันเป็นเครื่องมือของกระบวนการเครื่องมือของการเป็นมนุษย์เครื่องมือของการเป็นคนฉลาด พี่น้องครับนี่คือนึกตั้งคำถามตัวเองเป็นประการต่อมาคุณสมบัติของคนฉลาดยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นเห็นไหมฟังมากกว่าพูดจำได้ไหมที่เราพูดเกินไว้คุณสมบัติของคนฉลาดข้อที่5คือต้องยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นอย่าไปดูถูกดูแคลนว่าความคิดเห็นของคนอื่นนั้นมันจะไม่มีประโยชน์หรือมันจะไร้ค่าเข้าใจที่พูดไหมแล้วไม่ต้องไปมองด้วยว่าความคิดเห็นของผู้อื่นนั้นจะเป็นผู้หญิงจะเป็นผู้ชายจะเป็นเด็กจะเป็นผู้ใหญ่จะเป็นคนชราจะเป็นยาจกจะเป็นขอทานจะเป็นคนชั้นสูงหรือเป็นใครก็ตามท่านต้องพร้อมและยอมที่จะรับฟังเสมอครับอย่าไปดูถูกดูแคลนอย่าไป look down look down แปลว่าดูถูกอย่าไป look down อย่าไปดูถูกอย่าไปเหยียดหยามทุกอย่างมีประโยชน์ทั้งหมดท่านรู้ไหมครับความคิดเห็นของคนอื่นนั้นเนี่ยมันจะช่วยสร้างประเด็นในการที่ท่านจะเป็นแสดงความฉลาดทางการคิดทางปัญญาได้เขาเรียกว่าคิดต่อยอดคิดเชื่อมโยงโดยมีคนอื่นเนี่ยสร้างเชื้อของความคิดขึ้นมาให้คำตอบที่ได้มันอาจจะยังไม่ยอบไม่แยบยลนะท่านจะต้องต่อยอดความคิดเห็นของคนอื่นเนี่ยแล้วท่านก็จะได้ความคิดที่มีมิติแล้วลึกซึ้งยิ่งกว่าความคิดของท่านคนเดียวแต่เดิมนี่คือประโยชน์นี่คือคุณค่าของการรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นอย่าไปดูถูกว่าคิดเถอะมันโง่กว่ากูอ่ะความคิดของมันไปฟังมันทำไมไร้สาระเดี๋ยวถ้าท่านฟังคืนนี้ไปเรื่อยๆจนจบท่านจะรู้ว่าความคิดของคนอื่นนั้นมันสามารถนำมาใช้ประโยชน์ในกระบวนการของคนฉลาดอย่างท่านได้นะเพราะท่านสามารถเอาความคิดของคนอื่นมาเป็นตัวกระตุ้นต่อมคิดของตัวท่านเองได้ท่านจำไว้ครับเราเป็นนักฟังใครจะพูดแบบโง่ๆเราก็จะไม่ดูถูกเราจะขอบคุณเขาคำพูดโง่ๆของมึงเนี่ยบางทีมันก็สามารถเป็นตัวกระตุ้นต่อมคิดของกูทำให้กูเป็นคนฉลาดง่ายขึ้นได้แล้วก็โง่ยากขึ้นมันจะเป็นประโยชน์กับกูก็ได้กูจะไม่มองว่ามันไร้สาระกูจะเก็บเกี่ยวมันมาเป็นประโยชน์หมดถึงแม้เป็นดอกไม้ริมทางกูก็เด็ดด้วยเพราะมันก็สวยแล้วมันก็มีกลิ่นหอมได้ไม่เห็นจำเป็นต้องอยู่ในกระถางที่เขาปลูกไว้ที่บ้านเสมอไปซะเมื่อไหร่ใช่ไหมนะยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นก็คือ1เปิดกว้างไม่ยึดติดพร้อมรับฟังไหนๆๆเธอมีความคิดว่าไงถามก็เลยใช้ผู้ป่าพูดแล้วคุณมีความคิดเห็นว่ายังไงเรื่องนี้แล้วพอเขาคิดในแบบนี้ปั๊บเราก็คิดตามเขาว่าเห็นด้วยไม่เห็นด้วยถ้าเราไม่เห็นด้วยเราก็ควรจะแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเขาว่าเอ๊ะแต่เราว่าถ้าคิดแบบคุณนะหรือพูดแบบคุณทำแบบคุณผลลัพธ์มันน่าจะออกมาแบบนี้แล้วเดี๋ยวเราจะมีปัญหาอีกนะเราว่าน่าจะใช้วิธีแบบนี้ดีกว่าไหมอย่างนี้เขาเรียกว่าปรึกษาหารือปรึกษาหารือกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันคือใจกว้างไงถ้าเราปิดกั้นยึดติดความเชื่อของกูความรู้ของกูกูจะไม่แพร่งพรายความรู้ของมึงก็เรื่องของมึงนะกูหยิ่งในทนงในตนเองกูก็มีความคิดความเชื่อเป็นของตัวกูเองอะไรเงี้ยแล้วมันจะได้ประโยชน์ตรงไหนครับใช่ไหมใช่ไหมคนที่มีความคิดต่างกับเราเหมือนกับคนที่มีสีอยู่คนละกระป๋องคนเราเนี่ยเรามีสีกระป๋องสีของเราเป็นสีแดงสีของมันเป็นกระป๋องสีน้ำเงินเนี่ยแสดงว่ามันมีสีต่างกับเราแล้วใช่ไหมเรามีแดงมันมีน้ำเงินถ้าเราเนี่ยไม่เปิดกว้างเราถือกระป๋องสีสีแดงเพราะเรามักสีแดงอ่ะเรารักสีแดงอ่ะมันเป็นคนถือกระป๋องสีสีน้ำเงินเพราะมันรักสีน้ำเงินอ่ะแต่พอมาเจอกันด้วยความแตกต่างเรามองไม่เห็นคุณค่าของสีน้ำเงินเพราะกูไม่ชอบสีน้ำเงินไอ้น้ำเงินเหมือนกันมันปฏิเสธสีแดงเพราะมันมองไม่เห็นคุณค่าของสีแดงใช่หรือไม่ใช่พระบิดาสอนมนุษย์นะว่าถ้าเราไม่เปิดกว้างยอมไอ้สีแดงไม่ยอมรับสีน้ำเงินไอ้สีน้ำเงินไม่ยอมรับสีแดงไอ้ทั้งสองคนนั้นจะเป็นได้แค่คอหยักสักแต่ว่าคนเพราะอะไรไหมเพราะว่ามันไม่ยอมเอาสีแดงกับสีน้ำเงินที่มาต่างคนต่างมีอยู่มาผสมกันมาเทใส่กระป๋องเดียวกันจะแบ่งมากะกี่ส่วนก็ได้หรือจะเทหมดกระป๋องเลยครึ่งกระป๋องแล้วเอาสองสีมาผสมกันก็เรียกมาคนให้เข้ากัน
เอาความแตกต่างของแดงกับน้ำเงินที่ต่างคนต่างมักต่างชอบเนี่ยเอามาคนสีทั้งสองสีให้มันเข้ากันอยู่ในกระป๋องเดียวกันเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นครับพี่น้องครับไอ้สองคนเนี่ยก็จะได้สีใหม่เกิดขึ้นจากการยอมนะแลกเปลี่ยนกันเอาน้ำเงินของกูกับน้ำเงินดับแดงของมึงเนี่ยมาผสมกันแล้วช่วยกันคนให้เข้ากันเราก็จะได้สีม่วงซึ่งเป็นสีใหม่ที่ทั้งมึงกับกูอ่ะเคยมีแต่แดงกับน้ำเงินน่ะไม่มีสีม่วงเลยอยู่ๆมึงกับกูโอเคกันนะคนให้เข้ากันจนประสบความสำเร็จมึงกับกูก็ได้สีม่วงเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งสีใช่หรือไม่และในสังคมเนี่ยมนุษย์เราเนี่ยมันไม่ได้มีแค่ชอบสีแดงหรือชอบสีน้ำเงินแค่สองสีถ้าเป็นสีรุ้งก็ม่วงครามน้ำเงินเขียวเหลืองแสดแดงมีตั้งเจ็ดสีเนี่ยถ้าฉลาดเอามาผสมกันเอาสีนั้นผสมกับสีนี้มันก็จะได้สีหนึ่งใช่ไหมใช่ไหมเส้นน้ำเงินกับเหลืองใครจะไม่นึกอ่ะถ้าเราไม่ลองเอาน้ำเงินกับเหลืองมาผสมกันเนี่ยเราจะได้สีเขียวไหมเขียวก็มีหลายสีเขียวอ่อนเขียวเข้มถ้าเขียวอ่อนก็เป็นไงใช้สีน้ำเงินน้อยสีเหลืองมากหน่อยแต่ถ้าต้องการสีเขียวใบไม้เข้มเลยน้ำเงินกับเหลืองต้องพอกันหรือน้ำเงินต้องเยอะกว่าเหลืองมันจะได้สีเขียวแก่หรือเขียวใบไม้ตามต้องการใช่ไหมเจือกันมากนิดเจือกันมากหน่อยเนี่ยแต่นี่สังเกตไหมคนในสังคมอะสันดานไม่ดีครับพอเห็นนิสัยสันดานแตกต่างกันเมื่อไหร่ก็บันไลกันเมื่อนั้นอยู่ด้วยกันไม่ได้อยู่ร่วมโลกกันไม่ได้คิดต่างกันก็ทะเลาะกันมีความเห็นต่างกันมีความต้องการต่างกันล้วนนำไปสู่การทะเลาะเบาแว้งกันการแตกแยกกันทั้งสิ้นแล้วคุยว่าเป็นผู้ปฏิบัติธรรมเพิ่งไปวัดมาหยกๆไปฟังเทศฟังธรรมมาหยกๆพอกลับมาที่บ้านนะบ้านติดกันหลังคาติดกันก็อยู่คนละหลังคนละบ้านก็กัดกันทะเลาะกันเหมือนอะไรเหมือนตัวอะไรที่มันทะเลาะกันและกัดกันเพราะมันไม่มีสมองเห็นไหมครับแล้วคุยนักคุยหนาว่าเป็นผู้ปฏิบัติธรรมคำว่าธรรมะคือธรรมชาติถนัดหรือเก่งแต่ธรรมะที่เป็นธรรมดาที่มันผิดธรรมชาติทำในสิ่งที่มันผิดธรรมชาติฝืนธรรมชาติเห็นไหมตาดีอยู่ก็ไปสมมติว่าตาบอดอย่างเงี้ยไม่ใช้มันนะซึ่งก็ไม่รู้ว่าคิดได้ยังไงนะฮะเปิดกว้างนะไม่ยึดติดประการที่สองการยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นก็คือไม่ปฏิเสธความเห็นต่างเปิดกว้างแปลว่าพร้อมจะแลกเปลี่ยนแลกเปลี่ยนสีผสมสีกับใครก็ได้อย่างที่สองไม่ปฏิเสธความเห็นต่างความเห็นต่างกันถ้าเราสามารถเอามันมาบูรณาการกันเนี่ยเลือกจุดที่ดีๆสิ่งดีๆในความเห็นที่แตกต่างเอามาบูรณาการก็คือเอามาผสมกันอย่างมีหลักการอย่างมีเหตุผลเอามาผสมกันด้วยพื้นฐานของความเป็นจริงด้วยพื้นฐานของสิ่งที่เป็นไปได้เขาเรียกว่าบูรณาการมันก็จะเกิดสิ่งใหม่เกิดขึ้นอีกเหมือนกันประการที่3ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นก็คือต้องเป็นคนมีเหตุผลและต้องใช้เหตุผลเป็นนะต้องเป็นคนที่มีเหตุผลและใช้เหตุผลเป็นนี่คือการยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นซึ่งเป็นบุคลิกลักษณะนิสัยของคนฉลาดเป็นคุณสมบัติของคนฉลาดพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับคุณสมบัติของคนฉลาดประการต่อไปครับประการที่6เราจะเก็บตกให้หมดครับเพราะบอกแล้วเสาเดียวพูดเรื่องใหญ่เรื่องเดียวเสาต่อไปก็เรื่องใหญ่เรื่องอื่นต่อไปเสาที่ผ่านมาก็เรื่องใหญ่นะเรื่องนึงๆที่ผ่านไปไปขยันค้นคว้าหาชมดูนะใน YouTube มีเพียบประการที่6มีทักษะในการใช้สมอง2ซีกพี่น้องครับมีทักษะในการใช้สมอง2ซีกคือ1ฉลาดคิดวิเคราะห์ต้องฉลาดคิดวิเคราะห์นี่คือการฉลาดใช้สมองซีกซ้ายมนุษย์มีสมอง2ซีกคือซีกซ้ายกับซีกขวาพระบิดาสร้างเอาไว้ให้ออกแบบเอาไว้ให้มันถ้าท่านจะเป็นคนฉลาดท่านต้องมีความสามารถในการใช้สมองทั้ง2ซีกสมอง2ซีกมีความฉลาดทางปัญญาให้ใช้ถึง4ระดับพี่น้องครับวันนี้ไม่พูดมากสมองซีกซ้ายคือสติปัญญาสมองซีกขวาก็คือปัญญาญาณสมองก้านสมองก็คือสัญชาตญาณสมองส่วนกลางอย่างที่นะพระบุตรเอกทั้งหลายหรือพระศาสดาที่มาจากพระเจ้ารวมทั้งเราด้วยที่ใช้ก็คือสมองส่วนกลางที่สั่นสะเทือนนำสมองทั้งระบบคือสั่นสะเทือนพร้อมกันทั้งซ้ายและขวาที่อยู่ตรงกลางแล้วทำให้สมองทั้งสองซีกสั่นสะเทือนทุกอณูทุกเซลล์เพื่อที่จะสื่อสารกับพระเจ้าในระบบ vertical telepathyสื่อสารระหว่างในระบบจิตสู่จิตจิตเรากับจิตของพระเจ้าพระจิตของพระเจ้าสื่อสารในแนวเดียวใช่ไหมฉลาดคิดวิเคราะห์คือต้องใช้สมองซีกซ้ายเราต้องฉลาดใช้สมองสองถ้าเราเป็นคนไม่มีหลักการเป็นคนไม่มีเหตุผลนี่พูดนำให้ฟังก่อนไม่มีหลักการไม่มีเหตุผลและชอบใช้อารมณ์ในการขับเคลื่อนความรู้สึกนึกคิดของตัวเองแล้วท่านจะสามารถใช้
ปัญญาของสมองซีกซ้ายเพื่อคิดวิเคราะห์ได้ในอัตราค่อนข้างต่ำมากจะมีปัญญาที่ต่ำต้อยและจะมีการคิดผิดมากกว่าคิดถูกแต่ถ้าท่านนะจิตสงบคิดโดยว่างไปจากอารมณ์รู้สึกในจิตแล้วมีแต่สิ่งที่ตัวเองต้องการจะคิดโดยการกำหนดนึกให้กับสมองซีกซ้ายทำเมื่อนั้นแหละท่านจึงจะสามารถวิเคราะห์เพื่อหาคำตอบได้ว่าอะไรเป็นอะไรและผลลัพธ์ของมันคืออย่างไรเราพูดหยาบๆแบบนี้ประการที่สองถ้าท่านมีทักษะในการใช้สมองสองซีกเพราะท่านเป็นคนฉลาดท่านต้องฉลาดคิดสังเคราะห์ได้ด้วยฉลาดคิดสังเคราะห์ก็คือท่านต้องสามารถกดปุ่มใช้สมองซีกขวานำซีกซ้ายได้เพราะสมองซีกขวานั้นพระบิดาไม่ได้ใช้ฟรีครับถ้าใครจะเข้าถึงความฉลาดที่สูงกว่าสติปัญญาของสมองซีกซ้ายท่านต้องมีความสามารถในการกดปุ่มเพื่อที่จะใช้งานสมองซีกขวานำซีกซ้ายให้ได้ด้วยตัวของท่านเองปุ่มที่ท่านต้องกดคืออะไรครับคือความรักท่านต้องกดปุ่มคือใช้ความรักเพื่อคิดนะรักเพื่อคิดที่จะทำอะไรครับคิดที่จะให้ไม่ใช่คิดที่จะเอาถ้าคิดที่จะเอาสมองซีกขวามันจะไม่เปิดให้คุณทำงานพระศาสดาจึงสอนพวกคนพวกท่านทั้งหลายให้รู้จักรักกันมีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาอดทนอดกลั้นให้อภัยเพื่อให้คุณเนี่ยใช้ปัญญาปาฏิหาริย์ของสมองซีกขวานำซีกซ้ายที่เรียกว่าปัญญาญาณก็คือความฉลาดของจิตวิญญาณที่จิตวิญญาณของคุณเนี่ยจะใช้ได้และถ้าคุณใช้สมองซีกขวานำซีกซ้ายได้นะตอนนั้นจิตหยาบกับจิตวิญญาณคุณมันมาเต้นระบำร่วมกันนะกอดคอกันเต้นระบำด้วยกันและขับเคลื่อนพฤติกรรมต่างๆเป็นวจีกรรมเป็นวโนกรรมด้วยกันนะจิตญาปฏิวิญญาณของท่านจะเป็นหนึ่งเดียวกันเลยแล้วจิตวิญญาณของท่านก็จะเป็นอิสระนี่คือการหมุนธรรมจักรได้เพราะใช้สมองซีกขวาได้มันเป็นเรื่องเดียวกันพี่น้องครับเราพูดซ้ำหลายครั้งแล้วท่านฟังแล้วเข้าใจไหมว่าเราไม่ได้มั่วไม่ได้โม้แต่มันเป็นหลักการที่แท้จริงที่พระบิดาทรงวางแผนออกแบบไว้การฉลาดคิดสังเคราะห์สังเคราะห์คืออะไรวิเคราะห์คือยังไงเดี๋ยวเราค่อยว่ากันทักษะการใช้สมองสองซีกประการที่3คือฉลาดคิดสร้างสรรค์การคิดสร้างสรรค์ก็คือคิดต่อยอดจากของเดิมสิ่งเดิมความรู้เดิมที่มีอยู่แล้วต่อยอดให้มันเจ๋งกว่าดีกว่างดงามกว่าสุดยอดกว่าอะไรก็แล้วแต่นั่นคือการคิดต่อยอดคือการคิดสร้างสรรค์หรือการคิดในสิ่งที่ยังไม่เคยตัวเองยังไม่เคยคิดทำในสิ่งที่ยังไม่เคยทำตัวเองนะและสิ่งที่ตัวเองคิดสร้างสรรค์นั้นคนทั้งโลกก็ยังไม่เคยคิดไม่เคยมีใครทำแต่ตัวท่านน่ะสามารถคิดออกบอกได้ทำได้เป็นคนแรกของโลกหรือของจักรวาลนั่นเรียกว่าคิดสร้างสรรค์ตะกี้ยอมรับไหมต่อยอดแล้วไม่ทำซ้ำต่อยอดจากสิ่งเดิมให้มันเป็นสิ่งใหม่ที่ดีกว่าเดิมมันเป็นสิ่งเก่าของคนก่อนที่เขาคิดไว้หรือเป็นสิ่งเดิมที่กูคิดเอาไว้เองก็เรียกว่าการคิดสร้างสรรค์ทั้งนั้นถ้าคุณเป็นคนฉลาดคุณต้องสามารถทั้ง3ประการนี้เรามาดูกันพี่น้องครับฉลาดคิดด้วยสมองการฉลาดประเภทแรกเรียกว่าฉลาดคิดวิเคราะห์ซึ่งตะกี้เราบอกแล้วใช่ไหมว่าใช้สมองซีกไหนใช้สมองซีกซ้ายนำซีกขวาเพราะสมองมี2ซีกทีนี้เรามาเรียนรู้กันว่าแล้วลักษณะการคิดวิเคราะห์มันคืออย่างไรแน่นอนครับ1ต้องใช้สมองซีกซ้ายนำซีกขวาตั้งใจฟังดีๆนะถ้าอยากเป็นคนฉลาดฉลาดเป็นกรดเลยแต่ต้องสัญญากับพระบิดานะว่าใช้ความฉลาดของท่านไปใช้ในทางที่ชอบไม่ใช่ไปใช้ในทางชั่วพระองค์จะเก็บความฉลาดของท่านคืนท่านจะเป็นคนนะเป็นอัลไซเมอร์ค่อยๆเป็นอัลไซเมอร์แล้วเหรอก่อนจะเสียชีวิตนะจะกินขี้กินเยี่ยวของตัวเองอะไรแบบนั้นนะครับท่านจะถูกลงโทษนะครับอย่าเอาความฉลาดที่เราสอนคืนนี้จากที่พระบิดาทรงเมตตาพวกท่านมากๆแล้วเราจะไม่เก็บเอาไว้เองให้เราเป็นคนฉลาดให้เราเป็นคนเก่งเองเพราะเรามีวิธีคิดมีวิธีที่ฉลาดอีกเพียบสอนเท่าไหร่ก็ไม่หมดหรอกนะถ้าเอาไปใช้กับการทำชั่วก็จะเป็นคนชั่วที่สุดในจักรวาลเพราะมันฉลาดสุดๆมันความฉลาดนี้ต้องอยู่กับคนชั่วหรือคนดีครับต้องอยู่กับคนดีเราจึงต้องเอาเรื่องนี้มาเป็นสาระแล้วไม่เขียนเป็นนวนิยายน้ำเน่าไม่เขียนเป็นนิทานโกหกแล้วหลอกว่าเผื่อเด็กๆมันจะได้สนุกกับการเรียนรู้มันจะได้ฉลาดบ้างอะธรรมะไม่ให้แต่ใส่สิ่งที่เป็นสัจธรรมของพระบิดาที่เป็นเลิศไป
เอาไปไว้ในมือของคนชั่วเหมือนเอาอาวุธปืนไปไว้ในมือของคนชั่วเอาอาวุธไปไว้กับโจรน่ะแทนที่เอาไปไว้กับตำรวจตำรวจเอาไว้จับผู้ร้ายเอาไว้ขู่ผู้ร้ายถูกไหมเอาไว้ป้องกันตัวแต่คนชั่วมันเอาปืนไว้ทำอะไรครับเอาไว้ทำร้ายคนอื่นใช่ไหมเพราะฉะนั้นพระบิดาจึงบอกเราว่าให้ย้ำเตือนกับผู้ชมนะว่าถ้าท่านฉลาดเป็นกรดหลังจากฟังคืนนี้จบเนี่ยตั้งแต่สไลด์เนี้ยใช้สมองซีกซ้ายวิเคราะห์เนี่ยทำยังไงใช้ยังไงเป็นการยื่นดาบหรือยื่นอาวุธให้โจรนั่นเลยเตือนว่าอย่าเป็นโจรนะและสาบไว้เลยใครเอาไปทำชั่วไม่ใช่เอาไปทำในสิ่งที่ชอบหรือเกิดประโยชน์ทั้งต่อตนเองและต่อโลกต่อมนุษย์คนอื่นก็ให้เจริญลงครับตะกี้สาบไปแล้วนะว่าเป็นยังไงท่านต้องให้สัจจะตัวเองใช้สมองซีกซ้ายนำซีกขวาลักษณะการคิดวิเคราะห์อย่างที่สองคือใช้กลไกอายตนะตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสและจิตตัวในซึ่งเป็นอายตนะที่6จะต้องเปิดทั้งหมดจิตข้างในก็เรียกว่าต้องเปิดกว้างนะ openness ก็คือ open mind ก็แปลว่าเปิดกว้างแล้วตาต้องทางมองหูต้องทางออกกลางออกเพื่อฟังทั้งซ้ายทั้งขวาจมูกก็ต้องเอาไว้ใช้ในการรับรู้กลิ่นด้วยไม่ใช่ว่าเป็นอากาศออกซิเจนหายใจไปแล้วเพื่อไม่ต้องตายอย่างเดียวลิ้นก็ต้องรับรสหรือลิ้นเอาไว้พูดไว้ถามอะไรเงี้ยสุจิปุริฟังคิดถามเขียนใช่ไหมอย่างที่3ลักษณะการคิดวิเคราะห์มนุษย์ทุกคนถ้าจะฉลาดในการคิดวิเคราะห์ด้วยสมองซีกซ้ายต้องใช้ข้อมูลซึ่งเป็นข้อเท็จจริงไม่งั้นจะเรียกว่าการวิเคราะห์ไม่ได้หรือวิเคราะห์แล้วล้มเหลวครับถ้าได้ข้อมูลเท็จได้ข้อมูลที่ไม่จริงคือข้อมูลเท็จและได้ข้อมูลไม่ครบด้วยข้อมูลไม่ครบนี่ก็คือข้อมูลเท็จเหมือนกันเช่นข้อมูลจริงๆมันเต็มร้อยเลยเต็มร้อยเป็นอย่างนี้แต่เวลาได้รับข้อมูลมาได้รับความเท็จคือได้รับความไม่จริงคือได้มาแค่70แต่หายไป30อย่างนี้เขาเรียกว่าได้ข้อมูลเท็จเหมือนกันถึงแม้ข้อมูลนั้นไม่ได้ผิดไม่ได้โกหกแต่ไม่ครบนี่คือเป็นข้อเท็จไม่ใช่ข้อจริงประการที่4ใช้หลักการและเหตุผลถ้าเราจะเป็นนักคิดวิเคราะห์ด้วยสมองซีกซ้ายสมองซีกซ้ายมันถนัดในการทำงานเพื่อจะช่วยท่านคิดด้วยกระบวนการของขันธ์5ในขั้นตอนของสังขารเรียกว่ากระบวนการคิดมันจะสามารถทำงานได้ด้วยหลักการและทำงานด้วยเหตุผลนั่นคือระบบในการคิดซึ่งเป็นกระบวนการของการทำงานของจิตกับสมองซีกซ้ายท่านต้องเข้าใจก่อนนะเพราะฉะนั้นท่านจะใช้2สมองซีกซ้ายในการคิดวิเคราะห์เนี่ยถ้าท่านเป็นคนคิดแบบซีซัวคิดแบบมั่วๆคิดโดยไม่มีหลักการในการคิดและไม่มีเหตุผลในการนำมาใช้ในการคิดเพื่อวิเคราะห์การคิดวิเคราะห์ของท่านไม่มีวันประสบความสำเร็จหรือถ้าได้คำตอบมาก็คือความล้มเหลวท่านต้องจำไว้นะครับเห็นไหมครับคนฉลาดต้องรู้เรื่องพวกนี้ถ้าท่านไม่รู้เรื่องพวกนี้ท่านอย่ามาอวดอย่ามาคุยเลยว่าท่านฉลาดท่านฉลาดไม่จริงหรอกต้องมีหลักการมีเหตุผลและต้องมีแนวทางที่เราบอกประการที่ 5 ใช้วิธีการจำแนกแยกแยะการคิดวิเคราะห์ก็คือการจำแนกแยกแยะ ใช้วิธีการจำแนกแยกแยะเข้าใจไหมมีเหตุมีผลสามารถจำแนกแยกแยะได้นะเหมือนแม่ไก่เวลาจะหาอาหารเขี่ยอาหารที่เป็นเมล็ดข้าวเมล็ดธัญพืชเมล็ดหญ้าหรือตัวหนอนตัวไส้เดือนที่อยู่ในดินเนี่ยถ้าแม่ไก่มีลูกเยอะมันจะขยันคุ้ยเขี่ยมากลักษณะอาการคุ้ยเขี่ยดินกวดหินทรายนะเขี่ยออกไปเขี่ยขึ้นมาเพื่อให้มีอาหารที่ลูกน้อยของกูทั้งครอกเนี่ย7ตัวเนี่ยเหมือนดาวลูกไก่เลยนะมันได้อาหารกินเนี่ยแม่ลูกไก่มันตีนเล็กเล็บน้อยแล้วมันก็ไม่มีแรงไม่มีปัญญาจะเขี่ยหรอกแม่ต้องเขี่ยแล้วลูกก็คอยเดินตามเขี่ยเพื่อรู้จักจำแนกแยกแยะว่าอันไหนขยะเขี่ยทิ้งอันไหนอาหารอันไหนสาระก็คืออาหารใช่ไหมที่แม่ไก่ทำก็จะเอาปากคุยคุยคุยคุยให้ลูกที่อยู่ข้างๆตัวอยู่ใกล้ๆตีนร้องกุ๊กกุ๊กเป็นการแยกแยะว่าไหนขยะไหนสาระมันถ้าท่านเนี่ยท่านไม่ใช่แม่ไก่ที่ยังมีลูกไก่ท่านก็ต้องใช้จิตตะปัญญาของท่านนี่แหละในการเขี่ยเพื่อแยกแยะว่าไหนคือสาระประโยชน์ไหนคือสิ่งที่เป็นโทษไหนคือสิ่งที่ไม่มีทั้งประโยชน์ไม่มีทั้งโทษท่านต้องใช้อะไรความฉลาดตามปัญญาแล้วต้องใช้อายตนะดูไหม
ไก่มันหลับตาเนี่ยเวลามันเขี่ยขึ้นมาแล้วเนี่ยมันจะสามารถเรียกลูกมันได้ว่าเฮ้ยแม่เจออาหารแล้วลูกกุ๊กๆๆมาแล้วลูกนะเขี่ยปากเขี่ยลูกจะรีบวิ่งมาแย่งที่ปากแม่นะถ้าท่านหลับตาเป็นแม่ไก่ที่หลับตาท่านจะมองเห็นมั้ยว่าไหนแก่นสารสาระไหนสิ่งที่ไร้สาระท่านจะแยกออกมั้ยแปลว่าไม่ลืมตาเนี่ยแปลว่าอาจนะต้องเปิดและสมองเนี่ยก็คือปัญญาต้องใช้สมองใช้ปัญญาใช่มั้ยคนตาบอดก็คือคนที่มีความมืดบอดทางปัญญานั่นเองไม่ใช่ตาบอดนี่หรอกว่าท่านอย่าไปเดินตามคนนำทางตาบอดไอ้คนนำทางที่เป็นนำธรรมะนำธรรมะท่านมันก็ลืมตาเดินนั่นแหละที่มันสอนท่านมันก็นั่งลืมตาอยู่ใช่ไหมแต่คำว่าคนนำทางตาบอดแปลว่าเป็นคนนำทางแต่ไม่มีความสามารถในการเข้าถึงแสงสว่างทางปัญญาแสงสว่างทางปัญญาของสมองเนี่ยมันจะเกิดขึ้นในกะโหลกศีรษะของท่านถ้าท่านมีสภาวะจิตที่สั่นเซือนเป็นบวกด้วยคลื่นความถี่สูงสุดนะเวลาท่านกำลังใช้ความคิดในสมองซีกไหนก็ตามสมองซีกนั้นเนี่ยมันจะเกิดสนามแม่เหล็กเกิดขึ้นด้วยการเกิดประกายไฟมันจะมีการกระโดดไปกระโดดมาระหว่างเซลล์สมองซึ่งเป็นเซลล์ประสาทเวลามันกระโดดไปกระโดดมามันจะเหมือนประกายไฟแลบที่หัวเทียนรถยนต์หัวเทียนรถมอเตอร์ไซค์แป๊บๆถ้ามันแป๊บมากๆนะทุกเซลล์สั่นสะเทือนได้มากเท่าไหร่ไอ้หมอนั่นเนี่ยจะเป็นคนที่ฉลาดมากเท่านั้นและสามารถวัดความฉลาดได้ด้วยความเข้มของแสงสว่างจากประกายไฟที่แลบแป๊บของเซลล์สมองแต่ละเซลล์ที่อยู่ในกะโหลกศีรษะของท่านท่านรู้มั้ยฮะถ้าเป็นคนที่ฉลาดเป็นกรดเนี่ยขณะที่ใช้ความคิดในระหว่างที่สร้างกระบวนการของขันธ์5ด้วยจิตหยาบท่านรู้มั้ยคนที่ฉลาดสุดๆเนี่ยถ้าสามารถเอาความสว่างของประกายไฟแป๊บๆๆๆในสมองของในกะโหลกศีรษะของมนุษย์คนนั้นออกมาได้มันจะสามารถทำให้ความมืดกลายเป็นความสว่างได้เพราะสมองมีเซลล์8ล้าน1แสนล้านเซลล์ถ้าท่านทำให้มันสั่นเซือนทั้งระบบทั้งสมองทั้งก้อนเลยนะ8ล้าน1แสนล้านเซลล์ท่านว่าประกายไฟอ่ะมารวมกันแล้วเนี่ยนับล้านๆมันทำให้เกิดแสงสว่างในท่ามกลางความมืดได้ไหมนี่บางทีไฟหลอดเดียวอ่ะมันทำให้ห้องสว่างได้ใช่ไหมนะไอ้นี่มีประกายเกิดขึ้นเยอะแยะเขาจึงใช้คำว่าเกิดแสงสว่างทางปัญญาคนโบราณใช้สัญชาตญาณใช้คำนี้กล่าวมืด8ด้านเลยกูแปลว่าคิดไม่ออกพอคิดไม่ออกแปลว่าอะไรเซลล์สมองมันไม่ทำงานเพราะจิตมันบอดจิตมันโง่ก็เรียกโกรธคือโง่โมโหคือบ้าประกายไฟแลบในสมองมันไม่เกิดพอมันไม่เกิดมันก็ไม่เกิดแสงสว่างพอไม่เกิดแสงสว่างก็แปลว่าปัญญาตึ๊บมืดตึ๊บเลยกูมืด8ด้านเลยโอ้ยนอนหงายเอาตีนไก่หน้าผาเพราะคิดไม่ออกแต่เวลาคิดออกโอ้ยกูสว่างวาบเลยกูสว่างโล่งเลยเพราะคิดออกนั่นแหละนี่มาจากสิ่งที่เราอธิบายตะกี้พี่น้องครับชัดไหมครับถ้าพระบิดาไม่ได้เป็นผู้สร้างอาการเหล่านี้ซึ่งอยู่ในสมองของพวกคุณเนี่ยเราจะมากล่าวให้คุณฟังได้ไหมเราไม่ใช่พระผู้สร้างแต่พระบิดาเป็นผู้สร้างก็ทรงยกตัวอย่างให้คุณฟังอย่างมีเหตุผลคุณจะได้เชื่อเสียทีว่าพระเจ้ามีจริงพระเจ้าคือพระผู้สร้างพระผู้สร้างคือพระบิดาแห่งจิตวิญญาณของมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายพระบิดาคือพระผู้สร้างทุกสรรพสิ่งพระองค์มีจริงเพราะมีเหตุผลอธิบายได้ว่าสร้างสิ่งนี้ขึ้นมามันมีสิ่งนี้เพราะอะไรถ้าพระองค์ไม่ใช่เป็นผู้สร้างพระองค์จะรู้ไหมสร้างไส้ติ่งเอาไว้ทำอะไรสร้างสมอง8ล้าน1แสนล้านเซลล์ขึ้นมาแล้วให้สั่นสะเทือนเป็นความสว่างเพื่อบ่งบอกว่ามีความฉลาดมากน้อยแค่ไหนอย่างไรแล้วให้คำสัญชาตญาณว่าถ้าคิดอะไรออกบอกได้ว่ากูสว่างว่ากูคิดไม่ออกกูมืด8ด้าน8ทิศอ่ะมืด8ทิศเลยหันไปทางไหนก็หาคำตอบไม่ได้กูเวียนหัวแล้วนี่คือเหตุผลน่ะถ้ามีเหตุผลว่าสร้างขึ้นมาทำไมแสดงว่าต้องมีผู้สร้างใช่ไหมใช่หรือไม่ใช่ถ้าท่านใช้ปัญญาท่านเป็นคนฉลาดนะยกเว้นท่านเป็นคนโง่ง่ายๆคือฟังแล้วงมงายฟังแล้วเชื่อเลยหรือฟังแล้วไม่เชื่อเลยไม่มีประโยชน์คนที่พระบิดาจะคัดเอาไว้โง่ไม่ได้ครับนี่คือคุณสมบัติที่เราจะบอกท่านอยากมีอายุยืนอยากหลับตายยังมีความสุขและยังไม่อยากตายท่านต้องทำตามที่เราบอกต้องเป็นคนฉลาดเป็นคนโง่พระบิดาไม่เอาเพราะพระบิดาจะทรงพึ่งให้ทำหน้าที่ในการสร้างสมดุลของโลกและจักรวาลเนี่ยไม่ได้ไว้ใจไม่ได้เพราะมันโง่แค่มองเห็นคนชั่วว่ามีประโยชน์มีคุณค่าซึ่งต้องมองด้วยปัญญายังทำไม่ได้ยังล้มเหลวเลยและจะให้พระบิดาเลือกท่านเอาไว้เป็นผู้ที่อยู่กับโลกต่อเพื่อส่งไม้ต่อให้กับพวกที่จะมาเกิดในยุคพลังงานใหม่พระองค์จะทรงเลือกคุณไว้ได้ยังไงเพราะว่าเขาต้องฉลาดอะฉลาดพูดฉลาดคิดฉลาดฟังฉลาดทำฉลาดดำเนินชีวิต
ฉลาดตอบฉลาดตอบสนองฉลาดในการแก้ปัญหาต้องฉลาดตั้งเยอะแยะคนที่เป็นพุทธะต้องฉลาดในสิ่งที่เราพูดทั้งหมดเนี่ยฟังทันหรือเปล่าไม่รู้โอเคนะใช้วิธีการจำแนกแยกแยะนั่นคือลักษณะการคิดวิเคราะห์อ่ะเรามีครูมาท่านดูเป็นไงครูเอาครูมาท่านดูเรากำลังจะฝึกและแนะนำท่านว่าการใช้สมองซีกซ้ายเพื่อการคิดวิเคราะห์นั้นท่านต้องทำยังไงเราเลยเอาครูปูมาท่านเห็นมีชีวิตไหมขึ้นลงๆทำกล้ามกระดกกระแดกกระดกกระแดกอาจจะไม่เหมือนเป็นการ์ตูนเรามองดูครูใช้ข้อมูลบนพื้นที่บนจอสีชมพูตะกี้ 5-6 ข้อเอาตรงนั้นมาใช้ในการพิจารณาปูซึ่งเราต้องการเรียนรู้เรื่องปูเพื่อจะรู้ว่าปูเป็นยังไงเรียนรู้ว่าปูเป็นไงเรียนว่าปูนะเป็นอย่างไรต้องใช้การคิดวิเคราะห์ด้วยสมองซีกซ้ายและแน่นอนเราต้องเห็นปูเห็นตัวปูคือต้องมีต้องพิสูจน์รู้ด้วยความจริงว่าปูมีจริงๆและรูปร่างหน้าตามันแปลกๆนี่มีตัวตนนี่แต่ท่านต้องมองดูท่านต้องมองดูว่าปูมันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมถ้าไม่เห็นตัวตนเนี่ยมันวิเคราะห์ไม่ได้ประการที่หนึ่งถ้าใช้หลักการบนพื้นที่สีชมพูอมม่วงตะเกียเราเห็นปั๊บเนี่ยจิตหยาบของเรามันจะสั่นสะเทือนทำงานร่วมกันกับสมองซีกซ้ายทันทีเลยพอเห็นปั๊บเนี่ยมันจะไม่ปรุงแต่งไม่แปรรูปอะไรเห็นอย่างไรก็สรุปอย่างนั้นข้อหนึ่งตาของท่านต้องดูด้วยตาเห็นปั๊บเกิดการเรียนรู้ขึ้นมาในจิตในกระบวนการของขันธ์ 5รู้เลยปูไม่ใช่ปูตัวนี้ตัวเดียวปูทุกตัวในโลกนี้เป็นสัตว์ที่ต่างจากสัตว์อื่นนี่คือการเรียนรู้ด้วยสมองซีกซ้ายเห็นจริงเลยใช่ไหมคุณดูสิปูเนี่ยมันเป็นสัตว์ที่ต่างจากสัตว์อื่นรูปลักษณ์ตัวตนรูปลักษณ์ของมันต่างจากสัตว์อื่นเพราะเรารู้เราเรียนรู้มาบ้างแล้วเรายังไม่ใช่เด็ก3ขวบเรารู้เลยว่าปูเนี่ยมีรูปลักษณ์เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองเป็นแบบนี้สัตว์อื่นไม่มีรูปลักษณ์เหมือนปูหรอกยกเว้นเป็นปูเป็นปูนะไฟลัมเดียวกันแต่อาจจะคนละสปีชีส์อะไรแบบนี้ประการที่2เรามองอีกมองจากภาพรวมคือต่างจากสัตว์อื่นมองลึกละเอียดไปอีกที่มันต่างเพราะอะไรปูไม่มีหัวเว้ยปูไม่มีหัวไม่มีศีรษะสัตว์อื่นเนี่ยมีศีรษะมีหัวทุกตัวนี่กำลังสอนคุณคิดวิเคราะห์นะคุณลองนึกภาพเอาว่าการวิเคราะห์คืออย่างไรเราต้องเอาของจริงมาเพราะจะเข้าใจได้ภายใน3นาทีต่อไปท่านจะฉลาดขึ้นนะเพราะสมองซีกซ้ายต้องเก่งครับต้องชำนาญไม่งั้นจะเป็นมนุษย์ที่สมดุลเป็นมนุษย์ที่ประสบความสำเร็จทางจิตวิญญาณและ2มิติเนี่ยไม่ได้2มองแล้วว่าปูไม่มีหัววิเคราะห์แล้วนะปูไม่มีหัวอย่างที่3ปูเมื่อปูมันไม่มีหัวอ๋อเพราะเหตุนี้เองปูมันจึงต้องเอาตาไปไว้ข้างตัวเพราะมันไม่มีหัวให้เป็นที่ติดตั้งตาลูกตา2ลูกของมันเอาไว้ก็เลยต้องเอาไปไว้ข้างตัวแทนทั้งที่ตาของปูเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญไหมตะปูนี่ไม่ใช่ตะปูที่ตีตอกไม้นะลูกตาของปูทั้งที่มันสำคัญพระผู้สร้างทรงออกแบบปูไว้เอาตาไปไว้ข้างตัวเพราะไม่มีที่ไว้อะเพราะปูไม่มีศีรษะปูไม่มีหัวและที่สำคัญก็คือปูถูกเอาตาไปไว้ข้างตัวและขณะเดียวกันท่านคิดได้ไหมหูปูอยู่ไหนครับปูมีหูไหมครับเพราะมันไม่มีศีรษะไม่มีหัวใช่ไหมตามันจะไปไว้ข้างตัวเลยหูมันไม่มีหัวที่หัวของปูมีอะไรครับอย่าบอกว่ามีงอกมีผมนะหัวมันมีหูด้วยใช่ไหมสัตว์ทุกชนิดเนี่ยก็มีหูอยู่ที่หัวเนี่ยจะใช้หูไม่ใช้หูเนี่ยต้องมีหูอยู่ที่หัวเพราะพระเจ้าหรือพระบิดาทรงสร้างไว้อย่างนั้นก็มีแต่ปูเนี่ยมันแปลกไม่มีหูไม่มีใบหูเพราะอะไรเพราะปูไม่มีหัวใบหูที่จะไว้ที่หัวปูก็เลยไม่ไปไว้ที่ไหนพระบิดาก็เลยไม่ให้ปูมีหัวแต่ให้ปูเนี่ยใช้อวัยวะกลไกอายตนะอย่างอื่นที่รับรู้แรงสั่นสะเทือนได้มีภัยมาใกล้ตัว
นะเหยียบทรายมาสะทรายสะเทือนนะเสียงสั่นสะเทือนแกรกๆมาเนี่ยปูรู้ตัวแล้ววิ่งหนีลงรูเลยหรือปูมองเห็นว่ามีศัตรูมาไม่น่าไว้วางใจกูเลยเพ่นหนีลงทะเลไปเลยอะไรแบบนั้นใช่ไหมประการที่4วิเคราะห์ปูเอาข้างเดินไว้เฮ้ยปูเนี่ยต่างจากสัตว์อื่นนะนอกจากไม่มีหัวมีตาไปอยู่ข้างตัวใบหูก็ไม่เห็นแล้วเวลาเดินเวลาเหินเนี่ยเวลาเหินแปลว่าแวววิ่งแล้วลอยไปวิ่งแล้วกระโดดไปเรียกว่าเดินเหินปูเวลามันวิ่งเร็วมันกระโดดจ้ำไปได้เหมือนกันนะกระโดดข้ามก้อนหินกระโดดข้ามพวกเดียวกันที่หน่อมแนมหน่อมแนมสังกตายอยู่เนี่ยนะปูก็กระโดดก็เดินเหินนะวิ่งเหินเลยนะปูเอาข้างเดินวะความแปลกประหลาดของปูเออสัตว์ชนิดอื่นนะมันเดินตรงทางนะหน้ามันอยู่ไหนมันก็เดินตรงไปทางนั้นเนี่ยหน้าของปูที่เราทำขึ้นทำลงเนี่ยคือด้านหน้าของปูที่มีก้าม2อันเนี่ยไปข้างหน้านี่แต่จริงๆเวลาปูไปมันไม่ได้ไปแบบ PowerPoint ที่เราทำจอให้ท่านเห็นนะมันจะเอาข้างไปแต่นี่ถ้าเอาข้างไปก็หลุดจอท่านก็ไม่เห็นปูอีกเราก็เลยให้ปูวิ่งขึ้นวิ่งลงอยู่เนี่ยเข้าใจมั้ยปูเอาข้างเดินท่านยอมรับมั้ยปูเอาข้างเดินนี่ที่เรารู้ว่าปูมันเอาข้างเดินเพราะเราสังเกตเห็นความแตกต่างของปูจากสัตว์อื่นเพราะฉะนั้นการวิเคราะห์เนี่ยมันต้องได้มาจากการสังเกตถูกไหมสังเกตด้วยตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสนี่แหละด้วยกลไกอายตนะเนี่ยต้องสังเกตเราจึงจะวิเคราะห์และแยกแยะได้อย่างนี้และยังมีข้อที่5ข้อสุดท้ายไม่ต้องเอาเยอะวิเคราะห์ว่าปูเนี่ยนะมันเป็นยังไงมันมีอะไรยังไงก็ได้ข้อที่5ว่าปูเนี่ยมันวิ่งเร็วกว่าคนไม่ว่าปูลมปูเปี้ยวปูม้าปูทะเลถ้าวิ่งไล่มันเนี่ยถ้ามันไม่หันมากัดเรานะมันจะวิ่งหนีลงทะเลหรือลงรูเร็วกว่าเราปูวิ่งหนีเราลงรูเลยไปเร็วกว่าเราอีกทันนี่ขามันตั้ง8ขามีก้ามอีก2ก้ามหนักหนักแล้วตาของมันก็ไปแปะไว้ข้างตัวหูที่จะได้ยินก็ไม่มีพอรู้ว่าเราวิ่งไล่มันเท่านั้นนะมันเพ่นแนบหายไปในทะเลเลยมันคนที่จับปูเนี่ยมันไล่จับเหมือนวิ่งไล่จะจับหรือเหมือนตีจับของเด็กๆของลูกหลานของท่านเนี่ยไม่ได้หรอกนะปูวิ่งเร็วกว่าคนทั้งหมดเนี่ยมี5ประการที่เป็นรูปลักษณ์ซึ่งเป็นส่วนประกอบทั้งระบบของความเป็นปูมีใครจะเถียงมั่งนี่คือการคิดวิเคราะห์เรื่องของปูพี่น้องครับพอเราได้คำตอบตรงนี้มาแล้วพอเราได้คำตอบทบทวนนะข้อที่1เราได้ความรู้ว่าปูต่างจากสัตว์อื่นนี่เรากำลังใช้สมองซีกซ้ายนำซีกขวาเพื่อการวิเคราะห์นะเราบอกให้ท่านฟังเป็นแผนที่การคิดหรือเป็นสเต็ปของการคิดสเต็ปทีละสเต็ปให้ท่านฟังว่ากระบวนการของจิตกับสมองที่มันทำงานเป็นการคิดด้วยสมองซีกซ้ายเพื่อวิเคราะห์ในการเรียนรู้ว่าปูมาเป็นยังไงขั้นตอนในการคิดวิเคราะห์มันจะเป็นแบบนี้แต่เราทำให้มันช้าลงพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับพระบิดาทรงให้เรายกตัวอย่างครูปูมาให้ท่านดูเพื่อที่จะเรียนรู้ว่าวิธีการคิดด้วยสมองซีกซ้ายนำขวาซึ่งเป็นสมองอัจฉริยะที่พระองค์ทรงออกแบบอย่างเยียบยลที่สุดในจักรวาลเลยนะสมองของมนุษย์เนี่ยเป็นสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างขึ้นที่พระองค์ทรงภาคภูมิใจมากที่มันมีความวิเศษสุดๆกำลังสอนให้คุณรู้ว่าคุณจะใช้สมองซีกซ้ายนำซีกขวาในการคิดวิเคราะห์เพื่อเรียนรู้สรรพสิ่งที่พระบิดาทรงสร้างเอาไว้บนโลกและในเอกภพซึ่งเป็นห้องทดลองของพระองค์นั้นนะอะไรเป็นอะไรไม่ใช่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องตัวคุณอย่างเดียวเรียนรู้สิ่งแวดล้อมของระบบโลกเรียนรู้ทุกสิ่งในอนันตจักรวาลเพราะคุณใช้สมองซีกซ้ายไม่เป็นคุณใช้สมองซีกซ้ายไม่ชำนาญคุณถึงไม่เชื่อว่าพระเจ้ามีจริงคุณไม่เชื่อว่านี่แค่ใช้หลักของเหตุและผลนะคือ reasonable นะใช่ไหมคุณใช้ไม่เป็นคุณใช้ไม่ได้และบางทีคุณไม่ยอมใช้คุณก็เลยมีคำว่าอจินไตยคุณก็เลยมีคำว่าไม่เชื่อไม่มีพระเจ้าทุกอย่างเกิดเองโดยธรรมชาตินี่ถ้าอย่างที่เราเคยบอกอะถ้ามนุษย์เราเกิดเองโดยธรรมชาติได้อะมนุษย์เราจะล้นโลกมากกว่านี้นะเพราะว่าธรรมชาติมันสร้างมนุษย์ขึ้นมาเรื่อยมนุษย์เกิดจากลิงถ้าเชื่ออย่างนั้นนะโดยไม่ใช้ปัญญาของสมองซีกซ้ายในการคิดวิเคราะห์คุณก็จะเชื่อตามไอ้คนตาบอดคนนำทางตาบอดมันสอนไว้ว่ามนุษย์วิวัฒนาการมาจากลิงแล้วถามว่าเนี่ย
โลกเกิดมานานแล้วและมนุษย์เราก็อยู่กันมา 60,000 ปี 6,800 ปีเศษแล้วใน 6,800 ปีเศษเนี่ยเราก็เคยถามอ่ะถ้ามันเป็นธรรมชาติสร้างลิงแล้วทำไมลิงไม่เดินออกมาจากป่าในธรรมชาติบอกว่ามนุษย์ผมหรือฉันเป็นมนุษย์เหมือนเธอเหมือนคุณแล้วนะฉันไม่ใช่ลิงแล้วนะใช่ไหมถ้ามันเป็นธรรมชาติสร้างได้จริงๆอ่ะมันต้องมีภาพมีหลักฐานให้เห็นใช่ไหมอ่ะนะเดี๋ยวเราค่อยว่ากันนะความรู้ที่เราได้มาจากการวิเคราะห์ในสไลด์ตะกี้ว่าปูต่างจากสัตว์อื่นเนี่ยท่านมาดูตัวสีน้ำเงินในบรรทัดเดียวกันว่าสิ่งที่แตกต่างก็คือปูมีลักษณะนิสัยที่ต่างจากสัตว์ชนิดอื่นนี่คือตั้งโจทย์ไว้มีลักษณะนิสัยที่ต่างจากคนอื่นนี่คือวิธีการใช้ปัญญาคิดวิเคราะห์ด้วยสมองซีกซ้ายนะประการที่สองตะกี้นี้เราได้ความรู้มาว่าจากการวิเคราะห์ด้วยการมองด้วยตาซึ่งเป็นอายตนะของเราไม่ต้องใช้วิธีการตัดสินใจเลยบอกได้เลยว่าปูไม่มีหัวจริงๆนี่คือข้อเท็จจริงปูไม่มีหัวเพราะฉะนั้นถ้าเราวิเคราะห์ตรงนี้แล้วเราจะมาคิดวิเคราะห์เพื่อให้ได้คำตอบและได้ความรู้ที่ก้าวหน้าจากสมองซีกซ้ายอีกว่าถ้าปูไม่มีหัวแสดงว่าไอ้ปูเนี่ยไอ้สัตว์ที่เรียกว่าปูมันไม่มีสมองคิดมันไม่มีสมองเอาไว้คิดเพราะไม่มีหัวไม่ใช่ไม่มีหูไม่มีหัวแล้วเอาหูไปไว้ตรงไหนก็ไม่รู้ไม่มีที่จะไว้ต้องเอาตาไปแปะไว้ข้างตัวปูไม่มีหัวหมายถึงปูไม่มีสมองคิดนี่คือวิธีการคิดเชื่อมโยงด้วยสมองซีกซ้ายนำซีกขวาเห็นไหมเห็นปูท่านต้องคิดให้เป็นนะวันหน้าพอเห็นปูแล้วจะได้ไม่นึกถึงปูนะปูนึ่งซีอิ๊วนะแกงคั่วปูหน่อไม้ดองจะต้องไม่เห็นปูเป็นอาหารอีกต่อไปที่ผ่านมาเนี่ยเห็นปูแต่มองไม่เห็นว่าปูนี่คือตัวกระตุ้นต่อมคิดเพื่อทำให้ท่านฉลาดพระบิดาอุตส่าห์สร้างปูให้มันแตกต่างจากสัตว์อื่นให้ท่านสังเกตความมีพิรุธของปูรูปร่างหน้าตาไม่เหมือนคนอื่นให้ท่านได้ใช้ความคิดได้ใช้ปัญญาใช้ง่ายๆเห็นปูแล้วน่ารักเห็นปูแล้วน่าดูน่ารักน่าดูน่าชมกับเห็นปูแล้วน่ากินเนี่ยอะไรคือกรรมจักรอะไรคือธรรมจักรเคยได้ยินใครสอนแบบนี้ไหมถ้าไม่ใช่พระบิดาสอนในหลักของอนุตตรธรรมเห็นไหมฮะมีเหตุมีผลหมดไม่ได้จูงเพื่อให้เชื่อไม่ต้องสร้างสิ่งจูงใจแรงจูงใจให้เชื่อไม่ต้องบังคับให้ท่านเชื่อท่านฟังและคิดตามท่านรู้เองว่าท่านต้องเชื่อตามเราไหมความรู้จากสไลด์ที่แล้ววิเคราะห์ว่าปูไม่มีหัวพอมาสไลด์นี้วิเคราะห์ลึกลงไปอีกอ้อปูไม่มีหัวแสดงว่าปูไม่มีสมองสมองมีไว้ทำอะไรเอาไว้คิดไงประการที่3ที่ได้จากสไลด์ตะกี้ปูมีตาข้างตัวปูมีตาอยู่ข้างตัวใช่หรือไม่แล้วถ้าวิเคราะห์ลึกไปอีกปูไม่มีหูที่จะรับฟังเพราะอะไรเพราะไม่มีหัวตายังต้องมาแปะไว้ตรงนี้เลยแล้วจะเอาหูอีก2ข้าง2รูมาแปะไว้ข้างตัวอีกมันจะมีที่แปะตรงไหนวะอยากจะรู้ถ้าจะมีใบหูไปแปะที่ตัวปูเรายังทำปูเนี่ยแรดไปแรดมาให้ท่านเห็นให้เห็นภาพเลยนี่คือความรู้ที่ได้จากการวิเคราะห์ว่าเมื่อปูมีตาไว้ข้างตัวเพราะมันไม่มีหัวเอาตาไว้ข้างตัวแล้วหูอีก2ข้างน่ะต้องเอามาไว้ข้างตัวด้วยใช่ไหมแต่ลองมองดูภาพตัวปูสิจะเอาใบหูเนี่ยเพราะคนปกตินะไม่ว่าหูสัตว์หูคนมันต้องมีใบหูถูกต้องไหมเอาไปไว้ที่ไหนครับไม่งั้นก็ปูตัวนี้ก็คงประหลาดมากกว่านี้ถ้ามีใบหูมันใบเรืออยู่บนหลังมันนะบนกระดองมันนะคงจะตลกกว่านี้สัปปะดนหน้าดูนะพระบิดาทรงไม่มีอารมณ์ขันมากไปกว่านั้นเพราะกลัวลูกคิดไม่ทันเดี๋ยวจะกลายเป็นโง่ง่ายไปหน่อยไม่ใช่งมงายจะให้ลูกฉลาดง่ายๆอ่ะท่านเห็นภาพยังครับเมื่อปูมีตาข้างตัวพอไม่มีที่ไว้หูเพราะฉะนั้นปูก็เลยไม่มีหูที่จะรับฟังปูก็เลยไม่มีหูจะรับฟังเสียงแต่ปูสามารถรับรู้แรงสั่นสะเทือนด้วยกลไกชนิดอื่นไว้ท่านไปเรียนวิชาปูนะใน Google หรือในที่ไหนก็ได้นะไปเรียนเอาเองแต่ตอนเนี้ยเราบอกแค่ว่าปูไม่มีหูที่จะรับฟังไม่มีสมองจะคิดไม่มีปูที่จะรับฟังมีแต่ลูกตาใช่ป่ะครับอย่างที่4ครับจากสไลด์ที่แล้วปูเนี่ยเอาข้างเดินจะวิ่งหรือจะเดินปูเอาข้างไปแกะแกะเอาข้างไปแปลว่าอะไรครับแปลว่าปูมันเดินไม่ตรงทางถูกไหมถ้าคนที่เดินไม่ตรงทางคือคนขี้เมาคนเมาเหล้าคนขี้เมามันเดินไม่ตรงทางแต่ปูมันไม่ได้เมานะแต่ดันทะลึ่งเดินไม่ตรงทางเอาข้างไปแล้วถามว่ามันแปลกกว่าสัตว์ชนิดอื่นไหมสัตว์ชนิดอื่นมีสัตว์ชนิดไหนบ้างที่เอาข้างแถไป
ไม่มีมีแต่ปูเท่านั้นเพราะฉะนั้นเราวิเคราะห์ตรงนี้ปั๊บเนี่ยเราคิดเชื่อมโยงได้เลยว่าโอการที่ปูมันเอาข้างเดินมันประหลาดกว่าสัตว์ชนิดอื่นนี่แสดงว่าปูเนี่ยมันทำในสิ่งที่ไม่สมควรทำมันทำในสิ่งที่สัตว์ทั่วไปทั้งโลกาเนี่ยไม่มีใครเลยเอาข้างเดินน่ะนี่แสดงว่ามันทำในสิ่งที่ประหลาดกว่าสัตว์ชนิดอื่นเขาทำในสิ่งที่แปลกพิเรนน่ะคำว่าพิเรนแปลว่าทำในสิ่งที่มันแปลกประหลาดแปลกปลอมกว่าคนอื่นเขาทำเขาเรียกว่าทำพิเรนหรืออุตริอ่ะเป็นคำเดียวกันน่ะนี่แสดงว่าปูอุตริเอาข้างเดินน่ะมันทำในสิ่งที่ไม่สมควรทำที่คนอื่นเขาไม่ทำชัดไหมนี่คือวิธีการใช้สมองซีกซ้ายในการคิดวิเคราะห์เพื่อเรียนรู้เรื่องของปูนะประการต่อมาประการที่5ปูวิ่งเร็วกว่าคนนี่เป็นสไลด์ที่แล้วนะนี่ไม่ได้คิดใหม่ของที่แล้วที่เราช่วยกันคิดจำได้ไหมปูวิ่งเร็วกว่าคนถ้าเป็นเช่นนั้นเราก็ได้ความรู้จากความจริงของปูว่าแสดงว่าปูเนี่ยมันทำอะไรเนี่ยมันจะทำเร็วมันจะทำเร็วกว่าสัตว์อื่นนะหรือมันทำค่อนข้างเร็วนิสัยของมันคือทำอะไรเร็วนิสัยของปูก็คือวิ่งเร็วและออกข้างไปถูกไหมเอาข้างไปปูทำอะไรจะทำเร็วเอาข้างเดินปูทำในสิ่งที่ไม่ควรทำปูมีตาข้างตัวเพราะไม่มีหัวปูจึงไม่มีหูที่จะใช้รับฟังเหมือนกันเพราะขนาดตาต้องไปฝากไปแน่งๆสองอันอยู่ที่กระดองใช่ป่ะแล้วปูต่างจากสัตว์อื่นเพราะรูปลักษณ์ตัวตนและอุปนิสัยเท่าที่เราเห็นนิสัยของเขาคืออะไรอยู่บนบกก็ได้อยู่ในน้ำก็ได้อารมณ์ดีก็ลงน้ำอารมณ์ไม่ดีก็ขึ้นมาอยู่บนบกหายใจด้วยเหงือกที่อยู่ตรงหน้าอกอะแฝงแฝงโดยอมน้ำมานะใช้ออกซิเจนจากน้ำทะเลที่ตัวเองอมเอาไว้บริเวณครีบที่อกก็เลยไม่ตายมีออกซิเจนให้หายใจใช่ไหมโอเคนะทีนี้นั่นคือวิธีการคิดวิเคราะห์ด้วยสมองซีกซ้ายนำซีกขวาชัดไหมพี่น้องครับต่อไปนะพระบิดาจะสอนท่านให้ใช้สมองซีกขวานำซีกซ้ายสมองซีกขวานำซีกซ้ายคือต้องฉลาดคิดสังเคราะห์ต้องฉลาดคิดสังเคราะห์ในการใช้สมองซีกขวานำซีกซ้ายได้ยินเราพูดบ่อยขี้โม้คิดยังไงว่าขวานำซ้ายซ้ายนำขวาไม่เห็นจะรู้เรื่องเลยวันนี้รู้เรื่องไหมเอาให้รู้เรื่องไม่ฟังไม่รู้เรื่องไม่ทบทวนไม่เข้าใจพี่น้องครับลักษณะการคิดสังเคราะห์ด้วยสมองซีกขวานำซีกซ้าย 1. ใช้สมองซีกขวานำซีกซ้ายนะตอนนี้วิธีคิดวิธีการอะไรต่างๆเป็นกระบวนการสั่นสะเทือนของจิตกับสมองซีกขวาแล้วนะไม่ใช่จิตกับสมองซีกซ้ายเหมือนวิธีคิดวิเคราะห์แล้วนะวิเคราะห์คือแยกแยะประการที่2ใช้ข้อมูลจากการวิเคราะห์เนี่ยนะเห็นไหมการสังเคราะห์ก็คือวิธีการคิดด้วยสมองซีกขวานำซีกซ้ายโดยเอาวัตถุดิบที่เป็นข้อมูลที่เป็นของจริงที่ประจักษ์แล้วจากการคิดวิเคราะห์ด้วยสมองซีกซ้ายแล้วได้คำตอบมาในสไลด์ที่แล้วครับต้องเอามาคิดต่อไม่ใช่ไปหยิบเอาของที่สัมผัสรู้ดูเห็นเดี๋ยวนี้แล้วเอามาบอกว่าใช้กำลังใช้สมองซีกขวาคิดไม่ใช่ครับต้องเอาวัตถุดิบซึ่งเป็นคำตอบที่ได้มาจากการคิดวิเคราะห์ด้วยสมองซีกซ้ายเมื่อตะกี้นี้เอามาคิดต่อคิดเพื่ออะไรเดี๋ยวคุณจะรู้เอาของที่คิดได้จากสมองซีกซ้ายมาใช้สมองซีกขวาคิดต่อเพื่อประโยชน์อันใดเดี๋ยวจะบอกให้รู้แต่ท่านต้องรู้แผนที่การใช้สมองท่านต้องใช้สมองซีกซ้ายเก่งคล่องแคล่วปราดเปรียวและใช้เป็นก่อนใช้ได้อย่างถูกต้องก่อนนะท่านถึงจะสามารถมาพัฒนาทักษะในการคิดด้วยสมองซีกขวาโดยใช้จิตตะปัญญานะใช้จิตตัวเดียวกันแต่ปัญญาคนละตัวสมองซีกซ้ายใช้สติปัญญามันจะเกิดความฉลาดทางปัญญาได้ก็ต่อเมื่อท่านมีสติความฉลาดของสมองจะเกิดขึ้นได้ถ้าใช้สมองซีกซ้ายต้องเกิดได้ตอนที่ท่านมีสติคือรู้ตัวทั่วพร้อมถ้าตอนขาดสติสมองซีกซ้ายเป็นง่อยใช้ข้อมูลจากการวิเคราะห์เอาข้อมูลจากเรื่องของปูตะเกียเดี๋ยวเราจะเอามาต่อยอดให้ท่านดูประการที่3ใช้ข้อมูลจากข้อเท็จจริงนั่นแปลว่าใช้ข้อมูลจากการที่เราเรียนรู้มาแล้วถ้าเราจะเอาปูมาเป็นครูนะต้องเอาข้อมูลตะเกียเกี่ยวกับข้อเท็จจริงเกี่ยวกับปูเนี่ยเอามาคิดต่อและประการที่4คือใช้หลักการคิดเชื่อมโยงเพราะเราจะเชื่อมสมองซีกซ้าย
มาต่อยอดด้วยการใช้สมองซีกขวาท่านต้องมีการใช้ความคิดหรือใช้ปัญญาเชื่อมโยงเท่านั้นไม่งั้นข้อมูลเนี่ยที่อยู่จากสมองซีกซ้ายมันจะย้ายมาทำงานต่อด้วยสมองซีกขวามันย้ายไม่ได้นี่คือความลับแต่พระบิดาให้เรามาเผยกับท่านเราไม่กลัวท่านฉลาดเราไม่กลัวท่านฉลาดง่ายนะแต่ที่เรามาบอกเพราะเรากลัวท่านโง่ง่ายเรามีหลักฐานนะว่าเรากำลังพูดให้ท่านฉลาดจริงๆตั้งใจฟังนะครับแล้วคิดตามใช้หลักการคิดเชื่อมโยงเชื่อมโยงจากองค์ความรู้ที่ได้จากการวิเคราะห์ด้วยสมองซีกซ้ายเมื่อกี้เนี่ยมาเป็นวัตถุดิบในการที่จะเชื่อมโยงไปสู่กระบวนการคิดระหว่างจิตกับสมองซีกขวาเป็นการต่อยอดที่เรียกว่าวิธีการสังเคราะห์ประการที่5เมื่อมีลักษณะการคิดสังเคราะห์4ประการแล้วประการที่5ที่ขาดไม่ได้ก็คือท่านต้องใช้วิธีคิดเพื่อที่จะนำเอาวัตถุดิบที่ได้จากการวิเคราะห์ของสมองซีกซ้ายเมื่อกี้ที่เกี่ยวกับปูเนี่ยคิดโดยมีเป้าหมายคือเอาความรู้เอาวัตถุดิบที่เป็นองค์ความรู้นั้นมาใช้ประโยชน์ในชีวิตของท่านให้ได้นี่คือการวางแผนของพระบิดาว่ากระบวนการเนี่ยที่ต้องให้มนุษย์มีปัญหาให้มนุษย์ต้องเผชิญพอมีปัญหาแทนที่จะเกิดปัญญาดันทะลึ่งมีปัญหาแล้วเกิดทุกข์แล้วก็พยายามจะหนีปัญหาจะพยายามหนีทุกข์แล้วมันจะไปยกระดับจิตตปัญญาพัฒนาสมองสองซีกให้ฉลาดเป็นกรดให้เป็นอริยะบุคคลให้เป็นอัจฉริยะบุคคลได้อย่างไรครับมีสมองแต่ไม่ใช้หนีปัญหาหนีทุกข์หนีปัญหาลูกเดียวถ้าที่พยายามท่องชีวิตคือการต่อสู้ต่อสู้อะไรต่อสู้กับความโง่เพื่อให้ฉลาดขึ้นไงแต่นี่ไม่ต่อสู้กับความโง่แต่ต่อสู้กับความทุกข์ต่อสู้กับความงมงายต่อสู้กับความไม่รู้และก็ไม่รู้ต่อไปครับโดยการเฉลยเป็นอจินไตยอจินไตยเขาเรียกตายเป็นอาจินนะฮะพอหาคำตอบไม่ได้ไงบอกแล้วว่าปัญหาในโลกนี้ไม่มีปัญหาไหนที่แก้ไขไม่ได้ไม่มีปัญหาไหนยากเกินที่จะเข้าถึงท่านเชื่อเราครับมีคำตอบหมดแต่ว่าคิดเป็นไหมคิดเป็นไหมใช้วิธีคิดนำมาใช้ประโยชน์นั่นคือเคล็ดลับในการที่จะทำให้เกิดปัญญาขึ้นมาของสมองซีกขวาคือคิดเพื่อจะนำมาใช้ประโยชน์มาใช้ประโยชน์คือเอามาปฏิบัติในชีวิตของเราไม่งั้นพระบิดาจะเรียกว่าปฏิบัติธรรมทำไมธรรมะคือธรรมชาติเนี่ยไอ้ความจริงที่ได้มาจากสมองซีกซ้ายคือได้มาจากธรรมชาติใช่ไหมปูเป็นหนึ่งในธรรมชาติใช่เปล่าต้นไม้ก้อนหินทุกอย่างหยิบมาได้หมดอะแต่คืนนี้พระบิดาเมตตาให้เราเอาปูมาเป็นครูให้กับท่านเอาอย่างอื่นมาก็ได้ลองไปซ้อมกับลูกกับเมียกับหลานที่บ้านสิท่านเชื่อเราสิอย่าให้มองว่าเราฉลาดเราเก่งอยู่คนเดียวท่านเป็นลูกศิษย์ของพระเป็นลูกศิษย์ของเราเป็นลูกของพระบิดาเหมือนเราเป็นพี่ๆน้องๆของเราท่านสามารถจะเป็นคนฉลาดได้อย่าไปคิดว่าตัวเองโง่การพยายามก้าวตามคนอื่นโดยหลับตาก้าวตามไม่ใช้ปัญญาเขาว่าอะไรก็เชื่อตามนั้นเนี่ยนั่นแหละโง่ครับแล้วก็พยายามจะอวดฉลาดพอมาฟังเราสื่อสอนพระบิดาพอฟังความรู้ใหม่ที่ไม่เคยได้ยินนะมาบอกว่าเราเนี่ยเพี้ยนเราอุตริไม่ฟังก้าวล่วงเลยเนี่ยแสดงความฉลาดหรือความโง่ที่มาแสดงแบบนี้โง่ใช่ไหมครับถ้าคนฉลาดมันต้องคิดตามต้องเรียนรู้ก่อนไว้เฮ้ยในโอกาสแล้วกูเรียนรู้ก่อนแล้วค่อยมาตัดสินใจทีหลังเมื่อเรียนรู้แล้วว่าอาจารย์ปริญญาเป็นคนเป็นผู้มีสติหรือเป็นผู้มีสติเป็นผู้มีปัญญาหรือเป็นผู้มีขี้ยา นี่สรุปแล้วนะพระบิดาอุตส่าห์ให้หน้าตาเราออกล้อหล่อมารังเกียจคนหล่อๆอย่างเราไงเสียงก็เพราะใช่ไหมเราก็ว่าพอตัวนะถึงแม้ไม่เพราะเหมือนนักร้องเราเป็นนักพูดอ่ะใช่ป่ะครับแล้วความน่ารักเราก็มีนะเพียงแต่ท่านอาจจะบางคนอาจจะหมั่นไส้นิดๆเพราะชอบเหน็บอยู่ด้วยที่เราต้องเหน็บท่านเพราะว่าเราต้องการให้ท่านฉุกคิดนะท่านบางคนนะไอ้คนที่ดีๆอยู่แล้วไม่เกี่ยวอย่าเจ็บปวดที่เราแซวที่เราหยิกนะเพราะเรารักไงเรารักพวกเขาบางคนนะที่ชอบก้าวล่วงเราต้องการให้เขาฉุกคิดให้เกิดสติทางวิญญาณน่ะก็เป็นประโยชน์ของเขาเองเขาก้าวล่วงเราเขาก็ก้าวล่วงพระบิดาด้วยเพราะพระบิดาใช้ให้เรามาเราทำในพระนามพระบิดามาก้าวล่วงเราก็เท่ากับก้าวล่วงพระบิดาบาปมหันต์อยู่แล้วเพราะเราบอกแล้วไงเราเป็นบุตรเอกเราไม่ใช่มนุษย์ธรรมดาที่มีหน้าที่มาช่วยเหลือตัวเองอย่างเดียวเรามาช่วยคนทั้งโลกมาช่วยคนทั้งจักรวาลไม่มีละเว้นเนี่ยไม่ได้อยู่แล้วเนี่ยใช่ไหมอ่ะวิธีคิดนำมาใช้ประโยชน์นี่คือการกดปุ่มเพื่อใช้สมองซีกขวาเรามาดูกันครับเรากำลังจะสอนท่านเรื่องการคิดสังเคราะห์เอาครูปูเนี่ยมาจำได้นะการคิดสังเคราะห์จากครูปูสไลด์ที่ผ่านมาล่าสุดหนึ่งครับข้อหนึ่งลักษณะนิสัยที่แตกต่างกันกับสัตว์ชนิดอื่น
ลักษณะนิสัยที่แตกต่างจากคนอื่นจากคนอื่นถ้าเราจะคิดสังเคราะห์เอาความรู้ตรงนี้ลักษณะนิสัยที่แตกต่างของปูเนี่ยมาใช้ประโยชน์ในชีวิตของเราก็ได้แนวคิดที่ว่านี่คือตัวอย่างนะอย่าทำตนให้แตกต่างจากคนอื่นอย่าทำตนให้แตกต่างจากคนอื่นแต่ไม่ใช่แค่นี้นะอย่างสุดแรกเพราะบางทีการทำแตกต่างจากคนอื่นคือผู้ชนะใช่หรือไม่แต่ฟังให้จบฟังเรื่องครูปูให้จบนี่แค่ข้อแรกลักษณะนิสัยที่แตกต่างแปลว่าอย่า

ือการกระทำที่ไม่ยั้งคิดก่อนนึกออกไหมคำว่าไม่ยั้งคิดก่อนแปลว่าไม่ใช้สมองปูไม่มีสมองอ่ะมันเวลามันทำอะไรเนี่ยมันก็ไม่ต้องยั้งคิดน่ะมันก็เลยทำอะไรประหลาดประหลาดผิดผิดแปลกแปลกหรืออุตริหรือพิเรนไปกว่าสัตว์ชนิดอื่นคุณเป็นมนุษย์ก็เหมือนกันนี่กำลังสังเคราะห์นะพวกเราที่เป็นมนุษย์ก็เหมือนกันดูครูปูไม่เป็นตัวอย่างเพราะเขาเนี่ยไม่มีสมองคิดเขาก็เลยทำอะไรที่มันแตกต่างจากชาวบ้านนะแล้วไม่รู้ตัวด้วยนะทุกวันนี้ปูมันก็ไม่รู้ตัวว่าตัวมันเอาข้างไปไม่เหมือนสัตว์ชนิดอื่นเลยในโลกเนี้ยมันถ้าเป็นมนุษย์ก็ทำโดยไม่ยั้งคิดอ่ะมีโอกาสทำผิดมากกว่าทำถูกใช่หรือไม่เขาเรียกว่ายั้งไม่ยั้งคิดก็แปลว่าไม่มีสติคนเราถ้าไม่มีสติปั๊บสติไม่มาปัญญาไม่เกิดใช่ไหมประการที่สามปูให้ความรู้กับเราด้วยการวิเคราะห์ว่าปูไม่มีหูที่จะรับฟังเพราะไม่มีที่ให้หูสองรูเนี่ยไปแปะติดอยู่ที่กระดองข้างตัวของปูอีกแล้วเพราะสำคัญที่สุดคือตาเอาไปแล้วตาเอาไปแล้ว เพราะฉะนั้นประการที่สามมีตาเอาไว้ดูมีตาเอาไว้ดูปูมีตาให้ดูแต่ปูไม่มีหูที่จะฟังใครเพราะฉะนั้นไม่ต่างกับมนุษย์อ่ะไม่ใช่คนตาบอดตาดีนี่แหละแต่ดันทะลึ่งไปหลับตาซะจะมองเห็นอะไรบ้างระหว่างความดีงามระหว่างบุญระหว่างบาปได้แต่นึกคิดเอาเองแต่มองไม่เห็นบาปทำบาปทำยังไงทำในสิ่งที่อุตริทำยังไงสังเกตไหมขนาดไอ้คนที่มันฝึกและไปนั่งปฏิบัติธรรมอยู่ในป่าในเขาในถ้ำมันยังอวดอุตริซะเองอ่ะเพราะมันมองไม่เห็นไงไม่รู้ว่าสิ่งที่ตัวเองทำเนี่ยกำลังอวดอุตริเช่นไสยเวทเวทมนต์คาถาใบหวยทำเสน่ห์ยาแฝดไล่ผีมันสิ่งอุตริทั้งนั้นอ่ะหาทำในสิ่งที่ไม่สมควรทำเนี่ยเป็นเพราะอะไรอ่ะมีตาเนี่ยแต่ไม่ใช้เพราะไปปิดปูเหมือนกันมีตานะมันชูเงี้ยเวลาวันวิ่งไปนะมันก็ใช้มันไม่ค่อยเป็นหรอกมันรู้อย่างเดียวว่ารูมันอยู่ไหนไปทิศทางไหนมันมองทิศเดียวทางเดียวมันไม่มองคนอื่นเลยจะมองก็ตอนที่หาอาหารกินใช้ก้ามจับกินมองใกล้ๆนั่นมนุษย์เหมือนกันเนี่ยถ้าตาขาดประสบการณ์ตาขาดประสิทธิภาพดีๆอยู่แล้วนะไม่ใช่ตาบอดแต่ไปหลับตาซิเหมือนตาบอดมันก็เหมือนปูที่ใช้ตาแล้วได้ไม่เต็มที่แล้วปูไม่มีหูเป็นคนไม่ยอมฟังใครไม่ยอมดูตัวอย่างคนอื่นเป็นแบบอย่างและสองหูสองข้างไม่มีก็เหมือนกับคนที่มีแต่ไม่ฟังเหมือนอย่างที่เราสื่อพระวัดกับพระบิดาอวดว่าตัวเองเก่งศึกษามาหลายพรรษาศึกษามาหลายพระตัมปีพระไตรปิฎกอ่านมาเยอะแต่อย่างที่คุณสุรินทร์บอกอะพระไตรปิฎกปกสีอะไรไม่รู้แต่ได้แต่อวดรู้เพราะมันไม่เคยเปิดอ่านเห็นไหมพอเราสอนพระบิดามาสื่อไม่ยอมรับฟังพอไม่ยอมฟังปั๊บเนี่ยยุคนี้มันสิ้นยุคพลังงานเก่าแล้วเรามาตามกลับบ้านจิตวิญญาณจะต้องเดินให้ถูกทางกลับบ้านให้ถูกทางนิพพานไม่ใช่ตาลย้อนล้วนนิพพานคือต้องพาจิตวิญญาณหลุดพ้นออกไปจากอนันตจักรวาลเพื่อกลับบ้านเกิดเมืองนอนถ้าไม่ฟังเราพูดเนี่ยจะรู้ไหมครับเนี่ยปูไม่มีหูมันเลยไม่ได้ฟังคนอื่นว่าไม่ได้ยินคนอื่นพูดว่าเฮ้ยไอ้ปูทำไมมึงเอาข้างไปวะขนาดปลานะไม่มีตีนะมีแต่ครีบนะมันยังอย่างเงี้ยไปข้างหน้าเลยว่ายไปข้างหน้าโตไปข้างหน้ามันยังไม่มีปลาตัวไหนเอาข้างไปแม้กระทั่งปลาตีนที่ตัวแบนๆอยู่กับทรายเวลามันกระโดดไปมันก็เอาหัวมันยื่นไปมันตรงไหมแม้กระทั่งปลากระเบนที่ตัวแบนๆแล้วมีหางมีหัวอยู่นิดเดียวอยู่ข้างหน้ามันเหมือนจานแล้วร่อนไปนั่นมันก็ยังหัวไปขนาดงูไม่มีตีนนะไม่ว่างูดินงูน้ำงูบกตัวลื่นๆเนี่ยไม่มีขาไม่มีตีนเวลามันชูคอขึ้นแล้วมันเลื้อยไปมันก็เอาหัวไปข้างหน้าไปอย่างเงี้ยมีแต่ไอ้ปูเนี่ยพระบิดาจึงให้เราคิดสังเคราะห์เพื่อจะเอามาใช้ประโยชน์คิดเพื่อจะเอาสิ่งที่เราเห็นเราเรียนรู้จากปูเนี่ยเอามาใช้ประโยชน์นี่คือการสังเคราะห์ด้วยสมองซีขวาอยู่นะเห็นไหมเขาถึงเรียกว่าใช้สมองซีขวามันถนัดในการคิดสร้างสรรค์ฉลาดด้วยการคิดสร้างสรรค์โดยมีแค่ตัวกระตุ้นต่อมคิดที่อยู่ทางสีฟ้าทางซ้ายมือเป็นตัวกระตุ้นต่อมคิดและจะได้คำตอบที่สังเคราะห์ออกมาได้ด้วยตัวอักษรสีขาวที่อยู่ทางขวามือพี่น้องครับท่านเห็นหรือยังครับไม่ใช่สีซัวมีสมองให้ใช้คิดก็สีซัวคิดพระบิดาจึงบอกพวกท่านไงว่ามนุษย์เราเนี่ยรวมทั้งไอน์สไตน์ด้วยเนี่ย

เปลี่ยนแล้วใช้สมองของมนุษย์ที่พระบิดาติดตั้งเอาไว้ให้เนี่ยได้แค่ไม่เกิน 20% ของสมองทั้งหมด 100% โดยเฉลี่ยแสดงว่าเราทิ้งขว้างไปอีก 80% เรายังฉลาดได้อีกใช่ไหมพี่น้องครับถ้าไม่ฉลาดยังเหลืออีก 80% ไม่ฉลาดขึ้นนะชาตินี้หรือชาติไหนท่านก็จะหลุดพ้นกลับบ้านไม่ได้เพราะการหลุดพ้นกลับบ้านได้นั้นท่านต้องอยู่เหนือกฎแห่งกรรมท่านต้องหมุนธรรมจักรให้สำเร็จท่านต้องมีปัญญาที่เฉียบคมเฉลียวฉลาดวิเคราะห์ก็ได้สังเคราะห์ก็ได้เพราะท่านต้องเป็นพุทธะการจะสำเร็จบรรลุธรรมสำเร็จท่านต้องใช้ปัญญาเท่านั้นใช้ความรักและปัญญาที่เรียกว่าจิตตปัญญาเท่านั้นมันถ้าเราไม่ช่วยติดอาวุธทางปัญญาไม่ช่วยให้พี่ๆน้องๆฉลาดขึ้นเนี่ยใครจะสามารถตามเรากลับบ้านไปกราบพระบาทพระบิดาได้ในสภาวะที่นิพพานที่แท้จริงยังมัวแต่บ้าใช้อารมณ์มัวแต่บ้าใช้ความรู้สึกมัวแต่บ้าใช้สันดานที่เป็นสัญชาตญาณของสัตว์ของสัตว์ประจำโลกถ้าจะก้าวหน้าไปได้ยังไงครับแล้วไม่ยอมศึกษาไม่ยอมเรียนรู้วันๆทำแต่ทำมาหากินทำเพื่อกายหยาบแต่ไม่เคยทำเพื่อจิตวิญญาณของตัวเองเลยทั้งที่จิตวิญญาณนั้นเป็นแก่นแท้ของจริงกายหยาบกายสังขารเป็นมายาท่านทำอยู่ในโลกมายาหมกมุ่นอยู่กับสิ่งที่เป็นมายาแต่สิ่งที่เป็นแก่นแท้ท่านไม่ใส่ใจที่จะปฏิบัติมันน่าช้ำใช่ไหมพี่น้องท่านฟังเราคิดตามนะเป็นสิ่งที่ทำให้ท่านฉลาดขึ้นที่สุดแล้วนะไอตอนสื่อพระโอวาทตอนนี้เพราะสอนให้ใช้สมองเลยเนี่ยสอนให้คิดเนี่ยสอนให้วิเคราะห์สอนให้สังเคราะห์เนี่ยต้องฟังบ่อยๆแล้วต้องทำแบบฝึกหัดทดสอบในชีวิตตัวเองด้วยท่านต้องรับผิดชอบตัวท่านเองอย่าไปคิดว่ารอให้พระบุตรเอกหรืออนุตตรธรรมาจารย์กลับมาเกิดแล้วมาช่วยไถ่บาปให้แล้วเดี๋ยวกูก็จะเดินตามหลังพระองค์กลับไปกราบพระบาทพระบิดาได้โดยที่ตัวเองไม่ทำอะไรเลยใช้ความเชื่ออย่างเดียวกูเชื่อว่าเดี๋ยวพอเสด็จมาแล้วเดี๋ยวพระองค์ก็จะช่วยทำให้กูอิ่มพระองค์จะกินแทนกูทุกวันนี้กูต้องลำบากเพราะพระองค์ยังไม่มากูหิวมากกูก็รอพระองค์อย่างเดียวเดี๋ยวพระองค์มาพระองค์จะกินทุกอย่างเพื่อพวกกูจะได้ไม่ต้องกินกูจะได้อิ่มพออิ่มแล้วกูก็ไม่มีหน้าที่ต้องทำอะไรเดี๋ยวกูก็เดินทางกลับแดนสุญญตานอกระบบเอกภพไปกราบพระบิดาที่พระนิเวศของพระองค์ก็เชื่อฝังหัวอย่างนั้นนะไม่ได้ทำอะไรเลยถ้าเชื่อถูกก็ไม่เป็นไรแต่เชื่อผิดๆทุกๆใช้ verb to do and verb to down แล้วใครคอนเฟิร์มครับที่แปลความหมายพระไตรปิฎกแปลความหมายพระคัมภีร์แล้วมายึดถือเป็นหลักเป็นบริบทในการดำเนินชีวิตในการบรรลุธรรมปฏิบัติธรรมเลยใครคอนเฟิร์มว่ามันถูกต้องครับใครคอนเฟิร์มคิดเองเองคิดเองเองสอนเองเชื่อเองปฏิบัติเองผิดถูกแล้วก็นำเองประการที่4ความรู้จากสไลด์เดิมที่วิเคราะห์เสด็จน้ำแล้วคือปูทำสิ่งที่ไม่สมควรทำก็คือเอาข้างไปเป็นพฤติกรรมที่ไม่ควรทำเพราะฉะนั้นถ้าจะนำมาใช้ประโยชน์ในการเป็นมนุษย์คือสังเคราะห์ตรงนี้ออกมาคือถ้าทำในสิ่งไม่ควรทำแปลว่าถ้าตาไม่ดูคนอื่นเป็นแบบอย่างหูไม่ยอมฟังใครชี้แนะสั่งสอนคุณหรือมนุษย์คนนั้นก็จะก่อกรรมทำอุตริกว่ามนุษย์คนอื่นๆทำตนผิดธรรมชาติทันทีประการที่5ปูทำอะไรเร็วๆปูทำอะไรเร็วๆถ้าสังเคราะห์ธรรมะข้อ5นี้มาใช้ประโยชน์ในความเป็นคนคืออะไรครับทำอะไรเร็วๆคือถ้าทำชั่วทำตัวอุตริทำตัวพี่เรนเหมือนปูเอาข้างไปมันวิ่งลงรูคือถึงที่หมายเร็วมากวิ่งไล่มันไม่ทันมนุษย์เหมือนกันครับถ้าทำอะไรไม่ใช้สมองคิดไม่ใช้ปัญญาทำในสิ่งที่อวดอุตริทั้งที่รู้ตัวและไม่รู้ตัวไม่ใช้ปัญญาและไม่ยอมรับฟังคำแนะนำของคนอื่นไม่ยอมรับฟังคำสอนของคนอื่นจะมีโอกาสก่อกรรมทำอุตริหรือทำผิดพลาดจะมีโอกาสเสียผู้เสียคนง่ายมากจะมีโอกาสทำผิดพลาดสูงมาก เพราะทำโดยไม่ได้ยังคิดความรู้จากครูปูสอนเราว่าก่อนที่จะทำสิ่งใดก็ตามในชีวิตเราจะไม่อุตริหรือเราจะไม่พิเรนเราจะไม่ทำอะไรผิดประหลาดกว่าสัตว์ทั้งหลายหรือมนุษย์ทั้งหลายก็แปลว่าไม่ทำอะไรที่ผิดคันลองคลองธรรมคุณต้องใช้สมองคิดคิดก่อนพูดคิดก่อนทำแล้วตาก็ต้องดูคนอื่นด้วยว่าเขาเป็นอย่างนั้นไหมเขาทำอย่างนั้นไหมเขาทำยังไง
แล้วหูก็ต้องฟังคำสั่งสอนของครูบาอาจารย์ฟังคำแนะนำของคนอื่นไม่ใช่หลงตัวเองมันก็กลายเป็นอุตริโอกาสจะเสียผู้เสียคนกลายเป็นคนโง่กลายเป็นคนบาปกลายเป็นคนชั่วจะมีโอกาสเกิดขึ้นได้ง่ายมากแล้วชั่วเร็วมากด้วยชั่วมากเร็วด้วยเหมือนกับปูที่วิ่งเร็วลงรูเร็วประสบความสำเร็จได้เร็วนี่คือวิธีคิดวิธีที่สองต่อมาเอาละวิธีคิดวิธีที่สามเพื่อเพิ่มศักยภาพของความฉลาดทางปัญญาให้กับพี่ๆน้องๆมากขึ้นฉลาดคิดที่จะเปลี่ยนท่านจะประสบความสำเร็จในชีวิตประสบความสำเร็จในการเป็นมนุษย์ประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจการค้าหาทำทุกอย่างวิธีการคิดวิธีที่สามใช้ประโยชน์ได้แต่เราจะเอาบางแง่มุมมาคุยเพราะว่าเรามีเรื่องจะสอนเยอะเรื่องจะสื่อกับพระเจ้าพระบิดาเยอะมากที่เป็นประโยชน์ของพี่ๆน้องๆทั้งนั้นเราเลยเอาแต่แก่นเอาแต่หัวใจมาให้ท่านฟังให้ท่านเรียนรู้อย่าขี้เกียจคิดนะท่านจำไว้นะคนที่ประสบความสำเร็จในโลกนี้ไม่ว่าชาติไหนก็ตามไม่มีใครเป็นคนโง่สักคนเดียวฉลาดทั้งนั้นนะครับแม้กระทั่งคนชั่วมันก็เป็นคนโง่เนี่ยโง่ง่ายแล้วเป็นคนชั่วเนี่ยไม่มีนะไอ้คนที่ชั่วชาติชั่วช้าเลวซามเนี่ยมันก็ฉลาดง่ายนะท่านรู้เปล่าแต่มันใช้ในทางที่ผิดนั้นแสดงว่าคืนนี้พระบิดาเมตตาจะติดอาวุธทางปัญญาให้กับพวกท่านให้ฉลาดสุดๆเนี่ยถามว่าวิเศษไหมวิเศษจริงๆเห็นคุณค่าไหมมีประโยชน์มากมายมหาศาลคนจะประสบความสำเร็จเป็นคนรวยเป็นเศรษฐีเป็นคนมีชื่อเสียงมีเกียรติมีลาภยศสรรเสริญมีสุขมากมายกว่าคนอื่นๆมันเป็นคนฉลาดทั้งนั้นว่าแต่ว่าจะใช้ฉลาดไปในทางชั่วหรือทางดีเท่านั้นแต่พระบิดาเตือนท่านแล้วนะอย่าเอาความฉลาดวิธีคิดเนี่ยที่ฉลาดฉลาดไปใช้ในทางชั่วนะจะถูกลงโทษนะเพราะเราเนี่ยได้กล่าวคำสัจจะเอาไว้แล้วสมองจะเป็นอัลไซเมอร์แล้วจนถึงจุดหนึ่งก็จะทุกข์ทรมานจะกินขี้กินเยี่ยวของตัวเองโดยไม่รู้ตัวมันแย่สุดๆแล้วนะครับก่อนที่จะทิ้งกายสังขารก็จะจบไปอย่างไม่งดงามต้องใช้สร้างสรรค์ต้องใช้ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์เอาความฉลาดทางปัญญาที่สอนในคืนนี้ไปช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ช่วยเพื่อช่วยผัวช่วยเมียช่วยลูกเราช่วยญาติพี่น้องช่วยคนข้างบ้านช่วยประเทศชาติช่วยรัฐบาล นึกออกไหมครับช่วยเหลือคนดีๆเอาไปใช้นะปัญญาของท่านพระบิดาจะต่อยอดให้คือให้มันงอกงามขึ้นเรื่อยๆอย่าลืมนะครับเซลล์สมองของท่านไม่ว่าซ้ายหรือขวาทุกภพชาติที่เกิดมาเป็นมนุษย์ถ้าท่านไม่รู้จักคิดไม่รู้จักใช้มันจะเสื่อมลงจะถูกทำลายเสื่อมลง 10% ในทุกๆ9ปี 10% ในทุกๆ9ปีในแต่ละภพชาติแล้วมันก็จะเป็นสัญญาขันก็แปลว่าจะจำไว้ว่าชาตินี้ท่านใช้สมองทำให้มันสมองมันเสื่อมไปแล้วเท่าไหร่ถ้ามีชาติหน้าถ้ามีมาเกิดอีกความฉลาดทางสมองทางปัญญาของท่านเซลล์มันจะถูกเปิดให้ใช้ทำงานได้ก็เท่ากับจำนวนที่เคยใช้ได้เมื่อชาติที่แล้วเท่านั้นถ้าชาติเกิดมาหลายภพชาติเป็นคนขี้เกียจคิดว่าให้คนอื่นคิดแทนหรือคิดแต่ชั่วทำแต่ผิดพอมาเกิดชาติต่อไปมันก็จะโง่ขึ้นเรื่อยๆและมันก็จะถอยหลังลงคลองคือใช้สมองไม่ได้ไปเรื่อยทั้งโง่และพอสุดจากที่โง่ก็เรียกว่าอะไรปัญญาอ่อนนั่นคือกรรมที่ทำให้เกิดความเสียหายอย่าไปคิดนะว่ากรรมไม่มีต้องใช้สมองพระพุทธองค์ยังสอนนะอัตตาหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งแห่งตนพึ่งอะไรพึ่งหนึ่งสมองกับสองมือพึ่งจิตของตนเองที่มั่นคงจิตที่เต็มเปี่ยมด้วยความรักต้องพึ่งสิ่งเหล่านี้พึ่งอายตนะพึ่งอวัยวะพึ่งของตัวเองเท่านั้นไม่ใช่พึ่งคนอื่นวันนี้พระบิดามาสอนให้ท่านพึ่งตัวท่านเองอ่ะฉลาดคิดที่จะเปลี่ยนลักษณะของการคิดที่จะเปลี่ยนลักษณะการคิดที่จะเปลี่ยนคือ1ปกติแล้วเนี่ยเวลามีอะไรเกิดขึ้นท่านมักจะโทษคนอื่นเวลามีอะไรเกิดขึ้นท่านมักจะโทษคนอื่นวิถีชีวิตของท่านก็เป็นอย่างที่ท่านเป็นอยู่ปัจจุบันท่านอยากจะเปลี่ยนแปลงมั้ยล่ะอยากจะเปลี่ยนแปลงสังคมท่านอยากจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านมั้ยอ่ะนิสัยท่านชอบกระทำที่คนอื่นเวลาทำอะไรผิดเวลามีอะไรผิดพลาดเกิดขึ้นก็โทษคนอื่นใครทำวะกูไม่ได้ทำเว้ยนึกออกไหมหรือเวลามีปัญหามีปัญหาเกิดขึ้นระหว่างตัวท่านกับคนอื่นท่านไม่ยอมรับว่าตัวท่านผิดท่านไปโทษว่าเขาผิด
และพยายามจะบังคับให้เขายอมรับผิดและบังคับให้เขาเปลี่ยนแปลงตัวเขาให้เขาเปลี่ยนแปลงให้เขาแก้ไขการที่ท่านโกรธใครที่เขาทำกระทำไม่ถูกต้องท่านพยายามจะโกรธเขาพยายามจะตอบโต้เขาอย่างสาสมเพราะว่าท่านมีความรู้สึกนึกคิดต้องการว่ากูไม่อยากให้มึงทำแบบนี้กับกูแต่เราถามอย่างเงี้ยท่านโกรธเขาเพราะไม่อยากให้เขาทำแบบที่เขาทำกับท่านใช่ไหมท่านก็เลยตั้นหน้ามันกลับไปน้ำยอกเอาน้ำบงถ้าที่จริงๆเขาทำชั่วกับท่านไปยังเขาทำชั่วกับท่านไปแล้วเมื่อเขาทำชั่วกับท่านไปแล้วท่านไม่อยากให้เขาทำชั่วแบบนั้นกับท่านอีกในครั้งต่อไปเท่านั้นนะที่จะได้ใช่ไหมมันทำชั่วไปแล้วมันชกหน้าท่านไปแล้วมันเตะตูดท่านไปแล้วมันสะดุดหัวสะดุดอะไรทำของท่านทำของท่านเสียหายไปแล้วทำท่านเสียใจไปแล้วท่านโกรธมากที่ท่านโกรธท่านจำไว้คำตอบที่แท้จริงก็คือท่านไม่อยากให้ไอเวียนนั่นมันทำอย่างนั้นกับท่านนะแต่มันทำไปแล้วท่านโกรธเวลาท่านโกรธปั๊บท่านต้องถามตัวเองนะนี่กูโกรธมันเพราะกูไม่อยากให้มันทำแบบนี้กับกูใช่ไหมถ้าเราไม่อยากให้มันทำแบบนี้กับเรามีวิธีเดียวครับคือเปิดโอกาสให้มันทำใหม่กับท่านก็แปลว่าเปิดโอกาสให้ท่านอ่ะมีมันเป็นเพื่อนร่วมงานมีมันเป็นผัวเป็นเมียร่วมครอบครัวต่อไปไม่งั้นน่ะมันจะทำในสิ่งที่ท่านอยากให้มันทำได้ไหมอ่ะเพราะมันทำในสิ่งที่ท่านไม่ต้องการให้มันทำคือไม่อยากทำอ่ะมันทำไปแล้วมันทำไปแล้วจะบอกว่ามันไม่ได้ทำไม่ได้แต่ท่านยังโกรธอยู่จำไว้นะท่านยังโกรธไอ้หมอนั่นอยู่เพราะท่านยังต้องการให้มันไม่ทำแบบนั้นแต่ต้องการให้มันทำแบบอื่นท่านจะประสบความสำเร็จเพราะท่านอยากท่านต้องการใช่ไหมไม่ใช่มันไม่ใช่มันต้องการท่านเนี่ยเป็นคนต้องการเพราะฉะนั้นท่านจึงต้องเปิดโอกาสให้เขานี่คือคำตอบคนฉลาดต้องคิดแบบนี้พี่น้องครับท่านต้องฉลาดที่จะบอกตัวเองว่าเฮ้ยถ้างั้นน่ะมันทำไม่ดีกูไปแล้วอ่ะกูยังโกรธมันอยู่แสดงว่ากูโกรธมากเลยกูไม่อยากให้มันทำแบบที่มันทำกับกูมากสุดๆกูเลยโกรธมากอยากแบบนั้นเลยเพื่อตอบโจทย์ของตัวเองมีวิธีเดียวคือกูต้องเปิดโอกาสให้มันเป็นเพื่อนกับกูต่อเป็นผัวกูต่อเป็นเมียกูต่อเป็นลูกกูต่อเป็นเพื่อนของกูต่อเพราะอะไรอ่ะถ้าไม่เปิดโอกาสให้อ่ะมันจะทำในสิ่งที่กูต้องการได้ไหมคือให้มันทำดีกับกูคำตอบคือไม่ได้ใช่ไหมมันที่ผ่านมาเนี่ยเวลาใครชั่วท่านชั่วตอบแล้วถามว่าเวลาทำชั่วกับมันตอบมันจะทำดีกับท่านได้ไหมมันยิ่งทำชั่วท่านหนักมากกว่าเดิมตีตาตาตีฟันต่อฟันนี่คือความคิดแบบจิตมนุษย์ถามว่าฉลาดหรือโง่ครับพี่น้องยอมรับซะนะครับถ้าท่านไม่ยอมรับว่าท่านน่ะโง่ง่ายฉลาดยากการเปลี่ยนแปลงตัวท่านเองมันจะไม่เกิดขึ้นงั้นการคิดที่จะเปลี่ยนถ้าเรามีนิสัยชอบโทษคนอื่นชอบกระทำที่คนอื่นชอบจะไปเปลี่ยนแปลงที่คนอื่นท่านเปลี่ยนซะครับเปลี่ยนซะให้มากระทำที่ตัวเองแทนเปลี่ยนที่ตัวเราเอง1ยอมรับมันให้ได้ถ้ามันเป็นเมียกูมันเป็นผัวกูสันดานมันเป็นอย่างเงี้ยกูเอามันเป็นผัวเอามันเป็นเมียคุณสมบัติของมันน่ะคุณสมบัติในการเป็นผัวเป็นเมียคุณสมบัติทั้งดีทั้งเลวมันก็ติดตัวมาติดตัวผัวมาติดตัวเมียมากูเอาตัวมันน่ะทั้งความเลวความดีความชั่วทั้งผัวทั้งเมียก็มีอะไรอะไรติดตัวมาด้วยกันทั้งนั้นน่ะแล้วถามว่ามนุษย์เราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นผัวหรือเป็นเมียมีดีทุกเรื่องมั้ยไม่มีชั่วบ้างเลยเหรอครับทุกคนน่ะมีใครดี 100% แล้วก็ไม่มีใครชั่ว 100% ด้วยเมื่อมาเป็นผัวเป็นเมียแล้วมันเป็นผัวเรามันก็ต้องมีทั้งส่วนดีและส่วนชั่วติดตัวมันมาด้วยเพราะเราเอาตัวมันมาไงเอาตัวมันเอาจิตวิญญาณมันมาเป็นผัวไงเมียเราก็เหมือนกันมันต้องมีทั้งดีและทั้งชั่วติดตัวมาด้วยเพราะเราเอาตัวมาเอาหัวใจมันมาเอาจิตวิญญาณมันมาเอาคุณสมบัติของมันมาใช่ไหมเมื่อเราเอามาแล้วเราต้องยอมรับใช่ไหมอ่ะใช่ไหมถูกหรือเปล่าถ้าถูกนะก็ดีใจด้วยต่อไปการทะเลาะเบาะแว้งกันในบ้านเมืองในบ้านเรือนในบ้านเมืองในทีมงานมันคงจะไม่เกิดขึ้นบ่อยเหมือนที่ผ่านมานะเพราะท่านได้ปัญญาแล้วได้ปัญญาจากพระบิดาเมตตาพวกท่านอย่าไปคิดจะทำที่คนอื่นมันยากกว่าที่ท่านจะทำที่ตัวท่านเองนะเรามีตัวอย่างจะยกให้ท่านลองคิดตามเรานะการไปพยายามกระทำที่คนอื่นคืออย่างเช่นการที่เราจะไปเอาเงิน1บาทหรือ10บาทกันเอา100บาทดีกว่าเดี๋ยวมาหามันน้อยเกินไปการที่เราจะเอาเงิน100บาทจากกระเป๋าของเขาให้เขาหยิบออกมานะหยิบออกมาแล้วมายื่นให้เราเนี่ยเงิน100บาทจากกระเป๋าของเขานะกับการที่เราจะเอาเงิน100บาทจากกระเป๋าเราหยิบยื่นให้คนอื่นเขานะท่านว่าแบบไหนง่ายกว่ากัน
เอาตังค์100บาทในกระเป๋าเรายื่นให้คนอื่นเพื่อทำบุญสุนทานง่ายกว่าไหมง่ายใช่ไหมการจะให้คนอื่นเนี่ยเอาเงิน100บาทในกระเป๋าของเขาเนี่ยนำมายื่นให้เราเนี่ยมันยากกว่านะชั้นใดก็ชั้นนั้นครับการที่เราต้องการให้คนอื่นทำดีกับเราหรือเป็นคนดีของเราถ้ามันยังทำไม่ดีกับเราเราอยากให้มันทำความดีท่านต้องเปิดโอกาสให้มันใช่ไหมเปิดโอกาสให้มันด้วยการอดทนอดกลั้นให้อภัยก็แปลว่ายื่นความรักให้กับมันดิอดทนอดกลั้นให้อภัยตัวมันก็ยังเป็นพวกเราอยู่เป็นเมียเราอยู่ผัวเราอยู่เป็นเพื่อนบ้านของเราอยู่เป็นประชากรในประเทศเดียวกับเราอยู่เป็นพนักงานบริษัทเดียวกันกับเราอยู่ยังเป็นอยู่เหมือนเดิมใช่หรือไม่ใช่มันเพียงแค่ท่านเนี่ยกระทำที่ตัวท่านเองคืออดทนอดกลั้นให้อภัยนี่คือการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่มากครอบครัวไม่แตกประเทศชาติไม่แตกทีมงานไม่แตกท่านเห็นไหมเพราะอะไรครับเพราะความรักของท่านที่สั่นสะเทือนตัวเองทำให้ตัวเองมีการเปลี่ยนแปลงแต่ถ้าใช้ความชังอ่ะมันทำชั่วแล้วท่านชังมันอ่ะถ้าเอาความชังของท่านเนี่ยขับเคลื่อนออกมาเนี่ยก็พังชิบหายหมดสังคมมนุษย์เนี่ยที่มันไม่มั่นคงเนี่ยเพราะว่าโง่กันง่ายๆแต่ฉลาดกันยากยากเนี่ยท่องศีลท่องธรรมมามีประโยชน์อะไรกับการดำเนินชีวิตไหมในการอยู่ในร่วมกันในสังคมใช่หรือไม่ศีลมีประโยชน์กับการอยู่คนเดียวอยู่คนเดียวแล้วมันสร้างสมการซัมเบต้าเอ็กซ์เพื่อใช้เมตตาธรรมคำจุดโลกตามที่พระพุทโธให้รหัสไว้ทำได้ไหมครับอยู่คนเดียวอ่ะใช่ป่ะเนี่ยประการที่สองชอบเป็นผู้ตามนิสัยของท่านชอบที่จะเป็นผู้ตามถ้าจะเปลี่ยนลองหัดเป็นผู้นำกับเขาบ้างถ้าท่านเป็นผู้นำคนอื่นเขาบ้างสังคมแวดล้อมต่างๆอาจจะมีบางอย่างเปลี่ยนแปลงแต่ต้องฉลาดนะว่าตอนไหนท่านควรจะเป็นผู้นำเขาบ้างตอนไหนควรที่จะเป็นผู้ตามใช่ไหมการเป็นผู้นำที่ดีท่านจำคำพูดเราไว้การเป็นผู้นำที่ดีที่เราเคยบรรยายไซโคโชทั่วประเทศเราเคยสอนสิ่งนี้มีหลายองค์กรติดใจมากนะเราบอกว่าการที่คุณมีภาวะผู้นำก็คือการที่คุณจะต้องแสดงบทบาทของการเป็นผู้นำอย่างเดียวไหมไม่ใช่ครับการมีภาวะผู้นำแปลว่าคุณก็ต้องมีความสามารถมีความเชี่ยวชาญและพร้อมยอมที่จะเป็นผู้ตามด้วยคุณต้องเป็นผู้ตามเป็นผู้ตามที่ดีเป็นและเป็นผู้นำที่ดีเป็นอยู่ที่กาละเทศะและก็โอกาสอยู่ที่สถานการณ์ว่าสถานการณ์ไหนคุณควรจะเป็นผู้นำสถานการณ์ไหนคุณควรจะเป็นผู้ตามในทีมงานในสังคมเหมือนกันครับเพราะฉะนั้นที่ผ่านมาเนี่ยเราตามต้อยต้อยต้อยต้อยไม่ใช่ตามยายต้อยนะตามหลังต้อยต้อยไม่เคยที่จะกลับหลังหันกูมาตามกูมากูเป็นผู้นำมึงบ้างสังคมหรือทีมงานหรือบริษัทของท่านมันจะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านก็จะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะอยากเป็นผู้นำชอบเป็นผู้นำและบางทีก็นำผิดๆถูกๆนำสเปะสปะส่วนรวมก็เสียหายใช่ไหมใครเก่งใครเจ๋งใครเก่งใครมีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงใครมีประสบการณ์สูงก็อาสาเป็นผู้นำเลยใช่ไหมคนที่ประสบการณ์น้อยกว่าก็เป็นผู้ตามแล้วช่วยนะให้ปัญญาให้ความคิดช่วยเสริมแรงอะไรต่างๆนั่นสังคมมันถึงจะมั่นคงอยู่ได้และทุกคนก็จะมีชีวิตอยู่อย่างมีความสุขเพราะทุกคนมีความหมายทุกคนมีคุณค่าของกันและกันนี่คือธรรมะทั้งหมดที่เป็นอนุตตรธรรมพี่น้องครับประการที่3ครับถ้าคุณเป็นคนนี้มีนิสัยชอบเอาชนะชอบเอาชนะสังคมที่คุณอยู่มันจะเป็นแบบอีกแบบนึงนะถ้าในทางกลับกันคุณรู้สึกคุณรู้จักยอมหยุนหยวนคนอื่นเขาบ้างคุณว่าบรรยากาศมันจะเปลี่ยนไปไหมกับชอบเอาชนะมีการต่อสู้กันนะในครอบครัวในบ้านครกปิวตะหลิวบินผัวเมียตีกันทะเลาะกันนะแต่ถ้าหากว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งยอมหยวนหยวนอีกฝ่ายหนึ่งบ้างครกไม่ปลิวตะหลิวไม่บินนะหลังคานะไม่โดนคนอื่นเอาอุจจาระมาเคลี้ยงเพราะเสือทะเลาะกันเสียงดังเขารำคาญอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมยอมหยวนหยวนแค่ยอมหยวนหยวนในพฤติกรรมเล็กน้อยที่คุณเปลี่ยนเนี่ยมันจะสามารถเปลี่ยนโลกก็คือครอบครัวของคุณในบ้านมันเปลี่ยนไปจากหน้ามือไปหลังมือเลยก็ได้นะสังคมมันก็จะเปลี่ยนไปก็ได้สังคมมันก็เปลี่ยนไปได้ด้วยเรื่องเล็กๆน้อยๆประการที่4ท่านเป็นคนทำอะไรรวดเร็วชอบทำอะไรรวดเร็วทำอะไรช้าๆไม่เป็นก็ลองทำให้มันช้าลงดูบ้างไหมเผื่อทำอะไรรวดเร็วเนี่ยโอกาสทำผิดพลาดในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาที่มันเกิดขึ้นบ่อยๆมันจะไม่ผิดพลาดเลยก็ได้นะเพราะท่านเป็นคนฉลาดเป็นคนเก่งอยู่แล้วแต่ที่มันพลาดเนี่ยเป็นเพราะท่านประมาทท่านขาดความรอบคอบหรือบางทีเร็วๆลวกๆเพราะขาดสติการทำอะไรลวกๆแปลว่าทำอะไรแล้วมันไม่สุก
มันแค่สุกๆดิบๆนะอาหารนั้นยังไม่สุกมันยังสุกๆดิบๆอยู่ถ้าเป็นผักลวกต้องลวกให้สุกไม่ใช่ลวกสุกๆดิบๆเดี๋ยวมันยังเหม็นเขียวอยู่อะไรแบบนี้นึกภาพออกไหมครับทำไมมันไม่ทานแล้วไม่อร่อยหรือไม่น่าทานลองทำให้มันช้าลงบ้างท่านก็จะเห็นข้อบกพร่องเห็นความผิดพลาดของตัวเองได้หรือถ้ามีอะไรบกพร่องผิดพลาดท่านก็แก้ไขได้ทันไม่เกิดความเสียหายเห็นไหมสถานการณ์ในที่ทำงานก็จะเปลี่ยนไปทำอะไรรวดเร็วถ้าท่านเป็นหัวหน้าเป็นเจ้านายลูกน้องตามหลังท่านไม่ทันลูกน้องไล่ตามไม่ทันท่านนำโด่งเลยแล้วมันจะเป็นทีมเวิร์กไหมมันก็กลายเป็นทีมวากท่านก็หันมาด่าลูกน้องกลายเป็นทีมวากแล้วไม่ใช่ทีมเวิร์กหรือบางทีเจ้านายมองแล้วทีมนี้แม่งไม่เอาฐานไม่เอาไหนเป็นทีมแหวกหรืออย่างเก่งนะชินกับทีมวากทีมแหวกนะก็ยังเหลืออีกทีมเดียวทีมเว้ยทีมเว้ยพวกเราทีมเว้ยทีมเว้ยแต่ได้แต่พูดพลังอำนาจของทีมที่เรียกว่าทีมซินเนอร์จี้มันก็ไม่เกิดขึ้นเห็นไหมธรรมะมีอยู่ทุกที่ครับในที่ทำงานก็มีธรรมะทำงานก็มีธรรมะประการที่5นี่เรากำลังพูดถึงเรื่องของวิธีคิดเพื่อการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนด้วยวิธีที่เรายกตัวอย่างมาเนี่ยทำให้เกิดประโยชน์ทั้งนั้นตัวเองก็ได้ประโยชน์คนรอบข้างก็ได้ประโยชน์ไม่มีใครเสียประโยชน์เพราะไอ้สิ่งที่ควรเปลี่ยนแปลงมันเป็นสิ่งที่ยังมีข้อบกพร่องมันมีความย่อหย่อนทำตามที่เคยทำอย่างไรก็ทำแบบนั้นเคยนึกคิดอย่างไรก็ทำแบบนั้นเคยมองมุมไหนก็มองอยู่แต่มุมนั้นเนี่ยถ้าท่านอยากจะเปลี่ยนท่านต้องเปลี่ยนนะเปลี่ยนอะไรฮะก็คือท่านต้องคิดใหม่ทำใหม่ทำตามที่เคยทำก็ลองดูคิดใหม่ทำใหม่มองมุมใหม่ๆแล้วการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของท่านการเปลี่ยนแปลงในที่ทำงานของท่านการเปลี่ยนแปลงในประเทศชาติของท่านมันจะเปลี่ยนตามเพียงแค่ตัวท่านเปลี่ยนคนเดียวเนี่ยมันจะเปลี่ยนทั้งหมดนึกภาพออกคนเดียวเปลี่ยนมันจะเปลี่ยนคนส่วนใหญ่ที่อยู่รอบข้างได้ทั้งหมดประการที่6เป็นคนปกติไม่ค่อยพูดไม่ค่อยจาในที่ทำงานในครอบครัวเป็นคนสงวนคำไม่ค่อยพูดเรื่องที่มีประโยชน์เรื่องที่จำเป็นต้องพูดก็ไม่ค่อยพูดเรื่องที่ไม่สมควรพูดก็ไม่ค่อยพูดเขาเรียกว่าขาดเกินๆเราลองเปลี่ยนดูไหมสิ่งแวดล้อมในที่ทำงานถ้าเราเป็นคนไม่ค่อยพูดจากับใครเราจะไม่ค่อยมีสังคมเราจะไม่มีเพื่อนที่รักเราไม่มีเพื่อนจะไปกินข้าวกลางวันด้วยกันไม่มีเพื่อนคู่คิดก็คือเวลามีปัญหาอะไรมานั่งขบคิดกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันจะไม่มีจะเป็นแค่กระเทียมโทนก็คือหัวเดียวกระเทียมรีบขาดพลังร่วมถ้าหัวเดียวกระเทียมรีบกระเทียมโทนมันก็เผ็ดอยู่แค่นั้นแต่ถ้าเป็นกระเทียมหัวใหญ่มีหลายกลีบรวมกันนะมันจะเผ็ดมากกว่ากระเทียมโทนหัวเดียวนะประการที่6ไม่ค่อยพูดจาก็แปลว่าพูดให้มากขึ้นพูดให้มันมากบรรยากาศในที่ทำงานบรรยากาศในประเทศชาติบรรยากาศในสังคมมันก็จะดีขึ้นหรือในทางกลับกันนะทุกครั้งเนี่ยเวลาทำอะไรผิดเนี่ยดูข้อหนึ่งนะทุกครั้งเวลาทำอะไรผิดเนี่ยเรามักจะโทษตัวเองตำหนิตัวเราเองเพราะกูโทษตัวเองนั่นคือการทำร้ายตัวเองนั่นคือการสร้างทุกข์ให้กับตัวเองเมื่อเราโทษที่ตัวเองแล้วมองที่ตัวเองแล้วเนี่ยเราลองเปลี่ยนดูไหมว่าเฮ้ยหรือว่ากูไม่ได้ผิดฮะนะกระทำที่ตัวเองอยู่ฝ่ายเดียวเราลองไปกระทำที่คนอื่นดูบ้างไหมเพื่อให้เขารู้ว่าเขาผิดอ่ะแต่วิธีการกระทำคนอื่นให้คนอื่นรู้ก็คือทำให้เขาเกิดสติว่าเขานะเป็นผู้ที่เป็นฝ่ายผิดพลาดเป็นฝ่ายบกพร่องที่ผ่านมาเราโทษตัวเราเองไอ้ฝ่ายตรงข้ามที่มันผิดพลาดบกพร่องอ่ะมันดีใจมันมีความสุขเหลือเกินนะแต่เราทุกข์อยู่ฝ่ายเดียวอ่ะงอมเลยเพราะว่าเราโทษตัวเองตลอดนะเราลองเลิกโทษตัวเองแล้วมองโลกตามความเป็นจริงดูทำให้ตัวเองมีกำลังใจมีไฟที่จะใช้ชีวิตในการทำงานร่วมกันกับคนอื่นในสังคมเนี่ยแล้วลองกระทำที่คนอื่นบ้างแปลว่าเราชี้ให้คนอื่นเขาเห็นว่าที่มันมีปัญหาเกิดขึ้นระหว่างเขากับเราเนี่ยมีสาเหตุมาจากตัวเขาโดยมีเหตุและผลมีหลักการหลักคิดและเหตุผลบอกเขาแต่ไม่ใช่ตำหนิเขาบอกให้เขารู้เพื่อให้เขารู้สึกเจ็บปวดบ้างว่าเขาเป็นคนทำผิดพลาดเขาเป็นเหตุไม่ใช่เราโทษเราอยู่ฝ่ายเดียวเขาไม่เคยรู้ตัวเลยว่าเขาผิดเขาพลาดไม่เคยคิดจะแก้ไขใช่ไหมนะหรือว่าเราเป็นผู้นำเขาอยู่ตลอดลองเปิดโอกาสให้เขาเป็นดูบ้างเรายอมหยุนหยุนมาตลอดเราอย่ายอมถ้าทำให้งานเสียหายเราก็ต้องเอาชนะความคิดเอาชนะความเชื่อ
เอาชนะวิธีการของเขาให้เขาหันมาใช้สิ่งที่ถูกต้องเหมาะสมดีงามตามแนวทางของเราดูบ้างโดยต้องเราต้องมีความสามารถในการพูดจูงใจในการพูดอธิบายขยายความอะไรแบบนี้ครับนี่ก็คือการมันก็ทำให้ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงถูกหรือไม่ถูกวิธีคิดวิธีที่4แป๊บเดียวเห็นไหมฮะท่านฉลาดขึ้นไหมมีวิธีคิด4วิธีแล้วนะมีอย่างวิธีที่4ฉลาดคิดแบบมีไม่มีตั้งชื่ออย่างเงี้ยเพราะฝรั่งมันไม่มีเราก็คิดให้พระบิดาทรงเมตตาวิธีที่4คือวิธีคิดแบบมีกับไม่มีลักษณะการคิดแบบมีไม่มีคืออย่างไรพี่น้องครับ1มีโต๊ะให้นั่งรับประทานถ้าเราจะทำมั่งเขามีโต๊ะให้นั่งทานถ้ากูจะทำมั่งกูจะไม่มีโต๊ะให้นั่งทานถ้าท่านฟังป๊อปท่านรู้แล้วว่าเรากำลังมองไปที่ไหนร้านอาหารตัวนี้คนบางคนบอกกูรอเงินไทยชนะกูชนะที่นายกแจกไปกู้มาแจกจนทั้งคนที่เขานะไม่ได้รับแจกต้องแบกหนี้ในนามของประเทศจนหลังอันเนี่ยไปกู้เข้ามาจนทั้งไม่มีปัญญาจะจ่ายครับเลยต้องใช้ความเสี่ยงนะพฤติกรรมเสี่ยงก็คือเปิดให้มีการท่องเที่ยวเพราะรายได้ดับมาไม่ต้องลงทุนเยอะเพราะเรามีสถานที่ธรรมชาติแต่ว่าบางทีอย่างที่บอกไงคนนิสัยไม่ดีเวลาเอามาเป็นผัวเป็นเมียมันก็เอานิสัยสันดานไม่ดีมาด้วยนักท่องเที่ยวเหมือนกันครับเวลามันมาเนี่ยถ้ามันมีเชื้อโควิดเนี่ยมันก็แบกเอามาด้วยไม่ว่าโควิดแบบไหนครับมันก็เอามาด้วยไงถ้าเราเปิดเนี่ยเพราะเชื้อโรคมันมาจากต่างประเทศไม่ได้อยู่ในไม่ได้มาจากในประเทศไม่ว่าคนไทยหรือคนเทศเอามาเนี่ยใช่ไหมใช่ไหมเนี่ยเรากำลังพูดถึงเรื่องต้องลงทุนท่านเป็นคนมีความสามารถไม่ต้องรอเงินบริจาคจากรัฐบาลมาช่วยหรอกเอาไว้ให้คนเขาสิ้นไร้ไม้ตอกอับเฉาบอกปัญญาเป็นคนโง่ง่ายๆให้เขาเอาประโยชน์ไปเราหาเองอาจจะได้เยอะกว่านั้นนะใช้ความฉลาดทางปัญญาสมมติมีตังค์อยู่ไม่เท่าไหร่ฉันจะเปิดร้านอาหารสักร้านหนึ่งแล้วประหยัดเงินแล้วมันมีความแตกต่างจากร้านอื่นแล้วให้มีคนมาเข้าร้านเราเยอะๆเนี่ยเราจะต้องเปิดร้านอาหารแบบไหนนี่เราเอาแค่บางมุมมาให้ท่านดูอ่ะไปดูร้านอาหารทั่วไปมีโต๊ะให้นั่งทานไม่ใช่เป็นร้านก๋วยเตี๋ยวร้านข้าวแกงร้านอาหารตามสั่งหรือร้านอะไรก็แล้วแต่ถ้าคุณจะเปิดร้านต้องเอาสมมติว่าเปิดร้านข้าวแกงก็ได้อ่ะเขามีโต๊ะให้นั่งรับประทานร้านข้าวแกงร้านนี้มีโต๊ะให้นั่งกินเราถ้าเราจะเปิดร้านข้าวแกงเราจะเปิดร้านข้าวแกงประเภทไม่มีโต๊ะให้นั่งทานเห็นไหมประหยัดค่าโต๊ะแล้วนะแต่คุณต้องคิดต่อนะว่าถ้าไม่มีโต๊ะให้นั่งรับประทานเนี่ยร้านอาหารในแนวของท่านที่จะแตกต่างกันกับร้านอาหารทั่วไปจะทำยังไงจะขายอาหารยังไงโดยไม่มีโต๊ะให้นั่งทานแต่มีอาหารขายและมีคนเข้ามากินมีคนเข้ามาซื้อคิดต่อครับมองจากความเป็นจริงร้านอาหารทั่วไปอย่างน้อยๆ1คนมีพนักงานเสิร์ฟมีคนเสิร์ฟอาหารมีโต๊ะให้นั่งทานก็ต้องมีพนักงานเสิร์ฟยกอาหารมาวางให้ใช่ไหมมีพนักงานเสิร์ฟถ้าท่านเปลี่ยนจากมีเป็นไม่มีร้านกูถ้าเปิดกูจะไม่มีคนเสิร์ฟแต่ว่าลูกค้าเนี่ยต้องเสิร์ฟตัวเองต้องเซอร์วิสตัวเองที่ผ่านมาเนี่ยไอ้ร้านทางสายสีฟ้าเนี่ยที่กูเห็นเขาเป็นแบบอย่างเนี่ยมันมีพนักงานเสิร์ฟเว้ยมันมีคนช่วยเสิร์ฟตองกูเนี่ยไม่มีเพราะกูมีเงินน้อยโต๊ะนั่งทำนั่งรับประทานไม่มีสองไม่มีคนเสิร์ฟประหยัดเงินได้เยอะไหมไม่มีคนเสิร์ฟแสดงว่าลูกค้าต้องเสิร์ฟตัวเองประการที่3ร้านของเขาเป็นร้านที่ขายอาหารตามสั่ง cook to order แปลว่าปรุงตามสั่งมันแน่นอนท่านลองคิดเล่นอาหารที่ร้านเราจะมีอาหารให้ลูกค้าตามเลือกสั่งก็แปลว่าเราสั่งเองปรุงเองทำเองแล้วให้ลูกค้ามาชี้เอาเรื่องเอาว่าจะเอาอะไรความหมายคืออาหารตามเลือกเพราะไอ้ร้านนั้นมันอาหารตามสั่งไงเราใช้กฎการมีกับไม่มีมากระตุ้นต่อมคิดเพื่อสร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่โดยวิธีคิดง่ายๆแบบนี้ครับฟังไว้นะเอาวิธีคิดของเราไปสร้างร้านอาหารได้คุณอาจจะได้ร้านอาหารประเภทใหม่แล้วมีคนไปกินตรึมเป็นคนไปอุดหนุนเยอะเลยตอนนี้ยังไม่เห็นภาพนะคือเป็นร้านของคุณคือไม่มีโต๊ะนั่งทานไม่มีคนเสิร์ฟไม่มีคนบริการต้องบริการตัวเอง
นะครับถ้าจะกินก็ยืนกินเลยทำนองนั้นค่อยคิดกันต่ออาหารตามเลือกไม่มีให้สั่งไม่มีเมนูให้สั่งใส่ถาดหรือทำอะไรก็แล้วแต่โชว์ให้เห็นเลยว่าเรามีเหล่านี้คุณเลือกเอาตามใจชอบว่าจะเลือกเอาแบบไหนประการที่4มีขนมไทยขายด้วยเป็นของหวานร้านเนี้ยร้านอาหารร้านของเขาเนี่ยร้านกูนะกูจะไม่มีขนมไทยไว้ขายแต่กูจะให้ขนมไทยเอาไว้ทานฟรีไม่ขายแต่กูให้ฟรีขนมไทยขนมร้านกูเป็นขนมไทยแต่กูให้ทานฟรีร้านนั้นมีขนมไทยขายเขาเรียกว่าครบบริการครบวงจรแต่ของกูครบแต่กูให้ฟรีอันเนี้ยให้กินฟรีเลยส่วนจะคิดว่าให้กินฟรีแล้วไม่ขาดทุนเพราะเขาไม่ซื้อหรือให้กินแล้วทำยังไงเราจึงจะไม่ขาดทุนเราต้องทำแบบไหนอะไรยังไงเราต้องคิดต่อเรามีปัญญาอยู่กับตัวกลัวอะไรแต่สิ่งเหล่านี้คือตัวกระตุ้นต่อมคิดพี่น้องครับคนจะเก่งไม่เก่งฉลาดไม่ฉลาดประสบความสำเร็จหรือไม่ต้องฉลาดหาตัวกระตุ้นต่อมคิดท่านจำไว้ครับขีดเส้นใต้เลยครับนี่เราให้แบบหมดพุงเลยไม่หวงเลยนะเพราะเรารักพวกท่านท่านจำไว้ครับท่านจะสามารถเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ได้ด้วยตัวท่านเองด้วยมันสมองด้วยกลิ่นของท่านเนี่ยอย่าขี้เกียจคิดอ่ะอย่าขี้เกียจเรียนรู้ดูไปเรื่อยเรียนรู้ไปเรื่อยหาประสบการณ์ไปเรื่อยๆสิ่งที่ท่านเก็บประสบการณ์ไว้น่ะมันจะมาเป็นประโยชน์ในตอนที่ท่านมานั่งวิเคราะห์สังเคราะห์แล้วสร้างแนวคิดใหม่เพื่อสร้างสิ่งใหม่ขึ้นมาให้เกิดประโยชน์แล้วไม่ซ้ำแบบใครด้วยนะเนี่ยไม่เรียนแบบเลยนะไม่ลอกเรียนแบบร้านอาหารสีฟ้าที่อยู่ทางซีกซ้ายนะของท่านน่ะร้านสีขาวเขาจะหาว่าท่านลอกเรียนท่านไม่ได้เลยแล้วเวลาท่านเปิดร้านคนก็ไม่รู้เลยว่าท่านมีวิธีคิดในการออกแบบร้านขายอาหารเนี่ยท่านได้วิธีคิดมาจากไหนท่านออกแบบมายังไงแต่ตอนนี้ท่านรู้เบื้องหลังแล้วใช่ไหมเราสอนท่านเห็นไหมครับความฉลาดสร้างได้บอกแล้วไงนิพพานหลุดพ้นในชาตินี้ไม่ยากเพียงแค่ท่าน follow me ตามเรามาสิไม่ใช่มาก้าวล่วงก้าวร้าวมาดูถูกดูแคลนดูว่าไร้ค่าธรรมะพระบิดาที่สอนเป็นอนุตตรธรรมนะคุณมันเข้าใจยากนะคุณฟังที่เราพูดดูเหมือนง่ายแต่คุณลองปฏิบัติดูสิหรือลองมาสอนอนุตตรธรรมตามที่เราเคยสอนนะแค่จำเรามาสอนลองมาทำตามดูเราทำตามเราดูสิว่ามีความสามารถไหมครับมันยากนะครับไม่งั้นพระบิดาจึงไม่เรียกเราว่าพระบุตรเอกใกล้เกียรติเราว่าเป็นพระนะพระเป็นผู้มีศีลธรรมไงบุตรเอกก็เป็นบุตรโทนคนเดียวของพระบิดาที่มาทำหน้าที่บนโลกนี้ทั้งที่ทุกคนก็เป็นบุตรของพระองค์นั่นแหละแต่บุตรโทนคนเดียวก็คือบุตรเอกที่ทำหน้าที่นี้คือให้ทำคนเดียวไม่ใช่ว่าเราเป็นลูกของพระเจ้าเป็นบุตรของพระบิดาคนเดียวแต่พวกท่านน่ะไม่ใช่ท่านเป็นลูกแกะลูกหมูลูกหมาไม่ใช่ครับพี่ๆน้องๆของเราคือพวกท่านน่ะจิตวิญญาณก็คือมาจากพระเจ้าพระองค์เดียวกันทรงเป็นผู้ให้กำเนิดท่านเป็นลูกของพระองค์เหมือนเราเข้าใจไหมนะเราไม่ได้มาตีกินว่าเราเป็นลูกพระเจ้าคนเดียวพวกท่านไม่ใช่นะเราไม่เคยพูดแบบนั้นนะประการที่5ลักษณะการคิดแบบมีหรือไม่มีร้านอาหารต้นแบบที่เราไปดูมาเขาคิดข้าวเขาคิดเป็นจานค่าข้าวเนี่ยเขาคิดเป็นจานจานละเท่านั้นจานละเท่านี้ร้านเราไม่ใส่จานครับเมื่อจะไม่มีโต๊ะให้นั่งทานใช่ป่ะเราเนี่ยให้ข้าวคิดค่าข้าวเป็นถุงครับคิดค่าข้าวเป็นถุงเราจะไม่ใส่จานแต่เราจะใส่ถุงและจานนะจำไว้นะไม่มีคนเสิร์ฟนะเดี๋ยวจะรู้ครับประการที่6ครับน้ำดื่มต้องซื้อร้านอาหารทั่วไปน้ำดื่มต้องซื้อเป็นขวดละ10บาท15บาทถ้าเป็นน้ำสีนะก็เกิน10บาทถ้าน้ำบริสุทธิ์ก็เกิน10ไม่เกิน10บาทเพราะถูกบังคับไว้น้ำดื่มร้านนี้ต้องซื้อครับแต่ถ้าเขาต้องซื้อน้ำดื่มร้านกูต้องแปลกครับคือน้ำดื่มน้ำแข็งต้องฟรีครับน้ำดื่มน้ำแข็งต้องฟรีเนื่องจากพื้นที่จอมันมีแค่นี้เอาแค่6อย่างนี่ท่านรู้ไหมท่านได้ร้านอาหารสไตล์ใหม่เกิดขึ้นแล้วและไม่ใช่ความฝันท่านสามารถเปิดร้านอาหารใหม่ที่มันเป็นจริงทำจริงได้ด้วยครับเอามาดูครับไม่มีโต๊ะให้นั่งทานร้านเราไม่มีโต๊ะให้นั่งทานแสดงว่าร้านอาหารของเราเนี่ยเป็นร้านอาหารประเภทที่อาจจะยืนกินตรงนั้นก็ได้ยืนกินอยู่หน้าร้านก็ได้หรือประเภทซื้อกลับบ้านถูกไหมเพราะเราทุนน้อยอ่ะสถานที่ที่ดีๆต้องมีคนเยอะๆเนี่ยถ้าไปเช่าเปิดร้านมันแพงใช่ไหมต้นทุนน้อยในยุคโควิด-19 น่ะนายกเพิ่งให้มาเมื่อวาน 5,000 เนี่ย ใช่ไหมใช้รถตู้ใช้รถเข็นหรือใช้ตู้ถ้าพอมีพื้นที่หน้ากว้างเยอะๆแต่ด้านลึกไม่มีให้นั่งทานอาจจะอยู่ริมทางริมถนนอะไรก็แล้วแต่ใช่ไหมเพราะเราทุนน้อยอ่ะนึกภาพออกไหมไม่มีโต๊ะให้นั่งทานแสดงว่าอาหารไม่จำเป็นต้องใส่จานแล้ว
ไม่มีคนเสิร์ฟนี่แสดงว่าอาหารที่เป็นอาหารตามเลือกอ่ะใส่ถาดไว้เป็น10ถาดหรือเป็นหม้อนะอาหารพันหม้อมากหม้อแกงสุพรรณพันหม้ออะไรพวกนี้แล้วแต่ใส่หม้อหรือใส่ถาดอาหารก็แล้วแต่วางเรียงกันเป็นตับเลยลูกค้าสามารถเดินมองได้ตามเลือกไงลูกค้าสามารถเลือกได้ว่าจะเอาอะไรใช่มั้ยแต่ไม่มีคนเสิร์ฟคําว่าเสิร์ฟในที่เนี้ยหมายถึงไปเสิร์ฟที่โต๊ะแต่ไม่มีโต๊ะก็ไม่ต้องมีคนไปเสิร์ฟแต่มีคนสั่งซื้อชี้เอาว่าจะเอาอันเนี้ยต้องมีคนเสิร์ฟถูกไหมต้องมีคนเสิร์ฟเพื่อคำว่าเสิร์ฟแล้วว่าตักให้ตามปริมาณที่ต้องการหรือตามราคาที่กำหนดเพราะเป็นอาหารตามเลือกเมื่อซื้อชี้ว่าจะเอาอะไรแล้วท่านเป็นแม่ค้าพ่อค้าท่านก็ตักให้ไม่ให้ลูกค้าตักเองนะเพราะเดี๋ยวเจ๊งใช่ไหมท่านก็ตักใส่ถุงให้แล้วให้ขนมทานฟรีท่านก็อาจจะตั้งเงื่อนไขว่าถ้าซื้อแกงหรือกับของเราเนี่ย2ถุงขึ้นไปจะให้ขนมทานฟรี1ชิ้นนั่นอยู่ที่ต้นทุนของท่านขนมที่ว่านั้นคือขนมไทยเพราะขนมไปเอาแครกเกอร์ไปเอาบิสกิตมาเที่ยวแถมเนี่ยคนคงไม่นิยมหรอกคนไทยชอบทานขนมไทยใช่ไหมเขาลอดช่องก็ได้นะสักทัพพีนึงแล้วมีน้ำกะทิใส่ถุงผูกปากไว้ถ้าซื้อข้าวแกง2อย่างเนี่ยร้านเนี่ยเราอยู่วิเคราะห์ให้ฟังแต่ใครอยากจะจำเอาไปทำก็ได้อาหารเนี่ยโชว์ใส่ถาดใส่หม้อใส่ตู้จัดให้สวยๆและให้คนสามารถมองดูได้และชี้ได้และดูสะอาดถูกอนามัยแล้วมีคนตักนะไม่มีคนเสิร์ฟเพราะไม่มีที่นั่งอยู่แล้วเขาก็จะมายืนชี้ๆคนตักก็จะเอาแกงนั้นใส่ถุงให้ใส่ถุงมันประหยัดกว่าโฟมถูกไหมแล้วถ้าซื้อ2ถุงซื้อแกง2อย่างแถมขนมให้1ถุงนึกออกไหมแถมขนมให้1ถุงก็ใส่ถุงเอาไว้ให้คนรับของตรงนี้แล้วมีเจ้าของร้านหรือมีคนคอยควบคุมอยู่ตรงนั้นเอาขนมฟรีถุงหนึ่งให้หรือจะจัดระบบระเบียบอะไรยังไงก็ว่าไปแต่ร้านโน้นอ่ะขนมอ่ะมันต้องซื้อนะของเราไม่ต้องซื้อให้กินฟรีแล้วน้ำดื่มต้องซื้อเพราะเขาต้องนั่งกินของเราน้ำดื่มน้ำแข็งฟรีไม่ต้องซื้อแต่ถ้าเกิดมีคนมารอคิวเยอะอากาศร้อนน้ำดื่มน้ำแข็งฟรีใช้น้ำยาอุทัยก็ได้น้ำสีชมพูนะผสมกับน้ำใช่ไหมให้น้ำสะอาดบริสุทธิ์ใส่คูลเลอร์ใส่แท้งไว้คนที่จะไปยืนทานอาหารตรงนั้นเอ้ยไม่ใช่ไปซื้อเข้าไปซื้อแกงร้านเราเนี่ยเขาก็จะสามารถดื่มน้ำนั้นได้ฟรีนึกออกไหมดื่มเพื่อดับกระหายให้ดื่มฟรีแล้วมีถ้วยถูกอนามัยมีถ้วยกระดาษใช้แล้วทิ้งส่วนข้าวเนี่ยคิดราคาเป็นถุงข้าวเราสามารถที่จะประหยัดคนเสิร์ฟก็คือให้คนเนี่ยที่ซื้อคนมาซื้อเนี่ยลูกค้าเนี่ยตักข้าวเองก็ได้เราไม่ต้องกลัวมันเอาเยอะเพราะอะไรเรากำหนดขนาดถุงเอาไว้ให้ไงถุงเนี่ยหยิบจากตรงนั้นแหละแล้วตักข้าวยัดใส่ถุงผูกมียางรัดให้เองให้ลูกค้าบริการตัวเองบ้างให้เขามีส่วนร่วมเขาจะยัดจนแน่นถุงจนถุงแตกเรื่องของเขายังไงมันก็ใส่เกินกว่าที่เรากำหนดเอาไว้ไม่ได้เรากำหนดไว้ข้าว5บาท10บาทก็เอาไซส์ถุงที่เหมาะกับที่เราต้องการจะตักเขาตักให้เขาตักเองก็ไม่มากไปกว่าที่เราตักให้สักเท่าไหร่หรอกนี่คือทำให้ลูกค้ามีส่วนร่วมเท่ไหมตักข้าวเองแต่ไม่ให้ตักกลับเองเพราะว่าวัฒนธรรมไทยยังไว้ใจไม่ได้ในเรื่องพวกนี้นะมันตักก็เอาเนื้อหมดเหลือแต่น้ำแกงอย่างเงี้ยหรือเปล่าใช่ไหมเราก็ต้องป้องกันตัวเราเองนี่คือหลักนี่คือการลงทุนนะนี่เป็นการคิดแบบง่ายๆไม่ใช่ว่าเห็นช้างขี้แล้วขี้ตามช้างเขาเปิดร้านขายอาหารแบบไหนขายก๋วยเตี๋ยวอะไรด้านหน้าอะไรยังไงกูทำตามหมดมันจะมีวิธีคิดอีกเยอะที่ไปนั่งกินร้านอาหารจริงๆเนี่ยแล้วนั่งดูแล้วใช้กฎแห่งการมีกับไม่มีมากระตุ้นความคิดของท่านร้านที่เราไปดูมันมีอะไรเขียนมาให้หมดมันมีอะไรมีอะไรมีอะไรและอีกซีกหนึ่งท่านเขียนถ้าไม่มีสิ่งนี้คือไม่มีอะไรถ้าไม่มีสิ่งนี้เราจะออกแบบหรือวางรูปแบบร้านค้าร้านอาหารของเราวางรูปแบบอย่างไรซึ่งจะตอบโจทย์ที่เรา1 2 3 4 5เนี่ยที่เป็นตัวเลขตัวหนังสือสีขาวเนี่ยมันได้มาจากตัวกระตุ้นต่อมคิดที่เป็นตัวอักษรสีฟ้า
เขียวๆที่อยู่บนจอท่านเข้าใจยังไงมันคนเรามันจะยากอยู่ตรงไหนมันยากอยู่ที่ว่าอยู่ๆเนี่ยจะหยิบเอาความคิดในความฝันจะใช้มโนสำนึกคือหยิบเอาคำตอบที่ต้องการออกมาจากอากาศมันง่ายหรือครับพี่น้องครับนั่งละเมอเพ้อฝันเนี่ยไม่ไปดูของจริงเลยแล้วเราก็ไม่จำเป็นต้องไปเรียนแบบเขาด้วยอ้าวมึงมีกูไม่มีไงอะไรที่มึงไม่มีกูคิดได้ว่าเอ้ยร้านมึงไม่มีแต่ร้านกูจะมีเดี๋ยวคุณก็จะมีรูปแบบร้านค้าของคุณไม่ว่าจะเป็นร้านอะไรครับมองเห็นความง่ายยังครับเห็นไหมฮะเขาเรียกว่าอะไรฉลาดง่ายอย่างเราเนี่ยถ้าเป็นอย่างเงี้ยนะเป็นศิษย์มีครูใช่มีพระบิดาเป็นครูใช่ไหมท่านจะโง่ยากขึ้นเลยครับเนี่ยเมื่อโง่ยากขึ้นและฉลาดง่ายขึ้นท่านก็จะมีโอกาสที่จะเป็นคนหนึ่งที่ประสบความสำเร็จในชีวิตทั้งในมิติของโลกทางกายภาพจะมีตังค์มาบริจาคช่วยงานกิจกรรมสถานธรรมได้มากขึ้นเพราะว่าท่านฉลาดทำมาหากินแล้วโอกาสเจ๊งกระบงเนี่ยมันแทบจะไม่มีแล้วเพราะทำในสิ่งที่แตกต่างดีกว่าลอกเลียนแบบคนอื่นเขาใช่ไหมครับนะแล้วก็สามารถจะคิดสร้างกิจการขยายกิจการการขยายกิจการเนี่ยเอาวิธีการคิดแบบที่เราว่าเนี่ยใช้หลักการเดียวกันเนี่ยมาสร้างตัวกระตุ้นต่อมคิดท่านก็จะได้คำตอบที่วิจิตพิสดารมากนึกไม่ถึงเลยว่ามันง่ายอะไรสักปานนี้ที่มันยากเพราะอะไรท่านไม่รู้วิธีคิดท่านไม่รู้หลักคิดใช่หรือไม่ใช่และท่านไม่รู้ว่ากระบวนการคิดของสมองทั้งสองซีกเนี่ยพระบิดาออกแบบไว้อย่างไรเนี่ยท่านจะสามารถวางแผนเปลี่ยนแปลงปรับปรุงแก้ไขสร้างใหม่ได้ทุกเรื่องนะครับอ่ะนี่วิธีคิดวิธีที่4ยังมีเวลาเหลือนะเอาวิธีที่5หน่อยมั้ยวิธีที่5ก็คือฉลาดคิดเปรียบเทียบแต่คิดแบบฉลาดฉลาดลักษณะการคิดเปรียบเทียบคือยังไงครับเราไปเร็วๆนะ1ใช้หลักการและเหตุผลการเปรียบเทียบ2ใช้ความจริงตามที่รู้เห็นนั้น3ใช้จิตบริสุทธิ์ที่เปิดกว้างอย่างที่4คือใช้การวิเคราะห์ที่เที่ยงธรรมนี่คือลักษณะการคิดเปรียบเทียบนะและข้อ5ที่เป็นคุณสมบัติหรือเป็นลักษณะคุณลักษณะในการคิดนะที่ขาดไม่ได้คือใช้สติปัญญานำอารมณ์นี่คือหลักคิดด้วยวิธีการคิดแบบเปรียบเทียบเอามาดูตรงนี้บนจอท่านเห็นไหมพื้นที่สีดำนั่นคือความเชื่อของชาวโลกพื้นที่สีแดงอมส้มคือคำสอนของจิตจักรวาลชาวโลกเชื่อกันว่าโลกเกิดจากบิ๊กแบงชาวโลกเชื่อว่าดาวเคราะห์โลกเราหรือจักรวาลนี้เกิดจากกระบวนการบิ๊กแบงคือการระเบิดใหญ่แต่คำสอนของจิตจักรวาลสอนว่าพระบิดาต่างหากที่ทรงสร้างโลกและสร้างจักรวาลใช่ไหมพระบิดาทรงสร้างโลกและสร้างจักรวาลความเชื่อของชาวโลกดวงจันทร์เกิดจากดาวเคราะห์น้อยชนโลกดวงจันทร์เกิดจากดาวเคราะห์น้อยพุ่งชนโลกเมื่อหลายพันปีที่ผ่านมาแต่คำสอนของจิตจักรวาลพระองค์บอกว่าพระองค์เป็นผู้สร้างพระองค์ทรงสร้างโลกในข้อที่1เนี่ยโลกเกิดจากบิ๊กแบงเนี่ยแต่พระองค์ทรงสร้างโลกขึ้นมาสร้างจักรวาลขึ้นมาทั้งโลกและจักรวาลเนี่ยมันอยู่ในห้องทดลองขนาดใหญ่ซึ่งห้องทดลองนี้สร้างขึ้นด้วยพลังงานพระบิดาทรงต้องการจะให้ห้องทดลองขนาดใหญ่เนี้ยเป็นห้องทดลองของพระองค์เพื่อจะเรียนรู้ว่าพระองค์เนี่ยสามารถที่จะทำอะไรได้บ้างก็เลยออกแบบทุกอย่างไว้และส่งจิตวิญญาณเรามาเกิดเป็นมนุษย์อะไรก็ว่าไปตามเรื่องตามราวมีเหตุมีผลอ้างอิงแต่สำหรับคนที่บอกว่าโลกเกิดจากบิ๊กแบงเพราะเขาไม่รู้จักพระบิดาเขาไม่รู้จักพระเจ้าเขาไม่รู้ว่าธรรมชาติทุกสิ่งที่เขามองเห็นนั้นเขาเกิดมาเขาเห็นแล้วแต่พระองค์สร้างธรรมชาติทั้งหลายเหล่านั้นเอาไว้ก่อนที่พวกเขาที่เป็นมนุษย์เนี่ยจะเกิดตั้งแต่ภพชาติแรกพวกเขาก็เลยไม่เชื่อว่ามีพระผู้สร้างพวกเขาไม่เชื่อก็เหมือนต่างกันกับที่เขาไม่เชื่อว่าพ่อแม่ที่ตั้งท้องและทำให้เขาเกิดมาทำให้เขาเป็นลูกและเกิดมาในชาตินี้เขาไม่เชื่อว่าผู้หญิงกับผู้ชายสองคนดูท่าทางมีอายุหน่อยทำให้เขาเกิดมาเพราะอะไรเพราะเขาเกิดมาเนี่ยเขาจำไม่ได้ไงว่าเป็นคนทำให้เขาเกิดมาเขาจำไม่ได้จำพ่อแม่ของตัวเองไม่ได้เพราะอะไรเพราะไอ้ตอนที่พ่อแม่เกิดมาก่อนแล้วตัวเองอ่ะพอเกิดมาเนี่ยจำความได้รู้เดียงสาก็ตอนที่ตัวเองโตแล้วตอนที่ยังเด็กๆอยู่ไม่รู้เดียงสาเลยไม่รู้เรื่องเลยว่าพ่อแม่คนนี้แหละทำให้กูเกิดมาพระบิดาก็เหมือนกันนะเราเกิดมาไม่ทันเห็นพระบิดาสร้าง
สิ่งที่คุณเรียกว่าธรรมชาติในจักรวาลนี้พอคุณเกิดมาแล้วคุณไม่เห็นคุณเห็นแต่สิ่งที่พระองค์สร้างแล้วคุณก็เลยไม่เชื่อว่าพระผู้สร้างมีจริงเราก็เลยต้องเอาเหตุผลมาบอกให้ท่านฟังว่าพระองค์สร้างสิ่งนี้เพราะอย่างนี้นะเพราะทรงต้องการเรียนรู้เรื่องนี้พระองค์ได้สร้างสิ่งนี้ไม่สร้างแบบนี้สร้างแบบนั้นเพื่ออะไรยังไงเราเอาเหตุเอาผลในการสร้างเอาแรงบันดาลใจของพระผู้สร้างหรือพระเจ้ามากล่าวให้คุณฟังถ้าเราสามารถเอาเหตุเอาผลมาไล่ท่านฟังได้ว่าพระองค์สร้างสิ่งนั้นสิ่งนี้เพื่ออะไรและคุณพิสูจน์ได้มันจริงอย่างนั้นเนี่ยคุณต้องเชื่อเลยว่าพระผู้สร้างมีจริงแต่นี่พวกคุณหลายคนไม่ยอมคิดไม่ยอมคิดตามเป็นคนไร้เหตุผลเป็นคนที่มีอคตินะเป็นคนที่ถืออัตตาตัวกูของกูคำว่าของกูคืออัตตาของครูของกูที่กูเชื่อแต่ไม่เคยเชื่อตัวกูเองเชื่อแต่ครูไม่เคยเชื่อกูเองเลยเพราะใช้สมองไม่เป็นเข้าถึงสติปัญญาอันสูงส่งไม่ได้อย่างดวงจันทร์เหมือนกันบอกว่าเกิดจากดาวเคราะห์น้อยพุ่งเข้าชนโลกเมื่อหลายพันหลายหมื่นหลายแสนปีมาแล้วว่าไปนู่นนะถามว่ามีใครเคยเห็นมันสมมติฐานมันเดาทั้งนั้นนะครับแต่พระผู้สร้างดวงจันทร์มีจริงครับมันไม่ได้เกิดจากการชนหรอกพี่น้องครับพระบิดาทรงสร้างเพราะพระองค์ทรงสร้างเนี่ยสร้างดวงจันทร์ให้เป็นดาวเพื่อนกับโลกบนโลกเนี่ยมันมีมนุษย์มันมีสิ่งชีวิตมีชีวิตอยู่และมันเป็นดาวเคราะห์แห่งทางเลือกเสรีพระองค์เนี่ยให้มนุษย์เราเนี่ยสามารถสรรเสริญธรรมจักรได้กรรมจักรได้ด้วยอิสระเสรีมึงอยากจะทำดีก็ทำอยากจะทำชั่วก็ทำแต่ถ้าตอนทำดีพร้อมกันปั๊บพลังงานด้านบวกที่ให้กับโลกมันเยอะมากโลกก็หมุนเร็วแต่ถ้าตอนไหนมนุษย์มันเหลวไหลในเวลาเดียวกันพร้อมกันทั้งโลกนะแรงบิดตัวของแกนแม่เหล็กแรงบิดตัวนั้นในแกนโลกมันก็จะน้อยโลกก็จะเหวี่ยงหมุนด้วยความเร็วที่ช้าลงพอช้าลงปั๊บโลกก็จะหมุนแกว่งและสายไปสายมาท็อกแท็กท็อกแท็กใช่หรือไม่พระบิดาก็เลยสร้างดาวเพื่อนก็คือดวงจันทร์ขึ้นมาอีกดวงให้ดวงจันทร์ทำอะไรครับให้ดวงจันทร์เนี่ยช่วยประคับประคองโลกให้ดาวเคราะห์โลกหมุนรอบตัวเองแล้วสมูทเพราะอะไรไหมเพราะมีดวงจันทร์เป็นตัวช่วยถ่วงไม่ใช่ถ่วงความเจริญช่วยถ่วงเพื่อทำให้เกิดการหน่วงเมื่อมีการหน่วงเนี่ยมันมีแรงเฉื่อยทำให้โลกหมุนได้อย่างสมูทก็คืออย่างต่อเนื่องถ้ากรณีที่โลกเกิดความเสียสมดุลพระบิดาจะต้องสร้างสิ่งที่พวกคุณเรียกว่าดวงจันทร์ขึ้นมาเพื่อให้เป็นดาวเพื่อนของโลกไม่ใช่บริวารของโลกพวกคุณโดยนักวิทยาศาสตร์นางส่งนาซาบอกดวงจันทร์เป็นบริวารของโลกดวงจันทร์เป็นบริวารของดาวดวงนั้นไม่ใช่ครับเป็นดาวเพื่อนคำว่าดาวเพื่อนแปลว่าเป็นเพื่อนร่วมงานของโลกมนุษย์ก็เป็นเพื่อนร่วมงานของโลกแต่เกาะติดอยู่กับโลกเพราะทำหน้าที่ให้ความรักกับโลกแต่ดวงจันทร์มีหน้าที่ช่วยถ่วงช่วยหน่วงเพื่อทำให้เกิดแรงเฉื่อยมันทำให้โลกไม่หมุนและชักกระตุกแล้วพวกคุณนั่งเงี้ยโลกกระตุกกระตุกคุณมนุษย์ทุกคนสัตว์ทุกตัวอยู่บนโลกนั่งเงี้ยหนุกไหมใช่ไหมไม่นิ่งสงบทุกวันนี้มันสมูทและพระองค์ก็ยังสร้างน้ำบนโลก3ส่วนพื้นดินแค่1ส่วนเพื่อให้แผ่นพื้นที่เป็นผิวน้ำโดยเฉพาะน้ำเค็มที่มีแรงตึงผิวสูงกว่าน้ำจืดเวลาโลกเหวี่ยงหมุนไปมันจะเสียดทานกับบรรยากาศแล้วก็จะทำให้เกิดแรงหนืดหรือแรงหน่วงเหมือนกันทำให้โลกหมุนแล้วไม่แกว่งไม่สายเพราะแรงตึงผิวของน้ำเค็มน้ำทะเลนั้นมันจะทำให้เกิดแรงเสียดทานทำหน้าที่เหมือนคลัชรถยนต์รถยนต์ที่ไม่ใช่เกียร์อัตโนมัติต้องเหยียบคลัชถึงจะใส่เกียร์แล้วต้องผ่อนคลัชขึ้นมาแล้วก็เหยียบคันเร่งไปสวนทางกันเนี่ยคนขับรถเก่งขับรถเป็นมันจะสมูทรถยนต์เครื่องยนต์มันจะไม่กระตุกแต่ถ้ากลัวกระตุกก็ต้องใช้คลัชให้เป็นถ้าใช้ไม่เป็นก็ยังกระตุกมันดวงจันทร์เลยทำหน้าที่เป็นเสมือนคลัชของรถยนต์ที่เป็นเกียร์ระบบแมนนวลเนี่ยเหตุผลที่พระบิดาบอกเรามาบอกท่านเนี่ยคือที่มาของดวงจันทร์ไม่ใช่เกิดเพราะเนี่ยอุกกาบาตลูกหนึ่งไม่รู้ลูกไหนไม่รู้ใหญ่เบ้อเร่อพุ่งมาชนโลกตู้มโลกเกิดการแตกสลายเป็นสะเก็ดออกมาแล้วกลมดิกเหมือนดวงจันทร์อะไรจะขนาดนั้นเข้าใจไหมพี่น้องครับหัดเป็นคนมีเหตุผลกันหน่อยนะไอ้คนที่ชอบต่อต้านน่ะพระบิดาทรงสร้างประการที่3ใครสร้างนรกสวรรค์เป็นเรื่องอจินไตยคนที่นับถือศาสนาพุทธบอกว่าอย่าถามว่าใครสร้างนรกสวรรค์เดี๋ยวบ้าคิดมากเดี๋ยวบ้ามันเป็นอจินไตยมันเป็นเรื่องอจินไตยไม่มีใครสร้างหรอกเป็นธรรมชาตินั่นแหละแล้วทุกคนก็เชื่อตามท่านที่ทุกคนเคยเห็นไหมว่านรกสวรรค์เนี่ยมันสามารถจะเกิดใหม่ตรงนู้นเกิดใหม่ตรงนี้ได้ไม่รู้เชื่อว่ามีจริงแต่อย่าถามนะว่าใครสร้างเอ้ารู้ว่านรกอ่ะมีจริงสวรรค์มายาก็มีจริงแต่ไม่รู้ว่าใครสร้างมีความเป็นมาอย่างไรไม่รู้อย่าถามมันเป็นเรื่องอจินไตย
ท่านที่รักครับพระบิดาก็เหมือนกันพระบิดาทรงสร้างนรกส่วนสวรรค์มายานั้นมนุษย์สร้างกันขึ้นมาเองเพราะความหลงพระองค์บอกเลยนรกอ่ะพระองค์สร้างเพราะอะไรครับเพราะจิตวิญญาณของพวกท่านมาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยนะจิตหยาบมันเหลวไหลก็เลยเกิดกฎแห่งกรรมขึ้นมาที่ต้องรับผิดชอบแล้วจิตวิญญาณซึ่งมอบอำนาจให้จิตหยาบแสดงบทบาทของการเป็นคน2มิติเพื่อคนตัวเองให้เป็นมนุษย์แทนเนี่ยมันเหลวไหลมันเลยทำให้จิตวิญญาณของท่านเสียสมดุลเสียสมดุลก็คือแทนที่จะสรรเสริญเป็นความรักมันกลับกลายเป็นโลภะโทสะโมหะตามจิตหยาบไปหมดเลยก็เลยต้องสร้างนรกขึ้นมาเพื่อให้เป็นโรงพยาบาลในการรักษาเยียวยาจิตวิญญาณในนรกท่านเข้าใจหรือไม่นั่นคือความจริงเพื่อให้หายแล้วก็กลับมาเกิดใหม่พระบิดาทรงสร้างนี่คือเหตุผลไม่ใช่ว่าอยู่ๆนรกมาจากไหนไม่รู้ใครสร้างไม่รู้แล้วพระองค์บอกสวรรค์มายาเนี่ยมนุษย์สร้างเองทำบุญเบื้องล่างเอาไปสร้างเบื้องบนทำบุญหลายหนได้กุศลหลายครั้งก็ไปสร้างภพภูมิของเทพเทวดาซึ่งเป็นแดนมายาที่พระบิดาเรียกว่าเป็นดินแดนที่พระบิดาไม่ได้สร้างเทพเทวดาทั้งหลายที่อยู่บนนั้นที่หลุดลอยค้างอยู่นั้นนะพระองค์ทรงเปรียบเสมือนต้นไม้ที่พระองค์ไม่ได้ปลูกไม่ได้ปลูกเอาไว้ในอนันตจักรวาลนี้เลยก็แสดงว่าเป็นส่วนเกินถูกต้องไหมครับเราพูดหลายครั้งนี่คือเหตุผลฟังดูสิใครสร้างนรกสวรรค์ไม่รู้แต่กูเชื่อว่านรกสวรรค์มีจริงถามว่านี่เหตุผลมีเปล่าเนี่ยงมงายเปล่า เชื่อตามแต่อธิบายไม่ได้บอกว่าอาเจียนไต ประการที่4จิตวิญญาณเป็นใครเป็นเรื่องอาจินไตเห็นไหมจิตวิญญาณเป็นใครเป็นเรื่องอาจินไตมึงอย่าถามอย่าคิดมากเดี๋ยวปวดหัวเดี๋ยวเสียประสาทเสียสติแต่ขณะที่บางเจ้าบอกว่านะจิตวิญญาณเป็นสิ่งที่ล่องลอยอยู่ในจักรวาลมาจากไหนไม่รู้ล่องลอยมาพอมาถึงโลกนี้ไปเจองวนดินเข้ากินเข้าไปก็เลยเกิดกายหยาบขึ้นมาแล้วก็พัฒนาตัวเองขึ้นมาเป็นมนุษย์ไอ้พวกหนึ่งใช่ไหมอีกพวกหนึ่งบอกว่ามนุษย์มาจากปลาอีกพวกหนึ่งมนุษย์บอกว่ามนุษย์อ่ะวิวัฒนาการมาจากลิงเราบอกตรงๆนะไร้สาระทั้งนั้นนะครับน่าเชื่อตรงไหนครับเราบอกว่าถ้ามันเกิดธรรมชาติแบบนั้นจริงๆมันจะไม่เกิดขึ้นมายุคเดียวครั้งเดียวหรอกไม่ใช่เกิดมาเป็นมนุษย์อย่างพวกเราเนี้ยมาจากลิงมันต้องมาเรื่อยๆมันต้องมาอีกถูกไหมเป็นปลามันก็ต้องมีปลาเนี่ยที่พัฒนาการมาเป็นคนมันต้องเกิดขึ้นอีกทุกวันนี้ตั้งแต่เกิดมาท่านเคยเห็นไหมไม่มีใช่ปะครับประการที่4มีผู้ให้กำเนิดนะจิตวิญญาณเนี่ยมีผู้ให้กำเนิดมีหน้าที่ที่ต้องมาเกิดเป็นมนุษย์บนโลกไม่ใช่พัดหลงมาเกิดแล้วมีความทุกข์กูเลยจะหนีทุกข์พยายามจะจัดการกับกูกับจิตวิญญาณกูไม่ให้กลับมาเกิดอีกจิตวิญญาณมีหน้าที่ที่จะต้องทำคือเป็นเพื่อนร่วมงานกับโลกให้ความรักกับโลกใช่ไหมเมตตาธรรมค้ำจุนโลกแล้วก็มีพันธสัญญาถึง6ประการที่จะต้องทำแต่เนี่ยใช่ไหมคนที่เป็นความเชื่อชาวโลกไม่เคยรู้เลยจิตวิญญาณเป็นใครมาจากไหนมาเกิดเป็นมนุษย์ทำไมมีหน้าที่ต้องทำอะไรบ้างไม่รู้สักอย่างแล้วไม่เคยถามตัวเองด้วยพี่น้องครับนี่คือความคิดอีกแบบนึงนะความคิดต่อไปไหนๆเตรียมมาแล้วนะจะพูดเร็วๆให้ฟังแล้วกันนะฮะฉลาดคิดนอกกรอบฉลาดคิดนอกกรอบลักษณะการคิดนอกกรอบเลย1ไม่ย้ำคิดย้ำทำแต่เรื่องเดิมคิดใหม่ทำใหม่บ้าง2ไม่ยึดติดวิธีคิดแบบเดิมๆ3ไม่ติดยึดกับความเชื่อเดิมๆการคิดนอกกรอบ think out of the box ประการที่4ไม่ลอกเรียนตามแบบผู้อื่นไม่ลอกเรียนตามแบบผู้อื่นตัวเองมีเกียรติมีศักดิ์ศรีมีกึ๋นไม่ต้องลอกเรียนไม่ตามแบบใครเรามีวิธีคิดเราเป็นศิษย์มีครูวันนี้เราเป็นแล้วถูกต้องไหมครับประการที่5ไม่เกียจคร้านในการลักษณะการคิดนอกกรอบมีคุณสมบัติสำคัญ5ประการเอามาดูกันครับกรอบของความเชื่อตัวอย่างนะฮะธรรมชาติสร้างทุกสิ่งถ้าคิดนอกกรอบก็คือทุกสิ่งมีผู้สร้างมีผู้ให้กำเนิดลองคิดนอกกรอบดูบ้างว่าทุกสิ่งเนี่ยมีผู้ให้กำเนิดประการที่2มนุษย์เกิดแก่เจ็บตายนั้นเป็นเรื่องปกติธรรมดาคิดกันมาแบบนี้ถ้าคิดนอกกรอบมนุษย์เกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องที่ผิดปกติแก่เจ็บตายของมนุษย์ไม่ใช่เรื่องธรรมดานี่คือการคิดนอกกรอบประการที่3มนุษย์จะได้โปรตีนต้องกินเนื้อสัตว์เท่านั้นร่างกายมนุษย์เราประกอบด้วยสารโปรตีนประเภท DNA RNA เต็มไปหมดเลยเพราะฉะนั้น
มนุษย์จะต้องได้โปรตีนเพราะร่างกายเรามีโปรตีนเยอะหรือต้องกินโปรตีนเยอะๆต้องกินจากเนื้อสัตว์เท่านั้นนั่นคือวิธีคิดที่ผ่านมาแล้วทำเวรทำกรรมสร้างบาปเอาไว้มากมายไม่ว่าจะเป็นนักบวชหรือนักบุญนักบุญก็คือชาวโลก

ทำไมเราไม่คิดเราทำไมเราจะโง่ง่ายๆไม่ฉลาดง่ายๆเรากินเนื้อสัตว์ทำให้เราขี้โรคทำให้อายุสั้นทำให้ป่วยเป็นมะเร็งมะเส็งป่วยด้วยโรคเลือดป่วยด้วยโรคความดันป่วยด้วยโรคกระเพาะอาหารป่วยด้วยโรคลำไส้เพราะเราไปกินเลือดเนื้อของสัตว์นี่แหละอร่อยปากลำบากตูดทำไมเราไม่ฉุกคิดการคิดนอกกรอบคือฉุกคิดมนุษย์จะได้โปรตีนโดยไม่ต้องกินเนื้อสัตว์เราทำไมไม่ดูช้างม้าวัวควายเขาไม่เคยกินเนื้อสัตว์เลยแต่เขาได้โปรตีนจากหญ้าจากผักที่เขากินแล้วเขามีร่างกายใหญ่มีมวลกล้ามเนื้อใหญ่กว่ามนุษย์มากเลยขณะที่มนุษย์เนี่ยกินเลือดเนื้อของสัตว์นะนับเป็นกิโลแล้วมากกว่าสัตว์ตัวใหญ่ช้างม้าวัวควายมันกินซะอีกแต่มันลากทรงได้ลากเวียนได้มีกำยำร่างกายกำยำล่ำสันมีน้ำหนักตัวเยอะกินแต่หญ้าเห็นไหมไม่รู้จักฉุกคิดอ่ะถ้าตัวเนี้ยมันเป็นตัวกระตุ้นต่อมคิดมันทำให้ท่านคิดนอกกรอบได้ว่าแสดงว่าในผักพืชธัญพืชหรือผลไม้ต้องมีโปรตีนแต่มันมีโปรตีนน้อยมากเลยอ่ะใช่ไหมน้อยกว่าในเนื้อสัตว์เลือดสัตว์ที่กินอีกนะแล้วทำไมอ่ะช้างม้าวัวควายจึงมีไปสร้างมวลสารของโปรตีนได้เยอะกว่าในกายสังขารของการเป็นมนุษย์ถ้าที่เขากินแต่หญ้าซึ่งแน่นอนมีโปรตีนน้อยมากถ้าเราฉลาดฉุกคิดเราต้องเรียนรู้นะเรียนรู้อะไรครับพระบิดาบอกว่าเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์เนี่ยใน1วันเนี่ยต้องการสารอาหารที่เป็นโปรตีนที่เป็นโปรตีนนะจากพืชเนี่ยเพราะเป็นโปรตีนที่บริสุทธิ์โปรตีนจากสัตว์ไม่บริสุทธิ์กินแล้วขี้เหม็นกินแล้วขี้ไม่ออกกินแล้วเสาะท้องแต่ถ้ากินโปรตีนจากผักเนี่ยจากถั่วอย่างเก่งก็แค่ผายลมเพราะท่านไม่ชินกับมันถ่ายกินถั่วเนี่ยถั่วทุกชนิดมีโปรตีนสูงไม่ต้องอะไรมากหรอกครับร่างกายของมนุษย์เนี่ยพระองค์ทรงออกแบบไว้เนี่ยให้กินโปรตีนวันละ 9% ไม่เกินนั้นจากทั้งหมด 100% ที่เป็นสารอาหารที่ได้จากพืชที่มนุษย์ทุกคนต้องกินใน1วันก็แปลว่าน้อยไหมครับ 9% น่ะจาก 100% เนี่ย 9% เท่านั้นน่ะโปรตีนน่ะแล้วร่างกายก็จะแข็งแรงเจริญเติบโตได้ก็จำไว้ช้างม้าวัวควายเขาก็ได้โปรตีนจากหญ้าเนี่ยนะเขาอาจจะต้องการมากกว่าเรานะไม่ใช่ 9% เขาอาจจะต้องการมากกว่าเราด้วยอาจจะ 10-20% ที่เป็นโปรตีนเพราะเขาต้องไปออกกำลังต้องช่วยมนุษย์ไถนาลากเกวียนลากซุงใช่หรือไม่ใช่นี่คือการคิดนอกกรอบถ้าท่านไม่มีการคิดนอกกรอบชีวิตของท่านก็จะไม่มีวันเปลี่ยนแปลงอายุสั้นก็จะสั้นเหมือนเดิมฉลาดก็ฉลาดเท่าเดิมโง่ก็จะโง่เหมือนเดิมร่างกายอ่อนแอไม่แข็งแรงก็จะอ่อนแอไม่แข็งแรงขี้โรคเหมือนเดิมสุขภาพแข็งแรงแค่ไหนก็จะแข็งแรงอยู่เท่านั้นเพียงแค่ท่านเปลี่ยนแปลงในข้อ3คือเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการฉลาดที่จะบริโภคนะบริโภคอาหารเป็นยาด้วยแล้วก็บริโภคยานะเพื่อที่จะช่วยสร้างเสริมเป็นอาหารก็ดีนะซึ่งเราต้องฉลาดพี่น้องครับภัยพิบัติทั้งหลายความเชื่อนะเกิดเองตามธรรมชาติแต่เราอยากจะชวนท่านคิดว่าภัยพิบัติทั้งหลายกับภัยธรรมชาติมันไม่เหมือนกันภัยพิบัติทั้งหลายกับภัยธรรมชาติมันไม่เหมือนกันภัยพิบัติมันเกิดจากปฏิบัติการในการชำระโลกเพื่อเปลี่ยนยุคไปสู่ยุคพลังงานใหม่ส่วนภัยธรรมชาตินั้นมันเกิดจากการที่มนุษย์ทำลายความสมดุลของธรรมชาติตัดต้นไม้ทำลายป่าพอฝนตกลงมาน้ำป่าก็ไหลลงมาก็ทำลายบ้านเรือนที่อยู่ตรงตีนเขาเชิงเขานี่คือภัยธรรมชาติซึ่งเกิดจากมนุษย์ทำต้นไม้ต้นไร่บนภูเขาโค่นทิ้งหมดเวลาพายุมาก็ไม่มีอะไรต้านพายุมันก็หอบบ้านเรือนหมู่บ้านหลังคากระเปิงกระเจิงหมดเลยนี่เขาก็เรียกว่าภัยธรรมชาติที่เกิดจากการเสียสมดุลเพราะมนุษย์ทำนึกออกไหมครับส่วนภัยพิบัตินั้นท่านต้องมองให้ออกแยกให้ได้มันจะมีเหตุผลถ้าเกิดภัยพิบัติแล้วทำให้คนตายมากตายน้อยทำให้คนเสียหายอะไรต่างๆซึ่งถ้าท่านต้องการจะรู้ท่านต้องเข้าไปดูใน Facebook วิสุทธิปัญญาเราจะค่อยๆแทรกความรู้พวกนี้ให้ท่านว่าภัยพิบัติที่เกิดขึ้นนั้นในช่วงนี้มันจะมากกว่าภัยธรรมชาติที่เกิดจากมนุษย์ทำให้เสียสมดุลเพราะพระบิดากำลังชำระโลกชำระมนุษย์มันเกิดแล้วต้องมีคนตายไม่มากก็น้อยก็ต้องตายนั่นคือภัยพิบัติแต่ถ้าเป็นภัยธรรมชาติบางทีอาจไม่ตายก็ได้หรืออาจจะตายก็ได้นะไม่แน่ก็ต้องดูครับพี่น้องครับเรามีอีกวิธีคิดหนึ่งครับไปไวนิดหนึ่งนะท่านก็ไปฟังซ้ำนะใช้ตัวกระตุ้นต่อมคิดเป็นวิธีคิดวิธีสุดท้ายที่เตรียมใ
ใช้ต

ตัวกระตุ้นต่อมคิดถ้าคนเป็นคนฉลาดคุณต้องรู้จักหาตัวกระตุ้นต่อมคิดแล้วมาใช้ความคิดในการสร้างสรรค์เพื่อเปลี่ยนแปลงตัวเองเปลี่ยนแปลงบริษัทเปลี่ยนแปลงร้านค้าเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตเปลี่ยนแปลงคนอื่นเปลี่ยนแปลงตนเองต้องใช้ความฉลาดหมดอ่ะเราตั้งโจทย์ถ้าอยากรวยต้องทำไงนี่ตัวอย่างนะถ้าอยากรวยต้องทำไงคุณต้องหาตัวกระตุ้นต่อมคิดมาซึ่งเป็นวิธีง่ายๆครับอย่าไปคิดว่ามันยากนะที่มาของตัวกระตุ้นต่อมคิดท่านสามารถหยิบฉวยมาจากไหนก็ได้ครับเช่นของใช้ในครัว2แมกกาซีนนี่เราซีซัวหยิบมานะ3ข่าวดังทางโซเชียลที่มาของตัวกระตุ้นต่อมคิดอย่างที่4ชื่อเพลงฮิตติดหูเห็นไหมเพื่อท่านเห็นว่าอะไรก็ได้ประการที่4สัตว์ที่ท่านชอบนี่คือตัวกระตุ้นต่อมคิดพื้นที่ให้เขียนมีแค่5ก็เลยโชว์แค่5นะนี่คือตัวกระตุ้นต่อมคิดหยิบฉวยอะไรก็ได้มาหาตัวกระตุ้นต่อมคิดอ่ะไปต่อใช้ตัวกระตุ้นต่อมคิดอย่างแรกครับของใช้ในครัวใช่ไหมครับนึกอะไรดีอ่ะช่วยกันนึกพร้อมกับเราสินะเป็นเรื่องสุดท้ายแล้วของใช้ในครัวอะไรจะหยิบอะไรมาเป็นเครื่องกระตุ้นต่อมคิดทำยังไงถึงจะรวยนะเรากำลังคิดเรื่องทำยังไงจะรวยครับเรากำลังมองไปที่ในครัวครับของใช้ในครัวอ่ะหยิบมาสักอย่างนะครับเขียงรู้จักไหมเขียงน้อยเขียงน้อยซอยซาเขียงเขียงสำหรับหั่นผักสับผักหั่นผักเฉือนผักเขียงอย่างที่สองตะกี้เราบอกตัวกระตุ้นต่อมคิดเราจะหามาจากแมกกาซีนเปิดขึ้นมาหน้าใดหน้าหนึ่งครับแล้วไม่ต้องมองนะเอานิ้วจิ้มพั่วลงไปครับพอนิ้วจิ้มพั่วไปปั๊บนี่เราทำจริงนะปรากฏนี่เราไปทิ่มตรงไหนครับตรงคำว่าวิ่งไปทิ่มตรงคำว่าวิ่งเราเลยเอาคำว่าวิ่งมาเป็นตัวกระตุ้นต่อมคิดเราได้สองอย่างนะมีเขียงกับวิ่งนี่นะลองดูซิว่าเขียงกับวิ่งเนี่ยมันจะไปทำให้ท่านรวยในชีวิตนี้ในชาตินี้ได้ยังไงเพราะถามว่าทำยังไงถึงจะรวยใช่ไหมครับ ประการที่สามข่าวดังทางโซเชียลแน่นอนครับข่าวดังทางโซเชียลในขณะนี้ไม่มีอะไรเกินข่าวนี้เลยครับพระศึกพระดังทางโซเชียลพระศึกนะจะเอ่ยชื่อท่านก็ได้นะหลวงพี่ไพวันใช่ไหมพระไพวันศึกครับข่าวดังทางโซเชียลตอนนี้คือพระศึกที่มาของตัวกระตุ้นต่อมคิดที่เราจะหามาอีกที่นึงครับชื่อเพลงฮิตติดหูตอนนี้เปิดทีไรแล้วเท่าที่ฟังมันดังทุกทีแล้วยามลงโชยมาพาลูกโป่งแกว่งชื่อเพลงว่ายามลงโชยมาเจ้าของเพลงเดิมคือบุปผาสายชนนะเธอเสียชีวิตไปแล้วนะครับนะพวกเดียวมาร้องใหม่นะยามลงโชยมาเนี่ยคำว่ายามลงโชยมาเนี่ยคือตัวกระตุ้นต่อมคิดคำว่าพระศึกตัวกระตุ้นต่อมคิดวิ่งนะแล้วก็เขียงอย่างที่5อย่างสุดท้ายสัตว์ที่ตัวเองชอบนี่เลยหมีแพนด้ามันน่ารักใช่ไหมตากลมๆโตๆน่ารักเชียวซุกซนลุกดิ๊กลุกดิ๊กน่ารักน่าเอ็นดูสัตว์ที่ชอบพี่น้องครับอย่าเพิ่งเบื่อนะฮะสามตีสามจริงๆมันน่าจะสิ้นสุดแต่เราพูดคาไว้ไม่ได้อะเราเสียดายอะท่านจะอยู่เป็นเพื่อนเราไหมจะฟังให้จบไหมใช้ตัวกระตุ้นต่อมคิดเพื่อหาคำตอบว่ากูเนี่ยจะถ้าจะรวยต้องทำยังไงเพราะว่าเป็นปัญหาโลกแตกคิดไม่ออกใช่ไหมเดี๋ยวมันจะมีคำตอบอ่ะเรามาดูกันครับใช้ตัวกระตุ้นต่อมคิดตะกี้เราได้มาตัวแรกคือเขียงลองตีความดูสิถ้าเป็นเขียงเนี่ยจากลักษณะการใช้งานที่มันอยู่ในครัวจากคุณลักษณะจากคุณสมบัติมันเนี่ยเป็นอย่างนี้ไหมเราคิดมาก่อนแล้วถ้าคิดถึงเขียงเนี่ยแข็งทนหั่นซอยถูกต้องไหมเขียงเนี่ยเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านี้อ่ะเราเขียนเอาไว้ก่อนยังไม่ต้องไปทำอะไรมันอย่างที่สองวิ่งแข่งเราได้ตัวกระตุ้นต่อมคิดว่าวิ่งแข่งเพราะฉะนั้นเรานึกถึงอะไรครับพอมันนึกถึงวิ่งแข่งอย่างแรกคือความเร็ว2แข่งแล้วต้องชนะ3ถ้าจะชนะได้ประสบความสำเร็จได้ต้องมีความมานะพยายามเราได้มาแล้วตัวกระตุ้นต่อมคิด2ตัวโอ้โหได้ข้อมูลมาเพียบเลยเนี่ยไอ้ข้อ1ข้อ2สีขาวๆเนี่ยท่านเห็นยังครับไม่มีใครสอนใครในโลกนี้ไม่ต้องซื้อของฟรีครับประการที่3พระที่ศึกชื่อพระไพวันขออนุญาตที่เอ่ยนามนะท่านไพวันท่านศึกแล้วท่านไม่ได้เป็นพระแล้วเราขออนุญาตเอามาเพราะท่านดังในโซเชียลเมื่อพูดถึงพระไพวันเรานึกถึงอะไรครับพระดังพ
พระดังแปลว่าพระที่มีชื่อเสียงมีพระดังทางสังคมทางโซเชียลมีคนรู้จักพระเยอะอย่างที่สองพระไพวัลย์เนี่ยแกเป็นมหานะเป็นปริญญ์นะแกไม่โง่นะแสดงว่าต้องฉลาดและแกมี FC ติดตามแก2ล้านกว่าคนมี FC ก็มีแฟนคลับมีผู้ติดตามมีผู้สนใจมีผู้รู้จักเยอะอย่าลืมนะ3ข้อที่เป็นตัวกระตุ้นต่อมคิดที่ได้มาเนี่ยมันจะเอาไปตอบโจทย์ว่าถ้าจะรวยต้องทำยังไงถ้าเห็นไหมมันคนละเรื่องเลยใช่ไหมครับเดี๋ยวจะทำให้มันเป็นเรื่องเดียวกันสนุกครับอย่าขี้เกียจคิดยามลมโชยมานึกถึงอะไรครับความเยือกเย็นและลมเนี่ยเป็นยังไงมันพัดต่อเนื่องพัดมาฉิวฉิวโชยโชยเฉยเฉยมันถึงโชยเขาเรียกว่าโชยมาฉิวฉิวเฉยเฉยมาเรื่อยๆไม่ใช่มาแล้วแวบหายเยือกเย็นพัดต่อเนื่องหมีแพนด้าล่ะพอนึกถึงหมีแพนด้านึกถึงอะไรครับน่ารักตาโตชอบปีนป่ายนี่คืออุปนิสัยของหมีแพนด้าเมื่อเราได้อย่างนี้แล้วเราเอามาแค่5ตัวนะฮะมันจะตอบโจทย์ท่านยังไงท่านลองดูใช้ตัวกระตุ้นต่อมคิดที่เราได้มาครับเขียงนะจิตใจมั่นคงหันหันซอยซอยสับสับไม่สับมือตัวเองแปลว่าถ้าใช้มีดบนเขียงต้องไม่ประมาทเนี่ยตัวกระตุ้นต่อมคิดที่เข้าใกล้ความจริงที่เป็นคำตอบแล้วจิตใจต้องมั่นคงถ้าท่านจะต้องเป็นคนร่ำรวยจะอยากรวยจิตใจท่านต้องหนักแน่นมั่นคงไม่จะจับโจทย์นะโลเลงเงี้ยไม่มีวันรวยหรอกและเวลาทำอะไรก็อย่าประมาทต้องรอบคอบต้องมีความพร้อมต้องไม่ประมาทใช่ไหมทำและประมาทเนี่ยไม่ว่าจะเก่งกาจแค่ไหนก็ชิบหายทั้งนั้นมันคุณสมบัติของคนที่อยากรวยประการที่หนึ่งเลยจิตใจต้องหนักแน่นมั่นคงไม่ใช่จับโจทย์ทำดีหรือไม่ดีลังเลโลเลนะชักเข้าชักออกและเวลาลงมือทำก็ต้องไม่ประมาทต้องทำอย่างรอบคอบประการที่สองในการวิ่งแข่งนะจากการวิ่งแข่งก็คือต้องมีความมานะพยายามแล้วก็ต้องลงมือทำให้รวดเร็วแล้วเวลาทำแล้วก็ต้องทำอย่างเร็วๆด้วยไม่อืดอาดเป็นเรือเกลือไม่ชักช้าเพราะถ้าทำช้าๆก็จะประสบความสำเร็จช้าหรือถ้าทำช้าๆลงมือทำช้าๆก็จะล้าหลังคนอื่นโอกาสจะประสบความสำเร็จคือร่ำรวยในทางการค้าทางธุรกิจในชีวิตท่านมันก็เกิดขึ้นไม่ได้และถ้าไม่มีความมานะพยายามนะความสำเร็จไม่เกิดขึ้นเมื่อไม่สำเร็จเงินทองก็คงไม่ไหลมาเทมาสำหรับท่านอ่ะมันคุณสมบัติของคนที่อยากรวยต้องการจะรวยก็ต้องทำอย่างเงี้ยคือเป็นคนที่จิตใจมั่นคงต้องไม่ประมาทต้องพยายามมีมานะพยายามและต้องเริ่มต้นลงมือทำให้เร็วอย่ามัวแต่ลังเลโลเลชักเข้าชักออกไม่เริ่มต้นสักทีเลยทำนองนั้นส่วนคำว่าพระไพวัลย์เนี่ยประการที่สามคือความเด่นดังในสังคมถ้าท่านต้องการความร่ำรวยไม่ว่าจะเป็นตัวท่านเองหรือสินค้าที่ท่านผลิตหรือบริการที่ท่านขายมันต้องเด่นดังเป็นที่ยอมรับและเป็นที่นิยมของคนหมู่มากในสังคมถ้าท่านต้องการจะร่ำรวยเช่นผลิตสินค้าต้องขายดีมันถึงจะมีเงินมาใช่ไหมแต่สินค้าไม่ขายดีไม่มีชื่อเสียงในสังคมนะท่านก็ไม่มีลูกค้ามาสนับสนุนมาอุดหนุนสินค้าท่านจะร่ำรวยเป็นเศรษฐีเขาได้ไงครับเห็นไหมท่านต้องทำตัวเด่นดังให้มีชื่อเสียงเหมือนพระไพวัลย์น่ะตัวเองดังตัวเองเป็นสินค้าดังและตอนนี้พอท่านสึกแล้วต่อไปท่านอาจจะผลิตสินค้าขายหรือรับจ้างพรีเซนต์สินค้าก็ได้นะเพื่อหารายได้เพราะว่ามันเป็นสัมมาอาชีวะถูกไหมอาศัยความดังของท่านนะดูสิเครื่องดื่มชนิดนี้หลวงพี่ไพวัลย์ยังดื่มหลวงพี่ไพวัลย์ยังดื่มเนี่ยเอาพระไพวัลย์ขนาดพระไพวัลย์ยังดื่มแล้วทำไมกูจะไม่ดื่มคนดังอย่างพระไพวัลย์ท่านยังดื่มเลยอะไรทำนองนี้นี่คือตัวอย่างส่วนยามลมโชยมาเนี่ยแปลว่าสงบเย็นทำให้มันต่อเนื่องต้องเป็นคนสงบเย็นไม่ใช่ลุกลี้ลุกลนไม่ใช่มีโทสะโมหะรุนแรงต้องจิตใจต้องนิ่งสงบเพื่อทำให้เกิดปัญญาทำให้มีปัญญาเพราะคนเนี่ยที่จะประสบความสำเร็จเนี่ยนะต้องฉลาดต้องใช้ปัญญาถ้าจิตใจไม่สงบไม่มีความเยือกเย็นเนี่ยจิตมันจะไม่ว่างจากสิ่งที่มันเป็นขยะพอไม่ว่างที่เป็นขยะพลังอำนาจของจิตก็จะต่ำความฉลาดทางปัญญาก็จะต่ำโอกาสจะประสบความสำเร็จก็ยิ่งต่ำและเวลาทำอะไรก็ต้องทำอย่างต่อเนื่องไม่ใช่ทำมั่งไม่ทำบ้างทำหยุดๆเดี๋ยวเปิดร้านขายนะเปิดโรงงานเดี๋ยวก็ปิดโรงงานเปิดปิดๆอย่างเงี้ยไม่ต่อเนื่องรวยไม่ได้มันอาจจะเปิดโอกาสให้คู่แข่งแทรกขณะที่ท่านหยุดกิจการชั่วคราวเพราะคู่ต่ำตามอารมณ์หรือเพราะอะไรก็แล้วแ
กูไม่มีอารมณ์นะอารมณ์บ่อจอยกูเลยหยุดกิจการนึกอยากจะหยุดก็หยุดอยากจะเปิดร้านก็เปิดอะไรแบบนี้เจ๊งทั้งนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นร้านตัดผมหรือร้านขายขนมเด็กก็ตามเหมือนกันหมดส่วนมีแพนด้านั้นน่ะตัวกระตุ้นต่อมคิดถ้าอยากรวยก็คือต้องฉลาดเรียนรู้ใช่ไหมฉลาดเรียนรู้การฉลาดเรียนรู้ก็คือได้มาจากไหนลูกตาของหมีแพนด้าตากลมบองแบลตาโตนะฮะการคำว่าตาโตแปลว่ามองชัดเห็นชัดการมองการเห็นนั้นคือการเรียนรู้ที่ฉลาดแล้วการซุกซนของหมีแพนด้าก็คือความขยันเห็นไหมฮะมีความพยายามแล้วไม่พอทำเร็วก็ไม่พอต้องขยันเขาเรียกขยันหมั่นเพียรมีความสงบเย็นนะมีความเชื่อมั่นในตัวเองอะไรต่างๆเหล่านี้นะนึกออกไหมเพราะฉะนั้นโจทย์ที่ตั้งเอาไว้ว่าถ้าอยากรวยต้องทำอย่างไรอย่างที่หนึ่งครับสรุปจากที่เราชวนท่านคิดได้คำตอบเลยถ้าท่านบอกว่าท่านอยากรวยต้องทำไงใช้ตัวกระตุ้นต่อมคิดที่เราชวนท่านคิดมาตามขั้นตอนนี้เอามาสรุปเอามา wrap up ก็แปลว่าเอามาเนี่ยบูรณาการกันครับหนึ่งต้องทำจริงจังและไม่ประมาทถ้าจะลงทุนทำอะไรต้องทำจริงจังและไม่ประมาทอย่างที่สองกล้าริเริ่มลงมือทำและก็ไม่ทำอย่างอืดอาดทำโดยมุ่งผลสำเร็จถ้าท่านเนี่ยไม่เป็นคนที่ทำแล้วมุ่งผลสำเร็จคือท่านจะไปทำแล้วมุ่งผลประโยชน์ท่านจะไม่มีความสุขและท่านก็จะไม่มีความสนุกในการลงมือทำท่านจะไม่กล้าตัดสินใจไม่กล้าเสียไม่กล้าได้กล้าเสียซึ่งมันก็เป็นปัญหาในการที่จะทำให้ท่านเนี่ยพลิกจากความล้มเหลวมาเป็นความสำเร็จได้นะอะไรต่างๆเหล่านี้คุณสมบัติประการที่3ถ้าอยากรวยต้องทำไงไม่ทิ้งสังคมต้องเป็นคนที่มีมนุษยสัมพันธ์ดีมีเพื่อนเยอะมีพวกเยอะเขาก็จะช่วยสนับสนุนท่านช่วยอุดหนุนท่านท่านต้องไม่ทิ้งสังคมก็แปลว่าต้องเป็นคนดีของสังคมช่วยเหลือสังคมบ้างนะบริจาคเพื่อสังคมผลบุญกุศลนั้นก็จะย้อนกลับมาหาท่านและคนก็จะมองเห็นว่าท่านเป็นคนดีน่าสนับสนุนสินค้าจะขายดีการบริการจะขายได้ไหมมากน้อยอย่างไรมันอยู่ที่ลูกค้าเขาช่วยสนับสนุนถ้าท่านเป็นคนดีนะสินค้าของท่านอาจจะดีไม่ค่อยมากพอเขาก็ยินดีจะช่วยเพราะเขาช่วยแล้วเขามีความสุขเพราะว่าเขาช่วยสนับสนุนคนดีใช่หรือไม่ใช่นะประการที่4ครับถ้าอยากรวยต้องทำไงครับมีความสงบเยือกเย็นและเวลาทำธุรกิจการค้าอะไรก็ตามต้องทำมันให้ต่อเนื่องนี่คือคำอธิบายนะต้องทำให้ต่อเนื่องประการที่5เพราะมี5บรรทัดต้องฉลาดจะเรียนรู้เพื่อทำให้เกิดความเชื่อมั่นว่าถ้าเราปฏิบัติแล้วมันไม่ผิดพลาดถ้ามันผิดพลาดเราก็มีประสบการณ์และมีความเฉลียวฉลาดว่าผิดพลาดแล้วเราจะแก้ปัญหาอย่างไรและจะเปลี่ยนแปลงอย่างไรเราจึงจะประสบความสำเร็จได้เราจะไม่ตกใจเราจะไม่ท้อแท้เราจะไม่เบื่อหน่ายถ้าเรามีทั้ง5ข้อท่านถามว่าตัวท่านเองเนี่ยถ้ามี5ข้อนี้และปฏิบัตินะอย่างน้อย5ข้อนะอาจจะต้องมีอย่างอื่นเพิ่มอีกนะซึ่งเวลามันน้อยเราก็ยกตัวอย่างนี้ให้ท่านฟังท่านว่ามันพอที่จะช่วยทำให้ท่านเอาตัวรอดในชาตินี้มีชื่ออยู่ในบัญชีของคนไม่จนสักคนหนึ่งเนี่ยท่านว่าท่านจะทำได้ไหมท่านเป็นคนหนึ่งที่ไม่ยากจนนะเพราะอย่างน้อยท่านไม่จนใจและไม่จนปัญญาการจนเงินจนทองอ่ะไม่มีทางถ้าจนปัญญาจนใจจนเงินจนทองในตามมาแน่ๆเพราะมันเป็นแส้เดียวกันพี่น้องครับอ่ะเพราะฉะนั้นสรุปว่าฉลาดง่ายดีกว่าโง่ง่ายฉลาดง่ายดีกว่าโง่ง่ายเพราะโง่ง่ายพ้นทุกข์ไม่ได้ประสบความสำเร็จไม่ได้ต้องจมปลักอยู่กับสิ่งเดิมๆนะกราบพระบาทพระบิดาทรงพระเมตตาที่ทรงนำเอาสิ่งดีๆนะมาฝากพี่ๆน้องๆเพราะพระองค์ทรงทราบว่าถ้าลูกๆเนี่ยยังเป็นคนโง่ง่ายๆแทนที่จะฉลาดง่ายๆพระองค์ก็ทรงนับนิ้วมือของพระองค์ได้นะว่าจิตวิญญาณของพี่ๆน้องๆของเราที่ติดแงกอยู่ในเอกภพติดแงกอยู่ในระบบโลกเสรีเนี่ยจะเดินทางผ่านประตูข้อแกะกลับไปหาเจ้าของแกะคือพระเจ้ากันได้สักกี่มากน้อยขอความสุขสวัสดีจงมีแก่พี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายนะขอจงมีแก่พี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายจนกว่าจะพบกันใหม่ในวันเสาร์หน้าเวลา3:30 เวลาเดิมพระบิดาจะทรงพระเมตตาสื่อสดๆมาให้เรากล่าวต่อท่านทั้งหลายด้วยบทความเรื่องอะไรที่เป็นประโยชน์ต่อการกลับบ้านเป็นประโยชน์ต่อการเป็นมนุษย์ในปลายภพชาตินี้ในปลายยุคพลังงานเก่านี้นะเป็นว่าอย่างไรก็โปรดติดตามขอบคุณทุกฝ่ายที่ช่วยขอบคุณน้องบุญธรรมที่ช่วยขอบพระทัยขอบใจรูปธรรมทางเทคนิคทั้งหลายที่ช่วยกันสื่อสารถ่ายทอดในมิติของจิตวิญญาณ
พราะเนี่ยเป็นการสื่อสารทางจิตวิญญาณและพูดทางโลกทางกายภาพด้วยขอบคุณนะและอย่าลืมนะติดตามรับฟังได้24ชั่วโมงนะเทพทิพย์มงคลธรรมและต่อไปก็จะมีเรื่องของการสื่อพระโอวาทตอนเก่าๆแล้วก็ตอนถ่ายทอดสดจะมีแต่เสียงนะผ่านเรดิโอการ์เด้นนะซึ่งท่านได้โหลดแอปพลิเคชันไปแล้วถ้าทำไม่ได้ไม่เข้าใจอะไรก็เขียนเข้ามาในกล่องข้อความของวิสุทธิปัญญาก็ได้นะหรือเขียนในกล่องข้อความของภูกระต่ายหมาดก็ได้ถ้าท่านเป็นนักช้อปปิ้งก็เข้าไปทุกวันนะมีของดีๆเยอะแยะนะอย่าลืมนะช่วยกันอุดหนุนเพราะรายได้ส่วนหนึ่งหักค่าใช้จ่ายแล้วนะก็จะเอามาเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมของโครงการจิตวันสถานธรรมเนาะเราต้องช่วยเหลือตัวเราเองนี่เราช่วยสอนให้ท่านฉลาดขึ้นในการทำมากินให้ร่ำรวยท่านจะได้ตอบแทนพระคุณของพระบิดานะสักครั้งในการมาเกิดเป็นมนุษย์ด้วยการช่วยกันบริจาคเราไม่ร้องขอหรอกท่านมีมากท่านกระจายมากถ้าท่านจ่ายเกินกำลังที่ท่านจะต้องจ่ายเพราะท่านต้องใช้อีกเดี๋ยวพระบิดาก็ทรงเมตตาคืนกลับไปให้ท่านเองไม่ต้องห่วงพร้อมแถมดอกเบี้ยให้ด้วยท่านลองอธิษฐานดูนะเชื่อมั่นในพระบิดาและศรัทธาเรานะกราบพระบาทของพระไตรปิฎกและราตรีสวัสดิ์ครับ

สวัสดีครับพบกันอีกเป็นประจำทุกวันเสาร์สามทุ่มครึ่งนะครับเป็นรายการสดๆซึ่งเป็นประวัติศาสตร์ของดาวเคราะห์โลกเซรีนะครับที่มีมนุษย์คนหนึ่งทำการสื่อถ่ายทอดสดพระโอวาทจากองค์จิตจักรวาลหรือจากพระเจ้าที่อยู่เบื้องบนด้วยวิธีที่เรียกว่าถ่ายทอดสดคลื่นความคิดในระบบจิตสู่จิตที่ใช้คำว่า vertical telepathy ถึงแม้ว่าทุกวันนี้ยังมีมนุษย์บนโลกนี้มีความเข้าใจในภารกิจที่เราอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลที่พระบิดาทรงมีพระบัญชาให้เรามาจุติอย่างโลกเพื่อจะทำหน้าที่พิเศษในการชุดช่วยลูกแกะของพระเจ้าก็คือชุดช่วยดวงจิตวิญญาณของพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายเพื่อที่จะนำพาท่านทั้งหลายเดินทางคืนกลับบ้านเกิดเมืองนอนของจิตวิญญาณยังแดนสุญญตาซึ่งเป็นพระนิเวศของพระเจ้าหรือเป็นพระนิเวศขององค์จิตจักรวาลในโอกาสที่ดาวเคราะห์โลกเสรีดวงนี้ที่ท่านเหยียบยืนกันอยู่เนี้ยถึงการสิ้นยุคพลังงานเก่าโดยจิตวิญญาณของท่านทั้งหลายก็จะต้องถึงการสิ้นยุคเช่นเดียวกันเพื่อที่จะนำเอาดาวเคราะห์โลกเสรีดวงนี้ข้ามผ่านจากยุคพลังงานเก่าไปสู่ยุคพลังงานใหม่พี่ๆน้องๆของเราทั้งหลายซึ่งมีจิตวิญญาณนะหรือพระจิตเป็นลูกแกะของพระเจ้าทุกคนไม่ว่าชนชาติไหนศาสนาไหนทุกคนไม่ว่าใครจะเข้าใจไม่เข้าใจทุกคนไม่ว่าใครจะปฏิเสธความจริงที่เป็นอนุตตรธรรมที่เรานำมากล่าวให้ท่านฟังเราบอกท่านเลยว่าจิตวิญญาณของท่านเนี่ยจะมัวแต่ลอยค้างอยู่บนสวรรค์มายาแล้วคิดว่าตัวเองนิพพานแล้วบรรลุธรรมสูงสุดแล้วโดยไม่ยอมกลับคืนสู่บ้านเกิดเมืองนอนของตนจะไม่มีใครได้รับอนุญาตให้หลงอยู่ในลืบไหนภายในอนันตจักรวาลหรือภายในเอกภพนี้แม้แต่รายเดียวเป็นเด็ดขาดทุกรูปธรรมจิตวิญญาณทุกชาติทุกศาสนาไม่ว่าท่านจะพูดภาษาอะไรก็ตามเวลาตายแล้วเนี่ยเวลาจิตวิญญาณตายไปจากการเป็นมนุษย์แล้วเนี่ยทุกคนเนี่ยแกะทุกตัวจะพูดภาษาเดียวกันก็คือพูดภาษาจิตวิญญาณพูดภาษาที่เป็นสากลจักรวาลแล้วทุกคนจะต้องรีบกลับบ้านเพื่อเปิดโอกาสให้พระบิดานำดาวเคราะห์โลกเสรีดวงนี้ข้ามไปสู่ยุคพลังงานใหม่ซึ่งจะมีจิตวิญญาณของพี่ๆน้องๆของท่านทั้งหลายซึ่งขณะนี้กำลังเข้าแถวเข้าคิวรออยู่เพื่อจะเดินทางเข้ามาสู่การเกิดเป็นมนุษย์ในยุคหน้าคือยุคพลังงานใหม่ซึ่งก็เป็นเวลาอีกไม่นานนะไม่กี่สิบปีเพื่อจะมาทำหน้าที่เป็นมนุษย์แล้วก็ใช้เมตตาธรรมคำจุนโลกเหมือนพวกท่านในยุคนี้แต่พวกท่านนั้นล้มเหลวไม่ประสบความสำเร็จเพราะไม่รู้หน้าที่ว่าจิตวิญญาณมาเกิดเป็นมนุษย์ทำไมพอไม่รู้ก็พากันหลงทางหลงธรรมไปหมดคิดว่าไม่น่ากูไม่น่ามาเกิดเป็นมนุษย์เลยเกิดแก่เจ็บตายนะก็เป็นเรื่องของความทุกข์อยู่ในสังคมสิ่งแวดล้อมรอบๆตัวก็มีแต่ความทุกข์โลกนี้ไม่เห็นจะมีอะไรน่าอยู่เลยคิดเองเออเองนะแล้วก็ไม่เคยสนใจว่าจิตวิญญาณตัวเองอ่ะมาจากไหนมาเกิดเป็นมนุษย์ทำไมใครอนุญาตให้มาเกิดเป็นมนุษย์ถ้าที่สัญชาตญาณเนี่ยที่เด็กน้อยคนหนึ่งเนี่ยเวลามาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยพอโตขึ้นมาปั๊บเนี่ยจะถามหาสิ่งแรกเลยถามมาพ่อกูแม่กูคือใครใช่ไหมพอเด็กพอเป็นเด็กที่เริ่มโตจำความได้ก็จะร้องเรียกหาแม่พอจะกินนมแม่แล้วอันเนี้ยพวกท่านมาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยไม่เคยเรียกหาผู้ให้กำเนิดจิตวิญญาณของตัวเองเลยอย่างแสดงว่าสัญชาตญาณมันเพี้ยนถูกไหม
พอมีใครสักคนหนึ่งมาบอกว่านี่พวกท่านจิตวิญญาณของท่านเป็นตัวตนแก่นแท้ในการมาเกิดเป็นมนุษย์และจิตวิญญาณแก่นแท้ของท่านมีพระบิดาผู้ให้กำเนิดจิตวิญญาณของท่านด้วยนะท่านไม่ได้เป็นจิตวิญญาณซึ่งเป็นพลังงานล่องลอยไปในจักรวาลนี้แล้วมาเจอที่ดินบนโลกแล้วเห็นง้วนดินก็เลยกินง้วนดินเข้าไปก็เลยมีกายหยาบดินน้ำลมไฟผสมผสานกันขึ้นมาเป็นกายหยาบเป็นรูปธรรมมนุษย์มันบังเอิญธรรมชาติมันทำให้มันเกิดแบบนั้นบางคนก็ว่ามนุษย์มาจากลิงแล้วไปถามต่อแล้วลิงมาจากไหนอ่ะใช่ไหมบางคนก็บอกว่ามนุษย์มาจากปลาวิวัฒนาการมาแล้วไอ้ปลาตัวแรกมันมาจากไหนทำไมไม่ถามถ้าถามเนี่ยก็จะฉลาดกว่านี้นะครับเนี่ยนี่คือสิ่งที่เราพยายามจะมาบอกนะครับนะพยายามจะมาบอกซึ่งแน่นอนนะครับเราก็มาพร้อมใครครับนะมาพร้อมกับเทพเจ้าแห่งอาคีฟินิกซ์นะเพื่อที่จะมาช่วยกลางปีกปกป้องคุ้มครองโพยภัยทั้งหลายโดยเฉพาะภัยจากการต่อสู้ของเจ้าลัทธิทั้งหลายที่จะแย่งชิงสาวกลมเพลมพัดอะไรต่ออะไรต่างๆเนี่ยแล้วก็มาช่วยปกป้องคุ้มครองภัยพิบัติภัยพิบัติมันจะมี2ลักษณะซ้อนกันอยู่ภัยพิบัติที่เกิดจากธรรมชาติเสียสมดุลเพราะมนุษย์บนโลกนี้เป็นผู้ก่อขึ้นเช่นภูเขาหัวโล้นเวลาฝนตกหนักมาปั๊บน้ำป่าไหลหลากอย่างรวดเร็วเพราะไม่มีรากต้นไม้ไม่มีอะไรชะลอน้ำพายุพัดมาลมพัดมาก็บ้านปลิวหลังคาเปิงเพราะอะไรเพราะไม่มีต้นไม้ใหญ่คอยกำบังลมให้เพราะมนุษย์ชอบขัดตัดโค่นต้นไม้ทำลายป่าภูเขาเป็นหินแข็งแกร่งแค่ไหนก็ไม่ย่านนะฮะใช้ระเบิด TNT ระเบิดไดนาไมต์ไประเบิดภูเขาแล้วก็ย้ายภูเขาเอามาสร้างป่าในเมืองนี่คือการทำลายระบบนิเวศของพระบิดาซึ่งเป็นระบบของตัวเองใช่ไหมแล้วก็เป็นไงฮะก็ทำให้เกิดภัยธรรมชาติที่เกิดจากการที่ตัวเองทำให้เสียสมดุลนะมันไอ้ภัยแบบเนี้ยมันถึงขนาดเอาชีวิตของมนุษย์ทั้งหลายทำลายบ้านเรือนทำลายทรัพย์สมบัติสิ่งของให้หายนะเพราะฉะนั้นเราเลยรวมเรียกกันว่าเป็นภัยพิบัติเนื่องจากภัยพิบัติอีกรูปแบบหนึ่งก็คือเกิดจากแผนปฏิบัติการของช่างเทคนิคของเราหรือของพระบิดาหรือของพระเจ้าเพื่อที่จะปรับความสมดุลทั้งทางพลังงานปรับความสมดุลทั้งมวลสารที่เป็นมวลสารทางกายภาพปรับความสมดุลของจำนวนรูปธรรมโดยเฉพาะรูปธรรมมนุษย์และสิ่งมีชีวิตที่จะให้เหลือรอดไว้บนโลกนี้มันจะต้องลดน้อยลงแต่ว่าวิธีการทำให้ลดน้อยลงเนี่ยไม่ใช่เป็นวิธีการที่พวกมอดมันวางแผนนะคือทำให้พวกมันรอดแต่ทำให้คนอื่นตายเยอะๆเพราะว่าต้องการลดการแข่งขันกันในการมีชีวิตอยู่บนโลกนี้เพื่ออะไรเพราะมันกลัวไม่มีทรัพยากรที่จะให้กินให้ใช้เนื่องจากคนบนโลกนี้เยอะเกินไปเขาก็เลยพยายามจะลดจำนวนประชากรบนโลกอย่างที่ท่านได้ยินนั่นแหละวิธีการของพระบิดาท่านไม่ต้องไปลดหรอกพระบิดาทรงเป็นเจ้าของโลกเจ้าของทุกสรรพสิ่งพระองค์ก็ทรงมีแผนการที่จะลดโดยเฉพาะนะมนุษย์ที่เหลวไหลทำให้จิตวิญญาณของตัวเองเป็นรูพรุนไปหมดคือจิตวิญญาณนั้นเสื่อมเป็นกล่องพลังงานที่มีรูพรุนแสดงว่าชำรุดเมื่อชำรุดเนี่ยส่งไปสร้างสมดุลทางกายภาพของจิตวิญญาณเนี่ยในนรกเนี่ยไม่ได้จิตวิญญาณจะถูกส่งลงนรกเพื่อที่จะปรับสมดุลของค่าความถี่ของคลื่นพลังงานของจิตวิญญาณนั้นที่ตอนเป็นมนุษย์จิตหยาบเหลวไหลไม่เอาฐานไม่เอาไหนวันทั้งวันเต้น3ชาโลภะโทสะโมหะโลภะโทสะโมหะเต้น3ชาขึ้นๆลงๆอยู่ตรงเนี้ยหมุนแต่กรรมจักรทั้งวี่ทั้งวันจนทำให้จิตวิญญาณเนี่ยเสียสมดุลในนรกถึงจะช่วยได้แต่ถ้าเจาะจนเป็นรูพรุนแล้วเนี่ยช่วยไม่ได้ครับต้องแคลสลิงคือต้องทิ้งซะแล้วแคลสลิงก็ทิ้งซะแล้วไม่สามารถจะกลับบ้านได้มันเป็นความหายนะอย่างใหญ่หลวงพระบิดาส่งเรามาพร้อมกับเทพเจ้าแห่งอาคีฟินิกซ์เพื่อมาคุ้มครองช่วยเหลือคนดีคนที่มีศีลธรรมคนที่มีคุณธรรมไม่ว่าท่านจะเป็นคนชาติไหนศาสนาไหนหรือแม้กระทั่งเป็นคนป่าไม่มีศาสนานับถือธรรมชาติไหว้ต้นไม้ไหว้ดินน้ำลมไฟแล้วเป็นคนดีถึงแม้อาจจะดูว่างมงายสักนิดหนึ่งแต่ก็เป็นคนดี
เพราะดินน้ำลมไฟนั้นเป็นตัวแทนของพระเจ้าหรือตัวแทนของพระบิดาเหมือนกันเนื่องจากพระองค์ทรงเป็นผู้สร้างขึ้นไว้นั้นเราไปไหว้พระแม่ธรณีไหว้พระพายไหว้อะไรต่างๆเนี่ยถึงแม้คนยุคใหม่จะมองว่ามันเหมือนจะงมงายแต่เราก็ให้โอกาสให้ท่านทั้งหลายที่มองแบบนั้นเนี่ยได้มีเวลาใช้สติและคิดนิดนึงว่าสิ่งเหล่านี้ธรรมชาติเหล่านี้พระบิดาหรือพระเจ้าเป็นผู้สร้างเพราะฉะนั้นพระองค์ทรงเป็นเจ้าของสิ่งที่พระองค์สร้างและสิ่งที่พระองค์สร้างก็เป็นหนึ่งเดียวกันกับพระองค์เรากราบพระแม่ธรณีกราบพระพายนี่กราบพระเพลิงหรือพระอัคคีแล้วแต่จะเรียกก็ถ้าเรากราบไหว้พระผู้สร้างคือพระเจ้าหรือองค์จิตจักรวาลเท่านั้นแหละนะเราก็เลยฝากท่านทั้งหลายว่าขณะนี้โลกสิ้นยุคพลังงานเก่าแล้วพระองค์จึงส่งเรามาเพื่อให้มาสร้างสติทางวิญญาณกับพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายวันนี้ก็มีคนมาชมนะมารอชมน้อยนะครับเรามานั่งรอจะออกอากาศก่อนเวลาตั้งเกือบ10นาทีนะฮะเราเห็นพี่ๆน้องๆยังไม่ถึง10คนเลยนะฮะพอใกล้เวลาจะออกอากาศก็มีอยู่100คนมีอยู่100ท่านนะครับนะ Facebook ก็ประมาณ100กว่านิดๆนะ YouTube ก็ประมาณ100หน่อยๆ102กับ112นะฮะ Facebook 112 YouTube 102แต่ตอนนี้นะก็304คนสำหรับ YouTube นะครับและการสำหรับ Facebook ก็218คนมันคงจะเป็นช่วงลองวีคเอนด์นะครับนะเขาไม่ลองกูก็ลองเองแล้วกันนะว่ามันใกล้กับวันหยุดนะครับตั้งแต่วันที่5ธันวาคมมาจนถึงวันที่10ธันวาคมแล้วก็หยุดคร่อมกันไปนะแต่ก็ไปเที่ยวกันนะรถราติดขัดนะก็ไม่มีใครกลัวโควิด19เลยนะเพราะฉะนั้นอย่าแปลกใจเลยครับที่พระบิดาทรงให้โอกาสลูกๆโดยเฉพาะคนไทยเนี่ย18เดือนจริงๆให้ทั้งโลกครับแต่แปลว่าสอบตกหมดอ่ะให้เซตซีโร่เพื่อจะฝึกให้มี new normal ก็แปลว่าฝึกให้มีการดำเนินชีวิตในมุมมองใหม่ในวิถีแบบใหม่ๆเพื่อที่จะยกระดับจิตสำนึกของตัวเองให้สูงขึ้นโดยให้พ่อแม่ลูกซึ่งเป็นคนที่รักกันอยู่แล้วช่วยกันสอนช่วยกันอบรมซึ่งกันและกันเพื่อให้เป็นคนดีภายในเวลา18เดือนแล้วเมื่อเป็นคนดีแล้วมีจิตสำนึกที่มั่นคงแข็งแกร่งมีจิตสำนึกที่สวยงามแล้วก็ค่อยปล่อยออกจากบ้านนะไปอยู่ในสังคมต่อนึกภาพออกไหมครับแต่ปรากฏว่ามนุษย์เราเนี่ยเลวไหลมากเลวไหลมากโดยเฉพาะพ่อแม่ไม่ค่อยจะสั่งสอนลูกเลยทั้งที่เราก็บอกไปเป็นประจำอยู่แล้วว่าเด็กเนี่ยตั้งแต่อายุ3ขวบเริ่มจะมีบททดสอบเพื่อที่จะให้เด็กนั้นสามารถที่จะมีสติทางวิญญาณว่าพระบิดาเนี่ยทรงติดตั้งขันห้าเอาไว้ให้เนี่ยถ้าเราไม่ไปควบคุมมันเราไม่ไปกำกับดูแลมันเราไม่ไป manage ก็แปลว่าไม่ไปบริหารจัดการมันเนี่ยไอ้ขันห้าที่พระบิดาทรงติดตั้งเอาไว้ให้เนี่ยมันจะเป็นอะไรรู้ไหมมันจะหมุนกรรมจักรหลายคนเนี่ยนะขนาดศึกษาธรรมะมาสูงสูงมากมายนะก็ยังไม่รู้ความจริงไม่รู้ความจริงว่าทำไมจิตวิญญาณของพวกท่านทั้งหลายเวลามาเกิดเป็นมนุษย์และเมื่อตายไปเนี่ยจึงหนีกฎแห่งกรรมทำไมหนีไม่พ้นไม่เคยคิดหาคำตอบไปมองว่ามันเป็นเรื่องปกติวิสัยของชาวโลกนะเผลอๆสงสัยไปคิดว่าสัตว์ก็คงจะมีกฎแห่งกรรมเหมือนกันไม่มีครับกฎแห่งกรรมมีใช้สำหรับมนุษย์ที่มีจิตวิญญาณซึ่งถูกส่งมาเกิดในเครื่องยนต์แห่งกรรมหรือกายสังขารที่เป็นหญิงหรือชายเนี่ยที่มาเกิดเป็นคน2มิติเนี่ยและเป็นผู้ที่มีจิตหยาบทำหน้าที่แทนขณะที่จิตวิญญาณมีชีวิตเป็นมนุษย์เนี่ยจะมีจิตหยาบไอ้พวกนี้จะมีกฎแห่งกรรมแต่ฉลาดแค่ไหนไม่มีใครทราบแต่เนื่องจากมันเป็นอนุตตรธรรมมันเป็นสัจธรรมความจริงที่พระเจ้าหรือพระผู้สร้างเท่านั้นที่จะรู้พระองค์เนี่ยได้เอาขันห้าเนี่ยติดตั้งไว้ให้กับจิตวิญญาณหรือจิตหยาบของมนุษย์เนี่ยสัตว์ก็มีขันห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเพราะไอ้ทั้งสัตว์และมนุษย์เนี่ยมีภารกิจสำคัญยิ่งใหญ่มากคือจะต้องเป็นสัตว์สังคมแล้วยื่นบททดสอบช่วยเหลือกันบททดสอบด้านบวกคือทำดีกับมึงทำดีกับกูเนี่ยมีบทร้ายๆที่มึงทำไม่ดีกับกูและกูก็ทำไม่ดีกับมึงมีบททดสอบแบบนี้ตั้งแต่อายุ3ขวบสัตว์ก็มีบททดสอบเนี่ยแต่สัตว์เนี่ยสอบตกก็ไม่น่าเกลียดคือถ้ามันเป็นพวกเดียวกันมันก็ไม่กัดกันมันก็รักกัน
แต่ถ้าไม่ใช่พวกเดียวกันแล้วก็มันก็เขม่นกันทะเลาะกันอีตอนที่มันเขม่นกันมันทะเลาะกันเนี่ยจิตของสัตว์ซึ่งไม่ใช่จิตหยาบเป็นจิตวิญญาณก็จะสั่นสะเทือนด้วยการหมุนเป็นกรรมจักรตีตาตาตีกันกัดกันขวิดกันทำร้ายซึ่งกันและกันแต่ถ้าเป็นพวกเดียวกันก็รักกันเนี่ยก็หมุนธรรมจักรไม่ผิดบาปเพราะพวกเขาไม่มีกฎแห่งกรรมและไม่มีปัญหาเพราะจิตวิญญาณของสัตว์เหล่านั้นเราย้ำหลายครั้งเขาไม่ต้องกลับบ้านเขาไม่ต้องหลุดพ้นกลับคืนสู่พระนิเวศของพระเจ้าเพราะรับปากพระบิดาเอาไว้แล้วว่าเมื่อมาเกิดเป็นแก่นแท้ของสัตว์ประจำโลกไม่ว่าจะเป็นตัวเล็กตัวน้อยบินได้บินไม่ได้อยู่ในน้ำอยู่ในดินอยู่ในถ้ำอยู่ในโพรงอยู่ในต้นไม้เขาตายแล้วก็จะกลับมาเกิดเป็นสัตว์ชนิดนั้นอีกพระบิดาจึงทรงเรียกว่าสัตว์ประจำโลกแต่มนุษย์เราเนี่ยพระบิดาเรียกว่าคน2มิติแล้วก็มีพันธสัญญา1ใน6ข้อว่าเมื่อมาทำหน้าที่บนโลกนี้คือให้ผลิตกันช่วยกันผลิตสร้างเมตตาธรรมครับจุโลกด้วยการสอบให้ผ่านบททดสอบใครกวนตีนเราก็ต้องรักมันให้ได้ใครทำดีกับเราก็ต้องรักมันให้ได้เพื่อจะหมุนธรรมจักรตลอดเวลาแต่มนุษย์เราเนี่ยกลับทำตัวเหมือนสัตว์แล้วแย่กว่าสัตว์ด้วยสัตว์ไม่มีสมองให้คิดให้วิเคราะห์ให้สังเคราะห์แต่มนุษย์มีสมองสองซีกซ้ายเอาไว้วิเคราะห์ซีกขวาเอาไว้สังเคราะห์แต่มนุษย์กลับมองไม่เห็นความสำคัญคิดว่ากูฉลาดที่ทุกวันนี้ดูเหมือนฉลาดเพราะว่าผ่านการเวียนว่ายตายเกิดมาไม่รู้กี่ภพกี่ชาติแล้วสัญญาขันเนี่ยก็บันทึกความเฉลียวฉลาดทางปัญญาของสมองเอาไว้เราก็อยากจะบอกถ้ายังทำตัวเหมือนชาตินี้อีกเนี่ยถ้าสมมติชาติหน้าถ้ามีแต่ชาติหน้ามีไม่ได้แล้วเพราะว่าจะเป็นมนุษย์ยุคพลังงานใหม่ที่จิตวิญญาณมาใหม่จะต้องมาเกิดท่านใดจะข้ามผ่านไปสู่ยุคพลังงานใหม่ต้องมีคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ในการใช้ความรักค้ำจุนโลกในยุคพลังงานใหม่ได้ถึงจะได้รับการคัดไว้นะครับเพราะท่านยังสอบตกแล้วเป็นเรื่องใหญ่เพราะอะไรครับเพราะว่าพระบิดาเนี่ยให้สมองก้อนเบลเลอร์หรือมี2ซีกเพื่ออะไรครับเพื่อให้ใช้ปัญญาในให้ใช้ปัญญาเข้ามากำกับไม่ใช่ใช้ความรู้สึกหรือใช้อารมณ์เหมือนสัตว์ประจำโลกสัตว์ประจำโลกมันหมุนกรรมจักรแล้วให้เมตตาธรรมให้ความรักเพื่อช่วยค้ำจุนโลกให้นี้ให้สมดุลมันให้ไม่ได้พระบิดาก็ไม่ทรงตำหนิพระบิดาจึงต้องสร้างมนุษย์ขึ้นมาแล้วแก้ไขเติมเต็มที่ทรงออกแบบไว้ให้สัตว์ใช้จิตวิญญาณสั่นสะเทือนขันห้าเป็นธรรมอาบให้สั่นสะเทือนเป็นธรรมจักรแต่เริ่มต้นที่กรรมจักรสัตว์มันก็ทำได้บ้างไม่ได้บ้างโลกจึงมีพลังงานไม่ค่อยเพียงพอที่จะทำให้โลกหมุนรอบตัวเองอย่างต่อเนื่องแล้วทำให้โลกทั้งระบบนี้สมดุลพระบิดาเลยคิดสร้างเครื่องอยู่แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ขึ้นมานี่เราเล่าซ้ำนะเพราะว่าหลายคนไม่เคยใส่ใจไม่เคยตื่นเต้นกับสิ่งที่ตัวเองกำลังเป็นอยู่ไม่เคยตื่นเต้นกับสมองที่ตัวเองมีอยู่และไม่เคยคิดจะใช้มันใช้แต่อารมณ์ใช้แต่กิเลสใช้แต่ตัณหาไม่เคยใช้ปัญญาใช้ได้บ้างไม่ได้บ้างแล้วก็หลงตัวเองว่าฉลาดแล้วนะอย่างที่เราพูดบ่นรำพึงตะกี้ใช่ไหมนะต้องมีปัญญาเท่านั้นจึงจะเห็นธรรมะจึงจะเห็นธรรมได้ถ้าไม่มีปัญญาไม่สามารถเข้าถึงธรรมะได้วันนี้มีคนมาดูน้อยมากมีความกระดีกระดาที่จะเข้ามาฟังเพื่อจะมารับการติดอาวุธทางปัญญาจากพระเจ้าที่ทรงพระเมตตาใช้พระหัตถ์ผ่านปากของเราผ่านพระสุรเสียงของพระองค์ก็ผ่านเสียงของเราที่ออกอากาศพอเราพูดเรื่องความฉลาดฉลาดมองเห็นทุกฉลาดมองเห็นธรรมนะอย่างเมื่อคราวที่แล้ววันเสาร์ที่แล้วโง่ง่ายฉลาดยากไม่ได้ครับท่านไม่มีวันจะหลุดพ้นนิพพานกลับบ้านได้เลยที่หลุดพ้นนิพพานกลับบ้านไม่ได้เพราะว่าท่านจะสอบตกบททดสอบไม่ว่ายากหรือง่ายท่านจะสอบตกทันทีมึงดีกูก็ดีตอบมึงชั่วกับกูก็ชั่วตอบน้ำยอกเอาน้ำบงใช่หรือไม่ใช่ถ้าเป็นอย่างนี้แสดงว่าไม่มีกลืนไม่มีปัญญาพระองค์ให้ปัญญามาเพราะรู้ว่าสัตว์เนี่ยที่เขาสอบตกเดี๋ยวหมุนกรรมจักรเดี๋ยวหมุนธรรมจักรทำงานเป็นเพื่อนร่วมงานกับดาวเคราะห์โลกเสรีได้อย่างเต็มที่ไม่ได้พระองค์ทรงทราบดีว่าเพราะมันขาดปัญญา
มันพอสร้างเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์พระองค์ให้ปัญญามาใช้สมองก้อนใหญ่มีสมอง2ซี่พระองค์ให้ปัญญาให้ความเฉลียวฉลาดมาให้มนุษย์ใช้ถึง4ระดับนะเอาแค่ใช้ได้3ระดับนะระดับสูงสุดระดับที่4เข้าถึงไม่ได้ไม่เป็นไรแค่ระดับที่3เนี่ย1 2ระดับที่1ระดับ2ระดับที่3ก็สามารถที่จะนิพพานแท้จริงไม่ใช่นิพพานเทียมเท็จไม่ใช่นิพพานแบบตาลยอดด้วนแต่นิพพานแปลว่าหายออกไปจากเอกภพหายออกไปจากอนันตจักรวาลคำว่าหายไปแปลว่าออกไปมาทางไหนออกไปทางนั้นมาจากไหนก็กลับไปที่นั่นนี่คือครบรอบหรือครบลูปนะนี่ตัวเองไม่รู้มาจากไหนแล้วพอทำให้ตัวเองเนี่ยจิตวิญญาณไม่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ได้ถือว่ากูกลับสู่ความเป็นสรรพสิ่งในธรรมชาติตามเดิมแล้วกูแจ๋วแล้วกูเจ๋งแล้วซึ่งเราก็มาเตือนแต่หลายคนก็ไม่ค่อยฟังโดยเฉพาะเรื่องขันธ์ 5เนี่ยพูดเป็นประจำนะเพราะว่าคนนำทางตาบอดพาเพื่อนมนุษย์ที่มีจิตวิญญาณแก่นแท้ซึ่งมาจากพระเจ้าที่อยู่ในเครื่องยนต์แห่งกรรมพาหลงทางกลับบ้านหลงทางนิพพานกันมาตลอดมันภารกิจแรกเราถึงต้องย้ำเรื่องขันธ์ 5ว่าอย่าทำแบบเดิมอย่าเชื่อแบบเดิมมันจะทำให้ท่านมีความก้าวหน้าหรือประสบความสำเร็จทางจิตวิญญาณเนี่ยไม่ได้เราก็มาเตือนแบบนี้นะฮะแต่ที่เราซื้อเนี่ยเป็นธรรมะที่จะพาให้ชีวิตมีความสุขทำให้สังคมมีสันติสุขและยังนำพาจิตวิญญาณของตัวเองเนี่ยหลุดพ้นนิพพานที่แท้จริงกลับบ้านแดนสุญญตาได้ทั้งที่เราบอกเลยนะว่าไม่มีใครจะช่วยจิตวิญญาณของท่านให้กลับบ้านได้นอกจากจิตหยาบก็คือตัวท่านเองแต่ถ้าท่านไม่รู้ทางไปไม่รู้วิธีการและที่รู้อยู่ทุกวันเนี่ยที่หายไปเป็นนิพพานแบบตาลยอดด้วนเราบอกนั่นคือหลงทางแล้วถ้ายังให้โอกาสเนี่ยเมื่อถึงเวลาพระบิดาจะทรงเปลี่ยนไปสู่ยุคพลังงานใหม่ไอ้พวกนี้มันเป็นต้นไม้ที่พระบิดาไม่ได้ปลูกไอ้ที่มันหลงอยู่ในอนันตจักรวาลถ้าประเภทยังหลงอยู่ในนรกเขาเรียกว่าเป็นวัชพืชถ้าไปลอยอยู่ในอวกาศซึ่งพระบิดาไม่ได้สร้างให้เป็นภพภูมิอะไรเขาเรียกว่าสวรรค์มายานั่นนะจะถูกระเบิดทิ้งหมดพวกท่านรู้สึกเฉยๆท่านรู้สึกกูไม่เห็นจะเจ็บจะปวดอะไรเลยเดี๋ยวรู้ครับเวลาตายไปจากการเป็นมนุษย์แล้วจิตวิญญาณของท่านจะมีความรู้สึกมีรู้สำนึกและไร้สำนึกเหมือนตอนที่ท่านเป็นมนุษย์นะที่ไปลอยค้างอยู่บนนั้นนะมันมีเหตุบางอย่างที่ทำให้ท่านจิตวิญญาณลอยไปค้างบนนั้นแล้วก็ต้องแล้วก็สมมุติกันเลยว่ากูเป็นเทวดากูเป็นเทพมีชดาแหลมเปียบชดาสั้นทื่อๆอะไรเงี้ยนี่สมมุติกันใส่แต่งองค์ทรงเครื่องเหมือนลิเกเนี่ยเราค่อยๆพูดความจริงมากขึ้นเรื่อยๆนะแรกๆเราก็ไม่อยากพูดตรงๆมากบางคนรับไม่ได้นั่นคือแดนมายาจำไว้นะพระบิดาไม่ได้ให้ท่านมาเกิดไปเป็นเทพเทวดาพระบิดาให้ท่านมาเกิดเป็นมนุษย์มาเป็นคน2มิติที่จะคนมิติกายภาพมิติของกายหยาบนะกับมิติของจิตวิญญาณคนให้เข้ากันเป็นหนึ่งเดียวโดยใช้จิตหยาบเป็นตัวคนซึ่งเป็นตัวแทนของจิตวิญญาณเขาจึงเรียกมนุษย์ว่าคนท่านต้องคนเมื่อคนให้จิตหยาบกับจิตวิญญาณเนี่ยเป็นหนึ่งเดียวกันแล้วท่านถึงจะถูกเรียกว่ามนุษย์ได้แล้วให้มามีทำหน้าที่อะไรให้ความรักเพื่อช่วยให้โลกหมุนซึ่งพระศาสดาคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสเอาไว้แล้วแต่มนุษย์ไม่ใส่ใจเองไอ้คนนำทางตาบอดมันตาบอดจริงๆพระองค์ตรัสว่าเมตตาธรรมค้ำจุนโลกแต่ขณะที่ตอนเป็นนักบวชถามจริงๆเอาวันไหนเวลาไหนบ้างที่สั่นสะเทือนเป็นความรักความเมตตาแล้วเจตนาเอามาค้ำจุนโลกยังไม่เข้าใจเลยว่าที่พระพุทธองค์ตรัสว่าเมตตาธรรมค้ำจุนโลกมันแปลว่าอะไรเราก็อุตส่าห์มาบอกนะค้ำจุนคือเพื่อช่วยให้โลกนี้สมดุลเอาไม้ไผ่มาค้ำยันกิ่งมะม่วงแก้วมันดกลูกดกมันโตขึ้นกิ่งมันจะหักเพราะว่าน้ำหนักมันมากขึ้นเพราะมันโตขึ้นอ่ะมะม่วงแก้วรู้จักไหมลูกมันดกมากชอบเลยต้องเจ้าของถ้าเขาไม่ปลิดทิ้งอ่ะจะดูสวยงามแล้วเอาไว้กินด้วยเพราะมันเปรี้ยวจิ้มน้ำพริกอร่อยใช่ไหมเอาไม้ไผ่มาค้ำยันการเอาไม้ไผ่มาค้ำยันกิ่งมะม่วงก็เพื่อทำให้กิ่งมะม่วงนั้นสมดุลถ้ากิ่งมะม่วงไม่สมดุลมันจะหักโค่นลงมาเพราะลูกมะม่วงมันหนักโลกนี้ก็เหมือนกันถ้าโลกนี้มันจะสมดุลได้มันต้องเหวี่ยงหมุนรอบตัวเองท่านสังเกตไหมดาวทุกดวงในจักรวาล
ขณะดวงอาทิตย์เนี่ยยังต้องหมุนรอบตัวเองอยู่ตลอดเวลาเพื่อทำให้ระบบของตัวเองมีความสมดุลเราไม่เคยเห็นคนนำทางไม่ว่าศาสนาใดก็ตามไม่เห็นมาบอกพี่ๆน้องๆโดยเฉพาะพี่ๆน้องๆที่ชอบมาว่าเราว่าชอบขโมยธรรมะของพระพุทธเจ้ามาตีกินตัวนี้เราเลยเลี่ยงเลยครับเราพูดเรื่องอนุตตรธรรมล้วนๆก็เลยไม่ฟังเลยครับเพราะมันฟังกันไม่รู้เรื่องเราอุตส่าห์พยายามเชื่อมโยงให้เข้าใจพระองค์ให้เรามาเติมเต็มอนุตตรธรรมเนี่ยเป็นสัจธรรมชั้นสูงที่องค์สัพพัญญูซึ่งเป็นพระศาสดาที่เกิดจากโลกก็ไม่สามารถจะเอาความจริงตรงนั้นน่ะมากล่าวสอนให้ท่านฟังได้ท่านสังเกตมั้ยล่ะหลายอย่างที่ทางศาสนาของท่านน่ะชอบบอกอย่าถามได้มั้ยเรื่องนี้มันเป็นอจินไตยอย่าถามมันเป็นอจินไตยถามมากคิดมากเดี๋ยวบ้าเดี๋ยวเป็นโรคประสาทเดี๋ยวเสียสตินะเยอะแยะไปหมดนะอย่าถามเสียเวลาคิดยังไงคิดไม่ออกหรอกมันเป็นอจินไตยเห็นไหมครับเขาพูดถูกนะอย่าถามเลยคิดไม่ออกหรอกเนื่องจากสมองมีแค่2ซีกธรรมะมี3ระดับแต่สมองมี2ซีกสามารถใช้ศึกษาธรรมะได้แค่2ระดับแต่ระดับสูงสุดระดับที่3เห็นไหมอย่างเราเนี่ยพระบิดาต้องส่งมาเพื่อเอาปัญญาระดับสูงสุดที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสกับสาวกพระองค์ว่าพระองค์ทรงตรัสรู้ได้ด้วยอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณอนุตตรท่านสังเกตไหมเราคืออนุตตรธรรมาจารย์เราก็ใช้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเราก็ใช้คำว่าอนุตตรธรรมก็คืออนุตตรปัญญาเรื่องเดียวกันใช้สมองส่วนเดียวกันเพื่อเอาความจริงที่เป็นสัจธรรมชั้นสูงสุดระดับอนุตตรธรรมมากล่าวให้ท่านทั้งหลายฟังเพราะสมองสองซีกสมองซีกซ้ายอ่ะมันใช้ศึกษาโลกียธรรมสมองซีกขวามันใช้ศึกษาโลกุตตรธรรมนึกภาพออกไหมส่วนสมองที่จะเข้าถึงอนุตตรธรรมนั้นต้องเป็นสมองที่สามารถทำงานร่วมกับจิตของตัวเองแล้วสื่อสารกับพระเจ้าได้เป็นลักษณะ two ways communication เป็นการสื่อสารสองทางเราต้องการทราบสัจธรรมเกี่ยวกับอนุตตรธรรมบทใดเราก็จะตั้งจิตสื่อสารกับพระจิตของพระเจ้าสดๆคือเรียลไทม์ท่านถามคำถามเรามาปั๊บเราก็ถามพระบิดาขึ้นไปข้างบนพระองค์ก็ทรงตอบมาใช้เวลาไปกลับประมาณ3 minutes คือ3นาทีไปแล้วก็กลับคือไปนาทีครึ่งกลับนาทีครึ่งประมาณนั้นแล้วเราก็ตอบคำถามท่านได้ทุกข้อ FC ทั้งหลายก็รู้ส่วนคนนอกที่ไกลตัวเราเขาไม่รู้ความจริงตรงนี้ถามได้ทุกเรื่องแต่ยกเว้นอย่าถามเรื่องส่วนตัวเราไม่อยากไปเกี่ยวกรรมด้วยไม่ใช่ไม่รู้นะรู้ตอบได้นะเกือบทุกข้อเช่นชาติที่แล้วชาติที่แล้วเกิดเป็นอะไรไปทำชั่วอะไรมาชาตินี้จึงมาเป็นแบบนี้แมวหมาตัวหนึ่งที่ท่านเลี้ยงไว้เลี้ยงไว้ที่บ้านพอมองหน้ามันปั๊บพระบิดาก็บอกแล้วว่าไอ้หมาตัวเนี้ยมันเกี่ยวกรรมอะไรมากับไอ้เจ้าของผู้หญิงผู้ชายไอ้บ้านเนี้ยบางทีนะขณะที่เราขับรถไปแถว4แยกมีคนคนหนึ่งอุ้มหมาเดินข้ามถนนพระบิดาก็ส่งพระเมตตาบอกเราว่าลูกรู้ไหมเนี่ยชาติเนี้ยไอ้คนที่อุ้มหมาตัวนั้นนะเดิมมันเป็นหมาแล้วให้หมาตัวที่มันอุ้มในชาติเนี้ยนะมันเป็นคนชาติแล้วมันอุ้มเนี่ยชาตินี้มันผลัดกันมาอุ้ม บางทีเราไม่ต้องถามแค่มองปุ๊บเอ๊ะแค่เอ๊ะปั๊บเนี่ยพระองค์ก็ตอบคำถามมาให้แล้วก็บางทีเห็นนักบวชนี่ขอโทษนะเราพูดเรื่องจริงเราขับรถไปต่างจังหวัดไปเป็นวิทยากรไซโคโชเนี่ยเห็นนะพวกที่เขาเดินดงเขาเรียกทุ่งดงเรื่องอะไรมันโดนแบกปลดหรือแบกเลยเดินเราพระองค์ทรงกลัวเราง่วงนะเพราะขับรถมาเนี่ยเกือบทั้งวันเนี่ยข้ามจังหวัดเนี่ยข้ามเขาเนี่ยพระองค์ก็ทรงถามเราว่าลูกพี่ๆน้องๆของลูกคนนั้นน่ะเขากำลังจะไปไหนอ่ะเขาจะไปทำอะไรเราก็ตอบพระองค์ว่าอ๋อเขาจาริกเพื่อแสวงบุญเพื่อแสวงหาธรรมะครับพระบิดาเขาเดินตามรอยพระศาสดาของเขาถ้าเป็นทางโลกมองว่าไม่ผิดใช่ไหมพระบิดาตั้งคำถามเราว่าจะไปเดินตามรอยพระศาสดานี่แสดงว่าที่พระศาสดาทรงค้นพบสัจธรรม
โดยเอามาจากใบไม้ในป่าสมมุติเนี่ยมาตั้งเยอะแยะ 84,000 พระธรรมขันธ์เนี่ยไอ้รูปธรรมนั้นน่ะที่เดินอยู่ข้างถนนและแบกร่มอะไรอยู่เนี่ยเขาศึกษาหมดแล้วเหรอเขาเข้าใจแจ่มแจ้งทั้ง 84,000 พระธรรมขันธ์นั่นแล้วเหรอเขาถึงมาเดินอยู่ข้างทางข้างถนนมาเดินเพื่อทรมานกายสังขารมาเที่ยวเดินเพื่อทรมานเครื่องยนต์แห่งกรรมไปทำไมพระศาสดาทรงค้นคว้าไว้ให้เยอะแยะเลยทำไมไม่ไปเปิดค้นหามาอ่านมาศึกษาเนี่ยอวดอุตริอย่างนี้เขาไม่เรียกว่าเดินตามรอยของพระศาสดาพระบิดาบอกว่าเขาเรียกว่าวัดใช่ไหมลูกเขาเรียกว่ารูปธรรมนั้นน่ะกำลังไปวัดเราก็โง่นะก็กราบทูลพระบิดาว่าเขาไม่ได้ไปวัดครับพระองค์พระบิดาเขากำลังเข้าป่าไปแสวงหาธรรมะพระองค์ก็ไม่ตอบพระองค์ก็ยิ้มนะยิ้มกับเราอะพระบิดาหรือพระเจ้าอะนะนี่เราเล่าเรื่องจริงให้ท่านฟังพระองค์เรียกเราว่าพระบุตรเอกเราสนิทกับพระองค์นะแต่เราไม่มาอวดท่านหรอกแต่นี่เราเล่าให้ฟังว่าเราสนิทกับพระองค์พระองค์อยู่กับเราตลอดเวลาพระองค์ทรงเป็นห่วงว่ากลัวเราจะผิดพลาดวันนี้คืนนี้เป็นการบ้านถามว่าไอ้รูปธรรมนั้นเนี่ยที่เดินข้างทางแล้วแบกร่มอะไรเนี่ยเราบอกว่าเขาเข้าป่าไปหาธรรมะเขาจาริกแสวงบุญนะเจริญรอยตามพระบาทของพระศาสดาแต่พระบิดาทรงแย้งว่าพระองค์ทรงเข้าใจว่าเขากำลังไปวัดเขากำลังจะไปวัดนะ 3-4-5 โมงเย็นแล้วกำลังจะไปวัดเดินท่อมข้างทางทรมานกายสังขารนะฝ่าเท้าก็เปลือยเปล่าไม่ใส่รองเท้านะเพราะเคร่งครัดเคร่งมากแล้วยางมอตอยบนถนนบ้านนอกเนี่ยแดดร้อนเปรี้ยงจนยางมอตอยละลายเวลาเหยียบแล้วมันเป็นไงล่ะพี่น้องครับถ้าจะเดินออกนอกถนนข้างไหลทางบ้านนอกก็งบประมาณรัฐบาลไม่ค่อยจะมีนะก็เลยไหลทางไม่มีเมื่อจะให้พ้นกับยางมอตอยสีดำๆที่มันละลายเหนียวหนืดแล้วมันร้อนตีนพองกันนะต้องไปเดินบนหญ้าข้างทางแล้วหญ้าข้างทางกรมทางหลวงบ้านเราเดี๋ยวนี้งบประมาณก็อาจจะไม่ค่อยพอเนี่ยเขาไม่ได้ถอนยันมายาราบออกครับเวลาเหยียบแล้วก็เดินโดนมายาราบนี่คือสิ่งที่พระบิดาทรงเห็นและถามลูกอย่างเราว่าเขาจะมาทรมานกายสังขารทำไมธรรมะคือธรรมชาติทำไมไม่ประพฤติตนให้อยู่ในกรอบของธรรมชาติซึ่งถ้าคิดเป็นก็เห็นธรรมมองธรรมะจากธรรมชาติได้พึ่งปัญญาของตัวเองได้นะทำไมถึงทำแบบนั้นใช่ไหมทำอะไรแล้วเราบอกว่าปฏิบัติธรรมแต่ที่ไอ้ปฏิบัติอ่ะมันแหกกฎธรรมชาติมันปฏิบัติในสิ่งที่มันฝืนธรรมชาติผิดธรรมชาติตลอดธรรมะคือธรรมชาตินะอย่างภัยอ่ะดันไปเรียกว่าภัยธรรมชาติใช่ไหมน้ำท่วมฉับพลันเนี่ยมีคนตายเรียกว่าภัยธรรมชาติได้ยังไงครับก็คุณบอกแล้วธรรมะคือธรรมชาติถ้ามันเป็นธรรมชาติมันเป็นธรรมะเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีงามเนี่ยมันจะเอาชีวิตคนเหรอครับใช่ไหมที่เอาชีวิตคนเนี่ยแสดงว่ามันไม่ใช่ภัยธรรมชาติมันคือภัยพิบัติพระบิดาทรงบอกนะบอกลูกอย่างเราเราจำได้อย่างแม่นยำเลยรีบมาบอกพวกท่านเนี่ยวันนี้ให้เป็นการบ้านนะถ้าใครรู้คำตอบพรุ่งนี้มาตอบใน Facebook นะว่าที่เขาเดินข้างทางแล้วมีแบกร่มกลางร่มด้วยไม่ใช่ตามรอยพระบาทพระศาสดาไม่ใช่เข้าป่าเพื่อตามรอยพระบาทพระศาสดา 84,000 พระธรรมขันธ์ยังอ่านไม่จบยังตีความได้ไม่ครบเลยแล้วจะไปหาอะไรเพิ่มอย่างที่สองเนี่ยไม่ได้เข้าป่าพระบิดาว่าเขากำลังจะไปวัดช่วยตอบเรามาทีว่าท่านใช้ปัญญาของท่านเนี่ยตอบพระบิดาแต่ผ่านเรามาก็ได้นะว่าไอ้รูปธรรมนั้นเนี่ยเขากำลังจะไปวัดไหนไปวัดอะไรโอเคไหมแค่นี้นะพี่ๆน้องๆครับนะอ่ะที่ผ่านมาวันนี้ยังเป็นวันสำคัญอยู่คือวันที่11ธันวาคม2564ที่ลูกศรชี้นะทางขวามือก็มีข้างล่างซ้ายมือนะข้างล่าง2ตัวคือ3 9เป็นตัวเลขที่ระบุจำนวนของผู้เสียชีวิตผู้เสียชีวิตที่เกี่ยวข้องกับโควิด-19 ไม่ว่าจะสายพันธุ์ไหน39รายที่เกี่ยวข้องกับโควิดนะเพราะว่าเสียชีวิตเพราะโควิดโดยตรงก็มี
เพราะมันไปกินปอดเสียชีวิตเพราะลิ่มเลือดอุดตันหัวใจวายและเส้นเลือดในสมองแตกเพราะว่ามีลิ่มเลือดไปอุดตันอันเกิดจากสารบางอย่างที่เห็นไหมเนี่ยที่มีคนสอนเราว่าอย่าเอ่ยให้ใช้ภาษาใบ้จะได้ไม่ถูกเซ็นเซอร์เราเซอร์มานานนะแม่ลูกศิษย์เรานี่น่ารักมากอยู่เมืองนอกส่งเมสเซจมาถึงอาจารย์เลยอาจารย์ตอนนั้นอาจารย์โดนแบนไปเดือนนึงพออาจารย์ไปพูดตรงวันหลังอาจารย์บอกนี่อะไรอะไรอ่ะที่เอาเข้าอ่ะนะเข้าทางไหนอ่ะก็ชี้สิเนี่ยทางเนี้ยทางเนี้ยทางเนี้ยชี้เข้าคนที่เสียชีวิต39คนวันนี้ที่เป็นตัวเลขออกมาเนี่ยมีผู้หญิงอ่ะเสียชีวิตมากกว่าผู้ชายท่านจับสถิติเองนะมีผู้หญิงเสียชีวิตมากกว่าผู้ชายเพราะอะไรเพราะถ้าเป็นเชื้อโควิด-19เป็นไวรัสจริงเนี่ยคุณสมบัติของไวรัสเนี่ยถ้าเรียกว่าไวรัส1ตัวจะมีประจุบวก1ประจุนึกภาพออกมั้ยเวลามันเข้าไปในร่างกายมันทำร้ายท่านเพราะมันแบ่งตัวเร็วมากเนื่องจากพบว่าในเลือดของท่านร่างกายของท่านมีเลือดที่ไม่บริสุทธิ์เป็นเลือดที่ท่านน่ะกินเลือดเนื้อของสัตว์ไม่ว่าสัตว์บกสัตว์น้ำสัตว์ทะเลสัตว์น้ำจืดสัตว์บินได้สัตว์อยู่ในรูท่านเด็กเรียบเลือดท่านไม่บริสุทธิ์อันที่สองจิตท่านไม่บริสุทธิ์ไม่บริสุทธิ์เพราะอะไรหมุนแต่กรรมจักรตะกี้เราพูดค้างไว้พระบิดาติดตั้งกรรมจักรหรือธรรมจักรก็ได้ขันห้าเนี่ยหมุนเป็นกรรมจักรก็ได้หมุนเป็นธรรมจักรก็ได้เอาไว้กับจิตหยาบของมนุษย์แต่เอาไว้กับจิตวิญญาณของสัตว์เพื่ออะไรกรรมจักรหรือธรรมจักรเนี่ยมันจะหมุนเป็นกรรมะหรือเป็นธรรมะเนี่ยอยู่ที่อารมณ์หรือความรู้สึกอยู่ที่อารมณ์หรือความรู้สึกของมนุษย์ถ้ามีความรู้สึกไม่พอใจมีความรู้สึกที่เป็นลบพลังลบที่จะขับเคลื่อนขันห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนั้นมันก็จะเป็นกรรมจักรแต่ถ้ามีความรักมีความเมตตาซึ่งพระศาสดาทุกศาสนาสอนเหมือนกันหมดสอนให้มนุษย์รักกันสอนให้มนุษย์มีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาถ้าเป็นองค์เยซูคริสต์ก็ทรงสอนให้มนุษย์เราเนี่ยอดทนอดกลั้นและให้อภัยนึกภาพออกมั้ยสอนให้มนุษย์ทุกคนรักกันด้วยการอดทนอด

เนี่ยอายตนะรอบศีรษะเราตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสมันอยู่รอบๆศีรษะเรามันหมุนวนเพราะเราผัดกันนะมีรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสถูกป่ะร้อนเย็นหนาวเย็นก็ต้องใช้อายตนะเหล่านี้สลับสับเปลี่ยนก็ใช้หมุนพอรับรู้ว่าสัมผัสกับอะไรแล้วก็จะส่งตัวที่ตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสมีผัสสะก็มีการสัมผัสจะส่งข้อมูลไปให้กับจิตหยาบที่อยู่ข้างในเราจึงเรียกว่าหมุนเข้าไปข้างในและในจิตหยาบลึกเข้าไปอีกก็คือจิตวิญญาณส่วนมากเป็นไงท่านหมุนเนี่ยกรรมจักรเนี่ยมันหมุนได้แค่รอบนอกตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสเข้าหาจิตที่อยู่ภายในแล้วไปต่อถึงจิตวิญญาณไม่ได้เพราะอะไรครับเพราะเต้นสามชาติเป็นโลภะโทสะโมหะนี่ไงนี่เราพูดในสิ่งที่ท่านไม่เคยได้ยินมาก่อนว่าในโลกนี้มีใครสอนแบบนี้เพราะนี่มันเป็นอนุตตรธรรมมีแต่สอนในทางกลับกันเพราะไอ้ขันห้านี่แหละตัวแสบทำให้กูมีชีวิตกูมาเกิดเป็นมนุษย์เพราะไอ้ขันห้านี่ทำให้กูมีชีวิตพอกูมีชีวิตปั๊บเนี่ยกูก็เจออะไรต่อไม่อะไรกูก็ทุกเพราะไอ้ขันห้านี่ทำให้กูทุกและไอ้ขันห้านี่ทำให้กูมีตัวตนเพราะฉะนั้นจำเลยของกูคือขันห้ากูจะต้องดับมันให้หมดเพื่ออะไรกูจะได้ไม่ต้องทุกเพราะไม่มีตัวตนกูไม่มีอัตตากูเป็นอนัตตาแล้วแล้วถ้ากูตายไปไม่กลับมาเกิดอีกแสดงว่ากูไม่มีชีวิตแล้วกูตอบโจทย์กูได้หมดเลยไอ้เนี่ยโอเองเออเองเขาเรียกมโนไปเองครับพี่น้องแล้วก็หลงผิดคิดว่าตัวเองถูกอย่าไปเข้าใจนะว่าเชื่อกันมาเป็นพันปีแล้วสิ่งที่เชื่อกันมาเป็นพันปีนั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องเราเคยยกตัวอย่างนักดาราศาสตร์นักวิทยาศาสตร์ใช่ไหมเขายังเคยบอกว่าดวงอาทิตย์เนี่ยเป็นบริวารของโลกเขายังบอกว่าโลกเนี่ยแบนเชื่อมาเป็นร้อยปีอ่ะเห็นไหมฮะตอนหลังทำไมฮะต้องมาเปลี่ยนแปลงเพราะได้เรียนรู้คือได้ฉลาดขึ้นพอฉลาดขึ้นก็รู้ว่าที่ตัวเองมโนเอาแล้วเชื่อมั่นอย่างปักใจว่าโลกแบนเชื่อมั่นอย่างปักใจว่าดวงอาทิตย์เป็นบริวารของโลกคืออยู่ตรงเนี้ยกูอยู่ตรงไหนกูยิ่งใหญ่ตรงนั้นตัวเองเป็นมนุษย์โลกก็เลยคิดว่าโลกใหญ่กว่าใครก็เพื่อนแต่จริงๆโลกก็ใหญ่นะแต่ไม่ได้ใหญ่กว่าดวงอาทิตย์นะถ้าติดตามจิตจักรวาลจะรู้ว่าพระบิดาสร้างระบบสุริยจักรวาลของเราเนี่ยให้โลกเป็นจุดศูนย์กลางของเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทั้งหมดแต่อยู่ภายใต้ระบบสุริยจักรวาลก็คือพระอาทิตย์หรือพระสุริยะทั้งระบบโลกต้องพาพี่ๆน้องๆโคจรรอบดวงอาทิตย์ให้ดวงอาทิตย์เป็นจุดศูนย์กลางโลกใหญ่จริงครับแต่ท่านก็ต้องรู้ให้จริงแม้กระทั่งสามเหลี่ยมเบอร์มิวดาเครื่องบินผ่านไปตรงนั้นแล้วล่องหนไปได้เรือขนาดใหญ่เดินสมุทรผ่านตรงนั้นล่องหนไปได้ยังไม่เห็นมีใครตอบได้เลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะแต่จิตจักรวาลอ่านโลกตอบได้หมดเพราะพระบิดาเป็นพระผู้สร้างเป็นผู้ออกแบบสิ่งเหล่านี้เอาไว้ผู้สร้างผู้ออกแบบจะจำไม่ได้เลยว่าตัวเองทำอะไรเอาไว้ก็เลยมาเฉลยให้ท่านฟังใช่ไหมในแกนโลกเหมือนกันนักวิทยาศาสตร์โลกบอกว่าในแกนโลกนะมันมีของไหลของเหลวที่ข้นหนืดนะสีแดงฉานเลยเพราะเขาเห็นมันพุ่งขึ้นมาบนภูเขาไฟปากปล่องบอกมันร้อนแดงที่มันร้อนแดงเพราะในแกนโลกเนี่ยนะนับล้านปีนะที่โลกถูกสร้างขึ้นมาเนี่ยมันยังเย็นไม่หมดในแกนโลกเนี่ยมันยังร้อนอยู่เลยบอกว่าโลกสร้างมาเป็นแสนปีเป็นล้านปีแต่ในแกนโลกเนี่ยมันยังร้อนอยู่ท่านฟังสิว่ามันมีเหตุมีผลไหมเนี่ยแล้วบอกว่าเนี่ยดาวบนท้องฟ้าคือดาวฤกษ์ที่เราเห็นตอนกลางคืนน่ะระยิบระยับระยิบระยับวับวับแวมแวมมองขึ้นไปแล้วก็หลอกเพื่อนมนุษย์ว่านั่นแหละดวงอาทิตย์ที่วับวับแวมแวมดวงอาทิตย์ทั้งนั้นเลยพระบิดาก็ส่งตั้งคำถามคำเดียวเลยแต่ก่อนเราก็โง่นะเชื่อตามพวกมันนะพระบิดาถามว่าลูกแค่ดวงอาทิตย์ของระบบสุริยะจักรวาลของโลกดวงเดียวเนี่ยลูกยังร้อนตับแลบเลยไม่ใช่หรอโดยเฉพาะที่ภูกระต่ายเนี่ยอุณหภูมิมันสวิงมากไม่ว่าฤดูไหนกลางวันร้อนตับแลบเคยมีถึง42องศาเซลเซียสที่ภูกระต่ายน้ำเลยแห้งเร็วจึงต้องสร้างอ่างเก็บน้ำไงมันจะได้รับให้บริการพี่ๆน้องๆที่มาปฏิบัติธรรมกันที่นี่ในชีวิตจริงจะได้มีเครื่องช่วยผ่อนร้อนให้มันลดลงมีน้ำนะอุดมสมบูรณ์ไว้อาบไว้ดื่ม แล้วมีระบบกรองน้ำต้องใช้เงินทั้งนั้นนะครับเราไม่ขี้ขอท่านเลยไม่รู้ไงว่าเราต้องหาเงินใช้ต้องทำทุกอย่างก็ต้องขอบคุณที่ท่านซื้อสินค้าของภูกระต่ายนะเดี๋ยวค่อยถึงคิวแล้วเราค่อยพูดนะแต่ตอนนี้เราก็อยากจะบอกท่านนะถึงเรื่องราวเหล่านี้นะเดี๋ยวไปไกลกว่าไอ้ติดเชื้อ
เอาติดเชื้อก่อนสไลด์รออยู่นานแล้วนะเดี๋ยวเราค่อยกลับมาพูดเรื่องที่เราพูดค้างตะกี้4,079รายที่ติดเชื้อตะกี้

ก็บอกว่า39ที่เสียชีวิตเป็นผู้หญิงมากกว่าผู้ชายนะถ้าจำไม่ผิดนะเป็นผู้หญิงเสียชีวิต23รายจำนวนที่เหลืออีกประมาณ16รายก็คือผู้ชายแล้วก็จังหวัดที่เสียชีวิตมากที่สุดคือกรุงเทพมหานครจังหวัดที่เสียชีวิตรองลงมาคือจังหวัดนครศรีธรรมราชรองลงมาอีกทีก็คือจังหวัดสุราษฎร์ธานีส่วนจังหวัดภาคใต้ไล่ขึ้นมาก็จังหวัดชุมพรมีคนเสียชีวิต1รายนะแล้วก็ชลบุรีก็เสียชีวิตเยอะถ้าอยู่ทางภาคตะวันออกแล้วก็คนที่เสียชีวิตเนี่ยอายุโดยเฉลี่ยนะอายุโดยเฉลี่ยคือ71ปีแต่คนที่เสียชีวิตทั้ง39คนมีอายุ60ปีขึ้นไปทั้งนั้นเนี่ยคนอื่นอายุไม่ถึง60เอ้ยกูโชคดีเฮ้ยสถิติไม่เฉียวกูว่างั้นนะอย่าประมาทนี่เราจำได้แม่นเลยอายุ60ปีขึ้นไปแปลว่าคนที่เสียชีวิตเนี่ยเป็นผู้อาวุโสเป็นผู้อาวุโสเสียชีวิตเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้ท่านก็ตรวจสอบเอาเองแล้วกันกระทรวงสาธารณสุขเขาคงแถลงดูซิว่ามันจะเป็นแบบนี้ไหมผู้หญิงเสียชีวิตมากกว่าผู้ชายแล้วก็อายุโดยเฉลี่ยทั้งหมดที่เสียชีวิตในแต่วันแต่ละวันเฉลี่ยแล้ว71ปีและทุกคนที่อยู่ในกลุ่มเสียชีวิตวันนี้อายุ60ปีขึ้นไปอายุ60ปีขึ้นไปเราบอกแล้วนะไอ้จำนวน39ปีขอโทษ39คนเนี่ยที่เสียชีวิตอ่ะ1แน่นอนเสียชีวิตเพราะโควิด-19แน่นอนครับถ้าลงไปกินปอดรักษาไม่ทันไม่หายนะต้องใช้เครื่องช่วยหายใจถ้าไม่แข็งแรงนะเดี่ยงแน่นอนอย่างที่2ผู้ที่มีโรคประจำตัวเกี่ยวกับเลือดเกี่ยวกับเบาหวานเกี่ยวกับความดันเกี่ยวกับเส้นโลหิตเปราะบางระวังนะถ้าท่านติดเชื้อไอ้พวกนี้มีโอกาสไม่รอดนะถ้าดูแลไม่ทันรักษาไม่ทันนึกภาพออกไหมครับผู้ที่เสียชีวิตโดยไม่มีโรคประจำตัวแล้วก็ไม่ได้มีปัญหาจากปอดแต่เสียชีวิตก็มีปัญหาจากลิ่มเลือดจากลิ่มเลือดวันหน้าเราค่อยมาเล่าให้ฟังนะว่าลิ่มเลือดที่ว่าเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นจากเหตุปกติแต่มันเกิดขึ้นจากโอเคและบอกว่าถึงแม้จะอย่างนี้แล้ว2ครั้งอย่าไปคิดนะว่าจะรอดตายในจำนวน39รายนี่มีฉีดนะฉีดเอาเข้า2ครั้งแล้วก็ยังตายเราบอกว่าเพราะมนุษย์เหลวไหลเราบอกว่าช่วยร่วมมือกันไหมเซตซีโร่อยู่กับบ้านพวกเอาเชื้อโรคยึดมายึดจากพวกมอดมาเพื่อจะมาพูดภาษาชาวบ้านมาขู่พวกท่านให้กลัวตายอ่ะและจะได้หยุดอยู่บ้านเพื่อจะมี new normal เวลาออกจากบ้านเป็นคนใหม่เลยมีจิตสำนึกที่สูงส่งไม่ใช่จิตสำนึกที่ต่ำตมมันทำให้สังคมแย่และทำให้โลกนี้แย่เพราะไม่มีใครสร้างสมการซัมเบต้า x ถ้ากับ3 x ยกกำลัง2 k เพื่อสันสะเทือนเป็นสมการทานสายน้ำนมหรือสมการทางช้างเผือกในการผลิตสร้างพลังงานความรักเพื่อช่วยให้โลกเนี่ยหมุนและทำให้โลกสมดุลทุกวันนี้โลกเสียสมดุลท่านรู้ไหมฮะเนี่ยกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยก็เสียหน้าไปแล้วที่ผ่านมาในพยากรณ์ล่วงหน้าว่าจะหนาวอุณหภูมิจะลงปรากฏว่าอยู่ๆอุณหภูมิมันพรวดขึ้นมาก็ต้องปรับใหม่พอบอกอุณหภูมิสูงพรวดขึ้นมาปั๊บอยู่ๆอ้าวอุณหภูมิลงฟวบลงไปอีก14-15องศาอีกที่ภูกระต่ายเป็นตัวชี้วัดอย่างดีเลยครับท่านรู้ไหมครับแล้วทุกวันนี้5:15มืดภูกระต่ายมืด5:15ขับรถนี่ถ้าใช้ระบบอัตโนมัตินะไฟอัตโนมัติไฟหน้ามันจะติดสว่างขึ้นมาเองเลยครับเพราะว่ามันมืด5:00 PM กว่าแล้วตอนเช้า6:00 PM ก็ยังมืด6:15ก็ยังมืดมันมาสว่างตอนไหนไม่รู้พอดูนาฬิกาอ้าว6:30แล้วท่านรู้ไหมฮะอาการแบบนี้มันไม่ใช่เป็นไปเพราะดูหนาวนะกลางคืนยาวกลางวันเพราะจะให้หนุ่มสาวที่เป็นคู่รักกันเนี่ยได้นอนกอดกันนานๆกลางคืนยาวกว่ากลางวันกลางวันก็ให้ทำงานน้อยๆกลางคืนหนาวจะได้อยู่ด้วยกันพระบิดาทรงออกแบบไว้เป็นอารมณ์ขันของพระองค์แต่นี่มันไม่ใช่ครับมันเอาแน่นอนบ่ได้บางวันเนี่ยจะทุ่มหนึ่งแล้วแถวภูกระต่ายเรายังถ่ายภาพ
พระสุริยะจะลาลับขอบฟ้ายังแพรมๆบางอย่างให้เห็นเรายังสามารถถ่ายภาพขึ้น Facebook ให้ท่านชมทั่วโลกได้นั่นเนี่ยถ่ายเรียลไทม์ไม่ได้ถ่ายเก็บอยู่ในสต็อกไว้ล่วงหน้าปั๊บเราไม่ว่างทำแบบนั้นหรอกเห็นปั๊บสวยนึกถึงพวกท่านแล้วก็ถ่ายปั๊บเอาขึ้น Facebook ทันทีเพราะโทรศัพท์เราเอาขึ้น Facebook ได้เอาภาพขึ้น Facebook ได้เราอยู่ตรงไหนเราก็จะให้ท่านรู้สึกว่าท่านอยู่ตรงนั้นกับเราอ่ะคิดถึงพวกท่านตลอดนะเอานะนี่เราให้รายละเอียดหมดแล้วนะว่าไอ้ที่ไม่มีโรคประจำตัวแล้วเสียชีวิตและวิเคราะห์ได้ว่าปอดเนี่ยไม่มีฝ้าขาวแต่เสียชีวิตส่วนผู้เชี่ยวชาญก็จะลงความเห็นว่าไอ้คนเนี้ยเสียชีวิตเพราะอะไรเพราะเหตุใดก็แล้วแต่ที่เขาจะเขียนนะนั้นดูแลตัวเองไว้ดีกว่าอย่าประมาทนะครับนะโอเคพี่พี่น้องๆที่รักทั้งหลายครับกราบพระบาทพระบิดาที่ทรงพระเมตตานะเสาร์นี้พระบิดาทรงพระเมตตาให้บทเรียนแก่พี่ๆน้องๆทั้งหลายที่เป็นเพื่อนร่วมโลกเสรีของเราให้ได้เรียนรู้เรื่องต้องคิดเป็นจึงเห็นธรรมแปลกมากสำหรับมนุษย์บนโลกนี้คลิปเก่าๆที่เราพูดถึงเรื่องการติดอาวุธทางปัญญาคือสอนให้ฉลาดคิดเนี่ยมีคนเนี่ยดูน้อยมากเนี่ยกับคลิปที่สอนเรื่องผิดๆโดยเฉพาะสอนเรื่องขันห้าสอนเรื่องผิดๆเนี่ยมีคนตามดูเยอะเลยเพราะอะไรฮะเพราะท่านมีความรู้สึกว่ามันตรงกับความรู้สอดคล้องกับองค์ความรู้เรื่องขันห้าเรื่องธรรมะที่ท่านถูกฝังหัวมันตั้งแต่เกิดพ่อแม่ในครอบครัวพูดให้ท่านได้ยินได้ฟังพอมาเจอจอมยุทธคนหนึ่งพูดเรื่องขันห้าแล้วมันสอดคล้องกับแนวทางเดิมที่ท่านได้ยินมาท่านบอกเอ้ยใช่เลยถูกต้อง ใช่เลยถูกต้องโอ้เข้าไปดูกันใหญ่ไปชมว่าแหมตั้งแต่ฟังครูบรรยายธรรมะมานะส่วนมากก็วงเล็บคือพระนะแต่ครูคนนี้ที่เป็นคฤหัสถ์โอ้ท่านสามารถอธิบายและยกตัวอย่างฟังแล้วเข้าใจง่ายมากเลยเออสไตล์คล้ายเราเหมือนกันนะเนี่ยแต่เราอธิบายอนุตตรธรรมที่เข้าใจยากเนี่ยให้เข้าใจได้ง่ายๆแต่ขณะที่บางคนเนี่ยมีคนยอดไลค์เป็นหมื่นเป็นแสนเลยนะเอาละเป็นหลักหมื่นหลักแสนเลยนะมันอธิบายในเรื่องที่ผิดแต่ท่านมีความรู้สึกว่าเหมือนกับจะถูกคืนนี้ท่านจะได้พบว่ามีบางอย่างนี่ที่ดูเหมือนว่าโอ้โหมันจะใช่อ่ะสุดยอดไอ้ครูคนที่สอนนี่สุดยอดแล้วก็ท่านเชื่อตามกันเยอะแต่พอมาฟังเราพระบิดาให้เรากล่าวเฮ้ยมันคนละทางเลยมันยังเอาฟ้ากับดินของพระบิดาคือฟ้านะไอ้ของมันที่คนนำทางตาบอดเผยแพร่ชื่อเอาไว้มันเป็นดินนะแต่ชาวดินชอบของที่ติดดินอ่ะเพราะกูฟังแล้วกูเข้าใจง่ายนะกูได้ยินมาตั้งแต่เด็กแต่สิ่งที่อนุตตรธรรมอาจารย์ปริญญาตันสกุลมันพูดอ่ะกูไม่เคยได้ยินเลยไม่เคยได้ยินมาเลยตั้งแต่กูเกิดมาพ่อแม่กูก็ไม่เคยได้ยินว่าธรรมะบทแบบเนี้ยมันจะมีกับเขาด้วยแล้วมีคนเดียวพูดคืออนุตตรธรรมอาจารย์ปริญญาตันสกุลมันมาพ่นทุกวันเสาร์สามทุ่มครึ่งหลอกชาวบ้านอยู่ทุกวันสงสัยหิวแสงอ่ะเอ้าแสงกินแล้วอิ่มเหรอครับแสงกินไม่อิ่มหรอครับแตงกวาที่ภูกระต่ายถั่วฝักยาวที่ภูกระต่ายผักบุ้งที่ภูกระต่ายกินแล้วอิ่มครับแต่หิวแสงเนี่ยไม่มีประโยชน์เราไม่ได้มีแสงเป็นอาหารไม่เหมือนบางคนใช่ไหมหากินกับแสงรวยได้เราทำงานแทบตายต้องอดออมต้องกระเม็ดกระแม ทำตัวหัวสูงไม่ได้นะต้องสมถะนะพี่น้องครับมนุษย์โลกปัจจุบันเนี่ยมันเห็นผิดเป็นชอบเห็นกงจักเป็นดอกบัวเช่นมนุษย์โลกไม่ว่าชาติไหนก็ตามมีค่านิยมคนเก่งมากกว่าค่านิยมคนฉลาดสังเกตไหมไม่ต้องอะไรมากทุกวันนี้มนุษย์เราโดยเฉพาะในสังคมไทยบ้าเรียนไหมด็อกเตอร์เยอะเลยเดินแทบจะชนกันเลยปริญญาโทเนี่ยเดินแทบจะชนเลยจบง่ายสมัยเราเนี่ยยากซิบหายกว่าจะจบไม่ว่าปตรีปโทปเอกยากซิบเดี๋ยวนี้มันจบง่ายมากเดินแทบจะชนกันนะแต่ maturity ตัวชี้วัดวุฒิภาวะวุฒิปัญญาวุฒิการศึกษามันไม่เป็นหนึ่งเดียวกันนะใช่ไหมมีค่านิยมคนเก่งจริงนะตัวแค่นี้โอ้ยคนนี้เก่งมากเลยมันเรียนมาเยอะใบปริญญาห้อยท้ายเพียบยังมีเซอร์ติฟิเคตอีกเป็น10เป็นยิ่งกว่าผู้เชี่ยวชาญอีก
กอดตำรากอดพระคัมภีร์แต่เวลาเอามาปฏิบัติจริงก็งั้นงั้นเอาไว้ข่มชาวบ้านกูเรียนมาเยอะกูเรียนมาสูงเอาสถาบันที่กูเรียนมาเที่ยวขู่ถูกไหมในสังคมบางทีหน้าตาเท่ๆแต่ไม่น่าโง่เลยดูพฤติกรรมจากคำพูดจากการกระทำมันโง่ชัดๆนี่เราพูดตรงนะฮะพูดในนามของพระเจ้าพูดในนามของพระบิดาเพื่อจะให้สติทางวิญญาณกับท่านว่าอย่าหลงตัวเองเลยลูกถ้าท่านจะเป็นคนฉลาดเป็นคนเก่งต้องให้คนอื่นเขาชมท่านท่านอย่าชมตัวท่านเองได้อย่ายกตัวเองอย่ายกหางตัวเองว่าท่านเก่งแล้วไปเที่ยวข่มคนอื่นโม้อวดคนอื่นนึกภาพออกไหมจริงๆแล้วเนี่ยคนที่เป็นชาวพุทธน่าจะรู้นะว่าคำว่าพุทธะเนี่ยแปลว่าผู้ที่มีความเฉลียวฉลาดในการใช้สติปัญญาหรือในการใช้ปัญญาของสมองและคนที่จะนิพพานแท้ไม่ใช่นิพพานเทียมเท็ดนะนิพพานแท้คือหลุดพ้นออกไปจากอนันตจักรวาลเพื่อกลับคืนสู่บ้านเกิดเมืองนอนของจิตวิญญาณได้จะต้องสอบผ่านบททดสอบในชีวิตประจำวันที่คนรอบข้างลูกผัวตัวเมียคนข้างบ้านคนในทีมงานคนในชาติที่เขาจะผลัดกันเวียนเทียนกันมายื่นเงื่อนไขเป็นบททดสอบจิตสำนึกให้กับท่านว่าท่านจะสามารถหมุนธรรมจักรหรือหมุนกรรมจักรถ้าท่านจะหมุนธรรมจักรท่านต้องใช้สมองสองซีกที่พระบิดาทรงเมตตาติดตั้งเอาไว้ให้เพื่อแก้ไขจุดอ่อนของสัตว์ประจำโลกที่มีขันธ์ห้าแต่มันหมุนธรรมจักรไม่ได้ตลอดมันหมุนกรรมจักรมั่งธรรมจักรมั่งมั่วซั่วไปหมดคาดหวังอะไรมันไม่ได้ขณะที่โลกต้องการพลังงานพระบิดาเลยสร้างเครื่องยนต์แห่งกรรมขึ้นมาเป็นรูปธรรมมนุษย์ให้มีอะไรที่แตกต่างจากสัตว์พวกท่านจึงโม้กับสัตว์โม้กับเพื่อนมนุษย์ด้วยกันว่าพวกเราเป็นสัตว์ชั้นสูงมองสัตว์ประจำโลกว่าเป็นสัตว์ชั้นต่ำและไปเรียกสัตว์ประจำโลกว่าสัตว์เดรัจฉานไอสัตว์เดรัจฉานนี่ก็คือไอพวกผีเปรตนะครับที่ตายไปจากความเป็นมนุษย์และทำบาปมากเนี่ยแล้วก็อยู่ในนรกขุมที่หนึ่งนะเป็นเปรตเป็นอสุรกายนะยังลงนรกไม่ได้ยังอยู่ขอบนรกแล้วก็ทับซ้อนมิติกับมิติโลกมายาของมนุษย์อย่างพวกท่านพวกนี้คือพวกสัตว์เดรัจฉานนะเพราะจะเป็นมนุษย์ก็ไม่ใช่เป็นสัตว์ก็ไม่เชิงนะรูปร่างคล้ายๆมนุษย์แต่หน้าตาไม่ใช่อะไรเงี้ยนะเราขี้เกียจพูดเพราะเราไม่ค่อยชำนาญเรื่องพวกนี้หรอกพูดเรื่องบวกๆให้ท่านฟังแล้วไปสวรรค์กับพระบิดาสวรรค์นิรันดรนะไม่ใช่สวรรค์มายาดีกว่าพี่ๆน้องๆครับนะไม่มีค่านิยมในเรื่องของความฉลาดเลยยุคกิจจักรวาลบอกท่านเลยว่าผู้ที่จะเป็นพุทธะแท้คือคนที่ฉลาดคิดมีความฉลาดในการใช้ปัญญาของสมองทั้งสองซี่ถ้าท่านไม่เป็นพุทธะท่านจะไม่สามารถสอบผ่านบททดสอบเพื่อหมุนธรรมจักรขณะที่มีคนไม่น่ารักกวนตีนท่านท่านจะสอบตกหนามหยอกเอาหนามบงดีมาดีตอบเลวมาเลวตอบหรือบางทีทรยศเขาดีมาเสือกเลวตอบเขาเห็นไหมมนุษย์โลกอะแล้วมันจะไม่มีกฎแห่งกรรมไม่มีนรกได้ยังไงครับใช่ไหมนี่คือสิ่งสำคัญอ่ะตอนนี้มีผู้ชมอยู่ทาง Facebook 296ท่านผู้ชมทาง YouTube 474ท่านเราจะอ่านไปเรื่อยๆเราจะดูซิว่ามีคนเริ่มจำพระบิดาหรือองค์จิตจักรวาลหรือพระเจ้าเนี่ยที่ทรงสื่อผ่านเรามาแล้วคุ้นๆกับอนุตตรธรรมที่พระองค์กล่าวผ่านปากเราเนี่ยมาเนี่ยคุ้นๆกับสัจธรรมชั้นสูงนี่ไหมและเริ่มจำพระองค์ได้หรือยังเราจะดูถ้าจำได้เนี่ยจะต้องมีคนแห่กันมาดูเยอะๆแล้วเราฝากพี่ๆน้องๆด้วยนะครับท่านอย่าเห็นแก่ตัวเมื่อได้พบพระบิดาพบเราแล้วดูเฉยๆท่านช่วยแชร์ไปครับใครมันจะชังเราจะด่าพระบิดาด่าพระเจ้าก็ปล่อยมันครับถ้ามันด่ารุนแรงเธอก็ไปบล็อกเขาบล็อกซะอย่าเปิดโอกาสให้เขาทำบาปแชร์ไปเลยครับแชร์ไปเยอะๆแชร์เรดิโอการ์เด้นไปก็ได้แชร์ Facebook วิสุทธิปัญญาไปก็ได้เนี่ยแชร์จาก YouTube ไปก็ได้แชร์เลยครับท่านจะได้บุญได้กุศลนะแชร์ได้จิตสำนึกที่ดีแต่ท่านไม่ต้องไปอวดและเราอยากจะฝากว่าท่านเวลาจะแชร์ไปท่านก็ต้องดูคนนะท่านเราให้ท่านแชร์ไปให้เพื่อนของท่านท่านรู้นิสัยใจคอมันอยู่แล้วอะแล้วมันฟังแล้วมันจะรับได้ไหมถ้าจะแชร์ไปนะบอกว่าเอ้ยถ้ามึงไม่ดูมึงก็ลบทิ้งนะอย่าก้าวล่วงไม่ใช่ว่าโอ้
กูจะเป็นลูกอีช่างแชร์นะกูรู้จักพระบางทีกูรู้จักพระแต่พระไม่รู้จักกูกูแชร์ไปให้พระแล้วหาเรื่องให้พระด่าเราหาเรื่องให้พระด่าพระบิดาเพราะพวกมันไม่รู้จักอยู่แล้วเอาไปเนี่ยมันด่าอยู่แล้วมันนับถือพระพุทธเจ้าพระองค์เดียวอ่ะมันจะแชร์ให้พระรูปไหนอ่ะท่านต้องรู้จักเขานะดังนั้นเวลาที่เราบอกเวลาแชร์เนี่ยพวกคุณอยู่ใน Facebook พวกคุณก็จะมีเพื่อนใช่ไหมครับอย่าไปรับใครก็ได้มาเป็นเพื่อนแล้วมันไม่เคยเข้ามาคอมเมนต์ไม่เคยมาพูดจาสื่อสารกับท่านเลยแล้วท่านบอกนั่นคือเพื่อนแล้วท่านเที่ยวซีซัวแชร์ไปหาเนี่ยไอ้อย่างนี้เขาเรียกไม่ดูตามาตาเรือนหาเรื่องบาปเองนะครับมันท่านอย่าไปกลัวว่าแชร์แล้วจะมีปัญหาถ้าท่านฉลาดแชร์ไม่งั้นธรรมะพระบิดามันจะเผยแพร่ไปได้ไกลแค่ไหนนี่เราพยายามนี่สร้างเสาอากาศสูง60เมตรนะก็ค่อยสะสมตังค์เดี๋ยวซื้อเครื่องส่งนะที่จะออกอากาศไปนะรอบๆเนี่ยไปถึงขอนแก่นถึงอะไรเนี่ยนะแล้วก็ผ่านเรโดการ์เดนเนี่ยนั้นใครเป็นสิทธิ์เราสิทธิ์รักของเราอยู่ที่ขอนแก่นนี่เราสมมตินะหรืออยู่ที่จังหวัดเลยเปิดRadio Garden application แล้วที่เขาถ่ายทอดจาก Rabbit Radio แล้วท่านก็ไปไลฟ์สดผ่าน Facebook ของท่านไปไลฟ์สดผ่าน YouTube ของท่านในจังหวัดท่านเลยลิงก์สัญญาณไปท่านจะลิงก์มันทั้งวัน24ชั่วโมงก็ได้ถ้าอยากทำเพราะท่านมี Facebook อยู่แล้วท่านมีอินเทอร์เน็ตอยู่แล้วทำได้หมดถ้าอยากรู้อยากช่วยอยากทำนะจะทำยังไงเนี่ยโทรมาปรึกษาน้องบุญธรรมได้ทีมงาน IT น้องบุญธรรมสามารถแนะนำท่านได้ถ้าต้องการช่วยกันให้มันกระจายไปทั่วทั้งโลกนะพี่แนนอยู่อังกฤษพี่แนนก็ปรึกษาน้องบุญธรรมได้ถ้าอยากจะช่วยเผยแพร่เพราะว่าเพื่อนเพื่อนพี่แนนที่เป็นคนไทยที่อยู่ลอนดอนอยู่อังกฤษนะฮะก็หลายท่านนะพี่สวิตานะอยู่สวิตเซอร์แลนด์ใช่ไหมคนไทยที่นั่นก็มีเยอะก็สามารถแชร์ได้มี10คนก็แชร์นะออกอากาศสดสดไลฟ์สดให้เขาดูเพราะเขาไม่รู้จักวิสุทธิปัญญาหรอกเขารู้จักพี่เขารู้จักพวกท่านใช่ไหมเพื่อนเพื่อนน่ะเขาได้ฟังสักครั้งหนึ่งเนี่ยเขาจะติดใจถ้าเขาเป็นคนไม่อคติเขาจะรู้แล้วฟังรายการจิตจักรวาลอ่านโลกทำให้ฉลาดขึ้นทุกคืนวันเสาร์เลยฉลาดขึ้นเรื่อยๆคนตัวเองเป็นมนุษย์ได้ดีขึ้นเรื่อยๆนะพี่น้องครับเมื่อเรากำลังจะได้รับพระโอวาทจากพระเจ้าเรื่องต้องคิดเป็นจึงเห็นธรรมพระองค์ก็เลยเริ่มต้นด้วยคำถามนี้เป็นคำถามแรกพี่น้องครับการคิดคืออย่างไรถ้าเราบอกว่าถ้าคิดเป็นถ้าเรายังไม่รู้ว่าการคิดคืออย่างไรคือคิดคืออะไรมันคุยกันไปก็ไม่มีประโยชน์นะการคิดคืออย่างไรถามนะที่เราเฉลยช้าๆไม่ใช่เพราะว่าเรามีสไลด์น้อยนะครับแต่เราเว้นวรรคให้ท่านคิดการคิดคืออย่างไรเราเคยเฉลยไว้ในรายการจิตจักรวาลอ่านโลกเสาใดเสาหนึ่งในอดีตมาแล้ววันนี้พูดเรื่องการคิดอีกก็ต้องเอามากล่าวอีกแล้วกล่าวให้ลึกลงไปกว่าเดิมการคิดคืออย่างไรการคิดคือประโยคแรกนะข้อหนึ่งนี่คือประโยคแรกกระบวนการทำงานร่วมกันท่านแปลคิดเลยนะคิดตามข้อหนึ่งนะการคิดคือกระบวนการทำงานร่วมกันตัวที่ท่านจะต้องคิดมีสองตัวมีสองตอนอันแรกคือคำว่ากระบวนการการคิดเป็นกระบวนการเห็นไหมฮะถ้าท่านเป็นนักคิดเนี่ยทุกพยางค์ที่พระบิดาให้เรากล่าวมีความหมายหมดสำคัญหมดมองข้ามไม่ได้การคิดคืออย่างไรประโยคแรกมีนัยยะสำคัญอยู่สองท่อนท่อนแรกคือกระบวนการการคิดเนี่ยเป็นกระบวนการกระบวนการทำอะไรกระบวนการทำงานการคิดคือกระบวนการในการทำงานของจิตหยาบของท่านทำงานร่วมกันนี่แสดงว่าต้องมีอย่างน้อย2อย่างถ้าเป็นคนก็ต้องมีอย่างน้อย2คนทำงานร่วมกันก็ต้อง2คนไม่ใช่หัวเดียวกระเทียมหัวเดียวกระเทียมโทนนี่แสดงว่าเครื่องมือที่ใช้ในการสร้างกระบวนการทำงานร่วมกันเนี่ยมีอยู่2ตัวแล้วไอ้2ตัวที่ว่าเนี่ยออกก่อนไป2ตัวนะเราต้องอธิบายคำว่ากระบวนการให้ท่านฟังก่อนคำว่ากระบวนการแปลว่าสิ่งที่เขาทำงานร่วมกันนั่นน่ะมันจะมีหลายขั้นตอนถ้าเป็นกระบวนการแปลว่ามีมากกว่า1ขั้นตอนไม่งั้นเรียกว่ากระบวนการไม่ได้คำตอบ
ไอ้สองตัวที่มันทำงานร่วมกันเนี่ยก็คือจิตของท่านจิตก็คือจิตหยาบจิตหยาบก็คือกลุ่มพลังงานที่รวบรวมคุณสมบัติในการที่เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการทำงานของจิตวิญญาณเนี่ยรวมอยู่ที่จิตหยาบทั้งกลุ่มเป็นกลุ่มพลังงานทั้งกลุ่มเลย189กลุ่มจิตวิญญาณถอดเขาเรียกว่าอะไรถอดรูปจิตวิญญาณลอกคราบตัวเองออกมาเป็นจิตหยาบมี189กลุ่มซึ่งเป็นตัวที่จิตหยาบต้องใช้ในการทำหน้าที่ในการเป็นคน2มิติเพื่อคนให้สำเร็จและจะเรียกว่ามนุษย์นะเมื่อจิตวิญญาณลอกคราบออกแล้วก็จะเหลือแต่ตัวในของตัวเองโดอยู่โดเดอยู่และถูกขังอยู่ข้างในเพราะว่าฤทธานุภาพทั้งหลายคุณสมบัติทั้งหลายในการทำงานในบทบาทของการเป็นมนุษย์ที่จิตวิญญาณถือติดตัวมาได้ถอดออกมาให้กับจิตหยาบเอามาใช้ทำหน้าที่แทนในกายหยาบคือในเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์หมดแล้วท่านฟังแล้วเข้าใจชัดนะไม่แปลครับท่านไม่เคยได้ยินจากใครสอนมาก่อนแต่ที่เราพูดนี่คือความจริงที่พระเจ้าทรงออกแบบเอาไว้และมันคือความจริงที่มนุษย์ทั้งโลกไม่มีใครรู้ท่านจะนิพพานแท้หรือหลุดพ้นกลับบ้านไม่ได้ถ้าท่านไม่รู้ความจริงนี้เห็นไหมท่านต้องเป็นพุทธะแปลว่าต้องฉลาดใช้สมองไม่ใช่บ้าเรียนจนรู้เยอะแต่ความรู้ทั่วหัวเอาตัวไม่รอดเพราะไม่มีความฉลาดทางปัญญาไม่มีความสามารถในการเนี่ยใช้จิตกับสมองทำงานร่วมกันเนี่ยเรากำลังอธิบายเนี่ยเห็นไหมความรู้ทั่วหัวเอาตัวไม่รอดเพราะเอาความรู้ที่มีอยู่มาใช้ประโยชน์ไม่เป็นเพราะไม่มีปัญญาสังเกตไหมใครเหอเรียนรู้เรื่องอะไรใครบ้าเรียนรู้เรื่องการสั่งจิตใต้สำนึกใครเขาเห่อกันว่ามีโค้ชคนไหนเจ๋งสอนให้ทำรวยได้ก็แห่ตามกันไปโดยที่ไม่มีปัญญาจะไตร่ตรองว่ามันใช่จริงหรือเปล่าเนี่ยนะแล้วก็ไปเชื่อกันละเพราะเห็นคนล่ำลือกันเยอะคนแห่ไปขึ้นโค้ชเยอะบางคนสังเกตไหมเป็นโค้ชได้ในขณะที่หน้าตายังละอ่อนอยู่เลยไม่รู้ว่าเรียนรู้วิชาโลกมาได้สักแค่ไหนพยายามจะมาเรียนรู้วิชาพระอาทิตย์อ่ะแล้วใครเป็นครูก็ไปจำคนนู้นจำคนนี้จำคนนั้นหรือบางทีถูกพวกมารพูดพอสระอูต่อเต่าสระอิมารพูดมันหลอกให้หลงทางใช่ไหมไม่รู้เพราะโง่ไงใช้พึ่งปัญญาตัวเองไม่ได้เอาวะคนส่วนใหญ่มันแห่กันไปกูว่ามันต้องเข้าท่าไปกูเลยแห่ตามไปบ้างมันซื้อหวยขนาดกูตัวกูเองได้เลขเด็ดมากูซื้อมันยังผิดเลยนี่ไปฟังว่าเฮ้ยตอนเนี้ยเขาเห่อกันเว้ยบางทีแผนเจ้ามือเจ้ามือหวยใต้ดินหรือหวยบนดินก็แล้วแต่เขาทำมาร์เก็ตติ้งอ่ะปล่อยข่าวว่าเฮ้ยเลขนี้เล่าลือนะเจ้ามือเขาอั้นนะเลขนี้เขาอั้นเป็นแผนโอแห่ไปซื้อกันใหญ่พยายามจะไปตื้อเจ้ามือพยายามจะซื้อเจ้ามือก็เลยกดเลยปกติซื้อ100เนี่ยได้ 1,000 อันนี้ซื้อ100ยังได้200ฮะเอามั้ยเพราะเลขเขาล็อกอ่ะแต่ถ้าจะซื้อก็ได้นะซื้อ100จ่าย200อันนี้มันอยากได้เงิน 10,000 อ่ะมันเลยซื้อเป็นจำนวนเท่าเลยนะปรากฏว่าเป็นไงถูกแด็กเป็นเหยื่อของคนที่ฉลาดเพราะโง่ไงใช่มั้ยครับอย่าโกรธเรานะเราเป็นคนพูดตรงการคิดคืออย่างไรคือกระบวนการในการทำงานร่วมกันระหว่างจิตกับสมองเพื่อวัตถุประสงค์บางอย่างถ้าเราจะเป็นนักคิดเราจะเป็นคนฉลาดคิดเราต้องทำความเข้าใจคำว่าการคิดคืออย่างไรเอาไว้ก่อนนะถ้าเราไม่รู้ว่าการคิดคืออะไรการคิดคืออย่างไรเราจะเป็นคนฉลาดไม่ได้นะครับเราจะใช้ความคิดเราจะสร้างกระบวนการในการคิดระหว่างจิตกับสมองทำงานร่วมกันเราไม่มีทางจะประสบความสำเร็จพี่น้องครับที่ผ่านมาเนี่ยเราเป็นคนฉลาดไหมฉลาดมันตั้งแต่เกิดเวลาเข้าเรียนในสถาบันการศึกษามันให้แบกกระเป๋าจนหลังแอนเลยครับในนั้นเต็มไปด้วยสัพพวิชาไม่ใช่สัพพปัญญาครูอาจารย์เวลาสอนจนทั้งครูน้องคนหนึ่งเขาลาออกจากการเป็นครูเพราะมัวแต่ให้ทำเอกสารเลื่อนขั้นเลื่อนเงินเดือนตัวเองเวลาที่ไปสอนเด็กคิดว่าจะสอนอะไรเด็กเนี่ยนะสอนให้ฉลาดเลยครูไม่มีเวลาจะทำเลยมัวแต่จะทำงานส่งหน่วยงานบังคับบัญชาเพื่อจะยกระดับวุฒิภาวะวุฒิอะไรสถานะอะไรของตัวเองไม่มีเวลาที่จะอยู่กับหลักสูตรที่จะสอนเด็กครูเขาเลยเบื่อเขาเลยลาออกหลักสูตรการศึกษาขี้เถอะไม่ได้สอนให้คนฉลาดคนไทยสังเกตไหมอวดแต่ฉลาด
แต่จริงๆแล้วอวดเก่งและอวดดีมากกว่าแต่ไม่ค่อยมีอะไรจะดีอ่ะที่เอามาอวดอ่ะท่านว่าจริงไหมครับทั้งที่คนไทยสมองก้อนโตนะพร้อมฉลาดแต่พ่อแม่พอมีลูกครบ3ขวบแล้วแทนที่จะสอนให้ลูกรู้จักหมุนธรรมจักรสอนให้ลูกฉลาดใช้ปัญญาเป็นคนมีเหตุมีผลสอนให้รู้จักความรักไม่อ้าวกูไม่ว่างพอกลับมาบ้านพูดกับลูกเป็นภาษาพม่าเพราะว่ามีพี่เลี้ยงเป็นคนพม่ามิงกะลาบามิงกะลาบาทักทายพ่อแม่ตัวเองเป็นภาษาพม่าเลยเนี่ยแล้วก็ลูกก็ฉลาดไปในทางชั่วเอาปัญญาที่เป็นความฉลาดที่เกิดจากสัญญาขันในอดีตชาติเอาปัญญาที่เป็นพรสวรรค์ด้านชั่วๆเอามาใช้ฉลาดมากลูกกูฉลาดแต่ฉลาดโกงไม่ใช่ฉลาดในทางที่ดีมาบางคนไม่ฉลาดโกงนะแต่ฉลาดที่จะกินแต่ไม่ใช่กินแบบฉลาดแต่ฉลาดที่จะกินเข้าใจไหมครับมันเป็นลบนะเนี่ยเพื่อวัตถุประสงค์บางอย่างโดยจิตจะเป็นผู้นึกตั้งคำถามโดยจิตจะเป็นผู้นึกตั้งคำถามแล้วสั่งการให้สมองคิดหาคำตอบนี่คือนิยามคำว่าการคิดคืออย่างไรเรากลับมาย้อนพิจารณาใน5ประโยคนี้การคิดคือกระบวนการในการทำงานร่วมกันระหว่างจิตกับสมองไอ้นี่เข้าใจไม่ยากเพื่อวัตถุประสงค์บางอย่างแปลว่าอะไรครับแปลว่าถ้าเราจะให้สมองเราคิดเรื่องอะไรจิตของเราจะต้องเป็นผู้นึกตั้งคำถามตั้งคำถามแล้วคำถามนั้นเนี่ยจะต้องให้จิตเนี่ยไปกระตุ้นให้สมองเนี่ยมันสั่นสะเทือนเพื่อสร้างกระบวนการในการคิดและหาคำตอบให้กับจิตนึกออกไหมครับนึกออกไหมมันวิธีสังเกตเวลาถามปุ๊บตอบปั๊บนี่แสดงว่าโอ้โหปฏิภาณไหวพริบสุดยอดพี่น้องครับมรรควิถีจิตจักรวาลน่ะบอกว่าถามปุ๊บตอบปั๊บเรื่องยากๆแม่งตอบปุ๊บมันเก่งโคตรตามมรรควิถีจิตจักรวาลน่ะบอกท่านว่าการถามปุ๊บตอบปั๊บคือตอบเร็วคิดเร็วนั่นไม่ใช่ตัวชี้วัดนะว่าท่านเป็นคนฉลาดในการคิดไม่ใช่ตัวชี้วัดว่านี่ฉลาดคิดนั่นเป็นคนคิดได้ไวปฏิภาณไวพริบสุดเฉียบแท้จริงแล้วคำตอบที่ถามแล้วตอบปั๊บถามปุ๊บตอบปั๊บที่ตอบได้เร็วมันไม่ได้ผ่านกระบวนการในการคิดของจิตกับสมองเลยพี่น้องครับท่านสังเกตข้อที่หนึ่งฮะประโยคหน้าใช้คำว่าอะไรครับกระบวนการพี่น้องครับคำว่ากระบวนการนี่แปลว่ามันต้องมีหลายขั้นตอนไม่ใช่ขั้นตอนเดียวนึกปุ๊บตอบปั๊บคิดปุ๊บแล้วตอบปั๊บต่างกันฮะนึกปุ๊บตอบปั๊บอ่ะใช่แต่ถ้าคิดปุ๊บแล้วตอบปั๊บเนี่ยไม่ใช่ครับเพราะถ้าคิดเนี่ยมันต้องทำงานจิตกับสมองต้องทำงานด้วยกันถามปุ๊บตอบปั๊บเนี่ยจิตมันทำงานตัวเดียวโดเดครับมันไม่ใช้สมองเลยครับท่านฟังให้ดีนะครับมันสังเกตไหมบางทีท่านคิดผิดทำผิดพูดผิดทำอะไรโง่ไม่ฉลาดตอนแรกคิดว่าตัวเองฉลาดและประเภทที่ชอบหลงตัวเองว่ากูเก่งปฏิภาณไหวพริบกูดีมากอันนั้นเป็นทักษะความชำนาญเป็นสกิลเป็นทักษะความชำนาญของจิตของท่านเพราะที่ผ่านมาเนี่ยใช้แต่จิตมาทุกภพชาติตอนไปเป็นนักบวชก็ฝึกแต่จิตใช่ไหมฝึกแต่จิตอ่ะสมองไม่เคยได้จะไม่เคยได้ฝึกเลยที่ไปนั่งหลับตาอยู่นะหลับตาภาวนาบริกรรมอยู่นั่นนะใช้แต่จิตและจิตหยาบด้วยนะขณะที่ไอ้คนที่เขานั่งน่ะเขานึกว่าใช้จิตวิญญาณเห็นไหมตอนเป็นมนุษย์เนี่ยจิตวิญญาณเนี่ยถูกถอดเกล็ดออกหมดถอดเกล็ดนี่เป็นสิ่งสมมุตินะออกมาเป็นจิตหยาบเกล็ดของจิตวิญญาณก็คือคุณสมบัติในการที่จะควบคุมหรือสั่งการเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ซึ่งเป็นคน2มิติที่ได้ว่าขันธ์5เนี่ยมันมีทั้งหมด189กลุ่มจิตวิญญาณถอดเกล็ดตัวเองออกมาแล้วเราเลยเรียกว่าเป็นจิตหยาบหรือจิตมนุษย์มันจิตหยาบเนี่ยมันใช้อำนาจบาดใหญ่มันนึกเองแล้วไม่ยุ่งเกี่ยวกับสมองเลยจิตหยาบทำงานแทนหมดทำงานแทนทุกอย่างเลยนะโดยไม่ใช้สมองซึ่งเป็นเครื่องมือของจิตวิญญาณด้วยของจิตหยาบเองด้วยเพราะวิญญาณติดตั้งเอาไว้สมองซีกซ้ายเนี่ยจิตหยาบใช้ครับแต่สมองซีกขวาเนี่ยให้จิตวิญญาณใช้ก็แปลว่าต้องใช้คุณสมบัติของจิตวิญญาณที่อยู่ใน189กลุ่มที่จิตวิญญาณถอดเกล็ดของตัวเองเอาให้จิตหยาบไว้ต
ต้องรู้จักใช้มันด้วยเห็นไหมแต่ไม่เคยมีใครบอกเรื่องพวกนี้ว่าพระบิดาทรงออกแบบไว้ให้ใช้แบบนี้พอไม่มีใครบอกแล้วไปยึดถือพระศาสดาพระองค์เดียวและคิดว่าเจ๋งที่สุดในจักรวาลเจ๋งที่สุดในจักรวาลโลกมีครูคนเดียวกูเรียนตั้งแต่ชั้นประถมยันด็อกเตอร์กูเรียนครูคนเดียวและกูเรียนกับพระคัมภีร์หรือพระไตรปิฎกเล่มเดียวกูบอกกูเจ๋งที่สุดแล้วกูบรรลุแล้วถ้าคิดอย่างมีลอจิกคืออย่างมีตรรกะด้วยสมองซีกซ้ายนะวิเคราะห์นะไม่ต้องใช้สมองซีกขวาก็รู้เลยว่าคิดผิดอ่ะคิดแบบนั้นนะก็รู้เลยว่าคิดผิดไม่ใช่ถูกนะคิดแบบนั้นนะถ้าเป็นกระบวนการมันต้องมีขั้นตอนเมื่อมันมีขั้นตอนมันต้องใช้เวลาครับเขาเรียกว่าพิจารณาเนี่ยพระพุทธองค์ยังใช้คำว่าวิจารณาวิปัสสนาวิจารณาก็แปลว่าต้องคิดต้องไตร่ตรองถ้าใช้สมองซีกซ้ายก็ต้องใช้หลักอิทัปปัจจยตาภาษาฝรั่งเรียกว่าลอจิกหลักของเหตุและผลนะส่วนสมองซีกขวานั้นใช้ปัญญาญาณสังเคราะห์เอาสังเคราะห์เพื่อเอาแก่นของธรรมะเอาออกมาใช้ประโยชน์เหมือนพืชสังเคราะห์แสงอ่ะเอาแก่นของสารอาหารที่รากดูดขึ้นไปสังเคราะห์เอาแต่อาหารที่ลำต้นกิ่งก้านใบดอกจะใช้ประโยชน์เอามาใช้นั่นคือกระบวนการที่พระบิดาทรงออกแบบไว้ใช่ไหมมันพอถามปุ๊บต่อปั๊บตอนเนี้ยอย่าชมอีกนะว่าโอ้ยแม่งมึงโคตรเก่งเลยเฉลียวฉลาดเหลือเกินปฏิภาณไหวพริบแม่งโคตรแจ๋วนั่นมันใช้ทักษะจากอดีตชาติก็มีใช้ทักษะจากชาติเนี้ยตั้งแต่3ขวบขึ้นมาเนี่ยมันฝึกมันใช้ทักษะในการใช้จิตในเรื่องเดิมๆแบบนั้นจนมันชำนาญแล้วพอจิตมันชำนาญมันเลยใช้สมองไม่เป็นเห็นไหมสถาบันฝึกคิดแห่งประเทศไทยมีไหมครับไม่มีไซโคโชของปริญญาที่จิตจักรวาลสถานธรรมนี่แหละฝึกคนให้ฉลาดติดอาวุธทางปัญญาให้ไม่งั้นไม่สามารถที่จะปรับเปลี่ยนจิตสำนึกเปลี่ยนนิสัยแก้ไขสันดานให้กับ FC ยุวจิตแก้ไขให้ไม่ได้แล้วถ้าไม่ได้ใช้ไซโคโชและกระบวนการไซโคโชคือกระบวนการสร้างคนให้มีความฉลาดทางปัญญาเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ปรารถนาจะนิพพานเพื่อการหลุดพ้นซึ่งเป็นมรรคผลของการปฏิบัติธรรมขั้นสูงสุดตามมรรควิธีจิตจักรวาลอย่างแท้จริงแปลว่าของดีๆแบบนี้มีใครมองเห็นคุณค่าบ้างของดีๆแบบนี้มีใครมองเห็นประโยชน์บ้างขนาดให้ฟรีมันยังไม่เอาเลยนะอย่าคิดอย่าแค่ว่าคิดตังค์เลยนะท่านเห็นไหมครับถ้าเราเป็นคนขี้ใจน้อยเราไม่รักพี่ๆน้องๆที่เป็นมนุษย์เราคงไม่ขันอาสาพระบิดาลงมาชุดช่วยพี่ๆน้องๆซึ่งเป็นลูกแกะของพระองค์หรอกเพราะเรารักเราเมตตาเรารู้แล้วมาแล้วต้องเจอแบบนี้ครับเพราะอะไรที่แย่ๆนะคนจะชอบที่อย่างที่เรายกตัวอย่างไว้ตอนต้นรายการแค่เป็นนักบวชหิวแสงเนี่ยพูดไปคำหัวเราะคำหาเหตุผลไม่ได้มาดูหัวเราะอะไรคนดูกันเยอะแยะแต่เนี่ยสอนให้ฉลาดรู้อนุตตรธรรมซึ่งเป็นสิ่งที่พระบิดาทรงออกแบบไว้และมนุษย์เราเนี่ยสมองสองซีกไม่สามารถจะรู้ความจริงได้พูดได้คำเดียวอจินไตยอย่าไปคิดเลยกูคิดแล้วมันจะไปคิดออกได้ไงใช้หลักของเหตุและผลเนี่ยไม่มีทางที่จะเข้าถึงสัจธรรมระดับอนุตตรธรรมได้นะและสมองซีกขวาก็อยู่ๆจะสังเคราะห์ออกมาสังเคราะห์จากอะไรครับเพราะเชื้อของความรู้เนี่ยไม่มีใครบอกจึงบอกว่ามันเป็นอจินไตยมันเป็นอจินไตยมึงอย่าถามเลยมึงอย่าคิดเลยเดี๋ยวเสียประสาทเดี๋ยวป่วยทางจิตเดี๋ยวบ้าคิดมากแล้วเดี๋ยวเป็นบ้าไม่มีอะไรหรอกครับที่ไม่มีคำตอบตอบได้ทุกเรื่องตอบได้ทุกอย่างเห็นไหมเราเคยบันทึกไว้ในพระคัมภีร์จิตจักรวาลผู้เริ่มเอเลียนผู้เริ่มมนุษย์ต่างดาวบนดาวดวงนั้นตัวตนรูปลักษณ์ที่มีชีวิตลักษณะรูปร่างหน้าตาเป็นไงนิสัยเขาเป็นยังไงภาษาพูดเขาพูดว่าอะไรไม่ใช่ภาษาจิตนะภาษาจิตเป็นสากลภาษาพูดคือภาษาของเผ่าเขาแต่เราไม่อยากเอามาพูดเนี่ยเพราะว่ามันทำให้ท่านกลับบ้านเดินตามหลังเรากลับบ้านสู่แดนสุญญตาไปกราบพระบาทพระบิดาไปกราบพระบาทพระเจ้าผู้ให้กำเนิดท่านทั้งหลายและผู้อนุญาตให้ท่านมาเกิดเพื่อมาทำหน้าที่สำคัญบนโลกนี้กลับไม่ได้มันมีเวลาน้อยมากมัวแต่ไปพูดเรื่องพวกนั้นพวกท่านชอบฟังแล้วหูพึงฟังแล้วหูพึงแล้วเรารู้ท่านชอบมันพอเราไม่พูดถึงเนี่ยท่านก็บอกไอ้อาจารย์ปริญญามันไม่รู้อะไรหรอกก็ไม่เป็นไรคิดว่าเราไม่รู้เอาไว้ดีแล้วแต่ถ้าฟังไปเรื่อยๆจะได้รู้สิ่งใหม่ๆไปเรื่อยๆวันนี้เราก็ฟังนะมีจอมยุทธคนหนึ่งฮะเป็นคฤหัสถ์สอนธรรมะมาหลายปีนะ
สอนเรื่องขันธ์5นี่แหละเราขออนุญาตไม่เอ่ยนามและเราพูดด้วยความให้เกียรตินะไม่ได้มาเอาประณามนะฮะท่านพูดเรื่องสมถกรรมฐานกับวิปัสสนากรรมฐานท่านบอกว่านะวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยเปรียบเสมือนมีดเปรียบเสมือนอาวุธเอาไว้ตัดเอาไว้ฟันซึ่งท่านไม่ได้พูดต่อว่าอะไรแต่เราเดาว่าท่านคงหมายถึงเอาไว้ตัดกิเลสเอาไว้ฟันกิเลสวิปัสสนากรรมฐานส่วนสมถกรรมฐานนะเป็นพลังสมาธิเวลาจะตัดต้องมีแรงแรงที่จะตัดด้วยวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยเหมือนวิปัสสนากรรมฐานคือเหมือนมีดที่มีคมมีดมีคมแต่ถ้าไม่เวลาจะฟันจะตัดเนี่ยถ้าไม่มีแรงเนี่ยมันก็ตัดไม่ขาดใช่ไหมเนี่ยเราพูดเหมือนแกใน YouTube เลยนะเพราะฉะนั้นสมถกรรมฐานเนี่ยมันเหมือนกับมีแรงเยอะมีพลังเยอะนะแล้วก็พลังของสมถกรรมฐานเนี่ยหน่วยวัดเขาเป็นวัดเป็นฌานนะท่านนี้ไม่ได้อธิบายแต่ท่านบอกว่าถ้าอย่างน้อยฌาน4ที่จะเริ่มใช้ประโยชน์ได้เริ่มใช้มีดได้ประโยชน์ฟังดูนะมันมีเหตุมีผลมากเลยนะน่าเชื่อถือมากเลยท่านว่าจริงเปล่าเนี่ยฟังแล้วดูเหมือนน่าเชื่อถือมากเลยเข้าใจยกตัวอย่างคนเห็นภาพเลยเหมือนจะถูกแต่ขึ้นต้นเป็นลำไม้ไผ่นะแต่ถ้าเลยไปจากที่ท่านผู้นี้กล่าวนะมันเป็นบ้องกัญชาอะไรรู้ไหมฮะเดี๋ยวมีคำตอบไม่งั้นเดี๋ยวท่านไม่ติดตามฟังเนี่ยต้องเอาของจริงในสังคมที่คนดูกันเป็นแสนเป็นล้านเนี่ยโพสต์ขึ้นไป1ปีมีคนดูเป็นล้านโพสต์ขึ้นไป 2-3 เดือนมีคนดูเป็นแสนโพสต์ขึ้นไปนะไม่ถึงเดือนมีคนดูเป็นหมื่นแต่ของอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลซึ่งเป็นพระโอวาทของพระเจ้าไม่ติดขี้เล็บเขาเลยของดีๆนี่เราพูดนี่ไม่ได้น้อยใจนะแต่เราเปรียบเทียบให้ท่านฟังเพราะมนุษย์เนี่ยบ้าความรู้มากกว่าสนใจปัญญาเพิ่มอำนาจทางของตัวเองด้วยการเพิ่มความรู้รู้มากขี้คุยขี้โม้อวดได้ลืมไปว่าคนฉลาดสามารถเข้าหาความจริงเข้าถึงความจริงได้ทุกเรื่องและเราสามารถพูดถึงเรื่องที่คนอื่นไม่เคยพูดได้ด้วยถ้าเราฉลาดแต่นี่อะไรอ่ะค่านิยมห่วยแตกฝรั่งเนี่ยมันดูถึงดูแล้วฉลาดกว่าเราไม่ใช่เพราะว่าสมองมันโตกว่าเราเนาะพระบิดาให้จำนวนเซลล์สมองมาเท่ากับ8ล้าน1แสนล้านเซลล์เท่ากับดวงดาวทุกดวงที่อยู่ในจักรวาลเซลล์สมองของมนุษย์ทุกชาติแต่มันถูกปิดมิติเอาไว้เพราะพระบิดาทรงให้มนุษย์เนี่ยได้เรียนรู้ด้วยการฉุกคิดยิ่งเกิดหลายภพชาติเวียนตายเวียนเกิดหลายภพชาติยิ่งโง่มากขึ้นสมัยก่อนเห็นไหมคนฉลาดสมัยองค์เยซูคริสต์เจ้าก็ฉลาดสมัยพระพุทธองค์สมัยนั้นก็ฉลาดไม่ต้องพูดมากเหมือนสมัยเนี้ยเพราะเขาเข้าใจเขาพูดเป็นสำนวนพูดเป็นวาหารเขาเข้าใจเขาเก็ทเลยว่าพระศาสดาสอนอะไรเดี๋ยวเนี้ยขนาดพูดมันตรงๆเนี่ยมันยังฟังไม่รู้เรื่องเลยเพราะไม่มีกึนยังมัวแต่บ้าหอบคัมภีร์เนี่ยถือคัมภีร์โอ้ยกูมีคัมภีร์เล่มใหญ่ๆเนี่ยเยอะแยะเนี่ยคัมภีร์ของพระเจ้ามีจริงกูมีโอ้ยถือไว้ขู่คนอื่นอ่ะใช่ไหมสู้ออกจากกึนตัวเองอำนาจทางปัญญาของสมองของตัวเองพาให้ตัวเองหลุดพ้นนิพพานได้พาให้ตัวเองเอาชนะทุกสิ่งได้ปัญญากับความรักที่เราเรียกว่าจิตตะปัญญาจิตตะนี่หมายถึงความรักปัญญาเนี่ยก็คือความเฉลียวฉลาดของสมองสองซีกจะได้นิพพานได้กลับบ้านได้เอาชนะได้ทุกสิ่งชนะทุกก็ได้ด้วยปัญญาแต่เนี่ยเอาทุกมาเป็นจำเลยเพราะเกลียดทุกกลัวทุกเดี๋ยวเราค่อยว่ากันนะมีการที่จะวิจารณ์เรื่องพวกนี้ให้ท่านฟังทีละเรื่องค่อยๆเข้าใจจะได้ไม่แห่ตามเขาเราบอกแล้วท่านมีความรู้สึกว่ามันน่าเชื่อมากที่เขาพูดเนี่ยมีหลักเกณฑ์มีหลักการมีเหตุผลและกูค่อยๆเคลิ้มๆว่ากูเคยได้ยินในยะแบบนี้มาก่อนแต่อนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลมันพูดผ่าโลกเลยมันจะไม่ผ่าโลกได้ไงเพราะไอ้ที่เขาพูดอยู่นะมันผิดไอ้ที่ถูกคือสิ่งที่เราพูดอยู่ที่ว่าท่านเชื่อหรือไม่เชื่อถ้าท่านจะเชื่อท่านก็ต้องใช้ปัญญาไม่ใช่เชื่อเพราะว่าหน้าตาของปริญญาท่านต้องเชื่อเพราะปัญญาของท่านกึนของท่านฟังแล้วจึงต้องคิดไม่คิดเนี่ยใช้ปัญญาไม่ได้นะเพราะฉะนั้นที่ผ่านมาเราเป็นลูกอีช่างนึกถามปุ๊บตอบปั๊บแล้วคนก็ชมโอ้ยนายสมองไวจังเลยแย่งกันตอบแข่งกันตอบคนฉลาดเนี่ยไม่ได้หมายความว่าถามเร็วและตอบเร็วนะครับคนที่ฉลาดก็คือคนที่สามารถหาคำตอบได้คนที่ฉลาดคือคนที่สามารถเรียนรู้เรื่องยากๆแล้วเข้าใจได้
ถึงแม้ต้องใช้เวลามันต้องใช้อยู่แล้วพี่น้องครับถ้าเป็น thinking thinking แปลว่าการคิดเนี่ยเพราะมันต้องมีหลายขั้นตอนกว่าจะถึงสรุปสุดท้ายกว่าจะ final ก็แปลว่าจะถึงจุดสุดท้ายที่จะเป็นคำตอบเนี่ยมันต้องผ่านการกรองผ่านการ screen ภาษาพระพุทธองค์ใช้คำว่าวิปัสสนาหรือวิสัชนาปุจฉาก็คือการตั้งคำถามส่วนมากเขาจะใช้กันมึงกับกูมึงเป็นคนสร้างปุจฉากูเป็นคนวิสัชนาและพอกูวิสัชนาแล้วไอ้คนตั้งปุจฉาเนี่ยก็จะต้องแสดงความคิดเห็นร่วมด้วยนักบวชสมัยก่อนเขาจะใช้วิธีการแบบนี้ในการสอนธรรมะชาวบ้านเพราะบางทีคิดเตรียมการสอนไม่ได้มึงคุยไปคุยมาเนี่ยมึงก็ช่วยตั้งคำถามกูจะตอบแล้วกูตอบแล้วกูก็ตั้งคำถามมึงกลับไปกลับมาเขาเรียกว่ามีปุจฉาวิสัชนาอย่างเราเนี่ยเรามีปุจฉาและมีวิปัสสนาวิสัชนากับพระเจ้าพระองค์จะเป็นผู้ให้ข้อคิดมาก่อนแต่กี้การคิดคืออย่างไรเห็นไหมการคิดคืออย่างไรเราก็จะต้องวิสัชนากับพระองค์พอได้คำตอบในสมองแล้วก็พูดออกมาจากปากเป็นพระโอวาทของพระเจ้าที่พระองค์ทรงคอนเฟิร์มแล้วว่าพูดไปแล้วไม่ผิดหรอกลูกนะต้องทำงานด้วยจิตนะเพื่อวัตถุประสงค์บางอย่างแปลว่าอะไรคุณจะเป็นคนเรียกว่าสร้างกระบวนการในการคิดได้ไหมขณะที่คุณยังไม่รู้เลยว่าคุณจะใช้จิตของคุณนึกตั้งคำถามตัวเองว่าอย่างไรถ้าคุณตั้งคำถามไปไหนมาแล้วตอบว่า3วา3 3วา2 2เนี่ยแสดงว่าไม่ไอคนตั้งคำถามไปไหนมามันเป็นไอเบือกและไอคนตอบว่า3วา2 2อ่ะเป็นไอบล็อกไอเบือกคู่กับไอบล็อกแล้วกันก็แสดงว่าพอกันทั้งคู่อ่ะคนหนึ่งถามว่าไปไหนมาไอคนตอบว่า3วา2 2ถ้าจริงๆนะไอคนที่จะถามนะไม่ได้ตั้งใจจะถามว่าไปไหนมาหรอกอาจจะถามว่ากินข้าวหรือยังแต่เสือกถามว่าไปไหนมาพอไปไหนมาปั๊บเนี่ยมันต้องตอบว่าไปนั่นไปนี่มาใช่ไหมแต่อันนี้ตันตอบว่า3วา2 2ก็ไม่ตรงกับที่ถามว่าไปไหนมาแสดงว่าบ้าบอทั้งคู่ไม่ฉลาดมันการคิดเนี่ยแค่กระบวนการในการคิดเราต้องเข้าใจเราต้องปฏิบัติให้ถูกต้องไม่มีสถาบันไหนในโลกยกเว้นสถาบัน HBMI สถาบันสร้างเสริมจิตตปัญญาเพื่อพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์HBMI ที่ภูกระต่ายนี่แหละสอนให้คนฉลาดส่งลูกหลานมาเรียนเยอะๆที่แต่ต้องช่วยจ่ายตังค์ด้วยเพราะว่านะมีค่าใช้จ่ายแล้วสามารถที่จะบรรลุนิพพานได้ด้วยสามารถจะเป็นพุทธะได้เต็มพุทธะนี่ไม่ได้แปลว่าเป็นศิษย์สาวกของศาสนาพุทธโดยเฉพาะนะไม่ใช่เพราะคำว่าพุทธะเนี่ยมนุษย์คนไหนเป็นคนที่ฉลาดใช้ปัญญาเป็นคนมีเหตุผลเป็นคนใช้เหตุผลเป็นคนเคารพในเหตุผลพวกนี้คือคุณสมบัติของคนที่จะได้ชื่อว่าเป็นพุทธะท่านอย่าไปคิดนะว่าเราไปขโมยของพระพุทธเจ้ามาอีกมันเป็นภาษาบาลีสันสกฤตพุทธะเขาใช้กันทั่วนะเข้าใจนะพวกท่านได้ยินแต่ศาสนาพุทธสอนคำว่าพุทธะพุทธะก็เลยถือสิทธิ์ว่าเป็นของศาสนาพุทธนะศาสนาอื่นอย่าเสือกเอาคำว่าพุทธะไปใช้เราไม่มีศาสนาอื่นเรามีทั้งพุทธคริสต์อิสลามและเรามีจิตจักรวาลมีพระเจ้าเราไม่มีสิทธิ์จะพูดอ่ะพระเจ้าพระพุทธพระเจ้าเนี่ยหรือก้อนเนี่ยทรงเป็นต้นทานแห่งธรรมะเป็นผู้ริเริ่มเป็นผู้เริ่มต้นเป็นผู้เริ่มต้นและเป็นผู้สิ้นสุดในเรื่องของสัจธรรมพระองค์ทรงเป็นสุดยอดแห่งพุทธะเลยครับมีใครจะฉลาดเท่ากับพระเจ้าบ้างมีไหมไม่มีหรอกใช่ไหมที่อวดเก่งอวดฉลาดมีใครบ้างที่เก่งกว่าพระเจ้าเราเคยทดสอบตัวเราเองว่าเราจะเก่งกว่าพระเจ้าไหมกับพระองค์ไหมพระองค์ไม่ถือสาเราต้องการสอนเราเราเคยแพ้พระองค์มาแล้วครับเราต้องยอมเลยคนที่เป็นลูกศิษย์ใกล้ชิดเราเนี่ยจะทราบเพราะเรามีอะไรมักเรามักจะเล่าให้ฟังให้หมดอ่ะเพราะเราอยากจะบอกทุกคนว่าพระเจ้าหรือก็อดซึ่งเป็นพระบิดาแห่งจิตวิญญาณของมนุษย์ทั้งหลายและสัตว์ทั้งหลายพระองค์เนี่ยไม่ใช่เป็นประเภท untouchable ไม่ใช่หมายถึงพระเจ้าที่เราจะแตะต้องพระองค์ไม่ได้พระองค์อยู่กับเราอยู่ใกล้กับพวกเราใกล้ตัวท่านน่ะท่านไม่เห็นไงท่านไม่รู้ไงเราเลยพยายามเล่าให้ฟังว่าพระองค์กับเราเนี่ยนะเราสนิทกับพระองค์เราใกล้ชิดพระองค์ก็ไม่ต่างกันกับท่านทั้งหลายที่เป็นมนุษย์อยู่ใกล้ชิดพระองค์แต่พวกท่านน่ะทำตัวเหินห่างเองเท่านั้นเนี่ยมันต่างกับเราตรงที่ท่านทำตัวเหินห่างพระบิดาท่านปฏิเสธพระองค์อย่างน่าเศร้าการคิดคืออย่างนี้นะ5ประโยคจำไว้นะต่อไปเวลาใครถามว่าคำถามว่าอะไรปั๊บเนี่ยอย่าตอบเร็วเกินไปนะครับถ้าตอบเร็วเนี่ยท่านใช้แต่จิตของท่านนึกเอาคำตอบนะครับแล้วมันเป็นสันดานเคยตัวท่านยังไม่ได้สร้างกระบวนการในการคิดด้วยสมองนี่เลย
ถ้าท่านไม่ใช้สมองในชาติไหนก็แล้วแต่ที่เกิดมาเป็นมนุษย์เซลล์สมองของท่านจะถูกทำให้เสื่อมลง 10% คำว่าเสื่อมลง 10% ในทุกๆ9ปีนะ9ปีจะเสื่อม 10% 18ปีจะเสื่อมไป 20เสื่อมไปเรื่อยๆครับสังเกตไหมคนบางคนเนี่ยเวลาอายุเยอะเป็นแก่เท่าเหลาเยแล้วจะหลงลืมเลอะเลือนคิดอะไรไม่ได้กินข้าวแล้วบอกว่ายังไม่ได้กินมันเกิดจากตรงนี้ครับไม่ยอมใช้สมองในการคิดถ้าท่านอายุเยอะๆก่อนตายอ่ะไม่อยากจะหลงลืมเลอะเลือนบางคนเนี่ยกินขี้ตัวเองกินเยี่ยวตัวเองไปซ้ำเพราะอะไรเพราะสมองเสื่อมสติพอสมองเสื่อมสติก็เสื่อมถูกทำลายถ้าไม่ใช้สมองเซลล์สมองจะเสื่อมลง 10% ในทุกๆ9ปีขีดเส้นใต้ไหมครับนั้นอายุเยอะๆสังเกตไหมขี้หลงขี้ลืมแต่ขณะที่คนชราบางคนเนี่ยจนสิ้นลมหายใจนะยังพูดคุยรู้เรื่องยังจำได้ทุกอย่างแล้วเวลาเสียชีวิตก็หลับไปเลยครับคนใกล้ตัวเราที่เสียชีวิตผู้ล่วงลับไปแล้วเป็นตัวอย่างที่ดีมากที่พระบิดาให้เราได้เห็นนะคนที่เรารักตอนที่ท่านทิ้งกายสังขารไปก่อนหน้านั้นไม่ถึง1ชั่วโมงท่านยังคุยกับเราได้อยู่เลยเพียงแต่ว่าคุยมากก็เหนื่อยและขยับตัวไม่ค่อยจะได้ละก่อนจะเสียชีวิตก่อนจะทิ้งกายสังขาร ท่านอายุเป็น100ปีเลยนะฮะอยู่ได้แค่นั้นเราจะบอกให้ท่านฟังความจำได้จำหน้าลูกหลานจำหน้าลูกหน้าหลานหน้าใครต่อใครจำได้หมดหูยังได้ยินชัดเจนเพราะท่านเป็นคนไม่ดื้อตอนเป็นเด็กท่านไม่ดื้อไม่ทำหูทวนลมประสาทหูดีมากอย่านินทาใช่นะรู้ว่าไอ้ลูกหลานในมึงพูดอะไรบางคนเป็นคนแก่นะเวรกรรมนะเพราะตอนเป็นเด็กเนี่ยดันทะลึ่งทำหูทวนลมทำหูตึงเวลาพ่อแม่สั่งสอนครูบาอาจารย์สั่งสอนเวรกรรมก็คือพอเริ่มอายุเยอะขึ้นอย่างอื่นย้อนยานหมดนมก็ยานหนังก็เหี่ยวย่นนะแต่ว่ามีอย่างเดียวที่ตึงก็คือหูตึงไม่ได้ยินนะสวยไหมลูกหลานด่าแช่งด่าไม่ได้ยินมันมาทำดีแต่ต่อหน้าแต่มันด่ารับหลังแต่ด่าเสียงดังนะเพราะมันรู้ว่าหูตึงอ่ะไม่ได้ยินนะเพราะอะไรมันหลอกเอาสมบัติเนี่ยสมน้ำหนวกนะโอเคนะตอนนี้รู้แล้วนะนี่ลึกกว่าทุกครั้งที่พูดเรื่องการคิดคืออะไรวันนี้บอกว่าการคิดคืออย่างไรไม่ใช่การคิดคืออะไรเอาแค่นี้พอเห็นภาพมันถ้าไม่ได้เป็นไปตาม5ประการนี้อย่าเรียกนะว่านั่นคือการคิดอย่าเรียกนะว่าท่านกำลังคิดแล้วถ้าได้คำตอบอะไรมาไม่ได้ผ่าน5ขั้นตอนนี้ท่านก็อย่าไปบอกใครว่ากูคิดดีแล้วแค่นึกไม่ได้คิดมันถึงคิดผิดคิดถูกไงสังเกตไหมตัดสินใจทำแล้วทำผิดถูกก็เพราะว่าไอ้สิ่งที่พูดออกมาไอ้สิ่งที่ลงมือทำเนี่ยมันไม่ได้ถูกกลั่นกรองมาจากสมองท่านดูไหมท่านดูนะต้นไม้จะมีรากแก้วรากแขนงรากฝอยรากทุกรากอ่ะนะยกเว้นรากแก้วนะมันช่วยค้ำจุนลำต้นด้วยรากแขนงก็ใช้ค้ำจุนลำต้นนอกเหนือจากนั้นพวกรากฝอยพวกนี้จะช่วยดูดซับเอาสารอาหารขึ้นมาสารอาหารที่ดูดจากนี้นะถามว่าถ้ามันยังไม่ผ่านการสังเคราะห์แสงเพื่อทำให้เกิดเป็นอาหารที่ต้นไม้นี้ต้องการมันต้องผ่านรากใช่ไหมผ่านลำต้นผ่านกิ่งก้านที่จะออกไปที่ใบเป็นโรงงานในการผลิตอาหารของพืชมันต้องผ่านโคนต้นขึ้นมาใช่ไหมใช่หรือไม่ใช่ถ้ามันยังไม่เสร็จสิ้นกระบวนการของมันเนี่ยในการจะสังเคราะห์อาหารเขาเรียกว่าสังเคราะห์แสงเนี่ยนะรากโคนต้นลำต้นกิ่งก้านมันจะเอาสารอาหารที่รากดูดจากดินขึ้นมาเอาไปใช้ประโยชน์ได้ไหมไม่ได้มันต้องไปผ่านโรงงานที่ใบที่มีสีเขียวก่อนถึงจะสามารถส่งไปเลี้ยงลำต้นกิ่งก้านใบดอกได้ท่านเห็นยังครับเพราะฉะนั้นไอ้ก้อนความคิดของท่านไอ้ตัวปัญหาหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ท่านจะต้องใช้ต้องคิดเนี่ยเพียงแค่ท่านใส่เข้าไปในจิตของท่านต้องการจะรู้คำตอบอะไรท่านเพียงแค่ตั้งคำถามว่าท่านต้องการจะได้คำตอบอะไรตั้งคำถามให้มันตรงกับคำถามให้มันตรงกับคำตอบที่ท่านอยากรู้แล้วแค่นึกด้วยจิตว่ามันต้องอย่างนั้นอย่างนี้แล้วจะเอาไปใช้ประโยชน์เลยมันก็ผิดเลย
มันก็ไม่ต่างกับธรรมชาติธรรมะคือธรรมชาติไม่ต่างกับต้นไม้มันต้องเอาสารอาหารไปทำการไปสร้างกระบวนการในการสังเคราะห์แสงเพื่อผลิตอาหารที่ใบที่มีสีเขียวก่อนแล้วค่อยส่งไปกระจายทั่วทั้งลำต้นกิ่งก้านใบแม้กระทั่งรากเองต้องส่งกลับลงไปเพื่อไปบำรุงใช่ไหมมันไอความคิดหรือองค์ความรู้ทั้งหลายก่อนที่จะเอามาใช้ประโยชน์มันต้องเอาไปวิเคราะห์มันต้องเอาไปสังเคราะห์ก็แปลว่าเอาไปคิดด้วยสมองซีกซ้ายเอาไปสังเคราะห์ด้วยสมองซีกขวาก่อนพอได้ข้อมูลที่เสด็จน้ำแล้วจึงจะเอามาใช้ประโยชน์ก็แปลว่าจึงจะพูดออกมาให้คนอื่นฟังหรือสอนคนอื่นหรือเอามาปฏิบัติให้คนอื่นเห็นหรือเอามาปฏิบัติให้เกิดประโยชน์กับตัวท่านเองคนกับต้นไม้ไม่ต่างกันถามว่าเนี่ยไอการยกตัวอย่างให้มันเข้าใจง่ายๆในเรื่องยากๆนี่มันเป็นอนุตตรธรรมนะไม่ใช่โลกิยธรรมที่มีคนไปชมว่าครูคนนั้นแหมท่านสอนดีมากเราบอกสอนผิดสอนเรื่องนะแค่มีดแล้วก็พลังท่านรู้ไหมครับที่เราบอกว่าตะกี้นะเราตะกี้เราคุยค้างไว้ใช่ไหมดูเหมือนถูกการใช้พลังของสมถกรรมฐานเพื่อใช้มีดก็คือวิจารณญาณหรือวิสัชนาเนี่ยเขาเอาไว้ฟันกิเลสตัณหาเขาถ้าภาษาเรานะเอาไว้กดทับไม่ให้จิตมันเนี่ยสั่นสะเทือนเป็นกิเลสตัณหาขึ้นมาในขันธ์ห้าเนี่ยแต่จะให้มีดฟันมันเพื่อจะฟันจะตัดจะดับมันท่านได้ยินเราพูดไหมถ้าเราจะไม่มาเกิดอีกเพราะว่าโลกนี้ไม่น่ามาเกิดมีแต่ปัญหาทั้งนั้นอยากตายแต่ไม่กล้าฆ่าตัวตายอยู่รอความตายแล้วพยายามจะทำให้ตายแล้วไม่ต้องกลับมาเกิดอีกขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ยังมีกำไรจึงฝึกนั่งตรงนั้นสร้างพลังของจิตให้มีฌานสูงๆแล้วก็ฝึกในการใช้ปัญญาแต่ปัญญาที่ฝึกเนี่ยนะมันไม่ได้ผ่านกระบวนการคิดพี่น้องครับมันเป็นปัญญาของจิตจิตใช้จิตจัดการกับจิตตัวเองปัญญาของสมองนี่แทบไม่ได้ใช้เลยนั่งนิ่งๆเฉยๆหลับตานึกเอาทั้งนั้นเลยแล้วคอยส่องจิตตัวเองส่องอะไรถ้าจิตของคนหนึ่งเนี่ยมีสันดานเป็นอย่างไรเนี่ยมันเหมือนลิงอยู่ไม่สุขมันก็จะแสดงอาการแบบนั้นตอนก่อนที่จะไปเป็นนักบวชเป็นเพลย์บอยจิตมันฝักใฝ่แต่อบายมุขอบายมุขก็คือพวกกิเลสตัณหาฝักใฝ่สิ่งเหล่านี้ใช่ไหมสุรานารีพาชีกีฬาบัตรมันฝักใฝ่สิ่งเหล่านี้พออิ่มตัวแล้วกูเซ็งกูเบื่อกูหมดตัวแล้วทำมาหากินก็ลำบากแล้วหมดตัวกูเลยไปเป็นนักบวชแล้วไปคร่ำเคร่งในการฝึกสมาธิเกิดขึ้นยากมากนะฮะสมาธิแปลว่าจิตจะสงบจะนิ่งสงบอะจะเกิดฌานเนี่ยต้องอาศัยสมาธิใช่ไหมพวกท่านคิดกันอย่างนั้นมันจะนั่งไม่ได้นานเพราะจิตมันติดสันดานติดกลิ่นหอมกลิ่นความงามกลิ่นความสวยติดความนุ่มนิ่มลื่นมือเราสัมผัสติดสิ่งที่เรียกราคะจริตมันจะสั่นสะเทือนเป็นนู่นนั่นนี่นึกถึงเรื่องโน้นเรื่องนั่นเรื่องนี่มีสามนึกอ่ะเขาเรียกจิตสามนึกอ่ะนึกออกนึกเอานึกเองนึกโน่นนึกนั่นนึกนี่สารพัดนึกมันถ้าจะให้มันเอามันอยู่มัดต้องใช้จิตคุมจิตเพราะว่าใช้ปัญญาคุมไม่ได้เพราะปิดหูปิดตาหมดนะไม่ได้สั่นสะเทือนขันห้าแต่พยายามจะทำให้จิตตัวเองดับจะดับก็คืออะไรต้องฟันมันเวลามีกิเลสตัณหาเกิดขึ้นในจิตต้องฟันชกฟันให้ขาดตัดมันให้ขาดก็เรียกว่าหักดิบมันถึงยากไงเพราะมันผิดธรรมชาติเรากินน้ำพริกกินข้าวกับน้ำพริกเราชอบมากเพราะมันสีอีแลบแซบอีดีหรือกินกับปลาปลาย่าป๊อกป๊อกแต่ถ้าลองกินมันทุกมื้อวันละสามมื้อกินมันทั้งสามมื้อกินมันทุกวันกินมันทุกอาทิตย์กินมันทุกเดือนกินมันทุกปีท่านจะเบื่อไหมครับท่านก็จะเบื่อปลาปลาย่าป๊อกป๊อกไปเองครับไม่ต้องทำอะไรเลยเบื่อครับวันหลังเห็นแล้วจะอ้วกนี่คือสิ่งที่เราอยากจะบอกว่าวิธีการดัดจริตนะวิธีการจัดการกับจิตตัวเองอ่ะต้องให้มันอิ่มจนสุดๆพออิ่มสุดมันก็จะเบื่อไอ้ความเบื่อหน่ายเนี่ยเป็นความทุกข์แต่เป็นความทุกข์ทางด้านดีนะไม่ดีอย่างเดียวเบื่อที่จะเกิดเป็นมนุษย์เพราะไปมองเห็นว่า
สิ่งรอบข้างที่เกิดขึ้นเนี่ยมีแต่เรื่องทุกข์ทั้งนั้นทุกข์เพราะโง่นะครับเราเคยบอกแล้วไงสื่อพระโอวาทมาสอนท่านไปแล้วนะว่าทุกข์เพราะโง่ไปฟังดูว่าสอนไว้ว่าอะไรถ้าท่านฉลาดท่านไม่ทุกข์แน่นอนครับวันนี้เราจะบอกว่าท่านฉลาดแล้วไม่ทุกข์มันเป็นยังไงแต่ตอนนี้เรื่องการคิดเนี่ยเราพูดยาวเพราะให้ท่านเจ้าเข้าใจไม่ต้องพูดซ้ำอีกทีนี้

มองไม่ใช่ฉลาดทางจิตนะฉลาดทางจิตนี่มันเกี่ยวกับอารมณ์จิตเนี่ยมันฉลาดทำให้มันฉลาดทางอารมณ์ได้แต่ให้จิตเนี่ยมันฉลาดทางปัญญานี่ไม่ได้ยกเว้นฝึกคิดตั้งคำถามให้ตรงกับคำตอบที่เราอยากได้โปรดฟังอีกครั้งครับสอนจิตท่านเนี่ยให้ฝึกตั้งคำถามตัวเองให้มันตรงกับคำตอบที่ตัวเองอยากได้หน้าที่ท่านมีแค่นั้นแต่ฝึกให้จิตของท่านเนี่ยฉลาดเพื่อให้มันหาคำตอบมาเองแทนสมองของท่านเนี่ยไม่ได้ถ้าจิตมันฉลาดได้กันนั้นพระบิดาพระผู้สร้างทรงออกแบบแล้วติดตั้งสมองไว้ในกะโหลกศีรษะของท่านเอาให้มันหนักหัวหนักคอทำไมเพราะสมองมันสำคัญไงเราเคยกล่าวกับท่านเมื่อเสาร์ที่แล้วว่าสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างและที่พระองค์ทรงภูมิพระทัยมากที่สุดทรงสร้างเอาไว้ในโลกมนุษย์ในโลกเสรีเนี่ยที่พระองค์ทรงพอพระทัยมากเพราะมันเป็นกลไกที่มหัศจรรย์พันลึกมากและมันสร้างยากมากเลยนะคือสมองของมนุษย์พี่น้องครับเพราะฉะนั้นเมื่อมันเป็นสิ่งที่สร้างยากและมันเป็นสิ่งที่มีคุณประโยชน์มากที่พระบิดาทรงสู้อุตสาห์ดีไซน์ออกแบบเอาให้ลูกอย่างพวกท่านใช้เพื่อจะได้ไม่โง่ไม่งมงายเหมือนสัตว์ประจำโลกที่ท่านเรียกว่าสัตว์เดรัจฉานหมุนกรรมจักรได้บ้างธรรมจักรได้บ้างให้ท่านสามารถฉลาดกว่าสัตว์คือหมุนธรรมจักรได้ไม่ว่าเงื่อนไขที่จะมาให้กูสั่นสะเทือนขันธ์นะมันเป็นเงื่อนไขเลวๆที่มึงสร้างให้กับกูเป็นเงื่อนไขร้ายๆที่มึงทำต่อกูใช่ไหมนี่คือความจริงเอาล่ะการใช้ปัญญาของสมองไม่ใช่จิตนะครับให้เห็นธรรมะในชีวิตประจำวันคือเห็นอย่างแรกให้เห็นความจริงให้เห็นความเท็จท่านอย่าลืมนะความเท็จก็คือความจริงความจริงก็คือความจริงความจริงของบางคนก็คือความเท็จหรือจะพูดอีกอย่างนึงก็คือความเท็จของบางคนก็ความจริงแต่ถ้าพูดรวมๆเนี่ยภาษาของจิตจักรวาลเนี่ยไม่ว่าความจริงหรือความเท็จมันล้วนคือความจริงทั้งนั้นแต่ไม่ใช่สัจธรรมถ้าพูดรวมๆก็คือเห็นสัจธรรมใช่ไหมแต่มันตีขลุ่มหลายท่านจะมั่วเราเลยบอกเห็นทั้งความจริงเห็นทั้งความไม่จริงก็เห็นทั้งความเท็จแล้วเราก็มาบอกว่าทั้งความจริงและความเท็จนั้นคือความจริงแต่ไม่ใช่สัจธรรมถ้าเป็นสัจธรรมมันต้องเป็นด้านบวกอย่างเดียวด้านลบเนี่ยไม่ได้ต้องเป็นความจริงต้องเป็นด้านบวกด้านบวกก็คือจริงเช่นแมงป่องมีพิษถ้าเป็นแมงป่องตัวเล็กๆสีซีๆขาวๆเนี่ยต่อยเจ็บนะถ้าบางคนแพ้นะอาจจะเสียชีวิตได้ตายได้นะนี่เป็นสิ่งร้ายๆใช่ไหมแต่มันก็คือสัจธรรมมันเป็นความจริงของสัตว์ตัวหนึ่งที่เป็นแมลงป่องหางยาวๆแล้วเอาปลายหางที่มีก้ามและมีเขี้ยวพิษอ่ะนะย้อนมาข้างหน้าเอาตูดโผล่มาข้างหน้าเอาไว้ฉกนั่นคือความจริงของแมลงป่องหรือแมงป่องเห็นความจริงและความเท็จถ้าเรามีความฉลาดทางปัญญาเราสามารถมองเห็นความจริงและมองเห็นความเท็จจากคนรอบข้างหรือจากสิ่งรอบข้างได้แต่เราต้องมีปัญญาฟังให้ดีนะเราเน้น ถ้าไม่มีปัญญามองไม่เห็นหรอกเพราะมนุษย์บางคนมันเป็น the great pretender เราต้องดูจากเงาของมันดูจากสิ่งที่เป็นจริงอ่ะไม่ได้เช่นถ้ามันเป็นคนที่มีปมด้อยคือพูดความจริงแล้วไม่ค่อยมีใครเชื่อไอ้หมอเนี่ยมันก็จะมี2ลักษณะคือถ้าไม่พูดมากก็คือเป็นคนที่ไม่ค่อยพูดเลยเราบอกกูพูดไปแม่งกับตอนนั้นเพราะแม่งไม่เชื่อกูบางคนก็อยากให้คนอื่นเขาเชื่อก็กูต้องพูดมากหน่อย2บางคนพูดมากพูดมันต่อยหอยเลยแล้วพูดมากออกจะติดขี้โม้ด้วยไอเนี้ยเป็นตัวชี้วัดว่าไอเนี้ยความจริงมีไม่มากไอที่มันพูดมากๆเนี่ยคือความเท็จนี่คือตัวชี้วัดถ้าเราไม่มีปัญญาและเราไม่เป็นคนช่างสังเกตเราจะรู้เท่าทันมนุษย์ที่อยู่รอบข้างเราไหมเห็นไหมต้องใช้ปัญญาเท่านั้นน่ะเนี่ยเขาเรียกว่าพุทธะออกจากปัญหาก็ต้องใช้ปัญญาก็ต้องเป็นพุทธะความคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆดีๆขึ้นมาเพื่อพัฒนาการจากสิ่งที่ดีอยู่แล้วให้มันดียิ่งขึ้นก็ต้องใช้ปัญญาก็เรียกว่าต้องเป็นพุทธะมันไม่ว่าคุณจะเป็นศาสนาไหนคุณมีสิทธิ์ใช้คำว่าพุทธะทั้งนั้นน่ะใช่ไหมที่พูดอย่างนี้ไม่ได้หมายความว่า

พระพุทธองค์ไม่ดีพระองค์ทรงเป็นสัพพัญญูอยู่แล้วแต่เราพูดความจริงให้ท่านฟังเห็นอย่างไรเห็นที่สองถ้าคิดเป็นก็เห็นธรรมธรรมะที่เห็นนั้นคือความแตกต่างเห็นความแตกต่างถ้าท่านไม่มีปัญญาไม่มีความเฉลียวฉลาดท่านไม่สามารถจะใช้สองตามองเห็นความแตกต่างคนสองคนของสองสิ่งเนี่ยท่านจะไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเนื้อท่านไม่สามารถที่จะมองด้วยการได้ยินเสียงคือมองด้วยหูแปลว่าฟังเสียงเนี่ยท่านจะไม่สามารถวิเคราะห์หรือมองเห็นความแตกต่างได้ถ้าท่านไม่ใช้ปัญญาหรือไม่ใช้สมองคนเหมือนกันแต่ไม่เหมือนกันใช่ไหมคนเหมือนกันแต่ต่างกันเป็นคนเหมือนกันแต่ต่างกันอะไรต่างครับนิสัยต่างกันถ้าท่านไม่ใช้ปัญญาไม่ใช่สมองท่านจะมองออกไหมว่าไอ้สองคนนี้หน้าตาเหมือนกันแฝดนะหรือเป็นมนุษย์เหมือนกันนะเนี่ยความคิดความอ่านการกระทำความต้องการมันก็คงจะเหมือนกันท่านต้องใช้ปัญญาท่านถึงเห็นความต่างประการที่3เห็นธรรมะคือเห็นความเหมือนกันผู้หญิงกับผู้ชายต่างกันใช่ไหมแต่มีหลายอย่างครับที่เหมือนเช่นไม่ว่าหญิงหรือชายเกิดหรือตายก็คล้ายกันเห็นไหมนี่คือความเหมือนแต่กายหยาบกายสังขารนั้นไม่เหมือนท่านต้องหาความแตกต่างในความเหมือนหาความเหมือนที่มันแตกต่างท่านต้องใช้ปัญญาเท่านั้นไม่งั้นถ้าท่านมองไม่เห็นความจริงไม่เห็นความเท็จท่านก็ถูกหลอกท่านไม่เห็นความแตกต่างท่านก็จะมองหาคุณค่ามองหาประโยชน์ของสิ่งต่างๆรอบตัวท่านไม่ได้ถ้าท่านมองไม่เห็นความเหมือนกันท่านก็จะเกิดความสำนึกแห่งการเป็นพวกเดียวกันไม่ได้ท่านเห็นไหมฮะแปลว่าโง่ใช่ไหมทุกอ่ะทุกเพราะโง่ชัดไหมครับเนี่ยเราก็ขยายความหลักสูตรที่พระบิดาหรือพระเจ้าทรงสื่อมาที่ใช้หัวเรื่องว่าทุกเพราะโง่อย่าลืมย้อนไปดูนะอย่าขี้เกียจนะไม่ใช่ว่าฟังครั้งเดียวผ่านว่างๆก็เข้าไปฟังใน Radio Garden เราจะวนให้ฟังไปเรื่อยฟังซ้ำไปเรื่อยอยู่ในส้วมก็ฟังได้ครับมีมือถือเปิดนะนอนหลับไปฟังแล้วหลับไปตื่นมามันก็ยังดังอยู่นะเพราะว่ามันไม่ปิดเองยกเว้นแบตหมด ได้ประโยชน์ครับฟังธรรมะจนหลับอ่ะจิตวิญญาณก็จะได้ประโยชน์เพราะว่าเขาจะฟังได้ตอนที่ท่านหลับตอนที่จิตหยาบมันหลับสมองซีซ้ายมันไร้สำนึกจิตหยาบมันหลับสมองซีขวาโดยจิตวิญญาณก็จะสามารถทำงานร่วมกับสัญชาตญาณคือกั้นสมองสามารถจะรับฟังพระโอวาทของพระบิดาได้เราพูดความจริงนะดีกว่าเปิดเพลงฟังจนหลับแล้วไปกล่อมให้จิตวิญญาณเนี่ยซึ่งเขาทุกข์ระทมอยู่ข้างในเขาไม่มีอารมณ์สุนทรีกับท่านหรอกเพราะเขาถูกขังอยู่ข้างในรอว่าเมื่อไรจิตหยาบของท่านเนี่ยจะยกระดับตัวเองคือขึ้นกระไดขึ้นไปถึงเขาแล้วน็อกน็อกน็อกเปิดประตูให้เขาออกมาแล้วสวมเอาเกล็ดที่ถอดออกให้จิตยาไว้เอามาสวมกับตัวเองเพื่อจะมาทำหน้าที่ในการเป็นมนุษย์ด้วยตัวเองจะถูกขังตั้งแต่3ขวบแล้วปลดปล่อยเป็นอิสระได้เมื่อไหร่ท่านควรจะปลดปล่อยจิตวิญญาณของท่านให้อิสระและมาทำหน้าที่เป็นมนุษย์ด้วยตัวเองได้เมื่ออายุครบ25ปีหรือเบญจเพสเพราะท่านจะถูกทดสอบว่าท่านเป็นหนึ่งเดียวกับจิตวิญญาณท่านได้หรือยังบางทีท่านเลวไหลมากมาหลายภพชาตินะถูกทดสอบปั๊บเนี่ยอาจจะต้องแลกด้วยชีวิตเกิดอุบัติเหตุเสียชีวิตตอนเบญจเพสป่วยหนักตอนเบญจเพสเจ๊งกระบงทำธุรกิจการค้าก็เบญจเพสเลิกกับผัวเลิกกับเมียก็ใบเบญจเพสถูกตัดช่องย่องเบาถูกโจรผู้ร้ายจี้ปล้นก็เบญจเพสเพราะถูกทดสอบแรงเนื่องจากทุกภพชาติไม่มีใครเคยบอกความจริงเรื่องนี้ไม่เคยที่จะพยายามแทรกแซงกรรมจักรให้มาหมุนธรรมจักรเพื่อจะเป็นหนึ่งเดียวกันระหว่างจิตหยาบกับจิตวิญญาณให้เป็นหนึ่งเดียวกันเราก็พูดวนๆไปเรื่อยซ้ำๆท่านฟังแบบหลับๆตื่นๆนะจะต้องได้ยินเข้าให้มั่งนะถ้าท่านไม่เห็นทั้ง3ข้อแสดงว่าท่านไม่สามารถเข้าถึงในการใช้ปัญญาของสมอง2ซีกได้แปลว่าไม่ฉลาดไม่ฉลาดอะไรไม่ฉลาดคิดวิเคราะห์คิดสังเคราะห์คิดสร้างสรรค์3คิดเนี่ยคิด3ตัวเนี่ยถ้าท่านไม่เก่งไม่เชี่ยวชาญ
ท่านก็จะไม่สามารถเห็นธรรมะหรือเห็นสัจธรรมได้หรือเห็นก็พอลางๆประการที่4เห็นธรรมะคือเห็นอะไรเห็นความมีคุณค่าของสิ่งนั้นส่วนมากเนี่ยท่านมักจะมองหาคุณประโยชน์แต่บางสิ่งเนี่ยมันอาจจะไม่มีคุณประโยชน์อะไรละแต่มันมีคุณค่ามากเช่นไอ้เพื่อนเฮงซวยชอบหักหลังท่านชอบนินทาว่าร้ายท่านเก็บความลับไม่อยู่มันรู้ความลับอะไรกูมันเอาไปโพนธนาหมดเลยถามว่าไอ้เวนเนี่ยมันเป็นประโยชน์กับกูไหมมีมันเป็นเพื่อนเนี่ยมีประโยชน์กับกูไหมไม่มีมีแต่ทำให้กูเสียประโยชน์ใช่หรือไม่แต่ถ้าท่านมีปัญญามีเป็นคนฉลาดไม่ใช่มีแต่ความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอดท่านสามารถมองเห็นได้โอ้ยไอ้เวนี่แม่งมีค่าสำหรับกูมากเลยเพราะอะไรเพราะมันเป็นครูสอนกูกูเนี่ยเจอมันทำตัวแบบเนี้ยกูรู้สึกไม่พอใจกูไม่อยากคบมันเป็นเพื่อนไม่อยากมีมันเป็นมิตรมีมันไว้ใกล้ตัวไม่มีประโยชน์อะไรกับกูเลยอยู่ไปก็ประสาทแดกทำประโยชน์อะไรไม่ได้ทำให้กูมีปัญหาด้วยมันมีคุณค่ากับกูมากเพราะอะไรมันเป็นครูสอนกูว่าเวลาคบกับใครเนี่ย1อย่าคาดหวัง2คบกับใครกูต้องระวังตัวกูเองเพราะบางคนอาจจะนิสัยเหมือนอีเวนเนี่ยเผลอแล้วเอาเรื่องความลับความจริงของกูไปนินทาหรือชอบเอาเปรียบเบียดเบียนกูรับหลังก็นินทาอะไรแบบนี้นะทำร้ายกูอีกต่างหากเพราะฉะนั้นมันมีคุณค่ากูมากเลยเพราะมันสอนให้กูมีสติคอยระวังไม่ใช่ระวังมันคนเดียวมนุษย์คนอื่นๆกูก็ต้องคอยระวังใช่ไหมและกูไม่ต้องไปทำชั่วด้วยการแสดงออกหรือกระทำพฤติกรรมที่เป็นนิสัยร้ายๆแบบอีเวนเนี่ยกูไม่ต้องไปเรียนรู้ด้วยตัวเองจากประสบการณ์จริงกูไม่ต้องสอนตัวเองจากประสบการณ์จริงที่เรียกว่า self instructional learning กูไม่ต้องไปสอนด้วยตัวเองในสถานการณ์จริงกูดูมันเป็นครูกูไม่แปดเปื้อนกับสิ่งโสมมสิ่งชั่วร้ายมันชั่วแทนกูและสอนให้กูรู้ว่าชั่วเป็นยังไงดีเป็นยังไงและทำให้กูภูมิใจด้วยกูไม่เป็นแบบมึงกูเป็นคนดีเว้ยเอ้กูภูมิใจและเชื่อมั่นว่ากูเป็นคนดีอย่างนั้นก็ดีกว่ามึงอ่ะนะแต่ถามว่าถ้าไม่มีมันเนี่ยช่วยให้เรามีความภาคภูมิใจในตัวเราเองไหมเราจะมั่นใจว่าในความเป็นคนดีของเราไหมอย่างน้อยๆดีกว่ามันนะเพราะมันแสดงความชั่วเป็นพฤติกรรมให้เราเห็นเราได้เรียนรู้ใช่ไหมถามว่าถ้าคุณไม่ใช้ปัญญาคุณจะเห็นคุณค่าของมันไหมโกรธร้อยปียังไม่ดีร้อยชาติไม่มีใครมีคุณค่าสำหรับกูคนที่มีคุณค่ากับกูมากก็คือคนที่เลี้ยงข้าวกูทุกวันคนที่เลี้ยงหนังกูทุกวันถูกไหมคนที่มีค่าสำหรับกูไอ้คนที่มีประโยชน์กับกูมากๆก็คือคนที่มีอะไรแล้วแบ่งให้กูกินปันให้กูใช้ถ้ามันไม่ปันให้กูกินไม่ปันให้กูใช้แสดงว่ามันไม่มีประโยชน์กับกูก็จะไม่ค่อยคบมันเห็นไหมคนชั่วก็มีค่าคนดีก็ยิ่งมีค่ามันคนทุกคนที่อยู่รอบตัวเรามีทั้งคนดีและคนชั่วล้วนมีค่าสำหรับเราทั้งนั้นไม่ใช่บางคนกูต้องฆ่าไม่ใช่นั่นคอละครั้งคอหัวแตกไอ้นี่ควายหัวกลมหัวกลมเนี่ยแสดงว่าสมองไม่เละสมองยังดีอยู่แสดงว่าฉลาดพี่น้องครับนึกภาพออกยังครับเห็นไหมคนฉลาดเนี่ยช่างคิดนะเราชวนให้ท่านช่างคิดติดอาวุธทางปัญญาท่านมีความสุขไหมนะจะมีใครสักกี่คนที่คิดได้เหมือนอย่างที่เราชี้แนวทางสร้างแนวคิดนี้ให้ท่านโดยพระบิดาทรงพระเมตตาพวกท่านประการที่5ประการที่สำคัญครับเห็นธรรมะคือเห็นอะไรครับคือเห็นความน่ารักน่าเอ็นดูถามว่าเห็นธรรมะเห็นความน่ารักน่าเอ็นดูแล้วมันดีตรงไหนดีสิครับเห็นความสวยงามเห็นความน่ารักน่าเอ็นดูท่านมีความสุขไหมจิตใจสงบมีความสุขอิ่มเอิบเบิกบานถ้าท่านมองเห็นใช่ไหมมีประโยชน์ไหมมีประโยชน์ท่านต้องใช้ปัญญาเราเคยยกตัวอย่างในเสาร์ที่แล้วเราพูดเรื่องปูพูดเรื่องปูแครบที่มีก้ามท่านมองเห็นปูปั๊บอุ้ยปูน่ารักอ่ะเพราะอะไรเอ้ยเวลาไปมันเอาข้างไปนะเด็กไปแล้วเวลาไปเนี่ยทำก้ามอย่างนี้ว้าวเนี่ยน่ารักจังเลยอ่ะเพราะสัตว์ชนิดอื่นไม่มีก้ามแล้วมันไม่เดินแบบนี้นั่นแสดงว่าท่านเห็นธรรมชาติธรรมชาติคืออะไรครับธรรมชาติคือความแตกต่างเห็นไหมฮะธรรมชาติคือความแตกต่างแต่เห็นแค่ความแตกต่างนั้นเห็นแค่สาระ
แต่ถ้ามองเห็นความน่ารักในความแตกต่างนี่คือเป็นการมองอย่างมีศิลปะมันเป็นการมองอย่างมีศิลปะแสดงว่าท่านมีมิติในการมองลึกซึ้งยิ่งกว่าเดิมอีกใช่หรือไม่ใช่มีความน่ารักน่าเอ็นดูมากวิ่งลงรูก็เอาข้างไปแทนที่จะวิ่งตรงทางฟุ๊บอันนี้มันเอาข้างไปแล้วนั่นทะลึ่งวิ่งเร็วกว่ากูอีกโอ้ยมันน่ารักมากเลยแล้วเวลามองที่หน้าอกมันน่ะมันจะมีครีบอยู่ที่หน้าอกเอาไว้สำหรับหายใจเหมือนครีบปลาแต่เป็นครีบปูนะเวลามันอยู่บนบกมันอมน้ำไว้แล้วมันทำครีบมันยุบยับยุบยับยุบยับยุบยับปุบปับปุบปับปุบปับนั่นคือหายใจเอาน้ำผ่านเหงือกเพื่อแลกเปลี่ยนออกซิเจนแล้วเอาเขาต้องใช้ออกซิเจนมันปูที่อยู่บนบกก็ได้แต่มันอยู่จนกระทั่งน้ำที่เหงือกของมันเนี่ยนะที่ครีบของมันตรงหน้าอกเนี่ยนะเราเรียกว่าเหงือกบ้างเรียกว่าครีบบ้างนะมันหมดมันจะรีบวิ่งลงไปในทะเลแล้วไปอมน้ำขึ้นมาแล้วก็ไปวูบขึ้นมาบนบกใหม่มาหากินบนบกเพราะว่าอาหารบนบกหรือบริเวณชายหาดที่เป็นน้ำเต้นๆจะมีลูกปลาตัวเล็กๆมีอะไรต่ออะไรเนี่ยมามีปลามีกุ้งนะมีหอยซึ่งเป็นอาหารของปูซึ่งเป็นสิ่งที่ธรรมชาติของมันเป็นอย่างนั้นท่านเห็นความน่ารักน่าเอ็นดูได้ใช่ไหมเห็นลูกหลานคนข้างบ้านเด็กลูกหมาลูกคนลูกแมวที่ยังตัวเล็กๆเนี่ยท่านมองเห็นความน่ารักมันไหมท่านมองเห็นความน่ารักเพราะท่านเห็นธรรมชาติของมันพอมันโตขึ้นมาแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ร้ายเดียงสามันไม่เดียงสาเลยเนี่ยไม่ว่าสัตว์หรือคนเวลาโตเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาความน่ารักมันจะหายากนะจะโหดหายไปเพราะส่วนมากดัดจริตครับดอจรอเรียกว่าดัดจริตมันไม่เป็นธรรมชาตินะพอมันดัดจริตมันไม่เป็นธรรมชาติปั๊บความน่ารักก็จะโหดหายไปแต่ขณะที่มาเกิดใหม่ๆยังเป็นเบบี้ยังเป็นแคทตี้คิตตี้อยู่พวกเนี้ยมันน่ารักหมดเลยนะลูกของคนข้างบ้านเราบางคนพ่อกับแม่มันขี้เหร่เนี่ยแต่เวลามันอุ้มลูกมาหน้าบ้านอุ้ยทำไมลูกมันน่ารักอ่ะเรายังเผลอไปชมเลยว่าลูกเขาน่ารักยังไปขอลูกเขาอุ้มเลยเพราะเด็กมันขายธรรมชาตินึกออกไหมเด็กอ่ะขายธรรมชาติเพื่อความปลอดภัยของตัวเองผู้ใหญ่เห็นแล้วรู้สึกน่าเอ็นดูรู้สึกว่าน่ารักเขาขายธรรมชาติโดยที่เขาไม่ดัดจริตแต่พอมีอายุไขเยอะอาบน้ำมาหลายพรรษาแล้วนะแก่โลกแก่แดดแก่ลมความทำเป็นธรรมชาติก็จะถดถอยน้อยลงความน่ารักก็เลยลดน้อยถอยลงเลยยิ่งเป็นคนไม่ดีประพฤติไม่ชอบประพฤติไม่ดีทำตัวไม่น่ารักยิ่งกลายเป็นคนน่าเกลียดเป็นคนน่ารังเกียจเข้าไปใหญ่ถูกไหมที่เราพูดนี่คือสัจธรรมที่ท่านจะมองเห็นด้วยสองตาไม่ได้ท่านต้องมองด้วยปัญญาบวกกับเซนส์อย่างเห็นเด็กขายความน่ารักในท่านใช้เซนส์ใช่ไหมเด็กรู้สึกน่าเอ็นดูน่ารักมากท่านจะเป็นคนหนึ่งที่ทำร้ายเด็กไม่ได้เพราะอะไรเพราะความน่ารักของเด็กนั่นแหละมันทำให้ท่านทำร้ายเด็กไม่ลงยกเว้นลูกของตัวท่านเองที่อยู่ใกล้ตัวและท่านโมโหมากบางทีผัวเดียวก้นลูกของท่านเนี่ยแดงขึ้นมา5นิ้วเลยพ่อแม่บางคนใจโหดชายยักษ์ใจมารท่านก็คงผ่านตามาผ่านหูมานะแบบนี้นะพี่ๆน้องๆครับการเห็นทั้ง5อย่างนี่ต้องเห็นด้วยอะไรครับพี่น้องครับต้องเห็นด้วยปัญญาการเห็น5อย่างนี่ต้องเห็นด้วยปัญญาพี่น้องครับเพราะฉะนั้นมีบทสรุปตรงนี้นิดหนึ่งขั้นอยู่ครับฉลาดน้อยเห็นธรรมะยากฉลาดมากเห็นธรรมะง่ายโปรดฟังอีกครั้งเป็นคนฉลาดน้อยจะเห็นสัจธรรมหรือจะเห็นธรรมะที่มันเป็นจริงและเห็นเป็นเท็จเนี่ยยากพูดง่ายๆทำไมฉลาดอะฉลาดน้อยแต่ถ้าฉลาดมากเนี่ยจะสามารถมองเห็นสัจธรรมหรือมองเห็นความจริงได้ง่ายเพราะฉะนั้นในอดีตที่ผ่านมาทั้งตัวท่านเองและลูกหลานของท่านเนี่ยที่สอนตัวเองและสอนลูกหลานว่านะต้องเป็นคนที่เรียนหนังสือเยอะๆเรียนเก่งๆก๊อปปี้เก่งๆนะท่านอนุตตรธรรมาจารย์สอนอะไรเนี่ยกูคิดเองไม่ได้แต่กูรู้ว่ามันสอนดีไว้เฮ้ยคนดูมันไม่เยอะแต่คนดูกูเยอะกว่าก็แอบเข้ามาก๊อปปี้วิชาความรู้ของพระบิดาหรือของพระเจ้าแล้วเอาไปพ่นให้คนอื่นฟังแล้วให้คนยกย่องยอดเยี่ยมอะไรแบบนั้นนะทั้งที่ตัวเองก็รู้นะว่าหลอกคนอื่นเขาแล้วก็น่าอายแต่คนสมัยนี้เห็นไหมครับเมื่อไม่มีธรรมะเนี่ยความละอายต่อบาปเนี่ยอย่างที่พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้มนุษย์เนี่ยจะเหลือน้อยลงจะหน้าด้านมากขึ้นทำบาปได้ง่ายมากก๊อปปี้เขาหลอกลวงเขาแล้วเผลอนะไปเที่ยวบอกคนอื่นว่าของกูเองด้วยซ้ำเสียงกล้องอยู่ในหัวกูได้ยินในหูเสียงกล้องพระเจ้าบอกกูพระเจ้าไหนของมึงพระบิดาหรือพระเจ้าผู้สูงส่งอ่ะท่านพระองค์ไม่ทรงว่างจะมาสื่อสารกับลูกๆที่เป็นมนุษย์อย่างพวกคุณหรอกเพราะพระองค์ต้องดูแล
อนันตจักรวาล 21,500 ล้านกาแล็กซีพระองค์ต้องใช้พระจิตของพระองค์ควบคุมดูแลทุกอย่างที่เป็นกลไกของเอกภพทั้งหมดที่มันใหญ่บลื้มหึ่มพระองค์จะทรงว่างไหมนะมาเที่ยวสื่อสารกับไอ้นี่หรือกับไอ้นั่นเนี่ยเราไม่ได้อิจฉาแล้วนะถ้าสื่อจริงก็เชิญเราจะได้มีคนแบ่งภาระมั่ง เรากลัวคนที่มองไม่เห็นสัจธรรมมองไม่เห็นความจริงจะถูกไอเวรพวกนี้มันหลอกอ่ะนี่ตะกี้ฝึกความคิดความฉลาดคืออย่างไรใช้มันยังไงใช่ไหมและได้ข้อสรุปว่าฉลาดน้อยเห็นยากฉลาดมากเห็นง่ายทีนี้เรามาดูวิธีฝึกให้ตัวเองฉลาดเอาวิธีฝึกของนักบวชดีไหมพวกนักบวชนักพรตเขามีวิธีฝึกทำให้ตัวเองฉลาดเพราะเขาบอกว่าถ้าเขาฉลาดแล้วเนี่ยฉลาดทางจิตนะสามารถใช้พลังของจิตเนี่ยตัดนู่นตัดนี่ได้เหมือนใช้พลังจิตตัดกระดาษเลยมันจะตัดกิเลสตัดตัณหาตัดไอ้ตัวทุกข์ที่เกิดขึ้นอยู่ในจิตตัดอัตตาตัวกูเพื่อให้มันเหลือแต่อนัตตาอะไรแบบนี้ก็เลยนึกว่าไอ้สิ่งที่อยู่ในจิตที่เป็นขยะเหล่านี้ซึ่งมันก็คือขันธ์ห้าเนี่ยไปมองนะสับสนเนี่ยพอคิดด้วยสมองซีกซ้ายไปมองว่ามันเหมือนกับกระดาษแผ่นนึงอะแล้วนะใช่ไหมเอามาตัดตะเกียบอะตะเกียบก็คือขันธ์ห้าที่เต็มไปด้วยขยะรกในอยู่ในขันธ์โลภะโทสะโมหะถ้าพูดสั้นๆคือกิเลสตัณหาราคะเนี่ยอยู่เต็มขันเลยซึ่งเป็นเหตุแห่งทุกข์ทั้งปวงเขาก็เลยจะเข้าถึงความฉลาดของตัวเองก็คือจริงๆแล้วคือฉลาดทางจิตนะไม่ใช่ฉลาดทางปัญญาฝึกให้จิตเนี่ยฉลาดแล้วก็สามารถสำเร็จอภิญญา5 5อภิญญา5อย่างลองโหนหายตัวได้เหาะเหินเดินอากาศด้านเมฆได้ดำดินได้เล่นแร่แปรธาตุได้นึกภาพนะล่วงรู้อดีตชาติของตัวเองและของคนอื่นได้ล่วงรู้อนุตอนาคตชาติได้ได้ระดับหนึ่งซึ่งมนุษย์ธรรมดาทำไม่ได้เขาเรียกว่าอุตริมนุษยธรรมไปฝึกเนี่ยบางทีก็ไปตกม้าตายเพราะไปเจออภินิหารพวกนี้นะอภิญญาได้มามันก็เรียกว่ามันเป็นไซด์เอฟเฟคเป็นผลข้างเคียงที่ไม่ต้องการแต่มันเกิดขึ้นจากการฝึกจิตปฏิบัติจิตเนี่ยเพื่อทำให้ตัวเองฉลาดเนี่ยท่านฟังไว้นะครับท่านไม่ใช่นักบวชถ้าท่านเป็นนักบวชท่านก็ฟังไว้ว่าท่านชอบทางนี้ไหมท่านเลือกทางท่านเลือกทางนั้นอยู่ไหมหรือแท้จริงแล้วท่านเลือกเพราะท่านหลงเข้าใจผิดมันเกิดเองครับฤทธิ์เนี่ยอภิญญา1 2 3 4 5เนี่ยเกิดเองครับแต่ถ้าท่านต้องการจะดับมันเกิดแล้วเนี่ยมันอยู่ในจิตมันดับยากมากนะท่านต้องสำเร็จอภิญญา6นะอภิญญา6เอามาไว้ดับอภิญญา1อภิญญา2อภิญญา3อภิญญา4อภิญญา5ฤทธิ์ทั้งหมดเนี่ยห้องหนหายตัวดำดีอะไรเนี่ยจะต้องถูกดับด้วยอภิญญา6แปลว่าอะไรเสียเวลาเปล่าเลยทำแทบตายต้องมาทำลายทิ้งสร้างขึ้นมาแทบตายแต่ต้องทำลายทิ้งเพราะไม่คิดให้ดีก่อนยิ่งไปหลงติดพันมัดป๊อบเสร็จเลยครับลงนรกไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดหลงทางนิพพานโอเคไหมฮะเราค่อยๆพูดชัดขึ้นลึกขึ้นเรารู้ว่าถ้าพูดตรงทั้งหมดเนี่ยหลายคนรับไม่ได้หรอกเดี๋ยวต้องก้าวล่วงพระบิดาแล้วก็ก้าวล่วงเราอีกว่ามันพูดอะไรของมันเนี่ยเราพูดด้วยความรักเราพูดด้วยความหวังดีไม่ได้อวดอุตริมนุษยธรรมเพราะเราบอกความจริงว่ามนุษย์คนอื่นทั้งโลกทำทั้งจักรวาลนี้ทำไม่ได้มีแต่เราพระบุตรเอกคนเดียวเท่านั้นที่จะสามารถสื่อกับพระเจ้าแล้วเอาคำสอนเอาพระโอวาทพระเจ้ามากล่าวต่อพวกท่านได้มีคนเดียวนี่ไม่ใช่อุตริครับเพราะเราบอกความจริงให้ฟังวิธีฝึกของนักบวชเขาทำไงแต่กี้เราบอกแล้วนะเพื่อสร้างความฉลาดทางจิตในการใช้จิตนั้นตัดกิเลสตัดตัณหาตัดราคะที่มันอยู่ในเป็นขยะที่อยู่ในขันธ์5แล้วพี่ๆน้องๆเหล่านี้พยายามจะทุบขันธ์ทิ้งทั้งหมดทุบขันธ์ทิ้งก็แปลว่าจะตัดทั้งหมดเพราะไปนึกว่าขนาดตะเกียบแม่งแข็งๆกูใช้กระดาษพลังจิตบวกกระดาษมันยังตัดตะเกียบจนขาด2ท่อนได้กูเห็นชัดๆเพราะฉะนั้นนี่คือลอจิกนี่คือเหตุผลนี่คือตรรกะพลังจิตบวกกระดาษตัดตะเกียบซึ่งเป็นของแข็งได้ขณะที่กระดาษนิ่มๆนับภาษาอะไรถ้ากูมีฌานสูงๆกูใช้ฌานของกูเนี่ยมีพลังใช่ไหมกับวิสัชชนาหรือวิปัสสนาที่กูนั่งกรรมฐานวิปัสสนากูจะใช้ของมีคมก็คือจิตฉลาดมากเท่าไหร่ก็เหมือนกับมีดที่ตัวเองใช้เป็นอาวุธเนี่ยมันคมมากเท่านั้นใช่ไหมฟันชับชับชับนึกว่ามันง่ายท่านเห็นไหมครับพบชาติเดียวไม่พอ
กลับมาเกิดใหม่ก็ต้องมานั่งฝึกแบบเดิมต่อยอดไม่รู้กี่ภพชาติภพชาติเดียวทำไม่สำเร็จเห็นไหมคนที่มีอภิญญาเนี่ยผู้ที่เป็นนักบวชและมีอภิญญาเนี่ยนั้น1 2 3นะไม่ถึง5แล้วแค่รู้อนาคตชาติอดีตชาติของคนอื่นของตัวเองพยากรณ์ได้ว่าโลกกำลังจะเกิดภัยพิบัติอะไรเนี่ยได้แค่ตื้นๆเนี่ยพอรู้เงาๆนะท่านเหล่านี้เสียเวลาในการฝึกแบบเนี้ยมาแล้วหลายภพชาติแล้วสัญญาขันเนี่ยก็บันทึกเรียกว่าตัวจำได้หมายรู้เนี่ยก็บันทึกเอาไว้ในสัญญาขันแล้วก็จิตวิญญาณก็ต้องถือติดตัวมาด้วยเพราะไอ้ที่บันทึกไว้ในสัญญาขันเนี่ยมันเป็นความเหลวไหลของไอ้จิตหยาบที่ไปฝักใฝ่ฝึกฝนไว้จิตวิญญาณเลยต้องถือมาในภพชาติใหม่เพื่อให้จิตหยาบในภพชาติใหม่ที่ตัวเองแบ่งภาคออกมาหวังพึ่งจิตหยาบ189กลุ่มให้ช่วยชำระบาปชำระไอ้ขยะเนี่ยที่มันติดมากับจิตวิญญาณในสัญญาขันเนี่ยช่วยชำระให้ทีพอมาชาตินี้ดันทะลึ่งไปต่อยอดหนักเข้าไปอีกครับนักบวชนักพรตบางรูปจึงมีฤทธิ์ทั้งที่พระพุทธองค์สอนไว้ใช่ไหมห้ามอวดอุตริอภินิหารก็ฤทธิ์ทั้งหลายห้ามอวดพระองค์สั่งเอาไว้แต่ดื้อรั้นไม่เชื่อฟังคือรู้ว่าตัวเองมีแล้วอย่าแสดงเพราะมันจะทำให้คนอื่นงมงายด้วยและถ้าแสดงแล้วจิตหยาบมันจะย่ามใจจิตวิญญาณเนี่ยมันถูกขังข้างในไม่สามารถจะช่วยอะไรจิตหยาบได้จิตหยาบก็จะติดใจครับพอติดใจปั๊บยิ่งถลำลึกเข้าไปอีกครับนี่คือสิ่งที่จิตวิญญาณจึงต้องร้องขอโอกาสจากพระเจ้าหรือพระบิดาขอให้ลูกตายเถอะถึงแม้ว่าไม่พระองค์ไม่ให้มีอดีตชาติแปลว่ามาเกิดเป็นมนุษย์แล้วมีชาติเดียวทำหน้าที่จบจะกี่ร้อยปีก็ตามแล้วก็ตายตายเสร็จแล้วจิตวิญญาณก็ค่อยกลับบ้านขณะที่เป็นไงคนน้ำตาตาบอดบอกพวกท่านว่าเบื่อการเวียนว่ายตายเกิดทั้งที่มันการเวียนว่ายตายเกิดของจิตวิญญาณนั่นคือประโยชน์ของจิตวิญญาณซึ่งเป็นตัวตนแก่นแท้ของท่านเองด้วยซ้ำถ้าไม่ได้โอกาสกลับมาเกิดใหม่จิตวิญญาณก็จะมีขยะติดตัวรกรุงรังยิ่งกลับบ้านหรือหลุดพ้นนิพพานกลับออกไปไม่ได้เพราะสกปรกแดนสุญญตาเป็นดินแดนของผู้ที่อิ่มเอิบอยู่กับความว่างว่างไปจากขยะทั้งปวงไม่มีสัมภาระไม่ได้สะสมสิ่งใดทั้งนั้นเพราะฉะนั้นธรรมชาติมันยังมีกฎแห่งกรรมมีเวรมีกรรมติดตัวอยู่นั่นคือสกปรกแล้วไอ้กรรมที่ทำก็คือผลกรรมและตัวการที่ทำให้เกิดผลกรรมก็คือกิเลสตัณหาราคะทั้งปวงต้องโมดิฟายมันให้หมดการโมดิฟายไม่ได้หมายถึงการใช้วิปัสสนากรรมฐานเป็นเหมือนมีดแล้วฟันชับฟันทิ้งเหมือนกับการใช้พลังจิตผ่านกระดาษและตัดตะเกียบมันไม่ใช่เพราะนั่นมันเป็นพลังงานมันสูญหายไปไหนไม่ได้พลังงานเนี่ยเคลื่อนความถี่ของมันเป็นอย่างไรคุณสมบัติมันเป็นอย่างไรมันก็จะเป็นของมันอย่างนั้นยกเว้นจิตวิญญาณเสียสมดุลสั่นสะเทือนด้วยคลื่นความถี่ที่เป็นด้านบวกไม่ได้สั่นสะเทือนเป็นแค่โลภะโทสะโมหะเพราะไอ้จิตหยาบเนี่ยมันทำให้จิตวิญญาณสั่นสะเทือนตามแล้วเสียสมดุลเขาเรียกว่าทำให้จิตวิญญาณหรือเป็นแก่นแท้ของตัวเองนั้นเสื่อมอันนั้นแหละต้องส่งไปลงนรกเพราะแพทย์พยาบาลหรือพญายมบาลที่อยู่ในนรกเขามีหน้าที่ช่วยตรงนั้นอยู่นึกภาพออกไหมครับเพราะฉะนั้นมาดูครองศีลให้เคร่งครัดการครองศีลให้เคร่งครัดนั่นคือวิธีฝึกของนักบวชเขาต้องมีศีลศีละแปลว่าการละเว้นละเว้นศีลศีละแปลว่าละเว้นไม่ปฏิบัติไม่ประพฤติไม่กระทำแสดงว่าเป็นสิ่งที่ถ้าคนเนี่ยจิตบริสุทธิ์คือจิตว่างแปลว่าจิตใสถ้าจิตว่างจิตใสเนี่ยจิตก็จะสามารถสั่นสะเทือนเป็นคลื่นความถี่ที่สูงกว่าโลภะโทสะโมหะได้หรือสามารถสั่นสะเทือนกรุณามุทิตาอุเบกขาได้แต่ละสเต็ปของการสั่นสะเทือนของคลื่นของจิตเพราะฉะนั้นเบื้องต้นพวกนักบวชเขาเลยต้องครองศีลอย่างเคร่งครัดไม่ใช่ครองมั่งไม่ครองมั่งครองอย่างเคร่งครัดแปลว่าไม่เอาจิตไปฝักใฝ่เขาเรียกว่าไม่เอาจิตไปใฝ่ต่ำปาณาติปาตาปาณาติบาตแปลว่าห้ามเบียดเบียนสัตว์ห้ามตัดชีวิตคนที่ฆ่าชีวิตได้ผู้อื่นได้แปลว่าเป็นร้ายเป็นคนใจดำไม่ใช่ใจดีไม่มีเมตตา
คลื่นความถี่ของจิตจะเป็นคลื่นความถี่ต่ำมันก็จะทำให้ถ้าเรามีคลื่นความถี่ต่ำจิตจะต้องเป็นตัวกำหนดนึกเพื่อจะกำหนดให้สมองคิดเพราะฉะนั้นจิตเป็นผู้สร้างกระบวนการในการคิดของสมองจิตจึงต้องมีพลังอำนาจในการสั่นสะเทือนเป็นคลื่นความถี่สูงทางด้านบวกมันจิตจะสั่นสะเทือนเป็นคลื่นความถี่สูงได้ไหมถ้าจิตยังคล้องแวะอยู่กับกิเลสหนาตัณหาเยอะราคะจริตที่รุนแรงมันจึงต้อง ครองศีลคือบังคับถ้าไม่ฆ่าสัตว์แสดงว่าไม่โหดร้ายไม่ใจดำไม่กินเลือดเนื้อของสัตว์แสดงว่าไม่ใจร้ายไม่ใจดำไม่อำมหิตประการที่สองวิธีฝึกของนักบวชนอกจากละเว้นคือศีละแปลว่าละเว้นอย่างเคร่งครัดครับทำให้จิตใสยังมีการประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมเป็นอารมณ์ด้วยทุกลมหายใจเข้าออกต้องปฏิบัติธรรมแปลว่าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ มีมโนกรรมที่ดีคือสันสะเทือนทางจิตเป็นบวกมีกายกรรมที่ดีมีการกระทำที่เป็นด้านบวกคือเมตตาใช่ไหมมีวจีกรรมที่เป็นด้านบวกมีคำพูดที่ดีนี่คือการปฏิบัติธรรมเป็นอารมณ์มันยิ่งเมื่อจิตว่างไปจากสิ่งสกปรกโสมมนะถือศีล5ข้อนะไม่ต้อง227ก็ได้เอาให้ชัดๆต้องปฏิบัติธรรมด้วยแปลว่าเมื่อจิตว่างไม่สันสะเทือนเป็นลบแล้วเมื่อจิตจะต้องกระทำในสิ่งที่เป็นบวกจิตก็ต้องสันสะเทือนด้วยคลื่นความถี่ทางด้านบวกใช่หรือไม่นี่ข้อ1กับข้อ2ทำไมนักบวชจึงต้องถือศีลและปฏิบัติธรรมทำไมนักบวชจึงต้องถือศีลปฏิบัติธรรมก็เพราะว่าถ้าถือศีลเนี่ยจิตมันสงบนิ่งมันไม่สั่นสะเทือนไม่สั่นสะเทือนมันนิ่งสงบแต่จริงๆมันสั่นสะเทือนเป็นบวกสูงสุดจนเหมือนไม่สั่นสะเทือนเขาเลยต้องปฏิบัติธรรมด้วยปฏิบัติธรรมแล้วจิตก็จะเกิดความอิ่มเอิบเบิกบานนักบวชใช้คำว่าเวลาปฏิบัติธรรมหรือปฏิบัติดีปฏิบัติชอบในคราบของนักบวชจิตของนักบวชจะรู้สึกอิ่มเอิบเบิกบานนั่นไปเอาความรู้สึกมาเป็นตัววัดรู้สึกอิ่มเอิบรู้สึกเบิกบานถามว่าจะเอาตัวอื่นมาชี้วัดได้ไหมไม่ได้อะเพราะว่านักบวชปฏิบัติธรรมอยู่คนเดียวฝึกจิตปฏิบัติจิตฝึกปัญญาปฏิบัติปัญญาด้วยสมองก็เข้าไปไม่ถึงสมองแต่ฝึกความฉลาดของจิตแค่ทำให้จิตฉลาดก็คือจิตมันสงบจากสิ่งที่ศีลห้ามไว้คือไม่ทำบาปทำชั่วก็คือครองศีลจะมันจิตมันสงบแต่ถ้าจะให้จิตสั่นสะเทือนเป็นบวกเพื่อจะให้เกิดฌานสูงๆในชีวิตประจำวันต้องปฏิบัติธรรมเพื่อให้จิตสั่นสะเทือนเป็นบวกคือมีความอิ่มเอิบเบิกบานในการปฏิบัติจิตของตัวเองนี่เรากำลังชี้ให้พี่ๆน้องๆที่เป็นคฤหัสถ์และพยายามจะไปเดินตามหลังคนนำทางตาบอดทั้งที่ตัวเองเนี่ยมีความต่างในความเหมือนและมีบางอย่างเหมือนในความต่างระหว่างคฤหัสถ์หรือคฤหัสถ์ผู้ครองเรือนกับนักบวชนักพรตแต่เพราะไม่มีปัญญาใช่ไหมเห็นช้างขี้ก็ขี้ตามช้างคนอื่นเขาทำแบบนี้เดินตามหลังคนนำทางตาบอดไม่ใช่เดินเฉยๆหลับตาเดินตามด้วยให้คนตาบอดนำและตัวเองก็หลับตาตามมันก็เลยหลงทางมาจนถึงทุกวันนี้ไงถ้าใครยังไม่ยอมรับความจริงเนี่ยการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองมันจะไม่เกิดขึ้นหรอกเป็นบุญเป็นกรรมของคนที่ฟังนะว่าฟังแล้วจะเกิดสติเกิดสำนึกหรือไม่หรือฟังแล้วจะเกิดการต่อต้านแช่งด่าเราสาปแช่งพระเจ้าแล้วก็สาปแช่งเราที่เป็นบุตรเอกของพระเจ้าก็เวรกรรมก็เป็นของคนคนนั้นสอนมาหลายเสาแล้วมองเห็นคุณค่าของอนุตตรธรรมที่เป็นสัจธรรมชั้นสูงที่ไม่มีมนุษย์คนไหนในโลกในจักรวาลนี้จะเข้าถึงได้ยุคนี้มีเราคนเดียวแล้วใช้คำว่ายุคนี้มีอนุตตรธรรมอาจารย์ปริญญาตันสกุลเพียงคนเดียวเท่านั้นและท่านยังจะเลือกไปหาฟังคนอื่นฟังไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวเราจะย้อนกลับมาว่าขึ้นต้นไปลำไม้ไผ่ดูดีแต่หล่อๆ ลงไปแล้วกลายเป็นบ้องกัญชาเนี่ยเอาวิสัชนากรรมฐานมาฟันมาตัดเหมือนเอาพลังจิตกับกระดาษไปตัดตะเกียบไปเข้าใจว่าเหมือนกันเนี่ยคือการหลงนะไอ้ที่พูดเนี่ยหลงและคิดว่าตัวเองเนี่ยไม่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกแสดงว่าตัวเองตัดขาดหมดทุกอย่างแล้วแล้วไม่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกนี่แสดงว่ากูนิพพานแล้วกูบรรลุธรรมชั้นสูงแล้วนี่คือความหลงนะครับพี่น้องครับเรามีคำตอบนะทุกคนเนี่ย
ที่เขาฝักใฝ่แบบนี้ด้วยการตัดอะไรเงี้ยนะเขาก็รู้นะฮะว่ามีพวกหนึ่งเนี่ยหลุดลอยขึ้นไปเป็นเทพเทวดาอยู่ข้างบนมันไม่ได้หายออกไปจากจักรวาลโลกไม่ได้หายออกไปจากอนันตจักรวาลจริงยังอยู่ตรงนี้แต่ไม่คิดต่อละเอาไว้ในฐานที่กูไม่เข้าใจเนี่ยมนุษย์ฉลาดนะละเอาไว้ในฐานที่กูไม่เข้าใจว่าไปลอยอยู่ตรงนั้นน่ะเพราะอะไรเรามีคำตอบแต่ไม่ตอบวันนี้หรอกเดี๋ยววันหน้าไม่ยอมฟังเราเราไม่ได้กล่าวหามีเหตุมีผลหมดถ้าจะกล่าวหาเราบริพาทเราหรือก้าวล่วงพระบิดาหรือพระเจ้าท่านต้องมีเหตุผลให้กับเรานะเหตุผลต้องดีกว่าและเหนือกว่าถูกต้องกว่าเหตุผลที่เรายกให้เลยถ้าไม่มีเหตุผลอย่าก้าวล่วงบาปนะอ่ะประการที่สามนักบวชปฏิบัติอะไรครับข่มจริตคำว่าจริตก็คือนิสัยหรือสันดานนิสัยหรือสันดานแปลว่าถ้าเป็นสันดานก็คือนิสัยที่เคยชินเคยตัวที่ติดพันมาจากอดีตชาติและตั้งแต่3ขวบในชาตินี้ด้วยจริตก็คืออาการของจิตจริตก็คืออาการของจิตอาการของจิตก็คือพฤติกรรมทางจิตถ้าเป็นนิสัยก็เป็นด้านบวกเป็นด้านดีเราไม่ต้องพูดถึงเพราะไม่เสียหายแต่ถ้าเป็นด้านลบเขาเรียกว่าสันดานก็เลยต้องพยายามจะข่มจริตเนี่ยด้วยสมถกรรมฐานถ้าข่มได้มากเท่าไหร่แสดงว่าพลังอำนาจของจิตเป็นสมถะสูงมากเท่านั้นหน่วยวัดพลังอำนาจของจิตของสายนักบวชเนี่ยเขาใช้คำว่าฌานข่มจริตด้วยสมถกรรมฐานข่มแปลว่าอะไรเพราะว่าครองศีลอย่างเคร่งครัดจิตจะใสจริงไหมปฏิบัติธรรมเป็นอารมณ์ใจจะสวยเพราะสั่นสะเทือนเข้าหาจิตวิญญาณเพื่อจะเป็นหนึ่งเดียวกันได้ถ้าปฏิบัติธรรมอย่างเคร่งครัดแต่ปรากฏว่ามนุษย์เราเนี่ยยังมีสัญญาขันจากวัย3ขวบในชาตินี้สัญญาขันนะจากอดีตชาติที่เกิดมาแล้วไม่รู้กี่ภพชาติมันมีความจำได้หมายรู้ในสิ่งที่เป็นสันดานไม่ดีอ่ะนิสัยทางจิตอ่ะอยู่ในสัญญาขันในขันห้าเนี่ยอยู่ด้วยก็เลยต้องใช้พลังอำนาจของจิตข่มจิตตัวเองเพื่อไม่ให้จริตนั้นอ่ะมันฟุ้งขึ้นมากดมันเอาไว้พลังอำนาจแห่งการกดไอ้สันดานของจริตที่ไม่ดีอ่ะที่มันพุ่งขึ้นมามันโผล่ขึ้นมาอยู่ๆมันโผล่ขึ้นมาเหมือนดอกบัวเน่าๆโผล่ขึ้นมากลางน้ำสกปรกอ่ะก็เลยพยายามจะกำจัดมันจะทำลายมันแต่ไม่รู้ว่าจะทำลายมันด้วยวิธีไหนเพราะปฏิบัติธรรมอยู่คนเดียวปลีกวิเวกก็เลยใช้วิธีเพ่งจิตตัวเองนี่คือที่มาอย่าลืมนะมนุษย์เราไม่ได้มีจิตหยาบอย่างเดียวมนุษย์เรายังมีจิตวิญญาณมนุษย์เรายังมีกายสังขารและเรายังมีเพื่อนมนุษย์คนอื่นๆและเรายังมีโลกเรายังมีพระบิดาวันๆมาเกิดในภพชาติเนี่ยวันๆเนี่ยทำเพื่อตัวเองอย่างเดียวเนี่ยก้มมองดูตัวเองแล้วจัดการตัวเองอยู่เงี้ยนะง่วนอยู่กับการทำตัวเองจัดการตัวเองไม่สนใจโลกภายนอกไม่สนใจสังคมเลยมันผิดธรรมชาตินะครับพี่น้องครับมนุษย์เป็นสัตว์สังคมวันๆมันจะวุ่นวายยุ่งขิงกับจิตของตัวเองเพราะอะไรตาไม่ต้องยุ่งแล้วเพราะตัวเองปิดนะหูว่าไม่ได้ยินใครเพราะกูอยู่คนเดียวปากก็ไม่พูดกับใครอยู่คนเดียวกูสันโดษกูสมถะทำเพื่อให้ตัวเองเนี่ยนิพพานก็แปลว่าทำเพื่อหาพลังจิตสูงสูงเพื่อตัดชั่วตัดชับชับชับตัดกิเลสตัดตัณหาตัดราคะตัดขันธ์ตัดอัตตาตัวตนนะและตัดความทุกข์ตัดหมดเลยพลังจิตกูสูงมุ่งไปนู่นเลยไม่มีตอนไหนเลยนะว่ามาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยพระพุทธองค์บอกว่าเมตตาธรรมค้ำจุนโลกแค่จะฝึกจิตให้มีเมตตาแล้วใช้ความเมตตานั้นนะช่วยโลกช่วยเพื่อนมนุษย์อันนี้ไม่แค่มีปัญหาอยู่กับตัวเองอ่ะแทบจะไม่ว่างอ่ะไม่มีปัญญาที่จะช่วยคนอื่นนึกทักนับนึกภาพออกไหมคือก็ช่วยบ้างแต่มันไม่เต็มพลังเพราะในการจัดการกับตัวเองมันเป็นหน้าที่อยู่แล้วแต่วิธีการจัดการกับตัวเองเพื่อให้ขันห้านั้นสั่นสะเทือนแล้วมีแต่สิ่งที่เป็นบวกเพื่อหมุนธรรมจักรแต่ที่เรียนรู้ตรงนั้นน่ะแค่ทำตรงเนี้ยอย่างอื่นมันจะบังเกิดผลที่เกิดประโยชน์ที่แท้จริงที่มนุษย์คนหนึ่งต้องบรรลุเนี่ยมันจะเกิดขึ้นเองแค่ท่านหมุนธรรมจักรให้สำเร็จเนี่ยการที่จิตญาณปัจจิมยานจะสามารถคนให้เป็นหนึ่งเดียวกันแล้วคนให้เข้ากันแล้วก็เรียกว่ามนุษย์อ่ะมันประสบความสำเร็จเลยครับท่านไม่ต้องไปยุ่งอะไรมากเลยครับแค่เนี้ยใช้เมตตาธรรมค้ำจุนโลกช่วยกันรักกันอยู่ในโลกอ่ะอยู่ในประเทศเดียวกันก็อย่ากัดกันอย่าเสือกทะเลาะกันมี
มีลัทธิที่แตกต่างกันก็จะทะเลาะกันแย่งสาวกกันนะหรือมีความต้องการที่แตกต่างกันทั้งที่เป็นประเทศเดียวกันก็ทำให้หินแตกก็ทำให้แผ่นดินแยกภัยพิบัติก็จะเกิดขึ้นแผ่นดินก็จะหายไปเยอะแยะและคนก็จะตายเยอะถามว่าใครทำใครเรียกให้กงจักรมันเหวี่ยงกลับมาท่านหมุนกรรมจักรท่านหมุนกรรมจักรคือท่านเหวี่ยงกรรมจักรออกไปไอ้กรรมจักรนั้นน่ะมันจะหมุนกลับมาทำลายมนุษย์ทำลายพวกท่านน่ะอยู่แผ่นดินไหนตรงไหนมันจะกลับมาทำลายแทนที่มันจะเป็นกรรมจักรมันขากลับมาขากลับย้อนมามันจะเป็นกรรมจักรท่านเข้าใจเราจึงไม่สามารถที่จะปกป้องประเทศชาติปกป้องพวกท่านได้ถึงแม้เรามาจากพระเจ้าเพราะว่าถ้าพวกท่านยังขยันหมุนกรรมจักรแทนที่จะเชื่อฟังพระบิดาศรัทธาเราแล้วพยายามหมุนธรรมจักรให้ได้นี่มัวแต่เถียงอ่ะพระศาสดากูไม่เห็นสอนเหมือนมึงคนนำทางก็ยังสอนให้กูดับขันห้าเลยเล่นนี่มึงอะไรบอกอย่ามาดับขันห้านั้นยังมาบอกกูว่าอย่าดับกูยังฝึกดับแทบเป็นแทบตายตอนนี้กูดับได้แล้วนะจนจิตกูนิ่งสงบอ่ะนิ่งสงบสิเพราะหนึ่งฝึกกดมันไว้จนเคยตัวแล้วฝึกฮะลองไม่กดมันไว้สิเอ๊ะมันจะพุ่งขึ้นมาไหมหรือลองไปอยู่ในสังคมสิธรรมชาติอ่ะมนุษย์เป็นสัตว์สังคมใช่ป่ะนี่ไปฝึกเนี่ยอยู่คนเดียวไงพอคิดว่าเก่งแล้วลองเข้ามาอยู่ในสังคมสิมีคนกวนตากวนใจกวนตีนกวนประสาทอยู่เยอะไปหมดในสังคมอ่ะดูที่ว่าท่านเนี่ยจะสามารถสงบได้ไหมสงบได้ไหมจิตจะเป็นสมถะได้ไหมท่านยังบอกเลยการนั่งคนเดียวเนี่ยมันเหมาะมากกับการปฏิบัติในแนวทางนี้นะครูที่อยู่ใน YouTube สอนแบบนี้ที่เราฟังมาเมื่อวานสอนผิดอีกแล้วใช่ไหมครับเพราะว่าเนี่ยปีกวิเวกนะเป็นวิถีแห่งความสงบเพราะมันสามารถจะจัดการกับจิตตัวเองได้แต่ลืมนึกไปว่ามนุษย์เป็นสัตว์สังคมเก่งอีตอนอยู่คนเดียวอ่ะครับเห็นหลวงตามั้ยอยู่จังหวัดทางภาคอีสานน่ะที่ข่าวออกมาเนี่ยตบะแตกเรื่องสีกาตั้งแต่สีกายังเป็นเด็กอายุ14ตอนนี้เด็ก18แล้วอ่ะเจ้ากูอ่ะเมามันมากมีเยอะแยะนะเขาขุดเจอเยอะแยะเห็นมั้ยเก่งมั้ยส่วนมากเนี่ยเป็นสายที่นั่งแบบนี้ทั้งนั้นนะครับแล้วผลเป็นยังไงไม่ชำนาญในการใช้ชีวิตอยู่ในสังคมท่ามกลางสิ่งแวดล้อมที่เป็นสิ่งยั่วยุเพราะไอ้ตอนที่คุณไปฝึกปฏิบัติจิตอ่ะคุณปลีกวิเวกเห็นไหมครับคุณฝึกเล่นฟุตบอลในป่าแต่เวลาคุณมาเป็นนักฟุตบอลเขาเล่นในสนามหญ้าเรียบๆอ่ะคุณว่าคุณจะเชี่ยวชาญคุณจะช่ำชองเหมือนคนที่ฝึกมาในการเล่นฟุตบอลในสนามฟุตบอลไหมใช่ไหมถ้าเราต้องการฝึกมือเราเขียนหนังสือสวยๆท่านก็ต้องฝึกที่มือของท่านเอามือของท่านจับดินสอจับปากกาแล้วจรดลงบนกระดาษเขียนกอขอกอกาด้วยมือของท่านเขียนบนกระดาษแต่ถ้าท่านใช้จินตมัญญาปัญญาใช้จินตนาการหลับตาและใช้จิตนึกเอาว่าขณะนี้มือกูกำลังจับปากกาดินสออยู่แล้วก็เขียนกอขอกอกาอาอาอีอีอูอูอยู่บนกระดาษแต่ไม่ได้เขียนจริงใช้มโนเอาเนี่ยมันไม่ต่างกันนั่งปฏิบัติจิตอยู่คนเดียวพอสีกามายั่วกูก็เสร็จกูครับถึงแม้ไม่ใช่ทุกรูปนะเพราะว่าบางรูปแก่แล้วออกไปอยู่ในสังคมสมรรถภาพในทางนั้นมันไม่มีนะพอมันไม่มีปั๊บก็ทำอะไรไม่ได้ก็รอดตัวไปครับท่านเข้าใจที่เราพูดนะเราไม่ได้ก้าวล่วงนะให้ท่านคิดตามเราให้คิดตามเรา ท่านถ้าตอนนี้ท่านเป็นนักพจน์นักบวชอยู่แล้วท่านก็เดินไปในแนวเดิมได้ครับแต่ต้องเติมเสริมในสิ่งที่จิตจักรวาลกล่าวจะยิ่งดีเข้าไปใหญ่เลยไม่ใช่ปฏิเสธในสิ่งที่พระบิดาให้เรากล่าวถ้าท่านสามารถนิพพานแท้จริงได้ไม่ใช่นิพพานเทียมเท็จนะก็คือหลุดพ้นได้ท่านจะไปเจอเรากับพระบิดาในที่ที่เราพูดถึงเราจะไปเจอที่เดียวกันเลยถึงแม้ท่านไม่รู้ไม่เชื่อและไม่อยากไปแต่ท่านบอกท่านมุ่งนิพพานปลายทางสุดท้ายเส้นทางจะไปมีทางเดียวเส้นทางที่มาตอนจิตวิญญาณมาเกิดก็เป็นเส้นทางเดียวกันพระบิดาผู้ให้กำเนิดจิตวิญญาณก็พระองค์เดียวกันเราก็เป็นพี่ๆน้องๆกันนี่แหละเราโง่เห็นความแตกต่างเราก็มาสร้างความแตกแยกนักบวชกับชาวบ้านต้องแยกกันไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันแค่วัตรปฏิบัติวิธีคิดวิธีทำวิธีพูดจริตนั่นคือต่างใช
ช่ไหมวิธีการที่จะเข้าถึงมรรคผลสูงสุดวิธีของท่านกับวิธีของจิตจักรวาลซึ่งเป็นวิธีที่ถูกต้องแท้ทองแท้มันต่างแล้วทิศทางนะ direction ทิศทางหรือ target ทิศทางและเป้าหมายท่านบอกว่าลอยไปค้างอยู่ตรงนั้นนะนั่นแหละบรรลุธรรมสูงสุดนี่แสดงว่าเป้าหมายของท่านกับเป้าหมายของจิตจักรวาลมันคนละเป้าหมายของจิตจักรวาลคือหลุดพ้นออกไปจากอนันตจักรวาลไม่ใช่ไปลอยแขวนอยู่ตรงไหนในห้องทดลองของพระเจ้านี่ไม่ใช่ประการที่4ถึงปัญญาญาณด้วยวิปัสสนาข่มจริตด้วยกรรมฐานพอฝึกกรรมฐานจนมีพลังอำนาจที่จะใช้มีดฟันแนวนะเขาว่านะฮะก็มาถึงการสร้างมีดนี่ไม่ใช่วิธีจิตจักรวาลนะนี่เราดูจาก YouTube ที่มีกูรูสอนธรรมะที่เป็นคารวาสเขาสอนถึงปัญญาญาณด้วยวิปัสสนาถึงปัญญาญาณแปลว่าสร้างมีดเอาไว้ให้จิตเนี่ยใช้สมถะกรรมฐานคือใช้ฌานเนี่ยในการฟันกิเลสฟันตัณหาฟันราคะและฟันขันธ์5ฟันอัตตาตัวตนฟันทุกอย่างจนไม่เหลืออะไรเลยก็เรียกว่านิพพานแปลว่าดับทุกสิ่งสตพว่าดับทุกสิ่งเราไม่ได้คอนเฟิร์มนะว่าเราเห็นด้วยนะแต่เราบอกว่าพวกท่านได้ยินมาอย่างนี้ใช่ไหมฟังกันมาอย่างนี้เชื่อกันมาอย่างนี้ใช่ไหมแค่นี้ยังไม่พอสุดท้ายสาเหตุที่ทำข้อ1 2 3 4ซึ่งเป็นเส้นทางในการปฏิบัติธรรมของพี่ๆน้องๆที่เป็นนักบวชปลายทางก็คือนี่ไงชับตัวทุกข์ชับตัวอัตตาตัวกูชับเพราะไปแปลว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันเป็นเรื่องส่วนตัวมันเลยเพี้ยนแล้วก็ชับที่ขันธ์5เพราะชับที่ขันธ์5ได้มันก็ชับที่ทุกข์ชับที่อัตตาชับได้หมดเลยทั้งที่จริงๆแล้วขันธ์5เนี่ยมันเป็นเครื่องมือที่จิตวิญญาณให้จิตหยาบของตัวเองทำหน้าที่แทนเอาไว้ใช้ในการขับเคลื่อนเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์สั่นสะเทือนทางจิตกับการสั่นสะเทือนทางกายนั่นคือ2มิตินึกอย่างไรคิดอย่างนั้นพูดอย่างนั้นทำอย่างนั้นรู้สึกอย่างไรต้องการอย่างไรก็ต้องพูดไปแบบนั้นพระพุทธองค์จึงสอนว่ามนุษย์ต้องมีสัจจะคำว่ามีสัจจะเนี่ยไม่ได้หมายถึงการพูดเท็จกับคนอื่นหรือการหลอกลวงคนอื่นเรียกว่าผิดสัจจะคำว่าสัจจะแปลว่าปากกับใจต้องตรงกันแปลว่าจิตเราเนี่ยมีอารมณ์รู้สึกนึกคิดอย่างไรปากเรากายกรรมหรือการกระทำความประพฤติของเราต้องแสดงออกไปอย่างนั้นเช่นเพื่อนเราเป็นคู่แข่งกับเราสมัยเรียนหนังสือชั้นประถมมันถามเราว่า4 5 4 คูณ 5 น่ะได้เท่าไหร่เรากลัวว่าถ้ามันรู้แล้วเดี๋ยวแม่งก็กูไม่ได้ที่1กูรู้ว่า4 คูณ 5 เท่ากับ20แต่กูบอกนะ4 5 3 8เพราะมันโง่ไงมันเลยเชื่อเราปรากฏว่าเวลาครูออกข้อสอบมาที่ต้องเอา4 คูณ 5 5 คูณ 4มันเขียนมันตอบว่า28แต่จริงๆแล้วคือ20มันผิดใช่มั้ยเนี่ยนี่คือมุสาเรารู้อยู่ว่าที่ถูกต้องมันคืออะไรแต่เราพูดในสิ่งที่มันไม่ถูกต้องเพื่อหลอกลวงเขาเพื่อหวังประโยชน์สุขหรืออะไรก็แล้วแต่เพื่อกลั่นแกล้งเขาอะไรก็แล้วนี่คือผิดบาปเป็นการหมุนกรรมจักรละแล้วถ้าวันหน้ามันรู้ว่ามันถูกหลอกและทำให้มันสู้เราไม่ได้มันโกรธเราไหมมันอาฆาตเราไหมแค้นเราไหมมันโกรธแค้นอาฆาตเราเป็นเหตุให้มันเสียสมดุลและมันโกรธเราไม่ลืมอาฆาตเราไม่ลืมแค้นเราไม่ลืมและต้องการจะแก้แค้นนั่นแสดงว่าท่านกับมันเนี่ยเกิดการเกี่ยวกรรมกันเกิดขึ้นแล้วถามว่าใครเกี่ยวใครมันเป็นคนเกี่ยวท่านไว้ถ้ามันเป็นคนเกี่ยวท่านจะปลดมันออกจากจิตวิญญาณของท่านให้หลุดพ้นจากกรรมที่เกี่ยวที่มันเกี่ยวอยู่เนี่ยได้ไหมได้มั้งแต่ยากยกเว้นท่านเป็นคนไปเกี่ยวกับมันเองท่านไปเกี่ยวกรรมกับใครถ้าท่านสำนึกบาปได้แล้วไม่เอาความแล้วไม่อยากจะเกี่ยวแล้วท่านก็ปลดตะขอของท่านเอาจิตของท่านที่เคยเกี่ยวปลดออกง่ายไหมครับเห็นหรือยังครับเราเป็นคนไปเกี่ยวกับเขาเราปลดง่ายแต่เราทำให้มันน่ะมาเกี่ยวกับเราเพราะความโกรธเราปลดยากไหมยากครับเพราะมือมันต้องเป็นคนปลดไม่ใช่เราปลดแต่ถ้ามันกับเราอาฆาตพยาบาทผลัดกันทำร้ายกันมาแล้วหลายภพชาติมึงทำร้ายกูทำร้ายมึงชาติที่แล้วกูฆ่ามึงตายชาตินี้มาเกิดใหม่มึงต้องมาฆ่ากูตายอย่างนี้เขาเรียกว่าทำไงทั้งสองคนเอาตะขอของกันและกันเกี่ยวกันไว้บางทีกู
สำนึกแล้วมีสติทางวิญญาณกูเอาตะขอที่เกี่ยวกับมึงไว้นานหลายภพชาติกูเอาออกแล้วกูสำนึกแต่อีเวนนั่นน่ะมันยังอาฆาตอยู่เลยตะขอที่มันเกี่ยวกับเรามันยังเกี่ยวไว้แน่นๆท่านจะหลุดพ้นได้ไหมพี่น้องท่านจะหลุดพ้นได้ไหมถึงแม้ท่านสำนึกบาปแล้วท่านไม่เกี่ยวกับเขาแล้วแต่เขาอ่ะยังไม่สำนึกผิดบาปยังอาฆาตโกรธแค้นเขาอยู่ตะขอของเขาก็ยังเกี่ยวมัดอยู่กับจิตวิญญาณของท่านท่านเป็นอิสระจากกฎแห่งกรรมในการเกี่ยวกรรมได้ไหมไม่ได้เห็นไหมครับแต่ท่านเป็นมนุษย์เนี่ยสิ่งเหล่านี้มันเป็นอนุตตรธรรมในสิ่งที่เรากล่าวไม่เคยมีใครสอนท่านแบบนี้ได้หรอกเพราะเขาไม่รู้ความจริงแต่พระบิดารู้ความจริงเพราะพระองค์ทรงออกแบบเอาไว้และให้ลูกเนี่ยมาลองปฏิบัติดูปฏิบัติผิดบ้างปฏิบัติถูกบ้างเพื่อให้เกิดการเรียนรู้แล้วรู้เท่ารู้ทันรู้ทั่วรู้ถึงแล้วก็เปลี่ยนแปลงเห็นไหมฮะเราจึงต้องรีบกลับมาเกิดเพื่อที่จะมาบอกความจริงกับพวกท่านเหล่านี้ท่านว่ามันมีสาระทุกเรื่องไหมอย่าฟังว่ามันไร้สาระนะไม่งั้นกลับบ้านไม่ได้นะพี่ๆน้องๆครับกลับบ้านคือหลุดพ้นนิพพานไม่ได้นะถ้ายังอิเลเคคะอยู่ถ้ายังเป็นมนุษย์สเปโตอยู่เนี่ยเราพูดความจริงเพื่อเตือนพวกท่านด้วยความรักคิดด้วยเหตุผลนะคิดด้วยปัญญาอย่าเชื่อเราทันทีที่เราพูดเราไม่ใช่เจ้าลัทธิเรามีหน้าที่มากล่าวพระโอวาทในนามของพระบิดาหรือพระเจ้าให้กับมนุษย์บุตรของพระองค์ที่เป็นลูกแกะทั้งหลายได้ฟังแล้วชี้ทางกลับบ้านว่าจะกลับบ้านจะนิพพานที่แท้จริงไม่ใช่นิพพานเทียมเท็จอ่ะจะต้องไปทางไหนและต้องปฏิบัติตนอย่างไรพี่ๆน้องๆครับการครองศีลให้เคร่งครัดนั้นทางนักบวชเนี่ยทางพระศาสดาเขาเนี่ยต้องการสอนให้พวกเขาเนี่ยมีสติฝึกให้มีสติคือครองศีลให้เคร่งครัดแค่ไม่ทำจิตบาปไม่ใจบาปเพราะคนที่ผิดศีลเนี่ยอย่างน้อย5ข้อเนี่ยก็คือคนที่มีโลภะโทสะโมหะนั่นแหละมันถ้าเราปฏิบัติครองศีลได้อย่างแม่นยำนะเราก็จะว่างไปจากโลภะโทสะโมหะถ้าเราจะว่างและไม่เผลอเรอในการสั่นสะเทือนจิตเป็นโลภะโทสะโมหะแสดงว่าท่านต้องมีสติตลอดเวลานึกภาพไว้ต้องมีสติอยู่กับปัจจุบันนั่นคือสิ่งที่พระศาสดาของคนนำทางตาบอดอ่ะเขาเรียนรู้กันมาข้อ2ปฏิบัติธรรมเป็นอารมณ์คือทำอะไรครับฝึกตัวเองให้สำรวมแค่เราไม่ทำชั่วด้วยการรู้ตัวรู้ตนของเราและระวังตัวเช่นเดินแล้วไม่ไปเหยียบสัตว์ตายไปเหยียบแมลงตายเวลานักบวชเขาเดินบิณฑบาตเขาจะก้มมองที่พื้นไม่มองไกลแล้วก็ไม่ใส่รองเท้าด้วยเพื่ออะไรครับไม่เหยียบน้ำไม่เหยียบสัตว์แมลงที่เป็นพิษและไม่เหยียบสัตว์ตายมันเป็นการทำบาปโดยประมาทเป็นการทำบาปโดยการขาดสติเพราะรีบย่ำไปมันถ้าเราสำรวมโอกาสที่เราจะไปกระทบกระทั่งกับเวนยสัตว์ทั้งหลายถ้าท่านเป็นมนุษย์โอกาสที่ท่านจะไปกระทบกระทั่งกับคนใกล้ตัวคนรอบข้างคนรอบบ้านหรือคนในสังคมมันก็จะลดน้อยลงซึ่งมันลดน้อยลงได้เพราะว่าท่านมีความสำรวมระวังในอิริยาบถของท่านในการดำเนินชีวิตประจำวันท่านนึกภาพออกไหมนี่คือการฝึกปฏิบัติของนักบวชท่านฟังและคิดตามนะท่านเป็นคฤหัสถ์ถ้าท่านจะเอาอย่างนักบวชเอาให้หมดเอาให้ครบไม่งั้นมันไม่มีผลสำเร็จไม่มีผลประโยชน์อะไรเกิดขึ้นไม่มีอะไรเกิดขึ้นถ้าทำไม่ถูกต้องและทำไม่เป็นหรือทำไม่เหมือนที่นักบวชเขาทำเข้าใจไหมครับเราเอาวิถีของคารวะมาบอกให้แล้วท่านลองหันมาใส่ใจและลองตั้งใจปฏิบัติดูสิมันจะเปลี่ยนแปลงได้ภายในชาตินี้เลยพี่น้องครับไม่ต้องรอหลายภพชาติประการที่3ข่มจริตด้วยสมถะกรรมฐานนั่นคือการฝึกจิตให้มีพลังจิตจะมีพลังได้ก็ต่อเมื่อจิตมันว่างไปจากการสั่นสะเทือนด้วยคลื่นขยะทั้งหลายโลภะโทสะโมหะราคะงมงายลุ่มหลงวิตกกังวลวิตกจริต โกรธเกลียดเคียดแค้นอาฆาตพยาบาทพวกนี้พลังจิตมันจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อจิตว่างไปจากขยะทั้งปวงเมื่อจิตว่างไปจากขยะมันก็จะสามารถสั่นสะเทือนเป็นคลื่นความถี่สูงสุดที่คลื่นจิตนั้นมันจะสามารถเข้าถึงได้พอสั่นสะเทือนเป็นพลังน่าสูงๆจิตก็เป็นสมถะก็เกิดฌานฌาน1ฌาน2ฌาน3ฌาน4ตั้งแต่ฌาน4ขึ้นไปก็จะยากขึ้นเรื่อยๆถ้าจิตไม่ใสใจไม่สวยจริงๆเข้าถึงยากมากเพราะอะไรครับเพราะสันดานของจิตเนี่ยเป็นตัวแสบมันจะคอยสอดแทรกผุดโผล่ขึ้นมาทำให้จิตตก
มันถึงนั่งกรรมฐานสมาธิเนี่ยมันเจริญกรรมฐานให้สำเร็จโดยเร็วให้ก้าวหน้าโดยเร็วยากและอีกอย่างมันก็เป็นวิธีที่ผิดธรรมชาติด้วยครับเพราะมนุษย์เราเกิดมาเป็นสัตว์สังคมปิดประตูปิดหน้าต่างหมดมันจะสังคมกับใครครับประการที่4ครับถึงปัญญาญาณด้วยวิปัสสนาก็คือฝึกให้มีสติปัญญาฝึกให้มีปัญญาญาณฝึกให้จิตเนี่ยทำงานร่วมกับสมองโดยให้สมองเนี่ยมีความเฉลียวฉลาดมากขึ้นมากขึ้นคือแปรตามฌานคืออำนาจของจิตหรืออำนาจของพลังจิตยิ่งสูงญาณก็คือความฉลาดทางปัญญาของสมองก็จะยิ่งสูงแต่ปรากฏว่าเวลานั่งวิปัสสนากรรมฐานส่วนมากผู้ที่นั่งปฏิบัติเนี่ยใช้วิธีใช้จิตตัวเองสอนจิตตัวเองสร้างเงื่อนไขสร้างคำถามหาคำตอบที่ฉลาดฉลาดด้วยตัวเองอย่างเดียวเราถามว่าถ้าคุณเนี่ยเป็นนักเรียนมีโรงเรียนไหนบ้างหรือกระทรวงศึกษาธิการยอมรับไหมถ้าบวงมหาลัยหรือมหาลัยของรัฐยอมรับไหมให้นักศึกษาให้นิสิตเรียนไม่ว่าวิชาอะไรคณะอะไรออกข้อสอบเองแล้วทำข้อสอบเองตรวจข้อสอบให้คะแนนเองแล้วบอกว่ากูบรรลุแล้วมันผิดธรรมชาติไหมครับนี่เหมือนกันส่วนมากจะพิจารณากายนอกกายเนื้อกายหยาบกายในกายละเอียด ตามอำนาจของจิตที่หลับตาแล้วเห็นด้วยจิตเห็นภาพด้วยจิตเพ่งเอาแล้วก็พยายามนึกพยายามนึกแล้วหาคำตอบนึกคำถามแล้วก็นึกหาคำตอบด้วยจิตหยาบซึ่งพวกที่นั่งพวกนี้เขาเข้าใจว่าเป็นจิตวิญญาณเนี่ยเขาไม่รู้ว่ามีจิตหยาบอะมนุษย์อะเห็นไหมฮะก็พายเรืออยู่ในอ่างใช่หรือไม่ท่านวิเคราะห์เอาจากสิ่งที่เราพูดเราไม่อยากพูดมากวันหน้านะเมื่อท่านเข้าใจแล้วเราจะพูดลึกไปเรื่อยๆลึกไปเรื่อยๆเพื่อทำให้ท่านยอมรับได้ง่ายหน่อยถ้าพูดทีเดียวแบบปฏิวัติเลยนะ revolution ท่านรับไม่ได้หรอกส่วนดับทุกข์ดับอัตตาดับที่ขันธ์5นี่แหละเป็นที่มาของคำว่านิพพานของพวกเขาท่านเข้าใจยังครับเนี่ยถ้าทำถึงข้อ5ได้เนี่ยดับทุกข์ดับอัตตาดับที่ขันธ์5ได้หมดสิ้นเป็นอนัตตาเขาบอกเขาเป็นอนัตตาแล้วไอ้ตัวที่รู้ว่าทุกข์เนี่ยมันไม่มีแล้วเพราะดับทุกข์ได้ใช่ไหมแสดงว่าไอ้ที่รับรู้ว่าตัวทุกข์เนี่ยมันไม่มีแล้วไม่มีตัวตนแล้วก็บอกว่านิพพานแล้วดูที่ตรงเนี้ยครับแล้วมันก็แย้งกับตัวเองไหมแย่งตัวเองไหมจิตวิญญาณเวลาตายแล้วนะเมื่อนิพพานแบบนี้มันกลับลงมาเกิดเป็นมนุษย์อีกไม่ได้กลับลงมาเป็นมนุษย์อีกไม่ได้ก็เลยไปลอยค้างบนนั้นไม่ลงมาเกิดก็เลยดีใจว่าประเสริฐและกูเนี่ยประเสริฐและกูนิพพานแล้วท่านเห็นหรือยังครับมันที่เราบอกว่านิพพานเทียมเท็จเพราะเป็นแบบนี้ชัดไหมครับถ้าไม่ชัดนะฟังซ้ำได้ท่านต้องทบทวนนะครับและอย่าฟังครั้งเดียว2ครั้งจบหรือฟังเดียว2ครั้งจอดครับอย่าลืมนะนี่คือพระคัมภีร์นะครับที่เป็นก้อนๆนี่คือพระคัมภีร์นะครับท่านต้องหาเก็บไว้แต่ต่อไปจะอยู่ในเรดิโอการ์เด้นนะท่านไม่ต้องเก็บไปไหนก็เปิดเรดิโอการ์เด้นนะท่านจะได้ฟังตลอดแล้วบางตอนก็รีแลกซ์เพราะมันยาวนะเราก็ให้น้องบุญธรรมเนี่ยเอาเพลงที่เราเลือกชลันธรเลือกชายน้อยช่วยกันเลือกเอาเพลงที่ฟังแล้วคลายบรรยากาศคลายเครียดทำให้สมองโล่งโปร่งแล้วค่อยฟังตอนต่อไปมันจะหมุนวนไปเรื่อยๆเป็นลูปนะฮะตลอด24ชั่วโมงพอมันหมุนไปได้สักพักแล้วทีมงานของน้องบุญธรรมก็จะเอาตอนใหม่ชุดใหม่ใส่เข้าไปเอาชุดเก่าออกเพื่อให้ฟังใหม่เรามีเยอะไม่ต้องไลฟ์สดใหม่แล้วเพราะสัจธรรมเนี่ยหรืออนุตตรธรรมพระโอวาทพระบิดาหรือพระเจ้ามันทันสมัยตลอดเวลาครับไม่เหมือนการพูดในนิยายน้ำเน่าหรือไปเอาธรรมะของเก่าๆที่คนอื่นเขาพูดไว้เล่าไว้เนี่ยเอามาพูดซ้ำพูดไม่กี่ทีเดี๋ยวก็คุณก็เบื่อแล้วคุณจำได้หมดนะครับแต่สิ่งที่เราพูดเนี่ยมันต้องใช้ปัญญาฟังและคิดตามนะโอเคนะวิธีฝึกของนักบวชไอ้สีเหลืองๆที่เป็นแถบๆประจำไหมครับเราลืมบอกท่านไปนะท่านสามารถถ่ายภาพเก็บไว้เป็นที่ระทึกได้นะเอ้ยที่ระลึกได้นะเราไม่สงวนลิขสิทธิ์แต่อย่าเอาไปผลิตเพื่อขายหรืออย่าเอาไปสอนคนอื่นให้เราให้ท่านเอาไปสอนตัวเองเอาตัวเองให้รอดซะก่อนไม่ต้องไปสอนคนอื่นหรอกนะหิวแสงอยากดังอย่างเงี้ยครับเพื่อให้คนอื่นเขาชื่นชมว่าตัวเองเจ๋งอย่างเงี้ยนะอย่าครับเรียนรู้แล้วเอาไปปฏิบัติเองให้เกิดประโยชน์ดีกว่าครับเราไม่สงวนลิขสิทธิ์นะเราไม่สงวนลิขสิทธิ์วิธีฝึก
ให้ฉลาดของยุวจิตจักรวาล นี่ใช่ไหมตะกี้วิธีของนักบวชตอนนี้ท่านลองมาดูนะวิธีฝึกให้ฉลาดของยุวจิตจักรวาล 1. ถ้ามาที่ภูกระต่ายสถาบันสร้างเสริมจิตตปัญญาเพื่อพัฒนาพฤติกรรมท่านจะต้องผ่านกระบวนการไซโคโช

มาพบกันใหม่ที่สถานธรรมเราเป็นบ้านหลังสุดท้ายของพวกท่านที่ช่วยกันบริจาคปัจจัยสนับสนุนกันมาตลอดมาช่วยกันสร้างบ้านหลังสุดท้ายหลังใหญ่นี้ใช่ไหมพื้นที่40กว่าไร่เนี่ยตัวนี้เราก็ซ่อมบำรุงอยู่ต่อเติมอยู่ปรุงแต่งอยู่เพราะว่าระหว่างที่อยู่เฉยๆไม่มีอะไรทำตังก็ไม่ค่อยจะมีหรอกนะแต่ก็พยายามจะทำอย่างแรกครับฝึกท่านต้องฝึกนะวิธีของยุวจิตจักรวาล นะก็คือพวกท่านเนี่ยฝึกการรู้สติรู้สติเนี่ยถ้าพูดภาษาพระต้องใช้คำว่ารู้ตัวทั่วพร้อมวงเล็บที่แท้จริงรู้ตัวทั่วพร้อมอย่างแท้จริงในขณะที่อยู่ในปัจจุบันรู้ทั้งอดีตที่เพิ่งผ่านมาและรู้ทั้งอนาคตข้างหน้าที่ยังมาไม่ถึงถ้าเรารู้ปัจจุบันเราอยู่ในปัจจุบันเรารู้ทั้งอดีตว่าเป็นมายังไงรู้ทั้งอนาคตข้างหน้าว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างท่านเป็นคนฉลาดไหมท่านมีปัญญาล้ำเลิศไหมเวลาท่านจะพูดอะไรจะทำสิ่งใดกับใครที่ไหนเมื่อไรอย่างไรโอกาสจะผิดพลาดมันแทบไม่มีนะโอกาสที่จะเกิดความเสียหายไม่มีหรอกเช่นรู้สติรู้ว่าขณะนี้กำลังทำอะไรอยู่รู้ว่าเมื่อครู่เพิ่งทำอะไรมารู้ว่าอนาคตข้างหน้าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าขณะที่ท่านกำลังทำบางสิ่งหรือไม่ทำบางสิ่งในปัจจุบันทะเลาะกับผัวกับเมียในบ้านผัวหรือเมียเนี่ยเป็นเหตุเป็นเงื่อนไขทำให้จิตกูตกกูสั่นไหวเป็นความโกรธอย่างรุนแรงถ้าท่านมีการรู้สติท่านจะไม่ทำร้ายผัวหรือเมียของตัวเองไม่ทำร้ายซึ่งกันและกันเลยถ้าท่านเนี่ยสามารถรู้ได้ว่าขณะเนี้ยกูกับมันเนี่ยหรือมันกับกูเป็นผัวเป็นเมียเป็นพ่อเป็นแม่ของลูกแล้วลูกๆด้วยนะมีลูก2คนเท่ากับนม2เต้าแล้วนี่คือรู้ปัจจุบันเกิดปัญหาขึ้นมามึงงี่เง่ากับกูทำให้กูโกรธมากแต่กูยังรู้สติรู้ว่าขณะเนี้ยมึงกับกูเป็นผัวเป็นเมียกันเป็นพ่อเป็นแม่ของลูกถ้าเราสำนึกรู้ได้ตรงนี้มันจะทำให้เราหยุดความที่จะรุนแรงลงได้จิตนึงครับแล้วคิดต่อรู้ว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันคืออย่างไรอ๋อที่ผ่านมาเนี่ยอีผัวกูหรืออีเมียกูเนี่ยมันก็ดีกับกูตลอดนะมันไม่เคยทำชั่วแบบนี้มันดีมาตลอดมันก็รักกูนะเนี่ยพอเรามองเห็นแบบนี้ปั๊บใจก็จะเยือกเย็นลงอีกหน่อยตะกี้รู้ว่ามันเป็นเมียกูมันเป็นผัวกูและพอมาต่อมาก็รู้ว่าที่ผ่านมามันเป็นเมียที่ดีของกูเป็นผัวที่ดีของกูมาตลอดมันรักกูมันทำดีกับกูมาตลอดเนี่ยจิตใจก็จะรู้สึกหนักแน่นแข็งแกร่งขึ้นไอ้การสั่นไหวแกว่งไกวไปในทางต่ำทางลบทางชั่วมันก็จะลดน้อยลงและคิดได้อีกว่าถ้ากูจะฆ่ากันผัวเมียฆ่ากันตีกันอะไรต่ออะไรกันอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นผลลัพธ์นะบ้านแตกนะหรือต้องแยกเตียงกันนอนแล้วลูก2คนจะทำไงใครจะอุ้มลูกไปนอนใครจะสอนการบ้านลูกใครจะขับรถพาลูกไปส่งที่โรงเรียนถ้าคิดว่าถ้ากัดกันทะเลาะกันหรือถ้าเลิกเป็นผัวเป็นเมียกันแล้วลูกของเรา2คนลูกของมึงกับกูจะทำไงไอ้ที่มันมีปัญหาบ้านแตกทะเลาะกันฆ่ากันตายหัวล้างข้างแตกครกปลิวตะหลิวบินน่ะเป็นเพราะว่ามันไม่รู้สติถ้ารู้สติซึ่งมันต้องฝึกไงพี่น้องปัญหาผัวเมียลิ้นกับฟันกระทบกันมันต้องมีเพราะทุกคนทั้งผัวทั้งเมียล้วนเขียนบทละครมาเพื่อช่วยทดสอบจิตสำนึกแห่งรักจิตสำนึกแห่งปัญญาคือความฉลาดให้กับกันและกันทั้งเงื่อนไขที่เป็นด้านบวกคือเงื่อนไขที่ดีและเงื่อนไขร้ายๆที่เป็นเงื่อนไขที่เลวที่มึงกับกูกำลังทะเลาะกันอยู่ในขณะนี้ล้วนมันเป็นบทละครเป็นบททดสอบทั้งนั้นไอ้นี่เราสอนให้ลึกไปให้รู้ลึกไปอีกว่าที่มันมีปัญหาสร้างเงื่อนไขเนี่ยมันเป็นบทละครที่ไอ้เมียกูมันกำลังยื่นให้ตามสัญญาตอนที่มาเกิดเป็นมนุษย์ภพชาติได้สัญญาว่ามึงอ่ะจะสร้างเงื่อนไขแบบนี้ให้กับกูกูจะสร้างเงื่อนไขแบบนี้ให้กับมึงไงเพื่ออะไรเพื่อจุดจบก็คือมึงต้องให้อภัยกูให้ได้กูต้องให้อภัยมึงให้ได้นั่นคือสันสะเทือนธรรมจักรไงพี่น้องเห็นไหมมันโง่ไหมที่มันเป็นทุกข์เพราะบ้านแตกสลายขาดตีกันหัวร่างข้างแตกต้องเป็นไม้ลูกต้องกำพร้าพ่อแม่เพราะอะไรเพราะพ่อแม่มันโง่ใช่ไหมครับไม่ใช้ปัญญาแปลว่าโง่ไม่รู้สตินี่คือวิธีฉลาดของยุวจิตจักรวาลเราจึงพาท่าน

มาทุกเดือนแล้วมาฝึกให้ท่านรู้สตินี่ไม่ใช่เรื่องผัวเมียเพื่อนที่อยู่ในทีมเวลาเราแบ่งกลุ่มกันนะบางคนมันกวนตีนเราเนี่ยถ้าเราไม่รู้สติเราก็จะไม่มองหน้ากันเราก็จะกัดกันเราก็จะทะเลาะกันรับหลังอาจารย์ก็จะด่ากันไม่กล้าด่าต่อหน้ากลัวอาจารย์จะโกรธแล้วกูจะจำมึงไว้อาฆาตวันหน้ากูจะไม่เล่นเกมไซโคโชที่ท่านอาจารย์สอนบุ้งเดียวกับมึงอีกแต่แทนที่จะมาหมุนธรรมจักรมาหมุนอะไรครับเนี่ยมาหมุนกรรมจักรเราถึงบอกไงใกล้ชิดพระบิดาใกล้ชิดเราก็อย่าฝันว่าจะหลุดพ้นนิพพานได้ในชาตินี้จะก้าวตามเราท่านถ้ายังเหลวไหลไม่เอาฐานไม่เอาไหนกลับไปบ้านแล้วไม่สนกูเป็นยังไงมึงเป็นยังไงกูกับมึงก็จะเป็นอย่างนั้นเซตซีโร่ตอนช่วงโควิด-19 ระบาดก็ไม่ใส่ใจที่จะช่วยกันทำไซโคโชที่บ้านเพราะอะไรอ่ะถึงแม้ผัวไม่ได้มาเมียมาอยู่ที่บ้านก็ใช้วิธีการไซโคโชของพระบิดาไปเล่นกับผัวกับเมียกับลูกกันที่บ้านสิจะให้เราจับฝึกอบรมไซโคโชนะโดยการตั้งกลุ่มลับขึ้นมาและเก็บตังค์พวกท่านมาสอนนะไม่เอาหรอกเราไม่ชอบเราไม่ชอบแบบนั้นเราชอบของจริงของปลอมไม่ชอบมีหลายคนทำเห็นอาจารย์ไม่ทำก็จำเกมเราไปจำคำสอนเราไปลอก PowerPoint เราไปแล้วไปสร้างกลุ่มลับสอนเดี๋ยวนี้มีนะขายถูกๆด้วยเพราะกลัวแพงแล้วไม่มีใครมาเพราะว่าตัวเองก็ไม่มั่นใจว่าจะมีปัญญาสอนได้เหมือนกับที่ครูก๊อปปี้อนุตตรธรรมอาจารย์มันมาหรือเปล่าทำอะไรเรียนแบบหมดเลยไม่รู้มันเป็นไม่รู้มันเป็นอะไรของมันแล้วคนที่โง่ไม่ฉลาดนะก็ไปตามมันก็เยอะอ่ะรู้สติต่อไปครับฝึกให้มีธรรมชาติสมาธิคือฝึกให้มีสติคำว่ามีสติหมายถึงเวลาอายตนะภายนอกคือหน้าต่างทั้ง5บานเนี่ยมันแง้มให้เราเห็นอะไรให้จิตหยาบเราเนี่ยที่เราอยู่ข้างในเราเห็นอะไรเนี่ยเราต้องมีสติมีสติก็คือต้องฉลาดเรียนรู้เราเห็นของ100อย่างอยู่ตรงหน้าตาเราทำให้เราเห็นจิตหยาบเราเห็นของร้อยอย่างเราต้องฉลาดที่จะเรียนรู้ไอ้สิ่งที่เป็นร้อยอย่างนะสิ่งไหนน่าเรียนรู้จัด priority เรียงลำดับความสำคัญว่าเรียนรู้แล้วมีประโยชน์ก็เรียนรู้มันก่อนถ้ามีเวลาเหลือก็เรียนรู้ลำดับที่สองต่อไปนี่คือมีสติถ้าท่านไม่มีสติท่านจะไม่สามารถกำกับจิตของตัวท่านเองให้ฉลาดที่จะเลือกเรียนรู้ได้แค่นั้นยังไม่พอพี่น้องครับการฉลาดที่จะเรียนรู้เนี่ยมันก็มีทั้งสิ่งที่เป็นสาระกับไอ้สิ่งที่มันเป็นไซด์เอฟเฟกต์ก็คือที่เป็นผลพวงที่มันพ่วงขึ้นมาเนี่ยคืออารมณ์คือความรู้สึกผ่านตามาเนี่ยสิ่งที่เราเห็นเนี่ยมันไม่ใช่วัตถุไม่ใช่สิ่งของอย่างเดียวหรือบุคคลหรือตัวตนมันมีเหตุการณ์มันมีสถานการณ์มันมีเรื่องราวที่ตาเนี่ยหน้าต่างบานเนี่ยจะต้องสัมผัสแล้วส่งข้อมูลไปให้จิตมันถ้าจิตเนี่ยไม่มีสติถ้าจิตไม่มีสติกำกับมันอาจจะไปรับรู้บางสิ่งแล้วทำให้เกิดการเสียสมดุลขึ้นมาได้เหมือนคนน่ะไม่รู้ว่าพริกขี้หนูสีแดงๆเนี่ยมันเผ็ดก็เลยเอาเข้าปากเอามากัดเคี้ยวมันก็เผ็ดสิใช่ไหมสวยงามอย่างนี้เขาเรียกว่าโง่ในการรับรู้รับรู้แค่ว่าเป็นสีแดงแล้วมันเป็นพริกก็พอนี่ดันทะลึ่งเอาเข้าปากนี่แปลว่ารับรู้แล้วรับเอาใช่ไหมครับมันเผ็ดสิอินิเผ็ดอินิเผ็ดอินิลิ้นพองแล้วอินิไอบังลิ้นพองแล้วดันเอาพริกยัดปากนี่แสดงว่านอกจากไม่ฉลาดเรียนรู้แล้วยังไม่ฉลาดที่จะรับรู้ด้วยอะไรควรจะรับรู้อะไรควรจะรับเอาอะไรไม่ควรที่จะรับรู้อะไรไม่ควรที่จะรับเอาเราต้องฉลาดถ้าไม่มีสติทำแบบนี้ได้ไหมไม่ได้เห็นไหมฮะมันความฉลาดด้วยวิธีของยุวจิตจักรวาลไม่จำเป็นต้องนั่งหลับตาทำงานอยู่คนเดียวใช้ชีวิตอยู่ในสังคมเลยพี่น้องครับฝึกให้ฉลาดทางจิตด้วยและเดี๋ยวจะฝึกให้ฉลาดทางปัญญาด้วยนะถ้านั่งอยู่คนเดียวเนี่ยมันฉลาดทางปัญญาไม่ได้เพราะออกข้อสอบให้กับตัวเองแล้วก็เล่นกับจิตของตัวเองอย่างเดียวสมองแทบไม่ได้ใช้เลยแปลว่าอะไร
กระบวนการของขันห้าไม่ได้สั่นสะเทือนไม่ได้เกิดขึ้นเป็นกรรมจักรหรือธรรมจักรเลยนะครับถ้าจะมีธรรมจักรเกิดขึ้นได้ต้องมีบุคคลที่สองต้องมีบุคคลที่สองถึงจะหมุนธรรมจักรได้แต่มันจะยังไม่มีประโยชน์กับโลกพระบิดาต้องใช้สมการซัมเบตา x ตัว x ต้องมีท่าเท่ากับ3เพราะพระองค์ให้ทุกคนเนี่ยเริ่มต้นปฏิบัติธรรมะด้วยการหมุนธรรมจักรร่วมกันกับคนในครอบครัวที่เป็นลูกผัวตัวเมียคำว่าตัวนี่แปลว่าสัตว์เลี้ยงที่อยู่ในบ้านลูกผัวตัวเมียไม่ใช่เมียเป็นตัวไม่ใช่เมียเป็นสัตว์มีทั้งลูกมีทั้งผัวมีทั้งเมียและไอ้ตัวนั้นก็คือแมวหมาหมูก็เลยเรียกว่าลูกผัวตัวเมียเราต้องสั่นเสือนร่วมกันด้วยความรักยึดเหนี่ยวเกี่ยวรั้งกันเป็นครอบครัวด้วยความรักเขาเลยเรียกว่าลูกผัวตัวเมียเข้าใจใช่ไหมครับไม่ใช่ปีกวิเวกไปอยู่คนเดียวแล้วบอกว่าเนี่ยกูหมุนธรรมจักรอยู่นะเนี่ยธรรมจักรตรงไหนอะครับประการที่สามใช้สติคำว่าใช้สติหมายถึงการฉลาดใช้ปัญญาฉลาดใช้ปัญญาใช่ไหมรักได้ถ้าเราจะรักไอ้คนที่ไม่น่ารักได้เนี่ยเราก็ต้องใช้ปัญญาเราต้องมองเห็นคุณค่าของมันไม่ใช่มองเห็นประโยชน์ที่เราพูดไปตอนกลางรายการมนุษย์เราเนี่ยไม่รู้จักมองเห็นคุณค่าของคนอื่นเพราะใช้ปัญญาไม่เป็นมองเห็นแต่ประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์อย่างนี้ได้ใช้ปัญญาไหมครับโอ้ไม่มีได้ใช้ปัญญาหรอกเด็กมันก็รู้คนไหนมีลูกอมถืออยู่มันก็จะไปหาคนนั้นแหละคนไหนไม่มีลูกอมถืออยู่ไม่มีอะไรที่เด็กมันมองว่ามันจะได้ประโยชน์มันก็ไม่ไปหาหรอกเห็นไหมขนาดเด็กนะสมองสองซีกเนี่ยมันยังไม่ได้รับการพัฒนาไม่ได้รับการฝึกฝนให้เกิดสกิลในการคิดนะเด็กมันยังรู้เลยว่าผู้ใหญ่คนไหนไม่ว่าหญิงหรือชายผู้ร้ายหรือผู้ดีกูไม่รู้อะแต่ถ้าเขามีขนมของกินที่กูชอบมันล่อกูแล้วกูจะเดินไปหาคนนั้นนะนี่ไม่ได้ไปหาเพราะความฉลาดไม่ได้ไปหาเพราะใช้ปัญญาคิดพิจารณาแล้วว่าระหว่างคนที่มีไอ้นี่กับคนที่ไม่มีไอ้นี่กูจะต้องตัดสินใจว่ากูจะต้องเลือกเดินไปหาใครคนไหนน่าเดินไปหาไอ้ลูกอมแล้วมันจับกูขึงพืชฆ่าตายนะหรือเอาไปถ่วงน้ำหรือไปหาคนเนี้ยหน้าตาไม่ค่อยหล่อไม่ค่อยเท่ไม่ค่อยสวยนะแล้วก็ไม่มีลูกอมขนมมาล่อดูแล้วถ้ากูไปแล้วกูจะปลอดภัยใช่ไหมถ้าเห็นประโยชน์เห็นแก่ประโยชน์ก็คือเห็นแก่กินเนี่ยไม่ต้องใช้ปัญญาพี่น้องครับมองด้วยตาเนื้อก็ได้ใช่ไหมแต่การจะมองเห็นคุณค่าของคนอื่นเนี่ยมันต้องมองด้วยดวงตาแห่งปัญญาหรือดวงตาแห่งคือสมองเป็นดวงตาแห่งปัญญาไม่ใช่ตาเนื้อใช่หรือไม่ใช่มนุษย์เราที่ถูกหลอกถูกคดโกงถูกหลอกลวงถูกหักหลังเนี่ยส่วนมากเป็นไงฮะใช้ปัญญาเปล่าครับทำตัวเหมือนเด็กเหมือนเบบี้เหมือนกุมารน้อยครับเหมือนกุมารน้อยเห็นลูกอมเขาเอาผลประโยชน์มาล่อก็เสียประโยชน์ก็เสียหายเสียตัวเสียกายเสียใจเสียทรัพย์เสียเวลาเสียโอกาสบางทีถึงขั้นเสียชีวิตเพราะไม่ใช้ปัญญาใช่ไหมใช้แต่ตาเนี่ยอย่างเดียวมันถ้าเราจะมองต้องมองให้เห็นคุณค่าฉลาดใช้ปัญญาคือใช้ปัญญาเพื่อมองให้เห็นคุณค่าของทุกสิ่งทุกคนทุกสถานการณ์ต้องใช้ปัญญาถ้าโง่เนี่ยไม่มีทางแล้วครับนะทุกเพราะโง่เพราะอะไรเพราะไม่สามารถเอาตัวออกไปจากปัญหาได้ก็ยังจมอยู่กับปัญหาคือจมอยู่กับกองทุกตรงนั้นถูกไหมหรือตัดสินใจผิดออกไปจากปัญหานั้นแต่ใช้วิธีการที่ผิดก็ยิ่งสร้างปัญหาเพิ่มก็ยิ่งทุกข์หนักเพิ่มนี่ก็เพราะโง่อีกนั่นแหละเพราะไม่ใช้ปัญญาเราย้ำเราไม่ได้ว่าใครนะใครเป็นคนแบบนี้ใช้คุณสมบัติแบบนี้โง่แน่นอนท่านยอมรับไหมฝึกให้มีธรรมชาติสมาธิวิธีฝึกให้ฉลาดของยุวะจิตจักรวาลวิธีที่2ในกระบวนการไซโคโชโดยอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลมีเราคนเดียวเท่านั้นที่ทำเล่นสนุกแต่แฝงข้อคิดแฝงการสั่นสะเทือนทางจิตเอาไว้อย่างลึกซึ้งและมีมิติสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงคนได้แค่เข้าโปรแกรมไซโคโช2วัน1คืนหรือ3วัน2คืนเรากล้าคุยให้ฟังแต่ถ้าฟังสดๆแบบนี้กล่าวกับพระบิดาเป็นพระโอวาทลงมาสดๆเนี่ยไม่ต้องเสียสตังค์นะก็ตั้งใจฟังเยอะๆอย่าขี้เกียจนะอย่านอนฟังอย่าหลับฟังทุกวันเสาร์ 3:30 น.อย่าเอาเวลาตรงเนี้ยของพระบิดาไปทำอย่างอื่นมารับพระโอวาทของพระบิดาแต่ท่านฟังอยู่แล้วนี่ท่านก็รู้ว่าไม่ใช่เรื่องหลอกลวง
ม่ใช่เรื่องอุตริมนุสธรรมเป็นเรื่องที่เป็นธรรมชาติที่แท้จริงเป็นธรรมชาติมากกว่าธรรมะที่ท่านเชื่อตามคนนำทางตาบอดและสอนบูดเบี้ยวบิดเบือนอยู่เพราะหลงผิดเข้าใจผิดไม่ใช่เพราะเจตนาเป็นเพราะเขาตาบอดเราพูดอยู่เนี่ยประการที่สองตะกี้ฝึกธรรมชาติสมาธิก็คือมหาสตินั่นเองนะรู้สติมีสติและใช้สติประการที่สองครับวิธีฝึกให้ฉลาดของยุวจิตจักรวาลโดยเราฝึกให้มีปณิธานแห่งนิพพานนี่นิพพานเนี่ยไม่ใช่นิพพานเทียมเท็จของคนนำทางตาบอดพาหลงทางนะแต่เป็นพระนิพพานของพระเจ้าแดนพระนิพพานคือแดนสุญญตาคือพระนิเวศของพระเจ้าแต่แดนนิพพานเทียมเท็จนั้นไม่ใช่ดินแดนของพระเจ้าเป็นดินแดนของคนที่หลงเงามายาแล้วสร้างเมืองสวรรค์มายาตรงนั้นขึ้นมาแทนถ้าจะพูดว่าแดนของพระบิดาที่เป็นพระนิเวศของพระองค์นั้นถ้าจะเรียกว่าสวรรค์ก็ได้ครับแต่สวรรค์นั้นไม่ใช่นามสกุลมายาสวรรค์ของพระบิดาที่เป็นแดนสุญญตาเขาเรียกว่าสวรรค์นามสกุลนิรันดรเป็นสวรรค์ชั่วนิรันดร์ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอยู่อย่างนั้นอยู่ตรงนั้นแต่ว่าสวรรค์มายาเนี่ยมันต้องเปลี่ยนแปลงเพราะเมื่อสิ้นยุคกำลังสิ้นยุคในขณะนี้พระบิดาต้องชำระโลกหนึ่งในนั้นที่ต้องถูกชำระก็คือสวรรค์มายาที่เป็นสวรรค์ปลอมๆที่เป็นเหมือนต้นไม้มีตัวตนของจิตวิญญาณนะไปเป็นเทพเทวดาเป็นเหมือนต้นไม้เหมือนกันแต่เป็นต้นไม้ที่พระบิดาหรือพระเจ้าไม่ได้ทรงปลูกมันก็คือขยะเหมือนกันนะก็ต้องโค่นทิ้งครับเมื่อถึงวันนั้นปณิธานแห่งนิพพานที่จิตจักรวาลสถานธรรมเราด้วยกระบวนการไซโคโชสร้างสติทางวิญญาณให้กับท่านและฝึกทักษะให้คือสอนให้ทุกคนรักให้ได้ให้ทำงานเป็นกลุ่มเล่นกันเป็นกลุ่มแน่นอนท่านต้องเจอความแตกต่างนิสัยสันดานแต่ละคนมันต่างกันแล้วแต่ละคนก็ยังบรรลุธรรมชั้นสูงสุดยังไม่ได้ก็ยังมีความแตกต่างกันในความไม่น่ารักมีความแตกต่างกันในนิสัยสันดานที่ไม่ดีเราจะต้องรักเพื่อนร่วมงานในกลุ่มเดียวกันกับเราให้ได้ซึ่งนั่นก็คือเราสอนให้มีติดอาวุธทางปัญญาแล้วเนี่ยท่านก็จะสามารถใช้ปัญญาได้แทนที่จะใช้อารมณ์หรือแทนที่จะใช้ความรู้สึกมันมาเข้าคอร์สไซโคโชของเรา2วัน1คืนเดือนละครั้งเดือนละครั้งนิสัยหรือสันดานที่ไม่ดีมันจะค่อยๆหายไปก็จะกลายเป็นคนดีที่เปลี่ยนแปลงจนคนที่บ้านถามว่ามึงไปทำอะไรมานิสัยสันดานของมึงอ่ะถึงเปลี่ยนไปเป็นคนละคนนิสัยสันดานมึงจึงเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือนี่คือความจริงถาม FC ของจิตจักรวาลได้ยุว่าจิตจักรวาลเนี่ยถามดูว่ามันจริงหรือเปล่าเนี่ยที่เราพูดเนี่ยเราไม่ได้กล่าวเราไม่ได้พูดเท็จเราเพชรทูลเราไม่ได้พูดเท็จโอเคเห็นไหมฮะมาอยู่เนี่ยรุ่นหนึ่งประมาณ60ถึง100คนเล่นเกมกัน2วัน1คืนเลิกเรียนก็ประมาณตี1ตี2ไซโคโชเช้าขึ้นมาก็ทอล์คโชว์กัน9โมง10โมง11โมงแล้วก็เล่นนะไซโคโชว์สัก1กิจกรรมวอร์มอัพหรือบางทีมีเรื่องพูดเยอะเช้านั้นก็เที่ยงก็พักทานข้าวกลางวันและตอนบ่ายโมงหรือบ่ายโมงครึ่งก็มาเริ่มต่อแล้วเลิก6โมงหรือบางทีเลิกทุ่มนึงแล้วกินข้าวกินข้าวเสร็จแล้วพัก1ชั่วโมงก็นะนอกจากปฏิบัติธรรมกราบพระบาทพระบิดาธรรมสามเหลี่ยมกับพระบิดาแล้วก็เข้าห้องฝึกอบรมไซโคโชต่อนั่นคือวิถีปฏิบัติของพวกเราชาวจิตจักรวาลพี่น้องครับการที่เราจะรักใครสักคนที่ทำตัวไม่น่ารักได้เนี่ยเดี๋ยวเราจะบอกให้ว่าถ้าจะรักอีเวนนี่ที่มันไม่น่ารักได้อย่างไรบ้างท่านต้องท่องจำไว้เลยนะเพราะมันเป็นกฎมันเป็นสูตรมันเป็นพระสูตรก็เป็นกฎเราเอาคำตอบมาให้เวลาเจอคนที่ทำตัวไม่น่ารักปั๊บท่านจะรักมันให้ได้ท่านต้องใช้สูตรหรือกฎที่เราบอกตอนนี้ยังไม่บอกพูดเรื่องปณิธานแห่งนิพพานก่อน1รักให้ได้2อภัยได้แม้เขาจะทำตัวไม่น่าให้อภัยรักได้แม้ทำตัวไม่น่ารักอภัยได้แม้ทำตัวไม่น่าให้อภัยท่านเห็นไหมครับจิตใจต้องสูงมากเลยใช่ไหมที่ท่านคิดอ่ะกูจะอภัยไอเวนี่ได้ไม่งั้นมันตกตายไปข้างนึงแล้ววะนะเป็นไงเป็นกันนะวะท่านจะฟังเราพูดแล้วรู้สึกว่ามันยากใช่ไหมครับก็เพราะว่าท่านไม่มีสูตรท่านไม่มีสูตรไม่มีสมการไม่มีคนชี้แนะท่านไงเพราะท่านใช้สมองสองซีกคิดเองไม่ได้อยู่แล้วในคำตอบที่จะรักคนไม่น่ารักให้ได้อภัยคนที่ไม่น่าให้อภัยให้เป็นเดี๋ยวบอกประการที่สามป
นิธานแห่งนิพพานแปลว่าท่านต้องไม่เอาคืนไม่แก้แค้นไม่เอาคืนโดยที่ไม่มีข้ออ้างเด็ดขาดว่าเขาก้าวล่วงฉันก่อนเขาก้าวกายก่อกวนฉันก่อนฉันต้องเอาคืนฉันไม่ได้เป็นฝ่ายเริ่มห้ามเด็ดขาดถ้าท่านต้องการความฉลาดทางจิตตปัญญาคือจิตก็ต้องฉลาดปัญญาของสมองเนี่ยก็ต้องฉลาดต้องทำตามมรรควิธีจิตจักรวาลให้ครบถ้วนเห็นไหมเราเป็นคนแรกในโลกนี้ใช่ไหมที่มาบอกพวกท่านว่าถ้าเป็นคารวาสจะปฏิบัติธรรมให้ถูกต้องตามคันลองของคารวาสตามคันลองของคฤหัสถ์ผู้มีลูกกวนตัวผัวกวนใจใครกวนตีนเนี่ยท่านจะต้องประพฤติตนอย่างไรนี่คือทั้งหมดที่เรากำลังพูดถึงพี่น้องครับฝึกให้มีปณิธานแห่งนิพพานคำว่านิพพานในความหมายของพระเจ้าหรือของพระบิดาหมายถึงการเดินทางกลับบ้านคือหลุดพ้นแต่ถ้าท่านจะหลุดพ้นนะสิ่งแรกก็คือจิตหยาบในขณะที่เป็นมนุษย์ต้องช่วยให้จิตวิญญาณหลุดพ้นออกมาจากการถูกกักขังอยู่ที่ต่อมพิชูเอชรีให้จิตวิญญาณเนี่ยมาสวมนะเกล็ดที่ถูกลอกออกตอนที่มาเกิดเป็นมนุษย์ในภพชาติได้แล้วให้จิตหยาบทำหน้าที่แทนจิตหยาบเป็นเหมือนเกล็ดของจิตวิญญาณที่ห่อหุ้มอยู่มันจิตวิญญาณเนี่ยจะต้องได้รับการปลดปล่อยก็คือจิตหยาบจะต้องยกระดับแรงสั่นสะเทือนของตัวเองให้มีคุณสมบัติเท่าเทียมกับจิตวิญญาณแล้วยกระดับไปจนถึงจิตวิญญาณใช่ไหมก็เอาไอ้สิ่งที่ถูกขอดเกล็ดออกมาจากจิตวิญญาณสวมกลับไปก็เอาอาภรณ์อันเดิมอ่ะคุณสมบัติในการแสดงการเป็นคนสองมิติตอนเป็นมนุษย์เอาไปคืนให้กับจิตวิญญาณนั่นเท่ากับว่าจิตวิญญาณกับจิตหยาบเป็นหนึ่งเดียวกันละพอมันเป็นหนึ่งเดียวกันปั๊บจิตวิญญาณก็จะมาเป็นผู้ดำเนินการในการเป็นมนุษย์อย่างเนี้ยก็แสดงว่าภารกิจที่มาเกิดเป็นมนุษย์ประสบความสำเร็จไปในขั้นที่หนึ่งแล้วพอเป็นมนุษย์ได้แล้วการใช้เมตตาธรรมค้ำจุนโลกร่วมกันกับผัวกับเมียกับลูกเพราะทุกคนต้องมีครอบครัวถูกต้องไหมสมการซัมเบต้าเอ็กซ์ก็จะเกิดความศักดิ์สิทธิ์เกิดขึ้นเพราะต้องใช้จิตสำนึกด้านบวกของคน3คนสั่นสะเทือนเป็นธรรมจักรแล้วเหวี่ยงพลังงานไฟฟ้าแม่เหล็กที่เป็นด้านบวกเรียกว่าพลังจิตด้านบวกออกมาปฏิสัมพันธ์กันทางพลังงานแล้ว 1% แทรกซึมลงไปที่แกนโลกแล้วช่วยทำให้แกนโลกมันระเบิดและบิดตัวทำให้โลกหมุนเมื่อโลกหมุนโลกก็สมดุลจริงๆพระพุทธองค์ก็สอนไปแล้วนะครับแต่พระองค์ไม่ได้พูดทั้งหมดเพราะว่าพระองค์ทรงเมตตาเรามั้งให้เรามาทีหลังแล้วเราได้มีเรื่องพูดอ่ะถ้าพระองค์เก่งหมดพูดหมดทุกเรื่องแล้วคงแย่แล้วเราไม่ได้มาแล้วเราตกงานก็เลยมาพูดในสิ่งที่พระพุทธองค์ไม่ได้กล่าวแต่พระองค์ก็พูดเป็นในๆใช่ไหมเมตตาธรรมค้ำจุนโลกนะถ้าใครเห็นด้วยช่วยกดเลข9ให้เราด้วยกดเลข9มานะถ้าเห็นด้วยว่าเราพูดจริงว่าพระพุทธองค์นี่ตรัสไว้แล้วไม่ใช่พระพุทธองค์ไม่รู้แต่พระองค์ไม่ได้พูดให้ฟังทั้งหมดตัวเท่านั้นเองแล้วเราก็วงเล็บคิดบวกกับตัวเราว่าพระพุทธองค์คงเมตตาเราเพราะรู้ว่าตัวเราต้องมาทำหน้าที่ในช่วงปลายยุคเนี่ยเดี๋ยวเราจะไม่มีอะไรจะพูดเนี่ยเพราะพระบิดาวางแผนให้เรามาพอมาแล้วเนี่ยมีคนอื่นแย่งพูดเราไปหมดแล้วเราจะพูดอะไรอ่ะถูกไหมเนี่ยทุกวันนี้เรามีเรื่องพูดใช่ไหมพูดมาหลายชั่วโมงแล้วนี่คือการฝึกให้มีปณิธานแห่งนิพพานฝึกให้ฉลาดวิธีฝึกให้ฉลาดของยุวจิตจักรวาลวิธีที่3มันต้องฝึกทุกพร้อมกันทุกอันนะทุกอย่างนะไม่ใช่เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะฝึกให้มีความฉลาดทางสังคมเห็นไหมครับฝึกให้มีความฉลาดทางสังคมโดย 1. ท่านต้องไม่หนีสังคมไม่ทิ้งสังคมไม่หนีสังคมไม่เกลียดสังคมไม่เบื่อสังคมไม่รำคาญสังคมไม่หงุดหงิดสังคมสังคมก็คือมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายที่เรียกว่าเวไนยสัตว์ต้องมีหนีสังคมเพราะสังคมคือผู้คนจำนวนมากเนี่ยมีประโยชน์กับเราเพราะทุกคนล้วนเป็นครูของเราเพราะทุกคนล้วนเป็นแบบอย่างของเราใช่ไหมเพราะทุกคนพร้อมที่จะยื่นเงื่อนไขเพื่อทำให้เกิดการสั่นสะเทือนของขันห้าในจิตหยาบของเราได้ถ้าเราไม่มีคนยื่นเงื่อนไขผ่านหน้าต่างทั้ง5บานหน้าตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสหน้าต่าง5บานหรือจิตภายในที่เป็นประตูบานใหญ่เลยเนี่ยถ้าไม่มีเงื่อนไขสิ่งเร้ารูปเวทนาสัญญาสังขารที่เป็นขันธ์5ในจิตหยาบของท่านมันจะไม่ปรากฏตัวเกิดขึ้นมันจะหายอยู่ในความว่างแต่พอมันมีเงื่อนไขสิ่งเร้ากระทบจิตขึ้นมาปั๊บมันจะมีตัวตนของขันธ์5เกิดขึ้นทันทีเลยเมื่อมีการสั่นสะเทือนเพราะพวกนี้มันเป็นพลังงานพี่น้องครับพลังงานเนี่ย
ถ้าหากว่ามันล่องลอยอยู่เฉยๆเนี่ยมันก็จะเป็นอนุภาคของพลังงานที่ล่องลอยเฉยๆเราจะมองไม่เห็นมันจะเป็นอนัตตาก็คือไม่มีตัวตนแต่ถ้าที่จริงๆตัวตนของมันมีไม่ใช่ไม่มีแต่ถ้าเราต้องการให้มันปรากฏตัวตนขึ้นมาท่านก็ต้องทำให้มันเกิดการสั่นสะเทือนทำให้อากาศรอบๆตัวท่านมันเกิดการสั่นสะเทือนเกิดขึ้นพอมันมีการสั่นสะเทือนเกิดขึ้นปั๊บอนุภาคหรือพาร์ติเคิลซึ่งเป็นอนุภาคของพลังงานเนี่ยที่เรามองด้วยตาเปล่าไม่เห็นเนี่ยมันก็จะปรากฏตัวเผยโฉมออกมาจากความไม่มีปรากฏตัวจากความว่างนี่คือที่มาของคำสอนของพระเจ้าที่สอนว่าอนัตตาเป็นผู้สร้างสรรพสิ่งที่มีอัตตาเสมอโปรดฟังอีกครั้งสรรพสิ่งที่เป็นอนัตตาเป็นผู้สร้างสรรพสิ่งที่มีอัตตาเสมอเนี่ยจิตวิญญาณเป็นรูปธรรมทางพลังงานถ้าไม่มีจิตวิญญาณมาเป็นแก่นแท้ในเครื่องยนต์แห่งกรรมหรือกายสังขารหรือกายหยาบของมนุษย์อย่างพวกท่านกายหยาบของพวกท่านหรือรูปกายที่เป็นมนุษย์เครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์มันจะสร้างขึ้นมาไม่ได้มันจิตวิญญาณเป็นแก่นแท้อยู่ข้างในก็ต้องคอยค้ำจุนเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ของท่านถ้าจิตวิญญาณแผ่วสลิ่งทิ้งซะแล้วละเว้นละทิ้งกายสังขารนี้ออกจากร่างกายหยาบหรือกายสังขารของท่านยังจะทำหน้าที่เป็นผู้มีชีวิตอยู่ต่อไปอีกได้ไหมครับไม่ได้แล้วครับเพราะข้างในเนี่ยไม่มีจิตวิญญาณก็คือไม่มีรูปธรรมทางพลังงานที่เป็นแก่นแท้คอยสั่นสะเทือนอยู่ข้างในจิตวิญญาณจึงเป็นสรรพสิ่งที่เป็นอนัตตาแล้วก็เป็นผู้สร้างกายหยาบกายสังขารกายเนื้อนี่ขึ้นมาซึ่งมีอัตตาและเป็นอัตตาเห็นไหมครับนี่คือคำสอนเพราะฉะนั้นการที่เราบอกพวกท่านว่าพระเจ้าเนี่ยหรือก็อดหรือองค์จิตวิญญาณเนี่ยทรงเป็นรูปธรรมทางพลังงานใหญ่โตมโหฬารเหมือนดวงอาทิตย์ดวงใหญ่พระองค์ทรงเป็นอนัตตาพระองค์จึงสร้างโลกสร้างจักรวาลสร้างกาแล็กซี่สร้างดวงจันทร์ดวงอาทิตย์สร้างต้นไม้อิฐดินหินทรายสารพัดพระองค์เป็นผู้สร้างขึ้นมาทั้งนั้นโดยที่พระองค์ทรงเป็นอนัตตาแต่สร้างสรรพสิ่งที่มีอัตตาขึ้นมาตั้งมากมายมีแต่คนโง่เท่านั้นที่ฟังเราพูดแล้วคิดตามแล้วยังปฏิเสธพระบิดาหรือพระเจ้าอีกเพราะท่านไม่มีอะไรเถียงเราได้ เราพูดความจริงทั้งนั้นรีบสำนึกแล้วรีบกราบพระบาทพระบิดาอย่างมีสำนึกเป็นลูกที่ไม่เนรคุณไม่อกตัญญูและอย่าไปมองว่าพระเจ้าพระบิดาหรืออะไรเป็นเรื่องของลัทธิเป็นเรื่องของศาสนาพวกเทวนิยมไม่ใช่ครับเราพูดความจริงไม่ได้พูดในนามของศาสนาไหนเป็นศาสนามีพระเจ้าหรือศาสนาไม่มีพระเจ้าไม่เกี่ยวกับเราทั้งนั้นเราคือเราเพราะเราไม่ได้ทุนสนับสนุนจากที่ไหนก็ได้จากแฟน FC ยุวจิตจักรวาลที่ศรัทธาเนี่ยช่วยๆกันมาเนี่ยนะไม่งั้นเราจะทำเอาตังค์ที่ไหนทำที่พัฒนาสถานธรรมบำรุงสถานธรรมดูแลสถานธรรมฝึกความฉลาดทางสังคมก็ข้อที่หนึ่งคือต้องไม่หนีสังคมประการที่สองครับยอมรับความแตกต่างมันมาไซโคโชที่นี่ท่านต้องกินอยู่หลับนอนด้วยกันใช่ไหมไม่หนีสังคมแปลว่าไม่ปลีกวิเวกไปอยู่ตามตอไม้ต้นไม้กอไม้ที่สถานธรรมเรามีกิจกรรมให้ท่านอยู่ด้วยกันตลอดชมวิวด้วยกันออกกำลังกายด้วยกันเรามีลานสนามผู้ใหญ่เล่นนะฮะมีเครื่องออกกำลังกายนะเราก็ติดตั้งไว้แล้วท่านมาคราวหน้าก็เอาชุดออกกำลังกายมาได้มีทั้งตัวโยกมีทั้งตัวปั่นนะโอ้มีครบเล่นได้ก็แล้วกันนะไม่ต้องออกกำลังกายที่บ้านอย่างเฮียธนพลเนี่ยชอบนะจ็อกกิ้งชอบวอล์กกิ้งนะไม่ว่า morning หรือ evening นะฮะมีที่ให้เดินรอบสระน้ำตอนนี้กำลังปรับปรุงนะเพื่อทำให้น้ำมันจุได้เยอะขึ้นและมีทัศนียภาพสวยงามมากขึ้นหรือไม่ต้องเนี่ยไม่ต้องเดินไปตามถนนในสถานธรรมเนี่ยเดินวนไปวนมาก็ได้รอบนึงเกือบ3กิโลเมตรแล้วนะลุงธนพลนะเดิน3กิโลหรือ6กิโลไม่รู้ถ้า6กิโลก็วน2รอบครบ1รอบทุกถนนนะในสถานธรรมเนี่ยไม่ต้องออกไปถนนข้างนอกไปเสี่ยงกับรถมอเตอร์ไซค์รถยนต์ที่มันซิ่งมานะท่านก็สามารถออกกำลังกายได้นะฝึกให้มีความฉลาดทางสังคมคือยอมรับความแตกต่างถ้าท่านไม่ฉลาดใช้ปัญญาท่านจะเห็นความแตกต่างไหมความแตกต่างในความเหมือนความเหมือนในความแตกต่างท่านจะเห็นไหมถ้าท่านไม่ฉลาดใช้ปัญญาซึ่งมันฝึกมาตั้งแต่มหาสติแล้วนะฝึกใช้ปัญญารู้รับรู้รู้รับเอาฉลาดเรียนรู้ใช่หรือไม่ใช่ต้องฝึกจริงมันถึงจะเกิดทักษะไม่ใช่อยู่ๆแล้วมันเป็นเลยไม่ใช่เพราะในอดีตชาติท่านไม่เคยรู้จักเราและไม่อดีตชาติเราก็ไม่เคยเอาไซโคโชมาสอนใช้นรกดัดสันดานดัดจริตที่มันเสียสมดุลใช้นรกให้พยาโยมบาลหรือให้พยาบาลพยาโยมนะเราเรียกว่าเป็นพยาโยมบาลเลยนะให้ท่านช่วย
แต่พอมาชาตินี้มันไม่ได้ไม่ทันนะครับเพราะคนจิตสำนึกต่ำตมเยอะมากจนนรกล้นนะครับรอคิวลงนรกอ่ะเพราะฉะนั้นบนโลกนี้นะเราใช้เงื่อนไขด้านบวกในการสร้างไซโคโชขึ้นมาเพื่อสร้างสติทางวิญญาณแต่ถ้าลงนรกอ่ะเขาจะใช้เงื่อนไขไซโคโชที่เป็นด้านลบนะทารุณนะโหดนะเคี่ยนตีนะให้สิ่งจูงใจด้านลบนะเพื่อจะเปลี่ยนจิตสำนึกของจิตวิญญาณให้มันสั่นสะเทือนเป็นบวกคือสมดุลแต่ถ้าเป็นมนุษย์เนี่ยไม่ต้องลงโทษมีฟังเป็นนี่คิดเป็นนะรักเป็นเราก็ชี้แนวทางสร้างแนวคิดผ่านกระบวนการไซโคโชหลายคนก็สำนึกได้สำนึกผิดด้วยจิตหยาบสำนึกบาปด้วยจิตวิญญาณทุกคนท่องได้หมดแหละแต่ทำได้หรือเปล่าเราก็ไม่รู้นะนะอ่ะยอมรับความแตกต่างถ้าเราจะยอมรับความแตกต่างระหว่างเรากับไอ้คนคนนั้นได้เราจะต้องเห็นความแตกต่างและเราต้องมองเห็นคุณค่าในความแตกต่างกันระหว่างมันกับเราด้วยนึกออกไหมฮะมีความแตกต่างซึ่งท่านต้องลงลึกและอธิบายตัวเองให้ได้ท่านถึงจะยอมรับไม่งั้นท่านจะปฏิเสธความแตกต่างพอเห็นความแตกต่างขึ้นมาก็ชวนทะเลาะกันเลยแล้วแบ่งพรรคแบ่งพวกเลยเพราะเห็นความแตกต่างนั่นแสดงว่าโง่มากพอโง่แล้วปั๊บก็จะเกิดความทุกข์เพราะมึงกับกูเป็นคนละพวกกันหน้าตาก็ไม่มองกันถูกป่ะถูกต้องไหมอย่างที่สามคือฉลาดปรับตัวต้องใช้ปัญญานะถ้าเราเห็นใครเขาทำไม่ดีกับเรามนุษย์ไม่ยอมที่จะปรับตัวที่ตัวเองแต่จะไปพยายามปรับตัวที่คนอื่นมึงแล้งน้ำใจกับกูซึ่งกูไม่ชอบเลยเราก็เลยแสดงอาการไม่พอใจเขาไอ้คนที่มันแล้งน้ำใจกับเราการที่เราแสดงอาการไม่พอใจเขามากๆเพราะเขาแล้งน้ำใจกับเราแล้งน้ำใจยังไงท่านไปคิดเอาเองเรายกตัวอย่างเป็นประเด็นนั่นแสดงว่าท่านพยายามจะบังคับให้เขาคนนั้นเนี่ยที่เขาอะเห็นแก่ตัวกับท่านอะไม่แรงน้ำใจกับท่านเนี่ยพยายามบังคับให้มันปรับปรุงตัวเองเปลี่ยนแปลงตัวเองแก้ไขตัวเองให้กลายมาเป็นคนช่างมีน้ำใจอะไรสนี่อะไรท่านโกรธเขามากเพราะท่านไม่ยอมปรับที่ตัวท่านเองไปโทษว่าอีเวนนั่นแหละผิดไอเวนนั่นน่ะไม่ถูกต้องมึงเป็นคนแรงน้ำใจกับกูกูไม่ชอบเพราะฉะนั้นมึงต้องไม่แรงน้ำใจกับกูแต่บังคับมันได้ไหมบังคับไม่ได้ท่านเลยพยายามแสดงอาการเขาเรียกว่าอาการไม่สมดุลทางจิตใจโกรธขึ้นไม่พอใจท่านเห็นยังครับเพราะท่านไม่ฉลาดใช่ไหมครับเพียงแค่ท่านต้องหาเหตุผลให้ฟังว่าให้ตัวเองรู้ว่าเขาเป็นคนเนี่ยแรงน้ำใจชอบเอาเปรียบเพื่อนชอบคดโกงเพื่อนชอบฉวยโอกาสอะไรทำนองเนี้ยนะเราเรียกว่าแรงน้ำใจแล้วกันนะ1มันมีสันดานแบบนั้นที่เราไม่ชอบเนี่ยเพราะเกิดจากสันดานของมันที่ติดมากับสัญญาขันตั้งแต่เด็กหรือตั้งแต่ชาติที่แล้วหรือเปล่าท่านต้องมองต้องใช้ปัญญาถ้าใช้ปัญญาท่านไม่รู้หรอก1มันเป็นสันดานของมันหรือเปล่า2ที่มันเอาเปรียบแรงน้ำใจกับเราเนี่ยมันแรงน้ำใจและเอาเปรียบจนเป็นประจำหรือเปล่าถ้าเอาเปรียบเป็นประจำแสดงว่าเป็นสันดานของมันแน่นอนแค่นั้นยังไม่ 100% นะดูซิว่ามันมีหน้าที่ไม่ใช่มันปฏิบัติตนเป็นคนแรงน้ำใจกับเพื่อนคนอื่นๆของมันที่เราเห็นหรือเปล่าถ้าเราใช้ปัญญาแล้วมองแบบนี้กับเพื่อนคนอื่นแม่งก็แรงน้ำใจกับกูแม่งก็แรงน้ำใจและแรงทุกเรื่องทุกสถานการณ์ฟันธงว่านี่เป็นสันดานของมันเมื่อเรารู้ว่าเป็นสันดานของมันเนี่ยเราพยายามจะไปดัดสันดานมันเพื่อมันแก้ไขเราโง่แล้วครับใช่ไหมสันดานเราเนี่ยคนอื่นจะมาดัดสันดานเราได้ไหมเช่นสันดานเราเป็นลูกพ่อกับแม่เราดัดสันดานได้ไหมไม่ได้แค่เอาไม้เรียวมาขู่เอาการถูกลงโทษที่เรากลัวมาขู่เราเพื่อไม่ให้เราแสดงพฤติกรรมนั้นใช่ไหมแต่พอรับหลังพ่อแม่รับหลังอีพ่ออีแม่หางเราก็แหลกใช่หรือไม่ครูบาอาจารย์กับลูกศิษย์ก็ไม่ต่างกันหรือให้ท่านใช้ปัญญามองอีกนี่ไหมมองสองมุมไหมนะมุมที่สามเอ๊ะกับคนอื่นมันไม่แรงน้ำใจไว้เฮ้ยมันมีน้ำใจไว้รู้จักให้รู้จักบริจาคไว้เฮ้ยเอ๊ะ
แต่ทำไมมันเป็นกับกูอยู่คนเดียวพิรุธไหมครับมันแสดงนิสัยที่ไม่ดีแรงน้ำใจกับเราอยู่คนเดียวเพื่อนร่วมงานคนอื่นหรือเพื่อนร่วมโลกร่วมสังคมคนอื่นมันไม่เห็นแก่ตัวมันเป็นแรงน้ำใจว่ามันใจบุญสุนทานชอบไปวัดชอบทำบุญชอบแบ่งปันไว้แต่กับกูทำไมมันแรงน้ำใจถ้าท่านไม่โง่นะท่านต้องดูแล้วว่าตัวท่านนี่แหละเป็นเหตุให้ไอ้หมอนั่นน่ะแสดงพฤติกรรมขยะภาษาฝรั่งเรียกว่า unacceptable พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ที่ท่านไม่พึงประสงค์มันจึงแสดงพฤติกรรมนั้นกับท่านแต่เพียงผู้เดียวเห็นไหมถ้าท่านอยู่ในสังคมท่านไม่หนีสังคมอ่ะบอกวุ่นวายหนอวุ่นวายหนอหนีเข้าป่าหนีเข้าถ้ำถ้าเราใช้ปัญญาเนี่ยหนีทำไมอ่ะครับคนหนีนี่คือคนขี้ขลาดคือคนขี้แพ้ถูกไหมเราอยู่ในสังคมแล้วเรามีสติเพราะเราฝึกไงมหาสติเราฝึกมาใช่ไหมมันสติเราไม่แตกเราใครวุ่นวายอะไรยังไงมันเราสามารถเข้าถึงการใช้ปัญญาได้เนี่ยตะกี้เรายกตัวอย่างฉลาดปรับตัวปรับที่ใครครับสันดานเราก็ชอบปรับที่คนอื่นแล้วมันหายไหมล่ะปัญหานั้นความทุกข์นั้นหายไหมล่ะอีบ้านั่นน่ะมันก็ยังมีสันดานแบบนั้นอยู่ครับเราต้องรู้ว่าสาเหตุที่เขาแสดงความแรงน้ำใจเนี่ยมันเกิดจากอะไรนะหนึ่งเกิดจากสันดานของเขาซึ่งมันมีวิธีพิสูจน์2เกิดจากบางสิ่งที่เป็นเหตุเป็นเงื่อนไขทำให้เขาเป็นแบบนั้น3หรือเราเป็นเหตุเองเราเป็นเหตุเองทำให้เขาแรงน้ำใจกับเรามันถ้าเราเป็นเหตุมันต้องแก้ไขที่ตัวเราถูกต้องไหมหรือแม้กระทั่งเราไม่เป็นเหตุหรอกเขาสันดานไม่ดีแรงน้ำใจวิธีการสอนคนที่แรงน้ำใจให้มีสติและมีสำนึกคือเราต้องมีน้ำใจกับไอ้หมอเนี่ยอีเวนเนี่ยให้มันเยอะเป็นการสอนด้วยการทำให้มันดูภาษาฝรั่งนะเราเรียนจิตวิทยากับฝรั่งมาบ้างนะครับแต่ตอนนั้นกับพระบิดามีคำอยู่คำหนึ่งครับภาษาจิตวิทยานะ monkey ลิงเห็น monkey see ลิงทำ monkey ดูไม่ใช่ monkey ดูด้วยตานะลิงเห็นลิงทำ monkey see monkey ดู monkey see แปลว่าลิงเห็นมังกี้ดูดูแปลว่าทำดีโอดูนะไม่ใช่ดูด้วยตานะมันบังเอิญมาสอดคล้องใช่ไหมวิธีการสอนมนุษย์เนี่ยถ้าท่านมีลูกมีเต้ามีหลานเนี่ยหรือลูกน้องเนี่ยเวลาจะสอนน่ะมันไม่ได้มีวิธีการพ่นด้วยคำพูดบ่นด่าซ้ำแล้วซ้ำอีกพูดจาซ้ำซากหรือชักแม่น้ำทั้งห้าไม่ต้องใช้วิธีนั้นอย่างเดียวเฮ็ดให้มันเบิ่งเฮ็ดให้มันเบิ่งก็แปลว่าทำให้มันดูเพราะมนุษย์เนี่ยไม่ต่างกับลิงสัตว์ไม่ต่างกับลิงลิงเห็นลิงทำใช่ไหมมันเขาบอกว่าอย่าไปทำอะไรทะลึ่งทะเลนให้ลิงมันเห็นนะมันจะจำได้แล้วเดี๋ยวมันจะไปเรียนแบบมันจะไปทำแบบที่ท่านทำให้มันเห็นนะครับคนที่เลี้ยงลิงคนอยู่ใกล้ลิงจะรู้ครับว่าเราพูดหมายถึงอะไรโอเคไหมนี่คือวิธีการฝึกให้ฉลาดของยุวจิตจักรวาลท่านเห็นยังครับมันใกล้เคียงความเป็นธรรมชาติในการเป็นมนุษย์มากนะครับมากเลยใช่ไหมไม่ต้องหนีเข้าป่าไม่ต้องอยู่คนเดียวอยู่ในสังคมพระบิดาให้เรามาช่วยกันหมุนธรรมจักรเพื่อให้ความรักกับโลกเพื่อช่วยให้โลกหมุนถ้าเรายิ่งปลีกวิเวกหนีไปแล้วทำอะไรเพื่อตัวเองเห็นแก่ตัวทำอะไรเพื่อตัวเองเราจะมีเวลาไหนทำเพื่อคนอื่นเพื่อเพื่อนมนุษย์เพื่อโลกและเพื่อพระบิดาไม่มีเลยเสียชาติเกิดเสียชาติเกิดเสียทีที่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์พูดคำนี้ได้ไหมวันนี้เข้าใจลึกแล้วนะพี่ๆน้องๆครับถ้าเข้าใจลึกนะขอเลข12เลยลึกถึงพระบิดาลึกถึงพระเจ้าเลยนะเขียนเลข12ให้เราหน่อยอย่าขี้เกียจนะท่านฟังเราอยู่เป็นร้อยมีคนเขียนแค่ไม่กี่คนนะอย่าไปคิดนะว่าจบแล้วเนี่ยเราไม่ไปย้อนหลังไม่ไปรีวิวดูนะเรารีวิวดูทุกคนเนี่ยโอเคไหมครับนะวิธีฝึกให้ฉลาดของยุวจิตจักรวาลวิธีที่4ครับไม่ใช่1ใน4นะทั้ง4เนี่ยที่พูดมาเนี่ยต้องใช้ต้องปฏิบัติคือ 1. ฝึกให้มองโลกด้านบวกคำว่าโลกในที่นี้หมายถึงมนุษย์สัตว์ทั้งหลายเหตุการณ์สถานการณ์เพื่อนร่วมงานเพื่อนร่วมโลกผัวเราเมียเราลูกเราต้องมองเขาด้านบวก เช่นถ้าลูกปีนป่ายโต๊ะเก้าอี้แล้วตกลงมาคางชำรุดปากแตกเพราะลูกยังอายุ 2-3 ขวบมันยังซนมันจะปีนไปเอาอะไรบนตู้เย็นไม่รู้มันไม่บอกเราเพราะว่ากลัวเราไม่ให้มันเอาลากเก้าอี้มาต่อขาปีนไม่เป็นเลยหล่นตุ๊บลงมาหัวร้างข้างแตก
ถ้าเราไม่ฉลาดที่จะมองลูกเราก็คือโลกถูกไหมไม่มองเขาทางด้านบวกเนี่ยเราจะโกรธเขามากเลยครับเพราะส่วนมากมนุษย์เราชอบมองด้านลบชอบคิดลบมนุษย์เราจึงมีปัญหาโทสะจริตรุนแรงมากขับตามหลังมาแค่เขากดแต่ปิดปิดนิดเดียวนะเพื่อเตือนให้รู้ว่ามึงกำลังขับรถคล่อมเลนนะมึงเมาหรือเปล่ามึงง่วงเปล่ามึงตกถนนหรือเปล่าโอ้โหคิดลบทันทีว่าไอ้นี่มากวนตีนกูนี่วา มายั่วโมโหกูนี่วาแค่กดแต่ปิ้นเดียวนะลงมาคว้าไม้เบสบอลจะมาทุบเขาชักปืนออกมาขู่นี่ที่แสดงอาการแบบนี้สันดานไม่ดีเพราะมองโลกด้านลบมองเพื่อนมนุษย์ในด้านร้ายไม่คิดบวกไม่คิดด้านบวกคิดบวกก็ไม่เป็นคิดด้านบวกก็ไม่เป็นจะประสานงาอย่างเดียวเห็นไหมมองโลกด้านบวกถ้าเขากดแปดปิ้นนะเขาไม่ได้กดปิ้นอย่างหรือปิ้นอย่างนี้กวนตีนเขาปิ้นเดียวอ่ะกดแบบมีมารยาทเราจะต้องสังเกตเขาอาจจะกดแตรเพื่อเตือนเราแต่ไม่กดยาวแค่ให้เราได้ยินว่าประตูรถของมึงอ่ะประตูหลังอ่ะมึงให้ลูกมึงนั่งอยู่กับยายแก่อยู่คนนึงฮะประตูมันปิดไม่สนิทแล้วมึงจะให้กูโทรศัพท์ไปบอกมึงเหรอเบอร์โทรศัพท์มึงกับพ่อมึงอ่ะกูยังไม่รู้ว่าเบอร์อะไรแต่กูอยากจะฉวยโอกาสนี้บอกแล้วหรือมึงจะให้กูขับรถปาดหน้ามึงให้มึงหยุดเห็นไหมครับถ้าคิดบวกเนี่ยปัญหาบนท้องถนนปัญหาในครอบครัวปัญหาในบริษัทปัญหาในประเทศชาติมันไม่มีหรอกครับยกเว้นนะถ้าปัญหาในประเทศชาติหรือในครอบครัวในสังคมเนี่ยจะมีปัญหากันต่อเมื่อขัดผลประโยชน์กันเท่านั้นผลประโยชน์เรื่องอำนาจผลประโยชน์เรื่องทรัพย์สินแบ่งปันกันไม่ลงตัวนักการเมืองการเมืองการมุ้งอะไรเหมือนกันหมดนะครับเห็นไหมเพราะไม่มีธรรมะไม่มีสัจธรรมเพราะด้อยอับเฉาเบาปัญญาต้องมองโลกด้านบวกงั้นถ้าท่านเป็นคนที่ละเอียดกว่านั้นนิดนึงท่านต้องรู้ไว้ด้วยนะจิตหยาบของท่านเนี่ยมันสั่นสะเทือนเป็นด้านลบเมื่อไหร่จิตวิญญาณของท่านมันจะแปลความหมายว่าท่านต้องการแบบนั้นพี่เพลียเดียนจะคอยช่วยเหลือให้จิตหยาบหรือจิตสำนึกของมนุษย์เนี่ยสั่นสะเทือนอะไรขึ้นมาแล้วเนี่ยเขาจะไปเหนี่ยวรั้งหรือน้อมนำสิ่งนั้นมาให้ในมิติคู่ขนานไม่ต้องพูดหรอกมิติที่2ที่3ที่4ที่5ไม่ต้องไปบ้าตามลัทธิประหลาดหรอกเอาเป็นว่าเบื้องหลังมิติโลกจิตวิญญาณเขาจะไปเหนี่ยวรั้งสิ่งนั้นมาให้เช่นพอทำอะไรผิดพลาดรู้ตัวทำอะไรผิดพลาดซวยชิบหายแล้วกูตายหาแล้วกูซวยชิบหายแล้วกูขอโทษนะพี่น้องครับมนุษย์เป็นอย่างนี้ไหมเราพูดแบบภาษามนุษย์เพราะเราพูดความจริงนี่คือการคิดบวกหรือคิดลบครับเมื่อเราทำสิ่งใดก็ตามผิดพลาดล้มเหลวเกิดขึ้นจิตเราเนี่ยมันมองไปด้านลบคิดลบทันทีเลยสวยชิบหายกูเฮ้ยชิบหายแล้วแม่งผิดพลาดสวยแล้วกูทีนี้ทำไงดีว่าแม่งแย่แล้วทั้งแย่แล้วสวยแล้วชิบหายแล้วอยู่ในคำพูดทั้งหมดทุกอย่างล้วนเป็นสัจจะมีในมิติโลกทางกายภาพเท่านั้นแหละครับพี่น้องครับที่ไม่มีสัจจะแต่ในมิติของจิตวิญญาณในมิติของแก่นแท้ทุกสิ่งที่จิตหยาบสั่นสะเทือนจิตวิญญาณต้องรับผิดชอบนั่นแปลว่าในมิติของจิตวิญญาณมันเป็นจริงทุกประการเขาก็จะแปลความหมายว่าจิตหยาบต้องการสิ่งนั้นพี่เพลียเดียนก็เลยใช้จิตใต้สำนึกก็คือเมื่อขบาไปเหนี่ยวรั้งสิ่งนั้นมาให้ท่านชีวิตท่านก็จะเจอแต่สิ่งที่วิบัติเวลาทำอะไรแล้วเริ่มต้นดีดีทำท่าจะดีดีพอตอนกลางไปตอนปลายก็ค่อยค่อยห่อเหี่ยวห้อยค่อยค่อยหดหูค่อยค่อยล้มเหลวค่อยค่อยเจ๊งโดยหาคำตอบไม่ได้ว่าเพราะอะไรเพราะอะไรเพราะปากไงปากที่จิตหยาบมันสั่นสะเทือนให้สมองบังคับให้ปากมันพูดอ่ะปากพร่อยซวยแล้วกูในชีวิตก็เลยมีแต่ความซวยแย่แน่ๆเลยคำว่าดีจังเลยเนี่ยจะไม่มีในชีวิตท่านนะมันจะมีสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นเหตุการณ์สถานการณ์เรื่องราวที่ท่านต้องอุทานว่าแย่เลยแย่แล้วแย่แล้วเนี่ยคนที่ไม่รู้จักมองโลกด้านบวกไปมองด้านลบมองด้านร้ายสิ่งร้ายๆก็จะประเดประดังเข้ามาในชีวิตของท่านมองโลกด้านบวกไว้ดีกว่าครับเขามาทำชั่วกับท่านก็มองสิว่าเขาเมตตาท่านมากและเขาเชื่อมั่นในตัวท่านด้วยมาสอนท่านด้วยบทเรียนชั่วๆซึ่งคนทั่วไปนะถ้ามีสติดีๆไม่มีใครหรอกจะกล้าทำชั่วกับคนอื่นเนี่ยเพราะกลัวโดนสวนแต่อีเวนเนี่ยมันกล้าทำชั่วกับกูอ่ะ
พื่อจะมาให้ช่วยให้กูรู้ว่านะไอ้ความชั่วมันเป็นแบบเนี้ยนะกูอย่าทำนะอย่าทำแบบที่มันทำมันกล้ามาสอนกูโดยไม่กลัวกูสวนน่ะแสดงว่ามันให้เกียรติกูมากเลยนะมันกล้าทำกับกูไม่ทำกับคนอื่นเพราะมันต้องมองว่ากูเป็นคนดีถ้ากูเป็นคนดีมันทำชั่วกูจะไม่ชั่วตอบมันทำดีกูดีตอบมันทำชั่วกูก็ยังดีตอบกับมันเพราะกูเป็นคนดีแสดงว่าถ้ากูดีตอบกับมันไม่ทำชั่วตอบแทนการทำชั่วของมันแสดงว่ามันมองออกแล้วมันมองเราถูกต้องแล้วมันให้เกียรติเราด้วยเราตรงภาคภูมิใจในตัวเรานะที่เขากล้ามาทำชั่วทำเลวทำระยำกับเราเพราะเขากล้าหาญมากเลยนะเผลอๆบางทีเขาอาจจะถูกเราฆ่าตายก็ได้ถ้าเขาไม่ไว้ใจเราไม่เชื่อใจเราถูกต้องไหมนี่เขากล้านะท่านคิดบวกนี่คือมองโลกด้านบวกใช่ไหมเวลาคุยกับลูกก็เหมือนกันเนี่ยลูกโกหกแม่อีกนะเนี่ยเอาความเป็นลบของแม่ไปสอนให้ลูกเป็นลบทำไมเราต้องไปบอกลูกโกหกอ่ะทำไมเราไม่บอกลูกว่าเวลาพูดนะลูกนะลูกต้องพูดความจริงกับแม่ลูกต้องพูดความจริงกับทุกๆคนนะลูกอย่าพูดความเท็จมันมีความจริงกับความเท็จอยู่แม่ไอ้ทำไมลูกตัวแค่นี้ทำไมโกหกตอแหลเอานิสัยพ่อมาใช่ไหมเอานิสัยแม่งมาใช่ไหมโกหกตอแหลนี่ตั้งแต่เด็กใครเลวครับใครโง่ครับเนี่ยต้องมองโลกด้านบวกตลอดทุกสิ่งมันมี2ด้านเหรียญก็มี2ด้านยังมีอีกด้านนึงคือขอบเหรียญหรือสันเหรียญถ้าเราละเอียดพอนะเราไม่พูดเป็นลบได้ไหมเนี่ยเธอทำไมชอบเอาเปรียบฉันน่ะเธอกินแรงฉันน่ะเธอมีความสุขแล้วกินแรงฉันเอาเปรียบฉันน่ะถามว่ามันกินแรงเราก็จริงอ่ะมันกินแรงจริงๆแต่มันชอบไหมที่เราพูดเราประณามมันแบบนี้ครับเราทำไมไม่พูดอ่ะว่านี่เธอช่วยเราหน่อยได้ไหมแบ่งเบาเราหน่อยได้ไหมเราทำมาชั่วโมงกว่าเราเหนื่อยมากเลยเธอสงสารเราหน่อยนะเธอไม่สงสารเราเลยเราเหนื่อยมากเลยอ่ะนะเธอช่วยออกแรงเสริมให้เราหน่อยได้ไหมไม่ใช่ทำไมมึงกินแรงกูทำไมมึงกินแรงเพื่อนนี่คือพูดลบมองเขาเป็นด้านลบถ้าเรามองด้านบวกเนี่ยอาจจะเป็นว่าเขานึกไม่ถึงว่าเขาต้องช่วยเราหรือเขานึกไม่ทันว่าเราเหนื่อยแล้วหรือเขาเป็นคนประเภทที่ต้องเชื้อเชิญเหมือนผีอ่ะถ้าเอาถ้าจะให้ผีมาเข้าต้องเชื้อเชิญอ่ะเราต้องมีเครื่องเส้นไหว้ด้วยหรือมันเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าถ้าเราเป็นมนุษย์เนี่ยไม่ต้องมีเครื่องเส้นไหว้นะไม่ต้องมีใครเลี้ยงหนมเลี้ยงข้าวเราหรอกใช่ไหมพูดตรงๆนะเราเลี่ยงที่จะพูดในสิ่งที่เป็นลบปากเราจะได้ไม่มีมลทินลิ้นของเราจะได้ไม่มีราคีคำพูดของเราวจีของเราจะมีแต่ความศักดิ์สิทธิ์เราจึงกล่าวกับพวกท่านเสมอว่าเรากล่าวความจริงเสมอเราขอกล่าวความจริงต่อท่านทั้งหลายว่าไม่งั้นคำพูดของเราจะศักดิ์สิทธิ์ได้ยังไงครับเพราะเรากล่าวพระโอวาทของพระเจ้าเราไม่ได้กล่าวสอนธรรมะด้วยตัวของเราเองธรรมะของเราเองไม่ใช่ธรรมะยากๆแบบนี้ถ้าเป็นของเราเองมนุษย์คนอื่นก็คงคิดเองและสอนกันเองได้มันจะไม่เป็นสิ่งแปลกใหม่ไม่เป็นความรู้ใหม่สำหรับมนุษย์โลกทุกๆคนที่เราคุยทุกวันเสาร์สามทุ่มครึ่งถึงตีสองครึ่งประมาณนั้นใช่ไหมอ้าวเราสอนให้มองโลกทางด้านบวกไซโคโชฝึกอบรมปฏิบัติการไซโคโชที่ภูกระต่ายเพื่อเป้าหมายสูงสุดคือสอนให้หมุนธรรมจักรแทรกแซงกรรมจักรให้ได้เราก็จะสอนให้มีความฉลาดทางอารมณ์คือมองโลกด้านบวกถ้าเรามองโลกด้านบวกเราหงุดหงิดไหมพี่น้องครับมองคนเนี้ยที่มันเอาเปรียบเราอะไรต่ออะไรเราจะยกตัวอย่างเนี่ย ถ้าเรามองเห็นความจริงที่เป็นด้านบวกของตัวเขาใครห้ามไม่ให้เรามองอ่ะแล้วเราหลอกตัวเราเองหรือเปล่าไม่ได้หลอกเลยเพราะเรามีเหตุผลให้กับตัวเราเองมันอยู่ที่ว่าเราเลือกจะมองมุมลบหรือมุมบวกใช่ไหมเวลาเห็นปั๊บเนี่ยชอบจับผิดคนอื่นแต่กับตัวเองไม่ยอมจับผิดคิดบวกตลอดเข้าข้างตัวเองตลอดแต่ไม่เคยเข้าข้างคนอื่นเลยไม่เคยให้บวกกับคนอื่นชีวิตท่านก็เป็นแบบนี้ครับจะนิพพานจะหลุดพ้นก็ยากท่านว่าจริงไหมเพราะสันดานมันเคยตัวนะอยู่แต่ในมุมของตัวเองไม่เคยไปอยู่ในมุมตรงข้ามบ้างมันมองโลกด้านบวกคือไปอยู่ในมุมตรงข้ามด้วยเราต้องอยู่ทั้งสองมุมเราถึงจะเห็นภาพทั้งสองด้านใช่ไหมเห็นเหรียญอยู่ด้านเดียวแล้วเลยไปสรุปได้ไงว่าเหรียญเนี้ยมันมีตัวตนรูปลักษณ์แบบนี้แต่ได้อีกด้านหนึ่งมองไม่เห็นแล้วเราไปสรุปว่าเหรียญมีรูปลักษณ์แบบนี้ได้ไหมไม่ได้เพราะเรายังไม่เห็นอีกด้านหนึ่งเลยครับชีวิตของท่านก็เหมือนกันครับในการดำเนินชีวิตเห็นไหมฮะนี่คือสัจธรรมไม่จำเป็นต้องท่องจำศีล5ศีล8ศีลอะไรแล้วครับท่านก็สามารถดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีสันติสุขได้ใช่ไหมเพราะมันรวมศีลรวมธรรมอยู่ทั้งหมดในนี้ที่เราพูดประการที่สองครับฝึกให้มีความฉลาดทางอารมณ์ก็คือมีความร่าเริงแจ่มร่าเริงแจ่มใสร่าเริงแจ่มใสเป็นธรรมชาติปกติของท่านเนี่ยท่านต้องมีความร่าเริงแจ่มใส
เขาเรียกว่าต้องมีพื้นอารมณ์ที่ดีมีจิตที่สงบมีความร่าเริงแจ่มใสถ้าเรามีต้นทุนที่เป็นบวกเวลาจิตของเราจะเสียสมดุลมันเสียสมดุลไปในทางลบถูกต้องไหมทางตรงกันข้ามมันจะเสียสมดุลยากไหมถ้าด้านบวกมันมีมากอะนะไม่มีใครชมเราก็ยกตัวอย่างให้ท่านฟังว่าเรายกตัวอย่างปั๊บเข้าใจไปใน3นาทีเรื่องนี้ถ้าท่านมีต้นทุนทางจิตใจมีอารมณ์แจ่มใสมีความร่าเริงเบิกบานเวลาท่านมีเหตุมีปัจจัยมีเงื่อนไขทำให้ขันห้าของท่านคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเกิดการสั่นสะเทือนไปในทางลบเนี่ยท่านจะไม่เสียสมดุลง่ายเกินไปตัวท่านเหมือนเรือลำหนึ่งเหมือนเรือลำหนึ่งถ้าเรือลำหนึ่งเนี่ยมีน้ำหนักที่เป็นบวกนะมีน้ำหนักอยู่ข้างหนึ่งเนี่ยมีน้ำหนักอยู่ข้างหนึ่งมากพอที่จะทำให้เรือลำนั้นมันเอียงแต่มันไม่ล่มถ้ามีคนลงเรือไปอีกข้างหนึ่งหรือเอาของเอาสินค้าไปลงเรือลำนั้นมันจะสมดุลใช่ไหมถ้ามีคนนั่งอยู่อีกฝั่งหนึ่งมีน้ำหนักมากพอที่จะถ่วงน้ำหนักสมดุลกันกับอีกข้างอีกฟากหนึ่งของเรือลำนั้นไอ้น้ำหนักที่มันเพิ่มขึ้นมากับเรือลำเดียวกันแต่อยู่อีกซีกหนึ่งนั้นมันก็คือสิ่งที่มันเป็นลบสิ่งที่ชั่วร้ายที่มันมักจะเกิดขึ้นในชีวิตของท่านโดยไม่ได้ตั้งใจก็มีโดยตั้งใจเองก็มีเพราะสติแตกความเป็นบวกเป็นต้นทุนทางจิตใจของท่านมันก็จะช่วยค้ำจุนความสมดุลทางจิตให้กับท่านมันจะเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนี่คนที่ฉลาดทางอารมณ์ต้องปฏิบัติตนแบบนี้ถ้าจิตของท่านเนี่ยมีแต่ความเป็นลบอยู่แล้วปรากฏว่ามันมีลบเพิ่มขึ้นก็แปลว่าลบมันต้องอยู่กับลบใช่ไหมมันก็ไปอยู่ทางฟากซีกเรืออีกฟากนึงขณะที่อีกฟากนึงฮะที่มันควรจะมีบวกมาถ่วงมันว่างเปล่าท่านถมเอาความเป็นลบไว้ซีกเดียวของเรือก็จะเริ่มเอียงแล้วในชีวิตของท่านเนี่ยก็ยังไม่มีหาอะไรมาถ่วงนะเอียงไปเรื่อยๆในสุดเรือคว่ำไหมครับเรือคว่ำไหมครับสภาวะจิตของท่านก็จะเสียสมดุลครกปลิวตะหลิวบินถ้าอยู่ในครอบครัวถ้าอยู่บนท้องถนนก็ชักปืนชักมีดหรืออย่างน้อยก็เนี้ยกำปั้นตีตาตีกันถ้าอยู่ในประเทศชาติก็ทำสงครามกันใช้อาวุธแรกที่ใช้ก็คือปากเสียปากขมาด่ากันนะฮะแล้วพอใช้ปากแล้วยอมไม่ได้ตอนนี้ก็ใช้อาวุธมนุษย์เรามันวนเวียนอยู่ตรงนี้ครับเพราะไม่ฉลาดใช้ปัญญาจึงมองไม่เห็นธรรมะใช่ไหมฟังแล้วฉลาดขึ้นไหมพี่น้องครับฉุกคิดได้บ้างไหมครับฮะทำตามเราบอกนะเรียนรู้ไปเลยถ้าขี้เกียจฟังย้อนหลังอ่ะท่องเอาไว้เลยจำไว้และปฏิบัติเป็นคนอารมณ์ดีและอารมณ์ดีเสมอชอบดูหนังตลกชอบดูพวกตลกแต่ไอ้ตลกหยาบโลนอย่าไปดูมันตลกที่ใช้ปัญญาเนี่ยนะตลกที่ดูแล้วฟังแล้วมีความสุขโอเคไหมสร้างต้นทุนไว้สังเกตไหมถ้าท่านกำลังอารมณ์ไม่ดีหงุดหงิดเนี่ยเวลากลับไปบ้านอารมณ์ยังค้างอยู่ในผัวหรือเมียหรือลูกของท่านเนี่ยสร้างเงื่อนไขเป็นลบขึ้นมาดอยเดียวอะท่านแทบจะระเบิดเพราะอะไรเพราะข้างในมันพุ่งพล่านอยู่แล้วพอมีอะไรมายั่วยุเพิ่มมันก็ระเบิดเลยครับทั้งที่จริงๆอ่ะลูกผัวตัวเมียอยู่ที่บ้านไม่ได้ยั่วยุอะไรมากมายแต่กลับมาบ้านด้วยการไม่วางอารมณ์ขยะที่ติดมากับจิตอ่ะไม่วางทิ้งไว้หน้าบ้านนะท่านรู้ไหมจิตของท่านเนี่ยเวลาไปที่ทำงานไปในสังคมไปทะเลาะเบาะแว้งกันมาเรื่องแย่งผลประโยชน์กันหรือแบ่งผลประโยชน์ไม่ลงตัวหรืออะไรก็แล้วแต่เวลาท่านเข้าบ้านเนี่ยท่านต้องจำไว้มีใครบ้างครับที่เอาขยะจากที่ทำงานหรือนอกบ้านเอากลับติดตัวมาเข้าบ้านเอามาทิ้งขังขยะที่บ้านให้ลูกเหม็นเมียเหม็นให้เป็นภาระของลูกผัวตัวเมียในการที่จะต้องกำจัดขยะนั้นทิ้งขยะที่ทำงานก็ต้องทิ้งที่ทำงานถูกต้องไหมขยะกลางถนนก็ต้องทิ้งในถังขยะที่อยู่ข้างทางข้างถนนไม่ใช่หยิบแล้วขนแบกมาทิ้งที่บ้านลูกผัวตัวเมียอยู่ที่บ้านก็เดือดร้อนถ้าใช้ปัญญาหน่อยเดียวก็รู้เลยอารมณ์ขยะก็คือขยะที่มันติดตัวมาถามจริงๆถ้าท่านเป็นเมียของผัวอยู่ที่บ้านผัวหิ้วขยะก็คืออารมณ์ขยะอารมณ์ไม่ดีกลับมาฝากท่านที่บ้านนะท่านทำหน้ายังไงครับ
ทำหน้าเหม็นหน้าบูดหน้าเหม็นเหม็นขยะเหม็นสันดานไม่ดีนิสัยที่ไม่ดีคำพูดที่ไม่ไพเราะใช่ไหมต้องทิ้งไว้หน้าบ้านแล้วเวลาไปทำงานเหมือนกันนะอย่าเอาขยะที่บ้านนะทะเลาะเบาะแว้งกันลูกผัวตัวเมียตื่นสายไปส่งลูกไม่ทันมาทำงานสายไม่ทันอย่าอารมณ์เสียถ้าท่านเอาอารมณ์เสียติดไปที่ทำงานมลพิษจากที่ท่านเอาอารมณ์เสียคือขยะปฏิกูลเนี่ยมันจะไปปลิวไปทั่วห้องทำงานปลิวไปทั่วออฟฟิศเลยคนอื่นก็ซวยไปหมดเลยเพราะว่าพอได้รับพอลูชันจากมลพิษที่ทุกคนเอาติดมาจากบ้านเอาขยะมาทิ้งที่ทำงานแล้วถามว่าสำราญไหมล่ะครับมีความสุขไหมในการทำงานที่ทำงานบรรยากาศในการทำงานเหมือนงานเลี้ยงสังสรรค์ไหมเราว่ามันน่าจะเป็นนะไม่เป็นเหมือนงานศพคือทุกคนไม่คุยกันเลยนะเพราะว่าทะเลาะบอกแว้งกันแล้วไม่คุยกันหรือทะเลาะกันไม่จบเหมือนในสงครามเมื่อในสนามรบบรรยากาศก็จะเป็นอย่างนั้นครับฟังแล้วเข้าใจฟังแล้วเก็ตไหมครับท่านฟังไว้คิดตามนะฮะท่านก็จะได้ฉลาดเพราะท่านจะได้พึ่งปัญญาของตัวเองได้พระบิดาทรงเมตตาท่านมากเลยนะให้เรายกตัวอย่างเพื่อทำให้ท่านฉลาดขึ้นให้รู้ว่าให้ดูว่ามุมมองเป็นยังไงวิธีคิดเป็นยังไงที่เรียกว่าฉลาดอะไม่ใช่อวดฉลาดเห็นไหมเราก็ไม่ได้อวดฉลาดหรอกเราก็อยู่เฉยๆเราจะแสดงก็ต่อเมื่อเราต้องการถ่ายทอดความเฉียวฉลาดให้กับท่านประการที่3ไม่ยึดติดในอัตตาให้ท่านมีความฉลาดทางอารมณ์ถ้ามองโลกด้านบวกอารมณ์เสียไม่มีถ้ามีความร่าเริงแจ่มใสใครทำให้อารมณ์เสียก็จะอารมณ์เสียยากท่านยังใช้ปัญญาได้ท่านก็ยังจะเป็นคนอารมณ์ดีได้ประการที่3เนี่ยไม่ยึดติดในอัตตาเค้าเรียกว่าอีโก้แปลว่าอัตตาบางคนยึดติดอัตราตัวกูของกูสูงมากแต่นิดต้องหน่อยไม่ได้นะแต่พี่หน่อยน่ารักนะแต่ต้องแกได้ไม่มีปัญหาหรอกเพื่อแสดงความเป็นมิตรนะแต่เราใช้คำว่าแต่นิดแต่ยายนิดไม่ได้ต้องยายหน่อยก็ไม่ได้ไม่ใช่นะฮะแต่นิดต้องหน่อยเข้าใจไหมแต่ต้องเล็กๆน้อยๆเนี่ยไม่ยอมแค่เดินเป๋เซไหลชนเฉียวหน่อยเดียวไม่ยอมแล้วเอาเรื่องแล้วเหยียบเกือกเพราะคนมันเยอะลื่นไหลไปเผลอๆไปเหยียบหัวเกือกอันมันแผลบโกงพวกมันรักหัวเกือกมันเท่ากับหัวกระบาลมันนะฮะมันชักมีดมาเสียบเราตายมันชักปืนมายิงคนที่เหยียบหัวเกือกมันตายทั้งที่มันไม่ได้เจ็บปวดอะไรเลยรู้อยู่ว่าเขาไม่ได้เจตนาจะมาย่ำหัวเกือกมันหัวเกือกก็เปื้อนปลายรองเท้านะครับแต่เอาเรื่องนะเนี่ยคือไอ้คนที่มันยึดติดในตาสูงหรือบางทีกูเป็นนายพลเว้ยกูเป็นนายพันเว้ยกูจะมานั่งกินข้าวกับมึงแค่พลตำรวจพลทหารไม่ได้เว้ยกูยศสูงเว้ยนึกออกไหมจำไว้ครับถ้าท่านอยากเป็นคนสูงเวลาคุยกับคนอื่นที่เขาต่ำกว่านะท่านสังเกตไหมท่านต้องโน้มตัวลงมาไอ้คนที่ไฟไอ้คนที่มันต่ำกว่าท่านใช่เปล่าก็อยากสูงไงไฟสูงเนี่ยเมื่อท่านสูงกว่าเขาท่านก็ต้องโน้มตัวลงมาหาเขาสินี่คือธรรมชาติถ้าจะให้คนที่มันตัวเตี้ยกว่าท่านชั้นต่ำกว่าท่านเนี่ยมันเงยขึ้นไปแล้วยืดตัวมันเองเหมือนแม่นาคนะเพื่อไปสนทนาประสาทะกับท่านมาปฏิสันถานปฏิสัมพันธ์กับท่านมันผิดธรรมชาติไหมล่ะถ้าท่านอยากเป็นคนไฟสูงมียศสูงตำแหน่งสูงมีศักดิ์สูงมีเกียรติสูงท่านต้องน้อมตัวลงมาท่านเคยเห็นภาพที่ประทับใจประชาชนทั่วประเทศไทยมาจนถึงทุกวันนี้เป็นภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ไหมที่พระองค์ทรงน้อมพระวรกายลงมาหาคุณยายคนหนึ่งที่นั่งเฝ้าพระองค์อ่ะแล้วก็เอาผ้าเช็ดหน้าให้พระเจ้าอยู่หัวเนี่ยทรงเหยียบประทับพระบาทลงไปแล้วกราบบนรองพระบาทก็คือบนรองเท้าคือหัวเกือกนะฮะของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเห็นไหมครับพระองค์ทรงทราบนี้อ่ะยายคุณยายท่านนั้นน่ะแก่ก็แก่แล้วจะลุกขึ้นยืนพรวดพราดเพื่อจะมากราบไหว้พระองค์มันเป็นไปได้ยังไงครับเห็นไหมครับยิ่งสูงยิ่งต้องโน้มตัวลงมาไม่ไอ้ประเภทที่ชอบยึดติดอัตตาเนี่ยก็ดูตัวอย่างของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเอาไว้ครับเนี่ยอย่างนั้นนี่คือประโยชน์พระองค์ท่านเนี่ยรักประสบนิกรของท่านนะพยายามเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับลูกๆที่เป็นประสบนิกรโดยตลอดนะแต่ก็อย่างที่ว่านะพ่อมันดีแม่มันดีแต่ลูกมันไม่รักดีก็ลำบากครับนี่พูดมาถึงชาวบ้านทั่วไปสามัญชนก็เป็นแบบนั้นครับมันจะท่านยึดติดอัตตาตัวเองมากแต่ต้องไม่ได้กูยอมไม่ได้
นี่ของกูนั่นของมึงมึงไม่ต้องมายุ่งของกู กูยอมไม่ได้เสียสละไม่ได้แบ่งปันไม่ได้อย่ายุ่งนะของกูเวลาของกูเมียกูลูกกูผัวกูสมบัติกูบ้านกูถนนกูแต่ที่ไม้จิ้มฟันเนี่ยไม่บอกว่าไม้จิ้มฟันของกูนะที่กูจิ้มแล้วแล้วกูโยนทิ้งทำไมถึงไม่บอกว่าเป็นไม้จิ้มฟันของกูอย่าเอาไปเผาอย่าเอาไปทิ้งอย่าไอ้คนเก็บขยะอย่าเก็บนะมันเป็นไม้จิ้มฟันของกูกูหวงเพราะอะไรเพราะท่านรู้ว่ามันไม่มีประโยชน์กับท่านแล้วไงใช่ไหมมันการยึดในอัตตามาจากอะไรมาจากการมองเห็นประโยชน์มองเห็นประโยชน์ก็แปลว่า

ประการต่อมาวิธีฝึกให้ฉลาดของยุวะจิตจักรวาลเมื่อมาที่จิตจักรวาลสถานธรรมทำด้วยกระบวนการไซโคโชของปริญญาอย่างที่5อันนี้ชัดเลยแม้กระทั่งท่านฟังทาง YouTube ฟังทาง Facebook หรือฟังทาง Radio Garden หรือฟังทางเว็บไซต์จิตจักรวาล .com ฝึกให้มีความฉลาดทางปัญญาตั้งแต่นาทีแรกจนถึงบัดเนี้ยท่านว่าท่านฟังเรากล่าวแล้วนอกจากจะได้ความรู้แล้วท่านยังได้ปัญญาแถมด้วยใช่หรือไม่เนี่ยฟังทั่วไปนะส่วนมากท่านจะได้ความรู้จากครูเท่านั้นนะแต่ท่านจะไม่ได้ปัญญาเพราะเขาสอนไม่เป็นเพราะตัวเขาเองก็ถูกสอนมาให้ได้แต่ความรู้ เวลาเดินก็คอเอียงไปข้างนะเพราะในสมองเต็มไปด้วยความรู้ แต่ถ้ามีปัญญานะไม่ต้องหนักสมองครับไม่ต้องจำเลยครับใช้ปัญญาคิดเอาก็ได้นะไม่ต้องท่อง2 2 4 2 3 6 2 4 8ไม่ต้องท่องแบบนกแก้วนกขุนทองกูไม่รู้หรอกสูตรคูณน่ะท่องไว้ไงแต่ถ้าเขาบอกว่าเอา2คูณ2กูรู้ว่าต้องเอา2บวกกัน2ครั้งมันได้4แน่นอนเพราะเรื่องบวกเลขมันเรื่องจิ๊บๆใช่ไหมนะเป็นอย่างนี้ฝึกให้มีความฉลาดทางปัญญาคือทำไงครับ1ความฉลาดทางปัญญาก็คือต้องใช้สติปัญญาได้2ต้องใช้ปัญญาญาณเป็นก็แปลว่าท่านต้องฝึกทักษะในการใช้สมองซีกซ้ายเพื่อการคิดวิเคราะห์ให้เข้าถึงสัจธรรมระดับโลกิยธรรมสัจธรรมระดับโลกิยธรรมก็คือเราสามารถสัมผัสรู้ดูเห็นได้ด้วยอายตนะแม้กระทั่งทุกสุขถ้าเราเกลียดความทุกข์อยากมีความสุขทั้งความทุกข์และสุขจะเกิดมีอัตตาตัวตนขึ้นมานี่มันจะเป็นโลกิยธรรมมันจะเป็นโลกิยธรรมชัดเจนนะฮะเราจะต้องเรียนรู้ว่าเราจะใช้สติปัญญาของสมองซีกซ้ายได้อย่างไรชื่อมันก็บอกแล้วว่าเป็นสติปัญญาคำว่าปัญญาแปลว่าความฉลาดสติปัญญาก็แปลว่าความฉลาดของสมองเนี่ยที่เราจะได้มาตอนที่เรามีสติโปรดฟังอีกครั้งสติปัญญาหมายถึงความฉลาดของสมองซึ่งในที่นี้ท่านรู้แล้วว่าคือสมองซีกซ้ายสมองซีกซ้ายเนี่ยมันจะทำให้เราเข้าถึงความฉลาดทางปัญญาก็เรียกว่าสติปัญญาของมันได้ก็ตอนที่ท่านมีสติถ้าท่านไม่มีสติเช่นโกรธคือโง่โมโหคือบ้านั่นแปลว่าไม่มีสติหรือเผลอคลั่งคร่ำครวญโสกาอาดูลนะไม่ได้สติท่านไม่มีทางที่จะใช้ปัญญาของสมองซีกซ้ายได้ท่านจะไม่มีวันมีเหตุผลท่านจะไม่มีวันที่จะสามารถวิเคราะห์แยกแยะข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงอะไรได้เลยข้อเท็จข้อจริงท่านไม่มีปัญญาจะวิเคราะห์ได้ถ้าท่านไม่มีสติมันในทางพระเขาสอนใช่ไหมสติมาปัญญาเกิดสติมาปัญญาเกิดถ้าสติไม่มาปัญญาเตลิดถูกไหมเนี่ยคือความจริงหรือโกรธคือโง่โมโหคือบ้าเรื่องเดียวกันครับแต่ส่วนมากเขาสอนเรื่องโลกิยธรรมเห็นไหมธรรมะที่พวกเขาสอนคุณอ่ะมีแค่นี้แต่โลกุตตรธรรมกับอนุตตรธรรมเนี่ยยากที่จะมีคำสอนให้ท่านได้ยินยกเว้นฟังจากเราพูดที่เราสื่อจากพระเจ้าใช้ปัญญาญาณให้เป็นนั่นแปลว่าท่านต้องฝึกมาไซโคโชกับเราที่ภูกระต่ายสิยุวจิตจักรวาลทุกรุ่นทุกคนจะทราบว่าเราเนี่ยสอนให้ท่านใช้สมองซีกขวาที่เรียกว่าปัญญาญาณคือสติปัญญาของจิตวิญญาณได้สมองซีกนี้พระบิดาไม่ได้ออกแบบไว้ให้ท่านใช้โดยอัตโนมัติสมองซีกซ้ายท่านใช้ได้ตั้งแต่เกิดครับอัตโนมัติท่านใช้ได้ตั้งแต่เกิดแค่มีอารมณ์รู้สึกแล้วก็กำหนดนึกได้ตั้งคำถามตัวเองได้สมองซีกซ้ายมันทำงานให้ทันทีครับแต่สมองซีกขวาเนี่ยถ้าจะทำงานได้ท่านต้องใช้วิธีกดปุ่มเหมือนรถยนต์อ่ะท่านต้องใส่เกียร์เองเรียกว่าแมนนวลถ้าใส่เกียร์เดียวนะตัวดีเกียร์ดีเกียร์เดียวเนี่ยเขาเรียกว่าออโตเมติกอัตโนมัติใส่กึ๊กเดียวเนี่ยเกียร์มันจะเปลี่ยนเองโดยอัตโนมัติตามรอบของเครื่องยนต์ซึ่งนี่คือความฉลาดของสมองมนุษย์และใส่สมองกลเอาไว้กับรถยนต์นะท่านเป็นคนขี้เกียจเปลี่ยนเกียร์เนี่ยนะจริงๆแล้วขับรถเนี่ยนะท่านสังเกตไหมรถแข่งในสนามแข่งชอบความเร็วสูงมากๆนี่แล้วคนขับมันสนุกมากเนี่ยให้เขาขับเกียร์เดียวซึ่งเป็นเกียร์ดีนะฮะและเป็นรถไปลงในสนามแข่งเขาไม่เอาหรอกไม่มีรถแข่งยี่ห้อไหนหรอกครับที่เขาใช้เกียร์อัตโนมัติแข่งส่วนมากเขาเอาไว้เสริมเฉยๆแต่เวลาลงสนามแข่งต้องใช้เกียร์แมนนวล1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12บางยี่ห้อบางรุ่นมี12เกียร์นะเราก็ไปสู่รู้เขาบ้างนะครับนะแล้วแต่เพราะเกียร์เนี่ยถ้าเกียร์ต่ำมันมีพลังขับเคลื่อนสูงนะถ้า

ถ้าเกียร์สูงก็คือ3 4 5เนี่ยนะมันมีพลังขับเคลื่อนต่ำแต่มันมีความเฉื่อยในการวิ่งไปแล้วมันเวลาใส่เกียร์4เกียร์5เกียร์6เนี่ยรถมันจะวิ่งฉิวเลยนะใส่เกียร์1เนี่ยรถวิ่งเฉียวไม่ได้เพราะว่ามันค่อยๆลากไปแต่มันมีแรงหมุนเราค่อยๆไล่เกียร์ไปเรื่อยๆจาก1ไป2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7อะไรไปเนี่ยรถก็จะวิ่งฉิววิ่งเร็วได้นะรถจะวิ่งเร็วไม่ได้ถ้ายังใส่เกียร์1 2 3อ่ะนะมันวิ่งเร็วไม่ได้นะโอเคนะเราต้องสอนซึ่งเราสอนตอนนั้นนะครับประการที่3ครับคิดเพื่อให้ไม่คิดเพื่อเอาถ้าจะฝึกให้มีความฉลาดทางปัญญาต้องติดรายรวมตรงนี้ด้วยคิดด้วยสมองซีกซ้ายก็ต้องคิดเพื่อให้แล้วให้เหตุผลว่าทำไมกูต้องให้เขาให้เขาบางคนคิดว่ากูให้เขาเผื่อหวังว่าให้มันให้เราด้วยไอ้อย่างนี้เนี่ยก็ยังคิดแบบไม่บริสุทธิ์อ่ะคิดเพื่อให้เขาเพื่อให้เขาช่วยเขามีความสุขเพื่อให้เขาเนี่ยไม่ยากจนเพื่อให้เขามีกินมั่งช่วยเขาเรามีกินมากแล้วนะมันเราแบ่งปันให้เขาบ้างในคิดเพื่อให้ใส่บาตรพระบ้างเพราะพระเนี่ยมีวินัยว่าห้ามหุงข้าวห้ามทำกับข้าวเองนะบางฉะนั้นเมื่อไม่ให้หุงข้าวเองทำข้าวเองให้ใครทำให้อ่ะก็ต้องให้คนอื่นทำนะบางทีสมัยก่อนนะไม่มีแม่ชีนะไม่มีแม่ชีไม่มีพระที่เป็นสตรีนะก็ลำบากแล้วเพราะฉะนั้นชาวบ้านก็ต้องไปทำกับข้าวแล้วไปทำบุญตักบาตรที่วัดใช่ไหมบางทีก็ทำแล้วไม่พอนะตอนหลังๆมีอุบาสกอุบาสิกาไปช่วยพระอยู่ที่วัดนะพวกนี้ช่วยหุงข้าวทำกับข้าวได้ใช่ไหมก็มีงานพิธีใหญ่ๆก็บริจาคข้าวสารบริจาคอาหารแห้งไปไว้ที่วัดเผื่อไว้ฮะถ้าไม่ใช่ญาติโยมไม่ได้ไปวัดไปตักบาตรนะไปถวายให้เนี่ยก็ทำกันเองที่วัดแล้วกันนะเด็กวัดบ้างแม่ชีบ้างอะไรเนี่ยนะอุบาสกอุบาสิกาที่ไปถือบวชอยู่ที่วัดเนี่ยนะใช่ไหมก็ต้องทำแบบนั้นมันคิดเพื่อให้ไม่คิดเพื่อเอาเพราะต้องการให้ท่านคิดบวกเป็นการกำกับให้ท่านคิดบวกนี่คือวิธีการของเราอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลภายใต้พระบัญชาของพระเจ้าเราไม่อยากบอกหรอกไซโคโชเป็นปฏิบัติการของพระเจ้าเราจึงใช้คำว่าไซโคโชโควิด19ไงแต่ทุกวันนี้ไม่มีใครเอาอ่าวไม่มีใครใส่ใจนะกูยังเป็นกูเหมือนเดิมลูกก็ยังเป็นลูกเหมือนเดิมนิสัยสันดานเป็นยังไงเป็นอย่างนั้นทะเลาะกันกัดกันก็ยังเหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยนแปลงแล้วจะให้พระบิดาทำให้โควิด19มันซาได้อย่างไรก็จนจุกอกอ่ะก็ให้จนจุกอกถึงระดับนึงอ่ะแล้วท่านจะแปลกใจมากว่าอยู่ๆทำไมโควิดเนี่ยโควิด19เชื้อโรคร้ายตัวนี้ที่หลายๆคนกลัวกันเนี่ยว่ามันมีสายพันธุ์ใหม่ขึ้นมามีสายพันธุ์ใหม่ขึ้นมาเอ๊ะทำไมอยู่ๆมันหายไปอ่ะคนติดเชื้อลดลงคนตายน้อยลงแล้วอยู่ๆมันหายไปเลยอ่ะเฮ้ยมันหายไปได้ไงวะหลายคนต้องคิดนะถ้าคิดเอานะบางทีมหัศจรรย์ก็มีจริงนะครับแต่เมื่อมันถึงเวลานั้นท่านเคยได้ยินพระบิดาบอกไหม mutation คือการผ่าเราจริงๆว่าจะไม่บอกแล้วนะแต่เห็นเวลายังพอเหลืออยู่เราเป็นคนชอบใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ท่านชอบฟังนี่ตื่นมาฟังเลยเอ๊ะทำไมโควิด19อยู่ๆมันหายไปเลยเชื้อโรคพันธุ์ใหม่ก็มีขึ้นมาเรื่อยๆและก็ไม่เยอะขึ้นเยอะขึ้นพอถึงจุดหนึ่งปั๊บไอ้เชื้อโรคพันธุ์ใหม่ๆก็หายไปไอ้พันธุ์ใหม่ๆที่เป็นเชื้อโรคเนี่ยปรากฏว่าไม่รุนแรงเวลาติดแล้วไม่มีอาการน่ะติดแล้วไม่มีอาการเลยขี้ไหลตัวลายเป็นผื่นไข้ขึ้นสูงไม่ได้กลิ่นอาหารรสชาติก็ไม่ได้กลิ่นนะ เจ็บคออาการเหล่านี้ไม่มีเลยแต่พอไปตรวจ ATK หรือเขาเรียก AT อะไรนะนั่นแหละตรวจในรูจมูกอะปรากฏว่าเฮ้ยมีเชื้อเป็นบวกเว้ยเฮ้ยตายแล้วมีเชื้อเป็นบวกไอสายพันธุ์ใหม่นี่ว่าน่ากลัวเว้ยติดแล้วไม่บอกอาการเลยถ้าคิดลบกับซิปหายแล้วคิดลบคิดบวกซะบ้างนะครับเขาไม่ให้ผัวกับเมียเป็นคนสายเลือดเดียวกันแต่งงานกันเป็นผัวเมียกันเพราะพระบิดาจะตัดตอนทันทีครับมีลูกออกมาได้จะพาเราและจะพิการสืบสกุลไม่ได้นะถ้ายังฝืนจะกลายไปสืบสถุนแทนถ้าสายเลือดเดียวกันแต่งงานกันไม่ได้พระบิดาทรงออกแบบไว้เพราะอะไรเพราะว่าให้ท่านเนี่ยไปสร้างความสัมพันธ์กันในการเป็นคู่ผัวตัวเมียเพื่อทำให้สมการซัมเบต้าเอ็กซ์เนี่ยนะภายในครอบครัวของท่านเนี่ยมันเกิดจากคนที่มีสายเลือดทางจิตวิญญาณนะทางจิตหยาบทางจิตวิญญาณทางกายหยาบเนี่ยที่เป็นคนละสายพันธุ์ที่เป็นคนละครอบครัวกันพวกนี้คนละตระกูลอะไรอย่างเงี้ยแล้วกันแต่จิตวิญญาณมาจากพระบิดาด้วยกันนะมาแสดงบทเป็นผัวเป็นเมียกันเนี่ยนะเพราะเป็นพลังงานเป็นแก่นแท้
ต่เวลามาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยกายหยาบเนี่ยที่เป็นสายเลือดเดียวกันเนี่ยไม่ได้ถ้ามาผสมพันธุ์กันเนี่ยรับรองได้ครับไม่รุ่นลูกก็รุ่นหลานครับมีคนพิการแล้วบางทีก็จะทำให้เสื่อมจะถูกตัดทอนก็เรียกตัดทอนก็คือตัดทิ้งครับเหมือนกันครับเชื้อโรคก็เหมือนกันพี่น้องครับพระบิดาโดยช่างเทคนิคมีวิธีครับถ้ามันถึงเวลาเมื่อไหร่ประเทศไหนโดยเฉพาะคนไทยที่เราลุ้นตลอดเนี่ยนี่ยังทะลึ่งจะกัดกันอีกยังจิตสำนึกบกพร่องภัยพิบัติก็จะมาทุกวันนี้ก็สะบัดร้อนสะบัดหนาวนี่ก็ถือว่าเป็นภัยพิบัติเบื้องต้นนะดงยีจะมาอีกเห็นไหมเราทำอ่างเก็บน้ำถึงแม้มันจะอาแล้งเดือน2เดือนนะแต่ขี้แตกขี้แตกแล้งสุดๆเราจึงต้องเตรียมไว้ไม่ว่าฤดูกาลไหนหน้าไหนบ้านหลังสุดท้ายของพี่ๆน้องๆของเราต้องอุดมสมบูรณ์เราจึงต้องทำเผื่อไว้เข้าใจนะหนาวแล้วเดี๋ยวก็ร้อนพอร้อนเดี๋ยวก็อุทกภัยหนักสุดเลยคราวนี้หนักกว่าที่ผ่านมาอีกมันจะวนอย่างเงี้ยเป็นกรรมมาจักก็คือเป็นกงจักรที่ซัดกลับมาเพราะคนในสังคมไทยไม่เชื่อฟังพระบิดาหรือพระเจ้าในการที่จะยกระดับจิตตะปัญญาพัฒนาจิตสำนึกของตนเองและทุกคนในครอบครัวช่วยโอกาสขณะที่โควิด-19 กำลังระบาดเซตซีโร่อยู่กับบ้านเราบอกแล้วอย่าเสวยรอดอออกนอกบ้านถ้าไม่จำเป็นแล้วก็เวลาอยู่บ้านก็ช่วยกันสอนผัวเมียพ่อแม่ลูกให้เป็นคนนิสัยดีมีพฤติกรรมที่ดีไม่ใช่ปล่อยเลยตามเลยแล้วพอเขาปล่อยออกมาจากบ้านมันสุนัขอ่ะอยู่ในบ้านนะแห่กันอยู่ในบ้านพอเขาเปิดประตูบ้านออกมาเนี่ยมันจะวิ่งไปหาคนข้างบ้านหรือไปหาสุนัขข้างบ้านไปเที่ยวกัดกันอีหลงคงอีหลงโฉงเฉงเลยเพราะอะไรฮะเพราะไม่ได้ modify เพราะไม่ได้มี normal distancing ไม่ได้มีการฝึกนะ new normal ก็คือฝึกการใช้วิถีชีวิตแบบใหม่ไม่ยอมเปลี่ยนแปลงท่านที่รักครับมันเลยต้องนานวิธีการง่ายๆครับเดี๋ยวพระบิดาโดยช่างเทคนิคของพระองค์ไม่ใช่มนุษย์นะครับจะสร้างไวรัสที่เป็นตัวที่จะมาทำให้ไวรัสตัวที่มันระบาดอยู่ในโลกนี้ครับมันเกิดเป็นไวรัสผ่าเราผ่าเราก็แปลว่าจากที่มันมีพิษเนี่ยก็ให้มันไม่มีพิษนี่เราพูดแค่ไวรัสนะฮะที่เป็นเหตุนะแต่ผลของมันเนี่ยที่เขาบอกว่าป้องกันไวรัสที่เอามาทำแบบนี้เอามาทำแบบนี้นะตัวนี้ต้องช่วยตัวเองตัวท่านอ่ะตัวใครตัวมันคนไหนอยากกินอะไรคนนั้นก็ต้องหยิบเอาสิ่งนั้นเข้าไปในร่างกายถูกไหมถ้าท่านรู้ว่ามันเป็นพิษเป็นภัยอ่ะอาหารสิ่งนั้นกินแล้วปังไส้เล้าไส้ขี้ไหลปวดท้องอ่ะท่านจะกินไหมอาหารบูดท่านกินเข้าไปแล้วขี้ไหลปวดท้องเสาะท้องท่านก็ไม่กินใช่ไหมเพราะนี่เหมือนกันเนี่ยถ้ารู้ว่าใส่เข้าไปแล้วมีปัญหาเนี่ยจะยังจะใส่อีกไหมล่ะทุกเพราะโง่เราถึงทุกข์ไงถ้าเราฉลาดรู้เท่าทันเราไม่ทุกข์แน่นอนฉลาดเอาตัวรอดฉลาดใช้ชีวิตไม่งั้นเราจะเหลือใครช่วยเราในการผ่านโลกยุคพลังงานเก่าข้ามผ่านไปสู่ยุคพลังงานใหม่หลายคนคุยนักคุยหนาว่าจะช่วยเราต้องฉลาดนะฉลาดแบบที่เราที่จิตจักรวาลแนะนำเนี่ยโอเคไหมครับพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับวิธีฝึกให้ตนเองฉลาดซึ่งเป็นวิธีฝึกของยุวจิตจักรวาลทั้งหมดที่เราพูดมานะเราทบทวนในสไลด์นี้ครับฝึกให้มีมหาสติฝึกให้มีปณิธานแห่งนิพพานฝึกให้มีความฉลาดทางสังคมเราฝึกให้มีความฉลาดทางอารมณ์เราฝึกให้มีความฉลาดทางปัญญานั่นคือทั้งหมด5สไลด์ที่เป็นวิธีการฝึกของยุวจิตจักรวาลด้วยกระบวนการไซโคโชของอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลซึ่งเราทำมาแล้ว FC ที่เป็นยุวจิตจักรวาลจิตจักรวาลทายาทที่ฟังเราอยู่ในขณะนี้ฟังพระโอวาทอยู่เป็นพยานได้ว่าทั้ง5ข้อเนี้ยในกระบวนการไซโคโชของปริญญาเนี่ยมีสิ่งเหล่านี้บรรจุอยู่เพื่อเป็นครูให้ท่านฝึกหรือไม่เราไม่ต้องบอกนะยืนยันก็ยืนยันเลยฮะใน Facebook เนี่ยไม่ต้องอายคนอื่นเขาหรอกโอเคพี่ๆน้องๆทั้งหลายครับคิดไม่เป็นไม่เห็นธรรมนี่เป็นคำพูดที่เราก็พูดกล่าวไว้คิดไม่เป็นไม่เห็นธรรมะครับลักษณะของการคิดไม่เป็นแล้วไม่เห็นธรรมะมันเป็นยังไงครับ 1. เห็นแก่โกยครับเป็นคนเห็นแก่โกยเห็นธรรมะไหมครับเห็นแก่โกยเนี่ยเห็นแก่กอบเห็นแก่โกยอ่ะเห็นแต่
โลภอ่ะจะเอาประโยชน์ใส่ตนอย่างเดียวคนเดียวอ่ะเราจะเห็นธรรมะไหมเห็นสัจธรรมไหมสัจธรรมก็คือว่าถ้าเราอยู่ร่วมกันกับคนอื่นเราโกยมาเข้าตักเราหมดเลยแล้วคนอื่นเขาเหลืออะไรจะได้รับบ้างถ้าเราเอามากินหมดนะเราโกยมาหมดพวกเขาไม่เหลืออะไรเลยเช่นอากาศออกซิเจนเราอยู่กัน20คนในห้องเดียวกันเนี่ยเราคนเดียวโลภโลภนะก็คือความโลภโกยมาเข้าหน้าตักเราหายใจหรือเอามาเก็บไว้กับเราหมดเนี่ยออกซิเจนในห้องมันไม่มีเหลือเลยคนอื่นที่อยู่ในห้องมันตายหากันหมดแล้วใช่ไหมพี่น้องครับเพราะอะไรเพราะเราโลภอ่ะเราไปเอาออกซิเจนมาเก็บเอาไว้นะหายใจคนเดียวเพราะเราโลภไงนี่เราสมมุตินะคนอื่นตายกันหมดฮะเรื่องผลประโยชน์สินทรัพย์อาหารหรืออะไรก็แล้วแต่มันก็ไม่ต่างกันครับถ้าท่านเป็นคนโลภโกยเอาโกยเอาโกยเอาโกยเอาแล้วคนอื่นเขาจะเหลือโกยอะไรล่ะเขาอดอยากเขาต้องยากจนเขาต้องมีความทุกข์เขาต้องลำบากท่านมีความสุขก็คืออยากไปสวรรค์คนเดียวท่านทำได้เหรอฮะท่านอยู่กับคนเยอะๆแต่ท่านมีความสุขอยู่คนเดียวท่ามกลางคนอื่นๆที่เขาโสกาอาดูลทนทุกข์ระทมอะไรเงี้ยจะมีความสุขอยู่ได้อย่างไรในท่ามกลางคนที่เขามีความทุกข์ท่านคิดตามเราท่านเห็นด้วยไหมเนี่ยคนที่โกยไม่เห็นธรรมะไงแต่ที่เราอธิบายตะกี้นี่คือธรรมะที่ท่านต้องเห็นท่านก็จะได้ละเว้นการเป็นคนเห็นแก่โกยประการที่สองเห็นแก่กินนี่เหมือนกันมีความตะกละเห็นแก่กินเห็นอะไรน่ากินก็กินหมดอะไรรสชาติอร่อยก็กินหมดก็ฟาดเรียบอิฐหินดินทรายก็กินถนนก็กินตึกก็กินกินหมดและตะกละนี่มีปัญหาถ้ากินในพวกนั้นคือคอร์รัปชันเนี่ยติดคุกใช่ไหมแต่ถ้ากินเนี่ยเช่นเลือดเนื้อของสัตว์ตะกละไปกินพวกเดียวกันเองพี่น้องของเราด้วยกันเองจิตวิญญาณของเขาเป็นพี่น้องเราเพียงแต่เขามีกายหยาบต่างกับเราเท่านั้นเองแล้วเราก็ไปฆ่าเขาเอามากินเนี่ยเห็นแก่กินเนี่ยท่านเลยไม่เห็นธรรมะเนี่ยพอเราเตือนว่าเฮ้ยท่านกินเลือดเนื้อของสัตว์ไม่ได้นะเหตุผลอย่างน้อยมีสองข้อนะข้อแรกก็คือร่างกายของท่านเนี่ยมีโปรตีนชนิดนึงแล้วถ้าไปกินเลือดเนื้อของสัตว์ที่เป็นโปรตีนชนิดเดียวกันเข้าไปเอาสิ่งที่เหมือนกันมาปี้กันมันจะไม่เกิดสิ่งใหม่เช่นสีแดงผสมกับสีแดงมันก็แดงเถือกเลยสีแดงสีเหลืองผสมกับสีเหลืองมันก็เหลืองอ๋อยเลยถ้าเอาแดงผสมกับเหลืองมันจะเป็นสีแสดเอาเหลืองผสมน้ำเงินจะเป็นสีเขียวเอาน้ำเงินผสมกับแดงมันก็จะเป็นสีม่วงอยากให้แก่มากสีข้างไหนแก่มากก็เอาสีนั้นน่ะใส่หนักหน่อยใส่เยอะหน่อยถูกไหมอาหารก็เหมือนกันถ้าท่านกินแต่โปรตีนที่ไม่บริสุทธิ์ก็คือโปรตีนที่มันมีอนุภาคหรือมีอนูหยาบๆมันก็จะย่อยไม่ได้ก็ถ่ายออกมาเป็นอึเป็นอุจจาระแล้วเหม็นโชว์เหม็นเน่าเนี่ยอย่าว่าแต่ผายออกมาเป็นกากเลยผายออกมาเป็นลมเป็นแก๊สก็เหม็นเพราะอะไรกินเข้าไปในร่างกายแล้วมันเอาไปใช้ประโยชน์ไม่ค่อยจะได้ไม่เต็มที่เพราะพระบิดาไม่ได้สร้างน้ำย่อยโปรตีนเอาไว้เข้าใจไหมถ้าสร้างน้ำย่อยโปรตีนเอาไว้อะลำไส้กระเพาะอาหารของลูกๆของพ่อที่เป็นมนุษย์น่ะตั้งแต่สมัยโบราณกาลก่อนแล้วอะชิบหายหมดแล้วถ้าน้ำย่อยมันนะสามารถย่อยเลือดเนื้อของสัตว์ที่กินเข้าไปได้มันก็ย่อยลำไส้ย่อยกระเพาะของตัวเองอะชิบหายหมดทุกวันนี้เป็นไงฮะมะเร็งลำไส้ทุกวันนี้เป็นไงฮะขนาดเป็นผู้ที่ปฏิบัติธรรมเป็นมะเร็งกระเพาะอาหารทุกอย่างเกิดจากเหตุนี่เป็นโรคกรรมทุกอย่างเกิดจากเหตุเมื่อเหตุดับทุกสิ่งทุกอย่างจึงดับตามไปด้วยมันเป็นมะเร็งที่กระเพาะลำไส้ที่อะไรต่ออะไรเนี่ยในทางเดินอาหารนะมะเร็งในทางเดินอาหารก็เป็นเพราะว่ามีการทำผิดบาปตรงนี้ไงนะเอาสิ่งที่ไม่คู่ควรเข้าไปข้างในร่างกายท่านต้องรักมากเพราะว่ามันเป็นเครื่องยนต์แห่งกรรมที่จิตวิญญาณต้องใช้ประโยชน์และมันสามารถอยู่ยืนได้เป็นร้อยปีไม่ต้องตายแล้วเสาร์ที่แล้วเราก็บอกแล้วบางคนเห็นเกิดมาก็เห็นมีคนเกิดแก่เจ็บตายก็เลยนึกว่าเป็นเรื่องธรรมดาเราสอนท่านไปแล้วนะพระบิดาบอกว่าเกิดแก่เจ็บตายไม่ใช่เรื่องธรรมดาเพราะพระองค์สร้างเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ไม่ให้มาเกิดเพื่อตายไปฟังเสาร์ที่แล้วไปฟังกิจจักรวาลอ่านโลกเมื่อเสาร์ที่แล้วนะ363ครั้งนี้เป็น364ใช่ไหมนั่นแหละไปฟังครับเห็นแก่กินตะกละไงพอเห็นแก่กินปั๊บเขาว่าอร่อยปากลำบากอะไรครับพี่น้องครับลำบากตูดแต่กินเผ็ดชอบเผ็ดมากกินเผ็ดมากเวลาถ่ายเวลาอึก็แสบตูดพูดง่ายๆแล้วถ้ากินนะที่กินเนื้อสัตว์นะไม่ค่อยกินผัก
ไม่ค่อยกินผักไม่ค่อยกินหญ้านะเพราะในผักในหญ้าเนี่ยมันมีโปรตีนเหมือนกันนะร่างกายมนุษย์เราเนี่ยต้องการโปรตีนไม่เกินวันละ 9% ของสารอาหารทั้งหมดนะพี่น้องครับร่างกายของมนุษย์เราพระบิดาทรงออกแบบไว้ให้ต้องการสารโปรตีนที่เป็นสารอาหารที่ได้จากพืชจากถั่วเนี่ยนะไม่เกิน 9% ของสารอาหารทั้งหมดที่ร่างกายต้องการท่านไปเห็นช้างม้าวัวควายท่านจะเห็นเขากินหญ้าไม่ได้เยอะแต่ตัวใหญ่เอาตัวใหญ่เอาเนื้อแน่นนะอย่างช้างใช่ไหมหนังเหนียวหนังหนาก็มาจากหญ้าที่กินนี่แหละครับใช่หรือไม่ฉุกคิดด้วยครับถ้าคิดไม่เป็นก็ไม่เห็นทำใช่ไหมครับเนี่ยที่เราอธิบายเนี่ยพอกินแล้วเป็นไงที่เป็นมะเร็งที่ลำไส้กับกระเพาะอาหารเพราะกินแต่เนื้อสัตว์อร่อยปากแต่ลำบากกระเพาะลำบากลำไส้เพราะในกระเพาะในลำไส้พระบิดาไม่ได้สร้างน้ำย่อยที่จะย่อยโปรตีนหยาบๆย่อยโปรตีนที่ได้จากพืชจากถั่วเป็นโปรตีนที่บริสุทธิ์เท่านั้นเองนะท่านสังเกตอย่างที่เราบอกตะกี้คนที่เป็นโรคกระเพาะส่วนมากจะอายุเยอะเป็นโรคกระเพาะเป็นแผลนะเป็นโรคกระเพาะรั่วก็คือลิ้นหัวใจเอ้ยขอโทษลิ้นกระเพาะมันเปิดเรอตลอดเวลาแหวะตลอดแล้วก็มีน้ำย่อยโผล่ขึ้นมากัดลำคอกัดคอหอยเป็นโรคคออักเสบเป็นโรคทอนซิลอักเสบแล้วก็บางทีหลับๆเนี่ยน้ำย่อยตีขึ้นมาปั๊บเนี่ยฟันผุทั้งที่แปรงฟันตลอดนะเคลือบฟูออไรด์มาอย่างดีแต่ทำไมฟันกูผุโดยเฉพาะซี่กรามอ่ะเพราะน้ำลายเวลามันออกมาน้ำลายบูดมันมาค้างอยู่ในปากมันเป็นกรดมันก็สามารถกัดฟันมนุษย์ก็เป็นแคลเซียมเป็นกระดูกมันกัดก็ฟันผุถึงแม้คุณไม่อมลูกอมแล้วนอนคุณขยันแปรงฟันแทบแย่แต่ถ้าคุณป่วยเป็นโรคลิ้นกระเพาะมีปัญหาเขาเรียกว่ากรดไหลย้อน ชอบนุ่งกางเกงใส่กระโปรงทั้งนอกทั้งในฟิตๆเนี่ยก็เป็นตัวกระตุ้นให้มีการดันและทำให้หลอดอาหารเปิดหรือเวลากินอาหารเนี่ยแทนที่จะกินบ่อยๆกินมื้อเดียวซะเยอะเลยเขาเรียกกินจนพุงปลิ้นกินจนกระเพาะบานเลยลิ้นของกระเพาะอาหารมันปิดไม่ลงเพราะอาหารยัดเข้าไปเยอะเกินพอเป็นประจำนานๆเข้าเป็นปีๆเข้ามันก็เลยปิดไม่สนิทเลยเพราะมันไม่ต้องปิดเพราะกินเยอะนี่คือปัญหาทั้งนั้นครับมันคนที่เป็นมะเร็งในกระเพาะอาหารในลำไส้เป็นแล้วรักษายากต้องเคร่งครัดกับตัวเองมากๆท่านต้องจำไว้ชาตินี้ท่านอาจจะไม่ได้ทำร้ายตัวเองนะด้วยวิธีที่กินแต่เนื้อสัตว์แล้วพืชท่านไม่กินปฏิเสธหรือกินน้อยมากพวกพืชผักกินแต่เนื้อสัตว์กินแต่เลือดเนื้อของสัตว์ทุกชนิดมันเป็นกรรมที่ท่านอาจจะกระทำเอาไว้ตั้งแต่ภพชาติที่แล้วนะบางคนที่ฟังเราอยู่เนี่ยท่านอาจจะไม่ได้เหลวไหลในชาตินี้ท่านอาจจะเหลวไหลมาจากอดีตชาติเพราะว่าพรสวรรค์เนี่ยมันมาจากอดีตชาติได้สิ่งที่ไม่ใช่พรสวรรค์น่ะมันก็สามารถติดกับจิตวิญญาณมาในชาตินี้ได้เหมือนกันโอเคมั้ยพรก็คือความดีงามแต่ไอ้สิ่งที่ไม่ดีโรคร้ายทั้งหลายเนี่ยเป็นโรคที่ไม่มีเชื้อโรคอ่ะ เราก็บอกให้นั่นคือกรรมเพราะฉะนั้นท่านไม่ต้องเป็นห่วงพวกท่านมีหน้าที่อย่างเดียวอ่ะเป็นคนดีเยอะๆเดี๋ยวพระบิดาทรงเมตตาให้ประเทศไทยเราสามารถที่จะหายไปจากโรคโควิด19เนี่ยโควิด19เนี่ยหายไปก่อนประเทศอื่นในโลกเลยทั้งที่เราไม่ได้หายเทคโนโลยีเราจะเป็นโลเทคโนโลยีแค่นั้นนะแต่เราหายไปได้เพราะมีจิตจักรวาลอยู่ที่ประเทศไทยไงเรารออยู่เนี่ยว่าเมื่อไหร่พี่ๆน้องๆส่วนใหญ่ของประเทศนี้เอาสัก 60% ของคนทั้งประเทศก็ได้ครับมีสติทางวิญญาณมีสำนึกฉุกคิดในสิ่งที่พระบิดาหรือพระเจ้าทรงเมตตาให้เรามาเกิดที่นี่แล้วก็มาประกาศเปาๆๆๆอยู่ที่ประเทศไทยเนี่ยครับให้มันศักดิ์สิทธิ์หน่อยไหมแล้วมาดูกันนะว่าอยู่ๆเชื้อโรคมันหายไปเขาจะใช้วิธีสร้างเชื้อโรคพันธุ์ใหม่ขึ้นมาแล้วมีวิธีการในการจัดการน่ะพระบิดาทรงพระปีชาอยู่แล้วให้มันมีการผสมพันธุ์กันที่ผ่านมาเนี่ยไวรัสมันไม่ได้ผสมพันธุ์กันนะแต่มันใช้วิธีการเป็นเงื่อนไขให้กันและกันเพื่อทำให้มันเกิดการกลายพันธุ์คราวนี้จะจงใจไงไม่ให้มีพิษให้ผสมพันธุ์แล้วไม่มีพิษน่ะทำให้ไอ้ตัวที่มีพิษมันกลายเป็นเผ่าพันธุ์ลูกหลานที่ไม่มีพิษนึกออกไหมครับก็ให้เอาวัคซีนมาฉีดมันวักอะไรไม่รู้มาฉีดไม่ได้เอาวัคซีนมาฉีดเอาวักอะไรไม่ทราบวักอะไรไม่รู้วัคซีนมาก็ดีไม่วัคซีนอ่ะ ฟังแล้วสบายใจยังครับรักษาชีวิตเอาตัวเองให้รอดเป็นยอดดีนะประการที่3เห็นแก่กาม
กามเนี่ยก็คือพวกราคะทั้งหลายราคะจริตความพึงพอใจที่มีความรักแต่เป็นความรักเพื่อเอาเรียกว่าความใคร่รักเพื่อให้เป็นความรักที่บริสุทธิ์รักเพื่อเอาก็คือความใคร่เห็นแก่กามคิดไม่เป็นไม่เห็นธรรมเพราะเห็นแก่ความสวยเห็นแก่ความหอมเห็นแก่ความงามอะไรพวกนี้ใช่ไหมทั้งที่ถ้าคิดเป็นนะจะเห็นธรรมะมันสวยแค่วันนี้แล้ววะมีน้อยมากนะเมื่อวานยังดูสวยดีแต่วันนี้สวยกว่าเมื่อวาน มีคนแต่งเพลงว่าจำได้ปะไอ้นั่นมันเพลงเมื่อวานต้องสวยกว่าวันนี้สิเพราะวันนี้เหี่ยวแล้วแก่แล้วไงมันถ้าเห็นแก่ความสวยงามเธอสวยเธอหล่อเธอเท่มันจะคงความสวยความเท่ความหล่อไปได้นานไหมเพราะว่าความสวยความหล่อของมันเนี่ยมันเป็นอัตตามันเป็นมายาก็คืออัตตาใช่ไหมมายาก็คืออัตตาอย่างหนึ่งซึ่งมันถูกสร้างขึ้นถูกปรุงแต่งขึ้นมาจากข้างในก็คือจากแก่นแท้ของมันซึ่งเป็นอนัตตาเห็นไหมมันต้องมีการเสื่อมเมื่ออนัตตาก็คือมันเปลี่ยนแปลงก็มันเป็นตลอดเวลาไม่มีอะไรหรอกอย่างที่มนุษย์บอกเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนั่นเป็นสรรพคุณหรือคุณสมบัติของสรรพสิ่งที่เป็นอนัตตามันก็เลยเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแต่ที่เราเห็นว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเราเห็นมายาของสรรพสิ่งที่เป็นแก่นแท้เป็นตัวตนแก่นแท้ที่เป็นอนัตตาเราเห็นมายาของสรรพสิ่งที่เป็นอนัตตาแล้วมันแสดงมายามาเป็นอัตตาให้เราเห็นว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมีความเสื่อมที่เรียกว่าอนิจจังไม่เที่ยงที่มามองแล้วปรงกันนั่นนะฮะก็ได้แค่ความสุขตรงนั้นนะใช่ไหมแต่มันก็คือความจริงอย่างนึงนะเพราะถ้าเรามองเห็นว่าสวยตอนนี้เราไม่ไปหลงรูปแล้วจูบเงาใช่ไหมเดี๋ยวมันก็แก่เหลาเยมันจะสวยอยู่ตลอดกาลไม่ได้เพราะมันไม่ใช่แก่นแท้ไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงมันต้องมีความเสื่อมไปตามกาลเวลาเพราะอนัตตามันเป็นอย่างนั้นมันไม่ได้อยู่นิ่งนะอย่างที่สี่เห็นแก่กูเห็นแก่ตัวการเห็นแก่ตัวนี่คือความหลงว่าตัวเองมีอำนาจเหนือใครหลงว่าตัวเองยิ่งใหญ่หลงว่าแดนสิวิไลตรงเนี้ยคือของกูอะไรทำนองนั้นเห็นแก่กูคิดว่ากูจะอยู่ค้ำฟ้าได้เพราะฉะนั้นความรวยกูก็จะงกจะโลภจะขยันอะไรก็แล้วแต่ถ้าเป็นคนดีก็ขยันทำมากินแล้วเก็บขยันเก็บอ่ะใช่ไหมไม่คิดเลยว่าเดี๋ยวก็ตายแล้วเมียคนเดียวลูกสองสามคนบางทีหาไว้เกินลูกสองสามคนเนี่ยเหลือจากเมียแล้วนะเหลือจากตัวเองใช้แล้วนะเอามาเผาเล่นมันยังเหลืออยู่ไม่รู้จะพยายามเห็นแก่กูทำอะไรเพื่อกูเนี่ยไม่รู้จักบริจาคไม่รู้จักทำบุญสุนทานเนี่ยนะก็คล้ายๆกับประเภทที่หนึ่งคือประเภทที่เห็นแก่กูเห็นแก่กูนี่คือเห็นแก่ตัวมันเป็นความหลงอย่างหนึ่งเห็นแก่ตัวนะอย่างที่ห้าเห็นแก่โกงเห็นแก่โกงก็คือความโง่ไม่ได้ด้วยเล่เอาด้วยกลไม่ได้ด้วยมนต์คาถานะไม่ได้ด้วยเวทมนต์ก็เอาด้วยคาถาอะไรก็ว่าไปทั้งหมดเนี้ยเป็นพฤติกรรมขยะของมนุษย์ที่เกิดจากการไม่ใช้ปัญญาไม่ใช้ความคิด เมื่อไม่มีปัญญาไม่มีความคิดนะมีแต่ธรรมะมีแต่ศีลละรับศีลรับพรแต่ปัญญาไม่มีพอปัญญาไม่มีก็เลยไม่รู้ว่าเห็นแก่โกยแล้วมันเป็นยังไงเห็นแก่กินแก่กามแก่กูแก่โกงเนี่ยผลลัพธ์มันจะเป็นยังไงผลลัพธ์ก็คือไม่เห็นทุกข์ไม่เห็นธรรมไม่เห็นทั้งความทุกข์ไอ้คนที่มันโกยเอาโกยเอาเห็นแก่โกยเนี่ยมันทุกข์ไหมคุณว่ามันไม่รู้ว่าตัวมันกำลังทุกข์ไม่รู้เลยนะตัวกำลังทุกข์ไอ้พวกเห็นแก่กินตะกร้าเหมือนกันมันก็ไม่รู้ว่าตัวเองกำลังทุกข์ทำให้อายุสั้นกินหมูตัวหนึ่งอายุประมาณ10ปีไปกินเนื้อหมูเลือดหมูก้อนเดียวตัวเองจะถูกทอนต้องเอาอายุไขของตัวเองที่มีอยู่เนี่ยไปคืนให้กับหมู10ปีถ้าเราจะมีอายุ90ปีคุณจะเหลือแค่80ต้องคืนให้หมูไป10คิดเป็นไหมครับกฎแห่งกรรมทำอะไรแล้วได้สิ่งนั้นนะครับไปแย่งอายุไขเขาไปตัดรอนอายุไขเขาตัวเราก็ต้องตัดรอนอายุไขของเรากลับคืนให้เขาไปไม่งั้นกฎแห่งการสมดุลกันมันจะสมดุลได้หรือครับบอกแล้วไม่ต้องมีใครควบคุมกฎแห่งกรรมเราสอนให้คิดนะเราไม่ได้สอนให้ท่านเชื่อแต่มันจริงหรือไม่จริงล่ะใช่ไหมเห็นแก่กูเห็นแก่โกงอะไรพวกนี้
ท่านจะไม่เห็นทุกข์เลยคนที่มันคนเป็นคนขี้โกงโกงบ้านโกงเมืองโกงชาติโกงประเทศโกงแผ่นดินโกงพี่น้องประชาชนเห็นไหมเป็นนักการเมืองบางคนไปถึงระดับผู้นำประเทศมันยังกล้าโกงเลยเพราะอะไรหนึ่งมันไม่เห็นความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากการที่มันไปโกงเขาสองมันไม่เห็นคนที่ถูกโกงคือชาวบ้านชาวไร่ชาวนาที่ฆ่าตัวตายอะไรเงี้ยไม่เห็นความทุกข์ของพวกเขาเพราะโง่ไงคิดไม่เป็นไม่ใช้ปัญญาคิดแต่จะหาประโยชน์อย่างเดียวไงคนพันนี้มันถึงมีอยู่ทั่วไปเพราะไร้ปัญญาเพราะว่าเวลาสอนธรรมะก็ให้ไปนั่งในป่าในเขาและนั่งหลับตาภาวนาอยู่คนเดียวสอนธรรมะหรือเวลาสอนธรรมะก็สอนให้ถือศีลใช่ไหมแต่ไม่เคยติดอาวุธทางปัญญาให้กับผู้คนพระพุทธองค์ก็สอนนะอัตตาหิอัตโนนาโถสอนให้คนเนี่ยพึ่งตนเองพึ่งอะไรครับพึ่งหนึ่งสมองกับสองมือของตัวเองไม่ใช่คอยจะพึ่งคนอื่นอยู่เนี่ยพระบิดาเมตตาสื่อสอนผ่านเรามายังพวกท่านก็พยายามติดอาวุธทางปัญญาให้กับท่านพยายามแบ่งปันความรักความเมตตาให้กับท่านเพื่อท่านมีความรักความเมตตาและมีสติปัญญาที่เฉลียวฉลาดในการที่จะเอาตัวเองให้รอดพาจิตวิญญาณตัวเองให้รอดกลับบ้านและยังสามารถพาคนอื่นไปสวรรค์ด้วยคือเพื่อนมนุษย์ทำดีกับพวกเขาช่วยเป็นเงื่อนไขด้านบวกให้ชวนกันหมุนธรรมจักรอะไรแบบนี้ทำตัวให้น่ารักไม่ไปทำร้ายเขา พี่ๆน้องๆที่รักครับคิดเป็นจึงเห็นธรรมนี่คืออีกประโยคนึงศักดิ์สิทธิ์ถ้าคิดเป็นก็เห็นธรรมคือได้เห็นแล้วต้องคิดได้ฟังแล้วต้องคิดได้สัมผัสแล้วต้องคิดได้รู้แล้วต้องคิดและนึกได้แล้วต้องคิดพี่น้องครับไม่ใช่ฝึกตัวเองเป็นคนคิดว่ากูจะไม่คิดหรือเรียกว่าคิดว่ากูไม่คิดหรือเป็นลูกอีช่างนึกๆอย่างเดียวแต่ไม่คิดไม่ใช้สมองไม่ใช้ปัญญาไม่สร้างกระบวนการในการคิดท่านไม่มีวันเห็นทุกข์ท่านไม่มีวันเห็นธรรมะไม่มีวันเห็นสัจธรรมไม่มีทางที่จะเห็นความทุกข์ทั้งที่ท่านอยู่กับความทุกข์มาเนี่ยแล้วถ้าคิดว่าโอ๊ยเกิดมาวุ่นวายสังคมมันวุ่นวายคนนั้นจะเอาอย่างนี้คนนี้จะเอาอย่างนี้นี่คือความทุกข์วุ่นวายหนอขัดข้องหนอกูไม่อยากมาเกิดเป็นมนุษย์มีแต่ความวุ่นวายไอ้เนี่ยเขาเรียกว่าเห็นทุกข์นะแต่ไม่เห็นธรรมะไม่รู้หรอกไอ้ความคิดที่ว่าเห็นทุกข์แล้วมันวุ่นวายไม่น่ามาเกิดเป็นมนุษย์เลยอะไรต่างๆเนี่ยพูดไปอย่างนี้คิดอย่างนี้เพราะไม่ฉลาดพอที่จะใช้ปัญญาเพื่อจะเข้าถึงสัจธรรมที่พระบิดาแฝงเอาไว้ท่านเข้าใจไหมมองไม่เห็นสัจธรรมเห็นแต่ความทุกข์คิดเป็นเห็นแต่ความทุกข์แต่ไม่เห็นสัจธรรมก็เลยเบื่อไม่อยากเป็นคนชั่วไม่อยากทำชั่วแต่เกิดมาแล้วถึงแม้เป็นคนดีมันก็มีความทุกข์เกิดมาทำไมนิพพานดีกว่านิพพานแบบตาลยอดด้วนนะฮะนิพพานดีกว่าแน่ๆข้อสรุปพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับคิดเป็นคิดอย่างไรหนึ่งเราให้ประโยคศักดิ์สิทธิ์ไว้นะท่านจดไว้เห็นสิ่งใดแล้วต้องคิดได้ยินอะไรก็ต้องคิดได้สัมผัสกับอะไรท่านก็ต้องคิดนึกออกไหมได้กลิ่นอะไรท่านก็ต้องคิดต้องคิดหมดนะเพราะหน้าที่ของมนุษย์ที่จิตวิญญาณมาเกิดอ่ะคือต้องเรียนรู้พี่น้องครับถ้าเราเรียนเราต้องใช้สมองและเราจะรู้ได้ผลลัพธ์ของสมองต้องปรากฏนั่นแปลว่าท่านต้องสั่นสะเทือนการใช้สมองโดยการใช้จิตกับปัญญาของสมองท่านต้องใช้เป็นมันในชีวิตเนี้ยที่เหลืออยู่เนี้ยฝึกคิดด้วยครับอย่าอ่านหนังสือเยอะท่องตำรามาแยะแล้วก็พ่นให้คนอื่นก็ฟังว่ากูรู้เว้ยขันห้ากูรู้นะเรื่องนั้นเรื่องนี้กูรู้หมดแน่แต่รู้แล้วทำไม่ได้ท่านรู้ไหมครับมนุษย์เราเนี่ยชอบสอนว่าถ้าเกิดมาเป็นมนุษย์อยากมีสุขภาพอนามัยดีท่านต้องปฏิบัติตามสุขบัญญัติ10ประการถ้าต้องการมีสุขภาวะอนามัยดีสุขภาวะกายดีท่านต้องมีสุขบัญญัติ10ประการตับปฏิบัติตามนี้1ตื่นนอนทุกเช้าต้องก่อนอาบน้ำต้องล้างหน้าและแปรงฟันก่อนทุกเช้านี่คือสุขบัญญัติข้อที่1เด็กทุกคนอนุบาลท่องได้หมดแต่ถามว่าท่องแล้วเด็กอนุบาลมันทำได้ไหมบางทีมันก็ทำไม่ได้ยกเว้นพ่อแม่คอยบังคับให้มันทำจนเคยตัวใช่ไหมถ้าอยากรวยเนี่ยเราเอาสุขบัญญัติ10ประการเอามาแค่ประการเดียวนะถ้าอยากรวยท่านต้องขยันทำมาหากินฉลาดเก็บหอมรอมริบ
ฉลาดใช้เงินท่านต้องเป็นอย่างนั้นนี่คือการสอนให้มนุษย์เราเนี่ยท่องจำแล้วเอาไปทำมันเป็นเพียงแค่คำถามแล้วตอบว่า what to do what to do what แปลว่าเราจะต้องทำอะไรอ่ะทำอะไรบ้างในชีวิตเราเนี่ยเราถึงรวยเราต้องทำอะไรบ้างแต่มนุษย์ไม่คิดต่อมันก็เลยรู้ไว้ใช่ว่ามันเลยฉลาดไม่จริงคืออะไรไหมคำถาม how to do what what to do what คือจะต้องทำอะไรบ้างถ้าเราอยากรวยเราต้องปฏิบัติตนยังไงบ้างเราต้องขยันทำมาหากิน how to do what แปลว่าเราจะทำอย่างไรจึงจะเรียกว่าขยันทำมาหากินมันต้องคิดต่อให้จบนี่เรื่องคิดไม่สุดไงเหมือนหมุนกรรมจักรหมุนธรรมจักรเนี่ยหมุนได้แค่กรรมจักรเพราะจากอายตนะภายนอกมันเข้าไปหาแค่จิตหยาบและไปค้างติ้วติ้วติ้วติ้วอยู่แค่จิตหยาบมันไม่สามารถเชื่อมโยงต่อไปสั่นสะเทือนถึงจิตวิญญาณที่เป็นแก่นแท้ที่อยู่ข้างในได้ธรรมจักรมันต้องหมุนให้สุดใช่ไหมครับเข้มข้นไหมฮะธรรมะของพระเจ้าเข้มข้นไหมอ่ะมาดูถามตัวเองเห็นอะไรอ่ะเราเห็นอะไรนั่นอะไรอ่ะถามตัวเองว่าเฮ้ยเรากำลังเห็นอะไรหรือเรากำลังเห็นใครคำถามหลักๆเลยครับคำถามแรกที่เราถ้าเราเห็นถ้าเราได้ยินได้ฟังถ้าเราได้ชิมรสถ้าเราได้กลิ่นถ้าเราได้สัมผัสถามเลยอะไรอ่ะนี่มันอะไรอ่ะนี่มันใครอ่ะ ถ้าเป็นบุคคลนะใครอ่ะถ้าเป็นเหตุการณ์สถานการณ์หรือสิ่งของก็ใช้คำว่าอะไรเนี่ยอะไรอ่ะเป็นการเริ่มต้นความคิดเนี่ยเป็นการสร้างกระบวนการคิดระหว่างจิตกับสมองของท่านนะจำประโยคทีเด็ดไว้ครับพี่น้องครับฟังแล้วง่ายๆนะแต่ถ้าจำไม่ได้ก็คิดไม่เป็นอยู่ดีครับขั้นที่สองพอถามว่าเห็นอะไรท่านก็จะต้องตอบตัวเองนะอ๋อกูเห็นคนบ้าคนหนึ่งไว้เฮ้ยนะเห็นอะไรเห็นคนบ้ากำลังนะทำอะไรนะไม่งดงามไม่โสภาสถาพรอยู่ข้างทางข้างถนนไว้นะแล้วก็ถามตัวเองว่ามันทำอะไรอ่ะทำที่ไม่โสภาสถาบันมันกำลังทำอะไรนะในชัดๆที่แล้วที่ไหนอ่ะที่มันทำเนี่ยตรงนี้มันที่ไหนวะเนี่ยนี่คือการเรียนรู้ด้วยการตั้งคำถามและให้สมองคิดบางอย่างเนี่ยสมองไม่ต้องคิดจิตมันมีคำตอบให้เองครับนะจิตมันมีคำตอบให้เองประการที่สามถามตัวเองว่าทำกับใครอ่ะไอ้หมอเนี่ยมันกำลังทำอะไรทำอยู่ตรงไหนอ่ะทำเรื่องอะไรนะและมันกำลังทำอยู่กับใครเปล่าหรือมันกำลังทำคนเดียวประการที่4ถามตัวเองต่อไปว่าเมื่อได้คำตอบ3ข้อมาแล้วเฮ้ยลงรายละเอียดมันทำยังไงวะมันทำอย่างไรทำอะไรกับใครที่ไหนและมันทำอย่างไรเราต้องรู้ละเอียดครับเราเป็นคนฉลาดเราไม่ใช่คนโง่แต่ไม่ใช่สู่รู้ก็เราเห็นเนี่ยเราไม่ใช่เสือกเห็นเรามีสิทธิ์จะเรียนรู้ถ้าไปเสือกนี่แสดงว่าไปเสียอารมณ์กับเขาไปเสียความรู้สึกกับเขาไปได้อารมณ์กับเขาไปได้ความรู้สึกกับเขาด้วยอย่างนั้นเขาเรียกว่าเสือกแต่ถ้าเรามองแล้วเราไม่เกิดอารมณ์สมเสียสมดุลน่ะไม่เสียความรู้สึกไม่เสียอารมณ์หรือไม่ได้ความรู้สึกไม่ได้อารมณ์ไปกับเขาด้วยแค่เรียนรู้ว่าอะไรเป็นอะไรอย่างไรอย่างนี้เขาไม่เรียกว่าเสือกเขาเรียกว่าท่านกำลังเรียนรู้เข้าใจนะประการที่ห้าคำถามสุดท้ายทำไมวะเขาทำอย่างนั้นทำไมวะเราแถมไหมฮะทำไมมันไม่ทำอีกแบบหนึ่งวะนั่นแปลว่าท่านใส่ความคิดของท่านด้วยสมองว่าถ้าไม่ทำอย่างที่มันทำเนี่ยถ้าเป็นเราทำเนี่ยเราจะทำให้มันดีกว่านั้นได้ยังไงเราจึงต้องมีคำถามมันทำแบบนั้นไปทำไมทำไมมันไม่ทำแบบนี้แบบที่กูคิดได้เนี่ยทำไมหาคำตอบท่านก็จะฉลาดขึ้นท่านก็จะได้ปัญญาถูกไหมคิดเป็นเนี่ยคิดอย่างไรชัดเจนนะฮะต่อไปเห็นทุกข์แล้วไม่เห็นทำมนุษย์พวกนี้ก็มีเห็นทุกข์แต่ไม่เห็นธรรมตะกี้เราก็พูดนำไปหน่อยแล้วพวกนี้ฉลาดไหมไม่ฉลาดเห็นทุกข์ไม่เห็นธรรมเราถามนั่นดิเห็นทุกข์ไม่เห็นธรรมเนี่ยคือพวกไหน 1. รู้เห็นแล้วเสียความรู้สึกเห็นความทุกข์นะแล้วเสียความรู้สึกแสดงว่าไม่เห็นธรรมะถ้าเห็นสัจธรรมของสิ่งที่ตัวเองเห็นแล้วเสียความรู้สึกเนี่ยถ้าเห็นสัจธรรมที่เป็นสิ่งที่เป็นแกนกลางหรือเป็นเบื้องหลังของสิ่งนั้นท่านจะไม่เสียความรู้สึกท่านจะยอมรับความจริงตรงนั้นได้เลยถ้ามองเห็นสัจธรรมตรงนั้นนะขี่มอเตอร์ไซค์ซิ่งยกล้อเดียวขี่มอเตอร์ไซค์ซิ่งถ้าท่านเห็นความทุกข์ของไอ้คนนั้นน่ะมันขี่มอเตอร์ไซค์ซิ่งท่านเห็นความทุกข์
แต่ท่านไม่เห็นธรรมะท่านจะเสียความรู้สึกใช่ไหมเสียความรู้สึกเลยหรือเผลอๆสาบใช่ไงไอ้เวรนี่ให้มันล้มให้มันตายไปล้อมอเตอร์ไซค์มีสองล้อเสือกใช้ล้อเดียวแล้วขี่อวดเบงอวดเก่งเดี๋ยวแม่งก็ตายนี่อย่างนี้ท่านเสียความรู้สึกแล้วนะไปปรุงแต่งจากสิ่งที่ท่านเห็นแต่ถ้าท่านเห็นว่ามันเป็นธรรมะเนี่ยท่านก็จะไม่ไปทุกข์ร้อนจนกระทั่งไปบริพาทไปวิจารณ์เขาท่านก็เห็นสักแต่ว่าเห็นนะไม่เป็นไรถ้าเขาไม่กลัวตายก็เรื่องของเขานี่คือเห็นธรรมะประมาทคือตายนะนั่นคือธรรมะถ้ามันทำประมาทมันเสี่ยงนะตายอ่ะสงสารพ่อแม่มันเนาะอุตส่าห์ทำให้มันเกิดอ่ะพ่อแม่ทำแทบตายนะกว่าจะตกผลึกออกมาเป็นลูกแล้วแม่มันตั้งท้อง9เดือนกว่าจะคลอดลำบากชิบหายแต่อีเวนี่เสี่ยงตายเวลาเกิดต้อง9เดือนแล้วต้องเลี้ยงดูอีก 2-3 ปีกว่าจะเป็นเด็กโตไอเวนี่แม่งเอาชีวิตมาทิ้งกับมอเตอร์ไซค์ยกล้อเปลี่ยนเดียวโครมเดียวตายคาที่ภายในเสี้ยววินาทีนะขณะที่กว่าจะเกิดได้โตเป็นหนุ่มเป็นเน่าแบบนี้ได้ต้องใช้เวลาหลายปีลงทุนเยอะเนี่ยนี่คือเห็นธรรมะแล้วถ้ามีลูกมีหลานของตัวเองก็จะสอนลูกหลานตัวเองว่าอย่าประพฤติแบบนี้นะลูกอย่าไปทำนะลูกมันเสี่ยงตายนะพ่อแม่กว่าจะทำให้ลูกเกิดมาได้โอ้ต้องเลี้ยงดูแทบตายเปลืองเงินเปลืองทองเยอะเสียเวลาแยะแม่ต้องอุ้มท้องต้องดูแลตัวเองต้องไปหาหมอฉีดยงฉีดยาดูแลจะกินอะไรก็ต้องระวังอะไรต่ออะไรนั่นแหละนะก็สอนลูกเพราะเห็นสัจธรรมเราก็จะไม่ไปทุกข์ตามเขาและลูกเราก็จะไม่สร้างความทุกข์ให้กับตัวเขาเองและลูกและตัวเราที่เป็นพ่อแม่ใช่ไหมประการที่สองเสียความรู้สึกแล้วก็เกิดตัณหาขึ้นมานี่เป็นแผนที่ของขันห้านะแต่เราจะไม่บอกช่วงไหนคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเราไม่บอกเพราะเราพูดกับคารวาสกับคฤหัสถ์ผู้ครองเรือนเสียความรู้สึกแล้วมันก็จะเกิดตัณหาขึ้นมาอยากกับไม่อยากกูอยากจะสาบแช่งแม่งกูอยากให้แม่งล้มลงมาตายเห็นมั้ยนี่คือตัณหานะความอยากแต่เป็นอยากด้านลบถูกมั้ยหรือเกิดตัณหาในทางตรงข้ามไม่อยากกูไม่อยากเห็นมึงตายต่อหน้าต่อตากูกูไปดีกว่ากูไม่ดูมึงดีกว่านี่คือเกิดตัณหาเพราะเสียความรู้สึกใช่ไหมประการที่3ตัณหาพาให้เกิดอารมณ์ขยะนี่กระบวนการที่มันเกิดขึ้นในสังขารขันนั้นเนี่ยที่พูดเนี่ยข้อ1เนี่ยคือเวทนาขันข้อ2เนี่ยมาสังขารขันข้อ2ข้อ3เนี่ยมาตัณหาทำให้เกิดอารมณ์ขยะเช่นกูไม่อยากกินน่ะแต่มึงเสือกบังคับให้กูกินกูเลยโกรธมึงอ่ะเนี่ยอารมณ์ขยะคือโกรธนึกออกมั้ยแหมมีของมีเพชรพลอยนะสวยๆงามๆหน่อยเดียวเสือกมาสวมอวดกูเสือกเอามาอวดกูอยู่ได้ทำให้เกิดกูอยากได้เพชรพลอยแบบที่มึงมีแต่กูจนนะได้เป็นไงอยากกันนั้นเลยกูจะหาทางลักขโมยจี้ปล้นมึงดีกว่าเพราะเสือกเอามาอวดกูใช่ไหมหรือกูไม่อยากดูที่มึงเอามาอวดได้มันทำให้กูสะท้อนใจว่าทำไมกูเสือกเกิดมาจนนี่แสดงว่าก็ไม่เห็นธรรมะอีกเห็นทุกข์แต่ไม่เห็นธรรมะก็แสดงว่าโง่ไม่ฉลาดในการดำเนินชีวิตเห็นไหมถ้าไม่ฉลาดแล้วเนี่ยท่านไม่ทำแบบวิถีของจิตจักรวาลที่เราสอนท่านเนี่ยท่านต้องหนีความทุกข์ไม่อยากมาเกิดเป็นมนุษย์เลยใช่ไหมตื่นเช้ามาในทุกตลอดทุกวันทุกทั้งคืนทุกตลอดเดือนตลอดปีทุกตลอดชีวิตอ่ะจะต้องหาทางนิพพานคือตายแล้วไม่มาเกิดอีกไม่ว่าไปเกิดที่ไหนก็ตามแต่รู้ตัวดีว่าแอบไปหลุดลอยอยู่บนสวรรค์มายาก็ทำเป็นเงียบๆทำเป็นเงียบๆให้ว่ากูนิพพานแล้วนิพพานความหมายคือไม่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์แต่ไปเกิดไปหลุดลอยอยู่บนสวรรค์มายาเป็นเทพเทวดาอยู่กูถือว่ากูหลุดพ้นแล้วหลุดพ้นไปจากการเป็นมนุษย์แล้วแต่ไปเกิดเป็นอะไรกูไม่สนนิยามแปลกๆอารมณ์ขยะทำให้นึกลบนึกบวกในกระบวนการของขันธ์5เนี่ยเวลาท่านเกิดความโลภความโกรธความงมงายลุ่มหลงเนี่ยมันจะทำให้จิตของท่านเนี่ยสั่นสะเทือนเป็นนึกลบถ้าเกิดไม่เกิดอารมณ์ขยะมันก็จะเกิดการเป็นนึกบวกแต่นี่นึกลบนึกบวกที่เราให้คู่กันเนี่ยเป็นตัวแดงๆเนี่ยนึกบวกเนี่ยคือบวกกับตัวเองอ่ะแต่ลบกับคนอื่นนะโอเคไหมนึกลบกับคนอื่นแต่นึกบวกกับตัวเองหรือบางทีก็นึกลบกับตัวเราเองว่าซวยชิบหายไม่น่าเลยมาเจอเหตุการณ์แบบนี้เลยไม่เป็นสิริมงคลแต่ชีวิตเนี่ยมาเจอเรื่องเฮงซวยตั้งแต่เช้า
แล้วเกิดความขุ่นมัวในหัวใจก็เลยนึกลบประการที่5นึกลบนึกบวกก็พาให้คิดลบคิดบวกเห็นไหมกายกรรมวจีกรรมเนี่ยเป็นพฤติกรรมภายนอกมันมาจากการนึกลบนึกบวกและส่งสัญญาณไปให้สมองเนี่ยคิดลบคิดบวกพอคิดลบคิดบวกปั๊บจิตมันก็จะสั่นสะเทือนเป็นมโนกรรมก็คือสั่นสะเทือนเพื่อให้เกิดพลังงานคำว่าวิญญาณคือวิญญาณขันในขันห้าวิญญาณขันก็คือพลังงานถ้าจิตสั่นสะเทือนเป็นบวกพลังงานที่จิตผลิตออกมาเป็นพลังงานไฟฟ้าแม่เหล็กด้านบวกถ้าจิตนึกลบจิตคิดลบก็หมุนกรรมจักรถูกไหมผลลัพธ์ของการสั่นสะเทือนกรรมจักรมันก็จะทำให้จิตเนี่ยผลิตสร้างพลังงานไฟฟ้าแม่เหล็กออกมาที่มีคุณสมบัติทางไฟฟ้าที่เป็นลบคำว่าวิญญาณในขันห้าหมายถึงพลังงานที่เป็นผลลัพธ์ในการสั่นสะเทือนของขันห้าในขั้นตอนสุดท้ายก็คือวิญญาณขันสั่นสะเทือนออกมาแล้วเป็นพลังจิตเป็นทั้งลบทั้งบวกถ้าเป็นพลังบวกโลกต้องการถ้าเป็นพลังลบโลกก็ไม่ต้องการมนุษย์เองก็ไม่ต้องการสัตว์ก็ไม่ต้องการต้นไม้ต้นไร่ก็ไม่ต้องการเช่นถ้ามนุษย์คนนั้นหมุนแต่กรรมจักรเวลาท่านไปเที่ยวสถานที่ที่เป็นธรรมชาตินะมีต้นไม้เขียวขจีสีสวยๆเนี่ยถ้ามนุษย์เนี่ยเดินผ่านเส้นทางนั้นซ้ำๆซากๆไปทัวร์ไปเที่ยวไปถ่ายรูปหน้าผาตรงนั้นตรงนี้นะท่านสังเกตเลยมนุษย์ไม่ต้องไปทำอะไรมันครับคนโบราณบอกว่ามนุษย์ตัวร้อนมนุษย์ตัวร้อนต้นไม้ต้นไร่ที่มนุษย์แหวกเป็นทางเดินไปมันจะเหี่ยวเฉาแล้วตายไปเป็นทางเลยนะไม่ต้องไปฟันไม่ต้องไปโค่นไม่ต้องไปเผามันเลยท่านลองสังเกตสิครับที่ทำให้ต้นไม้ตายเนี่ยนะมันไม่ใช่ความร้อนจากร่างกายของมนุษย์หรอกครับแต่มันคือพลังงานไฟฟ้าแม่เหล็กที่เป็นลบที่มนุษย์เราเหวี่ยงมันออกมาความเป็นลบเนี่ยสิ่งมีชีวิตคือพืชและสัตว์ทั้งหลายไม่ต้องการครับไม่ต้องการเพราะฉะนั้นต้นไม้มันเลยเหี่ยวเฉาเพราะมันได้พลังงานลบจากจิตมนุษย์ที่เหวี่ยงออกมาเป็นคลื่นความถี่ทางไฟฟ้ามีประจุลบเป็นคุณสมบัติชัดขึ้นอีกเรื่องเลยใช่ไหมครับท่านลองสังเกตดิไปสถานที่ท่องเที่ยวที่ไหนในป่าในเขาที่มีคนไปเยอะๆมันจะมีต้นไม้ใบไม้กิ่งไม้ไหม้เป็นทางเลยนะมันไม่ได้ไหม้เพราะความร้อนแต่มันแห้งเฉาตายเพราะความเป็นลบของพลังงานร่างกายมนุษย์ที่เหวี่ยงมันออกมาครับโอเคนะเห็นทุกข์ไม่เห็นธรรมจะเริ่มต้นยังไงดีอายตนะใช่ไหมตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสเริ่มต้นที่อายตนะเรากำลังพูดถึงเรื่องกระบวนการสั่นสะเทือนของขันห้าแต่เราไม่เอามาพูดเป็นขันห้าแล้วเรามาพูดแบบคารวาสฟังและชัดกว่าเยอะนะจิตคือจิตหยาบหรือจิตมนุษย์รับรู้สิ่งที่หน้าต่างภายนอกทั้ง5บานคือตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสส่งสัญญาณเป็นรหัสที่เขาเรียกจักขุวิญญาณก็แปลว่าคลื่นพลังงานจากตาที่มันเป็นคลื่นทางคลื่นความถี่ที่เป็นคลื่นไฟฟ้าที่มันสั่นสะเทือนเป็นคลื่นเป็นคลื่นของภาพที่แสงตกกระทบที่วัตถุนั้นแล้วสะท้อนกลับมาสู่เรติน่าที่ตาเรติน่าก็เกิดการสั่นสะเทือนและเป็นคลื่นไฟฟ้าแม่เหล็กแล้วส่งไปให้นะเป็นแม่เหล็กนี่แปลว่ามันไปในอากาศได้ไม่ต้องมีสายมันไปทำให้พาร์ทิเคิลแกลนด์เนี่ยสั่นสะเทือนเพื่อเกิดการรับรู้เกิดขึ้นโอเคไหมฮะอาจนะอายตนะก็ส่งข้อมูลไปที่จิตพอจิตสั่นสะเทือนขึ้นมาก็เกิดการรับรู้รูปรับรู้นามรูปธรรมนามธรรมพูดง่ายๆรับรู้พอจิตหยาบรับรู้แล้วพวกที่เห็นทุกข์แต่ไม่เห็นธรรมขั้นตอนเนี้ยมันจะสั่นสะเทือนเป็นอาการเสียความรู้สึกในเวทนาขันธ์ในขั้นตอนของเวทนามันเกิดความเสียความรู้สึกแต่คำว่าเสียความรู้สึกในที่นี้มันเป็นคำของจักรวาลแปลว่าถ้ามีความรู้สึกดีเป็นบวกไม่ใช่เสียความรู้สึกนั่นคือความคิดแบบจิตมนุษย์ถ้าเสียความรู้สึกก็แปลว่าเสียใจไม่พอใจมีความรู้สึกขุ่นมัวในหัวใจมีความรู้สึกรำคาญใจนี่คือเสียความรู้สึกในความหมายของจิตจักรวาลคำว่าเสียความรู้สึกแปลว่าไม่ว่าจะเกิดอาการนะมีความรู้สึกดีต่อสิ่งนั้นเหตุการณ์นั้นสถานการณ์นั้นเรื่องนั้นก็เสียความรู้สึกไปแล้วมันถ้าเราพูดแบบนี้ถ้าท่านเห็นทุกข์แล้วจะเห็นธรรมะได้เพราะเดี๋ยวมันจะนำไปสู่การใช้ปัญญาได้ถูกต้องไหมครับอย่าปล่อยให้เวทนาขันธ์สั่นสะเทือนเป็นความรู้สึกเด็ดขาดไม่ว่าความรู้สึกจะชอบหรือไม่ชอบก็ตาม
ยาเชียวชอบหรือไม่ชอบนี่ไม่ได้เอาหรือไม่เอาเนี่ยไม่ได้เลยครับอย่าเสียความรู้สึกเพราะตอนนี้เราพูดในขั้นตอนที่เห็นทุกข์ไม่เห็นธรรมแปลว่าเสียความรู้สึกไปแล้วพอมนุษย์เราเสียความรู้สึกไปแล้วปั๊บมันก็จะนำไปสู่ไอ้ความรู้สึกตรงนี้นะคือกิเลสพอกิเลสเกิดปั๊บมันจะนำไปสู่ความอยากหรือไม่อยากไอ้ความอยากหรือไม่อยากตัวนี้คือตัณหาไม่อยากฟังกูอยากจะด่ามันเพราะมันแหกปากเนี่ยอยากกับไม่อยากเป็นเรื่องเดียวกันพอเสียความรู้สึกปั๊บกิเลสเกิดแล้วตัณหาก็จะตามมาเมื่อจิตสั่นสะเทือนเป็นกิเลสเกิดขึ้นมันไม่มีทางที่จะยับยั้งตัณหาไม่ให้เกิดได้ครับถ้าท่านไม่อยากให้เกิดอยากหรือไม่อยากไม่อยากให้เกิดตัณหาท่านต้องอย่าเสียความรู้สึกอย่าสั่นสะเทือนเวทนาขันธ์ให้เกิดความรู้สึกจิตนิ่งเฉยจิตสงบที่เราใช้คำว่ารับรู้แล้วอย่ารับเอาโดยเฉพาะสิ่งที่จะนำไปสู่ความรู้สึกนี่แหละถ้ารับเอาปั๊บเนี่ยมันจะเสียความรู้สึกไม่ว่าชอบหรือไม่ชอบนี่ถือว่าเสียความรู้สึกไปแล้วต่อมาครับเมื่อตัณหาเกิดอยากไม่อยากเกิดขึ้นท่านจะเบรกเขาเรียกว่าเบรกแตกนะท่านจะไม่สามารถที่จะเบรกจิตอยากของท่านในกระบวนการสั่นสะเทือนของขันธ์ห้าเนี่ยเบรกไม่ให้มันเกิดอารมณ์ขยะโลภะโทสะโมหะหรือความใคร่ทั้งปวงเนี่ยท่านจะห้ามไม่ให้มันเกิดไม่ได้ครับมันเหมือนรถยนต์วิ่งมาเร็วแล้วเบรกแตกนะครับเบรกแตกนะครับมันจะพุ่งชนที่หมายไว้ผมหมดมันจะเอาไม่อยู่ครับนี่คือกระบวนการที่พระเจ้าหรือพระบิดาทรงออกแบบไว้เรารู้ว่าต้องทำยังไงถึงจะใช้ขันห้าได้อย่างถูกต้องแล้วไม่หลงผิดว่าคิดว่าขันห้านี่แหละเป็นจำเลยกูทำให้กูมีปัญหาทำให้กูมีทุกข์เป็นเพราะตัวเองใช้ขันห้าไม่เป็นใช้ขันห้าไม่เป็นตอนนี้เรากำลังแนะให้ใช้ขันห้าให้เป็นนะเราแนะไปกับการเห็นทุกข์ไม่เห็นธรรมแล้วว่าใช้ปัญญาไม่เป็นเราอธิบายไปคู่กันเดี๋ยวเราจะมีสไลด์อีกอันนึงที่ให้ใช้ปัญญาได้อารมณ์ขยะคือโลภโกรธหลงพอเกิดอารมณ์ขยะขึ้นมาแล้วพี่น้องครับพออารมณ์เสียเป็นโลภเช่นอยากได้เงินรถขนเงินของธนาคารพอเกิดความอยากขึ้นมาปั๊บก็มีความต้องการคือความโลภเกิดขึ้นพอความโลภมันเกิดขึ้นมันเกิดอย่างรุนแรงมากมันติดดิสเบรกไม่ได้จิตที่มันมีความโลภนั้นมันก็ไปโปรแกรมให้สมองคิดทันทีว่าถ้ากูจะเอาเงินจากรถขนเงินของธนาคารที่กูเห็นผ่านไปทุกวันทุกวันเนี่ยที่มันขนถ้ากูจะเอาตรงนั้นได้กูจะต้องทำอย่างไรจิตมันจะนึกชั่วเลยใช่ไหมมันตั้งคำถามให้สมองตอบสมองตอบเลยครับถ้าอยากได้ก็ต้องปล้นต้องจี้สิวะไปขอเฉยๆเขาไม่ให้หรอกเนี่ยเนี่ยตัวนึกของจิตนะจิตมันบอกว่าถามตัวเองว่าแล้วกูจะเอามาได้ยังไงสมองมันก็เลยตอบเลยไม่มีวิธีอื่นขอเขาไม่ให้อยู่แล้วปล้นจิตอยากก็ถามอีกว่าถามสมองอีกว่าแล้วจะปล้นวิธีไหนอ่ะจะปล้นตอนไหนจะปล้นคนเดียวหรือปล้นกับใครปล้นกลางวันปล้นกลางคืนปล้นระหว่างรถขนเงินมันอยู่ตรงไหนอะไรคำถามที่นึกลบของจิตเนี่ยมันจะเป็นธาตุของจิตที่เป็นด้านลบมันก็จะทำให้สมองคิดลบคิดชั่วแล้วก็วางแผนปล้นรถขนเงินที่มันเกิดขึ้นเกิดเหตุการณ์ในสังคมเนี่ยกระบวนการในการใช้ขันห้าของมนุษย์ที่มันใช้ขันห้าหมุนกรรมจักรเนี่ยมันทำงานแบบนี้มันทำงานของมันแบบนี้เราถึงเตือนว่าอย่าไปดับขันห้าแต่เรียนรู้ที่จะฝึกใช้ขันห้าให้เป็นใช้ขันห้าให้ถูกต้องท่านจะไม่มีวันมีความทุกข์จนจะต้องหนีทุกข์หรอกมันจะไม่เกิดทุกข์เลยที่ทุกข์เป็นเพราะว่าท่านไม่มีปัญญาที่จะเห็นทุกข์และไม่มีปัญญาที่จะเข้าใจธรรมะหรือสัจธรรมซึ่งมันเป็นแบบแผนที่พระเจ้าทรงออกแบบเอาไว้นี่คือสิ่งที่เรียกว่าหนึ่งในอนุตตรธรรมเป็นสัจธรรมชั้นสูงที่คิดเองกันไม่ได้เรากำลังมาเปิดเผยมาเฉลยให้ท่านฟังเดี๋ยวหาว่าขี้เมาขี้โม้พอนึกลบนึกบวกก็จะคิดลบคิดบวกพอคิดลบคิดบวกปั๊บนะก็จะพูดลบพูดบวกวจีกรรมก็จะเป็นลบเป็นบวกและแน่นอนครับนะกายกรรมก็คือการกระทำด้วยอวัยวะร่างกายมันก็จะเป็นการกระทำทั้งลบทั้งบวกเราใช้คำว่าลบแปลว่าไม่ดีไม่ถูกต้องบวกแปลว่าถูกต้องแปลว่าดีนะเราใช้คำนั้นพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับนี่คือเห็นทุกข์ไม่เห็นธรรมถามว่าในชีวิตประจำวันมนุษย์เราส่วนใหญ่เป็นแบบชาร์ตที่เราให้ท่านเห็นนี่ใช่ไหมเป็นแบบนี้ใช่ไหมเราจึงไม่พ้นทุกข์แล้วบอกว่าเราจะบรรลุธรรมขั้นสูงสุดก็คือต้องพ้นทุกข์หนีทุกข์และดับอัตตาตัวตนไปนู่นเลยคนละทางเลยครับ
ถ้าที่หน้าที่ของจิตวิญญาณมาเกิดเป็นมนุษย์พระพุทธองค์เราย้ำนะก็ทรงเตือนแล้วว่าต้องใช้เมตตาธรรมช่วยกันใช้ความรักความเมตตาค้ำจุนโลกให้สมดุลโลกจะสมดุลได้ก็ต่อเมื่อโลกต้องเหวี่ยงหมุนรอบตัวเองอย่างต่อเนื่องด้วยอัตราเร็วคงที่อย่างยั่งยืนทั้งกลางวันและกลางคืนมันมนุษย์โลกต้องผลัดกันทำงานกลางวันกลางคืนผลัดกันตื่นเพื่อจะมาหมุนธรรมจักรนี่แหละแล้วให้ความรักกับโลกแต่ถามว่าเนี่ยตั้งแต่พูดมาปฏิบัติธรรมเนี่ยมีตรงไหนล่ะให้ความรักกับโลกอ่ะอย่างมีสติด้วยอย่างมีสำนึกด้วยมีตรงไหนล่ะครับได้ทำหน้าที่ทางจิตวิญญาณอ่ะไอ้จิตหยาบมันคิดเองอ่ะมันนึกว่าตัวมันคือจิตวิญญาณพยายามจะดับอัตตาของจิตหยาบเองไม่ต้องดับมันแล้วครับเวลาจิตวิญญาณตายทิ้งกายสังขารไปเนี่ยจิตหยาบก็สลายไปกับกายหยาบคุณสมบัติของจิตหยาบที่เป็นของจิตวิญญาณก็จะถูกเอาคืนกลับแล้วจิตวิญญาณก็จะหลุดออกจากร่างก็เรียกทิ้งกายสังขารใช่ไหมขันห้าก็ไม่มีเหลือท่านไม่ต้องไปดับแล้วในกายหยาบมันไม่เหลือแล้วเมื่อชีพดับเนี่ยเสียเวลาเปล่าอ่ะมาดูสาเหตุที่เสียความรู้สึกง่ายตะกี้เวทนาขันใช่ไหมพอเห็นอะไรชอบใจก็รู้สึกชอบเห็นอะไรไม่พอใจก็ไม่พอใจเห็นทำอะไรมีเหตุเป็นเหตุให้ทำให้เสียใจก็เสียใจนี่คือความรู้สึกเท่านั้นครับสาเหตุที่เสียความรู้สึกง่ายเพราะจิตหยาบมีอัตตาสูงจิตหยาบเนี่ยมีอัตตาตัวกูของกูสูงนะเวลาใครมาแตะนิดต้องหน่อยแล้วเสียใจนะพอเสียใจมากๆก็โกรธไม่พอใจอะไรทำนองนี้เป็นต้นนะจิตหยาบมีอัตตาสูงของกูเสียดายมันมึงมาทำของกูเสียหายกูโกรธมึงเลยเพราะกูเสียดายของกูรักกูหวงของกูนี่คือประเภทอัตตาสูงทั้งนั้นประการที่สองเพราะจิตหยาบมีสันดานเคยตัวนะมีความรู้เสียความรู้สึกง่ายมากเสียความรู้สึกไวมากเพราะติดมากับสันดานที่อยู่ในสัญญาขันเสียความรู้สึกง่ายมากนะอย่างเช่นบางคนเนี่ยแต่นิดต้องหน่อยต่อมน้ำตาแตกนะเนี่ยเป็นเพราะสันดานเคยตัวไม่หนักแน่นจิตใจไม่หนักแน่นเพราะอดีตชาติก็เป็นคนแบบนี้แต่นิดต้องหน่อยบ่อน้ำตาแตกก็เรียกบ่อน้ำตาตื้นเพราะสันดานเคยตัวบางทีสันดานเคยตัวมาตั้งแต่ตอนเป็นเด็กอดีตชาติไม่มีไม่ได้ติดมาแต่ติดบันทึกเอาไว้ตั้งแต่ตอนเป็นเด็กเพราะถูกพี่น้องๆยั่วยุย้าวแย่ใช่ไหมนะก็เลยทำให้นะน้ำตาคลอเบ้าง่ายเสียความรู้สึกง่ายนะเพราะถูกยั่วโมโหอยู่เรื่อยยั่วให้เสียความรู้สึกนะไม่พอใจอะไรเงี้ยประการที่3สาเหตุที่เสียความรู้สึกง่ายๆก็คือเพราะหลงเงามายารูปลักษณ์ไปหลงในเงามายารูปลักษณ์ก็คือไปหลงในอัตตาของคนอื่นนะมายาของคนอื่นหลงความสวยงามนะพอเห็นความสวยงามมีความรู้สึกชอบของสวยๆงามๆแต่ถ้าลืมไปชอบของสวยๆของคนอื่นที่เขามีเจ้าของก็ทุกข์อีกแล้วเพราะว่าเอาไม่ได้เพราะถ้ายังอยากเอานะก็ต้องใช้เล่ห์กลใช้อำนาจเหนือใช้ความกักขระใช้ความก้าวร้าวอะไรแบบนี้ครับนะก็คือหมุนกรรมจักรเพราะสิ่งเหล่านี้ประการที่สี่เพราะจิตหยาบไม่รู้หน้าที่จิตหยาบไม่รู้หน้าที่ว่าถ้าสัมผัสรู้ดูเห็นสิ่งใดแล้วต้องสั่นสะเทือนเป็นบวกหรือสั่นสะเทือนเป็นสงบเท่านั้นไม่ใช่เป็นธาตุของสิ่งเร้าที่เป็นเงื่อนไขพอใจกูก็รักกูก็เป็นบวกเงื่อนไขที่แสดงก่อต่อกูทำให้จิตหยาบกูโกรธเกลียดแค้นอาฆาตปฏิบัติกูจะต่อสู้ตอบโต้ต่อต้านจิตหยาบเนี่ยไม่รู้หน้าที่จิตหยาบก็เลยทำแบบนั้นหนามยอกเอาหนามองอะไรต่างๆเหล่านี้เซนซิทีฟแต่ถ้ามีธรรมะมีคุณธรรมมีความเข้าใจจิตหยาบรู้หน้าที่ว่าตนมีหน้าที่รับรู้เพื่อเรียนรู้ที่จะทำอะไรเรียนรู้ที่จะตอบสนองด้วยความฉลาดเรียนรู้ที่จะตอบสนองด้วยความรักเพื่อช่วยคนอื่นร่วมกันกับตนเองในการหมุนธรรมจักรนั่นคือภารกิจนั่นคือหน้าที่แต่ไม่รู้ไงจึงเสียความรู้สึกง่ายและหมุนกรรมจักรกันทั้งวี่ทั้งวันประการที่5เพราะตกหลุมพรางกรรมจักรไอ้หลุมพรางกรรมจักรตรงเนี้ยพระบิดาทรงออกแบบวางแผนเอาไว้อย่างที่เราเคยยกตัวอย่างพระบิดาให้เราเรียนรู้ที่จะทำให้ถูกต้องด้วยการทดลองทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องก่อนถ้าเราไม่รู้ว่าไม่ถูกต้องคืออย่างไรเนี่ยเวลาเราปฏิบัติเนี่ยเราจะไม่รู้เลยว่าที่อย่างไหนอ่ะมันคือถูกต้องให้เรียนในสิ่งที่ไม่ถูกต้องก่อนเพราะอะไรสิ่งไม่ถูกต้องเนี่ยมันทำง่ายทำชั่วเนี่ยทำง่ายแต่ทำสิ่งที่ดีงามทำดีทำความดีมันยากท่านว่าจริงไหมนะคนเราเป็นผู้คนเสียคนเนี่ยไอ้ปูนะปูแคบอ่ะปูทะเลหรือปูอะไรก็แล้วแต่เป็นครูเรามาแล้วเอาข้างไปเนี่ยวิ่งไปลงรูได้เร็วกว่าคนวิ่งหน้าเอาขาจ้ำไปไล่จับปูแล้วจับมันไม่ทันปูลงรูก่อนเลยเห็นไหม
เพราะปูทำในสิ่งที่ประหลาดกว่าคนอื่นที่เขาไม่ทำก็คือเหมือนกับทำชั่วหมุนกลับมาจากพระบิดาทรงวางแผนไว้เลยให้เรียนสิ่งที่ง่ายๆคือให้หมุนกลับมาจากก่อนแล้วพ่อแม่ต้องสอนเด็กๆตั้งแต่ยังเล็กๆเพราะมันเห็นแก่ตัวนี่คือหมุนกลับมาจาก

ไม่ใช่บอกว่ายังเด็กอยู่ยังไม่สอนรอให้มันแก่ก่อนเดี๋ยวแม่งรู้เองแล้วท่านก็บาปแล้วไอ้ลูกที่เป็นจิตวิญญาณมาเกิดก็โกรธครับเพราะคนเป็นพ่อแม่ลูกกันเนี่ยคนที่เป็นพ่อแม่จะต้องรับปากและให้สัญญากับจิตวิญญาณที่เป็นลูกที่จะมาเกิดว่าฉันจะสอนเธอให้หมุนธรรมจักรให้ได้แทรกแซงกรรมจักรให้ได้แต่ทุกวันเนี่ยสอนอะไรครับพ่อแม่กัดกันเองทะเลาะกันเองให้ลูกเห็นว่าหมุนกรรมจักรทำแบบอย่างให้ลิงเห็นลิงทำอยู่ทุกวันแล้วจะไปโทษใครครับโอเคนะสาเหตุที่เสียความรู้สึกง่ายเป็นอย่างนี้พี่น้องครับเรายกตัวอย่างนะเมื่อถูกเอาเปรียบช่อโกงเห็นทุกข์ไม่เห็นธรรมเนี่ยเวลาถูกเอาเปรียบถูกช่อโกงเนี่ยมนุษย์อย่างพวกท่านเนี่ยที่หมุนกันแต่กรรมจักรเนี่ยเกิดอะไรขึ้นในกระบวนการทางจิตกับปัญญาของท่าน 1. ท่านจะโกรธเคืองขุ่นใจเมื่อโกรธเคืองขุ่นใจแล้วท่านก็จะตอบสนองด้วยการต่อสู้ตอบโต้ต่อต้านถ้าไม่ต่อสู้ตอบโต้ต่อต้านถ้าแรงกว่านั้นก็คือจะหนามยอกเอาหนามบ่งขิงก็ราคาก็แรงประการที่4ที่ท่านจะแสดงออกมาคือไม่อดทนไม่อดกลั้นไม่ให้อภัยและประการสุดท้ายที่ได้ยินกันบ่อยมากตั้งแต่เด็กๆโกรธ100ปีไม่ยากดี100ชาติโกรธ100ปีไม่อยากดี100ชาติหรือไม่ยากดี100ชาตินี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นเมื่อถูกเอาเปรียบถูกช่อโกงเห็นทุกข์และไม่เห็นธรรมอาการมันคืออย่างนี้เราถามท่านว่ามีตรงไหนบ้างอะทั้ง1 2 3 4 5เนี่ยมันสามารถที่จะเชื่อมโยงไปสู่ในกระบวนการของสังขารขันธ์นะมันเชื่อมโยงไปสู่การใช้ปัญญาทั้งสติปัญญาหรือปัญญาญาณได้บ้างมีมั้ยฮะใน5ข้อเนี่ยมีมั้ยไม่มีเลยครับเมื่อไม่ใช้ปัญญาขณะที่มีสมองอยู่พระบิดาจึงเรียกคนคนนั้นว่าโง่คนโง่คือคนที่มีสติปัญญาของสมองอยู่มีปัญญาญาณของสมองอยู่แต่ไม่รู้จักใช้ก็เลยเรียกว่าคนโง่ก็เลยทำอะไรแบบโง่ๆพี่น้องครับแล้วเห็นทุกข์แล้วเห็นธรรมล่ะเป็นยังไงตะกี้เห็นทุกข์ไม่เห็นธรรมนี่คือพวกที่เห็นทุกข์แล้วเห็นธรรมเรามาดูกันครับเห็นทุกข์แล้วเห็นธรรม 1. รู้เห็นแล้วท่านต้องไม่เสียความรู้สึกเพราะท่านเห็นสัจธรรมของสิ่งนั้นรู้เห็นสัจธรรมของเรื่องนั้นเหตุการณ์นั้นสถานการณ์นั้นท่านไม่เสียความรู้สึกคือไม่รู้สึกดีหรือไม่มีความรู้สึกที่ไม่ดีต่อสิ่งนั้นนี่คือไม่เสียความรู้สึกประการที่สองเมื่อไม่เสียความรู้สึกแล้วจิตของท่านก็จะสงบถูกไหมถ้าเสียความรู้สึกนี่จิตไม่สงบใช่ไหมไม่ว่าจะรู้เสียความรู้สึกที่เป็นด้านบวกซึ่งท่านบอกว่าอาจจะเป็นเรื่องดีแต่ใจสั่นตื่นเต้นกระดีกระดีกระดาแต่นั่นคือการเสียสมดุลรับรู้แล้วเกิดรับเอาจิตก็สงบเมื่อจิตสงบคือจิตนั้นว่างไปจากทุกสิ่งเห็นไหมถ้าจิตสงบในช่วงเวทนาขันเนี่ยในเวทนาขันเนี่ยมันสงบนิ่งเลยครับมันจะว่างไปจากสิ่งต่างๆที่จะตามมาทีหลังเมื่อไม่มีกิเลสก็คือว่างไปจากความรู้สึกตัณหาก็ไม่มาใช่ไหมอารมณ์ขยะก็ไม่มีสิ่งดีๆก็จะเกิดขึ้นก็คือความรักในจิตท่านซึ่งเป็นธรรมชาติของจิตวิญญาณอยู่แล้วมันก็จะโผล่คุณสมบัติที่แท้จริงออกมาคือสรรเสริญเป็นบวกคือความรักมันก็จะโผล่ขึ้นมาได้แล้วเมื่อจิตมีความรักแล้วสรรเสริญได้คลื่นความถี่ด้านบวกนะถ้าไม่ใช่บวกเนี่ยมันจะเป็นความรักไม่ได้จิตก็จะสามารถไปโปรแกรมสมองให้นึกให้คิดตามที่จิตตัวเองนึกเขาเรียกว่าไปสั่งการให้สมองมันคิดตามที่จิตนึกถ้าสรรเสริญด้วยความเป็นบวกด้วยความรักมันก็คิดด้วยความรักคิดด้วยความเป็นบวกคือคิดด้วยความเป็นผู้ให้ใช่ไหมครับนี่คือวิธีการบริบทของการเป็นมนุษย์ไม่ต้องไปพูดถึงขันธ์5ไม่ต้องไปพูดถึงนั่งหลับตาอยู่คนเดียวใช้ชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีปฏิสุขนะปกติสุขและทำให้คนรอบข้างของท่านมีความสุขด้วยนี่คือวิธีการปฏิบัติธรรมที่พระบิดาทรงออกแบบเอาไว้ไม่ใช่ท่านไปคิดเองเองแล้วก็ผิดเองหลงทางกันเองเราจะพูดแบบนี้จนกว่าใครจะเก็ตแล้วมาช่วยส่งเสียงดังเป็นคนเสียงดังในสังคมนะมาช่วยเราส่งเสียงบอกว่าอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลพูดนะถูกแล้วเราจะรอจนถึงวันนั้นเราจะดูซิว่ามีใครเจ๋งมีใครเจ๋งไม่เจ๋งก็เอาแค่แจ๋วก็ได้นะฮะประการที่4เมื่อจิตว่างไปจากทุกสิ่งแล้วท่านจึงจะเข้าถึงความรักได้เมื่อจิตว่างแล้วก็จะเข้าถึงการใช้สติปัญญาหรือจะเข้าถึงการใช้ปัญญาญาณได้เห็นไหมทุกอย่างมันมาโลดไอ้ความรู้สึกตัวเดียวเห็นไหมครับแค่เสียความรู้สึกตัวเดียวทุกอย่างพังหมดเลยครับการใช้ขันธ์5รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเพื่อหมุนธรรมจักรในตัวเราเองและชวนคนอื่นหมุนธรรมจักรร่วมกันกับเราด้วยเพื่อช่วยกันใช้ความรักความเมตตาที่

เป็นคลื่นพลังงานไฟฟ้าแม่เหล็กด้านบวกที่จิตมันผลิตออกมาเนี่ยไปทำให้แกนโลกมันบิดตัวแกนแม่เหล็กโลกบิดตัวอย่างต่อเนื่องเพื่อทำให้โลกหมุนได้อย่างต่อเนื่องไม่มีวันหยุดหมุนเนี่ยโลกก็สมดุลเมื่อโลกสมดุลครับกาแล็กซี่ทานสายน้ำนมก็จะสมดุลเพราะโลกค้ำจุนได้พอกาแล็กซี่ทานสายน้ำนมสมดุลเอกภพคืออนันตจักรวาลที่มีจักรวาลทั้งหมดนะเป็นหมื่นเป็นพันกาแล็กซี่ก็พลอยสมดุลไปด้วยโดยเกิดจากโลกเป็นผู้เริ่มต้นพระพุทธองค์จึงใช้คำว่าใช้คำว่าอะไรหมุนไม่รู้ที่สิ้นสุดธรรมจักรกัปปวัฏฐนสูตรก็แปลว่าหมุนธรรมจักรให้มันหมุนอย่างต่อเนื่องยั่งยืนวัฒนาแปลว่าก้าวหน้าต่อไปเรื่อยๆไม่รู้สิ้นสุดพระองค์มีหน้าที่บอกหลักการหลักเกณฑ์ในการหมุนธรรมจักรเอาไว้ให้แต่ไม่เคยมีใครหยิบเอาหลักการหมุนธรรมจักรตรงนั้นเอามาพูดเลยเราเป็นคนแรกและครั้งแรกที่กำลังพูดอยู่เนี่ยนี่คือการหมุนธรรมจักรแต่เราไม่อยากพูดตรงนั้นเดี๋ยวหาว่าไปลอกธรรมะของพระพุทธเจ้าคนที่กล่าวหาว่าเราชอบลอกมีเยอะเราเป็นบุตรเอกพระบิดาทำไมต้องเสียหน้าเสียเกียรติเพื่อที่ลอกเรียนถึงแม้ลอกเรียนพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้เสียหายตรงไหนเพราะพระองค์ทรงเป็นสัพพัญญูลอกเรียนของคนฉลาดแล้วเรากล้าบอกว่าเราลอกเรียนพระองค์ท่านเนี่ยเราไม่เห็นเสียหายเสียหน้าตรงไหนเลยครับแต่เราเป็นพระบุตรเอกเราไม่จำเป็นต้องลอกครับเพราะเราสื่อกับพระเจ้าต้นทานแห่งธรรมะทั้งปวงพระองค์ทรงเป็นผู้เริ่มต้นและสิ้นสุดสัจธรรมทั้งหมดทั้งปวงเราอยู่กับพระองค์เราไม่ต้องไปลอกเรียนใครหรอกครับไม่ต้องไปลอกเรียนใครเราเสียบุคลิกเปล่าๆท่านศิราครับเห็นทุกข์แล้วเห็นธรรมะมาดูตรงนี้เห็นทุกข์แล้วเห็นธรรมะนะดูไวๆครับพี่น้องครับอายตนะรับข้อมูลแล้วส่งข้อมูลไปให้จิตเข้าไปข้างในนะให้จิตหยาบจิตหยาบรับรู้รูปนามแล้วรับรู้รูปธรรมนามธรรมแล้วจิตหยาบไม่เกิดความรู้สึกเวทนาขันธ์ไม่สั่นสะเทือนเป็นความรู้สึกว่างจากความรู้สึกเมื่อว่างจากความรู้สึกปั๊บกิเลสไม่มีตัณหาก็ไม่มาจิตก็จะว่างไปจากตัณหาพอว่างไปจากตัณหาปั๊บเข้าไปสู่ขั้นตอนของสังขารขันธ์สังขารแปลว่าปรุงแต่งด้วยปัญญาปรุงแต่งด้วยอารมณ์ปรุงแต่งด้วยความคิดปรุงแต่งด้วยความรู้สึกอยู่ในคำว่าสังขารทั้งนั้นแต่ไอ้สังขารที่เราไม่ควรเอาไปปรุงก็คือความรู้สึกหยุดความรู้สึกซะไม่เสียความรู้สึกตัณหาก็ไม่เกิดมันจิตเราจะว่างพอจิตเราว่างปั๊บเนี่ยไอ้ตัวจิตที่จะนึกเนี่ยนึกเพื่อจะตั้งคำถามสมองให้สมองคิดต่อเพื่อหาคำตอบเนี่ยมันก็จะมีทางสะดวกเกิดขึ้นนึกด้วยจิตแล้วคิดด้วยสมองกระบวนการในการใช้ปัญญามาทันทีเลยไอ้ตัวความรู้สึกตัวเดียวท่านเห็นไหมท่านเห็นชัดไหมที่เราทำให้ท่านดูเนี่ยไว้ทบทวนนะพอคิดด้วยสมองเพราะนึกด้วยจิตที่เป็นนึกบวกเพราะนึกด้วยความรักคิดด้วยความรักก็เลยพูดบวกก็เลยทำบวกกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเป็นบวกหมดเลยพี่น้องครับนะเราไปเร็วๆนะครับเมื่อถูกเอาเปรียบช่อโกงถ้าท่านเห็นทุกข์แล้วเห็นธรรมนี่เป็นสไลด์ที่อยู่ตรงกันข้ามกับสไลด์แรกตะกี้เห็นทุกข์แล้วไม่เห็นธรรมหรือไม่เห็นทุกข์ไม่เห็นธรรมไอ้นี่เห็นทุกข์แล้วก็เห็นธรรมด้วยเมื่อถูกเอาเปรียบหรือช่อโกงหรือถูกก้าวไก่ล่วงเกินให้ท่านได้เรียนรู้ว่าท่านจะฉุกคิดได้ว่าตัวเองกำลังถูกทดสอบนี่แสดงว่าการเป็นผู้ถูกทดสอบนี่เป็นความรู้ใหม่ที่ท่านต้องรู้เพราะมันเป็นอนุตตรธรรมที่พระบิดาทรงออกแบบไว้ท่านต้องรู้ในสิ่งนี้ว่าการที่คนอื่นมาประพฤติดีประพฤติชั่วกับตัวท่านที่อยู่รอบๆตัวท่านเนี่ยท่านต้องรู้ไว้ก่อนเลยว่าบางทีเขากำลังทำหน้าที่ทางจิตวิญญาณด้วยการยื่นข้อสอบหรือบททดสอบจิตสำนึกให้กับท่านเพื่อทดสอบว่าท่านสามารถที่จะรักคนที่ไม่น่ารักได้ไหมให้อภัยแก่คนที่ไม่สมควรให้อภัยได้ไหมและสุดท้ายคือท่านจะไม่ตอบสนองเขาด้วยการกระทำลบคือต่อสู้ตอบโต้ตอบต้านต่อสู้ตอบโต้ต่อต้านเขาโดยอ้างเหตุผลว่าก็มึงเกเรกับกูก่อนมึงทำร้ายกูก่อนนี่คือการถูกทดสอบด้วยเงื่อนไขที่เป็นลบว่าท่านจะสามารถสอบผ่านหรือไม่หรือสอบตกหรือไม่ถ้าสอบผ่านก็เป็นบวกถ้าสอบตกก็เป็นลบเป็นกรรมจักรก็เป็นลบเป็นธรรมจักรก็เป็นบวกชัดเจนไหมเราพูดวนไปวนมาเนี่ยนะหรือท่านอาจจะฉุกคิดได้ว่าเขาเป็นเงาของเราท่านก็ต้องฟังอนุตตรธรรมอาจารย์สอนท่านท่านต้องเอามันมาใช้ให้เป็นประโยชน์เวลาใครทำชั่วกับท่านทำตัวไม่น่าให้อภัยกับท่านท่านจะต้องฉุกคิดให้ได้ว่าเฮ้ยเขาเป็นเงาของเราเว้ยพระพุทธองค์ก็สอนไว้นะสอนไว้โดยที่ท่านน่ะเอาอริยสัจ3เนี่ย
ไปบวกกับมรรค8เนี่ยมรรคมีองค์8เนี่ยกลายเป็นอริยสัจ4ถ้าที่จริงๆแล้วเนี่ย พระบิดาสอนว่าอย่าไปกระทําผิดคิดชั่วกับคนอื่นอย่าไปสร้างทุกข์ให้กับคนอื่นต้องมีสัมมาสัมมาแปลว่าต้องมีความดีงามพูดเพราะพูดดีทำเพราะทำดีมันจะได้ไม่เป็นเงื่อนไขด้านลบให้กับเขาถ้าเราไปทำลบให้กับเขานะไม่ปฏิบัติตามมรรค8เขาก็จะกระทำด้านลบทำชั่วนะเอาเปรียบเราช่อโกงเราหรือทำชั่วกับเรากลับมาใช่หรือไม่เพราะฉะนั้นถ้าเราเป็นคนฉุกคิดเราจะรู้เลยว่าเฮ้ยมันเอาเปรียบช่อโกงเราเนี่ยเพราะว่ามันเป็นเงาของเราหรือเปล่าวะเนี่ยเงาของเราก็คือกูเคยเอาเปรียบช่อโกงเขาเขาก็เจ็บใจเจ็บแค้นเขาเลยแก้แค้นกูหรือสันดานเขาเป็นอย่างนั้นหรือเขาเป็นเงาของเราเราทำดีเขาดีตอบเช่นเรายิ้มให้กับเขาเขาก็ยิ้มให้เราเราด่าพ่อล่อแม่เขาเขาก็ด่าพ่อล่อแม่เรากลับมาเราทำร้ายเขาเขาก็ทำร้ายเรากลับมาถ้าเขารู้ว่าเราเป็นคนทำสัจธรรมมันเป็นอย่างนั้นเป็นความจริงที่ไม่ถูกต้องใช่ไหมประการที่3ฉุกคิดได้ว่าเขาเป็นครูสอนเราฉุกคิดได้ว่าเขาเป็นครูสอนเราถ้าเขาเป็นครูครูเนี่ยอย่าไปคิดว่าเขาจะสอนแต่เรื่องดีๆให้กับลูกศิษย์นะครูที่ฉลาดแต่เรื่องดีๆครูที่เป็นคนดีก็จะเชี่ยวชาญที่จะสอนลูกศิษย์แต่เรื่องดีๆครับแต่ครูที่ชำนาญในเรื่องชั่วๆเนี่ยท่านจะให้เขามาสอนเรื่องชั่วๆให้กับลูกศิษย์อย่างท่านอย่างเชี่ยวชาญได้ยังไงครับเขาชำนาญเรื่องชั่วๆเขาก็แบ่งหน้าที่กันกับครูที่มีความรู้เรื่องดีๆสอนเรื่องดีๆไปแล้วเขาก็ต้องสอนเหลือแต่เรื่องชั่วๆมาสอนท่านแล้วคนเราเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยต้องรู้ทั้งดีและชั่วใช่ไหมใช่หรือไม่ต้องรู้ทั้งด้านดำและด้านขาวใช่ไหมพระบิดาให้เราเรียนรู้ด้านดำก่อนแล้วเรียนรู้ด้านขาวคือด้านที่ถูกต้องทีหลังใช่ไหมอย่างที่บอกให้แทรกแซงกรรมจักรให้ได้จนทั้งรู้ว่ามันเป็นกรรมจักรแต่ท่านไม่ฉุกคิดเลยท่านเกลียดกลัวการตกนรกเกลียดกลัวการมีกฎแห่งกรรมท่านไม่ฉุกคิดว่าทำไมท่านหนีกฎแห่งกรรมไปไม่พ้นท่านทำผิดอะไรก็เพราะว่าท่านหมุนกรรมจักรอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกตั้งแต่เกิดตั้งแต่อายุ3ขวบจนตายท่านหมุนกรรมจักรตลอดและท่านจะหนีกฎแห่งกรรมการเวียนว่ายตายเกิดสังสารวัฏแล้วนรกเนี่ยท่านจะหนีได้ยังไงครับท่านหนีไม่ได้อยู่แล้วท่านไม่ได้ฉุกคิดถ้าท่านฉุกคิดท่านเลยท่านต้องหาคำตอบให้ได้เฮ้ยทำไมจิตวิญญาณกูตายแล้วต้องตกนรกทำไมต้องมีการเวียนว่ายตายเกิดทั้งที่มันเป็นทุกข์มันไม่ควรหาคำตอบสิทุกอย่างมันต้องมีเหตุแต่ไม่มีใครค้นหาเหตุพบรู้อย่างเดียวคือต้องหนีในการไม่มาเกิดเป็นมนุษย์อีกกูจะได้พ้นจากกฎแห่งกรรมกูจะได้ไม่ต้องตกนรกกูจะได้ไม่ต้องมาเกิดเป็นมนุษย์คิดไปโน่นใช่ไหมพระบิดาไม่ได้ทำอะไรให้มันยากๆสำหรับลูกหรอกทำเรื่องง่ายๆไว้แต่เราไปคิดว่ามันยากก็เลยไปทำให้มันยากๆเข้าไว้อะไรที่ไม่ยากมันอวดคนอื่นเขาไม่ได้ใช่ไหมเนี่ยเราสอนธรรมะแบบง่ายๆครับท่านลองฟังและคิดตามสิมันง่ายมากเลยที่เราบอกท่านว่าท่านสามารถหลุดพ้นนิพพานในชาตินี้เลยก็ได้ครับถ้าท่านทำเป็นนะฉุกคิดว่าเขาเป็นครูสอนเรานะเราต้องกราบไหว้ครูของเราครับเพราะเขามีพระคุณที่เขามาสอนเรื่องชั่วๆให้กับเราใช่ไหมถ้าท่านคิดอย่างนี้ได้ท่านจะไปมีท่านจะไม่เห็นธรรมะได้ไงนี่เห็นธรรมะแล้วและท่านก็เห็นแล้วว่ามันเป็นทุกข์ถ้าไปถือสานะมันเมื่อไม่ถือสาเห็นว่าเขาเป็นครูเราเห็นเป็นเงาของเราเห็นว่าเราถูกทดสอบโดยเขาเป็นคนมาออกข้อสอบให้มีบุญคุณกับเราทั้งนั้นเลยครับประการที่4ฉุกคิดได้ว่าเขาเป็นผู้ช่วยเหลือเราคนที่เขาช่วยเหลือเราเนี่ยเวลาเราตกทุกข์ได้ยากเราลำบากเราเดือดร้อนเนี่ยคุณสำนึกในพระคุณเขาไหมใช่ไหมเขามาเป็นผู้ช่วยเหลือให้เราโดยจิตหยาบเนี่ยสั่นสะเทือนจิตหยาบให้เป็นด้านบวกขณะที่เขามาทำแบบชั่วๆกับเราเนี่ยมาช่วยเราเนี่ยได้มีข้อสอบที่เป็นด้านลบแล้วสั่นสะเทือนจิตหยาบของเราให้เป็นหนึ่งเดียวกับจิตวิญญาณที่เป็นด้านบวกให้ได้ถ้าเขาไม่มายั่วเราไม่มายั่วยาวไม่มาสร้างเงื่อนไขด้านลบอย่างแรงๆให้กับเราเนี่ยเราจะสามารถสั่นสะเทือนขันห้าเป็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเพื่อจะหมุนธรรมจักรแทนกรรมจักรเราจะทำได้ไหมครับตัวเราเองเราทำไม่ได้ไปนั่งอยู่คนเดียวที่บอกอยู่คนเดียวมันทำให้เกิดขันห้าเกิดขึ้นมาเนี่ยไม่ได้มันต้องทำแบบนี้ประการที่5เห็นทุกข์แล้วเห็นธรรมนะถูกคิดได้ว่าเขาทำชั่วแทนเราเขาทำชั่วแทนเราเพื่อให้เราได้เรียนรู้ว่าถ้าทำชั่วแบบเขาแล้วผลลัพธ์มันจะเป็นยังไงอันนี้ง่ายๆนะฮะนี่คือท่านต้องมีความรู้นี่มันเป็นอนุตตรธรรมโลกิยธรรมไม่มีคำสอนทั้ง5ข้อนี้ครับท่านต้องจำไว้ครับแล้วทำความเข้าใจมันพอเวลาท่านใช้ชีวิตจริงในสังคมท่านไม่ต้องหนีสังคมไม่ต้องทิ้งสังคมไม่ต้องปลีกเว้ย
พราะอะไรเพราะว่าท่านสามารถที่จะเห็นทุกข์แล้วเห็นธรรมะได้ด้วยปัญญาของตัวท่านเองปัญญาญาณกับสติปัญญาของท่านนั่นแหละไม่ใช่ด้วยปัญญาของใครหรอกถูกต้องไหมจะเป็นปัญญาของอนุตตรธรรมมาจารย์ปริญญาตันสกุลท่านเน็บตัวเราติดเอวเหมือนโทรศัพท์มือถือหรือถือติดมือได้ไหมครับไม่ได้ชีวิตใครชีวิตมันตัวใครตัวมันแต่ขณะที่ท่านฟังเราอยู่ท่านกำลังเรียนรู้เท่านั้นครับพี่ๆน้องๆครับใกล้สไลด์สุดท้ายละเราถามคำถามท่านว่าไอคนที่เกลียดกลัวความทุกข์จนท่านหาทางดับทุกข์พ้นทุกข์แล้วใช้พลังจิตใช้ฌานพลังจิตตัดทุกอย่างให้ขาดให้หมดดับให้สิ้นลองมาดูสไลด์นี้เมื่อมีความทุกข์ท่านลองดูสิครับตัวท่านเองและคนรอบข้างของท่านจัดการกับความทุกข์ของตัวเองอย่างไรใช้ปัญญาหรือเปล่าครับส่วนใหญ่นะคนจะใช้ปัญญาเพื่อให้ฉลาดอ่ะมันฉลาดยากฉลาดยากมากเลยเพราะว่ากูใช้ปัญญาไม่เป็นแต่กูโง่ง่ายมากเลยมีปัญหาแล้วเที่ยวหิ้วปัญหาไปเที่ยวถามคนนู้นทีคนนี้ทีเฮ้ยทำไงดีอ่ะทำไงอ่ะทำไงอ่ะทำไงดีเจอปัญหากูแล้วกูเจอปัญหาแล้วแย่แล้วแย่แล้วใช่ไหมบางทีอายเขาไม่กล้าถามคนส่วนใหญ่ในสังคมที่ทำให้สังคมเนี้ยมันอิเละเคละและจิตสำนึกหรือจิตวิญญาณเสื่อมทรามต่ำลงไปเรื่อยๆเพราะว่าเวลามีความทุกข์เนี่ยมนุษย์ไม่รู้ว่าความทุกข์ที่เกิดขึ้นทางจิตใจและความทุกข์ทางกายนั้นมันล้วนมาจากบททดสอบและมาจากบทเรียนที่จิตวิญญาณต้องการที่จะเรียนรู้และเป็นบททดสอบที่จิตหยาบจะต้องเผชิญเพราะจิตวิญญาณเป็นผู้วางแผนมาให้หรือเป็นความผิดพลาดที่จิตหยาบในชาติที่แล้วกระทำในนามของจิตวิญญาณตัวเองแล้วทำให้เกิดการเกี่ยวเวรเกี่ยวกรรมกันมาแล้วพอมาถึงภพชาติใหม่ก็ต้องหิ้วเวรกรรมนั้นมาเพื่อแก้ไขและเพื่อมาชำระเป็นสิ่งที่ตัวเองทำเองทั้งนั้นไม่ใช่มาเกิดเป็นมนุษย์บนโลกแล้วตั้งแต่ตื่นเช้ามามีแต่ความทุกข์ระทมทั้งนั้นความทุกข์ของกูความทุกข์ของมึงความทุกข์ของมึงเป็นของกูความทุกข์ของกูเป็นทุกข์ของมึงมั่วไปหมดท่านรู้ไหมครับพระบิดาไม่ได้สร้างให้จิตวิญญาณของท่านตั้งแต่ภพชาติแรกเวลามาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยวางแผนออกแบบสร้างเงื่อนไขบททดสอบที่เป็นเงื่อนไขร้ายๆเงื่อนไขชั่วๆเพื่อจะให้ผัวเมียด้วยกันเนี่ยแสดงต่อตัวเองยื่นเงื่อนไขให้หน่อยเพื่อที่จะแสดงความรักตอบสนองเงื่อนไขเป็นลบเงื่อนไขชั่วๆให้ได้แต่ปรากฏว่าพอมาเป็นมนุษย์จริงๆถูกปิดมิติไว้ไปไงฮะเป็นผัวเป็นเมียว่ารักกันจริงยังฆ่ากันตายยังทำร้ายกันเองใช่หรือไม่ไปโทษจักรวาลไปโทษธรรมชาติดีนะมันไม่เชื่อว่ามีพระบิดาไม่งั้นมันก็ไปโทษพระบิดาเราก็เอาความจริงที่เป็นอนุตตรธรรมมาฝากว่ามันเป็นสิ่งที่พวกท่านสร้างกันขึ้นมาเองเกี่ยวกรรมกันมาจากชาติที่แล้วชาตินี้จึงต้องพกเงาของชาติที่แล้วมาเพื่อจะมาแก้ไขแต่หลายคนไม่เข้าใจมีความทุกข์ยิ่งสร้างความทุกข์ให้แก่กันและกันหนักเข้าไปอีกคืออะไรแทนที่จะมาแก้ไขดันทะลึ่งมาแก้แค้นมันก็ตอกย้ำซ้ำเติมความทุกข์ให้หนักเข้าไปอีกเมื่อมีความทุกข์มนุษย์เราในภพชาติปัจจุบันท่านจะสังเกตเห็นได้ว่าสิ่งแรกที่ทำคือเสพสุรายาเมาอ้าวถามว่าทำไมมีความทุกข์ไม่ใช้ปัญญาล่ะเห็นทุกข์แล้วเห็นธรรมนี่ก็ใช้ความฉลาดทางปัญญาสิหรือไม่งั้นก็มาเป็นลูกศิษย์จิตจักรวาลสินะท่านจะอยู่กับสังคมอย่างมีความสุขแล้วเรียนรู้จากของจริงแล้วนิพพานในชาตินี้หลุดพ้นในชาตินี้ได้อย่างแน่นอนเสพสุรายาเมาเพราะอะไรไอ้เครื่องดื่มเมามายพวกนี้มันเป็นเครื่องทำลายสติความผิดบาปของท่านไม่ได้ผิดบาปเพราะกินเหล้าความผิดบาปของท่านไม่ได้เพราะเมายาแต่ท่านทำผิดบาปต่อจิตวิญญาณของท่านไอ้จิตหยาบเฮงซวยไปกินไปเสพสุรายาเมาเนี่ยกินจนเมาแอเลยเนี่ยไม่ได้สติเนี่ยแล้วจิตหยาบมันจะทำงานหน้าที่ให้กับจิตวิญญาณซึ่งถูกขังอยู่ข้างในได้ไหมนี่แสดงว่าจิตหยาบเนี่ยเลวไหลทำผิดบาปต่อจิตวิญญาณของตัวเองความเป็นบาปเป็นกรรมมันเกิดขึ้นที่ตรงนั้นแต่เห็นไหมจิตหยาบทำบาปอะไรจิตวิญญาณก็ต้องรับกรรมนั้นรับผิดชอบทั้งที่จิตวิญญาณไม่ได้ทำและจิตวิญญาณถูกจิตหยาบตัวเองน่ะทำร้ายตัวเองมาตลอดเวลาตายไปตกนรกแล้วลงกระทะทองแดงแล้วก็มีอะไรแดงๆร้อนๆนะถูกจับกรอกปากนะน้ำร้อนๆนะเพราะเสพสุราแล้วขาดสติที่มันผิดก็คือตรงที่ขาดสติปกติมนุษย์เราเนี่ยไม่ขาดสตินะมันยังโง่ยังใช้ปัญญาไม่เป็นยังใช้ปัญญาไม่ได้อยู่เลย
ใช่ไหมอ่ะยังโง่อยู่เลยใช้สมองใช้ความฉลาดยังไม่เป็นแล้วดันทะลึ่งไปดื่มน้ำทำลายสติซะอีกแล้วมันผิดบาปไหมล่ะเสียเวลาและเสียชาติเกิดในการที่ได้รับโอกาสให้มาเกิดเป็นมนุษย์ใช่ไหมพี่น้องครับนะเราพูดแค่นี้ประการที่สองฟังแล้วเขารู้นะว่าไม่ดีอย่างที่สองก็คือคืนขมอมทุกข์เมื่อมีความทุกข์เกิดขึ้นในชีวิตบางคนบางพวกก็ทนคืนขมและอมทุกข์คนที่คืนขมอมทุกข์เนี่ยก็แสดงว่ามีความอดทนสูงถูกไหมแต่จำไว้นะครับมันจะเพิ่มความเครียดมันจะเพิ่มความกดดันให้กับตัวเองตัวชี้วัดว่ามันจะกดดันตัวเองก็คือความดันจะสูงความดันโลหิตจะสูงครับแล้วโอกาสเป็นฮะเส้นเลือดในสมองแตกมีไหมครับลิ่มเลือดอุดตันมีไหมครับมีสารพัดเลยครับถ้าเก็บความทุกข์ความเครียดเอาไว้ไม่หาวิธีที่จะโมดิฟายเวลาถูกยั่วยุถูกเย้ายวนมาเกิดเป็นมนุษย์ในชาตินี้ผัวเมียเมียด้วยกันคนข้างบ้านกันคนในทีมงานหรือคนในประเทศชาติเดียวกันหรือในพรรคการเมืองพรรคเดียวกันในบริษัทเดียวกันอะไรเนี้ยมีโอกาสเกิดขึ้นทั้งสิ้นถ้าไปทำให้ตัวเองขืนขมอมทุกข์จำไว้ได้เลยครับรอสมองระเบิดสติแตกเส้นเลือดแตกเมื่อมีความทุกข์แล้วก็บางทีก็เป็นโรคซึมเศร้าเป็นโรคเครียดเป็นโรควิตกจริตสารพัดเขาเป็นโรคจิตตะปัญญาไม่สมดุลประการที่3ครับหาที่พึ่งทางใจเวลามีความทุกข์เกิดขึ้นก็หาที่พึ่งทางใจที่พึ่งทางใจมีอะไรส่วนมากมันเรื่องอุตริพึ่งผีครับไม่พึ่งผีก็พึ่งพระมี2 อย่างหาที่พึ่งทางใจบางคนก็พึ่งพระแต่ถ้าไปพึ่งพระที่รอเรือหายเหลือแต่พระเนี่ยก็ยุ่งเหมือนกันครับก็ไม่ต่างกับพึ่งผีครับถูกหรือไม่ถูกครับไปหาที่พึ่งทางใจนอกจากไปหาพ่อมดหมอผีไปหาพระเพื่อเป็นที่พึ่งไปหาวัดเพื่อเป็นที่พึ่งที่พึ่งทางใจพอรู้สึกคลี่คลายที่คลี่คลายเนี่ยไม่ได้เป็นเพราะว่าสิ่งที่ตัวเองไปพึ่งอ่ะเขาช่วยท่านได้เพียงแค่ท่านเองเนี่ยไปไหนก็ได้ที่ท่านชอบไปที่ชอบที่ชอบอ่ะไปเที่ยวที่ทะเลไปเที่ยวน้ำตกก็ได้ไม่ต้องไปที่มีพระหรือมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์นี่เราไม่ได้ว่าไปวัดไม่ดีนะดีนะไปวัดก็ดีแต่เรากำลังบอกให้ท่านฟังว่าที่ท่านมีความสงบสุขทางจิตใจเมื่อมีความทุกข์เนี่ยเป็นเพราะว่าท่านพาตัวเองออกไปจากสิ่งแวดล้อมเดิมๆที่เป็นเหตุแห่งปัญหาทางจิตของท่านและทำให้เกิดทุกข์ในจิตของท่านท่านพาตัวเองออกไปจากสิ่งแวดล้อมที่เป็นปัญหานั้นคือการแก้ปัญหาก็คือการเอาตัวเองออกไปจากปัญหาเป็นวิธีการแก้ปัญหาขจัดทุกข์แบบง่ายๆแบบประถมแบบเด็กประถมย้ายที่ก็คือเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมเช่นท่านรำคาญใครสักคนหนึ่งมันมี2 อย่างถ้าจะหายรำคาญได้ก็คือกูแยกตัวเองออกมาจากมึงไม่อยู่ใกล้มึงไม่ทำงานร่วมกับมึงหรือถ้ากูไม่เอาตัวเองออกมากูต้องหาวิธีเอามึงออกไปจากชีวิตกูเอาออกไปจากห้องทำงานเดียวกับกูไม่ต่างกันไปวัดไปหาพระไปได้แต่ปัญหานั้นแก้ยังครับไปทำให้ใจของท่านสงบเย็นพอกลับไปบ้านปัญหายังอยู่ที่เดิมไหมเข้าที่ทำงานไปในห้องทำงานคนที่เป็นตัวปัญหาหรือสารพันปัญหามันยังอยู่เหมือนเดิมยังไม่ได้แก้ไขก็ทุกข์อีกแล้วเห็นไหมครับเห็นไหมมันจึงมองว่าทุกอย่างทุกที่ทุกหนทุกแห่งทุกคนมีแต่ทุกข์ทั้งนั้นเพราะเราโง่เองใช่ไหมเราไม่มีปัญญาที่จะเห็นทุกข์พอเราไม่มีปัญญาเห็นทุกข์เราก็ไม่มีปัญญาที่จะเห็นธรรมเพราะเราไม่เคยฝึกหาปัญญาตอนเราหาแต่ความรู้ความรู้ทั่วหมูเอาตัวไม่รอดคนโบราณสอนเอาไว้แล้วพี่ๆน้องๆครับประการที่อ้อเดี๋ยวไอ้หาที่พึ่งทางใจเนี่ยมันยังมีอีกแบบนึงชอบอุตริกูทำไงจะรวยไม่ได้กูเลยไปหาโค้ชสมัยนี้โค้ชทันสมัยกูไปหาโค้ดมันไปเรียนรู้วิธีที่ไหนไม่รู้สั่งจิตใต้สำนึกทำให้รวยได้เราก็บอกตรงๆนะมารเกื้อกูลนะเขาทำให้ท่านรวยได้จริงครับแต่มารเกื้อกูลเพื่อทดสอบท่านรวยจนถึงวันหนึ่งครับจะหมดตัวครับหมดตัวหลายแบบครับไม่มีใครทำอะทำตัวเองนะครับที่ร่ำรวยมาเนี่ยเดี๋ยวสักวันหนึ่งก็หมดตัวเพราะอะไรเมื่อหมดบุญนะครับเมื่อสิ้นบุญจิตวิญญาณไม่มีพลังพอไปเจาะจิตวิญญาณไปเอาพลังจิตใต้สำนึกมาใช้อธิษฐานสั่งจิตตัวเองว่าให้รวยให้สวยให้สำเร็จให้อะไรพวกนี้โค้ดเก่งฮะ
โค้ดพวกนี้เก่งไม่รู้ไปเอามาจากไหนนะวิชาเนี้ยไปถูกฝรั่งถูกอินเดียถูกแขกมันหลอกมานะไม่รู้ว่าทำแล้วเกิดความเสียหายตัวเองจะกลายเป็นโรคซึมเศร้าในบ้านปลายครอบครัวก็จะแตกสลายชิบหายหมดนะครับไอ้คนที่เป็นจอมยุทธเรื่องพวกนี้เพราะว่าพลังอำนาจทางจิตวิญญาณมันจะเสื่อมหมดเลยเพราะถูกนำมาไปใช้ด้วยวิธีที่ไม่ถูกต้องพลังทางจิตวิญญาณนี่คือพลังจิตใต้สำนึกเหมือนกับแบตเตอรี่รถยนต์ครับถ้าท่านจะใช้ไฟแบตเตอรี่รถยนต์แล้วไม่ให้แบตเตอรี่มันหมดนะฮะท่านต้องใช้ไปด้วยแล้วรีชาร์จมันไปด้วยขณะติดเครื่องยนต์การติดเครื่องยนต์คือการรีชาร์จแบตเตอรี่แล้วเอาไฟไปใช้ทำอะไรก็เชิญแต่ถ้าท่านไม่ติดเครื่องไม่ดับเครื่องแล้วไปเจาะจิตวิญญาณของท่านเอาพลังจิตใต้สำนึกออกมาใช้มันเหมือนกับไปต่อไฟตรงออกมาจากแบตเตอรี่มันไม่มีการชาร์จเพิ่มครับและจะซวยเอาครับเมื่อจิตวิญญาณเป็นอิสระจากกายหยาบนี้จะเคลื่อนไหวไปไหนเดินเหินไปไหนนะจะแทนที่จะดีตัวเองแวบไปเนี่ยมันก็ไม่มีแรงจะดีนะครับตายตรงไหนก็อยู่ตรงนั้นเลยครับอยู่ตรงนั้นเลยถ้าไม่มีพระเอาสายศีลมาจูงพาเดินกลับวัดไปไม่เป็นแล้วครับนั่นเนี่ยที่เขาทำกันประเพณีเป็นประเพณีเพราะคนที่ตายเนี่ยนะตายกลางทางเนี่ยสมมติตายไม่ดียังไม่เคยสั่งสมบารมีทางจิตวิญญาณใช้แต่พลังหน้าทางจิตวิญญาณตั้งแต่เป็นเด็กจนโตใช้ไปเรื่อยมันเสื่อมไปเรื่อยจนเกือบจะหมดหม้อถ้ามันไม่ใช้ผ่านจิตสำนึกครับเราเตือนหลายคนนะเตือนมาหลายครั้งแล้วก็ดูกันไปเถอะครับแต่ละคนก็จะเพี้ยนไปเรื่อยๆนะท่านอย่าหาทำนะฟังเราพูดเนี่ยถ้าเป็นลูกศิษย์เรารักพระบิดาศรัทธาเราเชื่อเราครับอย่าไปรวยทางลัดครับเรามีสมองมีสองมือมีจิตที่มุ่งมั่นและคิดบวกฉันว่าฉันจะต้องประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนแต่ไม่ใช่คิดว่าฉันจะประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนต้องถามตัวเองด้วยว่าเราจะประสบสำเร็จในการทำธุรกิจการค้าได้เราต้องมีลูกน้องลูกจ้างที่ซื่อสัตย์ลูกน้องลูกจ้างที่ขยันว่าและเพราะฉะนั้นเราต้องคิดต่อฉันว่าแผ่นดินนี้ไม่ร้ายเท่าใบพุทราฉันจะประกาศหาคนงานลูกจ้างที่เก่งฉลาดและเป็นคนดีฉันเชื่อมั่นว่าฉันจะต้องเจอลูกจ้างที่ฉลาดและเป็นคนดีต้องคิดแบบนี้ครับเอาคนมาทำรวยไม่ใช่เอาจิตใต้สำนึกของเองตัวเองหรือเอาจิตวิญญาณตัวเองมาบันดาลความร่ำรวยไหมคือเดินแล้วไปเจอก้อนเงินก้อนทองอ่ะเจอขี้อ่ะครับที่จะกองอยู่เนี่ยไม่มีใครมากองไว้ให้หรอกต้องลงมือทำจิตวิญญาณจะช่วยท่านเกื้อกูลท่านตรงนี้ตรงที่คิดด้านบวกพูดด้านบวกทำด้านบวกแล้วไม่เป็นหนี้เป็นสินกับใครแล้วก็ไม่ทำลายจิตวิญญาณของตัวเองด้วยนะโค้ดเนี่ยอยู่ในข้อหาที่พึ่งทางใจนี่แหละนะบางคนก็ไปหาพญานุ่งพญานาคพญานาคเนี่ยนะที่อยู่บนโลกเนี่ยมีอยู่8ทิศอ่ะเมื่อพระบิดาเปลี่ยนยุคสู่ยุคพลังงานใหม่แล้วพญานาคพวกนี้ต้องหาทางกลับบ้านถ้าไม่มีธรรมะมัวแต่ไปใบ้หวยบอกหวยคนไปแสดงอุตริทิฤทธิปาฏิหาริย์เนี่ยกลับบ้านแดนสวรรค์มายาไม่ได้กลับต้องกลับไปที่นั่นก่อนที่พระบิดาจะชำระโลกนะแล้วไปมีสติมีสำนึกที่สวรรค์มายานั้นจึงจะสามารถหลุดพ้นกับเขาได้พ้นไปไหนพ้นมาเป็นมนุษย์อีกหรือพ้นลงนรกหรือพ้นออกไปสู่แดนสุญญตาบ้านเกิดเมืองนอนก็อยู่ที่บุญกุศลหรือที่กรรมที่ทำนะปฏิบัติบำเพ็ญอยู่ในแม่น้ำโขงอ่ะบำเพ็ญจริงหรือเปล่าปฏิบัติจริงหรือเปล่ายังทิ้งนิสัยเดิมไหมไม่ทิ้งนิสัยเดิมหรือเปล่าอะไรแบบนี้ยังมีคำตอบประการที่4คือฆ่าตัวตายทำร้ายตัวเองพาตัวเองออกจากทุกข์ให้พ้นทุกข์คือกูตายซะแม่งรู้แล้วรู้รอดไปไอ้นี่คิดแย่นะไอ้พวกนักบวชก็บอกว่ากูตายแล้วไม่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกนี่กูหลุดพ้นแล้วกูฉลาดแต่ไอ้นี่ตายแล้วพ้นฆ่าตัวตายพอใช้วิธีแบบนักบวชมันยุ่งยากกูไม่เข้าใจอะไรก็ไม่รู้แม่ขันห้าขันหาอะไรขอโทษนะคิดอย่างนั้นกูเลยฆ่าตัวตายซะเลยอยู่ไปก็ไม่มีประโยชน์มีแต่ความทุกข์วุ่นวายนี่คือคนเมื่อมีความทุกข์ท่านมาดูสไลด์ต่อไปนี้นะและจำเอาไว้ก่อนนอนนะครับก่อนที่จะนอนนะครับเรื่องของความทุกข์เรามาดูกันนะเรื่องของความทุกข์สไลด์นี้สำคัญครับท่านฝึกติดอาวุธทางปัญญามาตั้งแต่ต้นนะต้นรายการนี้จนถึงขณะนี้กำลังจะจบแล้วเราจะดูที่ว่าท่านฉลาดขึ้นจริงไหมท่านลองอ่านประโยคที่หนึ่งสิครับเหตุแห่งความทุกข์คือปัญหาหรืออาจจะพูดว่าปัญหามันเป็นที่มาแห่งทุกข์เหตุแห่งทุกข์คือปัญหาคือที่มาแห่งทุกข์ถามว่าถ้าท่านไม่ต้องการเผชิญหน้ากับความทุกข์คือไม่ต้องการที่จะทุกข์ท่านต้องทำไงฮะท่านต้องจัดการกับปัญหาใช่ไหมจัดการกับเหตุแห่งทุกข์คือปัญหาใช่ไหมจัดการกับเหตุแห่งทุกข์คือจัดการกับปัญหาคือแก้ไขปัญหาให้ลุล่วง
หรือเอาตัวเองออกจากปัญหาหรือเอาปัญหาออกจากตัวเองให้ได้ด้วยการใช้ปัญญาแต่ถามว่าสไลด์ตะกี้พอมีความทุกข์แล้วไปกงสุรายาเมาสุรายาเสพติดการไปดื่มสุรายาเสพติดเป็นการทำลายสติตัวเองทำให้ตัวเองไม่รู้สติไม่รู้ตัวทำให้มันลืมปัญหาไปได้ชั่วคราวถามว่านั่นเหลือการจัดการกับปัญหาพอคุณหายเมาปัญหายังอยู่ไหมคุณก็ยังเครียดยังปสดเหมือนเดิมคุณก็ต้องดื่มเหล้าดื่มของยาเสพติดทำผิดกฎหมายด้วยและทำร้ายตัวเองด้วยทำร้ายจิตวิญญาณทั้งผิดกฎหมายและบาปกรรมคุณรู้ไหมคนที่มาเกิดในชาตินี้กลายเป็นคนบ้ากลายเป็นคนเสียสติเนื่องจากชาติที่แล้วชอบเสพเครื่องดองของเมาเพื่อหนีทุกข์ใช้วิธีการจัดการกับความทุกข์ของตัวเองด้วยวิธีโง่ๆเราพูดตรงนะคนที่เกิดมาเป็นคนบ้าเป็นคนโรคประสาทเป็นคนเสียสติเพราะที่หน้าตาก็ดูดีทั้งหญิงทั้งชายเพราะทำผิดบาปข้อนี้เห็นไหมฮะต้องจัดการกับปัญหาท่านไปดื่มเหล้าเพื่อให้ลืมความทุกข์ความทุกข์คือความเครียดที่เกิดขึ้นในจิตตะปัญญาของท่านท่านเลยพยายามไปดื่มเครื่องดองของเมาเพื่อทำให้เมาแล้วไม่ได้สติแล้วก็ลืมความทุกข์ลืมปัญหาแสดงว่าท่านเกาถูกที่คันไหมจำไว้นะถ้าใครทำตัวแบบนี้ฉลาดขึ้นไว้ข้อ2ความทุกข์เกิดที่ไหนครับความทุกข์เกิดอยู่ที่จิตของท่านความทุกข์เกิดอยู่ที่จิตและอย่างที่3ปัญหาเกิดที่สติปัญญาของท่านท่านแก้ปัญหาชีวิตแก้ปัญหาเรื่องงานไม่ได้เพราะเบาปัญญาขาดสติปัญญาใช่หรือไม่มันก็เลยยังมีปัญหาคาอยู่เขาเรียกปัญหาคาใจเพราะแก้ปัญหานั้นไม่ได้แก้ไขคิดไม่ตกถามว่าถ้าท่านจะจัดการกับความทุกข์ความทุกข์มันอยู่ที่จิตท่านพยายามที่จะหาที่พึ่งทางจิตเพื่อที่จะทำให้ความทุกข์ที่เกิดที่จิตนั้นมันผ่อนคลายมันเป็นแค่การแก้ปัญหา temporary solving problem แปลว่าเป็นการแก้ปัญหานั้นชั่วคราวเท่านั้นเองครับเพราะปัญหาจริงๆมันอยู่ที่สมองของท่านท่านโง่ท่านใช้ปัญญาคิดแก้ปัญหาไม่ได้ท่านก็เลยจมอยู่กับปัญหาและปัญหาเป็นที่มาแห่งทุกข์เพราะฉะนั้นท่านต้องจัดการที่เหตุไม่ใช่ไปหาที่พึ่งหาพ่อมดหมอผีหมอดูหาโค้ชหาที่พึ่งหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านที่จิตวิญญาณเป็นตัวแทนพระบิดาที่อยู่ในตัวท่านเนี่ยเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่แล้วท่านสามารถที่จะเชื่อมั่นในท่านสังเกตนะถ้าท่านทำอะไรนะเชื่อมั่นในตัวเองว่าท่านทำได้ท่านทำสำเร็จความสำเร็จเกิดขึ้นเพียงแค่ท่านเชื่อมั่นว่าท่านทำได้นี่เพราะว่าจิตวิญญาณของท่านเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกอย่างถ้าไม่เชื่อไม่ศักดิ์สิทธิ์ครับพ่อแม่เหมือนกันครับถ้าพูดแล้วสอนลูกแล้วอบรมแล้วลูกของท่านไม่เชื่อฟังเนี่ยคำสอนของท่านจะไม่ศักดิ์สิทธิ์แล้วลูกของท่านมันก็จะเหลวไหลจะไม่เอาฐานจะไม่เอาไหนแต่ถ้าลูกของท่านเชื่อฟังพูดอะไรแล้วมันเชื่อมันฟังนะคำพูดของท่านจะศักดิ์สิทธิ์แล้วมันก็จะเป็นเด็กดีนะปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอะไรทำนองนั้นเพราะปัญหาเกิดที่สติปัญญาเพราะเวลามีปัญหาท่านจึงต้องฝึกคิดท่านต้องฉลาดใช้สมองฉลาดเรียนรู้ท่านจึงต้องเรียนรู้ด้วยวิธีการไม่ใช่ไปนั่งฟังครูบรรยายไปนั่งฟังเขาเทศเขาอธิบายให้ฟังว่าต้องอย่างนั้นต้องทำอย่างนี้แล้วเชื่อตามก็มาทำตามนึกออกไหมครับท่านต้องฝึกคิดฝึกการเป็นคนมีเหตุมีผลฝึกการเป็นคนฉลาดสังเคราะห์สัจธรรมเอามาจากธรรมชาติต้องฝึกคิดฝึกใช้ปัญญาไม่ใช่ท่องจำอ่านตำราเยอะแยะแต่นี่เยอะแยะอะไรอ่ะถือพระคัมภีร์เล่มเดียวยึดพระศาสดาพระองค์เดียวเป็นครูแล้วบอกว่ากูจะสำเร็จธรรมะชั้นสูงสุดได้มันผิดธรรมชาติมันไม่มีเหตุไม่มีผลนะเพราะฉะนั้นจำไว้ครับการหาที่พึ่งทางใจแปลว่าท่านกำลังต้องการจะดับทุกข์ต้องการจะดับทุกข์และการนั่งเพื่อทำให้เกิดฌานเกิดญาณฌานเป็นเหมือนพลังญาณเป็นเหมือนมีด เขาสอนกันนะไม่ใช่เรานะเราไม่ได้ยืนยันว่านี่เราเห็นด้วยนะเพื่อจะตัดอะไรครับเพื่อตัดกิเลสตัดตัณหาตัดทุกอย่างให้หมด
ดับขันห้าให้ศูนย์เลยแล้วบอกจบตัวตูของกูก็จะไม่เหลือแล้วไม่ต้องมาเกิดอีกนั่นก็เป็นวิธีการทำที่จิตของตัวเองชีวิตที่มีปัญหาชีวิตที่มีความวุ่นวายเป็นเพราะใช้สมองไม่เป็นหรือตัดสินใจผิดเพราะไม่ใช้สมองเป็นแบ็กอัพเป็นเครื่องมือไม่ใช้สมองเป็นเครื่องมือพี่น้องครับนี่คือความจริงครับเพราะฉะนั้นท่านจึงต้องคิดให้เป็นท่านจึงจะเห็นธรรมะได้หรือเห็นสัจธรรมได้ตัวอย่างเช่นจริงๆเราจะสอนยาวนะแต่เนี่ยเนื่องจากมันเลยเวลาไปแล้วคงไม่สาบแช่งเรานั้นน่าจะรักเรามากขึ้นนะเพราะสอนเยอะขึ้นนะเห็นน้ำกลิ้งบนใบบอนถ้าท่านเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่เห็นธรรมะเพราะท่านไม่มีปัญญาสิ่งที่พระบิดาแฝงเอาไว้กับสิ่งที่เป็นธรรมชาติรอบตัวท่านมันก็ไร้บอยมันก็ไร้ประโยชน์เห็นน้ำกลิ้งบนใบบอนก็หมายความว่าคนเนี่ยที่ทำตัวเอาแน่นอนไม่ได้ไม่มีสัจจะกลับกรอกก็เหมือนกับน้ำเนี่ยกลิ้งกรอกกลิ้งไปกลิ้งมามันเชื่อถือได้ไหมมันไว้ใจได้ไหมอย่างเนี้ยเห็นมันกลิ้งไปกลิ้งมาเนี่ยเราจะรู้ได้ไงว่าน้ำเนี่ยมันจะหยุดกลิ้งอยู่ตรงไหนแปลว่าน่าเชื่อถือตอนไหนคนที่มันกลิ้งกรอกเนี่ยนิสัยกรอกกลิ้งกลิ้งตอกเหมือนน้ำกลิ้งบนใบบอนเนี่ยเราจะเชื่อถือมันได้ตอนไหนเพราะถ้าเราต้องคบกับคนเหล่านี้เราจึงต้องระวังมากขึ้นเราจึงต้องช่างสังเกตมากขึ้นใช่ไหมนี่คือสัจธรรมที่ได้จากธรรมชาติเพราะเรามีปัญญาหรืออีกอย่างหนึ่งท่านเห็นเส้นใยของใบไม้ไหมครับเส้นใยของไม้เราทำมันฟึดฟึดฟึดฟึดท่านเห็นไหมเส้นใยของใบไม้เนี่ยถ้าเรามองเป็นเนี่ยเราก็เห็นธรรมะว่าพระบิดาสอนอะไรเส้นกลางของใบไม้เป็นแก่นแกนของใบไม้ถูกไหมแกนของความเป็นมนุษย์เราก็คือจิตใจของเราจิตก็คือจิตหยาบใจก็คือจิตวิญญาณของเราที่เป็นแก่นแท้เส้นของ เส้นแขนงของเส้นใบมันออกมาจากแกนของเส้นกลางของใบแล้วมันพุ่งออกไปจนจรดขอบใบทุกเส้นเลยท่านสังเกตไหมครับอันนี้เป็นจิฟแต่ถ้าเป็นภาพจริงก็เหมือนกันครับเส้นใยของใบชัดเจนน่ะมันจะงอกออกจากแยกออกจากแกนกลางของใบไปสุดใบพระบิดากำลังสอนอะไรครับเวลาจะทำอะไรเนี่ยต้องทำให้สุดเวลาคิดอะไรต้องคิดให้สุดเวลาหมุนธรรมจักรต้องหมุนให้สุดท่านจะไปหยุดแค่จิตหยาบไม่ได้ต้องสั่นสะเทือนคือหมุนให้เข้าไปจนถึงแก่นแท้คือจิตวิญญาณของท่านให้ได้ท่านถึงจะเป็นมนุษย์แต่ทุกวันนี้ท่านหมุนแต่กรรมจักรมันไปคาอยู่แค่จิตหยาบมันไม่หมุนต่อไปที่แกนของการหมุนที่แท้จริงเลยคือดุมของธรรมจักรก็คือจิตวิญญาณดุมตรงกลางข้างในไอ้วงดุมข้างนอกอ่ะที่มันเป็นวงอยู่อีกชั้นเนี่ยที่เป็นสิ่งสมมติน่ะที่ศาสนาของท่านน่ะสร้างธงธรรมจักรขึ้นมาน่ะนั่นคือจิตหยาบจิตวิญญาณก็คือดุมที่ตรงกลางข้างในที่มันหมุนจริงๆเป็นแกนน่ะท่านเห็นมั้ยพระบิดาสอนว่าอะไรเวลาทำอะไรต้องทำให้สุดถ้าไม่สุดมันยังไม่สำเร็จจิตหยาบของท่านเหมือนกันถ้าสั่นสะเทือนเป็นความรักความเมตตากรุณามุทิตายังไม่ถึงอุเบกขาถ้ายังไม่ถึงนะถ้าเป็นสายองค์เยซูคริสต์เจ้าก็บอกอดทนอดตั้นให้อภัยจิตหยาบของท่านจะไม่สามารถยกระดับตัวเองไปรวมกันเป็นหนึ่งเดียวกับจิตวิญญาณที่เป็นตัวตนที่แท้จริงของท่านทั้งหลายได้นั่นเพราะมันหมุนสั่นสะเทือนไปได้แค่โลภะโทสะโมหะโลภะโทสะโมหะรักเพื่อเอาต้องมีข้อแลกเปลี่ยนต้องมีเงื่อนไขรักต้องมีเงื่อนไขไอ้พวกเนี้ยหมุนกรรมจักรไม่ถึงจิตวิญญาณทั้งนั้นเห็นไหมฮะท่านเห็นภาพชัดเจนยังครับถ้าท่านจะเป็นมนุษย์ให้เป็นท่านต้องสั่นสะเทือนให้ถึงธรรมจักรเลยรักให้ได้ถึงแม้มันกวนตีนมันไม่น่ารักเส้นใบนี่ก็เหมือนกันเวลาท่านใช้ความคิดใช่ไหมมีหลายเส้นมันเวลาท่านจะคิดเพื่อจะหาคำตอบเนี่ยอย่าคิดอยู่ประเด็นเดียวอย่าคิดอยู่วิธีเดียวอย่าคิดอยู่เรื่องเดียวเห็นไหมมีหลายเส้นเนี่ยเราสามารถคิดได้หลายอย่างคิดได้หลายวิธีและเวลาคิดแต่ละวิธีอย่าคิดคาๆไม่มีเส้นใบเส้นไหนไปไม่สุดขอบใบชั้นใดเวลาท่านใช้ปัญญาของท่านในการคิดสิ่งใดก็ตามถ้าคิดแล้วยังไม่ถึงที่สุดหรือยังไม่สุดที่จะคิดอย่าหยุดคิดอย่าเลิกคิดจงคิดต่อให้สุดเราสอนแค่นี้อีกสักสไลด์นึงไหนๆเตรียมแล้วเห็นต้นอ้อลู่ลมเห็นต้นอ้อลู่ลมสอนอะไรท่านต้นอ้อมันอ่อนน้อมมันถ่อมตนมันไม่ต้านลมมันจะค้อมไปตามแรงลมแปลว่าอะไรครับถ้าต้นอ้อเนี่ยไปต้านแรงลมต้นอ้อหักไหมครับ
หักแน่นอนพังรับหน้าเหมือนกันครับในชีวิตของท่านถ้าท่านเจอบางคนก้าวร้าวรุนแรงมันบ้าอำนาจแสดงอำนาจเหนือท่านท่านอย่ามัวไปบ้าความเป็นธรรมความยุติธรรมประชาธิปไตยหรือเดี๋ยวท่านก็จะเป็นประชาธิปไตยท่านอย่าไปฝืนให้อ่อนให้ลู่ไปตามมันก่อนแต่ท่านสังเกตไหมต้นอ้อตัวลู่ตามครับแต่โคนของมันรากของมันยังอยู่กับที่นะแปลว่าไม่เสียจุดยืนครับแต่คล้อยตามได้เพื่อรักษาชีวิตตัวเองเอาไว้เพื่อรักษาสถานภาพของตัวเองเอาไว้เข้าใจหรือยังครับที่เขาบอกเข้าเมืองตาหลิวต้องหลิวตาตามอ่ะธรรมะก็คล้ายๆเรื่องนี้ครับเอาเลยนะก็คงจะต้องจบกันแค่นี้แหละดื้อๆเลยนะตีสามยี่สิบนาทีแถมกำไรให้กับท่านอายุท่านจะได้ยืนขึ้นมาอีกหลายปีนะฮะหนึ่งนาทีก็คืออย่างน้อยๆก็หนึ่งปีนะครับถ้าคิดเป็นจึงเห็นธรรมกราบพระบาทขอพระไตรพระบิดาที่ทรงพระเมตตาให้ปัญญากับลูกๆที่เป็นมนุษย์ลูกมีความสุขมากที่ได้สอนพี่ๆน้องๆให้ฉลาดและมั่นใจว่าถ้าพี่ๆน้องๆเขาไม่เหลวไหลเขาจะสามารถเดินทางกลับบ้านหลุดพ้นออกไปนอกอนันตจักรวาลเพื่อไปกราบถวายรายงานพระองค์ว่ามาเกิดเป็นมนุษย์แล้วเป็นยังไงมาเจอบุตรเอกพระบิดาพี่ๆน้องๆคนนี้ตอนแรกเขารู้สึกยังไงตอนหลังเขารู้สึกยังไงจะได้ไปทูลถวายพระบิดาให้ทราบหลังจากนั้นก็จะต้องถูกทำให้ลบเลือนทุกอย่างเป็นความทรงจำที่มาเกิดเป็นมนุษย์ทั้งความชอกช้ำและความสำเร็จต้องถูกล้างสมองหมดเลยจิตวิญญาณจะจำอะไรไม่ได้เลยจะล้างหมดไม่มีรหัสอะไรเพื่อจะเป็นผู้ที่เป็นสมาชิกหรือเป็นพระบุตรของพระบิดาที่มีความอิ่มเอิบอยู่กับความว่างคืนนี้กราบพระบาทพระบิดาทรงเมตตาประทานพระพรให้กับพี่ๆน้องๆของลูกที่ทนฟังจนถึงตีสามกว่าอย่างมีความสุขและมีปิติขอให้พี่ๆน้องๆเขานะมีความก้าวหน้าทางจิตวิญญาณและขอพระบิดาทรงเมตตาประทานรางวัลให้ลูกๆทุกคนนะครับให้เปิดมิติทางปัญญาทางสมองให้กับพี่ๆน้องๆเขาสักกี่เปอร์เซ็นต์ก็สุดแท้แต่พระบิดาทรงเมตตาตื่นเช้าขึ้นมาให้ลูกๆของพ่อทุกคนที่ฟังรายการจนจบวันนี้นะเฉพาะที่ฟังรายการสดนะให้เขาเนี่ยแปลกใจตัวเองว่าทำไมกูฉลาดขึ้นกูฉลาดผิดปกติและกูมีความสามารถพิเศษที่จะล่วงรู้อะไรนะโดยที่กูไม่ต้องคิดอ่ะแค่กูนึกปั๊บเนี่ยกูมีคำตอบนะมันเป็นเงาๆของสิ่งนั้นเกิดขึ้นกับกูอ่ะพระบิดาขอทรงเมตตาเปิดมิติตรงนั้นให้พี่ๆน้องๆของลูกด้วยเพื่อลูกจะได้มีคนฟังพระโอวาทพระองค์นะทั้ง Facebook ทั้ง YouTube มากขึ้นกว่าเดิมนะทุกวันนี้ลูกก็ไม่ได้เสียกำลังใจแต่เสียดายเวลาที่ผ่านไปเขาจะได้รู้จักพ่อรู้จักพระบิดานะกราบเทพพระบาทพระองค์นะครับขอบคุณพี่น้องทุกคนนะฮะถ้ามีสิ่งใดก้าวล่วงไปเราขออโหสิกรรมด้วยครับพี่น้องครับ

ข้าพระบาทพระบิดาครับสวัสดีครับพี่ๆน้องๆที่รักแห่งเราทั้งหลายครับวันนี้ก็เป็นอีกเสาหนึ่งที่ท่านทั้งหลายจะได้รับฟังการสื่อถ่ายทอดสดพระโอวาทจากองค์จิตจักรวาลโดยเราอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลตั้งแต่เวลาประมาณ3 ทุ่มครึ่งโดยประมาณนะฮะเรื่อยไปจนประมาณไม่ต่ำกว่า2:00 หรือ2:30หรืออาจจะถึง3:00แล้วแต่ว่าพระบิดาจะทรงโปรดในช่วงของการสื่อถ่ายทอดสดวันนี้เช่นเคยครับเรามีน้องบุญธรรมทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยในการควบคุมเสียงควบคุมระบบในการถ่ายทอดสดออกอากาศไปทั่วโลกทางเว็บไซต์จิตจักรวาล .com ทาง Facebook วิสุทธิปัญญาเนี่ยแล้วก็ทางRadio Garden รวมกระทั่งถึงทาง YouTube Radio Garden นี่ก็คือสถานีวิทยุของโลกนะฮะซึ่งเราเอาคลื่นสัญญาณของเราไปเกี่ยวไว้กับ Radio Garden นะแล้วก็ออกอากาศเฉพาะเสียงในการถ่ายทอดสดคืนวันนี้ให้ท่านที่นอนฟังอยู่ในเรือในถ้ำอยู่ในป่าในเขานะที่สัญญาณอินเทอร์เน็ตหรือสัญญาณโทรศัพท์เนี่ยยังใช้เชื่อมกับดาวเทียมได้ท่านก็จะสามารถรับฟังการสื่อถ่ายทอดสดพระโอวาทของเราในคืนวันนี้ได้เช่นเดียวกันนะฮะก็ขอขอบคุณพี่ๆน้องๆเราทั้งหลายที่ติดตามรับชมรับฟังพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับนะเป็นประจำทุกวันเสาร์นะเราจะทำหน้าที่ในการสื่อถ่ายทอดสดพระโอวาทจากองค์จิตจักรวาลจากพระผู้เป็นเจ้าหรือจากพระบิดาแห่งจิตวิญญาณของท่านทั้งหลายหรือจากพระผู้สร้างเพราะว่าในช่วงเนี่ยช่วงเนี้ยปัจจุบันเนี้ยเป็นปลายยุคของพลังงานเก่าซึ่งพระบิดากำลังจะทรงปิดยุคพลังงานเก่าเพื่อเปลี่ยนโลกไปสู่ยุคพลังงานใหม่นะเพราะว่าขณะเนี้ยทั้งโลกและมนุษย์เนี่ยสิ้นยุคพลังงานเก่าแล้วคนที่ไม่ได้ติดตามจิตจักรวาลมาตลอดเนี่ยจะไม่ทราบว่าคำว่าสิ้นยุคพลังงานเก่าเนี่ยมันคืออะไรนะวันนี้ก็จะพูดคร่าวๆให้ท่านฟังว่ามนุษย์โดยจิตวิญญาณเนี่ยขันอาสาพระบิดาแห่งจิตวิญญาณโดยพระเจ้าหรือองค์จิตจักรวาลเข้ามาจุติเป็นมนุษย์บนโลกเสรีนี้โดยจิตวิญญาณของท่านซึ่งเป็นตัวตนแก่นแท้ในการเป็นมนุษย์อยู่ทุกวันเนี้ยขณะที่ท่านใช้ชีวิตเป็นมนุษย์เนี่ยท่านก็จะมีจิตวิญญาณแก่นแท้เร้นอยู่ข้างในแล้วก็จิตวิญญาณก็มอบภารกิจของจิตวิญญาณทั้งหมดเนี่ยให้จิตหยาบทำหน้าที่เป็นตัวแทนของจิตวิญญาณของท่านในการดำเนินชีวิตเป็นมนุษย์เพื่อที่จะปฏิบัติหน้าที่แทนจิตวิญญาณที่ขันอาสาพระบิดาหรือพระเจ้าเข้ามาเกิดเป็นมนุษย์บนโลกเสรีนี้ได้โดยเข้ามาเกิดเนี่ยใช้เวลา1ยุคคือ 60,000 ปี 60,000 ปีโลกคือ1ยุคซึ่งจิตวิญญาณของท่านมาเกิดเป็นมนุษย์เพื่อทำหน้าที่หลักสำคัญทั้งหมด6ประการแต่1ใน6ประการนั้นก็คือทำหน้าที่ใช้เมตตาธรรมค้ำจุนโลกหรือมาทำหน้าที่ในการผลิตสร้างความรักผลิตสร้างคลื่นความถี่ทางไฟฟ้าแม่เหล็กด้านบวกถ้าเป็นภาษาทางโลกเรียกว่าความรักเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาอดทนอดกลั้นให้อภัยนะสิ่งเหล่านี้อยู่ในโหมดของความรักในชีวิตประจำวันของท่านจะต้องสั่นสะเทือนเป็นความรักในลักษณะนี้เพื่อที่จะยกระดับตัวเองให้เป็นหนึ่งเดียวกับจิตวิญญาณแล้วจิตวิญญาณก็จะผลิตสร้างคลื่นไฟฟ้าแม่เหล็กเวียงออกมาจากเครื่องยนต์แห่งกรรมของท่านเป็นสนามแม่เหล็กไฟฟ้าที่เป็นด้านบวกแล้วมอบพลังงานไฟฟ้าแม่เหล็กด้านบวกนั้นให้กับโลกเพื่อให้โลกเอาไปใช้ในการจุดระเบิดที่แกนโลกเพื่อช่วยให้โลกหมุนเมื่อโลกหมุนแล้วทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในระบบโลกก็จะสมดุลจะเป็นอย่างนั้นนะนี่เราก็ทบทวนให้สำหรับ FC เพิ่งมาฟังใหม่ๆนะมันที่เรากลับมาเกิดในปลายยุคพลังงานเก่าเนี้ยพระบิดาทรงมีพระบัญชาให้เรากลับมาตามสัญญาเพื่อจะทำหน้าที่มาปิดยุคพลังงานเก่าด้วยการเป่าประกาศให้พี่ๆน้องๆซึ่งเป็นมนุษย์ทั้งโลกได้ทราบให้ท่านทั้งหลายได้ทราบว่าสิ้นยุคพลังงานเก่าแล้วภารกิจสำคัญปลายยุคสุดท้ายที่ท่านจะต้องทำเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องกินอยู่หลับนอนอยู่เหมือนเดิมแล้วทุกคนจะต้องทำหน้าที่สำคัญ2 อย่างคือพยายามที่จะเข้าถึงจิตวิญญาณของตัวเองให้ได้โดยจิตหยาบของท่านต้องสั่นสะเทือนเป็นหนึ่งเดียวกันกับจิตวิญญาณให้ได้เพื่อจะต้องปลดปล่อยจิตวิญญาณของท่านซึ่งเป็นตัวท่านเองเนี่ยให้เป็นอิสระหลุดออกมาจากที่ที่ถูกกักกันเอาไว้
เพราะป้องกันไม่ให้จิตวิญญาณของท่านแปดเปื้อนสิ่งสกปรกโสมมนั่นเองพระบิดาเลยออกแบบไว้พอมาเกิดเป็นมนุษย์จิตวิญญาณจะถูกกักขังเอาไว้นะพูดอะไรก็ไม่ได้ทำอะไรก็ไม่ได้ทั้งนั้นคอยทำหน้าที่สนับสนุนหรือช่วยเหลือจิตหยาบของตนเองซึ่งก็คือจิตหยาบของพวกท่านที่ชมเราอยู่เนี่ยนั่นหมายความว่าถ้าจะยกระดับจะต้องยกระดับจิตหยาบของท่านให้สั่นสะเทือนเป็นหนึ่งเดียวกันกับจิตวิญญาณเพื่อปลดปล่อยจิตวิญญาณคือตัวตนที่แท้จริงของท่านออกมาทำหน้าที่ในการขับเคลื่อนเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์นี้ให้ได้นี่คือภารกิจหลักแล้วเราก็จะมาบอกความจริงตรงนี้ให้ท่านฟังว่าขณะที่พระบิดาปิดยุคนั้นก่อนจะเปลี่ยนยุคโลกจะวุ่นวายสับสนไปด้วยภัยพิบัติเพราะมีวิธีเดียวที่พระบิดาจะทรงสร้างสมดุลโลกในยุคพลังงานใหม่ก็คือต้องปรับสมดุลโลกทุกวันนี้ที่มันเสียสมดุลในทุกมิติพอปรับให้มันคืนสู่มิติเดิมแล้วพระบิดาจะต้องทรงยกระดับอำนาจของโลกเราให้มีความสมดุลเหนือกว่าเดิมอีก2เท่าเหนือกว่ายุคพลังงานเก่าเนี่ยโลกยุคพลังงานใหม่จะต้องมีความสมดุลเหนือกว่ายุคพลังงานเก่าถึง2เท่านะเดิมเนี่ยโลกเราเนี่ยจะมีสมการ3มิติคือ3 3 3ถ้าเป็นยุคพลังงานใหม่โลกเราก็จะถูกยกระดับไปถึง6 6 6นั่นแปลว่าถ้าเราจะพูดภาษาชาวบ้านแปลว่าโลกนี้จะเหลือมนุษย์น้อยลงทุกวันนี้มันเยอะเกินไปนะนี่เราไม่ได้พูดตามพวกอิลูมิเนตินะแต่เราพูดตามวิธีการและหลักการขององค์จิตจักรวาลหรือพระเจ้าที่ท่านเรียกที่ท่านรู้จักคนจะเสียชีวิตมากกว่าคนที่มีชีวิตรอดและจะต้องเสียชีวิตไปกับภัยพิบัติภัยพิบัติซึ่งอยู่ในแผนปฏิบัติการชำระโลกไม่ใช่ภัยพิบัติที่เกิดจากจิตอุตริของมอดกับมนุษย์บางคนเราบอกท่านก่อนนะว่าไม่ใช่เรื่องเดียวกันนะคนละเรื่องนี่มันเป็นปฏิบัติการของฟ้าเราก็เลยเล่าให้ท่านฟังท่านคงเข้าใจนะเออแล้วเราก็จะบอกให้ท่านทั้งหลายได้รับรู้ว่าเรามาทุกอาทิตย์ทุกวันเสาร์ทุกสัปดาห์เราก็มาพร้อมกับเทพเจ้าแห่งอาคีฟีนิกซ์ที่บอกท่านทั้งหลายอยู่เสมอทุกครั้งที่เรามาแสดงตนในบทบาทของบุตรเอกของพระเจ้าหรือบุตรเอกของพระบิดาคือเราก็จะมาบอกว่าตื่นเธอมนุษย์จ๋าเรามาแล้วนี่เราพูดสำหรับคนที่รอคอยเรานะคนที่ไม่รู้จักเราจำเราไม่ได้แล้วไม่รอคอยเราก็ฟังได้ฟังเราสื่อพระโอวาทกับพระบิดามาบอกกล่าวต่อท่านด้วยระบบจิตสู่จิตระหว่างจิตเรากับจิตของพระเจ้าในระบบที่ภาษาอังกฤษใช้คำว่า vertical telepathy เป็นการสื่อถ่ายทอดสดทางจิตขณะเดียวกันก็สื่อถ่ายทอดสด ทางโซเชียลด้วยทางโลกก็สดทางจิตวิญญาณก็สดนะเป็นการสดซ้อนสดเลยพูดสดสดกล่าวสดสดให้ท่านฟังเนี่ยเรามาพร้อมกับเทพเจ้าแห่งอาคีฟีนิกซ์มาช่วยกางปีกปกป้องคุ้มครองพยันตรายทั้งปวงสำหรับพี่ๆน้องๆของเราที่จำพระบิดาได้ที่เชื่อมั่นในพระบิดาและศรัทธาในเราเทพเจ้าแห่งอาคีฟีนิกซ์จะกางปีกปกป้องโพยภัยพิบัติทั้งหลายซึ่งต่อไปท่านจะเห็นว่าภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นบนโลกเนี้ยมันจะรุนแรงมากขึ้นทุกวันทุกวันทุกวันมันจะสั่นสะเทือนไปในทางลบที่รุนแรงมากแผ่นดินโลกจะสูญหายจะมีพี่ๆน้องๆที่มีกายหยาบกายสังขารจะต้องตายอย่างมากมายการตายทางกายภาพคือการถูกชำระในทางมิติโลกทางกายภาพแต่การตายทางจิตวิญญาณนั้นคือการถูกทำให้ระเบิดซึ่งวันหน้าเมื่อใกล้ๆวันนั้นเราจะค่อยนำเอารายละเอียดทั้งสองมิติว่าคนที่จะถูกชำระทิ้งนั้นทั้งจิตวิญญาณและกายสังขารจะต้องเผชิญกับชะตากรรมอะไรเผชิญกับภัยพิบัติอะไรวันนี้ยังไม่ถึงเวลาที่เราจะพูดแต่เราก็มาเตือนก็มาบอกกล่าวให้ท่านฟังว่าความจริงของมันทั้งหมดคืออย่างนี้เราไม่ได้มาชวนท่านอดหลับอดนอนและพูดในเรื่องของสิ่งที่ไร้สาระให้ท่านฟังนะเราก็เลยบอกว่าตื่นเถอะตื่นเถอะอย่าหลับนะเพราะเรามาดึกนะฮะ3:30 น.นะครับเรามาดึกพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับวันนี้เราก็ยังมีคำเตือนพี่ๆน้องๆทั้งหลายเหมือนเดิมนะเกี่ยวกับเรื่องสถานการณ์โควิด-19หรือสถานการณ์สงครามเชื้อโรคที่ทุกวันนี้เราไม่ต้องพูดซ้ำก็ได้ว่าเป็นสิ่งที่มอดกับมนุษย์สร้างมันขึ้นมาท่านเห็นแล้วข่าวคราวเล็ดลอดออกมาเยอะแยะมากมายเราไม่จำเป็นต้องเสี่ยงกับการถูกแบนไปพูดให้มันตรงๆนะครับนะเห็นไหมฮะท่านสังเกตไหมถ้าเป็นไปได้เนี่ยท่านลองหลับตาหรือลืมตานึกภาพดูนะ
เรื่องการฉีดการเนี้ยการทำอย่างเงี้ยตั้งแต่ครั้งแรกมีใครเคยบอกท่านไหมว่าจะต้องกี่ครั้งถึงจะจบถ้าท่านฟังข่าวทุกวันนี้เขากำลังชวนท่านครั้งที่3แล้วเราเคยบอกใช่ไหมว่าแขนทั้งสองข้างอ่ะอาจจะไม่พอที่จะให้ทำแบบนี้ใช่ไหมจึงบอกว่าเลิกจะพึ่งสิ่งเหล่านั้นให้พึ่งตัวท่านเองด้วยความมีสตินึกออกไหมให้พึ่งตัวท่านเองและไม่จำเป็นเนี่ยให้เซตซีโร่อยู่กับบ้านเพื่อใช้เวลาตอนที่อยู่กับบ้านระหว่างผัวเมียพ่อแม่ลูกช่วยกันปรับจิตสำนึกที่ตกต่ำของตัวท่านเองเช่นเห็นแก่ตัวเนี่ยถามว่าจิตสำนึกตกต่ำไหมไม่เห็นแก่ส่วนรวมไม่เห็นแก่คนอื่นเห็นแก่ส่วนตัวหรือพวกตัวรักลูกหลานคนข้างบ้านให้มันเท่ากันกับหัวใจเราที่รักลูกหลานของเรารักไม่ได้รักเพื่อให้ไม่ใช่รักเพื่อเอาก็ทำไม่ได้นี่คือจิตสำนึกที่ตกต่ำมันเลยทำให้โลกนี้มีปัญหาบทเรียนในคืนวันนี้เป็นบทเรียนที่จะชี้ช่องให้ท่านมองเห็นว่าถ้าจิตสำนึกของมนุษย์ตกต่ำมันจะทำให้จักรวาลทั้งระบบรวมทั้งดาวเคราะห์โลกเสรีดวงนี้ด้วยเสียสมดุลเสียสมดุลในทุกมิติแล้วมนุษย์อย่างพวกท่านก็จะอยู่ไม่เย็นและก็ไม่เป็นสุขเพราะจะเกิดภัยพิบัติที่รุนแรงมากมายจนถึงขั้นที่เราสามารถจะกล่าวได้ว่ามนุษย์ทั้งโลกจะต้องทำสงครามกับภัยพิบัติเหมือนขณะนี้นะเล็กๆเนี่ยคือทำสงครามกับเชื้อโรคแต่ถ้าปล่อยให้มันเหลวไหลมากไปกว่านี้มนุษย์จะมีจิตสำนึกต่ำลงต่ำลงต่ำลงตามสาระที่เราจะสื่อท่านฟังในคืนวันนี้แน่นอนมนุษย์จะเจอมหันตภัยพิบัติ2แรงแข็งขันบวกกันแต่เป็นแรงด้านลบแรงด้านร้ายนะคือเสียสมดุลเพราะโลกเสียสมดุลเนื่องจากมนุษย์เป็นผลธรรมอย่างที่2ภัยพิบัติที่เกิดจากแผนปฏิบัติการของฟ้าในการชำระโลกชำระมนุษย์เพื่อทำให้โลกนี้สะอาดบริสุทธิ์พร้อมที่จะก้าวไปสู่โลกยุคพลังงานใหม่ที่จะมีจิตวิญญาณจากฟ้าสีครามก็คือจากแดนสุญญตาซึ่งอยู่นอกระบบเอกภพฝากคุณธินกรนะครับนะแดนสุญญตาอยู่นอกเอกภพนะคุณธินกรไม่ใช่แดนสุญญตาอยู่ในเอกภพที่ท่านโพสต์ท่านเม้นเนี่ยท่านทำความเข้าใจใช่ไหมนะธินกรเนาะเรานึกขึ้นไม่ได้เราเลยฝากบอกท่านพระนิเวศของพระเจ้าที่องค์จิตวิญญาณหรือพระเจ้าเนี่ยทรงประทับสถิตพระองค์อยู่เป็นจุดศูนย์กลางของสนามพลังงานจักรวาลที่เป็นพระนิเวศของพระเจ้าส่วนเอกภพหรืออนันตจักรวาลเนี่ยเป็นที่ที่พวกเรากินอยู่หลับนอนอยู่ในเนี้ยนะไม่ใช่แดนสุญญตาแดนสุญญตาอยู่ข้างนอกซึ่งเป็นพระนิเวศของพระเจ้าเป็นดินแดนของผู้ที่อิ่มเอิบอยู่กับความว่างก็คือเป็นดินแดนของตัวตนภาคแรกที่สูงส่งของคุณธินกรและมนุษย์ทุกคนที่มาเกิดเป็นมนุษย์บนโลกเสรีนี้โดยตัวตนภาคแรกที่สูงส่งอ่ะคือจิตจักรวาลดวงเล็กมี11เหลี่ยมมุมส่วนองค์จิตจักรวาลหรือพระเจ้าทรงมี12เหลี่ยมมุมเราบอกแล้วไงสรรพสิ่งที่เป็นอนัตตาก็มีอัตตาถ้ามีอัตตาแสดงว่าต้องมีรูปธรรมมีตัวตนมีรูปลักษณ์ตัวตนภาคแรกที่สูงส่งของมนุษย์ที่มาเกิดเป็นมนุษย์ทุกคนเนี่ยจะเป็นจิตจักรวาลดวงเล็กมี11เหลี่ยมมุมแล้วเขาก็แบ่งภาคตัวเขาเองออกมาเป็นพระจิตก็คือจิตวิญญาณแล้วให้จิตวิญญาณเป็นตัวแทนของพระบุตรตรงนั้นอะนะลงมาเกิดเป็นมนุษย์อย่างพวกท่านเนี่ยนี่เป็นอนุตตรธรรมนี่เป็นความจริงรับที่พระศาสดาซึ่งเป็นองค์สัพพัญญูก็จริงแต่เป็นพระศาสดาที่เกิดจากโลกจะไม่สามารถกล่าวความจริงตรงนี้ให้ท่านฟังได้มันเป็นสัจธรรมชั้นสูงที่เรียกว่าอนุตตรธรรมเราจึงต้องพร่ำอยู่ทุกวันเสาร์เนี่ยเพื่อจะได้แทรกซึมเข้าไปใน mindset ของท่านแล้วขับไล่ของเก่าออกเอาของใหม่ใส่เข้าไปเพราะมันเป็นเรื่องไม่ง่ายเลยถ้าท่านไม่ฟังหรือฟังแล้วไม่คิดตามหรือฟังแล้วคิดเหมือนกันแต่คิดต้านไม่จริงไม่เชื่อไม่ใช่ไม่จริงไม่เชื่อไม่ใช่อยู่ตรงนี้มันจะไม่มีประโยชน์อะไรเลยกับการอดหลับอดนอนของท่านที่มาฟังจิตจักรวาลอ่านโลกนะเราฝากท่านคำเตือนคือสวมหน้ากากเวลาออกนอกบ้านแล้วถ้าไปอยู่ในชุมชนแปลกๆที่ท่านไม่เคยได้เข้าไปบ่อยๆนะก็สวมหน้ากาก2ชั้นนะเวลากลับไปบ้านก็จะได้เอาออกทิ้งไว้ชั้นนึงนะอีกชั้นนึงก็ยังใช้ประโยชน์ได้อยู่เพราะกรอง2ชั้น
แล้วก็เวลาอยู่ข้างนอกก็เว้นระยะห่าง2เมตรเป็นอย่างน้อยต้องห่างกัน2เมตรเวลาเขาเผลอเขาจามฮัดเฉยขึ้นมาเงี้ยไม่ว่าจามใต้ผ้าหรือจามใต้อะไรมันสามารถเด็ดรอดออกมาได้มันก็ฟุ้งกระจายถ้าห่าง2เมตรก็อย่างน้อยก็ลมเพลมพัดพามันไปไกลไปที่อื่นท่านก็อาจจะปลอดภัยเราไม่อยากบอกว่าถ้าฉลาดก็เวลาเดินเวลายืนคุยกับใครพยายามหาทิศทางลมด้วยอยู่เหนือลมได้เปรียบนะถ้าอยู่ใต้ลมน่ะเสียเปรียบถ้าไม่คิดอะไรมากนะเวลายืนอยู่คนเยอะๆเราพยายามยืนอยู่เหนือลมเพื่ออะไรนะเรานึกในใจเผื่อพวกมันผายลมไม่กินเหม็นมาเราจะได้ไม่สำลักถ้าเราอยู่เหนือลมเนี่ยลมก็พัดตดมันไปทางอื่นไม่ได้มาทางเราใช่ไหมแต่จริงๆนะไอ้ลมเพลมพัดตรงนั้นน่ะนะไอ้เรื่องผายลมเนี่ยแป๊บเดียวก็หายครับแต่ถ้าเป็นเชื้อโรคเนี่ยมันไม่หายนะมันลำบากนะเราก็จะฝากท่านนะครับเว้นระยะห่างเวลาออกไปนอกบ้านเวลาทานอาหารก็ทานร้อนช้อนกลางอาหารร้อนหรือไม่งั้นก็ชุดใครชุดมันถ้าใช้ช้อนกลางถ้าไม่ได้ล้างมือก่อนมือก็ติดเชื้อโรคไปติดที่หางช้อนของช้อนกลางคนนั้นก็จิบคนนี้ก็จิบเลยมั่วกันไปใหญ่นะแล้วก็ติดมือแล้วถ้าท่านเผลอหยิบอันนู้นหยิบอันนี้ด้วยมือหยิบผักจิ้มน้ำชิบ

ส่วนวันนี้มีผู้ติดเชื้อเพิ่ม 3,132 ท่านเราฝากท่านไว้แค่นี้สงครามเชื้อโรคยังไม่จบยังจะต้องดูแลตัวเองอย่างเคร่งครัดกันต่อไปนี่ก็ใกล้เทศกาลปีใหม่แล้วก็ต่อก็ด้วยจุดจีนหลายคนเนี่ยอดไม่ได้เพราะเป็นเทศกาลท่องเที่ยวยิ่งใครคิดเหมือนท่านก็จะไปเพ่นพ่านอยู่ในแหล่งชุมชนในแหล่งท่องเที่ยวแล้วก็ทางการหลายจังหวัดก็สงสารพ่อค้าแม่ขายอยากให้ทุกคนเนี่ยมีรายได้ก็เลยใจแข็งเปิดโอกาสให้จัดงานจัดอะไรต่างๆท่านไปเที่ยวเที่ยวได้ครับแต่ต้องระวังโดยเฉพาะลูกๆของพระบิดาซึ่งเป็นยุวจิตจักรวาลถ้าจำเป็นจะออกจากบ้านนะมีเหตุผลอะไรก็อธิษฐานจิตขอให้เทพเจ้าแห่งอาคีฟีนิกซ์คุ้มครองได้ขออนุญาตพระบิดาทำสามเหลี่ยมกับพระองค์เราก็เชื่อมันว่าท่านก็คงจะปลอดภัยแต่ถ้าไม่จำเป็นก็ไม่ต้องไปสิบเอ็ดรอดอหรอกนะดูหนังฟังเพลงอยู่กับบ้านสถานการณ์มันไม่ปกติท่านคอยสังเกตจิตจักรวาลสถานธรรมภูกระต่ายเราเนี่ยรอโอกาสที่จะต่อยอดในการใช้เวลาที่มันเหลือน้อยลงทุกวันเนี่ยพาท่านมาที่จิตจักรวาลสถานธรรมเพื่อจะมาฝึกในการที่จะให้ท่านเนี่ยสั่นสะเทือนธรรมจักรเพื่อแทรกแซงกรรมจักรให้ได้เราบอกตรงๆนั่นคือภารกิจที่ท่านจะต้องหาทำและในโลกนี้มีเราอยู่คนเดียวมีพระบิดาเท่านั้นที่จะช่วยพวกท่านได้เพราะถ้าไปทางอื่นนะคนนำทางตาบอดมันสอนให้ท่านดับขันห้าแต่ที่นี่สอนให้ท่านใช้ขันห้าเพราะเราบอกเลยว่าอย่างเช่นท่านฟังธรรมะโอวาทของพระองค์เป็นอนุตตรธรรมในค่ำคืนนี้ท่านจะได้คำตอบเลยว่าถ้าท่านเชื่อพระบิดาศรัทธาเราปฏิบัติตนด้วยการฝึกทักษะการสั่นสะเทือนขันห้าให้ได้ทำให้สำเร็จเนี่ยทุกอย่างเนี่ยที่เป็นคำถามทุกอย่างทุกเรื่องราวที่ทำให้มนุษย์โลกทุกวันนี้งมงายก็คือโง่ง่ายและเป็นเหยื่อของคนฉลาดเสียเงินเสียทองมากมายในการไปทำในสิ่งที่มันอวดอุตริในสิ่งที่ยังไม่รู้ว่าตัวเองทำอะไรและยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าได้ผลจริงหรือไม่และมีคนตั้งคำถามมาโดยเฉพาะน้องบุญธรรมที่อยู่ใกล้เราเนี่ยก็ถามมาพร้อมกับหลายๆคนที่ถามที่ผ่านมาเราก็ไม่ค่อยอยากจะตอบนะเพราะมันเหมือนกับเป็นการชี้โพรงให้กระรอกนะแต่ไงก็ตามคืนนี้ก็อดไม่ได้นะก็ต้องพูดให้รู้เพื่อจะได้ว่างกันซะบ้างทุกวันนี้ไม่พบไม่ว่างไปยุ่งกับเรื่องร้ายสาระอุตริมนุษยธรรมก็เลยไม่ว่างที่จะมาฝึกในการใช้ขันห้ากับจิตจักรวาลตามมรรควิถีจิตจักรวาลที่จะนำพาจิตวิญญาณของท่านกลับบ้านคือหลุดพ้นเขาเรียกว่านิพพานแท้ไม่ใช่นิพพานเทียมเท็จเพราะท่านไม่ว่างมัวแต่ไปยุ่งกับเรื่องทางโลกยุ่งกับเรื่องของการอวดอุตริไม่ว่างตรงนี้ก็เลยไม่ค่อยจะมีคนมาฟังเราท่านเห็นไหมใน Facebook ตอนนี้ก็มี276คนใน YouTube ก็มี390คนทำไมไม่เห็นเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนที่เรื่องของลุงหมู่บ้านกกกอดอะไรนั่นน่ะแม่ยูทูบเบอร์เยอะมากนะแล้วก็สร้างคอนเทนต์กันได้ทุกวันมีคนไปดูเยอะแยะนี่ขณะของเรามีเฉพาะแค่วันเสาร์สามทุ่มครึ่งนะคอนเทนต์มีทุกเสาร์และแต่ละคอนเทนต์นี่สุดยอดเนี่ยคอนเทนต์ของวันนี้ก็คือเรื่องอะไรพลังจักรวาลคืออะไรจะได้เลิกงมงายกันสักทีนะโดยเฉพาะน้องบุญธรรมแถวนี้นะพยายามยิถามเราว่าให้พระบิดาเมตตาสื่อเรื่องนี้ให้ตัวเองฟังด้วยแล้วก็จะได้แบ่งปันพี่ๆน้องๆเพื่อนๆเขาเนี่ยก็ไปฝักใฝ่แต่เรื่องพวกนี้กันเยอะแยะมากมายพอพูดเรื่องมรรควิถีจิตจักรวาลแล้วทำหน้าตาเออหรือคือเออเร่อขึ้นมาทันทีแต่ทีเรื่องพวกนี้เสือกรู้มากนะรู้มากทั้งที่มันไม่ได้เกิดประโยชน์นะฟังดูนะมันเกิดประโยชน์หรือเกิดโทษอย่างไรคืนนี้ฟังให้จบนะพี่ๆน้องที่รักทั้งหลายครับนะวันนี้เราสื่อเรื่องอะไรครับพลังจักรวาลคืออะไรเป็นตอนที่365พี่น้องครับเป็นตอนที่365หรือเอพิโซด365พลังจักรวาลคืออะไรขอขอบคุณชมรมจิตจักรวาลศึกษาแห่งโลก UCSA ด้วยนะครับที่สนับสนุนการถ่ายทอดสดพระโอวาทจากองค์จิตจักรวาลหรือพระเจ้ามาสู่มนุษย์โลกเสรีและสู่อนันตจักรวาลรับฟังได้หมดทุกช่องทางนะครับเราทำไมเราจึงต้องมาเรียน

ียนรู้เรื่องพลังจักรวาลสาเหตุหนึ่งก็คือน้องบุญธรรมเป็นคนแรกที่รบเร้าถามเพื่อให้เราสื่อกับพระบิดาหรือพระเจ้ามาตอบคำถามขณะเดียวกันก็มีพี่ๆน้องๆหลายคนที่มาอยู่ใน Facebook วิสุทธิปัญญาแล้วก็มาขอเป็นเพื่อนเราขณะที่ก็เปิดเผยตัวตนของตัวเองว่าเป็นผู้ที่ฝักใฝ่ในเรื่องของพลังจักรวาลชอบดูดพลังจักรวาลชอบดึงพลังจักรวาลชอบเชื่อมต่อกับเชื่อมจิตกับพลังจักรวาลมันเป็นการหาธรรมหรือเปล่านะทำไมเราบุญธรรมถามว่าเราปฏิบัติตนเป็นมนุษย์ปกติถ้าเป็นมรรควิถีจิตจักรวาลแล้วเนี่ยเราจำเป็นต้องเชื่อมต่อกับพลังจักรวาลไหมเราจำเป็นต้องดูดพลังจักรวาลไหมอยากจะทำรวยอยากจะทำสวยเราจะต้องขอจากจักรวาลไหมหรือควรจะขอจากใครเนี่ยคำถามที่นะเราถูกรบเร้าถามมาตลอดแล้วก็การไปเสียเงินเสียทองให้จอมยุทธที่เขาอ้างว่าเขาช่วยเราได้แล้วเห็นว่าเขารวยพวกจอมยุทธพวกเนี้ยเขาเรียกอะไรนะเรียกโค้ชใช่ไหมรวยทั้งนั้นรวยจากการที่เขาทำแบบที่เขาบอกท่านได้จริงหรือเปล่าก็ค่อยใช้ปัญญานะเราบอกแล้วยุคนี้เป็นยุคล่าสาวกเราไม่ล่าสาวกแต่เรามีหน้าที่มาชวนลูกแกะมาเรียกลูกแกะโอ้ยโอเรียกลูกแกะของพระเจ้าให้เดินตามเรากลับบ้านกลับไปหาเจ้าของแกะก็คือพระเจ้าผ่านทางประตูคอกแกะซึ่งมีประตูเดียวคือด่านนภาลัยประตูคอกแกะมีประตูเดียวสมัยองค์เยซูคริสต์ท่านพูดถึงประตูคอกแกะถูกต้องไหมและพระองค์บอกว่าพระองค์เป็นผู้เฝ้าประตูคอกแกะพระองค์จำแกะของพระองค์ได้ทุกตัว 150,000 ตัวหมายถึงบรรพบุรุษของลูกแกะของพระเจ้านะ 150,000 ตัวอยู่ในบัญชีที่องค์เยซูคริสต์เจ้าทรงถือไว้ในมือมันแกะทุกตัวที่จะผ่านเข้าออกเนี่ยพระองค์ทราบหมดถึงแม้ทุกวันนี้มี 7,000 กว่าล้านตัวนะที่ยังมีชีวิตเป็นมนุษย์อยู่พระองค์ก็จำได้หมดเพราะมันเป็นลูกแกะหลานแกะหลนแกะแหลนแกะโอ้เยอะแยะไปหมดลูกหลานเหลนหลนของแกะเนี่ยเพราะนั้นเราก็เลยจะมาบอกท่านว่าคนที่เป็นพี่ๆน้องชาวพุทธเนี่ยจะไม่เคยได้ยินเรื่องนี้เลยเพราะท่านไม่ฟังเวลาองค์เยซูคริสต์ซึ่งเป็นพระศาสดาที่มาจากพระเจ้ากล่าวอะไรที่พระศาสดาที่มาจากโลกองค์สัพพัญญูสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้กล่าวให้ฟังนะหมายถึงว่ามีครูคนอื่นกล่าวในสิ่งที่ครูคนนี้ไม่ได้กล่าวแล้วแทนที่ท่านจะสนใจฝ่ายรู้เนี่ยท่านปฏิเสธท่านไม่รับฟังท่านก็จะไม่เข้าใจหรอกว่าลูกแกะของพระเจ้าคือใครแค่พูดคำว่าพระเจ้าเนี่ยพวกท่านก็กล่าวหาว่าเป็นพวกเทวนิยมไปซะแล้วตอนที่ยังไม่ได้พิจารณาเลยเทวนิยมเนี่ยก็คือไอ้คนที่ทำบุญเบื้องล่างเอาไปสร้างเบื้องบนทำบุญหลายหนได้กุศลหลายครั้งแล้วก็โปรดปรานการเป็นเทพเทวดาพรหมอรูปพรหมอาตมันพรหมโปรดปรานในสิ่งเหล่านี้ว่าปฏิบัติธรรมะแล้วหายสาบสูญไปจากโลกนะแล้วไปโผล่เป็นเทพเทวดาเป็นเทพพรหมอยู่เบื้องบนเนี่ยนะนะแล้วก็อธิษฐานไว้มาท่านนิพพานนะไปจากโลกมนุษย์ก็ขอไปเกิดเป็นชั้นสวรรค์มายาเทพพรหมอยู่ตรงนั้นแล้วถามว่าใครฝักใฝ่ใครเป็นเทวนิยมกันแน่สร้างศาลพระภูมิอยู่ที่บ้านรู้มั้ยเวลาอัญเชิญเทพมาประจำที่ศาลพระภูมิอ่ะเทพพวกเนี้ยก็มาจากไอ้ผู้ที่หลุดลอยไปอยู่ข้างบนนะที่ไม่มีอะไรจะทำอ่ะเป็นเทพเทวดาแล้วพยายามปฏิบัติธรรมด้วยการนั่งฌานเข้าฌานก็คือนั่งกรรมฐานเพื่อเข้าฌานสมาบัติก็แปลว่าเพื่อจะทำให้จิตใสขึ้นใสขึ้นใสขึ้นเพราะชำนาญทำเป็นอาชีพอยู่บนโลกมนุษย์พอทิ้งกายสังขารไปก็หลุดลอยอยู่ข้างบนนะมันลงนรกก็ไม่ได้นะจะหลุดลอยหลุดพ้นออกไปก็ไม่ได้ได้แต่ลอยนั่นแหละใครที่ฝากใฝ่เรื่องนี้นะคือเทวนิยมขนาดตั้งชื่อก็ยังตั้งชื่อเทพเลยใช่ไหมถูกไหมเราชื่อปริญญาตันสกุลเราชื่อนะบวิสุทธิปัญญาตอนไหนตรงไหนที่บอกว่าฝากใฝ่ความเป็นเทพเป็นเทวนิยมอยู่ตรงไหนพระบิดาก็ไม่ใช่เทวดาพระบิดาคือพระเจ้าพระบิดาคือพระผู้สร้างพระผู้เป็นเจ้าแปลว่าพระผู้เป็นใหญ่เราจะไม่ใช้คำว่าองค์จิตเจวันคือพระเจ้าก็ได้เราใช้คำว่าองค์จิตจักรวาลคือพระผู้เป็นใหญ่เหนือสิ่งทั้งปวงถามว่าทำไมใหญ่กว่าเหนือสิ่งทั้งปวงอ้าวก็ทุกสิ่งพระองค์เป็นผู้กำหนดสร้างขึ้นมาคนสร้างมันต้องยิ่งใหญ่กว่าไอ้ผู้ที่ถูกสร้างทั้งจริงหรือเปล่าใช่เปล่ามีอำนาจเหนือกว่าเพราะเป็นผู้สร้างเขาเลยเรียกองค์จิตจักรวาลพระผู้ให้กำเนิดหรือพระผู้สร้างทุกสรรพสิ่งว่าพระเจ้าหรือพระผู้เป็นเจ้าเห็นไหมมนุษย์เนี่ย
แค่ไปบวชและสมมติว่าตัวเองเป็นพระสงฆ์ก็เรียกเป็นสมมติสงฆ์เขายังให้เกียรติโดยการใช้คำว่าพระเนี่ยพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าเนี่ยเป็นพระสงฆ์เพราะอะไรเขาให้เกียรติว่าเป็นผู้ที่มีศีลสูงกว่าคารวาสคือมนุษย์ธรรมดาเพราะเป็นผู้ฝักใฝ่ที่จะปฏิบัติธรรมเป็นอาชีวะคือปฏิบัติธรรมเป็นอาชีพขณะที่มนุษย์โลกที่เป็นคฤหัสถ์เป็นผู้ครองเรือนใช่ไหมก็มีอาชีพครองเรือนแต่ต้องปฏิบัติธรรมะเป็นหลักแล้วก็ไม่ได้สมมุติว่าตัวเองเป็นสงฆ์เห็นไหมแค่ไปสมมุติเท่านั้นแหละถือศีลแล้วห่มจีวรโกนศีรษะโกนคิ้วโกนหนวดโกนคราวโกนอะไรต่างๆก็เขาก็ให้เกียรติว่าเป็นพระเจ้าแล้วทำไมเราจะให้เกียรติผู้ให้กำเนิดจิตวิญญาณของเราและท่านทั้งหลายว่าเป็นพระผู้เป็นเจ้าเป็นพระบิดาแห่งจิตวิญญาณทำไมเราถวายพระเกียรติให้กับพระองค์ไม่ได้บางคนบอกฟังคำว่าพระเจ้าแล้วโอ้จะเป็นจะตายขึ้นมาทีเดียวทำไมอ่ะที่พอฟังคนด่ากันหยาบคายด่าตัวเราเองด่าตัวท่านอ่ะด้วยคำหยาบคายท่านยังทนฟังได้ใช่ไหมพอได้ยินคำว่าพระเจ้าแล้วจะเลี่ยนจะอ้วกแตกเราก็ไม่เข้าใจนะว่าทำไมนะมันเป็นแค่สิ่งสมมติอ่ะท่านไปหลงกับสิ่งสมมติคำว่าพระเจ้าพระผู้เป็นเจ้าแม้กระทั่งคำว่าองค์จิตจักรวาลหรือคำว่าก็อดมันเป็นคำสมมติทั้งนั้นเลยครับแล้วท่านก็จะไปอ้วกแตกอ้วกแตนกับไอ้คำสมมุติอ่ะจะเรียกพระองค์ว่าอะไรก็ได้เราเคยบอกแล้วไงไม่เรียกว่าพระบิดาเรียกว่าพระป้าป้าก็ได้พระเดเดก็ได้พระเตียก็ได้เรียกอะไรก็ได้พระองค์ไม่ได้ทรงถือขอให้รู้ว่าเวลากล่าวถึงแล้วหมายถึงผู้ใดหมายถึงใครนะไม่ต้องไปใส่เอียนกับสิ่งเหล่านี้นะโอเคไหม เราต้องพูดเรื่องพลังจักรวาลเพราะทุกวันนี้เราก็มาเพื่อจะสร้างสังคมอุดมปัญญาสำหรับผู้ปรารถนาการหลุดพ้นที่แท้จริงเพราะมันสิ้นยุคพลังงานเก่าแล้วท่านต้องนำพาจิตวิญญาณของท่านหลุดพ้นออกไปจากระบบโลกเสรีและลี้กายออกไปนอกอนันตจักรวาลหรือนอกเอกภพซึ่งที่นั่นเป็นดินแดนบ้านเกิดเมืองนอนของจิตวิญญาณของท่านที่จากมาเรามีหน้าที่มาชี้ทางกลับบ้านให้และชี้ทางกลับบ้านแล้วไม่พอเรายังมาชี้ทางว่าท่านจะต้องเป็นผู้ที่คนตัวเองเพื่อที่จะเป็นมนุษย์ให้ได้สักทีเวียนตายเวียนเกิดกันมาแล้วนับภพชาติไม่ถ้วนจนกระทั่งทุกวันนี้สิ้นยุคพลังงานเก่าคือ 6,800 ปีเศษเข้าไปแล้วเกิดมา800กว่าปีเศษแล้วสิ้นยุคแล้วท่านยังไม่สามารถยกระดับตนเองคือคนความเป็นคน2มิติของตัวเองคือมิติของกายหยาบและมิติของพลังงานท่านไม่สามารถคนให้มันเป็นหนึ่งเดียวกันได้ท่านยังทำไม่สำเร็จอ่ะเมื่อไม่สำเร็จยังไงก็กลับบ้านหรือหลุดพ้นไม่ได้ทำให้ตัวเองนะคนตัวเองเป็นหนึ่งเดียวกันให้เป็นมนุษย์เนี่ยทั้งสองมิติฮะคนแล้วให้มันเป็นมนุษย์เนี่ยถ้าท่านยังทำไม่สำเร็จท่านก็จะไม่สามารถบรรลุพันธสัญญา6ที่ให้ไว้กับพระเจ้าให้ไว้กับพระบิดาให้ไว้กับก๊อดก่อนที่จะเดินทางมาเกิดเป็นมนุษย์โลกเสรีในภพชาติแรกด้วยซ้ำไปเกิดมากี่ภพกี่ชาติก็ล้มเหลวมาตลอดมีคนถามเราว่ามีผู้หลุดพ้นนิพพานกลับบ้านไปกราบพระบาทพระบิดาได้สักกี่รูปธรรมแล้วพระบิดาก็ให้เราตอบแบบเกรงใจนะว่านับนิ้วมือได้ไม่ต้องห่วงไอ้ที่นับนิ้วมือได้เนี่ยที่นำพาดวงจิตธรรมยานของตัวเองกลับไปกราบพระบาทพระบิดาหรือพระเจ้าผู้ให้กำเนิดจิตวิญญาณของตนนอกด่านนภาลัยก็คือนอกเอกภพนอกอนันตจักรวาลก็คือพระศาสดาเท่านั้นพระศาสดามีกี่พระองค์ทุกพระองค์เนี่ยเสด็จกลับได้หมดแต่ไม่มีมนุษย์เข็นมีคนไหนแม้กระทั่งคนนำทางตาบอดที่อวดอุตริว่าตัวเองเจ๋งเก่งสุดโดยหลงผิดคิดว่าตัวเองเป็นเหมือนพระศาสดาซะเองนี่ไปไม่ถึงไหนไปไม่ถึงไหนครับนะยังไปไม่ถึงไหนยังหลงทางวนเวียนอยู่ในจักรวาลอันไพศาลที่เราเรียกจักรวาลสั้นๆก็คืออนันตจักรวาลก็คือเอกภพนั่นแหละนะยังวนเวียนอยู่ตรงนี้เลยพี่น้องครับอ่ะเพราะฉะนั้นเรามาทำความเข้าใจกันวันนี้เราจะมาเปิดกะลาอีกครั้งเพื่อให้แสงสว่างจากข้างนอกอนันตจักรวาลเป็นอนันต์นะเป็นอนุตตรธรรมเป็นสัจธรรมที่เป็นระดับอนุตตรธรรมคือแสงสว่างเหมือนดั่งฟ้าแลบแผลบเข้ามาในเอกภพโดยเราจะหงายกะลาก็คือหงายเอกภพขึ้นเพื่อเอาแสงสว่างมายังโลกและแน่นอนประเทศไทยจังหวัดเพชรบูรณ์อยู่ทางซีกโลกด้านตะวันออกฟ้าจะแลบจากทิศตะวันออก
แล้วมันจะสว่างไปทั่วทั้งจักรวาลแต่จากฟ้าเบื้องตะวันออกมันจะแลบไปสุดทางที่เบื้องตะวันตกเนี่ยมันก็ทำให้อนันตจักรวาลโดยเฉพาะโลกเสรีนี้สว่างไสวไปทั่วหลายคนพอได้ฟังแล้วอาจจะตกใจอะไรแสงสว่างมันแวบเหมือนฟ้าแลบแล้วกลัวก็หลับตาปีเลยไม่กล้ามองเพราะกลัวตาสู้แสงสว่างไม่ได้เนื่องจากอยู่ในความมืดมานานใช้ชีวิตอยู่ในความมืดเดินอยู่ในท่ามกลางความมืดสังเกตไหมเวลาท่านเดินท่ามกลางความมืดมันมองเห็นไหมมองไม่เห็นท่านก็จะเดินไม่ตรงทางเดินสเปะสปะบางทีก็ไปเดินตกเหวคำว่าตกเหวในที่นี้หมายถึงตกนรกเนี่ยพอเราเอาแสงสว่างมาให้ดันต่อต้านแสงสว่างดันเกลียดและกลัวแสงสว่างแสงสว่างก็คือปัญญาที่เรานำมาฝากรวมทั้งสาระน่ารู้ที่เป็นอนุตตรธรรมซึ่งไม่มีมนุษย์คนใดสามารถจะเข้าถึงความจริงระดับอนุตตรธรรมได้ยกเว้นพระผู้เป็นเจ้าที่จะทรงเมตตาและพระองค์ก็ส่งเรามาเพื่อให้เรามาสื่อพระโอวาทของพระองค์ที่เป็นอนุตตรธรรมพร้อมกับเอาแสงสว่างมาฝากพี่ๆน้องๆทั้งโลกทั้งจักรวาลในเวลาเดียวกันพี่ๆน้องๆครับคำถามแรกที่พระบิดาทรงตั้งคำถามเป็นบทเรียนเพื่อให้ท่านคิดก่อนที่จะได้คำตอบท่านเคยสงสัยและเคยทำความเข้าใจไหมที่ไปฝึกที่พยายามจะอะไรกับจักรวาลท่านรู้จักคำว่าจักรวาลดีพอหรือยังว่าจักรวาลคืออะไรใครเป็นผู้สร้างจักรวาลสร้างอย่างไรเชื่อได้อย่างไรว่ามีผู้สร้างและวิธีการสร้างจักรวาลผู้สร้างเขาสร้างอย่างไรไม่ใช่ดีแต่ปฏิเสธเก่งแต่ปฏิเสธพระเจ้าปฏิเสธจิตจักรวาลแต่ยอมรับจักรวาลแล้วก็พยายามหาทำในสิ่งที่ตัวเองยังไม่เข้าใจและเชื่อตามในสิ่งที่ตัวเองก็ยังอธิบายไม่ได้อย่างนี้เขาเรียกโง่ง่ายใช่ไหมครับวันนี้เราจะมาช่วยให้ท่านเนี่ยโง่ยากขึ้นหรือทำให้ท่านฉลาดง่ายมากขึ้นเข้าใจนะถ้าพูดเป็นลบเรียกว่าโง่ง่ายถ้าพูดเป็นลบบอกโง่ง่ายถ้าพูดเป็นบวกความหมายคือโง่ง่ายเนี่ยแต่ใช้คำว่าฉลาดยากคนที่โง่ง่ายก็คือคนที่ฉลาดยากมันถ้าจะพูดเป็นบวกนะไอ้พวกที่ชอบสั่งจิตอ่ะไม่รู้จิตอะไรไม่รู้สั่งจิตวิญญาณหรือสั่งอะไรเนี่ยนะชอบสอนให้พูดบวกคิดบวกถูกครึ่งเดียวคิดบวกพูดบวกถูกครึ่งเดียวแต่ไอ้ที่ไปคาดหวังว่าผลสำเร็จที่จะได้จากไอ้ที่คิดบวกพูดบวกคือสั่งจิตตัวเองนั่นแหละมันเพี้ยนเดี๋ยวฟังเรานะแล้วท่านจะเข้าใจให้ทำความฉลาดให้กับตัวเองซะทำความไม่รู้ให้กระจ่างอย่าเพลิดเพลินสนุกสนานกับการใช้จิตที่ติดกิเลสอ่ะและชวนคนส่วนใหญ่เนี่ยให้หลงผิดหลงทางนิพพานหลงทางหลุดพ้นกลับบ้านหลงภารกิจในการทำหน้าที่ในการเกิดมาเป็นมนุษย์ของจิตวิญญาณเนี่ยมีหน้าที่อื่นต้องทำเยอะแยะทิ้งเป็นหน้าที่แต่ดันไปทำในสิ่งที่มันไม่ใช่หน้าที่อันนี้น้องบุญธรรมฟังไว้นะครับเพราะเป็นคนที่อยู่ใกล้ตัวเรานะแล้วกระตุ้นให้เรากล่าวความจริงเรื่องนี้ในวันเสาร์นี้น้องบุญธรรมเราขออนุญาตน้องแล้วว่าถ้าเราอ้างถึงเนี่ยน้องบุญธรรมอนุญาตเราไหมเพื่อให้พี่ๆน้องๆคนอื่นได้ประโยชน์ด้วยน้องบุญธรรมก็บอกว่าอนุญาตยินดีให้เอ่ยชื่อเลยครับมันคนอื่นจะได้ไม่เข้าใจผิดคิดว่าเราไปโจมตีคนอื่นหรือเปล่าอยากรวยมันคนอื่นแล้วทำไม่เป็นก็เลยไปว่าโอ้เราฟังว่าฟังคืนนี้เราพูดให้จบว่าท่านรู้ว่าเราเข้าใจไหมเข้าใจในสิ่งที่ท่านงมงายกันไหมนะถ้าเราเป็นคนไม่จริงใจไม่บริสุทธิ์ใจไม่มาพาท่านกลับบ้านเรารู้ดีกว่าอีกครับเราสามารถที่จะทั้งหลอกทั้งลวงทรัพย์ในกระเป๋าท่านออกมานี่ทำให้รวยทุกวันนี้อยากได้ตังค์นะจิตจักรวาลสถานธรรมอ่ะจะทำนู่นทำนี่จะสร้างหอพระคัมภีร์ซึ่งเป็นเรื่องของจักรวาลเป็นเรื่องของโลกด้วยซ้ำตังค์ไม่พอต้องรอสะสมนะเพราะแล้วก็ไม่มาขอใครด้วยเพราะว่าใครจะทำก็ทำเพราะท่านจะต้องทำด้วยจิตสำนึกของตัวท่านเองว่าสร้างแล้วมันจะเกิดประโยชน์เพราะว่าเราไม่อยากอ้างนะว่าจิตจักรวาลสถานธรรมเนี่ยไม่ต่างกับเยรูซาเล็มใหม่ไม่ต่างจากเยรูซาเล็มใหม่มันท่านจะมีส่วนช่วยสร้างผู้ที่ทำหน้าที่ดูแลตรงนี้ไม่มีตังค์หรอกครับยิ่งไม่ได้จัดไซโคโชพามาหมุนธรรมจักรสอนให้ท่านแต่ทำไซโคโชโควิด-19อยู่กับบ้านกับลูกกับผัวกับหลานกับเมียเราเอารายได้มาจากไหนครับถูกไหมก็ตรงเนี้ยก็ภูกระต่ายหมาดที่ท่านสนับสนุนเนี่ยนะใช่ไหมเราก็ขออนุโมทนาบุญนะพี่ๆน้องๆที่ช่วยสนับสนุนปฏิทินปีใหม่นะฮะคิดว่าประมาณสัปดาห์หน้าคงจะส่งให้ท่านได้นะแล้วหมดเกลี้ยงเลยครับเราขึ้นไปว่าเหลืออยู่107ชุดไม่ถึงชั่วโมงครับหายเกลี้ยงเพราะฉะนั้นพี่ๆน้องๆคนไหนต้องทราบนะสิ่งที่กิจวัตรทำเนี่ยเราทำเป็น limited edition เดี๋ยวท่านถ้าทำมากไปกว่านี้ท่านจะมองว่าเราทำมาค้าขายแล้วก็ไม่วางใจเรานะให้ท่านซื้อ
ในสิ่งที่ท่านมีความรู้สึกมันมีคุณค่าถ้าท่านมองเห็นแล้วปั๊บตัดสินใจเร็วๆหน่อยนะอย่าไว้รอนู่นรอนี่ตัดสินใจเลยครับนะรอไม่ได้เหมือนกับว่าเดี๋ยวกูค่อยปฏิบัติธรรมนะเดี๋ยวกูค่อยจริงจังให้กูแก่กว่านี้ก่อนเวลามันไม่พอแล้วนะที่ท่านจะต้องกลับบ้านเป็นลูกแกะที่พระบิดาให้เรามาตามประตูข้อแกะกำลังเปิดเดี๋ยวถ้ามัน56วัน8ราตรีช่วงนั้นนะโลกมืด24ชั่วโมงเนี่ยแต่มืดทั้งหมด8ราตรีก็คือ56วันเนี่ยตอนนั้นประตูข้อแกะปิดแล้วนะครับท่านจะหลุดพ้นออกไปไม่ได้นะครับเพราะเราปิดประตูพระบิดาหรือพระเจ้าสั่งปิดประตูมันใครที่เป็นส่วนเกินที่ยังติดค้างอยู่ในนรกพวกนั้นก็คือวัชพืชใครที่ยังลอยค้างเติ่งอยู่ในอนันตจักรวาลที่อยู่เหนือโลกขึ้นไปนั่นน่ะใครที่ค้างอยู่พวกนั้นก็คือถึงแม้จะดูแล้วอุดมสมบูรณ์นี้นะก็คือต้นไม้ที่พระบิดาไม่ได้ปลูกจะต้องถูกถอนทิ้งวัชพืชที่อยู่ในนรกต้องถูกกำจัดทิ้งถ้ามืดเมื่อไหร่เราไม่บอกท่านหรอกวันที่จะมืดวันแรกจนถึงจำนวนถึง56วัน7ราตรีของพระบิดานี่ไม่ใช่เรื่องพูดเล่นนะครับท่านบอกว่าเอาไว้ก่อนเดี๋ยวกูขอไปหนุกหนานกับไอ้เรื่องพลังจักรวาลก่อนกูจะหนุกหนานกับเรื่องโลภะโทสะโมหะของกูก่อนนะทั้งที่เรามาย้ำว่าเวลาไม่พอแล้วนะเวลาไม่เหลือแล้วนะเวลาเกิดภัยพิบัติขึ้นมาใกล้ฝ่าเท้าท่านนะท่านจะช็อกนะเพราะจะไม่มีใครบอกท่านล่วงหน้าหรอกถ้าบอกล่วงหน้ามันก็ชำระโลกไม่ได้บอกล่วงหน้าได้อย่างเดียวแต่ไม่บอกว่าเมื่อไหร่ท่านจำไหมครับอ่ะมาเรียนรู้ว่าจักรวาลคืออะไรค่อยๆทำความเข้าใจนะจักรวาลคืออะไรครับคำตอบก็คือจักรวาลก็คือปริมณฑลของโลกพูดสวยๆจักรวาลก็คือปริมณฑลของโลกคำว่าปริมณฑลของโลกก็คือพื้นที่ที่อยู่รอบๆดาวเคราะห์โลกดวงนี้ที่ท่านเหยียบยืนเนี่ยชัดไหมนะไม่ต้องเอาภาพจริงมาให้ดูมโนเอาครับปริมณฑลของโลกก็คือจักรวาลก็แปลว่าที่เหนือพื้นโลกขึ้นไปในอวกาศเนี่ยเหนือพื้นโลกไปในอวกาศเนี่ยคือปริมณฑลและไอ้ที่มันเป็นปริมณฑลของโลกเหนือขึ้นไปไกลสุดแค่ไหนไม่รู้นั่นคือจักรวาลแต่เราก็บอกท่านไว้ก่อนนะว่าจักรวาลเนี่ยหรืออนันตจักรวาลหรือเอกภพเนี่ยมีขอบเขตจำกัดเอกภพมีขอบเขตจำกัดถ้าไม่เชื่อคลิกเข้าไปใน Google นะฮะแล้วกดคำว่า universe สะกดคำว่า universe นึกออกไหมนะหรือเขียนภาษาไทยก็ได้ว่าเอกภพแล้วเข้าไปดูแต่ถ้าขี้เกียจรอเราจะจัดลำดับความรู้ให้ท่านฟังเพราะเรื่องพวกนี้ท่านฝังหัวใน mindset และงมงายกันเยอะมากท่านจะได้รู้ความจริงเพราะไม่มีใครบอกความจริงท่านแล้วเผลอๆคนที่เขาชวนท่านคนที่เขาเป็นโค้ชเนี่ยเขาก็ไม่รู้ความจริงที่พระบิดากำลังจะกล่าวให้ท่านฟังรู้แต่ว่าต้องปฏิบัติอย่างไรและปฏิบัติแล้วมันจะเป็นบุญหรือเป็นบาปต่อจิตวิญญาณของตนเองปฏิบัติแล้วได้ผลมั่งไม่ได้ผลมั่งเนี่ยมันเพราะอะไรไม่มีใครอธิบายให้ท่านฟังแต่คนสอนก็ได้ตังค์ไปแล้วโอเคไหมครับพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับปริมณฑลของโลกก็คือบริเวณโดยรอบของโลกนึกภาพออกไหมโลกกลมๆคล้ายๆมะนาวนะไม่ใช่กลมดิ๊กแล้วก็หมุนรอบตัวเองอยู่ตลอดเวลาขณะเดียวกันก็พาดาวเคราะห์อีก8ดวงพร้อมกับดาวบริวารหรือดาวเพื่อนของดาวเคราะห์แต่ละดวงโคจรไปรอบดวงอาทิตย์ด้วยกันโดยโลกเป็นผู้นำพาไปโลกเป็นพี่ใหญ่นะเป็น eldest brothers โลกเนี่ยเป็น eldest brother แปลว่าเป็นพี่ชายคนที่โตที่สุดของดาวเคราะห์ทั้งหมดพากันโคจรไปรอบดวงอาทิตย์วันหน้าก็จะพูดเรื่องจักรวาลวิทยาแบบนี้ให้ท่านฟังอีกสลับกันไปกับการสอนธรรมะวันนี้ที่พูดเรื่องพลังจักรวาลนี่ก็เป็นการสอนธรรมะสอนให้มีสตินะสอนให้มีสติทางวิญญาณค่อยๆคิดนะห้ามง่วงช่วงนี้มีมะม่วงเปรี้ยวๆออกขายเยอะเอามานั่งจิ้มเกลือกินนะถ้าง่วงแบบให้มันจี๊ดถึงขมองเลยแต่ถ้าท่านชอบเรื่องลี้ลับพวกนี้ท่านไม่ง่วงแน่นอนครับอ่ะจักรวาลคือปริมณฑลของโลกปริมณฑลของโลกก็คือบริเวณโดยรอบของโลก
หมายถึงอะไรบริเวณโดยรอบของโลกหมายถึงอะไรหมายถึงอวกาศก็คือที่ว่างโล่งเหมือนจะไม่มีอะไรเลยแต่มีเป็นอวกาศที่มีสรรพสิ่งบรรจุอยู่อย่างซับซ้อนเป็นระบบและระเบียบค่อยเป็นวิชาการขึ้นมาหน่อยใช่ไหมคำว่าอวกาศหมายถึงอวกาศนะฮะคือปริมณฑลของโลกคือบริเวณโดยรอบของโลกซึ่งหมายถึงอวกาศที่มีสรรพสิ่งบรรจุอยู่ไม่ใช่อวกาศที่ว่างโล่งไม่มีอะไรไม่ใช่อวกาศที่ว่างโล่งและไม่มีอะไรแต่เป็นอวกาศที่มีสรรพสิ่งบรรจุอยู่อย่างซับซ้อนเป็นระบบและระเบียบ แล้วก็จักรวาลเนี่ยถ้าเรียกเป็นภาษาธรรมะเนี่ยก็คืออนันตจักรวาลถ้าจะกล่าวเป็นภาษาวิชาการก็เรียกว่าเอกภพก็แปลว่าเอกภพหรืออนันตจักรวาลหรือเรียกสั้นๆว่าจักรวาลเนี่ยเป็นที่รวมของหลากหลายสรรพสิ่งหลากหลายรูปแบบหลากหลายสรรพสิ่งซึ่งมีพระผู้เป็นเจ้ามีพระเจ้ามีพระผู้สร้างหรือมีองค์จิตจักรวาลผู้เป็นผู้เริ่มต้นและสิ้นสุดของทุกสรรพสิ่งในอนันตจักรวาลนี้คือในห้องทดลองที่เรียกว่าเอกภพหรืออนันตจักรวาลนี้พระบิดาหรือพระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นผู้สร้างเพราะฉะนั้นตอนนี้จักรวาลคืออะไรจักรวาลคือเอกภพหรืออนันตจักรวาลแล้วเอกภพหรืออนันตจักรวาลคืออะไรก็คือบริเวณที่เป็นปริมณฑลของโลกหรือพื้นที่โดยรอบของโลกที่เป็นอวกาศแล้วมีสรรพสิ่งต่างๆที่พระผู้สร้างหรือองค์จิตจักรวาลหรือพระผู้เป็นเจ้าทรงสร้างขึ้นไว้ไม่มีอะไรที่เกิดเองได้ถ้าไม่มีผู้สร้างถ้าไม่มีเหตุแห่งการเกิดไม่มีสาเหตุแห่งการเกิดหรือไม่มีผู้สร้างไม่มีผู้ผลิตไม่มีผู้กระทำมันจะไม่มีสิ่งนั้นเกิดขึ้นมันจะไม่มีผลของการกระทำเกิดขึ้นท่านเป็นคนดีเพราะคนทั้งสังคมเขายอมรับว่าท่านเป็นคนดีถามว่าเขายอมรับว่าท่านเป็นคนดีเพราะอะไรถ้าท่านอยู่เฉยๆนิ่งเหมือนตอไม้อะเขาจะบอกว่าท่านเป็นคนดีได้ไหมไม่ได้แต่ที่เขาบอกว่าท่านเป็นคนดีเพราะเขาเห็นความประพฤติของท่านท่านเป็นผู้สั่นสะเทือนทั้งวจีกรรมและกายกรรมให้เขาเห็นด้วยอายตนะภายนอกก็คือสองตาสองหูของเขาแล้วเขาเห็นว่าท่านประพฤติดีประพฤติชอบเขาก็เลยนิยามว่าท่านคือคนดีถ้าท่านเป็นคนดีแต่ไม่ได้แสดงออกเอามีแต่มโนกรรมอยู่ข้างในนะถึงแม้ท่านอยู่เฉยๆนะไม่ประพฤติตนเป็นคนดีให้คนอื่นเขาเห็นไม่พูดเพราะพูดดีพูดในสิ่งที่เป็นมงคลไม่ประพฤติตนด้วยกายกรรมที่เป็นคนดีนะฮะให้คนอื่นเขาเห็นเนี่ยเราถามอย่างเงี้ยใครจะยอมรับท่านใครจะยอมรับท่านว่าเป็นคนดีถูกไหมเพราะยังไม่ได้กระทำความดีงามเลยคนดีไม่ใช่หมายความว่าคือคนที่ไม่ทำชั่วคำว่าไม่ทำชั่วในที่นี้หมายถึงทั้งวจีกรรมก็ไม่พูดชั่วไม่ก้าวล่วงใครทั้งกายกรรมก็คือการกระทำทางกายก็ไม่ไปเที่ยวตีหัวหมาด่าแม่เจ๊กถูกหรือไม่นะไม่ทำแต่ขณะที่ในจิตใจอ่ะอาจจะไม่ใช่อย่างนั้นก็ได้ปากที่พูดหรือการกระทำที่กระทำอ่ะกับมโนกรรมหรือจิตใจอาจจะไม่ตรงกันก็ได้เคยได้ยินไหมปากปราศัยน้ำใจเชือดคอใช่ไหมปากพูดเพราะจ้อเลยพูดเหมือนกับนะเป็นมิตรแต่ในจิตใจนั้นถ้ามึงเผลอนะเดี๋ยวกูหลอกแดกมึงขณะที่มึงถ้ามึงเผลอนะมึงไม่ได้ยินกูหรอกแต่กูแอบสาบแช่งแอบด่ามึงแอบอิจฉาตาร้อนมึงแอบนินทาว่าร้ายมึงอยู่ในใจหมั่นไส้มึงอะไรเงี้ยดูถูกเหยียดหยามมึงเนี่ยปากปราศัยน้ำใจเชือดคอความหมายของการเป็นคนดีของพระบิดาหรือองค์จิตจักรวาลหมายถึงถ้าท่านเป็นคนดีมโนสุจริตมีมโนกรรมเป็นกุศลกรรมท่านต้องแสดงหรือต้องนำเอามโนกรรมที่เป็นกุศลกรรมนั้นสำแดงออกมาให้คนรอบข้างได้เป็นที่ประจักษ์ด้วยอย่างนี้เขาเรียกว่าสั่นสะเทือนทางจิตสำนึกคือนึกออกนึกเอานึกเองแล้วนึกเป็นบวกท่านต้องแสดงออกมาเป็นวจีกรรมที่เป็นบวกหรือกายกรรมที่เป็นบวกด้วยพระบิดาจึงเรียกว่านี่คือการสั่นสะเทือนทางจิตสำนึกแต่แค่จิตสามนึกแต่ไม่ได้แสดงออกมาเป็นพฤติกรรมไม่ว่าวจีกรรมหรือกายกรรมเขาก็ยังไม่เรียกว่าท่านสั่นสะเทือนจิตสำนึก
ชัดไหมฮะแสดงว่าถ้าจะเป็นจิตสำนึกก็คือต้องแสดงออกทางกายสังขารด้วยนี่คือความจริงพี่น้องที่รักทั้งหลายครับคงเข้าใจแล้วนะว่าจักรวาลคืออะไรที่อยู่เหนือโลกขึ้นไปโดยรอบในที่ว่างโลกเรียกว่าอวกาศระบบสุริยะจักรวาลใช่ไหมกาแล็กซี่ทั้งหมด 12,500 ล้านกาแล็กซี่ที่เราเคยเปิดเผยความจริงของพระเจ้าให้ท่านฟังมาแล้วทั้งหมดเหล่านั้นเนี่ยอยู่ในเอกภพอยู่ในห้องทดลองของพระบิดาหรือพระเจ้าอยู่ในห้องทดลองห้องเดียวกันนะทั้งหมดเนี่ยคือจักรวาลเป็นมหาจักรวาลหรือเป็นจักรวาลที่เป็นสากลพระบิดาให้เรียกว่าทรงให้เรียกว่าจักรวาลที่เป็นสากลหรืออนันตจักรวาลเพราะคำว่าอนันต์แปลว่านับไม่ถ้วนแต่เราก็บอกแล้วนับถ้วนเพราะพระผู้สร้างบอกเพราะพระองค์สร้างไว้เท่าไหร่พระองค์ทราบไอ้แต่ไอ้คนนับเนี่ยมันนับยากนะ 12,500 ล้านกาแล็กซี่แต่ละกาแล็กซี่ก็เป็น1จักรวาลถูกมั้ยโลกดาวเคราะห์โลก1ดวงนี่ก็เป็นจักรวาลเป็นจักรวาลที่ซ้อนสุริยะจักรวาลอยู่แล้วระบบสุริยะจักรวาลก็ซ้อนอยู่บนกาแล็กซี่ทานสายน้ำนมหรือทางช้างเผือกอยู่อีกทีนึงท่านเห็นมั้ยจักรวาลเล็กซ้อนอยู่ในจักรวาลใหญ่ใหญ่ใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆและทุกอย่างก็อยู่ในจักรวาลที่เป็นอนันต์ก็คืออยู่ในเอกภพสร้างภาพมโนภาพและคิดตามเรานะเราบอกแล้วไงฮะไม่ต้องเรียนสูงทางโลกหรอกท่านก็เป็นด็อกเตอร์ของจิตจักรวาลได้ขอให้ฟังแล้วใช้ปัญญาให้เป็นต้องฝึกคิดอย่าขี้เกียจคิดคิดแล้วปวดหัวมีอะไรมีผัวดีกว่าอะไรแบบนั้นเลิกซะเถอะครับคนที่ไม่ฉลาดใช้ปัญญาไม่สามารถประสบความสำเร็จในโลกนี้ได้ในชีวิตนี้ได้คนที่โง่ง่ายคือไม่ฉลาดในการใช้ปัญญาก็จะเป็นเหยื่อของคนฉลาดเขาจะใช้คำพูดที่ฉลาดมากมาหลอกลวงล้วงทรัพย์ท่านมาหลอกลวงล้วงตับท่านเพราะท่านโง่ง่ายฉลาดยากนั้นรายการจิตจักรวาลอ่านโลกเนี่ยนะคนที่เขาคิดว่าเขาฉลาดแล้วก็จะไม่มาฟังหรอกแต่คนที่มาฟังคือคนที่ต้องการฉลาดมากขึ้นและฉลาดในทางที่ดีๆขณะเดียวกันก็ฉลาดแต่รู้เท่าทันฉลาดเรื่องดีๆนะแต่ฉลาดพอที่จะรู้เท่าทันคนไม่ดีหรือคนชั่วฟังไปเรื่อยๆนะอะไรก็ได้ทำให้เรานะระวังสอนให้ท่านเชื่อเราหรือครูในโลกเนี้ยส่วนมากเนี่ยถ้าเป็นเรื่องอุตริเขาจะชอบสอนให้ท่านเชื่อเขาขายความเชื่อแต่สำหรับจิตจักรวาลโดยเราอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลเราให้เปล่าด้วยไม่ขายนะฮะตังไม่คิดนะที่ท่านมานั่งฟังอยู่เนี้ยแต่เราไม่แจกความเชื่อเราไม่ให้เปล่าความเชื่อแต่เราให้ปัญญาเขาเรียกว่าเราให้ความคิดแก่ท่านให้ความคิดให้ปัญญาแก่ท่านเราไม่ได้ให้ความเชื่อแต่แปลว่าถ้าให้แต่ความเชื่อเนี่ยแปลว่ามันมีแต่รังจะทำให้ท่านโง่ง่ายขึ้นถูกไหมให้ท่านฉลาดน้อยลงถูกไหมเพราะใช้ความเชื่ออย่างเดียวท่านรู้ไหมไอ้พวกที่ไม่ฉุกคิดไม่เอะใจเนี่ยแล้วใช้ความเชื่อซึ่งมันเป็นกิเลสนะฮะมาเป็นตัวนำในการขับเคลื่อนบทบาทการดำรงชีวิตหรือการดำเนินชีวิตในความเป็นมนุษย์เนี่ยมันผิดตั้งแต่ต้นนะใช้ขณะที่พยายามจะดับขันห้าใช่ไม่ใช่เหรอสอนกันให้ดับขันห้าใช่ไหมเพราะไอ้ขันห้าตัวเดียวทำให้กูทุกข์ทำให้กูมีปัญหาทำให้กูยึดติดกับอัตตาอะไรมันเยอะแยะกูต้องดับขันห้าดับเนี่ยนะพยายามจะใช้หนึ่งในขันห้าซึ่งอยู่ในเวทนาขันคือความรู้สึกมาขายสิ่งเหล่านี้แล้วถามว่าไอ้ขันธ์5ที่พยายามดับอ่ะมันจะดับได้จริงไหมทั้งที่จริงๆแล้วเราบอกไม่ต้องหาทำหรอกถ้าเครื่องยนต์แห่งกรรมดับไปจิตวิญญาณต้องตายในชาตินี้ขันธ์5มันดับเองไปพร้อมกับกายหยาบท่านไม่ต้องไปตำหนิโทษไม่ต้องไปจับขันธ์5ซึ่งจิตหยาบต้องใช้เป็นเครื่องมือในการเป็นมนุษย์ไปทำลายมันทิ้งเพียงแค่เข้าใจผิดหลงผิดและงมงายท่านเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นเมื่อเรารู้แล้วว่าจักรวาลคืออะไรคำถามที่สองที่จะนำมาซึ่งองค์ความรู้ที่เป็นอนุตตรธรรมท่านไปเปิดพระไตรปิฎกไปเปิดไบเบิลเปิดพระคัมภีร์อัลกุรอานที่ไหนก็ไม่มีครับในความรู้ต่อไปนี้เพราะมันเป็นอนุตตรธรรมที่รอให้เรามากล่าวให้ท่านฟังเพื่อจะปิดยุคพลังงานเก่ามาเฉลยทั้งหมดจะได้หายโง่ง่ายจะได้ฉลาดง่ายแล้วโง่ยากคำถามที่สองครับพระบิดาทรงพระเมตตาพวกท่านเ
แล้วพลังจักรวาลนี่คืออะไรที่ชอบดูดชอบดึงชอบเชื่อมชอบจูงชอบจูนรู้ไหมว่าที่แท้จริงคำตอบมันคืออะไรไอ้ที่ทำกันอยู่นั่นน่ะบางคนก็จนลงบางคนก็รวยขึ้นนะบางคนนะรวยขึ้นนะแล้วก็เพี้ยนมากขึ้นก็มีแบบนี้พลังจักรวาลคืออะไรเราจะเล่าให้ท่านฟังแล้วท่านก็จะได้คำตอบว่าพลังจักรวาลคืออะไรครับท่านทราบแล้วนะว่าอนันตจักรวาลคือห้องทดลองของพระเจ้าหรือองค์จิตจักรวาลเมื่อพระองค์ทรงอุบัติขึ้นด้วยพระองค์เองพระองค์พยายามที่จะถามตนเองว่าพระองค์เนี่ยหนึ่งในคำถามนะพระองค์เนี่ยทรงสามารถที่จะทำสิ่งใดได้บ้างหลังจากที่พระองค์ทรงสร้างเงาของพระองค์รูปลักษณ์รูปธรรมเหมือนกับพระองค์ไม่มีผิดทรงสร้างขึ้นมาด้วยความไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยมีพลังอำนาจเขาเรียกว่าเงาของจิตจักรวาลและทรงสร้างอย่างที่สองโดยเพลิดเพลินอยู่กับการสร้างเพราะเป็นครั้งแรกที่พระองค์เพิ่งรู้ว่าฉันทำสิ่งนี้ได้นั่นก็คือการกำหนดสร้างด้วยพระจิตอันศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้าก็คือของพระองค์ทรงสร้างรูปธรรมทางพลังงานที่เหมือนกับพระองค์ทุกอย่างเพียงแต่ที่ต่างกันก็คือให้มีจำนวนเหลี่ยมมุมน้อยกว่าพระองค์หนึ่งเหลี่ยมมุมนั่นก็คือความเป็นอัตตาความมีอัตตาของพระเจ้าและความมีอัตตาของสรรพสิ่งที่พระเจ้าสร้างโดยสิ่งที่พระเจ้าทรงสร้างนั้นคือมีคุณสมบัติเป็นอนัตตาก็คือเป็นพลังงานนั่นเองแต่สร้างให้มีรูปธรรมขึ้นมามี11เหลี่ยมมุมพระองค์ทรงเรียกว่าจิตจักรวาลดวงเล็กซึ่งตอนต้นรายการพระบิดาให้เราบอกกับท่านว่านั่นคือตัวตนภาคแรกที่สูงส่งของมนุษย์ทุกคนที่แบ่งภาคมาจากมาเป็นลูกแกะของพระองค์แล้วมาจุติเป็นมนุษย์บนโลกนี้แบ่งภาคมาจากจิตจักรวาลดวงเล็กที่มี11เหลี่ยมมุมแบ่งภาคมาเป็นจิตวิญญาณเหลือ6เหลี่ยมมุมเพื่อมาเกิดเป็นมนุษย์ขณะที่นั่นท่านนั่งฟังเราอยู่จิตวิญญาณแก่นแท้ของท่านถูกขังอยู่ข้างในเราใช้คำตรงๆเพราะท่านไม่ใช้คำว่าขังเนี่ยเพราะท่านจะถือเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆพูดเล่นนะท่านรู้ไหมนะกว่า 60,000 ปีจนถึงทุกวันนี้จิตวิญญาณของใครก็แล้วแต่ที่เวียนตายเวียนเกิดกันอยู่ในระบบโลกอยู่กับกฎแห่งกรรมอยู่กับสังสารวัฏเนี่ยท่านรู้ไหมจิตวิญญาณของท่านเวลามาเกิดเป็นมนุษย์ไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่ตั้งแต่เอาแหวะคลอดออกมาจิตวิญญาณของท่านก็ถูกขังอยู่ข้างในแล้วรอให้จิตหยาบของท่านน่ะปลดปล่อยให้เป็นอิสระถามว่านี่คืออนุตตรธรรมมีใครเคยบอกความจริงกับท่านหรือไม่ไม่มีใครรู้แม้แต่ไอ้พวกที่ชอบดูดพลังจักรวาลเนี่ยใช่แหละใช้จิตหยาบดูดยิ่งแย่เข้าไปใหญ่เลยครับจิตหยาบไม่มีปัญญาที่จะดูดหรอกครับทำไมถึงไม่มีปัญญาดูดท่านฟังเราไปเรื่อยๆอย่าใจร้อนนะค่อยๆฟังนี่เป็นการเขียนพระคัมภีร์ด้วยปากด้วยเสียงของเราเอาไว้ใน YouTube เอาไว้ใน Facebook เอาไว้ในจักรวาลโลกและบันทึกเอาไว้ทั้งอนันตจักรวาลเรากล่าวความจริงทุกอย่างให้ท่านฟังเพราะเราไม่ได้หวังประโยชน์อะไรและเราไม่เจตนาจะหลอกลวงท่านด้วยเรารู้ว่าอาจจะไม่ถูกใจใครบางคนนะแต่เราไม่กลัวครับเพราะเราพูดความจริงแต่ถ้าเราเก็บตังค์ท่านพาท่านหลงงมงายไปกับเรื่องเนี้ยพลังจักรวงจักรวาลอะไรเนี่ยเราคงไม่พูดความจริงแบบวันนี้ที่จะพูดจนจบหรอกเพราะถ้าเราพูดแล้วนะจะไม่มีใครเชื่อเราไม่มีใครจ้างเราหรอกถ้าเราหวังประโยชน์นี่เราหวังความจริงให้ท่านได้รู้ให้ท่านใช้ปัญญาคิดตามเราไปเรื่อยๆอย่าเชื่อทันทีที่ท่านฟังเราเรามีเหตุมีผลให้ท่านฟังหมดเอานะพระบิดาทรงสร้างมีดำริจะต้องทรงสร้างห้องทดลองของพระองค์ขึ้นห้องทดลองที่พระองค์จะทรงสร้างเพื่ออะไรครับเพื่อที่จะสามารถกำกับดูแลบริหารจัดการทุกสิ่งอย่างที่พระองค์จะออกแบบแล้วกำหนดสร้างขึ้นไว้ เพื่อจะเรียนรู้ได้ให้มันอยู่ในที่ที่เป็นสัดเป็นส่วนและปรากฏว่าไอ้สิ่งที่พระองค์ทรงสร้างมันใหญ่โตมโหฬารพระองค์จะต้องสร้างห้องทดลองที่มีขนาดใหญ่มโหฬารโดยไอ้สิ่งที่พระองค์จะทรงสร้างขึ้นมาเนี่ยพระองค์ทรงเรียกว่าห้องทดลองเนี่ยพระองค์ต้องกำหนดให้ห้องทดลองของพระองค์เนี่ยนะ
มีลักษณะเป็นรูปไข่ใช้คำนี้แล้วกันซึ่งทุกวันนี้นาซาเองเขาก็คอนเฟิร์มแล้วว่าเป็นรูปไข่เป็นรูปไข่เป็ดไข่ไก่ลูกใหญ่ๆโดยเส้นผ่านศูนย์กลางในแนวนอนในแนวนอนนะมันมีเส้นผ่านศูนย์กลางในแนวตั้งใช่ไหมไม่ต้องไปสนใจสนใจในแนวนอนถามว่าเส้นผ่านศูนย์กลางห้องทดลองของพระบิดาที่เรียกว่าอนันตจักรวาลหรือเอกภพเนี่ยเส้นผ่านศูนย์กลางไม่ใช่รัศมีนะเส้นผ่านศูนย์กลางมีขนาดยาวเท่ากับ8ล้าน1แสนล้านคูณด้วย 9,999 ยกกำลัง2ไอ้ 9,999 ยกกำลัง2ก็คือช่องทางที่แบ่งออกเป็นช่องๆเท่าๆกันโดยช่องละ8ล้าน1แสนล้านไมล์ก็เอาทั้งหมดเนี่ยมาคูณกันเนี่ยท่านจะได้เส้นผ่านศูนย์กลางของอนันตจักรวาลที่เรียกว่าเอกภพถามว่าเรารู้ได้ไงอ่ะโมหรือเปล่าโมเมป่ะเปล่าครับเราบอกแล้วไงเรากราบพระบาทพระบิดาอยู่และเราทรงสื่อพระโอวาทซึ่งเป็นอนุตตรธรรมเป็นความจริงเบื้องหลังมิติโลกเบื้องหลังของอนันตจักรวาลคือเอกภพไม่มีใครในเอกภพนี้รู้มาก่อนเราเอากายหยาบมาเกิดเอาจิตวิญญาณลงมาเกิดแล้วใช้เครื่องมือสื่อสารที่พระองค์ติดตั้งให้มาด้วยเป็นเครื่องมือพิเศษที่พระศาสดาที่มาจากพระเจ้าหรือแม้แต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงตรัสรู้ด้วยอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณคือช่องทางพิเศษพระองค์ทรงได้คำตอบว่าจิตวิญญาณของพระองค์และมนุษย์ทั้งหลายมาเกิดเป็นมนุษย์บนโลกทำไมซึ่งคำตอบก็คือธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรมาเพื่อที่จะหมุนธรรมจักรด้วยใช้เมตตาธรรมก็คือใช้ความรักความเมตตาสั่นสะเทือนธรรมจักรใช่ไหมสั่นสะเทือนธรรมจักรด้วยขันห้าใช่ไหมรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแล้วก็มอบความรักความเมตตาให้กับโลกเพื่อช่วยให้โลกหมุนและทำให้โลกนี้สมดุลสงบและสมดุลและทำให้ทุกอย่างเนี่ยมันหมุนต่อเนื่องไปเรื่อยๆทั้งอนันตจักรวาลโลกดาวเคราะห์โลกเสรีดวงเดียวในระบบสุริยจักรวาลตรงเนี้ยน้อยๆเนี่ยยิ่งใหญ่มากพระพุทธองค์ทรงตรัสรู้ก็ตบเข่าผาว่าเรารู้แล้วและถามว่าท่านที่เป็นคนนำทางทั้งหลายรู้ความจริงตรงนี้หรือเปล่าที่เราพูดอ่ะจริงหรือเปล่าพระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ทั้งนั้นไม่ใช่เราตรัสเป็นคนแรกเลยนะเนี่ยเมตตาธรรมค้ำจุนโลกใช่ไหมธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรพระองค์ตรัสรู้สองสิ่งนี้แล้วถ้าท่านไปสอนไปหาศึกษาหาความจริงกันมานานเป็นหมื่นหมื่นปีป่านนี้พี่ๆน้องๆที่เป็นมนุษย์เนี่ยสามารถบรรลุธรรมชั้นสูงคือปฏิบัติหน้าที่ทางจิตวิญญาณที่ขันอาสาพระบิดาหรือพระเจ้ามาเกิดเป็นมนุษย์ได้ไม่ใช่หนีการเกิดเป็นมนุษย์หนีการเวียนว่ายตายเกิดไม่อยากมาเกิดเป็นมนุษย์ไม่กลับมาเกิดละกูจะต้องดับขันห้าได้ถ้าดับขันห้าได้กูก็ตายพอตายทุกอย่างกูก็จบคิดเองเองจากความเชื่อที่ไม่ได้อยู่บนพื้นฐานของหลักการและเหตุผลที่แท้จริงเราจะพูดให้ฟังต่อพระบิดาทรงสร้างต้องการสร้างห้องทดลองพระองค์รู้ว่าสิ่งที่พระองค์จะต้องทรงสร้างเนี่ยมันต้องมีเยอะแน่ๆเลยเพราะพระองค์เนี่ยเป็นจิตจักรวาลดวงใหญ่เป็นจิตจักรวาลดวงใหญ่เป็นจิตวันดวงเดียวเท่านั้นในมหาจักรวาลอันไพศาลเหมือนแมงมุมตัวเดียวและมีเส้นใหญ่นะโดยรอบแผ่อาณาจักรแผ่พระนิเวศออกไปจนสุดขอบฟ้าจนเหมือนไม่รู้ว่าไม่มีที่สิ้นสุดใหญ่แมงมุมยักษ์ก็คือพระอาณาจักรของพระเจ้ามันกว้างใหญ่ไพศาลมากไปยังไงก็ไม่ถึงที่สุดของใยแมงมุมของพระองค์คือของสนามพลังงานของจิตจักรวาลนะจึงกว้างไกลเหมือนไม่มีที่สิ้นสุดนึกภาพออกไหมครับพระองค์เลยต้องสร้างห้องทดลองของพระองค์เนี่ยเอาไว้บนสนามพลังงานก็คือบนใยแมงมุมของพระองค์ใยแมงมุมยักษ์เนี่ยสร้างสิ่งขนาดยักษ์เป็นห้องทดลองขนาดใหญ่บะระหึ่มเลยถ้าทดสอบเรื่องเชื้อโรคตัวเล็กๆอ่ะห้องทดลองไม่ต้องใหญ่ก็ได้ใช่ไหมแต่ถ้าทดลองสร้างเครื่องจักรเครื่องกลใหญ่ๆห้องทดลองที่จะต้องสร้างขึ้นมามันต้องบรรจุไอ้เครื่องจักรเครื่องกลขนาดใหญ่ชิ้นใหญ่ได้ใช่ไหมมันโรงงานอุตสาหกรรมหนักที่ผลิตเครื่องจักรเครื่องกลใหญ่ๆนะไม่ต้องทดลองละในการผลิตจึงต้องใช้พื้นที่ของโรงงานของแฟคทอรี่เยอะถูกไหมใช่หรือไม่ใช่นะพระองค์เลยทรงสร้างห้องทดลองขนาดนั้นทีนี้ห้องทดลองที่พระองค์สร้างเนี่ยพระองค์เรียกภายหลังนะว่าเอกภพและถ้าเป็นภาษาธรรมะพระองค์ก็ทรงเรียกว่าอนันตจักรวาลแปลว่ามีจักรวาลจำนวนมากมายนับไม่ถ้วนอยู่ในห้องทดลองนี้มันทุกสิ่งที่มีอยู่มีจริงอยู่
สั่นสะเทือนอยู่ดำรงอยู่มันก็คือสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างขึ้นมาตามแผนการในการที่จะทดลองเพื่อการเรียนรู้ว่าพระองค์สามารถจะทำสิ่งใดได้บ้างท่านที่รักครับยุคนี้เป็นยุคของลูกหลานอาดัมกับเอวาเป็นยุคของลูกหลานของพี่พลีเดียนซึ่งเคยเกิดเป็นมนุษย์มาก่อนและได้บรรลุแผนการของพระเจ้าปฏิบัติตามแผนการทุกอย่างในการมาเกิดเป็นมนุษย์นั้นพระองค์ทรงวางแผนไว้อย่างไรพี่ๆน้องๆที่เป็นพี่พลีเดียนสามารถสอบผ่านบททดสอบสามารถปฏิบัติการตามแผนที่พระเจ้าหรือพระบิดาทรงออกแบบเอาไว้ให้แล้วมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วก็ให้ปฏิบัติพี่ๆน้องๆชาวพลีเดียนสามารถบรรลุธรรมชั้นสูงตามมรรควิถีของจิตจักรวาลทั้งหมดแต่พอมายุคพี่ๆน้องๆรุ่นเนี้ยผ่านมา 60,000 ปีเศษแล้วยกเว้นพระศาสดาเท่านั้นซึ่งก็มีแค่24พระองค์ที่สามารถนิวัตพระนครภาษาราชาศัพท์เสด็จนิวัตกลับพระนครคือกลับบ้านเมืองบ้านเกิดเมืองนอนของจิตวิญญาณของตัวเองได้คือกลับไปกราบพระบาทพระบิดาหรือพระเจ้าผู้อนุญาตให้มาและไปถวายรายงานว่าตอนมาเกิดเป็นมนุษย์น่ะทำอะไรบ้างเช่นที่เราบอกท่านไปเที่ยวหาธรรมเรื่องพลังจักรวาลพลังอะไรทำรวยแต่ท่านรู้ไหมว่าภารกิจของจิตหยาบของท่านตอนเป็นมนุษย์เนี่ยสิ่งแรกเลยที่จะต้องทำก็คือปลดปล่อยจิตวิญญาณของท่านให้เป็นอิสระจากการถูกกักขังอยู่ในกะโหลกศีรษะของท่านที่เราเคยบอกท่านว่าคนตัวเองให้เป็นมนุษย์เนี่ยทำไมท่านไม่ทำครับและสิ่งที่ท่านพยายามหาทำอยู่เนี่ยมันมีคำตอบอยู่ในนี้ครับถ้าท่านสามารถทำให้จิตวิญญาณของท่านเป็นอิสระโดยจิตหยาบนะจิตมนุษย์นี่แหละจิตมนุษย์ของท่านจิตมนุษย์ของคนอื่นก็ปลดปล่อยจิตวิญญาณท่านไม่ได้จิตวิญญาณใครคนนั้นต้องรับผิดชอบก็แปลว่าให้เงาของตัวเองออกมาเพื่อเรียนรู้ที่จะเป็นมนุษย์ให้สำเร็จคือค่อยๆเติบโตเพื่อป้องกันไม่ให้จิตวิญญาณที่เป็นตัวตนที่แท้จริงของท่านน่ะได้รับอันตรายเพราะในสังคมโลกมนุษย์มันมีแต่สิ่งที่เป็นลบมันมีแต่สิ่งที่เป็นขยะจิตวิญญาณของท่านเป็นสิ่งที่ละเอียดมากถ้ามันสกปรกมันจะรักษาเยียวยาไม่ได้แล้วก็จะกลับแดนสุญญตากลับบ้านเกิดเมืองนอนกลับไปกราบพระบาทพระเจ้าไม่ได้เราบอกแล้วนะพระเจ้าไม่ใช่เทวะไม่ใช่เทพพรหมเราเรียกพระเจ้าก็แปลว่าพระผู้ยิ่งใหญ่เพราะพระองค์ทรงสร้างทุกสิ่งใหญ่ไหมล่ะใหญ่ไม่ใหญ่นะ แค่พระองค์ลืมท่านไปคนหนึ่งลืมท่านไปพริบตาเดียวนะแค่พระองค์ลืมท่านไปท่านเชื่อไหมตัวตนทั้งอัตตาทั้งอนัตตาในความเป็นตัวตนที่มีอยู่จริงในห้องทดลองเนี้ยมันจะหายแวบไปเลยมันจะวาบหายไปเลยนะหายไปเลยหายไปไหนไม่รู้นะครับเพราะพระองค์เป็นผู้สร้างพวกท่านพระองค์เป็นผู้เริ่มต้นให้ท่านให้มีท่านพระองค์ต้องจำท่านไว้ต้องจำท่านให้ได้จำลูกทุกคนจำทุกสิ่งที่ทรงสร้างให้ได้ไม่ว่าจะผ่านมากี่หมื่นกี่แสนปีพระองค์ต้องจำได้ถ้าพระองค์ทรงขี้ลืมนะลืมใครสักคนเพราะเป็นคนที่เหลวไหลไม่เอาฐานไม่เอาไหนนะความดีไม่ทำนะความชั่วไม่ปรากฏอะไรแบบนี้โอกาสจะถูกลืมมีสูงนะเพราะว่ามันไม่ได้สั่นสะเทือนอะไรเลยนะถูกไหมนะโอกาสที่จะหายไปมีสูงครับพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับเมื่อพระองค์มีพระดำริจะสร้างเอกภพขึ้นมาหรืออนันตจักรวาลสิ่งแรกงานแรกที่พระองค์ทรงทำพระองค์เล่าให้เราฟังว่าพระองค์ทรงทำอย่างนี้ครับ พระองค์ก็กำหนดพระจิตของพระองค์แล้วสร้างพลังงานขึ้นมาเป็นกองหนึ่งครับนี่สิ่งที่เราเอามายามาเนี่ยเพื่อจะได้ท่านจะได้ไม่ต้องมโนยากคิดตามเราเลยครับพระเจ้าหรือองค์จีวันเป็นเหมือนพระอาทิตย์ดวงใหญ่เป็นนิวเคลียสเป็นจุดศูนย์กลางของจักรวาลสากลเลยนะของพระนิเวศของพระองค์นิวเคลียสของพระองค์คือจิตจักรวาลเป็นจิตก็เป็นจุดศูนย์กลางของจักรวาลพระองค์ก็กำหนดสร้างปิ้งขึ้นมาเลยใช้คำว่าเสกสร้างพระองค์มีพระพลังอำนาจเพราะอะไรพระองค์เนี่ยเป็นศูนย์รวมของผู้ที่จะให้กำเนิดเป็นตัวตนแก่นแท้ของสิ่งที่เรียกว่าสุญญตาเป็นตัวตนแก่นแท้ของความว่างในความว่างเนี่ยมันถ้าพูดให้เห็นเป็นภาษาชาวบ้านในความว่างเนี่ยในจักรวาลที่ว่างโล่งไม่มีอะไรเนี่ยแต่แท้จริงแล้ว
มันยังมีแก่นแท้ของความว่างฟังแล้วอย่างงงนะครับนั่นคือย้อนมิติกลับไปพระองค์เนี่ยในรูปธรรมของจิตจักรวาลหรือพระเจ้าเพราะพระองค์เนี่ยเป็นจุดศูนย์รวมของอนุภาคนี่เราพูดให้มันเป็นมายามีตัวตนนะพูดให้ใกล้เคียงความจริงที่สุดเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนในพระบิดาที่เป็นนิวเคลียสก็คือเป็นจิตจักรวาลเป็นจิตแห่งจักรวาลที่มีมนุษย์บางคนเสือกอุตริเอาคำว่าจิตแห่งจักรวาลไปใช้โดยที่ตัวเองยังไม่เข้าใจเลยไม่เคยรู้เลยว่าอะไรแต่ฟังแล้วก็หลอกคนได้อะเราเตือนแล้วหลายครั้งไม่ฟังวันนี้เราเฉลยให้ฟังมันถ้าท่านไปได้ยินคำนี้ที่ไหนท่านต้องจำไว้นะว่าผู้ที่เป็นต้นกำเนิดในการให้คำเหล่านี้ก็คือเราอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลท่านเจอเราแล้วไม่ต้องไปฟังคนอื่นแล้วครับในเรื่องอนุตตรธรรมไม่มีมนุษย์เข็นมีขี้เหม็นคนไหนคิดเองได้หรอกครับต้องมีพระเจ้าบอกเอานะเราบอกให้ท่านฟังนะพระองค์เนี่ยสามารถสร้างทุกสิ่งสร้างทุกมิติได้เพราะพระองค์เนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นของทุกสิ่งแปลว่าอะไรครับแปลว่าสิ่งใดก็ตามเนี่ยท่านสังเกตไหมอ่ะคลื่นพลังงานเนี่ยในอากาศเนี่ยคลื่นพลังงานเนี่ยมันจะเกิดคลื่นก็ต่อเมื่อเราไปทำให้ไออากาศนั้นน่ะอากาศนั้นน่ะนะหรืออาจจะเวลาเคาะระฆังเนี่ยเราไปทำให้ระฆังนั้นมันเกิดการสั่นสะเทือนเกิดขึ้นพอมันเกิดการสั่นสะเทือนเกิดขึ้นเอาระฆังนะมันก็ทำให้อากาศที่อยู่รอบๆระฆังนั้นถูกกระแทกเป็นคลื่นความถี่ว่าตึงตึงตึงตึงตึงตึงตึงตึงตามที่ระฆังมันสั่นปรากฏว่าแค่ตึงแรกที่คลื่นความถี่ของระฆังเมื่อถูกท่านเคาะคลื่นแรกนะมันไปกระแทกกับอากาศจากที่ในอากาศนั้นมันไม่เคยมีคลื่นอะไรเลยใช่ไหมมันว่างโล่งเหมือนไม่มีอะไรเลยก็ปรากฏว่าเกิดเป็นคลื่นความถี่จากเสียงระฆังที่ถูกเคาะหรือจากไอตัวระฆังที่มันสั่นแล้วคนที่อยู่ไกลออกไปก็สามารถจะได้ยินเสียงระฆังหรือรับรู้แรงสั่นสะเทือนของคลื่นเสียงจากระฆังได้เห็นไหมนี่แสดงว่าอะไรครับมันทำให้เกิดอนุภาคของคลื่นความถี่ที่เรียกว่า particle of wave เป็นอนุภาคตัวต้น the first particle แปลว่าเป็นอนุภาคตัวแรกท่านนึกภาพไหมมันจะเป็นคลื่นมาขึ้นลงและมี direction ก็มีทิศทางออกไปกระจายไปรอบระฆังนั่นแหละเป็นลักษณะเป็นวงกลมแต่จริงๆแล้วถ้าลากเส้นเนี่ยมันจะเป็นเส้นตรงแต่จะเป็นเส้นที่ออกจากจุดศูนย์กลางคือระฆังแล้วพุ่งตรงออกไปทุกทิศทุกทางจริงๆแล้วมันเป็นวงกลมใช่ไหมครับพี่พี่น้องๆครับเห็นไหมเป็นด็อกเตอร์ได้ท่านฟังเราพูดเราจะใครจะหาว่าเรานะเรียนฟิสิกส์มาแล้วไปเอาความรู้ทางฟิสิกส์มาสอนชาวบ้านไม่ได้รู้จริงอะไรเลยเอาถ้าเก่งจริงแน่จริงก็มาสอนแข่งกับเราก็ได้นะไอ้คนที่เคยท้าเราเนี่ยตอนนี้หดหัวไปแล้วนะเห็นบอกเรียนจบปริญญาโทจบด็อกเตอร์ด้วยนะมาท้าเราที่เราไม่ได้จบอะไรเลยนะเราเป็นด็อกเตอร์ของพระบิดาเป็นด็อกเตอร์ของพระเจ้านะฟังแล้วคิดตามนะพี่น้องช่างหัวมันไอเวรพวกนั้นมันอิจฉาเนี่ยนะเรามาบอกความจริงให้ท่านฟังไม่ได้มาคุยโม้โอ้อวดคลื่นความถี่เราเนี่ยนั้นถ้าใครเรียนวิทยาศาสตร์มาเนี่ยฟังรายการนี้เยอะเราพูดผิดตรงไหนก็แย้งมาได้เลยให้เราอับอายว่าขี้โม้ยกเว้นเราพูดในสิ่งที่ท่านไม่รู้พูดในสิ่งที่ท่านไม่เข้าใจและท่านไม่เชื่อนั่นเรื่องส่วนตัวของท่านโอเคไหมนั่นเป็นเรื่องส่วนตัวของท่านท่านจะโง่ง่ายหรือโง่ยากฉลาดง่ายหรือฉลาดยากมันเรื่องของท่านฟังต่อพระบิดาสร้างทุกสรรพสิ่งได้เพราะพระองค์เนี่ยเป็นศูนย์รวมของตัวตนแก่นแท้ของความว่างทุกสิ่งมันเกิดขึ้นจากความไม่มีถูกต้องไหมตะกี้เรายกตัวอย่างนั้นเนี่ยมันมีอนุภาคของคลื่นเกิดขึ้นอนุภาคตัวแรกแล้วมีตัวต่อๆไปสั่นสะเทือนต่อเนื่องไปเรื่อยๆจนกว่าแรงสั่นสะเทือนของไอ้ระฆังที่เคาะนั้นน่ะมันจะหมดฤทธิ์หมดแรงคลื่นนั้นก็จะหายไปหายเข้าไปกลีบเมฆเลยหายไปไหนไม่รู้หายกลับไปสู่ความว่างพระองค์ทรงเป็นศูนย์รวมของความว่างพระองค์จึงสามารถเป็นพระผู้สร้างทุกสรรพสิ่งได้เรียกว่าเสกสร้างได้นี่คือคำอธิบายของเรานะไม่ใช่ลิเกเป็นเรื่องจริงลิเกนี่เขาต้องสมมติอนามตามท้องเรื่องเพื่อให้คนดูและสนุกให้จินตนาการตามและสนุกมีความสุขแต่เรากำลังพูดเรื่องจริงพระเจ้าสร้างทุกสิ่งได้เพราะพระองค์เป็นจุดศูนย์รวมของสรรพสิ่งที่เป็นจุดเริ่มต้นของสรรพสิ่งดินน้ำลมไฟแสงสีเสียงเป็นสิ่งที่พระองค์เนี่ยเป็นจุดศูนย์กลางของการก่อกำเนิดของพวกนี้ทั้งนั้นนึกออกยังแม้กระทั่งจิตวิญญาณของพวกท่านก็พระองค์ก็ทรงใช้ความเป็นมหาสุญญตาที่เป็นศูนย์รวมของอนุภาค
ของความว่างอนุภาคซึ่งเป็นแก่นแท้ของความว่างด้วยนะพระองค์รวมสิ่งเหล่านี้พระองค์จึงสร้างจิตวิญญาณของพระท่านซึ่งเป็นรูปธรรมทางพลังงานได้เพียงแค่กำหนดพระจิตของพระองค์ว่าจะสร้างแบบไหนอย่างไรพระองค์จะสร้างมะเขือมะเขือหนึ่งต้นพระองค์จะต้องมีแบบอยู่ในจินตมยปัญญาของพระองค์นะพระองค์ต้องมีแบบว่ามะเขือที่พระองค์จะทรงสร้างต้นต้องเป็นแบบไหนออกลูกแบบไหนคุณสมบัติของมะเขือมะเขือพวงเนี่ยมะเขือเปราะมะเขือพวงนะมันจะต้องเหมือนกันคล้ายกันอย่างไรมันต้องมีคุณสมบัติอะไรอย่างไรพระองค์จะเพียงแค่กำหนดพระจิตเท่านั้นมันก็จะเป็นอย่างนั้นนะนี่เหมือนกันครับพระองค์ก็กำหนดพระจิตของพระองค์เอาพลังงานกองหนึ่งครับมากองอยู่กองอยู่บนใยแมงมุมก็คือกองลงไว้บนพระอุระหรือบนพระในพระนิเวศของพระองค์สร้างเอาไว้ในพระนิเวศของพระองค์นะอย่าคิดไกลกว่านี้นะคิดทีละขั้นเราจะได้ไม่ต้องพูดบ่อยๆอันนี้ก็ต้องขอบคุณน้องบุญธรรมกับสาวก FC จิตจักรวาลยุวจิตหลายคนนะที่บางทีก็เลิกจากเราและไปลุ่มหลงงมงายกับสิ่งที่เราจะพูดถึงคืนนี้หรือบางทีมาจากตรงนั้นน่ะแล้วหาคำตอบไม่ได้ว่ามันไม่ใช่อย่างที่ไปหลงอ่ะแล้วก็กลับมาหาจิตจักรวาลแล้วก็รบเร้าอาจารย์คุยหน่อยอาจารย์พูดหน่อยอาจารย์สื่อกับพระเจ้าหน่อยเอาละเราเป็นครูบาอาจารย์นะเราก็ยินดีจะพูดความจริงให้ฟังพระองค์ก็ปูพลังงานลงไปทีนี้ในพระจิตของพระองค์เนี่ยเวลาจะทำสิ่งใดเนี่ยพระองค์ก็จะต้องกำหนดเป้าหมายและมีแผนการในการปฏิบัตินี่คือตัวอย่างที่เรากำลังจะเล่าให้ฟังว่าพระบิดาหรือองค์จิตจักรวาลหรือพระผู้เป็นเจ้าทรงดำเนินการสร้างหรือเป็นพระผู้สร้างเนี่ยทรงมีพระปรีชาชาญของพระองค์อย่างไรสิ่งแรกพระองค์ต้องคิดก่อนภาษามนุษย์นะคิดก่อนว่าห้องทดลองที่เราจะสร้างขึ้นมามันจะต้องเป็นรูปลักษณ์จะต้องออกแบบอะรูปลักษณ์รูปร่างมันจะต้องเป็นยังไงพี่น้องครับพระองค์เป็นเหมือนดวงอาทิตย์ดวงใหญ่พระองค์คุ้นเคยกับทรงกลมพระองค์เนี่ยมีทรงกลมเป็นทรงกลมมีคุณสมบัติมีรูปลักษณ์เป็นทรงกลมถ้าหยุดหมุนก็จะมี12เหลี่ยมมุมถ้าไม่หยุดหมุนเพราะต้องให้พระองค์ต้องสมดุลพระองค์เลยต้องหมุนรอบตัวเองอย่างรวดเร็วเร็วที่สุดก็คือ12เหมือน1ฟุตคือ12พระบิดาให้วัด1ฟุตก็12นิ้ว1ปีมี12เดือนครบรอบพระบิดาหมุนครบรอบก็หมุนครบรอบแล้วหมุนต่อไปเรื่อยๆอย่างต่อเนื่องนี่คือที่มาว่าทำไมมีเลข12โอเคไหมพระบิดาสร้างสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาไว้ใกล้ๆลูกๆเพื่อให้ลูกนึกถึงพ่อให้ลูกๆเนี่ยใช้เป็นตัวกระตุ้นต่อมคิดเพื่อจะได้ฉุกคิดถึงพระองค์แต่พระองค์ก็เรียนตรงๆนะขนาดพระเจ้ายังคิดผิดเลยคิดผิดนะเชื่อผิดว่าลูกๆจะระลึกถึงทุกวันนี้นักวิทยาศาสตร์โลกพยายามจะคิดว่าเอ๊ะทำไมฟุตหนึ่งมันต้องมี12นิ้ววะทำไมปีนึงต้องมี12เดือนวะทำไมปีนักกษัตริย์ต้องมี12ว่าชวดฉลูขานเถาะบรมเสงมะเมียมะแมวอกรกาจอกุลเอ๊ะทำไมมันบังเอิญ12วะเฮ้ยทำไมหน้าปัดนาฬิกาทำไมมัน12วะถามว่ามนุษย์เราเนี่ยจะมีแรงบันดาลใจคิดอะไรเองได้ขนาดนี้เลยเหรอครับไม่ใช่หรอกครับเห็นไหมฮะแล้วมันไม่ได้มาจากความเชื่อด้วยใช่ไหมมันมาจากพลังของแรงบันดาลใจที่พระบิดาทรงสอดแทรกมาไว้ให้กับมนุษย์บางคนที่มีความสมดุลตั้งแต่ยุคโบราณนะครับแต่คนพวกนั้นเขาไม่รู้คำตอบว่าเขาได้มาจากพระเจ้าแต่เขาคิดว่าเขาคิดได้เองและสร้างมันขึ้นมาเองแต่พระองค์ก็ดลจิตให้พระองค์เนี่ยมีแจ็คเสียบกระบาลมนุษย์ทุกคนสัตว์ทุกตัวต้นไม้ทุกต้นพระองค์มีแจ็คเสียบไว้ตลอดพระองค์จะสื่อสารกับใครก็ได้แต่ส่วนมากแล้วท่านจะรับไม่ได้และพระองค์จะไม่สื่อถ้าเครื่องรับนั้นสกปรกพระองค์จะไม่สื่อด้วยถ้าเครื่องรับนั้นสกปรกนะพระองค์จะทำหน้าที่วางกลไกอัตโนมัติเอาไว้ให้เท่านั้นโอเคนะอ้าวก็เป็นรูปลักษณ์แบบนี้ที่ตะกี้เราบอกถ้าจะทำให้พลังงานกองหนึ่งเนี่ยมันมีใช้เป็นวัตถุดิบในการสร้างรูปทรงเป็นรูปไข่ขนาดมโหฬารไข่นกกระจอกเทศไข่เป็ดไข่ห่านไข่อะไรก็แล้วแต่รูปทรงแบบนี้และมีเส้นผ่านศูนย์กลางตามแนวนอนนะแนวระนาบเนี่ย8ล้าน1แสนล้านคูณด้วย 9,999 ยกกำลัง2ก็แปลว่ามีรัศมีนะจากจุดศูนย์กลางไปในแนวระนาบออกไปทางซ้ายเนี่ย 9,999 ช่องแบ่งเป็นช่องๆเท่ากันและจากจุดศูนย์กลางของสิ่งที่เรียกว่าเอกภพที่พระองค์สร้างเนี่ยนับไปทางขวามือจนถึงปลายสุดก็ได้อีก 9,999 นะก็เท่ากับว่า2ซี่รัศมีก็คือคูณด้วย2ยกกำลัง2ถูกต้องไหมฮะนะก็คือคูณด้วย2นะฮะคูณกันนะ2ตัวคูณกันเนี่ยก็คือยกกำลัง2นี่คือเส้นผ่านศูนย์กลางของห้องทดลองของพระองค์แล้วจำไว้อย่าเผลอนะครับที่เป็นรูปทรงอย่างเนี้ยมันทำด้วยพลังงานนะพี่น้องเห็นไหมฮะพระองค์สุดยอดไหม
เนี่ยมันเป็นพลังงานนะไม่ใช่เหมือนดาวเคราะห์โลกที่เป็นดาวมวลแข็งนะเอกภพไม่ใช่ดาวมวลแข็งแล้วขุดรูอยู่ข้างในแล้วพวกเราก็มุดเข้าไปอยู่ในรูมุดเข้าไปอยู่ในไข่นั่นไม่ใช่เป็นพลังงานพี่น้องครับเห็นไหมนะแล้วพระองค์เนี่ยนะทรงสร้างสิ่งนี้เรียกว่าเอกภพหรืออนันตจักรวาลเนี่ย

ขั้นสูงมาดูพระปรีชาของพระเจ้าสิ่งแรกที่พระองค์ทรงทำเมื่อปูพลังงานลงไปบนพื้นก็คือบนพระอุระของพระองค์ในแนวระนาบแล้วพระองค์ก็ต้องทรงคิดใช่ไหมว่าจะทำอย่างไรให้พลังงานก้อนหนึ่งที่กองอยู่บนพระอุระหรือบนใยแมงมุมของพระองค์มันสามารถจะทำจะมีลักษณะเป็นเหมือนถุงไข่ถุงไข่ของแม่แมงมุมอย่างพระองค์เนี่ยที่จะใช้ประโยชน์วางไข่แล้วห่อไว้ในนั้นได้อะจะทำยังไงก็แปลว่าจากแบนๆเนี่ยจะทำให้เป็นรูปทรงรูปไข่ต้องทำไงสิ่งแรกครับพระองค์ก็ทรงกำหนดให้ไอ้พลังงานเนี่ยที่พระองค์ปูให้เนี่ยให้มันเหวี่ยงหมุนไปรอบจุดศูนย์กลางให้มันเหวี่ยงหมุนไปรอบจุดศูนย์กลางเพราะพระองค์ได้ต้นแบบจากพระองค์เองที่ทรงอุบัติขึ้นมาพระองค์ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมพระองค์จึงต้องหมุนรอบตัวเองตลอดเวลาเพื่อให้ตัวเองสมดุลใครทำให้พระองค์หมุนพระองค์ตอบไม่ได้อันนี้เราพูดความจริงอย่าหัวเราะเยาะนะว่าขนาดพระเจ้าทำไมโง่จังไม่รู้ว่าตัวเองหมุนได้ยังไงพวกท่านโง่ไหมที่ไม่รู้ว่าพระเจ้าหรือพระบิดาเป็นผู้ให้กำเนิดตัวท่านหัวเราะเยาะพวกท่านได้ไหมว่าโง่จังเลยจิตวิญญาณมาจากไหนไม่เคยถามใช่ไหมไม่เคยถามตัวเองเลยกูจิตวิญญาณกูเป็นใครมาจากไหนมาเกิดเป็นมนุษย์ทำไมโง่จังเลยคนไม่รู้อ่ะพระบิดาก็เหมือนกันทรงเพิ่งอุบัติขึ้นน่ะไม่เคยมีอดีตเพราะฉะนั้นในขันห้าเนี่ยพระเจ้าหรือพระบิดาตรงสัญญาขันเนี่ยมันจึงไม่มีประสบการณ์ในอดีตบันทึกเอาไว้เลยครับนึกให้ตายก็นึกไม่ออกว่าทำไมกูหมุนแบบนี้ก็ได้แต่บอกตรงๆกับลูกอย่างเราว่าพ่อไม่ทราบหรอกลูกพ่ออุบัติขึ้นมาพ่อก็เป็นแบบนี้แล้วพระองค์ทรงบอกความจริงท่านเห็นไหมพระเจ้าไม่ตอแหลพระองค์ไม่ได้โกหกบางคนเนี่ยกลัวว่าคนจะไม่เชื่อพระเจ้าเลยต้องสร้างเรื่องมหัศจรรย์พันลึกสร้างเรื่องโกหกเพื่อทำให้พระเจ้าเนี่ยเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็เพื่อจะเย้าโน้มจิตใจจูงคนให้มาเคารพพระบิดาไม่ต้องเลยครับสำหรับปริญญาไม่มีแบบนั้นเราพูดความจริงใครจะรักพระบิดาใครจะไม่รักพระบิดาใครจะปฏิเสธพระองค์เรื่องของใครครับอยู่ที่กลืนของคนคนนั้นใช่ไหมแต่กี้เรายกตัวอย่างแล้วนะพระบิดากับเราเนี่ยยังไม่หัวเราะเยาะพวกท่านที่เป็นคนส่วนใหญ่ในโลกนี้เลยนะที่หาคำตอบให้ตัวเองไม่ได้ไม่เคยถามด้วยว่าจิตวิญญาณตัวเองมาเกิดเป็นมนุษย์ทำไมจิตวิญญาณของตัวเองมาจากไหนใครเป็นผู้ให้กำเนิดจิตวิญญาณใครเป็นพ่อแม่แล้วจิตวิญญาณมาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยมีหน้าที่ต้องทำอะไรบ้างการที่คิดจะตายไม่ยอมมาเกิดอีกแล้วบอกว่าตัวเองไม่น่าจะมาเกิดเป็นมนุษย์อ่ะคิดผิดหรือเปล่าก้าวล่วงใครบางคนบางรูปธรรมอยู่หรือเปล่าใช่ไหมอาสามาเกิดเป็นมนุษย์มีหน้าที่ต้องทำแต่ดันทะลึ่งมาจิตหยาบพยายามจะตายพยายามจะตายแล้วไม่กลับมาเกิดอีกเพื่อจะไม่เป็นมนุษย์เพื่อจะละทิ้งหน้าที่สำคัญที่จิตวิญญาณอุตส่าห์อาสาพระบิดามาทำหน้าที่ซึ่งเป็นหน้าที่ที่ทรงเกียรติอย่างยิ่งเพราะมาทำในนามของพระเจ้านะเนี่ยเราก็เหมือนกันเราภูมิใจมากเพราะเรามาทำในนามของพระเจ้าเพื่อช่วยพวกท่านท่านมาเกิดเป็นมนุษย์มาทำให้เมตตาธรรมค้ำจุนโลกมาช่วยให้โลกหมุนทำให้โลกสมดุลและช่วยให้อนันตจักรวาลซึ่งสิ่งที่พระองค์กำลังสร้างอยู่ในที่เรากำลังเล่าให้ฟังเนี่ยให้มันสมดุลตลอดกาลอิเชอร์นาลีชั่วกาลปาวาสารมนุษย์ต้องมาช่วยกันจึงต้องเปลี่ยนยุคมาช่วยใช่ไหมเราหัวเราะเยาะท่านได้ไหมใช่ไหมอู้ไม่รู้จักแม้กระทั่งพ่อผู้ให้กำเนิดจิตวิญญาณของตัวเองเหมือนกับท่านหัวเราะเยาะเราเล่าให้ฟังว่าพระบิดาทรงตอบไม่ได้ว่าทำไมพระองค์ต้องหมุนรอบตัวเองอย่างนี้แต่พระองค์ตอบได้ว่าการหมุนรอบตัวเองของพระองค์นั้นคือการสร้างสมดุลทางพลังงานของระบบของพระองค์แต่ใครเป็นคนกำหนดให้พระองค์สร้างพระองค์ไม่ทราบครับเพราะกูเกิดมากูก็รู้ว่ากูเป็นแบบนี้พวกท่านก็เหมือนกันนะอย่าไปหัวเราะและเราก็จะไม่หัวเราะเยาะท่านที่ท่านจำพระบิดาผู้ให้กำเนิดจิตวิญญาณท่านไม่ได้มันเป็นเรื่องที่ร้ายแรงมากนะเป็นเรื่องน่าเศร้ามากกว่าน่าขำและหัวเราะเยาะท่านด้วยซ้ำถูกต้องหรือไม่อ่ะเสมอกันนะเราพูดความจริงให้ท่านฟังพระบิดาทรงเริ่มต้นด้วยการกำหนดให้พลังงานที่กองอยู่นะอยู่กับพื้นน่ะให้มันเหวี่ยงหมุนเพื่ออะไรครับเพื่อจะทำให้อนุภาคของพลังงานอนุภาคของพลังงานพอมันเหวี่ยงหมุนปั๊บเนี่ยจากที่มันเป็นแค่ที่ว่างโล่งไม่มีอะไรพอเอาพลังงานปูลงไปเนี่ยแสดงว่าทำให้มันสั่นสะเทือนถูกไหมพอมันสั่นสะเทือนปั๊บอนุภาคของแก่นแท้ของความว่างมันจึงเกิดการสั่นสะเทือนเกิดขึ้นมันก็จะกลายเป็นคลื่นความถี่ทางพลังงานจำนวนมากมายที่ลดเลี้ยวเกี่ยวพันกันอยู่ตรงนั้นแล้วก็มันจะมีคลื่นความถี่กี่สารพัดความถี่ที่มันมีอยู่จริงในจักรวาลพระบิดาก็ทรงกำหนดสร้างและปูเอาไว้ให้ทั้งหมด
เพื่อจะเอามาใช้เป็นวัตถุดิบในการสร้าง

อนันตจักรวาลฟังแล้วคิดตามนะครับอย่าคิดต้านคิดตามให้เห็นภาพหลังจากนั้นเมื่อพระองค์ทรงทำให้ไอพลังงานที่กองอยู่นั้นมันมีการเหวี่ยงหมุนในภาพอย่างที่ท่านเห็นทั้งที่มันอยู่ในแนวระนาบถ้าเราวัดจากซ้ายไปขวาผ่านเส้นผ่านศูนย์กลางของการเหวี่ยงหมุนเนี่ยมันก็คือสิ่งที่พวกท่านเรียกว่า Milky Way มันก็คือสิ่งที่ท่านเรียกว่ากาแล็กซีทานทางช้างเผือกแต่พระบิดาให้เรียกว่าทานสายน้ำนมเพราะเวลาจิตวิญญาณท่านจะกลับบ้านคือหลุดพ้นออกไปจากอนันตจักรวาลท่านต้องเดินทางไปตามแนวระนาบคือตามเส้นผ่านศูนย์กลางของอนันตจักรวาลคือกาแล็กซีทางช้างเผือกหรือทางสายน้ำนมให้ท่านเดินไปปลายปีกซ้ายหรือขวาเพราะมันเป็นจุดเดียวกันเพราะมันเหวี่ยงหมุนอยู่ตลอดแล้วปลายปีกที่ท่านเดินไปจนสุดทางสุดขอบของอนันตจักรวาลมันก็คือประตูมิติที่พระบิดาหรือองค์เยซูคริสต์เจ้าท่านบอกว่านั่นคือประตูข้อแกะลูกแกะทุกตัวคือจิตวิญญาณของพวกท่านที่มาเกิดเป็นมนุษย์อ่ะถ้าจะกลับบ้านไปกราบพระบาทพระบิดาเมื่อเสร็จภารกิจก็คือสิ้นยุคเนี่ยอย่างเช่นในขณะนี้สิ้นยุคแล้วเนี่ยท่านต้องรีบนำพาจิตวิญญาณท่านออกไปทางปลายปีกข้างใดข้างหนึ่งก็ได้ของทานสายน้ำนมพระองค์สมมุติให้ลักษณะเป็นสีขาวท่านสังเกตไหมกาแล็กซีทานช้างเผือกไม่เผือกเนี่ยเขาไม่ขาวเขาเรียกเผือกใช่ไหม นะไปตามเส้นทางเนี้ยเพื่ออะไรเพื่อพระองค์ให้มนุษย์ฉุกคิดว่าสีขาวเนี่ยเหมือนทานสายน้ำนมหรือเหมือนน้ำนมของแม่ที่ไหลอยู่ถ้าเราไม่รู้ว่าแม่กูอยู่ไหนถ้าท่านไม่ทราบแม่กับพ่ออยู่ไหนถ้าเด็กอย่างท่านน่ะฉลาดมีกึ๋นน่ะอุ้ยเนี่ยนมแม่ไหลมาทางนี้นี่มันถ้าฉันเดินไปหาจนสุดทางของน้ำนมต้องไปเจอหัวนมแม่แน่นอนคือต้องไปเจอแม่ไปเจอพ่อเพราะพ่อต้องอยู่กับแม่มันถ้าอยากจะกลับไปหาพ่อแม่ไม่มีทางหลงหรือไม่มีวันหลงทางเดินไปตามทานสายน้ำนมหรือมิลกี้เวย์สุดเอกภพจะกลับบ้านได้หรือเข้าข้อแกะได้เจ้าของแกะก็คือพ่อกับแม่รออยู่กลับไปหาพ่อกับแม่ได้ไม่ต้องกลัวว่าจะหลงทางนี่คือสิ่งที่พระบิดาทำเรื่องง่ายๆเอาไว้ให้กับลูกๆอย่างพวกท่านที่เราเตือนว่าอย่าหลงทางนิพพานใช่ไหมเสร็จภารกิจในระบบโลกเสร็จภารกิจในอนันตจักรวาลเป็นลูกแกะที่ต้องรีบกลับบ้านเมื่อสิ้นยุคผ่านทางประตูข้อแกะหลายคนพยายามจะปีนคอกหลายคนพยายามนำเอาแกะของเราเนี่ยไปแย่มาแย่งแกะของเราไปเป็นเจ้าลัทธิแล้วลากแกะไปเป็นของตัวแล้วไอ้แกะโง่ๆก็พยายามจะปีนคอกแกะปีนคอกกลับเข้าคอกปีนรั้วกลับเข้าคอกถ้าที่มีประตูเคยออกมาจากประตูไหนทำไมไม่กลับทางประตูนั้นไปเชื่อคนนำทางตาบอดพาปีนรั้วเข้าคอกแล้วมันเข้าได้ไหมเข้าไม่ได้เพราะรั้วเนี่ยมีเจ้าของไม่เข้าตามตรอกออกตามประตูใครจะให้เข้าทุกวันนี้จึงมีคนหลุดพ้นหรือนิพพานแท้จริงไม่มีมีแต่เทียมเท็จเพราะกลับบ้านไม่ได้เข้าคอกไม่ได้เพราะไม่ยอมเข้าประตูคอกเนี่ยเราเรียกกวักมือย้อยๆนะบอกแกะทุกตัวรีบกลับเข้าคอกเร็วๆก่อนที่โลกจะมืดโลกมืด360องศานาน56วัน56คืนก็คือ8ราตรีของโลกไอ้ขอโทษ8ราตรีของฟ้า56วัน56คืนของมนุษย์มันจะมืดและระหว่างนั้นเขาเรียกปิดประตูตีแมวครับปฏิบัติการชำระโลกครั้งรุนแรงก็จะเกิดขึ้นใน56วันนั้นก่อนหน้านั้นก็เกิดนะเพื่อให้มนุษย์ได้เห็นว่ามีคนที่ถูกคัดทิ้งมีแผ่นดินหายมีคนถูกคัดทิ้งมีปลาที่หายใจด้วยปอดถูกคัดทิ้งคือจมน้ำตายจมในบึงไฟจมอยู่ในบ่อย่ำองุ่นเยอะแยะไปหมดยุคไหนที่เราเกิดเราพูดว่าอย่างไรเราจำได้หมดอะแล้วเราก็มาพูดซ้ำให้ท่านฟังอีกใครไม่เชื่อแล้วแต่ใครใช้กึ๋นใช้ปัญญาความรู้ใหม่เราอธิบายให้ท่านฟังแล้วท่านยังไม่เข้าใจยังไม่เก็ตก็อย่าเพิ่งโยนทิ้งมันครับจำไว้ครับสักวันหนึ่งเมื่อติดอาวุธทางปัญญาถึงระดับหนึ่งแล้วพี่ๆน้องๆจะเข้าถึงความจริงทั้งหมดที่เราพูดในวันนี้และวันที่ผ่านมาได้รวมทั้งวันต่อไปได้พี่น้องครับเพื่อทำให้พระบิดาบอกแล้วไงพระองค์ทรงออกแบบแต่การเริ่มต้นพระองค์ต้องสร้างใช่ไหมเนี่ย
อันนั้นแต่จักรวาลพระองค์สร้างเนี่ยปูพลังงานลงไปนะแล้วทำให้มันเกิดการสั่นเสือนเป็นคลื่นจากนั้นพระองค์ก็กำหนดพระจิตให้มันเหวี่ยงหมุนเพื่อทำให้พลังงานเนี้ยสมดุลเพื่อให้ไอ้เนี้ยสมดุลซึ่งต่อมาพวกท่านเรียกว่าทางช้างเผือกคือกาแล็กซี่ที่ใหญ่ที่สุดก็คือเส้นผ่านศูนย์กลางของจักรวาลอันเป็นสากลเนี่ยแต่กำหนดแล้วพระองค์ก็ทรงทดลองด้วยการออกแบบดูว่าถ้าพระองค์ไม่กำหนดพระจิตให้มันหมุนเองเหมือนตอนเริ่มต้นตอนหมุนเองให้หมุนช้าๆแต่เวลาหมุนช้าๆเนี่ยกว่าจะครบ1รอบมันต้องใช้เวลานานมันจะทำให้ทั้งระบบที่ทรงสร้างเนี่ยมันที่เป็นรูปทรงเนี่ยนะมันจะทรงรูปทรงที่คงที่ไม่ได้เพราะมันไม่สมดุลมันต้องหมุนให้เร็วกว่าปกติจนถึงจุดหนึ่งที่พระองค์ทรงมองว่ามันพอดีแล้ววิธีการที่ทรงกระตุ้นให้กาแล็กซี่ทางช้างเผือกนี่เราเรียกได้นะคือพลังงานที่วนอยู่เนี่ยถ้ามันหยุดมันก็จะเป็นเส้นตรงอ่ะเป็นเส้นผ่านศูนย์กลางนึกออกไหมทุกทิศทางอ่ะให้มันเวียงหมุนเร็วขึ้นและหมุนอย่างต่อเนื่องและหมุนด้วยอัตราเร็วที่สมดุลนี่แสดงว่ากาแล็กซี่ทางช้างเผือกที่ท่านเห็นนาซาถ่ายภาพถ่ายรูปอ่ะมันต้องหมุนอยู่หมุนรอบจุดศูนย์กลางของเอกภพอ่ะฟังแล้วเริ่มเพลิดเพลินไหมนี่เป็นวิชาจักรวาลวิทยานะพี่น้องรวมอยู่ในเมตาฟิสิกส์คืออภิปรัชญาซึ่งเป็นอนุตตรธรรมอยู่ในตำราเล่มเดียวไม่มีการแยกแยะทุกวิชาอยู่ในอนุตตรธรรมซึ่งเป็นสัจธรรมชั้นสูงสุดอธิบายได้หมดเคมีชีวะขี้แมวอธิบายได้หมดแต่เป็นเรื่องจริงนะไม่ใช่เรื่องโกหกนี่กำลังพูดเรื่องจริงให้ฟังพระบิดาก็เลยทรงกำหนดสร้างระบบสุริยะจักรวาลโลกขึ้นมาโดยให้มีดาวเคราะห์ทั้งหมด9ดวงและมีดวงอาทิตย์เป็นจุดศูนย์กลางของระบบมันก็เป็นหลักหมุดอะเอาปักหลักหมุดขึ้นมาหมุดนึงแล้วให้ดาวเคราะห์ทั้ง9ดวงรวมทั้งโลกด้วยพากันโคจรไปรอบหลักหมุดคือดวงอาทิตย์แล้วให้ทั้งหมดเนี้ยมีการเหนี่ยวรั้งซึ่งกันและกันไว้สังเกตมั้ยดวงอาทิตย์ก็เหมือนหลักหมุดแล้วก็เชือกก็คือแรงดึงดูดแรงเหนี่ยวรั้งระหว่างระบบสุริยะจักรวาลเนี่ยที่มีดาว9ดวงทั้งพวง9ดวงเนี่ยนะมีเชือก9ดวงนี่เปรียบเสมือนควายหรือส่วนมากจะเห็นเป็นควายเนาะควายเนี่ยถ้าผูกกับไว้กับหลักเวลาเขาจะกินหญ้าเนี่ยเขาก็จะเดินวนรอบหลักนั้นใช่ไหมไปตามสุดเชือกไปได้แค่ไหนก็จะไปกินแค่นั้นและถ้าไปกินจนรอบแล้วไม่มีหญ้าแล้วก็วนก็ไปหาข้างในถูกไหมฮะพระบิดาทรงออกแบบสร้างระบบสุริยะจักรวาลขึ้นมาเป็นจักรวาลแรกเลยมีดาวเคราะห์โลกเป็นผู้นำดาวเคราะห์อีก8ดวงพากันทั้งพวงเนี่ยโดยโลกเป็นผู้นำฉุดกระชากลากพาดาวอีก8ดวงพร้อมดวงจันทร์ซึ่งเป็นดาวเพื่อนของดาวแต่ละดวงโคจรไปรอบดวงอาทิตย์พี่น้องครับแต่การทำแบบนี้มันก็ยังไม่สามารถจะทำให้กาแล็กซี่ทางช้างเผือกที่ท่านเรียกก็คือกาแล็กซี่ทางสายน้ำนมเนี่ยมันขับเคลื่อนเวียงหมุนไปได้อย่างง่ายดายนะเพราะมันใหญ่มหึมามากขณะที่ระบบสุริยะเนี่ยก็เล็กพระองค์จึงทรงจำเป็นต้องสร้างระบบสุริยะอีกระบบนึงสร้างขึ้นมาเพื่อช่วยกันนะเพิ่มพลังงานในการที่จะทำให้กาแล็กซี่ทางช้างเผือกหรือทางสายน้ำนมเนี่ยมีการเวียงหมุนไปรอบๆแกนจนกระทั่งได้อัตราเร็วคงที่ที่เหมาะสมจึงได้ระบบสุริยะ2ระบบมาและอยู่บนกาแล็กซี่เดียวกันเนื่องจากมีเหตุผลอย่างเนี้ยกาแล็กซี่ทางสายน้ำนมหรือทางช้างเผือกจึงเป็นกาแล็กซี่เดียวที่มีระบบสุริยะอยู่ด้วยกันถึง2ระบบและนี่คือที่มาเพื่อต้องการให้ระบบสุริยะทั้ง2ระบบเนี้ยทำงานแล้วเนื่องกันแชร์พลังงานร่วมเขาเรียกว่าซินเนอร์จีของ2ระบบสุริยะเพื่อจะช่วยกันขับเคลื่อนกาแล็กซี่ทางสายน้ำนมหรือมิลกี้เวย์ให้เวียงหมุนกวาดไปเป็นเส้นผ่านศูนย์กลางในแนวระนาบของทรงกลมเอกภพพี่เพื่อนน้องครับนี่คือที่มาว่าทำไมดาวเคราะห์โลกระบบสุริยะจึงต้องมีดาวเคราะห์9ดวงและดาวเคราะห์ในวงโคจรดวงสุดท้ายคือดาวพลูโตทำไมอยู่ๆ3ปีหายไปนะพอหายไปปั๊บก็ค่อยกลับมาแล้วก็3ปีหายไปแล้วค่อยกลับมาเพราะ
พระบิดาทรงออกแบบให้ดาวพลูโตเนี่ยนะเป็นเศษส่วนของเมริเดียนเพื่อสร้างความสัมพันธ์ทางพลังงานระหว่าง2ระบบสุริยะเพื่อจะทำงานร่วมกันในการทำให้กาแล็กซี่ทางช้างเผือกมันสามารถเคลื่อนไหวไปรอบๆเพื่อทำให้เอกภพของพระองค์เนี่ยสมดุลพี่ๆน้องๆครับเห็นหรือยังครับว่าดาวพลูโตเนี่ยจะตัดมันออกจากดาวเคราะห์9ดวงได้ไหมโง่ง่ายฉลาดยากใช่ไหมถึงทำแบบนั้นนะครับนี่คือความจริงท่านคิดตามเราสิเราไม่ได้โกหกทั้ง2ระบบสุริยะแล้วระบบสุริยะฝั่งตรงข้ามมีดาวเคราะห์5ดวงมีดวงอาทิตย์ของระบบนี่ใหญ่กว่าดวงอาทิตย์ของโลกเราถึง10เท่าไม่งั้นจะไม่มีพลังในการช่วยกันนะขับเคลื่อนกาแล็กซี่ทางสายน้ำนมหรือทางช้างเผือกที่พวกท่านเรียกกันจนติดปากท่านที่ภาษาอังกฤษเขียนว่า Milky Way แปลว่าทางที่ทำด้วยนมและดันทะลึ่งไปแปลว่าทางช้างเผือกมันมี White Elephant ตรงไหนอะครับ ท่านเห็นไหมครับก็มนุษย์ก็มีดีแต่อุตริเพราะฉะนั้นพระองค์จึงสร้างระบบเสียจักรวาลขึ้นมา2ดวงไอ้แป๊บๆๆที่เราทำขึ้นมาเพื่อท่านได้เห็นว่าเขาช่วยกันแต่พี่น้องครับได้แต่สมดุลมันจะได้แต่เส้นผ่านศูนย์กลางได้แต่แนวระนาบคล้ายๆเหมือนจานเสียงเหมือนแผ่นเสียงหรือซีดีที่มันหมุนอยู่ได้แค่นั้นขับเคลื่อนได้แค่นั้นแต่มันยังเป็นห้องทดลองให้กับพระองค์ได้ไหมจำได้ไหมว่าตะกี้แบบห้องทดลองที่ทรงออกแบบและกำหนดไว้มันต้องเป็นรูปทรงของไข่ห่านไข่เป็ดไข่นกไข่นกกระจอกเทศใช่หรือเปล่าไม่รู้เอาเป็นว่าไข่เป็ดไข่ห่านลูกใหญ่ๆทรงไข่แต่ไม่ใช่ไข่ไก่แน่เพราะไข่ไก่มันจี๊ดเดียวใช่ไหมพระองค์ต้องทำยังไงครับนะอ้าวกาแล็กซี่ทานสายน้ำนมหรือมิลกี้เวย์ก็ก่อกำเนิดเกิดขึ้นเพราะอย่างนี้พี่ๆน้องๆพี่ๆน้องๆที่รักครับเมื่อพระองค์เนี่ยทรงรู้ว่าไอ้กาแล็กซี่ทางช้างเผือกทานสายน้ำนมเนี่ยเอาพลังงานหนาเต๋อเนี่ยนะมากองไว้แล้วทำให้มันเป็นเนี้ยมันฟุ้งกระจายไปทั่วและมันกระจายไม่สุดนะเพราะอะไรไม่ได้ไปนอกรีดนอกเรื่องแรงเหวี่ยงหมุนน่ะความเร็วในการเหวี่ยงหมุนมีเท่าไหร่มันจะมีผลต่ออาณาจักรของกาแล็กซี่ทางช้างเผือกมันจะมีผลต่อขอบเขตต่ออาณาจักรของทางช้างเผือกถูกต้องไหมพระองค์ค่อยๆเพิ่มความเร็วไปเรื่อยมวลของพลังงานเนี่ยอนุภาคของพลังงานมันก็จะกระจายออกไปเรื่อยๆกระจายขอบเขตไปในแนวนอนใช่ในแนวระนาบใช่ไหมครับในแนวที่เรียกว่า horizontal ในแนวระนาบไม่ใช่ vertical ทีนี้ทำยังไงจะให้พลังงานเนี่ยมันฟุ้งกระจายขึ้นมาในแนวดิ่งก็คือ vertical ดิ่งขึ้นไปข้างบนดิ่งลงไปข้างล่างไม่งั้นเป็นรูปไข่ได้ไหมเนี่ยนี่มันแบนๆอยู่ใช่ไหมเหมือนจานพี่น้องครับท่านดูรูปนี้ครับนี่คือทำไมห้องทดลองของพระบิดาหรือพระเจ้าที่เรียกว่าเอกภพหรืออนันตจักรวาลมันมาจากตรงนี้ไงทั้งหมดที่ท่านเห็นในภาพคือกาแล็กซี่น้อยใหญ่แต่เล็กกว่ากาแล็กซี่ทานสายน้ำนมที่เป็นจุดกำเนิดของจักรวาลนี้เล็กๆน้อยๆจำนวนทั้งหมดที่ท่านเห็นไหมเป็นรูปเล็กๆนะท่านเห็นไหมเดี๋ยวเราทำให้ดูโตขึ้นอีกนิดก็ได้ท่านเห็นไหมเห็นภาพนี้นะมีจำนวนที่ท่านเห็นเนี่ยนี่คือเท่าที่นาซาหรือนักดาราศาสตร์หรือนักวิทยาศาสตร์โลกเขาสามารถส่องกล้องแล้วมองเห็นว่าโอ้กาแล็กซี่ต่างๆที่อยู่ในเอกภพเนี่ยมันมีรูปลักษณ์ที่แปลกๆแตกต่างกันมากมายอย่างในภาพที่ท่านเห็นเห็นไหมฮะจะเป็นกาแล็กซี่ที่มีรูปลักษณ์แปลกๆแตกต่างกันออกไปแต่ทุกรูปธรรมของกาแล็กซี่มันจะต้องมีการเหวี่ยงหมุนตลอดนี่แหละคือสิ่งที่พระองค์ทรงกำหนดขึ้นมาให้มันเป็นเหมือนใบพัดปีกหมุนพี่น้องครับให้กาแล็กซี่ทั้งหมดน้อยใหญ่เนี่ยนาซามองเห็นไม่ครบแต่จริงๆแล้วมันมีทั้งหมด 12,500 ล้านเยอะไหมครับก็เพราะเอกภพห้องทดลองของพระบิดาของพ่อของเราเนี่ยมันใหญ่บะระหึ่มเพราะฉะนั้นจึงต้องสร้างใหญ่พอสร้างให้มันใหญ่ก็เลยต้องใช้กาแล็กซี่น้อยใหญ่อีก 12,000 ถ้ารวมทั้งกาแล็กซี่ทางช้างเผือกด้วยนะก็ 12,500 ล้านเพื่ออะไรครับเพื่อช่วยกันทำให้พลังงานชีกเราได้หมุนวนอยู่ในแนวระนาบแล้วเป็นแบนแล้วนะให้มันฟุ้งกระจายขึ้นยกตัวขึ้นโดยเอากาแล็กซี่ไปไว้ตรงนั้นตรงนี้ตรงนู้นตรงนี้ตรงนี้ทั้งข้างบนของแนวระนาบและข้างล่างของแนวระนาบนะไม่ใช่อยู่แต่ข้างบนอย่างเดียวเพื่ออะไรครับเพื่อทำให้มันเป็นแบบนี้เป็นทรงรูปไข่ท่านเห็นไหมครับที่มีไฟแว๊บๆแว๊บๆนั่นคือ Milky Way Center เป็นจุดศูนย์กลางของเอกภพและเป็นจุดศูนย์กลางของกาแล็กซี่ทานสายน้ำนมหรือทางช้างเผือกท่านเห็นหรือยังครับ
นะมีไฟกระพริบนั่นคือ Milky Way และที่เราเอากาแล็กซี่อย่างน้อยๆประมาณ6รูปแบบมาวางให้ท่านเห็นในภาพนี้ตะกี้มันเยอะมากนะเยอะมากเลยใช่ไหมตะกี้เนี่ยนะพี่น้องครับนะเราก็จะบอกให้ท่านฟังว่าเนี่ยมันมาอย่างเนี้ยมันกาแล็กซี่ 12,500 ล้านกาแล็กซี่ถามว่าอาจารย์อนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลรู้ได้ไงก็พระผู้สร้างหรือพระเจ้าหรือองค์จิตจักรวาลก็ทรงบอกเราไงแล้วเราจะไปตรัสรู้เองได้ไงมันต้องมีคนบอกเพราะมันเป็นอนุตตรธรรมมันเป็นความจริงของผู้สร้างซึ่งเราเนี่ยเป็นมนุษย์อ่ะเกิดมาแล้วเนี่ยพ่อกับแม่สร้างบ้านหลังนี้ขึ้นมาแล้วเนี่ยเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตอนสร้างเริ่มต้นตรงไหนอะไรยังไงใช้เงินเท่าไหร่จ้างใครมาเป็นผู้รับเหมาสร้างเราไม่รู้ถ้าเราอยากรู้เราต้องถามพ่อกับแม่ถ้ายังมีชีวิตอยู่ใช่ไหมเรารู้เองไม่ได้เพราะเราเกิดทีหลังเพราะฉะนั้นเนี่ยเอกภพอนันตจักรวาลนี่เหมือนกันนักวิทยาศาสตร์โลกชอบอะไรไหมสิบปากว่าไม่เท่ากับตาเห็นสิบตาเห็นไม่เท่าเอามือคำดูแต่โง่ไหมตาที่สามก็มีปัญญาไงสมองก็มีไงถามว่าถ้าไม่มีพระเจ้าสัจธรรมหรือธรรมะจะมีไหมถ้าไม่มีพระเจ้าสัจธรรมหรือธรรมะที่เราเรียนรู้กันสื่อสอนกันอยู่ทุกวันนี้มันไม่ใช่เงาของพระองค์เหรอถูกไหมมันไม่ใช่เงาของพระองค์เหรอถ้าไม่มีตัวตนที่แท้จริงจะมีเงาไหมพี่น้องครับนี่ติดอาวุธทางปัญญาให้อีกนะใช้หลักกาลามสูตรให้ฉลาดด้วยวิธีคิดแบบจิตจักรวาลเนี่ยเราไม่ได้บอกท่านในสิ่งที่มันผิดไปจากหลักของหลักกาลามสูตรที่พระพุทธองค์ทรงสอนพวกท่านเอาไว้เลยให้ใช้ปัญญาอย่าเชื่อและอย่าปฏิเสธทันทีปฏิเสธทั้งที่ตัวเองยังไม่เข้าใจหรือบางทีเชื่อโง่ง่ายเชื่อทั้งที่ตัวเองก็ยังอธิบายไม่ได้ว่าที่กูเชื่อมันคืออะไรอย่างนี้เขาเรียกงมง่ายหรือโง่ง่ายนั่นเองใช่ไหมพี่น้องเห็นภาพหรือยังครับนะเห็นภาพหรือยังครับและเนี่ยนี่คือระบบสุริยจักรวาล2ระบบที่ถูกสร้างเอาไว้บนกาแล็กซี่ทางช้างเผือกหรือบนกาแล็กซี่ทางสายน้ำนมขณะที่ 12,500 ล้านกาแล็กซี่นั้นนะมีกาแล็กซี่ที่อยู่ใกล้ๆจุดศูนย์กลางของเอกภพก็คือจุดศูนย์กลางของกาแล็กซี่ทางช้างเผือกมีอยู่6กาแล็กซี่ถ้านับรวมกาแล็กซี่ทางช้างเผือกหรือมิลกี้เวย์ด้วยมีอยู่6กาแล็กซี่ครับที่พระองค์ทรงสร้างระบบสุริยะจักรวาลเอาไว้ถึง7ระบบ7ระบบแต่พระองค์ต้องทดลองใช่ไหมพระองค์ก็ให้ระบบสุริยะจักรวาล1ระบบใน1กาแล็กซี่ในจำนวนทั้งหมด6กาแล็กซี่มี1ระบบสุริยะจักรวาลที่ไม่มีสิ่งมีชีวิตดำรงอยู่ในระบบของดาวเคราะห์ของสุริยะจักรวาลนะโปรดฟังอีกครั้งพระองค์ต้องใช้ระบบสุริยะจักรวาลขึ้นมาทั้งหมด7ระบบกาแล็กซี่ทางช้างเผือกมี2ระบบอีก5ระบบอีกกาแล็กซี่อีก5ระบบมีระบบสุริยะจักรวาลอย่างละ1ระบบ1ชุดไม่ต้องไปสนใจหรอกว่ามีดาวเคราะห์กี่ดวงบางกาแล็กซี่นะมีดวงอาทิตย์ดวงนึงแล้วก็มีดาวเคราะห์ดวงเดียวในทั้งหมด6กาแล็กซี่และมี1กาแล็กซี่ที่ไม่มีระบบสุริยะจักรวาลก็บอกแล้วพ่อบอกลูกอย่างพวกท่านแล้วใช่ไหมว่าทรงต้องการทดลองจะเรียนรู้ว่าถ้ากำหนดระบบสุริยะที่ไม่มีสิ่งมีชีวิตอยู่เลยแล้วให้มันอยู่บนกาแล็กซี่นั้นให้มันทำหน้าที่หมุนเพื่อกระจายพลังงานน่ะกระจายอนุภาคของพลังงานให้มันฟุ้งกระจายจนกลายเป็นทรงรูปไข่อย่างลงตัวเนี่ยพวกจะต้องเอาจะต้องวางกาแล็กซี่น้อยใหญ่นี่ตรงพิกัดไหนและจะทำให้มันเหวี่ยงหมุนได้อย่างไรให้มันหมุนเร็วหมุนช้าแค่ไหนอย่างไรพระองค์ต้องทดลองทั้งหมดครับพี่น้องครับนี่คือห้องทดลองเพราะพระองค์ไม่เคยสร้างที่ไหนเลยและเนี่ยสร้างเสร็จแล้วพระองค์ก็ภูมิพระทัยอยู่อย่างเงี้ยครับแล้วก็ส่งลูกมาไอ้ลูกอย่างคุณเนี่ยก็อาสามาเนี่ยที่ดาวดวงอื่นเขาก็มีสิ่งมีชีวิตลักษณะมนุษย์แม้กระทั่งระบบสุริยะจักรวาลที่อยู่ตรงข้ามกับจักรวาลของโลกก็มีอีก6ระบบสุริยะจักรวาลมีแค่1เดียวที่ไม่มีสิ่งมีชีวิตนอกนั้น5ระบบมีสิ่งมีชีวิตทั้งหมดท่านเข้าใจหรือไม่ซึ่งในอนาคตโลกยุคพลังงานใหม่มนุษย์โลกจะต้องเรียนรู้เพื่อจะพิสูจน์ว่าตัวเองเป็นมนุษย์แห่งดาวเคราะห์โลกเสรีมนุษย์จึงต้องเรียนรู้ที่จะสร้างความสัมพันธ์กับจักรวาลก็แปลว่าต้องสร้างความสัมพันธ์กับระบบสุริยะจักรวาลบนกาแล็กซี่อื่นๆที่อยู่ใกล้ๆกับโลกใกล้ๆกับระบบสุริยะจักรวาลเราเนี่ยแต่เป็นกาแล็กซี่ที่อยู่ใกล้บริเวณแกนกลางของเอกภพเพราะมันเหมาะที่จะมีสิ่งมีชีวิตดำรงอยู่เนื่องจากมันไม่ต้องหมุนเยอะ
แต่ถ้ามันอยู่โดยรอบขอบขอบนะรอบรอบขอบขอบของเอกภพหรืออนันตจักรวาลมันไม่เหมาะที่จะมีสิ่งมีชีวิตอยู่อาศัยเพราะว่ากาแล็กซี่นั้นมันต้องเวียงหมุนด้วยความเร็วสูงมากเพราะมันหมุนด้วยความเร็วสูงมากมันไม่เหมาะที่จะมีสิ่งมีชีวิตลักษณะคล้ายมนุษย์หรือคล้ายสัตว์หรือเหมือนมนุษย์หรือเหมือนสัตว์ดำรงอยู่วันหน้าเราจะบอกว่าทำไมมันไม่เหมาะสมเพราะถ้าต้องการจะพิสูจน์นาซาต้องการจะรู้ว่าระบบสุริยะจักรวาลอีก 6-7 ระบบเนี่ยนะเขามีชีวิตกันอยู่อย่างไรดาวดวงไหนมีสิ่งมีชีวิตก็ค้นหาไปเรื่อยๆแต่พระองค์ก็คงจะไม่ค่อยเปิดมิติให้หรอกเพราะภารกิจที่ลูกๆจะต้องกลับบ้านเนี่ยทำยังไงที่จะส่งจิตวิญญาณตัวเองกลับบ้านนั่นคือภารกิจที่สำคัญที่สุดพระองค์บอกนาซาว่าไม่ต้องไปค้นให้เสียเวลาฟังอนุตตรธรรมปริญญาซาดีกว่าไหมเช่นในบอกในแกนโลกมีก้อนธาตุออกซิเจนเหนียวหนืดคล้ายตังเมบริสุทธิ์ 100% ติดตั้งอยู่ในแกนในถามว่านาซาจะซ่าลงไปอยู่ไปดูในแกนโลกไหมว่ามันจริงอย่างที่เราพูดไหมแต่เราอธิบายให้ฟังว่าเพราะมนุษย์ให้พลังงานความรักกับแกนโลกแกนโลกเนี้ยอะตอมของธาตุออกซิเจนในแกนโลกที่บริสุทธิ์ 100% มันเกิดการระเบิดเกิดขึ้นฝั่งตรงข้ามนะซีกโลกนั้นมันมืดกลางวันเนี่ยมันจะระเบิดเพราะคนเนี่ยเหวี่ยงความรักรักกันได้ตอนตื่นถูกไหมตอนหลับมีใครล่ะมนุษย์หน้าไหนจะมารักกันไม่มีทุกอย่างสงบนั้นซีกโลกใต้ฝ่าเท้าฝั่งนั้นมันไม่มีการระเบิดเกิดขึ้นในแกนโลกไอ้ด้านกลางวันมันระเบิดมันจะทำให้เกิดการบิดตัวเกิดขึ้นแล้วพอมันฝั่งนี้มืดฝั่งนั้นสว่างก็ตื่นขึ้นมาเพื่อให้ความรักกันก็ทำให้ฝั่งนั้นระเบิดมันก็ส่งไม้กันแบบนี้โลกจึงเหวี่ยงหมุนรอบตัวเองได้มีปัญญาเนี่ยมีตาทิพย์มีตาที่3คือมีปัญญาเนี่ยทำไมไม่มองด้วยปัญญาล่ะพี่น้องครับทำไมต้องสิบว่าสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นล่ะครับกึนหรือสมองไม่มีหรอครับทำไมไม่ใช้ปัญญาล่ะครับใช่ไหมทำไมอ่ะ2คูณ2อ่ะทำไมท่านต้องใช้ปัญญาถ้าไม่ท่องสูตรคูณนะ2คูณ2ทำไมท่านต้องใช้ปัญญาว่า2บวกกับ2 2ครั้งท่านต้องมาทำพิธีอ่ะทำไมไม่ถามว่า2คูณ2ได้เท่าไหร่เอาตาส่องมองดิ2คูณ2ได้เท่าไหร่ถ้าท่านจะหาคำตอบได้ไหมใช้ตามองอ่ะท่านต้องใช้สมองคิดใช่ไหมถูกไหมคิดแล้วได้คำตอบนั่นคือรู้ความจริงด้วยตาที่3คือด้วยปัญญาเห็นไหมอายตนะภายนอกทั้ง5มันเหมาะสำหรับการรับรู้สิ่งเร้าที่เป็นสิ่งแวดล้อมผ่านหน้าต่างทั้ง5บานเข้าไปหาจิตหยาบที่อยู่ข้างในเพื่อกระตุ้นให้เกิดการสั่นสะเทือนขันห้าให้จิตหยาบสั่นสะเทือนเป็นขันห้าเพื่อหมุนกรรมจักรหรือธรรมจักรก็สุดแท้แต่ท่านก็แล้วแต่ถูกไหมแต่ถ้าจะหมุนให้ถูกต้องคือธรรมจักรโอเคไหมนะเพราะถ้าไม่ทำให้ท่านง่ายในการสัมผัสรู้ดูเห็นน่ะต้องสร้างเงื่อนไขมันท่านไปนั่งหลับตาทำสมาธิแล้วสร้างบทเรียนสร้างโจทย์กำหนดจิตนึกนู่นนึกนั่นนึกนี่เองสร้างบทเรียนเองสร้างบททดสอบเองแล้วมันจะได้เรื่องได้ราวไหมครับสู้คนรอบข้างเขาสร้างเงื่อนไขให้กับเรานะแล้วเราก็มองว่ามันเป็นเรื่องจริงอ่ะกับการที่เรานึกเองเราสมมติมานามตามท้องลายเอ้ยตามท้องเรื่องใช่ไหมท่านก็รู้ว่ามันเป็นสิ่งสมมติแล้วมันจะเป็นจริงใช่ไหมแต่ถ้าคนรอบข้างเนี่ยเขาสร้างเงื่อนไขให้ท่านสร้างบททดสอบให้ท่านทั้งบทดีบทร้ายท่านจะโอ้โหท่านจะคิดว่ามันเรื่องจริงอะถึงขนาดเอาเป็นเอาตายเลยเขาเรียกว่าเข้าใจว่ามันจริงเกินเอาเป็นเอาตายจนกลายเป็นหมุนกรรมจักรเลยใครแตะนิดต้องหน่อยกูไม่ได้นะมึงเฮ้อนะกูจะหมุนกรรมจักรแล้วกูจะคว้างจักรใส่มึงเลยบางทีจักรคว้างจักรกลายเป็นครกปิวตะหลิบินท่านในบ้านถ้าเป็นข้างนอกก็ขวานบินหรือลูกกระสุนบินนั่นแหละกรรมจักรเห็นไหมครับนี่คือความเหลวไหลอันเกิดจากความล้มเหลวพี่ๆน้องๆครับนะเข้าใจในสิ่งที่เรากล่าวหรือยังครับตอนนี้เห็นยังครับว่าเอกภพเนี่ยนะทั้งหมดเนี่ยที่เป็นเอกภพเนี่ยนะมีโลกอยู่ในนั้นมีโลกอยู่ในนั้นนี่คือเหตุผลว่าทำไมดาวเคราะห์โลกเสรีเนี่ยพระบิดาจึงทรงรักและหวงแหนมากเพราะพระองค์ทรงกำหนดให้ออกแบบไว้ให้ดาวเคราะห์โลกเสรีดวงเนี้ยทำหน้าที่ค้ำจุนไอ้ไข่ทั้งทรงกับรูปไข่ทั้งรูปเนี่ยดาวเคราะห์โลกเสรีดวงเดียวเป็นผู้ค้ำจุนรูปธรรมของเอกภพนี้เอาไว้พระองค์จึงยอมให้โลกนี้แหลกเพราะมนุษย์ที่จิตวิญญาณอาสามาเกิดว่าอาสาพระองค์ว่าจะมาใช้เมตตาธรรมค้ำจุนโลกแบบที่พระพุทธเจ้าทรงเฉลยให้ฟังแล้วก็ใช้เมตตาธรรมค้ำจุนโลกเราคือโลกโลกคือเราถ้าเราเสียสมดุลนะเราเสียสมดุลโลกของเราก็จะเสียสมดุลไปด้วยก็จะเกิดภัยพิบัติเกิดขึ้นอะไรแบบนี้นะแล้วเมตตาธรรมค้ำจุนโลกแปลว่าอะไรต้องรักกันอย่างเดียวใครกวนตีนก็ต้องรักมันใครทำตัวน่ารักก็รักได้ไม่มีปัญหาครับแต่ใครทำตัวไม่น่ารักแล้วท่านรักได้ส่วนมากท่านไปใช้ตามองไงใช้หูฟังไงอีเวนนี่แม่งด่ากูหยาบคายล่วงเกินพ่อแม่กูด้วยกูจะไปรักอีเวนนี่ได้ไงเพราะท่านใช้หูใช่ไหมใช่ไหมท่านใช้หูใช่ไหมและพระบิดาห้ามไหมว่าอย่าใช้สมองให้สมองสองซีกเอาไว้สมองซีกซ้ายเรียกว่า
ความฉลาดเรียกว่าสติปัญญาสมองซีกขวาเรียกความฉลาดว่าปัญญาญาณส่วนสมองส่วนกลางสั่นสะเทือนทั้งระบบที่เราใช้อยู่คนเดียวเพราะต้องสื่อกับพระเจ้าพระองค์เรียกว่าอนุตตรธรรมญาณหรือที่พระพุทธองค์เรียกว่าอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณสัมมาแปลว่าดีครับอนุตตรธรรมญาณก็ได้ไม่มีปัญหาเพราะนี่เป็นการสื่อสารกับพระเจ้าเห็นไหมฮะท่านเข้าใจไหมฮะเพราะฉะนั้นโลกต้องทำหน้าที่ค้ำจุนเอกภพแต่วิธีการค้ำจุนเอกภพพระองค์ก็ออกแบบให้ง่ายๆมากเลย1จิตวิญญาณมาเกิดเป็นมนุษย์พวกท่านต้องทำให้โลกเสรีนี้สมดุลเมื่อท่านทำให้โลกนี้สมดุลคือมีพลังอำนาจโลกทั้งระบบก็จะทำให้ระบบสุริยะจักรวาลนี้สมดุลพอระบบสุริยะจักรวาลนี้สมดุลนะมันก็จะทำงานร่วมกันประสานมือกันกับระบบสุริยะจักรวาลข้างเคียงที่มีดาวเคราะห์5ดวงบนกาแล็กซีทางช้างเผือกด้วยกันจะสามารถจับมือกันแล้วพาให้นะพาให้พลังงานเนี่ยฟุ้งกระจายเขาเรียกโม่แป้งอ่ะนะในแนวระนาบกาแล็กซีหมุนตลอดแล้วกาแล็กซีอื่นๆก็จะช่วยกันทำให้พลังงานในฟุ้งกระจายเป็นรูปทรงนี้นึกภาพออกไหมครับโลกทำให้สุริยะจักรวาลสมดุลสุริยะจักรวาลของเราสมดุลก็จะฉุดช่วยสุริยะจักรวาลฝั่งตรงข้ามให้สมดุลตามแล้วทั้งสองระบบสุริยะจักรวาลก็ช่วยทำให้กาแล็กซี่ทานสายน้ำนมหรือทางช้างเผือกเนี่ยเวียงหมุนอย่างต่อเนื่องอย่างสมดุลแล้วขณะเดียวกันใช่ไหมที่พระองค์ทรงติดตั้งระบบสุริยะจักรวาลไว้บนกาแล็กซี่อีก5กาแล็กซี่ที่อยู่ใกล้ๆแกนกลางของเอกภพพระองค์ต้องการให้กาแล็กซี่เหล่านั้นเนี่ยมันมีการทำให้พลังงานฟุ้งกระจายตัวจนทั่วฟุ้งจากตรงกลางและกระจายไปแล้วรอบๆโดยรอบก็มีเหมือนแผนที่ตะกี้ที่เราเปิดเผยให้ท่านได้ดูเคยเห็นจากที่ไหนไหมล่ะนาซาเคยเอาภาพแบบนี้มาอธิบายท่านฟังไหมเขาไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมมีกาแล็กซี่ตั้งเยอะแยะมากมายมีไว้ทำหยองมีไว้ทำอะไรไม่รู้ก็พวกเขาไม่ใช่ผู้สร้างไงเขาถึงไม่รู้ไงแต่เขาบอกว่าในเอกภพมีตรงนี้แล้วก็เรียนรู้ไปเรื่อยๆก็ดีครับเราจะได้หยิบฉวยภาพของเขาซึ่งเป็นภาพจริงนะมาให้ท่านดูท่านจะได้ไม่รู้ว่าเราโกหกอีกเราเอาภาพจากนาซามาทั้งนั้นน่ะที่เอามาให้ท่านดูนะปริญญาซาโดยเอารูปนาซามาซาให้ท่านฟังเพราะฉะนั้นพระบิดาจึงต้องใช้ศาสดาบนโลกนี้เปลืองมากศาสดาที่มาจากพระเจ้าก็มีเช่นเวลาสื่อพระโอวาทกับพระเจ้าก็จะบอกว่าพระเจ้าตรัสว่าพระเจ้าสอนว่าแต่ถ้าเป็นศาสดาที่เกิดจากโลกเองก็จะใช้คำว่าเราจะใช้คำว่าเราเองนะดูกระท่านทั้งหลายเราจะกล่าวให้ท่านฟังว่าอะไรแบบนี้นั่นก็เป็นพระศาสดาที่เกิดจากโลกนะโดยเฉพาะสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธองค์ทรงเป็นสัพพัญญูแปลว่าไม่มีอะไรในซอกหลืบของอนันตจักรวาลนี้ที่พระพุทธองค์ไม่รู้พระองค์ทรงรู้ทุกเรื่องแต่พระองค์สอนไม่ครบเพราะว่าเวลาในการมีชีวิตอยู่น้อยพระองค์ทรงอยากจะเสด็จกลับบ้านและดับขันธปรินิพพานนะก็เลยมีพระชนมายุแค่80เห็นไหมแต่เราบอกพระบิดาเราจะอยู่เป็นร้อยขอพระองค์อยู่เป็นร้อยเลยเพราะเราจะต้องช่วยลูกแกะทุกตัวกลับบ้านให้ได้เราไม่ใช่พระโพธิสัตว์เหมือนบางคนอาสาจะเป็นพระโพธิสัตว์เป็นร่มโพร่มไผ่ร่มไทรของสัตว์แต่ไม่รู้ว่าพระบิดาหรือพระเจ้าที่ให้อนุญาตให้มาเกิดเป็นมนุษย์นะทรงอนุญาตให้เปลี่ยนหน้าที่มาเป็นพระโพธิสัตว์ของผู้อื่นหรือเปล่าพระองค์ก็ทรงถามว่าก่อนจะเป็นร่มโพร่มไทรของผู้อื่นนะเป็นร่มโพร่มไทรของตนเองให้ได้ซะก่อนพึ่งตัวเองได้หรือยังพึ่งทุกสิ่งในทุกมิติไม่ต้องไปบอกว่าเรามีกี่มิติโอเคนะพี่น้องที่รักครับเพราะพระองค์ทรงสร้างมาอย่างเนี้ยเอกภพหรืออนันตจักรวาลของพระองค์จึงเป็นรูปลักษณ์เหมือนไข่ที่ท่านเห็นและมีทุกสิ่งอยู่ข้างในแล้วทุกสิ่งที่อยู่ข้างในที่พระองค์ทรงสร้างไม่ว่าจะเป็นสุริยะจักรวาลดาวเคราะห์น้อยดาวเคราะห์ใหญ่นะดวงอาทิตย์หรือเศษหินก้อนดินอะไรทั้งหลายต้นไม้ต้นไร่มนุษย์รูปธรรมสิ่งมีชีวิตอย่างเช่นมนุษย์อย่างพวกท่านก็ล้วนดำรงอยู่ในเอกภพนี่ก็พูดภาษาชาวบ้านก็แปลว่าล้วนลอยตัวอยู่ในเอกภพลอยตัวอยู่ในสนามพลังงานของพระองค์ที่พวกท่านเรียกว่าพลังงานจักรวาลหรือที่ท่านเรียกว่าพลังจักรวาลมันกลอนคำว่างานไปครับพลังงานจักรวาลเป็นพลังก็คือคลื่นความถี่ที่ต้องใช้ในการทำงานเป็นคลื่นความถี่ที่ต้องใช้ในการทำงานต้องใช้งานไม่งั้นไม่สร้างไว้หรอกเพราะฉะนั้นกาแล็กซี่ 12,500 ล้านกาแล็กซี่รวมทั้งระบบสุริยะจักรวาลทุกระบบและมนุษย์โลกรวมทั้งโลกด้วยดวงดาวที่ท่านมองเห็นอยู่ที่เรียกว่าดาราประดับฟ้าก็ล้วนล่องลอยอยู่ในสนามพลังงานของพระบิดาที่ทรง
บูเอาไว้สร้างเอาไว้ตั้งแต่ครั้งแรกนี่แสดงว่าพลังงานจักรวาลหรือพลังจักรวาลมีเจ้าของถูกไหมครับมีเจ้าของถูกไหมฮะเพราะเขาเป็นผู้สร้างอ่ะพ่อแม่เป็นเจ้าของลูกของตัวเองใช่ไหมเป็นผู้บังเกิดเกล้านี่เหมือนกันครับเอกภพเป็นเหมือนลูกของพระเจ้าพระองค์ทรงสร้างมันขึ้นมาด้วยพระปรีชาของพระองค์และพระองค์ก็ให้เรามันเล่าให้ท่านฟังท่านจะฟังว่าเป็นนักวิทยาน้ำเน่าหรือไรเรื่องของท่านแต่ถ้าท่านมีความคิดมีเหตุผลที่เป็นวิทยาศาสตร์เรามันจะบังเอิญอะไรขนาดที่เราจะไปยกเมฆเอาตรงนั้นมาเชื่อมตรงนี้อะไรต่างๆท่านเถียงไม่ได้เลยที่เราพูดนะเราพูดในมีหลักการมีเหตุผลหมดท่านเถียงไม่ได้เลยท่านต้องใช้ปัญญาอย่าบอกว่ากูต้องเห็นนะเหมือนบางคนบอกถ้าพระเจ้ามีจริงมึงบอกพระเจ้าสิมาปรากฏตัวให้กูเห็นหน่อยโง่ไหมพระเจ้าหรือพระบิดาเนี่ยไม่ทรงดูถูกลูกอย่างท่านนะต่อให้ร้องขอพระองค์ก็ไม่ทำอย่างนั้นหรอกเพราะพระองค์มองว่าลูกของพระองค์มันฉลาดอะใส่สมองไว้ให้แล้วอะทำไมต้องทำโง่ๆมาปรากฏตัวโชว์ให้มึงเห็นกูด้วยนึกออกไหมครับใช่หรือไม่ทำไมกูต้องมาปรากฏตัวให้มึงเห็นแค่มึงเห็นเงาของกูคือคำสอนไงและธรรมชาติที่อยู่แวดล้อมที่กูสร้างไว้แฝงธรรมะแฝงสัจธรรมเอาไว้มากมายมึงเห็นหรือเปล่าอย่ามาเห็นตัวกูเลยมันง่ายไปมึงเห็นธรรมะของกูที่กูสอนไว้ในโลกนี้กูสร้างไว้อย่างเช่นเมื่อเสาร์ที่แล้วที่เราบอกอ่ะใช่ไหมต้นอ้อลู่ลมใบไม้มีเส้นใบนั่นน่ะคือธรรมะที่เป็นเงาของพระเจ้าที่ทรงสร้างเอาไว้มองเห็นมองเป็นหรือเปล่ายังมองไม่เห็นมองไม่เป็นยังโง่อยู่เลยเนี่ยนะพระองค์ให้เกียรตินะว่าลูกไม่โง่ยังไงไงเสียลูกต้องใช้ความพยายามซะหน่อยเดี๋ยวก็มองเห็นสัจธรรมที่อนุตตรธรรมมาอาจารย์ปริญญาตันสกุลกล่าวให้ฟังใช่ไหมใช้ความคิดสิลูกใช้ปัญญาสิครับอย่าเก่งแต่อวดฉลาดต้องเอาความฉลาดมาใช้ไม่ต้องเอามาอวดมนุษย์เก่งแต่อวดฉลาดเก่งแต่อวดดีแต่อวดฉลาดหรืออวดดีพระบิดาบอกว่าโชว์โง่คนฉลาดเขาจะแกล้งโง่เขาจะทำเป็นโง่ครับว่าแกล้งเราทำเป็นโง่ไม่ขี้คุยไม่ขี้โม้ส่วนไอ้คนโง่ชอบอวดฉลาดเพราะอยากให้คนมองว่าตัวเองฉลาดทั้งที่ตัวเองโง่มันไอ้คนที่เขาฉลาดเขารู้ตัวอยู่แล้วเขาฉลาดเขาไม่ต้องมาอวดใครก็ได้ถูกไหมมันไอ้คนขี้โม้นะจำไว้เลยส่วนมากไม่ค่อยมีอะไรขี้โม้เพื่ออวดคนอื่นเขาพี่ๆน้องๆครับเอกภพหรืออนันตจักรวาลทุกสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างล้วนลอยอยู่ในสนามพลังงานนี้ยอมรับความจริงเนี่ยทุกสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างลอยอยู่ในสนามพลังงานนี้ที่พวกท่านเรียกว่าพลังจักรวาลหรือพลังงานจักรวาลนั่นแหละค่อยๆกระดึบเข้าไปหาคำตอบแล้วใช่ไหมไอ้ดูดพลังจักรวาลดึงพลังจักรวาลเชื่อมพลังจักรวาลอะไรนั่นนะโอเคนะทุกอย่างเนี่ยเชื่อมต่อกันกับสนามพลังงานจักรวาลนี้เพราะอะไรครับเพราะว่าถ้าเราเนี่ยนะไม่ได้อยู่ในอวกาศที่ร้ายแรงโน้มถ่วงหรือเราจะไปอยู่ในอวกาศที่มีแรงโน้มไม่มีแรงโน้มถ่วงถ้าท่านเห็นนะในยาน Discovery จะเห็นนักบินอวกาศเป็นไงลอยอยู่ในอากาศได้เพราะว่าแรงความโน้มถ่วงแทบจะเป็นศูนย์ถ้าเขาลอยตัวสูงขึ้นไปกว่านั้นอีกแรงความโน้มถ่วงของโลกซึ่งเกิดจากแกนโลกเนี่ยมันจะไม่สามารถเหนี่ยวรั้งนะไม่สามารถเหนี่ยวรั้งนะรูปธรรมมนุษย์นั้นเนี่ยให้หยัดยืนอยู่กับพื้นของยานได้มันจะลอยอยู่เลยครับเพราะฉะนั้นเวลาจะเดินไปต้องเอามือจับครับเอามือจับแล้วก็พาตัวลอยไปหรือไม่งั้นก็ต้องว่ายอากาศไปครับนึกออกไหมครับเพราะมันว่างมันไม่มีอะไรในอนันตจักรวาล นี้ก็เหมือนกันครับถ้าจะให้กาแล็กซี่ทานสายน้ำนมหรือกาแล็กซี่ทั้งหมด 12,500 ล้านกาแล็กซี่รวมทั้งระบบสุริยะจักรวาลทั้งหลายมันสามารถดำรงอยู่บนสนามพลังงานของจักรวาลที่พระบิดาทรงสร้างไว้ได้เนี่ยมันต้องมีมือหรือแขนในการยึดเกาะในการยึดเกี่ยวเหนี่ยวรั้งระบบของตัวเองเอาไว้กับสนามพลังงานจักรวาลที่พระบิดาปูพระบิดาทรงสร้างเอาไว้ให้แปลว่าต้องไปยึดต้องไปเกี่ยวต้องไปเหนี่ยวเอาไว้เพราะฉะนั้นทุกสรรพสิ่งที่อยู่ในระบบเนี้ยมันจึงเป็นหนึ่งเดียวกันได้เพราะยึดรั้งไว้กับสนามพลังงานจักรวาลซึ่งเป็นสนามพลังงานเดียวกันนี่คือที่มาว่ามันอยู่ร่วมกันอย่างสลับซับซ้อนมากมายแต่เป็นระบบและเป็นระเบียบธรรมชาติสร้างไม่ได้หรอกครับนี่เป็นเพราะ
พระปรีชาของพระเจ้าหรือพระผู้สร้างทรงสร้างขึ้นท่านจำไว้ครับไม่มีอะไรเกิดเองได้มันเป็นระบบมันเป็นระเบียบแล้วก็สลับซับซ้อนเพราะถูกจัดสร้างและถูกจัดวางโดยพระเจ้าโดยพระผู้สร้างทีนี้ทุกสรรพสิ่งกาแล็กซี่ 12,500 ล้านกาแล็กซี่และทุกสรรพสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างเอาไว้ในอนันตจักรวาลนี้จะสามารถยึดรั้งกับสนามพลังงานจักรวาลหรือเอกภพเนี่ยสนามพลังงานได้ก็ต่อเมื่อสิ่งนั้นต้องสร้างสนามแม่เหล็กของตัวเองขึ้นมาด้วยโปรดฟังอีกครั้งสรรพสิ่งนั้นต้องสร้างสนามแม่เหล็กของตัวเองขึ้นมาด้วยเพื่อใช้เป็นมือหรือตีนในการยึดเกาะกับสนามพลังงานของเอกภพหรือของจักรวาลกำลังจะเป็นด็อกเตอร์แล้วใช่ไหมครับการสอนธรรมะไม่ใช่รู้แต่อย่าฆ่าสัตว์ตัดชีวิตอะไรต่ออะไรต้องรู้ให้มากกว่านี้ต้องรู้ให้มากกว่าที่รู้คือรู้โลกียธรรมต้องใช้ปัญญารู้โลกุตรธรรมต้องใช้ปัญญาปัญญาญาณสังเคราะห์โลกียธรรมที่ได้จากสมองซีกซ้ายนะเป็นต้องรู้ให้มากบางอย่างต้องคิดเองแต่ตรงนี้ไม่ต้องคิดอ่ะเราเฉลยแล้วเอาเป็นว่าดาวเคราะห์โลกหรือดาวทุกดวงที่อยู่ในทุกระบบสุริยะแม้กระทั่งดวงอาทิตย์จะต้องสามารถยึดเกาะตัวเองไว้ยึดรั้งตัวเองไว้กับสนามพลังงานจักรวาลนี้ทุกสรรพสิ่งมีหน้าที่ต้องสร้างสนามพลังงานของตัวเองออกมาเพื่อยึดเกาะกับเนี่ยที่เห็นยุกยิกยุกยิกที่เราเห็นในภาพยุกยิกนั่นคือสิ่งสมมติจะต้องยึดเหนี่ยวเกี่ยวรั้งกับสนามพลังงานที่อยู่ในรูปทรงรูปไข่ที่เรียกว่าเอกภพนี้ทั้งนั้นไม่เว้นแม้แต่มนุษย์อย่างพวกท่านชัดไหมครับดาวเคราะห์โลกเสรีก็ต้องมีสนามแม่เหล็กที่เป็นสนามพลังงานของโลกอิเล็กโทรแมกเนติกฟิลด์ของโลกจะต้องเวียงออกมาเพื่อจะยึดรั้งกับสนามพลังงานจักรวาลที่เป็นสากลที่อยู่ในเอกภพเนี่ยเอาไว้ทุกดาวทุกดวงไม่มีสิ่งใดที่อยู่ในรูปไข่เนี่ยไม่มีสนามแม่เหล็กเป็นของตัวเองไม่มีครับแต่ทีนี้พระองค์ทรงแยบยลนี่เราไม่พูดดาวดวงอื่นแล้วนะเอาเฉพาะไม่งั้นคืนนี้ไม่จบอยากรู้ก็ค่อยๆเรียนรู้ค่อยๆศึกษาดาวเคราะห์โลกเสรีก็จะต้องมีสนามแม่เหล็กโลกทุกท่านเคยได้ยินใช่ไหมต้องมีสนามแม่เหล็กโลกแต่สนามแม่เหล็กโลกพระองค์ก็ทรงออกแบบไว้วางแผนไว้อีกว่าสนามแม่เหล็กโลกที่ออกมาจากแกนโลกแล้วเหวี่ยงออกมาห่อหุ้มโลกไว้เนี่ยพระองค์ไม่ทรงกำหนดให้โลกเนี่ยทำหน้าที่เหวี่ยงสนามแม่เหล็กออกมาเองเหมือนดาวเคราะห์ดวงอื่นๆที่อยู่ในจักรวาลอื่นที่อยู่ในกาแล็กซี่อื่นดาวเคราะห์โลกพระองค์ออกแบบให้จิตวิญญาณซึ่งเป็นผู้ที่เป็นพระจิตที่แบ่งภาคมาจากพระบุตรคือจิตจักรวาล11เดียมุมซึ่งเป็นผู้ที่อิ่มเอิบอยู่กับความว่างเป็นตัวตนภาคแรกที่สูงส่งของจิตวิญญาณของท่านที่มาเกิดและถูกขังอยู่ในกายหยาบเนี่ยเรามาเฉลยว่าจิตวิญญาณท่านถูกขังทุกภพชาติที่ได้เกิดเป็นมนุษย์จะหลุดพ้นเป็นอิสระได้ก็ต่อเมื่อตายไปจากกายสังขารแล้วจึงจะอิสระแล้วจิตหยาบไม่มีจึงเป็นอิสระได้พอมาเกิดเป็นมนุษย์ชีไรถูกขังทุกทีท่านจำไหมดาวเคราะห์โลกเสรีพระบิดาทรงออกแบบให้สามารถที่จะสร้างสนามพลังงานของโลกในการจะยึดรั้งระบบโลกทั้งระบบเอาไว้กับสนามพลังงานจักรวาลสากลก็คือพลังจักรวาลที่พวกท่านชอบพูดถึงเนี่ยเห็นภาพไหมเราอธิบายท่านฟังในเสร็จแล้วเรารู้จริงไหมและคนที่มันชวนท่านอ่ะไปเที่ยวเป่าพลังดูดพลังพ่นพลังอะไรเนี่ยเขารู้เรื่องนี้ไหมฟังต่อนะให้จิตวิญญาณขันอาสาพระบิดาลงมาโดยพระองค์บอกว่าให้เอาความรักจากจิตจักรวาลก็คือความรักจากพระบิดาให้จิตวิญญาณเนี่ยทำตัวเหมือนจานบินนะครับร่อนมาเข้ามาทางประตูมิติประตูข้อแกะออกมาจากประตูข้อแกะเข้ามายังประตูมิติที่ด่านนภาลัยให้จิตวิญญาณเนี่ยมาเกิดเป็นมนุษย์เป็นคนสองมิติมีแผนการในการเกิดมาครบถ้วนเช่นมาเขียนบทแล้วก็มีพันธสัญญา6ข้อให้สัญญากับพ่อว่ามาจะทำครบ6ข้อ
เมื่อครบยุคพลังงานเก่าที่จิตวิญญาณมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วตัวเองจะกลับบ้านไปกราบพระบาทพระบิดาไม่ใช่หายสาบสูญไปบนฟ้าแล้วไปลอยค้างอยู่บนนั้นแล้วบอกว่ากูนิพพานแล้วนะสัจจะที่ให้กับพระเจ้ามาเกิดเพื่อทำหน้าที่พระองค์ทดลองไงและจิตวิญญาณพวกคุณเนี่ยเป็นผู้ขันอาสาพระองค์เองพระองค์ไม่ได้ถีบส่งมาพระองค์ไม่ได้บังคับไอ้พวกที่มาฆ่าตัวตายถึงบาปหนักไงอาสามาเกิดพอเจอปัญหาเจอทุกข์หน่อยเดียวแล้วปัญญาก็มีไม่ใช้ท้อเสร็จแล้วถอยเสร็จแล้วบางทีท้อถอยท้อแท้ก็ฆ่าตัวตายคิดว่าจะจบก็ยิ่งหนักเข้าไปอีกสังสารวัฏก็ยิ่งมีมากมายอะไรต่างๆเพราะทำไม่เป็นปฏิบัติไม่ถูกต้องมัวแต่จะหนีทุกข์หนีกลับหนีไม่กลับบ้านเลยนะหนีไปอยู่ไหนไม่รู้ไปล่องหนลอยตัวอยู่นู่นไปเป็นขยะล่องลอยเราพูดความจริงให้ฟังไม่เคยได้ยินใครพูดก็บางทีรับไม่ได้เหมือนกับเห็นแสงสว่างแล้วต้องหลับตาสู้แสงไม่ได้มันว้าวขึ้นมาเหมือนฟ้าแลบอ่ะอาจารย์อนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาทำฟ้าแลบอ่ะกูลืมตาไม่ขึ้นกูมองไม่เห็นเลยต้องใช้เวลาสักพักนึงก็อย่าเพิ่งปฏิเสธแสงสว่างสิครับอยู่ในที่มืดกับอยู่ในแสงสว่างชอบอยู่ที่ไหนอะครับท่านชอบแสงสว่างไม่ใช่เหรอครับแต่อยู่ในที่มืดมานานไงพอเรามาเนี่ยเรามาอย่างเร็วมันปุ๊บแวบขึ้นมาเนี่ยท่านก็ตกใจเย็นๆครับใช้สมองอย่าเชื่อตาเชื่อปัญญาของตัวเองเพราะเชื่อตานี่แหละจึงรักคนไม่น่ารักไม่ได้ให้อภัยคนที่ไม่สมควรให้อภัยไม่เป็นบางทีผัวตัวเองก็ไม่ให้อภัยเมียตัวเองไม่ให้อภัยลูกตัวเองก็ไม่ให้อภัยบางทีฆ่าตายทั้งผัวทั้งเมียลูกฆ่าตายได้ถ้าที่เป็นคนที่ตัวเองรักแท้เพราะอะไรใช้ตาเนื้อใช้หูนี่กับตาในการสัมผัสรู้ดูเห็นแล้วหมุนกรรมจักรด้วยขันธ์5แล้วฆ่าเขาตายไม่ใช้ปัญญาไม่ใช้ความรักทั้งที่จิตวิญญาณเอาความรักมาฝากนะเราค่อยเล่าให้ฟังนะในเรื่องที่ละเอียดไปกว่านี้ตอนนี้เราบอกท่านเลยว่าทุกสิ่งรออยู่ในสนามพลังงานนี้และทุกสิ่งจะต้องสร้างสนามพลังงานของตัวเองขึ้นมาเพื่อจะยึดรั้งกับสนามพลังงานสากลไม่งั้นอยู่ไม่ได้เป็นเอกภพเนี่ยเป็นหนึ่งเดียวกันไม่ได้จะอยู่กันอย่างเป็นระบบเป็นระเบียบไม่ได้เพราะมันมีความสลับซับซ้อนท่านเข้าใจไหมพี่น้องที่รักทั้งหลายครับเราก็เลยมาพูดให้ท่านฟังว่ามนุษย์ก็เป็นสรรพสิ่งหนึ่งที่อยู่ในเอกภพนี้แต่เป็นสมาชิกหรือเป็นสาวกซึ่งเป็นหนึ่งในสาวกที่อยู่ในระบบโลกเราใช้คำนี้มนุษย์จึงถูกเรียกว่ามนุษย์โลกสีรีพี่น้องครับตอนนี้เรายังไม่พูดถึงโลกเราพูดแค่มนุษย์ทุกส่งมาเกิดอยู่ในเอกภพเห็นภาพไหมครับมีจักระหมุนอยู่จักระพวกนี้คือเครื่องยนต์กลไกที่ใช้ในการทำงานในมิติของจิตวิญญาณซึ่งเป็นมิติทางพลังงานขณะที่มีเครื่องยนต์กลไกตับไตไส้พุงปอดหัวใจอยู่ในช่องท้องและมีหลายๆสิ่งที่กระจายอยู่ตามร่างกายเป็นกลไกทางกายภาพที่จะทำให้รูปธรรมเครื่องยนต์แห่งกรรมของมนุษย์เนี้ยสามารถที่จะทำหน้าที่ใน2มิติได้พระบิดาจึงเรียกมนุษย์ว่าคน2มิติก็แปลว่าเป็นคนที่มี2มิติและต้องคนทั้ง2มิติคือกายหยาบกับจิตหยาบก็คือไอ้กลไกทางพลังงานเนี่ยต้องให้มันเป็น1เดียวกันทำให้มันเป็น1เดียวกันและบรรลุธรรมชั้นสูงคือให้มันสั่นสะเทือนเป็นคลื่นความถี่ทางด้านบวกที่เราเรียกพวกท่านว่าคือการหมุนธรรมจักรนี่คือเรื่องเดียวกันนี่คือหน้าที่ของจิตวิญญาณที่มาเกิดเป็นมนุษย์ท่านเห็นภาพหรือยังครับรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนั่นคือขันธ์5ที่เกิดจากการสั่นสะเทือนตามลำดับขั้นตอนของจิตหยาบเมื่อสัมผัสรู้ดูเห็นสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวในทุกขณะจิตในยามตื่นไม่ใช่เป็นสิ่งที่ทำให้เกิดชีวิตไม่ใช่ขันห้าทำให้เกิดความมีตัวตนไม่ใช่ขันห้าทำให้เกิดทุกข์กูเลยต้องดับแม่งโลดดับมันให้สิ้นเลยแล้วกูจะได้ไม่ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกเราบอกแล้วว่าท่านคิดผิดมาตลอดท่านต้องชำระล้างmindsetตัวนี้ซะเพราะmindsetก็คือสิ่งที่บันทึกไว้ในความทรงจำก็คือบันทึกไว้ในสัญญาขันมันบันทึกไว้จนตลอดชีวิตตายไปแล้วจิตวิญญาณต้องแบกไอ้รหัสที่ไม่ถูกต้องนี้ไปลงนรกและต้องไปหาทางดีลีทหาทางชำระมันออกและพอกลับมาเกิดใหม่เป็นไงก็ถูกหล่อหลอมด้วยความเชื่อแบบผิดๆอีกmindsetก็บันทึกไว้ใหม่อีกทั้งที่ของเก่าก็มีเพื่อเอามาโมดิฟายแปลว่าเอามาชำระทำให้มันสะอาดทำให้มันบริสุทธิ์ทำให้มันว่างพี่น้องครับเรามาดูกันนะมนุษย์กับจักรวาลเรากำลังพูดถึงสนามพลังงานจักรวาลนะ
มนุษย์จะต้องใช้อายตนะตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสร่วมกับจิตหยาบและก็ขันห้าโดยประการที่สองสั่นสะเทือนร่วมกันอย่างเป็นระบบรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณและไอ้วิญญาณที่ตัวสุดท้ายที่พูดเนี่ยในขันห้านะขันที่ห้าขันสุดท้ายมันก็คือคลื่นความถี่ทางพลังงานที่เป็นพลังงานจิตที่เหวี่ยงออกมาเป็นสนามพลังงานที่ห่อหุ้มเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ของท่านไว้โดยใช้ขันห้านี่แหละสร้างสนามพลังงานห่อหุ้มตัวเองออกมาเพื่อจะใช้สนามพลังงานตัวเนี้ยนะทำอะไรต่อเดี๋ยวเรามาว่ากันอย่างน้อยแน่ๆต้องสัมพันธ์กับจักรวาลประการที่3ถ้าท่านใช้ความรักในการขับเคลื่อนขันห้าโดยจิตจับเป็นผู้ขับเคลื่อนแต่ใช้ขันห้าขับเคลื่อนด้วยความรักมันก็จะทำให้ตัววิญญาณขันรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณวิญญาณนี่แปลว่าพลังงานพลังงานที่เกิดขึ้นจากจิตสั่นสะเทือนเป็นขันห้าแล้วผลิตสร้างมันออกมาถ้าใช้ความรักขับเคลื่อนสนามแม่เหล็กที่เหวี่ยงออกมาจากเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ของท่านมันก็จะมีคุณสมบัติเป็นบวกเพราะมันจะมีประจุบวกเป็นคุณสมบัติของอนุภาคทางพลังงานของคลื่นไฟฟ้าแม่เหล็กนั้นด้วยซึ่งอนุภาคประจุบวกเนี่ยนะมันจะถูกโลกเนี่ยนะเหนี่ยวรั้งลงไปที่แกนโลกแล้วเอาไปทำให้แกนแม่เหล็กในแกนโลกนะฮะแกนแม่เหล็กโลกนะมันเกิดการบิดตัวเพื่อช่วยให้โลกหมุนและหมุนแล้วทำให้เกิดความสมดุลซึ่งเราเล่าให้ท่านฟังมาไม่รู้กี่ครั้งแล้วว่าปฏิบัติการระหว่างมนุษย์กับโลกมันเป็นอย่างนี้มันหนึ่งในข้อ6ในพันธสัญญา6ข้อที่จิตวิญญาณของท่านนะขันอาสาจิตจักรวาลและให้สัจจะกับพระองค์ไว้คือพระเจ้าว่ามาแล้วจะมาทำหน้าที่เป็นเพื่อนร่วมงานกับโลกมาเป็นเพื่อนร่วมงานกับโลกจะสร้างสนามพลังงานด้านบวกนะแต่ถ้าใช้กิเลสใช้ตัณหาขับเคลื่อนไม่ใช่ความรักนะรักคือเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาความรักคืออดทนอดตั้นให้อภัยถ้าใช้กิเลสตัณหาโลภะโทสะโมหะราคะจริตขับเคลื่อนจิตของท่านวิญญาณขันในขันที่5มันก็จะเกิดพลังงานด้านลบเหวี่ยงออกมาเป็นสนามพลังงานด้านลบก็เกิดเป็นธรรมจักรบ้างกรรมจักรบ้างถ้าหมุนถ้าสั่นสะเทือนขันห้าด้วยความรักก็จะหมุนธรรมจักรสนามแม่เหล็กของท่านที่เหวี่ยงออกมาก็จะมีคุณสมบัติเป็นบวกแต่ถ้าในเวลาใดก็ตามหรือวันทั้งวันเลยหมุนแต่กรรมจักรโลภะโทสะโมหะสั่นสะเทือนเป็น3ขั้นบันไดเนี่ยขึ้นขึ้นลงลงเนี่ยไม่ไปถึงไหนเลยเนี่ยจิตวิญญาณก็รอให้ไปเปิดประตูให้เพื่อปลดปล่อยเขาออกมาเป็นอิสระให้หลุดพ้นออกมาเพื่อจะทำหน้าที่ในการเป็นมนุษย์เสเอด้วยตัวเองออกมาไม่ได้เพราะจิตหยาบมันลอยถ้วยเพราะไปเชื่อคนนำทางตาบอดหลงทางหลงผิดกันหมดเรากล้าพูดความจริงแล้ววันนี้เพราะเราพูดตรงทุกเรื่องขบคิดนะใช้ปัญญานะอย่าหาว่าเป็นเรื่องนิยายนะคิดตามให้เข้าใจและไปปฏิบัติซะอะไรที่ปฏิบัติผิดเลิกซะครับเวลาเหลือน้อยครับท่านที่รักครับเพราะฉะนั้นเราจะบอกให้ว่าเวลาท่านเวียงสนามแม่เหล็กก็คือพลังงานจิตเนี่ยเป็นคลื่นความถี่ทางไฟฟ้าแม่เหล็กซึ่งคลื่นจิตเนี่ยจะเป็นคลื่นความถี่ชนิดเดียวกันกับสนามแม่เหล็กโลกเป็นคลื่นความถี่ชนิดเดียวกันแต่ถ้าท่านเวียงออกมามันเป็นลบเนี่ยท่านก็จะไม่สามารถเป็นหนึ่งเดียวกันกับสนามแม่เหล็กโลกได้ถามว่าทำไมท่านดูภาพนี้ครับเราเฉลยให้หมดไม่มีอะไรที่บอกท่านไม่ได้มนุษย์กับโลกครับประการที่หนึ่งครับใช้อายตนะคือจิตหยาบขันห้าสั่นสะเทือนร่วมกันเป็นระบบเหมือนตะกี้ใช่ไหมโดยใช้ความรักอดทนอดกลั้นให้อภัยใช้ความรักขับเคลื่อนจิตหยาบเป็นขันห้าด้วยความรักพลังงานของจิตที่จะถูกผลิตสร้างออกมาด้วยกระบวนการของขันห้ามันก็คือพลังงานจิตด้านบวกพูดรวมๆก็คือสนามแม่เหล็กที่แผ่ออกมาจากสรรพสิ่งหนึ่งก็คือมนุษย์คนหนึ่งอย่างท่านเนี่ยมันก็จะมีคุณสมบัติทางไฟฟ้าแม่เหล็กเป็นบวกแล้วไอ้พลังงานด้านบวกเนี่ยมันคือสิ่งที่โลกต้องการเอาไปจุดระเบิดก้อนธาตุออกซิเจนที่บริสุทธิ์ 100% มีลักษณะสีเขียวสีเขียวมรกตคล้ายพระแก้วมรกตและมีความหนืดเหนียวคล้ายตังเมอะตอมของธาตุออกซิเจนบริสุทธิ์นี้
มันจะไวต่อประจุไฟฟ้าทั้งลบและบวกถ้าเวียงลบออกมามันก็จะเอาประจุลบไปเก็บไว้ที่แกนโลกเหมือนกับที่ท่านเวลาใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าท่านต้องต่อสายดินเพื่ออะไรเพื่อเอาอิเล็กตรอนหรือประจุลบเนี่ยนะลงไปไว้ที่แกนโลกไม่งั้นมันไฟจะรั่วและจะช็อตคนที่ใช้อย่างท่านเนี่ยเดี๋ยวอาจจะตายก็ได้เอาประจุลบอิเล็กตรอนนะอิสระลงไปเก็บในแกนโลกนั่นคือการต่อสายดินมนุษย์ก็เหมือนกันครับถ้าเวียงลบออกมาปั๊บจะถูกเหนี่ยวรั้งลงไปแต่ไม่เกิดอะไรขึ้นเพราะมันเป็นขยะโลกไม่ต้องการแต่พระบิดาทรงออกแบบไว้แบบนี้ก็คือมนุษย์ทุกคนต้องรักกันทุกสรรพสิ่งในจักรวาลเนี้ยจะต้องเหนี่ยวรั้งซึ่งกันและกันไว้เราเคยบอกท่านใช่ไหมความรักไว้เหนี่ยวรั้งความชังเอาไว้ผลักไสเวลาโลภโกรธหลงเนี่ยมันเป็นลักษณะของการมีสร้างคลื่นความถี่ที่เป็นลบเหมือนกับเป็นการต่อสู้ตอบโต้ต่อต้านกันและกันมันจะเป็นหนึ่งเดียวกันไม่ได้มันต้องตีตาตาตีกันต้องทะเลาะกันคนเรารักกันมันต้องกอดกันใช่ไหมพวกเดียวกันนี่แหละท่านลองคิดเอาใช้ปัญญานะมองด้วยตาเปล่ามองไม่เห็นหรอกเรื่องพวกนี้ต้องใช้ปัญญาคิดครับพลังงานไฟฟ้าแม่เหล็กด้านบวกจะมีคุณสมบัติทางไฟฟ้าคือมีโปรตอนเป็นคุณสมบัติทางไฟฟ้าคืออนุภาคโปรตอนติดไปกับพาร์ติเคิลคืออนุภาคของคลื่นจิตนะครับมันจะถูกเหนี่ยวรั้งลงไปที่แกนโลกแล้วไอ้ประจุบวกเนี่ยมันไปเจอลบที่พระบิดาทรงออกแบบไว้ที่แกนโลกใช่ไหมประจุลบอะตอมของธาตุออกซิเจนเป็นลบมันก็จะเกิดการระเบิดเกิดขึ้นมันจะเกิดปฏิกิริยานิวเคลียร์นิวเคลียร์มี2ระบบเราวันนี้เราพูดซ้ำอีกครั้งนึงระบบนึงก็คือนิวเคลียร์ฟิวชั่นนะอีกระบบนึงก็คือนิวเคลียร์ฟิชชั่นนิวเคลียร์ประเภทแรกระเบิดแล้วแหลกสลายชิบหายหมดแต่ระเบิดที่2แบบที่2ก็คือเวลามีการระเบิดเกิดขึ้นแล้วไม่ใช่ทำลายครับไม่ใช่ไดนาไมต์ที่อยู่ในแกนโลกและพระองค์วางเวลาไว้เพื่อทำให้โลกระเบิดไม่หรอกครับพระองค์สร้างสิ่งใดพระองค์ไม่เคยทำลายสิ่งนั้นแต่ให้มันระเบิดเพื่ออะไรครับเพื่อให้อะตอมของธาตุออกซิเจนนั้นมันแตกตัวออกมาเป็นแก๊สจากอะตอมที่มันเป็นมวลเหนียวๆนี่แหละมีระเบิดตู้มขึ้นมาปั๊บเนี่ยมันจะแตกตัวออกมาเป็นแก๊สออกซิเจนนี่คือคำตอบว่าทำไมลงไปในถ้ำเนี่ยยังหายใจได้และไม่ตายแต่ทำไมขึ้นไปบนอวกาศแล้วที่ว่างเหนือโลกใช่ไหมเวลานั้นน่ะในเครื่องบินหรือที่ไหนก็ตามเนี่ยบินสูงๆเนี่ยต้องมีถังออกซิเจนต้องมีตัวผลิตแก๊สออกซิเจนให้หายใจยิ่งสูงยิ่งหนาวและก็ยิ่งออกซิเจนเจือจางขึ้นไปยอดเขาหิมาลัยไปภูเขาเอเวอเรสต์เนี่ยบางเวลาเนี่ยท่านต้องพกแก๊สออกซิเจนติดตัวไปด้วยนะถ้าประมาทอาจตายได้นะมีนักแสดงดาราคนหนึ่งไปถ่ายละครบนยอดเขาหิมาลัยหรือยอดเขาเอเวอเรสต์เราจำไม่ได้ต้องรีบเรียกเฮลิคอปเตอร์พาบินลงกระทันหันเพราะพี่แกช็อกออกซิเจนคือขาดออกซิเจนกระทันหันร่างกายขาดออกซิเจนสมองขาดออกซิเจนต้องรีบพาลงมาเกือบตายนี่ขณะอยู่บนพื้นโลกนะแต่อยู่บนเขาสูงนะอ้าวใครไปหาข้อมูลดูว่าเราพูดโกหกปะใช่ไหมยิ่งสูงออกซิเจนยิ่งเจือจางสังเกตไหมนะ pollution greenhouse effect ก๊าซมวลหนักคาร์บอนไดออกไซด์ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ซัลเฟอร์คาร์บอนธาตุหนักๆเป็นแก๊สหนักๆทั้งนั้นลอยไปติดค้างอยู่ในอวกาศแล้วกลายเป็นครอบแก้วครอบดาวเคราะห์โลกเสรีนี้เอาไว้เพราะบริเวณนั้นไม่มีออกซิเจนไม่มีออกซิเจนเหลือเลยและบริเวณนั้นที่greenhouse effect นะที่มันมี greenhouse คือบ้านสีเขียวปกคลุมหุ้มห่ออยู่นั่นนะไม่มีออกซิเจนน้อยมีไฮโดรเจนน้อยมีออกซิเจนน้อยที่สุดเลยคือแทบไม่มีเลยมันแก๊สไฮโดรเจนกับออกซิเจนเนี่ยมันจะต้องมีหน้าที่ลอยตัวขึ้นเพื่อจะพาเอาแก๊สมวลหนักที่เกิดจากโรงงานอุตสาหกรรมเกิดจากท่อไอเสียเกิดจากอะไรต่ออะไรพวกนี้ให้หลุดออกไปจากแรงดึงดูดเหนี่ยวรั้งของโลกออกซิเจนมันหมดก่อนที่จะหลุดพ้นไปจากแรงดึงดูดของโลกก้อนเมฆหรือเมฆสกปรกที่เป็นแก๊สเนี่ยมันจึงกลายเป็นกรีนเฮาส์เอฟเฟกต์ทำให้โลกร้อนมากขึ้นเพราะมันลอยต่อไปไม่ได้ไม่มีแก๊สบล็อกที่มีน้ำหนักมวลเบาๆลอยขึ้นไปเรื่อยๆลอยขึ้นเรื่อยเหมือนลูกโป่งอะบอลลูนอะมันจะลอยได้ก็ต้องว่าท่านบรรจุแก๊สไฮโดรเจนเข้าไว้ใช่ไหมมันถึงลอยขึ้นไปเพราะมันเบามันเป็นอากาศที่เบามันก็ลอยไปเรื่อยๆลอยขึ้นไปเรื่อยๆลอยขึ้นไปจนกว่ามันจะร้อนแล้วแก๊สขยายตัวแล้วก็ระเบิดแตกลูกโป่งนั่นแต่แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์คาร์บอนซัลเฟอร์คือกัมมันตันอะไรพวกนี้ที่เป็นธาตุเรือนกระจกแก๊สเรือนกระจกมันลอยขึ้นไปถึงตรงนั้นแล้วมันไปต่อไม่ได้เพราะไม่มีอะไรขับเคลื่อนมัน
เมื่อไม่มีอะไรขับเคลื่อนโลกยังมีแรงดึงดูดอยู่เหมือนดึงดูดก้อนเมฆไว้ให้ลอยเตี้ยๆถ้าเป็นเมฆฝนเพราะมีน้ำหนักเยอะถ้าเมฆสีขาวๆมีความชื้นน้อยน้ำหนักก็จะเบามันก็จะลอยสูงขึ้นแต่ก็ยังมีปฏิสัมพันธ์กับแรงดึงดูดของโลกมันถ้าท่านฟังเราพูดแบบนี้ไม่ว่าท่านจะเป็นนักวิทยาศาสตร์หรือนักวิทยาเสิร์ชท่านก็รู้เลยว่ากรีนเฮาส์เอฟเฟกต์นี่แก้ไขได้ไม่ยากทำไงก็ได้ให้ระบบโลกมี

ักใส่กันเดี๋ยวมันจะย้อนกลับมาเป็นกงจักรแล้วมาทำลายทำร้ายโลกด้วยไม่ใช่ทำร้ายตัวท่านเองด้วยหยุดตรงนั้นไงนี่คือสิ่งที่ท่านไม่ต้องหาทำอย่างอื่นเลยครับถ้าท่านจะช่วยให้โลกเนี่ยมีสนามแม่เหล็กที่เป็นบวกและมีความสมดุลมนุษย์ทุกคนต้องมีจิตสำนึกที่ไม่ต่ำตรงเหมือนทุกวันนี้ครับจิตสำนึกต้องสูงกว่านี้รักได้ให้อภัยเป็นไม่เห็นแก่ตัวใช้ปัญญากับความรักในการดำเนินชีวิตเพียงเท่านี้ท่านก็หมุนธรรมจักรได้แล้วนี่เราพูดหยาบๆนะธรรมจักรหมุนได้ปั๊บมันก็ช่วยให้โลกหมุนอย่างสมดุลได้และโลกก็จะสร้างสนามแม่เหล็กเอามาปกคลุมหุ้มห่อทั้งตัวมนุษย์เองที่เป็นผู้ให้ความรักกับโลกให้ความรักกับเพื่อนมนุษย์ใช่ไหมปกป้องคุ้มครองให้โลกและทุกสรรพสิ่งในระบบโลกสามารถดำรงตนเองอยู่ในเอกภพที่เป็นสนามพลังงานอันไพศาลนี้ได้เพราะใช้สนามแม่เหล็กที่เป็นบวกยึดรั้งไว้กับสนามพลังงานจักรวาลของพระเจ้าหรือพระบิดาซึ่งมีคุณสมบัติเป็นบวกเหมือนกันด้วยสนามแม่เหล็กโลกและสนามแม่เหล็กที่เหวี่ยงออกไปจากจิตมนุษย์มันก็จะเป็นสนามแม่เหล็กที่เป็นด้านบวกนั่นแปลว่าขณะที่มนุษย์ทำแบบนี้หมุนธรรมจักรมนุษย์จะเป็นหนึ่งเดียวกับโลกและทั้งมนุษย์กับโลกก็จะเป็นหนึ่งเดียวกันกับจักรวาลเราก็สามารถจะเชื่อมต่อกับจักรวาลได้แล้วเพียงแค่ทำแค่นี้ไม่ต้องไปหาทำอย่างอื่นนะพระบิดาไม่ได้สร้างสิ่งที่ยากๆเอาไว้ให้มนุษย์ทำเราชอบไปคิดให้มันยากเพราะเท่ใช่ไหมครับคิดให้มันยากเนี่ยง่ายๆท่านฟังแล้วมีเหตุผลไหมครับทำที่จิตของท่านเองพระบิดาจึงอนุญาตให้มีพระศาสดาที่เกิดจากโลกเพราะคุยกับมนุษย์ที่เกิดจากโลกเองรู้เรื่องไงแต่ถ้ามาจากพระเจ้าเนี่ยบอกว่าเนี่ยพระเจ้าสอนว่าพระเจ้าสื่อว่ามันไม่เชื่อหรอกแต่เนี่ยมาพูดในปลายยุคสุดท้ายไม่เชื่อก็ลองดูสิว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างถ้าพูดแล้วไม่เชื่อคำพูดเราศักดิ์สิทธิ์เพราะเรากล่าวในพระนามของพระเจ้าช่วยให้โลกหมุนรอบตัวเองได้ใช่ไหมอ่ะนะแล้วก็โลกก็จะเหวี่ยงสนามแม่เหล็กโลกออกมาซึ่งโลกเนี่ยจะเหวี่ยงสนามแม่เหล็กโลกออกมาได้แค่บวกอย่างเดียวครับเพราะถ้าเราเหวี่ยงลบก็คือหมุนกรรมจักรเนี่ยมันจะไม่เกิดอะไรขึ้นในแกนโลกจะไม่เกิดอะไรขึ้นเพราะมันแค่เอาประจุลบไปดูดซับเก็บไว้ที่แกนโลกเท่านั้นเองครับเพราะเป็นขยะต้องเก็บไว้ในแกนโลกครับไม่เกิดอะไรขึ้นเพราะฉะนั้นสนามแม่เหล็กของโลกจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้ามนุษย์ทั้งโลกพากันหมุนกรรมจักรกันหมดจิตสำนึกต่ำซามกันหมดการเหวี่ยงสนามแม่เหล็กโลกออกมาเนี่ยจากการระเบิดภายในเนี่ยพระบิดาให้ท่านทั้งหลายมองให้เข้าใจว่ามันคือจิตสำนึกของโลกซึ่งจิตสำนึกของโลกจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าจิตสำนึกของมนุษย์โลกไม่สั่นสะเทือนเป็นธรรมจักรคือใช้ขันธ์5ด้วยจิตหยาบเนี่ยหมุนด้วยคลื่นของความรักและปัญญาที่เป็นความคิดที่ฉลาดฉลาดคิดเพื่อให้รักเพื่อให้ยากไหมพี่น้องครับแค่รักอีเวนนี่ที่มันไม่น่ารักแล้วรักให้ได้แล้วทำให้เกิดความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่มากไม่ใช่แค่มองท่านทำเพื่อตัวท่านเองกูเกลียดอีเวนนี่เพราะอะไรเพราะว่ามันเบี้ยวหนี้กูมันดูถูกดูแคลนกูเนี่ยท่านเลยโกรธเกลียดเคียดแค้นมันแล้วท่านรักมันไม่ได้ให้อภัยมันไม่เป็นเพราะท่านกำลังทำเพื่อตัวท่านเองจิตวิญญาณของท่านให้จิตหยาบอย่างท่านเนี่ยมาเกิดเป็นมนุษย์ไม่ใช่ให้มาทำเพื่อตัวเองไม่ใช่ให้มาเพื่อเห็นแก่ตัวตรงนั้นมันเป็นบทเรียนมันเป็นบททดสอบถ้าไม่ให้เขากวนตีนท่านเนี่ยท่านจะสั่นสะเทือนเป็นความรักขึ้นมาได้ยังไงถ้าจะให้อภัยไอ้หมอนั่นท่านต้องรู้หน้าที่ของจิตวิญญาณมาเกิดเป็นมนุษย์เพื่อสรรเสริญเป็นบวกไม่ว่าคนรอบข้างมันจะกวนตีนด้วยสร้างเงื่อนไขที่เป็นลบมากน้อยแค่ไหนอย่างไรก็ตามท่านต้องรักมันให้ได้ให้อภัยมันให้เป็นท่านมีหน้าที่สร้างโลกให้สมดุลไม่ใช่คนเดียวแหละต้องเป็นสัตว์สังคมด้วยสมการซัมเบต้า x กับ3 x ยกกำลัง2คูณด้วยค่า k สมการพลังงานรวมทางจิตสำนึกด้านบวกของคน x คนน่ะท่านจำได้ไหมมนุษย์ต้องเป็นสัตว์สังคมจะไปปลีกวิเวกอยู่ในป่าคนเดียวเข้าถ้ำคนเดียวแล้วปฏิบัติธรรมแล้วก็หลับตาหมดไม่ใช้อายตนะและก็ไม่ต้องใช้ขันห้าด้วยกำหนดจิตนึกเอานึกโน่นนึกนั่นนึกนี่นั่งอยู่คนเดียวมันไม่สามารถจะปฏิบัติภารกิจทางจิตวิญญาณได้นี่คือเหตุผลว่าบวชนานปฏิบัติธรรมนานทำไมถึงหลุดพ้นไม่ได้ทำไมถึงนิพพานไม่ได้เพราะไม่เข้าใจสิ่งที่เป็นอนุตตรธรรมที่เรากำลังกล่าวถ้าท่านปฏิเสธอนุตตรธรรมที่เรากล่าวอีกไม่มีใครในโลกนี้กล่าวให้ท่านฟังได้อีกแล้วครับยกเว้นไอ้มนุษย์อุตริที่แอบก๊อปปี้คำสอนเราไปแล้วก็ไม่อ้างพระบิดาแล้วเอาไปต้มยำทำแกงผิดถูกๆเอาไปต้มยำทำเกาเหลาถ้าที่มันเป็นอนุตตรธรรมมีคนเดียวในโลกที่จะสื่อพระเจ้าได้ถ้านั้นที่จะพูดแต่ถ้าเอาไปพูดมันต้องอ้างไม่ใช่ไม่อ้างกูเก่งกูได้ยินเสียงในหัวได้ยินเสียงในหูนั่นแหละผีหลอก
พระบิดาหรือพระเจ้าจะไม่ทรงว่าง

ไปสื่อกับใครในกะโหลกศีรษะในหูหรอกถามว่าจิตเป็นสุญญตาได้ขนาดไหนหน้าที่ของการเป็นมนุษย์ของตัวเองทำสำเร็จได้หรือยังที่พระเจ้าจะทรงเมตตาให้มาทำหน้าที่อันยิ่งใหญ่ศักดิ์สิทธิ์ตรงนี้เราจะถามท่านผู้นั้นนะแต่เดี๋ยวเราจะค่อยๆเฉลยฟังให้ดีนะเราพูดทุกอย่างด้วยความรักและที่เรากล่าวนี่คือความจริงเวียนสนามแม่เหล็กโลกออกมานะออกมาห่อหุ้มระบบโลกเอาไว้และสนามแม่เหล็กโลกเนี่ยมันจะเป็นตัวยึดเหนี่ยวเกี่ยวรั้งเอาไว้กับสนามจักรวาลหรือสนามพลังจักรวาลหรือที่ท่านเรียกว่าพลังจักรวาลเรื่องเดียวกันหมดพี่น้องครับเข้าใจกันเสียทีครับจะได้ไม่งมงายหรือโง่ง่ายอีกไม่ต้องเสียเงินเสียทองมากมายทำที่ตัวเองนะครับเดี๋ยวทำยังไงต่อครับถ้ามนุษย์โลกกับจักรวาลเนี่ยนะหมุนกรรมจักรถ้ามนุษย์หมุนกรรมจักรพลังงานจิตของมนุษย์ก็จะเป็นคลื่นลบห่อหุ้มออกมาจากตัวเองลบมันก็จะเป็นพลังงานขยะรกจักรวาลเพราะไอ้พลังงานขยะรกจักรวาลก็คือคลื่นความถี่ทางไฟฟ้าแม่เหล็กที่มันเป็นลบไอ้อนุภาคที่เป็นลบนี่แหละที่มันกระจายอยู่ทั่วอวกาศเหนือโลกเนี่ยหรือกระจายไปทั่วจักรวาลเนี่ยมันคือสิ่งที่ไม่มีสรรพสิ่งใดต้องการแล้วสนามแม่เหล็กของจิตของมนุษย์ที่หมุนกรรมจักรแล้วเหวี่ยงออกมานอกร่างกายมันก็จะไม่สามารถเกื้อกูลให้หรือไม่สามารถจะช่วยเป็นเครื่องมือให้ทำให้เกิดสนามแม่เหล็กโลกที่เป็นด้านลบได้เพราะฉะนั้นมีสิ่งเดียวนะก็คือถ้าเราหมุนกรรมจักรโลภะโทสะโมหะตลอดทั้งวันตัวของเราคือมนุษย์คนนั้นจะเป็นหนึ่งเดียวกับโลกไม่ได้จะเป็นหนึ่งเดียวกับโลกไม่ได้จะเชื่อมจิตจะเชื่อมจิตของตัวเองของมนุษย์นะฮะกับจักรวาลก็ไม่ได้เพราะถ้าท่านจะเชื่อมจิตของตัวท่านเองกับจักรวาลท่านต้องเชื่อมจิตของท่านให้เป็นหนึ่งเดียวกันกับสนามพลังงานแม่เหล็กโลกให้ได้ซะก่อนระบบเล็กก็คือสนามพลังงานของจิตมนุษย์ระบบที่ใหญ่กว่าที่มนุษย์ดำรงอยู่ก็คือสนามพลังงานที่เป็นสนามแม่เหล็กโลกสนามพลังงานแม่เหล็กโลกกับสนามพลังงานของมนุษย์เราต้องเป็นหนึ่งเดียวกันต้องเป็นหนึ่งเดียวกันก่อนจึงจะมีพลังอำนาจที่จะสามารถไปเกี่ยวเหนี่ยวรั้งไว้กับสนามพลังงานที่เป็นสากลคือเอกภพได้พี่น้องฟังแล้วเข้าใจใช่ไหมครับนั่นแสดงว่าตัวท่านเองเนี่ยจะไปเชื่อมจิตกับพลังจักรวาลท่านต้องรู้นะว่าท่านต้องใช้สนามแม่เหล็กโลกเป็นตัวเชื่อมหมายความว่าจิตของท่านต้องหมุนธรรมจักรให้ได้ก่อนถามตัวเองสิว่ามีปัญญาหมุนไหมยังโลภะโทสะโมหะใช่ไหมไม่ว่าทั้งผู้สอนผู้ถ่ายทอดหรือไอ้ผู้รับสื่อถ่ายทอดรับคำสอนก็ยังมีโลภะโทสะโมหะอยู่เต็มหัวอกยังกวนตัวกวนตากวนตีนกวนใจกวนใครอยู่ตลอดอ่ะท่านยังเป็นหนึ่งเดียวกับโลกไม่ได้จิตสำนึกของท่านกับจิตสำนึกของโลกยังเต้นเป็นจังหวะเดียวกันยังไม่ได้อย่าฝันเลยครับว่าท่านจะเชื่อมต่อกับพลังจักรวาลได้ท่านอย่าฝันครับเป็นไปไม่ได้ท่านเชื่อเราครับนี่คือความจริงที่จะเปิดเผยเลิกเสียเถอะครับถ้าอยากจะเป็นหนึ่งเดียวกันกับจักรวาล นะครับเป็นหนึ่งเดียวกับโลกให้ได้เสียก่อนครับทุกวันนี้จิตยังโลภอยู่เลยนะไม่ว่าจะสอนนั่นทำนี่ยังมีกิเลสแฝงอยู่เลยใช่ไม่ใช่อ่ะกิเลสอะไรยังไงท่านคงรู้ถ้าไม่รู้ฟังต่อเดี๋ยวจะพูดให้ฟังไปเรื่อยๆน้องบุญธรรมฟังไว้นะนะแล้วใครที่เป็นแฟนๆน้องบุญธรรมได้คิดเหมือนกันนะฟังเอาไว้ครับจะได้ไม่ต้องไปเสียเวลาอีกกับไอ้สิ่งที่มันไร้สาระทำในสิ่งที่เป็นสาระดีกว่าเดี๋ยววันนี้จะบอกสิ่งที่ควรทำเร็วที่สุดคืออะไรครับนะแต่ตอนนี้นะจะบอกท่านว่าจะเชื่อมจิตกับจักรวาลไม่ได้และก็จะเป็นคนหนักแผ่นดินด้วยถามว่าทำไมหนักแผ่นดินอ่ะพระบิดาให้จิตวิญญาณมาเกิดเป็นมนุษย์และจิตวิญญาณแบ่งภาคตัวเองออกมาเป็นจิตหยาบแล้วให้อำนาจทั้งหมดของจิตวิญญาณไปไว้กับจิตหยาบเพื่อให้จิตหยาบทำหน้าที่ในบทบาทของคนสองมิติเพื่อเป็นมนุษย์แล้วให้สั่นสะเทือนเป็นความรักหมุนธรรมจักรโดยจิตวิญญาณถือบททดสอบมาให้สือบทละครมาให้ให้ลูกผัวตัวเมียกันอยู่ในครอบครัวเดียวกันเผลอให้กวนตีนกันบ้างให้ดีกันบ้างเพื่ออะไรครับเพื่อให้จิตหยาบนั้นสั่นสะเทือนเป็นคลื่นความถี่ทางด้านบวกในการสร้างสนามแม่เหล็กด้านบวกออกมาตั้งแต่เล็กแต่น้อยจนบางครั้งเนี่ยจันทะลึ่งบ้านแตกเลยเพราะบททดสอบที่เป็นบทเรียนอะไรต่างๆเนี่ยที่จิตวิญญาณของท่านน่ะของจิตหยาบของท่านที่ฟังอยู่เนี่ยนะจิตวิญญาณเขียนบทละครมาเสียสวีวีวีเขียนมาเสียเลิศสเมนแตนเป็นบททดสอบที่โคตรยากที่สุด
เพราะโลภไงอยากให้จิตหยาบในการเป็นมนุษย์เนี่ยสามารถให้พลังความรักแผ่สนามแม่เหล็กด้านบวกออกมาได้เยอะกว่าคนอื่นอวดเก่งอวดดีอวดเจ๋งอ่ะแต่พอมาเกิดเป็นมนุษย์ไม่รู้หรอกว่าตัวเองถูกขังอยู่ข้างในจิตหยาบมันไม่รู้เรื่องมันเจอคนเมียกวนตีนผัวกวนตัวลูกกวนใจบางทีถึงขนาดฆ่าคนพวกนี้ที่เป็นรักตายก็คือหมุนกลับมาจากเพราะสอบตกสอบตกแปลว่าอะไรพอมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วช่วยค้ำจุนความสมดุลของโลกตามที่พระพุทธเจ้าสอนเอาไว้ไม่ได้โลกเสียสมดุลก็เกิดภัยพิบัติขึ้นมากมายก่ายกองบางทีเกิดจนทั้งตัวเองก็ต้องตายไม่ตัวเองตายก็เพื่อนมนุษย์ที่อยู่ในยุคเดียวกันใกล้เคียงบริเวณที่เกิดภัยพิบัติก็ต้องตายเพราะอะไรเพราะเวียงแต่กรรมจักรเวลาสะท้อนกลับมากดการสะท้อนกลับใช่ไหมครับมันก็มีจนทั้งตัวเองก็ต้องตายไม่ตัวเองตายก็เพื่อนมนุษย์ที่อยู่ในยุคเดียวกันใกล้เคียงบริเวณที่เกิดภัยพิบัติก็ต้องตายเพราะอะไรเพราะเวียงแต่กรรมจักรเวลาสะท้อนกลับมากดการสะท้อนกลับใช่ไหมครับมันก็มีจนทั้งตัวเองก็ต้องตายไม่ตัวเองตายก็เพื่อนมนุษย์ที่อยู่ในยุคเดียวกันใกล้เคียงบริเวณที่เกิดภัยพิบัติก็ต้องตายเพราะอะไรเพราะเวียงแต่กรรมจักรเวลาสะท้อนกลับมากดการสะท้อนกลับใช่ไหมครับมันก็มีขันห้าหมุนธรรมจักรคือรักได้ให้เป็นเนี่ยนะมันน้อยกว่าคนที่หมุนกรรมจักรใช่หรือไม่คนที่หมุนกรรมจักรก็คือคนที่ใช้โลภโกรธหลงโลภะโทสะโมหะราคะจริตในการสั่นสะเทือนจิตหยาบให้เกิดขันห้าซึ่งมันจะผลิตสร้างวิญญาณก็คือพลังงานที่มีคุณสมบัติทางไฟฟ้าเป็นลบออกมาไม่ไอ้พวกที่ลบเนี่ยเยอะแล้วบวกล่ะมีน้อยมันพอที่จะไปช่วยเกื้อกูลให้โลกเนี่ยสร้างสนามพลังงานที่เรียกว่าสนามแม่เหล็กโลกออกมาเพื่อใช้ในการยึดเหนี่ยวตัวเองเอาไว้ระบบตัวเองเนี่ยยึดเหนี่ยวเอาไว้กับสนามพลังงานของจักรวาลหรือยึดเหนี่ยวไว้กับเอกภพได้ไหมมันไม่มากพอใช่ไหมนี่แสดงว่าคนที่เป็นคนดีเนี่ยโอ้โหเหลือน้อยมากเนี่ยมันเป็นสิ่งที่โลกจึงต้องเกิดภัยพิบัติพระบิดาจึงต้องเร่งชำระโลกให้เร็วขึ้นไม่งั้นโลกนี้วิบัติแน่เลยถ้ามีแต่คนจิตสำนึกต่ำตรงแล้วเหวี่ยงแต่พลังงานด้านลบออกมาเพราะทั้งระบบโลกเองและทั้งจักรวาลทั้งระบบเนี่ยโลกจะช่วยค้ำจุนไม่ได้ครับเพราะมนุษย์โลกเหลวไหลมนุษย์โลกไม่เอาฐานไม่เอาไหนนี่คือสิ่งที่เราพูดมาเป็นประจำมันเป็นอนุตตรธรรมท่านเห็นยังว่าเราพูดเพ้อเจ้อไหมเรามีเหตุผลที่เป็นจริงเล่าให้ท่านฟังจึงมาพูดตอนเนี้ยเพื่อทุกท่านรีบกลับเนื้อกลับตัวกลับใจกลับใจมาอยู่ข้างพระเจ้าซะกลับใจมาอยู่ข้างพระบิดาซะเพราะพระองค์เป็นพ่อผู้ให้กำเนิดจิตวิญญาณของท่านและเป็นผู้บอกความจริงว่าพระองค์ทรงออกแบบเอกภพดาวเคราะห์โลกเสรีและออกแบบเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ของท่านเอาไว้ให้ว่ามันจะต้องสัมพันธ์กันอย่างไรใครจะต้องทำอะไรอย่างไรเนี่ยการทำหน้าที่เป็นเพื่อนร่วมงานกับดาวเคราะห์โลกก็คือต้องรักให้ได้ให้อภัยให้เป็นนะและต้องไม่เห็นแก่ตัวด้วยทำเพื่อให้ไม่ใช่คิดทำแต่จะเพื่อเอาอย่างเดียวอะไรแบบนี้นะแล้วท่านก็จะเป็นหนึ่งเดียวกับโลกนี้ก็จะสงบและสมดุลแล้วพอหมดยุคท่านก็สามารถบรรลุพันธสัญญาบรรลุภารกิจของจิตวิญญาณท่านก็จะสามารถนำพาจิตวิญญาณของท่านเนี่ยกลับออกไปจากประตูข้อแกะกลับเข้าข้อแกะไปก็คือประตูนิพพานที่เรียกว่าด่านนภาลัยท่านก็จะกลับบ้านได้เพื่อเปิดโอกาสให้พี่ๆน้องๆที่เป็นจิตวิญญาณจากฟ้าสีครามก็คือจากพระนิเวศของพระเจ้าที่กำลังเข้าคิวรอเขาอยู่รอจะมาเกิดเป็นมนุษย์แทนเผ่าพันธุ์มนุษย์อย่างพวกท่านเนี่ยไม่เหมือนพี่พรีเดียนใช่ไหมตอนเป็นมนุษย์เนี่ยบรรลุทุกคนทุกวันนี้พี่เขาเป็นอมตะเพราะเขาไม่ตายไงเราบอกแล้วไงเป็นอมตะถ้าปฏิบัติได้ตามที่เราบอกท่านไม่ต้องตายครับแต่สามารถเนี่ยสามารถจะแปลงร่างได้ดีกว่าอภิญญาห้าแปลงร่างได้ครับแค่จิตนึกว่าจะกลายร่างสลายร่างก็กลายร่างได้นึกจะเป็นกายมนุษย์แล้วมาเดินอยู่ในกลุ่มของมนุษย์เนี่ยก็ทุกอย่างเหมือนมนุษย์เพราะเป็นบรรพบุรุษต้นเผ่าของพวกท่านท่านจะแยกไม่ออกเลยว่าไหนพรีเดียนไหนตัวท่านไม่ใช่พรีเดียนปลอมของฝรั่งนะเดี๋ยวนี้พรีเดียนปลอมของฝรั่งก็มีนะอย่าเชื่อนะเราจะบอกให้นั่นมันเป็นมายาของมอดที่มันจะแย่งความเป็นใหญ่กันบนโลกเนี่ยครับนะอย่าไปรู้มากเลยเอาแค่ว่าฟังพระบิดาก็พอท่านเชื่อเราครับแล้วคิดตามอย่าหลงทางตามเราถ้าเราหลอกท่านต้องใช้ปัญญาของท่านให้ได้ท่านเป็นคนฉลาดไม่ต้องกลัวเราหลอกเราพูดความจริงตลอดเพราะเราก็อยากกลับบ้านเหมือนกันหมดหน้าที่เราก็อยากกลับไม่อยากจะติดแงกอยู่ในนี้กลายเป็นวัชพืชหรือกลายเป็นต้นไม้ที่พระบิดาไม่ได้สร้างมันจะต้องถูก
โค่นทิ้งถูกเผาทิ้งหมดนะครับกลับบ้านไม่ได้เลยนะอ้าวพี่น้องครับมนุษย์โลกกับจักรวาลตะกี้มนุษย์กับโลกใช่ไหมแต่นี้มนุษย์โลกกับจักรวาลถ้ามนุษย์หมุนธรรมจักรพลังงานจิตจะเป็นคลื่นบวกพลังงานจิตจะเป็นคลื่นบวกก็คือมันจะแผ่ออกมานอกร่างกายของท่านนะอย่างที่ภาพที่เห็นนะใช่ไหมภาพที่เห็นอยู่บนโลกนะจะเป็นสนามพลังงานที่หุ้มห่อมนุษย์คนนั้นไว้ณบัดเดียวนั้นเนี่ยมันจะเป็นธรรมจักรก็แปลว่าเป็นคลื่นความถี่ทางไฟฟ้าแม่เหล็กด้านบวกซึ่งเป็นชนิดเดียวกันกับสนามแม่เหล็กโลกมันจึงผสมผสานกันเป็นหนึ่งเดียวกันได้และพลังงานจิตที่เป็นคลื่นบวกนั้นเป็นพลังงานที่โลกต้องการเอาไประเบิดแกนโลกเพื่อทำให้เกิดการบิดตัวและทำให้โลกหมุนนะมนุษย์จึงเป็นหนึ่งเดียวกับโลกได้เมื่อโลกหมุนหมุนอย่างสมดุลการหมุนของโลกก็คือการทำให้มนุษย์กับโลกเป็นหนึ่งเดียวกันท่านว่าจริงไหมในทางกายภาพสังเกตไหมเวลาโลกหมุนเนี่ยเวลาพี่ๆน้องๆที่เขาเป็นนักบินอวกาศอยู่ข้างบนเนี่ยเวลาเขาถ่ายภาพลงมายังโลกเคยเห็นหัวมนุษย์สักตัวสักตนไหมไม่เห็นเพราะมันจะกลืนไปกับโลกเลยเพื่อพูดคำว่าโลกเนี่ยในความหมายของจักรวาลเมื่อพูดคำว่าโลกแปลว่าหมายถึงทุกอย่างที่อยู่ในระบบโลกหมายถึงทุกคนทุกสิ่งทุกอย่างทุกรูปแบบทุกรูปธรรมทุกสภาวะที่มีอยู่จริงในโลกล้วนถูกเรียกว่าโลกทั้งหมดไม่ใช่มีในกอในขอนางมีนางมาในหมาในหมูไม่ใช่ครับทุกอย่างถูกเรียกว่าโลกหมดเพราะมันคือหนึ่งเดียวกันมีแต่มนุษย์เท่านั้นนะครับเห็นความแตกต่างและดันสร้างความแตกแยกคิดไม่เหมือนกันก็ทะเลาะกันขัดแย้งกันเห็นแก่ประโยชน์กูอยากได้ประโยชน์จากมึงกูก็จะไปยื้อแย่งของมึงแล้วก็สร้างปัญหาเพราะมึงจะมาเอาของกูเรื่องอะไรกูจะให้มึงง่ายๆเพราะกูหวงกูงกกูยึดติดกับทรัพย์สมบัติของกูกูไม่ยอมให้ไม่ยอมเสียสละไม่ยอมแบ่งปันนั่นกูก็ชวนพวกมันหมุนกลับมาจ้ะนี่คือการทำให้โลกเนี้ยไม่สมดุลทำให้โลกเนี้ยเสียสมดุลเพราะมนุษย์ไม่มีธรรมะคำว่าธรรมะนี่พูดภาษารวมๆเหมือนคนสมัยโบราณพูดอะแต่เราพูดชัดไหมเพราะรักกันไม่ได้ให้อภัยกันไม่เป็นเห็นความแตกต่างแล้วเอามาสร้างความแตกแยกโลกนี้จึงวิปริตโลกนี้จึงวิปริตและจิตของมนุษย์ก็วิปริตไปด้วยมันดินฟ้าอากาศแปรปรวนไม่ต้องถามไม่ต้องโทษว่าเพราะใครเพราะฉะนั้นจึงจะเชื่อมจิตกับจักรวาลได้เพราะอาศัยเส้นแรงของสนามแม่เหล็กโลกเราบอกไปแล้วใช่ไหมในข้อ5นะฮะแล้วก็ท่านจะสามารถเชื่อมจิตของท่านกับจักรวาลหรือกับสนามพลังงานจักรวาลได้ด้วยช่องทางเดียวช่องทางที่เรากล่าวนี้เท่านั้นใช้ช่องทางเดียวนี้เท่านั้นที่จะเชื่อมจิตกับจักรวาลได้ไม่มีครูคนไหนหรอกครับที่จะสามารถช่วยเชื่อมจิตของท่านกับจักรวาลให้ท่านได้ไม่มีใครทำได้ท่านฟังเหตุผลของเราที่กล่าวมามันเป็นวิทยาศาสตร์มีเหตุมีผลไม่มีไสยศาสตร์ไสยเวทมนต์ดำอุตริอวิชชาอะไรที่จะสามารถทำในสิ่งที่พระบิดาทรงออกแบบวางแผนเอาไว้ได้แหกกฎพาเราไม่มีทางครับถึงแม้มนุษย์จะพยายามแหกกฎพาเราก็ทำไม่ได้เหมือนกับการที่มนุษย์เราจะหนีวันตายไปไม่พ้นเพราะไม่เชื่อพระองค์ไงไม่กินขนมปังของพระองค์ไงใช่ไหมพี่เพลียเดียนไม่มีวันตายสามารถบรรลุธรรมชั้นสูงสุดได้แล้วก็มาเป็นบรรพบุรุษต้นพันธุ์ของเผ่าพันธุ์มนุษย์ในยุคนี้ในรุ่นนี้แล้วทุกวันนี้พระองค์ก็นะพี่ๆน้องๆที่เป็นเพลียเดียนก็เข้าออกระบบโลกเพื่อมาคอยเป็นพี่เลี้ยงสอนด้านวัฒนธรรมในการหุงข้าววัฒนธรรมในการปลูกข้าวแล้วยังมาช่วยเก็บขยะซึ่งเป็นนิวเคลียร์ซึ่งเกิดจากไอ้พวกมอดเฮงซวยเมื่อหลายหมื่นปีก่อนมันเสือกมาทำสงครามนิวเคลียร์กันบนโลกเพราะแย่งทรัพยากรบางอย่างบนโลกแล้วไอ้ฝ่ายที่มีกำลังน้อยกว่าก็เลยไปเอาระเบิดนิวเคลียร์มาจากดาวของตัวเองแล้วเอามาระเบิดกันที่โลกในชิบหายวายโปรหมดนั่นคือที่มาของโลกเกิดยุคน้ำแข็งนานเป็นร้อยร้อยปีเข้าใจยังครับช้างแมมโมกแมมมอสเลยจมอยู่ในนั้นแล้วก็กลายเป็นฟอสซิลกลายเป็นหินเยอะแยะมากมายมีเหตุมีผลทั้งนั้นน่ะแต่นักวิทยาศาสตร์ใช้วิธีวิเคราะห์ใช่ไหมครับแต่เราใช้วิธีสังเคราะห์และสื่อจากพระเจ้าพระผู้สร้างมาเราจึงบอกความจริงกับท่านได้เรารู้อะไรอีกเยอะครับแต่อย่าบอกทีเดียวนะครับเดี๋ยวท่านไม่มาฟังอีกทุกเสาร์สามทุ่มครึ่งมีเรื่องชวนคิดมีเรื่องชวนคุยมีเรื่องชวนเรียนรู้และชวนให้ท่านปฏิบัติเพื่อการหลุดพ้นเป้าหมายสูงสุดของ
มรรควิถีจิตเจวันคือการหลุดพ้นของจิตวิญญาณของพวกท่านนั่นคือภารกิจหรืองานของเราพี่น้องครับนะท่านจะเชื่อมจิตกับจักรวาลได้ไม่จำเป็นและไม่มีทางที่จะเชื่อมผ่านครุคนไหนก็ตามท่านต้องทำที่ตัวท่านเองต้องพึ่งหนึ่งสมองกับสองมือพึ่งปัญญาของท่านเองพึ่งจิตของท่านเองท่านเชื่อเราเมื่อพึ่งจิตกับปัญญาเรียกว่าจิตตปัญญาท่านก็ต้องฟังเราสิว่าจิตของท่านต้องเป็นยังไงอ่ะต้องปฏิบัติจิตอย่างไรจึงจะสามารถเชื่อมกับจักรวาลได้ต้องปฏิบัติต้องใช้ปัญญาอย่างไรล่ะจึงจะสามารถเชื่อมกับจักรวาลได้เอาเป็นว่าด้วยช่องทางเดียวเท่านั้นเอาเป็นว่าท่านเชื่อมตัวท่านเองกับจิตวิญญาณของท่านซึ่งมี2มิติให้เป็นหนึ่งเดียวกันกับดาวเคราะห์โลกเสรีดวงนี้ที่ท่านเหยียบยืนเนี่ยเวียนว่ายตายเกิดอยู่เนี่ยให้มันได้ซะก่อนค่อยไปคิดว่ากูจะเชื่อมกับจักรวาลได้ยังไงเข้าใจไหมครับหาทำในสิ่งที่ควรทำให้ได้ซะก่อนท่านไม่มีทางครับถ้าท่านจะเชื่อมต่อกับจักรวาลท่านต้องใช้พลังอำนาจทางจิตวิญญาณของท่านไม่ใช่พลังของจิตหยาบที่ท่านกินขี้ปี้นอนใช้ชีวิตอยู่ทุกวันเนี่ยใช้แต่จิตหยาบอยู่เนี่ยมันไม่มีพลังมากพอหรอกครับเพราะพลังงานความรักเนี่ยที่บริสุทธิ์แท้เนี่ยไม่ใช่รักเพื่อเอาถ้ารักเพื่อเอาคือจากจิตหยาบถ้าจะเข้าถึงรักเพื่อให้เป็นพลังงานที่บริสุทธิ์และทำให้อำนาจแม่เหล็กโลกเป็นบวกเต็ม 100% เป็นบวกบริสุทธิ์เนี่ยมันต้องมาจากการหมุนธรรมจักรของพวกท่านชวนกันหมุนธรรมจักรสิครับอย่าไปชวนกันดับขันห้าอย่าไปหาทำแบบนั้นนะน้องบุญธรรมรู้แล้วนะอันนี้อ่ะต่อไปครับยังมีสิ่งเพิ่มเติมให้สาวกเพื่อนเพื่อนน้องบุญธรรมและบุญธรรมและท่านที่สนใจเรื่องพวกนี้ได้รู้ความจริงว่าที่ท่านเห็นเนี่ยเอกภพกับอนันตจักรวาลเนี่ยมันมีความจริงของมันอยู่อย่างนี้ท่านเห็นภาพไหมรอภาพเอกภพมาให้ดูทุกอย่างนะที่ท่านเห็นอยู่รอบตัวท่านเนี่ยมันอยู่ในรูปไข่นี่แหละและพวกท่านก็เป็นอยู่บนโลกโลกอยู่ในระบบสุริยจักรวาล1ใน2ระบบที่อยู่บนกาแล็กซี่ทางช้างเผือกหรือทางสายน้ำนมท่านนึกภาพออกยังและนอกนั้นดวงดาวที่อยู่บนฟ้าที่ท่านเห็นเนี่ยนะนั่นก็คือดาราประดับฟ้าที่พระบิดาสร้างเอาไว้นะเป็นดวงอาทิตย์20 30ดวงนอกนั้นก็เป็นดาวมวลแข็งที่ทำด้วยถ่านหินลิกไนท์ที่มีสีดำและมีรูพรุนที่มันเบาๆพระบิดาเอาไว้ช่วยดูดซับความร้อนจากดวงอาทิตย์30ดวงที่สร้างไว้บนทางสายน้ำนมหรือบนทางช้างเผือกเพื่อให้แสงสว่างเวลาจิตวิญญาณกลับบ้านจะได้มองเห็นแต่มันร้อนพระบิดาก็เลยต้องสร้างดวงดาวพวกนั้นให้ลอยนิ่งๆหมุนอยู่ไม่มีสิ่งมีชีวิตอยู่แต่กำหนดให้มันหมุนแต่ให้มันหมุนให้มันลอยได้คุณสมบัติให้ลอยในสนามพลังงานของพระองค์ได้ก็คือต้องให้มันมีน้ำหนักเบาเมื่อมันมีน้ำหนักเบามวลต้องโตแสดงว่ามันต้องเป็นโพรงคุณสมบัติของอะไรล่ะครับที่มันจะเป็นโพรงและเบาได้ก็มีแต่ถ่านหินและที่สำคัญที่สุดถ่านหินมีสีอะไรครับมีสีดำพระองค์ทรงกำหนดให้สีดำเนี่ยมันเป็นสีที่สามารถดูดซับดูดซึมความร้อนได้ดีกว่าวัตถุที่เป็นสีขาวหรือสีอื่นใช่ไหมเพราะฉะนั้นไอ้ดาราประดับฟ้าพวกนั้นเนี่ยนะมันจึงต้องสะท้อนแสงเพราะมีผิวที่เป็นมันเงาและถ่านไอ้พวกลิกไนท์เนี่ยมันจะมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งผิวมันจะเป็นมันเงาสามารถสะท้อนแสงอาทิตย์30ดวงในแต่ละช่องทางของกาแล็กซี่ทางสายน้ำนมหรือทางช้างเผือกได้เมื่อมันสะท้อนปั๊บเนี่ยไอ้ความร้อนที่จะผ่านมายังระบบสุริยจักรวาลของโลกและของตรงข้ามมันก็จะลดทอนน้อยลงแค่นั้นยังไม่พอไอ้ถ่านหินสีดำนั่นมันก็ยังดูดความร้อนเอาไว้ส่วนหนึ่งด้วยพระบิดาบอกว่าที่เห็นแล้วมองขึ้นไปได้ดันทะลึ่งบอกว่าดาวฤกษ์เป็นดวงอาทิตย์ตั้งเยอะแยะนับไม่ถ้วนอ่ะพระบิดาบอกดวงอาทิตย์ของโลกดวงเดียวก็ร้อนตับแลบขี้แตกขี้แตนแล้วไม่ใช่เหรอครับจะให้มันมีเป็นร้อยๆเป็นนับล้านดวงในดาวฤกษ์ทั้งนั้นนะครับท่านมีปัญญาท่านคิดอย่างมีเหตุผลสิว่ามันใช่อย่างที่นักวิทยาศาสตร์หรือนักวิทยาเสิร์ชมันพูดกันไหมนี่คือเรากล่าวด้วยอนุตตรธรรมซึ่งเป็นสัจธรรมเป็นเรื่องจริงที่พระเจ้าเป็นผู้สร้างนี่คือความจริงนะอ้าวทีนี้เราบอกว่าถ้ามนุษย์เนี่ยสั่นสะเทือนจิตหยาบเป็นขันห้าก็จริงนะแต่สร้างไกสร้างกรรมจักรขึ้นมาด้วยโลภโลภะโทสะโมหะทำไมถึงเชื่อมต่อกับจักรวาลไม่ได้ท่านอยากรู้ทำไมมนุษย์เราแต่ละคนเชื่อมต่อกับจักรวาลไม่ได้ถ้าอยากเชื่อมต้องไปหาครุที่เขาเก่งกล้าสามารถประเสริฐและที่จะช่วยเชื่อมให้ช่วยจูนช่วยเชื่อมให้ท่านอย่าลืมนะเราเคยบอกท่านความเชื่อกับความจริงอ่ะมันไม่เหมือนกันถ้าท่านเชื่อท่านต้องมีเหตุผลเชื่อว่าจูนยังไงเชื่อมจิตของท่านเนี่ยกับอะไรและที่บอกว่าเชื่อมกับจักรวาลน่ะใช่ไหมหน้าที่ในการเชื่อมกับจักรวาลเป็นหน้าที่ของโลกเพราะท่านเป็นเพื่อนร่วมงานกับโลกไม่ใช่ตัวเองอุปโลกว่าตัวเองจะไปเชื่อม
พราะอวดอุตริเพราะคิดอยากจะมีอะไรพิเศษด้วยจิตที่เป็นกิเลสเหนือกว่ามนุษย์คนอื่นธรรมะคือธรรมชาติมันต้องเรียบง่ายธรรมดาธรรมดาถ้ามันยากเกินกว่าคนธรรมดาจะทำได้นั่นแสดงว่าไม่ใช่พระเจ้าออกแบบครับซาตานออกแบบที่ปฏิบัติแม่งโคตรยากเลยเราถึงบอกไงไปเชื่อว่านิพพานมันยากกูไม่นิพไม่แนบแม่งแล้วนั่นน่ะไปเชื่อซาตานแต่เราบอกง่ายๆว่าหลุดพ้นนิพพานกลับบ้านได้จริงง่ายมากชาตินี้ก็กลับได้ปฏิบัติตามมรรควิถีจิตจักรวาลเนี่ยค่อยๆคิดตามอย่าเพิ่งปฏิเสธอย่าเพิ่งต่อต้านเราคิดตามเพราะมันเป็นความรู้ใหม่ที่ท่านไม่เคยได้ยินหรอกนะอ่ะทำไมเชื่อมต่อกับจักรวาลไม่ได้นะนั่นน่ะที่เห็นเป็นรูปไข่นั่นคืออนันตจักรวาลแล้วไอ้รูปเล็กๆสี่เหลี่ยมข้างๆนะก็คือรูปของเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ประการที่1ทำไมมนุษย์อย่างท่านเนี่ยหรือมนุษย์ส่วนใหญ่นะอ่ะให้เกียรติบางคนที่เป็นส่วนน้อยถ้ามันคุยว่ามันทำได้ยังขาดพลังอำนาจด้านจิตตปัญญายังขาดพลังอำนาจด้านจิตตปัญญาคือขาดฌานและขาดญาณฌานก็คือพลังอำนาจของจิตซึ่งถ้าเราเป็นมนุษย์เป็นคารวะเป็นคฤหัสถ์เป็นผู้ครองเรือนไม่จำเป็นต้องไปนั่งหลับตาปฏิบัติจิตปฏิบัติธรรมอยู่ในมุมมืดอยู่ในซอกหลืบอยู่คนเดียวท่านใช้ชีวิตประจำวันนี่แหละใช้ธรรมชาติสมาธิของท่านเนี่ยจะได้ทั้งปัญญาและได้ทั้งฌานพลังอำนาจทางจิตจะสูงได้โดยอัตโนมัติด้วยวิถีธรรมะเองธรรมชาติไม่ใช่ปฏิบัติการทางเทคนิคที่อย่างน้องบุญธรรมเคยไปทำมาหรือหลายท่านไปทำมาคือไปเป็นนักบวชและด้านจิตปัญญาแปลว่าอะไรอยู่ในสังคมเจอบททดสอบเจอบทเรียนทั้งของตัวเองโดยตรงและของคนข้างเคียงที่เป็นโดยอ้อมเราเรียนรู้ได้ตลอดครับมันทำให้เราฉลาดขึ้นถูกต้องไหมครับมันต้องรับมีดมันต้องรับสมองมันจะโคมได้มันต้องรับก็คือต้องคิดไม่ใช่ขี้เกียจคิดเวลามีปัญหาอะไรขึ้นมาสะกิดคนข้างเคียงวานให้มันช่วยคิดแทนกูทีถ้าอย่างนี้เพื่อนมันอะจะฉลาดกว่าสมองมันจะคมกว่าแต่สมองของท่านจะทื่อไปเรื่อยๆเผลอๆนานๆเข้าอายุเยอะขึ้นมันก็เป็นสนิมเวลาเป็นสนิมนะสมองของท่านจะเป็นดวงๆครับไอ้คนที่มีสมองดวงๆแปลว่าสมองขึ้นสนิมและสมองขึ้นสนิมนั่นคืออะไรครับอัลไซเมอร์ถามหาสมองจะมีจุดๆเยอะแยะเลยครับความคิดความฉลาดความทรงจำเสื่อมหมดเลยยังไม่ทันตายเลยนะครับเราบอกแล้วนะสมองของมนุษย์เราเนี่ยนะมันจะถูกทำให้เสื่อมลง 10% ในทุกๆ9ปีพระบิดาใส่รหัสเอาไว้ออกแบบไว้ให้เพื่อให้บทเรียนกับมนุษย์ที่เป็นลูกขี้เกียจคิดกูคิดว่ากูจะไม่คิดแล้วเวลาคิดก็คิดแต่เรื่องชั่วๆฉลาดนักในเรื่องชั่วๆแต่ทีเรื่องดีๆกับโง่นั่นคือสิ่งที่มันเป็นจริงอ่ะพี่น้องๆครับเราพูดความจริงนะบอกว่าเราไม่ต้องมาประจบใครเอาใจใครเพราะเราไม่ใช่ครูหรือเจ้าลัทธิที่จะมาล่าสาวกมาสอนหลักสูตรนะในเรื่องลึกลับประหลาดเพราะเรารู้มากกว่าใช่ไหมแล้วหลอกเอาตังค์ท่านทั้งที่เราต้องการเงินนะในการสร้างภูกระต่ายของเราเพื่อท่านทั้งหลายเพราะอาคารที่เป็นหอพระคัมภีร์พร้อมกับท้องพระโรงของพระบิดาที่จะสื่อพระวจนะกับคนทั้งโลกที่ต้องผลัดกันมาที่เนี่ยที่เป็นเยรูซาเล็มใหม่ของพระองค์เนี่ยต้องใช้ปัจจัยตัวนี้เงินก็ยังไม่พอหรอกต้องหาไปเรื่อยครับนะที่พูดนี่ไม่ได้มาขอท่านนะท่านไม่พร้อมจะบริจาคไม่เป็นไรครับอยู่ที่จิตสำนึกของพวกท่านว่าจะช่วยงานพระบิดาไหมช่วยเราไหมและช่วยเพื่อนมนุษย์ด้วยไหมมันได้กุศลไงเราไม่ต้องร้องขอท่านช่วยด้วยจิตสำนึกของท่านมีร้อยบริจาคร้อยมีพันมีหมื่นมีแสนมีล้านเราไม่ขัดข้องหรอกครับถ้าท่านให้ด้วยจิตสำนึกเราพร้อมจะรับและเอามาทำในสิ่งที่มันต้องทำมันต้องใช้ปัจจัยนะเพราะต้องสร้างอาคารนะแล้วก็ต้องมีอุปกรณ์ค่อยๆทำครับนะมีตังเร็วก็สร้างเร็วมีตังน้อยก็สร้างน้อยนะคนที่รวยๆมีเงินเก็บแล้วไม่รู้ไปทำอะไรนะครับนะก็เอามาบริจาคเรามันก็ได้นะฮะท่านไม่รวยท่านบอกคนรวยๆท่านรู้จักอะให้มารู้จักทำบุญบ้างนะฝากไว้ครับพี่น้องครับอ้าวยังขาดความรู้ด้านจิตปัญญามันถึงทำให้ท่านติดต่อกับจักรวาลไม่ได้ยังใช้ขันห้าหมุนกรรมจักรอยู่ก็ติดต่อกับจักรวาลไม่ได้เพราะสนามแม่เหล็กที่ท่านเหวี่ยงมามันเป็นลบเมื่อมันเป็นลบมันเป็นลดทอนสนามแม่เหล็กที่เป็นบวกเพราะบวกมีหน้าที่ทำให้ลบเป็นกลางเพราะสนามแม่เหล็กที่เป็นด้านบวกของคนเนี่ย x คนเนี่ยมันจะน้อยกว่าสนามแม่เหล็กของคนเนี่ย y คนนะ x กับ y ใช่ไหมซึ่งมัน y มันเยอะกว่าเมื่อมันเยอะกว่าปั๊บเนี่ยประจุบวกที่เวียงออกมาจากคนดีๆอ่ะมันจะถูกลบทำลายหมดและก็ไอ้พวกที่มันยังหมุนกลับมาจากมันยังเวียงลบออกมาอีกก็จะคอยลดทอนพลังบวกของโลกสนามแม่เหล็กโลกก็จึงวิปริตแปรปรวนภัยพิบัติมันถึงเกิดขึ้นไง
พราะว่าไม่มีเมตตาธรรมค้ำจุนโลกโลกก็เลยกำลังจะสั่นคลอนจักรวาลทั้งจักรวาลให้เสียสมดุลท่านรู้ไหมฮะตอนนี้เส้นผ่านศูนย์กลางของจักรวาลหรือเอกภพเนี่ยที่เรียกว่ากาแล็กซี่ทานสายน้ำนมหรือทางช้างเผือกเนี่ยมันเอียงไปจากแนวระนาบนะเอียงไปทางซ้ายมือนะไปทางแนวระนาบ 0.2 องศานะครับ 0.2 องศาแล้วครับพี่น้องครับมากกว่านี้บรรลัยครับพระบิดาจึงต้องรีบชำระโลกเพื่อจะสร้างสมดุลคืนให้กับโลกเมื่อโลกสมดุลแล้วโลกที่จะค้ำจุนจักรวาลทั้งระบบให้สมดุลได้เราเล่าตั้งแต่ต้นมาท่านจำได้ไหมมันจะเสียหายเป็นลูกระนาดเลยเพียงแค่มนุษย์แต่ละคนบนโลกนี้ทำตัวเหลวไหลลอยถ้วยค้ำใช้ความรักค้ำจุนโลกเสรีของตัวเองให้สมดุลไม่ได้ทุกอย่างเดือดร้อนหมดมีปัญหาหมดเลยซึ่งพระองค์จะไม่ทรงปล่อยให้เกิดขึ้นแบบนั้นมันวิธีการปฏิบัติการในการชำระโลกสารพัดวิธีจึงถูกวางแผนขึ้นมาแล้วให้ช่างเทคนิคของพระองค์ดำเนินการซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างการดำเนินการและมันจะเป็นเหมือนพระตีกลองเพลงภัยพิบัติมันจะรุนแรงขึ้นเรื่อยๆๆๆถึงแม้เราจะไม่ค่อยพูดถึงแต่เราก็จะเฉลยให้ฟังบ้างเผยให้ดูบ้างใน Facebook เรื่องภัยพิบัติที่เกิดขึ้นตรงนู้นตรงนี้ภัยพิบัติแบบไหนที่มันประหลาดๆนะมันเบื้องหลังของมันเป็นยังไงเราก็จะนำมาเล่าให้ท่านฟังใน Facebook วิสุทธิปัญญาหลายคนยังขี้เกียจเข้าทุกวันนี้นะมีคนมาไลฟ์ 2-300 คนแต่มีคนมาคอมเมนต์เพื่อบอกให้เรารู้ว่าตัวเองเข้าใจที่คำสอนพระบิดาว่าอะไรบ้างเข้าใจว่าอย่างไรเอาไปปฏิบัติอย่างไรยังมีน้อยซึ่งเราก็ไม่รู้จะช่วยได้ยังไงเพราะเราไม่รู้ว่าในสมองท่านคิดอะไรเข้าใจอะไรยังไม่เข้าใจอะไรเราจะได้เอามาสื่อวันเสาร์มาสอนได้เมื่อนี่ทุกวันเสาร์ท่านรู้ไหมเป็นภารกิจหลักของเราเลยพอสื่อเสร็จแล้วคืนนี้โล่งอกไปได้แค่คืนเดียวครับพรุ่งนี้ก็ต้องนั่งคิดต่อไปอีกแล้วเสาร์หน้าเนี่ยจะกราบทูลพระบิดาให้พระเมตตาทรงสื่อเรื่องอะไรที่มันจะเป็นประโยชน์ต่อมนุษย์พี่น้องอย่างพวกท่านน่ะท่านรู้ว่านั่นคือภาระของเราเราคิดตลอดไม่ใช่แค่ดูแลสถานธรรมอันกว้างใหญ่นี้อย่างเดียวดูแลทุกเรื่องนะเพราะฉะนั้นท่านเห็นไหมท่านถามเราว่าหลับตอนไหนเราก็หลับตอนที่ท่านนะยังไม่หลับใช่ไหมไม่ใช่เพราะท่านไม่หลับท่านเห็นเรายังไม่หลับเขาก็เอาเป็นว่านะเราหลับตอนที่ท่านหลับนะพอท่านตื่นมาเราก็ตื่น ก็บอกแค่นั้นนะเพราะท่านไม่เห็นนะใช่ไหมพี่น้องครับเหตุผลข้อที่3ครับที่ท่านเชื่อมต่อกับจักรวาลไม่ได้คือยังช่วยจิตวิญญาณให้เป็นอิสระไม่ได้นี่คืออนุตตรธรรมของแท้ที่เราคนเดียวเท่านั้นที่กล่าวและเป็นเรื่องจริงด้วยเราจะบอกให้ท่านฟังพระบิดาเนี่ยทรงออกแบบให้จิตวิญญาณของท่านเนี่ยแคล้วคลาดปลอดภัยจากทุกสิ่งในระบบโลกเพราะจิตวิญญาณเนี่ยเวลามาเกิดเป็นมนุษย์แต่ละคนเนี่ยมันมีแต่กายะมันมีแต่หมุนกรรมจักรใช่ไหมทำทุกอย่างตามที่ตาเห็นหูได้ยินได้ฟังใช้สมองใช้จิตตะปัญญาคือใช้จิตกับสมองเนี่ยในการเรียนรู้ในการแสดงออกในการกระทำในการรับรู้ยังทำไม่ได้เพราะฉะนั้นมันจะเวียงแต่คลื่นพลังงานไฟฟ้าที่เป็นลบออกมานะมันจะมีแต่ขยะเวียงออกมาครับถ้าจิตวิญญาณท่านในปฏิบัติเองนะคนไหนเข้าถึงจิตวิญญาณไม่ได้นะยังสั่นเสือนด้วยสัญชาตญาณหรือสันดานที่มันเป็นลบเนี่ยจิตวิญญาณก็จะสกปรกและแปดเปื้อนสิ่งสกปรกท่านนึกออกไหมแป้งที่ละเอียดเนี่ยถ้าเราเอาทรายสกปรกที่เป็นทรายหยาบเนี่ยมาคลุกเคล้าเข้ากันเนี่ยท่านจะเอาไอ้ทรายหยาบสกปรกที่คลุกเคล้ากับแป้งสีขาวนวลเนียนและละเอียดเนี่ยท่านจะเอาไอ้ขยะที่ไปปนกับแป้งละเอียดเนี่ยท่านจะกำจัดมันออกมาได้ยากหรือง่ายครับท่านต้องใช้ปัญญามากมายนะต้องเอาแป้งไปละลายน้ำก่อนใช่ไหมแล้วให้ทรายเนี่ยมันตกตะกอนแล้วช้อนเอาน้ำที่ละลายแป้งออกมาแล้วทำให้น้ำที่มีแป้งอยู่นั้นมันแห้งให้มันตกตะกอนให้มันแห้งแล้วกลายเป็นฝุ่นเหมือนเดิมแต่มันก็เพี้ยนคุณสมบัติบางอย่างมันก็เพี้ยนนี่ต้องใช้สมองใช้ปัญญาใช่ไหมด้วยเหตุนี้พระบิดารักลูกของพระองค์อย่างพวกท่านคือจิตวิญญาณแก่นแท้ของพวกท่านจึงไม่ยอมให้ออกมาทำหน้าที่เป็นมนุษย์เองแต่ให้โอกาสตั้งแต่3ขวบถึง25ปีคือเบญจเพศเท่านั้นให้โอกาสให้จิตหยาบทำหน้าที่แทนจิตวิญญาณเพื่อเรียนรู้ที่จะปล่อยจิตวิญญาณที่ถูกขังอยู่ออกมาทำหน้าที่ร่วมกันกับจิตหยาบซึ่งมีคุณสมบัติมีเครื่องมือที่จะต้องใช้ในการเป็นคนสองมิติให้กับจิตหยาบไปทั้งหมดจิตวิญญาณจะมาบริหารจัดการเองแต่จิตหยาบต้องปล่อยจิตวิญญาณให้เป็นอิสระเห็นไหมนี่คือสิ่งที่ควรทำใช่ไหมไปเชื่อมจักรวาลเชื่อมพลังจักรวาลไปจูนจิตจูงจิตอะไรก็ไม่รู้หน้าที่ที่จะต้องทำกลับไม่ทำใช่หรือไม่ถามว่านี่สำคัญกว่าไหมปลดปล่อยจิตวิญญาณให้เป็นตัวอิสระเพราะฉะนั้นถ้าท่านช่วยจิตวิญญาณให้เป็นอิสระไม่ได้เพราะท่านยังหมุนกรรมจักรอยู่
ท่านไม่ใช้ขันห้าหมุนธรรมจักรด้วยจิตหยาบของท่านตราบใดที่ท่านไม่ใส่ใจและไม่ทำนอกจากนิพพานแท้คือหลุดพ้นกลับบ้านเหมือนคนอื่นเขาไม่ได้ท่านก็จะไม่สามารถเชื่อมต่ออะไรกับอะไรในจักรวาลได้เช่นถ้าท่านเป็นคนชั่วไม่ต้องเอาอะไรมากคนชั่วเนี่ยประพฤติชั่วนิสัยไม่ดีนิสัยเลวใช่ไหมสนามแม่เหล็กคือรังสีอมหิตของความชั่วมันก็จะเหวี่ยงออกมารอบๆตัวเรียกออร่าใช่ไหมบางคนเรียกออร่านั่นคือสนามแม่เหล็กเวลาเราเข้าใกล้คนไหนที่มันโลภโทสะรุนแรงนะมีจิตอาฆาตพยาบาทรุนแรงท่านจะรู้สึกอึดอัดไหมจิตของท่านเนี่ยมันจะเซนส์มันจะรับได้ว่าอึดอัดเพราะท่านเข้าไปอยู่ในสนามแม่เหล็กของมันสนามแม่เหล็กของท่านเป็นบวกถูกสนามแม่เหล็กที่เป็นลบมันดูดกลืนหมดเลยท่านเป็นกลางไม่มีสนามพลังงานทั้งบวกทั้งลบเพราะไอ้ลบเนี่ยมันมาให้บวกของท่านเนี่ยทำให้มันเป็นกลางถ้ามันบวกถ้าท่านมีบวกน้อยมันมีลบเยอะๆติดลบแล้วท่านจะมีสนามพลังงานลบติดตัวมาด้วยท่านก็จะถูกจูงจิตให้กลายเป็นคนเห็นกงจักรเป็นดอกบัวนี่คือสิ่งที่เราจะพูดแบบเร็วๆนะเราไม่อยากไปขัดขวางอุปสรรคในการทำหากินของใครแต่เราพูดความจริงของจักรวาลให้ท่านฟังเพราะเราอดพูดความจริงให้ท่านฟังไม่ได้เพราะเห็นนะน้องบุญธรรมมารบเร้าตลอดและเพื่อนๆเขาก็หลายคนนะขอความเมตตาจากพระบิดาช่วยเฉลยให้ทีเถอะเพราะไม่มีใครสอนเรื่องพวกนี้เลยว่ามันเกิดผลเกิดรับหรือล้มเหลวทั้งได้ผลทั้งล้มเหลวมันเกิดขึ้นเพราะอะไรยังไงเราจะค่อยๆเล่าให้ท่านฟังค่อยๆเล่าให้ท่านฟังนะเพราะฉะนั้นถ้าท่านยังช่วยจิตวิญญาณให้เป็นอิสระยังไม่ได้ก็แปลว่าท่านยังช่วยตัวเองยังไม่ได้เลยท่านยังอวดไปเป็นเจ้าลัทธิไปอวดอุตริท่านใช้จิตหยาบของท่านเท่านั้นนะในการไปอุตริไปเป็นชี้นำคนให้หลงทางนิพพานให้ไปยุ่งกับเรื่องที่เป็นอุตริอวิชชาจิตหยาบของท่านทั้งนั้นเลยแล้วจิตวิญญาณของท่านถูกขังอยู่ข้างในไม่ได้แปดเปื้อนอะไรด้วยหรอกแต่เวลาตายไปแล้วปั๊บจิตหยาบของท่านเนี่ยมันจะสลายไปกับกายหยาบแต่จิตวิญญาณท่านจะรับเอาผลกรรมทั้งหมดวิบากกรรมทั้งหมดที่จิตหยาบทำในภพชาตินั้นจิตวิญญาณของท่านคือตัวท่านเองตัวจริงเสียงจริงเนี่ยจะต้องแบกรับทั้งหมดแล้วขนไปสู่ภพภูมิของจิตวิญญาณไปสู่สุคติหรือทุกขติไม่รู้อ่ะแต่อย่างน้อยต้องลงนรกอ่ะเพื่อจะไปชำระจิตให้สมดุลแล้วกลับมาเกิดใหม่ก็ใช้รหัสกรรมที่จิตหยาบในภพชาติที่แล้วที่ทำระยำทำไม่ดีเอาไว้มาเกิดใหม่ในชาตินี้แล้วมีสัญญาขันก็คือมีอารมณ์มีลมหายใจเป็นเวรเป็นกรรมฝักใฝ่ในเรื่องอุตริอวิชชาในชาติที่แล้วก็กลับมาชาตินี้ก็จะฝักใฝ่ในสิ่งนั้นอีกเพื่อที่จะเรียนรู้ให้ฉุกคิดว่านั่นคือทางที่ไม่ใช่ทางนิพพานนั่นคือหนทางที่ไม่ใช่ทางหลุดพ้นนั่นคือสิ่งที่ไม่ใช่โลกิยธรรมไม่ใช่โลกุตตธรรมและไม่ใช่อนุตตรธรรมแต่เป็นเส้นทางมารเข้าใจหรือยังครับเราพูดด้วยความรักนะพี่น้องนะประการที่4ยังคนตนเองให้เป็นมนุษย์ไม่สำเร็จก็แปลว่านอกจากยังปลดปล่อยจิตวิญญาณให้เป็นอิสระไม่ได้นะถ้าปลดปล่อยจิตวิญญาณให้ออกมาได้เป็นบางครั้งจิตวิญญาณกับจิตหยาบต้องสั่นสะเทือนร่วมกันเป็นหนึ่งเดียวกันให้ได้แล้วมนุษย์จะต้องฉลาดใช้ปัญญาและความรักในการดำเนินชีวิตทุกย่างก้าวเพราะนั่นคือการใช้อำนาจของจิตวิญญาณในการดำเนินชีวิตใช้จิตวิญญาณในการใช้ปัญญาแปลว่าใช้สมองซีกซ้ายก็ได้ใช้สมองซีกขวาก็ได้แต่ถ้าใช้แต่จิตหยาบใช้ได้แต่สมองซีกซ้ายอย่างเดียวกับสันดานหรือสัญชาตญาณที่เป็นสมองที่เป็นก้านสมองที่อยู่ตรงท้ายทอยนะเมื่อยังคนตัวเองให้เป็นมนุษย์ไม่สำเร็จยังเป็นหนึ่งเดียวกันกับโลกก็ไม่ได้ด้วยพูดง่ายๆว่าถ้าเป็นหนึ่งเดียวกันกับโลกไม่ได้ท่านจะไม่สามารถเชื่อมต่อกับจักรวาลได้เลยครับเช่นจะส่งคลื่นจิตของท่านไปสื่อสารกับรูปธรรมมนุษย์ที่ดาวอังคารอย่างเงี้ยขนาดอยู่ในระบบสุริยะจักรวาลด้วยกันเองนะท่านยังเป็นหนึ่งเดียวกับโลกไม่ได้พลังงานพลังอำนาจเฉพาะตัวคนเดียวเนี่ยนะไม่ใช่พลังงานร่วมที่ระหว่างท่านกับโลกและไม่ใช่ท่านคนเดียวด้วยมนุษย์ทั้งโลกจะต้องสั่นสะเทือนเป็นหนึ่งเดียวกันกับโลกพลังร่วมของหมู่คณะที่เรียกว่าซัมเบต้าเอ็กซ์ตรงนั้นน่ะมันถึงจะเกิดขึ้นและทำให้ท่านสามารถติดต่อกับจักรวาลได้คือสื่อสารเป็นภาษาสากลจักรวาลสามารถคุยภาษาจิตกันกับมนุษย์ต่างดาวเช่นดาวอังคารคุยเขาได้นึกภาพออกไหมนี่เราเหมือนกันครับถ้าเราเป็นหนึ่งเดียวกับโลกไม่ได้เราก็จะไม่สามารถสื่อสารกับองค์จิตจักรวาลหรือพระเจ้าแล้วเอามาเล่ามากล่าวอนุตตรธรรมความจริงให้ท่านฟังเราทำไม่ได้หรอกเพราะเราบอกแล้วเราไม่ได้คิดเองไงมันถ้าเราจะสื่อสารกับพระองค์เราต้อง two ways communication ท่านเห็นความอัศจรรย์ตรงนี้บ้างหรือเปล่าทุกคนฟังทุกวันเสาร์สามทุ่มครึ่งฟังเราเมาก็รู้สึกเฉยๆถ้าที่มันเป็นปฏิบัติการมหัศจรรย์มากนะระหว่างที่เราสื่อพระโอวาทกับพระเจ้าสดๆเนี่ยท่านรู้หรือไม่ท่านไม่เคยเห็นนะท่านเลยรู้สึกเฉยๆไงมีแต่คนบางคนที่เขาอ้างว่าเขาสื่อกับพระเจ้าอ่ะท่านก็ไปพิสูจน์เขาสิเขาสื่อพระเจ้าจริงไหมเขารอบรู้จริงไหมรู้ทุกเรื่องไหม
ที่เป็นพระภารกิจของพระเจ้ามันรู้ทุกเรื่องไหมแล้วมันบอกได้ไหมมันสื่อกับพระเจ้ายังไงมันบอกมันอยู่มันได้ยินกล้องในหัวนั่นนะบอกแล้วพระเจ้าไม่ว่างที่จะมาเล่นสนุกเล่นปาหี่กับมนุษย์อย่างพวกท่านหรอกนะจะไอ้พวกนี้หรอกไม่ใช่พวกท่านนะโอเคนะอ่ะทำไมต้องเชื่อมต่อกับจักรวาลให้คำตอบอีกทำไมต้องเชื่อมต่อกับจักรวาลพี่น้องครับตอนนี้มีพี่น้องใน Facebook ตื่นอยู่289ท่านใน YouTube ตื่นอยู่504ท่านรวมทั้งหมดแล้วก็800กว่าท่านยังไม่ถึง1,000อยู่ดีนะขอบคุณนะแค่นี้เราก็ดีใจแล้วครับนะดีกว่าไม่มีใครฟังพระบิดาเลยนะฮะเราก็ว้าวิวเว้งว้างนะทำไมต้องเชื่อมต่อกับจักรวาล1คำตอบข้อที่1เพื่อให้ตัวท่านเนี่ยเป็นหนึ่งเดียวกันกับทุกสิ่งที่อยู่ในเอกภพที่อยู่ในจักรวาลนี้เห็นไหมครับ ตัวเล็กๆอย่างท่านเนี่ยอยู่ตรงเนี้ยจักรวาลตะกว้างใหญ่ไพศาล ท่านสามารถที่จะสั่นสะเทือนตนเองเป็นหนึ่งเดียวกันกับทุกสิ่งในจักรวาลนี้สั่นสะเทือนทั้งตัวและหัวใจสั่นสะเทือนทั้งจิตวิญญาณจิตหยาบกายหยาบและจิตวิญญาณสามารถสั่นสะเทือนร่วมกันทั้ง3มิติเนี่ยให้เป็นหนึ่งเดียวกันกับจักรวาลของพระองค์ได้เมื่อท่านสั่นสะเทือนเป็นหนึ่งเดียวกันกับจักรวาลของพระองค์ได้ไอสนามพลังงานจักรวาลที่พระองค์ทรงกำหนดสร้างและปูวางเอาไว้ให้และกลายเป็นระบบแบบนี้พระองค์ก็ทรง ใช้พระจิตจักรวาลเนี่ยยึดรั้งเอาไว้ยึดรั้งอยู่เพื่ออะไรครับเพื่อที่จะแจกรหัสบุพกรรมให้นะเพื่อจะแจกรหัสที่เป็นสิ่งที่เป็นรางวัลที่เราเรียกว่าพระบิดาจะทรงประทานรางวัลให้ด้วยพระหัตถ์ของพระองค์เองเมื่อพวกท่านทำความดีความชอบทำความดีงามเราบอกว่าอย่าตั้งเป้าหมายว่าจะได้อะไรตอบแทนเพราะท่านจะไปแย่งหน้าที่ของพ่อที่จะมีหน้าที่หารางวัลที่เหมาะสมกับลูกมาให้ท่านท่านไม่ต้องเดือดร้อนเพราะกฎแห่งกรรมคือกฎแห่งการสะท้อนกลับทำสิ่งใดได้สิ่งนั้นทำอะไรทำอย่างไรได้อย่างนั้นทำมากได้มากทำน้อยได้น้อยนี่มันคือกฎแห่งการสะท้อนกลับส่วนกฎแห่งการดึงดูดเหนี่ยวรั้งนั้นไม่ใช่เรื่องของท่านเป็นเรื่องของจิตวิญญาณของท่านซึ่งพระบิดาทรงออกแบบเอาไว้ให้โลกเนี่ยดึงดูดเหนี่ยวรั้งก้อนเมฆเอาไว้โลกดึงดูดเหนี่ยวรั้งไอ้จิตวิญญาณที่หลงผิดหลงทางนิพพานให้มันไปลอยค้างอยู่บนนั้นเพราะมันไปไหนไม่ได้นะไปนรกก็ไม่ได้ลงมาเกิดเป็นมนุษย์ก็ไม่ได้หลุดพ้นนิพพานก็ไม่ได้เลยหาที่ลอยอยู่ตรงที่ชอบที่ชอบให้ลอยอยู่ตรงนั้นพระบิดาทรงกำหนดไม่ใช่พวกท่านกำหนดเองได้นึกออกไหมครับเราจะบอกให้ท่านฟังจิตวิญญาณที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุตายข้างถนนนอนอ่านหนังสือพิมพ์รู้ไหมว่าตายตรงไหนเนี่ยถ้ายังไม่สิ้นอายุขัยแต่ตายก่อนเขาเรียกตายโหงเนี่ยมันจะไปไหนไม่ได้เลยนะมันจะไปสิงสถิตอยู่ตรงนั้นเพราะไม่มีใครมารับเพราะในมิติของจิตวิญญาณเนี่ยในชั้นที่เสมอกันในชั้นที่ซ้อนกับมิติโลกมันคือความมืดมืดเนี่ยมืดจนมองอะไรไม่เห็นเขาเรียกมืดมนอนธการถ้าจะไปไหนเนี่ยก็จะต้องมีพญายมหรือยมบาลเนี่ยมารับตัวไปก็เรียกว่ามีผู้นำทางจิตวิญญาณก็มีผู้นำทางทางโลกเนี่ยอวดอุตริสอนธรรมะสอนคนนั้นคนนี้โดยไม่รู้ว่าใครอนุมัติใครอนุญาตพวกนี้คือคนนำทางทั้งนั้นนึกภาพออกไหมครับนั่นแหละต้องมีคนนำทางแต่ถ้าคนนำทางตาบอดมันก็จะพาหลงทางใช่ไหมแต่ยมบาลไม่ตาบอดครับพากลับถูกทางครับว่าไปนรกอ่ะไปทางไหนท่านนึกออกไหมแต่ยังไม่ถึงเวลาก็ไม่มาพาไปตายตรงไหนก็อยู่ตรงนั้นนะครับ นึกออกไหมก็อยู่ตรงนั้นนะเพื่อเป็นหนึ่งเดียวกันกับทุกสิ่งถ้าเรายังเป็นหนึ่งเดียวกันกับโลกไม่ได้ตัวเราเองก็จะไม่ใช่สรรพสิ่งหนึ่งที่อยู่ในอนันตจักรวาลนี้ถ้าจะเป็นสรรพสิ่งหนึ่งได้แสดงว่าต้องมีอำนาจต้องมีหน้าที่ต้องมีความรับผิดชอบและสุดท้ายคือต้องมีกรรมและผลกรรมเป็นสิ่งบ่งชี้ว่ามีตัวตนอยู่จริงถ้ามีตัวตนอยู่แล้วหนักแผ่นดิน สร้างแต่กรรมทำแต่บาปชั่วไม่ได้เป็นประโยชน์อะไรกับโลกกับจักรวาลเลยถึงมีอยู่ก็เหมือนไม่มีเขาเรียกว่าไอ้พวกหนักแผ่นดิน
ไม่ต่างกันกับคนที่ไม่มีสติมีชีวิตอยู่แต่เสียสติก็เหมือนกับวัตถุล่องลอยเดินไปเรื่อยเปื่อยไม่รู้จุดหมายปลายทางว่าจะเดินไปไหนเพราะไม่มีสติก็คือเป็นคนที่ป่วยทางจิตป่วยทางปัญญาป่วยทางจิตวิญญาณ โอเคไหม ประการที่สองทำไมต้องเชื่อมต่อกับจักรวาลเพื่อแสดงหมายสำคัญต่อพระบิดาเมื่อท่านเป็นสรรพสิ่งหนึ่งในระบบโลกไม่ได้เพราะก่อแต่กรรมทำแต่ชั่วหมุนแต่กรรมจักรไม่รู้จักคำว่าธรรมจักรเลยท่านเป็นหนึ่งเดียวกับโลกไม่ได้แล้วยังไม่พอท่านก็แสดงหมายสำคัญต่อพระบิดาว่าท่านคือคนสองมิติที่ถูกเรียกว่ามนุษย์เป็นสรรพสิ่งหนึ่งที่พระองค์ทรงสร้างแล้วให้วางแผนมาปฏิบัติตามแผนการของพระองค์เพื่อบรรลุความเป็นมนุษย์รูปธรรมหนึ่งบนดาวเคราะห์โลกเสรีและที่อยู่ในจักรวาลที่เรียกว่าอนันตจักรวาลนี้ได้ถ้าพวกท่านเนี่ยไม่ได้แสดงออกถึงกรรมดีหรือความดีงามทำแต่ชั่วและเป็นหนึ่งเดียวกันกับโลกไม่ได้รหัสที่เป็นสิ่งที่พระบิดาจะทรงสัมผัสรับรู้และยอมรับว่าท่านคนนั้นเนี่ยเป็นสรรพสิ่งหนึ่งของพระองค์ที่ทรงสร้างไว้มันจะเกิดขึ้นไม่ได้เหตุและผลของมันอยู่ที่ตรงนี้ก็แสดงว่าท่านก็ไม่ใช่พระบุตรของพระบิดาจิตวิญญาณของท่านไม่ใช่ลูกแกะของพระองค์เพราะท่านไม่ได้ปฏิบัติตามแผนการของพระองค์เพื่อแสดงหมายสำคัญต่อพระองค์ว่าพระองค์ยังมีลูกเช่นท่านเนี่ยอยู่ในเอกภพนี้ด้วยคนหนึ่งที่พระองค์จะต้องทรงเมตตาทรงดูแลแต่ถ้าท่านเนี่ยเป็นอิสระจากจักรวาลไม่ขึ้นอยู่กับพระบิดากับพระเจ้าแล้วท่านก็เหมือนวัตถุล่องลอยในอนันตจักรวาลนี้รอวันถูกชำระทิ้งใช่หรือไม่ใช้ปัญญาของท่านจริงๆแล้วเราจะสอนเรื่องอื่นนะแต่เรื่องนี้ก็สำคัญก็เลยต้องพูดให้ฟังจะได้ไม่ต้องพูดบ่อยๆประการที่3ทำไมต้องเชื่อมต่อกับจักรวาลเพราะว่าท่านเนี่ยต้องทำหน้าที่ทางจิตวิญญาณถ้าท่านเนี่ยเชื่อมโยงกับโลกไม่ได้ความสมดุลกับโลกก็เกิดขึ้นเพราะท่านไม่ได้ถูกต้องไหมเมื่อความสมดุลของโลกเนี่ยระบบโลกเกิดขึ้นจากตัวท่านที่เป็นคนหนึ่งไม่ได้ก็แปลว่าท่านก็จะไม่สามารถสร้างความสมดุลให้กับกาแล็กซี่ทานสายน้ำนมได้และไม่สามารถจะใช้พลังงานของจิตของท่านเนี่ยผ่านโลกเนี่ยไปสร้างความสมดุลของเอกภพทั้งระบบไม่ให้มันเละเทะไม่ให้มันพังเพราะชนกันชิบหายวายบ่วงไม่ให้มันเสียสมดุลท่านก็ช่วยไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าเชื่อมไม่ได้หน้าที่ทางจิตวิญญาณก็ทำไม่ได้เห็นไหมเรื่องใหญ่ไหมฮะนี่คืออนุตตรธรรมล้วนๆไปหาเถอะในพระคัมภีร์เล่มไหนพระไตรปิฎกฉบับไหนไม่มีครับแล้วถามว่าที่พูดเนี่ยมันยิ่งกว่าธรรมะอีกนะครับแม่ไม่ใช่ธรรมะก็คือศีล5ไม่ใช่ธรรมะก็คือทำบุญสุนทานทำบุญเบื้องล่างไปสร้างเบื้องบนทำบุญหลายหนได้กุศลหลายครั้งธรรมะไม่ใช่มีแค่นี้ครับมีคือสิ่งที่เราพูดเนี่ยอนุตตรธรรมเนี่ยท่านต้องรู้ครับไม่รู้ไม่ได้ไม่รู้กลับบ้านไม่ได้ฮะนะและประการที่4คือติดต่อสื่อสารกับทั้งจักรวาลได้ถ้าระบบเล็กซ้อนอยู่ในระบบใหญ่ระบบเล็กเป็นหนึ่งเดียวกับระบบใหญ่และระบบใหญ่นั้นเป็นระบบที่ซ้อนอยู่ในระบบที่ใหญ่กว่าถ้าไม่สามารถเชื่อมโยงกันอย่างต่อเนื่องได้รูปธรรมที่อยู่บนโลกเราเปรียบเสมือนจะไม่มีสายลวดทองแดงในการที่จะติดต่อสื่อสารกับรูปธรรมอื่นบนดาวดวงอื่นๆที่อยู่ในจักรวาลอันไพศาลนี้จะไม่สามารถติดต่อสื่อสารได้ท่านรู้ไหมฮะมนุษย์พระบิดาให้เราเปิดเผยวันนี้เพื่อให้คนที่รอดเนี่ยได้จำไว้ครับเพราะถ้าท่านเป็นมนุษย์ยุคพลังงานใหม่ท่านจะมีบทเรียนที่ใหญ่กว่าบทเรียนของโลกยุคพลังงานเก่าครับคือตอนต้นรายการเราบอกท่านไปแล้วคือบทเรียนของการเป็นมนุษย์โลกแห่งดาวเคราะห์เสรีเป็นมนุษย์แห่งดาวเคราะห์โลกเสรีนั่นแปลว่าเราจะต้องพูดกันในนามของมนุษย์โลกเว้ยมนุษย์ดาวอังคารเว้ยใช่ไหมทุกวันนี้เรามีแค่บทเรียนเล็กๆก็คือเป็นมนุษย์โลกเผ่าเดียวกันเนี่ยเรายังกัดกันเลยเรายังทำสงครามกันเลยเรายังฆ่ากันตายเลยนี่กำลังจะเข้าสู่ยุคพลังงานใหม่นะแต่ไม่ต้องห่วงหรอกทำสงครามกันในยุคหน้าไม่ได้แล้วครับเพราะคนจะตายเนี่ยจะเหลือไม่เนาะประมาณ 30% นะถ้าทุกวันนี้ถ้าพระบิดาชำระโลกนะที่จะรอดตายก็คือ 30% ที่จะเสียชีวิตไปหายไปจากระบบโลกหายไปจากจักรวาลคือ 70% มาเราหมายถึงวันนี้นะ
พราะจิตสำนึกของมนุษย์เรายังต่ำตมยังต่ำซามยังงมงายเพราะโง่ง่ายยังงมงายเพราะฉลาดยากอยู่พอที่เราพูดแล้วไม่ฟังถ้าที่เราให้ประโยชน์ไม่ได้เอาประโยชน์อะไรจากท่านเลยนะให้ประโยชน์อย่างเดียวแค่ทำตามเราแล้วท่านได้ประโยชน์อะแต่หลายคนรู้สึกรับยากมากแต่ถ้าหลอกลวงให้เสียตังค์เยอะๆแล้วโอ้ยฮิตกันโอ้โหฮิตกันนะดังระเบิดเถิดเทิงทั้งที่อธิบายยังไม่ได้ด้วยซ้ำเลยว่าที่ทำอยู่นะทำอะไรแล้วผลลัพธ์ที่ได้บ้างไม่ได้บ้างมันเกิดจากอะไรไม่มีใครอธิบายได้เลยแต่ก็ยังสนใจเราก็ไม่เข้าใจนะดีแล้วเนี่ยน้องบุญธรรมเบรกทันนะติดต่อสื่อสารกับท่านจักรวาลได้ประการที่5เพื่อจิตวิญญาณจะไม่ต้องตายนี่ไงฮะพี่พรีเอเดนส์เป็นรูปธรรมมนุษย์ที่พระบิดาส่งมาตั้งแต่สมัยอาดามกับเอวาพี่พรีเอเดนส์เป็นรุ่นที่2พวกเขาเนี่ยสามารถหลุดพ้นได้ทุกคนเลยบรรลุธรรมะก็แปลว่าปฏิบัติตามที่พระบิดาทรงออกแบบวางแผนไว้ให้เกิดมาเป็นมนุษย์บนโลกเนี่ยอยู่ในเอกภพเนี่ยพระองค์สร้างมานานแล้วพวกพี่ๆเขาสำเร็จหลักสูตรกันหมดจึงต้องมาคอยเป็นพี่เลี้ยงพวกท่านเนี่ยแล้วต้องมาช่วยเก็บขยะที่ไอ้พวกมอดมันทำนะเป็นพวกสารกัมมันตภาพรังสีออกไปจากระบบโลกที่เราพูดค้างไว้ตะเกียพี่พรีเอเดนเมตตาพวกท่านเพราะเขาเป็นบรรพบุรุษของพวกท่านเนี่ยเขามาช่วยกำจัดมันบนโลกเนี่ยลองไปเซิร์ชหาดูสินะลองไปสำรวจดูนะสารกัมมันตภาพรังสีบนโลกนี้เหลือน้อยมากแทบจะไม่มีเลยนะเพราะพี่พรีเอเดนตามเก็บให้หมดเพราะมันเป็นอันตรายต่อเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์และเอามาใช้ในการทำระเบิดน่ะทุกวันนี้พี่เขาควบคุมอยู่นะไอ้พวกที่มีระเบิดนิวเคลียร์นั่นน่ะเผลอๆจะระเบิดใส่ตัวเองนะเวลาชำระโลก56วันอยู่ๆระเบิดนิวเคลียร์ติดหัวจรวดเนี่ยยิงใส่กันนะเพื่อจะช่วยกันชำระไงให้มันเหลือน้อยคนที่เป็นลูกของพ่อเท่านั้นจะรับการปกป้องป้องกันคุ้มครองที่พรีเอเดนจะเมตตาแล้วเทพเจ้าแห่งอคีฟีนิกซ์ก็จะกางปีกปกป้องนั่นหมายความว่าต้องรักพระบิดาและศรัทธาเราไม่ใช่ก้าวล่วงใช่หรือไม่ต้องใช้ปัญญาไงนะเพื่อจิตวิญญาณจะไม่ต้องตายเพราะอะไรครับแปลว่าจะมีชีวิตอยู่ยืนยาวตลอดเหมือนพี่เพียเนี่ยและถ้าปฏิบัติจนถึงขั้นหมุนธรรมจักรได้เต็มร้อยนะจิตของท่านเนี่ยจะเป็นจิตทิพย์แปลว่าอะไรครับสามารถกำหนดกายหยาบตัวเองให้ล่องหนหายตัวได้แต่ไม่ใช่อวดอิทธิฤทธิ์ครับเพื่อสะดวกในการท่องจักรวาลเห็นไหมเราบอกแล้วไงเรียนรู้ในการสร้างความสัมพันธ์กับจักรวาลเบื้องต้นคือสื่อสารภาษาจิตที่เป็นภาษาสากลได้เบื้องกลางและเบื้องปลายคือสามารถเหาะเหินเดินอากาศไปสู่ดาวดวงอื่นได้เราใช้คำว่าเหาะเหินเดินอากาศก็แปลว่าวาร์ปไปครับวาร์ปไปเหมือนกับที่พระบิดาสร้างสามเหลี่ยมเบอร์มิวดาในมหาสมุทรเอาไว้ว่าเครื่องบินเอ่ยเรือเดินสมุทรลำใหญ่ๆเอ่ยถ้าบังเอิญนะใช้คำว่าบังเอิญเป็นภาษามนุษย์เคลื่อนที่ไปในมหาสมุทรบริเวณพิกัดตรงนั้นปั๊บมันเป็นจังหวะเดียวกันกับการที่จะเกิดหลุมดำหลุมดำก็คือ black hole ก็คือหลุมดำที่เป็นอุโมงค์ระหว่างจักรวาล2จักรวาลที่กี้เราพูดอ่ะใช่ไหมจักรวาลตรงข้ามก็มี5ดวงใช่ไหมดาวเคราะห์ของเรา9จักรวาลทั้ง2จักรวาลเนี่ยจะเกิดหลุมดำก็คืออุโมงค์เป็นพายุแม่เหล็กพายุทางพลังงานที่หมุนอย่างรวดเร็วมากหมุนเร็วมากเลยนะถ้าสิ่งใดเนี่ยเข้าไปอยู่ในศูนย์กลางของการหมุนของหลุมดำซึ่งมันจะพุ่งจากขอบจักรวาลของโลกเรานะจักรวาลโลกเราเนี่ยมายังโลกเรานะจากจักรวาลอื่นน่ะมันเป็นท่อมาที่จักรวาลโลกเราและพุ่งตรงมายังโลกถ้ามันไปตรงกับที่เครื่องบินกำลังบินหรือเรือกำลังแล่นไอ้พลังงานที่มันหมุนด้วยความเร็วสูงเนี่ยมันจะสามารถทำให้มวลของสรรพสิ่งนั้นไม่ว่าจะเป็นเหล็กแข็งขนาดไหนดินหินทรายทุกอย่างมันจะแตกสลายเขาเรียกแตกตัวสลายตัวเขาเรียกสลายมวลความหนาแน่นของมวลมันจะลดลงเมื่อมันลดลงปั๊บมันสามารถจะวาร์ปล่องหนหายตัวได้แต่พลังงานนั้นมันมาจากดาวที่อยู่ในระบบสุริยะฝั่งตรงข้ามพอมันหมุนน้อยลงปั๊บนะมันก็จะดูดนะเขาเรียกดึงดูดนะดูดเอาไอ้สิ่งที่มันเป็นเรือลัมเบอร์แต่กลายเป็นมวลสารเป็นอนูเล็กๆแล้วเนี่ยกลับไปสู่ดาวดวงนั้นแล้วพอไปสู่ความเข้มข้นของสนามแม่เหล็กของดาวดวงนั้นปั๊บเพราะมันไม่หมุนแล้วใช่ไหมก็จะกลับคืนมาเป็นเครื่องบินและเป็นเรือเหมือนเดิมนี่คือสิ่งที่ท่านยังไม่รู้เป็นอนุตตรธรรมไม่ใช่นิยายน้ำเน่าแต่เป็นความจริงเสียอย่างเดียวคนที่อยู่ในเรือในเครื่องบินในเรือไปอยู่ที่นั่นไม่ตายนะมีชีวิตนะแต่จะครับเพราะว่าสนามแม่เหล็กของสมองมันสับสนเนื่องจากมันหมุนแล้วแตกสลายม้วนพี่พรีเอเดนเนี่ยสามารถที่จะล่องหนหายตัวได้วิธีวาร์ปแบบนี้ครับหมุนด้วยความเร็วสูงมากเท่าไหร่
มวลของสิ่งนั้นก็จะลดน้อยลงเราจะยกตัวอย่างให้ท่านฟังท่านจะเห็นชัดกันนี้นะท่านจะเป็นด็อกเตอร์ด้วยกันกับเราในคืนนี้แหละเอาไม้บรรทัดยาวประมาณ3ฟุตมาเจาะรูที่ปลายข้างหนึ่งแล้วใช้เชือกผูกร้อยไว้ปลายเชือกอีกด้านหนึ่งไปผูกเอาไว้กับสิ่งที่จะทำให้มันเกิดการเหวี่ยงหมุนเพื่อทำให้ไม้บรรทัดเนี่ยมันหมุนหมุนเป็นวงกลมแบบเฮลิคอปเตอร์หรือจะหมุนในแนวดิ่งก็ได้แล้วแต่ครับท่านเชื่อไหมครับถ้าท่านเร่งสปีดในการเหวี่ยงหมุนให้มันเร็วขึ้นเรื่อยๆเข้าหาความเร็วของแสงแปลว่าให้มันเหวี่ยงหมุนด้วยความเร็วสูงขึ้นเรื่อยๆความเร็วสูงสุดคือความเร็วแสงถูกต้องไหม 186,000 ไมล์ต่อวินาทีไปตั้ง 186,000 ไมล์ถ้าท่านสามารถเร่งสปีดไอ้ไม้บรรทัดเนี่ยที่มันผูกเชือกหมุนไว้กับแกนหมุนเนี่ยนะได้ด้วยความเร็วสูงเข้าหาความเร็วแสงมากเท่าไหร่มวลของไม้บรรทัดเนี่ยมันจะลดน้อยลงมันจะสั้นลงสั้นลงสั้นลงสั้นลงได้เรื่อยๆท่านเชื่อเราหรือไม่นี่เราพูดเป็นวิทยาศาสตร์แล้วนะไม่ใช่อุตริไม่ใช่มายาศาสตร์ไม่ใช่อุตริอวิชชาแต่มันเป็น pure metaphysics มันเป็นอภิปรัชญามันเป็นศาสตร์ของจักรวาลเป็นศาสตร์ของพระบิดาเป็นศาสตร์ของพระอาทิตย์เป็นวิชาพระอาทิตย์ไม่ใช่วิชาโลกวิชามารโอเคไหมนะอ้าวจิตวิญญาณไม่ต้องตายมันท่านจะมีชีวิตอยู่ได้ที่ท่านหลายคนถามอ้าวถ้าหมุนธรรมจักรได้สำเร็จแล้วรางวัลที่ได้คือไม่ต้องตายจะมีชีวิตที่เป็นอมตะอ้าวแล้วบอกแล้วจิตวิญญาณไปอยู่ไหนมีบางคนย้อนถามเรามาก็อยู่ในตัวท่านไงจิตวิญญาณท่านเป็นอิสระถูกปลดปล่อยออกมาแล้วทำหน้าที่ขับเคลื่อนเครื่องยนต์แห่งกรรมนี้ได้แล้วปลอดภัยแล้วเพราะไม่โง่ไม่โง่อีกแล้วรู้ทุกอย่างสอบผ่านบททดสอบเรียนรู้ทุกอย่างได้ท่านจะสามารถเป็นเหมือนพี่พรีเดียนส์คือไม่มีวันตายอยู่เหนือกฎแห่งกรรมเหนือสังสารวัฏไม่มีความเสื่อมมีแต่การดำรงอยู่ท่านเห็นไหมท่านบอกว่าอันนี้อันนี้จังทุกขังอนัตตาเกิดแก่เจ็บตายนะเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงทุกสิ่งล้วนเป็นอันนี้จังทุกขังอนัตตาทั้งนั้นน่ะต้องปลงท่านบอกเกิดแก่เจ็บตายเป็นของธรรมดาเสาร์ที่แล้วเสาร์ที่ผ่านมาเราบอกท่านว่าเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องไม่ธรรมดาถ้าธรรมดาเนี่ยพระบิดาสร้างเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ชายหญิงมาให้ท่านถ้ามัวแต่เกิดแก่เจ็บตายเกิดแก่เจ็บตายใครล่ะจะมาช่วยค้ำจุนโลกค้ำจุนจักรวาลให้มันสมดุลน่ะเพราะเดี๋ยวต้องเสียเวลาเกิดเสียเวลาตายไปลงนรกมีสังสารวัฏอุ้ยวุ่นวายเลยสร้างไว้ไม่ให้ต้องตายแต่ที่พวกท่านต้องตายเพราะพวกท่านปฏิบัติตนอย่างไม่ถูกต้องดำรงความเป็นมนุษย์อย่างไม่ถูกต้องเพราะท่านไม่รู้อนุตตรธรรมท่านใช้ตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสเรียนรู้รับรู้วิเคราะห์ทุกสิ่งแต่ท่านไม่สามารถใช้สมองใช้ปัญญาของท่านสัมผัสรู้ดูเห็นและเพื่อสังเคราะห์สัจธรรมที่เหนือกว่าโลกียธรรมให้มันเป็นอนุตตรธรรมเนี่ยนะท่านทำไม่ได้ให้เป็นโลกุตตรธรรมท่านทำไม่ได้อนุตตรธรรมเรามีหน้าที่มาบอกเพราะท่านมีสมองสองซีกท่านเข้าถึงเองไม่ได้อยู่แล้วพี่น้องครับทำไมต้องเชื่อมต่อกับจักรวาลความจริงมันคือแบบนี้ทีนี้เราจะให้ท่านดูรูปนี้คนสองคนและมีสนามแม่เหล็กห่อหุ้มรอบตัวเองเป็นสนามแม่เหล็กที่จะต้องเป็นหนึ่งเดียวกันกับโลกนะกับสนามแม่เหล็กโลกมนุษย์นี่แหละเป็นคนทำให้เกิดสนามแม่เหล็กโลกโลกมีมนุษย์เป็นผู้ร่วมงานสนามแม่เหล็กโลกกับสนามแม่เหล็กของจิตมนุษย์หรือสนามแม่เหล็กของเครื่องยนต์แห่งกรรมต้องเป็นชนิดเดียวกันมันที่จะรวมกันได้มันต้องเป็นบวกนึกออกไหมฮะเราเรียกสนามแม่เหล็กของกายสังขารของมนุษย์ว่า human bio field สนามแม่เหล็ก bio เนี่ยแปลว่าชีวะชีวะคือสิ่งที่มีชีวิตอ่ะสนามแม่เหล็กโลกไม่มีชีวิตแต่มีสนามแม่เหล็กเป็นคลื่นไฟฟ้าแม่เหล็กเวียงออกมาได้พระองค์ออกแบบให้มนุษย์เป็นตัวช่วยนึกออกไหมมนุษย์เป็นตัวช่วยให้โลกมีอำนาจแม่เหล็กโลกที่เป็นบวกเลยช่วยให้ตัวเองเนี่ยสามารถเป็นหนึ่งเดียวกับโลกและเป็นหนึ่งเดียวกันกับจักรวาลได้ท่านเห็นยังครับมนุษย์ทำให้โลกหมุนและโลกก็ได้ประโยชน์ไอ้ขอโทษมนุษย์ก็ได้ประโยชน์จากโลกก็คือทำให้มนุษย์หมุนร่างกายของมนุษย์พระองค์ทรงติดตั้งกลไกที่เรียกว่าดิจิตอลิสเอาไว้ในนิวคลีโอไทด์ที่ไอ้พวกที่ต้องการฉีดอันนี้เข้าไปเนี่ยฉีดเข้าไปเนี่ยสารของมันบางอย่างเนี่ยเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับกลไกระดับเซลล์ถึงนิวคลีโอไทด์แล้วปล่อยไว้ได้ไหมครับเนี่ยปล่อยไว้ได้ไหมครับไปยุ่งเกี่ยวถึงในนิวคลีโอไทด์โดยที่พวกเขายังไม่รู้ว่าในนิวคลีโอไทด์นั้นมันมีเส้นใยเกลียวแม่เหล็กที่พระบิดาทรงติดตั้งไว้เรียกว่าดิจิตอลลิสเพื่ออะไรครับเพื่อให้โลกเนี่ยพามนุษย์หมุนไปรอบๆแกนกลางอ่ะแล้วเวลาหมุนแล้วทำไงเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์มันมีสนามแม่เหล็กของตัวเองอยู่ที่ท่านเห็นในภาพนี้ใช่ไหมโลกพาหมุนเนี่ยไอสนามแม่เหล็กเนี่ยมันก็จะหมุนตัดผ่านหมุนตัดผ่านสนามแม่เหล็กโลกที่เป็นสนามที่ใหญ่กว่าอีกครับเมื่อมันมีการหมุนตัดผ่านปั๊บ
ในเซลล์มีดิจิตอลลิสต์ก็คือกลไกเส้นใยเกลียวแม่เหล็กมันก็จะทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำขึ้นมาในเส้นใยเกลียวแม่เหล็กที่ลักษณะเหมือนหัวแมลงสาบทำให้มีแรงเคลื่อนทางไฟฟ้าเกิดขึ้นในระบบเซลล์แล้วทำให้ร่างกายเรามีไฟฟ้าใช้หัวใจปอดตับไตไส้พุงที่มันเป็นกลไกอัตโนมัติที่จิตหยาบของมนุษย์ไปเสือกกับมันไม่ได้มันทำงานได้ด้วยไฟฟ้า

มันจะทำให้เกิดแรงเคลื่อนต่ำกว่าปกติต่ำกว่าค่ามาตรฐานค่าคงที่ที่พระบิดาทรงวางแผนออกแบบเอาไว้ให้มนุษย์อย่างพวกท่านท่านสังเกตไหมโรคหัวใจโรคตับโรคปอดโรคไตโรคไส้โรคพุงอะไรต่างๆเนี่ยล้วนเกิดมาจากค่าของกระแสไฟฟ้าที่เกิดขึ้นในร่างกายเอาไปให้อวัยวะนั้นใช้โดยอัตโนมัติเนี่ยมันขัดข้องมันบกพร่องท่านเข้าใจไหมนะท่านเคยเจอไหมที่แพทย์บอกว่าหัวใจของท่านเนี่ยเต้นผิดปกติเพราะเส้นนะมีเส้นหนึ่งที่เป็นไฟฟ้าที่หัวใจมันเต้นผิดปกติไปเส้นหนึ่งนักวิทยาศาสตร์ตอบได้เพราะเขาเห็นแบบนี้แต่เขารู้ไหมไอ้ไฟฟ้าหัวใจอ่ะที่มันทำงานผิดปกติต้องไปฝังเซลล์แล้วให้มันเต้นตุ๊บๆๆๆกระตุ้นอ่ะคล้ายๆไฟฟ้าช็อตหัวใจทำงานแทนธรรมชาติอ่ะต้องเอาเซลล์ใส่เข้าไปโดยที่มนุษย์โลกเนี่ยไม่มีใครรู้ว่าพลังงานไฟฟ้าในร่างกายของมนุษย์ที่ทำให้ตับไตไส้พุงหัวใจเนี่ยมันทำงานได้24ชั่วโมงเนี่ยเพราะมันมีไฟฟ้าหล่อเลี้ยงถูกต้องหรือไม่มันมาจากไหนอ่ะจิตจักรวาลตอบได้ครับเพราะจิตจักรวาลหรือพระบิดาเป็นผู้สร้างสิ่งเหล่านี้เป็นผู้ออกแบบถึงตอบได้ไงไม่ใช่ธรรมชาติสร้างเหมือนอย่างที่หลายๆคนเชื่อเข้าใจนะมันสนามแม่เหล็กสนามพลังงานจิตของมนุษย์เนี่ยพระบิดาให้เรียกว่า human biofield human biofieldถ้าคนหนึ่งไอ้คนซ้ายมือเนี่ยหมุนกลับมาจับมันย่อมสร้างสนามไอ้ human biofield มันต้องสร้างมาออกมาเป็นลบใช่ไหมเป็นนิเกตีฟถูกไหมครับเป็นนิเกตีฟใช่ไหมเป็นอิเล็กตรอนเต็มไปหมดเลยแล้วมีคลื่นความถี่ที่เป็นลบแต่อีกคนทางขวามือเนี่ยมันสั่นสะเทือนเป็นบวกคือเพราะมันหมุนทำมาจับเนี่ยสนามแม่เหล็กของคนสองคนเนี่ยมันก็จะเป็นคนละขั้วเป็นคนละสมบัติคุณสมบัติเมื่อเราอยู่ในสังคมเดียวกันคนหนึ่งเป็นลบเพราะกิเลสนะตัณหาเยอะอีกคนหนึ่งเป็นคนมีธรรมะเป็นบวกไอ้ที่เป็นบวกก็จะเสียพลังไปให้กับไอ้ที่เป็นลบไอ้ผลลบเนี่ยไอ้เป็นลบเนี่ยก็คือผู้หลวยถ้วยไปเอาบวกที่แทนที่ไอ้คนที่ผลิตบวกเพื่อจะให้โลกนะใช้เพื่อสร้างความสมดุลให้กับโลกไอ้เวรที่มันเป็นคนเลวเป็นคนที่หมุนกรรมมาจากโลภะโทสะโมหะมันเอาไปแดกหมดไอ้หมอนี่เหนื่อยไหมผลิตเหนื่อยไหมโลกเลยต้องเสียสมดุลและจริงๆเนี่ยอำนาจด้านลบนะมันรุนแรงกว่าอำนาจด้านบวกเพราะฉะนั้นลบ10เมตรอิเล็กตรอนอิสระ10เมตรกับบวกเนี่ยถ้าจะทำให้อิเล็กตรอนอิสระ10เมตรมันเป็นกลางนะเป็นกลางทางไฟฟ้าเราจะเอาโปรตอนหรือบวกอิสระ10เมตรเนี่ยมาแชร์ไม่ได้นะเพราะว่าอำนาจหรือศักยภาพเนี่ย potential ของประจุของจิตมันน้อยกว่าบวกนี่น้อยกว่าลบนะเห็นไหมเวลารักในรักนิ่มๆอะแต่เวลาชังนี่รุนแรงใช่ไหมครับเนี่ยนั่นคือตัวอย่างมันต้องเปลืองพลังบวกมากเพราะโลกนี้จึงต้องมีวัดเยอะโลกนี้จะต้องมีผู้สมดุลทางจิตวิญญาณแยะแต่ปรากฏว่าเป็นไงทุกวันนี้เพี้ยนหมดเลยใช่ไหมครับหลงทางกันหมดเลยครับเราไม่ได้บอกว่าเราดีคนเดียวแต่เรามากล่าวความจริงในพระนามของพระเจ้าว่าทุกวงการทุกกลุ่มไม่เคยมีใครเข้าใจถึงอนุตตรธรรมความจริงในเรื่องนี้เลยไม่มีใครมานั่งแฉตอนดึกให้ท่านฟังแบบนี้ให้ท่านเกิดสติทางวิญญาณนะท่านได้ประโยชน์อะไรบ้างไหมครับที่ฟังมาถึงตรงนี้นะธรรมจักรกับกามจักรมันตีกันปรากฏว่าสิ่งที่เหลืออยู่ในจักรวาลโดยเฉพาะในจักรวาลโลกมันจะเหลือแต่ลบมากกว่าบวกเพราะอะไรครับเพราะคนที่หมุนธรรมจักรกับคนที่หมุนกามจักรเนี่ยเราเคยถามไว้ใน Facebook ยุวิสุทธิปัญญาแล้วหลายๆท่านก็เห็นด้วยกับเราใช่ไหมว่าคนที่หมุนกามจักรแล้วเวียงสนามแม่เหล็กออกเป็นลบออกมาเนี่ยให้กับโลกเนี่ยมันมากกว่าคนที่หมุนธรรมจักรที่สร้างสนามแม่เหล็กที่เป็นบวกหลายเท่ามันเป็นมานานแล้วครับพี่น้องครับพระบิดาทรงรำพึงกับเราว่าดาวเคราะห์โลกเสรีดวงนี้ใช้พระศาสดาเปลืองมากกว่าดาวดวงอื่นใช้ศาสดาเปลืองมากและพระองค์ต้องแคร์ดาวเคราะห์โลกมากเพราะทรงกำหนดให้ดาวเคราะห์โลกดวงเดียวเท่านั้นที่จะค้ำจุนเอกภพทั้งหมดได้โดยมีมนุษย์ตัวเล็กๆเนี่ยจะต้องเป็นเพื่อนร่วมงานกับโลกและทำให้โลกมีอำนาจมนุษย์จะมีอำนาจได้เพราะโลกมีอำนาจและโลกจะมีอำนาจได้เพราะมนุษย์มีอำนาจมันเนื่องกันแบบนี้ครับพี่น้องครับเพราะฉะนั้นโลกกับมนุษย์มันจึงขาดจากกันไม่ได้ท่านคิดเรียนรู้เรื่องธรรมะแต่ไม่เคยสนใจโลกเลยกินขี้ปี้นอนอยู่บนโลกพระพุทธองค์สอนว่าเมตตาธรรมค้ำจุนโลกดันไปเข้าใจว่าถ้าเรามีความรักความเมตตาแสดงออกในทางสังคมนะมันจะช่วยทำให้สังคมนี้มีความสงบสุขสันติสุขก็มองได้แค่โลกทางกายภาพมองได้แค่ตาเนื้อนะความจริงมันไม่ใช่ฮะคำว่าสมดุลแปลว่าหมุนรอบตัวเองเหมือนลูกข่างอะหมุนรอบตัวเองด้วยความเร็วคงที่ด้วยอัตราเร็วคงที่และหมุนอย่างต่อเนื่องลูกข่างที่หมุนนั้นสามารถต

ั้งดิ่งอยู่บนแกนตั้งดิ่งอยู่บนแกนได้โดยไม่ล้มโลกก็เหมือนกันสามารถหมุนได้อย่างต่อเนื่องโลกไม่สายไปแกว่งไปแกว่งมาเหมือนทุกวันนี้เดี๋ยวสลับร้อนเดี๋ยวสลับหนาวไม่รู้ไปดูฤดูอะไรก็เพราะว่าแกนหมุนของโลกมันสายมันแกว่งในฤดูหนาวอ่ะเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวอ่ะมันแกว่งสะบัดไปสะบัดมาพี่น้องครับไม่ต้องหาคำตอบอย่างอื่นหรอกถามว่าใครทำอ่ะก็มนุษย์ไงถ้าจะแก้ไขว่าโลกแกว่งสายเสียสมดุลเราจะแก้ที่ไหนอ่ะใครเป็นเหตุก็แก้ที่คนนั้นสิก็มนุษย์เป็นเหตุไงเราจึงต้องมากล่าวและนี่มาก่อนเวลาด้วยนะก่อนเวลาที่จะถึงเวลาในการสิ้นยุคอ่ะมาเพื่อให้ท่านได้มีเวลาในการฝึกฝนตนเองเราท้าทายท่านไงว่าท่านจะเป็นมนุษย์อมตะได้ไม่ต้องตายมีชีวิตอยู่อย่างยืนยาวเหมือนพี่พลีเดียนถึงตอนนั้นเนี่ยไอคนที่ไปนั่งหลับตาอยู่ในป่าในเขาแล้วฝึกจิตเพ่งจิตฝึกจิตฝึกฌานสมาบัติเข้าฌานเข้ากรรมฐานเขาสามารถบรรลุอภิญญาได้ถึงอภิญญาห้าล่องหนหายตัวได้ดำน้ำได้ดำดินได้เหาะเดินอากาศได้นั่นน่ะ5อภิญญาแต่ปรากฏว่าไปมาแล้วพระบิดาบอกว่าเลยให้อภิญญา6เอาไว้อภิญญา6เอาไว้ทำอะไรครับเอาไว้ศึกษาเรียนรู้เอาไว้ฝึกจิตฝึกปัญญาของตัวเองเพื่อที่จะทำลายฤทธิปาฏิหาริย์ที่ได้จากอภิญญา5ทั้งหมดให้สิ้นเพื่อกลับคืนสู่ความสมดุลปกติเป็นมนุษย์ธรรมดาธรรมดาไม่มีอิทธิฤทธิพิเศษอะไรนี่แปลว่าเรียนแทบตายฝึกมาหลายภพชาติฝึกมาเพื่ออะไรเพื่อจะเข้าถึงอภิญญา6แล้วดับทุกสิ่งเสียเวลาเปล่าไหมครับถ้าเรารู้แบบนี้แล้วไปเสียเวลาหาธรรมทำไมครับไม่มีประโยชน์พี่น้องครับนะเมื่อเราเห็นภาพนี้แล้วเห็น human biofuel ก็คือสนามแม่เหล็กของเครื่องยนต์แห่งกรรมของมนุษย์แต่ละคนแล้วเราเห็นกรรมจักรกับธรรมจักรครับสิ่งแรกที่มันจะมีผลเกิดขึ้นถ้าท่านยังมีกรรมจักรมากกว่าธรรมจักรหมุนกันสนามแม่เหล็กโลกจะไม่สมดุลสนามแม่เหล็กโลกจะไม่สมดุลสิ่งที่จะเกิดขึ้นคืออะไรครับความโง่ง่ายของมนุษย์ก็จะมีอัตราสูงขึ้นมนุษย์จะฉลาดยากขึ้นมนุษย์นะจะฉลาดยากขึ้นแล้วก็มนุษย์เราเนี่ยจะสื่อสารกับจักรวาลนะไม่ได้เลยครับเพราะว่าไม่มีถนนให้คลื่นพลังงานของจิตในการสื่อสารกันกับมวลญาติมิตรที่อยู่ในเอกภพนี้ได้นี่เราพูดแบบหยาบๆนะเราค่อยลงลึกวันหลังพูดให้มันจบบทเรียนเนี้ยเพื่อให้รู้ว่ามันสมบูรณ์มันคืออย่างไรนะครับสองครับพลังงานจักรวาลสกปรกครับพลังงานจักรวาลคืออะไรครับพลังงานของจักรวาลที่อยู่ในเอกภพที่เป็นรูปทรงไข่ที่ทุกรูปธรรมทุกสรรพสิ่งที่พระเจ้าสร้างเนี่ยต้องไปยึดเหนี่ยวเกี่ยวรั้งต้องเอาพลังงานความรักเอาสนามแม่เหล็กที่มีค่าเป็นบวกไปยึดเหนี่ยวเกี่ยวรั้งเอาไว้มันก็จะเต็มไปด้วยอิเล็กตรอนอิสระที่เป็นประจุลบที่ใครเหวี่ยงออกมาที่มนุษย์เหวี่ยงออกมาใช่ไหมถ้ามันอยู่ใกล้ๆมันก็จะกลายเป็นเมฆฝนแล้วพระองค์ก็จะให้มันตกลงมาหรือบางทีเป็นฟ้าแลบฟ้าร้องฟ้าผ่านั่นคือวิธีการทำลายประจุลบที่เป็นพลังงานสกปรกที่จิตมนุษย์ที่เป็นจิตหยาบสั่นสะเทือนเป็นกรรมจักรแล้วเหวี่ยงออกมาในทุกๆวินาทีเนี่ยในยามตื่นเนี่ยท่านสังเกตไหมเนื้อเมืองใหญ่ๆเนี่ยเมฆจะมีสีคล้ำสีดำแต่ถ้าเป็นในป่าในเขาเมฆจะเป็นสีขาวหรืออย่างเก่งก็อมเทาใช่ไหมลอยอยู่เหนือภูเขาลอยอยู่บนท้องฟ้านั่นเป็นเมฆที่บริสุทธิ์กว่าเมฆสีเทาดำประจุลบมันเหนี่ยวรั้งกันมาความชื้นมาเหนี่ยวรั้งกันกลายเป็นก้อนเมฆสีเทาสีดำถ้ามันมีน้ำหนักมากมันก็ดำมากมันก็ลอยต่ำ ในที่สุดพระบิดาก็ให้ช่างเทคนิคทำให้มันตกลงมาเป็นฝนเบื้องหลังมิติโลกมันเป็นอย่างนี้ไม่ใช่ว่าฝนจะตกเองนึกจะตกก็ตกได้ไม่ใช่นะแล้วบางคนก็บางอาจนะบอกว่ากูสั่งให้ฝนตกมันก็ตกได้กูสั่งให้ฝนหยุดมันก็หยุดได้บางอาจจริงๆครับผมว่ามันบังเอิญมากกว่ามั้งครับนะถ้าสั่งได้ขนาดนั้นเนี่ยแสดงวาจาศักดิ์สิทธิ์มากเลยนะก็สั่งให้ตัวเองเนี่ยนิพพานหลุดพ้นให้ได้ซะก่อนเถอะครับถ้าวาจาศักดิ์สิทธิ์อะนะอย่าอวดอุตรินะอย่าหลงตัวเองนะครับพลังงานจักรวาลมันสกปรกแล้วก็ถามว่าทำไมเมื่อในสนามพลังงานจักรวาลสกปรกแปลว่าในอวกาศในที่ว่างโล่งทั้งหมดที่มันมีอะไรต่ออะไรซับซ้อนกันอยู่อย่างเป็นระบบระเบียบมันก็ต้องมีขยะสกปรกเนี่ยสิ่งที่บอกล่องลอยปนอยู่ใช่หรือไม่พี่น้องครับล่องลอยปนอยู่ใช่หรือไม่แล้วที่ท่านอวดกันน่ะว่าไปเชื่อมจิตกับสนามพลังงานจักรวาลแล้วไปดึงดูดเอานะสิ่งดีๆเข้าร่างเข้าตัวเข้าจิตวิญญาณของท่านนะท่านเราถามท่านเลยว่าท่านไปดูดอะไรมาสนามพลังงานในจักรวาลมีไว้ให้ทุกสรรพสิ่งยึดเกาะยึดเหนี่ยวเกี่ยวรั้งกันไว้เพื่อเป็นหนึ่งเดียวก็แปลว่าให้ล่องลอยอยู่ในนั้นถ้าไม่มีสนามพลังงานจักรวาลทุกสรรพสิ่งก็ล่องลอยอยู่ในเอกภพไม่ได้ครับแล้วมนุษย์เองเนี่ยซึ่งมนุษย์ที่ดาวอื่นก็มีนะที่ทำลบแบบนี้ก็เหวี่ยงลบมันออกมาครับทำให้สนามพลังงานที่บริสุทธิ์แต่เดิมของพระเจ้าที่สร้างไว้แต่แรกกลายเป็นสนามพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์
แล้วเวลาเราไปดึงเราไปดูดเนี่ยท่านดูดอะไรไอ้พลังงานบริสุทธิ์ที่เป็นบวกที่พระเจ้าเอาไว้เนี่ยพระองค์ทรงสั่งไว้ว่าเอาไว้ยึดเกี่ยวไม่ได้เอาไว้ให้ใครดูดเพราะมนุษย์เราเนี่ยสามารถสร้างพลังงานความถี่ทางไฟฟ้าแม่เหล็กที่เป็นด้านบวกคือพลังจิตด้านบวกได้ด้วยตัวเองเพราะพระบิดาให้ตัวแทนของพระองค์ก็คือจิตวิญญาณเนี่ยนะมาเป็นประธานอยู่ในกายาบมีเครื่องยนต์กลไกทุกอย่างทั้งกายภาพและทางพลังงานทางจิตวิญญาณมีครบถ้วนผลิตเองได้ทำไมต้องไปดูดของคนอื่นนะทำไมต้องไปดูดของคนอื่นก็คือดูดในจักรวาลซึ่งเป็นของพระเจ้าพระองค์ทรงเมตตาแต่พระองค์ไม่ได้กำหนดไม่ได้ออกแบบไว้ให้ท่านดูดให้ท่านทำด้วยตัวท่านเองอัตตาหิอัตโนนาโถพระพุทธองค์ก็สอนไว้ทำไมไม่รู้จักเอามาใช้พยายามจะไปหาดูดหาทำเพราะฉะนั้นในสนามพลังงานเนี่ยพระบิดาให้แต่พลังงานที่เป็นคลื่นความถี่ที่เป็นบวกคลื่นความถี่ที่เป็นบวกแล้วถ้าท่านเวียงบวกออกมาก็เป็นพวกเดียวกันถูกไหมไปยึดเกาะยึดเหนี่ยวได้เหมือนกับเวียงบวกลงไปข้างล่างไปทำปฏิกิริยากับลบของอะตอมของธาตุออกซิเจนเพื่อให้เกิดการระเบิดเกิดการแตกตัวนั่นคือต้องการให้มันแตกระเบิดแต่ถ้ายึดเหนี่ยวเกี่ยวรั้งเพื่อเป็นหนึ่งเดียวกันไม่ได้ทำให้ระเบิดก็ต้องเป็นพลังงานชนิดเดียวกันนั่นคือสิ่งที่จะบอกเพราะฉะนั้นเวลาท่านพยายามจะไปดูดนะถ้าสมมติว่าดูดได้จริงนะท่านดูดอะไรเข้าไปครับเพราะที่พระบิดาสร้างไว้เนี่ยในสนามพลังงานจักรวาลที่เป็นสากลพระบิดาไม่ได้สร้างทรัพย์สมบัติเอาไว้ให้ท่านดูดเพื่อรวยไม่ได้สร้างสิ่งของเงินทองที่ท่านอยากจะได้ด้วยหรือหมายจะได้ด้วยกิเลสพระบิดาไม่ได้สร้างไว้เลยครับไม่มีถ้าจะมีนะก็จะมีผลกรรมที่ท่านทำเอาไว้ในชาติที่แล้วทำบุญเบื้องล่างเอาไปสร้างเบื้องบนบอกว่าขอชาติหน้าถ้ามีทำบุญครั้งนี้ขอชาติหน้าถ้ามีขอให้รวยขอให้รวยขอให้อย่างนั้นขอให้อย่างนี้นั่นแหละไอ้สิ่งนี้ของใครของมันมันจะล่องลอยอยู่ในสนามพลังงานจักรวาลแต่พระบิดาไม่ให้ลอยไกลครับให้ลอยเกาะติดอยู่กับสนามแม่เหล็กโลกซึ่งเป็นโครงข่ายเหมือนใยแมงมุมและไอ้ผลกรรมที่ท่านอธิษฐานจิตไว้ร้องขอไว้พระบิดาก็เอาไปฝากไว้กับสนามแม่เหล็กโลกเหมือนหยดน้ำค้างที่เกาะติดอยู่กับใยแมงมุมในตอนเช้านั้นเวลาท่านพยายามจะสั่งจิตหรือจะดูดพลังงานหรืออะไรต่ออะไรของใครมีที่เราเคยบอกว่าอยู่ในตู้เย็นน่ะแช่เย็นอยู่ข้างบนน่ะถ้าของใครมีแล้วดันไปร้องขอว่าจะเอานะไปร้องขอนะไม่ใช่ร้องขอจากจักรวาลหรอกร้องขอจากตัวเองแล้วก็ไปเหนี่ยวรั้งเอาของที่เก็บเอาไว้ในตู้เย็นน่ะเมื่อถึงเวลาเนี่ยพระบิดาก็จะให้พี่พรีเดียนเนี่ยนะพี่พรีเดียนที่อยู่กับจิตวิญญาณท่านเนี่ยนับเหนี่ยวรั้งลงมาให้ท่านได้เผชิญในชีวิตให้ท่านรวยด้วยตัวท่านเองตามกำหนดเวลาตามเงื่อนไขตามแผนการที่กำหนดไว้แต่ท่านไปเรียกมาก่อนได้ครับเพราะว่าพระบิดาทรงอนุญาตให้ท่านสามารถที่จะร้องขอเอาผลกรรมเนี่ยที่ท่านจะต้องเผชิญเนี่ยในอนาคตเนี่ยเอามาใช้ก่อนได้แต่ส่วนมากท่านขอแต่สิ่งดีๆใช่ไหมเนี่ยลาภยศสรรเสริญสุขทรัพย์สินเงินทองท่านคิดว่าโอ้โหขอได้ง่ายจักรวาลมันคงมีง่ายกูอ่ะนั่นมันเรื่องของกิเลสเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นมาด้วยกิเลสเป็นสิ่งสมมติไม่ใช่พระบิดาสร้างเพราะพระบิดาสร้างเนี่ยมันเป็นธรรมชาติมันไม่มีให้หรอกท่านก็ไปร้องขอบางคนขอแล้วเห็นไหมไปเรียนกับครูมาบางทีสั่งจิตสั่งขอแทบตายไม่ได้เจ๊งไม่เห็นไม่ได้แต่บางคนได้ก็เพราะว่าในชาติที่แล้วเนี่ยไอ้หมอที่ขอได้อะมันถือมาเกิดในชาตินี้ด้วยมันใส่ตู้เย็นมาครับแล้วรอปลายชีวิตสิถ้าตอนนี้นะเป็นหนุ่มเป็นสาวมันขอแล้วได้ขอแล้วได้นะถ้าในตู้เย็นหมดอะต่อไปนะที่เหลือจะกินอะไรครับท่านคอยดูสิเป็นแบบนี้ทุกคนบั้นปลายชีวิตน่ะมันไม่เห็นผลภายในปี2ปีแล้วครับ 7-10 ปีขึ้นไปท่านจะเห็นความจริงที่เราพูดขยันทำไปเถอะครับพระบิดาถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยใครที่ไม่มีฤทธิ์ใครที่ไม่มีความสามารถที่จะมีอำนาจจิตประหลาดแล้วเป็นเหนี่ยวรั้งทรัพย์สินเงินทองความร่ำรวยจากจักรวาลมาได้คนนั้นซวยชิบหายเลยมนุษย์ทุกคนเท่าเทียมกันหมดพระบิดารักเท่ากันหมดคนชั่วพระบิดาก็รักเท่ากับคนดีๆอย่างเราเนี่ยคนดีๆอย่างท่านเนี่ยพระบิดาก็รักเท่ากับคนชั่วเพราะบิดาไม่มีสภาวะจิตที่สั่นสะเทือนเป็นความชั่วไงคุณสมบัติของพระองค์มีอย่างเดียวคือรักพระองค์เป็นพวกท่านเป็นลูกของพระองค์ถ้าเข้าถึงจิตวิญญาณของตัวเองได้หมุนธรรมจักรได้ตลอดทั้งวันเวลาท่านจะรู้เลยว่าคนที่กวนตีนน่ะที่เคยบอกว่ากูรักคนอื่นได้แต่ยกเว้นอีเวนนี่คุณจะไม่มีคำนั้นเลยในชีวิตคุณจะรักทุกคนได้หมดเลยถ้าคุณเข้าถึงจิตวิญญาณของตัวเองได้ที่คุณบอกยกเว้นอีเวนนั้นไอเวนนี่มันเป็นตัวชี้วัดนะทำให้เราเนี่ยและพระบิดาก็มองว่าท่านยังหมุนกรรมจักรอยู่เลยท่านยังไม่เคยคิดเรียนรู้ที่จะหมุนธรรมจักรท่านจึงไม่พบมหัศจรรย์
มันยิ่งใหญ่กว่านะไม่ต้องตายเนี่ยใช่ไหมเป็นอมตะนะอยู่กันเป็นร้อยปีพันปีอ่ะแล้วไม่ตายไม่แก่งอมด้วยถ้าท่านปฏิบัติได้เข้าถึงธรรมจักรได้รู้หรือไม่เพราะท่านอยู่เหนือกฎแห่งกรรมแล้วเมื่ออยู่เหนือกฎแห่งกรรมแปลว่าท่านไม่ต้องตายคนที่ต้องตายสิ้นวาระเพื่อจะไปชดใช้กรรมเพื่อจะไปชำระแล้วก็กลับมาเริ่มต้นใหม่โอเคไหมครับนะเราเอาพี่เลี้ยงเป็นตัวอย่างพระองค์ยังไม่เคยตายสักรูปธรรมหนึ่งเลยแล้วมาคอยช่วยเหลือมนุษย์อย่างพวกท่านพวกท่านก็เหมือนกันเนี่ยทำไมไม่ทำให้ตัวเองอ่ะศักดิ์สิทธิ์เป็นอมตะและจะได้คอยช่วยเหลือเด็กๆจากฟ้าสีครามในยุคพลังงานใหม่ที่จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์แทนพวกท่านน่ะไม่อยากเป็นแบบนั้นเหนือทำหน้าที่เป็นพี่เพลียเด้งรุ่นที่สองอ่ะใช่ไหมเป็นรุ่นลูกของพี่เพลียเด้งและช่วยดูแลรุ่นหลานหน่อยได้ไหมท่านไม่คิดเหรอทำไมต้องอวดอุตริอวดรวยเสร็จแล้วนะได้ตังมาได้สมบัติมามันก็เสื่อมนะได้อาหารได้เงินซื้อของกินแล้วขี้แล้วถ่ายไปแล้วมันก็หายหมดไม่เหลืออะไรเลยครับแต่ถ้าได้สิ่งที่เป็นอมตะเหล่านี้มันอยู่กับท่านอยู่กับจิตวิญญาณของท่านขณะที่ยังใช้ชีวิตอยู่บนโลกในเอกภพนี้ชั่วกาลปาวาสานชอบสิ่งที่มันอัศจรรย์ไม่ใช่หรือครับทำในสิ่งที่ไม่ผิดบาปสิใช่ไหมเอาจิตมาที่เวียงเนี่ยเวียงพลังจิตที่เป็นจิตหยาบนะแล้วเวียงพลังออกไปเนี่ยท่านเอาอำนาจทางจิตวิญญาณของท่านไปใช้ในการเวียงพร่ำเพรื่อเนี่ยเวียงเพื่อไปจูงจิตไปสะกดจิตไปเสกสร้างสิ่งนั้นสิ่งนี้ท่านรู้ไหมท่านเวียงออกมาเนี่ยท่านจะถูกพระบิดาดูดคืนหมดเลยนะยิ่งใช้ยิ่งเปลืองครับเหมือนแบตเตอรี่ขณะที่รถยนต์ไม่ได้ติดเครื่องแต่ถ้าไปต่อไฟกระแสตรงต่อไฟตรงจากแบตเตอรี่ใช้ไปเรื่อยๆยิ่งนานไปไฟจะหรี่ลงเพราะพลังไฟในแบตเตอรี่จะอ่อนลงจิตวิญญาณของท่านก็เหมือนกันครับถ้าจิตหยาบมันลอยถ้วยมันเหลวไหลนะชอบอวดอุตริพิสดารชอบนะเล่นแร่แปรธาตุชอบมนต์ดำไสยศาสตร์ซึ่งมันเป็นอวิชชาบับพาให้จิตวิญญาณกลับบ้านหลุดพ้นไม่ได้ซึ่งเป็นวิชาที่มีอยู่จริงครับแต่มันไม่มีประโยชน์ถ้าท่านใช้ไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็เสื่อมนั่งกรรมฐานก็เห็นโน่นเห็นนั่นเห็นนี่ทำให้ตัวเองรู้สึกตัวเองมีฤทธิ์ก็หลงทางนิพพานอีกสิ่งเหล่านั้นนะมันเป็นบททดสอบที่พระบิดาทรงวางแผนไว้ว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านถ้าสอบตกปั๊บไม่ต้องไปแสดงว่าไอ้หมอเนี่ยไม่ต้องการจะเป็นคนดีที่แท้จริงแต่ถ้าสอบผ่านเห็นแล้วเฉยมันจะเกิดอุตริสามารถล่องหนหายตัวได้กูพูดอะไรแล้วมันจะศักดิ์สิทธิ์ได้ก็จะไม่ไปยึดติดกับมันแล้วก็เพียงแค่จะระวังปากระวังคำระวังปากระวังคำตัวเองอย่าไปสาปแช่งใครให้เดือดร้อนอะไรแบบนี้ก็สามารถใช้ชีวิตอยู่ได้ใช่ไหมอยู่กับสิ่งที่เป็นมหัศจรรย์ได้เอานะอย่าไปดูดเพราะถ้าดูดจะเจอขยะสิ่งสกปรกที่มันเป็นอิเล็กตรอนอิสระที่ไม่มีประโยชน์ที่ต้องกำจัดทิ้งแต่ทุกวันนี้มันมีมากไปทั้งจักรวาลแล้วครับจึงต้องชำระขนานใหญ่เป็นครั้งที่4พี่น้องครับอย่างที่3โลกจะเชื่อมต่อกับจักรวาลยากขึ้นเมื่อโลกเราเนี่ยเชื่อมต่อกับจักรวาลยากขึ้นมันก็จะมีผลให้การค้ำจุนกาแล็กซี่ทานสายน้ำนมและการค้ำจุนเอกภพที่เป็นรูปไข่รูปใหญ่ๆทั้งระบบเนี่ยลำบากมากขึ้นและนั่นคืออันตรายเป็นสัญญาณอันตรายพระบิดาจึงต้องรีบส่งเรามาเพื่อพูดความจริงให้พวกท่านฟังแต่เราช่วยพวกท่านไม่ให้หมุนธรรมจักรก็ไม่ได้ด้วยท่านต้องฟังเราและก็ต้องไปปฏิบัติตามเราที่จะช่วยเหลือกันได้ต้องปฏิบัติตามเพราะเรามีหน้าที่ชี้แนวทางสร้างแนวคิดและกระตุ้นจิตสำนึกทางวิญญาณให้กับท่านหน้าที่เรามีเท่านี้ทำแทนพวกท่านไม่ได้เพราะเราคนเดียวสมการพลังงานด้านบวกที่จะต้องให้กับโลกให้กับจักรวาลต้องเป็นซัมเบต้าเอ็กซ์ก็แปลว่าต้องใช้คนมากกว่า1คนร่วมกันสร้างพลังงานด้านบวกให้กับโลกพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับพลังจักรวาลคือพลังงานของจักรวาลพลังจักรวาลคือพลังงานของจักรวาลในขณะที่เป็นทุกวันนี้ในรูปไข่ที่ท่านเห็นยุบๆๆๆเนี่ยก็คือพลังงานที่เราสมมุติมันเต็มไปด้วยพลังงานขยะจากจิตมนุษย์มันเต็มไปด้วยพลังงานขยะจากจิตมนุษย์นี่ถ้าเกิดว่ากาแล็กซี่ 12,500 ล้านกาแล็กซี่ระบบสุริยะจักรวาล7ระบบรวมทั้งของโลกและตัวท่านเองที่เป็นมนุษย์รวมทั้งสัตว์และพืชทั้งหลายที่อยู่บนโลกเสรีนี้ล้วนลอยคอแปลว่าดำรงชีวิตของตนในการเป็นสรรพสิ่งหนึ่งอยู่ท่ามกลางพลังงานขยะหรืออยู่ท่ามกลางขยะอันเกิดจากจิตของมนุษย์ที่ไม่สมดุลถูกต้องหรือไม่พี่น้องท่านยอมรับไหมฮะเพราะท่านตอบเราแล้วนะหมุนกรรมจักรกันเนี่ยมากกว่าจำนวนคนที่หมุนธรรมจักรได้นั่นแสดงว่าขยะพลังงานคืออิเล็กตรอนอิสระที่ล่องลอย
อยู่ในสนามพลังงานจักรวาลโลกขอโทษสนามพลังงานจักรวาลที่เป็นอนันต์เนี่ยมากมายเต็มไปหมดใช่ไหมเวลาท่านดูดมันเข้าไปดึงมันเข้าไปเพราะปกติร่างกายท่านเนี่ยจะมีมิติในการปิดก็คือดิจิตอลิสกลไกดิจิตอลิสจะเป็นตัวเป็นมิติเป็นรหัสในการเปิดปิดว่ากายสังขารของท่านและจิตวิญญาณท่านจะรับพลังงานจากจักรวาลรับพลังงานจากคลื่นความถี่ทางแม่เหล็กโลกเนี่ยหรือรับพลังงานจากสนามแม่เหล็กของเพื่อนมนุษย์คนอื่นๆที่คบหาสมาคมด้วยอยู่ใกล้ชิดด้วยมันจะต้องใช้ดิจิตอลลิสเป็นกลไกของการเปิดปิดมิตินึกออกไหมครับมันเหมือนไซครับนะเข้าได้แต่ออกไม่ได้ไอ้นี่เหมือนกันครับเข้าไม่ได้ครับแต่จะออกก็ออกได้นึกออกไหมฮะเพราะฉะนั้นมีพลังงานขยะจากจิตมนุษย์เยอะแยะมากมายปนเต็มไปหมดเพื่อให้ท่านทั้งหลายเห็นภาพชัดเจนมนุษย์ในสนามพลังงานจักรวาลก็ไม่ต่างกันกับมนุษย์ทุกคนที่แหวกว่ายใช้ชีวิตอยู่ในสระน้ำสระเดียวกันที่เป็นสระใหญ่ในสระน้ำเนี่ยที่มีคนใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันเยอะๆเนี่ยท่านจะไปรู้ไหมบางคนมันก็ฉี่ใส่น้ำบางคนมันก็อุจจาระใส่น้ำบางคนมันก็ถุยน้ำลายใส่น้ำบางคนเนี่ยร่างกายมันสกปรกสกปรกเราไปจุ่มในน้ำก็มีขี้จักแร้มีขี้ใครมีขี้ฟันขี้มูกขี้ตาขี้หูสารพัดขี้เลยอยู่ในสระน้ำที่อยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันมานานแล้วไม่เคยมีใครคิดที่จะช่วยกำจัดขยะในสนามพลังงานจักรวาลของพระบิดาเลยพอโตขึ้นมาพอสำนึกได้มีสติได้เฮ้ยกูคิดจะเอาประโยชน์จากจักรวาลจะพยายามสร้างพลังจิตพยายามจะจูนจิตตัวเองให้เข้ากันกับจักรวาลเพื่อหวังว่าเป็นพวกเดียวกับจักรวาลแล้วกูจะดูดซับดูดซึมเอาสิ่งดีๆจากจักรวาลมาได้โดยที่ไม่รู้เลยว่าในจักรวาลนั้นตอนนี้มันมีแต่ขี้ทั้งนั้นเลยขี้ทั้งนั้นเลยทรัพย์สินเงินทองความร่ำรวยลาภยศสรรเสริญสุขไม่มีหรอกในจักรวาลนะเพราะทรัพย์สินเงินทองลาภยศสรรเสริญสุขเป็นสิ่งสมมติที่ใครสมมติขึ้นครับมนุษย์สมมติไม่ใช่พระบิดาสมมติมันไม่ใช่แบบแผนของพระเจ้ามันไม่มีหรอกท่านเชื่อเราเถอะมันเสียเวลาที่จะปฏิบัติจิตเพื่อหมุนธรรมจักรกันนะแล้วเราจะได้กลับบ้านไปกราบพระบาทพระบิดากันเนี่ยมัวแต่วุ่นวายสับสนหลงระเริงอยู่กับสิ่งที่มันเป็นอวิชชาเหล่านี้มันทำให้จิตวิญญาณของท่านเศร้าหมองนะเพราะกลับบ้านไม่ได้เชื่อเราเถอะครับนี่มันเป็นความจริงระดับอนุตตรธรรมที่ไม่มีมนุษย์คนไหนบอกท่านได้ยกเว้นพระเจ้าหรือพระบิดามนุษย์ในสนามพลังงานจักรวาลมันเต็มไปด้วยขี้ใช่ไหมแต่ขี้ที่เราบอกแล้วปัสสาวะก็ขี้ใช่ไหมเป็นสิ่งที่เราไม่กินอยู่แล้วยกเว้นบางคนอาจจะกินกินฉี่ตัวเองนะนะไว้วันหลังค่อยพูดถึงเรื่องนี้อุจจาระก็คือขี้ขี้ใครขี้ฟันขี้เล็บขี้ตีนขี้มูกขี้ตาขี้หูสารพัดขี้อยู่ในน้ำนี่แหละก็แปลว่าอยู่ในสนามพลังงานจักรวาลของพระบิดาเนี่ยแล้วท่านรู้ไหมเพราะมันสกปรกอย่างเงี้ยพระบิดาจึงต้องมีผู้ดูแลจักรวาลที่เราเคยพูดถึงเทพนิบิรุที่เป็นชื่อภาษาญี่ปุ่นนะตอนนี้เราไม่ค่อยพูดถึงเพราะพี่นิบิรุเนี่ยก็เป็นเหมือนกับเป็นจักรวาลหนึ่งเลยนะเป็นดาวดวงเบลเลอร์เลยครับแต่ในนั้นอ่ะบรรจุอะไรต่ออะไรไว้เยอะแยะเลยครับแล้วเคลื่อนที่ไปเหมือนยานนะครับไปทุกที่ในอนันตจักรวาลตรงไหนมีปัญหาตรงไหนชำรุดตรงไหนอะไรต่างๆเขาจะไปปรับความสมดุลให้เหมือนทุกวันนี้โลกเรากำลังถูกชำระนิบิรุก็เลยปรากฏตัวมาอยู่ใกล้ๆดวงอาทิตย์ใช่ไหมเผลอๆบางทีซ้อนอยู่กับดวงอาทิตย์ท่านก็ไม่เห็นพวกดวงอาทิตย์ก็ใหญ่นะซ้อนอยู่กับดวงอาทิตย์ท่านก็ไม่เห็นเพื่ออะไรครับเพื่อมาใช้ดวงอาทิตย์เป็นฐานปฏิบัติการในการชำระโลกทั้งมิติโลกทางกายภาพและมิติโลกทางพลังงานด้านจิตวิญญาณสิ่งที่เป็นช่างเทคนิคของจักรวาลก็คือเทพนิบิรุที่เราบอกท่านแล้วเทพแต่ละรูปธรรมนะมีปีกสามารถบินได้ด้วยอยู่ที่ดวงอาทิตย์เนี่ยสามารถบินมาปฏิบัติการที่โลกนี้ก็ได้ครับท่านรู้ไว้ซะด้วยที่เราไม่พูดไม่ใช่ว่าเราไม่รู้แต่มันยังไม่ถึงเวลาไงแต่วันนี้ไหนๆพูดตรงนี้พลาดพิงมาแล้วต้องขอบคุณน้องบุญธรรมนี่เราไปเรื่อยเลยเนี่ยนะไม่รู้จะจบตรงไหนนะแต่ว่าไม่เป็นไรวันนี้ไม่นานหรอกไม่เลยเวลาไม่ถึงตีสามแน่นอนชัวร์ป้า หลายคนกลัวตีสามมากเลยนะแต่ตื่นเช้ามาเป็นไงสดชื่นเหมือนเดิมพระบิดาเติมพลังให้ใช่ไหมท่านดูนะในสระน้ำเวลาท่านจะอาบน้ำเห็นไหมเขาจะต้องมีคลอรีนไปผสมเพื่อฆ่าเชื้อโรคในจักรวาลนี้ก็เหมือนกันครับต้องมีผู้ดูแลจักรวาลมีหลายอาชีพอะมีหลายหน้าที่เลย
แต่ผู้ที่ต้องการต้องทำความสะอาดเอกภพของพระบิดาหรือจักรวาลของพระบิดาก็คือต้องไปกำจัดอิเล็กตรอนอิสระที่เป็นประจุลบอันเกิดจากรูปธรรมมนุษย์บนดาวโลกเสรีเนี้ยตัวดีแหละและดาวดวงอื่นด้วยที่เวียงลบออกมาเนี่ยเหมือนเป็นฝุ่น PM 2.5 ที่หายใจไปแล้วตายอ่ะเขาต้องมีผู้ช่วยกำจัดถ้าเราไม่บอกท่านจะรู้ไหมท่านไม่รู้หรอกนึกว่าเอ้ยเกิดมาธรรมชาติสร้างกินขี้ปี้นอนกูอยู่เงี้ยกูจะทำดีก็ดีทำชั่วเรื่องของกูจะไปลอยค้างบนสวรรค์นะหรือกูจะไปลงนรกหรือจะตกนะไปอยู่ในแกนโลกบาดาลอะไรเนี่ยนะก็เรื่องกูมันยังมาเสือกกู เราเลยมีคำถามนะโดยเป็นคำถามจากพระบิดาว่าถ้ามันเป็นอย่างเงี้ยคุณจะดึงดูดอะไรจากจักรวาลคุณจะดูดอะไรจากจักรวาลจะดูดอะไรจากพลังจักรวาลมีแต่ความเป็นลบมีแต่ขี้แล้วคุณบอกคุณจะดูดความร่ำรวยเราบอกแล้วไงสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งสมมุติที่มนุษย์ใช้กิเลสตัวเองสมมุติมันขึ้นมาเองว่านี่คือความร่ำรวยนี่คือโชคลาภนี่คือความสวยความหล่อความเท่มันเป็นมายาทั้งนั้นที่ท่านหลงผิดเพราะสมมุติเองอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นหลงสิ่งสมมุติความดีความชั่วความทุกข์ความสุขเป็นสิ่งสมมุติที่ท่านหลงกันทั้งนั้นท่านต้องรู้ว่าความดีคืออะไรความดีก็คือสิ่งที่เราพูดออกไปที่เรากระทำต่อใครแล้วไม่ทำให้เขาเสียสมดุลทางจิตไม่ทำให้สนามแม่เหล็กของกายสังขารที่เรียกว่าไบโอใช่ไหมไบโอฟิลนะแมกเนติกไบโอฟิลตะเกียบไม่ทำให้ของเขาเสียสมดุลนั่นคือความดีทำความดีหรือทำดีไม่เสียสมดุลแต่ในทางกลับกันถ้าทำแล้วเขาเสียสมดุลนั่นแหละคือความชั่วถูกไหมพี่น้องครับงั้นเราจะบอกให้ท่านฟังทรัพย์สินเงินทองสมบัติร่ำรวยเป็นลุงเป็นล้านอะไรต่างๆเนี่ยถ้าเขาสั่งจิตร้องขอได้เขาไม่ได้ร้องขอจากจักรวาลเขาไม่ได้เชื่อมมาจากจักรวาลแต่เขาร้องขอจากจิตวิญญาณของเขาเองที่อยู่ข้างในแล้วบังเอิญจิตวิญญาณนั้นมีผลกรรมด้านบวกที่ก่อไว้เช่นเป็นเศรษฐีมาเพราะทำบุญมาเยอะอะไรต่างๆก็จะเหนี่ยวรั้งลงมาเพื่อให้จิตวิญญาณและจิตหยาบของมนุษย์คนนั้นเนี่ยเอาไอ้สิ่งที่จะใช้ในอนาคตมาใช้ในปัจจุบันก่อนแต่ถามว่าขอไปเรื่อยๆขอไปเรื่อยๆแล้วใช้เพลินมันหมดตู้เย็นแล้วต่อไปขอจะได้ไหมครับไม่ได้หรือในขณะเดียวกันบางคนเนี่ยมาเกิดชาตินี้ไม่ได้ถือผลกรรมที่เป็นด้านบวกคือความร่ำรวยเป็นเศรษฐีเป็นเงินเป็นทองอะไรมาไม่ได้ถือมาถือแต่สิ่งชั่วช้าชั่วร้ายมาทั้งนั้นเลยขอความรวยแทบตายขอลาภยศชื่อเสียงขอความสุขแทบเป็นทั้งนั้นท่านจะได้ไหมครับไม่ได้เพราะฉะนั้นท่านอย่าไปเข้าใจผิดนะว่าที่ขอแล้วได้อะท่านได้มาจากจักรวาลอย่าเข้าใจพระบิดาผิดถ้าเป็นอย่างนี้ท่านมีความสามารถพิเศษในการขอคือขี้ขอท่านไม่ต้องทำอะไรสิครับขออย่างเดียวไม่ต้องทำอะไรมันถ้าท่านจะใช้จิตของท่านในการร้องขอจากตัวท่านเองถ้าท่านรู้ว่าขอจากตัวท่านเองคือขอจากจิตวิญญาณผ่านพี่เพียรเนี่ยท่านต้องสั่นสะเทือนจิตสำนึกของท่านด้วยไม่ใช่ขอความรวยแล้วนั่งนอนไม่ทำอะไรไม่ใช้สมองคิดไม่ลงทุนไม่ลงทำอะไรเลยครับแล้วอยู่ๆฟลุครวยขึ้นมาเนี่ยไม่มีทางครับแล้วก็บางคนสอนให้รู้จักเชื่อมั่นในตัวเองเชื่อมั่นเชื่อต้องเชื่อนะต้องเชื่อโค้ดมันไม่งั้นมันจะไม่ได้ผลใช่สิถ้าไม่เชื่อโค้ดเนี่ยแล้วจะเป็นสาวกจะเสียตังค์ซื้อคอร์สมาเป็นสาวกได้ไงก็ต้องเชื่อสิใช่ไหมครับไม่งั้นต้องเชื่อเราจะบอกให้ความเชื่อกับความเชื่อมั่นมันไม่เหมือนกันมันไม่เหมือนกันนะความเชื่อมั่นเนี่ยพระบิดาให้ท่านทั้งหลายมีเอาไว้เชื่อมั่นสร้างความเชื่อมั่นในตัวท่านเองพลังอำนาจอันศักดิ์สิทธิ์ของจิตของท่านมันจะเกิดขึ้นเพราะความเชื่อมั่นถ้าท่านต้องการเข้าถึงแรงบันดาลใจ inspiration ซึ่งเป็นพลังอำนาจทางจิตวิญญาณท่านเนี่ยจะถูกจูงจมูกหรือถูกจูงจิตให้ท่านเชื่อเขาแล้วจะเอาแรงบันดาลใจจากจิตวิญญาณของตัวท่านออกมาใช้ไม่ได้ครับเพราะนั้นมันไม่ใช่วิธีการเปิดมิติในการเอาพลังอำนาจทางจิตวิญญาณมาใช้ท่านต้องใช้แรงบันดาลใจคือพลังอำนาจทางจิตวิญญาณท่านจะใช้แรงบันดาลใจในตัวท่านเองได้ท่านให้คนอื่นมาช่วยท่านไม่ได้ครับท่านต้องมีความเชื่อมั่นในตัวท่านเองไม่ใช่เชื่อคนอื่นเข้าใจไหมว่ามันต่างกันเราพูดแบบนี้เพราะต้องการให้ท่านฉลาดง่ายขึ้นอย่าฉลาดยากฟังแล้วคิดตาม
ให้ท่านเชื่อมั่นในตัวเองว่าเราทำได้แต่ไม่ใช่เชื่อว่าเราทำได้แล้วดันทะลึ่งไม่ลงมือทำหรือไม่ฉลาดใช้ปัญญาหาวิธีการที่ถูกต้องเหมาะสมดีงามที่สุดเพื่อเอามาใช้ในการปฏิบัติหรือเพื่อเอามาทำเห็นไหมฮะต้องพึ่งจิตตปัญญาตัวเองทั้งนั้นถึงจะใช้พลังอำนาจทางจิตวิญญาณได้ไม่ใช่ไปเชื่อโค้ชเชื่อครูเชื่อคนอื่นแล้วกูจะรวยหรือท่องว่ากูจะรวยกูจะรวยกูจะสวยกูจะสวยลองท่องสิงวดนี้กูจะถูกหวยกูจะถูกหวยท่องทั้งชาติเลยท่องทุกเดือนท่องทุกงวดดูสิจะถูกไหมถ้า1ไม่ซื้อหวยหรือ2ซื้อหวยด้วยมันจะถูกสักกี่ครั้งจะ buy choose หรือ buy fluke ลองวิเคราะห์ได้ถ้าแน่จริงหรือแม้นก็บอกว่าฉันจะมีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ฉันจะร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ฉันจะไม่ขี้โรคฉันจะไม่เป็นโรคหัวใจฉันจะไม่โรคปอดฉันจะไม่เป็นโรคกระเพาะเอ๊ะสั่งสิสั่งจิตดิแล้วลองดูซิว่าชีวิตนี้ทั้งชีวิตน่ะจะปลอดภัยจากไอ้โรคที่สั่งจิตว่ากูจะไม่ป่วยไม่เป็นได้ไหมนึกภาพออกไหมไม่ต้องอะไรมากมีคนคนหนึ่งใช่ไหมที่ท่านเคยได้ยินข่าวเขาบอกว่าเขาจะฆ่าตัวตายหรือเขาจะตายเขาจะหลับไปแล้วเขาจะตายเขาจะสั่งตายสั่งให้ตัวเองตายเพราะเขาบอกเขาบรรลุธรรมแล้ว แล้วเราก็มาพูดในรายการเนี่ยว่าเป็นไปไม่ได้ impossible ปรากฏว่าเราบอกไปว่าเอางี้แล้วกันยังไม่ต้องถึงขั้นสั่งให้ตัวเองตายหรอกแค่สั่งให้ตัวเองคืนเนี้ยคืนที่บอกว่าตัวเองหลับแล้วจะตายเนี่ยสั่งให้คืนเนี้ยตัวเองนอนให้หลับให้สนิทให้ได้สั่งเลยสั่งให้ตัวเองหลับปรากฏว่าออกมาให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนว่าเมื่อคืนนอนไม่หลับต้องหายานอนหลับกินนะครับเห็นไหมขนาดนอนสั่งให้ตัวเองหลับนะไม่ได้สั่งให้ตัวเองตายยังทำไม่ได้เลยครับแล้วจะเอาอำนาจเอาฤทธิ์มาจากไหนครับจิตหยาบเป็นตัวแทนของจิตวิญญาณการจะสั่งให้จิตวิญญาณต้องตายคือทิ้งกายสังขารไปจิตวิญญาณต้องมีอดีตชาติจิตวิญญาณต้องมีอนาคตชาตินั่นคือการทำผิดแบบแผนที่พระบิดาหรือพระเจ้าทรงออกแบบไว้พระองค์ไม่ยอมง่ายๆหรอกที่จะให้คุณฆ่าตัวตายทำให้จิตวิญญาณเดือดร้อนยกเว้นตัดคอตัดคอหอยตัวเองไอ้นั่นแหละครับทุกลำบากหนักเลยครับเพราะพระบิดาก็ไม่สามารถจะป้องกันไม่ให้จิตวิญญาณของไอ้หมอนั่นเดือดร้อนได้ก็ต้องเดือดร้อนไปนะต้องไปฆ่าตัวตายอีก7ภพชาตินู่นแหละกว่าจะจบสิ้นนะแล้วถ้าไม่มีผู้สมดุลทางจิตวิญญาณมาช่วยเหลือก็7ภพชาติเผลออาจจะไม่พออีกนะเรื่องของกฎแห่งกรรมเบื้องหลังการเกิดเป็นมนุษย์ยังมีเยอะแยะที่ท่านไม่รู้ว่าท่านไม่รู้มันคืออนุตตรธรรมล้วนๆเพราะพระบิดาหรือพระเจ้าทรงออกแบบไว้ท่านจะรู้ได้ไงพระผู้สร้างพระผู้เป็นเจ้าออกแบบอะไรไว้ท่านสอนกันมาแต่ให้เชื่อพระเจ้าเชื่อพระเจ้าใช่ไหมทำไมไม่พยายามเรียนรู้ล่ะว่าพระเจ้ามีอะไรจะให้ท่านเรียนรู้อีกบ้างและมีอะไรที่ท่านยังไม่รู้ที่พระองค์ประสงค์จะให้ท่านรู้ใช่ไหมไม่มีนะในสิ่งนี้อย่าหาทำ1สมองกับ2มือเท่านั้นพลังใจคือเชื่อมั่นในตัวเองนั่นแหละท่านต้องใช้แรงบันดาลใจเป็นพลังทางจิตวิญญาณของท่านที่จะทำให้ท่านเนี่ยฟันฝ่าอุปสรรคขวากน้ำได้เพื่อจะไปสู่ความสำเร็จไม่มีอะไรที่ได้มาง่ายๆพระบิดาไม่ยอมให้ท่านเนี่ยประสบความสำเร็จในการทำสิ่งใดก็ได้ในชีวิตนี้หรือชาติหน้าชาติไหนก็แล้วแต่ที่ได้มาอย่างง่ายๆครับไม่มีครับเช่นจะลุกขึ้นยืนได้ท่านก็ต้องยอมก้นกระแทกพื้นก่อนใช่ไหมจะสามารถก้าวเดินไปข้างหน้าได้ท่านก็จะต้องล้มลุกคลุกคลานก่อนการล้มลุกคลุกคลานก่อนจะยืนได้ก้าวได้เดินได้เหมือนเด็กโตไอ้กุมารน้อยนั่นน่ะต้องฟันฝ่าใช่มั้ยนั่นคืออุปสรรคใช่หรือไม่นี่คือสัจธรรมการที่ร้องขอโดยไม่ทำอะไรเลยแล้วให้มันลอยมาง่ายๆมีแต่ส้มเน่าเท่านั้นที่หล่นใส่หัวท่านเมื่อไปยืนอยู่ที่โคนต้นแล้วอธิษฐานจิตว่าให้ส้มลูกนี้นะสวยงามมากเลยกำลังสุกเต็มที่ดีจังไม่มีหนอนเจาะไม่มีแมลงชัยเฮ้ยหล่นลงมาให้กูหน่อยสั่งจิตนะหล่นให้กูหน่อยสั่งต้นไม้ด้วยมันหล่นเหมือนกันครับไปให้ลูกอื่นที่มันเน่าลงใส่หัวหล่นใส่หัวเพลเดียวเน่าเละไปทั้งหัวนะมันส้มหล่นคือส้มเน่าๆพี่น้องครับทุกคนพระบิดาสร้างมาให้เครื่องยนต์แห่งกรรมเนี่ยต้องสันเซียนร่วมกับจิตหยาบร่วมกับสมองเพื่ออะไรครับเพื่อให้ร่างกายเนี่ยได้ออกกำลังให้เซลล์เนี่ยได้ออกกำลังให้มีเม็ดเหงื่อ8เปื้อนผิวกายถ้าท่านลงมือทำด้วยจิตสำนึกเม็ดเหงื่อจะเปียกเปื้อนผิวกายมากน้อยก็แล้วแต่เพื่ออะไรครับเพื่อเป็นสัญชาตญาณเป็นลักษณะที่แสดงให้เห็นว่าท่านได้สั่นสะเทือนทางจิตสำนึกแล้วก็จะถึงจะเกิดผลสำเร็จเกิดขึ้น
ไม่มีอะไรได้มาง่ายๆครับนั่งนอนๆแล้วจะได้นั่งกินนอนกินส่วนมากเป็นคนเป็นอัมพาตคนเป็นอัมพฤกษ์ครับนะก็ยังมีคนเมตตาเอามาให้กินเพราะป่วยแต่ถ้าท่านยังมีหนึ่งสมองสองมือที่แข็งแรงไปขอทานเขาก็ไล่ทำไมไม่ทำทำไมไม่หาทำสมองก็มีตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสอายตนะทั้ง5ครบบริบูรณ์จิตอยู่ข้างในบอดหรือเปล่าไม่รู้ถ้าไม่บอดก็บริบูรณ์สองแขนมีสองขาก็ดีใช่ไหมต้องสั่นสะเทือนตนเองอย่าไปหาทางลัดถ้าเป็นอย่างนี้ได้นะไม่มีใครทำหากินแล้วนั่งรอความรวยแต่ไม่ใช่ทุกวันนี้รวยได้แต่คนส่วนน้อยสังเกตไหมคนที่เขารวยคนที่เป็นครูท่านที่เขารวยรวยเอารวยเอาเพราะอะไรเพราะมีคนอย่างพวกท่านน่ะไปซื้อคอร์สแล้วเขาได้ตังค์ได้ความรวยมาจากไหนก็จากเงินของท่านไงถ้าพวกท่านไม่เชื่อเขาเขาก็ไม่มีงานเขาก็ไม่มีรายได้แล้วเขาจะรวยมาจากไหนครับเห็นไหมครับหรือบางคนมีชื่อเสียงแล้วนะเขารวยได้เพราะว่าเขาต้องหาของมาขายมี FC เยอะๆสร้างชื่อเสียงแล้วให้กับตัวเองแล้วก็สร้างชื่อเสียงกับสินค้าของตัวเองแต่สินค้านั้นต้องดีมีคุณภาพนะแล้วต้องราคาถูกด้วยถ้าเสือขายแพงแล้วหลอกลวงต่อให้ใช้วิธีสั่งให้ตัวเองรวยอะไรพวกนี้มันรวยไม่ได้หรอกครับพี่ทังลองวิเคราะห์สิครับแล้วมีคนที่ทำแบบนี้มันรวยจริงได้สักกี่คนแล้วเวลารวยแล้วตอนหลังก็ต้องโลว์โปรไฟล์เพราะรู้ว่าอนาคตไปไม่ไหวแล้วไปไม่รอดแล้วเห็นไหมที่ดังๆเนี่ยชื่อหายไปก็เยอะเพราะเริ่มรู้สำนึกแล้วว่าเฮ้ยทางนี้มันไม่ใช่นี่หว่าอโรคยาปรมาลาภาวิธีการที่พระบิดาจะลงโทษลูกๆที่เหลวไหลงมงายงมโง่ง่ายงมงายไร้สาระคือการให้สุขภาพร่างกายไม่แข็งแรงการให้โรคาพยาธิกลับมาบออายุเยอะขึ้นหน่อยเดียวแล้วดูเอาก็แล้วกันคนที่ใช้พลังแบบนี้นะครับครอบครัวก็จะแตกแยกจะเอาไม่อยู่ผัวไปทางเมียไปทางลูกไปทางถ้ามีธุรกิจมีทีมงานทีมแตกมีบ้านแตกรับรองคอยดูสิครับมันไม่ใช่เกิดผลวันนี้พรุ่งนี้ที่ท่านทำ 7-10 ปีท่านคอยไหวไหมครับดูผลกรรมที่ท่านทำกับตัวท่านเองนะน้องบุญธรรมจำไว้นะครับ 7-10 ปีแต่อย่าหาทำเลยอยู่กับพระบิดาอยู่กับอาจารย์แล้วนะทำในสิ่งที่พระบิดาเมตตาดีกว่าเราอาจจะรวยช้าเราอาจจะจนสักนิดนึงแต่เรามีความสุขเป็นความสุขที่ไม่ได้หลอกตัวเองเป็นความสุขที่ไม่ได้มาจากความรู้สึกจากเวทนาขันธ์แต่เป็นความสุขที่เกิดจากความปิติอิ่มเอิบเบิกบานของจิตวิญญาณที่สุขสงบไม่ใช่มาจากสิ่งที่เป็นเงื่อนไขภายนอกแล้วทำให้รู้สึกว่ากูมีความสุขไม่ใช่ความสุขนี่คือความสงบจิตที่สงบคือจิตที่สุขจิตที่เป็นสุขนะพี่น้องนะอ่ะ human biofield นะพลังจิตที่เป็นลบพลังจิตที่เป็นบวกมนุษย์เรามีสองสิ่งนี้ถ้าคุณจะหาทำเช่นคุณบอกว่าคุณจะจูนจิตการจูนจิตนี่คือการไปไหว้วานให้จอมยุทธคนใดคนหนึ่งที่คุณเชื่อว่าเขามีอำนาจมาช่วยจูนจิตคุณให้เชื่อมต่อกับจักรวาลได้หรือให้เชื่อมต่อกับอะไรก็ได้โดยเขาใช้อำนาจจิตของคุณประจูนจิตคุณเพื่อจะไปเชื่อมกับอะไรสักอย่างแสดงว่าตัวเขาที่เป็นคนช่วยคุณจูนเขาต้องเชื่อมกับสิ่งนั้นได้ใช่ไหมวิธีการพิสูจน์ก็คือและไอ้คนที่เป็นครูของคุณที่มาช่วยคุณจูนจิตเพื่อให้เชื่อมกับจักรวาลได้เขาตัวเขาเองจิตเขาเชื่อมกับจักรวาลได้หรือยังและวิธีการพิสูจน์ถ้าเขาจะเชื่อมกับจักรวาลของพระบิดาได้จิตของเขาต้องสั่นสะเทือนเป็นหนึ่งเดียวกันกับโลกก็แปลว่าเขาต้องหมุนธรรมจักรได้สำเร็จแล้วเท่านั้นถ้าเขายังหมุนกรรมจักรอยู่ยังมีโลภะโทสะโมหะอยู่ยังมีวิตกจริตวิกลจริตอยู่คุณอย่าไปเชื่อครับว่าเขาจะเป็นผู้ช่วยคุณในการจูนจิตคุณได้และเราบอกว่าถ้าคุณรู้อย่างนี้คุณจะต้องไปยุ่งกับเขาทำไมงมงายทำไมคุณแค่ยกระดับจิตหยาบของคุณให้เป็นหนึ่งเดียวกับจิตวิญญาณแล้วชัดจิตวิญญาณคุณเนี่ยสั่นสะเทือนตัวเองให้เป็นด้านบวกจิตวิญญาณของคุณจะเป็นหนึ่งเดียวกันกับโลกและจิตวิญญาณกับโลกเนี่ยคุณจะสามารถใช้พลังร่วมระหว่างตัวคุณเองกับโลกเนี่ยกับเพื่อนมนุษย์คนอื่นๆที่เขาสั่นสะเทือนเป็นบวกเนี่ยนะเชื่อมโยงกับจักรวาลได้แล้วถามว่าแล้วเชื่อมโยงกับจักรวาลตรงนี้แล้วได้ยังไงได้อะไรนั่นแหละที่เราบอกตะกี้คุณสามารถสื่อสารเป็นภาษาจิตที่เป็นภาษาสากลกับจักรวาลที่เป็นกาแล็กซี่ไหนก็ได้ที่อยู่ในเอกภพนี้นี่คือที่มาว่าทำไมพระพุทธองค์จึงสามารถเป็นสัพพัญญูทรงรู้เรื่องทุกอย่างทุกซอกทุกเหลือบทุกมุม
ของอนันตจักรวาลหรือของเอกภพนี้แล้วเราก็ไม่ปฏิเสธว่าพระองค์เป็นสัพพัญญูจริงพระองค์ทรงรู้จริงก็พระองค์สามารถเป็นหนึ่งเดียวกันกับโลกได้และพระองค์กับโลกเป็นหนึ่งเดียวกันแล้วก็จึงสามารถเป็นหนึ่งเดียวกันกับทุกสรรพสิ่งในเอกภพนี้ได้แล้วมีหรือที่พระองค์จะไม่รู้พระองค์มีพลังอำนาจทางจิตสูงก็บอกแล้วไงมีอภิญญาสูงได้เองโดยอัตโนมัติเลยแล้วสามารถจะสื่อสารกับรูปธรรมไหนบนดาวดวงไหนก็ได้เป็นภาษาสากลของจักรวาลนี่เราโชคดีไหมเราไม่ต้องมายุ่งตรงนั้นเราสื่อกับพ่อพ่อบอกมาเราเชื่อเราก็อธิบายให้คุณฟังอย่าไปคิดว่ามันเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้มันเป็นสิ่งที่คุณไม่เคยรู้ต่างหากครับเห็นไหมเพราะฉะนั้นการจูนจิตคุณจูนตัวเองไม่ได้เพราะคุณไม่มีพลังอำนาจคุณก็เลยไปวานให้คนอื่นที่คุณเชื่อว่าเขามีอำนาจไม่มีใครจูนจิตใครได้ยกเว้นคุณเชื่อเขาแล้วคุณก็ทำตามเขาคุณเชื่อเขาเชื่อเขาอย่าสงสัยก็เลยมีพลังอำนาจถูกไหมคุณเชื่อว่าเครื่องแคลคิวเลเตอร์เครื่องคิดเลขเนี่ยมันสามารถกด2คูณ2ให้คุณได้คุณเชื่อว่ามันเอา2คูณ2ได้ด้วยเครื่องนี้แล้วกูจะได้รู้คำตอบเพราะคุณเชื่อไงคุณไม่สงสัยว่าเฮ้ยมันทำงานได้จริงเปล่าไว้มันอะไรคุณไม่สงสัยเพราะเขาบอกคุณว่าอย่าสงสัย พอคุณเชื่อปั๊บคุณก็ซื้อเครื่องแคลคูลเลเตอร์นี้เสียเงินซื้อแคลคูลเลเตอร์ก็แปลว่ายอมเสียซื้อความรู้ตรงนั้นซึ่งเป็นความเชื่อของคนที่สอนและคุณก็เป็นความเชื่อของคุณอย่างไม่สงสัยคุณก็จะพอคุณเอามากดแล้วมันอาจจะได้2คูณ2เท่ากับ4จริงก็ได้แต่เวลากดแล้วจริงๆมันอาจจะเออร์เรอร์ก็ได้หรือมันอาจจะใช้งานไม่ได้ก็ไม่รู้เพราะคุณไม่ได้พิสูจน์คุณไม่ได้ใช้สมองพี่น้องครับการจุดจิตผ่านไปแล้วนะเราให้คำตอบน้องบุญธรรมและเพื่อนๆไปแล้วประการที่2การจูงจิตภาษาอังกฤษใช้คำว่าถ้าจูงระยะห่างคุณไปยืนดูนักการเมืองเขาหาเสียงเขาปลุกเล้าปลุกม็อบให้สั่นสะเทือนไปตามแนวคิดของนโยบายของพรรคการเมืองนั้นโจมตีด่าพรรคตรงข้ามสารพัดจะหาเหตุหาผลมาจูงคุณไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับนักการเมืองกับพวกที่เลือกตั้งนั่นหรอกแต่คุณไปดูและแปลว่าคุณชอบใจและคุณเห็นด้วยทุกอย่างที่ไอ้นักการเมืองคนนั้นมันพูดทั้งที่บางทีมันเป็นเฟก fake fake แปลว่าอะไรนะแปลว่าปลอมมันเป็นเรื่องโกหกไม่ใช่เรื่องจริงเขายกเมฆขึ้นมาเขาชักแม่น้ำทั้งห้ามาจนครั้งคุณเคลิ้มคุณคล้อยตามเขาอย่างนี้แสดงว่าคุณกำลังถูก suggestion แปลว่าถูกจูงจิตโดยที่เขาไม่ได้มาจูงคุณตรงๆแต่คุณดันแต่ไปตั้งใจฟังเขาแล้วคล้อยเคลิ้มซึ่งมันจะต่างกันกับอีกอันหนึ่งครับคือการจูงจิตหรือจูงใจภาษามนุษย์เรียกว่าจูงใจคือ motivation อีกแปลว่าไอ้คนจูงเนี่ยมันตั้งใจจะจูงจมูกท่านด้วยการเอารางวัลที่ท่านอยากได้มาล่อเพื่อให้ท่านทำบางสิ่งที่เขาต้องการหรือเอารางวัลที่ท่านไม่ต้องการคือขู่ว่าจะลงโทษจะทำร้ายนะถ้าไม่ทำนะจะทำร้ายจะลงโทษนะถ้าท่านกลัวถูกเขาลงโทษถูกทำร้ายเพราะอำนาจเขาเหนือกว่าท่านกลัวว่าท่านสู้เขาไม่ได้ท่านกลัวจะถูกทำร้ายท่านเลยไปทำตามเขาอย่างนี้เขาเรียกว่าท่านเนี่ยนะถูกไอ้ motivator มัน motivateแปลว่าถูกไอ้คนจูงใจเนี่ยนะมันมาจูงใจท่านหรือจูงจิตท่านด้วยการเอารางวัลภายนอกมาล่อล่อให้ชอบล่อให้ชังล่อให้กลัวคือไม่อยากได้ท่านก็จะทำตามมันอย่างตัวสั่นเลยนี่เขาเรียกว่าการจูงใจเพราะฉะนั้นการจูงจิตเนี่ยถ้าท่านเป็นคนมีปัญญาท่านเป็นคนมีสติและที่ตามที่เราสอนเวลาท่านฟังใครพูดอะไรให้ท่านคิดตามเขาอย่าเชื่อทันทีที่ฟังและอย่าปฏิเสธทันทีที่ได้ยินโดยที่ท่านไม่รู้ว่าที่ท่านปฏิเสธมันคืออะไรและที่ถูกต้องมันคืออย่างไรอันนั้นมันใช่หรือไม่ใช่ท่านยังไม่รู้เลยท่านฟังแล้วเคลิ้มคล้อยตามเพราะอะไรเวลาท่านถูกจูงจิตหรือถูกจูงใจสิ่งที่ท่านจะได้รับผลกระทบก็คือจิตหยาบของท่านมันจะสั่นสะเทือนขันห้าด้วยกรรมจักรทันทีนี่คือสิ่งที่พวกท่านไม่รู้ท่านที่รักครับขันธ์5คือรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณพอท่านถูกจูงจิตให้คล้อยตามท่านก็จะสั่นสะเทือนเวทนาขันธ์ของท่านเวทนาขันธ์ของท่านรู้จักใช่ไหมขันธ์5นั่นน่ะ
มันสั่นสะเทือนจนเกิดเป็นความรู้สึกเกิดขึ้นสังเกตไหมไอ้พวกจูงจิตพวกเนี้ยมันจะพูดถึงแต่ความรู้สึกความรู้สึกความรู้สึกจะตอกย้ำความรู้สึกความรู้สึกให้กับท่านนี่คือการทำให้ท่านเขวไปจากเส้นทางของพระเจ้าแต่ทำให้ท่านเนี่ยเขวไปหาทิศทางของมารของซาตานเราจึงบอกอะว่าต้องคิดตามเราไม่บอกว่าคนไหนชั่วคนไหนดีคนไหนครูที่ควรจะฟังครูไม่ควรฟังให้ท่านใช้ปัญญาของตัวท่านเองให้ท่านใช้กลิ่นของตัวท่านฟังแล้วหาคำตอบหาเหตุผลให้ได้อย่าเชื่อทันทีที่ได้ฟังอย่าปฏิเสธอย่างที่เราพูดนี่ความจริงอย่าปฏิเสธทันทีที่ตัวเองยังไม่เข้าใจเลยว่าอะไรเนี่ยคือโง่ง่ายหรืองมงายท่านจะไม่รอดพ้นจากการถูกหลอกหรอกถ้าท่านเป็นคนอย่างนั้นการจูงจิตมันจะถูกจูงโดยวิธีอัตโนมัติการจูงจิตเนี่ยจะเป็นวิธีอัตโนมัติซึ่งมนุษย์เราเนี่ยง่ายต่อการถูกจูงจิตมากโดยอาศัยพลังจิตของคนที่อยู่เยอะๆร่วมกันเขาเรียกว่าม็อบก็คือคนหมู่มากเวลาท่านไปอยู่ท่ามกลางม็อบเนี่ยสนามแม่เหล็กของมนุษย์แต่ละคนเนี่ยมันมีใช่ไหมพี่น้องครับมันจะมีคือคลื่นความถี่ทางไฟฟ้าแม่เหล็กของจิตที่สั่นสะเทือนเป็นลบเพราะอาฆาตมาดร้ายเพราะชิงชังอีกฝ่ายนึงฮะตามไอ้พวกนักการเมืองจูงจมูกจูงจิตนั่นแหละใช่ไหมฟังแล้วเคลิ้มเลยก็สั่นสะเทือนเป็นลบตามเขาและสนามแม่เหล็กของคนโดยรวมที่อยู่ในกลุ่มในหมู่ในม็อบนั้นน่ะมันก็จะมาหนาวโน้มจิตวิญญาณของท่านหรือจิตหยาบของท่านให้สั่นสะเทือนคล้อยตามไปด้วยโดยที่ท่านไม่รู้ตัวเอ๊ะทำไมกูเชื่อมันได้ไงวิธีพิสูจน์ครับอย่าฟังนักการเมืองพรรคเดียวหาเสียงครับมันด่าพรรคไหนท่านฟังไอ้พวกเนี้ยพูดจบแล้วไปลองฟังพรรคตรงข้ามของมันพูดบ้างครับพอไอ้พรรคตรงข้ามมันพูดท่านจะรู้สึกเหมือนกับไอ้พรรคนี้พูดวันนี้ที่ท่านฟังเฮ้ยว่ะเฮ้ยใช่เว้ยใช่ของมันเว้ยเฮ้ยมันน่าเชื่อเว้ยเฮ้ยมันเป็นอย่างนี้นั่นแหละท่านถูกจูงจิตเข้าให้แล้วมันเหมือนกันครับคนที่ท่านไปรับปากว่าจะให้เขาเป็นโค้ชอะไรสังเกตไหมเขาจะพลาดเก่งเขาสมมติจะพูดเก่งครับพูดเก่งเนี่ยการพูดก็คือการหนาวโน้มจิตใจ suggestion จูงจิตนะการจูนจิตก็ใช้วิธีหนาวโน้มเหมือนกันเพราะไม่มีคาถาอาคมไม่มีไสยศาสตร์ไสยเวทมนต์ดำอะไรทั้งนั้นครับแค่มีพลังอำนาจทางจิตสูงกว่ากูเชื่อมั่นว่ากูสั่งมึงได้กูเชื่อมั่นว่ากูจูงมึงได้นั่นแหละเพราะความเชื่อในตัวมันเองเนี่ยนะมันที่ทำให้คุณต้องเชื่อมันนะแต่เขาทำเองคือเชื่อมั่นแต่พอเขาสอนคุณเขาสอนให้คุณเชื่อเขาไม่ใช่เชื่อมั่นในตัวเองให้เชื่อเขาว่าที่เขาสอนมาเนี่ยคุณต้องทำได้เชื่อเขาว่าคุณต้องทำตามที่เขาบอกได้มันไม่เหมือนกันนะครับคิดเยอะๆพี่น้องครับที่พูดอย่างเงี้ยวันหน้าจะได้มีคนมาฟังพระบิดาเยอะๆหน่อยนะถ้าได้นะบุญธรรมจะได้บุญเยอะเลยแล้วก็พี่ๆน้องๆเพื่อนๆบุญธรรมหรือคนอื่นนะที่อยากรู้เรื่องพวกนี้ครับที่มันลึกลับมานานน่ะแม้กระทั่งไอ้คนที่ขายสิ่งเหล่านี้แล้วได้เงินรวยมาเนี่ยยังอธิบายไม่ได้เลยด้วยซ้ำว่ามันการทำงานของมันเนี่ยมันปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงมันเป็นเรื่องของมิติทางพลังงานมิติของจิตไม่มีใครรู้ง่ายหรอกมันเป็นอภิปรายามันเป็นอนุจรธรรมนอกจากพระเจ้าที่จะบอกเพราะพระองค์ออกแบบไว้นะอย่างที่3คือการสั่งจิตการสั่งจิตท่านรู้ไหมเวลาท่านสั่งฉันใช้จิตหยาบของท่านแล้วไปบังอาจสั่งจิตวิญญาณของตัวเองเพื่อที่จะรวยซึ่งมันผิดแบบแผนที่พระบิดาหรือพระเจ้าทรงออกแบบไว้ใช้จิตหยาบไปบังอาจสั่งจิตวิญญาณที่ใหญ่กว่าตัวเองอีกครับแปลว่าอะไรครับท่านมีอำนาจอะไรครับที่จะไปสั่งผู้ใหญ่บ้านถ้าท่านเป็นลูกบ้านท่านมีอำนาจอะไรครับจะสั่งกำนันถ้าท่านเป็นลูกบ้านท่านมีอำนาจอะไรครับจะไปสั่งนายกรัฐมนตรีถ้าท่านเป็นแค่ประชากรของเป็นประชาชนของนายกใช่หรือไม่เพราะมันเป็นเรื่องของมันระบบระเบียบมันเป็นอย่างนั้นหรือไปสั่งพระเจ้าแผ่นดินเนี้ยพระเจ้าอยู่หัวต้องอย่างนั้นอย่างนี้ไปสั่งผู้ว่าอย่างนั้นอย่างนี้ท่านที่ท่านเป็นแค่คนในจังหวัดคนในพื้นที่นั้นบางทีอ้างประชาธิปไตยทำไมกูสั่งไม่ได้ก็เป็นประชาธิปไตยก็ว่าไปแต่เราบอกเลยครับท่านสั่งพระเจ้าได้ไหมครับสั่งพ่อของท่านได้ไหมครับมีแต่ร้องขอเท่านั้นแหละครับถึงจะได้ขออะไรขอความเมตตาพอพ่อเมตตาพ่อกับแม่เมตตาก็จะให้ในสิ่งที่ลูกอยากได้ท่านต้องขอความเมตตาไม่ใช่ขอสิ่งที่ท่านอยากได้เพราะฉะนั้นถ้าท่านขอความเมตตาท่านก็ต้องรู้ว่าท่านก็ต้องทำให้พ่อกับแม่ของท่านเมตตาท่านเอ็นดูท่านพ่อกับแม่ก็เลยจะให้ในทุกสิ่งที่ลูกอย่างท่านเนี่ยขอเพราะเขาเมตตาท่านแล้วเข้าใจหรือไม่บางคนยังคิดแบบนี้ไม่เป็นนะมิติมันเป็นอย่างนี้
ใช่ไหมถ้าอยากให้คนอื่นรักท่านก็ต้องทำตัวให้คนอื่นเขารักถ้าอยากให้เขาชังก็ต้องทำให้เขาชังสิเดี๋ยวท่านเขาก็ชังเวลาทำให้เขาชังหรือชิงชังท่านก็จะเสียประโยชน์คนส่วนใหญ่เขาก็จะไม่มีการโปรดปรานท่านหรอกเพราะท่านทำในสิ่งที่ไม่ดีเป็นคนไม่ดีใช่หรือไม่ใช่พี่น้องครับการสั่งจิตจิตหยาบของท่านเนี่ยจะต้องสั่นสะเทือนจิตสามนึกคือนึกออกนึกเอานึกเองแล้วใช้เหตุและผลพิจารณาก่อนว่าสิ่งที่ท่านต้องการสั่งจิตคือสั่งจิตวิญญาณตัวเองเพื่อให้ได้สิ่งที่ตัวเองต้องการทุกเรื่องเนี่ยท่านต้องคิดก่อนนึกด้วยจิตต้องคิดด้วยสมองก่อนว่าสิ่งที่ท่านสั่งจิตตัวเองสั่งจิตวิญญาณตัวเองเพื่อจะให้ได้มาเพื่อจะเอาให้ได้เนี่ยโดยไม่รู้ว่าจิตวิญญาณของท่านเนี่ยจะเอามาจากไหนในสิ่งที่ท่านอยากได้เอามาให้ท่านได้อย่างไรเราบอกนะที่ทำแล้วรวยสั่งจิตว่ารวยรวยรวยเพราะท่านค้าขายใช่ปะครับและท่านมี FC เยอะหน้าสวยพูดเก่งสินค้าดีมีคุณภาพราคาไม่แพงสิ่งนั้นต่างหากครับนั่นคือเหตุผลของการขายได้ของท่านและมีการสื่อสารมีการโฆษณาทั่วถึงเพราะกลืนเพราะปัญญาของท่านท่านต้องเหนื่อยใช่ไหมเห็นไหมที่ไลฟ์สดอยู่นะเหนื่อยไหมนะไอ้พลังอำนาจทางจิตที่สั่งว่ารวยรวยรวยนะมันไม่ได้ช่วยหรอกท่านเหตุผลในการที่คนซื้อของท่านเยอะๆแล้วทำให้ท่านรวยเพราะท่านขายได้ดีใช่ไหมท่านบอกว่าเนี่ยคืนนี้คืนเดียวเนี่ยท่านสามารถจะทำตัวเลข8ล้านก็ได้ในการขายของจริงครับหนึ่งถ้าท่านมีสาวกเยอะมีลูกค้าเยอะพูดง่ายมี customer มีลูกค้ามีผู้บริโภคเยอะใช่ไหม8ล้านขายได้แน่นอนถ้ามีเยอะเยอะเท่าไหร่ยิ่ง10ล้านก็ได้ครับแต่อย่างต่อมาท่านต้องพูดเก่งถูกไหมความสามารถหรือทักษะในการใช้คำพูดทักษะในการใช้ความคิดของสมองทักษะในการฉลาดพรีเซนต์นะอย่างเช่นพิมพ์รีพายมีกล่องเสียงกล่องซุ่มใช่ไหมกล่องหนึ่งนะ100-200บาทแต่ในกล่องนั้นเนี่ยนะบางทีอาจจะมีรถยนต์มีกุญแจรถยนต์อยู่ในนั้นก็ด้วยก็ได้นี่คือความฉลาดในการใช้ปัญญาไม่ใช่อยู่เฉยๆใช้จิตใต้สำนึกแล้วจะรวยท่านเชื่อเราสิสั่งไม่ได้นะถ้าจะสั่งได้หนึ่งบอกตัวเองว่าเราต้องเชื่อมั่นในตัวเราเองทุกสิ่งที่เราจะพูดเราจะเชื่อมั่นในทุกสิ่งที่เราจะพูดเพราะเราเชื่อมั่นเพราะว่าเราไตร่ตรองตรึกตรองดีแล้วก่อนที่เราจะพูดถูกคนถูกวิธีถูกที่ถูกเวลาถูกต้องและถูกใจไอ้คนที่เราพูดด้วยไหมและถูกใจเราไหมที่เราพูดต้องคิดครับความเชื่อมั่นในตัวเองมันทำให้เราเกิดความกล้าหาญเท่านั้นพี่น้องครับเชื่อมั่นในตัวเองทำให้เราเกิดความกล้าหาญเช่นถ้าท่านฝักใฝ่อยากจะเป็นคนรวยใช่ไหมท่านก็ต้องเชื่อมั่นว่าท่านสามารถทำรวยได้แต่ไม่ใช่แค่เชื่อแล้วไม่ทำเชื่อมั่นในตัวเองนะไม่เชื่อแล้วไม่ทำต้องลงมือทำไม่ใช่ครูหรือโค้ชช่วยให้ท่านรวยไม่ใช่ครับท่านเอาอะไรมาชี้วัดครับท่านนั่งเฉยๆอยู่กับบ้านแล้วเงินหล่นใส่ไหลใส่หลังคาบ้านเพราะท่านเชื่อเรื่องพวกนี้แล้วท่านรวยได้จริงหรือเปล่าโดยที่ท่านไม่ต้องทำอะไรเลยอยู่ๆเงินหล่นใส่หลังคาบ้านอยู่ๆมีคนเอาตังมาให้ใครก็ไม่รู้อ่ะเพราะอยากเป็นเศรษฐีไงอยู่ๆมีคนเอาเงินมาให้กลายเป็นเศรษฐีในพริบตาโดยที่ท่านทำไม่ทำอะไรเลยเพราะกูเชื่อตามไอ้คนที่สอนน่ะว่าให้สั่งจิตน่ะว่าเดี๋ยวรวยเดี๋ยวแข็งแรงเดี๋ยวปลอดโรคปลอดภัยเดี๋ยวโชคดีมีชัยอะไรก็สั่งไปสิครับแต่ไม่ทำอะไรเลยเราจะโชคดีได้ยังไงครับถ้าวันทั้งวันทำแต่เรื่องชั่วเราจะปลอดภัยได้ยังไงครับถ้าขับรถขับราใช้รถใช้ถนนเสือกเหมือนลอยไม่มีสติและประมาทต่อให้สั่งจิตมาไม่รู้กี่วันกี่คืนกี่เดือนมึงก็เกิดอุบัติเหตุแล้วอาจจะเดี้ยงอาจจะตายก็ได้เหมือนเดิมครับทุกอย่างล้วนเกิดจากการกระทำเราจะบอกความจริงให้พี่น้องฟังครับเนื่องจากมนุษย์เราเป็นคน2มิติพระบิดาเลยให้จิตหยาบโดยจิตสำนึกเนี่ยคือคิดดีพูดดีทำดีนะเวลาสั่นสะเทือนออกมาเป็นมโนกรรมนั้นไอ้มโนกรรมโดยจิตสำนึกหรือจิตหยาบเนี่ยมันจะไปสั่นสะเทือนจิตใต้สำนึกที่พระบิดาทรงเรียกว่าเมือกขบาซึ่งเป็นพลังงานส่วนเปลือกนอกของจิตวิญญาณตอนที่ยังไม่ได้มาอยู่ในกายสังขารมนุษย์ตอนที่ยังเป็นดวงจิตวิญญาณเป็นดวงอยู่เนี่ยเปลือกนอกก็คือเปลือกไข่อะคือเมอร์คาบามีพลังงานเข้มข้นสูงมากทำหน้าที่เป็นพาหนะของจิตวิญญาณจิตวิญญาณอยากไปที่ไหนตั้งใจจะไปไหนปั๊บเมอร์คาบาเมื่อรู้ปั๊บจะดีดตัวเองไปที่นั่นทันที
ดีตัวเองแบบเวียงแบบบูมเมอแรงเวียงเหมือนขว้างจานไปยังเป้าหมายที่จิตวิญญาณต้องการเมื่อขบาพาไปทันทีครับภารกิจอย่างที่2ของเมื่อขบาก็คือมีหน้าที่เปลี่ยนแปลงรูปธรรมของตัวเองเวลาจิตวิญญาณจะเดินทางไปไหนไม่มีทางที่จะเจออุปสรรคแล้วจะไปไม่ได้เช่นเจอประตูจิตวิญญาณก็สามารถรีดตัวเองออกมาเป็นเหมือนเข็มเหมือนได้ครับแล้วรอดรูกุญแจเข้าไปข้างในก็ได้ออกไปข้างนอกก็ได้หรือจะรีดตัวเองแบนเหมือนแผ่นกระดาษครับแล้วลอดใต้ประตูบานนั้นออกไปข้างนอกหรือเข้าไปข้างในบ้านท่านก็ได้ครับนี่คือความสามารถของเมขบาพอตอนมาอยู่ในกายสังขารของมนุษย์พระบิดาให้เมขบาซึ่งมีฤทธิ์เยอะเนี่ยทำหน้าที่เป็นตัวแทนของจิตวิญญาณของท่านที่เป็นแก่นแท้นะในการทำหน้าที่เป็นจิตใต้สำนึกก็แปลว่าเป็นจิตที่จิตหยาบของมนุษย์ไปสั่งมันไม่ได้ไปสั่งเขาไม่ได้เขามีหน้าที่อย่างเดียวคือคอยฟังเงี่ยหูฟังว่าจิตหยาบหรือจิตมนุษย์ของท่านเนี่ยสั่นสะเทือนเป็นมโนกรรมว่าอะไรมีความคิดอะไรมีความนึกอะไรมีความต้องการอะไรมีความอยากได้อะไรอยากเห็นอยากเป็นอยากรู้อยากดูอยากทำอะไรจิตใต้สำนึกจะคอยรับข้อมูลและรับคำสั่งของจิตใต้สำนึกตรงนั้นโดยอัตโนมัติอยู่แล้วท่านไม่ต้องไปสั่งเขาเขามีหน้าที่จิตใต้สำนึกทำหน้าที่เป็นผู้ร่วมงานของจิตสำนึกทำหน้าที่เป็นเครื่องมือของจิตสำนึกในการก่อให้เกิดกรรมและผลกรรมในมิติของจิตวิญญาณซึ่งเป็นมิติทางพลังงานนั่นแปลว่ากฎแห่งกรรมของมนุษย์เนี่ยมันเกิดไม่ได้ใช่ไหมถ้าไม่มีจิตใต้สำนึกซึ่งไม่มีเครื่องมือของจิตวิญญาณที่จะคอยรับลูกรับช่วงเพราะมนุษย์เป็นคนสองมิติไงท่านตีหัวหมาด่าแม่แจ็คมันก็แค่เป็นกรรมในมิติโลกทางกายภาพจิตใต้สำนึกก็จะรับเอาการสั่นสะเทือนของจิตหยาบในการตีหัวหมาด่าแม่แจ็คซึ่งเป็นการล่วงเกินผู้อื่นจิตใต้สำนึกก็เลยทำให้เกิดกฎแห่งกรรมเกิดขึ้นมีการบันทึกรหัสกรรมที่ทำไว้เก็บไว้ในสัญญาขันหรืออะไรต่อไม่อะไรก็เป็นกระบวนการที่พระบิดาทรงออกแบบวางแผนเอาไว้ทั้งหมดท่านนึกภาพออกไหมเพราะฉะนั้นท่านไม่ต้องไปสั่งเขาเขามีหน้าที่ของเขาเองพี่เพรียเดนจะคอยดูว่าพระบิดาจะทรงให้รางวัลจิตวิญญาณโดยจิตหยาบคนนี้ตอนไหนทำความดีงามอะไรพี่เพรียเดนก็จะเปิดมิติให้จิตวิญญาณรับเอารางวัลจากพระหัตถ์ของพระเจ้าไม่งั้นก็ถูกขังอยู่ข้างในนั้นมันถ้าไอ้จิตหยาบมันไม่ทำความดีงามจิตวิญญาณของมันไม่มีสิทธิ์จะเป็นอิสระออกมาข้างนอกเลยจิตหยาบอยู่ที่ต่อมไพเนียลจิตวิญญาณอยู่ที่ต่อมพิทูอิทรีถูกขังอยู่ตรงนั้นนะครับเอาเราบอกพิกัดให้เลยก็ได้เดี๋ยวหาว่าเราพูดเลื่อนลอยเนี่ยแต่ถามว่าทำไมถึงเชื่อว่าเป็นอย่างนี้วิธีพิสูจน์วันหน้าค่อยบอกวันหลังไม่มีแล้วมีแต่วันหน้าค่อยบอกว่าพิสูจน์ได้ไงว่าจิตวิญญาณของท่านอยู่ที่ต่อมพิทูอิทรีถูกขังอยู่นั้นออกมันไม่ได้จะออกได้ก็ต่อเมื่อจิตหยาบตายแล้วก็คือกายหยาบตายแล้วจิตวิญญาณจะต้องรีบนะเขาเรียกว่าจิตวิญญาณต้องรีบอัปโหลดเอารหัสความจำของจิตหยาบทั้งหมดที่ก่อกรรมทำเข็ญในชาติเนี้ยชาติปัจจุบันเนี้ยเวลาจะตายนะก็จะถูกถ่ายทอดไปให้จิตวิญญาณแล้วสังเกตไหมบางทีคนกำลังจะตายเนี่ยแต่ยังไม่ตายนะจะมีอาการผวามีอาการกลัวร้องเหมือนหมูเชือดคอเหมือนหมูถูกเชือดอะไรเนี่ยถ้าตอนเป็นมนุษย์ไปเชือดคอหมูนะแล้วจะร้องเหมือนหมูถูกเชือดเพราะอะไรครับเพราะว่าจิตหยาบเนี่ยมันยังมองเห็นเพราะจิตหยาบยังดับไม่สนิทเพราะกำลังถ่ายข้อมูลเนี่ยก็เรียกโอนข้อมูลถ่ายโอนข้อมูลให้กับจิตวิญญาณแล้วจิตหยาบก็เห็นจิตวิญญาณก็เห็นว่าก่อกรรมทำเข็ญอะไรไว้เพราะตั้งแต่เกิดมาจนอายุ 5-60 เนี่ยบางอย่างเนี่ยจิตสำนึกหรือจิตหยาบของมนุษย์น่ะมันลืมไปแล้วว่าตัวเองทำระยำทำชั่วอะไรไว้แต่จิตใต้สำนึกไม่เคยลืมครับเพราะมันบันทึกเอาไว้ทั้งหมดถูกถ่ายทอดจากจิตหยาบคืนไปให้จิตวิญญาณรับรู้ทั้งหมดเวลาคนก่อนตายถ้าทำแต่เวรแต่กรรมมันก็จะทุรนทุรายตายไม่สงบแต่ถ้าคนคนนั้นเป็นคนดีไม่ก้าวล่วงไม่เบียดเบียนใครมีชีวิตที่สมถะที่เรียบง่ายไม่กระโดกกระเดกกระโดนโดนะไม่ทำตัวแบบไม่สมดุลเวลาตายเขาจะตายอย่างสงบหลับไปแล้วก็ตายท่านสังเกตสิแต่ละคนนะมันไม่เหมือนกันใช่ไหมพี่น้องครับเพราะฉะนั้นการสั่งจิตเนี่ยมันคือการสั่งจิตใต้สำนึกของตัวเองท่านสั่งผ่านอะไรครับถ้าท่านสั่งผ่านจิตสำนึกของท่านด้วยเหตุด้วยผลอย่างที่เราบอกเนี่ยนะเราปรารถนาที่จะมีเพื่อนที่ดีหุ้นส่วนที่ดีไม่ขี้โกงเราปรารถนาหุ้นส่วนที่ซื่อสัตย์และดีมากคุยกับเรารู้เรื่องให้ท่านแค่นึกอย่างนี้ครับ
เดี๋ยวจิตใต้สำนึกหรือจิตวิญญาณของท่านเขาจะไปเหนี่ยวรั้งคนที่มีคุณสมบัติแบบนั้นมาหาท่านแต่นั่นหมายว่าท่านต้องลงประกาศโฆษณาท่านต้องเปิดตัวของท่านในสังคมถ้านั่งปิดตัวอยู่จิตใต้สำนึกหรือจิตวิญญาณของท่านก็จะดึงไอ้คนที่ท่านต้องการมาหาท่านไม่ได้ปิดประตูขังตัวเองอยู่ในบ้านไม่ใช่อยู่ๆมันรู้มันเป็นนกรู้มาเคาะประตูเฮ้ยมึงต้องการหุ้นส่วนที่ดีอย่างกูไหมไม่ใช่หรอกครับธรรมะคือธรรมชาติไม่ใช่อุตริท่านทำแบบนั้นน่ะท่านจะได้ผลเราเชื่อมั่นว่าชาติเนี้ย

ลอดภัยจากตรงนั้นจิตวิญญาณโดยจิตใต้สำนึกเขาจะช่วยท่านเองครับช่วยผ่านสัญชาตญาณว่าอย่าไปตรงนี้เลยไอ้ชุมชนตรงนี้มันจะเป็นคลัสเตอร์อย่าไปจิตวิญญาณของท่านที่อยู่ข้างในเขาจะเตือนท่านเองอย่าไปนะตรงนี้ภูเขาจะถล่มอย่าไปขึ้นนะไอ้ที่เขาชมวิวเนี่ยที่ตั้งสูงๆไปชมวิวแล้วยื่นไปในอากาศนั่นน่ะอย่าไปนะเพราะมันสร้างไม่แข็งแรงมันมีคอร์รัปชันเดี๋ยวมันจะแตกหักโค่นพังลงมาแล้วเดี๋ยวจะตายจิตเนี่ยเขาเรียกว่ามันรู้สึกแวบๆขึ้นมาว่าเฮ้ยไม่ปลอดภัยนะเว้ยเฮ้ยอย่าเฮ้ยอย่านั่นแหละสัญชาตญาณของท่านคือจิตวิญญาณจะช่วยท่านถ้าท่านเชื่อมั่นในตัวเองว่าท่านจะต้องรอดจิตวิญญาณก็จะช่วยท่านแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าท่านไม่ต้องทำไม่ต้องดูแลตัวเองให้รอดเข้าใจหรือยังครับใช้มันให้เป็นใช้มันให้ถูกต้องเสียเงินเสียทองไปทำไมครับเก็บเอาไว้เยอะๆมาทำบุญดีกว่าไปทำบุญที่วัดก็ได้หรือถ้าเหลือจากวัดมาทำบุญที่จิตวิญญาณสถานธรรมก็ได้ครับข้าที่ให้วิชาที่ถูกต้องแก่ท่านเป็นวิชาของพระอาทิตย์นะที่พูดเนี่ยไม่ใช่วิชามารไม่ใช่วิชาอุตริซาตานจำไว้ธรรมะคือธรรมชาติธรรมชาติก็คือสิ่งที่ไม่อุตริสิ่งที่ไม่ลำบากในการปฏิบัติไม่ยุ่งยากที่จะเข้าใจง่ายๆครับธรรมชาตินะง่ายๆนะโอเคการเชื่อมจิตการเชื่อมจิตเพื่อประโยชน์อะไรครับถ้าเราจะเชื่อมจิตกับคนนี้เป็นเพราะว่าเราต้องการจะสู่รู้ว่าวาระจิตของเขาในขณะนี้เขากำลังนึกกำลังคิดถึงอะไรครับส่วนมากเนี่ยอย่างเงี้ยก้าวล่วงนะไปเชื่อมจิตเขาถูกไหมหรือเราไปเชื่อมจิตเขาเพื่อจะแอบดึงดูดหรือเหนี่ยวรั้งพลังงานความรักจากเขามาอันนี้อยู่ในวิสัยที่ทำได้แต่บาปไหมบาปท่านไม่ต้องไปจูงท่านไม่ต้องไปเชื่อมจิตกับเขาหรอกแค่คิดเห็นมีความคิดที่แตกต่างกันให้ท่านยอมรับความคิดที่แตกต่างของเขาได้เขามีความรู้สึกปิติมีความพึงพอใจท่านก็มีความรู้สึกปิติพึงพอใจในสิ่งใดสิ่งหนึ่งสิ่งนั้นเหมือนกับเขานี่ก็เชื่อมจิตได้แล้วครับคิดไม่เหมือนกันมีความคิดที่แตกต่างแต่ท่านสามารถยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่างระหว่างเขากับตัวท่านได้นั่นก็แปลว่าท่านได้เชื่อมจิตของเขากับตัวท่านเอาไว้แล้วไม่เห็นจะต้องอุตริอะไรเลยครับนึกภาพออกไหมในการประชุมกลุ่มประชุมทีมมีเป้าหมายมีวัตถุประสงค์ในการประชุมมีเป้าหมายวัตถุประสงค์ในการคิดเรื่องเดียวกันพอแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างหลากหลายแล้วก็หาข้อสรุปที่เป็น finalize ก็แปลว่าหาข้อสรุปสุดท้ายเนี่ยที่ทุกคนยอมรับร่วมกันนะด้วยทีมซินเนอร์จี้คือด้วยพลังร่วมของทีมพลังร่วมของหมู่คณะนั่นแหละทุกคนในทีมไม่ว่าเป็นร้อยเป็นสิบเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านทั้งประเทศหรือทั้งโลกล้วนเป็นหนึ่งเดียวกันได้ทั้งหมดไม่ใช่มึงไปทางกูไปทางนึงแล้วทะเลาะกันไม่รู้จักจบเอาความแตกต่างมาสร้างความแตกแยกนี่ไม่ใช่สัจธรรมนี่ไม่ใช่อนุตตรธรรมที่พระบิดาทรงเอาออกแบบและวางแผนไว้พี่น้องครับเราขอพูดความจริงให้ท่านฟังนะการเชื่อมจิตเนี่ยถ้าท่านทำตรงนั้นเราอยากให้ท่านทำในสิ่งที่ควรทำเลยไม่ใช่ไปเชื่อมจิตกับชาวบ้านครับอะไรรู้ไหมครับจิตญาณกับจิตวิญญาณที่อยู่ในกะโหลกศีรษะของท่านน่ะท่านเชื่อมมันสิครับเชื่อมจิตหยาบคือจิตปัจจุบันของท่านที่รับฟังเราอยู่กินอยู่หลับนอนตอนเป็นมนุษย์เนี่ยท่านใช้จิตหยาบอยู่แต่จิตวิญญาณของท่านถูกขังอยู่ที่ต่อมพิทูเอเทอรี่ถูกขังลั่นดานไว้เลยนะท่านจะเปิดประตูมิติให้จิตวิญญาณหลุดออกมาเพื่อทำหน้าที่ร่วมกับท่านคือจิตหยาบเนี่ยเป็นหนึ่งเดียวกันเนี่ยในการคนสองมิตินะให้เป็นมนุษย์เนี่ยท่านต้องใช้ความรักก็กลับมาที่หมุนธรรมจักรอยู่ดีครับท่านต้องหมุนธรรมจักรนี่คือพระบิดาทรงออกแบบไว้อย่างแยบยลมากธรรมชาติมันสร้างแบบนี้ไม่ได้โปรแกรมแบบนี้ทำไม่ได้ครับนอกจากพระปรีชาของพระเจ้าที่ท่านนับถือพระเจ้ารักพระเจ้าเคารพศรัทธาพระเจ้าท่านยังไม่เคยรู้เรื่องพวกนี้มาก่อนนะท่านเคารพศรัทธาพระองค์เพราะท่านเชื่อพระศาสดาท่านเชื่อแต่ท่านพิสูจน์อะไรไม่ได้นี่ความจริงเราพูดให้ฟังทั้งหมดนะเห็นไหมฮะมีเหตุมีผลมีที่มาที่ไปจิตหยาบกับจิตวิญญาณเนี่ยที่อยู่ในกะโหลกศีรษะของท่านเนี่ยภารกิจหลักก็คือท่านจะต้องเอาจิตหยาบเนี่ยยกระดับการสั่นสะเทือนเป็นคลื่นความถี่ทางไฟฟ้าด้านบวกเป็นอดทนอดกลั้นให้อภัยเมื่อเจอเงื่อนไขเป็นเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเมื่อเจอเงื่อนไขสิ่งแวดล้อมเพื่อจะให้จิตหยาบกับจิตวิญญาณเป็นหนึ่งเดียวกันแปลว่าเพื่อไปเปิดประตูมิติด้วยคลื่นบวกซึ่งเป็นบวกบริสุทธิ์ไม่ใช่รักเพื่อเอาต้องเป็นความรักเพื่อให้จึงจะเปิดประตูมิติให้จิตวิญญาณเนี่ยออกมาทำหน้าที่เป็นมนุษย์ได้นี่คือสิ่งที่อยู่ในตัวท่านท่านสมควรต้องทำไม่ใช่ไปเที่ยวหาความร่ำความรวยนะท่านไม่อดตายพอแล้วขยันทำมากินไม่อดตายแน่นอนและถ้ามีเงิน

แล้วฉลาดที่จะเก็บหอมรอมริบไม่ใช่ตรณีทีเหนียวท่านแบ่งปันให้คนอื่นเวลาท่านเดือดร้อนคนอื่นก็จะได้ให้ท่านไงถ้าท่านเป็นคนตรณีขี้เหนียวเนี่ยไม่ให้ใครเลยเวลาท่านเดือดร้อนใครจะช่วยท่านน่ะเพราะมนุษย์เราส่วนมากยังใช้จิตหยาบอยู่คือหนามยอกเอาหนามบ่งอยู่มึงเห็นแก่ตัวกับกูเห็นแก่ตัวกับมึงบ้างใช่ไหมจะต่อสู้ตอบโต้ต่อต้านทันทีถ้ามีอะไรที่ไม่ถูกใจไม่ถูกต้องกันเห็นไหมฮะเพราะมนุษย์ยังใช้จิตหยาบเราพูดมาทั้งหมดเนี่ยนี่ถึงที่สุดสไลด์สุดท้ายเนี่ยเชื่อมจิตหยาบกับจิตวิญญาณตัวเองให้เป็นหนึ่งเดียวกันสิครับถามว่ามีจอมยุทธคนไหนช่วยท่านบ้างช่วยท่านได้บ้างมีใครไปจูงให้จิตหยาบกับจิตวิญญาณท่านเป็นหนึ่งเดียวกันได้บ้างไม่มีคนใดคนนั้นครับจิตหยาบของใครจิตวิญญาณของใครคนนั้นต้องเป็นผู้รับผิดชอบพระพุทธองค์ทรงสอนแล้วอัตตาหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งแห่งตนไม่ใช่พึ่งโค้ชพึ่งคนอื่นยืมจมูกคนอื่นเขาหายใจยืมปากเขากินยืมกระเพาะเขาอิ่มเนี่ยท่านทำได้หรือครับถึงแม้ทำได้อะมันเป็นจริงได้ไหมมันจริงเป็นจริงไม่ได้นี่แสดงว่าหลอกลวงแล้วไม่ใช่ธรรมชาติพี่น้องครับเราเป็นมนุษย์เราต้องอยู่ท่ามกลางธรรมชาติจักรวาลของพระบิดาคือธรรมชาติที่พระองค์สร้างทุกสิ่งในนี้พระองค์สร้างทั้งหมดไม่มีอะไรที่มันเกิดเองได้หน่อไม้หน่อไผ่ก็เกิดขึ้นมาจากกอไผ่กอไผ่นั้นก็พระองค์เป็นผู้สร้างหน่อไผ่เกิดหน่อไผ่หรือหน่อไม้ก็เกิดมาจากกอไผ่ชื่อพระเจ้าหรือพระองค์เป็นผู้สร้างหน่อไผ่อยู่จะเกิดขึ้นเองไม่ได้ครับไม่ได้ท่านต้องเอามันมาปลูกครับในป่าในเขาเนี่ยนะมันมีหน่อไผ่เพราะมันมีพันธุ์ของมันมาตั้งนมนานแล้วที่ปลูกไว้แล้วมันก็สืบทอดเผ่าพันธุ์มาเรื่อยๆมันไม่ได้สูญพันธุ์มนุษย์เหมือนกันครับมากันเป็นหมื่นปีแสนปีนะขอโทษมีมากัน 60,000 ปีนะในยุคนี้ท่านมากัน 60,000 ปีไม่สูญพันธุ์ใช่ไหมครับเพราะว่ามีการอนุรักษ์กันไว้1ใน6ข้อของพันธสัญญา6คือจะสืบทอดเผ่าพันธุ์มนุษย์ไว้1ใน6ข้อที่จิตวิญญาณรับอาสาพระบิดาหรือพระเจ้ามาเกิดเป็นมนุษย์โลกเสรีมาเกิดเป็นคน2มิติทุกคนต้องทำหน้าที่ตรงนี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่ท่านต้องหาทำในคืนวันนี้ทั้งหมดคือสั่นสะเทือนจิตหยาบให้เป็น1เดียวกับจิตวิญญาณโดยใช้อายตนะภายนอกทั้ง5อย่าไปปิดมันอย่าไปทำให้พิการนะแล้วรับรู้ด้วยจิตหยาบเมื่อรับรู้ด้วยจิตหยาบแล้วคอยแทรกแซงคอยแทรกแซงขันธ์5ที่เป็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณพอรับรู้รูปจากตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสแล้วเกิดรูปขึ้นมาใช่มั้ยจิตรู้ว่ารูปนั้นคือรูปธรรมหรือนามธรรมพอจิตมันรับรู้รูปธรรมหรือนามธรรมแล้วท่านจำไว้เลยครับต้องแทรกแซงขันธ์5ตรงเวทนาขันธ์แทรกแซงอย่างไรครับห้ามจิตตัวเองอย่าเกิดความรู้สึกเด็ดขาดนี่คือเคล็ดลับของคฤหัสถ์ผู้ครองเรือนง่ายมากไม่ต้องไปนั่งหลับตาปลีกวิเวกอย่าเสียความรู้สึกคำว่าเสียความรู้สึกแปลว่าอย่าเกิดความรู้สึกพอใจหรืออย่าเกิดความรู้สึกไม่พอใจให้รู้อย่างเดียวว่ามันคืออะไรทำไมเขาทำแบบนี้เขาทำแบบนี้เพราะอะไรเขาทำเพื่ออะไรให้รู้แค่นี้อย่าไปเอาสิ่งที่เขาทำมาปรุงแต่งทำให้เกิดความรู้สึกว่าเสียความรู้สึกถ้าท่านเสียความรู้สึกมันเหมือนรถวิ่งมาเร็วๆแล้วท่านเบรกกระทันหันท่านไม่มีวันเบรกอยู่แล้วครับชิบหายแน่นอนครับเพราะฉะนั้นกรรมจักรจะเกิดขึ้นทันทีท่านต้องไม่ให้เกิดความรู้สึกไม่รู้สึกชอบไม่รู้สึกไม่ชอบไม่รู้สึกพอใจไม่มีความรู้สึกที่ไม่พอใจให้รับรู้แล้วเรียนรู้อะไรเป็นอะไรพอรู้ว่าอะไรเป็นอะไรแล้วท่านค่อยสั่นสะเทือนจิตตปัญญาของท่านเป็นความรักและเป็นความฉลาดทางปัญญาเพื่อเรียนรู้ว่าจะตอบสนองอีเวนเนี่ยที่มันเป็นเงื่อนไขด้านลบด้วยความเป็นบวกได้อย่างไรท่านจะหมุนธรรมจักรได้ตลอดเวลามันไม่ได้ยากเลยพี่น้องครับไม่ต้องไปหาทำอย่างอื่นแล้วครับทำอย่างนี้หลุดพ้นนิพพานกลับบ้านได้และไม่ต้องเป็นทุกข์อีกไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดอีกและมันก็สิ้นยุคแล้วครับถามว่าความจริงทั้งหมดที่พูดเนี่ยช่วยให้ท่านกระจ่างสว่างกมลได้มากขึ้นไหมนี่ทั้งหมดที่เราพูดเป็นอนุตตรธรรมเป็นวิชาของพระอาทิตย์คือวิชาของพระเจ้าไม่ใช่วิชาโลกนะโลกเป็นโลกียธรรมกับโลกุตตรธรรมนี่เป็นอนุตตรธรรมไม่รู้กลับบ้านไม่ได้ใครไม่รู้จะนิพพานหลุดพ้นออกไปจากจักรวาลนี้ไม่ได้เรายืนยันกับท่านว่าทั้งหมดที่เรากล่าวพระองค์สื่อมาจากเบื้องบนมาจากพระเจ้ามาจากจิตจักรวาลมาจากพระผู้เป็นเจ้ามาจากพระบิดาแห่งจิตวิญญาณหรือมาจากก็อดที่ท่านเรียกก็อดมีพระองค์เดียวพี่น้องครับนี่ก็สมควรแก่เวลานะในการสื่อถ่ายทอดคลื่นความคิดจากองค์จิตจักรวาลสดๆในระบบจิตสู่จิตที่เรียกว่า vertical telepathy พระองค์สื่อมาให้ท่านรักพระบิดามากขึ้นไหมท่านศรัทธาเรามากขึ้นไหมถ้าท่านรักพระบิดามากขึ้นและศรัทธาเรามากขึ้นเขียนเลข369ให้กับเราหน่อย